0: Talk Story
1: บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
6: สวัสดีครับคุณฟังครับขอรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Morning Talk Weekend นะฮะคุณประสิทธิ์ลำมาเลยก็อยู่กับเรา2คนนะครับคุณพันศิษย์วิทยาคุปแล้วก็ผมต้นประวีณวัชรประทีปนะครับ7นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาเลยนะฮะแล้วเรา2คนก็จะบรรยายคู่บราซิลกับเฮตินะครับ
7: บราซิล
8: บราซิล
7: เราเมื่อกี้จบเท่าไหร่เนี่ย
6: 10
7: อ๋อ
6: 10นะฮะ
7: ก็นั่งฟังแต่ไล่ไม่ทันใช่ไหม
6: นั่งฟังเจ๋งกับคุณโอ้ก็สนุกเพลินเลยฮะ
7: เขาทะเลาะกันทำไม
6: ไม่ทะเลาะเขาก็อย่างนี้แหละ
7: เขาแย่งกันพูดทำไม
6: ไม่แย่งแล้วสนุกสนานนะ
7: ถ้าเกิดคู่ต่อไปเราพากกันเนี่ยถ้าเกิดพี่อยากพูดแบบนั้นเนี่ยพี่บอกผมนะ
6: พูดอะไร
7: คือตอนไหนที่พี่อยากพูดพี่บอกผมนะเดี๋ยวผมหยุด
6: ไม่ต้อง
7: ไม่เอา
6: ทำอะไรก็ทำอะไรกันนะ
7: เขาชอบตะโกนแข่งกันฟังไม่รู้เรื่อง
6: โอ้ยเขาต้องอินไงอิน
7: เออเขาน่าพี่อินได้เดี๋ยวผมเบรกรถมีเลนเดียว
6: ไม่เป็นไรกันระหว่างนี้นะฮะระหว่างที่ระหว่างรออะไรหลายๆอย่างนะครับ489899
7: ครับ
6: YouTube Facebook เราไม่มีบ้านดำนะคุณเจ๋งเขาเอาโทรศัพท์ไปแล้วอ่ะ
7: อ๋อเหรอ
6: TikTok เราไม่มีอ่ะนะฮะก็2คนเราก็จะไม่มีนะระหว่างนี้ฟีดยังไม่มายังสัมภาษณ์หลังเกม
7: สติปคลา
6: โค้ชอยู่ก็สถานการณ์แบบนี้นะครับเฮติก็บายบายดูแล้วแนวโน้มบายบายเลยนะครับเฮติถ้าแพ้ไงถ้าแพ้ก็บายบายเลยนะ
7: ถ้าเฮติมีสักแต้มเดียวกับบราซิลนี่เรื่องใหญ่มาก
6: ก็บริษัทเลยบริษัท
7: ในบอลโลกนี่มีนึกออกไหมครับว่าเกมแบบอย่างเงี้ยมีไหม
6: ยังไง
7: ห่างกันคนละชั้นปีแสงแล้วแบบมีแต้มกันได้เนี่ย
6: ก็ยากนะนึกไม่ออก
7: อย่างตอนสมัยเราเด็กๆกัน
6: เฮ้ยมีก็อาร์เจนตินาไง
7: กับ
6: ที่เปิดสนามอ่ะเออใครเออปีที่แล้วซาอุกับอาเจนตินาใครจะคิดว่าซาอุจะชนะ
7: แล้วก็90เนี่ยเป็นแคเมรูน
6: เออนั่นแหละแคเมรูนทั้งนั้นอ่ะชั่วโมงอ่ะ
7: บูตันเออชั่วโมงนั้นนะนะเออชั่วโมงนั้นนะนะ
6: เพราะว่าเขาเพิ่งมาแล้วเรา
7: เซนิเกลฝรั่งเศส98เอ้ย2002
6: อันนั้นคือเริ่มมาแล้วไงแต่ตอนนู้นอ่ะแคเมรูนยังแบบที่เป็นโรเจอร์มีย่ายังแบบเฮ้ยทีมอะไรเนี่ย
7: ที่ลุกขึ้นเต้น
6: อ่ะทีมอะไรเนี่ยนะฮะเอา11คนแรกมาแล้วนะครับบราซิล
7: จริง
6: เปลี่ยน1คน
7: เนมา
6: โอ้ยอยู่ไปสำรองเถอะนะสงสารชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยเถอะเมื่อกี้ก็มีโทรศัพท์ทางไกลมาจากบอสตัน
7: ใครอ่ะ
6: เฮ้ยพี่ต้นเป็นยังไงบราซิลเฮติไหวไหมไหว
7: ฝากซื้อเสื้อด้วยสิเพเทียสอะ
6: อะไรอ่ะเขาก็ซื้อบอลโลกไปซื้อเพเทียส
7: เอาแล้วเขาไม่กลับมา
6: ครับ
7: ก็นิวอิงแลนด์
6: ไปไง
7: นิวอิงแลนด์นี่นิวอิงแลนด์
6: เขาซื้อให้ผมแล้ว
7: อยากได้บ้างอ่ะ
6: อ๋อเดี๋ยวมาบอกให้เดี๋ยวบอกให้เนี่ยเขายังดูอยู่แหละบอกให้เอ้ย

0: ดูพี่ด้วยนะอยู่นู่นอ่ะ
1: ครับ
0: เขาไปดูที่แฟนโซนเขาไม่ได้มีตั๋วเขาไปดู
1: หนอแสดงว่าดูคู่นี้คู่เมื่อกี้
0: อ่ะเขาดูคู่เมื่อกี้แต่ว่าเขาอยู่ที่แฟนโซนแหละอย
1: ู่
0: ที่บอสตันเพราะคู่นี้เตะคู่ที่เพิ่งจบไปเตะกันที่สนามของนิวเวอร์เพเทตที่แลสเตเดียมนะคร
1: ับ
0: ส่วนทุกบราซิลกับเฮติจะเล่นกันที่ลินคอนฟินแลนเชียลฟิลด์หรือฟิลาเดลเฟียสเตเดียมเราพูดให้หมดเลยนะฮะทั้งชื่อ NFL แล้วก็ชื่อไอ้นี่ชื่อของฟีฟ่าเขาเพราะว่าฟีฟ่าเป็นเขาขายสปอนเซอร์ไงเขาก็ต้องปิดบูนปิดนี่แต่เขาเข้าใจ
1: น่าจะเป็นวันที่เตะกันหนาวๆนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะก็เห็นฟิลาเดลเฟียกับบอสตันทุกทีมันต้องเอาหิมะ
0: เอาก็ไม่มีไฮเดรชันเบรกดิ
1: ก็ไม่ควรมีแต่ขายอัดไปแล้ว
0: โอเคหายแล้วนะเอามาดูบราซิลก่อนนะครับเปลี่ยน1คนก็มาระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับไปส่งแบ็คเกอร์อ้ออีกคนนึงคือดานิโลนะครับได้ลงมาออกสตาร์เป็นคนแรกนะครับทางซ้ายเป็นตัสซานโตสกูเซนเตอร์ฮับคู่เดิมนะครับมาควินยอสแล้วก็กาเบรียลมาการเยสนะครับตรงกลางบูโนกิมารายยืนคู่กับคาเซมิโร่ทางขวาลาฟินญาครับตรงกลางเป็นลูคัสปาเกตตาวินิซิอุสจูเนียร์และมัตติอุสคุนญาตามที่หลายๆสำนักเขาคาดการณ์กันไว้ว่าตำแหน่งศูนย์หน้าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เป็นมัตติอุสคุนญาลงมาจริงๆนะครับส่วนเฮติครับปรับระบบมาเป็น5-4-1นะครับพอเจอบราซิลเล่นเป็น5-4-1เจอสกอตเล่น4-4-2นะครับสัตว์ทุกครับจอนนี่พราสิตครับกาเลนอาคูสครับมาตินเอ็กซ์เรียนครับลิคาโดอาเดชองเควินดูเบเน่ครับฮานเนสเดลครัวโยซูเอ้คาซิเมียครับดูเป็นโพรวิเดนซ์ชองชักนะครับแล้วก็ชองเรียวเนียเบอร์กาดครับฟรานดี้ปีเอโร่นะครับเป็นศูนย์หน้าเป้าคนเดียวนะครับสำหรับปีเอโร่นะฮะ
1: รู้จักใครบ้างนะครับเนี่ย
0: ก็รู้จักแต่สำรองมาแล
1: ้
0: ว
1: ใครอ่ะ
0: ไอซิด
1: อร์ออซิดอ
0: ร์แล้วก็นี่ไงบริการไงบริการ
1: บริการเคยเห็น
0: บริการของอะไรบูปะ
1: ไอเซนเตอร์เคยเห็น
0: เซนเตอร์เคยเห็นหรอไม่เคย
1: ภาพฝรั่งเศสไง
0: เอามีน้องซึ่งน้องซี่อะไรนี่ส่วนใหญ่ครับเฮติจะเล่นอยู่ลีกฝรั่งเศส
1: ค
0: ่อนข้างเยอะนะครับ
1: ไหนชองชักเนี่ยเคยเจออยู
0: ่ชื่อก็ทั้งนั้นอะเฮตินี่คือชื่อฝรั่งเศสเยอะเลยอะ
1: คาโดเอาดิ
0: ตกลงเอาดีหรืออาเด
1: อาเดอยากตลกบ้างนะ
0: ไม่ใช่เราต้องให้เหมือนกัน
1: ของถูกอะอาเด
0: ก็จะได้บอกเสียงเหมือนกัน
1: เวลามันวิ่งไม่ทันก็บอกเอาดิ
0: ตั้มแต่ว่าเรามีมายสเตย์ของเรานะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกตั้งแต่ภาคเราภาคมันนี่ท่านที่สองใช่ไหมเขาบอกว่าคนดูใน YouTube อะเอ้ยต้องระดับ 3,000 นะ
1: 3,000 เหรอ
0: ไปโทรไปบิ้วดิ
1: ปลุกใครวะ
0: ไม่ให้เข้าเน็ตเลย
1: เ
0: ขามีพวกอยู่
1: อยากได้เยอะก็อยากให้เยอะก็บูสต์ดิ
0: บูสต์เลยบูสต์เลยบูสต์ได้ป่ะ
1: ใครแล้วฝากแล้วตอนนี้ใครจะ
0: ฝ
1: ากใครแชร์ได้เนี่ย
0: ฮะ
1: ตอนนี้จะฝากใครแชร์ได้เนี่ย
0: ตอนนี้ก็แชร์ได
1: ้
0: โทรไปบูสต์อย่างเดียวให
1: ้พี่ต้องตั้งรางวัลค่าหัว
0: 200คุณเล่นคุณเล่น200นี่คำอะไรพี่บีเขาไงใช่ไหม200
1: วันนั้นมาแบบด้วยความงง
0: ยังไง
1: มาแล้วมาจัดรายการกับอิตาบี
0: โอ้ยคุณเรียกอิตาบีได้ยังไงเขาเป็นพี่ผมนะครับ
1: อ้าวตั้งให้เรียกอะไรครับ
0: พี่บี
1: ผมขอใช้คำอดีตประธานสภาที่เป็นท่านนายกได้ไหมครับ
0: ว่า
1: ไม่เรียกไอ้ก็ไม่เรียกไอ้ก็ดีแล้ว
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: คุณเรียกพี่บีของผมว่า
1: เออ
0: ว่าตาบีเน
1: ี่
0: ย
1: อ้าวก็ดูเป็นคำให้เกียรติไงเหมือนเวลาเราเจอช่างภาพเราก็เรียกอะไรนะ
0: นะนะ
1: เออก็เรียกนะเลยต้องไปตรง
0: ตาอ๋อคือตานี่ให้เกียรติกว่าน้าอีกนะ
1: ใช
0: ่เออเออตาคือสูงวัย
1: เออมาเนี่ยโอแล้วเจอกับพี่สม
0: เออพี่สมก็อีกเรื่องนึง
1: แบบโอ้เขามาทำไมวันนี้
0: เขาไปสั่งผมวิดพื้นก็บุญแล้วนะพี่บีเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: เขาเป็นรุ่นพี่สถาบัน
1: เขาบอกว่าเขาไม่ชอบ
0: ไม่นับใช่ไหม
1: ไม่ใช่หมายถึงเขาไม่ชอบไอ้เรื่องพวกนี
0: ้ไม่ชอบผม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เกียรติมึง
0: เออไม่ได้เราเด็กของด้วยกัน
1: เออนะครับอันนี้นี่คือเราต้องเปลี่ยนช่องไหมครับหรือไม่ต้อง
0: ไม่ต้องสิจะเปลี่ยนทำไมเรา
1: ก็ไม่รู้ไม่เคยดู
0: มันยังไม่มาแล้วทำไมมันยังไม่มาเนี่ยนี่ยังขึ้นสแต็กอยู่เลยนะฮะ
1: ยังไม่ถึงถามไงมันต้องเปลี่ยนช่องหรือเปล่ามันเปลี่ยนคู่อะ
0: ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนไม่มีเออแล้ววันนั้นเขาจะทำยังไ
1: งวันไหนครับ
0: อ๋อเขาทำเป็นแอปอยู่แล้วนี่เป็นไอ้วันที่แข่งพร้อมกันไง
1: มันพรีเมียร์ลีกเขายัง10คู่เขายังดูกันได้หมดเลยครับนี่คือกลับบ้านใช่ไหมเนี่ย
0: นี่ยังเป็นคู่สกอตอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ดูสนามเขาดีใหญ่โตโมโหระทึกมากเล

0: ชอบอ่ะอยากไปสักครั้งหนึ่งสนามไหนก็ได้ในอเมริกันอ่ะ
1: เออท่านเลือกได้ไปดู NFL ที่ไหน
0: โอ้ซานฟรานไม่นับนะ
1: เออ
0: ถ้าซานฟรานไม่นับเออ
1: ก็รีวายไม่เอาเหรอ
0: ไม่ดิซานฟรานซานฟรานต้องไปอยู่แล้วอยากไปอยู่แล้วคือถ้าไม่นับทีมโปรดอ่ะ
1: เออ
0: ๆถ้าอยากไปเหรอเออใ
1: จแลมโบฟิล
0: ไม่เอา
1: ไปตอนหนาวๆเลย
0: ไม่เอาหนาวๆนะไปก็สนามอย่างที่คุณตั้มบอกก็ดีนะลัมบอร์ฟิลด์ก็ดีไปนี่ก็ได้นะไอ้อะไรอ่ะของดัลลัสก็ดีนะ
1: โอ้ยเป็นแสนเลยนะ
0: คืออะไร
1: เอาคนมันเป็นแสนเลย
0: ไม่ก็ไปดูไงเขาบอกว่าถ้าไปดูไงถ้าไปดูถ้าเลือกได้อย่าไปดูไหนก็สนามที่ยังดังสนามเนี่ยเอเทียนทีสเตเดียมของดัลลัสของตระกูลโจนส
1: ์ครับ
0: ตระกูลโจนส์ไม่ใช่ตระกูลโจนนะตระกูลโจนส์
1: โจนฝรั่งนะ
0: โจนฝรั่งเจอร์รี่โจนฮะโฆษณาใหญ่แล้วบ้านจีโน่เขาซื้ออีเทสเท็กซัสไงเขาบอกว่าภาษีดีภาษีไม่ได้ดูดันเหมือนที่อื่น
1: ต้องแบบโอเรกอนอะไรพวกนั้น
0: อ
1: ่ะดี
0: ภาษีก็โอเคน่าจะมาแล้วนะคุณพันศิษฐ
1: ์ครับ
0: สิบเอ็ดคนแรกประกาศแล้วนะครับส่งข้อความมาได้นะทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ SMS นะครับแล้วก็จะลุยๆกันไปนะฮะสำหรับเช้าวันนี้นะอยู่จนจบการแข่งขันแล้ว10นาฬิกาแล้วเดี๋ยวพี่บีกับพี่เต้ยกับพี่เต้ยใช่ไหม
1: เขาต้องแก่กว่าเราทั้งคู่เลยเนาะ
0: ใช่ใช่คุณเรียกพี่เต้ยถูกแล้ว
1: เออ
0: โอ้ยเต้ยได้ยินว่าคุณ
1: เห็นหน้าก็ไม่กล้าเรียกไม่กล้าคิดเป็นเพื่อนหรอกฮะหน้าตาขนาดนั้นอ่ะ
0: เต้ยเขาหน้าไปเยอะ
1: เออ
0: ก็ตอนแรกเขาเข้ามาปีหนึ่งผมยังยกมือไหว้เลย
1: อ้าวรุ่นพี่รุ่นน้องกันอีกละ
0: ใช่
1: ทำจริง
0: ถ้ามาสามคนนี่คือสามเจนเลยนะ
1: บ้านเด็ดหมดเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ไอเรียกเอกมาด้วยเลย
0: ไอ้เอกก็ได้เอกคนละคณะ
1: อ๋อแล้วไม่นับด้วย
0: ไม่นับ
1: อ๋อ
0: ไอ้คณะเดียวกัน
1: เอออ
0: ันนี้นิเทศเหมือนกันสามคน
1: อืม
0: เอกเขาอยู่จัดการหรือบริหารนี่แหละ
1: เอาเหรอนึกว่าอาจจะดูหน้าตาหรือว่านิเทศเหมือนกันนะ
0: ไม่ใช่ผมไม่นับไม่ผ่านหน้าตาไม่ได้
1: อ๋อโอ้โหไอ้หน้าตาดี
0: ฮะ
1: เออ
0: นี่ไงถ่ายแล้วสดจบแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอก่อน
1: อ้าวจอดำเหรอครับ
0: เดี๋ยวกำลังมา
1: อยากอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะ
0: มาดิ
1: เ
0: อออ่านหนังสือพิมพ์มาเลยหน้าหนึ่งปกติอ่านหน้าหนึ่งอ๋อ LPGA Gino น่าเสียดายครับไม่ผ่านตัดตัวนะจบที่อีเวนต์พาเขาตัดกันที่1อันเดอร์พานะครับน่าเสียดายบางคนก็เรื่องวิเคราะห์ฟอร์มของน้อง Gino กันนะฮะผมว่ามันก็เป็นช่วงนึงแหละของนักกีฬานะครับที่จะเล่นได้แบบดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับมันก็เป็นก็เกิดขึ้นได้นะครับ
1: เล่นดีก็ใช่ว่าจะชนะเปล่าวะ
0: ก็ใครก็สนใจเราไปอ่านข้อความที่พี่ซิ่งเขาเขียนดูอ่ะพี่ซิ่งก็คลิปของเราเขียนในเพจหรือพี่โบแจ็คเขาแชร์แล้วนะครับว่าอะไรยังไงเหตุและผลยังไงนะครับแต่ว่าเมื่อวานวันแรกเนี่ยจีโน่พลาดเกินแค่2หลุมนะจาก16หลุมแต่พัตเตอร์น่าจะมีปัญหา
1: ก็คือตีได้ตาม average คือขึ้นกรีนในช็อตที่จำนวนครั้งที่ควรจะขึ้นอ่ะ
0: แต่ว่าก็พัดเยอะไปหน่อย36พัดที่ถือว่าเยอะบ้างนะ36พัดคิดดูสิคุณ
1: หลุมละ2เลยเหรอ
0: ก็แค่ไงก็เยอะก็เกิน2วันแรกอ่ะคิดดูดิ36พัดนี่เยอะมากสำหรับนักโปร
1: นักกอล์ฟระดับโลกนะ
0: นักกอล์ฟอาชีพใช่ระดับโลกใช่เพราะว่าอย่าลืมนี่36พัดแสดงว่า18หลุมเนี่ยคุณพัดหลุมละ2ครั้ง
1: ใช่
0: มันหมายความว่าหลุมไหนที่คุณพัดเดียวหลุมอื่นคุณก็3พัดสิ
1: อ
0: ะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้สกอร์ไม่กระเตื้องเท่าไหร่ในวันแรกนะฮะเอามาดูหน้าหนึ่งของไทยรัฐหน่อยนะครับเลือกตั้งสสรได้ยันข้อห้ามเฉพาะกรรมาธิการยกร่างฝ่ายค้านถกสวฝ่ายค้านสวถกศาลรัฐธรรมนูญส้มดักคอแจก AI ภาค2แฉงบมืดกทม10,000ล้านโอ้โห
1: มีอะไรไหม
0: เดี๋ยวดิพาวุฒิแจง28ล้านเงินเทรดทองโตลั่นเอี่ยว Forex ดีไซน์ยังไม่ฟันคดีนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีเรื่องราวที่เมื่อวานที่เป็นประเด็นกันอยู่สัก2วันที่ผ่านมานะครับที่บอกว่ามีส.ส.ของพรรคค้านเกี่ยวข้องกับคดี Forex แล้วเมื่อวานประกาศมาบอกว่าม
1: ีชื่อในวงโคจรแต่ไม่เกี่ยวอะไร
0: ไม่เกี่ยวอะไรแล้วไม่ผิดอะไร
1: แล้วพูดทำไม
0: ก็นั่นสิถ้าผิดเขาสอยไปแล้วถ้าถามผมนะถ้าสุดท้ายสสที่อยู่ที่โดนเรื่องดียาเสพติดอ่ะกทบไอ้สสกทมตกลงอัยการสั่งไม่ฟ้อง
1: อ้าวแต่นั่นก็เลยต้องแบบอดเป็นสสเลย
0: ใช่
1: อันนี้เราเทียบเคียงกันกับการที่ว่าผลการเลือกตั้งเป็นพรรคเขาชนะหมดนะครับดูแล้วก็เหนื่อยดีแต่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใช่ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่รู้อีกแล้วเหรอ
0: ผมไม่รู้เฮ้ยยังไงเนี่ยอ่ะหมดไม่มีอะไรแล้วของคุณนะ
1: อ่ะหมดเลยเหรอเขาบอกว่าเตือนบัตรคนจนรุ่นเก่านะครับเฮ้ยมีคนจนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ด้วย
0: มีเขาก็มีอยู
1: ่นึกถึงเพลงคาราบาวสมัยก่อน
0: เป็นคนจนรุ่นใหม
1: ่ต้องใจรอใครสักคน
0: สักคน
1: ตามมาก็ดิ้นรนแน่นอนเป็นคนจนรุ่นใหม
0: ่พอแล้ว
1: เพลงร้องอย่างนี้จริงป่าววะ
0: เป็นเราร้องแบบอีกแบบนึงไม่ได้ร้องสำนองนี
1: ้เตือนบัตรคนจนรุ่นเก่านะครับ 700,000 รายลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนะครับคลังลั่นใครลืมเที่ยวหน้าอดได้แล้วนะงั้นต้องเอาใหม่คลังบอกเฮ้ยใครลืมเนี่ยเที่ยวหน้าอด
0: อดอะไรอดลืมอะไร
1: ก็ไอ้นี่ไง 700,000 รายเนี่ยจะไม่ได้สิทธิพิเศษอุ่นจริงพี่การอยู่เมื่อกี้เนี่ยน่าจะอยู่ด้วยกันตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: จะได้อ่าน
1: ให้แกอ่านแล้วแบบอธิบายอย่างดีว่าแบบ DNA ขององค์กรพี่ในการที่แบบพาดหัวเนี่ยมันเรียงจากซ้ายไปขวาบนทัดไหนต่อ
0: ม
1: า
0: ทั
1: ด
0: ไหนไม่เอาอย่าไปซัดระยะเผาขนกัน
1: แ
0: ต่
1: พี่เต้ก็ใช่มั้ย
0: เคยยัง
1: พี่เต้อยู่ที่ไหนตอนเนี้ย
0: ไม่รู้ก็อยู่ในแวดวงนั่นแหละ
1: ไม่ตัดสิทธิ์ใช้ชื่อพ่อแม่ลดภาษีย้ำเขาบอกไม่ตัดเขาคุยกันเสร็จละไม่ตัด
0: ก็โดนทัวลงขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะแต่ทัวหนึ่งลงยังมึนอยู่เลย
1: ไปต่อไอ้ไม่งั้นมันจะไม่มีโครงการแบบนี้อีกแล้วในชาตินี
0: ้ผมว่าอีกคนหนึ่งพูดดีนะตั้ม
1: ครับ
0: อีกคนหนึ่งเขาพูดดีขออภัยนั่นเองอีกคนหนึ่งอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์
1: เ
0: ขาบอกว่าก่อนที่จะไปเรื่องเนี้ย AI passport ทำอินเทอร์เน็ตแบบหมู่บ้าน
1: ให้หน่อย
0: ไม่ทำไม่ได้เด็ดถูกๆในหมู่บ้านอ่ะ
1: ครับ
0: ให้ดีก่อนไห
1: ม
0: ในหมู่บ้านที่แบบอยู่ไกลๆอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แบบคนในเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วอาจารย์พีทพูดดีผมชอบคือพักไหนก็ได้นะผมว่าเนี่ยเรื่องนี้ก็สำคัญนะครับถ้าอยากให้คนเข้าถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตอ่ะเพราะฉะนั้น AI passport มันทำมาจากอะไรมันก็ต้องอินเทอร์เน็ตเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าบ้านคนถิ่นทุรกันดารไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าไม่ได้นะครับ AI passport อ่ะถูกไห
1: ม
0: จริงของอาจารย์พิษนะ
1: ก็จริงอาจารย์พิษคืออาจารย์คนที่ผมเคยถูกทักว่าเหมือน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่กลมๆล้นๆเหมือนกัน
0: อาจารย์อยู่จุฬานะ
1: นะครับแล้วก็คุณอนุทินนะครับนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกลับมาจากรัสเซียแล้วตื่นเต้นเล็กน้อย
0: ไม่ตื่นเต้นหรอก
1: เขาเอาโดรนไปยิงมันตรงมันใกล้หรือไม่ใกล
0: ้ไม่รู้โอ้รัสเซียเล็กจะตายมอสโกกับไอเนี้ย
1: ห่างกัน700โล
0: 700โลไกลไหมล่ะ
1: ก็ไกลก็ถามดูนี่ไงล่ะ
0: ไกลนี่700โล
1: ก็ไม่รู้ว่าอนุภาพ
0: จริงๆแล้ว700โลอ่ะไม่ได้ไกลนะถ้าโดรนนะ
1: ออ
0: ถ้าคำว่าโดรนอ่ะแต่ผมว่าเขามีจุดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าตรงนั้นอ่ะคุณเข้ามาไม่ได้หรอกตรงนั้นนายกอยู่กับปูติน
1: คือแต่อารมณ์พบจะเป็นแบบนี้เวลาที่เขามีประชุมใช่ป่ะก่อนหน้านั้นที่เขาประชุมอะไรกับยุโรปอะไรสักอย่างอ่ะที่ปูตินเนี่ยเขาจะประชุมอยู่3ที่มอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็นี่อะไรคาสเคนหรืออะไรสักอย่าง
0: คาสเคน
1: คาซานหรือคาสเคนจำไม่ได้
0: คาซานตอนนี้เขาอยู่คาซาน
1: เนี่ยที่คาซานเขาจะประชุมกัน3เมืองประจำปีเนี่ยสองครั้งที่ประชุมกัน2เมืองแรกไปแล้วเนี่ยพี่ก็เอาโดนมาแสดงแสนยานุภาพต้อนรับตลอดแต่ว่าไม่ได้แบบมาใกล้นะแต่แบบก็จัดการจัด
0: ไม่หรอกเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะอย่าลืมว่าเขาก็ได้รับโดรนจากประเทศไหนบ้างล่ะและประเทศเหล่านั้นที่มาเนี่ยมันก็ต้องยองหนองยุ่งกันอยู
1: ่
0: แล้วตรงนั้นน่ะไอ้ปูตินเขาอยู่ไงมาไม่ถึงอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็เป็นข่าวได้นำเสนอได้นะฮะว่าก็เป็นเหตุการณ์จริงอ่ะแล้วนายกเราก็กลับไปที่นู่นจริงแล้วก็กลับมาแล้วจริง
1: ครับ
0: นะฮะเอาดูนักกีฬาหน่อยไม่โทษนายทวารนะครับโค้ชสวมแก้ตัวนัดสุดท้ายโค้ชจังโก้ชมนักเตะเข้าน็อกเอาท์ทีมแรกเมื่อเช้าผมตื่นมาดูด้วยนะครับเสื้อเกาหลีนี่อย่างเสื้อผู้สาวประตูนะสีม่วงเลยนะครับแล้วก็เสื้อของเม็กซิโกเป็นสีดำล้วน ก็สู้กันสนุกดีนะเพลสสนุกดีนะครับเกาหลีนี่ก็แรงไม่มีตกเลยขนาดเล่นอยู่บนพื้นที่สูงขนาดนั้นนะครับ
1: แต่เป็นบรรยากาศใหม่ของผมเลยนะการนั่งดูฟุตบอลโลกในร้านอาหารข้าวแกงใต้
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวทุกทีมันดึกๆอ่ะ รู้ดีก็ร้านข้าวต้มร้านอะไรไป
0: อ๋ออ
1: ันนี้แบบคนแบบเห็นแล้วแบบเดินมาสั่งข้าวกินแล้วก็นั่งดูบอลอ่ะ
0: ก็ดี
1: เป็นการที่แต่ละโต๊ะแช่นานมาก
0: นี่น่าไม่น่าผมรอเข้าไปนั่งผมนั่งไม่มีที่นั่ง
1: เออ
0: เอาประมาณนี้ก็เชียร์นักกอล์ฟชายหลายคนนะครับผ่านเข้ารอบนะครับปาชรีนันทการชนิตีวรรณแสนก็ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยนะคร
1: ับ ครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเนี่ยจอดเรียบพาวุฒฟิล์มแจงเรื่องฟอเร็กซ์นะครับดิสไนย้ำเส้นเงินโยงยังไม่ใช่ผู้ต้องหายังไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนะฮะเจ้าตัวก็เลยบอกว่าอาจจะมีติดติ่งไว้บอกว่ามันควรจะดีนะครับถ้าเกิดว่าท่านสสเนี่ยไม่ใช่เอกสิทธิ
0: ์เขาบอกหรอเขาไม่ใช่
1: ท่านสสก็เลยแจงบอกว่า28ล้านมันคือเงินนี่พร้อมมีเหมือนว่าเป็นฮินเอาไว้เป็นอีสเตอร์เอ็กไว้ว่าทำไมต้อง2ล้าน
0: เพราะว่าถ้าเกิน2ล้านต้องเสียค่าธรรมเน
1: ีย
0: มไม่ใช่เสียค่าธรรมเนียม
1: การโอนเนี่ย
0: คือถ้าประมาณเนี้ยประมาณเนี่ยเขาบอกว่าการโอนแต่ละครั้งเนี่ยถ้าไม่เกิน2ล้านน่ะจะไม่เสียถ้าคุณโอน2ล้าน100บาทเนี่ยคุณก็จะเสียค่าโอนที่มันเกินอัตราการโอนแต่ละครั้ง
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าตอนนี้สัญญาณน่าจะมาแล้วนะฝากดูด้วยครับว่าตอนนี้สัญญาณ
1: ยังอีก5นาที
0: ไม่ใช่มันน่าจะมาเลยไม่มาเลยเหรอ
1: มันไม่มีฟีดก่อนเหรอ
0: เออเหรออ๋อเหรอไม่มีฟีดก่อนอ๋อ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เหร
0: อ
1: มันไม่มีก็ไม่มีฮะเคลียร์บอลเลย
0: อืม
1: นะครับผมก็แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ใช้นะครับเขาไม่ใช้
0: เขาบอกเลยเขาพร้อม
1: นะครับเอกสิทธิ์เนี่ยเขาไม่ใช้นะครับก็เราพูดประมาณแบบว่า
0: แต่มีหลายคนบอกว่า
1: ว่างนะก็โคโรนาเรียกมาได
0: ้ไม่ถ้าว่าถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้ายังไม่มีอะไรขนาดนั้นต้องแถลงข่าวใหญ่โตขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูด
1: ไม่เกี่ยวอย่าโยงการเมืองสิ
0: ไม่ได้ผมพูดการเมืองที่ไหนครับผมไม่ได้
1: ไม่ใช่ผมพูดตามเขาเขาบอกว่าเขาก็ทำงานของเขาก็ทำมา 6-7 เดือนแล้วไม่เกี่ยวอย่าคิดไปเอง
0: ผมไม่ได้คิดไปเองหรอกครับ
1: นะครับผมอ่ะว่ากันไปนะครับนี่ไงมาแล้ว
0: พี่อู๋ใหญ่อะไรไม่ใช่พี่อู๋ใหญ่
1: อันนี้ผมชอบสไตล์คุณเจ๋งภาพวอนแบบตะโกนมากกว่าครับคือตะโกนไม่ว่ากันหรอกครับแต่อย่าตะโกนพร้อมกันดีครับฟังไม่รู้เรื่องครับ
0: นี
1: ่ตะโกนทีละคนนะโอเคทั้งนั้นนะฮะไม่หรอกอย่าแกล้งตะการวันนั้นเนี่ยคนดู 3,000 เพราะนึกว่ามีการถ่ายทอดสดรวมกันเฉพาะกิจเลยเข้ามาฟัง YouTube กันหมด
0: อ๋อ
1: นะฮะอ๋อเกมนัดไหนเนี่ย 3,000 เนี่ย
0: ไม่รู้อ่ะ
1: สวัสดีพี่อู๋ใหญ่ขอข่าวเซนอลหน่อยนะครับใครวะพี่อู๋ใหญ่
0: ไม่ใช่นะพี่อู๋ใหญ่ตั้มเหมือนจะหลอกขนาดนี้
1: ไม่ใช่ผมอยู่แล้วครับผมไม่มีใครเหมือนนะครับหัวโลน
0: มีมั้ย
1: นี่คือเรามีอ่ะมีคนที่จัดรายการ
0: ไม่มีแล้ว
1: มีนั่นน่ะมีที่จัดรายการไก่บอสอ่ะด็อกเตอร์อะไรสักอย่าง
0: เหรอ
1: เออนี่ผมเคยส่งให้ยังอันเนี้ยที่เป็นรายชื่อเนี่ย
0: ยังคร
1: ับ เดี๋ยวส่งไปให้
0: ได้แต่คิว
1: เฮติ
0: เฮติ
1: เออนะฮะเบอร์หนึ่งนี่จอห์นนี่ปลาซิด
0: ไม่ใช่ปลาซิดไม่เอาดิ
1: ก็เขาเขียนมาอย่างเงี้ย
0: ใครเขียน
1: เป็นน้องแต่ว่าน้องคนนี้เขามี
0: เขาหวังดี
1: เขาก็ทำขายนั่นแหละเหมือนกับว่าเขาเคยทำหน้าที่นี้มา
0: บอกว่าปลาซิดจริงเหรอ
1: ไม่หรอกก็ปลาซิดไงก็สั้นๆ
0: ปลาซิดได้ไหม
1: ไม่น่าได้นะเป็นเชื้อสายอะไรของมันเนี่ย22ชองเควินดูแวน
0: ใช่ไหมเอาเป็นฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมฝนจะเป็นดูเวนเน่เลยนะเนี่ยถ้าคุณไม่ได้นี่ก่อนนะ
1: ของบางอย่างมันก็คาเรนอาคูสถูกต้องนะครับแล้วก็อันนี้ทบทวนไปเลยนะครับกองหลังเนี่ยก็จะมีอาคูสนะครับหมายเลข4คือริคาโดอาเดนะแล้วก็เบอร์5ก็คือเดลครัวสนะครับแล้วก็เบอร์8นะครับมาตินเอสปริยองตอนนี้ตัดเข้ามาก็
0: อ๋อเอสปริยองเหรอ
1: พี่อ่านเขียนว่าอะไรเอสปริยองนะ
0: เอสปิยองนะ
1: ตินเอสปิยองนะครับขอบคุณน้องมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้ไอเสียบสามเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็เบอร์สิบห้านี่คือ
0: ร
1: ูเบนโปรวิเดนซ
0: ์ทีนี้อ่านออกเสียง
1: ทำเนื้อเราจะได้วิธีเกาะชองลิกแนเบเลกาดนะครับมี17คือเดนนี่ชองชักแม่นะครับ21ก็คือโชซูเอ กาซิเมีย
0: เดนลี่ไม่ใช่เดนเล
1: ่แล้วก็ทางด้านของฟรานซ์ดี
0: ฟรานซ์ดีปิเอโร่
1: ฟรานซ์ดีปิเอโร่
0: ถูกป่ะ
1: ใช่เก่งมากกูดกูดนะครับอ้าววากันไปนะครับ
0: มาแล้ว
1: เสร็จหมดแล้วครับ
0: คือนัดนี้เขาจะไม่ใส่เสื้อธีมของประเทศใช่ไหมคือเขาจะใส่สีอื่นหมดเลย
1: อืม
0: เอาอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยที่ดูเกาหลีใต
1: ้ away away away
0: เราเสีย away หมดเลยดูเกาหลีใต้กับเม็กซิโกอ่ะทั้งที่จริงๆแล้วทั้งคู่ก็ใส่เสื้อปกติ
1: ใช่ก็เจอกันได้คือในรอบนี้พี่ต้นต้องโชว์เสื้อให้ได้ทั้งหมด96ชุดตามที่เขากำหนดกันมาแล้วคือเขาแจ้งแล้วว่านัดไหนใครใส่สีอะไรบ้าง
0: แจ้งมาแล้วใช่ไหม
1: ทั้งหมด96ชุดนะครับไม่รวมชุดประตูและชุดที่3เผื่อใครจะใส่ออกมาหรืออย่างเงี้ยอเลฮันโดเฮเมเนสนะครับเฮ้ยเฮเลนโดเฮเรนเดสเป็นทีมจากสเปนนะครับที่จะมาจัดการให้เสื้อคับไปไหมครับเนี่ยรถดูนั่งหลังตรงเป๊ะ
0: เขาตั้งใจ
1: นี่แกขึ้นกราฟิกกลัวคนอื่นอ่านทันหรือไงวะ
0: ขึ้นแล้วเหรอ VAR
1: ขึ้นแล้ว
0: ขึ้นข้างล่างมั้ง
1: ใช่โอ้ยอลิซง
0: นี่ฮะมาขึ้นอย่างรวดเร็วเดี๋ยวที่เราบอกไปแล้วนะครับครบทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สัญญามาแล้วเรียบร้อยก็มีซิอุสคาเซมิโร่บูโน่กิมารายสุคัตปาเกต้านะครับราฟินญาแล้วก็มาเธอุสคุนญานะฮะก็ต้องดูเกมที่แล้วเจอวารโกตรงกลางมีปัญหานะครับดูว่าเกมนี้จะปรับได้ดีขึ้นไหม
1: ของเฮติก็นะครับหรือเป็นหนึ่งในน้องใหม่ใช่ไหมเนี่ย
0: เคยรอแล้วมั้ง
1: หลอมแน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ในนัดแรกทำให้บราซิลเองก็นัดนี้จำเป็นจะต้องชนะนะครับจะได้ไม่ลูกผีลูกคนมากนักในนัดสุดท้ายครับพี่ต้นครับ
0: ก็ควรจะชนะครับควรจะนะแต่เจอกันมา3ครั้งเฮติแพ้บราซิลทั้ง3ครั้งเลยนะครับเสียไป17ลูกนี่ครับคาร์ลอันเชลติครับโอ้วันนี้มาใส่ชุดสูตรมาเลยนะฮะเข้มสีดำ
1: จะต้องใส่สีอย่างนี้แหละถึงดูเป็นแกหน่อย
0: เซบาสเตียนมินเย่ครับโค้ชของเฮตินะฮะตกลงชาวอะไรเนี่ยมินเย
1: ่เนี่ยเขาบอกว่า
0: ฝรั่งเศสนะ
1: เขาบอกว่าเขาถามว่าแผนนี่จะเป็นอะไรก็แบบว่าตอบง่ายๆครับวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไป
0: รัน
1: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปให้มันหลุดโลก
0: บินเย่นี่เป็นโค้ชชาวฝรั่งเศสและผู้ช่วยเขาอีกชุดหนึ่งเป็นชาวเฮติ
1: อ๋อครับโอ้แสดงว่าเหมือนในหลายประเทศนะ
0: อย่าง
1: มาคนเดียว
0: บราซิลก็มีอังกฤษไปเป็นผู้ช่วยด้วยนะคือโปรเคเมนนะครับค
1: ือประตู
0: ไม่เคยช่วยอันเชลติตั้งแต่สมัยยูเชลซีแล้วก็เหมือนเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาพาไปนู่นไปบาเยิร์นไปปารีสแซงต์แชร์แมง
1: อ๋อเหรอ
0: แบบคือทำงานร่วมกันมานานพออันเชลติไปรับงานที่บราซิลก็ดึงแล้วมาช่วยงานด้วยก็ค่อนข้างแปลกๆหน่อย
1: ใช่
0: เป็นผู้ช่วยโค้ชชาวอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: บราซิลมาในชุดน้ำเงินเข้มบอกดำๆเลยนะ
1: ใส่ชุดจอแดนมาครับ
0: ส่วนเฮติมาในชุดเสื้อขาวครับนี่ผมเพิ่งเห็นธงชาติเฮตินี่แหละ
1: มันหล่อจริงเว้ยเท
0: ่อาริสงก็เสื้อชมพูหล่อเลยครับเล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมครับ
1: จัดไปฮะเกมนี้ดูสิมีอะไรมาอวดบ้างนัดแรกเนี่ยคนที่ดูอยู่เขาก็บอกว่าไม่ค่อยชอบฟอร์มของบราซิลเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่านัดนี้จะดีไหมนะครับพี่ต้นดูหน่อยสิว่ามีเนมาร์สำรองไม่มีเลยใช่ป่ะไม่ได้มากับทีมเลยใช่ไหม
0: มาดิ
1: เพราะมีข่าวบอกว่าไม่ได้เดินทางมาด้วยเลยอ่ะ
0: เจ็บอยู
1: ่พักอยู่อีกเมืองนึงเลยอ่ะ
0: เพราะว่านัดอาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่านัดสุดท้ายอ่ะเขาไม่มีชื่อเนมาร์นะครับเฮ้ยไม่มี
1: ใช่ไหมไม่มาเลยเนไม่มาครับ
0: เนไม่มานะครับคนเดียวเพราะว่านัดสุดท้ายบราซิลจะไปเล่นที่ฟลอริดานะครับต้องบินลงมาอีก
1: เฮติเนี่ยเคยมา1สมัยโอพิโตนีคอมมูนดีวี74 ช่ครับทั้งเด็ก4เด็ก4
0: ทั้งนั้นจนนั้นก็แพ้ทั้ง3เกมเลยนะ
1: ใช่ครับโดนไป14ลูกยิงได้2นะครับสุดยอดนัดแรกโดนไปเท่าไหร่เนี่ยแค่ตัวลูกเดียวเอง
0: แพ้สกอตเป็น 1-0 นะคร
1: ับ ครับสัดกันล่วงไปแล้วนะครับแล้วก็ไปครับดานิโลดานิโลจะเกี่ยวตัดเข้าในลูกนี้ไฮมาแล้วโดนโอ้ยเป่าแล้วครับได้ฟาวครับเฮติเอสปิยงคนที่ลงมาช่วยเบรกพวกบราซิลไว้ได้นะครับ
0: นี่ครับลาฟินญาเล่นกับบรูโน่กิมาไรครับแล้วจังหวะไปตัดฟาวครับนี่ครับกิมาไรไปหัวด้านหลังของเอสปิยงเบอร์8ทั้งคู่ครับเบอร์8เตะเบอร์8ครับ
1: does have a reputation for being pretty strict ช่วงนี้มีกิจกรรมลงสนุกนะครับ99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะฮะการถ่ายในช่วง 7:30 นนะครับทีมชาติไทยเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมแรกในประวัติศาสตร์เลยเนี่ยเจอใครนะครับเจอใครนะครับใบหน่อยมั้ยพี่ต้นใบหน่อยมั้ย
0: แถวๆนี้มั
1: ้
0: ย
1: แถวๆนี
0: ้เออแถวๆ
1: ตอนนี้ก็ยังซัดกันนัวอยู่
0: ไม่ซัดกันมากอาเซียนอาเซียนอาเซียน
1: โอ้สนามนี่สวยมากเลยนะครับอาจจะดูไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารทึกเท่าไหร่แต่ก็ถ่ายออกมาได้ดูดีนะ
0: 80,000 นะ
1: นู้นเหรอฟิลาเดลเฟียเนี่ย
0: 60,000
1: ฟิลาของ
0: เกือบ 80,000 อ่ะ
1: สนามที่ฟิลาเดลเฟียยูเนียนนะครับใช่ลินคอล Financial Field
0: ครับ Financial Field เป็นชื่อของเป็นเวลาแข่ง NFL อ่ะเป
1: ็
0: นชื่อนี้ 67,000 หรือ 80,000 ผมจำไม่ผิด
1: โอ้โหใหญ่จัง 67,000 สนามนี่อายุแค่22ปีเองนะครับวินนี้ครับวินนี้โดนบวกไปแล้วนี่แน่เตะเข้าเต็มสนับแข้งเลยครับ
0: นี่ไงครับชองชักซัดไปทีนึงแล้วฮะ
1: วินนี้โดนเบียดมาอีกแล้วนะครับเอาฟาวไปอีก
0: โอ้ฟาวติดกัน2ครั้งเลยครับชองชักคนเดิมครับยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ก็สนามอเมริกาเนี่ยเขา
1: ใบเหลืองล่ะครับไม่รอดครับ
0: ใครอ่ะชองชักเหรอเรียกมาแล้วครับ
1: มานี่มานี่มานี่มานี่โอ้โหเอาฟาวไปอีกเบอร์2นี่อากูสเหยียบเข้าไปเต็มๆเลยฮะเล่นมาแล้วนะครับคุณย่าล้ำหน้าสิฮะวิ่งมาแบบนี้เอ้ยจานเป่าแล้วเตะต่อจาน
0: ได้เหลืองไหม
1: บ้าจี้ไปหน่อยวะ
0: ซ้อมหน่อยยิงเข้าประตูเลยนะ
1: ครับ
0: อากูสโดนไปเหลืองไปเป็นใบแรกของเกมนี้นะครับสนามอเมริกาเนี่ยเวลาเขาเก่าๆเนี่ยเขาระเบิดทิ้งยังไงคุณมัน
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ระเบิดทิ้งแล้วสร้าง
1: ใช่ใช่
0: ผมไปสร้างอีกที่หนึ่งแล้วก็ระเบิดทิ้งเลยเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอะไร
1: เพราะไม่งั้นมันก็เสียค่าดูแลนะ
0: มันใหญ่จริง
1: จำได้ของ NBA อ่ะไอ้ Palace of อะไรที่ Detroit อ่ะ Palace of Urban Hill ที่ได้เป็นสนามที่เขาแบบต่อยกันน่ะอินเดียนาเพเซอร์กับไอ้ดีทรอยต์แล้วตรงนี้ก็แหมวางยาวๆแต่ก็ไปไม่ถึงนะครับสลับกันนิดหน่อยนะครับคือมีคนที่เล่นประจำทางฝั่งซ้าย2คนในสโมสรลงมาพร้อมกันนะครับบราซิลนั่นคือลาฟินญาแล้วก็วินิซิอุสนะครับเริ่มต้นให้วินิซิอุสมาอยู่ฝั่งซ้ายครับ
0: ก็ดูแล้ววินิดูอะไรอ่ะเขาเรียกว่าดูเหมือนเก่งกว่าเลย
1: ได้เล่นเต็ม
0: อายุทางซ้ายไปเลย
1: ได้เล่นไปก่อน
0: ลาฟินญาก็ต้องขยับไปเล่นทางขวาเรียบร้อยครับเล่นช้าครับกติกาใหม่มาแล้วครับบราซิลเล่นเร็วเลย
1: แต่มุมใช่ไหมเนี่ย
0: แต่มุมครับ
1: ก่อนหน้านี้มันมีคนโดนไปบ้างยังครับเนี่ย
0: ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเราเห็นแล้วฮะฟราซิสเล่นช้าเกินไปครับกรรมการให้เป็นลูกเตะมุมบราซิล
1: ใครที่ดูบ่อยๆเนี่ยอันนี้คือโดนคนแรกของทัวร์นาเมนต์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเลยฮะดูไม่เยอะเท่าไหร่เปิดมาครับดูแต่มุมตีเข่ามาก่อนครับเสาแรกกว่าจะกระดกลิ้นรอเรือจบก็บอลมากลางสนามแล
0: ้วบอลมาเร็ว
1: ไปปาเกตตา
0: ปาเกตตาเลยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับไปเลยนะฮะ
1: ให้มาที่ซานโตส เดี๋ยวจะทำเสียงกวนประสาทไปเรื่อยๆสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวพอจำตัวได้แล้วจะพูดดีๆแล้ว
0: จำได้แล้ว
1: ฟาเกตตา
0: ชื่อไม่ยากอยู่แล้ว
1: หมายครับซันตอสนี่ต้องเรียกตามผู้บรรยายเลยนะซันตอส
0: ก็ต้องประมาณนั้นแหละซันตอส
1: มาควินยอสไปละครับขอวัดหน่อยแม่นนะแม่นอยู่แล้วราฟินญาไหวเปล่าแม่ก็ขยันนะครับไปเขี่ยทิ้งเอาเป็นลูกทุ่ม5นาทีผ่านครับเฮติยังตุ้มๆต่อมๆนะครับ
0: ต้องรีบทุ่มเลยเดี๋ยวโดนอีกครับกรรมการวันนี้สติ๊กเหลือเกินครับ
1: คืนหลังกลับมาก็เก็บเล่นได้ครับเล่นง่ายๆเฮ้ยไอ้ทิศขยับหนีขึ้นมาแล้วนะครับเฮติครับขึ้นมาริมเส้นฝั่งขวานะครับแล้วตอนนี้พลิกหันหน้าได้แล้วคาซิเมียแต่ก็แรงเหลือเกินครับเป็นทางด้านของพ่อหมียอมรับไปได
0: ้จุดพ่อหมีสวย
1: ๆกล้าใส่มาสีเนี่ย
0: กล้าสิทำไมไม่กล้าแต่ช่วงนี้ไม่ใส่
1: แต่วันนี้เนี่ยตามดวงแล้วเนี่ยสีนี้เป็นสีอัปมงคลนะครับชมพูเนี่ย
0: เขาไม่รับไม่ถือ
1: แต่อเมริกามันยังไม่ข้ามมาวันยังไม่ได้
0: ไม่กลายเป็นวันศุกร์
1: ใช่วันนี้เนี่ยชมพูนะครับเป็นสีอัปมงคลเป็นสีกาลกินีเชื่อผมดูมาก่อนออกจากบ้าน
0: เขาเปลี่ยนทุกปีครับ
1: ผมดูรายวันเลยครับไปครับซานโตสวินิแหวกมาเจอ3ล้มสักหนึ่งทีแต่แม่ไปกันหลอกใช้ก้นเปลี่ยนทางบอลนะครับวินิหัวทิ่มแล้วยังไปต่อได้ล้มละจ้าแต่ล้มตอนนี้ไม่มีของแถม
0: ไม่มีอะไรเบาไปน้อยนิดนึงโดยแค่ผักนิดเดียว
1: ไอตอนหัวทิ่มมาไม่ล้มล่ะไอทิพพี่ชอบไหมวินิเนี่ย
0: ฮะ
1: ชอบไหม
0: ชอบไหมถ้าใส่เสื้อบาซินชอบครับ
1: อ๋อ
0: ถ้าใส่เสื้อสีขาวก็ไม่ชอบมันก็
1: โดนสอยร่วงไปบ้างนะครับ
0: เสื
1: ้อ อ๋อไม่ชอบเรอัลมาดริดวางซะงั้น
0: ผมไม่ได้พูดเลยผมบอกใส่เสื้อสีขาว
1: อ๋อเหรอบาซิลทีมเยือนตัวที่3สีขาวเมื่อไหร่ก็ไม่ชอบมานั้น
0: ก็แล้วแต่ว่าดูหรือเปล่าวันนี
1: ้ป่ะ
0: แต่ก็ดีกว่าเนมาร์
1: โอ้โหไหวเลยสมบัติชาติ
0: เราเป็นกองเชียร์บราซิลด้วยนะเชียร์จริงๆนะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเฉพาะกิจอะไรเชียร์มาตั้งแต่เริ่มหัดดูบอล
1: ปลายมาขึ้นฝั่งซ้ายนะครับ Providence ล้ำหน้าครับไม่ยกฮะเล่นไปก่อนครับ Providence มาแล้ว Esprion เขาก็อ่านเอสปิลิยองดีนะ
0: เอสปิลิยองกับโพวิอะไรอ่ะโพวิดองสักอย่าง
1: โพวิดองก็เอาแบบพอเข้าปากแล้วกันนะ
0: เอาเลยครับ
1: พี่ต้นเปิดไว้ยังครับว่าประธานาธิบดีกับนายกชื่ออะไรครับ
0: โอ้โหแล้วขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เดี๋ยวมันถ่ายไว้แน่นอนครับดูกันต่อนะครับ
0: ซินจะโดนด้วยฮะ
1: โดนก่อนเลยจะได้มันๆอาคูสอ้าวทำไมในไลฟ์ผมถอดแว่นล่ะ
0: ค้างด้วย
1: ถอดไปตอนไหนวะตอนนี้ยิ่งแก่คิดลืมอยู่แล้วเนี่ย
0: ไอ้ผมลืมแชร์เลยเดี๋ยวก่อน
1: ไอ้น้องแนนซี่เน็ตเครื่องนี้หลุดทำยังไง
0: เฮติก็ไม่ได้คือเล่น 4-5-1 ก็จริงนะแต่ไม่ได้รับแบบโอเวอร์เลยนะฮะนี่เดี๋ยวดูข้อความหน่อยนะครับคุณหนุ่มสวัสดีครับคุณบพิษสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์บอกว่า20ครับ
1: 20ไหนเจ๋งบอกไม่พอ
0: ฮะ
1: เอาละ
0: คุณธนพงศ์บอกว่าพี่ต้นจะมาเยี่ยมลูกๆที่นนทัยไหมครับเผื่อของฝากที่บ้านนะครับนนทัยก็ได้นะที่จริงเคยมีนะนนทัยเนี่ยเคยมีเรื่องจริงเลยด้วยทำไมรู้เนี่ย
1: อ๋อเราอ่านไม่จบพี่ต้นขออภัยอันไหนวะ
0: อันนู้น
1: อันนี้เนี่ยเขาต้องส่งมาทางไหนเนี่ย
0: อ นี่บอกครึ่งบราซิลชนะกี่ศูนย์ครับพี่
1: ครับ
0: เฮ้ยผมนึกว่าสล็อตมันจัดรายการนี่สล็อตเดี๋ยวสล็อตรอคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยู่ครับ
1: จริงวะเนี่ยเดี๋ยวฝากพี่ต้นดูเกมไปก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: น้องแนน
0: Paketa's presence out there.

0: มาร์คินจอร์จครับไหลทางขวาดานิโลลาฟินญาไม่ผ่านครับเอ้าใจไม่ดียังได้อยู่ครับยิงมาไรดกมาทางขวายิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับโอ้ล้ำหน้าครับโอ้ลาฟินญาซัดไปแล้วแต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงครับอ้าวกองเชียร์ยังไม่เห็นฮะว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้ามาแต่ต้องเช็คดูอีกทีหรือเปล่าครับแต่ผู้ช่วยนี่ยกธงเรียบร้อยครับกองเชียร์ยังเฮอยู่เลยฮะ
1: ก็เฮก่อนแล้วครับลาฟินญานะครับคนที่มีโอกาสได้เข้ามาตรงนี้แล้วก็ปั่นเสาไกลนะครับดูเหมือนผู้ตัดสินจะให้จบไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่เถียงไม่ดูอะไรแล้วครับเล็กต่อเลยครับ
0: น่าจะชัดเจนนะครับไม่ต้องดูอะไรมากครับว่าเป็นลูกล้ำหน้านะครับไม่ได้ประตูนะครับสำหรับลาฟินญาย
1: ิงสวยด้วยนะ
0: โอ้ยิงดี
1: เสาไกลนะไอ้ที่ข้อความมาเนี่ยถามทีมงานบอกว่าเล่นเกมเล่นรางวัลเล่นเกมสะสมกันเนี่ยนะครับไปทาง SMSใช่ไหมแนน SMS เท่านั้นนะนะครับแต่ก็อยากจะส่งมาทาง YouTube อย่างบ้านนู้นบ้านนี้ด้วยก็ตามสบายนะครับไม่มีปัญหาครับเราถามว่าในกิจกรรม99ไลฟ์แฟนตัวจริงเนี่ยนะครับแฟนบอลตัวจริงตอน 7:30 ทีมชาติไทยเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมแรกกับชาติใดนะครับ
0: จะว่ากันนะฮะใบให้ฟังก็คือเนี่ยอยู่โซนอาเซียนนี่แหละนะครับ
1: ครับ
0: ธงชาติมีสีแดง
1: มีสีเหลืองๆด้วยครับ พี่คิดว่าครึ่งแรกจะเป็นยังไงเขาถามมา
0: ไงนะ
1: ครึ่งแรกจะเป็นยังไงเขาถามมา
0: ผมว่าโดนเพราะว่าเฮติเขาไม่ได้รับลึกอ่ะเขาเล่น 4-5-1 ก็จริงแต่ว่าเขา
1: เอานะ
0: เขาเดินขึ้นเขาเดินค่อนข้างสูงนะครับแล้วผมว่าถ้าบราซิลถึงดีๆอ่ะจะแจ่มกว่านี้แต่ก็แปลกใจนะคาเซมิโร่มายืนในเกมแบบเนี้ยเกมนี้น่าจะเป็นแบบพวกแบบสดหน่อยอ่ะคาเซน่าจะเป็นเจอพวกทีมเก่าๆอ่ะ
1: ค
0: าเซจะมีประโยชน์มากนะคร
1: ับ ตอนนี้ก็มาคุมสถานการณ์นะครับพยายามเห็นอยู่หลายครั้งในช่วง15นาทีแรกเนี่ยพยายามจะหยอดพื้นที่หลังแบ็คสองข้างนะวางขนานเส้นขออนุญาตกระแดะพูดภาษาฝรั่ง by the line อ่ะ
0: by the line
1: วางมาตรงๆอย่างนั้นอ่ะหลายครั้ง
0: ก็ชิปข้ามนี่ดูจังหวะนี้ครับ
1: โอ้โหล้ำจริงว่ะ
0: นี่คือชัดแบบนี้เลยนะครับ
1: โอ้โหเขาทำเป็นตัวนี้เหรอครับ
0: ใช่เห็นเป็นชัดเมื่อก่อนจะเป็นตัวแบบเหมือน
1: ไม่รู้ว่าเป็นใคร
0: เป็นหุ่นแบบหุ่นปกติอ่ะหุ่นแบบก็พัฒนาการไปเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวอีก2ปีของงบเพิ่มแล้วเดี๋ยวซิมูเลตเป็นหน้าคนเลย
0: นี่ก็เป็นเกือบเป็นแล้วนะ
1: ก็ใช่ไงเหลือไว้นิดนึง
0: แต่มันไม่จำเป็นอ่ะถ้าถามผมอ่ะมันไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่าแค่ดูลำหน้าไม่ได้ดูว่าแบบเป็นใครอะไรอย่างนี
1: ้ครับเหมือนทีวีมันมาอยู่ใกล้ขึ้นป่ะ
0: เราก็ต้องดูข้างล่าง
1: มองไม่เห็นจอไปกันต่อนะครับลาฟินญาเข้ากลางมาเตะตรงนี้ติดบล็อกนิดนึงครับบอลยังได้อยู่ที่บราซิลกาเบรียลมาร์กินเยสเปิดตรงนี้ก็ลึกๆไปครับถึงประตูนู่นเลย
0: เนี่ยเป็นแผนอย่างที่ตั้มบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับบราซิลโดยเซนเตอร์ฮาฟทั้งมาร์กินเยสแล้วก็กาเบรียลมาร์กินเยสเนี่ยก็พยายามจะตักข้ามลายแผงกองหลังของเฮตินะครับ
1: กับ
0: โอ้โหอานายเจอกับ
1: อาเทน
0: โรนัลดิโญแล้วก็โรนัลโดนะครับขวัญใจตลอดการของผม
1: ใช่สองจะบอกว่าเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกอย่างน้อยก็เท่าที่ผมเกิดทันนะครับที่ดูด้วยตาเนื้อเนี่ยให้ทะลุไหมไม่ทะลุแต่ว่าตัวสองไม่ทันครับปวดทิ้งได้ครับ
0: ก็จ่ายสมเป็นบราซิลนะผมนึกว่าจะจ่ายขวา
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้จ่ายแทงข้างในเลยนะครับแต่ว่าโดนตัดได้พอดี
1: จ่ายขวาได้เล่นต่อจ่ายในถ้าเกิดหลุดก็ยาว
0: ก็ประตูฮะประตูรับได้
1: ไม่ใช่ แต่เกือบไปเมื่อกี้เกือบไปกาเบรียลครับไปต่อคาเซมิโร่โหเอาละเริ่มจะเป็นวันเวทริปคุณย่านี่
0: โดนบอลยังไง
1: โดนแล้วโดนแล้วเนี่ยมาอีกแล้วครับเบิร์นมาถึงริมเส้นแต่ว่าตัวซ้อนเพียบเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับเตะทิ้งครับอเด
0: ลงอาเดใช่ไหม
1: อืม
0: ไม่อาเดนะ
1: ก็แล้วแต่พี่จะเรียกอะไรก็เรียกเถอะ
0: ผมเรียกตามคุณ
1: ผู้หญิงคนนี้คือใครครับเนี่ยเป็นเซเลบหรือเปล่าครับ
0: แฟนผมเอง
1: วันที่เขามีทีนึงเขาไปจับเหมือนกับว่าเป็นไอดอลสาวคลิปผู้ใหญ่อ่ะ
0: โอ้โหไม่รู้จริง
1: โอ้โหอันนั้นตายเลยครับ
0: ผมไม่เคยดูผมสวดมนต์อย่างเดียว
1: ดูก็ไม่รู้ชื่อครับ เปิดโค้งมาตรงนี้ประตูออกแล้วอ้าวรับไม่ได้นะครับวินนี่วินนี่ท่ามกลางสีขาว80กว่าคนครับแม่ยังอุตส่าห์จะยิงแหวก
0: อ้าวเตะมุม
1: เออ
0: โอ้โหแล้วขาวพรึดเลยนะแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นยิงยังไงเนี่ยแต่วินนี่เขาชินอยู่แล้วเล่นแบบนี้นะ
1: ครับ
0: เกมนัดแรกก็โหยแหวกๆอย่างนี้แหละแต่มุมซ้ายกว่านี้หน่อยแหวกจนฮาคิมี่งงเลยฮะเกมแรก
1: เปิดมาก็โดนมงสกัดทิ้งไปนะครับหนุนเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วแหมจะมงชงก็ไปก่อนละครับเตะยาวๆไปลุ้นกันข้างหน้าเฮติเนี่ยถ้าบราซิลจะเอาลูกโด่งมาสู้ไม่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับพวกเฮติแข็งแรงและตัวใหญ่มากๆนะครับอาจจะไม่เหมือนนอร์เวย์นะไม่ใช่2เมตรแต่ว่าแบบแข็งแรงแบบพวกแอฟริกา
0: เขาแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบราซิลถ้าโดนบอมก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าทั้งมากันเยสก็โอเคอยู
1: ่
0: แล้วก็อยู่ในลีกที่เล่นลูกโด่งเยอะอยู่แล้วนะ
1: ใช่ครับยิงแบบจังหวะแบบจับล็อกกดนี่เก่งมากอยู่แล้วนะครับไปครับโยกมาจะสวนกลับเกมโดนตัดไปแต่ผู้สินปล่อยนะครับเล่นต่อครับเฮติมาขึ้นทางขวาครับอาคุสยังไงก็จะมีหลังทิ้งเอาไว้2คนเสมอนะครับเฮติอาคุสอยู่ด้านขวานะครับบอลตรงนี้เนี่ยคาซิเมียเน้นมาเน้นคลองบอลสู้เหมือนกันครับเฮติจองชักพลิกเข้าในมาอ้าวแล้วครับมีพื้นที่ว่างนิดหน่อยคาซิเมียขวามีอาคุสนะครับคาซิเมียไปได้ไปได้แล้วตรงนี้ล้ำไม่รู้ได้เปิดแล้วนะครับเปิดดีดมาเลยไปหมดเลยล้ำหน้าแล้วจ้า
0: ผู้ช่วยยกธงแล้วนะครับกรรมการให้สัญญาณว่าเป็นลูกล้ำหน้าแต่มาน่ากลัวเหลือเกินโอ้อาคุสดูดีเลยนะครับหลอกบราซิลจนนึกว่านี่ครับจังหวะนี้ครับจังหวะสุดท้ายที่จะแปะให้อาคุสนะครับอาคุสถลำมาแล้วนะครับก็เปิดแรงไปด้วยนะครับมันได้ลุ้นเลย
1: ครับหลอกให้รักให้รออยู่เลย
0: หลอกให้ฉันกำลังกันดึกอยู
1: ่ถูกแล้วถูกแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เพราะว่าช่วงนี้กำลังฟังเพลงที่ซิลิฟูเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตเข้าไปไงมันก็เลยมีอะไรให้ฟังเยอะอยู
1: ่อ๋อยืนสังโตเกียวอ๋อเขาแซวกันไงยืนอยู่คนเดียวอ่ะยืนสังโตเกียวเขาบอกภาคเกมด้วยครับพี่ผู้ภาคอยู่ตลอดเลยนะครับคือที่เล่นมุกเนี่ยไม่ได้แบบเจตนาอยากเล่นเลยครับนึกขึ้นได้ว่าออกภาควิทยุอยู่ก็เลยต้องแบบมีออกทะเลทลายบ้าง
0: มีบ้างนิดหน่อย
1: ไม่งั้นนี่จะภาคดูเป็นคนทีวีมากเลยนะครับ
0: กลัวจะเป็นทีวีเลยไป
1: ถ้าเกิดว่าเอาตามภาพรวมแล้วก็บราซิลยังคงเหนือกว่าในการครองบอลนะครับโอกาสจบยังไม่ค่อยเห็นนะปาเกต้าครับหยอดอีกแล้วมาที่วินิซิอุสแหมจับลั่นทีแรกแล้วไม่ยิงติดบล็อกครับซานโตสจะไปไหนโอ้ยนได้จากท้าแล้วครับวินนี่บังเอาไว้ก่อนปั๊มยังไม่ออกปั๊มยังไม่ได้ยังอยู่ในมุมอับอยู่นะครับเฮติสุดท้ายเตะยัดออกไปครับดักลาสเป็นคนที่มาช่วยขวางไว้ได้ครับ
0: โอ้โหซานโตสนี่บอกได้นี่สะใจเลยครับส่งเสียงดังเลย
1: แกชื่อดักลาสซานโตสนะ
0: ใช่ดักลาสซานโตส
1: ตอนชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยแกชื่อซานโตสแต่ว่าข้างหลังติดดักลาสนะครับมาแล้วในพื้นที่อันตรายครับไหลออกขวาไปดานิโลหยอดมาไม่มีใครแต่ก็เน้นมั่นใจแล้วครับขอเตะทิ้งดีกว่าอาคุส
0: คือปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าด้านหลังนี่วินิซุสมาใกล้หรือเปล่าครับ
1: จะรู้แต่มุมนะครับทางฝั่งซ้ายครับ ราฟินญาครับเปิดได้ซ้ายลูกนี้หนีมือประตูนะครับมากันเยสจะมีทีเด็ดหรือเปล่าเปิดมาตรงนี้ไม่มีอะไรครับเฮตี้มีมงทิ้งมาได้แล้วเก็บจะได้สวนแล้วครับไม่ให้นะรอก่อนครับรอก่อนทิมรูกลางตรงนี้โดนตัดไปเกมสวนกลับจบแล้วครับมาดูบราซิลบ้างทะลุช่องนี้หลุดเดียวๆมาแล้วครับราฟินญารราฟินญายกแล้วมันไม่เข้าครับโอ้โห
2: ไม่เข้า
1: หน้าอีก
2: โอ้โหล้ำเหรอ
1: ล้ำนี
2: ่ไม่เข้าได้ยังไงเนี่ย
1: โอ้โหแต่ชิปลูกนี้นี่หายไปเลยนะครับว่า
3: ดูดูอีกทีนึงครับ
1: เฮ้ยไม่น่าล้ำ
2: ผมบอกว่าดูใกล้ใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงมากแต่ว่าชิปตั้งแต่นอกกรอบเขตโทษครับราฟินญาด้วยเท้าซ้ายแต่ว่าบอลมันก็หลุดเสาออกไปนิดเดียวนะครับนี่เขาบอกว่านิดเดียวล้ำหน้านะครับแต่ว่าผู้สินให้สัญญาณเป็นล้ำหน้านะครับเพราะว่าไม่เป็นประตูก็ไม่ต้องเช็คอะไรนะคร
1: ับถือว่าการเล่นของบราซิลเนี่ยด้วยสไตล์ที่มันไม่มีหน้าเป้าค้ำนะครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีมาตลอด20นาทีคือการสลับตำแหน่งนะพี่ต้นนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจากตัวริมเส้นทะลุมาบ้างจากตัวตรงกลางทะลุไปบ้างเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับที่จังหวะสลับเข้าทำเกือบจะเป็นประตูครับโดนอีกไหมเนี่ยโอ้ดักได้ครับบรูโน่และคราวนี้ที่มาวินิซิอุสโดนบีบให้ไปริมเส้นนะครับวินิซิอุสตั้งป้อมเข้าขวายิงเซฟได้ซ้ำคุณย่าแล้วเรียบร้อยบราซิลมาแล้วนาทีที่26นะครับแล้วก็สายเลยครับย่อเลยครับ
3: เซฟเลยเซฟเลย
1: โอ้เจียโก้คุณย่าครับส่งบราซิลขึ้นนำแล้ว
2: จังหวะวีนี้นี่ได้จากตรงกลางแล้วก็แตะมาด้านซ้ายเข้าฝั่งถนัดนะครับล็อกเข้ามาขวายิงติดเซฟบราซิลเดี๋ยวต้องดูครับจังหวะซ้ำนี่เข้าประตูตัวเองหรือเปล่านะครับหรือเป็นมาเตสคุณย่าแปรเข้าไปนะครับนี่ครับกิมาไรให้มาเองครับวินิลากมาทางซ้ายฝั่งขนาดครับล็อกขวาแล้วยิงเลยครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำเข้าประตูตัวเองหรือเปล่านะครับ
1: แต่ดูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะดูอาจจะต้องดูว่าคุณย่าไปเตะเขาหรือเปล่านะครับ
2: เ
1: พราะว่าตัวเบอร์5เนี่ยนั่นก็คือทางด้านของเดอะครัวส์เนี่ยเหมือนจะถึงบอลนะแล้วก็คุณย่าก็ไปหวดฟับเขาให้นะครับเนี่ย
2: เออฟาวหรือเปล่า
1: เออฟาวหรือเปล่าครับจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูภาพช้านะครับ
2: ใส่นักแข่งเดอะครัวส์เต็มๆเลยนะครับคือเดอะครัวส์ได้ถึงบอลก่อนแล้วเตะมาโดนคุณย่าเข้าไปแล้วคุณย่าจังหวะเข้าชาร์จเนี่ยก็เตะไปโดนเดียครัวนะครับนักแข่ง
1: แต่ผมดูแวบๆเนี่ยวันนี้เดียครัวเนี่ยมันสกัดปุ๊บแล้วบอลเนี่ยกิ้งจะเข้าประตูเนี่ยแหละแต่ว่าคุณย่าเนี่ยเตะโดนแต่คนเลย
2: น่าจะได้แหละ
1: เออประท้วงดิไวดิโดนเตะอาจารย
2: ์เนี่ยเดียครัวเดินมาถามก่อนนะ
1: เนี่ยคุณย่าก็เนียนเลยครับเพราะว่าคุณย่าดูจากภาพช้ามันสักครู่นี้ไม่โดนบอลนะครับ
2: ไม่โดนแต่ว่าเขาเตะมาโดน
1: ไม่โดนเลยผมว่าไม่โดนเลย
2: เหมือนจังหวะ
1: แต่จบแล้วครับผู้ตัดสินสเปนบอกจบแล้วครับ
2: เป็น 1-0 ครับบราซิลขึ้นนำต้องดูว่าให้เครดิตการทำประตูเนี่ยเป็นของใครนะครับเป็นของคุณย่าหรือเดครัวทางเข้าประตูตัวเอง
1: แล้วแบบนี้เนี่ยไอ้ที่ผ่านมานี่ก็ไม่ได้ตั้งรับอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรฮะอ้าวทำไมอ่ะมาฟิลาเดลเฟียยังจะต้องเบรกอีกเหรอเนี่ยนะครับงั้นเราเบรกตามไปด้วยเลยพี่ต้นนะครับเราเบรกเคารพธงชาติไปด้วยเลยนะครับตอนนี้ในสนามเขาเบรกพักร้อนอยู่ฮะ
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
5: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
6: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เอาละครับดูโฮมแจกจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับช็อปสินค้าบ้านโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า 1.5 ล้านบาทครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ครับช็อปเลยตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
2: นายกรัฐมนตรีหรือเรื่องที่กำลังอยู่ใน
3: บ้านแดงแล้วก็ในข้อความมีส่งเข้ามาเริ่มวุ่นวายนะครับกองเชียร์
2: ได้รับทราบนะครับผมสรุป
4: มันเตะกองหลังพี่มันเสียบกองหลังเห็นให้ได้ไงภาพก็ไม่มี
5: จริง
4: เมื่อกี้เราตั้งดูกันแบบ
2: คงหนีไม่พ้น
4: เ
2: รื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุม
4: ยอด
2: อาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษ
4: ซึ่งก็โดนออกเดินทางไปตั้งแต่วัน
2: ที
4: ่
2: ผ
4: ่
2: านมาแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันศุกร์ตอนเช้า
4: แต่ก่อนที่จะถาม
2: ท่านโฆษกว่าการประชุม
4: ก็เป็น
2: น
4: ี่ความ
2: สำคัญต่ออาเซียนยังไง
4: แต่ว่าจังหวะก่อนหน้านั้นที่แบบเข้าไปขวนตำปาก
2: เนี่ยก็
4: ไม่ว่าอะไร
2: ประชาชนคนไทยติดตามข่าวนะครับว่าก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมง
4: วางยาวๆมาอีกแล้ว
2: ว่าลาดิเมียร์ปูตินจะ
4: ไปร่วมประชุมที่วางยาวเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าได้รับแผนหรือว่าเห็นแล้วหรือเปล่าว่
2: านั้นเป็นยังไงครับ
4: ลอย
2: ที่ผมจะเรียกได้ไหมครับว่าเป็น
4: ลอยแล้วก็มึงว่าเขาหลังแน่น
5: น
4: ะเขาอยากจะข้ามเล่นไปเล็กไปเลย
5: ที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียซึ่ง
4: ม
5: ี
4: คนส่งเข้ามาตอนนี้บอกว่ามีเสียงข่าวแทรกอยู่นะครับ
5: คิดเป็นนาทีว
4: ่าขอบคุณที่ช่วยขอบคุณที่ช่วยแจ้งมานะครับหลังหน้าครับวินนี้ครับ
1: ยกมาแล้วครับยกธงแล้วครับวินนี
4: ้หน่งเสียงแทรกใครหน่งวะ
1: หน่งไม่ใช่พี่หน่งนะคุณพันศิษย์เองครับ
4: ทำไมไม่เรียกว่าเราเหมือนอองรีอะไรอย่างนี้ล่ะ
1: เออนะเออแต่คลิปเห็นอองรีดอกบอลกับสลาตันแล้วก็เออดูดีอ่ะเออ
4: โอ้โห
1: รู้สึกชอบ
4: ระดับเทวดาและเทพเจ้าจับลิงตรงนี้นิดเดียวครับโดนวางเข้าไปแล้วเหลืองไหมจาน
1: โดนเสียบไปครับเอสเปริยอง
4: ครับ
1: น่าจะเอสเปริยองครับโดนเยอะนะครับเอสเปริยองเนี่ย
4: ลาฟินยาครับโอ้ย
1: ก็ไม่น่า
4: เป็นพรีเมียร์ลีกถึงเช็คแดงครับแล้วแต่ใจผู้ตัดสิน
1: ลาฟินยาไม่ควรอันนี้กล้องมุมของผู้ตัดสินฮะลูกได้ประตูป่ะลูกได้ประตูครับ

0: ให้ขวามันแล้วดานิโลโดนแซะนิดนึงครับเป็นราฟินญานะครับรองเท้าแดงๆด้วยครับเหยียดแย่งกันอยู่แล้วโอ้เป็นของเฮติครับ
1: เอสเปดิจงนี่ดูดีนะสู้กับราฟินญาได้แบบสนุกเลยนะครับ
0: เขาเป็นใคร
1: เทคนิคใช้ได้ครับ
0: ถ้าเรียกเทคโนเนี่ยก็จะเป็นมุกสมัยเก่าเลยนะครับหมอเทคโนเทคนิคใช้ได้แล้วเทคโนเป็นยังไงครับพี่ต้นครับนายยังอยู่กับเราหรือเปล่า
1: เงียบเลยครับเราสวัสดีครับบาซิลมาเลยครับแนนแนนสองแนน
0: ออกซ้ายมานะครับไปครับโอ้โหโยนแรกของเอสปิลิยอง
1: ชมหน่อยไม่ได้
0: ไปนู่นเลย
1: เอสปิลิยองเนี่ย
0: เดี๋ยวดิใจเย็นยืนน้องซี
1: ่นะน้องซี่นี่หลีกเดอร์วะ
0: ไม่รู้ฮะเพิ่งตกไปเหรอหรือว่าปีแล้วก็อยู่แล้ว
1: ไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าไง
0: น้องซี่เดียวที่ผมรู้จักเนี่ย
1: หลีกเอิงเหรอ
0: แน่แน่หันมาเลยน้องซี่เดียวที่ผมรู้จักเนี่ย
1: แน่ซี่
0: อ้าวมันก็เขียนเหมือนกันเปล่าวะที่ข้ามสะพาน
1: อ
0: ่ะ
1: ยังอยู่ปะ
0: ยังอยู่ดิสิ่งปลูกสร้างถาวรแห่งย่านเพชรบุรีพี่บีบอกว่าราคาดีคุณภาพครับแก้วเอาละครับจะพลิกได้แหมตรงนี้ช้าไปนิดนึงนะครับแล้วสุดท้ายไปชนเขาจัดด้านหลังนี่โอ้เฮ้ยชนแบบนี้ไม่ฟาวก็ได้ว่ะเจ๋งดีจากลูกเตะมุมนะครับมาดูกันว่าเฮติจะใช้โอกาสที่นานๆหาได้ทีได้คุ้มค่าขนาดไหนครับเบลการ์ดนะครับเป็นคนเปิดให้โด่งๆมาเสาไกลมาร์กเนสนี่ขึ้นสูงจริงๆอากูสครับอากูสเจอวินิบังแล้วโอ้โหเลี้ยงเขากลับหน้าประตูตัวเองครับวินิซิอุสแล้วเปิดยาวมาโอ้โหดีที่ว่าเตะแรงมากนะครับเฮติจับลั่นออกข้างไปเลย
1: โอ้โหตัดเข้าในแล้วเคลียร์แบบนี้เป็นบาซิลที่ไม่คุ้นตาครับแต่ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อ
0: นั่นข้างหลังนั้นทัฟฟาเรลใช่ไหม
1: ทัฟฟาเรลคาริโอทัฟฟาเรลครับโค้ชสามประตู
0: เราก็คนแก่ๆรู้จักแต่พวกนี้แหละเอาบอล
1: ไดเรกเหมือนเดิมครับ
0: มีหลอกสวยเว้ยไปกันแล้วครับเคาะซ้ายไม่ทันนั่นไงคือเฮติเนี่ยจะไปเล่นจังหวะ2นี่พวกบราซิลเอาไปกินหมดนะครับอย่างน้อยก็เบรกได้อย่างน้อยก็บล็อกได้นะครับทำให้เกมรุกของพวกเขาไม่ได้ดีเท่าไหร่เวลาเดินทางมาเรื่อยๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับบราซิลยังคงนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับพี่ต้นครับ
1: ก็ดูแล้วเกมไม่ค่อยหยุดนะครับไม่มีจังหวะอะไรที่ต้องหยุดมากนอกจาก hydration break
0: วันนั้นนี่พี่บีภาคบอกเป็น hydration break
1: อ้าวนี่แหละครับยุ่งแล้วครับปากีต้าตัดบอลได
0: ้3ต่อ2นะครับให้ไหมให้เหลี่ยมนี้ทันด้วยนะครับคุณย่าคุณย่ายิงเรียบร้อยโอ้โหได้เซิร์ฟอีกแล้วครับมาคราวนี้ขอเป็นคริสต์มันไหว้ฉลามบกโอ้โห
1: ต้องไหว้ก่อนแล้วค่อยขึ้นเซิร์ฟ
0: มาลุ้นแฮตทริกตั้งแต่ในครึ่งแรกเลยนะครับยอดศูนย์หน้าจากยอดทีมครับพี่ต้น
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: เย้โอ้โหยิงยัด
1: เอาใจทีมงานเราที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในห้องส่งพอดีเลยนะฮะคุณย่าทีมงานเซิงเลยเซิง
0: ทีมงานเรายังฆ่าเชื้อเก้าอี้ไม่เสร็จเลยครับ มันยังไม่ยอมนั่งเลยครับเนี่ย
1: ก็ต้องชมตั้งแต่ลูคัสปาเกต้านะครับตัดบอลเฮติเสียบอลตรงกลางสนามครับปาเกต้าก็ตัดบอลได้นี่ครับ
0: โอ้โห
1: ปาเกต้าตัดได้ให้วินิมาแล้วก็ 3-1 เลยครับเลือกตรงกลางครับให้คุณย่าแตะซ้าย1ครั้งแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเข้าเสาแรกไปเลยครับหมดสิทธิ์เซฟครับพลาซิส
0: โอ้แต่รุ่นนี้ประตูก็ต้องรับไปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ายิงมุมก็น่าจะติดได้แล้วนะแต่ว่าเขายิงยัดเบียดเลยครับ
1: ผมว่ายาก
0: เนี่ย
1: ยิงดียิงคือ
0: ยิงเบียด

0: เลยอ่ะ
1: คือประตูคิดว่าคุณย่าจะยิงมุมเสาสอง
0: ใช่
1: นะแต่ว่าคุณย่าเนี่ยก็ใส่เต็มข้ออยู่แล้วครับไม่ได้มองตรงไหนนี่จับมาคนเสียบอลตรงกลางสนามแล้วครับเป็นต้นเหตุของประตูที่2ที่ทีมเสียไป
0: เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0บราซิลเอาคืนแล้วครับจากใครต่อใครที่บอกว่านัดแรกมันไม่ได้เรื่องนัดนี้มาแล้วครับ
1: นัดแรกเจอโมร็อกโกนี่ครับนัดนี้เจอเฮติครับ
0: หวังยาวข้ามมาบ้านครับเฮติอากุส
1: โอ้ล้ำหน้าครับจับล้ำหน้าหมายเลขเสื้อบราซิลก็ดูยากๆเนาะจอแดนทำไมต้องทำหมายเลขเสื้อให้มันดูยากขนาดนี
0: ้อ้าวทำง่ายก็ไม่ถามนี่ครับสองประตูที่ได้ไปในวันนี้เนี่ยนะครับทำให้ทั้งคุณย่าเนี่ยลงสนามนัดนี้เป็นนัดที่26ในทีมชาตินะครับและนี่คือประตูที่3เท่านั้นเองพี่ต้นดึงแขนดึงแขนเรียบร้อย
1: อ๋อใบเหลืองไว้แล้วนะอาคุส
0: กาแจกวะล่ะ
1: ใจเย็นเดี๋ยวเพิ่ง 2-0 แล้วถ้าแจกนี่เดี๋ยวเละเหมือนกู้ไหนเลยนะโดน2แดงเน
0: ี่
1: ยแคนาดากาตาร์โอ้แต่รู้นะก็น่าโดนนะอันตรายจริงๆนะ
0: คิดจะเล่นแต่ก็เล่นยังไม่คิด
1: อ้าวลาฟินญาหรือเปล่าครับลงไปนั่ง
0: ยองยอง
1: ยองยองครับ
0: เหลาด้วย
1: ยองยองเหลาก็อร่อยฮะ อะไรดีเอาส่วนไปอ๋อ
0: เรามันขายอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ผมไม่รู้
0: ผมนึกว่าเป็นอารมณ์ข้าวแกงอะไรเงี้ย
1: ผมไม่รู้
0: ตรงเยาวราชไม่ใช่เหรอ
1: ผมไม่เคยไปกิน
0: เอานั่งยองกันใหญ่เลยครับทั้งวินนี้ทั้ง
1: ไม่วินนี้เขาไปถามแต่ลาฟินญาเนี่ยเป็นจริงไม่รู้เจ็บตรงไหน
0: อาจารย์ครับเขามือปิดปากครับอาจารย์ครับ
1: เขาคุยกันเองว่า
0: อ๋อไม่เป็นไรใช่ไหม
1: เออคุยกันเองไม่ได้ผิดปากครับผมว่ามีปัญหาละ
0: ตายแล้ว
1: ฟินญาอยู่ๆก็นั่งลงไปยองๆนะครับไม่ได้นอนนั่งกับพื้นถ้านั่งอย่างนั้นยิ่งเจ็บนะทำไมอ่ะพักดีกว่าไปเดี๋ยวไปสู้กับสกอตแลนด์นัดสุดท้าย
0: ครับโอ้แต่วันนี้โดดเด่นนะครับราฟินญาเนี่ย
1: แต่ดูแล้วเดินออกมาป้ายปกติ
0: ออกครับไม่อยู่แล้วครับราฟินญาไปแล้วครับก็เปลี่ยนตัวนะครับส่งเรยานลงมาครับเด็กหนุ่มจากบอลมัด
1: เอาไว้รุ่นลงมาเลยครับ
0: หลังจากที่โด่งดังนะครับว่าฟ้ารักพ่อนะครับเรยาน
1: อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: เรยา
0: เ
1: ออโอ้
0: นายยังอยู่กับเราวะเนี่ย
1: ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย
0: พี่รู้หรือยังว่าผมเก็บกดพี่ต้นไม่รู้หรอครับว่าตำนานเบอร์7อยู่บ้านเราครับตอนนี
1: ้
0: ตำนานหมายเลข7มาบ้านเรา
1: คาร์ดูน่าไง
0: เ
1: ออน่า
0: แล้วเขา
1: เป็นหมายเลขอื่นไม่ได้เหรอ
0: เขาพี่น้องกัน3คนเหรอหน้าตาเหมือนกัน3คนตัวเท่าๆกันหมดเลยอ่ะ
1: ใคร
0: ทีมงานเขาว่าวันนั้นผมเห็นรูปน้องที่เขาจัดงานเขาถ่ายรูปมาให้ดู
1: อ้าวเหรออ ่
0: าเปิดให้ลูกสาวดูละเนี่ยแหละต้นตำรับลูก
1: ก็เนี่ยมาจากเขาเรียกว่าชื่อของลูกมาจากคนนี้ลูก
0: เปลี่ยนตัวนะครับยืนยันนะครับราฟินญาไปแล้วครับส่งมาทางด้านเจ้าหนูเรยานครับเด็กหนุ่มวัย19ปีนะครับลงสนามมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
1: เออเดี๋ยวก็ดีนะเขาเอาอายุน้อยมาไม่กี่คนนะแต่ให้เล่นเลยนะครับคาร์โลเชลติกล่าวว่าเน้นผลงานเฉพาะหน้าล้วนๆไม่เน้นสร้างครับเน้นปลอดภัยในอาชีพ
0: เขาอาจจะแบบจ็อบเขาแค่นี้อยู่แล้ววะ
1: ใช่ไง
0: ขอก่อนครับแล้วดูเข้าเซมิโร่กับทีมชาตินเนียนเลยนะ
1: กับแมนยูก็เนียน
0: เออแต่หลบแล้วต้องแก้กันใหม่นะครับคืนหลังกลับมามาร์คินยอส
1: เอาแต่เขายังไม่มีทีมหรอ
0: ยังนะ
1: เออท่านสิเคติลงไปนอนบ้างคร
0: ับ
1: เห็นลาฟินญานอนบ้างแล้วเดี๋ยวเสียเปรียบครับคาสิเมีย
0: เข่าครับ
1: เจ็บที่กล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าครับ
0: เมื่อวานก็ขาหักไปคนหนึ่งนะครับ
1: หวังว่าจะไม่มีแล้วนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ครับขอให้เป็นเคสสุดท้ายแล้วกันครับ บาดเจ็บหนักขนาดนั้น
0: แมนยูยิงอีกแล้วนะครับต่อจากดาโล
1: ่ดาโล่ยิง
0: ยิงแล้วดิยิงตีเสมอไง
1: เอาเหร
0: อภาพเสียงโจ้ยบางจากก่อนครับหน่อยครับอย่างแรกคือใครคือโจ้ยบางจากครับ
1: คุณชื่อแต่จำไม่ได้ว่าเขาฟอกเสียงยังไง
0: เขาเป็นตลกเขาเป็นใครหรืออะไร
1: บราซิลต้องคนสวยดีอินเสิร์ตคนสวยๆดีบราซิลอ่ะ
0: อืม
1: นะฮะคนดูน่าจะเต็มนะ
0: ครับมีคนไทยเข้ามาบอกว่าคู่บราซิลจะชนะฮิติ 3-0 นะครับ
1: ตอนที่2แล
0: ้
1: ว
0: ไม่เห็นมีใครส่งมาเล่นเกมเลยอ่ะ
1: มีไหมเอาคีดิย้ำอีกครั้งหนึ่ง
0: เอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเก็บไปแล้วเหรออ๋ออยู่นี่อยู่นี่เล่นเกมนะครับกิจกรรม99 live นะครับก็คำถามในช่วงนี้ก็คือว่าทีมชาติไทยเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมแรกเจอชาติใดนะครับส่งเข้ามาทาง SMS นะครับส่งเข้ามาหน่อยครับส่งเข้ามา4689899นะครับส่งเข้ามาหน่อยนะจ๊ะ
1: นี่เขาบอกรอเม็ด3ครับโอเคเสียงแค่เคลียร์เรียบร้อยมี4คุณพยาวบอกไว้อย่างนั้นนะฮะ
0: โอ้โหพี่ต้นดูตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
1: เนมาลงตอนไหนครับเนมาไม่มีชื่อสำรองด้วยนะครับ
0: เนยังไม่มาครับก็เพราะว่าเนไม่มี
1: พี่ตั้มวันนี้ปล่อยมุกบ่อยนะครับ
0: เก็บกดครับ
1: ดูขยันนะดูขยันปล่อยมุกปกติคุณเป็นจะเป็นผมนะที่ปล่อยนะ
0: เพราะผมเห็นพี่ผมรู้สึกว่าผมเอาเปรียบพี่มานาน
1: ไม่ใช่ฮะไม่เกี่ยวคุณต้องพักบอล
0: เช้าวันเสาร์
1: หน้าที่ปล่อยมุกเป็นหน้าที่ผม
0: เช้าวันเสาร์วันนี้เนี่ยคนดูมีอยู่ 1,000 คนใน YouTube ก็ถือว่าโอเคจะมาได้เยอะ
1: ๆขอ 3,000 ฮะ
0: เอ
1: า 3,000 3,000 เดี๋ยวให้น้องจัดการนะจัดการด้วยนะฮะ
0: ปั่นเด้ปั่นเด้
1: จัดการหน่อยนะบ้านแดงขอสัก 3,000 4,000 ไป 3,000 น้อยไป
0: 4,000 เลยเหรอ
1: 4,000 ครับ
0: โทรศัพท์ผมอยู่ดีๆก็ส่ง SMS เข้ารายการไม่ได้ครับต้องแก้ยังไงแก้จากหยิบมันขึ้นมาแล้วส่งครับวางมันไว้เฉยๆดีๆมันส่งเองไม่ได้ครับ
1: กดเซ็นด้วยฮะ
0: เซ็นเซย่าแล้วครับ
1: งานเอาอีกแล้วไปแล้วทางขวา
0: ไปครับไปครับริยานแหมแต่ก็โดนทิ้งตัวขวางเอาไว้ได้นะครับจังหวะตรงนี้เนี่ย
1: เอ้าเป็นลูกเตะจากประตูนะครับริยานงงครับงงเลย
0: เล่นโชว์ตัวหน่อยเฮ้ยจะได้ราคาแพง
1: ดูช้าๆนะผมเพิ่งดูเขาเต้นเล่นเต็มๆเอ้ยต้องอย่างนี้สิบราซิล
0: อ้าวเน็ต
1: เอ้ยไม่เอาสิ
0: อยากขอถ่ายคนสวยก็สะดุดเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ขอลิงก์หน่อยครับเฮ้ยของเขาเสียตังค์มาซื้อดิเฮ้ยไม่ซื้อก็ฟัง FM 99ครับฟังไปด้วยกัน
1: ได้ครับฟังเรา2คนนะฮะจบคู่นี้ก็ปิดบ้านปิดทีวีนอนไปไม่ใช
0: ่คนคู่ต่อไปเป็นมาเฟียไม่ต้องไปฟังก็หรอกครับ6นาที
1: ก็ไม่นับไทเดชั่น3นาทีอย่างน้อยมี3อยู่แล้วนะคร
0: ับ
1: ทดเวลาคือ3นาทีที่ขายโฆษณาไว้ผมเรียกว่าวินาทีโฆษณาโอกาสเพิ่งกันเขาเรียกว่าบทควอเตอร์
0: ใช่บทควอเตอร์แรกมาอีกแล้วมันวิ่งอีกแล้วแต่พอราฟินญาไม่อยู่วิธีเล่นเปลี่ยนไปเลยนะครับ
1: เปลี่ยน
0: ไอ้บอลที่เหมือนกับว่าจะหยอดหลังลายเริ่มจะหายไปครับ
1: ผมว่านำแล้วด้วยแหละ
0: ที่ส่งมาเนี่ยบอกว่าเลบานอนบ้างเขมรบ้าง
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เจอจีนบ้างก็ยังตอบไม่ถูกเลยนะเนี่ยเอาจริง
1: คงคล้ายๆจีนอะตรงชาติ
0: ใน
1: ไทจีน
0: ที่เขาสถานที่ท่องเที่ยวเขาดังเรื่องนั้นน่ะกระเช้า
1: บานาฮิล
0: ล์อ่
1: ะ
0: อ๋อเหรอประเทศอะไรวะ
1: นั่นแหละ
0: บานานาฮิลล์อ่ะ
1: บานาฮิลล์ที่ดานังอ่ะดานังอ่ะดานัง
0: มาแล้วครับ
1: โอ้โหวีนี้ไม่ไหลอ่ะ
0: ก็จะโยนอ่ะแต่ว่าเฮติยังรุมมาตุ้มแย่งกันไม่ได้ยังไม่เป่าหลอกลูกอย่างเงี้ยผักครับจานครับผักครับ
1: กาเซคาเซบอกมือไวไปนิดนึงเป็นผู้ชายมือไวครับ
0: เบอร์5กับเบอร์9บราซิลเนี่ยดูแทบไม่ต่างกันเลยนะ
1: ก็ถึงบอกว่ามันดูยากไง
0: เบอร์9นี่อาจจะแบบหัวโตกว่านิดนึง
1: เหมือนกันเลยอ่ะ
0: มองไกลๆนี่ลำบากเลยนะครับฟอนต์นี
1: ้ฟอนต์นี้ดูยากครับฟอนต์ของจอแดนใช่ไห
0: ม
1: บราซิลเป็นจอแดนนะครับสีเหลืองก็จอแดนเหรอ
0: สีเหลืองไนกี
1: ้อ๋อ
0: มังโก้ก็ได้อะเราต้องเย็นโลก่อนโทษที
1: แล้วถ้า
0: ไม่เอาพี่ก็เล่นแบบถ้ากองหน้าอะไรอย่างงี้ดิ
1: ไม่นั่นเอโต
0: ้ซิโก้ดิวางยาวๆมาอีกแล้วครับวินิจอจอเดียวเดียววินิยิงเรียบร้อยเหนื่อย 3-0 ครับ
1: โอ้ท่าอะไรอ่ะท่าอะไรอ่ะ
0: ท่าลานอนุสาวรีย์ฮะ
1: เออรอดูเลยว่าเตรียมสร้างอนุสาวรีย์ให้ผมด้วยนะครับผมนี่ทีมชาติบราซิลไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะ
0: 24ปี
1: 24เลยเหรอ
0: เอาก็2022ไอ้2002
1: หลังจากนั้นก็แบบไม่เข้ารอบลึกเลยด้วยนะ
0: เออ
1: แค่รอบ8เองอ่ะ
0: โดนอีกแล้วจ้า
1: ช่วงเวลาครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับโอ้ปาเกต้าพลิก
0: ไว้ดำนะครับ
1: ตักเนี่ยครับตักข้ามลายลาแบบนี้ครับแล้วก็วินิหลุดตบล้างหน้าแล้วก็แตะ1ครั้ง2ครั้งแล้วก็แปรเข้าไปครับลอดขาของปราศิตเข้าไป
0: นี่ไงปาเกต้าแม่นอย่างกับจับวาง
1: ยอดอ่ะ
0: ลูกนี้ ลูกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นเกมไหมนะครับกด L 2 3เดี่ยมแล้วก็กดด้านล่างด้วยเพื่อจะชิปแล้วแบบมีติดสปินโอ้โหยิงข้างยิงข้างเท้าด้านนอกว่ะพี่ต้นดีตรง
1: นี้
0: ใช่ในใช่ไหม
1: ในสิก็เลยงงก็เลยงงก็เลยสตันไงก็เลยสตันไงเพราะศพมุมนี้มันไม่ได้ยิง
0: เงยหน้าขึ้นมามอง
1: ไม่ว่าท่าวิ่งมันจะไม่เหมือนกัน
0: เรียกว่าดีไซก้อย
1: ถ้าท่าวิ่งจะไม่เหมือนกันผมรู้ผมเป็นกองหลังก็
0: โอเคแต่ก็เหมือนเป็นการโดนตอกย้ำไปนะว่าคุณเล่นไฮไลท์ใส่บราซิลชุดนี้เนี่ยมันไม่ถูกว่ะ
1: ก็ไม่ถูกไงไม่ถูกตั้งแต่แรกก็โดนไปเหลืออีกหนึ่งใบแล้วครับ
0: ปิเอโร
1: ไปสอยมาการเยสมาการเยสบอกศอกครับศอกนะนี่นะรู้ไหมนี่คุยภาษาเดียวกันอยู่แล้วครับสเปนบราซิลนี่พูดสินสเปนไง
0: อ๋อ
1: เขาให้คุยให้พูดได้ใช่ไหม
0: ได้ได้คุยได
1: ้ไม่ใช่งานแถลงข่าวนะแต่เขาห้ามคุยไงห้ามต้องเป็นภาษาอังกฤษนะใช่ไหมกับภาษาของประเทศตัวเอง
0: เรื่องมากขนาดนั้นเลยอ่ะ
1: ก็สุด
0: ๆอ่ะแค่แบบว่าไม่ให้พูดชื่อรายการพูดแล้วต้องแบบในบริบทขายของนู่นนี่นั่นก็น่ารำคาญจะแย่แล้วนะฟีฟ่านะเราพูดอย่างนี้เขาจะมาต่อว่าเราปะวะ
1: เขาอาจจะฟ้องคุณได้ครับผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้พูดผมชื่อ
0: สยามพงษ
1: ์ผมชื่อพยองเดชครับ
0: สวัสดีครับผมสยามพงษ์ผลมั่งนะครับ
1: ผลมาก
0: อ๋อ
1: ผลมั่งนั่นพี่โต้งครับ
0: มายังวะ
1: พี่โต้งมาแล้วเนี่ยพี่โต้งพี่โต้งโต้งเขาชอบส่งอะไรมาอยู่เนี่ยแล้วชอบส่งแล้วชอบส่งมาในเฟซบุ๊กอ่ะ
0: ชอบส่งโป
1: ๊เดี๋ยวบ้าน
0: ทะลุมาแล้วแม่แต่มันไม่ทะลุจริงครับ
1: บ้านช่องก็เดือดร้อนดิ
0: โดนรุมย่างไปนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้ยเห็นวิธีเล่นของเฮติแล้วลูก4 5 6นี่น่ากลัวแล้วเกินครับ
1: มาแน่นอน
0: โอ้โหพี่ใจมากเลยนะครับเนี่ยเอาละพลิกตรงนี้โดนดึงร่วงไปแล้วพุทธศิลป์เฉยๆครับโดนดึงเบามากแล้วจะสวนครับวินิซิอุสโอ้โหบอลของปาเกต้าโดนดักกลางทางได้นิดเดียวนะครับ
1: วินิบอกว่าแม่ปล่อยมาไม่ได
0: ้วินิแบบเกมนี้เจิดจรัสเกมนี้กูจะเกิดกูจะเกิดวันนี
1: ้มันก็ควรต้องเกิดก็ควรอยู่แล้วนะผมบอกแล้วครับใครโทรมาถามผมก่อนเกมเนี่ยมีครับสุขทุกคน
0: เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2002นะครับที่บราซิลยิง3ประตูในรอบในครึ่งแรกของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไปหากันต่อว่าเกมไหนจบแล้ว
1: เหมือนกันตั้งแต่หมดยุคใคร
0: ถ้าเกิด24ปีคือที่ญี่ปุ่นเหรอ
1: ใช่ญี่ปุ่นเนี่ย2002
0: ยิงใครอ่ะยิง
1: ญี่ปุ่น2002ก็แชมป์ไม่เหรอ
0: แชมป์ไง
1: เออ
0: ยิงใครอ่ะไอ้ที่มันมีไมคอนมีอะไรวะที่ยิงเขา7ลูกอ่ะ
1: โอ้โหหลังจากนั้นก็จำไม่ได้แล้วนะหมดเวลาครึ่งแรกครับบราซิลนำไป3ประตูต่อ0ครับ
0: มีใครบ้างเนี่ยคุณย่า2ลูกนะครับ
1: มาเธอุสคุณย่านี่นาทีที่23กับ36ครับและวินิมาสอยลูกที่3ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก45

0: บวก3ครับบราซิลนำเฮติอยู่3-0
1: อืมโอเคเน็ตล่วงอีกแล้ว
0: เจียว
1: เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวต่อเน็ตแป๊บนึงนะครับ
0: ดูข้อความหน่อยระหว่างนี้ซัดข้อความไปเดี๋ยวผม
1: พี่ต้นว่าจบสักเท่าไหร่เนี่ยคู่เนี้ย
0: ครับ50 5-60
1: ครึ่งหลังเขาจะแบบกลับไปอุดไหมเฮติ
0: ไม่อุด
1: มาหรอ
0: แล้วบราซิลก็จะยิงเพิ่มได้อีก
1: มาหร
0: อโอ้โหนี่คุณมะนาวบุกเลิศเถอะโอ้ขออภัยฮะ
1: อันนี้ก็ทางนี้แหละครับ
0: คุณตุ๊กบอกชอบครับขอบคุณครับคุณเทียมชิปว่าจะมีสูงไหมก็ตัวสูงครับตัวสูงอยู่นะ
1: ครับ
0: จีนครับอ๋อตอบทาง SMS นะฮะตอบทางข้อความ Facebook ไม่ได้นะฮะจีนไม่ใช่ครับแต่ธงชาติเหมือนประเทศจีนเดี๋ยวดาวน้อยกว่าหน่อยมีอยู่ดาวเดียว
1: อ๋อฮะผ่อนนานหน่อยฮะแต่กับเวียดนามครับจากคุณยุทธกัมพูชาครับทีมชาติจีนครับอันนี้ SMS แล้วนะครับเมื่อวานพี่ตั้ม The Story Teller ภาควอลเล่ป่ะคะถ้าใช่หนูเปลี่ยนช่องหนีไปเลยค่ะคือใครวะ
0: Story Teller คืออะไร
1: ไม่รู้อ่ะ
0: คุณไม่ได้ภาควอลเล
1: ่ภาคก็ไม่ได้ภาคที่เขาแข่งกันอยู่อ่ะ
0: ไม่ได้
1: เวียดนามใช่
0: เกาหลีใต้
1: ไม่ถูก
0: ครับ
1: เวียดนาม
0: ก็ใช่
1: ถูก
0: ธงชาติสีแดงมีดาวเดียว
1: มองโกเลียฮะผิดนะฮะ
0: ผิด
1: ตอบคำถามนะครับเวียดนามครับ
0: โอเค
1: นะฮะเวียดนามถูกต้องฮะเวียดนามแต่ว่าในใบคำตอบจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขายังมีแบ่งเหนือใต้อยู่นะ
0: มีเหนือและใต้ด้วยนะ
1: แต่ว่าให้เวียดตอบเวียดนามมาก็ให้แล้ว
0: นะ
1: ให้แล้ว
0: ใครจะจำได้อะว่าสมัยก่อนมันมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้
1: จำได้สิ
0: ใครจะเป็นบางคนรุ่นใหม่จำได้ไหม
1: ปีอันนี้ถามตอบเพราะว่าตอบถูกกันเยอะคนละปีไหนจำได้เปล่าปีนั้นพี่ต้นเกิดยัง
0: ฮะ
1: พี่ต้นเกิดยัง
0: ยัง
1: เฮ้ยดูก่อนดูดี
0: ๆก็ยังไงก็ดูแล้วไง
1: เอ๊ะอ๋อเหรอพี่ไม่ได้เกิดสัก68อะไรเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่
1: นะครับ
0: ผมน้ำหนักผมแล้ว68
1: บาบอน้ำหนักขาข้างนึงอะดิ เอาไปดูทาง YouTube นะครับ
0: ดู YouTube ผมอ่านทางข้อความทาง Facebook หมดแล
1: ้
0: ว
1: ได้ครับทำไมถึงให้คลื่นแทรกได้ไงแม่อะไรจะโมโหขนาดนั้นพี่เอ้ยคนเราก็ลืมกดปุ่มลืมอะไรกันบ้างจะอะไรกันนักหนา
0: ปุ่ม
1: เลยเมื่อกี้เขาสไลด์ช้าไปหน่อยเดียว
0: นิดเดียว
1: ว่าปวดตัดเสียง please
0: เห็นฟอร์มทุกทีมแล้วแชมป์ใครดีครับพี่มองยากอ่ะเพราะว่าผมบอกเลยว่าด้วยความที่ทีมเยอะแบบนี้ครับรอบแรกมองยาก
1: ขอบคุณคุณสมชายนะครับที่บอกว่าโอเคเสียงหายแล้วขอบคุณมากครับนี่คนเราแก้ตัวได้ทำ
0: เขาบอกว่าพลาดดีๆระวังดราม่าลงนะ
1: ดราม่าอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอะไรเราไม่เกี่ยว
1: โอ้ยพอจบคู่นี้ก็ออกจากห้องก็มองหาของกินแล้วเฮ้ยไม่สนใจแล้ว
0: ของกินห้องนู้นไง
1: ไม่มีแล้ว
0: มีไก่ไง
1: โอ้โหไว้ตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่กินเช้าก
1: ินเข้าไปเดี๋ยวปวดท้อง
0: คุณมีเดี๋ยวต้องหาที่อุ่นหน่อย
1: พี่เต่าเขาพี่เต่าเขาบอกผมไว้เลยนะวันพุธผมแวบเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมกล้วยหอมกับไข่ต้มมาให้เนี่ยผมรอเลยว่าจริงไม่จริงจริงเหรอเฮ้ยทำจริง
0: เดี๋ยวถ้าผมตอบว่าไม่ถ้าผมตอบว่าไม่มีเนี่ยพี่เต่าเขาเสียไงผมต้องบอกว่าผมกินไปหมดแล้วพี่เต่าเขาจะได้ดูดี
1: ครับนะฮะคืออะไรว่าปรับเวลาด้วยครับเวลาไม่ตรงไม่รู้อะอันนี้ไม่รู้ละนวดละเครื่องหลังมีอีกครับแต่ให้ดีอีกลูกหนึ่งก่อนหมดเวลา3ลูกไปแล้วนะครับน่าจะพอใจได้ละ
0: พอใจหมดทุกที
1: ่โรนัลโดมาภาพบอลเหรอครับนะฮะ
0: โรนัลโดไม่ใส่อาดิดาสนะฮะ
1: นะครับผมพี่เต้ยแม่กรองทีมงานเดลีนิวมาภาพไม้ใช่ครับวันนี้
0: มา10โมงกับพี่บี
1: ตื่นยังพี่บีตื่นยัง
0: ตื่นแล้วเขาตื่นเช้าตื่นแต่ 5:00 แล้ว
1: โหแก่แล้วดิ
0: ไปส่งลูก
1: ต้นอันนี้มีคนส่งเข้ามาบอกว่าเรื่อง SMS มีหลายคนมีปัญหานะครับไม่รู้แบบนี้อาจจะเป็นที่เจ้าสัญญาณหรือเปล่านะนะครับเน็ตตะวินคืออะไรอ่ะพี่ต้นเนี่ยเขาบอกว่าเน็ตตะวินเนี่ย
0: ไม่แน่ใจเน็ตตะวิน
1: เนมามาทำไม FC พิธีกรนะครับขอลิงก์หน่อย
0: ไม่มีครับลิงก์ไม่มีดูครับเสียตังค์ดูครับ
1: อ
0: ย่างที่ตามบอกถ้าไม่เสียตังค์ดูก็เนี่ยครับฟังทาง FM 99ได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะฮะทางวิทยุแล้วก็ YouTube Facebook นะครับ
1: อยากเห็นพี่ๆพูดชื่อคนทำประตูได้เนี่ยตอนที่ทำประตูได้ให้พูดชื่อคนนั้นแบบเต็มๆชื่อยาว

0: ยาวๆนะเพื่อได้ครับ
1: อ๋อพูดเองนะ
0: วินิ
1: เอออันนี้เต็มป่ะเขาบอกว่าเนี่ยณัฐรินทร์ภัทรทุ่มเทยังพูดได้เลยแบบนั้น
0: ก็ได้ก็เก่ง
1: มันปะครับ
0: ก็เก่งไง
1: เออ
0: น้องก็น้องก็เก่งไงเราก็ต้องชื่นชม
1: ใช่
0: นะ
1: ครับเจอแทบทุกเมื่อก่อนเจอแทบทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ก็เจอบ้าง
0: อ้าวไม่เจอแล้วเหรอ
1: เจอทุกวันอังคารงานเขาเยอะนะครับเราก็งานน้อยเหมือนเดิมสกอร์ขาดเขาได้เห็นในมาบ้างไม่ได้เห็นครับเพราะมันไม่มาครับ
0: ไม่มีชื่อครับไม่มีชื่อ
1: คือเขามีชื่อมาบอลโลกนะแต่ว่านัดนี้เขาไม่มีชื่อมาเลยนะครับ
0: ไม่มีชื่อสำรองครับไม่ได้ส่งครับ
1: อยากเห็นพี่ไปออกช่องคอบอลคาเฟ่ของพี่ปอบู๋ครับน่าจะมีเรื่องมันๆเยอะฮะไม่มีผมเรียบร้อยผม
0: ไม่
1: ประสบการณ์ชีวิต
0: ไม่ใช่ก็เป็นก็คุยสนุกไงก็คุยสนุกเป็นสไตล์ทุกคนมีสไตล์ของตัวเองครับ
1: คนที่ส่งมาเรื่องที่ทีมชาติไทยแข่งขันนัดแรกในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมไหนจะมีไต้หวันเวียดนามสิงคโปร์เกาหลีใต้มาเลย
0: ์
1: สีเหลืองต้องเยลโล่ครับพี
0: ่แล้วถ้ามีดอ่ะ
1: มีดเหรอครับอะไรอ่ะ
0: อีโต
1: ้ครับพี่แนม
0: คุณย่าคุณย่าเล่นคุณย่ายิงดีนะ
1: 10 20 30 40ผมชอบกินข้าวผมชอบกินไข่
0: เอาวันนี้ดีดเนาะเล่นมุกไปเรื่อยเลย
1: เอาพี่ต้องเล่นกับผมนี่10 20 30 40
0: มันไม่ใช่มันต้องมีที่มาที่ไปอยู่ๆก็มา10 20 30 40
1: ก็แก้ตัวฉากอีโต้เมื่อกี้ไง
0: โอ้
1: โห10 20ไม่ใช่หรอกลูกชอบตอนนี้มาเต้นใหญ่เลยสงสัยไปเห็นไวรัลทนายปีศาจอ่ะ
0: อ๋อ
1: 10 20 30 40ว่าต้องทันท่ามัน
0: แ
1: รปเปอร์ด้วยนะ
0: เขาก็ดูแต่ผมไม่ได้ดูเลย
1: ทำไมไม่ดูล่ะ
0: ก็ไม่ได้ดู
1: อ่
0: ะ
1: เออ
0: ก็แค่นั้นเองไม่ได้ว่าไม่ชอบหรือไม่มีได้อะไรไม่มีอะไร
1: อ
0: ะไรที่คนชอบกันผมไม่ให้ดูหรอกอย่างเนี้ยส่งโดนผมก็ไม่ดูนะ
1: อ
0: ะไรที่คนดูเยอะผมไม่ให้ดูผมโรคจิต
1: เขาบอกว่ามึงมาทำสื่อกันได้ไงวะมึงไม่รู้จักโจ้ยบางจากเขาตำนานแล้วเขาไม่ได้มาเล่นตลกยุคบอลนะคุยบอลนะไปศึกษามาบ้างอ้าวชิบเป่งละไม่มีความรู้ซะงั้นโจ้ยบางจากคือใครอ่ะพี่แนนเอ้ยเอาที่มันออกอากาศได้สิวะโอ้นี่ถ้าเกิดคุณได้คำตอบจากทีมงานผมนี่คุณจะเดือดไปขนาดไหนกันเนี่ยคุณวายวายอยู่
0: ผมอะ
1: 3 3 4 5เนี่ย
0: คุณชื่อโจ๊ยบางจากแต่ผมไม่รู้ว่าเสียงเขาว่าเป็นยังไง
1: เออ
0: เออเออ
1: เอาเนี่ยนั้นไหนขอหาความรู้หน่อยโจ๊ยบางจากคือใครเนี่ยเรียกพี่ไปก่อนดีกว่า
0: พี่โจ๊ยบางจากอื่นดีกว่า
1: เออ
0: ดูไปดูมีสาระมากกว่าเออคุณจะไปหาทำไม
1: อยากรู
0: ้เออ
1: นะฮะ
0: แล้วผมก็อ่านของผมบ้าง
1: ได้เลย
0: ยังไม่มาเลยนะฮะตอนนี้ทาง Facebook 138 39ท่านขอบคุณมากครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเขาพับกบ
0: พบกับ
1: โฆษณาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สายช็อปสายชิมห้ามพลาดงาน Village True Town เลือกจัดถิ่นช็อปฟินในเมืองพบของดีของเด่นคัดสรรจากร้านดังในชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าเกษตรแปรรูปและงานคราฟต์สุดเท่จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมแถมมีเวิร์คช็อปให้ร่วมทำฟรีพิเศษช็อปคุ้มค่าใช้จ่ายสุดคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมลุ้นรับของรางวัลและคูปองส่วนลดภายในงานอีกมากมายระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
4: ์ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมนู

0: เนี่ย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
0: ้ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและไขแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: ต่อครับต่อครับกลับมาตามกันต่อนะครับในครึ่งหลังเดี๋ยวต้องให้พี่ต้นเช็คสักนิดหนึ่งนะครับ
7: นี่คุณโทนี่โทสชอบพี่ต้นมิตรตามภาคคู่บราซิลมากๆครับสนุกดีครับแล้วดัลลัสคาร์บอยปีนี้จะมีสิทธิ์เข้าชิงไหมครับก็มีครับมีครับเกมยังไม่เริ่มอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าแดร็กเพรสคอตจะยังเป็นควอเตอร์แบ็คอยู่ก็ตามนะฮะ
6: นะครับโอเค
7: พี่ต้นสู้ๆนะเฮ้ยพี่ท็อปพี่ท็อปมานะ
6: ท็อปไหน
7: ทอมสัน
6: ทำไมรับแทนพี่ท็อปรับพี่ต้นคนเดียวอะครับ
7: น่าจะใช่แน่นอนนะก็ถูกแล้วครับก็ทำถูกแล้ว
6: เออนี่อันนี้อ่ะผมไม่ตีลวนแล้วขอบคุณมากนะครับมีคนส่งเข้ามาให้แล้วนะครับบอกว่าเขาจริงๆท่านชื่ ท่านชื่อโจบางจากครับเป็นนักทำสารคดีเชิงธรรมชาติครับเป็นคอลัมนิสต์แนวหน้าแนวท่องเที่ยวผจญภัยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสดูนะครับรายการอ๋อรายการส่งโลกเหรอครับเฮ้ยแต่ก่อนผมซื้ออ่านเนี่ยนะแล้วก็ซื้อแล้วก็ดูด้วยนะขอบคุณมากนะครับมาตามต่อกันในเกมคู่นี้ครับเอ้ยคันนี้ก็คำถามนี้ดี
7: เอามีเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเรียบร้อย
6: 8:25ใช่ไหมครับ18:25โดมินิกซิมงกับอิซิโดนะครับพี่ต้น
7: อิซิโดลงมาแทนใครครับเนี่ย
6: น่าจะปีเอโลไปแล้วครับคนแรก
7: อาคุสด้วยไหม
6: ใช่ครับ25 ซีมงนะครับ
7: ซีมงกับอาชิดอโรมานะครับ

0: position. Minier.
1: เดี๋ยวดูว่าเปลี่ยนใครนะครับ
2: ซิมงแฮนาคูชไอซีดอร์อ้าวในนี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนสักครู่สักครู่พิมพ์ไม่ทันนะฮะ
1: ผู้บรรยายเขาพูดออกมาบอกว่าน่าจะเป็นหน้าเป้านะพี่ต้น
2: เดียโรดอ่ะ
1: ครึ่งแรกเนี่ยแฟนบราซิลบอกว่าตามเป้านะครับ
2: ตามเป้าตามเป้า
1: ตามเป้านะครับเพราะว่าสามลูกเลยครับระดับแชมป์โลก5สมัยใช่ไหม
2: ห้า
1: สวยนะคนน
2: ี้สวยสวยสวยสวย
1: แต่ว่าบราซิลในครึ่งแรกต้องไปตามข่าวกันนะครับว่าราฟินญาเจ็บขนาดไหนนะครับเขาน่าดูจากอาการเขาน่าจะรู้ตัวว่าเขาเจ็บมาก่อนนะพอเริ่มมีอาการซ้ำในสนามเนี่ยเขาก็
2: ลงไปนั่งยองๆเลยนะครับแล้วก็รอแพทย์ลงมาแล้วก็เปลี่ยนตัวเลยนะครับราฟินญาแต่เดินออกนอกสนามได้นะไม่แน่ใจว่าบาดเจ็บตรงไหนแต่ถ้าราฟินญาไม่อยู่นี่โอ้โหเหนื่อยเลยนะเหนื่อยเลยนะจากเติมนี่เหนื่อยไปแล้วนะ
1: ก็หวังพึ่งลายานะครับ
2: โอ้โหลายานี่อายุยังน้อยอยู
1: ่แม่ผู้บรรยายเสริมศักดิ์กิจบอกว่าเชื่อว่า3ลูกของครึ่งแรกเนี่ยน่าจะเป็นอเด็กน้ำย่อยน่าจะมีอีกนะครับผมเชื่อแบบนั้นโอ้แกจะให้มันเละแค่ไหนวะ
2: ก็ว่าได้ประมาณแหละ5ได
1: ้แต่ว่าในนัดแรกของรอบแรกก็มีเกม7ลูกเกม 4-5 ลูกไปพอสมควรแล้วนะพี่ต้น
2: เยอะเกม7ก็เยอรมัน
1: เยอรม
2: ันเยอรมันเหมือนโดนกระตุกอ่ะ
1: ใช่
2: ไม่ได้โดนกระตุกถ้าเฮติซับกัน1อาจจะโดนเยอะได้
1: ใช่
2: แต่ถ้าไม่ดูแล้วไม่มีทรงจะทำอะไรได้ผมว่า
1: บาซิลใช่ไหม
2: ไม่บาซิลควรต้องเล่นถนอม
1: ครับ
2: เพราะว่าวันนี้คือบอลทัวร์นาเมนต์ไงเวลาพักคุณไม่เยอะอยู่แล้วคุณต้องเล่นถนอมคุณต้องติดชึ่งอ่ะอันนี้มันก็จะเลยดูว่าผมก็ค่อนข้างแปลกใจกับเนี่ยไอ้เกมอื่นๆที่เขายิงกันเยอะ
1: ๆครับบอลมันเข้าทางละมั้งอย่างแคนาดาอาจจะเข้าใจได้นานๆมีทีขอสักหน่อยแล้ววะ
2: ก็3แต้มแรกของเขาเลยแต้มแรกของเขาตั้งแต่เขาฟุตบอลโลกเลยนะครับ
1: นัดที่8ถึงจะมีแต้มนะครับส่วนกาตาร์ก็รอไปก่อนนะครับเท่าไหร่5เกมผ่านแล้วบอลยาวๆมาอีกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงครึ่งแรกบราซิลชุดนี้เนี่ยโจมตีด้วยการวางบอลยาวเป็นแทบจะส่วนใหญ่เลยนะครับวางตัดหลังแล้วก็ใช้ความเร็วของริมเส้นสองข้างนะวินิซิอุสกับทางด้านของชื่ออะไรที่เปลี่ยนไปราฟินญา
2: ราฟินญาวินิฝั่งซ้ายครับราฟินญาฝั่งขวาแต่ตอนนี้เปลี่ยนตัวไปแล้วครับเป็นลายานลงมา
1: บอลยาวๆมาบ้างครับเฮติได้แล้วเอสปิลิองตอกส้นโอ้โหลำพังจ่ายข้างหน้ายังเล่นยากเลยเฮ้ย
2: อ้าวมาร์ควินยอสหมูมาร์ควินยอสไม่ประมาทครับตามติดเลยเนี่ยบราซิลปัญหาแรกคือแบ็คขวาแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์ได้แล้วครับดานิโลก็ยึดยาวๆครับถ้าไม่เจ็บเพิ่มเติมซะก่อน
1: ทั้งที่จริงๆเนี่ยตอนประสบความสำเร็จถือว่าเป็นตำแหน่งที่เวิร์คคลาสมาแทบจะตลอดเลยนะ
2: ตลอดเลยอ่ะคือไม่ค่อยขาดอ่ะแบ็คซ้ายขวา
1: ครับ
2: ยุคนี้ก็ดูแปลกๆอ่ะน่าหลังยุคหลังบราซิลเป็นบราซิลยุโรปไปแล้วครับเพราะว่าพอเด็กเริ่มมีแววก็โดนตกเขียวเรียบร้อยเด็กก็จะเล่นเป็นยุโรปสไตล์ยุโรปเป็นส่วนใหญ
1: ่เมื่อก่อนนี้ก็จะคาฟูนะที่เราโตทันกันนะครับ
2: ไอ้ยา
1: จ่ายผิดตรงนี้ต้องจบแล้วครับทางด้านของเฮติโยกไปโยกมาแล้วยิงไม่ถึงประตูครับมาร์ควินยอสกับกาเบียลช่วยกันเอาไปได
2: ้ดานิโลเกือบแจกของขวัญให้เฮติครับ
1: โอ้โหแต่คราวนี้เหมือนเป็นการไอ้มันหลอกดึงกองหลังเฮติขึ้นมาผมว่า ยังจ่ายบอลเสียเนี่ย
2: เสียชัดเจนไ
1: ปอีกทีนึงครับดานิโล
2: โอ้โหเล่นเป็นอินเวิร์ตเลยอ่ะ
1: แล้วก็คาซิมิโร่เดินไปบ่นสักทีนึงครับ
2: เดินนะฮะไม่ได้วิ่งนะครับคาซิมิโร่ครับ
1: แล้วแกก็ประจำการกลับไปตำแหน่งเดิมฮะ
2: นั่นไงเรียบร้อยโอ้โหดีคือเล่นคู่กันอ่ะดีนะคู่เนี้ยคลิปกินเวลามันขยันไง
1: ใช่บูโน่โดนผลักเลยเฮ้ยบูโน่ ไม่เอาดิอยู่นิวคาสเซิลในแรงกว่านี้ก็ยังเยอะอ่ะในโดนแค่นี้เองอ่ะ
2: เออนิวคาสเซิลนั้นเสื้อลายฮะ
1: อ๋อเหรอ
2: เสื้อลาย
1: ไม่ผิดนะ
2: เขามีอะไรบางอย่างอยู
1: ่ใส่เสื้อลายแล้วมีพละกำลังพิเศษ
2: ใช่ใส่เสื้อลายขาวดำแล้วหรือสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหา
1: อันนี้บอลลีกอะไรวะเนี่ย
2: ลีกอังกฤษนี
1: ่อ๋อเหรออุ้ยนี่ถือว่าคือเรามาอาทิตย์ละหนใช่ไหมเราเลยแบบจะทำอะไรก็ทำใช่ไหม
2: ทำอะไรอ่ะ
1: ก็พูดแซะคนอื่นไปเรื่อย
2: ก็บอลอังกฤษแล้วไม่ได้แซะใครดิ
1: หมาขึ้นทางฝั่งซ้ายนะครับแม่จะหยอดไม่หยอดแล้วครับโอ้นี่แต่ถ้าเกิดเป็นแฟนบราซิลพวกอายุเยอะกว่าเรานี่อาจจะเซ็งนะ
2: เซ็งครับผม
1: เออเออาจจะแบบอาจจะทำช่องมาแล้วครับ
2: ต้องอย่างนี้ดิฮะ
1: เออ
2: ดูเป็นบราซิลหน่อย
1: ดีดไซก้อยออกขวาสวยครับแต่ระยานจับยังได้อยู่นะไปต่ออุ้ยโดนแย่งจากเท้าเลยครับแม่ปีกบราซิลเหลือเชื่อเฮ้ยมาเกือบไปครับ
2: เกือบแจกของขวัญแล้วครับ
1: โอ้โหกลายเป็นเอาตัวรอดแกะกันมาได้นะครับ
2: ดูดีนะดูแล้วเล่นโอเคอะเฮติ
1: คือเป็นการตาม3ลูกที่มีทรงนะแล้วก็พยายามจะเอาอยู่นะ
2: ตอนแรกผมชอบที่เขาไม่เล่นรับเล่นรับเยอะก็เลยเข้าใจว่าเดี๋ยวเราไม่ได้ดูเกมแรกที่สกอตแลนด์เจอกับเฮติไง
1: ครับ
2: เออมิน่าล่ะสกอตแลนด์ชนะลูกเดียว
1: คือหลังกลับมานะครับกาเบียลดึงแล้วครับคือตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยเหมือนระเบียบไม่ค่อยจะลงตัวเหมือนในครึ่งแรกนะครับอลิซงหลอกสักที
2: โชว์ครับเกือบแฟลแล้วครับ
1: เออครึ่งแรกได้เซฟบ้างหรือยังครับเนี่ย
2: ยังครับเอาสูงมือมาหรือเปล่าครับอลิซงแบ็คเกอร
1: ์แต่ชมพูทั้งตัวจริงๆนะครับ
2: สวยเสื้อสวยเสื้อของจอแดน
1: ใช่เมื่อกี้นี่คือกองหลังก็หลังขึ้นบอลยัดใส่มานะครับแล้วกองหน้าวิ่งจี้ใส่อลิซงเลยดึงหลอกฮะกองหน้าของเฮติก็ปลิวไปเลยไปครับเอสปิริยองได้บอลเยอะสุดเลยมั้ยเนี่ยได้รู้สึกจะได้
2: ก็เป็นตัวเล่นเกม
1: ขึ้นขวามาดีนะครับแต่ว่าตรงนี้โดนบังเอาไว้ไม่มีอะไรครับ
2: มากันเยสประคองไว้อยู่ครับไม่ผ่านนะครับคาซิเมียร์ผมกลัวนี่แหละกลัวอันเช่บอกพอแล้วอ่ะ
1: นะ
2: Champions League final
1: and his coming back from that. แหมเก่าเอาเล่นได้แล้วใช่ไหมครับเกมเริ่มมานะครับอาริทรงวางยาวโดนดักเอาไว้ได้ครับให้มาขนานเส้นวินิซิอุสอุ้ยไปแตะเล่นเองครับอเดจะหนีไปไหนแล้วครับหลังบราซิลมาเคาะติดเต็มไปหมดเลยครับโดนดึงผู้ตัดสินเฉยๆเออสุดท้ายย้อนให้ฟาวครับ
2: ย้อนมาจังหวะที่จักรซันโตสเนี่ยแหละครับไปหัวพันนะใช่เป็นลูกฟาวครับ
1: วินนี้เลยต้องเข้าไปคุยกับผู้ตัดสินสเปนหน่อยนะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันดีฮะ
2: เจอกันบ่อยฮะ
1: อันเช่จะลงไหมครับพี่ขาดขนาดนี
2: ้ใครนะ
1: อันเช่
2: จะลงมาทำไมลงมาจับปืนครับตอนหมดเวลาการแข่งขัน
1: เขาบอกว่า 5-0 ครับอันเช่จะเริ่มส่งสำรองครับ
2: ผมว่านี่แหละตอนนี้อันเช่ดูแล้ว
1: เอาล่ะใช้ความเร็วอีกแล้วครับวินิซิอุสแต่เหมือนจะเหลื่อมล้ำหน้านะเล่นไปก่อนครับไปครับเฮติตัวอเดเนี่ยวิ่งเร็วดีนะเห็นวัดกับวินิซิอุสแล้วแบบบอลเหลื่อมๆกันเนี่ยเอาอยู่เหมือนกันนะ
2: ต้นหุ่นเฮินเขาก็แบบปุ่นแข็งแรงกลางหลังอะเหมือนกองหลังฟูลแลมคนหนึ่งนะตัวเอใหญ่เงี้ยผมยาว
1: ๆอัสยงเลยนั่นวะ
2: คุณแบบตันๆอย่างเงี้ยตัวเอใหญ่อะวิ่งเร็วนะครับดูแล้วไม่น่าวิ่งเร็วดูวิ่งเร็วกว่าลายานอะลายานดูวิ่งช้ากว่าอีก
1: เกมเดินไปแล้วนะครับโอ้โหทำไมมันไปอยู่ตรงโน้นวะคือน่าจะเป่าย้อนล้ำหน้านะครับ แหมกล้องงงไปเลยบราซิลกลายมาเล่นตั้งรับแหละครับในครึ่งหลังครับอาเชโรติก็ถือว่าจะให้เล่นแบบเล่นผลการแข่งขันแกก็เล่นได้นะ
2: โอ้ยสบายเลยฮะ
1: จีเข้าใส่แล้วนะครับโพวิเดนซ์แล้วอุ
2: ้ยมาขึ้นยอดเตะวึดในแดนตัวเองครับ
1: นิดเดียวครับ
2: เกือบไปฮะ
1: โอ้หลอกกันเองซะแล้วเอาอีกเอาอีกหลอกอีกไหมหลอกอีกไหมบรูโน่ครับคืนกลับมามาควินยอสดานิโลออกไปเนี่ยออกแล้วครับ
2: อ้าวยังได้ครับเป็นบราซิลนะครับพยายามแยะออกมาจากหน้าต่อประตูตัวเองครับทำชิ่งกันลายานลงมาแทนลาฟินยาก็ยังทำอะไรมากไม่ได้นะครับยังเปลี่ยนแค่คนเดียวอยู่ครับบราซิล55นาทีผ่านครับ
1: โอ้แม่นๆเลยครับวีซูสหลุดเข้ามาแล้วแล้วตรงนี้ดึงเข้าขวาในกรอบเขตโทษนะครับดึงไปดึงมาดึงดึงดึงดึงจนไม่รู้จะไม่มีมุมยิงแล้วครับหวนมาใหม่โอ้โหบอลยาวนานๆมาทีน่ากลัวครับข้างหลังเอามีกรรมการช่วยบล็อกแล้วคราวนี้เป็นของเฮติกรรมการนี่เกะกะจังเลยครับฝากออกซ้ายเฮติเป็นจากรับเป็นรุกนะครับโพรวิเดนซ์โพรวิเดนซ์ได้เปิดด้วยซ้ายบอลฉลับมาหัวกะโหลกเป็นการโอ้ยโดนเคลียร์จากข้างหลังครับแม่พุทธศิลป์ยังเฉยๆโอ้ยแต่ว่าเหลี่ยมนี้อาจจะดูเป็นถึงจุดโทษได้บางๆนะครับเพราะจังหวะ
2: บางๆเนี่ยต้องดูครับ
1: จังหวะของเบลคาร์ดง้างจะยิงนะครับแล้วก็โดนทางด้านบรูโน่เนี่ยสกัดทำลายจังหวะจากด้านหลังนะครับ
2: แต่กรรมการเหมือนครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้น่าจะคุยอยู่แล้วครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะเนี่ยเขาเลยดึงรอครับดึงรอว่าเผื่อจะได
1: ้อุ๊ยมาจริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนครับพี่เดี๋ยวจบก่อนก็ได้ครับ
2: เบรกให้เบรกให้เบรก
1: ขอบคุณครับ
2: เบรกตัวนี้เลยไงเอาไม่ใช่
1: อ
2: ๋
1: อเฮ้ยมีไข่ต้มจริงๆด้วยน่ารักที่สุดเลยพี่เต่าก
2: ล้วยกล้วยนี่
1: เ
2: ป็น
1: ไ
2: งโด
1: เจ๋งว่ะ
2: เก่งกลับไปแล้ว
1: เออดีแล้วเออไม่ใช่วางข้ามออกมานะครับ providenceตัวตัวเปิดยัดละมงเช็ดลูกนี้มาเอาละอาริซงได้รับบ้างละ
2: อาริซงได้จับบอลแล้วครับ
1: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
2: ท่านประธานข้างหลังนี่ใส่แว่นนี่ใครอ่ะ
1: กาก้าดิครับ
2: กาก้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: กำลังจะถามว่ากาก้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ได้คุยกับท่านประธานอยู่ใคร
1: โอ้โหไม่ได้มองเลยครับมัวแต่หลงในความหล่อของกาก้า
2: เออดูแบบแต่ผมชอบตอนหนุ่ม
1: มาดูเด็กๆอ่ะอันนี้มันไว้หนวดไว้คราวอ่ะ
2: คราวมีหนวดคราวหน่อยนะฮะ
1: ทำไมผู้ชายดีๆแบบนี้ถึงต้องโดนทิ้งครับเนี่ย
2: ใครอ่ะ
1: ออกไปด้วยแฟนก็ทิ้งไงแฟนไม่ได้ทิ้งหรอกเขาเลิกกันเขาบอกว่ากาก้าเป็นคนดีเกินไป
2: ก็ต้องบอกงั้นเลยครับ
1: กาก้าก็เลยร้องเพลงนี้เลยครับเลิกพูดได้ไหมฉันดีเกินไป
2: เหรอกาก้าคนพูดเหร
1: อไปกันต่อนะครับด้านซ้ายวินิซิอุสทะลุกลับมาแล้วเปิด
2: อุ้ยชาร์จไม่ถึงนะครับรายาน
1: โอ้ลูกนี้เก่งเลยครับวินิพื้นที่มีนิดเดียวนะครับแต่ไปถึงแล้วตบกลับเข้ามาได้จะพลิกเล่นต่อนะครับปาเกต้าคาซิเมโรให้มาครับริยานดึงรอตรงนี้ให้ไม่ได้แล้วครับล้ำหน้าต้องวนใหม่นะครับเด็กที่สุดในทีมชาติบราซิลชุดนี้นะครับ19ปีโดยประมาณไอออมไปซ้ายสวยเลยครับล้ำหน้าอีกแล้ว
2: ยืนเช็คยังไงครับเนี่ยซานโตสโอ้โหแบ็คซ้ายขึ้นไปล้ำหน้าได้ครับ
1: โหแล้วดูนาฬิกาแกตัวเล็กใหญ่มาก
2: มองไม่เห็นไงมองไม่เห็นยัง 3-0 อยู่นะครับจะผ่านมาครบ1ชั่วโมงเต็มๆแล้วครับมาเฮติครับสู้
1: เขาเอาอยู
2: ่นั่นหรอกเขาว่าเขาเล่นฟุตบอลแบบโอเคดี
1: รู้ว่าเป็นรองแต่ก็ ก็เล่นตามที่ตัวเองเล่นได้นะครับไม่ได้ตั้งรับแล้วแบบเอ้ยเออแพ้น้อยโอเคเว้ยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับโอเวอร์เดนส์แต่ถามว่าเล่นแบบนี้มีโอกาสจะได้ประตูไหมก็ยากครับยังช้าอยู่มากอ่ะโหลเอาไปขวานะครับอเด
2: โหอเดขึ้นสูงขึ้นสูงเยอะเลยนะตอนนี้พออาคูสออกไปแล้วเนี่ย
1: ยังไม่ซีมงคนที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยมาเติมข้างหน้านะ
2: บนมากกว่า
1: แต่ที่ลงมาอีกคนนึงกองหน้าแท้ๆอย่างของไอ้อิซิดอร์ก็ไม่เห็นเลยนะครับ
2: ยังไม่ได้เรียกชื่อเ
1: ลยนี่ไงนี่ไง
2: โอ้โหลงไม่ได้บอลไงต้องลงมาเอา
1: โ
2: อ้แต่ตัวใหญ่อย่างนี้อิซิดอร์ครับ
1: คลิกสวยแล้วครับไปครับเข้ากรอบเขตโทษซ้ายคืนกลับหลังมาเบกาสก็ไปไม่ถึงครับโอ้พลิกได้น่ากลัวแล้วไปครับเทียโก้คุณย่าข้ามครึ่งสนามมาแล้วซ้ายสุดวินนี่บอกเอามา
2: วินนี่บอกเรียกยกมือตั้งนานแล้วพี่
1: คาซิมิโร่ให้ช่องนี้แม่โดนดักเอาไปได้นะครับ
2: ให้เบาไป
1: แต่ว่าเบรกกึกเลยครับอีกทีนึงครับคาซิมิโร่แต่ก็ย้อนหลังสบายกว่า
2: วินนี่บอกแม่ไม่ยอมจ่ายมาไม่งั้นหลุดไปแล้วเมื่อกี้
1: นำทั้ง3ลูกเอาอะไรอีก
2: บางคนเขาอยากได้เพิ่ม
1: เดี๋ยวเมื่อกี้ที่ฟังเจ๋งกับพี่การบอกน่าจะ3ลูกก็น่าจะจบแล้วนะ
2: ใช
1: ่เอาแล้วครับทำชิ้น1 2รายาน
2: รายานดูหน่อยดิว่าเก่งจริงไหม
1: ไปครับรายานทางขวานะครับตัวต่อตัวตัดมาเล่นซ้ายตรงนี้เสร็จอีกแล้วโอ้โดนเด้งดึงจากข้างหลังเลยครับ
2: ก็ตั้งใจตัดเลยนะครับดานิโลนะครับมาเข้าด้านหลัง
1: 1ชั่วโมงผ่านนะครับ3ประตูต่อ0ครับเป็นสกอร์ที่ค้างมาตั้งแต่ในครึ่งแรก
2: ดึงหลังนี่บราซิลยังไม่มีโอกาสส่งเลยนะมีเนี่ยผ่านมาหน้าประตูนิดเดียวแล้วก็เข้าฮอสไม่ทันนะครับเอติมาแล้วครับซีมงเดี๋ยวก็ขยับไปอยู่ตรงกลางอยู่ทางขวานี่ครับสลับไปเรื่อยเลยครับ
1: ต้องบอกว่าไปทุกที่ที่น่าจะได้บอล นะครับแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่มากนักโพรวิเดนซ์เบลกัสทะลุแล้วครับเข้ากรอบเขตโทษฝ่ายครับถึงเส้นหลังแล้วแม่เปิดลูกนี้นี่โอ้ดานิโลนี่แกสกัดได้นะครับแล้วแพชชั่นแกเต็มดีนะ
2: มาเต็มเลยนะเป็นแบบนักบอลหนุ่มๆไม่ได้อายุ30กว่านะนะดานิโลเนี่ย
1: ยังแอดฮาร์ด
2: ผมว่าตอนนี
1: ้
2: เกมอีก2ครับนี่ฮะ
1: มีแต่เด็กๆครับ
2: เก็บแล้วครับอ้าวเปลี่ยนเหมือนกันครับของเฮติ
1: คาซิเมียออกนะครับแล้วก็ส่งหมายเลข11จาก FC ดัลลัสนะครับลุยซิอาสดิสัน
2: ก็นัดแรกลงเป็นตัวจริงนะครับ
1: ขณะที่บราซิลเดี๋ยวบราซิลคนต้องรอก่อนนะครับตอนนี้ตั้งเกมป้องกันลูกเตะมุมไปก่อนเปิดมาเสาแรกระบงโอ้โหอลิซองปัดได้ไงครับเนี่ยโอ้โหเกินไปเยอะเลยครับอลิซองเบเกอร์ครับเซฟได้ไงฮะโอ้โหหล่อมากสุดสุด
2: อ้าวดูเช็ค VR ครับ
1: จะยังไงครับข้อมือสั่นหรือเปล่าไม่มีอะไรนะ
2: โอ้ก็ตรงนั้นพอดี
1: อ้าวปฏิกิริยาแต่กำลังดูว่าที่เขาเช็คกันเช็คอะไรครับโอ้โหเซฟดีมากเลยครับนี่แหละครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ครับ
2: ไม่มีอะไรอะ
1: จังหวะที่เขาคือเป็นลูกโหม่จากเสาแรกจ่อๆเลยนะครับแล้วก็ ปัดได้หลังจากนั้นก็มีกระโดดเตะสูงนิดหน่อยครับคุณย่าไป
2: ไม่ได้เฮดทริกเลยครับคุณย่าครับ
1: 10วินาทีนะครับต้องรีบไปครับมาร์ติเนลลี่ลงมานะครับ
2: มีเอ็นดริกก็มาร์ติเนลลี่นะครับ
1: หรือว่าเอ็นดริกแทนใครเอ็นดริกแทนปาเกตต้านะครับวินนี่ยังอยู่ครับ
2: เอาปาเกต้าออกนะฮะแม่จะยืนยังไงเนี่ยตรงกลาง ออกเปลี่ยนนายรุกด้านบนนะครับเดี๋ยวต้องดูครับ
1: นี่เท่ากับว่ามี19อยู่ข้างบน

0: สองคนนะครับรายานคนหนึ่งแล้วก็เอนดริกคนหนึ่งนะครับ
1: ก็วินี่กับมาร์ตินเนลลี่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะ
0: อืม
1: แล้วอาจจะขยับวินี่มาด้านในนะ
0: ไปอยู่บนสุดเลย
1: ไม่ต้องวิ่งละ
0: โอ้กองหน้าชุดนี้มีแต่อายุน้อยๆพี่ต้นบราซิลเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ตำแหน่งอื่นนี่อายุเยอะหมดเลย
0: อืม
1: 30แต่ว่าตอนนี้30ไม่แก่นะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์การกีฬาสมัยใหม่เนี่ยทำให้นักกีฬาดูแลร่างกายดีขึ้นด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็หลายๆอย่างทำให้30กว่าเนี่ยเล่นได้อยู่
0: เนี่ย30ยังแจ๋วของแท้โอ
1: ้
0: ย
1: ต้นน่าจะฟาวนะซานโตส
0: ย่ำเขาข้อเท้าเลยนะครับ
1: ไอชิโดครับโดนเต็มวินี่ก็มาถามนะครับโทษฐานที
0: ่พูดกันรู้เรื่องคาซิเมียนะครับโดนเปลี่ยนออกไปครับ
1: นี่ครับมาแทนครับดิสเซน
0: ตับถ่ายจากลูกโด่งลูกนิ่งไปทีนึงแล้วนะครับที่เอลิสันเบเกอร์ต้องเซฟนะแล้วอเดก็มารออยู่แล้วครับผมยาวๆเดดบล็อกนะครับ
1: มี2คนนะ
0: เปิดโด่งๆขึ้นมาโมสกัดยังไม่พอแล้วยิงแป๊กเอ้าพลิกยิงอีกทีนึง
1: เกือบ
0: มาดูวานนะครับคนที่ขึ้นมาแล้วได้จบ
1: ดูแวนกับอาเด้นี่ผมทรงผมเหมือนกันครับแต่ว่าความผอมเพรียวต่างกันอาเด้จะหนาแน่นกว่าหน่อย
0: สรุปแล้วเนี่ยดักลาสซานโตสตัวแบ็คไซด์ก็เก็บไปเหลือไม่ได้นะครับจากจังหวะไปย่ำเขาเมื่อกี้
1: เรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวมาไม่ถึงบอลโลกครับต้องมีใบเหลืองกลับบ้านหน่อย
0: แต่กลายเป็นว่าแบ็คซ้ายขวาบราซิลชุดนี้นี่ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะพี่ต้นนะ
1: ไม่โดดเด่นเลย
0: เรายังจำภาพตอนคาฟูกับคาร์ลอสใช่ไหมแล้วก็ใครอะอาเวสกับมาเซโลอะอ้าวไปเสียฟรีคิกในระยะกำลังได้ลุ้นเลยครับสำหรับเพติ
1: ดูแวนส์ครับฟาวมาร์ตินเนลลี่ครับยกเท้าสูงผมนึกว่ามาร์ตินเนลลี่เข้าไม่ถึงแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เล่นอันตรายไปหน่อยนะครับชองเควินดูแวนส
0: ์โอ้ดิพอมาถ่ายตรงนี้จะยิงก็ไกลอะครับ
1: ไกลไปฮะ
0: แขนแขนซ้ายปัดนะครับ
1: แฮนด์บอลครับ
0: ต้องสั่งให้ดีเลยนะครับแม้ว่าคือเดี๋ยวนี้นักฟุตบอลที่มันยิงฟรีคิกแบบระดับ35หลาขึ้นไปเนี่ยมันไม่เยอะแล้วอ่ะแต่ก็ต้องระวังไว้หน่อยครับถ้าเป็นเมื่อก่อนตรงนี้นี่โอ้โหคร
1: ับ
0: คาร์ลอสมาแน่ครับมีไฮโลวิชเนี้ยหยอดมาครับเสาไกลมงชงโดนคาซิเมโร่บอลตกต้องหัวทิ้งก่อนครับเฮติอยู่ไหนอยู่ที่บราซิลครับให้อ้อมมาที่วินิซิอุสขึ้นมาทางซ้ายครับด้านในมีอยู่2คนนะครับวินิซิอุสเปิดยัดตัวแรกไม่ผ่านและก็ไม่ออกด้วยครับเฮติจะสวนกลับบ้างให้ขนานเส้นก็ไม่มีอะไรครับ
1: กาเบียลเก็บนิ่มๆครับพอขึ้นยอดนี่ยังลงไม่ทันเลยครับ
0: ทะลุมาอีกแล้วครับโอ้โหได้บอลเรื่อยเลยครับนิซิอุสดึงเข้าซ้ายวนกลับมาใหม่ครับด้านในมีบรูโน่กระแทกมาวินิซิอุสตั้งเน่งๆแล้วยิงโอ้โหเต็มคานเลยครับมาร์ตินเนลลี่มานึกว่า 4-0 แต่ว่าล้ำหน้านะครับ
1: ถ้าเข้านี่วินิหล่อเลยครับโอ้ใส่พานถวายขนาดนั้นล้ำวินิแหละครับถ้าจังหวะเมื่อสักครู่นี้ผมว่าเขาจ่ายดีนะ
0: นิดเดียวอ่ะ
1: นิดเดียวโดนมือก่อนด้วยหรือเปล่าแล้วครับพลาซิส
0: น่าจะปัดเนาะ
1: เหมือนปัดนิดนึงเนี่ยปัดนิดนึงครับโอ้โหถ้าไม่ปัดดีสวยเลยนะคนนี้เสียดายมาร์ตินเนลลี่อุตส่าห์มีโอกาสครับไฮเดรชั่นเบรกเดี๋ยวเราเบรกด้วยนะฮะสำหรับช่วงนี้นะครับ9นาฬิกาพอดีเลยนะครับเบรกสักครู่นึงครับแล้วกลับมาชมกันต่อครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
1: เช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
6: เอาละครับกลับมาชมเกมกันต่อครับแล้วก็โอ้โห
7: ไหน
6: ชองชักนี
7: ่3 ป่ะ
6: ไม่3ไม่3ตอนนั้นอาคุสโดนชองชักไม่โดน
7: แล้วก็มาก็ไปเหลืองเลยนะครับ
6: ปั๊มบอลกับกาเบรียลมาร์ตินาลีนะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วแบบค้างอ่ะค้างแบบจริงๆก็ไม่ได้ค้างน่าเกลียดแต่ว่าดูอันตรายไปหน่อย
7: แต่ว่าได้บอลไหมเอาบอลไปเลยนะครับเตะบอลโดนแน่ๆครับลูกนั้น
6: อ
7: ะ
6: โดนแต่ว่าโหกาเบียวบอกเพิ่งได้ลงเอง
7: สูงไป
6: เพิ่งได้ลงเองดูแล้วเจ็บพอสมควรครับแต
7: ่ลุกแล้ว
6: โอเคไม่ได้มีอะไรนี่ครับกรรมการก็คือผู้เล่นบราซิลก็พยายามเรียกร้องแหละครับว่าน่าจะมากกว่าใบเหลืองเข้มหรือเปล่าหรืออาจจะแดงได้นะครับแต่ก็กรรมการบอกว่าเช็คอยู่ครับเช็คอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาอะไรครับ
7: ครับ
6: นี่จังหวะเข้าบอลปั๊มบอลกัน
7: ช่วงเบรกนี่ก็มีคนมาร่วมสนุกกับเรานะฮะทายผลนะครับเขาบอกว่าไม่4ประมาณ40ครับไม่เกินนี
6: ้ไม่เกินนะผมว่าจะจบแค่นี้แหละเนี่ยด
7: ู
6: ทรงแล้วเนี่ยบราซิลไม่เอานะฮะ
7: ครับผมคู่ต่อไปเจ๊เต่ากับอาจารย์สง่าใช่ไหมครับ
6: พี่เต่ามาดูแลครับแต่ว่าเป็นเมื่อกี้มาแล้วเตยแม่กองมาแล้วเรียบร้อยนะฮะ
7: ใครที่ถามว่าผมได้ไข่ต้มยังพี่เต่าเอามาให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับ
6: แล้ว
7: โอ้
6: คุณเตยแม่กองนี่เป็นคู่เซ็นเตอร์ฮาฟประจำตัวผมด้วยนะ
7: เขาบอกว่าตอนบราซิลยิงเข้าขอแบบลากยาวเหมือนบอลเมกาใต้เมื่อกี้จัดไปแล้วนะครับ
6: ยังไม่ได
7: ้ได้แล้ววินิซิอุส
6: ขอยาวกว่านั้นคุณต้องแบบเมกาใต้ขนาดแท้เลย
7: คุณต้องขนาดไหนวะพี
6: ่ต้องยาวแบบยาวอ่ะ
7: โอ้
6: เอาอาริซง
7: จัดไปจัดไปนะครับ
6: เดี๋ยวรอครับเดี๋ยวให้คุณพันศิษย์จัดให้นะฮะผมขอญาตบายนะฮะต้องเป็นคุณพันศิษย์เท่านั้น
7: เหมาะ
6: กว่านะเสียงตั้มเขาพลังเขาถึงครับ
7: ก็วันนี้ว่างวันนี้นี่คือจ็อบเดียว
6: ไม่ต้องใช้เสียงเยอะใช่ไหม
7: ใช่แต่เดี๋ยวต้องตั้งใจเข้าห้างไม่ได้เข้ามาครึ่งเดือน
6: เข้าห้างทำไมผมต้องไปซ้อมกอล์ฟ
7: นี่ไงเขาบอกว่าครึ่งหลังขอกอล์ฟล้วนๆได้ไหมครับ
6: ไอเวลาคือกอล์ฟเหมือนครึ่งแรก3ลูก
7: หมายถึงว่าครึ่งหลังของรายการเราอะไออีกครึ่งชั่วโมงหลังที่เหลือหลังวันจบอะขอเป็นเรื่องกอล์ฟได้ไหม
6: อ๋อได้ครับไม่มีปัญหา
7: ได้เลย
6: ไม่จะเอาหลังวงหลังเกมแล้วนะ
7: เดี๋ยวผมจะออกไปรอก่อนบริการเปิดมานะครับ
6: ไป
7: ผม
6: ต้องถ่ายรูปมาสำเร็จ3คน
7: ได้เลย
6: คุณดูสิคุณก็จัดรายการไป
7: อ้าวชิบเป่งละแนนจบอะไรมาวะแนนแจงเกษม
6: เฮ้ย
7: มาไว้เราพวกแบบราชพัฒฝั่งพระนคร

0: พลราชภัฏฝั่งทนก็อยู่กันไป
1: เออ
0: ใช่ไหมเขาแบ่งกันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่คนฝั่งทุ
0: พูดดี
1: ๆเกือบละเกือบละเกือบหลุด
0: โอ้ย
1: คุ้นไปหน่อยคุ้นไปหน่อยคุณไม่น่าเลิกพวกนี้เลยนะ
0: ไปครับโอ้หลบมาสวยมากไปแล้วแต่ตัดเข้านายดูประสบการณ์พวกบราซิลเนี่ยร้ายมากผู้ตัดสินเป่าครับต้องเป่าพอบีบทางมาเนี่ยรู้เลยนะครับโยกเข้าในนี่บรูโน่หมุนตัวนิดเดียวบังหมดแล้วครับ
1: โจเซฟนะลงมาใหม่นะครับเลนนี่โจเซฟ
0: ผมเห็นละคลิปที่พี่ต้นเล่าให้ฟังอ่ะ
1: เป็นไงฮะ
0: ที่เป็นองรีกับซาตันอิบราฮิโมวิชไปเดาะบอล
1: แต่บอลเบาบอลสูบไม่เต็มนะถ้าเป็นดอกแบบเนี้ยส
0: ู
1: บไม่แน่นแต่ว่าก็คือเบสิกพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: มันติดตัวไปจนตายอ่ะ
1: มันขั้นเทพอยู่แล้วนะ
0: เหมือนกับแบบตอนเด็กๆที่เราไปเตะบอลที่น่ะทำงานที่99อ่ะแล้วไปเจอพี่เตี้ยเจอพี่หนุ่ยเฉลิมวุฒิอ่ะโอ้โหเลิกตั้งนานแล้วยังทำแบบเรื่องหมูอยู่เลยเอาละครับรายานต่อมาตอนนี้อ้าวเน่งๆครับแล้วลองยิงโอ้ยยาไม่เข้าครับดักลาสซานโตส
1: ถ้าเข้าจะเท่มากเลยครับบราซิลมันต้องยิงอย่างนี้นะแบ็คเติมมาแล้วใส่เต็มข้อ
0: นี่ถ้าเป็นพี่บีบอกว่าจะนึกถึงอะไรฟุตบอลโลกปี7เท่าไหร่นั่นอ่ะ72อ่ะ
1: 72ไม่มีฟุตบอลโลก72ไม่มี74
0: ใช่ไหมที่ยิงอิตาลีรอบชิง 4-1 อ่ะมันจะมีลูกนึงไหลมาอย่างเง
1: ี้ย70ไม่70ไม่ได้70มั้ง
0: เออจะมัน
1: 70 70 74เอ้ย70 70ป่ะถ้า70 74ใช่ๆ
0: 70 74 78
1: 78นั่นอ
0: าร์เจนีน่า78 82 82 86อ่ะโอเค
1: 78อาร์เจนีน่า
0: เยี่ยมดีโนซอฟโดนไป4ลูกอะ เด็กๆงงเลยใครคือดีโนซอฟ
1: ผู้สาประตูทีมชาติอิตาลีนะครับ
0: อ๋อคนนี้ใช่ไหมครับ ที่มาของซอฟพาวเวอร์
1: ไปเกี่ยวกันเลยเกี่ยวกันเลย
0: เฮ้ยเริ่มง่วงแล้วนะเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอา
1: ดิยิงหน่อยครับ
0: ไม่งั้นก็ให้เฮติมันยิงไป
1: ไม่ยิงจะอ่านข้อความแล้วนะฮะก็บอกให้มาภาคบอลครับไม่ได้ให้มาอ่านข้อความ
0: ส่งมาตุนไว้หน่อยครับข้อความเอ้ย
1: เราส่งมาตุนหน่อยส่งตุนหน่อยเดี๋ยวเราจะตกลงอ่านข้อความหรือจะจับเรื่องกอล์ฟ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เพราะมันมีกอล์ฟ US Open ด้วยไงของผู้ชาย
0: คนดูตอนนี้เนี่ยอ้าวหลุดมาอีกแล้วนะครับแล้วยิงเรียบร
1: ้อยเอาล้ำหน้าไม่ทันแล้วล้ำหน้า
0: โอ้ยเปลืองแรงมากเลยนะเนี่ย
1: ไม่ได้คุณต้องบอกโก้
0: มันภาษาไทยดีโก้มันก็ฝรั่งดี
1: อ้าวโอเค
0: อุ้ย
1: โอ้ยล้ำโอ้ย
0: เอ็นดรี
1: เสียดายครับเออหน้าแกยังตามวัยอ่ะ
0: 19
1: ตามวัยไงตามวัยใช่ว่าตามวัย
0: แต่ก็ชอบท่านเซอร์ใช่ไหม
1: ไม่โอเวอร์วัยมากนัก
0: เออเซอร์อะไรพวกพี่ชาวต้าน
1: อ
0: ่ะเออเป็นฮีโร่ของเขาฮะ
1: อืมเอ้าเหรอ
0: ใช่นะมึงเคยสัมภาษณ์ว่า
1: เอ็นดีกันนะ
0: เออเกิดทันได้ไงวะ
1: ไม่ทันหรอก
0: โทรนะน้องพี่40พี่ยังไม่ทันเลย
1: เออเรายังไม่ทันดูเลยอ่ะเฮติบุกมาครับ
0: นี่ไง
1: เออ
0: คนภาพบอกเลยว่าชอบบ๊อบบี้ชาวตัน
1: อะไรชอบบ๊อบบี้ชาวตันไปดูคลิปย้อนหลังมั้ง
0: นั่นหรือเปล่าแบบเล่นเกมอ่ะแล้วตัวเลเจนด์
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อจะเป็นไปได้เพราะว่าเด็กรุ่นนี้อาจจะเล่นเกมเยอะ
0: ที่มีช่วงในตอนรุ่น
1: มีเหรอบ๊อบบี้ชาวตันในเกมอ่ะ
0: เขาเป็นตัวเลเจนด์พี
1: ่มีใช่ไหม
0: มี
1: ไม่ได้เล่นเกมนานแล้วไง
0: เออ
1: มาวงการ
0: คือตอนนั้นอ่ะมาผมก็แบบแปลกใจว่าทำไมแบบตอนที่ลูกคุณลิปมาบ้านเราได้เขาจัดงานกันนะเด็กๆมาเต็มเลย
1: รู้จักคุณลิปได้ยังไง
0: แต่ไม่รู้นะว่าลูกคุณลิปเล่นจริงเก่งขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณลิปเขาเลยถามบอกว่าแบบเออเนี่ยเขาพิธีกรเขาถามเขาบอกว่าแบบอ๋อเนี่ยตอนเขารู้ทีแรกว่าแฟนๆรุ่นใหม่รู้จักเขาเนี่ยเขาก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่ารู้จักว่าเป็นปล่อยเป็นการ์ดลับออกมา
1: การลับ
0: โอ้แล้วพลังแม่งเล่นได้ทุกอย่าง
1: ก็ได้จะได้ทุกอย่างแล้วล่าสุดรู้ไหมผมได้รู้ว่าเอ้ยรุดกุลิดอ่ะเขาทำอีกจ็อบหนึ่งที่ไม่ใช่ฟุตบอล
0: อะไรอ่ะ
1: เขาเป็นทัวร์นาเมนต์ดีเลกเตอร
0: ์ของ
1: กอล์ฟ
0: อ๋อแล้ว
1: KLM Open เป็นทัวร์นาเมนต์ของเนเธอร์แลนด์เขาอ่ะเป็นของกอล์ฟอ่ะเออก็ดูแบบเป็นทัวร์นาเมนต์ดีเลกเตอร์กอล์ฟเนี่ยนะ
0: เป็นนักฟุตบอลนะอ่ะเข้าเรื่อง นาทีที่80เดินทางมาถึงแล้วครับพี่ต้นครับ
1: ยัง3ประตูต่อ0อยู่ครับใครที่หวังว่าจะมีเพิ่มยังไม่มาเอาเห็นเพื่อนเจ็บแล้วครับชิมง
0: ไม่รู้ฮะ
1: เห็นเพื่อนเจ็บฮะเตะบอลทิ้งเลย
0: เตะเบี้ยวฮะ
1: เตะเบี้ยวนะ
0: เตะเบี้ยวใช่ฮะโอ้ในสนามนี่มันเหลืองอร่ามดีเหลือเกิน
1: อืมแต่เห็นมุมนี้นะไม่เห็นมุมกว้างเลยถือว่าคนน่าจะ
0: มาแล้ว
1: กลับมาแล้วครับอีกเซตนึงครับ
0: 2กับ18นะครับดานิโลอีก1คนนะฮะ
1: คนนี้ป่ะที่มาแมนยูแล้วอ่ะเอดิสันป่ะคนนี้ป่ะ
0: เงียบก่อนไม่รู้เรื่องเงียบก่อนเงียบก่อน
1: ใช่นะอ้าวทีมงานแมนยูแถวนี้ไม่ช่วยเลย
0: จะเอาแต่ยังไม่มา
1: อ้าวยังไม่จบอะไรเนี่ยทำไมทำงานช้าจังเลยแมนยู
0: 48ชั่วโมงในตำนาน
1: วินคอกเจสันวินคอกทำไมทำงานช้าจังลูก
0: เออ
1: ยังอยู่อตาลันต้าอยู่นะตามสถิติข้อมูลเพราะว่ายังไม่ได้ชูเสื้อ
0: ใช่ครับ
1: แต่ไม่น่ามีปัญหานะเอเดอร์สันซิลวาลงมานะครับแล้วก็ดานิโลซันโตสจากโบตาโฟโกครับโบตาโฟโกติดไหมด้วย
0: กับบราซิลเขามักจะเป็นแบบนี้นะพี่ต้นเขามักจะแบบฮิ้วพวกแบบตัวในประเทศมานะ
1: อ
0: ย่างดากาซันโตสนี่อยู่เซนิตนะครับหนักกว่าอีกอันนี้เบอร์7อีกนะครับอ้าวมาใครวะ
1: อยู่นี่ครับเดริกเอเตียงจากโทรโต้ FC นะครับลงมาของเฮตินะครับเดริกเอเตียง
0: ให้มายาวๆตรงนี้มาร์ติเนลลี่ครับเก็บได้แล้วขวาให้เพื่อนหน่อยได้แล้วจริงๆครับจับแล้วก็ฟาวสิครับกระโดดชนเขาเต็มๆแบบนี้ครับเอเดสัน
1: ไหลกระแทกโอ้โหถึงกับล่วงเลยครับนี่ครับหลังกระแทกเข้าไปเต็มๆครับโอ้ดูแวน
0: โอ้โห
1: เนี่ยล้ำจริงครับล้ำ
0: เกีย
1: ร
0: ์ไว้
1: ครับล้ำไปประมาณครึ่งตัว
0: ครับ
1: นะครึ่งตัวเต็มๆเลยครับ
0: อันนี้นี่เป็นเกมเลยนะเนี่ยโลกเหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์อะไรเนี่ยขึ้นหมดเลยนะ
1: ดีครับดีครับก็ตังเยอะก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับ
0: ใครลีกเอาไหม
1: ก็ทัดอยู่ที่ตังครับทัดฟีฟ่าตังเยอะก็ควรต้องทำแบบนี้แหละ
0: แล้วก็เหมือนเป็นเชลนะว่าชาติไหนอยากได้บ้าง VR เฉยๆตอนนั้นมันเท่าไหร่นะมาใหม่ๆ 80,000 ป่ะ
1: ประมาณนั้น
0: ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นหลักแสนแน่เลยครับ
1: โอ้ยไม่เอาหรอก
0: ไม่ใช่เงินเราครับว่ากันต่อครับ
1: ยังอยู่นะคนนี้นะเอสเปริยองเอสเปริยองนี่เล่นทางฝั่งซ้ายนะ
0: กับ
1: ที่เจอลาฟินญาไงช่วงแรก
0: จบแบบนี้บราซิลก็จะสบายๆนะครับ4แต้มนี่ก็ไปลุ้นว่าจะเป็นที่1หรือเปล่าเนี่ยนะสุดท้ายนะฮะ
1: กลุ่มนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าแต่กลุ่มนี้ถ้าเป็นที่1ในสายจะดูเส้นทางจะดูโอเคถ้าตามถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีแบบว่าทีมเต็งแบบไปหล่นซีดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่โหดมาก
1: ต้องเป็นที่1นะครับบราซิลแล้วต้องไปวัดแหละว่าถ้าโมร็อกโกกับเจอเฮติจะเป็นยังไงอ
0: ่ะใครชนะมากกว่ากัน
1: เขาต้อง
0: แล้วตรงนี้เฮติไปแล้วครับโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากมาแต่ว่าเอ้าข้ามหลอกโอ้โหอะไรจะหลอกกันเหนือชั้นขนาดนั้นมาดิสันโดนหลอกซะหลงทางไปเลยครับไปกันต่อครับไม่มีอะไรมาเดลลี่นอนก็นอนไปครับดูแวนวางออกซ้ายมาสวยเอเตียงครับเอเตียงให้มาตรงนี้ก็ช้าไปแล้วสุดท้ายเสียฟาวด้วย
1: นี่ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยมีพิกล็อกบ้างอย่างต่ำ
0: ม
1: ีไหมล็อกที่นึกดึกออกยังไม่มีเลยนะ
0: มีมันพิกล็อกแต่แบบยังไม่สุดไงพี่อย่างสเปน0-0อ่ะ
1: เอออันนั้นก็ไม่ได้สุดบ้างนะต้องแบบแพ้ชนะนะ
0: นี่เขาบอกมีคนช่วยส่งปี70ที่เม็กซิโกพี
1: ่เออ70
0: คาร์ลอสอาเบโตยิง40ใส่อิตาลีเอาชนะ40อ่ะทำไมจำว่า41ดิใช่ๆเราดูบ่อย

0: เกมคู่นั้นอ่ะ70เนี่ย70
1: อืมฮะ
0: เพราะ66ปี6ไอ้ประเทศปี70เนี่ย
1: ใช่
0: 66นี่อังกฤษเนี่ย
1: ครับเริ่มมีกระแสเรียกร้องขึ้นมานะครับพี่ต้นสงสัยเราทำอะไรไม่ถูกใจกันแล้วครับ
0: ครับ
1: ขออีก1ลูกครับ
0: เอาไม่เกี่ยวกับเราแล้วฮะงั้นเอามาเลยวาซินจะโดนเอาโอ้ยมีกระแทกกันเบรนกรอบด้านนอกใครล่วงไปฮะเนี่ยคาเซมิโร่คาเซมิโร่ยังอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ยังอยู
0: ่เออไม่เปลี่ยนคาเซมิโร่ด้วยเปลี่ยนเอาคิมาไรออก
1: เขาเรียกว่า
0: วิดีออก
1: ย่าง3ขุมยังไงก็อยู่ได้จบเกม
0: ใช่อย่าเลี่ยงงานเขาเรียกว่าคุมมือที่
1: ก็ใช่ไง
0: คุณไปพูดอย่างนี้เขาย้ายทีมแล้วนะเขาไม่อยู่แมนยูแล้วนะ
1: อ๋อนี่มีคนโหตั้งแต่ปล่อยมุกไปนี่มีคนเพิ่งส่งมาบอกว่าเพลงคนจนรุ่นใหม่ไม่ใช่ของคาราบาวนะครับเป็นของน้ำหมูพงเทพครับ
0: น้ำหมูเราก็นะนั่นแหละ
1: สนุกดีฮะพี่อุบิริยะภาคมันมากนะครับไปปลุกเพื่อนมาดูหน่อยดีครับตอนนี้เนี่ยยอดตกนะครับประมาณ 1,000 มันไม่ขยับขึ้นไปไหนเลยฮะ
0: 1,000 เหรอ
1: เออ
0: 1,500
1: ไปเออใครรายงานตัวได้เลยว่าเข้ามาเป็นคนที่ 1,501 มารับคูปองอาหารกลางวันจากพี่ต้น
0: ได้ครับผมมีไก่อยู่ด้านนอกเดี๋ยวผม
1: ไข่ต้มด้วยผมแถมให
0: ้เฮ้ยตอนนี้167ได้อยู่ใน Facebook 167นะฮะนี่เขาบอกสวัสดี2ผู้บรรยายเสียงหล่อในคลื่นเฮ้ยหน้าตาก็ได้อยู่นะคุณมดสุรเดชคิดถึงทั้งสองท่านนะครับคิดถึงก็มาหาดิครับ
1: ครับ
0: เออไม่ใช่คิดถึงอย่างเดียว
1: พี่ต้นครับอันนี้ของพี่เลยครับเขาบอกว่าพี่ต้นครับช่วยทำภาพภาษาใต้หน่อยครับ
0: โอ้ไม่ใช่คนใต้จะพูดไปแล้วแบบไม่ใช่
1: ทำรื้อทำรื้อ
0: มันไม่คือแล้วจะโดนทัวร์ลง
1: เออขอพูดเป็นขอภาพเป็นภาษาโคราชได้ไหมสองคนเนี่ย
0: ภาษาโคราชได้อยู่
1: พอเออ
0: ขออนุญาตภาษาโคราชได้อยู่คร
1: ับ ได้มางั้นสักสามสองหนึ่งเริ่ม
0: เอาเลย
1: พี่ก็เริ่มก่อนนี่หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วนะครับตรงนี้แล้วยิงมาไอ้ซงเบเกอร์เซฟอีกแล้วนะครับจังหวะตอนลุยเข้าไปของอิชิโดครับ
0: อิชิโดซัดสายเต็มๆครับไอ้ซงออกมาปิดมุมได้ดีครับเราเล่นเร็วเลยนะครับ
1: เซฟได้คือแท้ๆอย่างนี้ได้มั้ยไปต่อแล้วครับเข้ากรอบเขตโทษไปแล้วเปิดยัดมาเดี๋ยวมันจะโดนจริงๆนะครับเนี่ยบราซิล
0: นั่นสิ
1: โอ้เอียงไปเอียงมาครับจังหวะของเอเตียงเปิดยัดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดีที่ว่ายังช่วยกันเตะทิ้งออกมาได้
0: เขาบอกว่าขออีกลูกนี่คือเขาขอบราซิลนะไม่ได้ขอเฮตินะฮะ
1: หรือเขาขอแค่ประตูรวมหรือเปล่า
0: ไม่บราซิลโดนอีกลูกไม่ได
1: ้ไกลๆสุดนู่นนะครับมีอเดขอแต่ว่าไม่ให้ครับมาที่ดูแบนต่อให้แพ้แต่แพ้ลูกเกมแบบนี้ก็ประทับใจได้อยู่นะ
0: ดีครับดี
1: นี่โอ้โห
0: มีลาไม่ธรรมดาครับ
1: โยกจอยมาเลยครับดิสันเจอคาเซมิโร่เนี่ยยังไงขอปล่อยของหน่อยคืนไม่ได้นะครับลำหน้าย้อนหลังกลับมาใหม่ครับ ในมาตรงนี้ดูแวนบอกยิงดี
0: ดูแวนรู้จักอลิซงเบเกอร์ไหมกูยิง30ล้านอันนี
1: ้ลำคาญเพื่อนไงเลี้ยงอยู่ได้ไม่ยิงวะ
0: เออแต่ก็กล้าของบอลนะครับสำหรับเฮติผมว่าเป็นทีมที่เล่นบอลใช้ได้ครับสนุก
1: โค้ชพูดมาบอกว่าอัพคือตอนนี้ให้ดันสูงแล้วครับ
0: นะครับเซบาสเตียนมินเยมุนซือชาวฝรั่งเศสของเฮตินะครับ
1: ตอนนี้ปัญหาอาการบาด
0: เจ็บคาเซ่ก็ใช้เจลยี่ห้ออะไร
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมนิ่งไม่กระดิกเลย
1: ไม่มีลมบ้างเอาเฮ้ยกระดกมาตรงนี้ยังต้องตามแก้อยู่นะครับ
0: เอาคุกคิกอยู่ครับคุกคิกครับเป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับ
1: แต่พอเปลี่ยนตัวสำรองลงมาทั้ง3คนในแนวรุกเนี่ยบราซิลก็ดูไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับรายานมาร์ติเนลลี่แล้วก็เฮนดริกนะครับแล้วตรงนี้มาถึงอีกแล้วเอเตียงดึงเข้าขวาเอเตียงโอ้โหวนไก่หน่อยครับดิสันขอกระชากโดนบังดิสันเกี่ยวมาตรงนี้ชนโต้มพุทธศิลป์เฉยๆครับไปครับดิสันเฮ้ยมึงต้องส่งไก่สักคนเฮ้ย
0: ลำหน้าตรงไหนครับเนี่ยน่าจะเป็นดิสันแหละครับจังหวะเมื่อสักครู่น
1: ี้โอ้เล่นแบบนี้ข้ามฝั่งจับอเมริกามายุโรปไม่ได้นะครับจับบอลแล้วก้มหน้าตลอดเลยครับ

0: เดี๋ยวดูครับล้ำตรงไหนครับจังหวะนี้แหละครับแต่มันใกล้เคียงนะใกล้เคียงมากนะครับ
1: ทำไมเขามองว่าเป็นบอลส่งล่ะ
0: มันโดนเนี่ยมันโดนเล่นเฮติ
1: ขยับมาเก็บบอลริมเส้นนะครับโอ้โหเกือบแล้วนี่ถ้ามีพื้นที่อีกหน่อยเนี่ยหอบแฮกเลยนะครับทดครึ่งหลัง5นาทีครับสกอร์ยังเท่าเดิมเหมือนกับที่จบครึ่งแรกนะครับบราซิล3ครับเฮติ0เสียงด้านนอกทุสเซียมาแล้วนะครับ
2: อ่ะงั้นเรากลับเลยไ
0: ว้ไม่ได้ไม่ได้
2: เขามาเลยเตรียมแล้วครับติดเครื่องครับมาร์ติเนลลี่มาร์ติเนลลี่ยิงลูกนี้แล้วโอ้โห
0: โหไม่ต้องเซ็นแล้วแมนยูยิงอย่างนี้จะเซ็นมาทำไมครับเนี่ย
2: เขามาเก็บตัวกับทีมช้าเลยกะจังหวะผิดไป 35.4 มิลลิเซคัน
0: โอ้โหแฟลเลยนะไม่แย่ถึงกับแฟลเลยนะแปลได้เขาขวาง่าย
2: ๆคนดูจะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้แต่ว่าไม่เข้าอ่ะ
0: เขาเปิดผ่านมาหน้าประตูกับเบลมาร์ตินาลีแล้วก็เอเด
2: อ
0: ร์สันโอ้โหแปลน่าจะดีกว่านี
2: ้เขาไปรอแท็บที่เสาไกลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะแล้วก็โดนแป๊กๆอ่ะครับ
0: วืดๆไป
2: แต่ใส่เบอร์2แล้วมาอยู่ข้างบนนี่ดูแปลกๆนะ
0: ธรรมดาเซ็นเตอร์ฮาบราซิลยังใส่เบอร์3เลย
2: มาอีกแล้วล่ะครับมาร์ตินเนลลี่มาร์ตินเนลลี่ดึงก่อนขวาไม่ให้มาให้ตัวนี้เอนริกไถไปไถมาก็อดยิงนะครับโอ้รายานบอกมาร์ตินเนลลี่อยู่ไม่เห็นไอเลยง่าย
0: ไม่เห็นนะอยู่บอลมัด
2: ไม่เ
0: ห็นถ้าจ่ายรายานี่สวยเลยนะมาร์ตินเนลลี่เลือกเอนริกด้านในสักครู่นี้
2: คิดว่าสินเสมอกันไง
0: เดนดิกก็ดักดิ้นหล่นอยู่เหนื่อยเหมือนกันตอนอยู่ต้องย้ายไปดิกเอิง
2: ลียงโอ้ยโดนอัดเข้าไปครับ
0: โอ้โหลายานใหญ่ๆยังล่วงได้ครับอาเด
2: เอาดิเอาดิ
0: อาเด
2: ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเว้ย
0: อาเดนี่อยู่ไหนน้องซี่ใช่ไหม
2: ใช่ป้าก็ให้ครับ
0: โอ้ย
2: วันนี้แบบจะเป็นเล่นไปตรงนี้มีหนักนะ
0: ดีเลยฮะ
2: จำมีที่ตอนที่เนมาเจ็บเดียวยาวได้ป่ะที่โดนอัด
0: เนมาโดนใครโดนก็เจ
2: ็
0: บ
2: ไม่แต่ที่เขาเจ็บแบบเจ็บพักไปเป็นปีเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ที่กระดูกเคลื่อนอ่ะ
0: อ๋อโอเค
2: เขาทรงอย่างนี้แหละ
0: จะโดนจุดสำคัญพอดีจุดคือจุดที่บาดเจ็บ
2: กระดูกได้ครับโยนเข้ามานะครับบราซิลโอ้ย
0: บอล2ไม่มีใครเก็บเลยอ่ะบาซิล
2: ถดเวลามา3นาทีแล้วนะครับเหลืออีก2เฮติสวนกลับขึ้นมาบ้างครับแล้วเปิดเอ้ยได้ลุ้นครับมาตรงนี้เอเตียงติดเครื่องเอเตียงเอาไงดีฮะเอเตียงฮะยิงไหมตั้งป้อมขอลองปั่นเอริสงบินปัดนิ่มๆเลยครับแหมมองเห็นจากเชียงใหม่แบบนี้ไม่มีกลัวฮะ
0: ยิงปั้นประตูจัด
2: ก็เอาไว้ก่อนน่ะเผื่อปัดแป๊กได้ซ้ำ
0: เดี๋ยวอลิซงต้องจับดิไม่ตัดทำไม
2: ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน
0: ใช่ครับมันต้องดีกว่านี
2: ้วุ่นวายจริงครับแฟนบอลคนนี้เปิดมานะครับหมงย้อนแล้ววงอีกทีนึงล้ำหน้าแล้วครับ
0: ล้ำหน้าครับล้ำหน้า
2: ล้ำตัวดูแบนนะครับ
0: เหลือนาทีครึ่งแล้วครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับยังเท่าเดิมครับครึ่งหลังบราซิลหลับครับไม่พยายามยิงเลยฮะเล่นประคองอย่างที
2: ่
0: คาดการไว้แล้วก็ตัวสำรองใครลงมาทำได้ก็ทำไป
2: ก็กลับว่า
0: ทำไม่ได
2: ้ถ้าเกิดว่าเจอกับทีมโซนนี้นะเนี่ยทางด้านของบราซิลนี่ชนะเรียบเลยนะมีแค่คอสตาริกาทีมเดียวที่รอดได้นะครับ
0: ก็ถ้าสกอร์จบเท่านี้ครับก็จะกลายเป็น4นัดที่บราซิลเจอกับเฮติบราซิลซัดไป20ลูกนะครับก่อนหน้านี้นี่ซัดไป17ลูก
2: เป็นการขู่กันโชคทางลูกหนังเลยนะฮะ
0: เจอกันมีครั้งที่4นะครับในประวัติศาสตร์ของทั้ง2ชาติOn that occasion,

0: เอสเปริยองเอาทิ้งมาทางซ้ายครับหลุดโอ้โหเสียบได้ดีครับดักบลาสดานิโลครับโอ้โหชงชามไปไหนครับบรายานเหลืองไหมโอ้เอสเปริยองเรียกไปเหลืองผู้สินว่าไงครับไม่ให้ครับไม่ให้แบบนี้มีหลายจังหวะที่เทียบกันกับที่เฮติได้บราซิลก็น่าจะได้สักใบสองใบเหมือนนะจังหวะนี้ควรโดน
1: ดูดิ
0: อย่างเงี้ยไม่โดนได้ยังไง
1: อาจารย์เห็นกวาดลานมีจริงในสนามบอลฮะเปิดโดงโดงไปลุ้นกันโวเตอร์กิ้งเข้าไปละคุณเอ้ยจบ
0: จบแล้วพี่ต้นเรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งขันครับบราซิลครับเอาชนะเฮติไปได้3ประตูต่อ0ครับได้ประตูจากมาเทอุสคุนย่านาทีที่23และ36ครับและปิดท้ายด้วยวินิซิอุสจูเนียร์นาทีที่45บวก3ครับบราซิลเก็บชัยชนะเกมแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จครับเอาชนะเฮติไป3ประตูต่อ0ครับโอกาสเข้ารอบสดใส
1: ครับ
0: ไปวัดอีกทีนึงว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะครับในนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้ครับ
1: ก็ขึ้นมาเป็น4คะแนนนะครับเท่ากับโมร็อกโกนะครับแล้วก็อันดับ3ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นสกอตแลนด์นั่นเองแหละครับโอเคหล่อๆไปเลยฮะ
0: หล่อๆครับไปวัดกันเลยนะฮะ3ทีมนี้ใครจะอยู่1 2หรือ3ครับ
1: ครับ
0: โมร็อกโกบราซิลสกอตแลนด์นะครับ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้เนี่ยนะครับก็
0: อะไรต้องขอคุณได
1: ้มีไหม
0: ไม่มี
1: มีไหม
0: ไม่มี
1: เราต้องปิดอย่างเป็นทางการขนาดไหนอ่ะ
0: ยังไม่ต้องปิดอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเรายังอยู่ถึง10 นาฬิกา
1: อ๋อเหร
0: อเราต้องคุยที่เขาบอกไงต้องคุยเรื่องกอล์ฟต่อไงอีกครึ่งชั่วโมง
1: ขนาดนั้นเลย
0: ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศไปนะครับก็สรุปนะครับบราซิล3เฮติ0นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเก็บตกเรื่องของ SMS แล้วก็ข้อความ
1: ได้ครับ
0: ช่องทางนะครับ
1: แล้วก็เผื่อใครอยากระบายออกว่าแบบไว้30
0: น้อยไป
1: แจ่มมากอะไรเงี้ย
0: หรือน้อยไปเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026วาลิดรูเอกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตแลสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รูเอกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดรูเอกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: สวัสดีครับคุณพันศิษฐ์เอาเสื้อมาใส่หน่อย
9: เสื้อมาใส
8: ่หน่อยโอ้โหนะฮะเห็นแต่ใน YouTube นะฮะโอ้ติดตามอยู่นะฮะ
10: จริงๆนะเขาดีนะให้เขามานั่ง
11: ก็เมื่อกี้ผมบอกเขาแล้วผมจะได้
10: เขาไม่ยอมมานั่งไงคุณจะกลับบ้านเลย
11: ผมจะกินก่อนผมจะได้ทำความรู้จัก
10: ไก่ตั้งแต่เมื่อวานอ่ะนะ
11: เ
10: มื่อวานก่อน
11: ผมจะได้ทำความรู้จักกับนัทเต้ยว่าทำยังไงผมจะมีโปรแกรมวิ่ง20โลในวันที่5กรกฎาคมเน
10: ี่
11: ย
10: เขาน้ำหนักผอมกว่าตอนเรียนเยอะ
11: ใคร
10: เต้ยอ
11: ๋อเหรอเขาเคยอ้วนด้วยเหรอ
10: ไม่เขาเคยหุ่นแบบคุณ
11: อ
10: ่ะในกองหลังอ
11: ๋อ
10: ตอนหุ่นตอนคุณตอนนู้นนะ
11: ตอน
10: เนี้ยแทนที่จะเล่นหุ่นอย่างเงี้ยตอนเล่นกองหลัง
11: อ้
10: า
11: วสรุปแล้ว
10: ดูข้อความหน่อย
11: สรุปแล้วทั้งผมทั้งเขาตัวผอมลง
10: ใช่ใช่ใช่
11: ใช่ไหม
10: ใช่ดีครับดี
11: มีพี่นี่แหละตัวเท่าเดิม
10: ผมก็อ้วนขึ้นไม่ใช่เท่าเดิม
11: อ้าวเราจะดูข้อความกันทาง SMS ก่อนนะครับมาตอนนี้เนี่ย
10: ไปจากข้างบนก็ได้ล่าสุดก็ได้
11: นะครับผมคุณตั้มจัดเหมือนที่ไปจัดกับพี่บีได้ไหมครับสนุกมากไม่ได้ครับพี่ต้นเป็นคนดีกันกว่าที่จะจัดรายการออกมาแบบนั้นได้
12: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่คนดีฮะ
11: โอ้ พี่แต่แบบผมเข้าใจเหมือนเป็นการแบบที่ explore ใหม่ของผมเลยนะ
12: ทำไมฮะ
11: เหมือนเป็นการเบรกดาวใหม่ของผมเลยแบบว่าอ๋อจัดรายการวิทยุเนี่ยเราไม่ต้องมีสัมมาคารวะก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ย
13: จริงเหรอ
11: โอ้โหด่าทุกคนน่ะ
13: เอาล่ะ
11: ด่าทุกคนแล้วด่าแบบโอ้โห
13: เอาม
11: ันดีนะครับตอบเวียดนามนะครับเวียดนามโอเคถูกก็ได้ครับเวียดนามครับ
13: เวียดนามใต้นะ
11: นักเตะบราซิลผิวขาวคนไหนเก่งที่สุดตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเท่าที่เห็นด้วยตาตัวเองพี่ให้ใครกาก้า
13: จริงแล้วซิโก้ผมก็เห็นไม่เต็
11: ม
13: กาก้าแหละถ้าถามผมอ่ะ
11: นะ
13: เขาก็น่าจะเป็นกาก้า
11: เออ
13: เพราะว่าซิโก้ผมดูตอนปลายๆแล้วไง
11: ขาวนี่ขนาดไหนขาว
13: ก็ซิโก้ไง
11: ซ
13: ิ
11: โก้โอเค
13: ซิโก้เมซิโก้บราซิลอ่ะ
11: อย่างกาก้านี่เรียกขาวแล้วใช่ไหมของบราซิล
13: ขาวขาวขาวขาว
11: ลูซิโอก็ได้อยู่ไหมหรือว่านั้นช็อกโกแลต
13: ก็ได้อยู่นะลูซิโอไม่ช็อกโกแลตนะ
11: นะครับ
13: เนี่ยคาเซ่ช็อกโกแลต
11: อย่างลูซิโอเนี่ยก็เป็นกองหลังบราซิลที่ผมชอบนะ
13: ก็ดีครับดี
11: คือแบบลองนึกภาพแบบลูซิโอยืนคู่กับลุยอ่ะก็ที่โดนเยอรมันไปเจ็ดลูก
13: แต่ลุยใช
11: ่บทจะเหนียวก็เหนียวแต่บทจะรั่วก็แบบ
13: โอ้โหตอนนั้นก็ต้องเละอ่ะเขาเรียกว่าเละแล้วนะเรียกว่าเละเรียกว่าเละกันหมด
11: นะครับผม
13: ฮะ
11: พี่ต้นครับ
13: ครับ
11: ถ้าเกิดว่า3กองหน้าเนี่ยช่วงพีคๆเนี่ยชอบใครมากสุดครับบาติโกฟันบัสเทนอานายชอบนะชอบนะ
13: อานาย
11: เอออ
13: านายเรียกว่าล็อกเดี๋ยวเรียกว่าชอบเลยที่สุดเลย
11: ใช่ไหมแต่3คนนี้เนี่ยก็
13: เก่งหมดแหละ
11: ก็อยู่ในเทียน่าจะคือถ้าเกิดว่ามันปัดเทียได้เนี่ยก็อยู่เทียเดียวกันหมดอ่ะ
13: ใช่ใช่ใช่แวนบัสเทนก็ดี
11: ครับ
13: แต่ว่าเสียดายที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอะวาติโกเขาไม่ค่อยเจ็บนะแต่ว่า2คนหลังนี้ก็มีการบาดเจ็บถ้าไม่บาดเจ็บเนี่ยจะไปขนาดไหนเนาะ
11: ครับก็อย่างฟาร์ม
13: อ
11: เทนส์เนี่ยถึงขั้นว่าจะต้องเปลี่ยนกติกาช่วยเลยนะครับช่วยเซฟอายุของนักฟุตบอลนะกติกาโดนเข้าข้างหลังนะ
13: ครับ
11: โมเอาไปเอามานีเฮติครองบอลเยอะกว่าในเนี่ยเกมที่ผ่านมาที่จบไป
13: ก็ถึงบอกบราซิลเล่น

0: เล่นประคองแล้ว
1: ดึงดึงดึง
2: ดึงแล้วไง
1: นะครับส่งเข้ามาได้นะครับหลังเกมครับมีสมัยก่อนชอบเชียร์บราซิลนะครับเฝ้ารอดูสมัยซิโก้โซเครติสโรนัลโดโรนัลดิโญคาร์ลอสแต่สไตล์บราซิลตอนนี้ไม่ดีเลยครับหายไปเป็นยุโรปเป็นอังกฤษไปหมดแล้วนะครับไม่มันเลย
2: ไม่มันไม่มัน
1: ก็จริงฮะไม่ค่อยสวย
2: ก็ดูวันนี้เล่นบอลเนี่ยไดเรกข้ามหลังลายหมดเลย
1: ก็ดูโค้ชสิครับ
2: โค้ชอิตาลีครับแล้วโค้ชเนี่ยมีคนถามมาด้วยว่าตกลงบราซิลเล่นสไตล์บราซิลหรือสไตล์อิตาลีครับ
1: สไตล์อันเชลตี้
2: ใช่ไม่ใช่บราซิลแล้วก็ไม่ใช่อิตาลีด้วย
1: ครับก็แต่ว่าเล่นแบบนี้มีโอกาสถึงแชมป์ครับ
2: มีโอกาสไปได้ไกลกว่าเขาถึงเลือกยอมที่จะใช้อันเชลติ
1: คุณต้นครับทำฟาวคู่แข่งจนขาหักได้แค่ใบเหลืองแต่ทีมคู่ต่อสู้ไม่มีใบอะไรคืออะไรวะ
2: ไม่ก็เหมือนว่าเตะคู่ต่อสู้จนขาหักได้แค่ใบเหลืองแต่ทีมคู่ต่อสู้ไม่มีใบอะไร
1: โอ้คนโดนเตะได้ใบเหลืองเหรออ๋อเหรอวันนี้ไม่รู
2: ้อ
1: ่ะแต่มันก็มี
2: ใบแดงนี่ขาหักอ่ะใช่ไหม
1: แต่มันก็มีหลายๆอย่างนะครับที่คนเตะคนขาหักแล้วไม่โดนใบเหลืองแบบถูกต้องจริงๆก็มีนะบางครั้งก็แบบเป็นอุบัติเหตุชัดเจนก็มีนะครับ
2: ถ้ามันไม่ได้ตั้งใจทำลายคู่ต่อสู้ก็เป็นตามกติกาไป
1: เขาบอกว่าตอนเรียบร้อยเนี่ยผมถึงกับลั่นเลยนะครับ
2: เรียบร้อยนี่ไงเมื่อกี้กับตอนนั้นอะที่เอ็นดิกหรือไงเอ็นดิกใช
1: ่ต้องตัดเป็นไวรัลให้เราด้วยนะ
2: คุณบอกว่าเรียบร้อยคุณไม่เรียกว่าโกลไง
1: ไม่เรียก
2: ก็เลยแบบว่าเป็นแบบพากสไตล์บราซิลแบบ
1: คือไม่ได้
2: สไตล์นั้นไป
1: ไม่ได้ตั้งใจหรอกเพียงแต่ว่ามันลงเรียบร้อยพอดีอะไรเงี้ยส
2: ั
1: ญชาตญาณ
2: นะฮะ
1: นะครับวัวไม่ขยับนะครับลงต้นลงตั้มนะครับโอเคแตงกิ้ว
2: ซาด้วยนะครับ
1: นักเตะคนไหนชอบกินข้าวชอบกินน้ำแข็งอีกเดย์แคนไอ
2: เดแคนไล
1: ท์อ๋อใช่เดแคนไอท์นี่ใช่คนที่เป็นประธานคณะกรรมการที่การอะไรปะ
2: ไม่ใช่
1: ประตูอยู่ด้านนี้ค่ะ
2: นั่นแหละก็ว่ากันไป
1: นะครับพี่ต้นเคยบรรยายวิทยุที่99คุยุทธชัยหรือเปล่าครับ
2: เคยสมัยแรกๆครับ
1: อ๋อฮะ
2: สมัยขึ้นใหม่ๆเลย
1: อ๋อจริงเหรอพี่เคยมาภาคกับยุทธเดียว
2: ภาคบอลไง
1: คือยุทธเนี่ยน่าจะเหลือคนไม่เยอะมากแล้วนะที่ผมไม่เคยจัดวิทยุด้วยเลยอ่ะ
2: คืออะไร
1: ยุทธชัยเนี่ยผมไม่เคยเข้าคู่มันเลย
2: เอาเหรออ๋อ
1: นะครับ
2: อุ้ย
1: เฮ้ยอันนี้มีเผื่อเราวะอ๋อเขามีอ่ะโอเคโอเค
2: ตั้มสบายเลยจะตั้มไป3กล่องให้เผื่อที่บ้านด้วย
1: นะครับผมอ้าวมาดูพี่เราทำเอง
2: อยากกินอยากชิมอยากชิมอยากชิมอยากชิม
1: นะครับผม
2: อยากกินแกงอ่อมมีไหมแกงอ่อม
1: แกงอ่อมมันเหนื่อยใช่ไหม
2: อ่อมอีสานดิ
1: อ๋ออมอีสานอ่ะอมเหนือแล้วมันต่างกันไหมจังหวัดอีสาน
2: ไม่เหมือนกัน
1: วันนั้น
2: อมก็อีสาน
1: ผมเล็งร้านอาหารเหนือถึงแยกเหม่งจ่ายเอาไป
2: ร้านไหน
1: ไม่ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะแต่แบบอยู่ริมถนนเลยอ่ะแต่เดี๋ยวขอศึกษาก่อนว่าถนนเส้นนั้นเขาจอดรถกันยังไงหรือเขาจอดกัน
2: โอ้เหม่งจ่ายก็สาหัสอยู
1: ่ที่แบบเลยมาดีฟมาหน่อยเลยมาหาคลื่นเราอ่ะเลยมาดีฟมาอยู่ซ้ายมืออ่ะ
2: โอ้ไม่รู้แล้วผมอำลาวงการแถวนี้แล้ว
1: นะแล้วก็แล้วไอ้ร้านที่ผมไปกินก็ใช้ได้นะที่พี่ถามอ่ะผมเพิ่งเห็นที่พี่ถามว่าทันไหมเลย
2: ทันไหม
1: ร้านอาหารใต้อ่ะ
2: ที่คุณบอกนะ
1: ลองไปลองได
2: ้ที่ไหนล่ะ
1: ชื่อร้านอิ่มอยู่ตรงเหม่งจ๋ายอ่ะซอยกันตนา
2: อ๋อเข้าไปทางนั้นหน่อย
1: อยู่ติดถนนเลย
2: ถ้าตรงแสนนั้นก็พอไหวอยู่พอจอดได้อยู
1: ่นะครับผมอาริซงไม่ค่อยได้บอลเลยครับทำไมไม่เปลี่ยนออกครับ
2: อันนี้ทรงก็เซฟอยู่นะ
1: ตามตำแหน่งแล้วเขาไม่อยากได้บอลครับก็ถามว่าพี่แว่นนี่ใช่ล้นปริศนาที่แอบเข้าไปศาลเพื่อไกล่เกลี่ยคดีชายสกอตหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: นะครับผมอาตมามารับจ็อบเฉยๆนะครับ
2: อ๋อเฮติจีวอนอยู่ในรถ
1: เฮติช่วยยิงหน่อยสิ
2: ไม่ยิงละ
1: จบไปแล้วนะครับผมพี่ตั้มเนี่ยมาทำไมครับก็มาเป็นล้มโพล้มใส
2: ใช่มาเป็นกำลังใจให้น้องๆพี่ๆครับ
1: เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นกำลังใจให้เธอถ้าเอาจาเปโดมาเล่นกับเอสเอวาลด้วยเนี่ยจะดีขึ้นไหม
2: จาเปโดก็ดีเอสเอวาลมาทำไม
1: อย่างเอสเอวาลก็จะเป็นอย่างนี้ไงเหมือนกับว่าถ้าเมื่อกี้ตอนลาฟินญาเจ็บแล้วเอสเอวาลมาเนี่ยคนที่จะลุกขึ้นมาก็จะเป็นเอสเอวาลไง
2: ถ้าถามผมอ่ะผมเป็นกลางก็คือผมว่ารายานวันนี้ดูไม่ดีเอสเซอร์วอลน่าจะดีกว่าถ้าถามผมเอสเซอร์วอลหรืออยู่ซิตี้อ่ะตอนเล่นดีๆนะซาวินโยใช่ไหม
1: ซาวินโย
2: น่าจะดีกว่าแต่รายานไม่ดี
1: ซาวินโยเครื่องล

0: ตอนเป๊ปเอาไปเล่นแบ็คขวาปะ
1: ผมว่าลายานวันนี้ไม่อายุน้อยอยู่อายุน้อยอยู่แต่ผมว่าตอนบอลหมัดดูดีกว่านี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็มี
1: นี่เขาถามว่าตัวใหม่แมนยูเล่นเป็นยังไงผมบอกกันเลยนะตอนที่เห็นตอนนี้นะสบายใจ
0: แปลว่าเฮ้ย
1: ลุกเลยลุกเลยเหรออ
0: ะไรวะ
1: เฮ้ยแค่บอกว่าสบายใจลุกเลยอ่ะ
0: เออ
1: แฟนเมนยูลุกเลยอ่ะ
0: ลุกกำหมัดด้วยอ่ะน่ากลัวมากเลยนะครับมันแต่ว่าคือเขาลงมาในสถานการณ์ที่แบบไม่ต้องทำอะไรมากไง
1: มันไม่ใช่ตำแหน่งเขาด้วยที่เขาขึ้นยิงแล้วคิงยิงแฟลอ่ะ
0: ยิงแฟลนี่มันคือประมาณไหนวะ
1: ก็ไม่เข้าไงแบบมันโดนไม่เต็มอะไรเงี้ย
0: ในจังหวะที่ควรจะได้ใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าดีกว่ายิงว้าวไปหน่อยใช่ไหม
1: ก็แค่ไม่ว้าวไงเขาโดนหน่อยนึงมันก็เลยแฟล
0: อ๋อแฟลระดับการบูลลี่ก็ต่างกันเฉดสีเข้มไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเออตลกดีตลกดีนะครับผมเอ็นดูมาดริดไม่ค่อยได้ลงเลยนะครับมาแมนยูเถอะเขาจะเอาเหรอ
1: เขาอยู่สเปนแล้วไงเขาเอ้ยให
0: ้
1: ฝร
0: ั
1: ่งเศสเขาเล่นดีไม่งั้นไม่ติดหรอก
0: ใช่
1: ไม่งั้นไม่อันเช่ไม่เรียกมาหรอก
0: อ้าวคนเล่นไม่ดีติดก็เยอะแยะ
1: ก็เข้าใจแต่ว่าโค้ชเขารู้วิธีการใช้งานไงผมว่าอันเช่เขารู้แหละว่าเอนดิกเขาจะใช้งานเอนดิกยังไงผมว่าเขาเรียกเพื่อในเป็นอนาคตมากกว่า
0: ครับจูนิโญ่อีกคนครับเมื่อกี้เรา
1: จูนิโญ่ก็ได้นะจูนิโญ่ขาวสองคน
0: อ่ะพูดถึงเรื่องของฟรีคิกที่ระหว่างเกมอ่ะ
1: อ๋อนี่เขาเล่นที่รีไวด์สเตเดียมนี่คู่ต่อไป
0: ซานฟานเหรอ
1: เล่นที่ซานฟาน
0: พี่ต้นรบกวนเปิดผมเปิดเองก็ได้นี่ว่าอยู่ตรงหน้า
1: อะไร
0: ก็เราต้องไปดูไอ้นั้นไง
1: ทำไม
0: รายชื่อ
1: อ๋อชื่ออ๋อ
0: คู่ต่อไป
1: เดี๋ยวปล่อยเขาเลยแบบเขาโซยไป
0: เออคือเดี๋ยวที่เราต้องทำหน้าที
1: ่ปาลักไกวอ่ะ
0: เอออ
1: ่ะคุณเลยคุณเปิดเลย
0: ปาลักไกวเราพลาดไปอาทิตย์ที่แล้ววะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ยยากอะไรแล้ว
1: นี่
0: คู่ต่อไปใครพลาดนะครับเขาบอกว่าเป็นอะไรนะบ้านสมเด็จคอนเน็กชัน
1: นี่จะได้ถ่ายรูปกันมาแล้วเนี่ยได้เดี๋ยวผมนั่งเดี๋ยวไปยืนถ่ายรูปกัน3คน
0: เดี๋ยวผมเดินออกไปฮะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: เมื่อไงผมออกไปกิน
1: พูดเป็นภาษาตะวันออกทางบ้านผมหน่อยครับพี่ตั้มพี่ต้น
0: จักใจเนาะ
1: พัทยา
0: จักใจเนาะ
1: พัทยาพูดยังไงภาษาพัทยา
0: ต้องพูดรัสเซียป่ะตอนเนี้ย
1: ฟังบนรถนะคุณอะไรอ่ะจ๋ามาวะนะฮะคุณทวีปสวัสดีครับสุดยอดนะ
0: ขอบคุณฮะ
1: เนี่ยบอกดิวยอร์กนิกฉลองชัยกันยับมากครับเละมากครับ
0: เหมือนตั้งใจมาทำคอนเทนต์ไงบอกว่าพันสิทธิ์ไม่สนใจชิดพลแล้วสนใจรักมากชิดพล
1: อ
0: ่ะวันนั้นมาเซอร์ไพรส์เจอเซอร์ไพรส์กลับ
1: เซอร์ไพรส์กลับไป
0: นะครับพี่ตั้มเสียงหล่อหน้าตาก็โอเคครับ
1: หน้าตาดี
0: นะครับภาคมันมากเลยนะฮะชอบโอ้แต่ก็มาไม่บ่อยหรอกครับอาทิตย์นึงมาทีเดียวครับ
1: เขามีทุกทีมเขาเป็นอยู่แล้ว
0: เราไม่อีกทีเมื่อไหร่อ่ะ
1: เสาร์หน้าไง
0: คือเรามาแค่วันเสาร์ถูกไหม
1: อ๋อเสาร์
0: อ้าวนี่เริ่มแล้วเหรอ
1: ก็จะเริ่มแล้วเนี่ยสิบโมง
0: เขาต้องเกียร์เราไม่ออกอ่ะทำไมเรา
1: เขาให้เราจัดถึงสิบโมง
0: เฮ้ยงั้นเบิกสามแรง
1: เขาให้เราจัด7ถึง10
0: คุณดีแหลมสิงคุณมาเข้ารายการคุณสิครับคุณจะให้ผมนั่งรออะไรครับเนี่ย
1: คุณเดี๋ยวเรียกรุ่นพี่ผมนะ
0: คุณเอาไปดูรายชื่อกันนะครับ
1: คุณไม่รู้อะไรซะแล้ว
0: ปารากวัยเนี่ยประตูเป็นอลินโดกิลนะครับกองหลังเป็นโจนโคเซคาเซเรสนะครับโกเมสโอมาอเดเรเต้ครับจูเนียอลองโซแล้วก็ตรงกลาง4คนนะครับเดโกโกเมสอันเดคูบาสครับมาติอาสกาลาซ่านะครับมิเกลอเมรอนครับคู่หน้าคู่เดิมนะพี่ต้น ออกคู่หน้าเปลี่ยนกองหน้ามาคนหนึ่งเอาฮูลิโอเอ็นซีโซลงมานะครับ
1: เอ็นซีโซลงอยู่แล้วนี
0: ่แล้วก็อีกคนหนึ่งนี่ก็คือทางด้านของอิสโตรพิต้า
1: พิต้าไม่ได้ลงวันนั้น
0: โอ้ชอบมากเลยนะพิต้าหน้าพัทลุง
1: ใช่ใช่เมื่อก่อนเขาขายเขามีบ้านเพื่อนแถวหน้าทิปโก้ไง
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว
1: ที่เขามาเปิดซองตรงนั้นที่เป็นคาเฟ่อเมซอนตอนเนี้ย
0: อ๋อ
1: แล้วก็พิต้าเขาเคยไปนั่งขายข้าวกล่อง
0: เฮ้ยถามจริง
1: จริง
0: พี่ซื้อทุกวันเลย
1: โอ้ผัดไช่ที
0: ่เออ
1: ต้องเช็คก่อนด้วยครับพี่ต้ามาถึงลงไปซื้อทําไมไม่ลง
0: ได้ไหม
1: ก็ได้ซื้อครับของ
0: นะครับได้รอยยิ้มก็ยังดีนะฮะ
1: ดีครับด
0: ีเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักอีพิต้าคือใคร
1: เอ้าบ้าเลยเขาก็ได้อยู่นะ
0: VJ ในตำนานนะครับส่วนตะกี้นะครับก็จะมีทางด้านของกาสิชาเคียประตูนะครับ
1: ชาเคีย
0: กองหลังเป็นทางด้านของเมิร์ดมุนเดอร์นะครับมีมาริดเดมิรอลมีอะไรเนี่ยบาดาซี่นะครับแล้วก็เฟรดี้คาริโอกลูตอนปีก่อนเก่งมากเลยนะไอ้ทัวร์นาเมนต์ใหญ่คราวก่อนเนี่ย
1: ก็ยังได้อยู่นะคาริโอกลูเนี่ย
0: นะที่ตัวตันๆหุ่นเหมือนโรเบโรต้คาร์ลอสอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับตรงกลางเนี่ยก็เป็นชาโนกลูนะครับจับคู่กับทางด้านของเยอร์เชกนะฮะส่วน3แนวรุกครับอดากือแลขยับข้างด้วยคีแนนยูดิชนักเตะใหม่เชลซี
1: โอ้หรอว่ายูไปเชลซีหรอยูดิช
0: ก็อยากได้อยู
1: ่โอ้โถ
0: เออยูนัสอักุนนะครับปิดท้ายด้วยคาริมอักเตอร์โคกลู
1: อืม
0: อ่านออกด้วยอ่ะ
1: เก่งตามภาคลีกตุรกีได้นะครับเจอคีได
0: ้ก็ภาคมันได้ทุกลีกในโลกครับภาคไปอย่างนั้นนะ
1: อืม
0: คู่ตุรกีแพ้ออสเตรียเรงรังกิ้งต่างกันนับเป็นพลิกล็อกไหมเออก็ใช้ได
1: ้ก็คือว่าพลิกล็อกอยู่นะ
0: นะครับได้ได้ได้ดีเลยดีเลย
1: ฮะ
0: เรามีประมาณแบบว่าลำคาญเว้ยหมายถึงลำคาญบราซิลนะครับพี
1: ่บราซิลใช่ไหมพี่ไม่จริงสักที
0: ขอคอลเลกสกอร์40ไม่ได้แล้วฮะ
1: ไม่ได้แล้วฮะ
0: พี่ตั้มเข้าดินทาอีกไม่เข้าแล้วถ้าไม่จำเป็น
1: จะให้ไปเรื่อยเลยนะตั้มเข้าไปทุกรายการแล้วมั้ง
0: ยัง
1: หรอ
0: ยังไม่ครบรายการรถของไอ้นัทยังไม่เคยเข้า
1: อืม
0: นัทกับเฮียกรรมเนี่ยจริงเพื่อนกันตั้งแต่มอปลายเลยนะ
1: มอปลายนะ
0: เออแล้วอันนี้เราต้องทำอะไรครับเราต้องจัดรายการหรือเรา
1: จัดรายการไม่ดิเขายังไม่เตะ
0: เตะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลงมาเตะแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่เหลือเนี่ย
1: ยังไม่เตะมีปัญหาก็ไปคุยข้างนอกสิ
0: ไม่ได้ชอบโวยวายหน้าใหม
1: ่
0: ทำตัวเป็นซูเปอร์สตาร
1: ์ซูเปอร์สตาร์ก็ไม่โวย
0: โวย
1: ไม่โวยไม่โวย
0: เอาใครอะ
1: ซูเปอร์สตาร์ที่แท้จริงเขาไม่โวยหรอก
0: จริงเหร
1: อ
0: ได้ละ
1: มีแต่ซูเปอร์สตาร์แบบ
0: คิดไปเองเนี่ย
1: ไม่เจออะไรถึงจะโวย
0: ได้ได้อ๋องั้นผมต้องรีบโวยอ่ะผมคิดไปเองผมเป็นซุปเปอร์สตาร์สามลูกไม่อิ่มเลยครับเช้านี้บางคนได้แค่ครึ่ง
1: ได้อยู่ถ้าครึ่งถ้าไปตั้งแต่แรกๆอ่ะได
0: ้เอ้ยก็ตอนนี้ก็ใช้โครงการหลวงไปดิครับ60 40อ่ะครับ
1: โหใครเหลืออยู่บ้างเนี่ยยกมือหน่อยดิอยากเห็นหน้าเลย
0: เออผมหมดแล้ว
1: อย่าเรียกผมเลย
0: เออผมหมดตั้งแต่เอ้ยแต่นี่มันครึ่งเดือนเองนะหมดแล้วเหรอ
1: ก็ใช่ดิ
0: โ
1: หหมดตั้งแต่วันที่20แล้วพี่เขาหมดตั้งแต่วันที่10กว่ากันหมดแล้ว
0: โอ้ยถ้าเกิดว่าได้ยินแบบนี้แล้วเขาเดือนละ 2,000 ทำไงเนี่ยหมดเดิมๆนั่นแหละหมดเวลาเดิมๆนั่นแหละ
1: ผมไปออตกวันเดียวผมประมาณ3ล้านผมเกลี้ยงเลยวันนั้น
0: เหรอ
1: วันละ200ใช่ไหม
0: ซื้อไม่บรรยับบรรยังเลยนะ
1: โอ้เตือนราคามันก็ดุดันอยู่ไงดุดันอยู่
0: กินข้าวแต่ว่ากินข้าวที่โรงอาหารเมียเนี่ยโรงอาหารที่ออฟฟิศเมียเนี่ยโอ้โห
1: ได้ด้วยเหรอ
0: ได้เป็นบางร้านจากทุกที80จ่าย26บาทเนี่ยโ
1: อ
0: ้เจ๋ง
1: 80มาจ่าย26บาท
0: ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคิดตังค์ผมแค่เนี้ย
1: อ๋อ80ใช่ไหมไม่ให้100โอเค
0: ค่าผิดนะครับคิดว่าบราซิลจะดีกว่านี้แต่ผมว่าที่มันไปไม่ถึง 4-5 ลูกตามที่คุณต้องการเนี่ยเพราะว่าเขาดึงเอาไว้แหละ
1: ผมว่าเขาดึงเพราะว่าไม่อยากคือต้องถนอมแรงอ่ะถ้าเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แล้วทัวร์นาเมนต์แบบพักไม่กี่วัน 3-4 วันแบบนี
0: ้ครับ
1: แล้วยิงลาฟินญาจะไม่รู้ว่าจะอาการเป็นยังไง
0: นี่เรา
1: ถัดไปเล่นได้หรือเปล่านะครับ
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นภาพของวิเซนโซ่มอนเตล่านะครับโค้ชนะ
1: หล่อเหมือนเดิม
0: ใช
1: ่ตุรกีฮะ
0: ใช่
1: โค้ชปารากวัยไม่ใช่เบนวันเดล่าไง
0: ใช่ไหมแต่โค้ชปารากวัยหน้าตาแบบไอ้โค้ชตุรกีหน้าตาเหมือนอยู่นะอะไรอัลฟาโรกับมอนเตล่าม
1: อนเตล่าไงมอนเตล่า
0: คือกำลังจะบอกว่าโค้ชของปารากวัยอ่ะหน้าตาแบบหน้าตาเหมือนคนตุรกีเหมือนกัน
1: อ๋อก็ผมว่าเขาคล้ายๆกันหมดแหละมอนเตล่ายังคล้ายเลย
0: ให้ผมออกได้แล้วใช่ไหมครับเพื่อให้เขามาเตรียมตัวเอาได้งั้นเดี๋ยวตอนนี้เราตัดเข้าสู่บรรยากาศในสนามนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่บีกับน้าเต้ย
1: น้องเต้ยน้องเต้ยแม่กรอง
0: เขาเรียกกันน้ามาสั่งสมบารมีพี่บีเรียกเขาน้อง
1: เขาเป็นน้องผมอ่ะ
0: ได้
1: เรียนสถาบันเดียวกัน
0: ไปละบอลละ
1: วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลก ครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: บอลโลกสตอรี่
8: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์ เดลาเฟนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
9: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ฟุตบอลโลกกันนะครับวันนี้เป็นนัดที่2ของกลุ่มดีนะครับคู่สุดท้ายครับ10โมงเช้าครับที่ลีไวสเตเดียมรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับวันนี้จะเป็นเกมบิ๊กแมตช์นะครับก็คือตุรกีเจอกับปารากวัยครับวันนี้ผมบีแหลมสิงห์ครับอยู่คู่กับคุณเต้ยแม็กกรอง
14: คู่น ี้เนี่ยใครแพ้ก็โกโฮมครับโอกาสตกรอบสูงเร็ว

0: ลยฮะเพราะว่าแพ้มาในนัดแรกทั้งคู่นะครับปารากวัยนัดแรกแพ้เจ้าภาพสหรัฐมา 1-4 นะ
1: ครับ
0: ตุรกีนี่แพ้ออสซี่ออสเตรเลียมา 0-2 นะฮะ
1: ผ
0: ู้เล่นวันนี้11ตัวเปลี่ยนฝั่งละ2คนจากชุดตัวจริงนัดแรกนะครับ
1: จัดไปเลย
0: อันนี้เกมเริ่มแล้วนะเดี๋ยวผมขอไล่ตัวจริงก่อนของตุรกีเนี่ยถ้าท่านจินตนาการฟังเอาเนี่ยบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้มาในชุดขาวนะครับตุรกีที่มาสับประตูเป็นอุกุซานซาคีนะฮะเซนเตอร์เป็นอับดุลเคริมบาดักซี่กับเมริเดมิรานะครับแบ็กซ้ายซ้ายขวาได้เป็นเฟรดี้คาดิโอกลูฮะทั้งขวาได้เปลี่ยนเอาเมิร์ดมูดูลงแทนทางเซกิเซลิกนะครับกองกลางฮาคารชาฮานอกลูอิสมาอิลยูเซกนะฮะตัวรุกนี่เป็นเคนายูดิสนะฮะอาดากือแลแล้วก็เป็นยูนุสอักุลที่เปลี่ยนลงมาแทนอกุลชูเปลี่ยนจากนัดแรกนะฮะ
1: ครับ
0: กองหน้านี่เป็นเคเลมอักตะคุกรู
1: อืม
0: นี่เป็นของตุรกี
1: ใช่ส่วนคนพาเนี่ยจุ๊กรูแต่เช้าเลย
0: วันนี้กินข้าวมาแล้ว
1: โอ้โห
0: สดเลย
1: โอ้แล้วของฟรีด้วย
0: โอ้เต็มกินเยอะไข่ทั้งไข่ทั้งกล้วยไม่รู้กล้วยหรือไข
1: ่โอ้แน่นไปหมดแล้ว
0: ส่วนปารากวยไอ้ปารากวยนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: สองเหมือนกันนะครับผู้สาประตูเป็นออร์แลนโดคิว
1: เอาเข้าเลยคุณเต
0: ้1นาที5วินาทีครับยังอ่านชื่อไม่หมดแล้วปารากวยครับผู้เล่นหมายเลข23มาจากกาลาซ่านะครับ
1: โอ้โหกาลาซ่า
0: วันนี้ได้ลงตัวจริงนะนั่นแหละได้ลงตัวจริงฮะ
1: ซึ่งเป็นตัวที่พลิกโผลงมานะครับของมิดฟิลด์โอ้คุณเต้ยเนี่ยกำลังไล่ชื่อกินกล้วยอยู่เลยครับโอ้โหนาทีแรกครับมาแล้วครับสำหรับทางปารากวัยซึ่งโอ้โดนนัดแรกเนี่ยฉายาเดิมก็คือปารากล้วยเนี่ยกลับมานะครับโอ้วินเซนโซ่มอนเตล่าเนี่ยกระบังตกเลยครับโดนยิงลูกนี้มาคากจากคากเข็นกลายเป็นคากถุยลูกยิงจากระยะ25ล้านด้วยซ้ายครับกดลูกนี้เสียบมุมเข้าไปเลย
0: เด็ดขาดมากเลยครับแล้วเป็นจังหวะที่ตั้งเกมรับกันไม่ทันนะฮะมันมาจากทุ่ม
1: นะเนี่ยใครเป็นคนออกกฎให้ทุ่มเร็วครับแบบนี้แหละฮะมันดีอย่างนี้1 0แล้ว
0: นี่เป็นถ้าเกิดทางปารากวัยนี่ถือเป็นการออกสตาร์ทในฝันนะ
1: ใช่
0: ฝันดีแต่ตุรกีนี่ฝันร้ายฝันดีฝันดีหรือฝันร้าย
1: โอ้โหนี
0: ่บอกว่า5นาทีแรก5นาทีสุดท้ายเนี่ยอันตราย
1: 5นาทีกลางกับ5นาทีริมก็ห้ามเสีย
0: ห้ามเสียก็เกือบครบแล้ว
1: โอ้โหปารากวัยนำแล้วครับคือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ฟุตบอลเนี่ยมันทีมที่เหนือกว่าเนี่ยยิงทะลุหมดนะครับเพราะนั้นแล้วตอนนี้แหละครับเอาล่ะมาดูนะครับว่าตุรกีครับซึ่งเมื่อครั้งล่าสุดที่เข้าสู่บอลโลกพวกเขาก็แพ้ในเกมแรกจากนั้นก็พลิกเข้ารอบจนได้ที่3ฝั่งนู้นยังไม่ได้เช็คชื่อ
0: เอายังอ
1: ่
0: ะต่อเลยนะ
1: ครับ
0: สำหรับผู้เล่นปารากวัยเอาใหม่เลยแล้วกันนะผู้สาประตูโนคิว
1: เอาตุรกีไปเลย
0: ตุรกีพูดไปแล้วไม่พูดไปอย่างบอกพูดไปแล้ว
1: ครับ
0: กองหลังนี่เซ็นเตอร์เป็นโอมาอัลเดเรเต้นะครับกับกุสตาโวโกเมสแบ็กซ้ายขวาเป็นชูเนียร์ลอนโซกับฮวนโฮเซ่กาเซเลสนะครับกองกลางเมื่อสักครู่คนที่ยิงประตูไปแล้วนะเปลี่ยนลงมานะนัดแรกไม่ลงมาติอัสกาลาซ่าจากแอตแลนต้ายูไนเต็ดกับอันเดรสกูบาร์นะฮะริมเซตเป็นเดียโก้โกเมสกับมิเกลอัลมิรอนกองหน้าฮูริโอเอ็นซิโซกับอีกคนหนึ่งที่นัดแรกไม่ได้ลงตัวจริงก็คืออิซิโดปิต้านะครับ
1: ครับ
0: ตัวมาแทนซาลาเบีย
1: โอ้แล้วก็กล้องตัดกลับมาเนี่ยในช่วงของที่คุณเต้ยกำลังเช็คชื่อนะครับหลังจากที่กาลาซ่ายิงประตูแรกอ่ะแกได้ใบเหลืองต่อเลยครับโอ้โหพุ่งเข้าไปสกัดลูกนี้แบบฮาร์ดร็อกครับใส่ยูนุสอักกุล
0: โอ้ขึ้นกล้องเดือดเหลือเกิน
1: เห็นกล้องไม่ได้ครับไอ้พวกนี้เอาละครับแม่ครูแชมป์เนี่ยแกเนี่ยทั้งคุมทีมทั้งฟังบอลครับส่งมาบอกว่ายังไม่ทันจุกกรูเลย
0: เ
1: ต้ยกำลังเช็คชื่อยิงทำไมครับยิงเร็วชอบใจใหญ
0: ่
1: ลุงลังเหลือเกินโอ้อากุลนี่โดนเข้าไปที่นักแข้งนะครับ
0: แล้วทางเพื่อนๆที่ดูกุดกิดเข้ามาดึงไหล่ท่านพุทธศิลป์จากเอลซาวาดอร์นะฮะอันนี้พุทธศิลป์เป็นเดี๋ยวใครนะ
1: โอ้แต่ว่าตอนนี้กล้องจับมาที่มอนเตล่าครับกระบังเป็นไง
0: นี่กรรมการนี่ถ้าบอกว่าคนไทยก็เชื่อนะเนี่ย
1: ทำไมฮะเหมือนเหรอ
0: ดูหน้าคล้ายๆคนไทย

0: ีนี
1: ่โอ้โหก็
0: โดนตักแน่เลย
1: รายการเราเนี่ยก็ดูทั่วประเทศไง
0: ครับก็ต้องบ้าเป็นหลายภาษานี่เดี๋ยวมีเล่นเกมด้วยเกม
1: ครับไหนจะทำไมกันเนี่ยอ๋อจะเป็นคำถามใช่ไหม
0: ใช่ครับตอบ SMS มาเล่นเกมกัน
1: เอาเลยหรือเปล่า
0: เอาเลยเอาเลย
1: อ่ะระหว่างที่
0: ช่วงที่บอลกำลังแบบอืด
1: ๆอ่ะคำถามของเรานะครับเราถามว่าอะไรเราจะถามว่าเราจะถามว่าอะไรอ่ะตอบมาใช่เปล่าก
0: ำลังกินน้ำอยู
1: ่อ่าครับคำถามคือโรเก้ซันตาครูซกับโรเบโตอคุญ่าแล้วก็ฮอเก้คัมโปสนะครับนักเตะ3ท่านเนี้ยเคยเล่นฟุตบอลโลกให้ชาติใดเคยเล่นแสดงว่าเล่นหลายครั้งหรอ
0: เคยเล่น
1: เล่นฟุตบอลโลกให้ชาติใดอ่ะเล่นก็เล่นได้ชาติเดียวแหละ
0: มีฮอกเก้กับโป๊ตเดี๋ยวไอ้โกเม็กซิโกนะ
1: เอ้าไม่เฉลยก็ทำไมล่ะ
0: ไอ้โรเก้ซานตาครูซที่เป็นกองหน้าบารากวัยใช่ไหม
1: ที่หล่อแล้วก็อีกคนคือโรเบโตอาคุย่า
0: ครับ
1: นะครับใบขนาดนี้แล้วนะ
0: ตอบมาเอสเอ็มเอสนะครับโอเค
1: ส่งทาง
0: SMS อย่างเดียวใช่ SMS อย่างเดียวนะครับ
1: เอ้ยทำไมมีคำตอบนี่วะพี่คือเหมือนว่ามันคนเดียวกันป่ะเนี่ยโอเคคัมโปสเนี่ย
0: น่าจะคนละคัมโปสละ
1: เอาเป็นว่าไม่ใช่ฮอกเก้คัมโปสเม็กซิโก
0: ใช่แต่เป็นฮอกเก้คัมโปสที่เตะอยู่ตอนนี
1: ้ครับตุรกีแน่นอนเลยเป็นตุรกีซื้อคัมโปส
0: ครับ
1: ครับอ้าวนี่ชนไปทีนึง
0: มาทีนี้มาโฟกัสเกมมาตอบว่าของเราเนี่ยจะอยู่กับท่านไปจนถึงตีสามนะครับ
1: โอ้โหเยอะไปนี่ไม่ใช่
0: เที่ยง
1: ไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งอัลต้ามาราธอนนะ
0: โอ้โหแล้วนี่เนี่ยเจลีหมิงจะยั่วมากเลยซอลีหมิงครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: ชื่อหลุดแต่ตอนนี้ตุรกีครับเปิดเข้าไปที่เสาไกลครับแล้วก็โดนงัดทิ้งออกมาได้สกัดเดียลอนโซนะครับบอลเลยกลับไปทางฝั่งของตุรกีวันนี้เนี่ยตุรกีแพ้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหมันนัดแรกเนี่ยมันพังมากนะแล้วเกมเนี่ยอุตส่าห์แก้มาแล้วก็โดนเร็วแล้วบอลมาเป็นของปรากวัยขึ้นมาทางซ้ายอีกทีนะครับกาลาซ่านี่กาซ่าจริงๆครับวันนี้ไปซ้ายไปขวา
1: โอ้แล้วมันยิงประตูได้เร็วอ่ะพุ่งลงมาแล้วยิงได้เร็วแล้วใจมันมาเลยฮึกเหิมต่อยควายได้เลยตอนนี
0: ้โอ้โหแล้วทำไมต้องหันมาทางนี้ด้วยครับ แหมเมื่อสักครู่เนี่ยตั้มห้ำหันครับแกก็เดินย้วยเหลือเกินช่วงนี้กับคุณต้นน้องต้นน้องเลิฟครับบ้านสมเด็จคอนเนคชั่นเอาละเป็นจังหวะโต้กลับขึ้นมาครับของตุรกีออกไปทางซ้ายครับที่เคนันยูดิสยูดิสลากจี้ขึ้นมาอยู่ประมาณ40หลาครับยูดิสจ่ายเข้ามาครับที่ชาโนกลูชาโนกลูออกขวามาแล้วครับวันนี้ใช้มูเดอร์นะครับเป็นแบ็คขวานะครับมูดูนี่แหละครับแต่ว่าแล้วแต่จะออกเสียงกันแล้วกันตอนนี้สายมาอีกครั้งหนึ่งกระตุกไวเตะไปติดบล็อกครับได้เป็นลูกทุ่มต่อครับตุรกีครับยูดิส
1: ฮวนโฮเซ่กาเซเลสนะไปบล็อกไว้ตรงนี้แต่ยังต้องตั้งรับต่อครับเอ้าหงายพึ่งมาแล้วนี่หงุดตุรกีก็คือพอสตาร์ทไม่ดีก็ยั่ว
0: ใช่ใช่
1: ธรรมดานะครับ
0: หงุดหงิดง่ายแต่ยาก
1: เอ้าว่าเขาใช่ไหม
0: ว่าเมีย
1: อ้าว
0: อ๋อมันมีแฮนด์ออฟออกม
1: าก็เป็นว่าไปก็เป็นสไตล์ละตินเนื้อก
0: ็
1: ใส่จริตจักร้านหน่อย
0: ใช่โดนนิดโดนหน่อยทำเป็นล้ม
1: อ๋ออ๋อเจ็บ
0: เจ๊
1: ไม่มีทีวี
0: คน
1: โอ
0: ้ใครไม่มีทีวีบ้างที่บ้านส่งมาให้ฟังหน่อยอยากรู้ครับล่าสุดเนี่ยเพื่อนเราเองครับ
1: ทีวีหายไม่ได้ดูบอลโลกเพื่อนร่วมงานที่เดนิวคุณหน่อไม้ก็ถามว่าได้ดูบอลโลกบ้างไห
0: ม
1: ดูครับคู่
0: เช้าเอาดูที่คนเรา
1: เออถ่ายฟรีก็มีตั้ง17นัดรอบแรกเลยเขาบอกว่าพี่ไม่ได้ดูบอลโลก
0: มันง่วงนอนหรือไงฮะงานเยอะ
1: เขามีถ่ายฟรีทีวีแต่พี่ไม่มีทีวีบ้านไหนในประเทศไทยไม่มีทีวีผมอยากจะรู้จริงโอ้ปวดหัว
0: แต่ตอนนี้เนี่ยใครช่วยเอาหวีไปให้กับวิเซโซมอนเตลล่าหน่อยครับหัวยุ่งเลย
1: ผมงอกเลยนะ
0: โอ้โหคือนัดที่แล้วเนี่ยผมยังดำอยู่เลยครับ โดนไป 2-0 หัวงอกเลยครับเกมนี
1: ้โอ้แล้วมี
0: โอ้โห
1: น่าจะมีคนมาขโมยยาย้อมผมไปด้วยนะฮะ
0: ปารากวัยบอมยาวขึ้นมาครับวันนี้มาในชุดที่มันไม่เหมือนปารากวัยที่เรารู้จักครับมาสักเข้มเลย
1: เป็นน้ำเงินเข้มนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนลงสนามก็บอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยนะ
0: คนละอ่านกันโอ้โหโดนเตะสกัดออกมาแหม ยิงไกลกลับไปอีกทีครับโอ้โห50

0: หลามั้ง30หลาซ้ำเข้าอีกทีนึงข้ามคานออกไปครับโอ้โหลูกตะบันลูกนี้ของดิโก้โกเมสครับปีกจากไบรตัน
1: ยิงเอามันนะยิงคนละตุ๊บคนละตับครับโอ้โหนี่แฟนตุรกียังยิ้มได้นะบอลเพิ่งเริ่มมาได้10นาทีแต่แพ้ไม่ได้นะครับ
0: ใช่วันนี้ทางปารากวัยเนี่ยส่งแนวรุกดาวรุ่งลงด้วยครับก็คือมิเกลอาเมรอนนะครับโอ้เจ้าของฉายาบิ๊กแก่นะครับอาเมรอนนี่มาอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับก็โด่งดังใช้ได้ครับกับทางนิวคาสเซิลแต่แกนี่ปวดหัวเลยเพราะตอนนั้นเล่นคู่กับอแลงแซงแม็กซิแมงครับ
1: ก็
0: โหนี่มันพกกล้วยกลับบ้านด้วยครับคุณพันศิษย์โหดจริง
1: ๆนี่เขาบอกว่าถ้าเอากล้วยกลับเนี่ยเขาตัวไม่เอานะฮะต้องเลือกระหว่างก็ตัวกับ
0: ระวังเดี๋ยวมันทำหล่นตรงนี้หล่นใส่ขาเลยนะ
1: คร
0: ับ
2: ค
1: ุ
2: ยก
1: ับ
2: ผมเรื่องเงินไม่ได้หรอกครับ
0: นี่มันสำคัญมาต่อครับที่อดากูแลกูแลนี่ก็แอคละเกินนัดแรกครับโอ้แฟนบอลไทยหัวใจตุรกีนี่ด่ากันเละเลยเป็นโอกาสที่ยูดิสครับคือหลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ด้านกลางครับไปเรื่อยๆครับเติร์กมูดะเจอกันไม่หลุดญาติมันเยอะญาติมันเยอะไปหมดเลยใครช่วยเอาตั้มพันศิษย์ออกไปท้องส่งหน่อย
1: ตุรกีบอกสนใจกูด้วยครับกูบุกอยู่ครับปลักไวแงะกลับมาได้แล้วจะสวนกลับแทงเลือกทางซ้ายแล้วขึ้นมาแล้วครับทางเฮนซิโซ่แหมทางแนวรับตุรกีลงมาดีเลย์ได้ฮะต้องตั้งกันใหม
0: ่เฮนซิโซ่นี่เป็นความหวังของชาติเลยนะครับฮูลิโอเฮนซิโซ่หมายเลข19วันนี้เนี่ยตุรกีนั้นเปลี่ยนแบ็คนะครับเอาเมื่อมาดูนั้นลงมาเล่นแทนเซกิเซลิกหลังจากที่เกมแรกเนี่ยเซลิกเล่นไม่ดีเลยนะครับ
1: ครับทั้งฝั่งขวาเนี่ยกลายเป็นเมลี่ดามิเลาเนี่ยเติมมากกว่าครับ
0: โ
1: อ้เป็นเซนเตอร์จอมบุกเนี่ยจากอาออลีแชมป์ FC แชมเปี้ยนลีก2สมัย
0: มาต่อครับเป็นปารากวัยครับที่ขึ้นมาเอ็นซิโซเอ็นซิโซพลิกหนีไปแล้วครับมีมองซ้ายจ่ายขวาแล้วมั่วด้วยครับลูกนี้โดนโต้กลับมาแทงทะลุช่องขึ้นมาแล้วครับเป็นโอกาสของตุรกีอันตูโกกูจ่ายเข้ากลางไปโดนเตะสกัดเด้งกลับมาอีกทีอันตูโกกูเทค2ซัดลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหอดากูแล
1: บอลก็คือมันมาทางติดตัวไปหน่อยแต่ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับแล้วรีบยิงด้วย
0: ถ้าลูกนี้เข้านะไอ้นี่รับไปเต็มๆเลยเอ็นซิโซ
1: ่ใช่ครับ
0: ที่มองซ้ายจ่ายขวา
1: ครับก็ต้องด่าเอ็นซิโซ่ฮะคือมองมันก็ได้แล้วแกไม่มองนะคิดว่าตัวเองเป็นโรนัลดินโญ่นะครับแล้วลูกนี้เนี่ยอาดากแลก็จริงๆหยุดบอลไม่ได้ก่อนหนึ่งจังหวะแล้วตอนนี้กรรมการ
0: เดี๋ยวนะครับ
1: มีอะไรฮะ
0: ผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะของตุรกีครับเป็นลูกเพราะว่
1: า
0: เป็นคอร์เนอร์คิกครับ
1: คือ
0: เมื่อกี้มีชาเลนจ
1: ์บอลโลกคราวนี้เนี่ย VR สามารถเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับการเตะมุมได้นะครับ
0: ใช่
1: แล้วปารากวัยไม่ยอมด่าเช็ดเลย
0: เออคือเมื่อกี้นี้ไปดูมีสัญญาณลงมาช่วยได้นะครับเนี่ยแหละครับ
1: เป็นเตะมุมของตุรกีทางฝั่งขวาดูแลจะเปิดบอลจะเลี้ยวเข้าหาประตูนะ
0: อินสวิงของกูแลโยนเสาแรกเข้าไปครับโดนโขกทิ้งมาลงไปช่วยหม่งครับเอ็นซิโซย้อนมาที่คาเดียวกรูวันนี้เนี่ยต้องดูกันดีๆครับผู้ตัดสินเนี่ยตะคิวขึ้นเปลี่ยนตัวมาแล้วนะครับ
1: อากาศมันร้อนครับแล้วพอผู้ตัดสินเนี่ยตะคิวขึ้นทางผู้เล่น2ฝ่ายโอ้ไปช่วยกันปฐมพยาบาลอย่างเงี้ยประจบสพกันใหญ่เลย
0: โอ้โหแล้วตุรกีแย่งมาได้ครับยูริสซัดลูกนี้เลยครับแต่ว่าไปติดบล็อกยังกลับมาคาเดียวกรูเพื่อนในช้าครับแล้วก็โดนแงะหนีขึ้นมาอาร์เมรอนแทงทะลุช่องมาแล้วครับออกไปทางขวาครับ30หลาทะลุมาประมาณ25ทางขวาพิ้วหนีไปจนได้ครับปิต้าเปิดล้ำหน้าโอ้โหปล่อยให้เล่นตั้งนานนะครับแม่วิ่งแล้วหนวดทองเลยดอกนี้
1: ทองอยู่แล้วอะ
0: ว้าอยากไว้แบบแกบ้างครับ
1: นั้นแรกก็ไม่ได้ลงนะแบบปิดตา
0: เนอะ
1: จะเห็นไหมเนี่ย
0: ข้างเดียวสิ
1: อันนี้ร้องเพลงของอันนี้ได้นะเพลงเธอหลับตาหานะ

0: หม้อกระจาย
1: มันจะเจอไหมพี่บี
0: เออชอบมากเลยโอ้เพลงนี้เด็กรุ่นนี้ไม่รู้แล้วครับ30ปีแล้วครับวงหม้อกระจายเป็นวงเดียวครับที่ออกซิงเกิลยุคแรกแล้วดังพอออกอัลบั้มเต็มแล้วเจ๊ง
1: เป็นช่องเลยตบมุกหน่อยสิ
0: แม่โยนต่อทะลุเข้ามาครับมาในกรอบเขตโทษแต่ว่ามันลึกไปครับไปเข้ามือของออร์แลนโดกิล
1: ก็พยายามหาช่องทางอยู่แต่ว่าก็รู้สึกว่าแมตช์นี้ตุรกีนี่จะดูวุบวาบกว่านัดแรกนะ
0: เพราะว่า
1: จะแหลมคมกว่าม
0: ันไม่มีไอตัวเลื้อยมั่วไง
1: กักปูตุรกี
0: โอ้ไม่ว่าเด็กมันบาริสยิลมาร
1: ์
0: โอ้แกนี่วันนั้นนี่โยนประมาณ80เที่ยวครับ
1: เข้าเข้าทุกเที่ยว
0: เลยไป81อ่ะโอ
1: ้
0: สเตย์เรามาถึงคุณผู้ฟังเรามาถึงวันที่นักบอลปารากวัยชื่อออร์เรเดลกิลนะซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ใช่เลยนะชื่อพยางเดียวกับปารากวัยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแล้วออกมาอย่างนี้นะครับโลกาภิวัตน์จริงๆแล้วเป็นตุรกีครับของบอลต่อแต่ว่าไปเล่นเหมือนเข้าทางฝั่งเขาหมดเลยก็คือโดนยิงก่อนทั้ง2เกมนะครับแล้วทีมตัวเองอ่ะต้องการบอลช่อง
1: คือทำให้บารักไวเนี่ยแน่นอนเลยฮะอีกประมาณ70นาทีจากนี้เนี่ยน่าจะตั้งรับเป็นหลักแล้วฮะแล้วก็รอสวนซึ่งปกติก็ประมาณนี้อยู่แล้วแล้วบารักไวเนี่ยพี่บีเป็นทีมที่รอบคัดเลือกเสียประตูน้อยมาก
0: ใช่บารักไวเอกวาดอร์เนี่ยประเภทเดียวกัน
1: ยิงน้อยแล้วก็เสียน้อยแล้วก็เป็นทีมสกอร์ต่ำ
0: อ้าวทำไมไม่บอกก่อนหลายคนดิ้นลุ้นเหลือเกิน
1: 18นัดในรอบการเลือกปารากวัยเนี่ยไม่มีสักนัดที่ยิงเกิน2ลูก
0: เห็นไหม
1: แล้วก็ไม่มีสักนัดที่เสียเกิน2ลูก
0: ใช่นี่เขาอยู่กับอาร์เจนตินาอยู่กับบราซิลนะพวกนั้นอยู่โคลอมเบียนะพวกสายบุกอ่ะ
1: ไม่เคยแพ้เกิน1ลูก
0: นั่นแหละ
1: ในรอบคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นความเหนียวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเช็คบินทีไรลุกเปปัสสาวะทุกที
0: เหมือนในหยองเลย
1: ว้าน
0: ะครับปัสสาวะโทรศัพท์บางทีเลยไปอุจจาระเลยครับนานเลยแล้วตุรกีจ่ายเข้าช่องมาครับคาริโอกรูลูกนี้โดนม้วนหางสกัดไว้นิดเดียวครับกุสตาโวโกเมสวันนี้มีโกเมส2คนนะครับกุสตาโวเป็นกองหลังแล้วก็เดียโก้เป็นตัวรุก
1: ครับเบอร์15นี่กองหลังนะฮะส่วนเบอร์8เนี่ยจากไบรตันเนี่ยตัวรุกจะเป็นเตะมุมของทางตุรกีนะชอฮานอกลูกัปตันทีมตัวเก่าจะเปิดช่อง
0: ฮาคานชอฮานอกลูโยนเสาแรกเข้ามาครับโดนโขกไปได้โดยโกเมสบอลกระเด้งมาอีกทีนึงปารากวัยแก้ไขได้ครับอารอนออกมาทางขวาโดนสไลด์เอาไว้บอลกลับมาครับอยู่ในการครอบครองของขุนพลเตอร์อีกครั้งนึงกือแลเรียกฟาวจนได้ครับอามารอนเป็นคนไปฟาวตรงกลางสนามโอ้โหกุสซาโวอัลฟาโรคุณซือกาเนตแม่ถ้าเที่ยวคาเฟ่เนตใช่เลยฮะรุ่นนี้ป๋า
1: แกนี่ก็ประสบการณ์สูงนะอายุ63แล้ว
0: ค
1: ุมสโมสรก่อนจะมาคุมทีมชาติคอสตาริกาเอกวาดอร์ได้คุมมาเปลี่ยนสโมสรมา15-16ครั้งนะพี่
0: โอ้โหนี่
1: อยู่กับใครก็ได้ไม่นานอะ
0: ก็เอาลูกศิษย์เยอะแกจากมาศึกษาวันนี้ภาคกับเต้ยค่อยยังชั่วหน่อยภาคกับเจ๊ก็จ้องจะฮัลโหลเดียวเลย
1: โอ้นั้นจัดดินทาภาคอยู่เช็คราคาบอลบอกเดี๋ยวค่อยหยอดก็ได้พี
0: ่โอ
1: ้เล่นราคาเปลี่ยน
0: โอ้แกรอตำรวจจริงๆเลย
1: พูดออกอากาศด้วยนะผมเล่นบอล
0: ล่ะ
1: คือบอลมาเตะครับ
0: โอ้หนัก
1: ครับ
0: ผ่านมาเผลอแป๊บเดียว20นาทีนะครับตุรกีวันนี้เนี่ยดูท่าทางดีขึ้นจากเกมก่อนครับแต่ว่าสกอร์ตามหลังตักออกไปทางซ้ายครับยูริสวันนี้พอยูริสลงมาเนี่ยมันเหมือนคอนเน็กกับทางกือแลและอากุลได้ดีขึ้นนะครับยูริสนี่ก็แบกยูเวนตุสมาทั้งซีซั่นทุ่มมาครับบอลขึ้นมาที่บาราชีบาราชีแหวกขึ้นมาออกไปทางซ้ายลากถึงเส้นหลังเปิดตรงนี้ติดอีกแล้วครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับของตุรกีตามไปบล็อกเอาไว้ได้ครับโคเซ่กาเซเรส
1: แนวรับของบาราชีนี่ยังติดนะยังอยู่ติดยังไม่เผลอแรงยังดีอยู่อ่ะ
0: นัดที่แล้วเนี่ยแม่มาเสียขบวนอีท่าไหนไม่รู้โดนสหรัฐขนาดนั้นนะครับ
1: โอ้แต่นั้นแหละสหรัฐเล่นดีจริ ง
0: โอ้บวกกับปารากวัยเล่นแย่ด้วยครับชาฮานากูปั่นเข้ามาตรงกลางครับกิวชกออกมาเข้าทางกือแลกือแลตวัดออกมาครับเอาคูโตกูเปิดลูกเข้ากลางไปไปที่โกเมสบอลกลับมาชาฮานากูโหยยิงทั้งบังเลยแหมซื่อเหลือเกิน
1: หักง่ายๆนะ
0: โอ้ลูกนี้ไม่น่ายิงครับโอ้
1: โหโอ้ต้องป๊อกไปเนี่ยอ้อย
0: อ้อยเจ๊เจ
1: ๊ไม่มีทีวี
0: คนละอย่างสายขึ้นมาแล้วครับแม่หน้าตาเหมือนครูส้มเลยออกไปฝั่งซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับแม่ยั่วง่าย
1: กลับตอนนี้ยั่วไม่ได้แล้วเป็นต้องสาต่อยหน้า
0: ในสวนกลับมาครับช็อตนี้ของปารากวัยโอ้โหเลี้ยงแหวกหนีมาดื้อครับแล้วก็จิ้มออกมาทางซ้ายพิต้าพิต้าโอ้โห
1: ผมชื่อจริงๆครับ
0: แม่ง้างจากอสูซิโอนครับเตะมาติดต่อรัชดาหมูเหลือเกิน
1: ไม่ได้ใกล้เคียงเลยฮะ
0: แหมโอ้ตัวชื่อพีจ้าส่วนมาแล้วคาร์ดิโอกรูออกซ้ายครับซ้ายจะคัดอินไซด์ม้วนออกไปทางด้านนอกที่ยูดิสยูดิสโดนกระแทกร่วงลงไปเป็นฟรีคิกของตุรกีครับโอ้แต่ว่ามันริมทางนอกครับตอนนี้ปารากวัยชักโหดนะครับลูกตุกติกมาแล้ว
1: มีลอนลงมาช่วยเกมรับแล้วก็โอ้โหที่ผลัก
0: เ
1: ดียวแล้วก็แต่มันก็เสียหลักจริง
0: ยูดิสนี่กลายเป็นขวัญใจสาวๆอิตาเลียนนะครับ
1: รอ
0: ใช่สินะโอ้แม
1: ่มีอะไร
0: เออใหญ่ยาวขาวทองขายาแก
1: คือขาใหญ
0: ่ตัวใหญ่
1: อ๋อเข่า
0: ขายาว
1: ไอ้สิ
0: ผิวขาวผมทอง
1: อืม
0: มาได้ไงรอดไปอย่างวุ่นวิด
1: เอาดูยาวใหญ่เลยครับ
0: เปิดไซเข้ามาครับโอ้โหฟรีคิกมงลูกนี้หัวบวมเลยครับเดียโก้โกเมสโคไปแม่เพื่อนไปตบซ้ำอีกโอ้โหมงดี
1: ดีไม่ต่อยสวนเลยเพื่อนเล่นมึงอ่ะ
0: มึนเลยเอาอีกทีนะครับลูกเตะมุมชาวฮานากูปั่นเข้ามาโดนมงอีกแล้วครับโอ้โหหัวดีครับคราวนี้เป็นกุสตาโวโกเมสโคมา
1: ต้องคืนหลังเลยเจอลูกตื้อของปารากวัย
0: วันนี้เนี่ยเราใส่เต็มข้ออยู่แล้วครับพอเต่านี่อัดฉีดครับเต็มที่เลยวันนี้แม่เป็นที่ที่มีพออเยอะที่สุดในปฐพีครับที่นี่พออแปะพออสุเทพพออเบงพออเต่า
1: แต่ชอบรักพอเต่าที่สุดอ
0: ่
1: ะของกินเยอะ
0: โอ้แน่นเลย
1: ไม่หมดทั้งบดละหมากลากไม
0: ้แกนี่ซื้อหมูครับมาผัดกระเทียมให้เราในโลนึงชิมไปประมาณ6ขีด
1: ทำมาจากบ้านใช่ไหม
0: ทำข้างล่างเนี่ยกินโชยมาเลยสุดยอดจริง
1: เข้ามานี่เจอบอกเดี๋ยวพี่ไปทำกับข้าวแป๊บนึกว่ากลับบ้านบอกลงไปชั้น4เอาตรงเอาเตาเอาแก๊สด้วยดูจังหวะนี้ของตุรกีได
0: ้มันได้แต่โยนแล้วข้ามไปมาย ังไม่แม่นนะครับไปต่อเร่งเครื่องครับคือแล35หลาคือแลซัดอีกแล้วครับโอ้โหเอาแต่ใจตัวเองเหลือเกิน
1: ร้องยิ้มแต่มันไหลจัดนะฮะแล้วก็มันมีหลายด่านมากเลย
0: ใช่คือนักฟุตบอลบางคนเนี่ยคือหรือหลายหลักสาขาอาชีพนะครับคือบางทียังไม่ได้แบบเก่งจัดอะนะคือเป็นตดยังไม่ถึงสุขภัณฑ์อะเป็นแค่ตดอะแต่นึกว่าตัวเองเป็นสุขภัณฑ์แล้วอะเยอะมากเดี๋ยวนี้
1: ผมว่าเป็นแค่ลมก็ดีกว่านะ
0: หรอโอ้ไม่ไหวอะแอคเหลือเกิน
1: แอคเกินฝีมือ
0: ใช่นะฮะ
1: แต่ยังดีนะไม่ได้ซ้อมท่าดีใจ
0: แหมอย่าง
1: นี้ชอบซ้อมแต่ท่าดีใจ
0: เออระวังเดี๋ยวพอแนนตัดสาย
1: พออีกแล้ว
0: พออีกแล้วเยอะจริง
1: พอเยอะ
0: ขวามาอีกทีครับคืนแล้วอักกุลคืนมาคือแลคือแลย้อนคืนมาคือแลบอกให้เพื่อนช้าๆด้วยนะโหตัวแกเนี่ยตัวเร่งเลยครับมาที่ไอ้รอครับนี่คือปมด้อยในชีวิตของยูดิสจริง
1: ๆโอ้น่าสงสารนะยูดิสเนี่ย
0: โอ้เพื่อนเรียกไอ้หล่อมาตั้งแต่เด็กร้องไห้ฟ้อง
1: พ
0: ่อแม่อยากเป็นมันเหมือนกัน
1: มันปมด้อยในฉา
0: ครับ
1: นี่ถ้าผมหน้าตายิ่งเดินแอครอบตลาดเลยวันละ5รอบยังไม่ซื้อของเลยนะ
0: โอ้โดนนั่นแหละโดนตบออกมาแน่ เบรกครับอะไรนะเจ๊หมิงบอกไฮโดรเจน

0: เบรกวันนั้นผมงงมากเลยครับ
1: เติมลม
0: เติมลม
1: เติมลม
0: ลมไฮโดรเจนนี่เติมได้แล้วก็6เดือนนะอยู่ได้6เดือน
1: ไอ้ไม่ใช่ลมยาง
0: เอออ่ะ
1: ผมก็เลยติดไปด้วยไฮโดรเจนเบรกไฮเดชั่นเบรก
0: ไฮเดชั่นเบรกนะครับ
1: ครับให้น้ำกันแล้วดูโฆษณาโฆษณากันเนี่ยเห็นไหม
0: ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ชาติที่ระหว่างการถ่ายทอดสดแล้วไม่มีโฆษณาเข้ามาคือเมื่อวานนั่งเขียนสกู๊ปอยู่คุยกับคุณเต้ยก่อนเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ที่เราเห็นเนี่ยปีเนี้ยจากเดิมมัน64เกมมันขึ้นไปเป็น104
1: 104
0: 104เนี่ยเกือบครึ่งนะแล้วมีการพักเพื่อไฮโดรเจนเบรกเนี่ยนะ4นาที20วินาทีต่อแมตช์คิดออกมาเนี่ย104นัดเป็น7ชั่วโมง30นาที40วินาทีเพราะฉะนั้นนี่คือมูลค่าที่ฟีฟ่าเนี่ยเอาไปฟอกได้เลย
1: คือ7ชั่วโมงครึ่งนะ
0: 7ชั่วโมงครึ่งนะ
1: คิดดูเถอะ
0: กับการนะ
1: กับการทายอินโฆษณาในช่วงนี้เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ขนาดรายการในไทยเนี่ยยังแพงเลยนะ
0: ใช่แล้วประเทศไทยของเราไม่ได้ใส่ตรงนี้เข้าไปนะคือตอนนี้เนี่ยเหตุผลมันมีอยู่พอข้อออกมาเนี่ยมันเห็นอยู่2ข้อด้วยกันในการทำครั้งนี้ก็คือว่าเขาบอกแล้วว่าฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้เพราะว่าครั้งหน้าก็โมร็อกโกสเปนโปรตุเกสเนี่ยยุโรปใต้นะก
1: ับ
0: แอฟริกา
1: ครับ
0: แล้วมันมีในอเมริกาใต้มันต้องร้อนแน่แล้วปี 3-4 เนี่ยคือที่ซาอุดิอาระเบียดื่มน้ำแน่นอนเพราะฉะนั้นว่าอันเนี้ยอยู่ต่อแน่และฟีฟ่าไม่เข้าไปยุ่งด้วยในช่วงที่ประเทศต่างๆเนี่ยขายโฆษณาในช่วงเบรกอันนี้นี่แล้วก็เป็นอีกร่วมเรื่องหนึ่ง
1: ก็ต้องหาเงิน
0: ฮานากูโยนเข้ามาครับโกเมสมงอีกแล้วโอ้โหตีลังกาซัดกลับไปครับแต่ว่าไปตรงมือของออเรนโดเกล
1: คือตีลังกายิงเหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วนี่โอ้โหแฟนบอลตัวน้อยครับไม่ได้อยากมาเลย คุณแม่พามาดูบอลโลกที่สนามนะ สนามนี้เนี่ยที่พี่บีบอกเนี่ยชื่อของเขาคือรีวายสเตเดียมแต่ว่าช่วงบอลโลกเนี่ยเขาไม่ให้นะรีวายเนี่ย
0: ใช
1: ่เอาผ้าเอาเพ้อไปปิดป้ายไว้นะแล้วทางรีวายแกก็หัวใสแล้วเลยก็เอานี่แหละภาพที่ปิดป้ายแหละเอามาโชว์ซะเลย
0: เออให้รู้ว่าเนี่ยรีวายโอ้โหคนคิดเนี่ยเจ๋งกว่าย
1: อดนี่ก็เป็นสนามของซานฟรานซิสโก 49ers คนตื่นทอง
0: คนตื่นทอง
1: ตื่นทองแต่ถ้าคนตื่นตัวเงินตัวทองต้องที่สวนลุมนะฮะ
0: วิ่งไปแล้วคนตื่นแรน
1: ฝรั่งนี่ชอบ
0: โอ้
1: ท่านผู้ว่าชาติบอกโอ้อย่าไปกอดอย่าไปจูบบ้านแล้วดูลูกนี้ตุรกีไม่ได้เหมือนเดิมครับแกเปิดมาแต่นัดแรกเลยยังไม่ลงหัวพวกเดียวกันเลย
0: โอ้นี่ขนาดเปลี่ยนตัวเปิดแล้วนะครับ
1: ครับเอาแบบที่เราคุยกันนัดแรกไม่พี่บีลองเล็งฝั่งตรงข้ามดิ
0: เออขนาดจะแม่นขึ้นก็ได้แม่ผู้สินวันนี้คุณพี่เปาหมีครับรัศมี
1: รัศมีจินดาไมเหรอ
0: รัศมีแ
1: ขแต่ก็ดูเล่
0: เออเอ้าแกเป่าอะไรแกวิ่งเยอะจัดครับผู้สินเดี๋ยวตะคิวขึ้นอีกคนเดี๋ยวค่อยดู
1: ออกซิเจนมันเลี้ยงสมองไม่ทันนะเออเราก็อัมก็ไปทั่ว
0: เพื่อความเพลิดเพลินครับโอ้บอลเนี่ยเตะกันแบบว่าเปื่อยมากครับตอนนี
1: ้ผมจะรำคาญไอ้ตาบอดจะได้ไอ้ปิดตาเนี่ย
0: เหรอ
1: เออ
0: อ่
1: ะเหมือนเดิมครับตุรกีล้วงบอลกลับมาตั้งล้ำได้อีกแล้วนะไอ้ปิดตานี่ก็ไม่ได้สร้างสิ่งดีๆกับทีมเลย
0: ตุรกีแย่งกลับมาครับยูริสจ่ายออกไปเข้าไม่กรอบเขตโทษโดนจิ้มลูกนี้ไว้จากด้านหลังครับโอ้โหสกัดลูกนี้มั่นยำมากครับโคเซกาเซเรส
1: ทางบุตรสินเอ็กซ์วาดอร์นี่วักนิ้วบอกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแต่ผมแกยุ่งจริงนะ
0: โอ้
1: กาล่าเนี่ย
0: โอ้ยลูกนี้นี่ถ้าสกัดแบบคือแกอ้อมมาจากข้างหลังแล้วเอาขาเอื้อมมาเหมือนแม่นาคล้วงเลยนะโอ้ลูกนี้ถ้าผิดนิดเดียวคือจุดโทษนะ
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็เรียกกันตั้งแต่ตีนตะขอในอินเดียนี่ครับขึ้นกล้องแล้วขึ้นกล้องบ่อยนะไอ้พิต้า
0: เล่นกล้องครับแม่ทรงผมเดียวกับอันนี้เลยครับคุณยาย่าหญิงชอบมากเลยหนังเรื่องล่าสุดแกไอ้อะไรนะสงครามส่งด่วนใช่ไหม
1: หรอ

0: ไอ้ดิอะไร
1: ไอ้ทนายป่ะ
0: เออใช่ๆ
1: ไอ้อะไรทนาย
0: เออทนายปีชาติซึ่งดูจริงๆแล้วเนี่ยปีศาจไม่ใช่ทนายครับลองไปดูกันโอ้ยหมันมากเออได้ดูยัง
1: ไม่ได้ดูเลย
0: เอออ้าวทำตัวแบบน้องต้นอีกแล้วนะคุณต้นอีกแล้วพออะไรที่เขาฮิตกันไม่ยอมดู
1: เดี๋ยวพอดีนี่ไงดูไอ้ Game of Thrones อีกรอบนึงอยู
0: ่นี่อะไรเรียกว่าแอคไงดูหัวท้ายคือคุณพาสันเมดิซีนเขาดูไงเราก็แอคดูตามเขาไปเออเขาดูอะไรเราก็ต้องชมเขาดูสนุกไปด้วยจะได้รอด
1: เอ้าภรรยาใช่ไหม
0: ครับ
1: ดีฮะชีวิตก็อย่างนี้ครับพี่บีเรารักภรรยาก็มีความสุข
0: ใช่เราก็รอดไปวันๆหนึ่ง
1: ทำ
0: ตัวให้รอดเขาไว
1: ้ออกอากาศเลยเนี่ย
0: ครับ
1: เอาดูจังหวะบอลยาของปารากวัยถึงมือผู้สาประตูอุกชานชาคีไม่ค่อยได้พูดชื่อเลยนะ
0: คือตั้งแต่มันยิงลูกนั้นนะครับปารากวัยไม่มีอะไรเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้โหทีนี้อยู่ที่ตุรกีจ่ายลูกนี้ตัดหลังแบ็กมาครับโอ้โหสุดท้ายเนี่ยไปสไลด์เอาไว้ได้ครับกุสซาโวโกเมสอีกแล้วครับท่านวันนี
1: ้นนะ
0: โอ้วันนี้น่าจะมีประมาณ6ครั้งแล้วครับทั้งมงทั้งสกัดแต่ตุรกีแทงลูกตรงๆมาครับเล่นแนวดิ่งอย่างเดียวอุ๊ยนี่ชักได้ผลแล้วนะคือแทงเข้าทางตรงเลยครับให้ปารากวัยเนี่ยคือเสียจังหวะแล้วเนี่ยๆๆเสียไอ้นี่ไปเองแต่ว่าเริ่มยั่วครับ
1: เนี่ยก็เป็นสไตล์ของลาตินอเมริกาก็ลูกยั่วลูกอะไรนะฮะแหมน่าพาไปอยู่ร้านคาราโอเกะนะเกินยั่วๆอย่างเงี้ยนะเราจะได้ติปเยอะ
0: แหมมือหายครับชอบมากเลย
1: โดนจกแน่นอน
0: ครับพี่เมืองชัยเหรอ
1: แต่เป็นฟรีคิกของทางตุรกีเปิดเข้าไปแล้วต้องเปิดแล้วตรงนี
0: ้ขวานะครับจากซ้ายมาขวายังเปิดไม่แม่นเลยตั้งแต่นัดแรกครับอาคารชาวนกรูความหวังของคนทั้งชาติโยนควินลูนิสชกเสาชนคานแล้วชนเสาครับไม่เข้าครับโอ้โหตุรกีต่อลูกนกลับไปอีกทีนึงโดนเตะทิ้งเอาอยู่ได้ดูนะครับมันจะไม่เข้าอ่ะคุณเต้ยปะโถ
1: คือลูกนี้ได้โขกแล้วนะครับแล้วสองชนเลยฮะดูภาพช้านะครับไม่ล้ำหน้าด้วยไม่ล้ำเลยโอ้โหชนทั้งคานและเสาบ้าไปแล้วแล้วลูกนี้เนี่ยบอลตกลงมาเนี่ยยังไม่พ้นเขตอันตรายนะครับปิดตาลงไปเตะแป๊กครับหนีไม่โดนซ้ำฮะ
0: คือลูกนี้ชาวนากูเปิดไปเนี่ยมุนคูมงแล้วไปโดนศีรษะแฉลบจูเนียร์ลองโซ่ไปโดนคานเสร็จแล้วปิ้นมาโดนเสาดูเอาดิ
1: สองแก๊งเลย
0: ซึ่งปกติมันแก๊งเดียวก็ยากอยู่แล้วนะโอ้โหนี่แก๊งโอ้ตุรกีบุกหนักไตอัดขึ้นไปมั่วๆไต่ทุ่มต่อครับ
1: โอ้โหดูนี่มันต้องเข้าพี่บีแต่อย่างที่บอกนะวันนี้ตุรกีดูดีกว่านัดแรกนะ
0: ดูดีกว่า
1: แต่จะดูดีแล้วจะได้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง
0: แฟนๆก็ส่งข้อความมาบอกแม่ตุรกีก็ดูแกตุรกีกับปารากวัยไม่เท่าไหร่กรรมการทำให้ดูคึกจัง คึกเหลือเกินครับวันนี้ท่าทางปีแอร์ลูจิคอลิน่าจะมาสนามเนี่ยวิ่งโชว์นายซะเลย เรื่องถนัดซะด้วยอ่ะเอาละเปิดออกซ้ายครับตุรกีมาแล้วครับยึกยักอยู่ยูดิสจ่ายเข้ามาชิงกันครับยูดิสซัดลูกนี้ไปติดบล็อกกลับมาคือแลให้มาอีกทีนึงโดนสกัดบอลปิ้นออกไปทางขวาครับเอากิ้งลงไปแล้วตอนนี้เอาบอลกระเด้งโดนหน้าเอามั่วกรรมการจะวิ่งไปขวางทางเขาแต่ว่าปารากวัยทิ้งยาวห่อแนบมาเป็นยูเซนโบเลยครับทางซ้ายออกมาไหวไม่ไหวจ่ายเข้ามาปิดตายิงมั่วติดบล็อกโดนเตะทิ้งออกมาโหกองหน้าสากะเบือดิน
1: โอ้โห
0: เมื่อไรมันจะออกกันทีเลี้ยงมาอีกทีหนึ่งล็อกจ่ายออกไปทางขวาเอ็นซิโซออกมาซัดลูกนี้ติดแซมครับโอ้โหแล้วก็เตะทิ้งออกมาซุปเปอร์เซฟของชาคี
1: เรียกฝ่าได้ตุ๊ดตุ๊ดเกียร์คือนี่แหละครับเกมสวนกลับของปารากวัยเนี่ยน่ากลัวนะในสไตล์ของมิกาต้าอยู่แล้วแล้วลูกนี้จังหวะแล้วต้องชมตั้งแต่กาลาซ่าเลยที่ดักบอลได้ฮะแล้วก็ทำให้เปลี่ยนเกมเป็นเกมรุกได้
0: อ้าววิ่งมาแจกใบเหลืองพูดผู้บรรยายอะครับ
1: ก็ไม่ใช่
0: แหมแกวิ่งมา
1: ด่ากูใช่ไหม
0: อ้าว
1: เรียกมันเรียกบีแหลมสิงไม่ได้
0: ไม่ใช
1: ่ฝากให้มันด้วยให้ผู้ช่วยนะไม่ได้ให้อัลฟาโซ
0: คือลุงอัลฟาโลแก
1: จังหวะไหนเนี่ย
0: เอาเดี๋ยวนะเพราะว่า ไอ้คนที่โดนใบเหลืองเมื่อกี้แกไม่ได้พูดอะไรนะนักบอลหรือเปล่าครับตัวสำรอง
1: หรือว่าแอบเล่นปอกเด้งอยู่ที่ซุ้มมานั่งวะ
0: คือทีมงานแกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวอาร์เจนตินาทั้งนั้นเลยนะคร
1: ับ
0: ทีมบริหารเนี่ยแหมแล้วดูไปดูมาเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยแกเหมือนพี่วงนักร้องนำวงลับปนูนมากเลยอะ
1: ไม่ที่หรอเหมือนเยอะ
0: ไอ้คนไหลเหมือน
1: ผมสงสารคุณเมธีว
0: ่
1: ะ
0: อะไรแกรอยูดิส
1: ก็ดูหน้ากรรมการแล้วกัน
0: ครับยูดิสใส่ใหม่ทีนึงอักตูกรูเอตอนแรกว่าจะไม่ผ่านแล้วนะมาติดอยู่แถวนี้นี่เองยิงเล่นยิงคล้ายอ่ะ
1: เอา
0: เตะทิ้งยาวออกมาครับเอาได้สวนกลับมาครับปารากวัยไหลเข้ามาตัดสินใจเข้ามาตรงกลางโดนแย่จากด้านหลังครับโอ้โหสกัดไปนิดเดียวครับมุนคูครับ
1: เราจะส่งกับตุรกีขึ้นมาทางขวาแล้ว
0: อากุลมาแล้วอากุลไหลเข้าช่องเอาโดนสกัดลงไปก่อนครับผู้ตัดสินบอกเล่นต่อไป
1: ผู้ตัดสินเมธีบอกเล่นต่อไปเมื่อครู่นี้เกมรุกของปารากวัยในเอ็นซิโซเงยหน้าขึ้นมาเห็นเป็นติต้าฮะไม่ส่งดีกว่ายอมส่งเสียเองดีกว่า
0: เลือกส่งเลือกส่งให้เดียโก้โกเมสเฉยเลยโอ้ใจหินมากอ
1: ่
0: ะ
1: ดูคือปิต้าที่อยู่ตำแหน่งที่ดีมากแต่ไม่ให้ครับ
0: โอ้
1: แล้วนี่มันจะมีต้องเช็ค VR ก็
0: โอ้มันมีมือป่ายนะแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่ว่าจะฟาวอ่ะ
1: คือก็วิ่งไปสกรีนน่ะบางลายวิ่งมันก็เป็นธรรมดาของกองหลังนะคร
0: ับ ใช่
1: remotely penalty like นี่จังหวะขึ้นยิงมุมแคบนะครับ
0: ใช
1: ่ของกาเซเลส
0: เติมขึ้นมาแล้วซัดลูกนี้นะครับมาสายลมอาดี
1: แล้วฟิตด้วยยุคเซวีบอ่ะเกมรับก็ดีเกมลุกก็ขึ้นมาได้ฮะ
0: ล่าสุดนี่แกส่งแฟกอยู่ที่กกท.ครับ
1: เนาะ
0: ขยันจริงๆ
1: สู้ชีวิตกันไปนะ
0: ตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ล้มในสนามเนี่ยออกมาข้างนอกก่อนแล้วเกมก็ต้องดำเนินนะครับตามกฎใหม่9ข้อนะครับที่คือฟีฟ่าเนี่ยเขาไม่ได้บอกมานะว่ามี1 2 3 4 5แต่ว่าเขาขีดมาแล้วเราก็เคาะมาเป็น9จุดใหม่นะครับ
1: แยกย่อยเป็น9ข้อ9หมวด
0: 9หมวด9หมวดหลักมาต่อครับโอ้โหโกเมสโยกหลอกมาหลอกกระจุยเลยเดียวก็โกเมสเข้าช่องเหมือนกันครับแทงตรงๆมาแต่ว่าคาร์ดิโอกรูครับเพื่อนร่วมทีมไบตันรู้ทางครับวิ่งมาเตะทิ้งได้โอ้เรามาถึงวันที่พวกผู้เล่นไบตันอยู่ในสนามฟุตบอลโลกเจอกันแล้วอ่ะ
1: อืมใช
0: ่บอมไกลจูเนียร์ลองโซ่ทุ่มแรงเข้าไปเลยครับโดนหมกออกมาเกมรุกต่อครับของปารากวัยโอ้โหอย่าบอกนะว่าครึ่งสนามคือหลัง
1: ไม่รีบครับไม่รีบ
0: โอ้โหเขี้ยวจริงๆอ่ะ
1: เข้า5นาทีสุดท้ายของครึ่ง
0: แหมแล้วออร์แลนโดกิลตั้งป้อมตั้งนานเตะขึ้นไปเลยปิต้ายืนล้ำหน้าอยู่โอ้โห
1: แล้วถึงไม่ล้ำหน้าเนี่ยแกก็เก็บบอลมันไม่ได้
0: เออ
1: แกจับบอลหามวาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวแกคงมีทีเด็ดอะไรสักอย่างนะนอกจากความฮาที่ให้เราแซว
0: แหมไลแมนเนี่ยหน้าคล้ายพี่วันโกนหนวดเลย
1: อ้าวใครนะวังธวัชชัยนะ
0: พี่วัน
1: ตอบพี่วันพี่วันอ้าว
0: หล่อชอบ
1: ไม่รู้นะแกเป็นแฟนลิเวอร์พูล
0: ใช่
1: คุยได
0: ้ขวาไม่แน่เหมือนกันนะขวาไม่จริงตุรกีพยายามจะบุกโอ้ตุรกีตอนหลังชักมั่วครับปิดตาลงไปช่วยเกมรับแล้วครับตอนนี้ปิดตาได้บอลอยู่ปิดตาเลี้ยงเอาปิดตาไปแท็กเขาอีกครับ
1: ไม่มีอะไรนะแปลกใจครับปิดตาได้บอลแล้วก็เสีย
0: แกหน้าไปอยู่ WWE ว่ะโอ้
1: มันจะได้นะ
0: ใช่
1: เพื่อนก็มาตั้งเกมรับครับแล้วก็ปิดตาทำเสีย
0: โอ้ตอนนี้เนี่ยสายลมต้องโขกทิ้งออกไปนะครับสายลมกาเซเลส
1: กาเซเลสอะโอ้สายลมก็คงจะดีใจมันไม่ทีอะ
0: มาต่อครับตุรกีขึ้นมาที่40หลาขวางออกมาทางขวาครับเมิร์ดมันคูมาสับหลอกครับอาดาคือแลสับหลอกแล้วก็จ่ายเสียตามฟอร์มโอ้โห
1: คือตุรกีเนี่ยหวังไว้กับอาดาคือแลมากรวมทั้งยูริสด้วยคนนี้นะ
0: แต่อย่าลืมว่าเด็กทั้งคู่
1: เด็กทั้งคู
0: ่เด็กไป
1: ยูริสนี่ก็21เอง
0: ครับ กล้องจับมาที่สายลุยนะครับเดียโก้โกเมสนักบอลจากไบรตันซึ่งจะเป็นนักบอลที่มีความแปลกนะครับนึกจะเล่นก็เล่นครับนึกอยากไม่เอาก็ไม่เอาเลยนะครับ
1: ปล่อยจอย
0: ปล่อยจอย
1: สักครู่นี้ขึ้นสถิติปารากวัยเนี่ยยิง7ไอ้ตุรกียิง7ปารากวัยยิง4
0: ครับ
1: นะครับพี่เบียร์จะไม่เห็นเพราะว่าม
0: ุมโอ้โหอุปกรณ์เราเยอะ
1: มันเยอะเกินไปว่ะ
0: เออของนั้นแน่นมากเลยอ่ะ
1: เออนะหอเต่านี่ระดมสรรพกำลังครับเพื่อการถ่ายทอดฟุตบอลโลกครั้งนี้การบรรยายฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ดูเทพด้วย
1: ครับ
0: เออต้องเอ๋ยให้หมด4คนเลยเ
1: ออหอจริงนะ
0: เนี่ยผู้ตัดสินคึกจัดครับไปยืนบังลายอีกครับ
1: โอ้
0: โห
1: ทำทรงผมเหมือนไบรอนโมเรโลนะฮะ
0: ใช่ใช่สายนี้เขาต้องทำแบบนี
1: ้ครับ
0: มาต่อครับอยู่อีกนาทีครึ่งเท่านั้นนี่อ้าวออกบอลไม่ดีครับคิวแล้วก็โดนสวนกลับมาแต่ว่าโอ้โหมัวแต่เลี้ยงแล้วก็ไปมองเพื่อนเกินไปก็อากุลไม่ได้บุกเลยแล้วก็บอลมาอยู่ที่เอ็นซิโซไว้ใจได้ครับเอ็นซิโซเนี่ยถ้าปิดตาอีกเรื่องนี่ครับดีเลย์บอลเอาไว้ปิดตาบอกอย่าให้เจอที่เมืองไทยนะ
1: กูยังไม่ทันได้บอลก็ด่า
0: เจาะยางให้ด้วยเลย
1: รักหยอกหยอก
0: หยอกเอาละปารากวัยเปิดยาวว่าปิดตามงไม่โดนบอลอยู่ที่ชาโนกูดีตรงกลางชาโนกูอัดเข้าไปครับชาโนกูฟาวแม่ฟาวเลยเหรอฟาวโอ้โหแกก็หงุดหงิดนะ
1: ก็เป็นคนขับเคลื่อนเกมมาแล้วดูจังหวะของเอ็นซีโซ่ฮะ
0: เอ็นซีโซ่แหวก2เอ็นซีโซ่แหวก3เอ็นซีโซ่แหวก4เอ็นซีโซ่เปิดทำไมไม่ยิงครับมงหนุนกลับมาอีกทีนึงโอ้โหคนเหล็กแหวก4ไปแล้วครับแต่ไม่ยอมยิงปะโถเอ็นซีโซ
1: ่คือมีจังหวะที่สามารถยิงได้ตรงบริเวณจุดโทษนะฮะแต่ว่าเอ็นซีโซ่เลือกที่จะแตะอีกทีแตะแล้วแตะอีกครับ
0: โอ้โห
1: แคบแล้วก็เปิดเข้ามาไม่ได้ครับเมื่อสักครู่นี้ปิดตาก็จะโชว์ตีลังกาครับ
0: สวยจริงเลยมาคาริโอกรูขึ้นมาไหลมาได้ซัดลูกนี้ครับโอ้โหยิงมันไกลเกินตอนนี้เนี่ยข้อเสียของผู้เล่นตุรกีก็คือนึกอยากเตะไปเลยครับ
1: ไม่เนียนเอาปิดตา
0: ปิดตา
1: ทำไมโดนด่าจนช้ำใจครับ
0: เอาเอาทั้งสองทีมเข้าไปมั่วกันจะมีเรื่องแล้วมียกศอกขึ้นมากันด้วยครับเซเลสอ่ะเอา
1: คือตุรกีเนี่ยต้องระงับอารมณ์นะฮะ
0: ใช่
1: คือฟาวแล้วก็ฟาวคือมันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาถ้าเกิดจะไปประท้วงอะไรครับแล้วเวลามันก็คือโอเคอ่ะตอนนี้มันยังเหลือครึ่งนึงแต่มันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะประโยชน์ของปิดตาครับเอามานอนนี่ครับโดนอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไม่โดนอะไรเลยพี่บี
0: คือแกล้มตัวสไลด์และขาเนี่ยไปตันกันก็ไม่มีอะไรนี่แล้วแกก็เจ็บ
1: ครับเจ็บจริงจริง
0: ผู้สินครับเปาเมแกบอกให้หยุดก่อนแล้วก็ชี้เลย
1: แล้วแกก็ร้องมือมองฟ้า
0: ถ้าแกไปไหนแกไม่เอื้อนแกนอนไม่หลับ
1: เวลากลนกลนก็ขอเปาเมเลย
0: ไหมหายใจเนี่ยแกไม่ได้เป็นอะไรนะครับเนี่ยปิดตาไงแกลุกขึ้นมาแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าอย่างนี้ต้องออกนะ
1: ครับต้องออก1นาที
0: เพราะไม่ได้มีการรักษาโดยทีมแพทย
1: ์
0: ต้องออกไปนอกสนามนะแต่แกไม่ออก
1: มันจะประท้วงกรรมการเปาเมย์อยู่เหมือนกันนะ
0: นี่ครับแกเนี่ยถ้าไปใส่เสื้อทีมชาตินอร์เวย์เนี่ย ได้เลยนะ
1: เหมือนพวกไวกิ้งมากกว่า
0: ใช่เอ็นซีโซ่พยายามเข้าไปประท้วงหน่อย
1: เปาเมเหมือนตอนนี้กำลังทบทวนกติกาที่อ่านมันไม่ใช่อย่างนี้นี่หว่า
0: ใช่คือจริงๆเนี่ยคือมันต้องแม่นกฎแบบสุดๆเลยนะครับเพราะมันมีใหม่ๆมาด้วย
1: แล้วทดเวลาเนี่ยครึ่งแรก6นาทีครับท่านผู้ฟังตอนนี้ผ่านไปนาทีครึ่งแล้วครับเอาไงท่านเปาถามว่าเอาไงคือนอกสนามต้องก็บอกว่าฉันต้องถามแกว่าแกจะเอาไงนี่เกมหยุดไปสักพักหนึ่งครับดู VAR
0: เอ้าดู VAR ว่ามันเกิดว่าจังหวะมันมีย่ำหรืออะไรหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: ไปเช็คกันอ๋อ
1: เพื่อใบแดงได้นะครับแต่เราที่เราเห็นทางการตัดสดเนี่ยเรายังไม่เห็นจังหวะไหนที่ขนาดนั้นนะ
0: ใช่ไม่มีอาจจะเป็นจังหวะเอ้าจังหวะลูกแถมเหรออ
1: ืม

0: เดี๋ยวนะฮะคือเขาห้ามปิดปากพูดใส่ด้วยนะ
1: มิ
0: เกลอเมรอนครับ
1: โอ้โหแล้วทางผู้เล่นตุรกีนี่หันมาฟ้องเลยฮะบอก
0: ไอ้นี่แม่นกดไอ้เมิร์กมุนคูเนี่ยแม่นกดนะโอ้โหใช่ด้วยครับใช่ด้วยครับ
1: ไม่แดง
0: ต้องปากพูดครับโอ้โหมิเกลเมรอน
1: โอ้โหเมรอนนะนี่เป็นเคสประวัติศาสตร์เลยฮะ
0: ใช่โอ้นี่คุณผู้ฟังครับเราอยู่ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ครับนี่คุณเต้ยบอกใช่เลยเพราะว่ากฎที่มันออกมาใหม่คือห้ามป้องปากแล้วพูดใส่น่าจะด่าหรือนินทาเนี่ยแหละครับโอ้โหแล้วเมิร์กมูดูแกมันแม่นกฎอ่ะ
1: เออ
0: โอ้โห
1: บอลแกไม่ซ้อมนะครับ
0: ซ้อมกฎ
1: ซ้อมกฎอ่านกฎแล้วอเมรอนนี่เป็น
0: โอ้โห
1: ต้องเรียกว่าต่อไปอาจจะเรียกเป็นกฎอเมรอนก็ได้นะเพราะเป็นคนแรกที่โดนมันแล้วใบแดงเลยนะครับเขาห้ามปิดปากอ่ะ
0: ใช่ปิดปากคุณได้โอ้พี่ก๊อตจักรพันธ์มาเลย
1: ครับอเมรอนบอกโอ้กูขำมากเลย
0: เหลือ10ตัวครับ
1: โอ้ยเอาอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนของเกมแน่ๆเลยครับ
0: เอาแล้ว
1: ตุรกีเอาทำไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงแล้ว
0: โอ้โหทีนี้เดี๋ยวได้ดูครับว่าไอ้ป๋าหนุบของปารากวัยในช่วงรอบคัดเลือกแล้วก็มาพังในบอลโลก4ประตูจากเกมแรกเนี่ยจะไหวไหมเมื่อเหลือ10คนครับตุรกีลุยขึ้นมาทดเจ็บ6นาทีเปิดลูกนี้เข้ามาแล้วก็หัวทิ้งไปก่อนโอ้โหไม่น่าโดนนะ
1: ใช่
0: คือไม่น่าพลาด
1: แล้วจะลืมครับลืม
0: ใช่คืออเมรอนเนี่ยเป็นนักบอลรุ่นลีกเลยขึ้นไปอ
1: ่
0: ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ทบทวน
1: ครับ
0: นะฮะเพราะเดี๋ยวนี้พอป้องปิดปากพูดเนี่ยมันดูเหมือนป้องกันตัวเองได้แต่เคสนี้มันมาจากตอนที่วินิซิอุสอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ลงเล่นแล้วมีปัญหาในบอลแชมเปี้ยนลีกนะฮะ
1: เอาละเสียเลยฮะเสียเลยฮะเสียเรื่องเลยบอลกำลังได้เปรียบ
0: มาต่อครับโอ้โหในสนามตอนนี้ก็โหแล้วครับแฟนบอลปารากวัยก็มากันฮึ่มอ่ะวันนี้มากันเริ่มเลย
1: ม
0: าแต่ว่าต้องบอกเลยว่าไอ้เมิร์ดนี่มันแม่นมากครับ
1: หันไปฟ้องเลยนะฮะขี้ฟ้องจริง
0: ไอ้นี่ตอนเรียนเนี่ยมันซีฝ่ายปกครองว่ะ
1: โอ้พวกสปายไงใช้สึก
0: ไงใช้สึกในห้องอ่ะมันมีนะใครโดดเรียนอะไรต้องรู้หมดน่ะ
1: ใช
0: ่ขึ้นมาครับตุรกีตอนนี้ขึงแล้วแต่ว่าจะได้สวนขึ้นมาครับเอ็นซิโซโดนตะปบจากด้านหลังแหวก2มาได้ครับตุรกีได้สวนมากูแลเบิ้ลออกมาบอลไปซ้ายครับคาดิลกรูให้เข้ากลางมาเชาะไปอีกทีนึงยังดวลลูกกากากระเด้งกลับมาตรงกลางย้อนเข้าซ้ายซ้ายต้องยิงใส่ลูกนี้นะโอ้โหข้ามคานออกอีกแม่ได้ปั่น
1: โอ้ตอนนี้ก็หล่อนะแต่ยุทเซกเนี่ย
0: ยุทเซกไม่ได้บอลเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออถ้าไม่ได้พูดเลยสูงแล้วยิงลูกนี
0: ้
1: เฉียวโดนนกนิดเดียวอะ
0: นักบอลตอนนี้เขาโหวตว่าหล่อที่สุดในฟุตบอลโลกครับน้องปอป้อครับโรดิโกเดอปอโอ้โหของอาร์เจนตินาครับเขามองจากภาพลักษณ์รูปร่างแล้วก็บอดี
1: ้
0: ปอป้อหล่อสุด
1: ดูเมียแรกเซ็กแอปเพียวนะ
0: เซ็กแอปเพียวนะครับอันดับ3เนี่ย
1: ใคร
0: ฮะโนนี่มาดูอาเก้ครับเขาบอกว่ารูปร่างรูปร่างพอดีคิ้วดกดำ
1: ครับ
0: ไออันดับ2คือไคฮาวเวตส
1: ์ไคฮาวเวต
0: ของเยอรมน
1: ีก็คมๆนะ
0: ใช่ก็คือมองที่รูปร่างบอดี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยรวมปอป้อเป็นเบอร์หนึ่ง
1: ปอป้อเราก็หล่อนะดูได้ตอนนี้เลย
0: ชื่อจริงชื่อบาสใช่ไหมบาสปอป้อ
1: ไม่ใช่บาสจะคู่หู
0: เพื่อนเขา
1: เคยเล่นด้วยกัน
0: ครับ
1: ตอนนี้แยกแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหบอลตอนนี้เริ่มมันขึ้นเรื่อยๆนะครับณเวลาตรงนี้10คนครับจะอุดได้อยู่หรือเปล่าเพราะปารากวัยก็แพ้ไม่ได้เหมือนกัน
1: ครับเสมอก็ไม่ดีกับทั้งคู่นะ
0: ไม่ดีเลย
1: แต่ทางตุรกีเนี่ยนะสุดท้ายคือถ้าเสมอมันสุดท้ายไปเจออเมริกาที่เขารอบแล้วแต่บอลสมัยนี้เนี่ยจะบอกว่าจะมาดึงอะไร
0: ไม่มีย้อนกลับมาครับเมิร์ดออกมาทางขวาทีอากุนยูนุสอากุนเข้าไปอยู่ตรงกลางครับแบดักชีให้มาคาเดียวกรูไปทางซ้ายแทงตรงๆครับยัดในมาในก่อน

0: โอเคโทษเปิดลูกนี้มาได้ครับโอ้โหเดี๋ยวโดนเตะทิ้งออกไปยังเหนียวอยู่ครับอันเดเรเต้
1: ตุรกีนี่ยิ่งคึกอย่างเหมือนฉลามได้กลิ่นเลือดนะฮะแล้วยิงลูกนี้หมดออกหลังไหมครับอิสมาเอลยูเซกเลยช่วงที่ทดไว้เกินมานาทีครึ่งแล้วครับก็ทดเผื่อไปตอนที่เช็ค VR ไปได
0: ้ใช่ครับโอ้โห
1: ต้องปลอบใจครับ
0: ต้องช่วยกันปลอบใจเหรอ
1: ครับยังมีโอกาสเยอะแล้วตัวเยอะกว่าฮะนี่ครับประโยชน์ของปิตาฮะ
0: แหมแกไม่น่าแกล้งเจ็บเลยครับเพื่อนโดนใบแดงเลยโอ้สวยจริง
1: ใช่ครับพี่บีเป็นไปมาได้เป็นที่มาของ
0: ใช
1: ่ใบแดงของอามิรอนเลย
0: มาต่ออากุลอากุลเข้าด้านในครับอากุลอีกทีนึงครับเลี้ยงตัดเข้าในมาประมาณ35หลาออกไปทางซ้ายจากขวาไปซ้ายซ้ายซัดเลยครับโอ้โหแกใจร้อนไปหน่อยครับบาดัชชีอับดุลเคเรมบาดัชชีนะครับปาการหลังได้ทีนึงบาดัชชีโยนเสาแรกครับลงทิ้งเอาไว้อีกโกเมสมงได้แล้วก็ตุรกีหนุนอีกทีก็ไม่มีอะไรแล้วครับ
1: บอลไม่ออกนะฮะต้องเตะทิ้งไปก่อนทางผู้สาประตูบาลักไว
0: เกียร์
1: เตะยาวไปเลยส่งให้ทางตุรกีบุกต่อ
0: คือตอนนี้เหมือนกับพิงเชือกไว้อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีในช่วงแก้เกมครับพักครึ่งแต่ว่าจะรอดหรือไม่รอดอ่ะเพราะตุรกีลุยหนักครับยูริสออกมาที่ชาโนกรูชาโนกรูได้ซัดหูมันไกลไปอ่ะโอ้โหแต่ว่ายิงอัดศีรษะหล่นเลยครับน่าจะเป็นลบกัปตันทีมหรือเปล่า
1: ครับ
0: โกเมส
1: เต็มกระบาลเลยครับพูดเป็นคนไทยเป็นอาไทยเป็นโกเมสนะโอ้หน้าเบี้ยวเลยครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว
1: นี
0: ่โอ้ย
1: นี่คือแต่ดูแล้วน่าจะเตรียมตัวไว้น่าจะเกรงคอไว้แล้วนะฮะไม่เป็นไรครับโดนไปบริเวณหน้าผากก็ไม่ได้โดนหน้าผากก็แข็งหน่อย
0: ใช่ใช่โอ้โหไอ้หมกสกัดอย่างเงี้ยเหมือนคนหนึ่งอดีตกองหลังทีมชาติไทยน่าแลดหินน่ะนะสมพงษ์วัฒนา
1: ครับ
0: โอ้หมกอย่างเงี้ยแหละครับหมกแกตั้งใจเหรอเปล่ามันเตะโดนกู
1: โอ้โหนี่แกก็สายโหดนะสมพงษ์วัฒนาเนี่ย
0: ใช่นั่นแลดหินนะฮะทวีลักษณ์สิทธิบุญทองนั่นนะ
1: โอ้เตะตัวขาดง่ายๆเอาในช่วงท้ายๆของทดเวลาครึ่งแรกครับนี่เราทดมา10นาทีแล้ว
0: ทด10แล้วนะขึ้นมาแค่6แต่ว่ามันมีคดีไงนะฮะตอนนี้เปาเมยังไม่เป่านะครับ
1: ครับ
0: พอทักปุ๊บเปาเมเป่าหมดเวลาไปเลยครับ
1: โอ้โหครึ่งแรกนะฮะใครนำนะ
0: ปลักไฟ
1: ปลักไฟปลักไฟ
0: นี่คร
1: ับ1-0ได้ตั้งแต่นาทีที่1นิดๆเลยฮะมาติอัสกาลาซ่านะครับเป็นแล้วเป็นประตูแล้วโหมีฮึดฮัดกันแล้วแบ่งฝั่งเลยมีเรื่องครับตอนนี้มีเรื่องแล้วครับท่านผู้ชม
0: โอ้โหเป็นผมเนี่ยวิ่งก่อนครับ
1: วิ่งเข้าไปบวก
0: วิ่งเข้าแต่งตัวดิหนีก่อนเลย
1: ทั้งทีมงานทั้งสองฝั่งฮะ
0: คือตัวนักบอลตัวจริงอะกลับไปหมดแล้วนะครับ แต่พวกตัวสำรองจะซัดกันนะ
1: สำรองนี่เก่งหลังเกมจะฮึดครับแล้วต้องเดินออกทางเดียวกันด้วยจะต้องห้ามกันให้วุ่นเลย
0: โอ้โหละอย่านะครับตอนนี้กัปตันทีมก็คือกุสซาโวโกเมสเนี่ยพยายามจะเข้าไปเคลียร์คือโอ้โหไปเคลียร์ใจกันครับกับอีวานบาร์ตันเพราะว่าโอ้โหตอนนี้หนักหน่อยนะครับวุ่นวายพักครึ่งนะฮะพักครึ่งพอดีคุณเต้ย
1: อันนี้พาสเวิร์ดอะไรครับจะหาอ่าน SMS หน่อย
0: เดี๋ยวให้น้องมาใส่เลยครับ โอ้โหแล้วให้เราบอกผ่านอากาศแล้วให้น้องใส่ให
1: ้
0: มาวัยรุ่นมาดูแลหน่อยจ้ะโอเค1-0นะครับ แล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ารอบไปแล้วสบาย
1: ๆเดี๋ยวเราดูอ่าน SMS กันเดี๋ยวทั้ง
0: ข้อความหน่อยเอา SMS ก่อน
1: อ่านทั้งนี้ก่อนแล้วกันเอามา
0: ได้หมดคุณเต้ยเอา SMS ก็ได้จ้ะ
1: ครับคุณเนี่ยบอกเฮ้ยยิงเร็วอ่านชื่อผู้เล่นไปหมดเลยพี่บีนินทาเจ้หน่อยครับ
0: เหนียว
1: อย่าเอาเลยโอเคบอกแกเดือนแกจ่ายค่าประกัน 40,000
0: นะแล้วก็ปี 40,000 ไม่เท่าไหร่นะปีนึงทํา 500,000 นะคนทำประกัน 500,000 เนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร
1: ่ใช่นี่ถ้าผมเป็นลูกเป็นเมียนะผมพกมีดไปนะปอกปอก ผลไม้ให้กิน
0: เออ
1: เออปารากวัยชนะแน่ครับเพราะมีวิลเฟรโดโกเมสหมัดหนักดีฮะ
0: เหรอคนละคนละเมส
1: ครับคุณวิชัยบอกไม่มีถ่ายทอดสดครับเหมือนคู่นี้จะมีทางช่อง29เลยนะ
0: อ้าวเหรออ
1: ่าใช่ใช่แต่อย่าไปดูเราดีกว่าฟังเรา
0: ฟังเราก็ได้
1: หรือไม่ก็ดูนู่นแล้วฟังเรา
0: เพลินๆ
1: ครับอันนี้พูดเล่นนะแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่าน
0: ไปพูดจริงดิพ
1: ู
0: ดจริงเราเป็นคนจริงจังมาก
1: ครับวันนี้พี่ปูกับเจ๊หยองจัดสนุกมากครับ
0: ไม่เอาคนละคนฮะ
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: ภาคอย่างนี้น่าจะภาคตั้งแต่คู่ที่แล้วอ้าวคู่ที่แล้วก็ภาคดี
0: เออ
1: มีต้นรุ่นดีผม
0: รุ่นน้องผมด้วยนี่เรียนที่เดียวกันมาฮะ
1: ครับ
0: ราชบัณฑิตเจ้าพญาที่เดียวคุณเต่าด้วยที่เดียวคุณเอกด้วยเออเอาดิโ
1: อ้
0: โหเยอะไ
1: ปเล่นบอลกับคนอื่นเนี่ยเมื่อยขาเล่นบอลกับพี่ต้นเนี่ยเมื่อยหู
0: อ๋อไม่แฝงแล้วโอ้
1: รุ่นพี่รักกันนะ
0: เหมือนกับนี่รุ่นเดียวกันถ้าเต้ยประธานไอ้นัทอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าเป็นกับข้าวนี่เต็มโต๊ะหมดอ่ะ
1: เออแล้วทำไมฮะ
0: สั่ง
1: มันขยับกลับไปด้านเหมือนกันใช่ไหมแล้วพี่ต้นเนี่ยวันก่อนเพิ่งไปตีกอล์ฟกับพี่เล็กอารักษ์นะฮะลุงขึ้นมาพี่เล็กอารักษ์ขนของกินมาเลี้ยงเต็มกองเลย
0: โอ้ทำไมฮะ
1: บอกได้กอล์ฟพี่ต้นมา
0: โ
1: อ้มึงรู้ในเงินพี่ต้นเองขอบคุณนะพี่ต้นที่อนุเคราะห์ข้าวไว้กับชาวเดลินิวของเรานะ
0: ครับ
1: อ่านเอสเอ็มเอสเราต้องเริ่มจากกี่โมงถึงสิบโมงนะอ่ะภาคเป็นเสียงพระดาวบันดอให้หน่อยครับ
0: กุมใจตุรกี
1: เมื่อคืนซ้อมหมิงพารวยนี่ก็เชียร์ปรากวยมาคนอายุต่ำกว่า40โดยเฉพาะ30ลงไปที่รู้จักกันเนี่ยหลายบ้านก็ไม่มีทีวีนะพี
0: ่เหรอ
1: แต่เขาก็ดูทางนี้ได้ไงทางออนไลน์ได
0: ้ไอ้นั่นมัน
1: ไม่มีทีวีทุกวันนี้เขาเปิดตู้เย็นดูนะ
0: เออใช่เหมือนเจ๊หมิงอะเปิดตู้เย็นไม่เจอฮะที่ฝรั่งเศสด่าเละเลยโรงแรมแพง
1: เออยืนยันนะคนไม่มีทีวีก็มีเออแต่เขาดูทางอื่นนะ
0: เออ
1: ชอบมากเลยอะช่วยน้ำเงินด้วยจากดินปืนครับเราพูดถึงฟุตบอลนะนี่ท่านคิดถึงอะไรหรือเปล่าเออนะช่วยไก่งวงด้วยครับนะเต้ยนะบีกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณลงเลงก็บอกมาสวัสดีอาจารย์ทั้งสองครับวันนี้อาจารย์เต้ยทานอะไรมายังครับโอ้โหนี่พี่เต่าเตรียมไข่กล้วยมาเพียบเลยฮะซัดไข่ไปสองใบกล้วยมาหนึ่งลูกครับ
0: ขนมปี๊บกำลังจะตามมา
1: ครับนะกรรมการหน้าตาท่าทางวันนี้ดุจังครับ
0: อ๋อพี่เม
1: ย์พี่เมย์เปาเมย์
0: เออเปาเมย
1: ์กรรมการหน้าเหมือนปาล์มประสิทธิ์เอาเหมือนเลย
0: เหมือนตรงไหน
1: ต้องใส่แว่นหน่อยนะ
0: เออ
1: มีทนายปีศาจมีผู้บรรยายปีศาจไหมครับ
0: นี่แหละ
1: ปกติโลโก้ขึ้นไฮไลท์ต้องเป็นโลโก้การแข่งขันไม่ใช่เหรอฮะรอบนี้เห็นใช้ตัวอักษรฟีฟ่า
0: ไม่รู้ครับ
1: แกก็รู้เยอะเหลือเกินนะคุณลงเล้งเนี่ยปิดตาพาเพื่อนเหนื่อย
0: เต้ยเราพักก่อนไหม
1: ครับ
0: ครับพี่แนนนะพักได้ใช่ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังกันนะเดี๋ยวมาจ้ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ101-102 By Tech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลก
6: ครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: บอลโลกสตอรี
8: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุค ของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
9: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM99

0: และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับเกมในครึ่งเวลาหลังของบิ๊กแมตช์ประจำวันนี้นะครับในช่วงเวลานี้ในคู่นี้ใหญ่กว่าคู่อื่นครับตุรกีกับปารากวัยนะครับซึ่งปารากวัยนำอยู่ 1-0
3: มันติดคู่เดียวค่ะ
2: อ๋อเหรอ
3: คู่สุดท้ายของวันนะ
2: โอ้แหม
3: ก็1-0เนี่ยได้ตั้งแต่นู่นเลยนาทีที่เดี๋ยวทาง FIFA เขาให้เป็นนาทีที่เดี๋ยวสักครู่นะครับเพราะเราที่เราเห็นน่ะมันนาทีกับ5วิ
2: ก็อันที่2
3: อันที่2
2: ใช่อัน
3: ที่2
2: อันที่2
3: มาดริดกาลาซ่านะครับแต่ว่าสถานการณ์ของปารากวัยเนี่ยมาดูไม่ค่อยดีในช่วงท้ายครึ่งแรกนะช่วงทดเวลานะมิเกลเมลอนนะเอามือปิดปากแล้วก็สบถเป็นภาษาปารากวัยว่าปวดอึจริงโว้ย
2: เน
3: า
2: ะ
3: โดนกรรมการแจกใบแดงก็เป็นคนแรกที่โดนกดนี้เลย
2: นะแกเนี่ยปากเหม็นแน่เลยครับปิดปากเอาไว
3: ้โอ้โหไม่ใช่นะตุระฮะนะตุระนะตุระฉันยิ้มนี่เป็นมุกนะที่ว่าปากเหม็นนี่แกเคยขายนี่ด้วยยาสีฟัน
2: เออแต่อโนดแกบอกว่าเหม็นจริงประตูที่ยิงได้เนี่ยคุณเต้ยฟีฟ่าระบุการันโทมาแล้วว่า
3: ดีพอ
2: ดีมาก
3: ครับ
2: 64วินาทีนะครับก็ถือว่าเป็นประตูที่เร็วที่สุดใน FIFA World Cup ครั้งนี้นะฮะ
3: ครับ
2: ลูกยิงของเพื่อนของปิดตาไอ้ปิดตานี่ไม่ทำอะไรเลยครับโอ้โห
3: แล้วปากกาหายไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ้อยู่ดิ
2: โอ้โหตอนนี้อะไรที่สนามเนี่ยเปิดบองโจวี่ครับโอ้
3: โห
2: โ
3: อ้โหถูกใจไวร็อก
2: โอ้กรรมการเนี่ยมาจากลาบานูนนะครับแต่ในสนามเนี่ยเปิดบองโจวี
3: ่ศิลปินที่ไม่ค่อยสนใจเพื่อนร่วมวงนะครับนี่กรรมการที่มาไซส์เดียวกันหมดเลยฮะ
2: ใช่
3: 1 2 3นี
2: ่มาอีกแล้วนี่ตอนนี้เปิดเพลงไอ้นี่โจนต้นแล้ว
3: เหรอร้องไงพี่
2: จัมม์อราวจัมม์อราวแล้วเมื่อก่อนมันเพลงโอ้โห20กว่าปีนะไปเที่ยว RCAคนดังขึ้นมาปุ๊บมีคนหนึ่งขึ้นมาแบบรุ่นใหญ่เฮ้ยมันเปิดเพลงโจรปล้นแล้วเว้ยโจรปล้นแล้วแม่งเพลงอะไรวะแล้วก็โจรปล้นแล้วโจรปล้นโจรปล้นโจรปล้นแล้ว
3: ผมฟังเป็นชักกระเด้าชักกระเด้าเลย
2: คนละเพลงชิกกระเด้าสิโอ้เหนื่อยเหลือเกิน
3: จะลงสู่ครึ่งหลังนะครับลุยต่อ45ทีที่เป็น45ทีที่ตุรกีต้องยิงได้อย่างน้อย1ลูกครับงั้นก็บ้านใครบ้านมันนะหลังจากที่เคยได้อันดับ3ดีที่สุดในการเล่นบอลโลกของตุรกีเมื่อปี2002บวกลบก็24ปีเข้าไปแล้วนะ
2: ใช่
3: ส่วนปารากวัยเนี่ยโอ้โหนี่แกก็หายบอลโลกไปนานเหมือนกันนะ
2: เต้ยไอ้นี่มาแล้ว
3: เอ้า
2: ไอ้ตัวโยนมั่วปารากวัยปารากวัยเตรียมหนาวครับเพราะตุรกีเตรียมส่งยูมาร์ซึ่งเป็นนักบอลที่เคยโยน800ครั้งแล้วไม่ตกเพื่อนเลยครับ
3: นี่ครับมอนเตล่าต้องมาติวเข้มนะครับ
2: เอาตรงๆนะเว้ย
3: มึงเล็งฝั่งตรงข้ามไว้นะเล็งหัวฝั่งตรงข้ามมึงเล็งน้ำเงินช่วยน้ำเงินด้วยไว้เลยนี่ครับผมแกทรงเดิมฮะ
2: นี่เขาเรียกว่าทรงไอ้นกหัวขวาน
3: ครับ
2: ชิกกะดี้แมน
3: โอ้แต่มันเหมือนปริงเกาะมากกว่านะพี
2: ่เหรอดูสิว่าจะเอาผู้ใดออกโอ้โหการเปลี่ยนตัวครั้งนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าตัวผู้เล่นของตุรกีเนี่ยมีมากกว่าแล้วส่งปีกลงมาเพื่อขย่มแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นปีกจาก My Name Is Galah นะครับโอ้โหทำไมวงตีมันเยอะจังวะกาลาตาสไล
3: ขึ้นมาแล้วฮะสำหรับคนที่เปลี่ยนจะเป็นคนที่ออกจะเป็นคาเลมอัคโตคุกลูนะครับคาเลมออกโตคุกลู
2: ออกโตคุกลูที่กองหน้านะ
3: ใช่กองหน้า
2: โอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าใครไปยืนกองหน้าแล้วปารากวัยมาวอร์มอยู่1คนเช่นเดียวกันเตรียมเปลี่ยนเหมือนกันนะครับปารากวัยจะส่งดาเมียนโบยาดิยาจากเซาเปาโลลงมา
3: โอ้ไปแล้วขวัญใจแล
2: ้วโอ้โหเซ็งเลยอ่ะเอาปิดตาออกอ่ะโอ้โหไม่พักแล้ว
3: จะหาได้ไง
2: โอ้ปิดตาออกแล้วว่าน
3: ี่แสดงว่าที่เราดูเนี่ยเราก็ถูกใจ
2: ใช่
3: ถูกใจกับทาง
2: โค้ชถูกใจอัลฟาโลอ่ะเออ
3: เออฟังเราอยู่

0: เออโบบาดิยาครับลงมาโอ้โหประตูประตูครับคุณเต้ยมาเทียสกาลาซาเนี่ยนะครับที่ยิงเข้าเนี่ยเป็นการยิงนอกกรอบเขตโทษเร็วที่สุดเป็นอันดับที่2ของฟุตบอลโลกนะครับต่อจากคนที่ยิงไว้ก็คือพักเซิงซินนะฮะยิงให้กับเกาหลีเหนือในเกมเจอกับโปรตุเกส50วินาทีครั้งนี้64วินาทีนะครับ
1: คร
0: ั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อฟุตบอลโลกปี1966หรือ60ปีที่แล้วครับ
1: โอ้โหนานมากนะ
0: นานมากครับ
1: ครับ
0: โอ้โหสถิติครั้งนี้นี่มันเยอะกูก็ไปหามาเรื่อยอ่ะเออเพิ่มแน่นอนงานนี้มีแฮป
1: ทำงานเยอะยังไงเราก็กลับบ้านไปนอนนะฮะ
0: ใช่แล้วก็อย่าไปนอนที่อื่นนะครับเกมเริ่มครับในครึ่งเวลาหลังครับตุรกีเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยบุกจากซ้ายไปขวา
1: ไม่ต้องบอกก็ได้
0: ละเอียด
1: ครับเปลี่ยนตัวฝั่งละคนนะอย่างที่เราแจ้งไปแล้วแล้วเราจะไปแจ้งซ้ำฮะเราขี้เกียจพูดเอา มีอย่างนี้ด้วยเป็นการเปลี่ยนแนวรุกทั้งคู่นะ
0: วันนี้มีเกมประวัติในมีสถิติประวัติศาสตร์เยอะนะครับไอการที่ป้องปากแล้วก็โดนไล่ออกนี่ก็เป็นคนแรกนะครับของมิเกลอเมรอนแล้วมาติอัสกาลาซาเนี่ยก็เป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนะครับที่ยิงได้ด้วยโดนใบเหลืองด้วยเพียงแค่40วินาทีครับโอ้โหลูกนี้ลองยิงไกลครับเมริลเดมิเรลไอหมาป่าโอ้โหแต่ว่าเบา
1: แล้วก็มันก็
0: ตรง
1: ตัวครับตรงตัวซึ่งจริงๆก็ไม่น่ายิงหรอกครับว่าตรงเมรูดามิโรนี่ก็เป็นเซนเตอร์ที่ขึ้นมาเติมเกมรุกได้ดีนะนี่เป็นอยู่ในชุดแชมป์เอเชีย2สมัยหลังนะมาตอนปีก่อนนู้น
0: เอเชียนคัพนะไอ
1: เอฟซี
0: แชมป์ลีก
1: อีลิตปีมาลืนนู้นก็ชนะบุรีรัมย์ด้วยในรอบ8ทีม
0: ครับเมื่อตอนยูโรก็โดนแบนนะครับไปทำท่าเกี่ยวกับการเมืองนะครับในสนามก็คือท่าหมาป่านี่แหละครับ
1: ครับ
0: มาต่อครับตอนนี้ทางฝั่งของตุรกีเอากองหน้าออกเอาปีกลงแล้วเอาปีกตัวคนที่โยนไม่แม่นไปยืนกองหน้าครับนี่คือสูตรใหม่ครับของมอนเตล่ามันแน่ครับตักออกไปทางขวาเมิร์กแปรลูกนี้ติดบล็อกครับเป็นลูกเตะมุมครับโอ้โหเตะลูกนี้เนี่ยไปโดนชายโครงครับของจูเนียร์ลองโซ่เนี่ยเจ็บนะครับโอ้โหแค่กุมมาเนี่ยเหมือนโดนเตะเข้าไปเลยกองเชียร์ตุรกีเต้นเป็นผีกองกอยแล้วครับลูกโยน
1: ค
0: ึกนะอาดากือแลโยนเข้ามาครับเสาแรกเมื่อสักครู่เจ็บซี่โครงเขานี่เจ็บหัวครับจูเนียร์ลองโซ่เรื่องเยอะเหลือเกิน
1: นี่ก็โกเมสนะลงมาช่วยเกมรับคุมเสาแล้วก็มงทิ้งมา
0: โยนกลับมาอีกทีครับตุรกีเดินหน้าบุกมาครับชาโนกรูเปลี่ยนมาทางซ้ายบ้างครับกระตุกมาซัดลูกนี้โอ้โหเข้าข้างหน้าต่างครับเคดันยูดิส
1: ก็ไม่ได้อะไรครับยิงออกเองแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะ
0: ครับ
1: มุมอย่างนั้นบังคับก็ได้ประมาณนี้ครับโอ้โหว่าไปแล้วคิวก็ดึงเปิดมุมแคบอยู่พอได้ครับแบบน่ารักน่าลุ้นอ่ะ
0: ต้องยิง
1: ครับเดล่าก็ตบมือให้ลูกทีมครับเยี่ยม
0: แต่ในใจคิดว่า
2: ท้อแท้
0: เกมกลับมาในครึ่งหลังคือครั้งนี้เนี่ยการเตะแต่ละนัดนี่กราฟิกมันจะเท่ๆหน่อยนะครับแกจะไดคัทมาแต่ว่าพอมันโผล่ขึ้นมามันก็แปลกๆครับเหมือนกระสือยายสาย
1: โอ้มันโอ้หัวขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านอ่ะ
0: ใช่มันดูเหมือนไอ้เนี่ยหนังผีอ่ะนะครับโอ้โหอาคารมาด้วยไอ้คู่แฝดอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับ
0: มาชมในครั้งนี
1: ้หันหลังนะโอ้พี่บีนี่จำแม่นมากเลย
0: ครับ
1: เห็นติ่งหูจำได
0: ้แต่ว่าไอ้คนที่ยิงเร็วสุดเนี่ยตุรกีก็ยิงเร็วสุดในบอลโลกนะครับ11วินั่นฮาคานซูเคอร์
1: ตอนแมตช์กับเกาหลี
0: ใช่ครับจริงที่สาม
1: ไม่ใช่หิวอีกแล
0: ้
1: ว
0: พอพูดถึงกระสือไอ้สายปุ๊บมันหิวเลย
1: อยากไส้พะโล้ขึ้นมาทันที
0: ค่อยๆต่อบอลกันไปเรื่อยๆครับสำหรับตุรกีก็เหมือนเดิมครับเล่นเหมือนนำแต่นัดแรกละอ้าวโอ้ส่งมาลูกนี้เนี่ยจับบอลแล้วกูวูคาร์ดิโอกูจับลูกนี้วุ้ดครับออกข้าง
1: โอ้ถ้าเป็นภาษาเราเล่นบอลเนี่ยบอกโอ้จับว่าว
0: ครับเออถึงได้ทำกูวูไงแม
1: ่คาร์ดิโอกูฮะอาจจะใจลอยไปหน่อยคิดถึงสเต็ปต่อไป
0: โอ้นึกว่าคิดถึงเมีย
1: คิดถึงเลยตอนนี
0: ้บอลออกมาทางขวาครับอากุลย้อนมาอีกทีนึงเดี๋ยวเราหยอดมาทางซ้ายครับคาร์ดิโอกรูกลับเข้ามาอีกทีครับบาดาชีเปิดแฉลบเข้าไปโอ้โหโดนเตะทิ้งออกมาได้ครับเหนียวจริงๆครับกุสซาโวโกเมสสกัดแล้วสกัดอีก
1: ตุรกีนี่เปลี่ยนตามตำแหน่งยูมาสนี่ลงมาก็ไปยืนเป็นตัวสูงนะ
0: ใช่ทั้งที่ตัวมงแกก็มีไอ้เดนิสเกอร์ไม่เล่นเอาปีกมาเป็นกองหน้าโอ้แผนอะไรก็ไม่รู้ครับชาวนากูได้ตั้งป้อมจะโยนจาก30หลาไปติดบล็อกครับแหมเราคิดถึงปิดตาแล้วเกินเอ็นซีโซ่จ่ายลงไปไม่มีใครให้อำแล้วเว้ยแหม
1: ครึ่งแรกนี่เรานี่คิดอะไรไม่ออกช่วงแบบเงียบๆเราอำปิดตาได้นะนี่จะอำใคร
0: น้องอ่ะ
1: โอ้ไม่น่าสงสารหรอกพูดกันพี่ตาบอกรักผมน้อย
0: ไม่พี่มึงเล่นผมขนาดนี้พี่ไม่ต้องสงสารผมแล้ว
1: ครับนี่ครับเป็นประตูแรกอะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่นาทีกี่วินะ63วิ
0: 64
1: วินะครับแต่ก็ยิงดีจริงๆนะ
0: ยิงดียิงดี
1: เขาอาจจะเป็นสัมผัสแรกของเขาอะ
0: อย่างที่เป็นสเต็ปเลยก็คือนักบอลหลายหลายคนยังไม่โดนบอล
1: อุ้ยหน้าตาดูจะชัดกาลาซ่าหน้าแก่คล้ายเอ็นโซ่ฟานเชสโคลี่เหมือนนะ
0: โอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นบอลไหลเหมือนนะครับ คนหน้าเหมือนเต็มไปหมดเลย สายลมโยนยาวๆ บอลโดนหม่งสกัดเอาไว้ เอาคาร์ดิโอกูเตะแล้วโดนกระแทกซ้ำเข้าไปครับ
1: กระทุ้งอาจจะกระทุ้งศอกทักหรือเปล่าพี่บีเฮ้
0: โอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคืออดิเรเต้ในแกเป็นกองหลังเติมขึ้นมาเลยขอกระแทกไว้ก่อนครับเบรก
1: ต้องหยุดไว้ก่อนโดนสวนแล้วตัวก็น้อยกว่าด้วยไง
0: ใช่ใช่
1: ทะลึ่งบ้องขึ้นมาเติมอีก
0: ทะลึ่งบ้องโอ้โหคนกรุงเทพแน่แน่ทะลึ่งบ้องเนี่ยแม่สมุทรสงครามไอ้หนุ่มสมุทรสงครามออกมาทางขวาโอ้โหเดี๋ยวนี้ครับเครียดเลยไปซื้อปลาทูแม่กองคนแม่กองบอกอย่าซื้อเลยมันไม่มีแล้ว
1: มันเป็นฤดูกาลไม่
0: เป็นเอาดูยินิสครับมาพูดถึงปลาทูไม่ได้เลยครับหิวโดนเตะงัดออกมาอีกทีนึงโอ้โหวันนี้เนี่ยทั้งเดียโก้โกเมสแล้วกุตโตโบโกเมสเนี่ยสกัดเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราต้องดูแรงกิ้งจากฟีฟ่าซึ่งเขาใช้ AI จับ
1: โอ้ดีฮะใส่เขาเรียกหมวกยังไงนะไอ้นี่คล้ายกับมุดปล้ำเลยนะ
0: ทางฝั่งของพวกจังโก้เขา
1: ครับพอพูดถึงประทูคิดถึงน้าช่วยสมชายแล้ว
0: โอ้โห
1: หลังๆแกเริ่มนี่นะเริ่มดังแล้วนะ
0: ครับ
1: พอวันนั้นที่ไทยรัฐพาไปคอมเมนต์เกมทีมชาติไทยเดี๋ยวแกแล้วเวลาแกพูดแกไม่ยั้งนะ
0: ใช่
1: นี่เข้าทางเลยพออ้อแมวสมยศแดงยวน
0: ชอบเลย
1: เบอร์โทรศัพท์เลยเรียกน้าช่วยมาด่าหน่อย
0: อ้าว
1: คนอะไรเนี่ยแกมีปัญหาฟันเนี่ยแกจะอยู่ที่สุนปากาอยู่กรุงเทพขับรถไปทำฟันที่อัมพวาแกบอกแกรู้จักหมอฟัน
0: ยอดจริง
1: พอไปถึงพระราม2ฟันหลุด
0: ยังไม่ทันไปไหนเลย
1: เออรักนะรักเอาตอนนี้จะเป็นฟาวของตุรกีเสียนะครับนี่ฮะยูมาสนะครับทรงผมยังเจ็บอยู่ฮะย้อมทองไปเลยนะแล้วทำเป็นคล้ายอุลตร้าแมนนะฮะตุรกีพยายามตั้งเกมขึ้นมาโดยที่ปลักไวก็เพรสซิ่งแบบนิดๆหน่อยๆครับพอเลยเส้นครึ่งกลางสนามนี่ก็มาตั้งรับเต็มรูปแบบเพราะว่าตัวน้อยกว่าฮะไปไล่ไม่ได้ครับเหนื่อย
0: มาแล้วครับยูดิสโดนด่าน2ด่าน3ลากตัดในเข้ามาดีกว่าครับขึงอยู่ครึ่งสนามครับตอนนี้ กือแลกลับมาที่ชาโนกรูมองอยู่35หลาชาโนกรูไหลไปทางขวาเดมิรอลเดมิรอลให้ไปที่เมิร์กโดนล้วงแล้วไม่ฟาวซะด้วยครับหาแล้วครับเป็นจังหวะโต้กลับขึ้นมาที่เอ็นซีโซโอเลโอเอ็นซีโซลากเข้ามาถึงกรอบเขตโทษดวลอยู่เอ็นซีโซโอ้โหโดนยืดขาไม่แย่ไว้ไม่ได้ยิงเลยครับสกัดไม่ดีครับบาราชิ
1: เรื่องที่จะเชลเลนท์ท่านไม่ได้ส่งเพื่อนก็เป็นตุรกีเอากลับมาได้แล้ววางยาวมาทางซ้าย
0: วัดกันไปเลย
1: สายล้มหมุนได้อีกแล้วครับโอ้ย
0: หน้ากากลูชาลิบ้า
1: อ
0: ทนไม่ไหวเดี๋ยวนอนไม่หลับต้องหาให้ได
1: ้เราจะคุ้นกับหน้ากากในที่เขาใส่ในมวยปล้ำนะ
0: เออใช่
1: บางคนเนี่ย
0: น
1: ะ
0: ห
1: มดตั้มที่ใส่หน้ากากเนี่ยจนเขาเลิกเล่นเราก็ไม่รู้นะหน้าตาเป็นไง
0: เออหน้าตาเป็นไง
1: มันเป็นความลับเลยคลาสสิกนะเมื่อก่อนมันยังไม่มีโลกโซเชียลเลย
0: เหมือนเวลาไปเที่ยวหมอเนี่ยครับก็ใส่หน้ากากเข้าไปก็เป็นความลับไม่มีใครรู้แหมหมอสวัยแขดวงบอลซ้ายออกมาอีกทีครับคาร์ดิโอโกลโอ้ตอนอยู่ไบตันเนี่ยมันเลื้อยมันมากแต่ว่าช่องมันไม่มีอ่ะ
1: หมอสวัยอ่ะนะ
0: ใช่คาร์ดิโอโกูแม่ปารากวัยรับไม่เยอะแค่9คนเองโยนลูกนี้มาเข้าไปชาร์จไม่ทันครับโอ้โหลูกเปิดลูกนี้ได้เสียเลยครับแต่ว่าเสียไปแล้วครับยุทธเชก
1: ลูกนี้นี่ถือว่าใกล้เคียงมากนะครับยุทธเชกคือถ้าทิ่มเสือกหัวไม่โดนนี่โอกาสเข้าสูงมาก
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่ดูมุมนี้ก็สูงเยอะไปเหมือนกัน
0: ครับแต่ไอเดียดีนะ
1: ด
0: ูนี้ถือว่าไอเดียดี
1: เริ่มใกล้เคียงนะฮะแต่ว่าฟุตบอลไม่มีคะแนนเฉียดนะครับ
0: ใช่
1: ไม่มี 0.5 ประตู 0.7 ประตูไม่มี
0: โอ้โหนิดเดียวครับ56นาทีโหเดี๋ยวต้องพากไปพิมพ์ข่าวไปดีกว่าป่ะยังไม่ทัน
1: ขยันจริง
0: ๆสกู๊ปยังไม่เสร็จเลย
1: โอ้งานเยอะนะเหรอต้องเป็นปอเจ๋งไม่ได้นั่งจัดรายการด้วยกันส่งอะไรไปเงียบก้มหน้าก้มตาเออพอพักก็บอกว่าโอ้ผมต้องรีบทำงานส่งงานงานนอกเลยนะ
0: แล้วเอาแหมไอเรื่องนี้ตั้งแต่ไอโอลิมปิกปี2012นะครับทั้งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอพิมพ์ข่าวรายงานวิทยุ
1: วุ่นวาย
0: วุ่นวายชีวิตฝ่ายตุรกีเมื่อไหร่จะยิงเข้าเนี่ยฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเข้าไหมชาวฮานอยกูได้ชัดลูกเดียวโอ้ครับแล้วก็โดนใครหรือเปล่าไปออกไปเองเหรอครับเนี่ย
1: โอ้นี่แกพลิกตัวเป็นเดวิดแพทนะฮะทางซ้าย
0: โอ้ใช่เดวิดแพททางขวาไอ้นี่วาดซ้าย
1: นี่เดวิดแพทครับ
0: เนาะแพทโอ้โห
1: โดนแพทออกไป
0: เดวิดแพทลูกนั้นก็มั่ว
1: ดังมันยิงดังลูกเดียวเลย
0: โอ้ดังเลยอ่ะเดวิดแพทบาลี่ซื้อตัวคิดดู
1: ดี
0: โอ
1: ้โหนี่พี่คนนี้น่ารัก
0: คือภาพ AI เนี่ยนะมันสู้กับภาพจริงๆไม่ได้และดูรู้เพราะว่าขนาดหน้าขนาดมิ้วเนี่ยมันตรงกันหมดเออ
1: คือมนุษย์น่ะมันต้องมีอะไรที่แตกต่าง
0: ใช
1: ่มีสัญลักษณ์มันความไม่เท่ากันน่ะคือมนุษย์
0: ใช่ถูกต้อง
1: หูเราสองข้างไม่เท่ากันเลย
0: นะแต่คนก็พยายามจะเรียกร้องความเท่าเทียมซึ่งมันไม่มีจริงหรอก
1: ไม่มี
0: เออไปแล้วตอนนี้เมิร์กบอกเท่าไม่เท่าไม่รู้อ่ะมีอยู่11คนอ่ะจ่ายลูกนี้มาแต่ว่ายังขยันครับโอ้โหบ้านช่องเนี่ยไม่เก็บไม่ล้างครับแต่ว่าอยู่ในสนามบอล นี่มันขยันจริงๆครับกาลาซา
1: เมียด่าแล้วมาฮึดที่สนามอ่ะ
0: อยู่บ้านอย่างเงี้ยกิ๊บปิดปากแบบอมาลอนอ่ะแหมเหลือ10ตัวเพื่อนเดือดร้อนขาเดียวกูมาอีกแล้วส่งคืนหลังตามสภาพโอ้โหนีดโกนะผู้บรรยายบอกนีดโกซัดไก่ลูกนี้2แตกครับปลิ้นออกมากิวโดนแย่งจะจิ้มเข้ามาบอลปิ้นกลับไปหามือกิวครับโอ้โหไม่ได้ครับตุรกีย
1: ิงไกลลูกนี้ทางกิวนี่รับไม่อยู่แล้วก็พยายามตามมาเก็บงานแล้วเหมือนจะพลาดไปแล้วหันหลังก็มาใจก็หายว่ามาเอาบอลมาหาพอดี
0: โอ้โหเมรีเดมิรอลอีกแล้วครับ
1: โอ้มีฉลาดโดนเส้นผมทำไม
0: ภูเขา
1: ไม่ใช่ฟังกิวนี่นะฮะ
0: ล่ะอันเดราเด้ครับอยู่ก็เอาหัวเขาเรียกเอาหัวเสือเข้าไปมงอ่ะ
1: ถ้าโดนหนาวนิดหน่อยนี่เข้าเลยนะ
0: ใช่
1: ดีที่มันเปลี่ยนวิถีไม่เยอะครับแล้วจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยน2คนเลยครับวุ่นวายฮะวุ่นวายคนภาคฮะโอ้ย
0: อ้าวยุสเซกออกแล้วครับอากุลออกยุสเซกออก
1: ครับ
0: เอาแล้วครับมาแล้วครับลูกพ่อนี่เองโอ้โหชานอูซุนจากแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ส่ง เดนิสกุลลงมาเต้ยเอาหน้ามา2ตัวแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับตุรกีคือชานูซุนเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับของแฟรงก์เฟิร์ตแต่เหมือนกับมันไปซ้ำซ้อนอ่
1: ะ
0: กับตัวที่เขามีนะครับ
1: เปลี่ยน
0: เขาบอกว่าภาคแบบคุณอาเรวัตนี่ใครอ่ะอาเรวัตไหนอ่ะรู้จักแต่เลแบน
1: อาเรวัตใช่ที่เคยเป็นตำรวจป่ะ
0: คนไหนอ่ะ
1: ไอ้วะไม่เก็บภาคบอลเนี่ย
0: แกไม่ได้ภาคบอลทะลุกันมาโอ้ยก็ยิงอย่างนี้ไงมันก็ถึงได้ออกอันนี้ใช่ไหมแบบแก
1: หนู
0: ไอ้หนู
1: ไอ้หนู
0: ก็มันยิงอย่างนี้ไงแทนที่จะเลี้ยงเข้ามาแล้วก็จ่ายให้เพื่อนมันยิงอย่างนี้ออกไงเราภาคกันไม่ได้ครับ
1: แกเป็นคนมีอารมณ์ขันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: ไม่รู
1: ้นั่นกันบ้างดีกว่า
0: โอ้โหชานอูซุนลงมาแล้วนะครับแล้วก็เดนิสเกิร์ลนะฮะเราต้องออกเสียงให้สไตล์ตุรกีนะครับก็คือเดนิสเกิร์ลแทงทะลุช่องขึ้นมาครับเดนิสเกิร์ลอยู่หน้าประตูเมิร์กเปิดไปติดโดนอัดทิ้งออกมาได้ก่อนตอนนี้ข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่ปิดตาออกไปเนี่ยฝืดไปเยอะฮะบาลากวาย
1: หมายถึงเกมใช่ไหมฮะ
0: ตัวแกเอ็นซิโซยืนเดียวแล้วแล้วก็เข็นเข็นมาอีกทีนึงครับอุซุนอุซุนอุซุนออกไปครับที่เดมิราโลออกไปทางขวาครับเมิร์กเมิร์กทะลุไปแล้วครับเมิร์กเปิดเข้ามาครับโดนโคไว้ได้ก่อนโอ้โหหัวดีอีกแล้วครับอันเดเรเต้แต่ว่าบอลกลับมาอีกทีนึงล็อกกลับมาคือแลคือแลจ่ายออกไปทางขวาครับเมิร์กเมิร์กมูเดอร์เมิร์กมูเดอร์ again โอ้โหพูดภาษามันมาพอดีคือแลคือแลออกมาอีกทีครับยิลดิสยิลดิสช็อเข้าไปควิดลูกนี้โอ้โหตรงมือครับมาลูกควิดของเดนิสเกิร์ล
1: เพิ่งลงมาเกือบจะมาตีเสมออีกทีมเลยนะครับดูภาพจีแล้วแหมบอลมันแฉลบฮะแล้วได้โอ้โหนี่ถือว่าคือมันโหนตัวไปนิด
0: มันเหมือนจังหวะแบบว่ากำลังแลนดิ้งลงมาพอดีนะครับโอ้แต่ทำชิ่งลูกนี้วันทูสวยยูดิสยูดิสปั่นขึ้นลงลูกนี้มันไม่โคลงสิออกครับโอ้โห
1: บานลงไปเยอะเลยอะแต่ว่าใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่นี่จริงๆลูกนี้ก็มันมีมุมที่จะบีบไปเข้ากรอบได้นะ
0: มันเป็นไฟบังคับให้ยิงแบบนี้ซึ่งครั้งเนี้ยบอลโลกครั้งนี้ยิงแบบนี้กันบ่อยนะไอ้ลูกโค้งแบบเนี้ยก่อนหน้านี้เอ็นซิโซก็ได้ยิงแบบนี้มันไม่โค้งเหมือนกันนะครับกล้องจับมาที่ดอนบาลอนอัลฟาโรแกเนี่ยมาเป็นเรื่องก็อดฟาเธอร์เลยครับเท่เหลือเกินไปต่อครับอุซุนชานอุซุนเอาโหไปเหยียบตาปลาเพื่อเอาไปเหยียบซ้ำไม่มาโทษทำไมซื่อขนาดนี้ฟูตสินเปาเมเอาควักใบเหลืองมาแจกใครอีกอะแจกมอนเตล่าครับ
1: แล้วไม่รู้ว่าไปโวยอะไรแต่ว่าสไตล์อิตาเลียนนี่จอมมัวอยู่แล้วเดี๋ยวต้องดูว่า
0: เผลอไปเหยียบ
1: จากจังหวะแรกไม่ชัดว่าโดนอะไรเจ
0: ็
1: บเองก็ได้ซ้ำ
0: เหมือนเจ็บเองครับโอ้โห
1: มันแต่ละโอ้โหบวยยังบวยยังหล่อเลยนะงุนหิดยังหล่อง
0: ุนหิดยังหล่อ
1: ครับ
0: เกิดมาอ้าว
1: โอ้
0: โกเมสคือแกเจ็บต้องออกนะเดี๋ยวไม่แม่นกดอีกแล้ว
1: ครับ
0: พวกนี
1: ้ได้ไปติวมาละ
0: วันมินิ
1: วันมินิวันก็วันไงก็บอกว่าวันถามอยู่นั่นแหละ
0: ถามวายก็เขาอะผู้ตัดสินผู้ช่วยก็บอกว่าอันกอดไปขวาครับตอนนี้ไปอยู่ทางขวาแล้วโยกออกมาโอ้โหให้ไม่ดีย
1: ูมาร์ทนี่เข้าไปถึงในกรอบเขตโทษแล้วนะน
0: ี่
1: ต้องมาพัก1นาทีนะแล้วจะเป็นลูกเตะมุมซึ่งตอนนี้เหลือ9คนนะสำหรับปรักวาย
0: ต้องรีบเล่นแล้วครับตุรกีโอ้โหแต่ดูครับกือแลอีกแล้วครับท่านไปเล่นอะไรก็ไม่รู
1: ้พยายามจะเอาชนะจะลากไปเองครับคือกดอย่างนี้เนี่ยเหมือนฟุตซอลเลยเวลาใบแดงแล้วต้องออก
0: ใช่
1: 2นาที
0: ผู้ตัดสินที่4วันนี้เนี่ยก็คือโอชานเนชั่นนะครับอ๋อมันเป็นชุดเดียวกับที่เราบรรยายเกมที่ตุรกีเลยโอชานเนชั่นใช่
1: ไม่
0: บ้านอยู่บางนาโอชานเนชั่นครับท่านผู้ชมครับชอบออกมาแล้วครับ
1: ครับ โอ้โหนี่จัดรายการกับอาจารย์วีระนี่แกสนุกสนานนะ
0: โอ้แกแบบเพลินเลยอ่ะเมื่อวันก่อนเจออาจารย์วีระจะเบรกกลางถนนก็ไม่ได้จะโดดเข้าไปหาเลยชอบจัดเลยอาจารย์วีระเนี่ยผม
1: เวลาแกจัดรายการชอบทุบโต๊ะปาก
0: ธรรมชาติธรรมชาติมาก
1: คร
0: ับนะฮะปอมเป็นชื่อพ่อตัวเองโทรไปหาแกสองรอบแล้วมันมากเลย
1: โดนด่าไหม
0: ไม่โดนแกชอบใจขำเพราะว่าอาจารย์จะไปล้มไหมฮะอาจจะดมไหมแกชอบแกบอกแม่รู้ใจรู้ใจเจอแกใส่แต่งตัววันนั้นแกขับรถเองนะให้หลานแกนั่ง
1: อ๋อแล้วหลานมาทำไม
0: สุดยอดเลย
1: ครับอาจารย
0: ์ทีนึงโอ้ยตุรกีวันนี้ได้ยิงเป็นร้อยครับแต่ตรงกรอบสักครั้งยังไม่ค่อยมีเปลี่ยนตัวอีกแล้ว
1: ทางปรักไวนะฮะปรักไวเปลี่ยนตัวคนที่ลงมาจะเป็นทางกุสตาโว
0: บาลาเกส
1: บาลาเกส
0: เอ้าโกเมสเจ็บลุกไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวดูฮะโกเมสซึ่งมีอาการเมื่อสักครู่เนี้ยคือลักษณะแกเหมือนเจ็บเองนะ
1: ครับ
0: เหมือนเจ็บเองแล้วก็ทำให้มอนเตล่าเนี่ยโมโหนะฮะ
1: แต่ก็ดูเหมือนเจ็บเองจริงๆนะ
0: ใช่ๆ
1: แต่มอนเตล่าเนี่ยไปโดนใบเหลืองไม่ใช่เหตุอะ
0: อ้าวพีเนชั่นตอนนี้ต้องเดินไปเคลียร์ครับโกเมสเนี่ยครับอย่างที่บอกครับบทแกอันตรายแกอันตรายบทไม่เอาแกไม่เอาเลยนะครับใครที่ดู
1: ออร์นาเดียโก้โกเมส
0: ครับ
1: ดาวเตะจากไบรตันนะฮะ
0: ใครที่ดูพรีเมียร์ลีกเป็นประจำก็คงจะทราบแกดีนะครับคือวันนี้เนี่ยไอเหตุของที่ปารากวัยโดนใบแดงไล่ออกหลายท่านอาจจะมาติดตามไม่ทันเนี่ยมันคือเหตุการณ์ต้องปากพูดนะครับ ซึ่งมันมาจากจานลูก้าเพสเตียนี่นะครับของเบนฟิก้าที่เคยไปด่าเวนิซิอุสอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้นะเกมนี้ก็มาเลยครับโอ้โหเพสเตียนี่รอ
1: ในเรื่องไม่คนดังจะเป็น
0: โอ้โหวันนี้ยุ่ง
1: เลยนะ
0: เฮ้ยวันนี้มันดูวุ่นวายหมดเลยเนาะเนี่ย
1: โอ้พุทธศิษย์รับบทหนักนะ
0: โอ้ใช่พี่เมย์
1: ตาเหลือกเลยครับ
0: โอ้พุทธศิษย์จากเอลซาบาดอร์ครับอีวานบาร์ตัน
1: โอ้ก็วิ่งเยอะนะวันนี้
0: ใช่ใช่ใช่
1: เกมจริงว่ากันไปเกมเนี้ยสนุกเล่นกันสนุก
0: ใช่
1: เพราะมันแพ้ไม่ได้อะ
0: ส่วนต่อครับซัดยาวขึ้นมาเหลือครึ่งทางนะครับอีก23นาทีตวัดขึ้นไปครับชานอุซุนตวัดลงไปจะไปให้กับยิวมาสตอนนี้มันมีทั้งยิวมาสยิวดิสนะครับ แล้วมีเกลเลยเกล
1: โอ้ลำบากปากเหลือเกินฮะ
0: เนี่ยอ้าว
1: มีดึงเอาพัก
0: พักไฮโดรเจนเบรกโอ้
1: พักเติมน้ำครับโอ้โหนี่ก็จัดระเบียบสังคมออกมาเลยครับสำหรับอัลเดอริเต้ไม่ไม่เข้าวินนะ
0: เออหมดกันนะ
1: เออ
0: แหมแล้วเสียงของผู้บรรยายในสนามเมืองเกงยีนเตเดียมวันนี้เนี่ยเสียงแกเหมือนกับนี่เลยไมเคิลบัฟเฟอร์
1: ทางมวยใช่ไหม
0: เออแล้ววันนั้นจัดกับเจมิงไมเคิลบุฟเฟ
1: ่ไปกินฟรีนะ299
0: ไม่รวมน้ำ
1: ไม่รวมน้ำไม่รวมไม่กูซะเลยวะ
0: มันก็รวมมาเลยรีฟิลไปพี่รีฟิลมันก็รวมมา
1: ต้องจ่ายอยู่ดี
0: เออโอ้299 299ไม่มีเนื้อนะพี่มีเนื้อเนี่ย399
1: สรุปโดน
0: 899
1: ไปคนเดียวนะ
0: 4คนบ้านนี้4คนโอ้รวมมาก่อนโอ้ไมเคิลบุฟเฟ่
1: มันเอา99มาดึงเราเข้านะบุฟเฟ่เฮ้ยโมลีมิง
0: โอ้โหไมเคิลบุฟเฟ่
1: คร
0: ับโอ้ปวดหัวมากเลยอะ
1: อันเนี้ยวันนี้เนี่ยทางปรักไวก็คือโดนบุกเยอะก็จริงแต่ยังไม่มีลูกที่เหน่งๆจะแจ้งๆของตุรกีให้ทางออร์แลนโดกิลเซฟเลยนะอย่างลูกนี้เนี่ยก็ได้หม่งก็โหดไหมฮะ
0: โอ้หลายคนที่เป็นกองเชียร์ตุรกีมากเลยคุณเต้ย
1: เขาว่าไงฮะ
0: เขาบอกว่าตุรกีช่วยด้วย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา
0: เ
1: ดี๋ยวมา
0: ครับเราก็ภาคช่วยเชียร์ให้ละครับเรานี่ไม่ได้ไม่เสียเพราะว่าบราซิลของผมเนี่ยชนะไปแล้ววันนี
1: ้คุณพี่สมชายใส่ลมก็โอ้บราซิลบราซิลนี่ถล่มเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ว่านัดแรกเนี่ย ออกเสมอเนี่ยโอ้คนด่ากันขมเลยต้องใจเย็นนะบอลทัวร์นาเมนต์ยาวๆอย่างงี้
0: ใช่ใช่แล้ววันนี้ยิ่งเล่นยิ่งพักผ่อนอ่ะ
1: โอ้นี
0: ่เยี่ยมของเชียร์ตุรกีวันนี้คนสวยเยอะ
1: โอ้เราหยุดเลยนะ
0: โอ้อึ้งเลยนะฮะเตยเนี่ยเวลาไปทัวร์นาเมนต์ทำข่าวแล้วก็อยู่ๆมันก็หายบนอัศจรรย์นะครับประมาณชั่วโมงลงกลับมาทำเป็นแฮก
1: ชั่วโมงเลย
0: หายไปบอกทำไปสัมภาษณ์ข่าวปะโถ
1: พี่สมชายสายลมคอมเมนต์มานะ
3: เ
1: หรอโอ้ทาง Facebook ด้วยเขาไม่เสียตังค์ส่งเมสมาบอกซ้อมหมิงเร็วกว่า
0: เหร
1: อ
0: บุญควิก
1: คุณวิโรจน์บอกตุรกีบัตรเติร์กได้ลงไหม
0: ยีราไลบาสเติร์กได้มาตั้งแต่ปี2002จ้ะแหมวางเหรอ
1: บักเติร์ก
0: บักเติร์ก
1: ยูไ
0: ลบาสเติร์กตอนนั้นนะฮะซานซาร์ตูกายเคลิโมครูเอาเปลี่ยนอีกแล้วเต้ย
1: โอ้ย
0: โอ้เปลี่ยนแล้วไม่บอกด้วยเดี๋ยวก่อนคาร์ดิโอกรูออกครับ
1: ครับ
0: แบ็คซ้ายจอมลุยเอาเอมารี่ครับเบอร์13ครับลงมาเอเรนเอมารี่จากกาลาตาซาราย
1: นี่คุณนี่ขอบคุณมากนะคุณเนี่ยเขาเปิดทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เลย
0: โอ้ขอบคุณครับพี่ดีมากดีมากเพราะว่าคู่นี้มันแบบโอ้โหผมว่า3คู่มาก็โชคโชนแล้วนะ
1: ค
0: ู่นี้แบบแถมอ่ะตอนท้ายอ่ะเราก็พูดเป็นบิ๊กแมตช์ไปงั้นน่ะตุรกีกับปารากวัย
1: ไอ้วัน
0: คือถ้าไม่ว่างเนี่ยไม่ดูกันหรอก
1: ดูก่อนแล้วก็ไปกินข้าว
0: ก็คือเปิดเอาไว้เลยแล้วก็บางคนต้องวันนี้คุณผู้ชายต้องอยู่บ้านใช่ไหมถูบ้านล้างจานขัดส้วมอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดไป
1: พี่พูดถูกใจอ่ะแล้วพี่พูดถึงคู่แถบนะไอ้วันดี้อาร์เจนติน่าเตะที่เมสซี่ทำเมติกนะ
0: แอลจีเรีย
1: อ่ะพอบอลจบแล้วนะ
0: ทุกอย่าง
1: คนลืมไปแล้วว่ามีนิวซีแลนด์ต่อ
0: นี่ก็ต้องมาพากันโอ้
1: เขามีคู่ละ
0: เพราะนั้นป่าแปะพากันอันจีเรียนี
1: ่
0: แม่เมตรีเนี่ยไม่ได้บอลเลยแต่ยิง3ลูกไปแล้วจบเอาละครับฟรีคิกครับของปารากวัยนานๆจะบุกมาทันทีถ้าลูกนี้เข้าเนี่ยน็อกเอาท์เซลโยนไปที่เสาไกลมงตั้งกลับมาโอ้โหแม่มีแซนด์วิชนะครับไม่มีขนมจีบซาลาเปาเพิ่มแต่ทะลุขึ้นมาแล้วจะจ่ายลูกนี้มาแอนซิโซครับกัดฟันมาช่วยเกมรับสไลด์ไม่ได้ถ้าเป็นปิดตานะมึงไม่มีทางได
1: ้ ยังจะเซลอีกนะ
0: ตากออกไปขวาเอาละครับโล่งๆขึ้นมา มาแล้วปีกจิกกะดีครับโอ้โหยิวมาร์สยิงลูกนี้ไม่ได้รู้อะไรเลย
1: คือเนี่ยตุรกีเนี่ยใช้การยิงไกลเนี่ยเยอะมากฮะใช้สิทธิ์ยิงไกลนี่เยอะมากเลือกที่จะไม่สร้างสรรค์เกมต่อแล้วก็ที่ผ่านมาการยิงไกลเนี่ยมันไร้ที่ส่งนะฮะยิงส่วนใหญ่ยิงออกถ้ายิงตรงก็เบา
0: โอ้ ไม่มีดี
1: เออ
0: เตยเนี่ยเหมาะกับเป็นทากีฬาโลกมากไม่มีใครดีเลย เราเนี่ยไปทำข่าวอยู่ตอนที่โอลิมปิกกันนะครับโอลิมปิกนี่เราไปอยู่ด้วยกัน2สมัยนะครับที่ลอนดอนกับที่ปารีสเนี่ยต้องสั่งหยุดกันอะว่าหยุดเล่นมุกฮะหยุดเล่นมุกเลยเล่นไป4วันกลัวหมดปรากฏว่าขากลับยังเล่นอยู่อะโอ้แล้วมาตายสักครึ่งทางของเครื่องบินนะ
1: หลับวงจรชีวิตของผมกับพี่บีแหลมสิงห์ช่วงเปิดเกมนี่จะคึกมากเลย
0: เออ
1: มันจะเสื่องตรงกลางๆครับ
0: มีวันนึงไม่พูดกันนึกว่าโกรธกันเปล่า
1: เหนื่อยโอ้โหที่ไอ้ชิเกมนี่กวางโจดีเล่นมุกกันจนแบบเลือดไหลนะ
0: เลือดไหลที่นอนช่วยด้วยเต้ยพี่ตายแล้ว
1: เลือดไหลโอ้ต้องอยู่ทำการแสดงครับเพื่อนๆก็ชอบมาเหลือเกินน้องเราคุณติข่าวสดอะไรเยอะแล้ว
0: คุณเต้ยเนี่ยไอไม่หยุดเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไอเยอะที่สุดครับ
1: ไอขนาดนั้นมันก็ยังไม่เราเล่นมุกนะ
0: ครับตุรกีมาอีกแล้วโยนลูกเดียวหูปัดชนคานโยนมั่วๆนะครับปัดชนคานยิวมาร์จ่ายไซส์ๆเข้ามาโดนแทงเข่าก็ยังไม่แม่นอยู่ดีโอ้โหลูกเมื่อสักครู่มันไม่มีอะไรครับแต่บอลไปโดนคานเฉย
1: ลูกที่เสียวที่สุดจะเป็นลูกที่มาจากลูกมั่ว
0: ครับ
1: เวรกรรม
0: โอ้คือบอลเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับตอนนี้มันอยู่กลางๆคือตุรกีเองมันเร่งไม่จริงอ่ะเหมือนเร่งแล้วแต่ช้าผมจะพูดยังไงดีครับ
1: เร่งแต่ช้า
0: เร่งแต่ช้าเหมือนเวลาเราซักผ้าวันเสาร์ครับช่วงเช้าช้าทำซึมเหมือนกินกาแฟปลอม
1: โอ้ยเหรอ
0: เออ
1: กินแล้วหลับ
0: กินแล้วหลับ
1: ฝันสดใสเอาแล้วยืมมาก ชุยมากอะเอาเอาตัวนี้เหรอวะแทนได้ปิดตา
0: โอ้คือยิวมาสิมีโอกาสเปิด3ครั้งครับไม่ตกกรอบเลยนี
1: ่ไม่ทนบล็อกเลยซ้ำ

0: มันตรงโฆษณาพอดีเลยโอเวอร์160เดสติเนชันไอ้นี่เปิดโอเวอร์ไม่เคยตรงเดสติเนชันเลยโอ้กือแลเตะมุมเสาแรกควิดลูกนี้หล่นบนคานยังได้เตะมุมต่อครับเมิร์กนะเป็นคนมงครับเมิร์กมูเดอร์หรือเมิร์กมูดูนี่แหละครับโอ้โห
1: ผู้สับโอ้นี่พี่แฉลบโดนหน้า
0: อาเดเรเต้
1: อเดเรเต้ออกนะครับ
0: อาเดเรเต้นี
1: ่แล้ว
0: แกสกัดด้วยหน้าอย่างเดียวครับนี่ครับเป็นที่มาของไอ้หน้าหินนะครับโรเบโต้ดูรันของพี่สมชาย
1: ขอเขี่ยหน้าหน่อยได้ไหม
0: โยนมามงเช็ดซัดลูกนี้โอ้โหจากแนวลึกครับก็ยังไม่เข้าอยู่ดีครับฮาคานชาโนกลูโอ้ยิงทั้งคืนครับ
1: โอ้โหยิงเข้าไปทิศ
0: นี่โค้ดเป็นกองหน้าแต่ยิงไม่คมครับ
1: ครับโอ้โค้ดยิงในกรอบฮะ
0: เออโค้ดเป็นตัวยิงในกรอบใช่นะวินโซมอนเตล่าน
1: ี่ยิงไกลอย่างเดียวว่าไม่รู้ใครสั่งใครสอนมาว่าคุณเป็นคนยิงไกลดี
0: มาต่อครับกือแล40หลาปาดออกมาทางซ้ายครับยิลมาสจ่ายลูกเรียดไม่ตรงอีกหักเข้าไปจนได้ครับโอ้โหแต่ว่าเตะทิ้งออกไปยังเป็นลูกเตะมุมต่อครับอันเดสกูบาสครับเตะออก
1: ก็ถือว่าตุรกีเนี่ยก็ยังมุ่งมั่นนะดูแล้วสัญญาณชีพยังมีฮะยังไม่แน่ฮะยังไม่แน
0: ่รวยลิ้นเหลือเกินสัญญาณชีพ โอ้ถือแลโยนอีกแล้วคราวนี้เสาแรกเลยมาจับหน้าประตูแฮนด์บอลซะอีกประตูไม่ได้ยิงครับเดนิสเกล
1: โอ้ยังไม่ใกล้ขีดครับโอ้นี่มากอดกรรมการซะหน่อยนะ
0: โอ้
1: คนที่ทำประตูเดียวจนถึงเวลานี้ให้กับให้ในเกมนี้นะ
0: โอ้คือบอลเนี่ยมันลอยมาแล้วมันก็กำลังจะเข้าสู่นี่ศูนย์รวมความบันเทิงไง แกก็เลยเอามือไปบล็อกไว้ก่อน
1: ไม่งั้นนอกจากจุกแล้วจะเปียแกะด้วย
0: ไปต่ออ
1: ลักไวนี่เหมือนไปซื้อเกมรับแล้วนะ
0: ฮะ ใช่ใช่วัดเลยอ่ะตอนนี้ดูครับว่าปารากวัยจะวัดหรือศาลา อาดากือแล45หลาอาดากือแลพอได้45หลามันจ่ายหมดเออนี่สังเกตเลยนะพอได้ตรงนี้ปุ๊บให้โดยที่ไปต่อก็ได้อีกนิดนึงอ่ะไม่ไป
1: ให้ไปนิด
0: เออยูเดสให้มาครับสานโอซุนโอซุนโดนเกี่ยวร่วงไปมันง่ายไปหน่อยพูทศินให้เล่นต่อครับได้ครอสไหมโยนลูกนี้ได้ควินครับโอ้โหแต่ว่ามงลูกนี้สะบัดออกครับโอ้อักกุนป่ะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวได้ดูอีกที
1: โอ้โหนี่คือถือว่าได้หม่งก็ค่อนข้างเหน่งนะแต่ว่าบอลมันมาเร็วมาแรง
0: อ๋อเมิร์กมันแอบขึ้นไปอยู่ตรงข้างหน้าครับจากแบ็คขวาขึ้นไปอยู่เป็นปีกซ้ายอ่ะโอ้โหเมิร์ก
1: ไอ้ที่หาไม่เจอเพราะแบ็คขวาหลบอยู่มุมนี
0: ่ใช่ครับ
1: ครับมายังไงวะนั่นน่ะโอ้นี่เกาหัวแล้วปวดหัวเลยครับอันนี้เกาหัวเหมือนสระผมอะ
0: โอ้หนังศีรษะแทบร่วงครับ
1: ครับ
0: แม
1: ่รังแคหลุดเนื้อเป็นหลุยชนชื่นเลย
0: โอ้โห
1: นั่นหลุย
0: นั่นหลุยนั่นหลุย
1: แกกีฬาเก่งนะสนุกเกอร์เก่งกอล์ฟเก่ง
0: โอ้โห
1: ฟุตบอลนี่แกก็เคยเล่นทำลงไทยนะ
0: โอ
1: ้ทราบ
0: บอลโลกแกก็เล่นเชื่อดิ
1: ไปถึง
0: แกใส่เสื้อเตะ
1: อ๋อชอบแกชอบแก
0: เออนั่นหลุยก่อนนี้นะที่เพิ่งเสียไปอ่ะ
1: ครับ
0: ชอบมากเลยนักสัง
1: อ๋อโอ้นักสังนี่ตลก
0: มากนักสังโคตรฮา
1: แกเป็นแกอาจจะมีไม่กี่คนที่นามสกุลดอกสะเดาแล้วมาเล่นกับเชิญยิ้
0: ม
1: แกเคยมีช่วงที่เล่นกับ
0: นันโนด
1: สินโนเชิญยิ้มแล้วช่วงนั้นฮามาก
0: โอ้โห
1: แล้วทางขวานักสังทางซ้ายหันไปนับประครับ
0: สันไปเจอนั่นเลย
1: หยุดเลย
0: หยุด
1: ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคนั้นนะทุกวันนี้ก็ยัง
0: เอาเฮ้ยเดี๋ยว
1: อะไรฮะ
0: กล้องตัดกลับมาเนี่ยเป็นตะคิว4คนครับนักบอลในสนาม
1: ไอ้คนอื่นไม่เท่าไหร่ไอ้โกเนี่ยเป็นเรื่องอะไรฮะไ
0: อ้กิวก็เป็น
1: ครับ
0: นี่กิวตะคิวขึ้นเพราะโกชื่อกิวนะครับ
1: ไม่น่ากรรมการลุกเลยแล้วถ้าเป็นอ๋อจะต้องการอะไรเนี
0: ่
1: ย
0: เดี๋ยวนะก็คือตอนเนี้ยกดเดี๋ยวนะฮะกิวเตะ
1: แล้วเจ็บเองครับผมไม่มีใครทันกันเลยอะ
0: โอ้โหคืออย่างนี้นะครับว่าถ้าประตูเจ็บอ่ะก็ห้ามออกมากินน้ำหรือว่าเคลียร์กับโค้ชไม่ได้เหมือนกันนะครับ
1: ได้ฟังแผนแล้วไม่ได
0: ้ใช่ๆโอ้โหแต่ว่าไม่รู้ว่ากิวหายหรือไม่หายอ่ะแต่ตอนนี้เล่นแล้วอ่ะ
1: ค
0: ือล่ะเอลโมล่ะคือล่ะยัง
1: ครับ

0: โอ้เพราะบอลมันต้องไปตั้งที่กือแลอย่างเดียวเลยอ่ะ
1: เราทำได้
0: เออไม่เคยได้ครับยูมาสมองหายูดิสแต่ส่งให้ชาวฮานูกรูมาแล้วครับยูดิสจี้เขาในกรอบเขตโทษยูดิสเลี้ยงกลับมายูดิสบรรจงคืนมาอีกทีนึงครับชาวฮานูกรูออกขวาเมิร์กแปรกระแทกเข้ามาได้สองลูกนี้ในกรอบครับโอ้โหแต่กดไม่ลงครับเดมิรัล
1: นี่นะอย่างที่บอกครับเซนเตอร์จอมบุกครับไม่ได้เดมิรัลเผื่อไปตัดได้ขึ้นไปแล้วนี่เจ็บจริงครับจะบอกกล้ามเจ็บเฮ้ย
0: โอ้โห
1: เอาเปลี่ยนตัวครับ
0: เปลี่ยนอีกแล้ว
1: โอ้ย
0: แม
1: ่ผู้เล่นหมายเลข26ของรักไวนะครับ
0: ปิดตา
1: ไม่ฮะออกไปเถอะ
0: โอ้เอาหลังมาเล่นแล้ว
1: ครับ
0: ไมดาน่า
1: อลิซันโดไมดาน่าครับ
0: ครับผมไมดาน่าจากตาเยเรสครับลงมา
1: โอ้เปลี่ยนเอากาเซเลสออกครับ
0: คาเซเลสตะคิวขึ้น
1: ไอสายลมฮะ
0: เออคือวิ่งเยอะจัดตะคิวขึ้น
1: ส่งได้ชกมวยนี่ชกได้ทั้งเกม
0: เ
1: ออไปโยกดีนะก็ต้องมาเติมความสดเกมรับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้แน่นอนแล้วว่าชัดเจนแล้วปลักไวเนี่ยไม่ได้มุ่งยาวประตูแล้วฮะ
0: ครับอูแล้วตุรกีเนี่ยนะบอลแทนที่จะเจาะเข้าไปลึกๆเนี่ยไม่ทำนะอาศัยยิงไกลแล้วเอากองหลังยิงเนี่ยมันยากเอามาใหม่โยนมาทางซ้ายครับเอเมลี่จ่ายเข้ากลางนะครับชานโตซุนมาซ้ายทีครับยูดิสบรรจงคืนมาโตซุนซัดลูกนี้โอ้โหแอบยิงย้อนสอนแบบไม่เกรงใจตำรวจครับโอ้โหผมไม่เห็นจ่าครับเลยยิงย้อนมาเสาแรกแต่ไม่เข้า
1: จ่าหลบอยู่หลังต้นไม้ครับเรื่องนี้หมุนขากไปโดนขวดน้ำครับ
0: บางทีจ่าอยู่หลังส้วมก็มีนะเว้ย
1: เ
0: ออต้องระวัง
1: หลังส้วมพันยุทธภูมินะ
0: ตัวต่อยหลังส้วมแม่แบ็กการ์เด้นชื่อฝรั่งไงเวลาไปโอ้ตอนนี้ปารากวัยไม่เอาอะไรแล้วครับ
1: ครับ
0: อูดอย่างเดียวครับเตะมาให้ตุรกีบุกเพราะรู้ตุรกีไม่มีอะไรกว่าครับโอ้เอาประตูเจ็บมันก็ส่งคืนหลังได้คิวกระดกบอลเล่นเตะออกมา
1: อูนี่เดินขยุกขยิ
0: บใช่เจ็บนะน่ะเจ็บจริงนะครับ
1: ครับแล้ว
0: โอ้โห
1: ไม่รู้จะมีเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่หายสักทีถ้าหายก็หายไปแล้วล่ะ
0: ใช่มาดักชิจะไม่รอกือแล
1: ยัง
0: ก็นี่ไงมันได้แล้วเนี่ยกือแลตะแกนผู้บรรยายภาษาอังกฤษเนี่ยกือแลเกนประมาณ100รอบแล้วครับวันนี
1: ้ใส่ไม่ยังมกเลย
0: เออชาวฮานากรูครับออกขวามาเมิร์กล็อกกลับมาเข้าซ้ายเมิร์กหยอดไม่ตรงอีกแล้วครับโอ้โหเป็นแบ็คขวาครับเตะขวาก็ไม่แม่นหัวเลือกโยนซ้ายก็ไม่ตรงครับแต่กองเชียร์สวย
1: เออแต่กองเชียร์ตุรกีนี่เยี่ยมเลย
0: โอ้โหเมื่อกี้ปีเตอร์วิทป่ะครับ
1: โอ้โห
0: โอ้โหปวดหัวจริงเลย
1: อาทุ่มจากบริเวณแดนตัวเองของปรักไวครับแล้วก็ทุ่มให้ตุรกีครับ
0: รู้ตั้งรู
1: ้ตอนนี้ซ้อมเกมรับแม่ส่วนตุรกีซ้อมเกมรุกครับ
0: เต้มันเหนียวจริงวะมันเกมที่เจอกับอเมริกามันมั่วเลยเสียประตูเลยโอ้คือมันเสียปารากวัยอ่ะเออคือโดนอเมริกายิงแบบเสียปารากวัยไปเลยนะครับ4ลูก
1: นัดแรกเนี่ยอเมริกาเล่นเหมือนโอ้โหเหมือนโชคมาครับวิ่งกันเป็นม้าเลย
0: โ
1: อ้เรซซิ่งดีมากเขารอไปอีกทีมนะเจ้าภาพ
0: ครับ
1: เม็กซิโก
0: ไปต่อตุรกีจุดพลุขึ้นมาเหลืออีกประมาณ 6-7 นาทีครับเล่นมานัดกว่าๆเนี่ยยังยิงใครไม่ได้เลยโอ้โหปารากวัยนี่เจ๊ยังสวยอ่ะเจ๊สวยกว่า AI เยอะเลยครับ
1: คิดถึงปารากวัยแล้วคิดถึงลิกเม่น้องผู้หญิง
0: ครั้งนี้มาแล้วนะ
1: มาใช่ไหม
0: มาแล้วคืออายุอาจจะมากขึ้น
1: เอานะ
0: ก็ยังสวยอยู
1: ่สวยอยู
0: ่
1: คือไปถึงเอาขึ้นกล้อง
0: เออขึ้นกล้องก็กล้องไปถ่ายเจอแกคือก็ตามวัยจะเปิดเข้าไปครับโยนเอาลูกนี้ปัดไม่ได้ครับโอ้โหเกือบน็อก 2-0 นะครับมาอุกุชาชาคีเซฟไว้ได้แต่ว่าโดนเป่าไว้แล้วครับ
1: มีนกหวีด
0: จูเนียร์ลองโซ่นะ
1: คนน้อยกว่าจะเสียวกว่า
0: โอ้โหนานๆมาทีครับจูเนียร์ลองโซ่มงเมื่อสักครู่
1: ยืนหม่งเนี่ยอาจจะน่าจะเป็นลำหน้าครับ เราต้องตั้งให้ถูกนะเข้าสู่กำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับตุรกีต้องมีประตูก็ไม่มีก็เรียบร้อยครับกับอิสตันบูลนะฮะ
0: มาต่อไหลมาแล้วครับยิลมาร์ดม้วนทางด้านนอกไอ้เมื่อกี้เนี่ยม้วนกลับมาไม่มีคนเลยม้วนไปทางด้านนอกก็ตกคนไปอ่ะยิลมาร์ดอยู่ทางซ้ายโยนไม่แม่นไปทางขวาโยนลูกนี้โอ้โหชาร์จไม่โดนครับมาขาสุดท้ายครับยังเหนียวอยู่กุสตาโวโกเมส
1: โอ้นี่วันนี้แกช่วยได้เยอะนะคู่เซนเตอร์ทั้งคู่นี่แหละครับทำลายจังหวะ
0: ใช่
1: ทำลายจังหวะของเดนิสกูครับ
0: ใช่ครับโอ้โหลูกนี้เปิดได้เสียเลยเต้ยเปลี่ยนอีกแล้ว เปลี่ยนทั้งคืน
1: โอ้
0: โห
1: ตายตาย
0: พัดชูมาแล้วพัดชู
1: เอากองหลังออกฮะเบอร์14เซนเตอร์ส่วนที่ลงมานี่ก็
0: คอกชู
1: ครับ
0: นัดแรกเนี่ยเป็นตัวจริงนะฮะเอาคุณคอกชู
1: เอาคุณคอกชูฮะ
0: โอ้โหนี่เดินเปรย์ออกมาเลยครับ
1: ครับ
0: ป๋าต่อครับชันโตซุนชันโตซุนเลือกไปทางขวาอาดากือแลคัตอินไซด์อาดายิงลูกนี้ไปฉลับไหมเซตคอร์
1: น
0: ะ
1: คอร์เนอร
0: ์แตะมุมครับ
1: ครับคือแรงแล้วครับคิดอะไรไม่ออกบอกคือแลครับคือแลบอกกูว่าคิดอะไรไม่ออกเลยฮะ
0: คิดไม่ออกตั้งแต่เกมแรกแล้วครับคือแล
1: คืออย่างที่พี่บีบอกคืออายุยังน้อยอ่ะจะให้แบกทีมในฟุตบอลโลกก็โห
0: เหนื่อยนะเออคือแลโยนเนี่ยอ้าวโอ้โหแล้วไปฟาวเกมรุกเดนมิเราป่ะครับไปฟาวเกมรุกไปดึงเกงในครับ
1: ไม่ใช
0: ่โอ้
1: โหใครจะพยายามนั้นโอ้นี่ไปใส่เสื้อโคลอมเบียมาเชียฮะ
0: นี่ชากิลี่ใช่ไหมครับ
1: เออใช่ไงหน้าคล้ายเหมือนกันนะ
0: เจ๊ไง
1: เออรอ
0: จัดเลยไอ้นี่ไงฟังเพลงบอลโลกยังบอกเพลงบอลโลกเป็นไง
1: โอเค
0: ทำจัดรายการเนี่ยไม่เคยอัปเกรดตัวเองอัปเดตพี
1: ่
0: นักร้องอ่ะ
1: ชื่ออะไรชากิล่าสิโอ้แล้วเขามาตั้งหลายทีแล้วนะ
0: แล้ววันนั้นมาเนี่ยเป็นชากิล่าตึงโบแล้วนะครับ
1: เป็นยังไง
0: ฉีดโบท็อกมาเออแล้วคนก็นึกว่าเป็นชากิล่าปลอมชากิล่า AI บ้าอะไรล่ะตัวจริงมาเต้นขนาดนั้น
1: โอ้ยงี้ดาราบ้านเราก็ตัวปลอมหมดนะฮะ
0: โอ้แกตึงโบนั้นน่ะ
1: โบผู้ใหญ่บ้านนะนะ
0: ไม่ใช่ฉีดมาฉีดเออใครเคยเป็นอาการตึงโบบอกเลยนะครับคือมันจะเต่งๆยุ่นนิดๆ
1: ยุ่น
0: หลาน
1: เนี่ยหมูเด้งมาเลยนะ
0: เออเมื่อวานหลานมันถามอะไรเอ่ยสุทธิชัยอะไรเอ่ยหยุ่น
1: โอ้เหรอครับ
0: แหไปขวาขึ้นมาอีกทีครับกลายเป็นปารากวัยที่บุกเอามีแฮนด์ออฟครับโอ้โห
1: เรื่องเลยฮะไม่ใช่เรื่องเลยฮะ
0: เอเมลี่ฟาวทำไม
1: เข้าทางปารากวัยคือ
0: โอ้โห
1: ปารากวัยเนี่ยตัวน้อยกว่าแล้วจังหวะนี้คือจังหวะที่ต้องการเลยครับมาเรียกฟาวที
0: ่มุ
1: มธงของฝั่งตรงข้ามครับจุดที่ไกลหัวใจที่สุดนะฮะแล้วต่อร้อยเอาขี้หมากองเดียวนี่เล่นสั้นแน่นอนนะ
0: ใช่โอ้โหนี่ครับยังไม่ทันหายดีเลยเพื่อนมันวางขาไปแล้วเป็นตะคิว
1: ยังซาคนที่ยิงประตูเดียวของแมตช์นี้นะฮะนัดต่อไปครับท่านฟังท่านผู้ชมมาของคู่นี้นะจะเป็นวันเสาร์ที่26มิถุนายนนะ
0: ครับ
1: เฮ้ยวันเลือกตั้งเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ตั้งว่าใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วค่อยไปเลือกหรือเลือกก่อนแล้วมาดูก็ได้
0: ก็
1: 9โมงพร้อมกันฮะ
0: โอ้ยไปเลือกก่อน
1: ครับ
0: ฟรีคิกของปารากวัยโยนมาได้โคกแหมแต่ว่ามันไม่ถนัดเท่าไหร่อ่ะมงหนุนเวทีกุซาโวบอลลอยดงโดรงมาหืองัดกันอยู่จริงๆไม่มีเขี้ยวนะเอ็นซีโซ่เนี่ยเขี้ยวมากนะเล่นแต่ชาวฮอนอกูครับเขี้ยวกว่าแต่เขี้ยวสุดอ่ะหลีหมิงครับโอ้
1: ทุกวันนี้แกยังภูมิใจนะเลี้ยงเบียร์เราที่ปารีส
0: โอ้ยังจำแม่นถึงปารีสแต่จ่ายทะลุขึ้นมาครับยิลมาร์สล็อกเข้าซ้ายยิลมาร์สมันจงใจยิงลูกนี้ติดแซฟซ้ำอีกทีหน้าประตูออกครับโอ้โหลูกนี้ยิงให้ออกยังยากกว่าครับแกเลือกยิงออก
1: มันต้องได้แต่ชานูซุนนะครับลูกนี
0: ้โอ้
1: คือนี่เป็นจังหวะที่จะแจ้งที่สุดจะแจ้งยิ่งกว่าประตูที่ปารากวัยได้คร
0: ับ ใช่ครับคือยิงไม่เข้าคูมต้องเข้าแล้วเต้ย
1: คือถ้ามันได้ตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วล่ะฮะโล่งมากเลยครับแล้วโอ้โห
0: คือถ้าซ้ำเอาได้นะไม่ล้ำนะ
1: นี่ฮะคือมันต้องจบแต่ตรงนี้ชานูซุนก็เป็นการตบเข้ามาในแล้ววิ่งเข้าจังหวะวิ่งเข้าบวกฮะแล้วพื้นที่เยอะมากครับโอ้โหสีเสือตกมาเลยฮะทั้งกองเชียร์ทาหน้าเป็นธงชาติมานะครับ
0: คือ ลุ้นจนหน้ามันสีตกแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมลองคิดดูครับเมื่อสักครู่เนี่ยมันต้องเข้านะครับลูกคัดอินไซด์เข้ามานะครับจ่ายตัดในมาไปที่ครับยิลมาสเปิดติดอีกโอ้โหเมื่อสักครู่นี้เป็นการเปิดตรงตัวเพื่อนครั้งแรกในรอบ3เดือนเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วโดนสวนกลับมาครับที่เอ็นซีโซฮูลิโอเอ็นซีโซแหวกหนึ่งเอ็นซีโซเพื่อนไม่มามองอยู่วิ่งมาเติมแล้วเอ็นซีโซให้มาทีนึงจะได้ยิงไหมโอ้โหกาลาซาติดบล็อก
1: ครับ
0: ไปต่อครับพลิกลูกนี้สวยมากชานุซุนชานุซุนจ่ายออกมาคือแลหงายเงิบไปเลยโดนดึงแม่ลูกนี้ดึงไม่ปล่อยอะกูบาสตะคิวขึ้นอีกแล้วกูเต้ยแล้วเปลี่ยนตัวอีกแล้วฮะเต้ยเปลี่ยนตัวอีกแล
1: ้
0: วฮะ
1: โอ้ยทดเวลาทดเวลา7นาทีเดี๋ยวรอนี่มันขึ้นแล้วกัน
0: ทด19นาทีเหรอครับทด19
1: ทดนะไม่ใช่ฮะทด7นาทีแค่19เบอร์ทดเยอะไปฮะทดเวลาเจ็บทดเวลาตายครับเดี๋ยวนัดต่อไปจะเป็นขออภัยนะเป็นวันศุกร์ที่26นะครับศุกร์ที่26
0: ใจคิดอยากจะเลือกตั้ง
1: ตุรกีเจอสหรัฐแล้วก็ปรากวัยเจอออสเตรเลียเตะพร้อมกัน9โมงนะครับ9โมงเช้า
0: ใช่ครับ
1: ศุกร์นะส่วนเลือกตั้งเนี่ยแก้หน่อยเป็นวันอาทิตย์ที่28นะครับ
0: เราจะให้กับทุกท่านเนี่ยตามต่อในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ YouTubeที่ Facebook นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะค่องเข้าข่าวในที่ FM 99นะครับนั้นมาติดตามไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังได้เนี่ยจริงๆมันมีทั้งหมดเนี่ย451ช่องทางแต่ว่าเราคัดมาแล้วให้เหลือ3จะจะ
1: มีสักช่องทางนึงที่ให้หน่อไม้เดลินิวฟังได้ไหม
0: โอ้โหมาเติมเน็ตก่อน
1: มนุษย์ไลฟ์ทีวีไลฟ์ช่องทางติดต่ออันนี้เจ็บไปแล้วคนที่ยิงประตูฮะมาริอัสกาลาซาเฮ้ยผมว่ากองเชียร์ตุรกีเนี่ยเจ๋งสุด
0: ใช่แต่ผมว่าคนยกนักบอลนักเตะเจ๋งกว่าเจเจเบิ้ม21กับ13
1: ที่ออกไปเป็นมาริอัสกาลาซานะกับจูโดเอนซิโซนะฮะเข้ามาแทนเป็นโฮเซ่คาเนเล่ครับกาเบรียลอัลวาโรส
0: อัลวาโรสนี่ลงมาเป็นกองหน้าแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นกองหลังคนแรกเป็นกองหลังคนแรกสกรีนก่อนมาไล่นี่แหละครับเบอร์21
1: เอมิลฮัสกี้ฮะกองหน้าตัวรับ
0: แหมเพิ่งไปเจอแกมานะฮะ
1: เป็น
0: ใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่ยาวกลมดำมัน
1: โอ้ยกับมวยเฮฟวีเวท
0: โอ้แฟงบูโน่
1: แฟงบูโน
0: ่แฟงบูโ
1: น
0: ่ไปต่อยิลมาสโอ้โหแกคงจะนอนหลับแล้วครับเพราะว่าเปิดบอลตรงเพื่อนครั้งแรกแล้วนะครับแต่เพื่อนยิงไม่เข้าครับ
1: น่าเสียดายเป็นจังหวะที่ปลักไวแนวรับเนี่ยแตกแล้วด้วย
0: ใช่มาอีกทีครับยิลดิสเปิดเข้ากลางเอ้าปะโถเข้าไม่ถึงแล้วก
1: ็ไปทำ
0: ไปฟาวครับเกิร์ล
1: เป็นจังหวะที่ไม่ควรแล้วมันเสียเวลานะฮะไปฟาวทางโกเมสนะครับแล้วที่สิ่งที่ต้องการเลยฮะลูกฟาวปลักไวต้องการลูกฟาวเพื่อเกมหยุดเกมแรกเนี่ยคู่เซนเตอร์อาร์เดริเต้กับโกเมสเนี่ยยืน
2: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: วจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตรเส้นคลิปหลุดประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ปล่อยปฏิบัติการล้างบางนอมินีต่างด้าวอันดามัน3จังหวัดเฉพาะภูเก็ต29จุดตรวจเข้มถือครองที่ดินถือหุ้นผิดกฎหมายเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายตรวจร้านกัญชากว่า 1,200 ร้านทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริมดิฉันกฤติยาสิมทุกวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างขอเริ่มกันที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการ

0: ตำรวจแห่งชาติกันก่อนนะคะที่ล่าสุดนั้นมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจจะทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อการต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1นะคะซึ่งการสั่งการให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดนะคะทางนี้ตั้งแต่บัดนี้จนต้นไปเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: มาดูเรื่องของการกวาดล้างนอมินีกันนะคะวันนี้มีการเปิดยุทธการล้างบางนอมินีต่างด้าว3จังหวัดอันดามันค่ะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประสานประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวระยะที่3นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังทั้งตำรวจภูธรภาค8ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินฝ่ายปกครองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจโทนพสินบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะที่มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามและทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการมาแล้ว2ระยะค่ะในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะขยายผลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพะงันและกระบี่เป็นระยะที่3นะคะครั้งนี้มีเป้าหมายการตรวจสอบ59หมายจับ60หมายค้นค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตแค่จังหวัดเดียวก็29บริษัทแล้วนะคะเน้นกลุ่มที่มีพฤติการให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีอำนาจควบคุมกิจการผ่านการถือหุ้นโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินค่ะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องกว่า1เดือนแล้วนะคะก่อนจะเปิดปฏิบัติการในวันนี้พบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบุคคลบางรายที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่มีเพียงหลักฐานทางสังคมบางประเภทเช่นบัตรประกันสังคมหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาจสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านศักยภาพทางการเงินในการร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่ปรากฏค่ะทางนี้การตรวจสอบจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลถึงโครงสร้างทางธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนการถือครองทรัพย์สินและเชื่อมโยงกับบุคคลต่างด้าวหากพบกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการปล่อยแถวได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทำจุดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งหนึ่งเป้าหมายก็คือธุรกิจของชาวอิสราเอลนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารบริการรถเช่าบริษัทนำทัวร์ท่านี้นำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร้อยตำรวจเอกเขียนรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลอร์สุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีทะเรศยิ่งยศดำรงสกุลผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและอีกหลายๆหน่วยงานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานมาจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะว่าผบ.ตร.ได้นำทีมไปบุกป่าตองค่ะตรวจเข้มธุรกิจต้องสงสัยเป็นนอมินีต่างด้าวกว่า600บริษัทเสี่ยงจะถูกสอบด้วยนะคะคุณสารพีศรีธรรมรัตน์มีรายงานค่ะ
2: ราชการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นของศาล

0: พื่อรักษาความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติธนพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: จากนอมินีที่ภาคใต้นะคะขึ้นมาที่ห้วยขวางกันก็มีนอมินีเหมือนกันนะคะทางนายพุนพงษ์นายนาภกรซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าล่าสุดนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเจ้าหน้าที่ทีมปราบปรามธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจสอบย่านห้วยขวางอีกครั้งร่วมกับคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง53รายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและขณะเดียวกันยังได้ส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางทางกรมก็ได้รับข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางจำนวน112รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกในขณะที่อีก49เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานเขตทุกเขตทุกแห่งแล้วเพื่อนำมาตรวจสอบขยายผลต่อไปนายพุนพงษ์บอกว่าพื้นที่ห้วยขวางนั้นเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครมีนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งในด้านของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการใช้แรงงานผิดกฎหมายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีและจากการติดตามสถานการณ์ยังพบความพยายามใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติในธุรกิจที่กฎหมายจำกัดสิทธิการประกอบกิจการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงการติดตามปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คู่กันไปด้วยนะคะคณะกรรมการทั้งสองคณะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปงและหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังด้วยและยืนยันว่าทางกรมนั้นจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีให้ทุกในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดค่ะ
2: จะห้วยขวางมาต่อกันที่นครปฐมนะคะเมื่อคืนนี้มีการไปลุยผับเถื่อนที่นครปฐมค่ะพบยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วงถึง76คนค่ะเมื่อคืนนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลุยเองเลยค่ะนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐมฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปตรวจสอบสถานบริการชื่อ The Airport อำเภอเมืองนครปฐมนะคะภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport สืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่าสถานบริการแห่งนี้มีพฤติการเปิดเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านก็เลยส่งสายลับสืบสวนพบพฤติกรรมความผิดชัดเจนนะคะจึงวางแผนส่วนที่กำลังบุกตรวจสอบพบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากกำลังดื่มสุรากันค่ะตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตพบยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นปัสสาวะนักเที่ยว377คนเป็นสีม่วง76คนพบอายุต่ำกว่า20ปีอีก37คนจึงแจ้งข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งสถานบริการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยหละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีค่ะ
1: 12:12 นขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ไปติดตามรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาวันนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่จะครบวาระในปี2570นะคะนายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนั้นถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือกับโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะสำหรับผู้สมัครนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกไม่ว่าจะเป็นมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขและหลังจากนั้นผู้สมัครน่าจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยค่ะ
4: เรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้นายแพทย์อลงกตออกมาเดินหน้าหนุนโครงการนี้ค่ะนายแพทย์อลงกตมณีกาประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมก็พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากค่ะแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็คเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทแล้วก็สร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้แค่5ล้านสิทธิ์ก็ชี้แจงไปนะคะว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องค่ะหากเปรียบเทียบกับงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือว่าการค้าออนไลน์นะคะแต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะคณะอนุกรรมการก็จะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็คเกจต่างๆก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนแล้วก็จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือปลัดกระทรวงมาชี้แจงรายละเอียดซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการก็เห็นว่าควรจะเดินหน้าโครงการต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและรัฐมนตรีดีอีก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่า TOR หรือว่าสัญญาผิดกฎหมายก็พร้อมจะยกเลิกทันทีแต่หากถูกต้องตามระเบียบราชการก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดความชัดเจนแน่นอนค่ะ
3: เรื่องของ THAI Passport ที่หนุนให้เดินหน้าต่อไปนี่ก็เดินหน้าเหมือนกันนะคะเรื่องของการปราบปรามเหมืองบิตคอยน์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งก็ถือว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทค่ะ
4: มาต่อกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลค่ะโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งเป็น3ด้านนะคะก็มี call center คือศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ช่วงวันที่1ถึง31พฤษภาคมมีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการ209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายให้คำปรึกษาได้ทันที187สายประเด็นหลักก็สอบถามเรื่องของการอบรมแล้วก็สติ๊กเกอร์ใบอนุญาตค่ะขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนมีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำความผิดเข้ามารวม73เรื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ5เรื่องค่ะส่วนเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสารประกอบการกัญชาเชิงรุกนะคะไปตรวจสอบแล้วกว่า 1,247 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดการบักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไปกันที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ชี้แจงแล้วก็ปกป้องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบางคนที่ไปถูกเชื่อมโยงกับคดีเครือข่าย Forex และประกาศจะใช้สิทธิตามกฎหมายหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิใช้ช่องทางตามกฎหมายปกป้องสิทธิของตนเองได้กรณีที่เป็นข่าวข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่ควรที่จะเร่งสรุปทำให้สังคมสับสนว่าเป็นเกมการเมืองการใช้สิทธิตามกฎหมายเป็นสิทธิของทุกฝ่ายไม่ควรใช้ข้อกล่าวหาทางการเมืองมาหยุดการตรวจสอบของสังคมหรือว่ารีบสรุปแทนทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการกระบวนการตรวจสอบของ DSI แล้วก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใดเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยแสดงเอกสารแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมได้ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาการตรวจสอบรัฐบาลหน่วยงานของรัฐประเด็นที่สังคมสงสัยเป็นสิทธิหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตย ตนเองนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บ้านเมืองนายพร้อมพงศ์บอกว่านายพร้อมพงศ์บอกนะคะว่าในอดีตนักการเมืองทุกพรรคต่างเคยถูกตั้งข้อสงสัยและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมาแล้วถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและถูกตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดแต่หมายความว่าไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบบนหลักการกฎหมายเดียวกันทุกคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงหากของตนเองถูกตั้งข้อสงสัยตนเองก็พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบต้องกล้ายืนยันอยู่บนหลักการเดียวกันนะคะนอกจากนี้นายพร้อมพงศ์บอกว่าเรียกร้องไปยังนายณัฐพงศ์ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก่อนจะถือไฟไปส่องคนอื่นควรที่จะกวาดบ้านตัวเองเสียก่อนความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับพรรคการเมืองไม่ควรถูกใช้เป็นกรอกกำบังให้ใครอยู่เหนือการตรวจสอบผู้ที่เมื่อที่ไปตรวจสอบคนอื่นบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เมื่อโดนตรวจสอบทั้งที่กระบวนการนั้นยังไม่สิ้นสุดหรือมีคำพิพากษากลับอ้างเป็นเกมการเมืองดิสเครดิตก็พรรคนั้นเรียกร้องให้บ้านเมืองโปร่งใสต้องตรวจสอบถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะไม่มีใครที่จะอยู่เหนือการตรวจสอบได้ค่ะ
4: รัฐบาลดึงโมเดลยุโรปดันงานวิจัยไทยสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ค่ะร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยไทยให้สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดอว.นะคะได้ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก2สถาบันนวัตกรรมระดับโลกในเบลเยียมเพื่อนำมาช่วยปิดจุดอ่อนของงานวิจัยไทยเพราะว่าที่ผ่านมาไทยมีงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากแต่ว่าขาดการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมและก้าวสู่การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์บอกว่าทีมอว.ได้ไปศึกษาโมเดล Biobased Europe Pilot Plant ศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบที่ทำหน้าที่แบบครบวงจรในการช่วยเหลือนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยรัฐบาลเล็งเห็นนะคะโมเดลนี้จะเข้ามายกระดับสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยได้แล้วก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย VUB ของเบลเยียมนะคะที่จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโฟโตนิกส์หรือว่าการใช้แสงแทนไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเซ็นเซอร์อัจฉริยะและชิปคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ก็จะช่วยเชื่อมงานวิจัยไทยสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ไทยนำกลับมาใช้ทันทีก็คือแนวคิดที่ว่างานวิจัยต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงโดยต้องคิดวางแผนธุรกิจควบคู่กันกับงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นทดลองและจากนั้นก็จะมีทีมไปให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและจับคู่ธุรกิจให้ซึ่งแนวทางนี้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของไทยได้โดยตรงค่ะ
3: รัฐบาลสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยและการยกระดับรายได้เกษตรกรโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตประเทศไทยสู่ตลาดจีนซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะล่าสุดในชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ผู้แทนภาคเอกชนไทยและบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งออกเนื้อโคมีชีวิตของไทยไปยังประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกทางเรือเดือนละ 100,000 ตัวหรือประมาณ 1,200,000 ตัวต่อปีซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชื่อมมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตค่ะ
4: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์หลังจากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเปลี่ยนผ่านข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านให้กลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจา สถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ต่ออนาคตของการเจรจาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์ได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ ABC News นะคะว่าเขาได้หารือกันกับทางอิสราเอลและร้องขอให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวโดยผู้สื่อข่าวของ NBC ได้ถ่ายทอดคำกล่าวของผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าในบางสถานการณ์ทุกคนจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์และใช้ความคิดให้รอบคอบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุอย่างเจาะจงว่าได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโดยตรงหรือไม่ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีผลบังคับใช้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอนหลังจากที่มีการปะทะอย่างดุเดือดพร้อมเสริมว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐและกาตาร์ได้ร่วมกันผลักดันข้อตกลงนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านซึ่งแหล่งข่าว2รายจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลต่างยืนยันตรงกันถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลบอกว่าถ้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่เปิดฉากโจมตีก่อนก็จะไม่ใช่เวลาแห่งสงครามสำหรับอิสราเอลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิสราเอลจะยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นบริเวณที่อิสราเอลได้เข้ายึดครองตามแนวชายแดนทางตอนเหนือค่ะ
3: ไปกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตรวจเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง747ที่ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่ที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเป็นของขวัญที่ได้รับมอบจากประเทศกาตาร์และอยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบเพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเครื่องบินลำนี้ผ่านการทดสอบทั่วบินและพ่นสีภายนอกเป็นลายแถบสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเข้มและสีทองตามที่ทรัมป์เป็นผู้เลือกด้วยตนเองแทนที่ดีไซน์สีขาวและสีฟ้าดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีการนำเครื่องบินสุดหรูลำนี้เข้ามาเสริมฝูงบินเพื่อช่วยความทันสมัยและความสะดวกสบายให้แก่ประธานาธิบดีและคณะทำงานในการเดินทางแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐได้เร่งรัดกระบวนการแปลงบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งมอบเครื่องบินรุ่นเปลี่ยนผ่านนี้ได้เร็วขึ้นจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลว่าระบบความปลอดภัยนั้นอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องบิน Air Force One ลำปัจจุบันอีกทั้งการยอมรับของความมูลค่าสูงจากต่างประเทศยังก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าทรัมป์ก็ปฏิเสธข้อครหาดังกล่าวโดยระบุว่าคงเป็นเรื่องที่โง่เขลามากหากจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะ
4: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
11: บอลโลกสตอรี
12: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถอ้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได
13: ้48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพ ที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
15: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
16: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
17: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
18: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
2: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลาสยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 นถึง22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ิดประเดิมมันก็ต้องเปิดประเดิมกับเพลงอย่างนี้
1: ครับผมขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการนะฮะจิโกยามดึกครับผมมันใช่รายการเรียกเขาว่าเซียน
0: อ๋อเรียกเขาว่าเซียน
1: วันนี้นะครับผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะฮะดำเนินรายการนะครับ
0: ครับผม
1: แล้ววันนี้โกบอยไม่อยู
0: ่ครับ
1: ผมก็เลยหาเรื่องนะฮะสนุกสนานนิดหน่อย
0: ครับ
1: นะครับนะย้อนวัยกันคิดถึงเพลงเก่าๆแล้วก็เอามาฝากแฟนรายการกันนะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของเซียนกีตาร
0: ์
1: นะครับขอต้อนรับเซียนของเราในวันนี้นะฮะบอมสินเจริญทักทายหน่อยฮะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยนะครับ
1: ค
0: ำว่าเซียนกีตาร์นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเซียนกีตาร์เพราะว่าใจมันรักพอใจมันรักเนี่ยไม่ว่าใครจะใจรักอะไรก็แล้วแต่มันก็จะแบบพยายามจะล่วงรู
1: ้
0: ทะลุปลุกโป่งกับสิ่งที่เรารัก
1: เราไปรักกีตาร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
0: ผมรักกีตาร์ตั้งแต่จำได้ว่าพี่ข้างบ้านแกชื่อพี่อุ๋ย
1: พี่อุ๋ย
0: ต้องถือว่าเป็นอาจารย์ผม
1: บ้านผมอย
0: ู่หมู่บ้านเสรีหมู่บ้านเสรีนี่ร้านกระแผงสมัยก่อนหมู่บ้านเสรีนี่พี่แท่งคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: หลังเอแบก
0: หลังเอแบก
1: แรกนะ
0: เอแบก
1: แรกเอแบกเก่านะ
0: เข้าไปถึงหมู่บ้านเสรีปุ๊บโอ้โหหน้าบ้านทำไมพี่อุ๋ยแกเท่อย่างนี้นะแกชอบเอากีตาร์โปร่งมาดีดที่สนามหญ้าหน้าบ้านแล้วแก
1: ลักษณะแกเป็นไงพี่อุ๋ย
0: พี่อุ๋ยแกจะเป็นนักศึกษารามคำแหง
1: ให้นึกถึงศิลปินสักคนหนึ่งหรือดาราสักคนหนึ่ง
0: พี่อุ๋ย
1: เหมือนใคร
0: ทรงแบบพี่อู๋แบ็คอินทอชผมบ๊อบ
1: ตีนิดนิด
0: ตีนิดนิดแล้วเมื่อก่อนผู้ชายแบบถ้าเกิดเขาเรียกว่าฮิปปี้หน่อยต้องไว้ผมบ๊อบยาว
1: ประมาณประวิตรอะไรนะเจ้า
0: ฟรีเบิร์ด
1: ฟรีเบิร์ดพี่ประวิตรฟรีเบิร์ด
0: พี่อุ๋ยนั่งอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านแล้วเล่นเพลงนี้

0: Why do I love you so
1: ของใครอ่ะ
0: Why do I love you so เออพี่แท้
1: ว่ามีคัฟเวอร์จนเยอะแยะมากมายเน
0: า
1: ะ
0: มากมาย
1: มากมายอ๋อพี่อุ๋ยร้องเพลงนี
0: ้พี่แท้
1: แล้วเราอยู่เท่าไหร่ตอนนั้น
0: ผมอายุประมาณ5ขวบ
1: นะฮะนี่คือพี่บอมสินเจริญนะฮะจากวงสินเจริญบาร์เทอร์จริงๆพี่บอมชื่อจริงชื่อ
0: สุทธิศักดิ์สินเจริญคร
1: ับนามสกุลสินเจริญก็เอาสินเจริญมาตั้งชื่อวง
0: ใช่ครับ
1: นะครับนะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สินเจริญเชิญแขกเนาะใน True Vision มาตอนน
0: ั้น
1: เป็น UBC หรือ
0: เป็นตั้งแต่ IBC
1: IBC
0: UBC แล้วมา True
1: โอ้กี่ปีสินเจริญเชิญแขก
0: ประมาณ12ปี
1: เป็นรายการเพลงที่เชิญศิลปินมาแล้วก็โด่งดังที่สุด
0: ทูตอนนั้น
1: ตลอดกาลเลยนะ
0: เนาะตอนนั้นประมาณ12ปีได้ครับพี่ได้
1: นะ
0: ครับ
1: 12ปีมาแล้วก็มาทำนะฮะเป็นดีเจด้วย
0: เป็นดีเจ
1: ในวิทยุคลื่นอะไร
0: ตอนเป็นดีเจก็ประสบความสำเร็จมากก็สินเจริญเบรกฟาโช 103.5 แล้วก็ย้ายมา 103.5 9ปี
1: ครับ
0: ย้ายมาอยู่ 97.5 อีกเกือบ4ปี
1: ข้างๆนี
0: ่ข้าง
1: ๆอสมท
0: อสมท
1: อันนั้นชื่ออะไรคนนี
0: ้อันนั้นชื่อสินเจริญเดี๋ยวนะอะไรวะ
1: เบรกฟาโชไปแล้ว
0: เบรกฟาโชไปแล้ว
1: ย้ายมานี่ก็เปลี่ยนชื่อ
0: สินเจริญเมโลโช
1: อ๋อเปลี่ยนชื่อ
0: สินเจริญเมโลโช
1: ละมุนละมุนสบายสบาย
0: ละมุนเพราะว่าคืนเขาชื่อเมโล
1: อ๋อ
0: ก็เลยเมโลด้วย
1: สินเจริญเมโล
0: ต่อไปก็จะเป็นศักดิ์ศรีทั้งทองกับบอมสินเจริญใน99นี่แหละ
1: อ่ะยึดโกยามดึก
0: ยึดได้เลยไหมฮะตอนนี
1: ้ยึดได้เลย
0: โอ้ยึดได
1: ้ยึดได้เลยเพลงตอนนั้นก็คือรักแล้วก็ชอบกีตาร์จากพี่อุ๋ยนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: เป็นแรงบันดาลใจแล้วพี่อุ๋ยสอนด้วยไหม
0: พี่อุ๋ยสอน
1: นั่งดูเฉย
0: สี่คอร์ดแรกในชีวิตนะพี่แท่งนะ
1: คนจะเป็นมือกีตาร์สี่คอร์ดแรกต้องรู้คือซี
0: ถูก
1: ผมเคยเรียน
0: คอร์ดแรกนะครับของทุกคนบนโลกนี้จะเล่นกีตาร์คือคอร์ดซีอย่างที่พี่แท่งบอก
1: แฟนรายการ
0: ต่อไปคอร์ดอะไรครับพี่แท่ง
1: เอมิเนอร
0: ์เอ้ยจะไม่รู้วันนี้พี่แท่งขอคอร์ดต่อไปหน่อยครับ
1: ได้ฮะจี
0: จีด้วย
1: จีด้วยนะ
0: จีด้วย
1: นั้นนะ
0: ต่อมาก็คือดีไมเนอร
1: ์ดีไมเนอร
0: ์ซีเอมิเนอร
1: ์ซีคอร์ดเนี้ยเราสามารถทำให้คนเล่นกีตาร์ไม่เป็นฝึกแค่ซีคอร์ดถ้าคุณจับได
0: ้เล่นเพลงได้ทันที
1: ถึงร้อยเพลงไหมซีคอร์ดนี้
0: ผมว่าเป็นไปได้นะ
1: เ
0: ป็นไปได้นะ
1: เพลงที่โด่งดังที่สุดใช้4คอร์ดวนเลยคือ
0: Why Do I Love You So 1ละ
1: เพลงไทยล่ะ
0: เพลงไทย
1: มีโลโซเล่นอยู่นะ
0: โลโซก็4คอร์ดวน
1: ชาตรีก็มีนะ
0: ชาตรีก็4คอร์ดวน
1: ชาตรีที่โด่งดังที่สุด4คอร์ดวนคือ
0: ชาตรี4คอร์ดวน

0: ยินดีฝนตกแดดออกจำได้ไหมฮะ
1: นี่ปฐมเลยเนี่ย
2: สวัสดีคุณครูชาวตรูมาพบกันต้องจากเธอไกลเพื่อไปลอนดอน
0: สี่คอร์ดตลอดชาติ
1: โอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะและเพลงเมื่อกี้ที่เราเปิดรายการชื่อเพลงว่า
0: เพลงสบายโก
1: ๋
0: พี่แท่งกับผมคุ้นเคยเพลงนี้พี่แท่งเสิร์ชหาให้หน่อยสิเพลงสบายโก๋ของวงอะไร
1: วาสุชา
0: ว
1: าสุชา2521ครับ
0: เพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ในยุคเอาง่ายๆเลยตอนสักประมาณปี80อ่ะก่อน80ก็ได้1980แล้วทุกคนจะมีอายุอยู่ราวๆ5ขวบ6ขวบ
1: ไอ้2521นี่80เน
0: าะ80อยู่ใน
1: 80นะฮะ2520กว่าๆเนี่ย80หมดเลยนะครับเพลงสวายโก๋นะฮะคำร้องทำนองโดยคุณสมชายรัศมีนะครับเป็นอัลบั้มแรกของวงนะฮะชื่อว่าสบายโก๋เลยนะฮะวงวาสุชาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงที่สุดจนเป็นที่รู้จักในรูปแบบโฟกซองนี่เองนะครับวันนี้ก็เลยเอามาเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่นะไอ้กูบอยไม่ค่อยอยู่ในยึดรายการมันเลย วันนี้เราได้เข้าเซียนมารู้และพูดคุยเรื่องราวนะฮะนอกจากตัวเซียนเองบอมสินเจริญและเป็นเรื่องของกีตาร์
0: ครับ
1: เนอะพี่บอมกีตาร์เนี่ยประเทศไหนมึงเล่นเป็นประเทศแรกอ่ะ
0: พี่ท่านครับกีตาร์โปร่งนี่นะเกิดมาจากประเทศแรกคือสเปน
1: ว้าว
0: สเปนเนี่ยเขาเล่นกีตาร์เนี่ยเขาไม่ได้มาจากกีตาร์นะเมื่อก่อนมันชื่อนะOUD อูดมันจะเป็นลักษณะ
1: OUD
0: อูด
1: ออกเสียง
0: มันจะเป็นมี6สายเหมือนกีตาร์แต่ว่าสายน่ะทำจากเอ็นสัตว
1: ์
0: ขึงให้ตึงเหมือนกีตาร์6สายเลยอูดเนี่ย
1: เอ็นสัตว์เช่นวัวหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่
0: ใช่จากนั้นน่ะตัวกีตาร์เนี่ยจะเป็นลักษณะโค้งมนเหมือนชามเหมือนชามโอ้อยากให้เห็นอูดจังเลย
1: เ
0: ชื่อมั้ย
1: ที่บ้านมีมั้ย
0: มี
1: เออ
0: พี่แท่งผมนะ
1: กีตาร์ของโลกมาจากตรงนั้น
0: มาจากตรงนั้น
1: เ
0: ออแล้วก็แอปพลายมาเป็นรูปทรงกีตาร์โปร่งในปัจจุบันแต่จริงๆแล้วมาจากเนี่ยเขาเรียกว่าอูดนี่แหละเพราะนั้นแล้วกีตาร์เนี่ยเผยแพร่ในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเห็นว่าสมัยรัชกาลที่6สมเด็จพระมงกุฎเกล้าท่านไปเสด็จต่างประเทศแล้วท่านก็ถ่ายรูปกับกีตาร
1: ์
0: นั่นเป็นภาพแรกเลยที่คนไทย
1: ถ่ายกับอูดหรือถ่ายกับกีตาร์
0: ถ่ายกับกีตาร์
1: อ๋อแล้วใครดัดแปลงจากไอ้อูดไปเป็นกีตาร์ตอนไหน
0: เอออันนั้นอันนี้ผมไม่รู้ข้อมูล
1: แล้วมาเรียกว่ากีตาร์เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเน
0: า
1: ะ
0: ท้ายที่สุดแล้วประเทศที่เป็นเจ้าแห่งกีตาร์คืออเมริกาดูสิจากสเปนมันย้ายอยู่อเมริกาได้ไงน้องพี่ทั้งน้อง
1: ครับ
0: อเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของอะคูสติกกีตาร
1: ์
0: ก็คิดว่าคงจะดัดแปลงจากทุกสิ่งทุกอย่างทั่วโลกเนี่ยมาทำให้มันป๊อปปูล่า
1: ครับไม่หรอกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าชาวยุโรปเนี่ยเดินทางเข้ามาบุกเบิกแผ่นดิน
0: ได้เว้ย
1: แผ่นดินใช่ไหมอเมริกา
0: ได้เนาะ
1: นะพอมาเข้ามาแล้วก็ชนเผ่าของสเปนเขาเข้ามาเขาก็จะมีกลุ่มเขาอิตาเลียนก็
0: ม
1: ีนะครับสเปนก็มีอังกฤษก็มีฮอลันดาอะไรก็มาแต่ว่าเอาดนตรีเนี้ยมาจากประเทศด้วยพอมาอยู่ไปนานๆเข้าเอ๊ะมันอะไรมันอาจจะหายากหรือเปล่า
0: เป็นไปได้
1: การทำอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไปได้
1: ช่วยเอามาประกบหน้าหลังน่าจะง่ายกว่าแล้ววันนี้ตรงไปตรงมามันจะต้องมีส่วนว้าวเพื่อจะได้เอาดีดเข้าไปง่าย
0: ๆมีเฟดที่มันกว้างขึ้นเฟดก็คือช่องที่ดีดกีตาร์เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพตาม
1: จะได้ไม่ยากเกินไป
0: เพราะว่าตัวอูดเนี่ยมันจะไม่มีเส้นเฟดมันจะเป็นแบบเขาพี่จ้างนึกออกไหมเฟดก็คือไอ้ตัวขั้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเราจับช่องไหนช่องไหน
1: ครับ
0: ไตอูดเนี่ยมันไม่
1: ม
0: ีเขาเรียกว่าเขาเรียก
1: ดาวเอาเลยเหมือน
0: ดาวโพซิชันเอง
1: เหมือนอะไรวะที่มันไม่มีอ่ะเราต้องพอดีอ่ะ
0: เฟดเรสคล้ายๆไวโอลิน
1: ไวโอลินไม่มีไวโอลินไม่มีที่ขั้น
0: ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็พัฒนามาจากที่ดีเป็นโน้ตเฉยก็มาเป็นคอร์ดกีตาร์ก็เริ่มจะมีคอร์ดหลังจากคอร์ดก็เริ่มจะมีแบบสเกลละ
1: นี่เป็นไงท่านผู้ฟังเสียนไม่เสียน
0: จากกีตาร์จากสเกลก็ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะเอากีตาร์ตัวเดียวมาบรรเลงเป็นเพลงเดียวได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเราดีดกีตาร์ได้ดีดได้แค่คอร์ด
1: ครับ
0: ไอโซโล่ก็โซโล่ตัวหนึ่งไอคอร์ดก็ตัวหนึ่งปัจจุบันโลกพัฒนาขึ้นก็สามารถที่จะเล่นทั้งคอร์ดทั้งเบสมาในเพลงเป็นเพลงได้เลยกีตาร์ตัวเดียวยก
1: อย่างเช่น

0: โอ้โหตัวเดียวฝึกจนชำนาญนะตั้งแต่พี่อุ๋ยสอนให้จนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วเล่นกีตาร
1: ์โอ้ตอนนี้ผมอายุ55ผมพี่อุ๋ยสอน5ขวบ50ปี
0: หัดเล่นกีตาร์ตั้งแต่50
1: ปี5ขวบตอน7ขวบเอากีตาร์ไปเล่นที่โรงเรียน
0: เออ
1: จำได้เลยโหตอนนั้นมันเป็นไปได้ยังไงพี่แท่งตอนเราอายุ7ขวบผมอยู่ป.2ผมจำได้เลย
0: ป.5หัดแล้ว2ปีได้ไปโชว์
1: ใช่
0: เออ
1: ป.2
0: อยู่ป.2ขึ้นโชว์ที
1: ่โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
0: ครับ
1: เอากีตาร์ไปมีความรู้สึกว่าอยากพักกลางวัน
0: เอาแล้วกีตาร์ตัวแรกมาไง
1: กีตาร์แล้วพ่อไปราชการที่แม่สายไงพ่อไปแม่สายแล้วพ่อเห็นเราชอบเล่นกีตาร
0: ์ครับ
1: พ่อก็เลยซื้อกีตาร์ที่แม่สายไม่จำได้ว่าเป็นกีตาร์แรกเลยนะ Made in Burma
0: โอ้ของพม่า
1: พม่ากีตาร์พม่าสายสูง
0: ครับ
1: แข็ง
0: เ
1: พราะกีตาร์พม่าก็ไม่ได้มาตรฐานหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นชิ้นแรกที่เราได
0: ้
1: เอากีตาร์ตัวนั้นแหละไปที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยตอนนั้นเรียนป.2ไปถึงครูงงสมัยนี้เราเด็กๆในยุคนั้นน่ะ
0: เจ็ดขวบ
1: เจ็ดขวบเด็กที่ไหนมันเอากีตาร์ไปที่โรงเรียนวะเป็นความที่เราแบบ crazy แล้วอยากแบบ enjoy กับเพื่อนโชว์เพื่
0: อ
1: นครูบอกสุทธิศักดิ์เธอเอากีตาร์มาเล่นหน้าฉันเลยโชว์เลยปูไข่ไก่หลง
0: แหมรีเควสเพลงซะด้วย
1: ปูไข่ไก่หลง
0: แล้วเราจะได้เหรอเราไม่ได้ซ้อมมา
1: โอ้สบายเลยเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคที่เพลงไทยสากลแทบไม่มีเพราะฉะนั้นนักดนตรียุคเก่ายุคเริ่มต้นอย่างยุคพวก
0: 50ปีที่แล้วเพลงไทยสากลน้อย
1: โอ้พี่แท่งน้อยมาก
0: อ๋อเลยจำเป็นจะต้องไปหัดเพลงลูกทุ่ง
1: ต้องหัดเพลงลูกทุ่ง
0: อ
1: ย่าลืมนะพี่แท่ง
0: แล้วสุทธิศักดิ์เด็กชายสุทธิศักดิ์ปูไข่ไก่หลงได
1: ้ลูกทุ่งมาก่อนสตริงปูไข่ไก่หลงได
0: ้เหรอ
1: ได้หมดเลย
0: เอาหลายคนงงปูไข่ไก่หลงเพลงอะไรนะ

0: าวาวาวาวาวใครร้องเนี่ยศิลปิน
1: จำไม่ได้เนาะจำไม่ได้
0: ไม่รู้ก๊อปหมายถึงว่าคัฟเวอร์ไม่รู้กี่ทีเนาะ
1: เป็นไปได้เพราะเพลงมันดังมาก
0: เพลง
1: ทุ่
0: งเนี่ยคัฟเวอร์เยอะมากจนไม่รู้ว่า
1: จริงแล้วตอนนั้นน่ะเพลงสากลไทยเนี่ยเรายังคิดทำนองเองไม่ได้เลยเพลงหลายเพลง
0: เราก็ใช้ต่างประเทศใช้เพลงจีนนะครับแล้วก็เขียนเนื้อเข้าไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรียนรู้เขียนกันเอง
1: เจงกิสข่านเนี่ย
0: เอาแล้วตอนนั้นไปโชว์หน้าห้องเป็นยังไงผลตอบรับ
1: โอ้ก็
0: เละ
1: โอ้โหประสบความสำเร็จคร
0: ับ
1: ครูบอกว่าสุทธิศักดิ์ถ้างั้นตอนงานโรงเรียนเธอเอากีตาร์มาแล้วโชว์บนงานโรงเรียนคู่กับครูอาลามซึ่งเล่นเปียโน
0: พอผ่านโชว์ที่ชั้นเรียนเนี่ยครูกดไลค์บอกเยี่ยมให้ขึ้นชั้นเลย
1: ให้ขึ้นชั้นเลย
0: ขึ้นไปลีกโรงเรียนเลย
1: ไปลีกเลยนี่งานโรงเรียนประจำปีหรือ
0: เล่นกับครูอาราม
1: ครูอารามครูอารามเล่นเปียโน
0: เพลงอะไรฮะ
1: จำได้ว่าเล่นเพลงประจำโรงเรียนกับครูอารามสองคนกับเพลงพระคุณที่สาม
0: นี่เพลงโรงเรียน
1: เพลงโรงเรียนนะเป็นเพลงโรงเรียนสมาคมสตรีไทยเล่นสองเพลงอีกเพลงเป็นเพลงพระคุณที่สามครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้ทบลมจิตใจให้รับผิดชอบชั่วดี

0: มือนครูเสียชีวิตอย่างเงี้ยเหมือนครูเสียชีวิตเลย
1: หรอที่สามเนี่ย
0: เออ
1: ขึ้นไปเล่นบน
0: ใครเกิดทันยังไง SMS มาได้นะครับหรือว่าใครคิดถึงเพลงอะไรเก่าๆนะหรือว่าอยากได้คำถามอะไรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องกีตาร์วันนี้เซียนของเรานะครับถนัดทุกแบบเพราะว่านะครับนะพี่บอมนะฮะสุทธิศักดิ์หรือว่าสินเจริญเนี่ยมีกีตาร์ด้วย
1: ครับ
0: อะไรอ่ะค้าขายกีตาร์ด้วย
1: uh-huh.
0: สามารถซื้อพี่บอมได้พี่บอมก็จะไลฟ์ตลอด
1: ใช่ในเพจนะครับไปตามได้เลย
0: เพจว่าอะไรอ่ะ
1: บอมสินเจริญอะคูสติกกีตาร
0: ์ใครอยากจะได้กีตาร์ใครอยากจะหัดกีตาร์ใครอยากจะมีกีตาร์ให้ลูกหรือว่าตัวเองนะแล้วพี่บอมเอากีตาร์มาจากไหน
1: กีตาร
0: ์ที่เอามาขายมาอะไร
1: เอามาจาก2ประเทศคืออเมริกากับญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเข้าไปเซิร์ชดูคนที่เขาขายมือสองสั่งรวบรวมกันทีละ10ตัวแล้วก็ขนมา
0: โอ้นี่มันเป็นโลกของเขาเลย
1: เป็นโลกของเขา
0: เ
1: ขาจะมีสังคมของเขาสังคม
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงดีไม่ดี
1: โอเคพี่แท่งเป็นคำถามที่ดีมากๆเลย
0: เพราะว่าสุดท้ายกีตาร์ต้องฟังเสียงไงแล้วเราดูอยู่เนี่ย
1: โอเคประสบการณ์ของเรา1เหมือนเราซื้อรถยี่ห้อกีตาร์กับรุ่นกีตาร์จะการันตีเสียงกีตาร์ตัวนั้นๆได้ประมาณ 80%
0: โอ้เยอะเลย
1: เยอะที่เหลือคือสายตาเราที่ดูทุกสัดส่วนของกีตาร์คอตรงไหมอะไรเป็นยังไง
0: เฮ้ย
1: ผมสามารถดูได้เลย
0: โอ้นี่มันเสียงกีตาร์จริงๆนะนี่เสียงของแท้เลยนะจากอเมริกาก็ต้องดูเหมือนกัน
1: ดูเหมือนกัน
0: แสดงว่ากีตาร์มือสองเนี่ยที่เขาไอฝากขายเนี่ยมีเป็นพันๆหมื่น
1: ๆใช่เป็นหมื่นๆ
0: แสดงว่าเราต้องคัดมาไม่เหมือนพระที่ส่งรูปมาเหมือนเสื้อผ้าที่ส่งรูปมาเหมือนรถที่ส่งรูปมา
1: ใช่
0: ไหม
1: แล้
0: วใช้ประสบการณ์ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เลือก
1: ใช่
0: แล้วเราจะเลือกอยู่ในราคาเท่าไหร่ยังไงกีตาร์ส่วนใหญ่ในเพจเราขาย
1: โอเคเพราะฉะนั้นสมมุติว่าราคาตลาดหมื่นนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ยังไงก็แล้วแต่เราต้องเอามาต่ำกว่าราคาตลาดนิดๆให้ได้ทีนี้เวลาที่เขาขายกีตาร์มือสองกันเนี่ยเราจะเข้าไปในลักษณะที่เขาเปิดบิดเปิดประมูลยกตัวอย่างเช่นพี่แท่งอยู่ที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: พี่แท่งจะขายกีตาร์ยี่ห้อ iPhone
0: ผมเป็นเจ้าของกีตาร
1: ์เป็นเจ้าของกีตาร์
0: ผมมีกีตาร์มือ2เต็มเลย
1: พี่แท่งเปิดมาก่อนพี่แท่งเอากีตาร์มาวางเลยแล้วบอกว่ากีตาร์ตัวเนี้ย
0: ผมเปิดมา 1,000
1: เปิด 1,000 สุดท้ายเวลาตอนจบเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะบางทีอาจจะยังไม่มีคนไปเอาของพี่แท่งเลยผมไปเป็นคนต่อมาแล้วหมดเวลาพอดีผมก็จะได้กีตาร์ตัวนั้นมาแล้วก็จะมีช่องว่างเรื่องราคา
0: เขาจะมีเวลา
1: เขาจะมีเวลาเขาจะกำหนดเวลา
0: พอเวลาบิดกีตาร์ทีนึงเนี่ยเขาบิดกี่นาที
1: ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ2วัน
0: ทิ้งไว้2วัน
1: ทิ้งไว้เลย2วัน
0: กีตาร์ตัวนี้เปิดอยู่ที่ 1,000 บาท
1: พรุ่งนี้เที่ยงคืนหมดเวลาเที่ยงคืนเป๊ะหมดเวลาคนสุดท้ายได้ไป
0: ให้ราคามาสูงสุดพี่บอมจะไปดูตอนนั้น
1: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมาชิงกันตอนใกล้ปิดนี่แหละ
0: อ๋อยังไม่รีบกัน
1: ไม่รีบโอ้ถูกจังเลยตัวนี้ถูกกูทำไมมาถูกขนาดนี้วะเอาละพอใกล้เวลาปิดเฮ้ยมาจากไหนกันวะเนี่ย
0: เ
1: ป็นไปได้
0: จะมาชิงนาทีสุดท้าย
1: ชิงนาทีสุดท้ายฮะ
0: แล้วเราก็ต้องคือถ้าตัวไหนเราชอบแล้วคิดว่ามันดีมากๆเราจะรอ
1: ตัวไหนที่เราชอบมากเราจั่วราคาสุดท้ายทิ้งไว้เลยราคาที่ไม่คิดว่าคนอื่นจะสู้ไม่ได
0: ้พอเห็นปุ๊บไม่บิดสู้ละ
1: ผม
0: ถูกไหมสมมติว่าเจ้าของเขาบอกว่าไว้หมื่นหนึ่ง
1: อ
0: ยากได้เลยจ่วยยังไง
1: อ๋อก็มีนะบางทีนะเขามีBuy It Nowเลยหมายถึงว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าจะซื้อเลยเนี่ย
0: ถึงราคาในใจเจ้าของเขาปล่อยเลย
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าBuy
1: It Now
0: Buy It
1: Now
0: ขายทันที
1: ขายทันทีพี่แท่งกีตาร์ตัวเนี้ยกีตาร์ตัวนี้ชื่อกีตาร์ iPhone พี่แท่งเอามาวางประมูลแต่ถ้าเกิดจะซื้อเลยนะบาทหมื่นหนึ่งพี่แท่งก็จะลงไว
0: ้เขาลงไว้
1: เขาลง
0: Buy It Nowละ11,000แต่ถ้าไม่ถึงหมื่นก็บิดกันไป
1: โชคดีถ้าอย่างนั้นอาจจะรอลุ้นได
0: ้กีตาร์ญี่ปุ่นยี่ห้ออะไรที่มันมีชื่อเสียงแล้วก็แบบเป็นยี่ห้อที่อยู่ในใจ
1: ตอนนี้
0: สองยี่ห้อ
1: ตอนนี้ก็ต้องบิดอันแรกก็คือดังที่สุดในโลกคือยามาฮ่าอยู่แล้วเนาะ
0: โอ้เออว่ะ
1: แล้วยามาฮ่าทำไมมันทำทุกอย่างอะพี่แท่ง
0: นี่ฝากให้แฟนรายการนะครับนะฮะพี่บอมบอกเลยว่ายามาฮ่าเป็นยี่ห้อที่เสียงดี
1: เสียงก็คือว่าพอปูล่าที่สุดในญี่ปุ่น
0: ทำกีตาร์ได้มีคุณภาพ
1: คุณภาพของญี่ปุ่นยามาฮ่าแตกนะครับทำมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ทำ
0: เปียโน
1: แล้วที่สำคัญประสบความสำเร็จมากเกี่ยวกับกีตาร์กลองก็มี
0: เหมือนผมจะเห็นมีดินสอด้วยนะ
1: คีย์บอร์ดก็มีจริงเหรอฮะ
0: มิตซูบิชิมั้งทำดินสอขาย
1: มิตซูบิชิ
0: โอ้โหอะไรกันเนี่ย
1: กีตาร์ยามาฮ่าประสบแบรนด์แรกพอปูล่าที่สุดอันที่สอง
0: ครับ
1: ทากามิเนะ
0: ทากามิเนะอันนี้ญี่ปุ่นละ
1: ญี่ปุ่น
0: เ
1: อันที่3ของญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จมากๆก็มอริส
0: ของญี่ปุ่นเหรอ
1: ญี่ปุ่นมอริส
0: อ๋อโอ้ฟังแล้วเหมือนของอเมริกา
1: อ่าฮะ
0: ของต่างประเทศแล้วถ้าของอเมริกาล่ะ
1: ของอเมริกาดังที่สุดก็คือมาร์ติน
0: อ๋ออันนี้ได้ยิน
1: ดังที่สุด
0: ดังที่สุด
1: ลองมาเป็นน้องใหม่แต่มาแรงคือเทเลอร์
0: อันนี้ได้ยิน
1: ต่อมาเลยนะ
0: จ
1: ิปสัน
0: โอ้3ตัวนี้เขานิยมกัน
1: นิยม
0: เอโอชั่นของใคร
1: ราคาดีอเมริกาครับ
0: อเมริกาเหมือนกันแต่3ตัวนั้นเนี่ยเนี้ยบกว่าม
1: ันดังกว่าโอเอชั่นเนี่ยมันเป็นกีตาร์ที่คุณผู้ฟังจะต้องรู้สึกได้เลยว่ากีตาร์

0: ใหญ่ทำจากไม
1: ้ครับ
0: โอเวชั่นเป็นนวัตกรรมแรกบนโลกมนุษย์ที่เอาไฟเบอร์กลาสกับไม้มาเป็นมารวมกันให้เป็นกีตาร
1: ์
0: มีรูปทรงที่แปลกแตกต่างเตะตาและสวยวิจิตรการตาเหลือเกินแต่ว่าช่วงเวลาที่มันพ็อปปูล่ามันพ็อปปูล่าอยู่ในช่วงเรนจ์เวลาเพียงแค่20ปี
1: โ
0: อแล้วก็กลับมันก็กลับเด่นแล้วก็ในยุคที่ถดถอยลงไป
1: แล้วทำไมมันล้มเหลวนี่มันเคยเป็นผู้นำ
0: 20ปีมันขายดีที่สุดมันเปิดตลาดมาคนว้า
1: บุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มรถไฟฟ้าโอ้โห
0: เมื่อก่อนใครมีกีตาร์เวอร์ชันพี่เทพพี่แท้งประเทศ
1: ใช่ผมก็นึกว่ามันยังนำอยู่นะเนี่ย
0: โอ้ใครมีโอชันว้า
1: เหรอและที่เหลือมาตีตลาดได้ยังไงขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมาตินหรือว่าเทเลอร์อะไรพวกนี
0: ้คือมาตินนะเขามาก่อนการอยู่แล้วเทเลอร์เขาก็มา
1: พวกนี้ยังใช้ไฟเบอร์มาตามโอเวชั่นไหม
0: ไม่
1: อย่างเดียว
0: ไม่เลย
1: ใช้ไม้อะไร
0: ไม้ส่วนใหญ่ที่ใช้ทำไม้ก็จะเป็นไม้อินเดียนโรสวูด
1: อินเดียน
0: โรสวูดไม้อินเดียนโรสวูดถ้าเป็นสายพันธุ์ไม้ไทยก็เหมือนไม้ประดู่นี่แหละ
1: มันจะบางเก็บเสียงกังวานเหรอหรือไง
0: เนื้อมันแข็งเนื้อมันแข็งไม้หน้าก็ต้องเป็นซิกก้าสปูสมันจะมีการสั่นสะเทือนได้ดี
1: โอ้โหท่านผู้ฟังจดแทบไม่ทันจำแทบไม่ได้
0: ใช่
1: นะฮะโอ้โหลึกซึ้งมากนะฮะ
0: ลึกซึ้งฮะ
1: เดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่
0: อ
1: พอดีหมดช่วง
0: ศาสตร์ของกีตาร์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาตามกันต่อ
1: เดี๋ยวมาตามกันต่อสนใจเรื่องไหนนะครับหรือว่าสงสัยเรื่องอะไรก็ช่วยจัดรายการได้นะครับนะฮะก็ SMS มาได้นะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงกลับมากับเรียกข้าวว่าเซียนวันนี้อยู่กับเซียนกีตาร์บอมสินเจริญครับ
2: เรียกข้าวว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 3นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีการเฝ้าระวังสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงชี้สื่อวิจารณ์ได้พร้อมรับฟังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อไม่มีการสั่งจับตาไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่สำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยซึ่งมีการประกาศยุติการออกอากาศกับทางอสมทนั้นเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือแทรกแซงจากรัฐบาลและไม่ได้หมายความว่าสื่อหรือผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีกสื่อทุกแขนงยังทำหน้าที่ได้ตามปกติภายใต้ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อสังคมเทงนัทพงศ์นำทัพผู้สมัครสกแหนรอบกทมชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กรุงเทพและผู้สมัครส.ก.พรรคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นในร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและส.ก.ในวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งพรรคประชาชนส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครส.ก.ครบทั้ง50เขตสำหรับเส้นทางคาราวานวันนี้เริ่มต้นด้วยการปราศัยที่ตลาดวัดแขกซอยสีลม20เขตบางรักก่อนจะเคลื่อนขบวนผ่านพื้นที่ปทุมวันราชเทวีและพญาไทมุ่งหน้าสู่การปราศัยจุดที่2ที่ตลาดราชวัฒน์เขตดุสิตจากนั้นคาราวานได้เดินทางต่อไปยังเขตพระนครเพื่อปราศัยที่ตลาดตรอกหม้อต่อไปยังเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ปิดท้ายการปราศัยที่ย่านเยาวราชนายณัฐพงศ์ย้ำว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเหลืออีกเพียง8วันก่อนถึงวันเลือกตั้งขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆให้โอกาสดร.โจและพรรคประชาชนเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครรถไฟ2ขบวนชนกันทางเหนือลอนดอนเสียชีวิต1บาดเจ็บจำนวนมากเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่เมืองเบดฟอร์ดมณฑลเบดฟอร์ดไซด์ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรทำให้คนขับรถไฟเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ89คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสขั้นวิกฤต11คนบาดเจ็บสาหัส22คนและบาดเจ็บเล็กน้อย56คนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถไฟขาล่องใต้ของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลสองขบวนซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีลอนดอนเซนต์แพนครัสส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการพุ่งชนอยู่ระหว่างการสอบสวนทันทีบริการรถไฟของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลทั้งขาไปและขากลับจากสถานีลอนดอนเซนต์แพนครัสที่เหลือได้ถูกระงับให้บริการตลอดช่วงเย็นวันศุกร์และคาดว่าการเดินทางจะหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับโรดริโกเดอปอลถูกยกให้เป็นนักเตะที่หล่อที่สุดในฟุตบอลโลก2026บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ได้วิเคราะห์รูปลักษณ์ของนักฟุตบอลชื่อดัง150คนที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยรูปลักษณ์ของพวกเขาได้รับการประเมินในบริบทของคำค้นหาโดยอิงจากหลักการอัตราส่วนทองคำซึ่งสะท้อนถึงความสมมาตรความสมดุลและความกลมกลืนของใบหน้าจากข้อมูลของ IMC Sport ผลปรากฏว่าโรดริโกเดปอลกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าอันดับ1ด้วยเรตติ้ง 74.18% ด้านคายฮาเวสกองหน้าทีมชาติเยอรมนีอยู่อันดับที่2ส่วนโนนี่มาดูเอเก้แนวรุกทีมชาติอังกฤษอยู่ในอันดับที่3คุณแม่ของโวซินยาเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วคุณแม่ของโวซินยาผู้รักษาประตูทีมชาติเคปเวิร์ดเดินทางถึงไมอามี่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติวีซ่าเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้เธอสามารถเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดที่เคปเวิร์ดพบกับอุรุกวัยในวันพรุ่งนี้ที่ไมอามี่สำหรับโวซินยาได้เปิดเผยหลังเกมที่เขาโชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟช่วยให้เคปเวิร์ดเสมอกับสเปน0-0ประเดิมนัดแรกในเวิลด์คัพรอบแบ่งกลุ่มว่าคุณแม่ของเขาไม่สามารถเดินทางเข้ามาชมเกมที่สหรัฐได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าอย่างไรก็ตามล่าสุดคุณแม่ของโวซินยาได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติไมอามี่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมดูลูกชายของเธอลงเล่นเกมฟุตบอลโลก2026ในวันอาทิตย์นี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM

0: ใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: ข่าวดีครับทุกคนครับมาร่วมสนุกกันนะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์เปิดโอกาสนะครับให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะทุกคนเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Super Fan แพ็คเกจเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond ที่ได้รับสิทธิ์สุดคุ้มและยังมีภารกิจนะฮะพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันมิวสิ
2: กก็อย่างที่บอกแล้วครับคุณผู้ฟังครับทุกท่านครับต้องบอกได้เลยว่าในยุคก่อนนั้นเพลงไทยยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นคิดทำนองของตัวเอง
1: ครับ
2: การนำทำนองของเพลง Tell Lola I Love Her
1: Oh.
2: มาใส่เนื้อภาษาไทยเชลล่าไลฟ์เลิฟเฮอร์นั้นถือว่าเป็นเพลงดังในยุคก่อน80
1: ของโลก
2: ของโลกเลยแหละครูพยงมุกดาท่านหัววัยเฉียบแหล
1: ม
2: ยัดภาษาไทยดำเนินเรื่องราวกับเชลล่าไลฟ์เลิฟเฮอร์กับกลายเป็นอะไรพี่ดั้ง
1: ครับผมลำดวนและทองดี
2: ลำดวนกับทองดีเขารักกัน
1: ใครเคยได้ยินบ้าง
2: เฮาใจเธอสารพัน
1: SMS มาได้นะครับ
2: ดอกไม
1: ้4689899
2: ของขวัญ
1: คิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลง
2: และที่เนื้ออื่นใด
1: ในเซนของเราบอมซี

าขี่ควายเพื่อเข้าไปในสนามแข่งเขาเป็นนักแข่งที่หนุ่มกว่าใครเมื่อการแข่งเริ่มควายต่างคำรามแล้ววิ่งออกไปจนยังไม่ทันไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นควายมันชักเงินมันก็เลยเมาส์มันผิดทองดี

0: ไม่จบนะโบสถ์แห่งหนึ่งลำดวนนั่งอยู่คนเดียว
1: เป็นเรื่อง
0: มีตอนจบของเรื่องนี้นะ
1: ฮะ
0: แสนเปล่าเปลี่ยวและเสียวหัวใจไม่มีทองดีอยากกระโดดน้ำตายแต่ก็ทำ

0: ลำดวนทองดีเป็นผลงานการเขียนเนื้อโดยอาจารย์พยง
1: บุกดา
0: ใช่ครับนะโอ้โหออกใช้เพลงอะไรลอล่า
1: เทลลอล่าเลิฟเ
0: ธอเทลลอล่าเลิฟยู
1: เทลลอล่าเลิฟเธ
0: อเลิฟเธอ
1: เทลลอล่าไอนีดเธอ
0: เออไหนใครอยากฟังเพลงอะไรเก่าๆนะฮะลอง SMS มาดูนะครับ4689899ร่วมกันจัดรายการนะครับตอนนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองอยู่กับบอมซินเจริญ
1: ได้อารมณ์มากเลยฮะ
0: เสียงของเราวันนี้เป็นเรื่องของกีตาร์เป็นเรื่องของเสียงเพลง
1: ใช่ฮะ
0: นะกีตาร์เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่ามี2ประเทศนะที่โด่งดัง
1: ดังมาก
0: นะ
1: ก็คือ
0: ญี่ปุ่นไม่ใช่เป็น2ประเทศที่พี่บอมเนี่ยจะไปนำมา
1: ก็คือที่ญี่ปุ่นกับอเมริกา
0: แล้วก็มาเอ้ยเวลาเรามาขายเนี่ยเราก็ให้เขาบิดด้วยมั้ย
1: ใช่บิดด้วย
0: เอามานอกจากเราบิดมาจากต่างประเทศแล้วญี่ปุ่นแล้วแล้วก็มาบิดอีกด้วยที่
1: บิดด้วย
0: เข้าไปที่เพจอะไรครับ
1: เข้าที่เพจบอมสินเจริญอะคูสติกกีตาร
0: ์วันไหนที่จะเปิดไลฟ
1: ์เอาง่ายๆเลยนะฮะจันทร์ถึงศุกร์
0: เปิดทุกวัน
1: จันทร์ถึงศ
0: ุ
1: กร
0: ์อย่างวันนี้ล่ะ
1: 20:00
0: อะไรอย่างวันนี
1: ้วันนี้มาหาพี่แท่งงดวันนี้มาหาพี่แท่งเลยงด
0: ทุกวันก็20:00เข้าไปดูได้
1: เรียกว่า20:00ประมูลเป็นโปรแกรมที่ดังมากเลยครับในออนไลน์ใน Facebook นะครับ
0: นะครับ
1: มีความสินเชื่อ
0: เป็นอะคูสติกทั้งหมด
1: อะคูสติกทั้งหมด
0: ไม่มีไฟฟ้า
1: ไม่มีเลย
0: อ๋อใครนะฮะที่สนใจในเรื่องอะคูสติกชอบมากๆครับจัดแบบนี้มีความสุขมากขอบคุณมากเลยนะครับเจงกิสข่าน
1: เจงกิสข่าน
0: ไปขอมาแล้วขอบคุณมากนะฮะ2 SMS ของเราเพราะความเดี๋ยวเราจะเปิดสายด้วยคุยกัน
1: เจงกิสข่านนี
0: ่ Royal Spice ป่ะ
1: Yes sir
0: Royal Spice ฮะพี่จีนะฮะ
1: สุดยอดสุดยอดสุจริตฉัน
0: ครับทุกวันนี้ยังร้องอยู่วงพาเลส
1: พาเลส
0: นะร้องกับพี่ปูร้องกับพี่วสุนะพี่วสุคือพี่จิ๊ก
1: พี่จิ๊ก
0: กิบรอดอนเจงกิสข่านครับ589 ผมจัดให้

0: เจงกิสการนะครับแต่ขอนะครับนะฮะ895นะฮะเดี๋ยวมีกองแล้วก็ชอบมากๆเลยครับจัดแบบนี้มีความสุขมากเลยครับนะฮะก็หลายคนที่ทำงานอยู่ขับรถอยู่บ้านนะครับแล้วก็ฟังวิทยุนะเป็นเพื่อนนะคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับยุคแบบอนาล็อกอยู
1: ่ใช่
0: นะครับฟังวิทยุก็ฟังรายการฟุตบอลอะไรไปละนะครับที่99นี่เขามีหลายแบบไลฟ์สไตล์ของคนนะ
1: พี่ครับ
0: นะครับรถยนต์ก็มี
1: โอ้น่าสนุกครับ
0: นะมอเตอร์อินเทน
1: ผู้ชายผู้ชาย
0: แล้วก็เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของกล้องถ่ายรูปก็มี
1: โอ้ดีครับ
0: เรื่องของวิ่งก็มี
1: สมัย
0: เรื่องของกอล์ฟก็มี
1: เบนระหว่างเทคโนโลยีกีฬาไลฟ์สไตล์อ
0: าจารย์สันติ
1: โอ้ว้าว
0: ก็มาจัดนะครับแล้วก็ฟุตบอลกีฬาต่างๆเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเรื่องของสปอร์ตแต่ว่าช่วงของเราเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องของเพลงมั่ง
1: เป็นเพลง
0: นะเพราะเพลงเนี่ยกับวิทยุมันคู่กัน
1: คู่กัน
0: ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะนำเพลงแล้วก็เรื่องราวประวัติคนเขียนนะฮะของเพลงแต่ละเพลงต่างๆเนี่ยเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันได้คิดถึงกันนะครับอย่างเมื่อกี้เจงกิสข่านพอจะทราบประวัติมั้งไหม
1: เจงกิสข่านนี่
0: มันเป็นเพลงนอกป่ะ
1: เอ้ยมันเป็น
0: แล้วเรามาเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อเพลง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อยากเราอยากรู้ว่าผมก็อยากรู้เหมือนคุณผู้ฟังอ่ะ
0: เดี๋ยวหาให
1: ้เดี๋ยว
0: พ
1: ี่
0: บอมหาให้นะจริงๆว่าเพลงเจงกิสข่านมันเหมือนเพลงฝรั่งนะแต่ว่าเรามาแปลงเหมือนหนังสือฝรั่งเล่มนึงแล้วมาแปลไทยอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็พี่นะฮะโรเยอร์สไปเนี่ยก็มาเขียนเป็นเนื้อไทยแต่ก็ยังมีคำว่าเจง
1: กิสการไอทีไหนใครควาง
0: ลิปเปอร์ทั้งตอนนั้นเพลงแปลงจะดังมากถูกไหมอย่างพี่ดอนสอนระเบียบก็จะแปลงเยอะ
1: โอ้พี
0: ่เมาจนหัวที่หมดเอาข้อมูลมาแล้วฮะ
1: นี่เป็นเพลงเจงกิสการนะพี่ทั้งนะ
0: ครับทุกคนได้ความรู้ด้วยนะ
1: เป็นเพลงดิสโก้นะครับ
0: โอ้มันดิสโก
1: ้ครับ
0: แล้วตอนนั้นโรเยอร์สไปดิสโก
1: ้ยุคดิสโก้เลยตอนนั้นอะ
0: ว่าไปจนดวงดาว
1: ก้าว
0: ไปดวงจันทร
1: ์พอดิสโก้เสร็จแล้วเราก็จะเลดี้บัมจำได้ไหมเวลาเต้นต้องมาบัมกันอะ
0: บัม
1: บัมกันเป็นวงของประเทศเยอรมันครับ
0: อ๋อเพลงเจงกิสการ
1: 979
0: เยอรมันเขียนไว้นะ
1: เป็นเพลงเยอรมันครับแต่งโดยลาฟซิโก้ครับเขียนเนื้อโดยเบนมาเบนเมนเจอร
0: ์
1: เมนเจอร์นะครับโอ้โหเพลงได้รับอิทธิพลจากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งจังหวัดมองโก
0: เออ
1: โอ้โหเพลงนี้โด่งดังมากในเมืองไทยนะฮะนี่ผมดูในประวัตินะครับนำมาร้องเป็นภาษาไทยโดย Royal Sprite ปีนะฟังปีดีๆนะฮะ
0: ปีที่ Royal Sprite นะครับแปลงเพลงนี้มาแล้วใส่เนื้อไทย
1: 2522
0: โอ้โห
1: ต่อมายังมีเวอร์ชั่นร่วมกับใครรู้ไหมฮะ
0: ครับ
1: สินเจริญบาร์เตอร์
0: เฮ้ยอะเหรอเคยทำด้วย
1: ใช่ฮะเป็นเวอร์ชันร่วมกับพี่จี
0: รอยเตอร์ไปเหมือนมาคุณเจอเรื่องราวของ
1: เรื่องราวตัวเฉยเลย
0: ไปร่วมกันตอนไหน
1: ก็ตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่า Sound of 80เป็นพวกเราพยายามรวมเพลงในยุค80มากัน
0: เพลงนี
1: ้ผมก็เป็น
0: แปลมาเนี่ยนะ47ปีแล้ว2522อ่ะ
1: เป็นไงฮะใครยังไม่เกิดฮะคุณผู้ฟังใครยังไม่เกิดบ้างฮะ47
0: ปีแล้วขอมานี่พี่ไม่ธรรมดาเลยนะ5895อุ๊ย
1: เอาเรื่องนะ
0: มาแล้วฮะพี่ๆครับมาทั่วทิศเลยพี่ๆผมชอบมาก9ล้าน
1: 9
0: ล้านจำมาจำทำจำใจเธอทำ
1: ใช่นั้นฉันยินมันรังออกไปจริงๆแล้วเนี่ยที่มีคำว่าบัวสีน้ำตาลอ่อนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็มาจากเพลงสากลเช่นกันประมาณนี้ครับค่อยๆย้อนลำลึกไปกับผมนะครับ

0: แล้วก็อะไรนะพี่ท่าน
1: เก้าล้านความระกำล่ะ
0: เก้าล้านความระกำ
1: เดี๋ยวหาเนื
0: ้อตอนสอนระเบียบ
1: เดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวร้องให
0: ้ผู้ชนะสิทธิ์ก็มานะฮะ
1: ได้สิไม่มีปัญหาหรอกเอาไปคนละ
0: สวัสดีครับสุดยอดไปเลยครับจากคุณแจ็คแท็กซี่นะ
1: หาเก้าล้านความระกำช้ำชอบใจดีเจอทำ
0: ได้ยัง
1: มีวงขึ้นมาขี่อะไรดี
0: ย้อนนะตอนนี้
1: โดนสอนระเบียบ2504

0: เมื่อกี้คนเดิมพี่5895โอ้โหพี่นี่8070เลยเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับคุณแจ็คแท็กซี่โอเคดีใจครับที่ทุกคนชอบนะครับฟังแล้วก็เพลินดีนะพี่9277นะครับผู้ชนะสิทธิพี
1: ่โอ้โห
0: ร้องไงอ่ะ
1: โอ้โหอันนี้เนี่ยต้องถือว่าต้องบอกได้เลยว่า
0: สิทธิ
1: เป็นเพลงประจำคาราโอเกะของผู้สูงอายุ
0: 60อัพ70
1: พี่แท่งเคยเห็นไหมฮะตาม Imperial ลาดพร้าว Imperial สำโรงหรือตามห้างสรรพสินค้าต้องบอกว่าแบบโอดี้เก่าๆอ่ะ
0: เขานัดเจอกัน
1: แล้วต้องเป็นชั้นที่มีฟู้ดคอร์ทด้วยคุณผู้ฟังนึกออกไหมฮะชั้นที่เป็นฟู้ดคอร์
0: ท
1: เอาวันนี้เรามานัดรวมกัน
0: แฟชั่นไอแลนด์ก็มี
1: แฟชั่นไอแลนด์ก็มีอายุ60 70
0: ใช
1: ่แต่งตัวเก๋ๆออกจากบ้าน
0: แล้วนั่งนิ่งๆนะ
1: นั่งนิ่งเลย
0: นั่งนิ่งดูแล้วดูวงสุนทราภรณ์แบบคล้ายๆวงสุนทราภรณ์ย้อนยุคอ่ะแล้วนั่งนิ่งๆคุณป้าคุณนายนะคุณตานั่งแต่งตัวหล่อใส่แว่นดำแล้วก็มีลูกประคำไม่ใช่สร้อยไข่มุกยาวๆเสื้อผ้าสีสันนั่งไขว่ห้าง
1: เห็นภาพเลยไหมเห็นภาพตามที่ท่าน
0: แล้วด
1: ู
0: มองนั่งเฉยไม่รู้ว่าสนุกหรือไม่สนุกแต่นั่งดูอย่างเงี้ยเรียบง่ายมาก
1: ถึงเวลาเขาก็จะจับกลุ่มกันพอจับกลุ่มกันขึ้นเพลงเท่านั้นแหละใน100

0: เพลงต้องมีเพลงนี
1: ้แล้วโคตรคลาสสิกเลยพวกห้างต่างๆไงฉลาดมากนอกจากเอาลูกไปเล่นเด็กแล้วนะ
0: uh-huh.
1: เอาไปเล่นไอ้ลานเด็ก
0: นะลานเด็ก
1: แฮปปี้
0: อ
1: ่ะแลนอะไรแล้ว uh-huh. เด็กก็ไปเล่นลูปัตติกอะไรต่าง uh-huh. เอาพ่อกับแม่ตากับยายอ่ะไปนั่งดูวงนี
0: ่ไอฮาร์เบอร์แลนด์สนามเด็กเล่นเพลงกาวไปอยู่นู้น
1: ไปอยู่นู้นเอาลูกตัวเองเด็กๆอ่ะห้าขวดสิบขวดไปเล่นตรงนู้นส่งพ่อแม่ตายายคุณปู่ย่านั่งอีกฝั่งหนึ่ง
0: มาอยู่อีกฝั่ง
1: มานั่งดูวงสุนทรภรณ
0: ์ฟ้าลุ่มอิระวดีคืนนี้มีแต่ดาว
1: โอ้โหจัดไป
0: พี่แต้งเอาเลยเหรอ
1: ฟังครับขอหนึ่งท่อน
0: ฟ้าเดี๋ยวหาที่ก่อนนะ
1: โอ้โหวิ่งนิ่งใช้อารมณ์สูงนะ
0: ฟ้าลุ่มอิราวดี
1: เทพวง
0: คืนนี้มีแต่ดาว
1: ภาพท่านลอยมาเลยนะ
0: คนที่ร้องเพลงนี้เพราะที่สุดคนหนึ่งคือใครรู้ไหมฮะ
1: ครับ
0: อาชัด
1: ชัดเลย
0: ชัดเต่าปูน
1: โอ้ my god
0: ผมนี่เคยเล่นไปงานวันเกิดของพี่แต้ม
1: บุรุษ
0: วิชัยสังวภัย
1: ต้องอย่างนั้นเลยนะเนี้ยมเน
0: ี้ยมเนี้ยมเลย
1: ผมแบบใส่ตันโจมัน
0: มาเลย
1: ปาดนะ
0: เรียกอาชัดขึ้นมาบนเวทีอาชัดมากระซิบข้างหูผมบอมบอมผู้ชนะ10ทิศ
1: โอ้โหบอมได้ไหม
0: ไหลกันเลยตอนนั้นอะ
1: ไหล
0: เลย
1: ไหลให้
0: ต้องมีเนื้อเพลงนะต้องมีเนื้อเพลงนะ
1: ได้
0: พอร์ตผมไหลได้
1: มาทุกคนขอหาเนื้อเพลง
0: เนื้อเพลง
1: นี้เป็นวันแรกเลยไม่ได้เอาไอแพดมานะฮะมาเปิดเนื้อเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวติดตั้งจอแบบเปิดเนื้อเลยกด
0: นี่ผมจะเล่นผู้ชนะ10ทิศแบบอะคูสติกกีตาร์ให้ฟังลองฟังผู้ชนะ10ทิศที่ผมเรียบเรียงแบบนี้นะฮะ
1: เฮ้ยสเปนเพลงนี้ขับร้องโดยคุณชรินทร์ นันทนาพรนะผู้ชนะสิทธิ์

0: ็ได้ท่อนหลังนี่แหละ
1: หม่อมสินเจริญเสียงประจำวันนี้ของเรา
0: ผู้ชนะสิทธิ์นะที่พี่ขอมานะลินดาอะไรอะอะไรอะมีเพลงชื่อลินดาด้วยพี่บอม
2: เพลงลินดาลินดาลินดามาลินดาลินดาลินดาฉันรัก

0: ดอนสารระเบียบเอาเพลงลินดาลินดามาใส่เนื้อไทยครับ
1: อ๋อแล้วเมาจนหัวทิ่มบ่อมีไหม
0: มีฮะเมาจนหัวทิ่มบ่อมาจากเพลงอะไรวะ
1: แต่พี่ดอนก็ดังเพลงนี้นี่ดาวสกาวใจเนี่ย
0: สุกิยากิอ๋อเนี่ยเพลงอะไรนะ
1: ของญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะ
0: เออใช่ใช่ใช
1: ่โอ้คืนนี้แสงดาวดึง
0: เ
1: ลย
0: ซื้อเด่นเด่นเด่นซูบารุ
1: ซูบารุ
0: ดังมาจากเพลงซูบารุ
1: นะครับสวัสดีครับพี่แท่งนะฮะเทวดาเดินดินพี่แจ้โอ้โหพี่แจ้นี่หวานเจี๊ยบ
0: โอ้พี่แจ้นี่เก่าแก่นะ
1: เก่าแก่นะ
0: พี่
1: แจ้นี่80นะ
0: พี่แท่งร้องโอยโอยไหม
1: โอยโอยครับ
0: พี่แท่งร้องฮะ
1: แต่น้องก็ขอเทวดาเดินดินมา
0: เทวดาเดินดิน
1: เทวดาเดี๋ยวเปิดเนี้ยแป๊บ
0: เทวดาเดินดินเนี่ยต้องถือว่าเป็นชุดที่น่าปกจำได้ไหมครับพี่แจ้เนี่ยแต่งตัวแบบเด็กแบบเด็กฮาร์ดคุณผู้ฟังจำศัพท์นี้ได้ไหมฮะศัพท์วัยรุ่นที่แบบ
1: เด็กฮาร์ดเด็กฮาร์ดนี่มาจากวงฟิลเฟย์ละเฟย์ละเฟย์ละเฟย์
0: ไม่ใช่อันนั้นบาราคูดัส
1: อันนั้นบารา
0: คูดัสเด็กฮาร์ดมาจากวง Introduction
1: นี่เป็นไงสายลึกใครเกิดทันกันบ้าง
0: วง Introduction เห็นใจกันหน่อยพี่เด็กฮาร์ดเดี๋ยวหลังจะเปิดให้ฟัง
1: โอ้โหคิดดูเล่นกีตาร์มา50ปีแล้วอะก็ผ่านมาแล้วทุกเพลงนะ
0: ทุกเพลง
1: นะครับนะฮะหมายเลขนะครับ6417ได้ไปแล้วนะครับลินดาลินดาลินดาลินดาพี่บอมจัดให้แล้ว
0: ลินดา
1: จัดได้แค่จริง
0: I love you
1: 8436นะฮะบอกเทวดาเดินดินครับจากคุณพงษ์มา
0: ลองดูไหม
1: ลองดู
0: ดูครับว่าผมกับพี่แท่งจะพอไปไหวไหม
1: เป็นอย่างนี้นะครับนะจิโก้ยันดึกจิโก้ไปด้วยกันใช่อยากเด่นอยากเป็น
0: เทวดาเสื้อและผ้าเราก็เป็นคนไร้ใคร

0: พี่แท่งครับโทรหาผมทีครับขอบคุณครับอ้าวใครอ่ะ
1: นี่รายการเรา
0: โทรไป
1: แ
0: ล้วโทรเป็นไง
1: รายการเราโฟนอินมีสายคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้ไหม
0: มีฮะมีโทรนะครับพี่เชิญเลย
1: เชิญครับคุณผู้ฟังครับอยากจะโทรคุยกับผมกับพี่แท่งย้อนบรรยากาศอย่างเพลงฟกซองเพลงเก่าๆกับที่ผมกับพี่แท่งได้พูดคุยกันเนี่ยนะฮะ022485936 022485936ผมกับพี่แท่งรับสายอยู่ตรงนี้เลย
0: แล้วก็02นะ2485937นะครับ
1: ใช่ฮ
0: ะวันนี้นะครับเสียงของเราคือพี่บอมนะครับแล้วก็ผมนะฮะดำเนินรายการกันอยู่เรียกเขาว่าเสียงเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังนะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรามารับสายพูดคุยกับแฟนทางบ้านกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนะครับเรื่องกีตาร์เรื่องเพลงนะครับนะฮะในมูดแบบนี้นะครับใครสนใจยังไงก็ฮัลโหลมา
1: ใช่แล้วครับ
0: ครับสักครู่เดียว
1: ครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองGo Boy Class

0: ฟังกันหน่อยทุกวันจันทร์มาฟังกันหน่อยชื่อรายการว่าเรียกข้าว่าเซียน
1: โอ้แต่งกันสดๆเลยนะครับเรียกข้าวเซียนนะครับเรียกข้าวเซียนวันนี้เซียนของเราเป็นเรื่องของเพลงนะฮะผู้ที่เก่งกาจเหลือเกินเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์หลังจากนั้นนะที่พี่อุ๋ยแนะนำแล้วก็สอนนะฮะ4คอร์ดนะครับคอร์ดที่บอกก็คือมี C มี A minor มี D minor
2: G
1: G 4คอร์ดเนี้ยนะคุณเล่นได้หลายเพลงเลยนะก็ลองฝึกดูนะครับแล้วถ้าใครไม่มีกีตาร์เข้าไปดูในเพจของพี่บอมได้นะครับสินเจริญนะครับอะไรนะอะคูสติก
2: สินเจริญอะคูสติกกีตาร์ครับ
1: นะครับไลฟ์ทุกวันตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับเราก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้อังคารพุธก็ไม่ได้ไลฟ์นี
2: ่พุธก็ใช่ต้องไป
1: ทำโชว์กันตอนนี้นะฮะผมกับพี่บอมเนี่ยทำโชว์กันเรียกข้าวว่าเรียกโชว์ว่า
2: ละเลงเพลงละคร
1: ละเลงเพลงละครเป็นเพลงละครที่เราคิดถึงนะครับนะฮะแล้วก็เอามาร้อยเรียงนะฮะเป็นโชว์เล็กๆนะเข้าดูได้ประมาณ50คน
2: คิดดูนะฮะละครที่พี่แท่งเล่นน่ะทุกเรื่องอ
1: ่
2: ะตัวไม่ใช่แค่ตัวละครแล้วก็ตัวพระนางพระรองพระนางรองที่ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ครับ
2: เพลงประกอบภาพละครที่พี่แท่งทุกเรื่องที่พี่แท่งแสดงนี่ประสบความสำเร็จหมด
1: โอ้เพลงดังมากนะที่พี่แท่งเล่นมานะครับตั้งแต่3หนุ่ม3มุมคนละ

0: รักในรอยแค้นก็ดัง
1: นะครับนะเรวัตพุทธินันท์
0: เพื่อเธอก็ดัง
1: รักในรอยแค้นชื่อเพลงว่ารักเธอมากกว่าพี่เต๋อก็ร้องไว้เพื่อเธอพี่เต๋อก็ร้องไว้สักวันจะสักวันเลยนะจะได้ดี
0: สักวันจะได้ดี
1: พี่เต๋อร้องไว้แล้วผมก็ร้องไว้เพลงหนึ่งก็คือเพื่อเธอ
0: เคหาดาว
1: เคหาดาวเติมใจให้กันวิยดา
0: โอ้โหดูสิดูสิแล้วผมก็นำเอาเพลงเหล่านั้นน่ะส่วนหนึ่งของพี่แท่งแล้วผมกับพี่แท่งก็ครีเอทด้วยการที่ไปนำเอาเพลงประกอบละครยุคเก่าไม่ว่าจะเป็นอาจำได้ไหมฮะ
2: เมื่อสวรรค์ยังคงส่องแสงเราจะสิ้นเรียวแรงสิ่งบังกระดานจะไหน
0: เอาจำได้ไหมฮะละครเรื่องอะไรฮะคุณผู้ฟัง
1: อาจารย์วิระวัฒน์

0: ของเรา
1: เอาวสานเซลแมน
2: ตั้งแต่พี่ตั้วสรัญญูเล่นกับพี่ออฟพงษ์พัฒน์อ่ะอายุ20กว่าครับ
1: ทำกับพี่แท่งสนุกสนุกรอบละ50คนตอนนี้ดำเนินเข้ามาสู่รอบที่3แล้ว
2: ครับไม่กล้าเปิดอีกเลยเดี๋ยวแย่งกันอีก ค่อยๆทำมีสายเข้ามาพี่บอม
1: เอาเชิญฮะ
2: มาสายแรก
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพี่ทั้งสอง
2: โอ้สวัสดีจ้าพี่อะไรครับ
3: พี่แต้มครับ
2: พี่แต้มเหรอ
3: ครับโทรจากวัดด่านสำโรง
1: พี่แต้มครับพี่แต
2: ้
1: ม
2: สำโรงที่ไหนพี
1: ่
3: สมุดประการ
2: นะอ๋อสำรวมสมุดประการนะโอเคพี่แต้มสวัสดีครับผมรู้ว่าผู้การแต้มไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้การแต้มนะ
1: พี่แต้ม
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
2: พี่แต้มทำงานอะไรทำอะไรอยู่ยังไม่นอน
3: ก็ฟังนี่เลยครับ
2: เริ่มนอนฟังอยู่นะอยากฟังเพลงอะไรผมร้องให้ท่อนหนึ่ง
3: อยากฟังเพลงลำน้ำพองได้ไหมท่อนหนึ่ง
1: ลำน้ำพองพี่แต้มร้องขึ้นให้ฟังสั้นๆหน่อยฮะอ่ะล่ะครับฟังพี่แต้มร้อนน้ำลึก
2: พี่แต้ม
1: น
2: ้ำพองหวยผมนิดนึง
3: ลำน้ำพองน้ำนองหลุนหลัง
1: พี่แต้มมีความผูกพันอะไรกับเพลงลำน้ำพองฮะ
3: ผมเป็นคนอีสาน
2: โอ้
1: จังหวัดยังครับ
3: ผมอยู่จังหวัดมหาสารคามครับ
1: คนสารคามบ
3: ่ครับ
1: ครับได้กลับไปเที่ยวเยี่ยมบ้านบ้างไหมครับพี่แต้มครับ
3: กลับไปบ้างครับ
2: ปีละเทีย
1: เนาะครั้งแรกเลยจากสารคามมาอยู่กรุงเทพตอนอายุเท่าไหร่ฮะ
3: ผมเข้ามากรุงเทพตอนอายุ45ปี
1: เฮ็ดหยังเป็นอาชีพแรกครับ
3: กับแม่มีสาระครับลองทิ้งครับ
1: เนาะเป็นยังไงเราอย่าบอกนะว่าอยู่อินทีเรียสำโรงกับเขาด้วยอ่ะ
3: ผมเป็นคนพิการครับพี
2: ่โอ้ยแต่ว่าผมมีอีกเพลงเนี้ยที่พี่แต้มน่าจะน่าผมร้องได้ไอ้ร้องลำน้ำพองเนี่ยผมเคยได้ยินแต่ร้องไม่เป็นกลัวจะระคายหูหลายๆคนทั้งพี่แต้มด้วยแต่ผมมีเพลงอย่างชาตี
1: อ่ะสิลองดูดิ
2: เที่ยว

0: พี่ต้านบอกเป็นผู้พิการด้วยภูม
1: ิครับผมเป็นคนพิการสายตาวันนี้พบวันในจรครับ
2: วันนี้พบวันในจรสองข้างเลยเหรอ
1: ครับ
0: พี่ต้านแล้วพี่ต้านร้องอยู่ที่ไหนฮะ
1: ร้องอยู่แถวนี้แหละครับแถววัดด่านแถวเซฟันและแถวเป็นนักร
2: ้
1: อง
2: อ๋ออาชีพพี่ต้านก็คือเป็นวันนี้พบ
1: ครับ
2: ใช่ไหมไปร้องเพลงแล้วก็มีพี่น้องเขาก็ให้สตางค์ใช่ไหม
1: ครับผมอ๋อ
2: แล้วพี่ก็ร้องเพลงแนวไหนน้องเพลงแนวอีสานเหรอหรือว่าร้องทุกแนว
1: ทุกแนวครับร้องเพลงบ้างวันลำบ้าง
2: โอ้แล้วเวลาพี่ไปร้องเนี่ยเพลงไหนเนี่ยได้ทิปดีที่สุดเลย
1: มันเอาแน่นอนไม่ได้ครับร้องไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องไปร้องมาอยู่แถวนั้นเลยแถวบางจากแถว
2: เหรออ๋อใช่ไหมที่เวลาผมเห็นก็จะมีพี่คนนึงหลานหรือใครจูงมือใช่ไหมร้องเพลงใช่ไหม
1: ไปครับผมเดินคนเดียวครับ
2: อ๋อเดินคนเดียวแล้ววิธีทำไงเป็นคาราโอเกะเหรอ
1: เอาลำโพงคล้องคออ
2: ่าแล้วก็เปิดคาราโอเกะแล้วก็ร้องใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ร้อง
2: เพลงโปรดพี่เพลงอะไร
1: ฮะ
2: เพลงโปรดพี่อ่ะเพลงที่พี่ชอบร้องประจำเลยพี่มีเพลงไม้ตายไหมมีเพลงไม้ตายไหมถ้าพี่ต้องไปประกวดเนี่ยผมส่งพี่ไปประกวดเดอะสตาร์เนี่ยพี่จะร้องเพลงอะไร
0: เออเพลงไม้ตายตัวเอง
1: มีคนแนะนำผมไปเยอะแต่ผมไม่ไปคร
2: ับ เฮ้ยพี่บอมเรามาทำรายการผู้พิการทางสายตาแข่ง
0: น่าสนใจพี่แต้มทราบไหมครับพี่แต้มไปลงทะเบียนนี่สิผมเป็นนะ
2: เดี๋ยวเขารู้พี่แต้มจดนะ
0: ผมเป็นผมน่ะเป็นรองประธานมูลนิธินะดนตรีเพื่อคนตาบอดผมเป็นมา13ปีแล้ว
2: นี่เขาเป็นรองประธานนี่เจอตัวจริงแล้วเนี่ย
0: ใช่
2: แล้วมันจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง
0: พี่แต้มไปลงทะเบียนเลยเขาก็จะมีการแบบจัดเขาจะยกระดับวันนี้พกให้เป็นนักดนตรีที่ได้รับการยอมรับตามร้านอาหารถ้าเกิดว่าเขาจะพยายามส่งเสริมให้มี
2: คือเราจะมีใบประกาศให้ว่ามาจากสมาคมเราเวลาไปเนี่ยทางร้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ตกใจ
0: ใช่
2: ว่าเอ้ยมาจากไหนยังไงแต่อันเนี้ยสมาคมเราส่งไปคุณภาพ quality เราก็จะมีการฝึกให้
0: มีห้องอัดส่งอัดเสียงเลย
2: โอ้โหเฮ้ยพี่แต้มได้รับสิทธิ์อะไรมากมายเลยนะผู้พิการทางสายตาเนี่ย
0: พี่แต้มรู้จักไหมครับมูลนิธิดนตรีเพื่อคนตาบอดนะครับ
2: อยู่ตรงไหน
1: จะทำอะไรคร
0: ับ
1: พ
0: ี่เดี๋ยวผมจะบอก
2: พี่แจ้มาประกาศจดเบอร์โทรศัพท์
0: จะบอกรหัส
2: พี่แจ้มีวิธีจดยังไงไม่รู้พูดใส่โทรศัพท์เหรอหรือไง
0: มูลนิธ
2: ิว่ามีเพื่อนอยู่
0: คน
2: ไห
0: น
2: พี่แจ้มีเพื่อนอยู่แถวนั้นไหม
1: อยู่คนเดียวครับ
2: โอ้
0: แล้วครับ
2: แล้วพี่จะจำเบอร์ทำไงวิธี
0: เอาอย่างนี้นะมูลนิธิดนตรีเพื่อคนตาบอดนะเอาเป็นอันว่าเดี๋ยวพอหลังรายการแล้วเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้ที่เนี่ยที่สถานีนะเดี๋ยวเผื่อพี่แต้มจะได้ติดต่อไปแล้วก็เขาจะได้พูดง่ายเลยช่วยทำให้อาชีพพี่แต้มอ่ะมันมีมูลค่าและกว้างขวางขึ้น
2: เอ๊ะเราโทษครับจดเบอร์แกไว้ได้ไหมฮะจดเบอร์ไว้นะพี่แต้มนะเดี๋ยวติดต่อกลับไปแล้วไปบอกนะว่าพี่แต้มจะติดต่อทางสมาคมเขาได้ไงเนาะเผื่อจะมีช่องทางการทำหากินกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ไปสู่อะไรอ่ะโอกาสอื่นๆมากมายขึ้นกว่านี
0: ้
2: จากให้พี่แต้มสักเพลงดิ
0: พี่แต้มฮะ
2: ลำน้ำพองไหลวนชนชี
0: โอ้โหอะไรน้ำพองมันอยู่กับบังน้ำมนต์เลยนะฮะพี่แต้มร้องเพลงนี้ไปด้วยกันช้าๆนะ
2: จ
0: บ
2: ไปพี่แต้มร้องด้วยนะร้องออกโทรศัพท์มาเลย
1: พี่สตางค์ผมหมดแล้วมัน
0: เอาโอเคบ๊ายบาย
2: งั้นพี่แต้มร้องฟังเดี๋ยวร้องบ๊ายบาย

0: ขออีกเพลงได้ไหมให้อาตุผมหน่อย
1: เอาสิฮะ
0: ใครคิดถึงอาตุบ้างฮะบางรักซอย9สีหนุ่มชันยิ้มมนรักพิษณุโลกอะไรสักอย่างอ่ะ

0: เอาสายต่อมามาครับมา
1: สายต่อมาครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับคุณไหนพี่พี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อ
1: รายงานตัวหน่อย
2: มิตรครับ
1: อะไรนะ
2: ครับคุณสุคุณสุ
1: พี่สุนะจ้าพี่สุอยู่ไหน
2: ขับรถแต่จอดแล้วครับ
1: อ๋อเหรอพี่พี่ขับรถไอ้นั่นเหรอขับรถอะไรอ่ะไรเดอร์เหรอ
2: ส่วนตัวครับ
1: อ๋อโอเคโอเควันนี้ดีไหมรายได
2: ้ขับรถส่วนตัว
1: อ๋อขับรถส่วนตัวกลับบ้าน
2: กลับบ้านครับ
1: อ๋อคุณเลิกงานดึกแล้วเนี่ย
2: เป็นสัตวแพทย์ครับ
1: โอ้คุณหมอนะฮะอยากฟังเพลงอะไร
2: อยากฟังเพลงที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องดวงใจกับสิบลักษณ์ครับ
0: โอ้โหนี่คลาสสิกคุณชัยรัตน์จิตธรรมอะฮะดวงใจกับสิบลักษณ์อะ
2: เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นสัตวแพทย์อะครับ
0: โอ้โหคลาสสิก
2: เนาะประมาณว่ามันใจเกิดมาไม่มีรักใดมากมายหัวใจแม่ให้เปี่ยมล้นแต่ว่าหาฟังยากมากครับ
0: ร้องให้ผมฟังต่ออีกหน่อยครับ
1: นี่เดี๋ยวเขากำลังแกะคอร์ดอยู่ดวงใจกับสิบลักษณ์เหรอพี่
2: มันใจเกิดมาไม่มีรักใดมากมายหัวใจแม่ให้เปี่ยมล้นทุกเวลาทุกนาทีคิดถึงเธอทุกนาที
1: พิสิทธิ์คงกิ่งแก้ว
2: พระเอกพระเอกเป็นสัตวแพทย์แล้วนางเอกคือคุณจินตลาสุขภั
0: ทรคลาสสิกที่สุดครับดวงใจกระซิบรักพระเอกใช่คุณชัยรัตน์จิตธรรมหรือไม่รู้นะ
1: จะเกตดวงดาวร้อยดวงเป็นพวงมาลัยใช่ป่ะพี่อันนี้ป่ะ
2: แล้วหาประมาณอย่างนั้นครับแต่ว่า
0: คลาสสิก
2: ยูทูบหาอะไรไม่มีเลยครับ
0: คิดดูสิครับคิดดูสิครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อจริงๆฮะ
1: อยากจะร้องให้พี่จังเลยนะชื่อเพลงว่าอะไรพี
2: ่ดวงใจกระซิบรักนะ
1: ดวงใจกระซิบรักนะพี่นะ
2: ใช่ครับ
1: ศิลปิน
2: แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ
1: ชื่อไม้ป่ะพี
2: ่ก็เอาเพลงเที่ยวละไมก็ได้ครับ
0: โอ้โห
1: เข้าทางพี
0: ่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางของพี่สุนะครับพี่สุขับรถอยู่พี่สุครับวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทำให้พวกเราได้ย้อนรำลึกถึงความทรงจำอดีตอันหวานๆเก่าๆนะ
1: ขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงนี้ครับ
2: ผมนี่แบบฟุ้งขึ้นมาเลยครับตะกอนอดีตแบบฟุ้งขึ้นมา
0: ตะกอน
2: แบบว่าตอนสอนระเบียบ9 ล้านความระกำความ
1: เที่ยวละไมผมพอทันครับเดี๋ยวผมนะฮะขับกล่อมพี่จนถึงบ้านครับขอบคุณนะพี่สุที่โทรเข้ามาครับมาพี่มาร้องด้วยกัน
2: อยากได้ของมงคลด้วยคร
1: ับ อ๋อได้ครับของมงคลเดี๋ยวรอโคบอยมาตอนนี้กำลังไปโคบอยนั่งทำอยู่หลังบ้านครับ
0: ของมงคลมา
1: พิเศษ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณครับ
1: ได้ครับ

0: แล้วก็นักร้องนะครับวง
1: เฉลียง
0: มอบให้พี่พิสุทธิ์นะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับส่วนวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะฮะว่ารอบนี้โกบอยหายไปไม่รู้ไปปลุกเสกวัตถุอะไรมาเอามาฝากกันนะครับ
2: คร
0: ับ สวัสดีพี่แท้งพี่บอมทักทายจากเขตบางรักนะครับคุณตู่ขอเพลงทางรักสีดำ
2: โอ้โห
0: ถ้าได้จะดีมันหลอกใครอ่ะเพลงอะไรอ่ะพี่บอม
2: ดอนซ้อนระเบียบ
0: เหรอทางรักสีดำเหรอ
2: ใช่ฮะ
0: มีหมายเลขมานะครับ8675309อันนี้ไม่ผมไม่ทราบนะคืออะไรเนาะวันนิดาพี
2: ่วันนิดาเหรอฮะ
0: ฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุตส่าห์สาง
2: เพลงทำไมมันคลาสสิกขนาดนี้จำได้ไหมครับเวลาเพลงนี้อย่างเงี้ยขึ้นมาผมจะนึกถึงหน้าใครไหมฮะคุณจะใช่เป่งพานิช
0: โอ้เหรอ
2: โอ้แกจะเป็น
0: เพลงนี้ไม่รู้ใช่พี่ตั้วสันยูเล่นกับ
2: พี่ตั้วสันยู
0: หนิวว่ะ
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
0: เหมือนเป็นตำรวจแล้วจับไปอะไรเงี้ย
2: วานิดา
0: ฮะแล้วบอกว่าปรับจับนางเอกไปอ่ะผมจำได้ว่าเป็นน้ำตกแล้วเพลงนี้ขึ้น
2: เมื่อก่อนนี่เป็นเพลงประจำตัวคุณนี้คุณนี้นะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี
0: โอ้แกชอบร้องเพลง
2: แกชอบ
0: เหรอ
2: เมื่อก่อนแกจะมาเจอผมบ่อยแล้วเวลาไปเจอตามงานแกเป็นพิธีกรแกจะร้องเพลงนี
0: ้เดินบันเพราะวานารีวานารีวันนี้ดาไม่ใช่ไอ้ที่เราพูดเมื่อกี้วานารีวันนี้ดานี่เพลงนึงเป็นคุณชายคุณชายอยู่เดี๋ยวมัวแล้วไงเบอร์เพลงชื่อคล้ายกันเยอะเนาะ
2: เออสนุกว่ะคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าในช่วงเวลานั้นปรากฏภาพชัดว่าในอดีตในช่วงเวลานั้นเราทำอะไรอยู่ผมมั่นใจว่าหลายๆเพลงนั้นทำให้เรารู้สึกเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับห้องหัวใจเราเห็นด้วยกับผมไหมฮะ
0: รีเมคมาหลายครั้งนะวันนี้ดาจนมาถึงพี่แอปทักษอรกับติ๊กเจษฎาพรล่าสุดนะครับแต่ก่อนหน้านี้เหมือนจะชัดชัยครับ
2: uh-huh.
0: มิวและลิตานะ
2: เห็นไหมฮะมันเป็นภาพจำ
0: เมื่อคิดให้ดีโรคนี้ประหลาด
2: นี่
0: ค
2: ือ เพศสันนิวาส
0: บุพเพสันนิวาสเฮ้ยวันนี้ได้อยู่เนี่ย
2: ภาพจำเหล่านั้นเนี่ยมักจะเป็นภาพจำของเรากับความรักที่ทิ้งหัวใจไว้กับใครสักคนหนึ่งเห็นไหมฮะเพลงเหล่านั้นเนี่ยมันจะซ่อนใครสักคนคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมฮะซ่อนใครสักคนที่เป็นภาพจำของคุณผู้ฟังไว้ในเพลงนั้นเมื่อเพลงนั้นปรากฏชัดขึ้นในปัจจุบันภาพในอดีตมันจึงแบบมันไม่ได้ทำขึ้นมาแบบทิ่มตาเรานะมันทิ่มใจเราด้วยเออมันทิ่มหัวใจเราด้วย
0: เพลงที่เวลาเราอกหักเราก็จะฟังมันเป็นร้อยรอบเลยนะเพลงนู้นเพลงนี
2: ้ใช่
0: เพลงที่เราสมหวังเพลงที่เราเอาไว้จีบผู้หญิงเพลงที่ให้กำลังใจเราเพลงนี้แทบจะเป็นเพื่อนเราเลยนะ
2: ใช่
0: นะครับเป็นเพื่อนเราอยู่ตลอดเวลานะทุกครั้งทุกมูดนะของอารมณ์เราเราก็จะอยู่กับเพลงนะครับนะฮะก็นะลองเลือกดูนะครับวันนิดาวันนิดาเราต่างรักเลิกกันถึงเรื่องบางเรื่องวันที่อันนั้นวันนาลี
2: วันนาลี
0: หลงเลย

0: คุณจะเพลงนี้ผมชอบนะที่ขอมา
1: ครับและผมกำลังจะบอกคุณพี่แท่งอย่างนี้ครับพี่แท่งครับในตอนท้ายๆเนี่ยไหนๆเรามาเล่นโฟกซองกันแล้วเนี่ยแล้วเราก็คุยถึงเมื่อสักครู่นี้คือละเลงเพลงละคร
0: ครับ
1: พี่แท่งช่วยแบบเป็นน้ำจิ้มให้เพื่อนๆฟังเพราะว่ามั่นใจว่าเพื่อนๆคุณผู้ฟังก็จะจดจำภาพพี่แท่ง
0: ครับประโยชน์เรื่องไวโอรวนครับ
1: เอาเลยเฮ้ยเอาเลย
0: ชัยรัตน์เทียมเทียมครับหนึ่งในเพลงที่เราโชว์กัน
1: ใช่
0: นะฮะที่ร้านเห็นอกเห็นใจโภชนาติดตามได้ในเพจของบอมสิทธิ์เจริญ
1: แน่นอนครับ
0: น่ารัก
1: น่ารักป่ะ

0: ขอมาน่ารักคุณชัยรัตน์เทียบเทียม
1: น่ารักมาก
0: กีต้าร์ในมือของคุณบอมตอนนี้คือกีต้าร์ยี่ห้ออะไรยังไงครับ
1: กีต้าร์ในมือผมเนี่ยเป็นกีต้าร์เป็นคำถามที่ดีจังเลยฮะ
0: มาอธิบายหน่อยซื้อมาเท่าไหร่ยังไง
1: กีต้าร์ตัวนี้เป็นคนไทยทำ
0: เฮ้ยอ้าวไม่ใช่อเมริกาญี่ปุ่นนะฮะทุกคนเสียงดีไหม
1: กีต้าร์ตัวนี้เป็นคนไทยทำคนที่ทำชื่อชายรัตนะประวัติชายรัตนะคือเป็นอดีตเป็น CEO ของบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งเงินเดือน 400,000
0: เขาขายเขาทำมากินเลยไอ้บริษัทนั้นน่ะ
1: บริษัทนั้นเขาเป็นวิศวกรเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า
0: อ๋อไม่เกี่ยวกับกีต้าร
1: ์ไม่เกี่ยวเลย
0: แล้วยังไง
1: ผมจะเล่าความตั้งใจของชายทิ้งเงินเดือน 400,000เลิก
0: ทิ้งไปเลยเหรอ
1: เลิกแล้ว
0: ไม่ได้มาทำกีตาร์เป็นแบบอาชีพสอง
1: แล้วออกจากงานแล้วมาทำกีตาร์อย่างเดียวเขาชื่อแล้วทำแบรนด์ชื่อจำไหมนะครับชูใจกีตาร์ชายรัตนะเชิดชูมากเลยคนนี
0: ้ชูใจกีตาร
1: ์ชายบอกว่าผมเก็บเงินไว้พอแล้วตอนนั้นอ่ะเตรียมตัวเกษียณตอนอายุเกือบ50
0: เ
1: พื่อจะออกมาเป็นช่างทำกีตาร
0: ์แล้วทำกีตาร์อะคูสติกอย่างเดียว
1: อย่างเดียวนี่คือชูใจกีตาร์
0: กีตาร์โปร่งกับคำว่ากีตาร์อะคูสติกเหมือนกันไหม
1: เหมือนกัน
0: ครับเหมือนกันนะทุกคนนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ทำมากีตาร์อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตัวนี้เขาทำให้ผมเลยเป็นบอมสินเจริญซิกเนเจอร
0: ์ว้าวราคาเท่าไหร่ตัวนี
1: ้ตัวนี้70,000ฮะ
0: ตัวนี้
1: 70,000
0: ใช้ไม้อะไรยังไงไหม
1: ไม้เนี่ยขั้นไม้หน้าเป็นเยอรมันสปูดแบ็คไซด์เป็นอินเดียโรสฟูด
0: อ๋อก็คือสั่งของมาแต่ว่าทำถูกต้องแล้วคนนี้ถ้ามาทำเองอะความแตกต่างจากเพราะว่าวัสดุต่างๆก็เหมือนกันหมด
1: วัสดุต่างเหมือนกัน
0: อะไรมันจะต่างทำให้คนคนหนึ่งออกแบบกีตาร์แล้วมันมีความ
1: เห็นไหมว่ารถมือมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นศาสตร
0: ์เหมือนทำอาหาร
1: อธิบายไม่ได้ใช่มันคือศาสตร
0: ์มีน้ำปลาอะไรวางเหมือนกันหมด
1: เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลย
0: คนนี้จะปรุงไฟแรงอ่อนอะไรแค่ไหน
1: ใครจะรู้ว่าสปาเกตตี้
0: ก็คือจะกว้างใหญ่แค่ไหนของตัวกีตาร์ถ
1: ู
0: กไห
1: มใช่แล้วฮะ
0: เสียงมันจะกังวาน
1: ใช่
0: จะคว้านให้รูไอ้ข้างด้านหน้านี่เร
1: ีย
0: กว
1: ่าใช่ซาวโอ
0: ซาวโอท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าซาโอนะไอช่องใหญ่ๆเวลาเราเก็บกิบปิ้งอะโยนเข้าไปข้างในเนี่ย
1: เงินด้วยเงินทิปมาได้ทิป
0: ซาโอสายเข้ามาฮะอีกหนึ่งสายครับ
1: เชิญฮะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับพี่ชื่ออะไรครับ
2: ผมติ๊กเจษฎาพรคร
0: ับ เฮ้ย
1: พี่ติ๊ก
0: ติ๊กลองให้ฟังหน่อย
1: เพลงติ๊กที่เชิญฮะ
2: ขอเพลงรอปิดรายการให้เข้ากับหน้าตาผมหน่อยคร
0: ับได้เลยพี่
1: ไม่ต้องอย่างน
0: ี้เลยพี่ติ๊กอยากได้เพลงอะไร
2: ก้อนหินละเมอครับพี่แท่ง
0: โอ้ได้เดี๋ยวปิดรายการให้ก้อนหินละเมอนะติ๊กนะแล้วตอนนี้เป็นไงละครอะไรยังเล่นอยู่ไหม
2: ตอนนี
0: ้
2: เล่นลิเกอยู่ครับพี่ติ๊ก
1: เล่นลิเกอยู่ลิเกพี่ติ๊กครับถามคำหนึ่งฮะเติมยังฮะตอนนี้ฮะเติมมายังฮะ
0: ได้ที่แล้ว
1: ได้ที่แล้ว
0: ฟองขยี้ฟองเลย
1: ขยี้ฟองเลย
0: ขยี้ฟองเลยพี่ติ๊กพี่ติ๊กเดี๋ยวผมจัดให้นะพี่ติ๊กไม่ต้องห่วง
2: พี่แท่งเดี๋ยวเวลาหมดเล่นเลยนะ
0: ได้เดี๋ยวเล่นเลยเดี๋ยวเล่นเลยเดี๋ยวเล่นเลยไปเพลงนี้ก่อนหัวใจช้ำๆพี่เบิร์ดฮะคุณพงษ์ขอมา
1: โอเค

0: ให้ลูกชายเข้าไปที่เพจนี้เลยนะครับบอมสินเจริญอะคูสติกกีตาร์ครับเข้าไปที่เพจ
1: ครับ
0: ใน Facebook ครับ
1: หลักพันมีเลย
0: มีสบายอะ
2: ใครจะเคยคิดแต่มันเป็นเพียงใจช้ำๆ

0: ิ่งนะเพลงนี
1: ้หัวใจสุดพี่นี่เพราะมากพี่พงขอมานะพี่พงนะแบ่งกันไปนะทีละนิดละหน่อยนะ

0: ท่าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิโครงการวันสุดท้ายพรุ่งนี้กระทรวงการคลังแจ้งเตือนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันสุดท้ายพรุ่งนี้โดยตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า 12,400,000 คนและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 730,000 คนทางนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา 23:00 น.และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วกว่า 1,400,000 คนคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสุภจีเปิดงานตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพเปิดพื้นที่ให้สมาชิกจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้เสริมและสร้างเครือข่ายวิชาชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโดยย้ำบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านท่ามกลางความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขณะที่รัฐบาลเดินหน้ามาตรการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าโดยการส่งออกไทยไตรมาสแรกปี2569ยังเติบโตได้ดีสินค้าเกษตรฟื้นตัวเด่นโดยเฉพาะทุเรียนส่งออกเดือนเมษายนพุ่งกว่า 109% และราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันโครงการไทยช่วยไทยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 2,000 รายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพประชาชนทางนี้งานดังกล่าวมีถึงวันพรุ่งนี้โดยปีนี้มีบูธส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยจากกรมการค้าภายในอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและสละหมานร่วมด้วยอิหร่านออกกฎหมายเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องแจ้งล่วงหน้า48ชั่วโมงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซประกาศกฎใหม่สำหรับเรือที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบโดยกำหนดให้เรือทุกลำต้องยื่นผ่านขอต้องยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลของสำนักงานพร้อมระบุข้อมูลติดต่อของเรือที่ถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย48ชั่วโมงและจะมีเฉพาะเรือที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านทางเรือทุกลำจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงระยะเวลา60วันตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยสันติภาพที่ลงนามร่วมกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐโดยรัฐบาลอิหร่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการประกันภัยสำนักงานเสริมว่าเรือทุกลำต้องประสานงานล่วงหน้ากับทางการอิหร่านเกี่ยวกับเส้นทางและเวลาที่กำหนดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าเจ้าของเรือจะต้องรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวทันทีประกาศดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกคำสั่งให้เร่งรัดการพิจารณาคำขอของเรือที่ต้องการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้ปิดดีลคว้าตัวกองกลางทีมชาติอังกฤษเข้ามาร่วมทีมฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้ปิดดีลคว้าตัวเอเลียตแอนเดอร์สันกองกลางทีมชาติอังกฤษจากสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เข้ามาร่วมทีมแล้วโดยตอนนี้การเจรจาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายและจะมีการพูดคุยรอบใหม่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตามมาเพื่อพยายามปิดดีลนี้ให้สำเร็จสำหรับค่าตัวของแอนเดอร์สันจะอยู่ที่ประมาณ120 ล้านปอนด์ตามที่มีการหารือกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยดีลนี้แอนเดอร์สันต้องการย้ายทีมและตอบตกลงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยศาลสั่งฟ้องอัชราฟฮาคิมีข้อศาลฝรั่งเศสสั่งฟ้องอัชราฟฮาคิมีข้อหาล่วงละเมิดทางเพศพร้อมส่งตัวขึ้นศาลอาญาอย่างเป็นทางการโดยศาลอุทธรณ์แห่งแวร์ซายปฏิเสธคำร้องยกฟ้องของฝั่งนักเตะและยืนยันให้ส่งตัวแบ็คขวาปารีสแซงต์แชร์กแมงรายนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลอาญาแผนกคดีอุกชะกันสำหรับคดีนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ที่หญิงสาวรายหนึ่งแจ้งความว่าถูกล่วงละเมิดที่บ้านพักของฮาคิมีโดยฝั่งนักเตะและทนายยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามฮาคิมียังไม่มีปัญหาในการเตะฟุตบอลโลกหนนี้เนื่องจากโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มของโมร็อกโกนั้นเตะในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดแต่หากโมร็อกโกผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ก็มีความเป็นไปได้ที่ทีมจะต้องไปเตะที่แคนาดาซึ่งอาจจะทำให้นักเตะรายนี้มีปัญหาเรื่องการเข้าประเทศและอาจจะไม่ได้ลงสนามและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับ Active Radio นำรายการ Motor In Trend มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปทาง FM 99 Active Radio นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะติดตามข่าวสารนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราทาง YouTube ก็ได้นะครับโดยการส่งข้อความเข้ามานะครับแล้วก็ทาง4689899นะครับเป็นหมายเลขที่จะส่ง SMS ในการติดต่อสื่อสารกันแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับมีคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้รถยนต์นะครับก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้รวมถึงการซ่อมบำรุงก็สามารถเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์ครับอยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังครับ
1: ครับผมสวัสดีพี่โจนะครับ
2: ครับ
1: ก็สัปดาห์นี้ครับมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรถยนต์
2: เยอะแยะมากมาย
1: นะครับ
2: ไม่ว่าจะจัดเป็น2รุ่น
1: ครับเอาทีละเรื่องนะครับเรื่องรถไฟไหม้ก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะ
2: รถไฟไหม้เขาก็วันเมื่อเขาก็มีจดหมายออกมา
1: ครับ
2: แล้วก็ BYD ที่ไฟไหม
1: ้ครับ
2: เขาก็มีจดหมายออกมา
1: ครับ
2: เดี๋ยวเคลียร์กันหมดเลย
1: ทีละเรื่องนะฮะใครสนใจอยากได้เรื่องไหนนะฮะว่ากันไปอันดับแรกเนี่ยเราไปดูกันที่การเปิดราคาดีไหมครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Urban ที่เราเล่าให้ฟังวันนี้เป็นโปรดักต์ที่น่าสนใจติดตามมา 2-3 สัปดาห์ละตั้งแต่เราได้ไปทดลองขับมาเมื่อวานนี้ก็เปิดราคามาเป็นที่เรียบร้อย
2: นะครับไงฮะราคาที่เราบอกนะที่คุยบอกว่าถ้าแพงไม่ได้ขาย
1: ใช่
2: แล้วก็ที่บอกว่าราคาตัวต่ำเนี่ยต่ำสุดเนี่ยว่าจะต้องไม่เกิน 500,000
1: ปรากฏว่าขยับ
2: ไป 30,000
1: 529,000 เท่ากับตัว
2: 529,900 ใช่
1: เท่ากับจีลี่ EX2 นะครับ
2: EX2 มา EX2 เท่านี้เหรอ
1: 529ไง
2: 4กว่าเปล่า
1: โอ้สิขอด้วยเช็คขออนุญาตเช็ค
2: มั่วไอ้หนู
1: ขออนุญาตเช็คก่อนนะ
2: ดูก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาเปิดมาทั้งหมดมี3ราคา
1: 3รุ่นด้วยกันครับ
2: 3รุ่นย่อย3ราคานะครับก็มีรุ่นสแตนดาร์ดนะครับ
1: ครับ
2: สแตนดาร์ดนี่คือไม่มีอะไรเลยเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ไม่เท่ากันด้วยนะแบตเตอรี่เล็กกว่าส่วนรุ่นขยับขึ้นมาก็จะเป็นรุ่นแม็กแล้วก็รุ่นอัลตร้านะครับสองรุ่นนี้ก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เท่ากันนะครับแบตเตอรี่อะไรที่ใหญ่ขึ้นกว่านะแต่ที่สำคัญเลยนะครับมันมีระบบ ADAS เป็นเลเวล2เลเวล2นี่คือฉลาดขึ้นเยอะ
1: ครับ
2: เวลาขับรถkeeping lane อย่างเงี้ยนะมีไม่ออกนอกเลนอย่างเงี้ยก
1: ็
2: จะมีถูกไหม
1: ครับ
2: พอเป็นเลเวล2เลเวล 2.5 เนี่ยเลเวล2นี่จะนุ่มมากเวลาจะเปลี่ยนเลนจะเตือนรุ่นแรกๆออกมานะไอ้เลเวล1เนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยสู้กันจนปวดแขนอ่ะ
1: ครับ
2: รถก็ดันคนก็เราก็นึกโอ้โหพวงมาลัยเมื่อยแล้วที่สำคัญเลยคือตอนนี้พอจะแซงใช่ไหม
1: ครับ
2: พอพี่วิ่งมาปั๊บอยู่ใน keeping lane มีรถมีอะไรมันจะเตือนอยู่แล้วของ MG เนี่ยพอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเปลี่ยนเลนให้เลยครับรถไหลเปลี่ยนเลนให้เลยพอพี่มองปุ๊บพี่กดไฟเลี้ยวปุ๊บรถ
1: ถ้าปลอดภัยนะถ้าปลอดภัย
2: ถ้าปลอดภัยไงหมายความว่าไม่มีรถข้างๆก็มันก็จะมีเรดาร์ว่า
1: จับให้
2: ข้างๆโล่งเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บรถเปลี่ยนเลนได้เลยเป็นไง
1: ผมไม่ชอบอ่ะอันเนี้ยผม
2: ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อเขาไม่ขายพี่อยู่แล้ว
1: โอเค
2: นะอีกสิ่งนึงคือที่วันนั้นผมมีคลิปผมว่าผมชอบไฟเรืองแสงโลโก้เรืองแสงใช่ไหม
1: ใช่โลโก้จะเป็นเรืองแสง
2: โลโก้ด้านหน้าจะเป็นเรืองแสง
1: ครับ
2: แล้วก็ข้างหลังเนี่ยพับเบาะได้เก็บของได้เนี่ยถ้าไม่พับเบาะเนี่ย4 ลิตร400กว่าลิตร
1: 400กว่าลิตรครับ
2: ถ้าพับได้1,200
1: ครับ
2: แต่พอเปิดแผ่นข้างล่างเนี่ยเพิ่มอีก98ลิตร
1: ครับ
2: และดิสเพลย์ที่จัดโชว์ครับพี่แบบนักกอล์ฟเหรอไม่ต้องนอนถุงกอล์ฟซื้อมาใหม่จับตั้งเลยเปิดฝานี่ใช่ไหมเปิดฝาหลุมนี่ปุ๊บตั้งปุ๊บถุงกอล์ฟตั้งตรงได้เลย
1: ครับครับ
2: โอ้เป็นไง
1: อืม
2: ไม่ต้องพับเบาะด้วย
1: ครับ
2: ถุงกอล์ฟตั้งเลยตั้งเลยนะ
1: ครับเมื่อกี้เช็คราคาเรื่องของ EX2 ละ29เหมือนกันพี่แต่ไม่ใช่5
2: 4.5
1: 429
2: 429
1: แพงกันแสนเลยอ่ะ
2: พี่รถเขาเท่ากับ EX5 พี่เอาไปเทียบ EX2
1: ใช่ก็ทีแรกเขาบอกเขาจะทำราคามา ทำราคามา
2: ราคาถูก

0: ุกอ่ะมันก็กดได้ถ้ากดคุณ499อ่ะผมว่าแบบจริงๆ 30,000 นะ early bird 4แบบ499อ่ะผมว่าขายได้เอาตัวแบบเริ่มต้นน่ะแต่อันนี้เขาตั้งสูงแล้วเขาก็ลดลงมาเหลือ529
1: อืม
0: จริงถ้าเขาแบบเอาตัวนี้ขยับเนี่ยมันมีทราฟฟิก
1: สูงไปหน่อยมั้ยพี่คิดยังไงเรื่องราคาม
0: ันถามว่าสูงไหมมันไม่สูงหรอกมันสมราคาสมเหตุสมผลเพราะว่า MG ก็มีทุกอย่างมีความมั่นคง
1: ครับ
0: นะ
1: แบตเตอรี่ก็ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าไม่ไฟไหม้ไม่ปะทุติดต่อกันสมมติว่าเซลล์เดียวก็เซลล์เดียวอย่างเงี้ยเขาไม่ไหม้เขาไม่เหมือนวันโว้ไม่เผาทิ้ง แล้วก็คือเขามีเรื่องของการบริการและการขายที่ดีโชว์รูมเยอะความมั่นคงแล้วก็แบบชื่อชั้นแบรนด์เนี้ยมันได้กว่าได้มากกว่า
1: ครับ
0: นะในรถของถ้าเกิดว่ามองในรถไฟฟ้าอย่างนี้ด้วยกันนะครับแต่อีกอันนึงที่ยังไม่ได้บอกคือมันสามารถไอวีระบบถอยจอดใช่ไหมที่เราใช่ไหม
1: ครับ
0: สแตนดาร์ดไม่มี
1: ระบบความจำในการสมมติเราขับรถเข้าไปในที่ที่เราไม่คุ้นแล้วเข้าไปตันออกไม่ได้เก
0: ะกะปุ่มถอยหลังออกมาอย่างนี้มันจำได้แต่ว่าไอถอยจอดเนี่ยสแตนรุ่นสแตนดาร์ดไม่มี
1: ร
0: ุ่นแม็กถอยแบบตรง
1: ๆครับ
0: รุ่นอัลต้าถอยตรงถอยเอียงใช่ไหม
1: ครับ
0: อีกระบบหนึ่งครับขี้เกียจไปจอดรถเอง
1: เป็นไงออโต้พาร์คิ่งเหรอ
0: จอดแล้วปุ๊บยืนในร่มกดรีโมท
1: สั่งจอด
0: กดจากมือถือ
1: ครับ
0: กดช่องเลือกเลยตืดตืดตืดกดโป๊ะรถเข้าไปจอดเองหน้าเข้าหรือหลังเข้าก็ทำได้
1: ครับเมื่อก่อนเราเห็น
0: ลงจากรถใช่ไหม
1: ครับ
0: ยืนรอในร่มเลยว่ารถจอดกลางแดดใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เห็นช่องนี้แล้วกดเลยแล้วรถมันจะสแกนช่อง
1: ครับ
0: ช่องจอดเนี่ยบนมือถือเรา
1: เจอรถเราพัว
0: รถเรามันพอเปิดมือถือแล้วมันมีรถเราอยู่
1: ครับ
0: พอมีพื้นที่ข้างช่องนี้อ่ะกดปึ๊กกดรีโมท
1: ครับ
0: กดจากมือถือปั๊บวิ่งไปจอดเองพี
1: ่ครับ
0: เป็นไงแต่ไม่รู้ล็อกได้ป่ะนะหรือต้องกดล็อกที
1: นะอันนี้เมื่อก่อนเราเห็นฟังก์ชันอันนี้อยู่ในTesla
0: คือรถท่องบอกว่ารถจีนหรูๆ
1: มี
0: เยอะนะครับทำให้มันวิ่งเข้ามาสมมติว่าเรายืนอยู่แล้วรถมันจอดอยู่เนี้ยให้มันเลื่อนออกมาหาเราได
1: ้ครับ
0: แต่อันนี้มันกดเข้าไปจอดเอง
1: ครับ
0: อันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมว่าสแตนดาร์ดไม่มีอันนี
1: ้ครับ
0: น่าจะมีรุ่นท็อก
1: ครับ
0: นะน่าจะเป็นรุ่นอัลต้านะครับก็มีฟังก์ชันต่างๆเน้นวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เน้นผู้หญิงเลยสีชมพูนี่เป็นตัวโดดเด่นนะครับนะฮะ
1: ผม
0: ยังไม่เห็นเลยพี่ YouTube อ่ะ
1: โอ้โหไลฟ์แล้วนะฮะไลฟ์แล้วมีข้อความเข้ามาแล้วโอ้แล้วข้อความแรกนี่ก็โดนใจมากเลยสวัสดีครับพี่กระติบครับมาถึงก็ซัดผมก่อนเลยเดี๋ยวให้พี่โจ้เห็นข้อความก่อน
0: ยังไม่เห็นเลย
1: ได้ไหม
0: ไม่เห็นเลย
1: เนี่ยคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่า Urban Max เทียบกับ S5D ไปตัวไหนดีครับเอามาขับ Grab
0: เอามาขับ Grab เหรอเน้นตัวถูกเลย
1: S5D
0: S5
1: S Singapore ครับ S5
0: MG S5S5 เขาก็ได้นี่ไหมเขาได้คาร์บอนเยียร์นะ
1: คาร์บอนเยียร์
0: แต่อันนี้มันของสดกว่า
1: อันนี้มัน PHEV ไหมเหรอ S5 อ่ะตัวที่ได้คาร์บอนเยียร
0: ์พี่ดูก่อนดิ
1: เดี๋ยว
0: พี่ด
1: ูจำไม่ได้จริงขอดูก่อน
0: มาไปเนี่ยพี่เนี่ย
1: ขอดู
0: ยังหาข้อความไม่เจอเนี่ยไม่ใช่ผมยังหา YouTube ไม่เจอ
1: ไลฟ์สดแล้วไลฟ์สด
0: มันยังไม่มีทีพี่วันไหนแล้วเนี่ยโอ้นี่วันที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ตายแล้ว
1: ตายแล้วชีวิตนะฮะวันนี้วันที่18แล้วครับพี
0: ่มาแล้ว
1: นี่นะครับขึ้นยังครับข้อความ
0: ขึ้นมาแล้วครับเมสซี่กับพี่เจี๊ยบใครแฮตทริกไวกว่ากันครับสวัสดีครับพี่โจ้พี่เจี๊ยบครับ
1: ครับ
0: อดนอนดูบอลจนเบอร์ครับรอฟังเธอมา
1: แต่ว่าอะไรพี่กดนอนดูบอลจนเบอร
0: ์อดนอนไงดูบอลจนเบอร์
1: นอนอดนอน
0: แต่ว่ายังมารอฟังเธอนะครับมอเตอร์อินเทน
1: โอ้โหเบอร์ว่ารักแถบหรือเปล่าแบบว่ารักเธอนะจ๊ะ
0: MG3 ใช้ได้ไหมครับได้พี่ตอนนี้ผมว่ามีราคาพิเศษเลยถ้ามันยังมีรถใหม่นะ
1: ครับรถมันค่อนข้างนาน
0: MG3 เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ MG เนี่ย
1: ปัก
0: ต้องเรียกว่าป๊อกเลยคือรถเนี่ย
1: ถ้า
0: เก
1: ิ
0: ดว
1: ่
0: าขายแล้วมันไม่เปี้ยงป้างเนี่ยมันก็จะไม่มีกระสุน
1: ไปต่อไม่ได้
0: ไปต่อ MG3 มาผมว่าตัวใหม่ตัวเนี้ยคือถ้าพี่จะเลือกนะใครนักที่ถามมาว่าสองตัวเลือกตัวไหนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ผมว่าอันนี้มันใหม่กว่าแล้วมันก็มีฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เยอะกว่าถ้าถามผมนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเลือกของใหม่เพราะว่า
1: ผมว่าช่วงล่างน่ะเออร์เบิ้นเท่าที่ไปลองขับอ่ะ
0: เออร์เบิ้น
1: นวลกว่านะ
0: นะครับ
1: นวลดี
0: แล้วก
1: ็การ
0: คุมอะไร
1: ม
0: ัน ไม่เกียร์หรอกครับแต่ว่า
1: เอฟไฟก็ดีแต่ว่าผมว่าพวงมาลัยกับช่วงล่างอ่ะเออร์เบิ้นอ่ะจะคมแล้วก็นุ่มนวลกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่นุ่มแบบยวยนะนุ่มแบบเฟิร์มอ่ะ
0: ใช้งานได้
1: ใช่นะครับ แล้วก็เรื่องของอะไหล่ยังไงก็บริษัทเดียวกันนะครับเ
0: ฟ็ดไฟดี
1: ถ้าให้เลือกออกมาขับกราฟก็ต้องเน้นความทนทานใช่ไหมครับเน้นการใช้งานในระยะยาวใช่ไหมครับด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเออร์เบิร์นที่เป็นเทคโนโลยีใหม่กว่าเนี่ยมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของอย่าง ADAS อย่างเงี้ยเข้ามาช่วยได้เยอะกว่า
0: ใช่ๆมันเป็นเลเวล2แล้ว
1: นะครับเพราะฉะนั้นมันถ้าเลือกเป็นผมนะผมก็เลือกคงต้องเลือกเออร์เบิร์นนะครับก็อันนั้นมันเป็นของดีเมื่อปีที่แล้วไงพี่อันนี้มันเป็นของดีสำหรับปีนี
0: ้มาใหม่
1: เออแล้วมันแบรนด์เดียวกันด้วยเนี่ยตัดแฟกเตอร์ตัดปัจจัยอื่นออกไปก็จะเหลือแค่เรื่องของ
0: Newcomer
1: New เทคโนโลยีกับเรื่องของความทนทานความประหยัดก็ไม่ได้หนีกันมากเพราะนั้น Urban ดีกว่าครับ
0: นะครับทรงคล้ายๆกันพี่
1: ทรงคล้ายกัน
0: F5 EV เหมือนกัน
1: อ๋อ EV
0: ครับเป็นนั้นแล้วแพงกว่าด้วยนะเนี่ย
1: โอ้
0: ถ้าเกิดว่าพี่จะเลือก S5 ตัวสแตนดาร์ดนะ
1: ครับ
0: พี่ซื้อตัวท็อปไปเลยตัวท็อปก็พอกับนี้ไม่ใช่เหรอราคาเลยนะนะเดี๋ยวดูราคา
1: แต่ S5 อาจจะมีเรื่องของ
0: ตัวท็อปมัน 700,000 ครับ
1: ครับ
0: 799,900ถ้าแม็กมัน599,900
1: ครับ
0: แต่ว่าฟังก์ชันมันเยอะกว่ากันไง
1: ครับ
0: เยอะกว่ากันนะครับแบตเบิร์ดใหม่ขึ้นนะ
1: ครับ
0: สีก็5สีครับม่วงขาวครีมดำเทานะครับ
1: ครับ
0: สีด้วยกัน
1: ภายในก็จะมีแค
0: ่สีเดียว
1: ครับเป็นสีเทานะครับแต่ว่าไม่ใช่เทาสว่างเป็นเทาดาร์กเทาอ่ะ
0: เขาออกเทา
1: เข้มเข้มสวยดี
0: นะเทาดำ
1: แล้วบอกก็จะมีการฉลุนะครับมีรูเพื่อช่วยระบายความร้อนในกรณีที่เราจอดตากแดดนะครับขึ้นมาก็จะไม่บอกก็จะไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็ทำให้อุณหภูมิในเบาะเนี่ยอุณหภูมิห้องโดยสารเนี่ยมันไหลบนเข้าไปในเบาะนั่งแล้วเย็นสบายเข้าไปนั่งแล้วเบาะก็จะไม่ได้นุ่มยวบนะครับจะออกแนวเฟิร์มๆแข็งๆกึ่งๆรถยุโรปนิดนึงแต่ไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ตรงกลางแล้วกัน
0: น่าเสียดายตรงที่ว่าราคาไม่เหมือนที
1: ่ที่คาดกันไว
0: ้ที่ข่าวออกมากันทุกคนก็เดาผิดหมดกะว่ามี499ตัวหนึ่งดึงคนเข้าโชว์รูม
1: ครับ
0: เป็นรุ่นสแตนดาร์ดพอคนเข้าไปปุ๊บพี่รุ่นสแตนดาร์ดยังไม่ได้รับรถนะตอนนี
1: ้
0: ตอนนี้ถ้าจะรับรถรุ่นท็อปเลยผ่อนต่างกันเดือนนึงไม่กี่บาท
1: งั้นก็ต้อง
0: กะว่าเป็นอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วไม่ใช่แต่ว่าก็น่าจะเจาะกลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายได้หมด
1: คนทำงานเริ่มต้น
0: ใช่
1: นะครับจากที่เคยแบบนั่งแท็กซี่ทั้งนั่งแกร็บเดือนนึงสัก 4-5,000 บาทก็หันมาผ่อนดีกว่าวันหยุดคุณมีรถใช้แน่ๆหรือคุณจะไปไหนอะไรยังไงก็สะดวกกว่านะครับก็สิ่งสำคัญคือต้องไปลองดูนะครับลองขับดูเพราะแต่ความชอบหรือว่าความถูกใจแต่ละคนเนี่ยคงไม่เหมือนกันหรอกคงต้องไปลองดูว่าความรู้สึกโดยอย่างนี้คุณพี่ที่จะซื้อเปรียบเทียบกับ S5 เนี่ยไม่แน่นะขับแล้วอาจจะชอบ S5 มากกว่าก็ได้นะครับมันทั้งนี้ทั้งนั้น
0: ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ผมชอบพัดลมแอร์มี8เบอร
1: ์อ๋อแต่เนี้ยเออร์เบิร์นเนี่ยผมชอบกระจกเบาะกระจกตรงกระจกหูช้างอ่ะเขาเจาะช่องเอาไว้ให้เป็นใส่กระจกเหมือนกันมองแล้วเนี่ยจะเห็นทัศนวิสัยได้ดีเวลาจะเลี้ยวเวลาจอดจากซอยเนี่ยจะไม่มีอะไรมาบังสายตา
0: อย่างน้อยรถมันต้องมีจุดบอดแต่อันนี้มันก็ลดนะ
1: ค
0: ือจุดบอดของรถเนี่ยต้องมีแต่ว่าพอมีหูช้างตัวนี้มันก็ช่วยได้อีกนิดนึง
1: ครับ
0: นะ
1: แล้วอย่างยิ่งถ้าเกิดพี่เอาไปขับแกร็บเนี่ยผมว่าทั้งวันใช้ชีวิตอยู่บนรถอ่ะรถที่นั่ง2คันนี้นะเออเบิร์นให้ความรู้สึกที่เรียกว่าโปร่งสบายกว่า
0: แน
1: ่เอาจริงๆ S5 เนี่ยมันยังรู้สึกเหมือนแบบเป็น SUV เล็กอ่ะม
0: ัน
1: ยังแบบธรรมดาแมงบึกบึนแบบดูแบบ aggressive ดูดันนิดหน่อยแต่ว่าเออเบิร์นมันจะดูแบบนิ่มๆสบายๆ ผ่อนคลาย
0: นวล
1: ๆใช่ใช่จะเป็นอารมณ์
0: ลองไปดูครับลองไปขับดูพี่ไปที่โชว์รูมเนี่ยพี่ได้ขับ2คันแน่
1: ๆครับหรือไม่แน่ยกเว้นพี่อาจจะแบบพี่ไปขับแก๊ปแล้วบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นอะไรนะแก๊ปแบบสปอร์ตได้มั้ยเอาม ีคันเดียว
0: ไม่มีแก๊ปสปอร์ต
1: มีแก๊ปอินเดีย
0: มีนี่ครับพี่หนุ่มนิยมครับบอกสวัสดีครับพ
1: ี่
0: เจพี่โจน้ำมันแพงอยากลองขับเวสป้าเท่ๆครับราคาไม่เกินแสนแนะนำด้วยครับจากเขยเมืองน่านอันนี้ต้องเป็นพี่เป็นคนตอบครับพี่เป็นคนตอบเพราะพี่อย่าหัวล้อ
1: ผมไม่เคยมีเวสป้าไว้ในครอบครองต้องพี่แล้วล่ะ
0: แต่พี่เคยเป็นเขยเมืองน่านพี่ไม่ตอบอ่ะพี่ทำอะไรพี่แกล้งตายไม่ได้มันมีหลายตัวมากพี่ว้าวเวสป้านะผมว่าคือผมชอบตัวเล็กสุดอะคัน125 125cc ผมว่ามันแบบมันเหมือนรถป๊อปเอามาแต่งให้มันเป็นรถป๊อปอะถ้าเป็นผมอะผมอยากเวสป้ามาทำให้เป็นรถป๊อปเพราะมันคันเล็กๆแต่ก็ตัวเท่าไหร่นะมันตัว300ก็ได้ผมแต่ผมไม่ทราบราคาจริงครับพี่แล้วก็ว่า

0: ข่าวบอกว่ามันจะชอบมีปัญหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยน้องที่ขี่อยู่ก็บ่นกันนะเข้าศูนย์ก็ราคาสูงอยู
1: ่ค่าซ่อมบำรุงน่าจะแพงกว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปพอสมควร
0: แต่ว่าสำหรับเคยเมืองหน้าแล้วลุยครับ
1: ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงผมไม่เคยมี
0: พี่ปุ้ยนะฮะพี่ปุ้ยทักเข้ามาพี่ปุ้ยมอเตอร์เอ็กเจน
1: ครับ
0: หงฉีขายใครดีครับ
1: จากเอ็มซีพี่ปุ้ยก็น่าจะต้องมีคนซื้อนะพี่
0: ไปมายังพี่พูดเนี่ยพี่ไปมายังเดี๋ยวก่อน
1: ยัง
0: พี่พูดเนี่ยพี่เห็นรถหรือยัง
1: เห็นแล้วดูคลิปอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นรถตัวจริง
0: พี่พูดน่าจะมีคนซื้อใคร
1: ประธานบริษัทตัวเองอะเป็นคัน
0: หงฉีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเขานี่ให้คำนิยามตัวเองว่าโรลส์รอยซ์แห่งหลังกำแพงเมืองจีนรถคันนี้มีสตอรี่มานานมากนะครับเริ่มมานานมากมีในจีนมานานมาก
1: ปีอะไรนะที่พี่ไปตอนนั้นสองสามปีแล้ว
0: ไม่พี่มีตั้งแต่นี่เลยท่านประธานเหมาเป็นคนตำ
1: แบรนด
0: ์หลักเลยกับแบรนด์นี้มีมานานแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยโรลส์รอยซ์
1: ครับ
0: ทำรถมาขายเนี่ยเทียบกับโรลส์รอยซ์
1: ครับ
0: แล้วมันเทียบได้ไหมอันนี้ผมให้ไม่ต้องตอบพี่ไม่ต้องตอบแล้วก็ทำรถมาสำหรับผู้นำประเทศนะครับเวลาสวนสนามผู้นำก็จะมีเจาะหลังคาลุกขึ้นยืนยกมือ
1: ครับ
0: สไตล์ท่านประธานเหมาจนผ่านมาเติ้งเสี่ยผิงจนทุกเนี่ยคนสุดท้ายนี่ใครนะชื่อ
1: ท่านประธานธิบดีสี
0: จิ้งผิงก็ใช้รถอันที่ห้อนี้นะครับเขาว่าหงฉีนี่คือธงแดงไหนๆก็ต้องไปคันนี้แม้กระทั่งผู้นำมาไทยมาเยือนไทยก็ต้องส่งรถคันนี้มาให้นั่งนะส่งรถนี้มาม
1: ารับ
0: มานะฮะอันนี้เขาก็บอกว่าเหมือนแบบนี่คือไฮโซอ่ะคือที่เขาพูดเองนะผมไม่ได้พูดนะ
1: ผมเคยเห็นตัวจริงแต่เป็นรุ่นเก่าจอด
0: มันเป็นรุ่นเก่าอยู่แล้วพี
1: ่ไม่คือตอนนั้นผมไปที่เมืองจีนเห็นจอดอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลที่เมืองจีนนะ
0: จอดโชว์หน้าโรงแรม
1: จอดโชว์หน้าโรงแรม
0: แล้วก็มีการขับนะมีภูริกับน้องผู้หญิงแล้วหวานหวานไปขับมาขับกลับมา
1: ข
0: ับกลับมาจากเซี่ยงไฮ้กลับมาเมืองไทย
1: ครับ
0: กลับมาบ้านเรา 6,000 กว่าโล
1: ครับ
0: น้องผู้หญิงบอกว่าเนี่ยตลอดทางเลยนั่งสบายมากเลย
1: ครับ
0: คือต้องใช้โหมดเปิดโหมดนวดเบาะนวดมาตลอดทางเลยผมเลยเอ๊ะมันสบายจริงเหรอมันต้องนวดวะ
1: ครับ
0: คือถ้ารถมันสบายเนี่ยไม่ต้องนวดนานนะ
1: ครับ
0: อันนี้นวดมาตลอดทางเลยแล้วก็เอ๊ะ
1: ระบมมาเลย
0: เปิด
1: แล้วไม่ถามคุณภูริว่าไงบ้างคนขับ
0: เขาบอกว่าดีเลยพี่รถคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาด6ที่นั่งนะครับ2บวก2และบวก2นะครับเป็นรถแบบขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive นะ
1: ครับ
0: 606นิวตันเมตร362กิโลวัตต์ราคานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเทียบกับโรลส์รอยซ์เนี่ยเขาถูกกว่าเยอะมากเขาเปิดราคาที่2,290,000
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะมีโชว์รูมสักเท่าไหร่นะอีก3ปีจะมี10โชว์รูมหัวเมืองใหญ่ก็มีเชียงใหม่โคราชขอนแก่นภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้มีมาแล้ว1นะเห็นคุยอยู่ว่า1
1: คนที่ชอบความแปลก
0: โอ้โหก็ต้องบ้าด้วยไม่ใช่แปลกอย่างเดียวเงินตั้ง3ล้านพี
1: ่โอ้ที่แต่ที่เมืองจีนอะราคามันไม่ได้ขนาดนั้น
0: นี่เมืองไทยพ
1: ี
0: ่แล้วมีแบรนด์จีนที่เลือกเยอะแยะ
1: อ๋อ
0: พี่ไปซื้อ MG ได้กี่คันเนี่ยซื้อตัวท็อปเลย MG เนี่ย
1: ครับ
0: ได้4คันกว่าซื้อตัวท็อปเลยนะเนี่ย MG เนี่ยได้4,000 คันแล้วเงินเหลืออ่ะ
1: คือความรู้สึกแรกที่เห็นอะจะรู้สึกว่ากระจังหน้าเขาเนี่ยพร้อมชนทุกอย่างในโลกกระจังหน้าเป็นแบบพรีเมียมเป็นแนวตั้ง
0: คือตอนนี้ต้องให้นายกไทยนั่ง
1: ก้าว
0: แต่ว่านายกไทยเขามีโรลส์รอยซ
1: ์
0: เขาจะนั่งเหรอ
1: ใช่
0: แต่ไม่แน่ถ้าส่งไปให้เขาฟรีมันจะนั่งก็ได
1: ้ที่นู่นนะราคาตัวท็อปนะ539,000หยวนเอาห้า
0: ถูกกว่า
1: 2ล้านกว่าบาท
0: 3ล้านอ่ะ
1: เ
0: ก็พอๆกัน2ล้านกว่า3ล้านก็ใกล้เคียงกัน
1: ตัวท็อปนะ
0: ฮะใช่ใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: แต่พี่ปุ้ยถามว่าขายใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เขาจะขายใคร
1: ประธานบริษัท1ครั้ง
0: คือถ้า
1: เกิด
0: สมมติว่าถ้าแต่ว่าเขาบอกว่าราคานี้เนี่ยสำหรับ400คันเท่านั้นนะรีบซื้อนะ
1: ครับ
0: 2,990,000เนี่ยหงฉี HS9 นะครับราคานี้นะฮะอีก 1,000 บาทก็อีก 10,000 บาทก็จะครบ3ล้านมีแค่400คันเท่านั้นมีแค่400คันนะพี่เอาสักคันไหม
1: เยอะไปเอามา40ก่อน
0: เออ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากัน400คันจะจอดตรง

0: ตรงไหนเอาไม่เป็นไรว่ากันไม่ว่ากันนะครับเป็นสีสันใหม่ในวงการยัน
1: ถ้าใครซื้อนะฮะ
0: ใครซื้อช่วยส่งมาบอกผมหน่อย
1: ติดต่อมาผมจะไป
0: รีวิว
1: ถ่ายรีวิวไปคุยว่าแบบพี่มุมมองตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ชอบตรงไหนทำไมมันถึงดึงดูดใจพี่ได
0: ้ครับ
1: อะไรอย่างนี้นะ
0: นะ
1: แต่ก็ดีฮะมีการแข่งขันขึ้นมามีรถยนต์หรูอันนี้แบบเขาบอกว่าหรูมากโรลส์รอยซ์แห่งประเทศจีน
0: ครับ
1: นะครับอ่ะมาดูข้อความดิพี
0: ่ได้ครับคุณชวานนะครับบอกว่าผมออก MG 3ตัวใหม่มาขับ Grab ดีไหมครับ
1: อ้าวพี่เงียบไหม
0: กำลังคิดอยู่
1: ไม่ได้พี่
0: โอ้โหมัน
1: ได
0: ้ดีไหมเหรอ
1: เอามาประหยัดก็ได้ไงถ้าราคามันได้ผมว่ามันก็ได้กำไรเยอะเพราะรถมันผ่อนถูกอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ แต่พี่ข้ามพี่
0: อ๋อโทษขอไปพี่สุกเกียรติสุกฤตนะฮะพี่สุกฤตนะบอกว่า
1: ไอเอ็มไฟน่าใช่ไหมครับ
0: ไม่เห็นตามท้องถนนเลย
1: มันแพงพี่มันน่าใช้แต่มันแพงที่มันยังไม่เห็นเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้เริ่มส่งรถด้วยละมั้งส่วนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ารถดีครับน่าใช้ถ้า IM5 นะ
0: ครับ
1: เพราะ IM6 เนี่ยผมชอบ performance แต่ว่ารูปทรงมันดูโด่งๆไป
0: ครับ
1: แต่ IM5 นี่ทำมาแบบโด่งใช่ไหม IM6 ผมหมอบมาให้เลยก็ดีอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ที่ยังไม่เห็นเพราะว่าอาจจะยังส่งมอบน้อยด้วย
0: คร
1: ับ แต่รถดีพี่ถ้าพี่ชอบพี่ไปลองขับ
0: ครับ
1: ผมแนะนำว่ามันเจ๋งมาก
0: ครับMG 3ใหม่ถ้ามาขับครับ
1: พี่อ่านไปแล้ว
0: ก็ใช่ไงดีไหมผมยังไม่ตอบไง
1: พี่ตอบไปก็ผมบอกไปแล้วผมตอบไปแล้ว
0: ก็ดี
1: แล้วว่าถ้าราคามันได้
0: ถ้าเน้นเรื่องความประหยัดอะได
1: ้เน้นเรื่องความประหยัดอะได้ราคาเพราะว่าแต่ว่ามันก็จะมีเลเวลนี่แกร็บอะ
0: ใช่ใช่
1: มีบนมีกลางม
0: ีอะใช่รถจะได้เขาเรียกอะไรจะได้แกร็บเริ่มต้น
1: อ
0: ะนะครับจะไม่ได้แบบพรีเมียมแกร็บ
1: แต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องแบกราคาแบกอะไรเยอะๆ
0: ใช่ครับใช่นะครับ
1: SRV ปี2015ไฟโชว์
0: ครับ
1: ขึ้นรหัส
0: ส่วนผสมหนา
1: แก้ยังไงก็ไม่หายครับเข้าศูนย์และอู่ก็ให้เปลี่ยนชนิดน้ำมันก็ไม่หายจูนนี่ครับพี่จูน AF เลยครับหาคนจูนเนอร์หาจูนเนอร์จิ้มจูนได้ครับ
0: ครับ
1: จูนและวัด AF จะได้รู้ว่าส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนั้น
0: ควรจะอยู่ที่เท่าไหร
1: ่ใช่ส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนี้คือต้อง15ต่อ1วัดโดยน้ำหนักนะครับ
0: ครับ
1: เป็นมาตรฐานเลยน้ำมันหนึ่งส่วน
0: อัตราส่วน
1: น้ำมันหนึ่งส่วนอากาศ15ส่วนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยชั่งน้ำหนักวัดซึ่งมันวัดไม่ได้หรอก
0: ใช่
1: มันไม่มีตาชั่งไหนวัดหรอกแต่ว่าต้องใช้
0: AF ใช้การคำนวณ
1: ใช้การคำนวณจากการวัด AF แล้วก็จูนหายครับพี
0: ่ครับ
1: ให้หาจูนเนอร์หาจูนเนอร์
0: ใช
1: ่หาจูนเนอร์ก็จูนได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: สวัสดีครับคุณโจ้จากพี่ต๊อกนะฮะสวัสดีครับ
1: ว่าคุณ
0: โจ้
1: สวัสดีครับคุณโจ้
0: เซียนเจี๊ยบ
1: นี่นะ
0: อยากทราบว่าได้ตามข่าวเกี่ยวกับใบขับขี่บิ๊กไบค์ที่ตำรวจจับหน่อยครับอยากทราบว่าตำรวจที่ไม่รู้เรื่องระเบียบปฏิบัติหน่อยครับคือวันนั้นนะพี่เมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะ
1: ได้คุยไปแล้วรอบหนึ่ง
0: นะคุยไปแล้วรอบนึงแล้วผมโทรไปที่สน.เลยแล้วเอาเสียงนั้นอ่ะมาเปิดให้ผู้ฟังเลยด้วย
1: ผมเราก็นั่งคุยกันอยู่ใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไม่ยอมรับสายปิดโทรศัพท์ไปโอ้โหพอมาดูข่าวผมว่าไม่ใช่เราคนเดียวหรอกมันถล่มสายแบบเผลอเออเลอร์ไปแล้วอ่ะคนนะ
0: ครับ
1: ไม่รับแล้วอ่ะตอนนี้แบบมันเป็นเรื่องที่แบบแล้วพอแก๊งมอเตอร์ไซค์มันรวมกันอีกอะไรกันอย่างเงี้ยมันโอ้โหกลายเป็น
0: เ
1: พิ่งหยดเดียว
0: ใช่แต่เป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นอันนี้เป็นความบกพร่องอ่ะเป็นความสับเพร่า
1: เมื่อสมุสุมาจะจับอย่างเดียวอ่ะจะปรับเขาอย่างเดียว
0: ก็ใช่ไงเป็นความบกพร่องใน
1: แล้วเขามีใบขับขี่ไปออกใบขับขี่ไปออก
0: ไหนบิ๊กไบค์อยู่ไหน
1: สั่งบอกว่าย
0: ัง
1: ไม่มีใบไม่เขาไม่ได้เขียนว่าใบขับขี่บิ๊กไบค์นะในใบสั่งบอกว่า
0: ไม่มี
1: ขับรถไม่เมลเนี่ยขับขี
0: ่
1: ก็เลยแบบ
0: ซึ่งเขามีอยู่แล้วไง
1: แล้วที่เขาถืออยู่นั่นแหละ
0: คือ
1: ผมอยากให้มันจับพิเศษจริงๆเลยแบบ
0: เอ้า
1: จริง
0: อะไร
1: ไม่มีใบขับขี่บิ๊กไบค์ผมอยากให้พี่โดนผมอยากรู้พี่จะออกทางไหน
0: โอ้โหสนุกอ่ะ
1: ผมไม่รู้หรอกแต่ว่าผมอยากแม
0: ่ผมจะนิ่งอ่ะผมคงงงทำอะไรไม่ได้
1: เพื่อนผมดีเผลอๆนะ
0: ผมอยากพูดถึงผมอยากโดนจับมากเลยข้อหาเนี้ยไม่มีใบเนื้อขับข
1: ี่ไปดิ
0: ที่ไหนนะ
1: ไอ้สีสลายอะไรนะสารคาม พี่ไปดิ
0: ราศีสลายเหรอ
1: เออ
0: โทรไปยังไม่รับสายเลยผมโทรไปผมว่าเขาไม่ได้ดักจับผมอ่ะเขาดักยิงผมมาตอนเนี้ยตำรวจนี่ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมที
1: ่โอนก่อนแอปเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์มีปัญหาหรือเปล่าครับ
0: อ้าวเหรอครับ
1: พี่มงคลชัย
0: ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวจะรีบถามให้ได
1: ้รถพ่วง
0: นาย
1: ไซเดอร์แมนบอกว่าร
0: ถพ่วงข้างนายก ประเทศไทยยังนั่งเลยครับ

0: อะไรที่เป็นคอนเทนต์นายกประเทศที่ทำได้หมดวงเล็บปุ้ยมีปุ้ยมาด้วยนะออกงานยังกล้าทำก็บางครั้งจริงๆอันนี้ผมตอบเป็นกลางนะพี
1: ่นะผมจะฟังเป็นกลางตอบมาม
0: ันก็ต้องทำอ่ะ
1: ไม่หรอก
0: ก็เหรียญมี2ด้านอ่ะจริง
1: ๆ3คือ3เหรียญมี3ด้าน3ด้านไม่ใช่2ด้านดูดีๆคุณพี่เอา3มันไปไหน
0: วันนี้คุณ
1: ไม่เหรียญมันไม่ใช่มันหัวก้อยแล้วมันมีตรง3เนี่ยคุณนับด้วยนะค
0: ุ
1: ณนับด้วยนะไม่ใช่2อ่ะ
0: คือเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้เรื่องจริงนะแต่มันก็มีคนที่เชียร์เขาตลอดเวลา
1: จะทำอะไรจะทำอ่ะนะเดี๋ยวก็ต้องมีเอาเดี๋ยวผมว่ามีไอ้เนี่ยไอ้โรสลอยจากจีนเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องมีท่านผู้นำเนี่ยต้องมีเพราะไม่งั้นมันจะให้ใครนั่งอ่ะพี่จะขายใครอ่ะ
0: ไม่รู้สวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้คุณนภาธิปายเหรอฮะคุณนภาน
1: ภาพี่คุณพี่ CK
0: ครับ
1: รถไฟฟ้าขับ2หรือขับ4ดีครับชอบส่งเจคูซิก EV ลองของดีไหมได้พี่เจคูซิก EV ก็ได้ตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีช่วงที่แบบราคานี่ปรับลงแล้วก็เดี๋ยวพอปรับขึ้นแล้วก็ปรับลง
0: ครับ
1: ตอนนี้ปรับลงแล้วถ้าพี่จะซื้อตอนนี้ตอนที่มันจะปรับขึ้นอีกทีนะ
0: ครับ
1: ขึ้นลงตอนนี้ก็ได้อยู่ได้
0: พี่โจ้ไปขับมาแล้วเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีกว้างดีกว้างขวางดี
0: เจคูซิกนะฮะ
1: ใช่ๆ
0: เนี่ยมีน้องถามผมมาหลังไมค์แต่ผมยังไม่ได้ตอบชื่อน้องออฟฮะ
1: ครับ
0: น้องออฟเรานี่แหละ
1: ครับ
0: ไปสอยมาเรียบร้อยแล้วฮะเจคู่อีกซิกแล้วบอกว่าพี่ช่วยถามพี่โจให้หน่อยว่าดีไหมน่าใช้ไหม
1: เอาซื้อมาแล้ว
0: ไปซื้อมาแล้วอ่ะ
1: ซื้อมาแล้วไม่ต้องถามแล้วขับเลย
0: ขับเลยนะครับแล้วเรื่องอะไรมั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจในระดับหนึ่งนะครับต้องบอก
0: 1-10 นี่ให้
1: ต้องบอกว่ามั่นใจในระดับหนึ่งก็
0: 1-10ให้อะไรฮะ
1: ให้สัก5
0: เฮ้ย
1: เยอะมากแล้วนี่เยอะมากแล้วอยากให้5นี่เยอะมากแล้วถือว่าให้เกียรติกันแต่ว่ามีโรงงานนะเขามีโรงงานนะ
0: มีโรงงานประกอบในไทย
1: โรงงานประกอบปั๊มชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ว่าถ้ารถมันแบ็คออเดอร์อยู่แล้วต้องการฝากระโปรงหลังหรือการชนท้ายหรือฝากระโปรงหน้าถ้าชนมาเงี้ยรอก่อนเพราะว่าประกอบส่งต้องปั๊มส่งประกอบ
0: ประกอบเขา
1: ประกอบรถให้เสร็จก่อนให้เป็นแบ็คออเดอร์ก่อน
0: เขามีปั๊มในไทยเลยใช่ไหมอันนี้ผมไม่ทราบ
1: มันมีทั้งแบบชิ้นส่วนที่นำเข้ามาแล้วมาประกอบมันมีทุกอย่างที่เป็นรถจีบส่งเข้ามาอย่างเงี้ยแม่บ้านถูพื้นก็ส่งเข้ามา
0: ครับ
1: ในโรงงานนะ
0: เอาโรงงานนี้นะโรงงานแจกคู่นะ
1: เออมไม่ได้ไปนะต้องบอกเลยว่าไม่ได้ไปเพราะว่าตอนแรกจะไป
0: ครับ
1: ประกาศโรงงานจะไปแล้วก็ยกเลิกไม่ไปเพราะอีกรอบนึงก็เลยบอกไม่ไป
0: เอาตอบดีๆนะตอบตรงๆสำหรับคุณพี่ CK นะครับพี่โจจะตอบไปแล้วแต่ผมขอตอบว่าถ้าเป็นผมนะพี่ผมไปลองแบรนด์ที่เขามีความมั่นใจในเรื่องของการบริการหลังการขายก่อนอันเนี้ยผมใจไม่ถึง
1: นี่เขาบอกเขาชอบทรง
0: ชอบทรงก็อาจจะยอมแบบบิดเบี้ยวไปนิดนึงไปดูพวกเกตวอร์ไหมหรือไปทรงอะไรที่เป็นทรงคล้ายๆแบบนี้แต่ว่ายังมีรูปลักษณ
1: ์ถ้าชอบคันนี้ไปลองคันนี้แล้วมองคันไหนแล้วก็ไปลองเปรียบเทียบลองขับดูส่วนเรื่องอะไรเนี่ยถ้าไม่เราไม่โชคดีจริงๆอ่ะมันก็คงไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องรออะไร
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเรื่องรออะไรเขาบอกว่าเขามีแต่ว่ารอนานหน่อยเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: ถ้ามีรถคันอื่นให้ใช้อ่ะสมมติมีคันอื่นอยู่แล้วก็จะซื้อคันเนี้ยก็โอเครอได้ได
0: ้ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีกฎแบบระหว่างรออะไรแล้วไม่ต้องผ่อนอันนี้จะดีมากเลย
0: โอ้
1: รอกี่เดือนก็ได้
0: ใช่ใช่
1: ไม่รอได
0: ้ไม่สามารถใช้รถได้เต็มประสิทธิภาพ
1: กี่เดือนก็ได้บอกมาเลยฮะผมรอได้
0: หรือลดดอกเบี้ยลงไปดิได้ไหม
1: เออ
0: โหนะครับคุณพี่คริสขอบคุณมานะครับที่ตอบเรื่องของ SRV อัตราส่วนหนานะครับคุณพี่เออร์มิสนะครับถามว่า BZ3 นะ BZ3X จะขายในไทยไหมครับ
1: โอ้ BZ4 ยังรอตั้งนาน BZ4X กับปิกอัพที่เป็นไฟฟ้าตัวทาโวนะ
0: ทาโวครับ
1: เขาทำเนี่ยคือเพื่อที่จะแบบ
0: รักษาสิทธิ์
1: ในเรื่องของภาษี
0: ครับ
1: เขาเลยเอาเข้ามาซึ่งถ้าเกิดว่าพอเป็น BC3X เนี่ย
0: เขายากที่จะเอาเข้ามาด้วยราคา
1: ผมว่าตอนนี้มันก็ตลาดมันก็เหนื่อยโตโยต้าขายเท่าเดิมนะครับ 33%
0: ครับ
1: ของปีที่แล้วปีนี้ปีที่ผ่านมา

0: แต่ว่ายอดขายทั้งหมดมันรวมปุ๊บปุ๊บมันลดลงมาหมดเลย
1: ครับ
0: ผมว่าตอนนี้โตโยต้าไปมองเรื่องของตลาดแบบตลาดส่งออกเพราะว่าไม่ว่าจะคุยอะไรกับรัฐบาลหรือว่าอะไรมันไม่มีอะไรเอื้อประโยชน์ให้กับรถยนต์รถอะไรที่แบบบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทใดๆที่อยู่ในเมืองไทยแล้วนะ
1: ครับ
0: เขาก็จะไปดันเรื่องของรถไฟฟ้าให้รถไฟฟ้าเดี๋ยวจะเป็นตอนนี้เดี๋ยวจะมีลดภาษีตัวสามประสามิตรให้ไฟฟ้าอีกแล้วนะจะลดให้รถไฟฟ้าราคาถูกแต่รถน้ำมันบอกว่าลดราคาภาษีสามประสามิตรลดราคาน้ำมันหน่อยเอาสามประสามิตรก็ได
1: ้ครับ
0: บอกว่าลดให้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเดี๋ยวประเทศจะแบบขาดรายได้แต่จะไปลดสัมปทานมิตร
1: รถไฟฟ้าให้จีน
0: ให้รถไฟฟ้าเพื่อที่จะได้ขายรถไฟฟ้ากันเยอะ
1: ๆ
0: ก็ฟังดูแปลกๆอุ้มหมดนะฮะรถน้ำมันอุ้มทุกอย่าง
1: เลยไม่ต้องแปลกใจที่โตโยต้าประกาศจะไปโรงงานลงและโรงงาน
0: ไม่เขามีอยู่แล้วพี่โรงงานที่อยู่ในลาวในเขมรมันมีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้คือเขาจะประกอบเหมือนกำลังเอาโรงงานตัวเองเนี่ย
1: ครับ
0: ประกอบและส่งออก
1: ครับ
0: จะไม่คือขายไทยได้เท่าไหร่เท่านั้น
1: ครับ
0: ได้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็จะไปละไปโมเดลอื่นไปส่งออกไปอะไรละ
1: ครับ
0: คือประกอบขายไทยไม่ได้ก็ไม่ขาย
1: ครับ
0: จะเป็นลูกนี้แล้วนะครับ
1: นะครับตอบดีๆนะครับคุณพี่ Outsider Man บอกว่าเดี๋ยวจะปลื้มเหมือนรายการพี่หมาแก่ ตรงๆเลยนะพี่ ผมไม่กลัว
0: นี่
1: จริงๆอย่างมากก็ไม่ได้จัดแต่ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงอ่ะผมต้องเอามาพูดรัฐบาลทำให้เข้าท่าผมก็พูดเต็มปากเต็มคำว่ารัฐบาลทำไม่เข้าท่าเรื่องนี้
0: เรื่องไหนเรื่องไหน
1: เนี่ยเรื่องภาษีสรรพสามิตเนี่ย
0: อาจจะ
1: เรื่องไฟฟ้าของจีนเนี่ยอันนี้ไม่เข้าท่า
0: เนี้ยก็ไปดันให้รถจีน
1: คุณทำให้การแข่งขัน
0: ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการลดภาษีสรรพสามิตรถจีนจะราคาถูกลงอีกนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าที่ผ่านมาโครงสร้างภาษีปรับขึ้นไปรอบนึงรถก็ขยับขึ้นมาใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวจะขยับลงมาอีกถ้าเกิดมีการปรับจริงนะครับพอปรับอย่างนั้นจริงๆปุ๊บเนี่ยแต่สรรพสามิตน้ำมัน
1: อ
0: ่ะเขาบอกให้ลดไปดีน้ำมัน
1: เป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกอย่างแต่คุณไม่ทำ
0: ได้เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวรายได้มันจะตกฟังดูแล้วเศร้าเบรกดีกว่าน
1: ะได้ครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับทาง Active Radio FM 99 MHz นะครับผมคาถาทองไวยเทียนนท์นะฮะพูดชัดๆขอรับผิดชอบในคำพูดตัวเอง
0: ในนี้
1: อยู่กับพี่โจดินทรัตน์บุญเฉลยนะฮะ
0: ถ้าผมเคลียร์คนเดียว
1: ถ้าผมพูดว่าสิ่งที่ทำมันไม่เหมาะสมมันไม่ถูกต้องแล้วรายการจะปลิวผมก็ยินดีครับ
0: ในพี่เจี๊ยบรับผิดชอบนะ
1: ได้ครับผมนะฮะตอบให้ดีนะเดี๋ยวปลิวเหมือนรายการพี่หมาแก่นี่คุณผู้ฟังเปรียวใส่ได้มาส่งเข้ามา
0: บ่าวนนไทยครับพี่บ่าวนนไทยคนนนไทยบอกว่าตอนนี้น้ำมันโลกหัวทิ่มแล้วครับแต่ไทยแลนด์ยังติดลมบนอยู่รอพี่สรยุทธ์พูดตอนเช้า
1: เมื่อวานก็ลงมา1บาทไง
0: เดี๋ยวสรยุทธ์พูดปั๊บลงอีก
1: ครับ
0: เราลองสังเกตพี่ลองสังเกตดูน้ำมันจะนิ่งๆเงี้ยตลาดโลกลงเนี่ยเดี๋ยวพอพี่ยุทธ์แกบอกว่าเอ้ยน้ำมันอย่างนี้นะปั๊บเดี๋ยวมันลุกขึ้นลงละลงเลยต้องรอคนนี้ฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครพอมีคนกระแทกอ่ะที่มันมีแบบอิมแพคแรงๆอ่ะลงทุกทีนะ
1: ครับ
0: พี่ผมหล่อไหมครับ
1: บอกว่า
0: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
1: ครับ
0: งวดหน้าก็ยังไม่สายใช่ไหมครับเรานักสู้พี่เรานักสู้อย่าไปกลัวครับ
1: อันอีกมีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาทาง4689899ข้อความนี้ต้องอ่านขออนุญาตเอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคือจะบอกว่าเป็นหนึ่งบทเรียนเป็นหนึ่ง ข้อเท็จจริงที่เอาไปใช้ได้นะเพื่อนผมซื้อรถฟัวตอนขับชนตอนสงการทุกวันนี้ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้อะไรเลย
0: ยังไม่ได้อะไรคือยังไม่ได้อะไรหรือยังไม่ได้อะไร
1: ยังไม่ได้การชดเชยหรือยังไม่ได้อะไรหรืออะไรโฟตอนเนี่ยไม่น่าจะมีอะไร
0: คือพี่ต้องซื้อที่มาเลเซีย
1: ครับ
0: คือต้องบอกว่าบริษัทที่เอาเข้าเนี่ยก็คือพระนครยนต์การนี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับตั้งแต่อัลฟาโรมิโอ
1: ครับ

0: เน็ตโอเปิ้ล
1: ครับ
0: อันไหนเข้ามาขายดีทำรถเก่งนะวางคำการ
1: เรโน
0: ขายดีแล้วก็เลิกเมื่อเลิกการสนับสนุนจากต่างชาติเขาก็เลิก
1: ครับ
0: พอเลิกปุ๊บเนี่ยพอใครไปแบบโดนตกหลุมพรางโอ้รถดีโฟตอนน่ะถามว่าดีไหมมันก็ขับดีแหละถ้าทำตลาดต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็ไปได
1: ้ครับ
0: แต่อยู่ดีๆเขาก็เลิกโดยที่แบบเลิกไม่ทำไม่อยากทำแล้วก็เลิกนะครับ
1: ครับ
0: พอตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่ซื้อรถ
1: เอ๊ะ
0: มันกลายเป็นผู้ประสบภัยไป
1: พี่โจครับผมสงสัยนิดนึงตรงที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์บ้านเราเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันต้องมีการรับผิดชอบอะไร15ปีใช่ไหมครับอย่างกรณีของผู้นำเข้าอย่างเขาต้องรับผิดชอบด้วยไหม
0: นำเข้ายังไง
1: นำเข้ามาขายอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เกมาร์เก็ต
1: ไออย่างเฮียเงี้ยอัน
0: นี้เขาถ้าเกิดว่าในอย่างพระนครเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นไอ้นี่เลยนะ
1: ดิสติบิวเตอร์เลยนะตัวแทน
0: แต่ว่าถามว่ามีอะไรไหมเขามีเขาทำ
1: เขาทำ
0: เขาก็สั่งให้อะไรให้มีแบบนี้เขามี
1: ครับ
0: เชฟโรเลตทุกวันนี้ยังมีอะไรขายอยู่นะ
1: ยัง
0: เขายังดันอยู่นะ
1: ครับ
0: ใครที่ใช้เชฟโรเลตเนี่ยสั่งอะไรจากอะไรเขาก็จะมีตรงนี้ที่ขายอะไรของเขาอยู่นะเขาก็ไม่ได้แบบเบี้ยวไปเพียงแต่ว่าตอนชักนาถอยหลังไปเนี่ยตอนที่ชักขาออกไปเนี่ย
1: ครับ
0: พี่ไม่บอกใครเลย
1: การบริการอาจจะไม่ทั่วถึง
0: อะไรอย่างนั้น
1: ก็เป็นเรื่องที่คุณผู้บริโภคต้องรับกรรมไปเอง
0: ในอย่างเงี้ยมันไม่ควรไง
1: ครับ
0: แล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีเนต้ามันมีมานานแล้วแบบเนี้ย
1: ครับ
0: มันก็กลายเป็นผู้ประสบ
1: แต่ภาครัฐเราก็ไม่เคยมาดูแลเรื่องพวกนี้เลยนะว่า
0: สมมติมันไม่คุ้มครอง
1: ใช่สมมติคุณมีรายชื่อเป็นกรรมการหรือว่าเป็นผู้บริหารบริษัทที่เคยทำแบบนี้มาคุณจะไปจดทะเบียนบริษัทใหม่เพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายอีกเนี่ยคุณน่าจะโดนแบล็คลิสต์นะ
0: โนมินีก็มีพี่ทำเป็นอย่างนี
1: ้ก็ได้ไงแต่ให้มันยากหน่อยไง
0: มันก็ทำได้หมดแหละ
1: ก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันยากหน่อยไงแต่นี่มันไม่มีกระบวนการที่จะมาช่วยเหลือประชาชนเลยอะ
0: พี่เคนมเปี้ยวบอกว่างองูจะมีคนไปซื้อใช่ไหมแล้วแบตเตอรี่เสื่อมจะมีวิธีซ่อมหรือเปลี่ยนครับจากเคนมเปี้ยวผมไม่ทราบว่าข้อความก่อนหน้านี้คืออะไร
1: ข้อความ
0: พูดถึงอะไรวอลโว่เหรอ
1: ไม่ใช่โคโบโว่สิน่าจะหงฉีอ่ะ
0: วอลโว่เนี่ยเขามีจดหมายมานะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมหาก่อนจดหมายอยู่ไหนไปแล้ว
1: โวโว่ล่าสุดก็มีอีกหนึ่งเคสเกิดขึ้นนะครับชาร์จแบตเหมือนกันแล้วก็
0: วอลโว่คาร์ประเทศไทยครับบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้วอลโว่ XC 40
1: ครับ
0: นะครับเป็นตัวทวินมอเตอร์นะฮะก็เรียนแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการตรวจสอบใกล้ชิดนะครับ
1: ครับ
0: กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะดำเนินการอะไรลงไป
1: ครับ
0: เพื่อความปลอดภัยนะครับคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างสูงสุดและขอให้ท่านมั่นใจว่าหากปัญหาในระบบของรถรุ่นใดถูกตรวจสอบพบเราจะดำเนินการในขั้นตอนและการแก้ไขโดยทันทีโดยรถยนต์ไฟฟ้า Volvo XC40
1: ครับ
0: Rechange Plus Pure Electric คันนี้นะครับเกิดเหตุนั้นเป็นรถที่มีการจำหน่ายเป็นจำนวนมากทั่วโลกมาดังนั้นปี2564เราขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานของปัญหาในเชิงระบบในลักษณะดังกล่าวซึ่งก็ไม่ส่งดีกว่านะครับ
1: ก็ถ้างั้นผมแปลความหมายก็คือทางบนบ้วบอกว่ายังไม่พบปัญหา
0: แต่ว่าชาวบ้านโดนปัญหาไปแล้ว
1: เพราะนั้นชาวบ้านพูดตรงๆเอาแบบง่ายๆเลยชาวบ้านก็ตัดสินใจเองแล้วกันว่าถ้าคุณหาปัญหาไม่เจอแบรนด์คุณอะมันคู่ควรพอที่เราจะไว้วางใจหรือเปล่าล่ะ
0: คือตอนนี้ใครก็หนาวจริงมีวอลโว่อยู่อ่ะ
1: ไม่ใช่แค่แบบบ้านเรานะบ้านข้างๆซื้อยังบอกแบบพี่ขอร้องพี่ไปจอดที่สวนสาธารณะ
0: ข้างบ้านยังไม่กล้าเลยอ่ะ
1: ใช่นะครับในซอยบ้านผมเนี่ยจริงๆนะครับใช้รุ่นนี้จริงๆนะครับแล้วทุกคนเนี่ยในซอยก็จะบอกว่าพี่ครับเอาไว้คือด้วยความเป็นห่วงพี่เอาไว้นอกรั้วบ้านนะนอกรั้วตัวบ้านพี่เอง
0: คือสรุปก็คือว่าวอลโว่แถลงแล้วแต่ว่า
1: แต่ถ้าแถลงมาแบบนี้ก็ไม่ต้องแถลงหรอก
0: คือไม่พบปัญหาเชิงระบบของตัวรถนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะไปเป็นคนใช้แล้วปัญหาตัวรถไม่เกี่ยวแล้วคนที่ทำไฟไหม้แล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: แสดงว่าการใช้รถของคนผู้ใช้อาจจะผิดหรือเปล่า
0: ส่วน BYD ที่ไฟไหม้ดอลฟิน
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นก็เกิดจากการชาร์จนะครับโดยระบบชาร์จของคนชาร์จเอง
1: ครับ
0: นะอันนั้นออกมาเขาก็บอกคนใช้เองก็บอกเองด้วย
1: ครับ
0: นะครับทาง BYD ก็เลยส่งจดหมายว่ามันเกิดจากแบตไม่มีความเสียหายอะไรนะครับ
1: ครับ
0: เอามาชี้แจงเพื่อยุติข้อสงสัย
1: ครับ
0: นะฮะก็เกิดจาก โครงสร้างของตัวบ้านหลังคงหลังคาแล้วก็เรื่องระบบสายไฟในการชาร์จเท่านั้น
1: ครับ
0: อืมอันนั้นก็โอ้แต่ก็ยับเยินเหมือนกันนะนะครับ
1: อ่ะตัดอารมณ์สักนิดนึงขออนุญาตไปที่ข้อความประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะครับแฟนๆ Motor In Trend นะครับเล่นได้นะครับแล้วก็มีโอกาสรับโชคใหญ่นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับหรืออสมทนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโปรดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัล นะครับมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับขั้นตอนนะครับอันดับแรกก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบซะก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมในกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับซึ่งบัตร Mcot Superfan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่รุ่น Starter ราคา20บาทนะครับในการซื้อ20บาทเนี่ยจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับหรือจะซื้อแบบบัตรสุดคุ้มนะครับก็คือรุ่น Diamondราคา500บาทจะได้ถึง300ใบนะครับในการร่วมโหวตได้ถึง300ใบนะครับรางวัลที่มีนะครับก็มากมายทีเดียวอันดับแรกรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farison MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาทนะครับ1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 จำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan จะได้รับของรางวัลเพิ่มพิเศษอีกนะครับโดยติดตามรายละเอียดร่วมกับข้อมูลต่างๆนะครับเงื่อนไขต่างๆได้ในเว็บไซต์นะครับร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์เชียร์mcot.net นะครับร่วมสุดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01.45 นของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับนะครับก็เป็นกิจกรรมของ Active Radio เรานะครับฝากด้วยใครสนใจนะครับใครที่ชอบดูติดตามผลบอลก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้
0: ฟุตบอลโลก
1: ใช่นะครับชอบทีมไหนนะครับสหรัฐอเมริกาหรืออิหร่านดี
0: แฮผมว่าดูฟอร์มอิหร่านแล้วไม่น่าไปเจอสหร
1: ัฐไม่น่ารอด
0: ไม่น่ารอดรอบแรก
1: โอ้โหเหนื่อยเกิน
0: ฟอร์มสหรัฐอเมริกาตอนแรกคิดว่าอิหร่านจะดีกว่า
1: ครับ
0: สหรัฐอเมริกาเล่นดีเล่นดี
1: ครับ
0: ตัดสินใจเร็วจ่ายบอลเร็ว
1: ครับ
0: ดูแล้วอิหร่านไม่น่าผ่านไปถึงเขาอ่ะ
1: ครับคุณพี่กระติ๊บส่งข้อความเข้ามานะครับทาง YouTube บอกว่า2คนนี้จัดที่ไหนก็ตามไปฟังครับโอ้โหขอบคุณครับพี่
0: ขอบคุณครับ
1: อยากให้ทุกคนคิดแบบพี่นะ
0: พี่เกียรติปุ้ย
1: ครับบอกว่าผมอยู่สัตหีบครับเห็นโรงงานแจกครูอยู่ระยองใกล้ๆบ้าน
0: เอาครับพี่แต่มันไม่ขายดิพี่ซื้อเจคู่ใช้ได้แต่มันไม่ใช่วรจักรเลยไปกดออด
1: จะไปขอซื้ออะไรเขาก็ไม่ขายนะพี่เขาบอกว่าเออก็ไม่มีรอกล่องนะพี่ยุ่นหลอ111บอกว่ารัฐบาลเขาลดภาษีเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอาจจะเพราะว่าเขาอยากผลักดันการใช้พลังงานทางเลือกหรือเปล่าครับแต่เขายังไม่ยอมดันรถเมล์ไฟฟ้าขสมกให้เป็นรถไฟฟ้าเลยควันดำแทบทุกคันเลย
0: จริงๆพี่เขาก็อยากจะดันพลังงานเพื่อแบบว่าลดการนำเข้าจากการนำเข้าน้ำมันใช่ไหมที่มีปัญหาแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแต่ว่าในคุณจะเปลี่ยนวันนี้เลยอ่ะมันต้องค่อย
1: ๆครับ
0: เพราะว่ารถปริมาณรถที่ใช้น้ำมันมันมีอยู่เยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: ค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ดูแลเขาบ้างไง
1: ครับ
0: ไม่ใช่แบบเอาภาระมาอยู่ที่น้ำมันทั้งหมดเนี่ยครับ
1: ครับ
0: อุ้มหมดเลยใครใช้เบนซินนี่อุ้มหนักเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ไหวนะครับ
1: ครับคุณพี่ user cm 1นะครับแล้วก็ที่เหลืออาจจะพิมพ์เล่นๆมา we 8 m
0: ไม่นี่มันน่าจะเป็นโค้ดอ่ะพี
1: ่เอาล่ะเป็นโค้ด
0: ครั้งหนึ่งนะครับในหลวง
1: ครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่9เคยรับสั่งซื้อรถ Toyota Solunaและรับสั่งว่าให้ใช้เวลาผลิตนานๆเพราะองค์ไม่รีบใช้ความหมายคือให้โตโยต้าผลิตรถในประเทศไทยนานๆแต่รัฐบาลโต

0: ปัจจุบันไม่คำนึงเลย
1: คือตอนนั้นครับพี่ตอนนั้นมีโซลูน่าก็จะมี
0: สภาวะ
1: จะมีรุ่นนี้ด้วยนะจะมีรุ่นที่เขียนข้างท้าย
0: ภาษาไทย
1: เขียนภาษาไทยใ
0: ช้ไทย
1: แล้วก็ตัวเลขไทย
0: ครับ
1: 1
0: สระโอซอโซ
1: แล้วก็ข้างหลังเขียนภาษาไทยเป็น1เป็นโซลูน่าร
0: ุ
1: ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะครับ
0: ครับ
1: รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราจะบอกว่าคนไทยเป็นคนประกอบ
0: ครับ
1: คนไทยเป็นคนคิดค้นทั้งหมดก็อาจจะได้แต่จริงๆแล้วเป็นการจิ้มเอา
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นเปิดแคตตาล็อกอ่ะอยู่เลือกว่าจะมี
0: ไฟหน้าแบบไหน
1: จิ้มจิ้มจิ้ม
0: ครับ
1: แต่ว่ารุ่นนี้อย่างหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยน้ำท่วมบ่อยเครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกยกให้สูงขึ้น
0: ครับ
1: เครื่องยนต์อ่ะมันตำแหน่งที่แขวนเครื่องอ่ะมันสูงกว่าปกติ
0: ครับ
1: สูงกว่ารถคนอื่น
0: ใช่ใช่
1: เรามีน้ำท่วมขังอะไรอย่างเงี้ยคันเนี้ย
0: ครับ
1: มันจะไปได้แล้วก็จะมีตัววาล์วดักน้ำมีอะไรคือเป็นเหมือนแบบคันนี้มันเหมือนแบบว่าสร้างมาเพื่อใช้ในกรุงเทพอ่ะ
0: ครับ
1: มีสั้นยันระเบิดมือรุ่นนี้ครับสร้างขึ้นมาแต่ก็เป็นรุ่นก่อนที่จะมี Vios Gen 1
0: ใช่ครับ
1: จริงๆ Soluna เนี่ยคือชื่อมันนะ
0: ครับ
1: แต่คนไปเรียก Soluna Vios ซะ
0: ครับ
1: ซึ่งรถทั้งหมดมันก็คือ Soluna นะ
0: ครับ
1: แต่นี้ก็คือต้นเลยคนไปนับไอ้ Soluna Vios นั้น Gen 1
0: ครับ
1: แต่จริงเนี่ย Gen 1นี่คือคันนี
0: ้ครับตอนนั้นมีวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับโรงงานที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย
1: จะมีการเลย์ออฟด้วย
0: ใช่มีแผนจะแทบจะถึงขั้นย้ายการผลิตปิดโรงงานกันไปทีเดียวนะครับแล้วก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของคนไทยทุกคนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9เนี่ยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อรถโตโยต้าโซลูน่า1คันนะครับซึ่งบรรดาผู้บริหารโตโยต้าก็ต้องนำรถเข้าไปทุนเกล้าถวาย
1: มีให้นี่ด้วยให้เงินซื้อข้าว
0: ใช่นะครับพระราชทานว่า
1: เงินส่วนเนี้ยไปตั้งโรงสีข้าวราชมงคล
0: ใช่ครับ
1: ก็เกิดโรงสีข้าวขึ้นมาเพื่อได้มี
0: รับซื้อข้าวจากชาวนา
1: จะได้มีข้าวเนี่ยจะได้ไม่ต้องเลย์ออฟพนักงาน
0: ใช่
1: ไม่ต้องเดือดร้อนจะได้มีข้าวกินกัน
0: ให้ธุรกิจได้ดำเนินต่อไปให้ได้
1: ก็กลายเป็นตั้งโรงสีข้าวราชมงคลขึ้นมาโดยที่โตโยต้าเป็นคนแฮนเดิลนะ
0: ครับนี่คือ
1: มีข้าวตอนนี้ปลูกอยู่ที่มีแปลงนาทดลองอยู่ที่สระบุรี
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะครับแล้วโรงสีข้าวราชมงคลก็อยู่ในโตโยต้านี่แหละ
0: ครับ
1: ก็ผลิตข้าวมาตอนนี้
0: เป็นกาแฟด้วย
1: แต่ลายเป็นเริ่มแบบไม่ยังไม่ได้เริ่มขายเลยเพียงแต่ทำแจก
0: ทำแจก
1: ข้าวดีมาก
0: ข้าวดีด้วยนะครับคือประเด็นสำคัญคือเป็นแนวพระราชดำรินะครับซึ่งให้คนของโตโยต้าเนี่ยเข้มแข็งให้ผู้บริหารโตโยต้าได้ทราบว่าให้ช่วยอดทนกันต่อนะยังไงซะธุรกิจนี้จะต้องอยู่เมืองไทยต่อนะ
1: ใหญ
0: ่เพราะนี่คือเส้นเลือดใหญ่ของ
1: ถ้าเกิดอันนี้ไปเนี่ยมันสะดุดหมด
0: ครับ
1: ตอนนั้นมันก็ผ่านมาได้วิกฤตนั้นก็ผ่านมาได้ครับ
0: แต่ณวันนี้เนี่ยรัฐบาลไทยไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วนะครับรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนรถไฟฟ้าจากประเทศจีน
1: มันจะกลายเป็นแค่ฐานการผลิตบ้านเราตอนน
0: ี้
1: นะแล้วเขาก็ส่งออกจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้ว
0: นะครับก็เป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งผมเรียนตามตรงว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆนะครับน่าเศร้าจริงๆคุณพี่มงคลชัยดวงแสงทองบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณเจี๊ยบและคุณโจ้ที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและยืนข้างผู้บริโภคขอบคุณครับพี่
1: ขอบคุณครับ
0: ก็เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับคุณผู้ฟังไปได้นานเท่าไหร
1: ่พี่อายสม
0: ครับ
1: รีวิวรถตู
0: ้แฟยังไปแล้วเราจะเหลือ
1: ขนาดเหนียวๆอย่างนั้นรีวิวรถตู้ไฟฟ้าที่แจกหน่อยฮะ
0: ไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะครับ
1: เขาแจกรถเลยรุ่นไหนพี
0: ่บอลโลกเหรอครับแจกฟาริซอน MPV รถตู้ครับฟาริซอน MPV
1: ยี่ห้อนี่อ่ะ
0: ครับ
1: ผมก็เหมือนพี่แล้วตอนเนี้ยเขาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ย
0: โอเคเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องรีวิวนะครับทาง4689899นะครับ
1: เอ้ามีอีกแล้ว
0: พี่เจี๊ยบพี่โจ้ตึกสตง.พังไม่รู้ใคร
1: ไม่ยังไม่รู้ให้พวกเรา
0: ทำงานเหล็กเส้นต่อไปได้แล้วก
1: ็รับประสานแล้วก็ชื่อคนไทยรับประสานตอนนี้นะพี่ตึกสตง.เขาย้ายโครงสร้างทั้งหมดอะที่เหลือ
0: ครับ
1: เขาก็ไปอยู่ตรงไอ้ที่จอดรถของการรถไฟ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้มีกำลังแบบว่าผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจบแล้วหรือมันยังไงแล้วใครรับผิดชอบแล้วอะไรแล้วของทั้งหมดเนี่ยเป็นของใคร
0: ครับ
1: ปูนกับเหล็กเส้นเนี่ยตอนนี้มันมีรถแท็กเตอร์ขึ้นไปขุดเอาเหล็กไปขายนะขุดเอาเหล็กใส่รถสิบล้อไปเนี่ยท
0: ั้
1: งวันทั้งคืนขุดมาเป็นจะเป็นเดือนแล้วมั่งที่เอากองคือกองตอนนี้มันใหญ่มากใช่ไหม
0: ครับ
1: ความสูงก็เริ่มลดลงเพราะว่ามันเอาเหล็กแยกเหล็ก
0: จริงจริงมันคือหลักฐานทั้งนั้นนะ
1: จริงๆเนี่ยเหล็กกองเนี่ยผมก็ยังว่าเอ๊ะแล้วเขาเอาเหล็กออกไปได้ยังไงมีขึ้นไปคุยเยอะมากตอนนี้อยู่ข้างใครผ่านบางซื่อเนี่ยหรือว่าไงเราดูเลย
0: โอ้ยเวลาหมดแล้วครับต้องขออภัยจริงๆนะครับ 2-3 คำถามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาตอบให้นะครับพี่ยังมีคำถามอยู่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: าค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปส.เบรกข่าวปลอมยันไทยไม่ใช่ฐานผลิตยาบ้าสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพและเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์โดยนำผลการแถลงข่าวปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตลาดเครือข่ายนายทัปปนันหรือหนูเฉินเมื่อวันที่9มิถุนายนและภาพข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าไทยคือฐานผลิตยาบ้ารายใหญ่มีสารเคมีผลิตยาบ้าทะลุ 1,100 ล้านเม็ดและอ้างว่าทางการเกาหลีใต้มาประจานการทำงานของไทยนั้นยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการตีความผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงโดยประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่แหล่งผลิตของกลางที่ยึดได้50ตันคือสารตั้งต้นและเคมีพันทางอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ตามโกดัง10แห่งไม่ใช่โรงงานผลิตยาเสพติดการจับกุมครั้งนี้คือการสกัดกั้นไม่ให้สารเคมีล็อตนี้ข้ามแดนไปถึงแหล่งผลิตได้สำเร็จตัวเลข 1,100 ล้านเม็ดหรือ700ล้านโดสตามที่สื่อเกาหลีคือการประเมินความเสียหายว่าหากปปส.ปล่อยให้สารตั้งต้น50ตันนี้หลุดรอดไปถึงโรงงานผลิตจะกลายเป็นยาบ้ามหาศาลดังนั้นตัวเลขนี้จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการสกัดกั้นภัยคุกคามล็อตใหญ่รวมถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ที่นำเสนอข่าวชื่นชมและยกย่องความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานปปส.ของไทยที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจนนำไปสู่การยึดสารตั้งต้นมหาศาลนี้ได้พร้อมเผยแพร่ภาพผู้นำไทยกล่าวขอบคุณความร่วมมือซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติปปส.เตือนระวังโคเคนสีชมพูยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่กำลังระบาดในกลุ่มนักเที่ยวนางสาวอาริภัทรเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานปปส.ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยเฉพาะ 2CB หรือ2C บรมีนซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่มแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคนแต่เป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง 2C คล้ายกับ LSD และยาอีทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้มตื่นตัวผิดปกติประสาทหลอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงการรับรู้ผิดเพี้ยนขาดการยับยั้งชั่งใจและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้หากเสพนานๆจะมีผลต่อสมองทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่ายหลอนประสาทเรื้อรังหากปริมาณมากเกินไปทำให้เสียชีวิตได้สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ระบาดโดยอ้างอิงข้อมูลจากการประชุมระดับนานาชาติพบว่า 2CB หรือโคเคนสีชมพูมักมาในรูปแบบของยาเสพติดผสมแบบผสมที่ซับซ้อนถูกลักลอบจำหน่ายในรูปแบบผงเม็ดหรือแคปซูลและมีแนวโน้มถูกนำไปผสมกับสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นเช่นเคตามีนโคเคนหรือยาในกลุ่มเบนโซไดอาซิพีนเพื่อทำให้เป็นสารผสมแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับสารเกินขนาดทางนี้หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนชาวปัตตานีร่วมละหมาดฮายัตกว่า 5,000 คนวิงวอนขอพรดลบันดาลสันติสุขเกิดขึ้นชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีทั้งชายและหญิงรวมพลังละหมาดฮายัตณมัสยิดกลางจังหวัดขอให้พื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตกันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดเดอร์แมมมามิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละบาตและขอพรให้เกิดสันติสุขและเกิดความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดฮายัตในครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงมีนางพาติเมาะซิดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดกับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับอิสมาเอลโคเน่เข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยทีมชาติแคนาดายืนยันว่าอิสมาเอลโคเน่ไม่ฟิลตัวเก่งจากสโมสรซาสซัวโลเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บขาซ้ายหักเรียบร้อยและจะหมดสิทธิ์กลับมาลงเล่นตลอดช่วงที่เหลือของฟุตบอลโลก2026แน่นอนแล้วโดยโคเน่โชคร้ายได้รับบาดเจ็บจากจังหวะโดนฮัสซิมมาดิโบกองกลางทีมชาติกาตาร์เข้าสกัดอย่างรุนแรงในเกมรอบแรกกลุ่ม B นัดที่แคนาดาถล่มกาตาร์6-0ส่งผลให้มาดิโบโดนใบแดงโดยตรงขณะที่โคเน่เจ็บหนักถึงขั้นกระดูกขาซ้ายช่องล่างหักและต้องปิดฉากฟุตบอลโลกก่อนเพื่อนดังกล่าวรูเบนดิอาสมั่นใจว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะสามารถรับมือกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้รูเบนดิอาสกองหลังทีมชาติโปรตุเกสเชื่อว่าคำวิจารณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อคริสเตียโนโรนัลโดแข่งซูเปอร์สตาร์หลังจบเกมเสมอกับเดียคองโกในฟุตบอลโลกจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโรนัลโดอย่างแน่นอนสำหรับโรนัลโดถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงผลงานในเกมที่โปรตุเกสเสมอกับเดียคองโก1-1ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเคนัดแรกอย่างไรก็ตามล่าสุดก่อนเกมที่ทัพฝอยทองจะพบกับอุซเบกิสถานในวันที่23มิถุนายนนี้ดิอาสได้ให้สัมภาษณ์ว่าคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลใดๆต่อคริสเตียโนโรนัลโดอย่างแน่นอนเนื่องจากเจ้าตัวชินกับเรื่องนี้แล้วและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อัมอาคาเซียและก๊อฟแคทไฟ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับผม
6: อ้ำอาคาเซียนะครับกับรายการ AI Talk นะครับพลิกโลกด้วย AI ครับรายการที่จะพาคุณไปคุยเรื่อง AI นะฮะที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเราในแบบเข้าใจง่ายและสนุกไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับซินนี่ครับ
7: สวัสดีครับผม
6: วันนี้อาจจะไม่ได้เป็นประจำอยู่ที่สตูดิโอกันทั้งคู่นะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจนะฮะก็เลยทำให้เราไม่ได้เข้าไปแต่ยังสามารถดูพวกเราสองคนนะฮะผ่านทาง YouTubeแล้วก็ Facebook นะครับใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับผม
6: ก็เพียงแค่พิมพ์นะฮะ Active Radio นะครับ

0: ที่นะฮะทั่วกรุงเทพนะครับก็นะฮะแล้วก็สุขภาพก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าฝนตกเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนนะเดี๋ยวก็บุคคลในบ้านนะฮะถ้าเดี๋ยวเป็นหวัดไม่สบายกันนี่เดี๋ยวจะเป็นกันยกครัว
1: ครับผม
0: ก็นะฮะก็การลองซิปเป็นไงครับช่วงที่ผ่านมา
1: ช่วงนี้นี่ดูบอลสนุกมากเลยครับพี่อ้ํา
0: เออนั่นน่ะสิช่วงนี้นะฮะ
1: ไปตื่นเช้ามานี่มีทั้งไฮไลท์ทั้งบอลสดให้ดูเลยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่เหงา
0: ถ้าใครแบบว่าดูไม่ทันนะช่วงเรียกว่าช่วงเมื่อตอนแบบเช้ามืดก็มาฟังเรียกสรุปนะจากพี่ๆที่จัดรายการของเรานะก็คอยสรุปให้นะฮะแล้วก็คอยเล่าหรือแม้แต่บรรยากาศสดๆนะฮะก็มีนะฮะวันก่อนเนี่ยผมนั่ง BTS นะก็ได้ยินเสียงเหมือนคนแบบเฮ้ผมว่าเอ๊ะอะไร
1: โอ
0: ้โหผมกดลองดูว่าบอลโลกผลปุ๊บเมสซี่ยิงที่3
1: โอ้โหแฮตทริกนะ
0: โอ้โหคุณพระแทบอยากจะดูไฮไลท์ณเวลานั้นเลยนะครับ
1: โอ้โหบรรยากาศน่าจะสนุกนะพี่อ้ําแบบว่าดูกันบนรถไฟฟ้าเลยดูกันแบบ
0: อยู่บนรถไฟฟ้าเลย
1: อืม
0: ครับเลยรู้สึกว่าเออถ้าเราได้อยู่บนอัศจรรย์ได้ชมบรรยากาศบนโลกสักครั้งก็คงจะดี
1: ครับผมโอ้โหต้องไปถึงเมกานะหรือว่า
0: ต้องลุ้นให้เจ้าภาพ
1: เป็นเจ้าครับผมถ้าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนี่เราก็ได้โควต้าบอลโลกนะฮะประเทศไทยก็จะได้ไปบอลโลกนะฮะ
0: เราจะได้ฝันเป็นจริงนะฮะว่าประเทศไทยได้ไปบอลโลกนะครับ
1: นั่นนะฮะ
0: ก็นะก็ถือว่าเอานะก็ถ้าอยากให้บอลไทยได้ไปบอลโลกเราก็ต้อง
1: การ
0: คร
1: ั้
0: งนึง
1: โอ้ต้องลงทุนกันหน่อยนะนะผมทั้งภาคเอกชนภาครัฐก็ต้อง
0: ร่วมใจพร้อมใจกันนะครับ
1: ทั่วประเทศนะครับผม
0: เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสาร
1: ทาง
0: ด้านAIกันหน่อยดีกว่านะครับเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนี้โอ้ต้องบอกว่ายังมีบริษัท SpaceX นะฮะในสำหรับ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี
0: ่เรียกว่า
1: ที่พูดถึง
0: ครับผม
1: โหดจันกันสนั่น
0: ครับผม
1: ก็สปอตไลท์ก็ยังส่องอยู่นะครับทาง SpaceX ก็ล่าสุดนะผมก็ได้เข้าซื้อกิจการเคอร์เซอร์นะครับผมบริษัทเคอร์เซอร์ก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ AI นะครับผมที่บุกเบิกในเรื่องของคำว่า white code ครับพี่อ้ํา
0: สุดยอดค
1: ือต้องบอกว่า
0: เสียงมานานเหมือนกันนะในตัวเคอร์เซอร์นี่เขาเป็นเหมือนบริษัทโคดดิ้งอันดับต้นๆของ AI เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับคือต้องบอกว่าสายงาน developer สายงานโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยครับพี่อ้ําเราก็ต้องบอกว่ารู้จักแน่นอนเคอร์เซอร์ต้องเป็นที่สนิทนะครับเพราะว่าม
0: ัน
1: ก็มาถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในการยกระดับในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของวงการ developer เลยครับแบบว่าเมื่อก่อนนี้เราต้องมานั่งพิมพ์โค้ดเองนะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องพิมพ์โค้ดแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งนะครับผมแล้ว AI ก็จะมาพิมพ์โค้ดให้เราประมาณนี้ครับผมที่เราเรียกกันว่า vibe code นะ
0: ครับ
1: โอ้ตอนนี้ก็เคอร์เซอร์นะครับก็บุกเบิกในเรื่องของ vibe code มานะครับผมก็จริงๆแล้วเคอร์เซอร์เองก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับ
0: ครับ
1: พอบุกเบิกมาทางบริษัทใหญ่ๆอย่าง Google อย่าง Anthropic เองก็ได้เห็นว่าบุกเบิกแล้วมีลูกค้าทางใช้งานนะครับผมก็เข้ามาร่วมแจมร่วมมาแข่งนะครับผมแต่ก็แน่นอนนะครับว่าพอเจ้าใหญ่มาแข่งแล้วโอ้โหเคอร์เซอร์ก็ลำบากครับผมตอนนี
0: ้แต่ก็ถ้าได้เงินไปขนาดนี้ผมว่าไม่ลำบาก
1: ครับผมคือจริงๆเคอร์เซอร์เองเรามีฐานลูกค้าเยอะนะครับก็แต่พอเจ้าใหญ่มานี่ก็โอ้โหเจ้าใหญ่เขาทำได้ดีเหมือนกันอย่างทาง Google ก็มีแอนไทกราวิตี้อย่างเงี้ยครับผมทาง Anthropic เองเขาก็มีคอสโคเวิร์กคอสโค้ดอย่างเงี้ยครับทางเคอร์เซอร์ก็เริ่มชักเดินไม่ดีแล้วนะผมก็ SpaceX ก็เข้ามาครับผมยื่นโอกาสให้นะครับผมก็ได้ดีลนี้ไปนะ SpaceX นี่มูลค่าบริษัทก็ดีดเลยครับผมตอนนี
0: ้ก็นะเรียกว่าไปช้อนมาในราคากว่า 60,000 ล้านดอลลาร์
1: ครับผม
0: ประมาณ2ล้านล้านบาท
1: ครับผม
0: คุณพาบอกว่า
1: ทำยังไงให้ได้2ล้านล้านเนี่ยนั่นน่ะสิต้องบอกว่าเคอร์เซอร์เองเราก็ได้ตัวเม็ดเงินไปแล้วนะผมทาง SpaceX เองเราก็ได้เดี๋ยวเราจะได้เห็น XAI นะครับผมที่อยู่ใน SpaceX เนี่ยจะได้มาเฉิดฉายแล้วคือต้องบอกว่า SpaceX เนี่ยเขาก็มีผู้เล่นมาสักพักนึงแล้ว XAI นะผมแต่ว่าขาดเวทีนะครับผม
0: แน่นอนที่สุด
1: พอการมีเคอร์เซอร์ไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราซื้อเวทีให้ทาง XAI เนี่ยจะได้ใช้นะครับทาง developer ทางโปรแกรมเมอร์ในสายงานนี้ครับผมก็จะได้ใช้งาน XAI จริงๆแล้วสักทีนะครับผม
0: ก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเหมือนหัวเราที่หลังดังกว่าไหม
1: ครับผม
0: ก็เหมือนแบบ อยู่ๆเนี่ยก็คือก่อน

0: ก่อนหน้านี้นะทั้ง Open Chat ทั้ง Atopic เนี่ยก็เบียดสูสีคู่ขี้ดูดีกันมาตลอดนะ
1: วิ่งกันอยู่2วิ่งกันอยู่2 3คนนะครับ
0: อยู่อยู่ตาอยู่วิ่งมาจากไหนไม่รู้นะจาก135ดอลลาร์ปิดไปวันนั้น180แล้วก็ทะยานที่ไม่รู้
1: ขึ้นไป200
0: ครับผมนะครับตอนนี้ตกลงมาหน่อยอยู่สัก200 210นะพอได้ข่าวปิดดีลนี้ก็ขยับขึ้นไปอีกนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเรียกเอาว่าแบบว่าสะเทือน
1: คือก็ยังเป็น
0: สุดดวงจันทร์เลยดี
1: ครับผมทั่วโลกตอนนี้ก็จับสปอตไลท์อยู่นะครับวงการ AI ตอนนี้ก็ SpaceX ที่จับตามองแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้ก็ขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าอันดับสูงที่สุดเป็นอันดับ4แล้วของอเมริกานะครับผม
0: โอ้โหนี่ไม่อยากจะอวยนะแต่ก็ถ้าไม่พูดก็เดี๋ยวจะหาว่า
1: ครับผม
0: คุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
1: นั่นน่ะสิครับก็ต้องอัปเดตเนาะเดี๋ยวพอซื้อเคอร์เซอร์ไปนี่ก็ได้ทั้งตัวเวทีที่จะให้ AI ไปเฉิดฉายได้ตัวทีมวิศวะที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผม CEO เองทำที
0: ม
1: วิศวะเองที่บอกว่าเป็นหัวกะทิจาก MIT เลยนะครับผม
0: รุ่น
1: น้องครับผมของคุณอีลอนมัสก์นะครับก็ได้เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับผม
0: ถ้ากราฟเขาจะพุ่งทะยานไปอีกสัก15หรือ 20% ผมก็คงจะไม่มีข้อสงสัยนะ
1: เพราะว่าตอนนี้ทาง SpaceX เองเราก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึง SpaceX นี่ถ้าเมื่อก่อนเราก็จะนึกถึงยานอวกาศแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นตอนนี้นี่โอ้โหไม่ใช่ละ
0: ไม่ใช่ยานอวกาศแล้วครับ
1: มันมี AI เริ่มแบบว่า 60% แล้วหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิแล้วก็เดี๋ยวนะปีหน้าก็ส่ง data center ขึ้นไปนะ
1: ครับผม
0: นะครับก็พอพูดถึงนะฮะก็อย่างที่บอกว่าที่อีลอนมัสก์ส่งขึ้นไปเนี่ยก็เพื่อป้องกันการหนีในเรื่องของวิกฤตพลังงานนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องยอมรับว่าdata center ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าค่อนข้างกินพลังงานมหาศาลเหมือนกันนะครับ
1: ครับผมก็เป็นจุดอ่อนของ data center เลยที่กินมหาใช้พลังงานมหาศาลตอนนี้ความร้อนเอ่ยพลังงานเอ่ยครับผม
0: จนรัฐบาลสหรัฐเล็งเห็นนะฮะว่าการใช้พลังงานของ data center เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากจริง
1: ๆครับผม
0: จึงต้องขอดันโครงการในเรื่องของพลังงานฟิวชั่นขึ้นมา
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โหลดหรือรองรับ data center เองโอ้โหก็เรียกว่าเป็นไม่กลับโปรเจกต์นะคนเนื่องจากว่าได้เขาเรียกว่าผ่านสภากันเลยนะครับ
1: ครับผม
0: เรื่องของเขาเรียกว่า energy ที่เรียกว่าต้องยอมรับว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ AI ทั่วโลกเนี่ย
1: ครับผม
0: นะมันหยุดชุดไม่ได้จริง
1: ๆครับผมก็ data center เราก็จะครับผม data center ก็กำลังจะโตนะครับผมคือลูกค้าเองก็มีทั่วโลก
0: ใช่ครับ
1: data center เองก็ถือว่ายัง
0: น้อย
1: ครับผม
0: ทุกวันนี้ก็ยัง
1: ครับผม
0: ข้อควร
1: แน่นอนก็ว่าเรื่องพลังงานเนี่ยก็สำคัญ
0: ถ้าสำคัญแถมเล็กตัวซีพวก CPU พวกอะไรก็ยังไม่พอใช้โรงแรมนี่ก็ยังผลิตกันไม่ทัน
1: ขึ้นราคาแน่นอนครับฮาร์ดแวร์อนาคต
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ต้องยอมรับนะก็เลยทำให้นะฮะเขาก็เลยปล่อยรถแบบนะตัวสถาปัตยกรรมนะครับพลังงานโรงงานฟิวชั่นนิวเคลียร
1: ์ครับผม
0: โอ้โหมันคงไม่มีพลังงานที่ไหนที่ยิ่งใหญ่ไปมากกว่านิวเคลียร์แล้วถูกไหม
1: ครับผม
0: ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราสามารถนะฮะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาป้อนนะครับเป็นพลังงานสะอาด
1: ครับผม
0: ของการฟิวชั่นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ย
1: ครับผม
0: ก็จะนะก็น่าจะทำให้พลังงานทางด้านเนี้ยที่ขาดแคลนอยู่เนี่ยก็จะยั่งยืนมากขึ้น
1: ครับผมเขาต้องบอกว่าช่วงนี้คือหลายๆเจ้าเองเขาก็เป็นพยายามหาพลังงานทางเลือกนะครับผมอย่าง SpaceX เองที่อยากจะสั่งส่ง data center ขึ้นอวกาศเนี่ยเพราะว
0: ่
1: าดวงอาทิตย์เนี่ยแหละครับผม24/7นะครับเราก็ได้พลังงานจากตรงนั้นมานะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าพลังงานนิวเคลียร์มาอีกนะครับผม
0: ครับ
1: ก็สำคัญนะครับในเรื่องของพลังงานทางเลือกเพราะว่าปัจจุบันโลกเราทรัพยากรมันก็ค่อนข้างที่จะจำกัดนะเราไปแย่งทรัพยากรตรงนี้ผมเกรงว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับผม
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็หลายๆอย่างเนี่ยก็รีบเรียกว่าทะยานขึ้นไปแล้วก็ไม่ยอมหยุดเลยนะตั้งแต่
1: ครับผม
0: มีการปิดองค์ปิดอ่าว
1: ครับผม
0: ทุกวันนี้นะน้ำมันขึ้นก็ไม่ค่อยจะยอมลง
1: ครับผม
0: ขึ้น6ลง50
1: นั่นน่ะสิ
0: ขึ้น3ลง40
1: ครับผม
0: ยังไงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็นะก ็ต้องบอกว่าวันนี้อาจจะต้องขอโทษด้วยนะเสียงไม่ค่อยมีเนื่องจากเป็นวัน
1: ครับผม
0: ก็พอมาดูในส่วนของตัว OpenAI กันบ้างดีกว่านะ
1: ครับผม
0: ไหนๆก็เรียกว่าเจ้าอื่นเขา IPO กันไปแล้วนะก็ยังจะนะฮะส่งแฟลิงตาม IPO นะหวังว่าจะทำให้เม็ดเงินตัดหน้าแอนโทปิกให้ได
1: ้ครับผม
0: เอาให้ได้อะครับเพราะต้องเรียกว่าจริงๆก็ต้องอย่างนั้นแหละถ้า OpenAI ไม่ขึ้นไปก่อนเนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นเสือลำบากแน่นอน
1: นั่นแหละสิครับคือต้องบอกว่า OpenAI เนี่ยก็เจอปัญหามาค่อนข้างหนักแล้วแหละทาง SpaceX เองทาง Anthropic เองเขาก็พยายามกดๆไว้อยู่ไม่อยากให้ OpenAI เนี่ยเข้าไปร่วมอยู่ในจุดนั้นได้นะครับผม
0: ครับ
1: แต่ว่าก็เหมือนว่าก็จะทาง OpenAI เองก็จะลำบากนะณตอนนี้นะครับผมก็ต้องรีบขึ้นเนาะตอนนี้ทาง IPO เองนะครับ
0: เขาอย่าลืมนะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราบอกไปแล้วว่า Anthropic เนี่ยระดมทุน1ซีรีส์ H
1: ครับผม
0: มีกว่า 9. แสนล้านนะ 9 แสนล้านนะอย่านะถ้าพลาดแอนโทปิกวิ่งขึ้นไปก่อนนะ
1: ครับผม
0: คราวนี้เม็ดเงินลงทุนก็จะไปอยู่ที่แอนโทปิก
1: นั่นน่ะสิ
0: ท
1: างOpenAIนี่ลำบากเลยนะพูดจริงๆก็
0: ที่คนน่ะอยู่กับเขามาก่อนก็เยอะ
1: ครับผม
0: ตะโกนก็ตะโกนก่อนเพื่อน
1: ครับ
0: ใช้งานก็ใช้งานแต่ใช้งานก่อนคนอื่นนะ
1: ครับผม
0: ถ้าจะมาพลาดดอกนี้นี
1: ่ครับ
0: เสียใจเลยนะเนี่ย
1: โดนกันคือจริงๆก็ต้องบอกว่าโดนกันแกล้งมาเยอะนะผมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยนะฮะแต่ว่าทางอีลอนเองก็โอ้โหขัดเหลือเกินนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยลงรอยแล้วเท่าไหร่นะครับผมอย่างที่ว่าแหละไปขัดใจใครนะมาขัดใจคุณป๋าน
0: ั่นนะ
1: โอ้โหพอยอมนิดยอมหน่อยก็ยอมเสียเงินนะยอมเสียเงินที่จะให้ทางOpenAIเนี่ยช้าลงหน่อยก็ไม่อยากจะใช้คำว่ากันแกล้งนะแต่ว่าก็เอ๊สร้างสงสารนะครับทางOpenAIผมว่าแต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยทางOpenAIนี่ยังไงก็สามารถเข้า IPO ได้นะ
0: ผมมันเข้าได้ผมก็ถ้าคิดเหมือนทางซิดนีย์นะว่าเข้าได้แหละแต่ใครจะเข้าก่อนใครจะเข้าป้ายเป็นอันดับ2
1: ครับผม
0: ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนที่ลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้มีเม็ดเงินมากมายมากอะไรขนาดน
1: ั้
0: นถ้าเกิดว่าจะต้องมาลงแยกกันถึง3เจ้าเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
0: ถูกไหม
1: ครับผม
0: ผมเกรงว่าเข้าไปรอบคนที่3หรือเป็น AI ตัวที่3เนี่ยตลาดมันจะนิ่ง
1: ครับผม
0: ทุกวันนี้นี่ตลาดมันคึกคักนะอ่ะเจ้า2ไปยังมีการแบ่งมีการแชร
1: ์ครับผม
0: ได้นะแต่เจ้า3ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะนิ่งไง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยว
1: ก็อย่างที่ว่ากันนะต้องแข่งกันอยู่ 2-3 คนนะตอนนี้ก็มีAI มาแล้วคุณอีลอนเหมือนกันกำลังจะวิ่งมาแล้วครับผม
0: นะ
1: ใกล้ๆนี่แล้วครับผม
0: ครับก็นะฮะก็ถือว่าเป็นทางด้านทั้ง3เจ้านะก็ลุ้นเอานะว่าถัดไปจะเป็นใคร
1: ครับผม
0: โอเคนะการต่อไปคุณน้องซิป
1: ครับผมแน่นอนนะครับว่าพูดถึงหลายเจ้านะครับเราลืมเจ้านึงนะครับอย่าง Microsoft ครับผม
0: อ้าวเขายังอยู่เหรอ
1: Microsoft นะครับเอ๊ะลืมชื่อนี้หรือเปล่า
0: โคไพลอตนะครับโคไพลอตคร
1: ับ ตอนนี้ทาง Microsoft เองนะครับก็เปิดตัว Microsoft Copilot Cowork นะครับผม
0: ไอ้ย่ะ
1: เป็น AI agent ของทาง Microsoft เอง
0: ครับสักทีนะ
1: เพิ่งมานะครับผมต้องบอกว่าม
0: าช้าดีกว่าไม่มา
1: ครับผมก็พยายามจะมาสู้กับทาง Google เนาะที่มี Gemini Spark นะครับผม
0: ฮะ
1: ผมก็ตัว Copilot Cowork ของ Microsoft เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็น agent นะครับผมที่ทำงานอยู่บนคลาวด์เหมือนกันนะครับผม
0: ว้าว
1: เหมือนกับทาง Gemini Spark เลย
0: ติดคอมใช้งานได
1: ้คอมใช้งานได้ครับผม
0: yeah.
1: แต่ว่าโมเดลของที่ Microsoft ใช้เนี่ยเขาก็ใช้ของทาง Anthropic นะครับผมแทน OpenAI
0: โอเค
1: สำคัญตรงนี้
0: สอดไส้ช็อกโกแลตไง
1: ครับผม OpenAI นี่ได้ดีลไปกับ Microsoft แล้วแต่ทาง Microsoft ก็ไปเรื่องกับแทน Anthropic โมเดล Anthropic ไปใช้นะครับผม
0: อ๋อเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะไม่มีมิตรแท้และศัตรู
1: ไม่มีมิตรแท้แล้วผมเพราะว่าทาง Microsoft เองเขาก็วิ่งไม่ทันเขาแล้วเหมือนกันบอกว่าจับมือกับ OpenAI แล้วเขาก็จะวิ่งช้าเหมือน OpenAI แล้วนะผม
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ยอมปล่อยมือก่อนขอไปจับมือกับ Anthropic หน่อยนะครับผมก็ใช้โมเดลสอดไส้ก็เป็นทาง Anthropic นะครับผมต
0: ั
1: ว Cowork ของ Microsoft นะครับผมแล้วก็มีการใช้งานนะผมจ่ายตามที่ใช้จริงนะครับ
0: pay per use
1: นะครับผม
0: pay per use คุณก็จ่ายเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: โอ้อ

0: อันนี้ผมชอบนะอ๋อก็ตอนนี้เขากำลังปรับโครงสร้างนะผมทางหลายที่หลายๆเจ้าเขาก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเริ่มกังวลในเรื่องของราคาที่มันกำลังจะสูงขึ้นนะผมก็กลายเป็นว่าปรับกลยุทธ์หน่อยตอนนี้หลายๆเจ้าก็เริ่มปรับแล้วนะใครใช้เยอะก็จ่ายเยอะหน่อยครับตามค่าโทเค็นไป
1: ครับ
0: ส่วนใครใช้น้อยๆก็โอเคก็จ่ายตามที่ใช้ได้นะครับผม
1: อ่าฮะ
0: ก็ทาง Microsoft เองเนี่ยเขาเปิด Copilot Cowork มาสู้กับทาง Google นะครับก็ต้องบอกว่าทางบริษัททางองค์กรไหนที่ยังเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Microsoft เองนะครับผมสำหรับองค์กรต่างๆนะครับอย่างพวก Microsoft 365ที
1: ่
0: ทางองค์กรต่างๆนิยมใช้กันนะครับผมเขาก็พยายามจะมาเสิร์ฟ AI ตรงนี้เอเจนต์นะครับให้กับองค์กรครับผม
1: ก็คือ
0: สู้กับผู้ที่ทาง Google นี่แหละครับผม
1: คือผู้ที่ใช้365เนี่ยจะได้
0: ครับผม
1: ก็คือจะสามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้ก่อน
0: ใช่ครับผมต้องบอกว่า
1: เพื่อนที่แบบว่าใช้แต่ในส่วนของ Windows
0: ใช่ครับก็ Microsoft 365แล้วก็มี Word เอง Microsoft Word Microsoft Excel นะครับเป็นโปรแกรมที่องค์กรทั่วไปใช้อยู่แล้ว
1: แน่นอนใช้กันยัน Mac ครับ
0: คุณใช่ครับผมโอ้โหเพราะว่าทาง Google เองเขาก็มีอะไรนะตัวชีทตัวGoogle Sheet ทาง
1: Google Docs
0: ใช่ครับผมก็โอ้โหตอนนี้ทางองค์กรหลายองค์กรเขาไปเริ่มไปพาร์ทเนอร์กับทาง Google ไปแล้วครับผมใช่เพราะว่า
1: เจ้าหนึ่งอ่ะมีอะไรให้โยงขึ้น Docs
0: ใช่
1: โยงข่าวไปก่อน
0: ใช่เรื่องของความเสถียรเองทาง Google เขาก็นำและ AI Google เขาก็มาเปิดก่อนตอนนี้ทาง Microsoft เขาก็ช้าหน่อยนะครับผมแต่ว่ามาแน่สำหรับองค์กรที่ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับ Microsoft อยู่นะครับผม
1: ใช่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าความเสถียรกับความไวผมเลือกความไวในการทำงานนะ
0: ครับผม
1: เสถียรเดี๋ยวเราค่อยมาเคาะเอาโอเคว่าเดี๋ยวตัวขยับแถบเลื่อนอะไรก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าโยนไปบนคลาวด์เนี่ยเวลาไปอยู่บนเครื่องไหนไปอยู่กับใครอะไรแล้วก็ดึงมาใช้ได้ก่อน
0: ครับ
1: ค่อยมาปรับหน้าน
0: ั่นแหละครับผม
1: หรือเซฟเป็น PDF มันก็ไม่ค่อยขยับอ่ะคุณ
0: ครับผม
1: เนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะ
0: ครับผมก็เป็นข่าวดีแล้วกันสำหรับพนักงานหร
1: ือ
0: ว่าองค์กรไหนที่เราใช้ทาง Microsoft เป็นหลักนะผมก็มี AI เข้ามาช่วยงานแล้ว
1: แล้วตรงนี้มีค่าใช้จ่ายไหมครับ
0: ทางโอ้ต้องบอกว่ามีแน่นอนครับผมทาง Microsoft นี่ต้องบอกว่ามีฟรีอยู่นะครับผม
1: ก็มีฟรีให้ระดับนึง
0: ใช่ครับก็มีใช้มีฟรีให้ระดับนึงแหละครับผม
1: มากกว่านั้นครับเป็น
0: มากกว่านั้นก็เป็นทูยูใช่ครับใช้มากก็ใจมากใช่ไหมก็ใจน้อยนะครับผม
1: นะครับก็มาทางผมนิดนึงนะก
0: ็
1: วันก่อนนั้นที่เราเคยเล่ากันไปเนาะว่าอยู่ๆก็มีการหยุด
0: ครับ
1: บังคับไม่ให้ใช้งานตัว Bubble กับตัว
0: มี
1: พอร์ตไปเนี่ยนะผมก็ไปแอบสืบมาว่าอยากรู้เหมือนกันว่าใครเนาะไปอุตริตจับมันไปขัง
0: นั่นน่ะสิ
1: ในเจลเบรกเนี่ยก็คือ
0: ครับผม
1: มีนักวิจัยของทาง Amazon
0: ครับผม
1: เขาก็เลยลองเนี่ยจะเนี่ยไปโยนไว้ในแบบถังคุกนะไปเจลเบรกไว้ไม่กี่ชั่วโมงมันก็หลุดพ้นมาแล้วแถมตามหาเจ้าคนกักเจอด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: เรียกเอาช็อกเอาเวอร์กันไปเลยทีเดียวเนาะโอ้เป็น
0: นั่นน่ะสิ
1: ผมก็สกรีมดิ
0: ครับผม
1: โอ้โหมันเล่นหนักเลยนะตามยิ่งกว่าหลัก IP อีกนะส่งเมลไปทักทายถ้ามันโทรสับได้มันคงโทรมาแล้วสวัสด
0: ีค่ะคือแบบว่าสร้างความ
1: หวาออกมาได้แล้วนะคะอะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: หรือว่าซันเดย์โทรมาหาผมสักวันนี้ผมคงขนลุกนะฮัลโหลบอสอ้ำอะไรเงี้ยฮะบอสอยู่ไหนแล้วตอนนี้ซันเดย์
0: ครับผม
1: ทำงานให้บอสเสร็จแล้วมีอะไรจะสั่งต่อไหมคะอะไรเงี้ยโอ้คงขนหัวลุก
0: ครับผมโอ้ก็สร้างความผวาทางสหรัฐเองเขาก็ตกใจเหมือนกันผวา
1: แ
0: ล้ว
1: ครับ
0: ท
1: ั้
0: งประเทศทั้งโลก
1: เลยว่าเฮ้ยแอนโทปิกอย่างนี้โนไม่ได้นะอยู่
0: ครับผม
1: ห้ามให้ใครใช้เลยนะไม่ว่าที่ต่างชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นคนในบริษัทคุณนะหรือว่าใครก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: ไม่ให้ได้เล็ดลอดหรือได้ทดลองใช้เลยนะ
0: ครับผม
1: แอนโทปิกเลยต้องออกมาแถลงการนะว่าจริงๆก็อย่างที่นายพูดแล้วแหละว่าไม่เห็นด้วยนะคุณจะมาอะไรกับไอ้แค่ช่องโหว่เล็กน้อย
0: ช่องโหว่เล็กน้อยเองมัน
1: เ
0: รากำลังจะพัฒนาไปได้ไกล
1: เรากำลังแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่มุจารีมาคัดอะไรนักเนี่ยนวัตกรรมเนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นเขาเรียกว่านิดนึง
0: นั่นแหละ
1: บริษัทก็ต้องทำตะข่าย
0: รอง
1: รับนี้เพื่อความปลอดภัยไว้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ให้บริการชั่วคราวได้ไหมได้ไหมบอสอะไรเงี้ย

0: รอแล้วกันรอว่า
1: ครับผม
0: ทรัมป์หลังจากเลิกไปเขาเรียกว่าไปโวยวายเว็บกับในส่วนของอิหร่านแล้วเดี๋ยวเขาคงกลับมาถกกันเรื่องนี้ต่อแหละ
1: ครับผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณทางนักวิจัยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าทำให้เราได้รู
0: ้ไม่รู้ว่า
1: เออสิทำให้เราได้รู้นะว่าเราไม่สามารถกักมันเราก็กักมันไม่อยู่เองนะครับผ
0: ม
1: เจ้าตัวไอเนี่ยหรือว่าเราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วตอนนี้
0: นั่นแหละสิ
1: เกือบจะไม่สามารถควบคุมได้นะฮะ
0: ทำให้นึกถึงในอเวนเจอร์ภาค2นะที
1: ่
0: อัลตรอนมันจะเข้าไปไล่ฆ่าจาวิสเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
0: จาวิสหนีออกไปนอกระบบ
1: ครับผม
0: ครับไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตไปฝังตัวไว้แล้วค่อยออกมา
1: ครับ
0: มันเหมือนเลยขาดแค่อัญมณี
1: ครับผมก็เป็นข่าวที่โอ้สนุกนะมันคือมันก็สนุกไหมก็สนุกน่ากลัวไหมมันก็
0: เอ
1: ้ยมันเริ่มไม่สนุกแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ถ้าคือถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกเออมันก็ตลกนะแต่ถ้าไม่เคยเล่นจริงจังเหมือนพวกเราที่เป็นฝ่ายไอทีเนี่ยพูดตรงก็ขนลุกเหมือนกันนะจริงๆแค่วิ่งไป IP ไปโผล่บ้านเพื่อนไปปิดคอมเพื่อนเนี่ยแล้วก็โทรไปเยอะเย้ยมันนี่ก็เล่นเอากรี๊ดกราดกันได้
1: ใช่ครับแต่ก็โอเคเราเจอแล้วเราก็ถือว่ารับมือได้นะผมก็เดี๋ยวอย่างที่ว่านะครับรอทางทรัมป์เองไปเคลียร์กับทางอิหร่านอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันประเด็นนี้นะครับเรื่องถึงการรับมือเองนะครับผมที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะรับมือยังไงนะครับผม
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะก็น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นอ่ะก็ต่อจากนี้ไปมันคือโลกของความจริง
1: ครับ
0: ที่ AI จะฉลาดกว่าคนแล้วแหละ
1: ครับผม
0: นะฮะน้องซิดมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับ
1: ครับผมก็อีกนิดนึงแล้วกันครับผมตอนนี้ทางทีมคุกนะครับผ
0: ม
1: ว่าที่อดีต CEO Apple นะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาพูดกันนะครับบอกว่าตอนนี้ Apple กำลังจะขึ้นราคาสินค้านะครับผม
0: ครับ
1: จากเหตุจากเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วกระแส
0: นะฮะทุกอย่างมันขึ้นหมดครับ
1: ผม
0: เงินเฟ้อนะฮะ
1: แต่ว่าตอนนี
0: ้น้ำมันบ้านเราขึ้นนะ
1: กระแส AI ก็บูมเกินนะครับผมชิปขาดแคลนฮาร์ดแวร์ขาดแคลนนะครับผมทาง
0: แน่นอนแล้ว
1: ผลิตภัณฑ์ของ Apple เองหรือว่าผลิตภัณฑ์ทั่วโลกนะครับผม
0: ครับ
1: ก็กำลังจะขึ้นราคา
0: ขึ้นราคา
1: ครับผมก็ถือว่าลำบากสำหรับผู้บริโภคอย่างเราหน่อยก็ไม่หน่อยนะจริงๆนะครับผมใช้ AI เองเราตั้งใจจะใช้ AI แต่ว่าอ้าวโลกก็ขึ้นราคาอย่างนี
0: ้ครับ
1: อุปกรณ์ทั่วโลกสินค้าทั่วโลกเลยครับพี่ย่ำ
0: ก็เรื่องธรรมดาเราก็ต้องไปลุ้นกันนะฮะในเขาเรียกว่าในช่วงเปิดตัวไตรมาสสุดท้ายนะที่เขามักจะเปิดตัวปีนี้น่าเป็นไร iPhone 18
1: ครับผมปีนี้ iPhone 18นะ
0: ข่าวมันหลุดมาตั้งแต่มิถุนาแล้วเพราะถ้าไม่หลุดเนี่ยเด
1: ี๋
0: ยวมันจะไม่มีกรอบ
1: ไม่มีอะไรให้ลุ้นครับผม
0: ไม่มีฟิล์มให้ติดกันนะครับพอเวลาของมันออกมาเนี่ย
1: โอ้โหแน่นอนเลยมาปุ๊บวันแรกนี่เจอเลยครับผม
0: เดินมาทุกร้านร้านไหนเขามีเอาพี่ติดฟิล์มจะใส่เคส
1: ครับผม
0: แหมมันหลุดมาสักขนาด
1: อาจจะเป็น
0: ช่วงหน้า6เดือนเพื่อผลิตของพรีเม
1: ียม
0: ตั้งแต่ตอนนี้นะครับ
1: ทีมคุกอาจจะส่งดีไซน์ให้หลังบ้านเราม
0: ันก็ต้องอย่างนั้นแหละคุณเพราะว่าเขามาเก็บค่า
1: ครับผม
0: เรียกว่าค่าจอยเวนเจอร์อ่ะ
1: ครับ
0: คุณขายได้เขาขอไปด้วย 20-30%นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะฮะของ Apple เรารู้กันมาตั้งแต่รุ่น 3.5 แล้ว
1: ครับผม
0: นะฮะจำกันก็ไม่แปลกนะว่าถ้า18ถ้าไม่หลุดเนี่ยนะเดี๋ยวนักข่าวจะไม่มีอะไรเขียนนะครับ
1: ครับผม
0: นะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการครับ
2: AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อ้ำอาคาเซียและ God Cat Fight
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อ้ำอาคาเซียและ God Cat Fight
0: สวัสดีครับเข้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ AI Talk ครับพลิกโลกด้วย AI นะครับก็นะฮะถ้าคุยกับพวกเรานะฮะก็สามารถรับชมกันได้ที่ Facebook และ YouTube นะครับ FM 99 Active Radio นะครับหรือ SMS 4689899นะครับนะครับสวัสดีครับซิดครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ก็เข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะวันนี้เรามีท็อปิกคุยกันเรื่องอะไรเอ่ย
1: ก็วันนี้ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนก็กังวลนะครับผม
0: ครับ
1: ก็คือ AI นะครับผมบวกกับระบบการศึกษาของเรา
0: จริงๆผมก็อยากจะคุยท็อปิกนี้มานานนะแต่ไม่มีเพื่อน
1: ครับผม
0: คุณเปิดประเด็นมานี้ทำให้ผมนี่อยากคุยเพราะอะไร
1: ครับผม
0: เพราะลูกผมก็ยังอยู่ในวัยเรียนเนี่ย
1: นั่นน่ะสิครับผมคือต้องบอกว่า
0: พวกเรามันหลุดเรียนกันมาหมดแล้วใช่ไหมแล้วไอ้ประเด็นเนี่ยคือรุ่นผมกับรุ่นคุณเนี่ยหนังสือเนี่ยมันจะเป็นเล่มเดียวกันอยู่เลยนะ
1: ใช่ครับโอ้หนังสือเรานี่ใช้แบบตามๆกันมาหลายๆรุ่นนะครับ
0: เหมือนแบบว่าส่งต่อส่งทอดให้กันเนี่ยมันไม่ได้มันเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะคุณ
1: ครับผม
0: คือเรื่องการเรียนการศึกษาเนี่ยถ้าเราสามารถพัฒนาหรือว่าอัปเดตมันได้นะ
1: ครับผม
0: AI นี่มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ
1: ใช่ครับคือต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนเองก
0: ็
1: ตื่นเต้นนะครับผมทางน้องๆเองหรือว่าผู้ปกครองเองเนี่ยจริงๆก็อาจจะกังวลหรือแม้ทางผู้สอนผู้ครูครูอาจารย์อย่างเงี้ยครับผม
0: นั่นน่ะสิ
1: จะกังวลว่าเอ๊ะการที่ AI มาเนี่ยแล้วแบบเราส่งการบ้านเด็กอย่างนี้ไปอะครับพี่ยมเด็กเขาจะได้ทำจริงหรือเปล่าเนี่ย
0: เ
1: ราแบบว่าคือแบบว่าคือหลายๆคนก็กังวลนะครับ
0: นะประเด็นนี้คุณไม่ต้องกังวลนะฮะตอนรุ่นผมเนี่ยนะฮะผมเดินเข้าศึกษาพันด้วยเขาเรียกว่ายืดอกเลยนะ
1: ครับผม
0: เฉลยเลขครับ
1: โอ้โห
0: เอาเฉลยเลย
1: นะครับผม
0: นะมาลอกส่งนะครับนะฮะทุกวันนี้นะฮะถึงชอบ
1: ครับผม
0: เองเนี่ยครับนะ
1: ก็ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็อยู่ในยุคที่เขาเรียกว่านะบอกว่าเทคโนโลยีนะครับสมัยนั้นก็กำลังจะมาอยู่ในยุคที่แบบว่าทางรัฐบาลเองก็สนับสนุนในเรื่องของแท็บเล็ตนะผมในยุคนั้นนี่ผมน
0: ี่
1: ก็คือผมก็เป็นคนยุคนั้นก็ในยุคนั้นเนี่ยก็ตื่นเต้นนะผม
0: ตื่นเต้น
1: ว่าทางรัฐบาลเขาสนับสนุน
0: นั่นสิจะให้เด็กเลย
1: ครับผม
0: เราตอนนั้นยังไม่มีจะใช้
1: น
0: ั่
1: นสิคือเทคโนโลยีสมัยก่อนเขาก็มาใหม่ๆนะครับ เราเองก็ได้ใช้ iPad แท็บเล็ตอย่างเงี้ยคือเหมือนเราก็จะได้ฝึกใช้พวกเทคโนโลยีที่มาใหม่อย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพอเป็นในยุคของ AI แล้วเนี่ย มันก็ไม่เหมือนกันนะคือความรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ยุคเทคโนโลยีที่เป็นฮาร์ดแวร์กับยุคเทคโนโลยีที่เป็นซอฟต์แวร
0: ์ครับ
1: ครับผมคือมันไม่เหมือนกันนะความรู้สึกแบบว่าเพราะว่า AI พอมาอย่างเงี้ยครับผมมันก็ทำให้เด็กๆหลายๆคนเขาเรียกว่ามันไม่มีแนวทางวิธีการใช้อะครับพี่ยำ
0: ครับ
1: ครับผมพอครูสั่งการบ้านไปก็เอาการบ้านส่ง AI แล้วนะครับผมทางเด็กเองก็อาจจะคิดน้อยลงนะครับผมทางครูเองก็เครียดนะครับเพราะว่าใกล้การบ้านไปที่จะแบบให้ไปทบทวนอย่างเงี้ยครับผมก็กลายเป็นว่าทางครูเองเนี่ยก็ลำบากเพราะว่าครูเองก็ต้องไปหาแบบว่าจะวัดเด็กยังไงดีอย่างเงี้ยครับในอนาคตเนี่ยทางครูเองก็ต้องจะต้องหาแบบว่าวัดทักษะแล้วการเรียนก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมแปลว่าครูเราก็จะออกแบบการสอนนะครับแบบว่าวัดทักษะมากกว่าความจำและครับผมกลายเป็นว่าคิดเลขวันนี้ก็ต้องตั้งไปประมาณว่าตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์อย่างเงี้ยครับผมที่แบบว่าให้เราเด็กก็คิดตอนนั้นเลยเราคุยกันอย่างเงี้ยครับผมแบบว่า AI เองก็เข้ามาช่วยไม่ได้เลยประมาณนี้คือต้องบอกว่าเป็นความกังวลของผู้ปกครองแล้วกันนะที่แบบว่าเด็กเรากลัวจะติด AI แล้วแบบว่าไม่ได้ใช้อะไรแบบว่าใช้ความคิดเองอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็คือไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองนะจะมาคอยพึ่งหรือโยนข้อมูลข้อความถาม AI ตลอดจนไม่เป็นอันเรียนกันนะ
1: ใช่ครับผม
0: แต่ถ้ามองในอีกมุมนึงก็ถ้าเกิดว่าเขาใช้ในทางที่ถูกหรือที่เป็นประโยชน์นะในการไม่ว่าจะแบบทำโครงงานทำโครงเรื่องโครงสร้างอะไรเงี้ยหรือเอาไปพัฒนาผมว่ามันก็น่าจะได้นะในแง่ที
1: ่ใช่ครับ
0: เอาไปช่วยในเป็นการผลิตการสื่อการสอนอย่างที
1: ่ครับผม
0: นะ ครับผมจริงๆเนี่ยพอพูดขึ้นมาเนี่ยน้องๆ อาจจะมองว่าเอ้ยอย่างรุ่นผมเนี่ยเริ่มได้จากคอมพิวเตอร์คือตอนม.1
1: ครับ
0: เนี่ยวันนี้ส่งลูกไปเรียนอนุบาล2ครูส่งรูปมาลูกผมจับเมาส์เล่นคอมพิวเตอร
1: ์นั่น
0: อ่ะมาเอากันตั้งแต่ม
1: .2 อ๋อจริงๆนะ
0: อนุบาล
1: 2ครับ
0: ผมก็รู้สึกว่าดีใจนะว่าเออก็ถ้าสมมติว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยมีการปฏิวัติหรือว่ามีการให้เราเด็กรู้จักรับรู้และใช้เทคโนโลยีให้มีความเข้าใจกันตั้งแต่เด็กๆซะมันก็เหมือนกับว่าเราได้คุยภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาลูกก็อาจจะได้คุยภาษาคอมพิวเตอร์กับเจ้าของหรือกับ AI ก็ได้นะผมก็เลยคุยกับแฟนเหมือนเล่นๆนะว่าเออเดี๋ยวสัก6ขวบ7ขวบเงี้ยเขาจะมีโรงเรียนสอนพิเศษที่แบบให้เรียนโคดดิ้งให้หัดเด็กหัดลอง
1: เ
0: ธออาจจะให
1: ้
0: เขาได้ไปลองเรียนทดลองเล่นนะอย่างน้อยให้เขารู้จัก
1: ครับผม
0: สร้างของ AI คุยกันไม่รู้เรื่องก็ให้มันรู้ว่า AI มันทำยังไงสร้างมาด้วยยังไงก็ยังดีนะ
1: ครับผมก็ตอนนี้ก็เห็นจริงๆก็มีแล้วนะประมาณแบบว่าติวเตอร์ที่แบบว่า
0: ครับ
1: ที่แบบว่าสถาบันการสอนติวเตอร์อย่างเงี้ยครับที่แบบว่าส่งเด็กมาเรียนโคดดิ้งแบบง่ายๆครับผมในยุคสมัยนี้ก็จะเป็นการเขียนโค้ดแบบในเกมโรบล็อกอย่างเงี้ยครับพี่อ้ําสมัยนี้เด็กสมัยนี้เขาก็ไปเรียนโค้ดจากตรงนั้นนะ
0: ฮะ
1: คือต้องบอกว่าก็ดีนะครับผมใช่ตอนนี้ก็มีเด็กโค้
0: ดเราจะสร้างเกมนึงเนี่ยต้องเขียนทั้งเค้าเรียกว่าโค้ดหลังบ้านนะ
1: ครับผม
0: เพราะจําได้ว่าตอนที่ผมอ่ะใช้บอทในการรันไอตัว Ragnarok อ่ะ RO เนี่ยเราก็เห็นเวลาเข้าไปมันก็เดินไปก็เป็น01แล้วก็เดิน
1: ครับผม
0: มันก็เดินคือเหมือนเป็นแบบไม่มีรูปไม่มีกราฟิกนะมันก็มีแค่01 001เงี้ย
1: คร
0: ับ หรือแม้แต่ของเนี้ยเราก็ต้องมานั่งจำรหัสเขาว่ามันคืออะไรแล้วมากดแบบ
1: ครับผม
0: เออก็เลยรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้มันคือภาษาคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: ไอที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านั้นมันคือรูปภาพอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: น่าถึงบางอ้อมเมื่อตอนโตนะ
1: ครับผมก็ตอนนี้จริงๆบอกว่าพอมี AI มาอย่างเงี้ยครับพี่ย่ำพอความรู้มันหาได้จาก AI หรือว่าทักษะหาสกิลประมาณเนี้ยครับทางติวเตอร์เองจริงๆต้องยอมรับนะว่าน่าจะลำบาก
0: นะครับผมจากแบบนะอาชีพที่คอยติวเตอร์ให้ถ
1: ้
0: าเกิดว่า AI มันติวได้ดีกว่าล่ะ
1: ครับผม
0: นายตรงนี้มันมีทางลัดอยู่นะตัวนี้อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ในอย่างนี้
1: ครับผมคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการหา knowledge การหาความรู้มันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับผมแล้วเปิดหนังสือเล่มนึงเราต้องอ่านหาสารบัญกว่าจะเจอจุดกว่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยครับผมเราต้องไปจ้างติวเตอร์นะครับผมเพื่อให้ชี้จุดได้ตรงประเด็นเลยไม่เสียเวลาอย่างเงี้ยแต่วันพอมี AI มานี่ก็ไม่ต้องทำอะไรอีกเหมือนกันแล้วก็ถาม AI แล้วก็ AI ก็ชี้ให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับผมคือข้อดีก็คือคนเรียนเนี่ยพอใช้ AI เรียนเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเรียนได้เร็วได้ไวด้วยทางติวเตอร์เองก็โอ้ตัวนี้ก็กระทบหนักเนาะครับผม
0: เดี๋ยวว่าแต่ครูติวเตอร์เลยเอาเป็นว่าแต่ถ้าคุณครูเนี่ยสมัยนี้นะถ้าใครไม่ได้ใช้ AI เนี่ยก็เหมือนกับว่าการเรียนการสอนก็อาจจะยากนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะเดี๋ยวนี้มันก
1: ็ครับผม
0: พอให้ AI เข้ามาช่วยในเรื่องการเรียนลำดับการเรียนการสอนหรือการวางโครงเรื่องโครงสร้างเนี่ยมันก็จะง่าย
1: ก็จริงจริงก็ดีนะทางครูเราก็มี AI มาแต่ว่าเรียกว่าช่วยวางแผนการสอนครับผม
0: ใช่ครับ
1: ครับผมหรือว่าทำในการทำสื่อเองจริ งสมัยก่อนนี่ครูเราก็ทำสื่อนี่ต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับผม
0: เองเหนื่อยโอ้มันได้
1: ครับผม
0: ต้องเถื่อตัว
1: ใช
0: ่ก่อนนี่ส่งจำได้เลยปีนึงเนี่ยพอเราเรียนจบม4ม5ม6เนี่ยชีทเป็นปึกๆอ่ะ
1: ครับผม
0: แกช่างกิโลขายไม่ก็ทับพับถุงขายใส่อะไรกล้วยแขกงั้นน่ะ
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวนี้ก็นะเขาเรียนผ่านแท็บเล็ตกันมาก็ทำเป็นไฟล์ดิจิตอลแอร์ดรอปกันไปนะ
1: ครับผม
0: เออก็ทำให้เขาเรียกว่าลดภาระในเรื่องของงานเอกสาร
1: ครับผม
0: ได้ให้คุณครูมาโฟกัสในเรื่องของการหาเนอะ
1: ครับผม
0: ข้อมูลดีๆหรือว่า
1: การหาแนวทาง
0: ดีๆที่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้มันก็ลิงก์กันหมดอะว่าคุณอยากจะดูการเรียนการสอนของประเทศไหนก็ดึงเข้ามาให้เด็กได้ลองได้เรียนเลยเพราะเนี่ยผมแอบไปส่องเหมือนกันนะอย่างพวก SC หรือว่าที่เชื่อมันจะมีเขาเรียกเป็นเว็บของคุณครูหรืออะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ผมตอนแรกก็คืออยากจะทำพวกดิจิตอลที่เป็นงานดิจิตอลขายนะเพราะรู้สึกว่ามันอยู่ยั่งยืนยงเหลือเกินโหลดเท่าไหร่ก็ได้ไงแล้วก็เราก็ทำครั้งเดียวไงใครจะดึงไปประเทศไหนก็ใช้ได้หมดแค่เขียนให้มันเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนั่นเองนะครูอนุบาลเนี้ยก็มีแล้วให้ไปโหลดครูประถมก็มีนะ
4: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าแชร์กันนะ
4: ครับผม
0: คือเมื่อก่อนเราก็ต้องไปนั่งเรียนอะไรนะครูมองไปนั่งเรียนอะไรแบบของจีนเนี่ยหรืออะไรเพื่อที่จะได้เคล็ดลับการ
4: ขึ้
0: นเร็วก็ต้องยอมรับว่าคนจีนก็ต้องเขาก็
4: โอ้คนจีนนี่เขามีสูตรยิ่งจีนอย่างนี้ยิ่งอินเดียอย่างเงี้ยครับผม
0: ใช่อินเดียครับ
4: แต่แปลว่าเราก็ได้ knowledge เราได้ know-how ได้ knowledge จากต่างประเทศมาโอ้โหกลายเป็นว่าเด็กไทยเราเองก็จะได้สกิลจากทั่วโลกเนาะครับผม
0: ผมว่าก็ดีนะจริงๆกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะน่าจะควบรวมกับกระทรวง DE ไปเลย
4: ครับผมคือต้องบอกว่ามันเข้ามาเปลี่ยนทุกกระบวนทุกกระทรวงเลยดีกว่านะครับผม
0: นะเพิ่มกระทรวงเวทมนต์เข้าไปสักกระทรวง
4: อันนี้ไม่น่ามีนะ
0: ไม่
4: ครับผม
0: นะไม่งั้นเดี๋ยวคุยกันเลยนะเดี๋ยวยิงกัน
4: ครับผม
0: นะบ้านเมืองไม่มีอยู่อ่ะ
4: ครับผม
0: กันทั้งวันนะไล่มนต์ยิงกันทั้งวันนะครับ
4: ก็เดี๋ยวกระทรวงเราก็ต้องมาออกแบบนะครับผมการศึกษาเพื่อให้ตามทันยุคสมัยอย่างเงี้ยครับผม
0: เพราะจริงๆก็อย่างว่านะไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้สื่อเพราะคือในเรื่องของการจะเขียน
4: ครับ
0: หนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนนี้ต้องได้รับการยอมเห็นเขาเรียกว่าเห็นจากเขาเรียกว่าศาสตราจารย์รับรองกันแบบอย่างน้อยก็ต้องมีสัก 4-5 ท่านใน10ท่าน
4: มาก
0: กว่าครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยถึงจะออกมาเป็นหลักสูตรหนึ่งได
4: ้ครับผมต้องวางปู่ใช้เวลานานมากเลยนะผม
0: มันถึงทำให้เราสองคนหนึ่งเรียนหนังสือเล่มเดียวกันอยู่ไง
4: ใช่ครับคือพอจริงๆก็ดีนะถ้าเกิดเราควบการ AI เข้ากระทรวงการศึกษาไปเลยเนี่ยเราก็จะพัฒนาหลักสูตรได้เร็วแล้วก็เด็กก็พัฒนาหลักสูตรได้ตามยุคสมัยนะครับผมไม่ต้องมาเสียเวลากว่าจะร่างโอ้โหสมัยก่อนนี่อย่างว่านะครับผม
0: นั่นน่ะสิกว่าจะได้หนังสือมาสักเล่มหนึ่งนี่
4: ครับผม
0: เพียนกันแล้วเพียนกันอีกทำกันแล้วทำกันอีก
4: ครับ
0: นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ายุคนี้มันคือยุคดิจิตอลแล้วนะ
4: ครับ
0: เหลื่อมล้ำกันทางดิจิตอลเนี่ยมันน่าจะเอาชนะหรือแซงกัน
4: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วเพื่อนบ้านนี่น่าจะฉีกกระดาษกันได้เลยนะ
4: ครับก็ยิ่งสมัยก่อนเราจะอาจจะได้ยินแบบว่าคนเรียนโรงเรียนต่างจังหวัดนี่มันก็จะเหลื่อมล้ำโอ้โหเห็นได้ชัดเลย
0: แบบว่า
4: ในต่างจังหวัดกับโรงเรียน
0: ที่หนึ่งมาก็มาสู้
4: ในเมืองครับผม
0: ในเมืองไม่ได้อะไรเงี้ย
4: ใช่ผมว่าพอการมาของ AI อย่างเงี้ยมันปิดหมดแล้ว
0: ครับ
4: ทางต่างจังหวัดเองแล้วก็เข้าถึงความรู้ได้เหมือนกันแล้วครับผ
0: ม
4: สามารถเข้าถึงความรู้ได้เท่ากับทุกๆคนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราของเราทั่วประเทศมันก็จะไม่มีความเหลื่อมล้ำอ่ะครับผมก็พอเด็กในเก่งในจังหวัดแบบระดับภูมิภาคเนี้ยครับผมเขาก็สามารถพัฒนาอยู่ตรงนั้นแล้วก็พัฒนาภูมิภาคพัฒนาชุมชนที่เขาอยู่ตรงนั้นได้เลยครับผมก็ถือว่ามันก็จะเจริญขึ้นเนาะครับผมในอนาคตอย่างเงี้ยครับ
0: ครับก็พออย่างว่านะแล้วก็วันก่อนก็ไปได้เหมือนแบบครบปลาใสกันว่า
4: ครับผม
0: ประเทศไทยเนี่ยนะคนที่เป็นในเรื่องของ AI เนี่ยและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมีแค่หลักเปอร์เซ็นต์เดียวซะด้วยซ้ำ
4: โอ้โห
0: เหมือนน้อยมากสิงคโปร์เขาไป 8% แล้ว
4: ครับ
0: มาเลเซียก็ไป 3
4: ครับ
0: นะถ้าเรายังล้าหลังอยู่นะยังไม่ได้ขยับเรื่องเขาเรียกว่าหลักสูตรการศึกษาหรือ
4: ครับผม
0: ยังไม่ขยับเรื่องโปรแกรมการเรียน
4: ครับผม
0: ต่างนี่
4: กล
0: ัวจะหล่นไปจุด0
4: นะนั่นสิครับ
0: นะ
4: เออแล้วก็เดี๋ยวพอมาดูช่วงมหาลัยอย่างเงี้ยพี่อ้ํา
0: ครับ
4: มันก็ตอนนี้คนก็เริ่มอาจจะแบบกังวลกันโอ้โหพอ AI มาแล้วมหาลัยยังแบบว่าเรียนที่ไหนยังไงสำคัญอยู่ไหมอย่างเงี้ยครับผมก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มหาลัยเราก็จะเน้นในเรื่องของประสบการณ์แล้วกันครับผมคือพอ AI มาเนี่ยมันโอเคเราก็เรียนได้แหละแต่ว่าประสบการณ์นี่มันไม่มีใครให้ได้อย่างเงี้ยครับผม
0: แต่ถ้าถามนะจริงๆผมก็เห็นหลายมหาลัยนะรองรับหลักสูตรเพราะเนื่อง

0: จาก
1: ครับ
0: ว่
1: ผ
0: าม หลายๆเจ้าเข้าไปสนับสนุนแล้วก็เหมือน
1: อืม
0: เปิ
1: ค
0: ด
1: รับผม
0: คอร์
1: ใช
0: ส
1: ่
0: พิเศษขึ้นมาเพื่อ
1: ครับผม
0: ดูแลหรือเข้าเหมือนกับเป็นการจองตัวนักศึกษ
1: ค
0: าร
1: ับผ
0: ตั
1: ม
0: ้งแต่ปีหนึ่งอ่ะเพื่อเข
1: ค
0: ้
1: รา ับ
0: มาอยู่ในส
1: อื
0: ภาม พแวดล้อมหรืออยู่
1: คร
0: ใ
1: ัน บผม
0: อาณาจักรของแต่ละเจ้านะไม่ว่าจะที่ผมไปสัมภาษณ์มานะไม่ว่าจะ AWS
1: ครับผม
0: Fortinet ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เจ้าใหญ่ Microsoft หรือแม้แต่ตัว Google เองนะก็เข้าไปสนับสนุนแล้วก็ไปดึงศักยภาพของเด็กๆพวกนี้แล้วก็ปั้มใน4 ปีเนี้ยเพื่อให้พอจบแล้วก็เข้ามาเป็นบุคลา
1: อื
0: ก
1: ม
0: รตน
1: ครับผม
0: แน่นอนว่าพวกเนี้ยเขาจะต้องใหญ่และก้าวขึ้นไปอีกเยอะ
1: ครับผม
0: นะแล้วก็ถ้าพี่ๆน้องๆหรือครอบแม่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่จริงๆอย่างที่น้องซิดบอกภาษาก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่
1: ครับผม
0: ต่อให้ทุกวันนี้ AI จะแปลภาษาได้รวดเร็วแค่ไหนแต่ถ้าคุณมีความเข้าใจในวิการคิดวิเคราะห์เนี่ยหรือการป้อนคำสั่งด้วยภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็ชนะกันแล้วนะผมว่านะ
1: ใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าคือมันได้เปรียบนะทางภาษา
0: ครับ
1: ครับผมคือมันเป็นโอกาสนะครับ
0: อืออ
1: ย่างเช่นเราได้ภาษามันก็ไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับผมหรือว่าแม้แต่โอ้โหถ้าพูดกันเห็นภาพเลยก็คือเราใช้ AI เนี่ยเราพิมพ์ภาษาอังกฤษไปมันก็ถูกลงอยู่แล้วครับผมก็คือเสียเงินน้อยกว่าคนอื่นอ่ะเก่งแล้วก็ต้องเสียเงินน้อยกว่าคนอื่นอีก
0: ใช่เจาะตรงได้ลึก
1: ใช่
0: อะไรมากกว่าที่บางทีภาษาเขาต้องเอาไปแปลแล้วไปแปลอีก
1: ใช่ครับผมก
0: ็นะ
1: ตัวนี้มีแอปเรียนภาษาเยอะแยะเลยเนาะ
0: ใช่
1: สมัยนี้โอ้โห AI ด้วยอ่ะมี AI ด้วยนะครับผม
0: หรือแบบเด็กจบใหม่ที่แบบยังไม่ทันได้เรียนได้ขัดเกลา AI จริงๆตอนนี้ก็มีอีกหลายเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยที่เปิดให้รองรับในตัวเขาเรียกว่านักเรียนที่จบไปแล้วแล้วอยากจะรีสกิล
1: ครับผม
0: อย่างที่ผมเห็นบ่อยๆนะเกษตรอยู่ใกล้บ้าน
1: ครับผม
0: มีโครงการพิเศษที่เรียน AI สนับสนุนจุฬามีมหิดลมี
1: ครับผม
0: นะหรือราชภัฏอะไรเงี้ยก็มีหลายเจ้านะ
1: ครับผม
0: ก็แบบให้เข้าไปเรียนเป็นคอร์สพอเรียนครบจบก็ได้ใบเซอร
1: ์ได้ใบเซอร์ครับผม
0: ใช่หรืออายุเยอะๆอย่างพวกเราเนี่ยก็ยังมีพวกคอร์สพิเศษอย่างแบบsecurity
1: ครับผม
0: ip อะไรเงี้ยหรือแบบ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าพวกแบบอย่างหรือแม้แต่อย่างของ Anthropic เองอะถ้าเราเข้าไปก็จะมี Anthropic 101เคยไปนั่งเรียนปะ
1: ผมไม่เคยเลย
0: เคยไปนั่งเรียนอยู่นะ
1: ครับผมเขาสอน
0: ใช
1: ้เลย
0: ใช่ไหมใช่เขาก็จะค่อยอธิบายเขาขอโทษครับคือเหมือนกับว่าไม่ได้เรียนแค
1: ่
0: ใช้หรือว่าถามเขาแต่ก็ให้เข้าใจกระบวนการการคิดของเขาด้วย
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถสร้างโปรเจกต
1: ์อืมครับผมก็สำคัญเลย
0: ใช่จากการใช้ AI คือคนส่วนใหญ่ใช้ AI ด้วยการถามตอบ
1: ครับผม
0: ถามตอบ
1: ร
0: ู้สึกว่าเหมือนว่าได้ใช้แล้ว
1: ครับ
0: แต่จริงๆมันสามารถใช้ได้ลึกและใช้ได้มาก
1: ขนาดไหนก็ต้องบอกว่ามันเราสามารถสร้างผลิตโปรดักต์ขึ้นมาได้นะผมเอาใช้ในการใช้ไอผลิตโปรดักต์มาสักชิ้นหนึ่งประดิษฐ์โครงงานมาสักชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมก็เราสามารถใช้ได้เชิงลึกเนาะครับพี่อ้ํา
0: ใช่ครับหรือว่าถ้าใครสามารถทําโครงงานที่มันแก้ไขปัญหา
1: ครับผม
0: เยอะๆได้เนี่ยก็เผื่อสิ่งนั้นจะสร้างรายได้ให้ด้วยก็ได้นะ
1: ครับผมมาแน่นอนครับ
0: ครับหรือแบบว่า
1: ครับผม
0: ขอโทษครับหรือแม้แต่แบบอย่างว่านะพอโครงการใหญ่ๆที่เป็นพวกเอเจนติก AI แล้วส่วนใหญ่พวกเขาเนี้ยมันก็เหมือนดึงดูดให้คนที่อยากใช้ AI มากกว่าการตอบคำถามเนี้ยก็มาสร้างเวิร์กโฟลว์มาสร้างเรียกโครงสร้างการทำงาน
1: ครับผม
0: ให้มันตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาตรงนั้นเนี้ยมาทำคอร์สเรียนอย่างเช่นการเจเนเรตพวกภาพเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวไหนมีความสามารถในการเจเนเรตภาพอาจจะเพิ่มทริคโดยการไปดึงตัวอื่นที่เขียนคีย์เวิร์ดเก่งหรือ
1: ครับ
0: สร้างจินตนาการได้เยอะอะไรเงี้ยใช้เครดิตน้อยก็มาทำวางเวิร์กโฟลใส่ไปอะไรเงี้ยทำจนสำเร็จแล้วก็เอาเวิร์กโฟลนั้นแหละมาขายให้คนที่อยากจะใช้แต่ไม่สามารถ
1: ครับผม
0: ทำ workflow ตรงนี้เป็นอะไรเงี้ย
1: นั่นแหละสิครับก็พอเราได้ไปเรียนเนี่ยเราจะได้เห็น
0: ใช่ครับ
1: ตัวผลลัพธ์อย่างเงี้ยครับผมอย่างวันนี้ผมไปกินข้าวเองผมก็เห
0: ็
1: นโปสเตอร์ที่แบบว่าคนใช้ AI ดีไซน์นะคือโอ้ยเห็นแล้วรู้เลยนี่ใช้ AI ดีไซน์โอเคก็เขาก็มีในส่วนของพาร์ทที่เขาดีไซน์เองกับพาร์ทที่เขาทำเองกับมืออย่างเงี้ยครับผมเราก็เห็นได้ว่าเออเขาก็มาผสมกันอยู่นะครับผมมีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ์นะครับผมให้เห็นกันนะครับผม
0: เราเห็นแล้วก็ยิ้มนะเราก็รู้ว่าไอ้นี่ใช้ AI เจน
1: ครับผม
0: นะเพราะเราจะใกล้ๆเคียงกันฟอนต์เป็นสาดสี
1: ใช่ครับผม
0: ใส่สไตล์อะไรเงี้ย
1: มันก็ยังมีความเห็นได้ชัดอยู่เนาะ AI สมัยนี
0: ้ครับผมนี้ว่าน้ำตาจะไหลคือเคยเป็นกราฟิกมาก่อนจะตกงานก็เพราะ AI
1: ครับผมก็เห็นแล้วตอนนี้กินข้าวมาก็เห็นหลายๆร้านก็ใช้แล้วก็ดีใจที่หลายคนก็ได้ลองใช้ AI มาใช้งานจริงมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผม
0: ครับก็ต้องบอกน้องๆกราฟิกนะที่เรียนกราฟิกมาก็ไม่ใช่ว่าน้องจะตกงานนะแต่น้องก็มาใช้ AI ในการดึงศักยภาพตัวเอง
1: ครับผม
0: รับงานได้แล้วก็แบบ
1: ใช่ครับ
0: น้องทำเว็บได้น้องทำเขาเรียกว่าน้องมีภาษีในเรื่องของการวางสงวางสีวาง
1: ครับ
0: layout เนาะเดฟก็ให้ AI พวกพอดโค้ดช่วยเขียนไอ้คีโลอะไรเงี้ยได้หรือตัว Google Spark เงี้ยนะ
1: ครับ
0: เขียนมาเราก็มาวางเขาเรียกว่า UX UI มาวางสีมาวางรูปผ้ามาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ลูกค้าได
1: ้ครับผม
0: เว็บนึงเดี๋ยวนี้ก็ 2-3 หมื่น
1: ครับ
0: นะ
1: ครับผมก็ต้องบอกว่าคือจริงๆเราไม่ต้องกลัวแต่อย่างว่า AI จะมาแย่งงานเนี่ยครับคือต้องบอกว่ามันมาเปลี่ยนการทำงานแล้วกันครับผมมันก็ทำเราต้องใช้ AI มาดึงประสิทธิภาพให้เราแบบ productive ขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเราสร้างผลงานได้เยอะขึ้นครับ
0: หรือก็ไม่กลับไปรับเลยเนี่ยป้านป้าข้างป้านหรืออะไรที่แบบเขาร่วมโครงการคนละครึ่งมาป้าผมช่วยทำเมนูอะไรก็ให้ AI ช่วยเจนแล้วก็ไปอะไรเงี้ยเผื่อวันหลังเขาคิดถึงมีโครงการใหม่มารอบหน้าเงี้ยเขาจะได้ให้เราช่วยทำป้องทำป้ายเขา
1: ครับผมสุดท้ายมันต้องใช้คนอยู่ดีครับเนาะ
0: จริง
1: เราก็ต้องคือเราเรียนมาเนี่ยอย่างเงี้ยครับเรามีเบสิกอยู่แล้วเรามีพื้นฐานสิ่งที่สำคัญเลยก็คือความคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยครับผมเรามีความคิดสร้างสรรค์มาใหม่ได้ตลอดอย่างเงี้ยครับเป็นมนุษย์เราแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานเราช่วยเรามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มาบวกกับ AI อย่างเงี้ยครับมาผลักดันความคิดของเรานะครับผมให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้มากขึ้นนะครับผมก็ในยุคนี้เนี่ยเหมือนกับว่างานวิจัยเองนะครับผมของทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางองค์กรต่างๆเนี่ยงานวิจัยเขาก็เร็วขึ้นนะครับผมเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์มาปุ๊บเราก็เอาความคิดสร้างสรรค์นั้นมาเอามาทำงานวิจัยเลยนะครับแต่ก็จะมีความเสี่ยงอยู่เนาะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดใครจะใช้ AI มาทำงานแบบพวกวิจัยอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องลองดูดีๆไปว่าจะมีการอ้างอิงข้อมูลผิดอะไรเงี้ยครับผมมันก็น่ากลัวเนาะสุดท้ายเราก็ต้องตรวจดูเองนะครับผม
0: ใช่ก็ถึงจะเข้ามารันโครงการยังไงและน้องๆเอาไปใช้ก็ขอฝากเตือนน้องๆนิดนึงว่า AI ก็ไม่ได้ถูกเสมอนะ
1: บ
0: างครั้งลองถาม AI 1+1มันอาจจะไม่ใช่2ก็ได้นะครับ
1: สิ1+1อาจจะได้11นี่
0: อะไรเงี้ยนะก็อย่าไปเชื่อมันมากนะแต่ถามว่าถ้าอยากเค้าเรียกว่าไม่รู้อะไรแล้วเราอยากจะหาคำตอบก็ถามเขาได
1: ้
0: แต่ทุกคำตอบเนี่ยเราก็ต้องกลับไปรีเช็คนะเพราะมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบที่แท้ true นะครับมันเขาเรียกว่าทุกๆเหรียญก็ต้องมี2ด้านนะ
1: ครับผม
0: AI ก็เหมือนกันนะฮะก็มี2ด้านเช่นกันนะครับ
1: ครับผม
0: ก
1: ็เดี๋ยวสมัยนี้มันก็ว่าไงอ่ะพอเวลาคนเรียนมหาลัยแล้วมี AI อย่างเงี้ยครับผมเกรดเวลาทำงานอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเกรดก็อาจจะอิงไม่ได้เลยหรือเปล่าแบบว่าโอ้ยเด็กคนนี้ได้เกรดเยอะจังแต่ว่าก็มี AI มาช่วยมันก็คือก็ต้องบอกว่ายังไงมันอาจจะอนาคตอาจจะอิงไม่ได้แล้วนะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับผมก็มันก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับเราก
0: ็
1: ต้องสร้างสรรค์ผลงานสร้างทักษะเฉพาะของเราแล้วผมเพราะว่าในอนาคตเขาก็ไม่ถามแล้วว่าใช้ AI ใช้ AI อะไรบ้างใช้ AI อะไรบ้างต้องถามว่าใช้ AI เป็นไหมใช้ AI ยังไงครับผมเออ
0: ครับ
1: สมัยก็เปลี่ยนไปนะครับผม
0: เห็นด้วยกับกินะอาจจะวัด ไม่ได้แต่อย่างน้อยที่วัดได้คือรู้ว่าน้องคนนี้ใช้ AI ได
1: ้ครับผม
0: แล้วก็อีกหน่อยก็คงในใบสมัครก็คงเขียนว่าคุณใช้ AI ได้เก่งขนาดไหน
1: ครับผมเออต้องมีระดับด้วยนะต้องมีระดับเนี่ยแล้วก็อาจจะมีเลเวลของการใช้ AI หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผม
0: เพราะว่าคงเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อทุกๆของหน่วยงานนะ
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะทุกองค์กรนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่จริงๆทั้งไม่ว่าจะในองค์กรรัฐหรือเอกชนนะเพราะผมมองว่างานรูทีนของเอกในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็เยอะนะเอกชนก็ไม่น้อยนะผมเคยนั่งออฟฟิศอยู่ 4-5 ปีเนี่ยต้องมานั่งเช็คเมลทุกเช้ามันใช่เรื่องนะ
1: นั่นแหละสิครับผม
0: ถ้าเมลลูกค้าหลุดเมลออเดอร์หลุดอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: โอ้หัวขาดเลย
2: AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อ้ำอาคาเซียและก๊อตแคทไฟ
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลสุภจีมั่นใจส่งออกไทยโตต่อเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือวิกฤตตะวันออกกลางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการส่งออกของไทยไตรมาสที่1มีตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะในเดือนเมษายนสินค้าเกษตรเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะนี้มีการทำตลาดต่อเนื่องและมีการโปรโมททุเรียนไซส์เล็กรวมไปถึงช่วยเปิดด่านที่มีความจำเป็นโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ด่านประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรัฐบาลจึงเตรียมความพร้อมและรุกเปิดตลาดใหม่อาทิข้าวเร่งหาตลาดทดแทนในแถบแอฟริกาใต้และลาตินอเมริกาตำรวจไซเบอร์เข้มปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลกบุกรวบแอดมินเว็บพนันตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลแขวงสระบุรีเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลทรัพย์สนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกุมนางสาวนิรุปนอายุ31ปีพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้งานเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าเว็บไซต์พนันออนไลน์พายัก789โดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องทำงานทำมานานประมาณ2ปีได้รับค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนโดยเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างๆเช่นเกมสล็อตยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์หวยพนันกีฬาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200ล้านบาทต่อปีมีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติโดยแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงและมีแอดมินของเว็บไซต์คอยช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์เช่นกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครการทำธุรกรรมทางการเงินการให้คำแนะนำเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นลำน้ำสายลุล่วงกว่า 80% ป้องกันอุทกภัยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนของประชาชนในช่วงฤดูฝนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยมหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากแม้ต่อมาในปี2568กรมการทหารช่างจัดดำเนินการจะสร้างแนวผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วบางส่วนแต่ในพื้นที่แนวป้องกันชั่วคราวเดิมที่ใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กเริ่มเสื่อมสภาพประกอบกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตะลิ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายหากเกิดน้ำหลาก กองทัพภาคที่3จึงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดกำลังพลรวม60นายพร้อมยุทโธปกรณ์20รายการปฏิบัติการครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงขน13จุดความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้า 80.74% เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน28มิถุนายนรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน45วัน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
7: บอลโลก News Update
8: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับลามินยามาลยอมรับว่ายังไม่พร้อมลงเล่น90นาทีลามินยามาลผู้เล่นตัวรุกดาวรุ่งทีมชาติสเปนยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นในเกมฟุตบอลโลก2026แบบเต็ม90นาทีเนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการบาดเจ็บต้นขาสำหรับยามาลมีอาการบาดเจ็บต้นขาส่วนหลังข้างซ้ายตั้งแต่เดือนเมษายนจนพลาดการลงสนามให้ต้นสังกัดอย่างบาร์เซโลนาในช่วงท้ายฤดูกาลแต่เจ้าตัวก็ยังได้ติดทีมชาติชุดนี้และลงเล่นไป25นาทีในเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่ม H ที่สเปนเสมอกับกาบูเวดี0ประตูต่อ0ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปสเปนจะลงสนามพบกับซาอุดิอาระเบียในวันพรุ่งนี้ซึ่งแม้ยามาลจะยังมีชื่ออยู่ในทีมแต่ก็ไม่น่าจะได้ลงเล่นในฐานะตัวจริงวอซินญายอมรับว่ามีความสุขอย่างมากที่คุณแม่จะได้มาดูเขาลงเล่นวอซินญาผู้รักษาประตูกาบูเวดียอมรับว่ามีความสุขเป็นอย่างมากหลังคุณแม่ได้รับวีซ่าและจะเดินทางเข้ามาดูเขาในสนามในเกมที่จะพบกับอุรุกวัยในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สำหรับก่อนหน้านี้วอซินญาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยให้กาบูเวดีสร้างเซอร์ไพรส์ยันเสมอกับทีมดังอย่างสเปนได้0ประตูต่อ0ในเกมนัดเปิดสนาม World Cup 2026ของพวกเขาแต่หลังจบเกมโกรายนี้ได้ร้องไห้ออกมาระหว่างเผยความรู้สึกโดยเขาเล่าว่าแม่ของเขาไม่สามารถเดินทางเข้ามาชมเกมได้เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าวีซ่าแต่ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าแม่ของเขาได้รับการประสานงานให้สามารถเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาได้แล้วและจะมาเชียร์เขาถึงขอบสนามในเกมที่จะพบกับอุรุกวัยในช่วงเช้าวันจันทร์นี้ได้อย่างแน่นอนและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
7: บอลโลกนิวส์อัปเดต
6: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
9: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิชิตคุณสุนทรนนท์วันหน้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกชัด
10: บอบบะคอนบอบบะบอบบะคอนเอ

มคอต Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่cheer.mcot.net

0: สวัสดีครับ16:12 นะครับกลับมาเจอกันครับในเจาะสนามบอลไทย
1: ครับ
0: ดัง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนผมตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีนะฮะแล้วก็คุณลุดดี้ณวัชชัยองค์การเฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องคู่กันวันอาทิตย์นะ
1: คือผมพร้อมสแตนบายหมดอะคือถ้าวันไหนผมว่างหรือไม่ติดอะไรนะวันที่ไม่ใช่เวรผมก็พร้อมจะมานะครับผมคิดถึงคุณผู้ฟังมากนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วสวัสดีที่ตัวก่อน
0: ครับผม
1: ไม่ได้เจอกันสักพักนะ
0: ประมาณ1เดือนได
1: ้
0: เพราะว่าสลับสับเปลี่ยนกันตลอดเวลาคือจริงๆแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เวรหลักต้องเป็นพี่วันก้า
1: ใช่
0: กับทางโกโก้วันนี้ทั้ง2คนติดภารกิจก็เลยให้เราทั้ง2คนเนี่ยโยกมาจัดในวันเสาร์ส่วน2คนเนี้ยเดี๋ยวจะสลับไปจัดในวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: ถ้าใครเป็น FC ของทางพี่วันก้าก็ติดตามรับฟังกันได้
1: ผมก็คิดถึงแกนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลย
0: โอ้แกติดธุระแกเพิ่งจะกลับมาจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว
1: ไม่รู้ว่าทำงานเยอะจนผอมเลยบ้างหรือเปล่า
0: ไม่รู้เลยไม่ได้เจอเลยส่วนใหญ่ก็ทักทายทางไลน์มากกว่า
1: ก็ตั้งแต่มีครอบครัวที่สมบูรณ์เยอะแล้วนี่นะ
0: ตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมเลยแต่ว่าเหนื่อยขึ้นแน่นอนเพราะว่าต้องเลี้ยงลูก
1: เลี้ยงลูกไม่พอยังมีอะไรโชว์ปงโชว์ปี้อย่างนี้อยู่นะเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้
0: ว
1: ัน
0: นี้โอ้โหก็ในช่วงเทศกาลของฟุตบอลโลกก็ต้องบอกว่ากระแสของฟุตบอลไทยก็ต้องยอมรับนะช่วงนี้ก็เงียบเงียบไป
1: เงียบไปแต่ก็ยังมีทำการแข่งขันกันมาเรื่อยๆนะครับในบางรายการแต่ว่ากระแสส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่เวิร์คคัพครั้งนี
0: ้ที่อเมริกา
1: แคนาดา
0: แล้วก็เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมนะครับคือต้องบอกเลยว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้พี่ดูจบเต็มเกม
1: ทุกคู
0: ่โอ้โหสองคู่เองอะลุ้นดีกี่คู่
1: เต็มเกมเหรอ
0: เต็มเกมอ่ะ
1: ยังไม่มีสักคู่เลย
0: ไม่เคยได้จบเกมเลยส่วนใหญ่

0: ไอ้ดูไฮไลท์เหรอ
1: ดูไฮไลท์แล้วก็ดูสดบ้างแต่บางช่วงเพราะว่าเอาจริงๆถ้าจะไปลากตามเวลาที่มันแข่งขันจริงๆไม่ไหวแน่นอน
0: ไม่ไหวเพราะว่าโอเคอาจจะมีบางคู่ที่ออกสตาร์ทเร็ว
1: ครับ
0: เที่ยงคืนอะไรประมาณนี้พอดูได้นะ
1: แต่ถ้าลากไปนี่แบบตื่นไปทียังไม่จบเลยนะ
0: คือมันก็จะมีแบบตีสองบ้างตีสามตีห้าหกโมงเช้าแปดโมงเก้าโมงสายสุดเนี่ย11โมง
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็ไม่น่าสนใจแล้วถ้าเป็นคู่เช้าเราก็ไม่ได้อยากดูเพราะไม่ใช่ทีมแม่เหล็กไม่ใช่ทีมดัง
1: เอาจริงช่วงเช้าหรือช่วงสายไปจนถึงเที่ยงเกือบเที่ยงเนี่ยยังไม่มีคู่ไหน
0: ที่น่าดูเลย
1: ใช่ยังไม่มีคู่ที่เรียกกระแสคนดูได้เยอะ
0: คือคู่ที่น่าดูที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาโฟกัสไปที่ทีมชาติอังกฤษดีกว่าที่เจอกับโครเอเชียวันนั้นถือว่าเวลากำลังดีแต่ก็ถือว่าดึกนะถ้าไม่ได้เป็นสายที่แบบดูบอลดึกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็น่าจะง่วงหลับก่อนเพราะว่าเตะตีสาม
1: เตะอังกฤษนี่เกมแรกถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
0: ก็พี่ว่าไม่เซอร์ไพรส์สำหรับพี่นะพี่คิดว่าน่าจะชนะ
1: แต่มุมมองกระถางที่สุดคือแปลกหูแปลกตาพอสมควร
0: จริง
1: ผมถ้าใครดูแบบไม่ได้โฟกัสหรือว่ามองผ่านผ่าน
0: อ
1: ่ะเหมือนเกมเลยภาพกับสนามแล้วมัน
0: หมายถึงมุมกล้องใช่ไหม
1: ใช่มุมกล้องมันดูถ่ายทอดสดไอ้เกมหรือเปล่าวะ
0: มันมุมคล้ายๆเกมอะไร
1: เออเพราะว่าสีสันในการจัดของการแข่งขันในช่วงเวลานั้นด้วยนะพี่เน
0: า
1: ะมันดูจริงมันดูเหมือนเกมจริงผมรู้ AI ตอนแรก
0: ก็มีหลายคนที่พูดแบบนี
1: ้
0: มีหลายคนเลยแต่อย่างที่บอกคือน้อยคู่มากที่พวกเราจะดูแบบจบ90นาที
1: ครับ
0: เพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยถือว่ามีปัญหา
1: ใช่
0: ดึกด้วยแล้วก็เตะช่วงเช้าแล้วก็บางทีสายๆเนี่ยบางคนติดงานครับทำงานประจำก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: ใช่
0: ก็ต้องเลือกดูแต่คือจริงๆแล้วรู้ที่คิดว่าการเพิ่มทีมเนี่ยมาเป็น48เนี่ยดีไหม
1: ส่วนตัวผมคิดว่ามันเริ่มเฟ้อไปนิดนึง
0: จริง
1: เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเหมือนสมัยก่อนอ่ะ24ทีมประมาณนี้มันโฟกัสกับทุกคู่ที่ทำการแข่งในรอบแรกหมดเลย
0: คือต้องดูเพราะว่ามันทุกคู
1: ่พลาดไม่ได้แป๊บทุกคู่ทำการแข่งกันเหมือนกับมันต้องจับตาดูทุกคนโดยเฉพาะอย่างเงี้ยฮะ4-5วันแล้วเกมแรกยังเตะไม่ครบเลยอ่ะใช่ไหมพี่
0: จริง
1: เออ
0: เพราะว่าม
1: ันเซอร์ไปนิดนะครับ
0: ในมุมมองของพี่เนี่ยคิดว่าเกมมันดูแบบไม่เข้มข้นอ่ะในแต่ละคู่เพราะว่าทีมใหญ่ๆเจอรองบอลอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เจอแบบชื่อชั้นแบบโหเป็นรองแบบสุดกูและผลการแข่งขันก็อาจจะตามที่คาดด้วยโดนถล่มเละอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็มีนะบางคู่ที่แบบว่ายันเสมอได
1: ้บางคู่ก็พลิกโผนิดนึงแต่ยังไม่มีคู่ไหนที่ต้องบอกว่า
0: พลิกล็อก
1: พระป่าความไม่มีนะพลิกล็อกไปยังมึงไม่มีย
0: ังไม่มีผมบอกเลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยดีแล้วที่ไม่ได้ไปฮะถ้าไปผมว่าไม่ต่ำกว่า10ลูกอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้คูราเซาเนี่ยไอ้คูราเซาที่ตอนเจอกับเยอรมันตอนตามที่สวย1-1เนี่ยผมคิดว่าเยอรมันยังไงวะ
0: เ
1: ดี๋ยวพอเขาลิ้นขึ้นมาปุ๊บก็ปิดเกมยาวเหมือนก
0: ัน พอเยอรมันเอาจริงก็โดน
1: ซึ่งชื่อชั้นนักเตะคุณเซาที่เป็นขารอบจริงๆก็ดูดีกว่าไทยเยอะเลยนะดีกว่าตอนที่เจอกับทีมชาติไทยในช่วงคิสคัพก่อนหน้านี้พอสมบูรณ์ดีเยอะเลยแหละ
0: ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะ
1: เอาไทยชองใช่ไหมไม
0: ่
1: เคยอยู่แมนยูแล้วก็ตัวนักเตะตัวอื่นเขาจะโดนขนาดนี
0: ้เป็นไงถ้าเราไปเรียบร้อยเลยรอบ48ทีมอย่าไปเลย
1: แข็งแกร่งจริงๆแต่ละทีมที่มาเล่นในรอบสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ใช่ว่ามันก็แข็งแกร่งกว่าทีมชาติไทยแหละแต่ว่าพวกนี้พอไปเจอทีมระดับบิ๊กเนมเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: กาตาร
0: ์มันก็เลยทำให้เกมดูจืดชืดอย่างกาตาร์เนี่ยโดนถล่มเละอ่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วก็เหลือ9คนอย่างเงี้ยโอ้โหไม่มาเลยอ่ะจืดมาก
1: เอเชียทีมไหนที่ไปแข่งขันแล้วจอแดนใช่ไห
0: ม
1: จอแดนเขาแพ้เลยนะ
0: ก็มี9ทีม
1: โหเยอะมาก
0: เก้าทีมที่ผลงานที่ดีสุดก็ชนะได้คือเกาหลีใต้อะชนะนัดแรกชนะเช็กเกีย
1: ครับแต่ก็มาแพ้กับเม็กซิโก
0: แล้วก็แพ้กับเม็กซิโกเจ้าภาพรวม
1: เม็กซิโกก็เสียน่าเสียดายเป็นจังหวะประตูพลาดใช่ไหมโอ้โห
0: คือประตูของเกาหลีใต้คนนี้คือในนัดที่เจอกับเช็กเกียเนี่ยเหนียวหนึบมาก
1: ครับ
0: แล้วก็นัดที่เจอกับเม็กซิโกก็ยังดี
1: ใช่
0: ผลงานดีจริงๆนะครับแต่ว่าจังหวะผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอะเสียประตูออกมาตัดบอลแล้วก็ทำบอลหลุดมือฮะไปชนกับกองหลัง
1: แล้วก็โดน
0: เดียวกันด้วย
1: โดนเม็กซิโกตะวัดข้ามหัวเข้าไป
0: คือบอลแม่งพอหลุดมือโชคร้ายไปเข้าทางนักเตะของเม็กซิโกยิงง่ายๆเข้าไปเลย

0: ลอดทั้งเกมทั้งสองทีมถือว่าคู่ขี้สูสีกันมากจังหวะยิงประตูจังหวะยิงป้องกันเนี่ยคือเกมรับทำได้ดีทั้งคู่นะครับพลาดจังหวะเดียวจริง
1: เหมือนเขาแพ้ทางเพราะเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้เจอเม็กซิโก2ครั้งในแพ้รวดเลย
0: ครับ
1: แล้วเนี่ยเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่3แล้วนะ
0: โอ้โห
1: แพ้ทางจริงๆวันนั้นเกาหลีไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดี
0: ก็สู้ได้ไม่
1: ก็สู้ได
0: ้ใช
1: ่จริงๆแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเสมอเหมือนกัน
0: จังหวะนิดเดียวจังหวะสอดไปล้ำหน้าอะไรก็ไม่ได้ลุ้นตลอดนะครับ
1: แต่ดูทรงแล้วพี่ว่าเกาหลีใต้ก็เข้ารอบแหละไม่น่าจะมีปัญหา
0: ใช่
1: ต่อให้แพ้นัดนี้นะส่วนเม็กซิโกเขาลอยตัวแล้วผลงานทีมจากเอเชียเนี่ย9ทีมส่วนใหญ่ก็ไม่เสมอก็แพ้
0: เอาจริงมันคือ
1: ไม่เสมอก็แพ้
0: ตามมาตรฐานไม่มีคือตามแบบที่เราคาดว่ามันจะเสมออาจจะญี่ปุ่นคือสู้ยังไม่แพ้นะแต่ยังไม่มีทีมไหนที่ผลงานแบบเหนือความคาดหมายยังไม่มี
1: ญี่ปุ่นเจอหนักด้วยนัดแรกเจอเนเธอร์แลนด์ไง
0: เขาไต่ตามตีเสมอนัดนั้นก็โหถือว่าเรียกความมั่นใจกับมันได้พอสมควรเยอะเลยนะ
1: ก็เดี๋ยวอีก2นัดของญี่ปุ่นที่ว่าเร่งเครื่องได
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวนัดในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี
0: ้
1: ไม่เช้าสายเตะนู่นเลยอ่ะ11โมงอ่ะญี่ปุ่นเหมือนจะเจอกับตูนิเซียนะดูดิ
0: เจอตูนิเซียก็ตูนิเซียก็น่าจากชื่อชั้นก็ผมว่าญี่ปุ่นน่าจะบทได้นะ
1: บทได
0: ้บทได้
1: ไม่ได้บทได้ก็ชนะเลย
0: เออ
1: ชนะเลย
0: นะครับ
1: สองทีมจากเอเชียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนี่แหละคือพอที่จะฝากความหวัง
0: อิหร่านล่ะ
1: มันก็ไม่น่าไหวอ
0: ่
1: ะ
0: อิหร่านเกมแรกว่าเขาเจอใคร
1: เห็นว่าเขาโดนแกล้งเยอะเหมือนกันนะ
0: ยิ่งเอาจริงมันคือการมาแข่งขันคนนี้เนี่ยมันมีหลายหลากหลายประเด็นรุมเร้าอิหร่านนะจะมาแข่งก็ต้องรีบมารีบ
1: เรื่องสงครามโ
0: อ้
1: บินมาก็ต้องรีบบินกลับนะ
0: เพราะเอาผม
1: เป็นอเมริกานี่ไม่อยากให้อยู่ในประเทศนาน
0: เราไม่อยากจะเล่าว่าทำไมถึงรีบมารีบกลับเพราะว่าขนาดพวกเขาไม่ได้อยู่เหตุเกิดที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยขนาดจุดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อยู่ที่ในเขตที่เขาทำสงครามกัน
1: อ
0: ่ะเขายังพิฆาตก็ได้อ่ะ
1: จริงๆนะใจร้ายเกินให้อยู่พักสักคืนได้ไหมโอ้โหไม่ใช่เตะเสร็จทุบไล่กลับเลย
0: จริง
1: โอ้แล้วนักเตะไม่ได้พักเลยครับเหนื่อยล้ามาก
0: ๆครับ
1: นั่นแหละมันจะส่งผลกับเกมการแข่งขันในนัดต่อไปของอิหร่านเพราะว่าร่างกายเนี่ยล้าแน่นอน
0: ครับ
1: จริงๆก็ดูแล้วดูดีคิดว่าใครจะได้ไปได้ไกลสุดล่ะทีมจากเอเชีย
0: เอเชียใช่ไหม
1: มีอยู่9ทีมอ่ะ
0: เก้าทีมผมมองว่า
1: เก้าทีมเดี๋ยวไล่ให้หน่อยนะก็มีพวกญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียแล้ว
0: ซาอุดิอาระเบีย
1: ซาอุแล้วก็มีจอร์แดนอิหร่าน
0: อิรัก
1: อิรักด้วยอิรักเป็นทีมสุดท้ายเลยนะฮะชนะเพลย์ออฟเข้าไปหมดหรือยังที่เราเอ่ยมา
0: น่าจะครบแล้วนะ
1: หมดอุซเบย์ด้วยอ่ะ
0: อุซเบ
1: ย์กิสถานอีกอุซเบย์กิสถานด้วยนะครับ
0: อุซเบย์เกมนัดแรกก็ถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่นะตามตีเสมอได้นึกว่าจะสูสีกว่าเดิมแล้วก็ยกระดับไปถึงทีมชั้นนำของยุโรปพวกเขาเคี้ยวยากแล้วแต่โอ้โหโดนความเคี้ยว
1: 9ทีมประมาณนี้ก็ญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วแหละ
0: 2ทีมแต่ว่าสุดนะครับ
1: บอลโลกครั้งนี้ทีมอันดับ3ก็จะได้เข้ารอบไปด้วยเข้ารอบ32ทีม
0: ใช่อุซเบย์
1: ผลงานดีสุด8ทีมนะจาก12กลุ่มของฟุตบอลโลกครั้งนี้ทีมอันดับ3ก็จะตามเข้ารอบไปเล่นในรอบน็อกเอาท์32ทีม
0: อุซเบย์ครับเมื่อเขาผลแรกใช่ไหมพี
1: ่ผลแรก
0: เอาจริงเกมเจอโคลอมเบียเนี่ยมันโดนลูกยิงแต่ละลูกนี่มันผีจับยัดเหมือนกันนะ
1: หนักๆทั้งนั้นเลยหนักๆ
0: แล้วต่อไปนี่เจอกับโปรตุเกสที่เกมแรก เอาผมไม่รู้ว่าโปรตุเกสจะท็อปฟอร์มหรือว่า
1: ผมว่านะถ้าโปรตุเกสจะเอาโรนัลโดลงเนี่ยออกซ้ายเป็นตัวจริงเนี่ยผมว่าน่าจะหืดเหมือนกันกว่าจะเอาชนะอุซเบย์ได้คงไม่ถึงขั้นถล่มทลาย
0: เอาจริงชอบรายการโรนัลโดคนนี้นี่ต้องบอกว่ามันไม่ได้แกร่งเหมือนช่วงปีที่ผ่านมาละแล้วเขาเจอกับนักเตะจากเอเชียบ่อยนะปีที่ผ่านมาอุซเบย์จะจัดการเขาได้ไหม
1: จัดการได้โหคนอายุ41 แล้วอะรุดดี้จะสปินหนียังไงอะอุซเบย์เอานักเตะหนุ่มๆมาไล่บี้พี่โดกับจน
0: เซนเตอร์อยู่แมนซิตี้ชื่ออะไรนะของอุซเบย์เจ้าเดี๋ยวก่อนผมติดอยู่ที่ปากที่
1: เดี๋ยวแล้วคุณให้ผมนึกเนี่ย
0: อยู่แมนซิตี้นะผมขอโทษ
1: ส่งมาเนี่ยผมก
0: ็ขออภัยพี่เดี๋ยวผมมาชื่อแป๊บนึง
1: นึกไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ย
0: คุณสนองป่ะ
1: ใช่
0: เอออ
1: ืม
0: โอ้โห
1: พี่โดดูแล้วไม่ไหวหรอกหมดยุคแล้ว
0: แต่โอกาสเข้ารอบของอุซเบย์ก็มีเพราะอีก

0: ทีมอื่นเดียร์ของโก้ก
1: ็ใช่ก็ถึงบอกว่าก็พอมีโอกาสอ่ะเขาก็เป็นทีมระดับอย่างน้อยเอเชีย9ทีมเนี่ยพี่ว่าน่าจะมีสัก4ทีมนะทุกทีนะ
0: 4ทีมเป็นอย่างน้อยนะ
1: ที่น่าจะมีโอกาสเข้าไปเล่นในรอบ32ทีมล็อกเอาท์
0: ครับที่ส
1: มัยแต่ว่าถ้าจะ7 8ทีมคงไม่ถึงขนาดนั้น
0: ความประสบการณ์หรือความแข็งแกร่งในเกมระดับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยมันยังผมว่ายังมองเหลียบสู้ทีมอื่นยาก
1: ส่วนไทยเรามีส่วนร่วมไหมในครั้งนี้ฟุตบอลโลกส่วนใหญ่ก็จะเป็นในข่าวของลิซ่านะ
0: ครับ
1: ไป
0: เต็มๆเลย
1: ไปร่วมโชว์ในพิธีเปิดการแข่งขัน
0: ก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าในระดับผู้ตัดสินเนี่ยจะมีผู้ตัดสินของไทยไปร่วมในการตัดสินด้วยในส่วนของไอ้ VR มีข่าวมาก่อนว่าเปาโค้ดอาจจะ
1: ได้ไปเป็นผู้ตัดสิน VR
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวไปทำหน้าที่ในเกมระดับเอเชียระดับฟุตบอลไอ้โลกรอบเลือกหลายๆหนนะ
1: นั่นแหละเขาก็จะสะสมคะแนนในรอบๆนั้นๆน่ะ
0: แต่จริงข่าวก็เงียบไปจริง
1: เงียบไปเลย
0: เงียบไปเลยนะครับเพราะเรามาโฟกัสกับเรื่องว่าจะได้ดูแต่ละสดจริงหรือเปล่าน
1: ั่นแหละแล้วพี่ก็มานั่งนึกอยู่เฮ้ยผู้ตัดสินเราไม่มีสักคนเลยเหรอเพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เตะต้องร้อยกว่าแมตช
0: ์จริง
1: การเพิ่มโควต้าผู้ตัดสินที่เข้าไปตัดสินเนี่ยมันเยอะมาก
0: ใช่
1: มีจากไทยแลนด์เลยเหรอ
0: แล้วมันมีทั้ง VR กับในสนามด้วยพี
1: ่ก็ใช่ไงเสียดายมากเพราะว่าผู้ตัดสินไทยที่มีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกเนี่ยโอ้โหถ้าย้อนไปนี่ไกลมากนะคนสุดท้ายน่าจะเป็นเปาแป๊กนะปัตยาเพิ่มพาณิชย
0: ์ใช
1: ่คือไปเป็นไลน์แมนน่ะผู้ช่วยผู้ตัดสินในฟุตบอลโลกปี2006
0: ครับ
1: ที่เยอรมันนะครับกี่ปีแล้วล่ะ
0: 2006
1: 20ปีเต็มเลยรุ่นดี
0: ก็นั่นแหละ
1: แล้วก็มีพี่น้อมถนอมบริพุทธเนี่ยคือเกือบนะครับเกือบจะได้ไปเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินแต่มีปัญหาในเรื่องของคดีความก่อน
0: จนนั้นแกพีคมากนะ
1: ช่วงนั้นก็
0: จังหวะให้แกตัดสินแล้วไม่รับเรื่องอื่นนะแกแม่นมากนะแต่ก็นั่นแหละเป็นเรื่องส่วนตัวจนทำให้มันลามปามไปเกิดเป็นเรื่องเป็นราวคดีความขึ้นมา
1: หลังจากนั้นไม่มีเลยนะ
0: ไม่มีระดับสโมสรก็มีบ้างนะไปช่วยระดับเอเชียเนาะไปทีมเหมือนช่วยกระเป๋าทีมคุณสงการคุณ
1: อ๋อหมายถึงว่าฟุตบอลถ้วยในระดับสโมสรใช่ไหม
0: แต่ระดับ
1: หรือว่าในระดับทีมชาติในระดับทวีปเนี่ย
0: เอเชีย
1: มีแต่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยยังไม่มีให้เห็นครับล่าสุดก็คือถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเนี่ยแหละเปาแป๊กอ่ะแหละปรัชญาเพิ่มพาณิชย์ผมแต่ก่อนก็คือทำงานอยู่ที่ข่าวสดก็เคยได้คุยกับพี่แป๊กเหมือนกัน
0: แกก็ใช่ไหม
1: เพราะพี่แป๊กตอนนั้นก็ตอนที่ไปตัดสินที่เยอรมันเนี่ย
0: ครับ
1: แกก็ยังเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ที่ข่าวสดด้วยแกได้มาล้านกว่าบาท
0: โอ้คุณเปิดเผย
1: รายการนั้นนะฟุตบอลโลกล้านกว่าบาท
0: ครับ
1: ก็ถือว่าประมาณสักสองสามแมตช์ได
0: ้หุ้ยล้านกว่าบาท
1: คุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มไหม
0: ทำหน้าที่หนึ่งนัดเนี่ยดาวรุ่งได้เลยนะ
1: ส่วนที่ชัดเจนที่สุดเลยเป็นระดับผู้ตัดสินที่ได้เป่าในเกมเนี่ยก็ต้องเป่าอัน
0: ครับพี่โดมันประเสริฐเน
1: า
0: ะ
1: นั่นก็คือย้อนไปในปี1998
0: 1998
1: ที่ฝรั่งเศสนะครับโอ้ก็28ปีรู้ดิ
0: คู่ที่แกทำหน้าที่เป็นนอร์เวย์กับ
1: โมร็อกโก
0: ใช่ไหม
1: ม
0: ูสตาฟาฮัจจิอะไรพวกนั้น
1: อ่ะใช่แล้วฮัจจินี่แหละที่กระชากจากขึ้นสนามเข้าไปยิงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีจังหวะช็อตที่แกแจกใบเหลืองแล้วก็แบบว่ามีสีหน้านี่มีรอยยิ้มแล้วเนี่ยแหละก็คือเปาอันนี่แหละ
0: คือมันไม่ค่อยมีผู้ตัดสินแจกได้ยิ้มเท่าไหร่นะครับเพราะยิ้มจากบ้านเราดูคือยิ้มจริงใจอ่ะถ
1: ้
0: าชาติอื่นวิ่งไปยิ้มก็ยิ้มแบบมัน
1: หรือส่วนใหญ่เขาไม่ยิ้มนะผู้ตัดสินจะ
0: ต้องหน้าดุ
1: แข้งขึ้มนะแข้งข
0: ึ้
1: ม
0: หน้าดุใช่
1: แข้งขึ้ม
0: แล้วบางคนนี้เรื่องผู้ตัดสินเราจริงเนี่ยช็อตที่เขาให้ผู้ตัดสินอธิบายถึงการฆ่าโทษหรือแจกใบเหลืองใบแดงต่างๆนาเนี่ยมันก็เป็นอีกช็อตหนึ่งที่เป็นประเด็นเหมือนกันแล้วพี่เพราะชาติอื่นชาติบางชาติผู้ตัดสินน่ะเขาเอาจริงคัดออกเสียงออกสำเนียงมันอาจจะไม่ชัดแล้วก็ทำให้นักเตะฟังแล้วมันเคลียร
1: ์
0: มันตั้งแต่คู่แรกแล้วมั้งคู่อะไรนะ
1: เม็กซิโกอ่ะ
0: ที่
1: คู่เปิดสนาม
0: อ่ะใช่ที่เขาออกเสียงแบบรัวๆหน่อยไห
1: ม
0: ผมได้ยินผมฟังปุ๊บผมก็เข้าใจแหละคือผู้ตัดสินทุกคนมันไม่ได้แบบแอคเซนต์หรือว่าสปีกมันจะต้องเป๊ะๆอ่ะ
1: แล้วทำไมสื่อความหมายผิดหรือไง
0: มันก็สื่อก็จับไปเขียนว่านักเตะไอ้สาวก็ยังงงว่า
1: พูดว่าอะไรวะอะไร
0: เงี้ยพูดใช้ศัพท์อะไรแต่เอาจริงครับฝ่ายการแข่งขันเขาโอเคแล้วก็ความหมายของตรงนั้นเขารู้เรื่องก็เคลียร์ไปนะ
1: แต่ว่าถ้าใครติดตาม

0: ทำเกมหรือว่านักเตะในสนามเขาก็พอจะรู้แหละว่าพูดหมายประมาณไหนอ่ะแต่ว่าเหตุการณ์ต่อหน้านี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรอ่ะมันรู้อยู่แล้ว
1: แต่บางคนก็อยากจะฟังจากตรงโอ้ถ้าฟังจากตรงนั้นชัดๆเสียงเคเสียงในสนามนี่ก็ทำให้ฟังไม่ชัดเพิ่มได้เหมือนกันนะพี
0: ่
1: แล้วก็การตัดสินของไอ้กฎใหม่เนี่ยพี่เห็นกฎใหม่ครบไปยังนี่เขาตัดสินว่าไอ้อย่างนี้ฟาวนะไอ้อย่างนั้นฟาวนะ
0: ยังไม่ครบ
1: เหลืออะไร
0: จำไม่ได้เหมือนกัน
1: ผมมีเล่นตั้งแต่ช้าอีกฝั่งนี้เตะมุมมีละเห็นละมีป้องปากแล้ว
0: โดนใบแดงอ่ะ
1: โดนใบแดงโอ้โหคือไอ้คนโดนใบแดงก็ไม่กล้าเถียงอ่ะคือแบบไอ้พี่เกียร์ไม่รอดใช่ไหม
0: ของ
1: ปารากวัยวันนี้แต่ปารากวัยก็เขาชนะไอ้ดุรกีมาศูนย์1-0ผมเห็น
0: ผมต้องปรับตัวนะนักเตะ
1: เขาก็ไม่กล้าเถียงโดนใบตายคือเออพลาดไปแล้วอย่างเงี้ย
0: พี่ว่าก็ดีเพราะว่ามันจะได้ให้นักเตะโฟกัสในเรื่องของเกมมากกว่า
1: เปลี่ยนตัวช้าหรือยังพี่เปลี่ยนตัวแล้วสุดท้ายต้องยืนข้างสนามอีก1นาทีเพิ่มมียังผมจะไม่เห็นนะ
0: ยังไม่เห็น
1: เออยังไม่เห็นไม่เห็น
0: ครบไหมมันยังไม่ครบหรอกมันยังไม่ครบหรอกเพราะแต่ละทีมเนี่ยเขาก็ต้องมีการแบบว่าบอกกันมาบอกกันมาก่อนว่าให้ระวังเรื่องอะไรก่อนเกมต้องมีการประชุมทีมอยู่แล้วว่ามันมีกฎใหม่คือแทบจะต้องทวนกันทุกนัดอ่ะ
1: จริง
0: เพราะบางคนลืม
1: ไอ้ตัวที่ได้อยู่ด้านข้างเนี่ยน่าจะต้องเรียนรู้แล้วก็รับรู้พิเศษอ่ะนะครับเพราะบางทีมันทำให้ทีมเสียผลประโยชน์แค่สิ้นวินาทีนี้หมดเงินขันเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่จริงๆแล้วผมอยากให้ฟุตบอลโลกเหลือ32ทีมเหมือนเดิมมากกว่าถ้าเตะ48แบบนี้แหมเห็นว่าดูไม่ครบเลยดูแล้วแต่ละคนน่าจะไปรอดูในรอบ32เลยรอบน็อคเอาท
1: ์เอาจริงเนี่ยผมดูไอ้ไฮไลท์เนี่ยครบกว่าเพราะว่าเวลาเที่ยวส่วนหนึ่งถ้าจะดูฟุตบอลตลอดนี่คือใครมีภรรยาเนี่ยผมว่าภรรยาก่อนแน่นอน
0: เฮ้ยแต่จริงแล้วถ้าเตะเหมือนครั้งที่แล้วที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพเราก็อาจจะได้ดูครบนะแต่ตอนนี้มันไปเตะที่อเมริกา
1: โอ้ช่วงเช้า
0: เออแล้วมันโหเวลานี่มันค่อนข้างที่มีปัญหากับการพักผ่อนของพวกเรามากเลยอย่างกาตาร์ในครั้งที่แล้วเนี่ยเตะตั้งแต่หัวค่ำเลย
1: ครับ
0: เต็มดึกสุดเต็มที่1-2
1: อันนี้โหลากยาวไปเที่ยงวันเลยนะ
0: เออแล้วคนทำงานประจำก็ดูลำบากคงจะไม่สามารถมานั่งดูได้ยาวๆ
1: เราพอกะกลางคืนยังดูไม่ครบเลยครับ
0: อือ
1: ใช่ไหม
0: แล้วเพลงบอลโลเป็นไงรู้ที่รู้สึกชอบไหม
1: ผมไม่อินแล้วเท่าไหร่ ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะแต่จริงๆด้วยปริมาณของเกมการแข่งขันหรือว่าอะไรที่มันค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยอะโฟกัสกับเรื่องของเพลงฟุตบอลโลกเนี่ยเอาจริงตอนนี้เพลงผมจำไม่ได้เลยผมจำไม่ได้จริงก็เพลงไหนพี่จำได้ไหม
0: ก็มีเพลงโกของลิซ่า
1: อันนั้นพอคุณหนูอยู่
0: ซึ่งมันก็เป็นแนวเพลงสไตล์ของลิซ่าอยู่แล้ว
1: เออ official แบบ official นี่คือมันยังสู
0: ้แล้วก็มีเพลงใดๆของเนี่ยแหละของทางชาคิล่าเนี่ยแหละ
1: ผมจำได้นะนี่ติดหูเลยนะ
0: ใดๆนี่คือดังอยู่โอเคอยู่คุณหูอยู
1: ่ไอ้ฟ็อกก็แปลเลย
0: อ่ะอันนั้น The Cup of Life ของลิกกี้มาร์ตินดังอยู่แล้ว
1: เองเดียวเลยที่จำอยู่ในหูนี
0: ่ของวาก้าวาก้าเป็นไงของ
1: ชาคิล่าได้อยู่ครับ
0: 2010แอฟริกาใต้นะ
1: ยังติดหูอยู
0: ่มันดังอยู่ไม่กี่เพลงผมว่าเพลงในฟุตบอลโลกไม่เกิน 4-5 เพลงอ่ะผมว่าที่ติดหูนะ
1: ทู
0: บีนัมเบอร์วันปี90
1: ครับ
0: อิตาลี90ที่อิตาลี
1: อ่ะนั้นด้วย
0: ดังด้วยถือว่าเป็นหนึ่งในบทเพลงในตำนานฟุตบอลโลก
1: ปีนี้ฟุตบอลโลกวันนี้อะไรคือตำนานที่คิดว่าหรือยังไม่เกิดอะไรขึ้นมาตำนานที่จะเป็นที่กี้เล่าขานไปจนถึงชุดลูกชุดหลานพี
0: ่ก็เมสซี่นี่ไงทำแฮตทริกนัดแรกเลย
1: เออจริงพูดถึงเจดีน่า
0: เมสซี่นี่แหละแชมป์เก่าแล้วก็ทำกำลังจะเป็นเจ้าของสถิติใหม่ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลฟุตบอลโลกสำหรับเมสซี่
1: เ
0: พ
1: รา
0: ะตอน
1: นี้เขายิงเท่านี้แล้วแซงแล้วป่ะหรือว่า
0: ไม่แซง16ลูกเท่ากับโคเซ่ของเยอรมันแล้วก็แซงอยู่แล้วอ่ะ
1: โอ้
0: ยเตะนัดแรกอ่ะใช่ป่ะ
1: แล้วเจดีน่าคิดอะไรไม่ออกบอลไปอยู่ที่เมสซี่คือไม่ฝึกยิงที่ไหนมาก่อนคือแต่นัดที่เข้าข้อคือแบบโอ้โหพี่ยิงแต่ลูกอ่ะ
0: คือเมสซี่ยังถือว่ายังความเร็วสเตปฟุตบอลคลาสที่ยังเหนือชั้นเหมือนเดิมนะ
1: อาจจะด้วยอายุที่มันดูจะเชื่องช้าลงตามกายภาพแต่เอาจริงมีการแข่งจริงกองหลังก็ยังบล็อกไม่อยู
0: ่นี่แหละแล้วเอาไปเทียบกับโรนัลโดคนละเรื่องเลยนะโรนัลโดนี่แก่กว่าเมสซี่2ปีแต่ว่าโอ้โหประสิทธิภาพหายไปเยอะ
1: เมสซี่นี่คือจังหวะยิงอะไรคือผู้โชคดีผู้โชคร้ายคนแรกก็ลูกชายซีดานใช่มั้ยประตูโดนยิงแต่ละลูกพี่ประตูคนอื่นก็รับไม่ได้ผมว่านะ

0: ก็ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ผ่านไปครึ่งเบรกแล้ว
1: คุ
0: ยเร
1: ื
0: ่องบอลโลกแต่เราก็พยายามเชื่อมโยงอ่ะว่ามีอะไรที่ดูแล้วคนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมบ้าง
1: ใช่
0: สรุปแล้วครั้งนี้ก็ลิซ่าคนเดียว
1: ลิซ่า
0: เพราะว่าผู้ตัดสินไทยไม่ได้ไปเลย
1: ใช่ครับ
0: อ่าฮะแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกก่อน
1: แต่ก่อนพักเบรกมีนี่ผู้สนับสนุนจะดีนะครับ
0: จัดไป
1: ขอบคุณ FBT นะครับสร้างสิ่งดีให้กีฬานะครับ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวพักเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงที่2มาคุยในเรื่องของฟุตบอลไทยครับ
1: ครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันหน้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในเวิลด์คัพ2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ
5: ่ FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันหน้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
0: กลับเข้าสู่ในช่วงเบรกที่2นะ
1: ครับผม
0: ที่ขออ่าน SMS ก่อนแล้วกันที่ส่งเข้ามาวันนี้ค่อนข้างเงียบนะผมว่าน่าจะดูบอลโลกกัน
1: เอาจริงเนี่ยแต
0: ่ยังไม่ตื่นหรือเปล่า
1: ใครจะเงียบเนี่ยแต่แฟนคลับผมนี่ไม่เงียบนะ
0: ครับผม
1: คือคุณอาร์มนะครับ
0: uh-huh.
1: เขางอนผมมาสองเดือนครึ่งแล้วนะครับ
0: นั่นแหละ
1: เรื่องอะไรผมยังไม่ทราบเลยนะครับ
0: ข้อความแรกเลยภรรยาของอดัมไม่ขยับอาร์มทราบมาแล้วงอนพี่รูดี้สองเดือนครึ่งแล้วไปงอซะนะแล้วก็มีคำถามจากอาร์มทราบบอกว่านักเตะคนไหนชอบใช้ลำโพงครับรูดี
1: ้เขาตอบมาเชลสกาเลเซ่
0: ใครเนี่ยทีมชาติอะไรคะเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมาเซลนะสกาเลเซ
1: ่ทีมไหนเอ่ย
0: ไม่รู้เหมือนกันอาร์มทราบมาตอบด้วยแล้วก็สาวสดใสยิ้มละไมในวันนี้สวัสดีมีสุขไม่ทุกเศร้าข่าวบอลไทยฟังได้ไม่มีเอานะครับแล้วก็แถมใครเหงาไม่เศร้าใจไม่ห่างกันนี่ก็เป็นกรจากอาร์มซ่านะแล้วก็รอพี่รูดี้เลี้ยงหมูกระทะอยู่นะครับรับคำง้อเป็นหมูกระทะบุฟเฟ่เท่านั้น
1: เอาจริงต้องอาร์มคือช่วงนี้พี่ก็จะ
0: ร่ำรวย
1: งานน้อยลงเยอะเลยครับ ถ้าอาร์มจะพลิกมาเป็นเลี้ยงพี่ก่อนเนี่ยแล้วตาต่อไปจะเป็นพี่นี่ก็น่าสนใจอยู
0: ่
1: นะ
0: ใครอยากจะส่งอะไรเพิ่มเติมมาส
1: ่
0: งมาได้เลย SMS นะ4689899นะครับ
1: ผม
0: ช่วงนี้กระแสบอลไทยอาจจะไม่มีอะไรเนอะ
1: ไม่มีอะไร
0: ค่อนข้างจะเงียบเหงาหน่อย
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวลุตตี้จะไปขุดคุยมามีเรื่องของอะไรมาวันนี้มีฟุตซอลลีก
1: ฟุตซอลล
0: ีกเตะอยู่นะ
1: ถือว่าทำการแข่งขันต่อเนื่องนะครับวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันแมตช์วีคที่9แล้วนะครับแข่งขันกัน3คู่เดี๋ยวเราไล่โปรแกรมนิดนึงนะครับคู่แรกวันนี้เป็นธรรมศาสตร์เซเลียนพบกับราชนาวีนะครับบางกอก FC พบกับการท่าเรือ ASM แล้วก็บลูเวฟชลบุรีพบกับนนทบุรีซึ่งปีนี้เอาจริงเนี่ยทีมอย่างบลูเวฟชลบุรีเนี่ย
0: กลับมาแล้วเหรอ
1: ช้างอ้ามกลับมาก๊อกกลับมาคืออาจจะเป็นปีที่พวกเขาไม่ได้ทุ่มทุนในส่วนของการเสริมตัวนักเตะระดับทีมชาติหรือตัว ดังๆเข้ามาเยอะ
0: แทบจะไม่ได้ทุ่มมานานแล
1: ้
0: ว
1: แต่ด้วยองค์ประกอบทีมันดีอยู่แล้วแล้วก็ใช้นักเตะดาวรุ่งบวกกับตัวเก่าที่ยังอยู่อย่างสุภวุฒิกฤษดาอภิวัฒน์พวกนี้แหละมันก็ทำให้บลูปีนี้ดูโอ้โหใครจะไปคว่ำเขายากนะเกมนัดล่าสุดเนี่ยว่าเขาเจอการท่าเรือไหมพี
0: ่ชนะได้ด้วย
1: โอ้โหแล้วสู้กันสนุกนะครับชนะ2-1แล้ววันนี้เนี่ยอาจจะต่อเรื่องด้วยเจอกับนนทบุรี
0: ตอนนี้อันดับคะแนนเนี่ยห้องเย็นท่าข้ามนำอยู่นะ
1: ตามสภาพเลย
0: 8นัดชนะรวด
1: ครับ
0: เก็บไป24คะแนน
1: แต่อันดับ2ที่ตามมาเนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์นิดนึงนะบลูเวฟนะครับมี18คะแนนเท่ากับราชภัฏเพชรบุรี
0: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมเซอร์ไพรส์กับการออกสตาร์ทของพวกเขาเหมือนกัน
0: ก็เป็นพันธมิตรกับทางห้องเย็นนะ
1: แล้วก็เจ้าอะไรนะตัวยิงของพวกเขาอ่ะที่นี่ชื่ออะไรของราชภัฏเพชรบุรีชื่ออะไรนะ
0: มินทาดา
1: เออมินทาดาเนี่ยเมื่อก่อนเราก็พังน้องบ่อย
0: ชอบให้พี่ชอบนึกตลอดเลยมินทาดาพี่ลมอยู
1: ่เออเมื่อก่อนนี้เราก็ว่าแต่ปีนี้ถ้าได้ยางอะไรแทบจะแบบ 100% เหมือนนะพี
0: ่คือเขาก็ระดับทีมชาติอ่ะ
1: มันชัวร์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นตัวความหวังให้กับระดับทีมชาติไทยได้เลยอ่ะ
0: คือเป็นทางเลือกใหม่นะฮะก็ถูกเรียกมาติดทีมชาติแต่อาจจะค่อยๆต้องปรับตัวนะเพราะเป็นน้องใหม่ด้วยแต่ก่อนหน้านี้มินทาดาเคยมาเล่นให้กับห้องเย็นด้วยเม
1: ื
0: ่อ2ฤดูกาลก่อนเพราะว่าเขาก็เป็น2ทีมพันธมิตร
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าตอนนั้นยังรู้สึกว่ายังเด็กไปเทียโก้กุนซือของทางห้องเย็นไม่เคยชอบเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการฝึกซ้อมด้วย
1: ครับ
0: เล่นร่วมกับเพื่อนไม่ได้แล้วก็มันไกลด้วย
1: ตอนนั้นก็อยู่ห้องเย็นตรงท่าข้ามก
0: ็สมุทรสาครอ่ะ
1: ทางจะเข้าไปนี่ก็ลำบากกันนะพี่เคยไปสนามเขายัง
0: โหลึกมากลึกมาก
1: โหจะเป็นปากเสียงคนเท่านั้นนะ
0: เอออย่านะโดนฆ่าหมกเลยนะ
1: ลากมะพร้าวเนี่ยของจริง
0: หน้าหมกก็อย่างที่ทราบดีมินทาดาตอนเนี้ยผลงานเริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: ก็มีโอกาส
1: ใช่
0: ในเส้นทางสายทีมชาติน่าจะ
1: เอายาวได้นะพี
0: ่ฝากบังได้นะ
1: ส่วนที่อื่นเนี่ยต้องบอกว่าที่ตามหลังมาก็เป็นแบ็คเพอร์เนาะแบ็คเพอร์15แบ็คเพอร์เขามีทีมมีก็ประมาณดีอยู่ละแล้วก็มีสุราษฎร์ธานีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับออกสตาร์ทมาอยู่อันดับที่5เลยตอนนี้การท่าเรืออันดับที่6นะครับมีแบงคอกอันดับที่7ราชนาวีก็8นะอยู่อันดับที่8นะ
0: พี่อ่านแบงคอกพี่ไม่ชินนะแบงคอก FC เนี่ยไม่ชินนะเราติดกับคำว่าแบงคอก BTS นานมาก
1: ๆถูกต้องแต่ยังด้วยความที่โครงทีมเขายังอยู่กันก็ค่อนข้างจะครบแล้วพี่นะเตะก็เออผมโอเคตอนแรกว่าทีมจะแตกละ
0: เกือบจะไปแล้ว
1: เป็นทีที่มีส่วนผสมนักเตะค่อนข้างลงตัวแต่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการบริหารทีมเนี่ยมันเลยทำให้ชื่อเปลี่ยนไป
0: ครับ
1: ในนักเตะส่วนใหญ่ยังอยู
0: ่ยังอยู
1: ่
0: ยังปัญญาก็ยังอยู่นะใช่ไหม
1: ตัวนี้ขาดไม่ได้
0: ปัญญาอลันพูนา
1: ตัวนี้ขาดไม่ได
0: ้แต่ก็มีพีรพลสัตย์ซื่อที่ย้ายไปแล้วที่ย้ายไปแล้ว
1: เจ้าโอก็รอเหมือนวันจะต้องดังสักทีละ
0: ไม่ดังแล้วตอนนี้ช่วงดาวแล้วแหละพีรพลนี่คือช่วงดาวแล้วช่วงดาวจริงๆแล้ว
1: คือ
0: บูเวฟเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงเลขที่2ที่จำได้ไหมที่ออกสตาร์ทเลข2มาแล้วชนะติดต
1: ่
0: อก
1: ัน
0: ทุกเกมแต่ว่ามาแพ้2นัดหลังก็เลยไม่ได้แชมป์มาแพ้นี่แหละห้องเย็นนี่แหละแล้วก็การท่าเรืออ่ะ
1: 2ทีมนี้ชี้ผลกันแชมป์เลยนะ
0: คือถ้าเขาชนะ2ทีมนี้เขาก็แชมป์
1: ใช่
0: แล้วจะเป็นการคว้าแชมป์แบบสุดเซอร์ไพรส์จริง
1: ๆเพราะว่าช่วงปีหลังๆเนี่ยเอาจริงถ้าพูดถึงกรมการการทำทีมเนี่ยบลูเวฟก็ไม่ได้มีเฟื่องเหมือนกับกล้องเย็นรวมไปถึงบางปีการท่าเรือก็ทุ่มเยอะนะ
0: การท่าเรือของพี่โดมก็ถือว่าเสียดายปีที่แล้วนะปีที่แล้วมันน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์มากๆเลยครับ
1: มันไปแผ่วปลาย
0: ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าห้องเย็นจะได้แชมป์นะปีที่แล้ว
1: ห้องเย็น
0: ก็น่าจะเป็นการท่าเรือเพราะว่าฟอร์มดีมาตลอด
1: มันเหมือนเมาบัตรในช่วงโค้งที่3โค้งที่4อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายกลับมาได้แบบ
0: เออกลับมาเฉยเลยแล้วกลายเป็นท่าเรือเนี่ยแผ่ว
1: ไม่แผ่วเองใช่เสียดาย
0: คือพลาดเองครับ
1: ครับ
0: ถ้าพลาดเรือไม่พลาดเนี่ยผมว่ายังไงก็แชมป์กลายเป็นห้องเย็นตอนเนี้ยคว้าแชมป์ลีกมา3ปีติดต่อกันแล้ว
1: แล้วก็ดูจาก
0: เป็นมหาอำนาจในยุคหลังๆเลยนะในฟุตซอล
1: เสียดายอย่างเดียวไม่ได้มีใ
0: คร
1: เชฟเอเชีย
0: ไม่ได้ไป
1: เสียดายยังไม่เห็นพวกเขาโดนเล่นในระดับนั้นนะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูรอดูอ่ะมีข้อความเพิ่มเติมลุดดี้บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ลิซ่าเป็นคนไทยได้มีส่วนร่วมในพิธีเปิดบอลโลกนะแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวเพลงที่ลิซ่าร้องเนี่ยดูไม่เหมาะกับบอลโลกยังไงไม่รู้ฟังแล้ว รู้สึกเหมือนเป็นเพลงอัลบั้มส่วนตัวของน้องมากกว่า
1: ก็เหมือนที่ตัวบอกที่ว่า
0: ก็เหมือนที่ผมบอกไงก็คือ
1: ร้องในสไตล์ของ
0: เพลงชื่อเพลงโกก็เป็นในสไตล์คอนเซปต์ของลิซ่าเลยครับในเพลงอัลบั้มส่วนตัวของเขาก็จะเป็นแนวดนตรีแบบนี้แหละ
1: ใช่
0: แบบนี้ซึ่งเหมือนฟีฟ่าก็น่าจะอนุมัติแหละว่าให้แต่งเพลงในสไตล์ของลิซ่า
1: เพราะว่าอาจจะถ้าไปร้องในสไตล์ที่ไม่เหมือนกับที่ถนัดเนี่ยมันอาจจะไม่ดีสุดออกมา
0: จริง
1: จากตัวศิลปินเองประมาณนี้หรือเปล่าผมคิดอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: เขาอาจจะเพราะว่าเพลงบอลโลกครั้งนี้มันก็มีอยู่หลายเพลง
1: ครับ
0: อย่างชากิล่าร้องกับเบอร์นาบอยเงี้ยเพลงใดๆเงี้ยก็เป็นเพลงในสไตล์ของชากิล่าอยู่แล้ว
1: แต่ชากิล่าเราอาจจะได้คุ้นชินในส่วนของรอบก่อนๆที่มาร้องเพลงกับไอ้วอคัพมาก่อน
0: วอคัพก็เป็นวาก้าวาก้า
1: ประมาณนี้
0: 2010อันนั้นคือเป็นเพลงที่ถือว่าดังที่สุดของชากิล่าในฟุตบอลโลกนะครับ
1: ใช่ครับ
0: และนางก็หายไปเลย
1: ก็ถ้าจะกลับมา
0: อีกครั้งเนี่ย2026
1: ถ้าจะข่าวรักหลังจากนั้นก็เป็นข่าวกับปีเก้อะไรพวกนี
0: ้2014ที่บราซิลชากิล่าก็มีเพลงในฟุตบอลโลกอยู่
1: คือนางแทบจะมีจุดร่วมเกือบกับทุกครั้งนะแต่แบบโฟกัสของคนเนี่ยจะไปดูเรื่องครอบครัวอะไรซะมากกว่า
0: แต่ลิซ่าต้องยอมรับว่าในการโชว์พิธีเปิดบอลโลกนางถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
1: นะ
0: สมาธิดีมากๆนะครับแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลย
1: แล้ว
0: เรียกว่าน่าจะคือไม่มีอาการประหม่าหรือตื่นเต้น
1: เราไม่เห็นอ
0: ันนี้ผมต้องชมเลยเพราะว่าในรายการใหญ่ระดับโลกอ่ะ
1: สด
0: ๆและร้องสดด้วย
1: ประหม่าอยู่แล้วพี่ถ้าเป็นคนปกตินะ เอาจริงนะคือแบบยังไงก็ประหม่า
0: คือยังไงมันต้องมีจังหวะแบบเฮ้ยตื่นเต้น
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วอีกอย่าง
0: ลิซ่าทำได้ดีมาก
1: การได้คิวของทีมงานก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ
0: ไม่มีปัญหาถ้าเป็นซีเกมบ้านเราเป็นไง
1: โอ้โหเจ้าปัญหาตรงไหนดีวะพี่ก็ย้อนตรงสักสองจุดเลย
0: ถ้าเป็นวิธีเปิดซีเกมบ้านเราที่เคยมีปัญหาที่เห็นอยู่เนี่ยจะยังไงใช่ไหมเรียกว่า
1: เออ
0: วิโอเลตนี่ถือกับนอยไปเลยนะมันมีเราม
1: ันมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันไง
0: แต่มันเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยคืออย่างแล้วก็ทีมงานอย่างแบมแบมเนี่ยแบมแทบจะไม่พลาดเลยนะในซีเกมวิธีเปิดเพราะเขารู้ไงว่าถ้าไทยแลนด์จัดอะไรแบบนี้แบบเร่งด่วนเงี้ยเขาต้องระวังต้องเซฟตัวเอง
1: ประสบการณ์แล้วพี่เนาะ
0: เขาต้องดูว่าถ้ามันอะไรที่มันเร่งรีบแบบนี้มันน่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องของข้อผิดพลาด
1: ภาพที่พี่อยู่ก็จอดดิฟ้าแล้วผมเห็นผมคิดภาพว่าโอ้โหตอนน
0: ี้อายแทนเลยนะ
1: เสีย
0: อายแทนเลยอะ
1: เสียแบบ
0: ก็ดีใจกับลิซ่าด้วยฮะได้ไปขนาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกว่ามีลิซ่านี่แหละไปโชว์แล้วส่วนนักเตะไทยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวต้องรอกัน ผมว่าไม่เกิน20ปีน่าจะมีลุ้นถ้าฟีฟ่าเทิร์ฟเพิ่มทีมนะ 48ก็เยอะแล้วนะ
1: เป็นลีกเลยเหรอ
0: เออ
1: นะครับ
0: ออกมาเนี่ยพาออกมานอกเรื่องเลย
1: เออแต่ฟุตซอลลีกวันนี้เดี๋ยวเขาคิกออฟตั้งแต่คู่แรกเวลาตั้งแต่3โมงครึ่งนะ
0: ครับ
1: ผลการแข่งขันเดี๋ยวคู่ระหว่างทัพสัตว์เลี้ยงกับราชนาวีเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงนะครับ
0: เฮ้ยอาร์มซ่าส่งมาเมลเซลสกาเลเซอร์เนี่ยเป็นนักเตะของอามาโซนัสนะครับในลีกบราซิลที่การท่าเรือเพิ่งจะปิดดีล
1: เฮ้ย
0: อ๋อเป็นไง
1: เฮ้ยของแท
0: ้ครับปีหน้าท่าเรือเล่น5ถ้วยเนี
1: ่ยเอาจริงเนี่ยชื่อทีมเราก็สุดภัยแล้วนะอาร์มซ่า
0: ก็นี่ก็จำไม่ได้หรอกทุกทีเพราะบางทีก็ตามบอลนอกด้วยดูฟุตบอลโลกด้วยโอ้โหบอลไทยอีก
1: ครับก็
0: ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูล
1: ใช่รอบหรือในส่วนของฟุตซอลลีกนะครับวันนี้ทัวร์นาเมนต์ครบครับนะเขาคัดเลือก
0: รอบไหนแล้วอ่ะ
1: ยังเป็นรอบคัดเลือกอยู่ครับเป็นโซนภาคกลางกับภาคตะวันตกนะแต่วันนี้เป็นการแข่งรอบรองชนะเลิศนะครับสองคู่ซึ่งเขาแข่งที่กาญจนบุรีนะครับสนามกรีบัวคู่แรกพลังกาเจ้าบ้านนะโอ้โหพ่ายนครปฐมไป0-2แม่อดไปลุ้นรอบสุดท้ายเลยนครปฐมเป็นทีมแรกของโซนภาคกลางและตะวันตกนะครับที่ได้เข้าสู่รอบประเทศนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่เนี่ยที่ทำการแข่งขันกันเป็นเซนต์ทอมบิลกับสมุทรสาครซิตี้ซึ่งใครติดตามเชียร์สดได้ทางเพจของ FA Thailand นะครับ FA Thailand ใช่แล้วเดี๋ยวผมดูด้วยเขาเตะตั้งแต่บ่าย3แล
0: ้วกี่คู่เนี่ย
1: วันนี้2คู่ครับ
0: อ๋อไม่
1: คือครบครับวันนี้เนี่ยรอบคัดเลือกของแต่ละโซนเนี่ยเขาจะเตะแบบแพ้คัดออกมันไวไปนะพี่ไวไปไ
0: หมก็ไวนะก็ไวรู้ที่ใน YouTube มีข้อความป่ะ
1: ใน YouTube หรอครับสักครู่นะครับ
0: เปิดดูหน่อย
1: YouTube
0: อ๋อแล้วมีข้อความจาก SBS เพิ่มมานะฮะบอกว่าเสื้อบอลแบรนด์กีฬาทำให้กับสโมสรทำเองราคาเท่ากัน คิดว่าเราสองคนเนี่ยชอบแบบไหนครับจากคุณจืด
1: ยังไงบ้างนะถ้าทำเองกับของสโมสรทำอย่างนี้เหรอ
0: เออ
1: สโมสรทำเองกับของแบรนด
0: ์
1: ถ้าเราเลือกผม
0: ชอบแบบไหน
1: ผมอุดหนุนทั้งสองอย่างนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยแบรนด์มันก็แบรนด์เขามีมาตรฐานทำอยู่แล้วอะแต่ถ้าสโมสรทำมาด้วยก็ดี
0: ผมชอบในเรื่องของการออกแบบมากกว่าในเรื่องของ
1: ถ้าจะชอบ
0: ของแบรนด์นี่ผมไม่ได้ซีเรียสฮะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ว่าถ้าออกแบบแล้วก็เนื้อผ้าวัตถุดิบดูมีคุณภาพอย่างเงี้ยก็น่าจะสนับสนุนแล้วก็ถ้าราคามันพอที่จะจับต้องได้อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าสโมสรทำเองอาจจะถูกลงมาหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบรนด์ดังก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่า
1: ราคามันแข็ง
0: อาจจะสูงหน่อยนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ซีเรียสเลยอยู่ที่การออกแบบแล้วก็วัตถุดิบนะ
1: บ
0: เนื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆแล้วพี่ชอบแบบการตัดเย็บที่มันมีความแบบหลากหลายมากกว่า
1: บางทีลายเสื้อที่มันแต่งคุณตาแล้วมันมีความหมายกับทีมอ่ะอันนั้นก็ดี
0: หรือว่าเนื้อผ้าที่มีลายฝังๆอะไรแบบเนี้ย
1: เหมือน
0: มีลวดลายฝังอยู่อย่างเงี้ย
1: ของท้องถิ่นจังหวัดนั้น
0: ไม่ต้องท้องถิ่นก็ได้เหมือนการตัดเย็บที่มันมีคลิปมีอะไรแบบเหมือนแบบ
1: มีลายในเสื้อ
0: ดูทำยากหน่อยอ่ะไม่ใช่มาเป็นผ้าผืนเดียวและลายฝั่งก็ไม่มีเออบางแบรนด์มีคือออกแบบมาแบบโง่ๆเลยอ่ะ
1: ถูก
0: อยากให้เราก็ไม่ได้อยากซื้อต่อให้ถูกเราก็ไม่อยากใส
1: ่อยากให้มีความใส่ใจในส่วนของแต่ละปี
0: เรื่องดีเทล
1: เออใช่เพราะเชื่อเลยเฟซบุ๊กเก็บไอ้ที่มันมีดีเทลเยอะๆเนี่ยเก็บ
0: นี่เขาบอกว่าขอข่าวโค้ชอุ้มปิยกุลแก้วน้ำค้างนะ
1: โ
0: อ้เพราะว่านึกถึงสมัยที่แกมาวิเคราะห์บอลโลกแล้วแกไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้
1: พี่อุ้ม
0: เออพี่อุ้มอ่ะ
1: พี่เห็นเลยนะ
0: เออ
1: ผมเห็นล่าสุดคือกลับมาคือเดี๋ยวก่อนใครนะที่พี่แกเคยวิเคราะห์อยู่สนามกีฬาที่ที่เลยนะไม่ได้ดีตั้งแต่พี่ตุ้มพี่ตุ้ม
0: แต่พี่อุ้มเนี่ยนานแล้วนะ
1: ทั้งแต่
0: ทีแล้วนะหายไปนาน
1: พี่เขาจานของครูด้วยนะ
0: เออ
1: แล้วก็หายไปเลยหายไปเลย
0: ไม่ต่ำกว่า5ปี
1: เงียบไปเลยน้ำค้างเลยครับ
0: ยังไงถ้าเดี๋ยวถ้ามีข่าวยังไงเดี๋ยวค่อยแจ้งกันที
1: ครับในส่วนของทาง YouTube นะครับเขาก็สวัสดีเราทั้งสองคนนะครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็คุณณัฐสอนนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ตกรอบบอลโลก2ทีมแล้วครับใครเอ่ยตกรอบบอลโลก2ทีม
0: หมายถึงเนี่ยได้พูดรอบเหรอ
1: หมายถึงที่เป็นเอเชียเหร
0: อ
1: สวัสดีน้องวูดดี้จำได้ไหมที่รูดเบียร์เสียบีจีประทุมเตะกับลำพูเลเซอร์บีจีโดนยิงลูกแรกผมนี่หัวตกขอบเลย
0: ใครล่ะรูดี
1: ้หัวที่ผม
0: ใครเนี่ยเพื่อนรูดี้เหรอ
1: เขาบอกว่าทำไมจังหวัดผมไม่เชียร์เดี๋ยวก่อนบีจีกับไอ้ลำพูแข่งกันเนี่ยผมไม่เคยไปดูเลยนะผมไม่เคยไปดูเลยนะเดี๋ยวก่อน
0: เคยไหม
1: ทำไมเคยไม่เชียร์รุ่นพี่จังหวัดไม่เชียร์รุ่นพี่เลยผมเชียร์จังหวัดนี้ตลอดนะถ้าใครฟังผมเนี่ยผมเชียร์ลำพูนตลอดนะผมอาจจะสะดุ้งอะไรก็ไม่รู้หรือเปล่าคุณถามพี่ตัวได้คือถ้าลำพูนแข่งเนี่ยไม่มี
0: ลุตตี้ส่วนใหญ่จะเชียร์ลำพูนตลอด
1: เออ
0: ได้ยินถ้าเกมวันไหนลำพูนลงเล่นเนี่ยเขาก็จะแบบพยายามอวยตลอดนะ
1: เอาอวยเกินจริงไปด้วยนะแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันจริงจริงจังหน่อยเราก็ตามหน้าสื่อเลย
0: ช่วงนี้ไทยลีกหนึ่งมีข่าวย้ายทีมอะไรแบบคือหามันก็ยังไม่มีนะ
1: ยังไม่มี
0: แต่ว่าไทยลีก2เนี่ยที่มีคือฮาหน่อยคือเกษตรศาสตร์จะได้กลับมาเล่นในไทยลีก2ไม่ตกชั้นนะ
1: เอาจริงถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เกษตรนี่แกมีแบบทำบุญด้วยอะไรก่อน
0: เขาบอกว่าเป็นแมว9ชีวิตเขาแซวกันอยู
1: ่
0: แต่ผมว่าน่าจะเป็นแมว12ชีวิตแล้วกันน่าจะเยอะกว่านั้น
1: ปัญหามีตลอดแต่สุดท้ายก็ยังแบบ
0: รอดตลอดอย่างเมื่อ 2-3 ฤดูกาลก่อนเนี่ยเขาก็ตกชั้นนะจบอันดับ16แต่พอดีว่าเชียงใหม่ FC เนาะไม่ไปต่
1: อ
0: ตอนนั้นเชียงใหม่ FC ก็คืออยู่ในการบริหารของ BG
1: ช่วงนั้นก็เหมือน
0: BG ดูแลอยู่นั่นแหละดูที่นะ
1: ก็สุดท้ายมัน
0: แต่คุณไม่กล้าตอบแล้ว
1: ก็ใช่สุดท้ายมันก็ได้มี
0: ก็คือแค่ BG ไม่เอา
1: ไม่ได้ไปต่อด้วยกันเออ
0: ไม่เอาก็เลย
1: ต้องกลับไปเริ่มต้น
0: ก็เลยเป็นเกษตรศาสตร
1: ์ครับ
0: ที่ได้อยู่ต่อ
1: ใช
0: ่แล้วมาครั้งนี้เป็นตลาดนะครับที่ไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งอันนี้มีข่าวลือมาตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลแล้ว
1: เอาจริงผมเข้าใจตลาดนะว่าแต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้แต่ส่วนต
0: ั
1: วน
0: ี้ยังไง
1: ส่วนที่ผมคิดอ่ะมันแบบเมื่อพยายามมาหลายปีแล้วอ่ะก็ยังไม่สามารถไปถึงจุดที่มันเสียเงินไปเยอะงบประมาณเยอะหรือเปล่าก การที่ไปเล่นลีกสูงสุดรวมไปถึงการขับไลซิสติ้งในส่วนของไทยลีก2เนี่ยเจ้าตัวจริงไม่อยากจะทำให้ดีเลยนะ
0: ก็ผมว่าเขาไม่อยากอยู่ต่อมากกว่า
1: แล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาเริ่มจะพอใจกันแล้วหรือเปล่าด้วยผมมองอย่างนี้นายกวิเชียนป่ะ
0: นายกวิเชียน
1: จ่ายไปเยอะนะพี
0: ่
1: เสียไปเยอะเหมือนกันจากการทำ
0: ม
1: ีตาดมาเนี่ยแล้วก็นักเตะหลายคนอ่ะเหมือนถ้าไปไหนไม่รอดหรือว่าทีมไหนยังไม่ต้องการเขากลับมาตาดได
0: ้แต่มุมเนี้ยเสียดายทางโค้ชใหม่นะ
1: โอ้โห
0: ที่ใช้เผือก
1: อุตส่าห์
0: ย้ายมาก็ย้ายมาจากเกษตรศาสตร์นี่แหละโอ้โหย้ายมาเลข2แล้วทำผลงานดีรอดตกชั้นอ่ะก่อนหน้านี้ตราดอยู่โซนแดงเลย
1: แต่
0: ทำจนรอดนะครับแต่สุดท้ายผู้บริหารไม่เอาด้วยนะ
1: ผม
0: เรื่องแต่ข่าวเนี่ยก็ออกมาว่าไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งในเรื่องของสนาม
1: หาทางจบไม่สวยๆหรือเปล่าเพราะสนามตราดมันก็มีปัญหาจริงเวลาฝนตกกันแล้วพี่นะบุรีรัมย์ไปก็โดนทีเดียว
0: แล้วก็มีปัญหาเรื่องไฟบอกไม่ผ่านเรื่องไฟแต่จริงๆแล้วมันแก้ไขได้นะ
1: เขาอยู่ระดับนี้มากี่ปีแล้ว
0: ในไทยลีก2มาตรฐานเนี่ย850ถึง900ลักนี่ก็เล่นได้แล้วนะ
1: เอาดีๆคือไฟมันจะตกเหรออ ื
0: ม
1: คือผมคิดว่าอาจจะมีปัญหา
0: อย่าเอาพูดอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นดิรู้ดิ
1: ไม่รีบกี่ปีแล้วเล่นมาแล้วปีนี้ไฟไม่ผ่านคืออะไรก่อน
0: เฮ้ยแต่ข่าวออกมาว่ามันไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งก็เลยนั่นแหละต้องไปเล่นในไทยล
1: ีก3ใน
0: ฤดูกาลหน้า
1: ผมเข้าใจทางฝั่งของตลาดนะด้วยอะไรหลายอย่างเรื่องก็ประมาณเศรษฐกิจไม่ดีพี่เกาะช้างคนไอ้เกาะ
0: ช้างแหละ
1: เกาะช้างนะคนไปเที่ยวน้อยลงหรือเปล่า
0: ไม่น่าจะเกี่ยวกับสมรสร ไม่น่าจะเกี่ยวกับสมรส
1: ร แต่ก็อย่างว่าแหละครับพอมันชัดเจนว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรหลายอย่างมันก็เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจซะเยอะเหมือนกันนะพี
0: ่โอ้แต่นายกวิเชียนแกก็ทุ่มเทมานานนะทุ่มเทถึงขนาดเนี่ยนะจำได้นะว่าแกเคยลงไปคุมทีมข้างสนามในช่วงโควิดนะฮะแล้วคุมทีมตอนนั้นเนี่ยนัดช่วยติดโควิดแล้วก็นักเตะของตราดเนี่ยก็เหลือไม่กี่คนติดโควิดเยอะเลยแต่ว่านายกคุมเองเลยชนะด้วย
1: ขนมข้าว
0: เหน
1: ื่อ
0: ยเชียงใหม่ด้วยวะนะ
1: ใช
0: ่
1: ขนมข้าวเหนื่อยนักเตะก็ไม่ได้น้อยนะ
0: ใช
1: ่บางคนก็จะไปตั้งลกลากที่นู่นเลย
0: ก็ตลบแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอทางสมาคมแถลงยังเป็นทางการแต่ก็ยืนยันมาแล้วแหละว่าเกษตรศาสตร์น่าจะได้ไปต่อนะครับในฤดูกาลหน้าแล้วผมก็ไปคุยกับแหล่งข่าวของเกษตรศาสตร์บอกว่าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วก่อนหน้านี้มีอยู่2ช้อย
1: ครับ
0: ว่าจะไปเล่นไทยลีก3ก็สควอททีมอาจจะเล็กลงว่าปรับในเรื่องของงบประมาณแต่ตอนเนี้ยถ้าได้เล่นไทยลีก2จริงก็จะกลับไปตามจีบนักเตะ
1: ครับ
0: ที่เคยเล่นให้กับทีม
1: เ
0: พราะว่าตอนนี้สัญญามันหมดแล้ว
1: ผมนิ่งสุดนะผู้บริหารทีม
0: ว่า
1: อย่าทะเลาะกัน เอา
0: เฮ้ยก็ไม่ทะเลาะแล้วไม่ทะเลาะแล้ว
1: คือ
0: ดีกันแล้วดีกันแล้ว
1: เป็นทีมที่มีคนรักทีมเยอะอยากไปช่วยทีมเยอะแต่ด้วยความเห็นจะไม่ตรงกันหรือเปล่าบางทีก็เลยอุ้ยเสียดายนะเสียดาย
0: เอาหน้าได้กลับมาแล้วดีใจด้วย
1: ครับ
0: แมวแก้วชีวิตอ่ะเหมือนลูดี้บอก
1: ก็จัดที่เกษตรศาสตร์ก็ดีผม
0: มันใกล้ดีนะ
1: โอ้โหอาหารหูอาหารตาเลยทีเดียว ของกินเยอะมากนะครับ
0: อันนี้เล็งไปที่สาวๆด้วยนะ
1: อาหารอร่อยอาหารอร่อยที่โรงอาหารเขาอร่อยนะพี
0: ่ก็เดี๋ยวน่าจะชัดเจนหลังวันที่26นะครับ
1: ครับ
0: 26มิถุนายนเพราะว่าเห็นว่าไทยลีก3จะมีการส่งขับไลเซนซิ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเห็นว่าจะประกาศพร้อมกับทีมไทยลีก3เลย
1: ครับ
0: ทีเดียวเลยง่ายๆ
1: โอ้โหแล้วคู่ที่ชัยนาทบิวกับสุสาครโคกครับรอบรองชนะคู่สองส่วนภาคกลางและภาคตะวันตกนะภาคกลางและตะวันตกชัยนาทขึ้นนำสุสาครซิตี้หนึ่งต่อศูนย์นะครับหรืออีก4นาทีนะโอ้โหภาคกลางและภาคตะวันตก
0: ยูทูบหมดแล้ว
1: ยูทูบหมดแล้วนะครับขอบค
0: ุ
1: ณทุกท่านที่ส่งข้อความมานะครับ
0: อย่างนั้นก็เราล่ำลากันไปเลยดีกว่าวันนี้พรุ่งนี้ก็กลับมาติดตามกันได้จอสนามบอลไทย
1: ครับ
0: พี่วันกล้าเข้านะครับพรุ่งนี้แล้วก็โกโก้ส่วนวันนี้เราทั้งสองคนผมตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีแล้วก็คุณลุดดี้นักวิชาการลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
1: ลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงควรพิจิตรสุพรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตรฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: าฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจสอบสวนกลางรวบปลัดอำเภอกำมะลอตุ๋นเหยื่อศูนย์กว่า 200,000 อ้างเส้นสายใหญ่ฝากเข้ารับราชการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มนายมนัสอายุ21ปีบนถนนสายทางหลวงหมายเลข1กิโลเมตรที่688ตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจพบรถยนต์ส่วนบุคคลขับขี่มาด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจึงเรียกให้หยุดตรวจสอบพบว่ารถดังกล่าวติดตั้งอุปกรณ์และสัญลักษณ์คล้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในรถมีผู้โดยสารรวม3คนซึ่งนายมนัสแสดงตนเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อและตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการได้เมื่อตรวจสอบร่วมกันกับฝ่ายปกครองพบว่าไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวอยู่ในสารระบบราชการแต่อย่างใดภายในรถพบทั้งแผ่นป้ายแม่เหล็กเครื่องหมายกรมการปกครองและปฏิบัติการพิเศษวิทยุสื่อสาร2เครื่องโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเอกสารราชการปลอมเช่นคำสั่งแต่งตั้งและภาพถ่ายการสวมเครื่องแบบปลัดอำเภอส่วนผู้โดยสารอีก2คนที่เดินทางมาด้วยกันเป็นพ่อลูกทราบว่าทั้ง2คนคือผู้เสียหายที่ถูกนายมนัสหลอกว่ามีแม่เป็นข้าราชการระดับสูงสามารถฝากเข้ารับราชการช่วยเลื่อนตำแหน่งได้ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อโอนเงินให้หลายครั้งรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าจะพาผู้เสียหายไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งถูกตำรวจเรียกตรวจและจับกุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะคาจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่ากระทำผิดจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนักวิชาการชี้ภาพกอดผู้นำไทยรัสเซียสะท้อนมิตรภาพ130ปีตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น2ประเทศในวันวิจิตรบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงผลการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่เมืองคาซานว่าถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียและเป็นการตอกย้ำสายสัมพันธ์อันยาวนานที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่130ในปี2570การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจา ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียโดยผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญความผันผวนสิ่งที่รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้สังเกตการระหว่างประเทศคือภาพการทักทายและการสวมกอดอย่างเป็นกันเองระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีปูตินสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภาพการสวมกอดไม่ได้เป็นเพียงภาพเชิงสัญลักษณ์ทางการทูตแต่สะท้อนถึงความไว้วางใจความอบอุ่นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สดุดีโอบามาพิพิธภัณฑ์และศูนย์พลเมืองแห่งใหม่ที่สร้างเพื่อสดุดีผลงานของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงเวลา8ปีในทำเนียบขาวได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ผู้คนจำนวนมากต่างรอแถวเพื่อถ่ายรูปกับรูปปั้นประติมากรรมของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลข1ศูนย์พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยหอศิลปะการแสดงห้องสมุดและศูนย์กีฬาเป็นโครงการแลนด์มาร์คสำคัญที่มีมูลค่าถึง850ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 27,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษสำหรับพื้นที่ฝั่งเซาท์ไซด์ของนครชิคาโกรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นย่านที่เคยถูกละเลยมานานและยังเป็นสถานที่ที่โอบามาและมิเชลแต่งงานร่วมสร้างครอบครัวด้วยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทาง

0: คชันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
2: บอลโลก News Update
3: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโรดริโกเดอปอลถูกยกให้เป็นนักเตะที่หล่อที่สุดในฟุตบอลโลก2026บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ได้วิเคราะห์รูปลักษณ์ของนักฟุตบอลชื่อดัง150คนที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยรูปลักษณ์ของพวกเขาได้รับการประเมินในบริบทของคำค้นหาโดยอิงจากหลักการอัตราส่วนทองคำซึ่งสะท้อนถึงความสมมาตรความสมดุลและความกลมกลืนของใบหน้าจากข้อมูลของ IMC Sport ผลปรากฏว่าโรดริโกเดปอลกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าอันดับ1ด้วยเรตติ้ง 74.18% ด้านคายฮาวเวสกองหน้าทีมชาติเยอรมนีอยู่อันดับที่2ส่วนโนนี่มาดูเอเก้แนวรุกทีมชาติอังกฤษอยู่ในอันดับที่3วิกตอร์มุนยอสปีกทีมชาติสเปนได้รับบาดเจ็บซ้ำวิกตอร์มุนยอสปีกวัย22ปีที่ลิเวอร์พูลคว้าตัวมาร่วมทีมในตลาดนักเตะซัมเมอร์2026ได้รับบาดเจ็บซ้ำเล็กน้อยที่กล้ามเนื้อต้นขาขวาในช่วงที่อยู่กับทีมชาติสเปนในศึกเวิลด์คัพ2026โดยอาการบาดเจ็บครั้งนี้เป็นอาการบาดเจ็บที่เดิมที่วิกเตอร์มุนยอสเจอในระหว่างขาแข้งให้กับโอซาซูน่าในช่วงปลายซีซั่นที่ผ่านมาและล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลสเปนเปิดเผยว่านักเตะได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้กลับมาลงเล่นให้ทีมล่าช้าและต้องรอลุ้นว่านักเตะจะฟื้นตัวกลับมาพร้อมเต็มที่เมื่อไหร่ทั้งนี้มุนยอสจะไม่มีชื่อในเกมที่สเปนเจอกับซาอุดิอาระเบียในรอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลโลก2026ในวันพรุ่งนี้และสุ่มเสี่ยงจะพลาดลงเล่นในเกมกับอุรุกวัยวันที่27มิถุนายนด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: บอลโลกนิวส์อัปเดต
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดย
4: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
5: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก

0: Cloud Active Radio SMS 468899
1: 17 นาฬิกา8นาทีสวัสดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ครับก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬานะครับวันนี้รายงานตัวเหมือนเดิมพี่อดีตกรการระเวกและผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่อดด้วยครับ
2: สวัสดีคุณเจตครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
1: วันนี้2ชั่วโมง
2: ตามบัญชาของคุณเจ๋ง
1: ครับ
2: ตามปกติของเรา
1: แล้วก็เมื่อสักครู่เราเดินผ่านนี่นะฮะบรรยากาศของโต๊ะในการบรรยายสดของ DJ FM 99
2: อย่างนี้น้องๆคอนโทรลของเราก็เชียร์ไม่ได้เสียงรอด
1: ผมว่าก็ควรจะได้นะ
2: นะ
1: มันจะได้เร็วๆไป
2: เรียวหน่อย
1: จะได้กลบเสียงป่าแปะนิดนึงนะฮะเพราะว่า โอ้แล้วพูดตรงๆว่า

0: มแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชชอบสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านแสนบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง24มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับโอ้เท่ากับว่าเหลือเวลาอีกถึงแค่วันจันทร์นี้นะเท่าตามข้อมูลนี้นะครับยังไงก็ไปช็อปเพื่อลุ้นโชคได้เลยนะครับวันนี้ก็ SMS มาคุยกันครับ4689899ช่องทางหลักแล้วก็เรามีไลฟ์ทางเพจแล้วก็ YouTube ของ FM 99 ที่ Radio เช่นเคยครับ
1: ครับผมก็วันนี้ยังไงก็คงมีเรื่องของฟุตบอลโลกเนาะซึ่ง FM 99คงเกาะติดมี
0: ใช่ครับ
1: หลายช่วงหลายรายการที่คงแบบขยี้กันไปพอสมควร
0: ตกลงนี้กลับบ้านแล้วนะผ่าน2เกม
1: กลับเร็วเลยนะ
0: แต่กลับเร็วนี่อย่าเพิ่งแพ็คของนะฮะแต่อีกนัดนึงก่อน
1: ใช่ครับคงต้อง
0: โอ้ตุรกีเมื่อเช้านี่พี่โอ๊ตไม่น่าเชื่อนะโอ้โห
1: ไปเร็วแล้วเกิดอันนี้ผิดความคาดหมายที่เราพรีวิวกันไว้เหมือนกัน
0: ไม่ที่สำคัญนี่ได้เปรียบตัวผู้เล่นตลอดครึ่งหลังนะ
1: ใช่ฮะ
0: โอ้โหยิง
1: ว่ามือของอามิรอนแท้ๆ
0: เขาเรียกว่าม
1: ือไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนแล้วนะฟุตบอล
0: เส้นกฎใหม่เอาจริงผมว่าไม่เฉพาะแฟนบอลนะ
1: ครับ
0: นักบอลเนี่ยบางทีเผลอนะพี่โอ๊ตเนาะ
1: สรุปว่าต้องเอาไพ่หลังไว้ตลอดเกมเลยดีไหม
0: นั่นน่ะสิคือบางทีมันชินอะความเคยชินโอ้โหแล้ว
1: ตามผู้ตัดสินไปตีมือก่อนไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้มันไม่ได้เตือนไงทุกคน
1: มันเตือนไม่ทัน
0: ชัดเจนว่าใบแดงเลย
1: โอเค
0: โอ้โห
1: ก็อ่ะคุณต้องเรียนรู้กับกฎใหม่ไป
0: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครปาดเหงื่อบริเวณปากนี่สมมตินะคุณต้องดูดี
1: ๆอย่าช่วยไหม
0: แต่ก็คงช่วยได้ว่าม ันเป็นลักษณะแบบว่าธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่ามีการป้องเพื่อที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างนี
1: ่ครับ
0: ตามกฎใบแดงสถานเดียว
1: ถูกต้อง
0: โอ้ย
1: แต่ก็ชนะได้นะครับรักไว้นะครับมิรอนก็โดนแบนไปวันนี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยนักกีฬาไทยก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงบรรยากาศของฟุตบอลโลกนะครับเป็น World Cup Fever แต่ว่าจริงกีฬาอื่นก็มีการขันกัน
0: เพียบเลย
1: เพียบพอสมควรในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามเท่าที่จะไหวอยู่เนาะอย่างเช่นถ้าไล่เรียงตามปกติของเราอย่างเรื่องของกอล์ฟ
0: ครับ
1: นะครับสัปดาห์นี้ก็มีโปรไทยของเราอยู่ในหลายรายการนะครับที่น่าเสียดายคงเป็น LPGA ทัวร
0: ์
1: นะครับในรายการ Myer LPGA นะครับมีคนบอกว่าน่าจะออกเสียงประมาณนี
0: ้ครับ
1: ร้านค้าปลีกเจ้านี้นะครับ
0: โอเค
1: ก็ผ่านไป2วัน
0: ครับ
1: ปรากฏว่าแม่กลายเป็นรายการที่น้องจีโน่ของเราครับโปรจีโน่ทิติกุลของเราไม่ผ่าน
0: ก็ผ่
1: านการตัดตัว
0: เท่ากับว่าในปีนี้นี่เล่นมา11รายการจีโน่เพิ่งจะไม่ผ่านตัดตัวไปรายการที่2นะ
1: ใช่ครับ
0: น่าเสียดายน่าเสียดาย
1: จริงๆถามว่าเป็นรายการที่ก็อาจจะไม่ถือว่าดารามากันครบนะ
0: ผมว่ามันอารมณ์คล้ายๆอุ่นเครื่องก่อนเมเจอร์เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ในสัปดาห์หน้าเน
1: า
0: ะ
1: สัปดาห์หน้าว่าก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้เตรียมตัวสำหรับเมเจอร์ก็แล้วกันนะครับ
0: ก็ตัดตัวที่2อันเดอร์นะครับ
1: ซึ่งก็ไม่ใช่จีโน่คนเดียวนะครับจริงก็ตกรอบกันไปหลายคน
0: มีน้องฮัทด้วยแล้วก็จีโน่นี่เท่ากันที่อีเวนต์พา
1: น้องแหวนด้วย
0: โปรแหวนนี่เกิน1
1: ก็ไม่ผ่านน้องเหมือนเดิมไม่ตามพี่เมา
0: โปรแหวนบอกโอเค
1: ครับ
0: ได้หมดคือจะน้องหรือเรียกแหวนธรรมดาก็ได้แต่อยากไปมากกว่านั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะมีโปรเปียโนด้วย
1: เปียโนก็ไม่ดีเหมือนก
0: ัน เกิน5แล้วก็
1: โอ้โหช่วงหลังนี่โปรโมทหล
0: ุ
1: ดโปรโมนี่ปีนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องสภาพร่างกายด้วยหรือเปล่านะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็อายุก็มากขึ้นเพราะว่าน้องโมก็31
0: ใช่
1: แต่ว่าเธอก็ผ่านแต่ตัวน้อยมาก
0: ครับ
1: นะครับนี่ก็อีกรายการหนึ่งที่ไม่ผ่าน
0: ก็7โอเวอร์ไปเลย
1: โอ้โหผ่านตัดตัวครั้งสุดท้ายนี่เดี๋ยวผมต้องไปไล่ดูเลยนะเนี่ยน่าจะรายการเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เป็นรายการประเภททีมเน
0: า
1: ะ
0: เพราะมันก็10กว่ารายการแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ท
1: ำให้เรื่องของการรักษาทัวร์การ์ดก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: โปรโมก็อย่างว่าเจอกับยุคปัจจุบันซึ่งเจอแต่นักกอล์ฟตีไกลนะ
0: ครับ
1: นั้นก็เอาใจช่วยกันในรายการต่อไปกันแล้วกันนะครับตกรอบอีกหนึ่งรายการ
0: ส่วนที่ผ่านตัดตัวนี่ผลงานดีสุดของโปรสาวไทยเท่ากัน2คน
1: ครับผม
0: ก็คือโปรเมียวปาจเรียนันฤกานะครับแล้วก็โปรพราวชเนตตี4อันเดอร์นะ22ร่วม
1: ต้องเมียวก็ตีวันละ

0: 2อันเดอร
1: ์ครับ
0: สม่ำเสมอบ้าง
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือธิดาภาสุวรรณปุระนะครับ
0: ครับ
1: หรือว่าโปรจัสมินนี่2อันเดอร์เท่ากับเราผ่าน3คน
0: ใช่ครับ
1: ตามผู้นำเท่าไหร่เนี่ยโอ้ผู้นำ10อันเดอร์ยศ
0: ก็ไปไก
1: ลโปรจีนนี่มาจากไหนเน
0: ี่
1: ย
0: วันนี้มาแบบเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับอันดับโลก100กว่านะหยันจริงนะครับ
1: หยันจริงอันดับ150ของโลก
0: ครับ
1: นำเดี่ยวตอนนี้ครับ
0: เธอก็ตีดี2วันเลยก็นำอยู่แต่ก็ยังเหลืออีก2วันครับ
1: ครับ
0: อะไรก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับแคสซี่พอตเตอร์จากออสเตรเลียซ
1: ึ่
0: งก็อยู่ในท็อป100นะครับตามอยู่สโตรกหนึ่งรวมทั้งลอตตี้โวตนะครับจำกันได้ก็แหมปีที่แล้วก็
1: คือฮาเลย
0: ฮาพอสมควรตอนนี้ก็ยังเป็นท็อป10ของโลก
1: ครับ
0: ลอตตี้โวตก็ตามสโตรกเดียว
1: ถ้ามองในแง่ดีก็ให้จีโน่ได้พักเต็มๆนะเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพีจีแชมเปี้ยนชิพที่มินนิโซตานะจะได้เตรียมตัวเต็มที่เลยเมเจอร์ที่3ปี
0: อย่างเนลลี่ก็น่าจะไม่ได้ลงรายการนี้
1: เนลลี่เขาพักไปเลย
0: เหมือนกันนะครับเธอไปเล่นรายการประเภททีมมานะครับ
1: เพราะว่าผมดูโปรแกรมเนี่ยมันจะเมเจอร์2รายการติดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เนาะ PGA Championship ที่มินนิโซตาแล้วก็เอวิยองที่ฝรั่งเศส
0: ไปฝรั่งเศสต่อ
1: ในอีก2สัปดาห์ถัดไป
0: เพราะว่าก็ยุโรปก็จะเป็นช่วงสั้นๆแล้วก
1: ็
0: จะไปสุดท้ายคือ Women's British Open หรือว่า Women's Open Championship นะครับ
1: ครับ
0: ก็ตามเชียร์คนที่เหลือนะครับใน
1: 3คน
0: ใน PGA Classic นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจากใน RPGA ทัวร์แล้วก็ยังมี Ladies European Tour ด้วย
1: ทัวร์รอง
0: ที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ Ladies Open
1: วันนี้วันที่2เองนะก็โปรแจนอันที่
0: 3วันไห
1: มน่าจะอย่างนั้นครับผมว่าสตาร์ทเมื่อวานเนาะแล้วก็วันนี้วันที่2ก็อันที่สาอุตมะนี่ล่าสุด3อันเดอร์นะครับวันนี้ตีเพิ่มอีก1นะอยู่ในอันดับ10ร่วมคนอื่นๆเนี่ยมีเอพริลอังกุระเสรณีเนี่ยก็ล่าสุด1อันเดอร์นะครับ33ร่ว
0: ม
1: เห็น2คน
0: ที่ผ่านที่อยู่ในสนามเพราะยังไม่ได้ตัดตัว
1: ใช่ๆๆ
0: แล้ว
1: มีน้องนภัทรด้วยนะอีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวนะ
0: แล้ว
1: เลิศสัตว์วัฒนาเนี่ยอีกคนหนึ่ง
0: โปรไมล์
1: ไปไหนไม่มี
0: จริงๆโปรไมล์เนี่ยเป็นอดีตแชมป์ของรายการนี้นะครับถ้าจำไม่ได้รายการนี้สมัยก่อนก็คือเดี๋ยวผมจะลืม
1: เรามากันแค่3คนเดียวรายการนี
0: ้เมื่อก่อนรายการนี้ก็คือ Big Green Egg
1: Open. ผมคุ้นละใช่ใช่ใช่
0: ซึ่งประมาณว่าเตาบาร์บีคิวอะไรเงี้ย
1: ถ้า
0: ผมจำไม่ผิดนะ
1: ทำนองนั้น
0: หรือว่าอะไรสักอย่างแล้วถ้ามาเป็นชื่อเป็นดัตช์เลดี้โซเฟนแสดงว่าหาสปอนเซอร์หาเมนสปอนเซอร์ไม่ได
1: ้ก็กลับมาเป็นชื่อทางการเหมือนเดิม
0: ครับผมเมนสปอนเซอร์หายไปนะครับซึ่งน้องตีฉัดเคยได้แชมป์อยู
1: ่ผมไม่เห็นชื่อนะ
0: แต่รายการนี้สงสัยจะพักไม่ได้ลงนะ
1: ของเราไปกันสามคนนะ
0: ครับ
1: ผู้นำนี้เป็นโปรฮ่องกงฮะ
0: ก็โปรจากเอเชียก็ถือว่ามาแจ้งเกิดกันใน LET อยู่บ่อยเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับบ่อยเหมือนกันปีที่แล้วก็สิงคโปร์ใช่ไห
1: ม
0: ฟอร์มดีๆนะครับ
1: กินนิดดิ่งนี่กินนิดติ่งนี่มือ4เกือบ500อ่ะโหผู้นำใน2ทัวร์นะ
0: ครับ
1: ในทั้ง LPGA แล้วก็ LET สัปดาห์นี้นี่เอเชียทั้งคู่
0: โปรเจนนี่ใช่ไหมน
1: ับ พันอีกคนนึงของเราฮะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่ไปสามคน
0: บริษัทพัฒนานะครับ
1: บริษัทพัฒนาใช
0: ่ต้องเปลือง
1: หนึ่งโอเวอร์นะ
0: ครับโอเคครับก็น่าจะเท่าที่ดูเนาะ
1: เพราะชายสัปดาห์นี้ก็เวิลด์ทัวร์ไม่มี
0: ใช่ไม่มีครับแล้วก็รายการอื่นๆก็เหมือนจะไม่มีนักกอล์ฟไทยนะ
1: ครับ
0: เอ๊บทจะพักก็พักหมดงงเหมือนกันบ้านเราก็ไม่มีใช่ไห
1: ม
0: เราก็ทัวร์ออสเตรเลียก็ไม่มีสัปดาห์นี้นะครับโอเคครับเท่าที่ดูทัวร์นอกก็ไม่น่ามีเพิ่มเติมเพราะว่าคนอื่นอาจจะมีอย่างน้องสายป่านเนี้ยที่เล่นประจำอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่ผ่านตัดตัวซะด้วยนะครับในเจแปนในพีเจเอนะครับปันรัตธนพลบุญรัตน
1: ์ครับ
0: ไม่ผ่านโอเคก็
1: แล้วก็จะมีรายการที่ศรีลังกาพี่อ๊อด
0: ครับ
1: เอเชียแปซิฟิกจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพอันนี้ของเยาวชนเราได้มาสองแชมป์กับสองรองแชมป์นะ มีน้องวันออนอะไรอย่างงี้ด้วยนะไปคว้าแชมป์หนึ่งคนหญิง
0: ใช่ใช
1: ่ก็คว้าแชมป์ไปแล้วก็มีประเภทอื่นๆด้วยทำให้เห็นภาพถ่ายกับโทรฟี่ละ
0: เ
1: คียบร้อยไป
0: อ่ะก็น่าจะเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีรายการไหนหลุดไปก็ช่วยแจ้งมาก็ได้นะคร
1: ับ
0: แบดมินตันก็เป็น
1: 300
0: 300สัปดาห์นี้ที่มาเก๊าใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ยังเหลือประเภทหนึ่ง
1: ก็คือ
0: จบยัง
1: ใช้เดียวยังไม่ลงครับเดี๋ยวจะลงตอนประมาณ6 โมง
0: ครึ่งของเราใช่ไหม
1: ใช่กันตพลวันเจริญนี่เป็นนักแบดไทยยังเหลืออยู่ในรายการนี้นะครับเดี๋ยวจะลงรอบรองชนะเลิศเจอกับมูฮัมหมัดยูซุฟนักแบดมินตันจากอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังแข่งชายเดี่ยวรอบรองคู่แรกนะโอ้โหพอเป็น300นี่ก็ต้องยอมรับ
0: บางคนก็ไม่คุ้นเลย
1: ไม่คุ้นเลยอันเนี้ยล่าสุดจีนกับมาเลเซียตีนอยู่เนี่ย
0: ฮูเจออัน
1: ครับ
0: นะครับกับยูจีนอีเว่
1: เป็นมาเลเซียเนาะ
0: ออกเสียงยังไงเนี่ยอีวนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็ไม่ได้ดูถ่ายทอดซะด้วยต้องขออภัย
1: ก็เป็นประเภทเดียว
0: นะครับ
1: ที่เราลุ้นมาถึงรอบชิงรอบรอง
0: แล้วก็เดี๋ยวการตะพลของเราลงตอน 18:30
1: เพราะเมื่อวานเนี่ยรอบก่อนรองจริงๆก็หลุดไปหลายคู่เนาะ
0: ครับ
1: อย่างคู่ผสมนี่ก็ไปนะ
0: ถูก
1: สุภักออนนิชานี่ก็ไปตกรอบแล้วก็หญิงเดี่ยวอย่างเงี้ยน้องครีมก็ต้องรีไทร์ไปหญิงคู่คู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดอันนี้น่าเสียดายพี่ว
0: ่า
1: เมื่อวานนี้ไปแพ้คู่อินโดนีเซียแบบ
0: ถูก
1: ๆแม่1ต่อ2เกมอ่ะ
0: ก็เลยไม่ได้ลุ้น
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่ากันตพลซึ่งก็จริงๆก็ไม่ได้เข้ารอบลึกมานานแล้วเหมือนกันนะเราไม่ได้รายงานว่าปกติเราจะไม่หลุดนะแบดมินตัน
1: ใช่
0: ก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นโอกาสถึงมันจะเป็นรายการ300ก็ตามนะครับก็เดี๋ยวลุ้นว่าจะผ่านได้หรือเปล่า
1: โอเคอันดับโลกเราเป็นรองนะอยู่ซูมนี่52กันตพลนี่66
0: อ่ะก็อันนี้เป็นแบดมินตันนะครับในสัปดาห์นี้เพราะว่าพอเป็นรายการเล็กก็หลายคนก็ถือว่าโอกาสพักเน
1: า
0: ะนะครับไม่ได้บินมาแข่งขันนะครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะมาเอเชียแล้วเนาะ
0: ใช
1: ่ยาวๆเลยเนาะ
0: ใช่
1: มันจะมีไชน่าโอเพ่นมีโอหลายรายการ
0: โอเคส่วนเทนนิส
1: ครับ
0: เทนนิสเนี่ยหลายรายการอยู่นะครับในสัปดาห์นี้ที่มีนักเทนนิสไทยที่แบบดีต่อเนื่องก็คงเป็นชายคู่ก่อนนะเพราะว่าไปอยู่ในยุโรปเนาะก็คือคู่ปรัชญานัดกับนิกกี้เนี่ยแหละนะครับปรัชญาสโรกับนิกกี้ปูนาชานะครับของอินเดีย
1: ครับ
0: ซึ่งสัปดาห์นี้ก็เหมือนจะชิงอีก
1: เข้าชิงละ
0: ชิงอีกนะครับวันนี้เดี๋ยวตอน20:00ตอนนี้อยู่ที่รายการปาม่าชาเลนจ์ดับเบิลนะครับ
1: ที่ปาม่าเน
0: ี่
1: ย
0: ปาม่า
1: ไม่ค่อยได้เห็น
0: เป็น challenger ของ ATP ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: 125K ก็คือ 125,000 เหรียญ
1: ที่อิตาลีนะ
0: ใช่ครับ
1: ย้ำว่าเป็นเคลนะ
0: เป็นเคล
1: เพราะบางรายการที่เป็นคลาส
0: สัปดาห์ที่แล้วก็เคลนะที่ได้ที่ลียงในฝรั่งเศส
1: ครับ
0: แล้วนี่ก็บินมาที่อิตาลีก็เข้าชิงอีก
1: ก็เอาชนะคู่แจ็คสันวิทโร
0: ครับ
1: แล้วก็นาธานีลแลมมอนส
0: ์
1: เพียงแต่ว่าไอ้ที่จะชิงวันนี้ไปเจอคู่มือ1นะ
0: ถูกต้องแรนเซกเมน
1: ครับ
0: ของสหรัฐใช่ไหมครับแล้วก็ยาคูปพอลจากสวิตเซอร์แลนด์สองคนนี้ก็เป็นสิทธิ์หนึ่งของรายการนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ต้องถือว่าผลงานเป็นปีที่ดีเลย
1: ดูลงตัว
0: ใช่ครับสำหรับนัดกับนิกกี้นะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้แชมป์2วีคต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: ในการเล่นชายคู่ด้วยกันเนี่ยตอนนี้ก็คือลงชายคู่กันอย่างเดียวเลยส่วนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยน่าจะมีที่มานซาน
1: ครับ
0: นะครับในวันนี้ไหม
1: อ๋อ
0: น่าจะตกรอบไปเมื่อวาน
1: ตกไปแล้วพี่วัฒน
0: ์ตกรอบไปเมื่อวาน
1: ก็เล่นประเภทคู่
0: ใช่ไหมใช่ครับ
1: ตกรอบรองที่มานซานนี่ก็ไปแพ้คู่มือสองของรายการนะ
0: ตกไปแล้ว
1: คือฐานทัพนี่จับคู่กับฟรานซิสเคซี่อันคันทรา
0: ใช่ใช
1: ่จากฟ
0: ิลิปปินส์ใช่ครับ
1: แต่ว่าไปตกรอบรองแล้วก็จะมีน้องแต้วทัศพรเนี่ยที่
0: ญี่ปุ่นไหม
1: ญี่ปุ่น
0: น้องแต้วชอบบินไปเล่นญี่ปุ่น
1: อ้อขออภัยที่ไต้หวัน
0: ที่ไต้หวัน
1: ก็ไปตกรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับ
0: วันนี้ก็เลยไม่ได้ต่อเนาะ
1: ไปแพ้ยูโนะคิตาฮาระ1-2เซตนะน่าเสียดายเพราะว่าเซตสุดท้ายที่แพ้ไทยเบรกด้วย
0: ก็เลยไม่ได้ต่อในไม่ได้มาต่อในวันนี้นะครับ
1: ก่อนรองไปแพ้ขออภัยก่อนรองนี่ไปแพ้นิชิโนะโอ้เขาก็รายงานมา2รอบเลยผมก็เลยไปอ่านรอบก่อนอันนี
0: ้
1: คือรอบก่อนรองเนี่ยไปแพ้นาโอนิชิโนะนะอันนี้แก้ไข2เซตรวด
0: แล้วก็มาโดนรอบก่อนรองใช่ไหม
1: ใช่
0: ทำไมผมดูในนี้เป็นคิทาระ
1: อ๋ออันนั้นถูกละแสดงว่าอันนั้นน่ะเดียวขออภัยอันนี้ประเภทคู่
0: อยู่น้องคิทาระเนี่ยชนะน้องแต้วไป2-1
1: แสดงว่าอันนั้นน่ะถูกละ
0: ครับ
1: คือที่แพ้ไทยเบรกเนาะพี่เนาะอ
0: ัน
1: นั้นคือประเภทเดียว
0: แล้วก็มาแพ้ในประเภทคู่อีก
1: อ๋อเขาจับคู่กันผมก็เลยงง
0: เล่นด้วยกันเล่นด้วยกัน
1: เข้าใจละ
0: ก็คือเจอกันเองในประเภทเดียว
1: คือเต้าไปแพ้คิตาฮาระในประเภทเดียวแล้วแพ้แต่ในประเภทคู่เขาจับคู่กัน
0: ถูกต้องก็เป็นไปได
1: ้ก็เลยแต่พอมาจับคู่กันแล้วไปตกรอบก่อนรอง
0: ใช่ครับตกรอบแปดทีม
1: ว่าทำไมชื่น
0: ก็เลยวันนี้เลยไม่ได้เชียร์น้องแต้วต่อนะครับ
1: แต่ว่าคู่หูเธอเนาะได้ไปต่อในรอบ
0: ถูกต้อง
1: ในประเภทเดียวนะครับ
0: ครับก็น่าจะประมาณนี้เทนนิสนะก็เดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าลุ้นน้องโรงข้าวในวิมเบิลดัน
1: โอ้โหตื่น
0: น่าจะหมดแล้วนะครับในส่วนของแร็คเก็ตเกมส์นะ
1: ครับ
0: มอเตอร์สปอร์ตก็ไม่มีนะสัปดาห์นี้เพราะว่าม
1: ี MotoGP
0: มันเป็น MotoGP ซึ่งเป็นปีที
1: ่บิดไทย
0: ไม่มีคนไทยให้เราเชียร์ซะด้วยสินะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยเดี๋ยวเอาไว้ยกไปเบรกสุดท้ายกันแล้วกันนะครับขออนุญาตยกไปเบรกสุดท้ายกันแล้วกันก็คงต้องมาที่วอลเลย์บอลเลย
1: ครับ
0: หลังจากที่ปลดล็อกได้กับชัยชนะนัดแรกของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรา
1: เมื่อวันก่อน
0: เราได้พักด้วย
1: ก็พักเมื่อวานมาวันหนึ่ง
0: ถูกต้องครับ
1: ก็วันนี้ก็จะลงสนาม
0: วันนี้จะลงสนาม
1: เจอกับ
0: ทางแคนาดาครับ
1: แคนาดา
0: ก็เราชนะบัลแกเรียมาใช่ไหมครับถือว่า
1: เมื่อวันพฤหัสนะครับ
0: ดูลงตัวมากขึ้นนะในสัปดาห์ที่2ก็อาจจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นบ้างแล้วก็ปัญหาที่โดนวิจารณ์เยอะเรื่องลูกเสิร์ฟเรื่องการรับเสิร์ฟอะไรต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของไทยเราซึ่งเล่นค่อนข้างเป็นลูกสูตรกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องฝากความหวังไว้ที่หัวเสาของเรานะแล้วก็บีหลังเราไม่ว่าจะเป็นน้องอมสินใช่ไหมเกมที่แล้วที่ชนะบัลแกเรียเนี่ยท็อปสกอร์แล้วก็น้องบีมน้องเฟิร์นก็ถือว่าโอเคนะครับเกมที่แล้วที่ช่วยให้เราชนะทางบัลแกเรียมาได้ตอนนี้คนก็เริ่มจะมองแล้วแหมโอกาสรอดไม่ตกชั้นจะมีมากน้อยแค่ไหน
1: อันดับนี้ขยับไป15เลยนะ
0: ก็คือเราถึงจะแพ้มารัวๆแต่เราแพ้แบบได้แต้มมา
1: แพ้2-3เซตมา3แมตช
0: ์ครับ
1: แล้วก็ชนะนัดนึง 3-0 ได้มี3แต้ม
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยแซงฝรั่งเศสบัลแกเรียขึ้นมา
0: อันนี้ทีมที่ดูปีนี้ไม่ค่อยดีคือสาธารณรัฐโดมินิกันจริงๆเมื่อก่อนก็เป็นทีมที่ปราบไทยเรามาได้ตลอดเหมือนกันนะ
1: สูสีกับไทยอ่ะ
0: ว่าตอนนี้ก็เป็นความหวังเราที่จะขออยู่เหนือโดมินิกันกันแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ก็จริงๆต้องบอกว่ายุคนึงเราถือว่าเราเจอแคนาดานี่เราไม่กลัวนะ
1: เร
0: ามักจะชนะแต่ว่าเวลาผ่านไปก็ต้องถือว่าช่วงหลังเขามักจะชนะเรานะครับครั้งหลังสุดที่เจอกันด้วยก็มีดาราที่อันตรายสุดๆก็คือคีร่าฟานไรท์ไม่ใช่ฟานไดนะครับ คีร่าฟานไรท์ที่เป็นตัวทำแต้มหลักเป็นบีหลังซึ่งตีได้ทุกจุดการสนามเสิร์ฟหนักอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็อยู่ที่ว่าจะหยุดน้องคีร่าไหวหรือเปล่านะครับในวันนี
1: ้แล้วผมไปดู VNL 4ปีหลังสุดนี่ผัดกันชนะฝั่งละ2นะ
0: ใช
1: ่2022 2023เราชนะ3เซตรวดแต่ว่า2ปีหลังสุดแคนาดาชนะเรา2024ชนะ3-1เซตแล้วก็ปีที่แล้วเขาชนะเรา3-2เซต
0: ใช่
1: แสดงว่าเขาก็ดีขึ้นมา
0: ส่วนหนึ่งเขาก็ได้โค้ชดังโจวานนี่กิตติที่ไปทำทีมด้วยนะครับนั่นก็เลยทำใหเขาก็ดีขึ้นมาในช่วงหลังๆ
1: แล้วก่อนเจอเรานี่เขาอยู่อันดับ7เลยนะพี่ว
0: ัฒ
1: น์ชนะ4แพ้2
0: ก็คือบัลแกเรียที่เราชนะเนี่ยแคนาดาก็ชนะมาแล้ว
1: แต่เขาชนะ 3-1 เราชนะ 3-0 นะเราได้พลัง
0: แง่ดี
1: เราได้พลังเสียงเชียร์
0: คิดในแง่ดี
1: ไปที่อินดอร์เนี่ยบุ๋มบิ๋มบอกสู้4แน่คลิปลงมาละรอติดตาม
0: ถ้าชนะได้นี่ก็โอกาสได้เล่นใน VNL ต่อน่าจะมี
1: ผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละขอชนะอีกสักแมตช์นึงในสนามบ้านเราเนี่ยเพราะว่ามันก็จะไม่ได้พักนะครับเดี๋ยววันนี้เจอแคนาดาเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เจอเนเธอร์แลนด
0: ์ใช่
1: วันเนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: แน่
1: ก็2:30
0: อ่ะเดี๋ยวตามเชียร์กันนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยซึ่งนอกจากทีมหญิงแล้วเนี่ยทีมชายวันนี้ก็จะลงสนามนะครับใน ABC Cup
1: ครับ
0: ซึ่งไปแข่งที่กุจราตนะครับกุจราตที่เราเพิ่งจะรายงานกอล์ฟใช่ไหม
1: ใช่
0: ภารัฐคลาสสิกไปใช่อยู่ในรัฐเป็นรัฐไม่ใช่เมือง
1: ครับ
0: แต่ว่าชื่อเมืองผมจำไม่ได้ซะแล้วนะครับแต่ก็ต้องถือว่า
1: เดี๋ยววันนี้เราเจอเกาหลีใต้
0: เราเจอเกาหลีใต้เลย
1: ทุ่มครึ่งทุ่มครึ่ง
0: ของอาจารย์พาร์คคือเป็นเราใช้โค้ชเกาหลีนะครับแต่ของเขาก็เกาหลีใต้ยุคหลังก็เปลี่ยนผู้เล่นมาเยอะพอสมควรนะครับ จากยุคก่อนๆเพราะฉะนั้นก็ยังพอลุ้นได้สำหรับไทยเรานะครับซึ่งที

0: ทีมวอลเลย์บอลชายชุดหลังๆเนี่ยถือว่าเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปเยอะนะครับ
1: น่าจะ
0: เป็นผลพวงจากวอลเลย์บอลลีกนั่นแหละนะครับที่ทำให้มีผู้เล่นเด่นๆที่ถูกเรียกเข้ามาติดทีมชาติผมสแกนรายชื่อที่เขาเรียกมานี่ก็ถือว่าหน้าใหม่ก็เข้ามาเสริ
1: ม
0: พอสมควรนะครับแต่ว่าตัวหลักๆอนุรักษ์พันรำนภาเดชพินิจดีนะครับชัยวัฒน์ถุงคำ
1: ครับ
0: นะครับอมรเทพคนหาอะไรเนี่ยก็ยังอยู่ในทีมอยู
1: ่
0: นั้นก็ต้องดูกันว่าแหมเจอเกาหลีใต
1: ้
0: จะผ่านหรือเปล่า
1: คือย้ำว่าเรานี่อยู่ในกลุ่ม B นะร่วมกับนอกเหนือจากเกาหลีใต้นี่ก็จะมีโอมานกาตาร์แล้วก็อินโดนีเซีย
0: ใช่ครับวันนี้ก็น่าจะมีถ่ายนะผมเข้าใจว่าเหมือนทางโมโนได้จะถ่ายนะครับตอนทุ่มครึ่งจากอาดาบัดในกุจราตอินเดียยังไงเช็คอีกทีแล้วกันนะครับทางสมาคมบอกไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจเราจะเล่นกับเกาหลีใต้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเล่นกับกาตาร
1: ์
0: แล้วก็โอมานแล้วก็อินโดนีเซียด
1: ู
0: โปรที่เจอกันบ่อยๆนะครับน่าจะมีถ่ายนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะผิดพลาดไป
1: เพราะโมโนนี่ก็จะถ่ายวินเอลยาวเนาะ
0: ครับ
1: แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะทับซ้อนหรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจ
1: เดี๋ยวผมเช็คให
0: ้ครับผม
1: ครับโอ้แต่ตอนนี้บรรยากาศที่อินดอร์นี่คือคักมากนะพี่วันโอ้นี
0: ่
1: มันด้วยผลงานนะล่าสุดเลยเนาะที่ชนะบัลแกเรียเมื่อวันพฤหัสเนี่ย
0: ไม่ได้ชนไงเดี๋ยวค่อยกลับไปดูฟุตบอลโลกก็ได้
1: ไม่เป็นไร
0: เชียร์บอลเล่ก่อน
1: ยาว
0: ๆ
1: นี่โอ้บรรยากาศตอนนี้เห็นเขาลงนี่คือคักโค้ชออสก็มีประชุมแผนเนาะ
0: ก็หวั่นใจน้องบีมก็มาช่วยด้วยไงมาช่วยติวเกมรับด้วย
1: เหมือนเพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดเนาะวันนี้เขามีติ้งกันเขายังเอาเค้กมา
0: เค้กใช่ไหม
1: ควีนบีมอยู่เลย
0: อ๋อตัวน้องบีมใช่ไหม
1: หมายถึงตัวน้องบีมอ่ะถึงวันเกิดน้องบีมอ่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยโ
0: อ
1: ้เกมกับแคนบาลแกเรียนี่18แต้มนะควีนบีม
0: ก็น่าจะรองแค่น้องอมสินคนเด
1: ีย
0: ว
1: โอเคอ่ะน่าจะประมาณนี
0: ้ครับ
1: ทั้งนั้นเราเบรกไปไหมฮะ
0: ได้ครับ
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาเก็บ SMS นะครับแล้วเดี๋ยวไปกีฬาอื่นได้ครับ
0: โอเค Sport
2: Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
3: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ101-102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
2: บอลโลกสตอรี
4: ่ลูก้าโมดริชจอมทัพผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออายุไขในวัย37ปีหลายคนอาจคิดถึงการแขวนสตั๊ดแต่ไม่ใช่กับลูก้าโมดริชในฟุตบอลโลก2022เขาแสดงสถิติการเป็นมิดฟิลด์ที่ลงสนามมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์โดยลงเล่นไปถึง7นัดเต็มเกือบทุกนาทีและพาทีมชาติโครเอเชียคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จโมดริชทำสถิติเป็นนักเตะอายุเกิน35ปีคนแรกที่เล่นในฟุตบอลโลกนัดเดียวมากกว่า100นาทีคือในช่วงต่อเวลาพิเศษถึง3ครั้งในทัวร์นาเมนต์เดียวนอกจากความฟิตเขายังมีสถิติการจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง 88% และสร้างโอกาสทำประตูให้ทีมอย่างต่อเนื่องความมหัศจรรย์ของเขาคือการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่พาทีมเล็กๆอย่างโครเอเชียเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายได้ถึง2สมัยติดต่อกัน
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 1-6-7-3-6 สปอตไกด์ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรการเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: 17:35 นะครับช่วงที่2ของสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ครับวันเสาร์นะครับไปดูข้อความกันหน่อย4689899ก็น้องอัมซ่าเหมือนเดิมนะครับภรรยาของกระดานไม่ขยับครับป้าเจ็ดพี่โอ๊ตอัมซ่ามาเยาะงับนักเตะเอลิททีมไหนที่ทำงานกฎหมายตอบบริสเบนรอวงเล็บรออัมซ่าเอ๊ะเนี่ยต้องถามพี่โอ๊ตเลยเนี่ยทนายปีศาจนี่จบแล้วใช่ไหมฮะ
6: มันน่าจะมี
5: พี่โอ๊ตชอบมีเซอร์ไพรส์ผมตลอด พี่โอ๊ตอย่าบอกนะพี่โอ๊ตดูจบ8 EP แล้วครับ
6: จบเรียบร้อย ไม่ได้คุยกับคนที่ทำงานไม่รู้เรื่องเลยครับ
5: แน่นอนจริง
6: จะชวนบอลโลกก็มีทนายพิศาลมาด้วย
5: บอลโลก
6: ตามกลาง
5: กีฬาก็ไม่รู้ตั้งเยอะตั้งแยะเอาเวลาเอาบางทีผมไปดูผมก็ฟินกับคุณยาย่าหญิงนะอาจจะเป็นเพราะว่าก็โตมาในยุค90
6: ใช่ใช่
5: ผมเห็นคุณยาย่าหญิงเล่นแล้วแบบแม
6: ่พัฒนาขึ้นมานะ
5: แล้วเราบ้านเราไม่ค่อยมีซีรีส์เกี่ยวกับกฎหมายนะพี่โอ๊ตนะถือว่าทำได้ดีมากอันที่พูดนี้ยังไม่ดูนะ
6: อ้าวเหรอ
5: เขาบอกว่าดีกันก็เดี๋ยวจะไปดูนะว่าจะมาถามพี่โอ๊ตวันนี้ฮะ
6: ลูกชวนดู
5: ครับ
6: โอเคครับ
5: เย็นวันเสาร์ไม่เหงาใจในวันนี้สวัสดีมีเพื่อนเตือนใจแท้สองหนุ่มหล่อหน้าใสใครเทคแคร์คอยดูแลแคร์คนฟังยังเช่นเดิมจากอัมซ่านะครับสวัสดีค่ะนะโอ๊ตคนหล่อป้าเจ็ดคนโก้และแฟนรายการทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกค่ะบอลโลกครั้งนี้หนูเชียร์ทุกๆทีมของตัวแทนทวีปเอเชียเราค่ะแต่หนูก็งงๆนะคะบางท่านบางคนเนี่ยเขากลับไปเชียร์ทีมใหญ่ๆในยุโรปแต่ก็เอาที่สบายกายสบายใจไม่ว่ากันนะคะจากคุณเธอลงทุนแฟนบอล
6: ต้องครับก
5: ็จริงๆเรื่องทีมชาติเนี่ยมันแล้วแต
6: ่ถูกถูก
5: ครับถ้าคุณจะมองว่าความเป็นเอเชียเชียร์เอเชียก็เรื่องนึงแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีทีมประจำอะเนาะในอดีตแม่แล้วก็ป้าวันจันทร์นี้ดูยอดขนมไปฝากนะครับเลี้ยงทีมงานรับบอลโลกจากอัมซ่าน้องอาร์มเอามาวางไว้ได้ลูกเพราะว่าคนกินกันทั้งวันทั้งคืนผมเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีกาแฟมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
6: เลี้ยงดูอย่างดี
5: ดูแลอย่างดี
6: ผมเห็นข้าวกล่องของคุณตาเนี่ย
5: พี่สุเทพบอกเดินหน้าเลยเต็มที่เลย โอ้โหน้องๆต้องอยู่กันข้ามวันข้ามคืน
6: ใช่ครับ
5: ครับประมาณนี้ก่อน
6: พรุ่งนี้ก็คู่สุดท้ายก็11 โมงใช
5: ่
6: ไหม
5: ใช่ครับผมแต่ยังรู้สึกคืนนี้พรุ่งนี้จะมี3เนาะ
6: พรุ่งออกมาถึงพรุ่งนี้แต่คืนต่อเนื่อง
5: เราตีว่าเป็นวันนี้นู่นเอาเป็นว่าวันนี้โอ้พี่โอ๊ตมันไล่ไปถึงตูนิเซียด้วยนี่
6: ใช่ไง
5: 4 คู่
6: ก็บอกไงคู่สุดท้าย11 โมง
5: ก็คือจบบ่ายโมง
6: มื้อเที่ยงฮะ
5: บอลจบบ่ายโมง
6: ต้องเป็นมื้อเที่ยง
5: มีใครจะชาเลนจ์ไหมฮะคุณจะดูครบ4คู่ได้ไหมฮะคุณต้องนอนตอนนี้อยู่แน่ๆเลยเนี่ยถ้าคุณจะดูครบ4คู่เนี่ย
6: ก็มันก็เป็นรู้สึกความรู้สึกในยุคนึงนะเหมือนสมัยตอนเด็กๆว่ามันต้องดูให้ได้ครบคู่อะไรเงี้ย
5: ก็พี่โอ๊ตผม
6: ก็ผ่านไปถ้าไม่เป็นไรอย่าไปฝืนมาก
5: ก็ผมสารภาพแล้วไงปี94ผมก็ปีนรั้วไปดูเนี่ยแหละประมาณเวลาเนี่ยสายคือหนีเรียนอันนี้ไม่ดีนะน้องๆนะแล้วก็แต่ผมว่าพอมันแบ่งเวลาอย่างเงี้ยมันทำให้ได้หลายกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันนะพี่โอ๊ตอย่างคนที่ตื่นเช้าเนี่ยเขาก็เลือกคู่เช้าไปเลยสมมติอย่างพรุ่งนี้คุณก็อาจจะตื่นมาดูเอกวาดอร์กับคูราซาแล้วก็ต่อด้วยญี่ปุ่นตุนิเซีย2คู่จบแต่ถ้าใครจะลากคืนนี้ก็เอาเนเธอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็เยอรมันโกดีบัวเลือกเอาเลือกเอา
6: ครับจะดูหมดก็ไม่ผิดกติกา
5: ก็ไม่ผิด
6: วางแผนเราสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับ
5: ถ้าเวลาบอสมาก็ปิดหน้าจอให้ทันเลยถ้าดูที่ทำงาน
6: ไม่น่าจะทำงานได
5: ้ไม่น่าได
6: ้ครับผม
5: ครับ
6: โอเคครับวอลเลย์บอลน่าจะหมดแล้วเนาะทั้งชายทั้งหญิงก็ตามเชียร์บาสเกตบอลนี่ไม่แน่ใจว่าเพจโดนแฮกหรือยังไงนะเหมือนจะมีการประกาศว่าต้องไปดูจาก
5: เพจโดนแ
6: ฮกน่าจะเป็นเหตุขัดข้องอ่ะผมอาจจะใช้คำไม่ถูก
5: เพราะว่านั้นคือแหล่งข้อมูลเดียวใช่ไหมฮะ
6: ใช่ครับ
5: ที่เรามีนะฮะ
6: แต่นั้นเขาเหมือนจะน่าจะไปใช้Facebook ของสมาคมหรือเปล่านะครับ
5: ผมไปดู Official ก็เหมือนมี
6: มันนิ่งๆอยู่ตั้งนานแล้ว
5: อ๋อเนี่ยเข้าไปดูละบาสเกตบอลไทยลีกอ๋อเขาอัปเดตแล้วนี่พี่วัด
6: แล้วฮะ
5: หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเน
6: ี่
5: ย
6: เขายังชั่ว
5: ผมเห็นละผมเห็นละ
6: ก็คือกลับมาแข่งใช่ไหม
5: บาสเกตบอลไทยลีก
6: BTL เนี่ยกลับมา
5: ล่าสุดเอาผลไปเลยไฮเทคนี่เอาชนะบิ๊กไลออนไป88-59
6: ทีมใหญ่ก็ได้ก็คือจบมา5เกมเนี่ยทีมนำก็คือไฮเทคแล้วก็ท
5: ริ
6: ปเปิลซีทริปเปิลซีก็คือเชียงรายเดี๋ยวนะคริปโตครับบ้าเชียงราย
5: ชื่อยาว
6: ๆงูเห่าเชียงรายก็แล้วกันแหมอยากเรียกอย่างนี้แล้วเกินง่ายกว่านะครับงูเห่า

0: เชียงรายเนี่ยก็ชนะรวด5เกมเหมือนกันวันนี้ก็ต้องลงสิเพราะว่าทุกทีมก็แข่งขันไล่กันไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เดี๋ยวเอาเท่าที่ผมเห็นผลนะก็จะมีชุดอิฐดราก้อนชนะศรีปทุมไป91-83
0: รองแชมป์เก่า
1: แล้วก็ไฮเทคเมื่อสักครู่รายงานไปแล้ว
0: ใช่ก็ชนะ6เกมรวดแหละ
1: ชนะรวด
0: งั้นเดี๋ยวต้องมีงูเห่าเชียงรายเนี่ยแหละ
1: มีกำลังแข่งอยู่เลยครับอ๋อเขามีสตรีมด้วยพี่โอ๊ต
0: ใช่ใช่
1: ไปทางเพจบาสเกตบอลไทยลีกนะครับเขาจะมีสตรีมทางช่อง YouTube ด้วยนะตอนนี้ครอบบ้าเชียงรายกำลังแข่งอยู่แหละกำลังลงสนามอยู
0: ่ก็ต้องดูว่าจะยัง 100% ต่อไปหรือเปล่านะครับก็คือชนะ5เกมรวดรองมาก็คือไทยเครื่องสนามหรือว่า TGE นะครับที่ชนะ4-1จาก5เกมที่ผ่าน
1: อ๋อแล้วเจอกันเองด้วยนี่พี่โอ๊ต
0: เจอกับ TGE ใช่ไหม
1: ไทยเครื่องเจอครอบบ้านี่แหละไทยเครื่องสนามเนี่ยกำลังแข่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปส่องสกอร์ให้
0: ถือว่าเป็นเกมใหญ่วันนี
1: ้ครับโอ้โหล่าสุดเกมสูสีมาก
0: ครับยังเบียด
1: ไทยเครื่องสนาม75-73นะครับ
0: นี่ก็ท้ายๆแล้วสิ
1: เดี๋ยวนะจบยังเนี่ยเดี๋ยวผมลากนิดนึงขออันนิดนึงนิดนึง5วินาทีสุดท้ายจบไทยเครื่องสนามชนะนะครับ
0: โอ้โห
1: 79-73ครับ
0: ครับ
1: เรียบร้อย
0: ก็ทำให้ครอบราเชียงรายแพ้เป็นเกมแรก
1: ถูกต้อง
0: แพ้เป็นเกมแรก
1: เครื่องสนามชนะ79-73
0: ใช่ครับ
1: นี่ต้องไปลาก YouTube เลย
0: แม่ขอบคุณที่อัปเดตนะครับผมว่าจะอยู่ที่ไหนขอหน้าหรือว่าผมไปผิดทางก็ไม่ทราบนะครับ
1: เขาจะชื่อว่าบาสเกตบอลไทยลีกนะ
0: ถูกต้องแต่ว่ามันนิ่งไปพักหนึ่งแต่ว่าน่าจะอัปเดตเรียบร้อยแล้ว
1: อัปเดตแล้ว
0: นะครับ
1: ตามนั้นไป
0: จริงถ้าทีมชาติเนี่ยทีมบาสเกตบอล3คนทีมหญิงของเราก็ไปแข่งขันรายการใหญ่นะครับ คือเป็นฟีบ้าเวิลด์ซีรีส์ก็คือมันเป็นเวิลด์ซีรีส์ที่แข่งหลายเมืองมากนะครับแล้วนี่เป็นเมืองที่2ที่เราไปแข่งอยู่ที่อาเซอร์ไบจานละมั้งนะครับน่าจะอยู่ที่อาเซอร์ไบจานแล้วก็ชนะเกมแรกไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้ชนะลิทัวเนียไปเกมนึงแล้วชนะขอโทษครับชนะอาเซอร์ไบจานไปแล้ว21-6นะครับวันนี้จะเล่นกับลิทัวเนียต
1: ่อ
0: นะครับสามสาวก็คือในทีม3คนก็คือ4คนนะครับที่ไปทั้งน้องจูนรัตยากรอุดมสุขน้องโบสุภาวดีกุลชวนน้องมุกวรินทร์สุ่มมาศมือแอสซิสแล้วก็น้องมั่มนะครับสัสสิพรวงตาผา
1: ครับ
0: เกือบจำไม่ได้แล้ว
1: แล้วเหมือนจะจบแล้วด้วยนะพี่โอ๊ต
0: ในเกมที่2ใช่
1: ไหมคือเกมแรกที่พี่โอ๊ตรายงานเนี่ยชนะเซอร์เบจันยี่สิบเอ็ดต่อ6
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ล่าสุด
0: เกม
1: ชนะลิทัวเนีย17-12นะครับส่งผลให้ไทยนี่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม A นะในรอบคัดเลือกแล้วก็เราจะได้เข้าไปอยู่ร่วมกลุ่ม4นะครับ
0: ครับ
1: ร่วมกับออสเตรเลียและญี่ปุ่นและดูเหมือนจะลงเลยนะครับเดี๋ยว 6:15
0: เดี๋ยวลงต่อ
1: 6:15เนี่ยเจอออสเตรเลีย
0: ครับ
1: และ3:55 เจอญี่ปุ่น
0: ใช่
1: โอ้4แมตช์เลยดิ
0: ใช่ครับ
1: 4แมตช์นะวันนี้นะ
0: สนามแรกที่เราไปแข่งน่าจะที่จีนนะครับที่เซี่ยงไฮ้เราได้ที่7ตอนนี้ที่7นี่เป็นสนามที่2แล้วเดี๋ยวจะบินไปต่อเนื่องนะครับเดือนสัปดาห์หน้าก็น่าจะแข่งต่อเลย
1: ครับ
0: นะครับน่าจะเป็น
1: เท่ๆนักบาสไทย
0: ยอดเยี่ยมครับ
1: ก็คือน้องใหม่เลข25ใครนะพี่วัฒน์น้องจูนมากเออน้องที่ใส
0: ่น้องจูนที่จัดฟันอยู่ใช่ไหม
1: ที่ใส่แว่นตาใส่ป้องกันใบหน้าม
0: ือปืนของเราอยู่แล้ว
1: เท่มาก
0: จอมแม่นจอมแม่น
1: ก็เท่ากับว่าข่าวดีนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราเข้าไปอยู่กลุ่ม C แล้วเดี๋ยวเจอออสเตรเลียกับญี่ปุ่นวันนี้เลย
0: ทีม 3x3
1: จริงๆเจอออสเตรเลียนี่ช่วงเวลารายการเราด้วยนะทันอยู่เดี๋ยวถ้าจะอัปเดตให้
0: เดี๋ยวอัปเดตต่อนะครับ
1: ครับ
0: โอเคกับญี่ปุ่นนี่ดึกหน่อย4ทุ่มเน
1: า
0: ะ
1: สี่ทุ่มโดยประมาณ
0: ก็เป็นสไตล์ที่แข่งต่อเนื่องครับใช่พวกอะไรเดียรักบี้7คนอะไรเงี้ย เล่นแล้วก็พักแล้วก็เล่นต่ออะไรเงี้ยนะครับตามเชียร์ทีมบาสเกตบอลจริงเป็นช่วงที่ดีเพราะว่าทีมเยาวชน18ปีทีมชายเราก็ได้รองแชมป์อาเซียนมานะครับก่อนหน้านี้แพ้ฟิลิปปินส์ไปแล้วก็ได้ไปเล่นรายการชิงแชมป์เอเชียต่อนะครับก็อันนี้เอามารายงานเพิ่มเติมถ้าจะเพิ่มสักนิดนึงเพราะวันนี้เรามี2ชั่วโมงเนาะ
1: ครับ
0: ทีมมวยสากลของเราตอนนี้ไปแข่งขันWorld Boxing Cup เพราะว่าตอนนี้องค์กรที่ดูแลก็คือ World Boxing ใช่ไหมครับแล้วก็การแข่งขันรายการที่ถือว่าเป็นเมเจอร์ก็คือ World Boxing Cup ซึ่งเขาแข่ง3สนามแข่งไปแล้วสนามหนึ่งที่บราซิลแล้วสัปดาห์นี้คือสนาม2ที่จีน
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้ ถึงรอบตัดเชือกแล้วแล้วเราเหลือ1คนนี่คือน้องโฟกัสนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่าขึ้นชกกี่โมงนะรู้สึกในเพจของสมาค
1: ม
0: มวยสากลเพราะอันนี้ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการ World Boxing Cup Finals ซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูว่าเราจะได้ไปแข่งขันกี่คนนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะขึ้นชกกี่โมงเดี๋ยวดูอีกทีกันละกันนักนิชาจงโปร่งกลางอ่ะแหละนะครับที่เป็นหนึ่งเดียวของเรามั้งนะครับที่เข้ารอบแต่เชื่อเพราะว่าน้องเฟียวก็แพ้ไปก่อนหน้านี
1: ้ใช่
0: ใช่ไหม
1: ครับผมรายงานอยู่ว่าแวบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
0: ถูกต้องน้องโฟกัส
1: น้องโฟกัสเนี่ยแหละ
0: ถูกต้อง
1: โอเค
0: แล้วก็วันนี้ทีมวิ่งผลัดทีมวิ่งผลัดของไทยอ่ะที่บินไปแข่งขันนะครับเอเชียนรีเลย์ก็คือการวิ่งผลัดชิงแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งวันนี้จะมีทีมวิ่งผลัดผสมของเราแต่ยังอุบไตอยู่นะผมยังไม่ทราบว่าทีมผสมของเราเนี่ยคือชาย2หญิง2อยู่ที่ว่าจะวางยังไงก็ได้ใช่ไหมครับใครเป็นไม้1 2 3 4กันผมยังไม่เห็นว่าทางสมาคมกำหนดอย่างไรนะแต่คงซ้อมกันมาแล้วก็จะลงวิ่งผัดผสม4คูณ100
1: อ๋อใช่ว่าเขาจิ้มได้จิ้มไม้ได้เลยถูกไหมพี่ว่าไม่ได้ว่าล็อกถูกไหมใช่ไหมแต่ละชาติแล้วแต่แผนสมมติว่าหญิงวิ่งทางโค้งดีก็อาจจะ
0: ถูกต้อง
1: วางไม้นะ
0: ก็อยู่ที่ว่าจะให้ใครลงซึ่งแต่ละคนก็อย่างบิวเนี่ย
1: แต่เราเดาไม่ได้ว่าไม้สุดท้ายน่าจะชายไหม
0: ก็เป็นไปได้น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าให้เดาก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ย4คูณ100ชายจะวิ่งด้วยเป็นความหวังเพราะว่าไปกันครบทีมนะเดลต้าไฟเตอร์
1: ใช่
0: อีกคนเราตาตาอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะ
1: สลัด
0: นะใช่ครับเจ้าตาก็ไปด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็น่าจะเป็นไปได้ว่าบิวอาจจะไปวิ่ง4คูณ100แต่ว่าคือต้องมีคนต้องวิ่ง2รายการแน่ๆเราที่ดูนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะจัดอย่างไร
1: แต่ผมชอบนะชาย2หญิง2นี่มันดูเป็นการวางแผนดิ
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวต้องเช็คผลกันวันนี้
1: ถ้าชาติไหนใช้ผู้หญิงก่อน2ไม้อย่างเงี้ยนะทุกคนนะแล้วก็มาเร่งแซงเงี้ยเหรอก็ดูสนุกดี
0: สนุกดีก็เดี๋ยวตามผมต้องดูเพจของสมาคมกรีฑาแล้วมั้ง
1: ใช่เลยครับ
0: นะครับสมาคมกรีฑาเดี๋ยวน่าจะ
1: ระหว่างที่พี่วัดไปเช็คนี่ไปสนุกเกอร์หน่อย
0: ครับ
1: จริงๆน่าเสียดายรายการอู่ฮั่นโอเพ่นนะ
0: ถูกต้อง
1: เราไม่มีใครผ่านเข้ารอบเมนดรอเลยนะครับเพราะว่าหมูก็ไปแพ้คิวเบิร์ต1ต่อ5เฟรม F ก็ไปแพ้เอมอรี่นะครับนักสนุกเกอร์จากเวล3ต่อ5เฟรมเพราะว่าผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหมูเป็นคนเดียวที่ไปรอบเมนรอของ China Open
0: ครับ
1: แต่ว่าเป็นอู่ฮั่นเนี่ยตกรอบหมดเลยนะครับส่วนในบ้านเราปรากฏว่าเป็นนุกสงขานะครับกฤษณัฐเลิศสัตยาธรนี่คว้าแชมป์นะพี่วันนะ
0: ใช่
1: รายการพังงาครับก็เอาชนะใครที่ไหนไม่ใช่ใครที่ไหนฮะเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งแกจะเรียกเสียงฮาไปกี่ฮาวันนี้นะแจ็คสระบุรีเนี่ย
0: ยังได้อยู
1: ่ยังได้อยู
0: ่ได้อยู
1: ่ก็นุกสงขลาชนะไป4ต่อ2เฟรมนะครับในการแข่งขันที่โรงแรมเอราวัณจังหวัดพังงานะ
0: ใช่ใช
1: ่จบไปเรียบร้อยอันนี้ในบ้านเราสนุกเกอร์ระหว่างที่รอรายการอาชีพเนาะที
0: ่
1: ย
0: ัง
1: เปิดฉาก
0: ก็สัปดาห์หน้าก็เริ่มแชมเปี้ยนชิพลีกแล้วเน
1: าะแล้วก็พวกควอลิฟายไว้ก็จะไปเล่นประมาณสิงหาประมาณนี้นะครับกรกฎาคมสิงหาประมาณนี
0: ้ใน
1: มีไหม
0: ใน Facebook สมาคมน่าจะไม่อัปเดตแล้วต้องไปหาช่องทางอื่นซึ่งยังไม่ประกาศเท่าที่ผมดูน่าจะยังไม่มีการประกาศแต่ว่าก็ตามนี้แหละครับชื่อที่เราคุ้นๆกันก็คงจะเปลี่ยนกันแข่งขันอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะสำหรับการขันเอเชียนรีเลย์แชมเปี้ยนชิพ2026ก็คือการขันวิ่งผลัดชิงแชมป์เอเชียนะครับถือว่าเป็นรายการใหญ่นั้นก็จะเป็นบิวบุริพลต้าสระอัดเฉากล้วยชยุทธไฟเตอร์นัทวัฒน์นะครับหรือตาต้าชุติทัศน์อะไรก็เดี๋ยวคงต้องดูว่าจะจัดอย่างไรเพราะว่าหญิงก็มากันครบนะน้องถูสุกันดาซึ่งไปวิ่งรายการบรอนซ์เลเวลได้เหรียญเงินมาสัปดาห์ก่อนเนี้ยนะครับแล้วก็น้องไออธิชาอะไรเงี้ยนะครับเด
1: ีย
0: วจิราภัทรอะไรก็มากันหมดก็เห็นประกาศแต่4คูณ400อะไรเงี้ยนะครับ
1: ที่ประกาศออกมาใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: โอ้ใน
0: แบบนี้ก็เพราะบิวเพิ่งจะวิ่ง200เมตร 20.3 วินาทีนะโอ้โหถือว่าสถิติแม้แต่เมื่อคืนผมบรรยายมีวิ่งต่างกว่า20 3คนเลย
1: โอ้โหจนมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่กำแพงแล้วนะพี่โอ้นะ
0: โอ้มัน
1: คือถ้าคุณจะ มันผมว่าต่อไปมันจะล้นเมย์เรื่อยนะ
0: มันเยอะมากสำหรับนักวิ่งแต่ก็มันก็เป็นช่วง

0: ช่วงนะไม่ใช่ว่าคุณจะทำได้ตลอดนะทั้งร้อยเมตรทั้งสองร้อยเมตร
1: มันเป็นร้อยเมตรเมื่อก่อนกำแพงคือสิบเนาะผมว่าต่อไปมันอาจจะแบบ 9.7 อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่
1: คือตอนผมจำได้ว่าตอนที่วิ่ง200วิ่งต่ำกว่า20วิผมยังแปลกใจนะ
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ยังไงวะโอ้โห
0: เมื่อวานก็ไม่ใช่ว่าบิ๊กเนมครบด้วยนะนะครับซีเนโฟดัมบิเล่วิ่งได้ชนะไปแต่ว่าก็ก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่ายังมีเวลาตั้ง2ปีก่อนถึงโอลิมปิก
1: แล้วไหนๆไปเยี่ยมในเพจสมาคมกรีธาเนี่ยมันมีแข่งที่เกาหลีด้วยนะพี่วอนนะ
0: ครับ
1: แอตเลติกโอเพ่นเนี่ยรายการที่คอร์เรียเกาหลีนะครับ
0: ใช่ๆ
1: ของเราได้เหรียญทองเลยนะกระโดดไกลนะ
0: กระโดดไกล
1: ก็คือเมปริญญาเฉื่อยมะเร็งเนี่ยคว้าเหรียญทองเฉื่อยมะเริงขออภัย
0: ใช่ๆครับ
1: เฉื่อยมะเริงคว้าเหรียญทองนะครับ 6.11 เมตรนะครับแล้วก็เหรียญเงินก็เป็นของเรานะสุภวัตชูทองนะน้องน้ำหวานได้เหรียญเงินนี่เป็นรายการที่เมืองเยซอนประเทศเกาหลีใต
0: ้คือสมาคมก็ส่งไปแข่งเยอะแหละแต่วันนี้เราก็ไม่สามารถจะตามได้หมดขออภัยนะครับ
1: วันนี้ไปเยี่ยมเพจแล้วก็เลยขออนุญาตรายงาน
0: พยายามจะดู
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีรายการใหญ่ที่เราไปแข่งอยู่อย่างที่บอกน้องถูไปคราวที่แล้วเนี่ยนะครับโอเค
1: ครับ
0: น่าจะหมดแล้วมั้งสำหรับเรื่องของนักกีฬาไทย
1: ครับ
0: งั้นเราต้องมาฟุตซอลปิดท้ายสักนิด
1: ได้เลยกำลังเข้มข้นเลยนะ
0: ฟุตซอลไทยลีกวันนี้
1: ขอเข้าไปดูหน่อยว่าวันนี้เป็นอย่างไรถ้าข้ามจะยังเก่งถ้าผมจำไม่ผิดนี่3ปีติดไหม
0: ฮะ
1: ใช่ไหมถ้าข้ามได้แชมป์ฟุตซอลไทยลีกมา3ปีติดอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: อะไรจะขนาดน
0: ั้น3 3
1: น่าจะ3เพราะว่าผมจำได้ว่าปีที่แล้วเหมือนกับลุ้นแชมป์สมัยที่3อ่ะแล้วก็
0: ดราม่าสุดท้าย
1: แล้วก็ปาด
0: ท่าเรือซะ
1: ล่าสุดมีผลที่จบนะครับแมตช์วีคที่9เนี่ยธรรมศาสตร์สแตนเลียนชนะราชนาวีไป4ประตูต่อ2
0: ครับ
1: นี่ที่
0: จบไปแล้วแล้วเดี๋ยวท่าเรือ
1: เดี๋ยวจะลงใช่ไหมท่าเรือ
0: ไปเยือนแบงคอกใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: น่าจะใช่ท่าเรือ
1: ไปเยือนแบงคอก FC ตอน6โมงเย็นกำลังจะลงสนาม
0: ท่าเรือก็ค่อยๆไต่อันดับขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับคือตอนนี้ห้องเย็นท่าข้ามชนะรวดไปโน่นเลยครับ24แต้มเต็มแล้วที่ตามเนี่ย
1: ใครจะสู
0: ้ก็แพ้ไปแล้ว2นัดหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น Blue Wave หรือว่าราชภัฏเพชรแต่ปีนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับฟอร์แมตคือเอา6ทีมไปเพลย์ออฟ
1: ครับ
0: ก็เลยเพิ่มความสนุกขึ้นมานิดนึงคือต่อให้คุณชนะรวดคุณก็ยังไม่ได้แชมป
1: ์ครับ
0: นะครับเพราะว่ายังต้องมีเพลย์ออฟก็อาจจะเหมือนสเปนใช่ไหม
1: ใส่
0: จะเม็ดมากระซิบหรือเปล่
1: าน
0: ะครับปรับฟอร์แมตให้มันแต่ก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: เหมือนให้มันมีโปรแกรมเพิ่ม
0: ใช่ครับมันตื่นเต้นขึ้นอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือจบท็อป6ให้ได้กันแล้วกัน
1: แล้วค่อยไปพีคในช่วงนั้นเอา
0: ซึ่งตอนนี้อย่างกุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีเงี้ย
1: ครับ
0: ขึ้นมาที่5ได้นะครับไม่ธรรมดานะแล้วแฟนเยอะซะด้วยที่นั่นนะครับ
1: เอ๊ะเขาเปิดโอกาสไหมถ้ารอบไฟนอลให้เสริมได้ไหมล่ะ
0: มันจะได้เลย
1: ไม่ได้แล้ว
0: ถึงก็ผมไม่เสริมดีกว่านะเพราะว่าไม่ได้เสริมฟรีนะต้องเสียเงินค่าจ้าง
1: ส่วนคู่ดึกเนี่ยสองทุ่มครึ่งนี้บลูเวฟชลบุรีจะเปิดบ้านเจอนนทบุรีนะ
0: ครับ
1: วันนี้3คู่นะครับของฟุตซอลไทยลีก
0: โอเค
1: ที่บลูเวฟอารีนา
0: ใช่ครับ
1: ก็ทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับ
0: ครับ
1: ทั้ง3คู
0: ่ส่วนบอลเลย์บอลเมื่อกี้เรายังไม่แน่ใจนะลองเช็คอีกทีแล้วกันวอลเลย์บอล ABC ครับนี่
1: ทำไมมาทั้งสองค่ายที่ผมเห็นเนี่ย
0: เดี๋ยวรอความชัดเจนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ทางไหนแต่ก็น่าดูอยู่น่าจะฟุตซอลน่าจะตามนี
1: ้เพราะว่าต่างดงต่างแดนแล้วไม่มีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ต่างแดนก็วันนี้ครับถ้าจะแบบยังไม่จบฤดูกาลก็คือที่สเปนก
1: ็
0: คือทีมสุดท้ายที่จะได้เล่นลาลิก้าฤดูกาลน่าจะทราบคืนนี้นะครับอันดับ3กับอันดับ4ก็คือทีมของมุ้ยอ่ะ
1: อ
0: าร์เมเรีย
1: ครับ
0: กับ
1: อ๋อมาลากามาลากาหมายถึงฟุตบอลใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เกมแรก0-0
0: ใช่
1: ที่บ้านมาลากานะ
0: ต้องครับ
1: ก็เดี๋ยวเกมนี้จะกลับมาเล่นในบ้านอาร์เมเรียนะครับก็ไม่น่าเชื่อเนาะพี่วศบอลโลกเขาตูมตามลีกสเปนลีกสเปนเนี่ยเขาจะลากมาจนถึงตรงนี้ได้ยังไงงงมากเลยเน
0: ี่
1: ย
0: คืนนี้นะ
1: คือปกติเนี่ยถ้าเพลย์ออฟเขาจะเล่นเกมเดียว
0: อ
1: ันนี้มันเย่าเยือนมาทั้งสองรอบ
0: ดีไม่เตะชนกับทีมชาติสเปนเลยนะ
1: นั่นน่ะสิฮะ
0: เขาก็คงไม่สนแฟนสโมสรก็คงเชียร์สโมสร
1: ก็คงคิดในใจว่าทีมพวกนี้คงไม่มีใครติดทีมชาติ
0: ไม่มีมาลากาก็หัวหายไปนานอย่างที่บอก
1: แล้วขอโทษนะฮะเตะตีสองเตะตีสองเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ชนคู่อ๋อกึ่งกลางหลังคู่ในเนเธอร์แลนด์สวีเดนและเยอรมันกับโคดิวัว
0: บอกดีไม่ชนกับทีมชาติสเปนด้วย
1: นี่ไม่ชน
0: ครับก็จะได้ ทีมสุดท้ายที่จะเลื่อนชั้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ก็คือ
1: มีซุปเปอร์เดปอร์ไหม
0: เดปอร์ติโบและขออนุญาตกับราซิ่งซันตัน
1: ดาโอ้เดปอร์นี่คลาสสิก
0: ก็เท่ากับทีมที่ตกชั้นเนี่ยไม่มีทีมไหนรีบาวกลับปีเดียวเลยนะเพราะว่าลาสพาลมาสก็ไม่ได้กลับมาปีแล้วที่ตกไปเป็นพวกเลกานเนส
1: ใช่
0: นะครับเป็นพวกลาสพาลมาสอีกทีมลืมแล้ว จำไม่ไหว
1: น่าจะเป็นลีกสุดท้ายไหมพี่บดไม่น่ามีแล้ว
0: ครับครับ
1: ที่หมายความว่ายังมีการเพลย์ออฟกันอยู่ถึงตอนน
0: ี้ลีกหลักๆที่เราตามกันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนวันนี้ใช่ไหมครับนักเตะไทยในต่างแดนเนี่ยผมยังไม่ได้เช็ครายชื่อนะแต่ว่าในลีกหญิงของจีนก็คือเป็นซุปเปอร์ลีกนะครับลีกสูงสุดซึ่งมีทีมกวางซีผิงกว
1: ครับ
0: นะครับสองสาวเราน้องหมวยกับน้องรูนี่ที่ไปเล่นวันนี้แพ้นะครับแพ้1ประตูต่อ2จบไปแล้วเดี๋ยวต้องดูรายชื่อก็ยังคงต้องหนีการตกชั้นละเพราะว่าเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา
1: อ่ะเดี๋ยวเหลือสัก 2-3 นาทีนี้เราไปกีฬาอื่นไม่น่าทันผมไปดูข้อความหน่อยละกัน
0: ครับผม
1: นะครับสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับทักทายมาบอกว่าคุณจอมพลบอกพี่อดอยู่ FM 99ทั้งวันเอ๊ะอยู่แค่2ชั่วโมงนะอันนี้ผู้จัดการส่วนตัวพี่อดหรือเปล่าเนี่ย คุณจอมพลเนี่ยสายันสวัสดิ์ครับพี่วัดพี่เจคุณชวนันทักทายมานะครับแล้วก็บอกว่าโอ้ประเด็นเจนผู้บรรยายนี่เดี๋ยวส่งไปถึงเขาเลยแล้วกันเอางั้นแล้วกัน
0: ครับผม
1: ขออนุญาตไม่แตะนะ
0: ผมก็ยังไม่ได้ทราบ
1: โอ้คือฝากถึงผู้บรรยายเจนอะไรก็ไปว่ากันเลยในช่องทางส่วนตัวนะครับ คุณภัทรสอนทักทายมาแล้วก็คุณโสพลนะบอกว่าสวัสดีครับรักบี้ทีมชาติแอฟริกาใต้รับบาบาเรียนที่เกเบฮา2ทุ่มส่วนสโมสรเนี่ยได้แชมป์ซุปเปอร์รักบี้วันนี้รอบชิงที่อังกฤษโอ้โหแล้วก็บอกชื่อทีมมาฮูริแคนเนาะโอ้โหชื่ออ่านยากๆคุณณัฐพงษ์ทักทายมานะครับแล้วก็บอกว่าเปิดฟัง99ไม่ได้จริงๆมีแฟนรายการหลายคนแจ้งมาได้หลายวันแล้วนะเขาบอกว่าฟังทางหน้าปัดวิทยุไม่ได้แต่ผมฟังบนรถก็ได้นะ
0: นั่นแหละสิ
1: ผมฟังได้ปกตินะครับเนี่ยผมก็ยังเปิด
0: เหมือนผมได้ยินไปนะ
1: อืมอาจจะลองจูนลองอะไรดูเนาะคุณชวนันทักทายมาคุณสกายแมนนะครับคุณเสียโกบอกว่าสวัสดียามเย็นคุณประพิษทักทายมาบอกว่าฟุตบอลโลกดูทำไมตุรกีตกรอบก็เขาดู head to head นะครับ
0: ครับ
1: คือถ้าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยหมายถึงว่าในการเอา 1-2 เข้าเนี่ยดู head to head ดังนั้นเนี่ยตุรกีนี่คือต่อให้มีโอกาสแต้มเท่าถูกไหมพี่โอ๊ต
0: ใช
1: ่แต่ว่ามันแพ้มาทั้งสองทีมนี่ไงยังไงตุรกีตกรอบ 100%
0: จะเป็นที่4แน
1: ่แต่ถ้าเกิดว่าจบอันดับ3แล้วไปวัดแต้ม
0: อันนั้น
1: น่ะค่อยไปดูประตูได้4
0: ใช่คือไม่มีโอกาสเป็นที่3อยู่แล้ว
1: คือแต่คนอาจจะสับสนว่าพอตอนวัดเข้ารอบเนี่ยดูเฮดดูเฮดไงพี่โอ๊ตแต่ว่าพอเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยที่เขาจะเอา8จาก12เนี่ยอันนั้นน่ะค่อยไปดูประตูได้เสียกรณีแต้มเท่า
0: หลายทีมก็อยากไปอยู่กับคาราซาวอะไรเง
1: ี้ยพี่โอ๊ตว่า3ผมว่ามันก็ต้องมีกลุ่ม3แต้มที่เข้าและตกเนาะ
0: ใช่ครับ
1: น่าจะอย่างนั้นเนาะ
0: พอเป็นลักษณะนี้ทีมกลุ่มที่เล่นทีหลังเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้ว
1: เขาจะได้เปรียบว่ารู้ว่าจะต้อง
0: ยิงเท่าไหร
1: ่ต้องยิงเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่ว่ามันก็ที่เราเห็นกันมาตลอดก็3แต้มอาจจะมีทั้งเข้าและตก
0: มันก็เคยเกิดมาแล้วครับสมัยฟุตบอลโลกมี24ทีมมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับคือมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุดที่ไม่ใช่ทั้งหมดอะไร
1: ใช่แต่ว่าง่ายอย่างกลุ่มของล่าสุดที่ล่วงไปเนี่ยตุรกีเนี่ยคือเกมสุดท้ายนี่ถ้ากอดคอเสมอก็เข้าเลยนะ
0: ใช่
1: มั้ยไอ้เกมคู่สุดท้ายอ่ะ4แต้มอ่ะ
0: ก็ไปเสียอะไร
1: ปารากวัยกับออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: ถ้ากอดคอนี่ก็4-4เข้าหมด
0: ถูก
1: ๆอ่ะตอนนี้18นาฬิกานะครับเราเกริ่นบอลโลกไปคร่าวๆแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันยาวๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2นี่ฟุตบอลต่างประเทศเต็มๆครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
3: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM 99 activeradio.mcord.net
4: เวลา18 นาฬิกา

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
2: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: 18นาฬิกา4นาทีนะครับชั่วโมงที่2 Spot Guide Weekend วันเสาร์ขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2แล้วก็รางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับนี่น้องอามซ่าบอกว่าป้าหนูขอร้องเอ๊ะได้ไหมพี่เทียนหายเออจริงด้วยฮะเออปกติพี่เทียนต้องมาแล้วนะ
9: ท่านก็อาจจะพักบ้าง
8: เออ
9: ท่านดูฟุตบอลโลก
8: ก็เป็นไปได้อาจจะเพิ่งดูจบตอนเที่ยงยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นก็ที่น้องอามถามมานี่พี่เทียนยังไม่มาเนาะเออแล้วก็เอาย้ำนิดนึงนะครับวันนี้ฟุตบอลโลกคู่แรกตอนเที่ยงคืนติดตามทาง FM 99นะครับเนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดน ก็บรรยายโดยคุณอู๋อุดมศักดิ์หรือว่าพี่อู๋ใหญ
9: ่พี่อู๋ใหญ่คร
8: ับสนวิรุณหรือว่าเจ้าสนของเรานี่เองตอนเที่ยงคืนนะครั บอ่ะฝากด้วยทาง FM 99
9: โอเค
8: เหมือนเราจะมีจงมีแจกลูกฟุตบอลด้วยใช่ไหมพี่แนนเป็นลูกฟุตบอลอะไรสักอย่างนึงอ่ะมีของแจกมีของแจกเข้ามาติดตามมันได
9: ้ครับผม
8: ครับ
9: โอเคก็คงต้องไปเรื่องของฟุตบอลโลกเลยไหม
8: ได้เลย
9: เพราะว่าฟุตบอลอื่นเราน่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวหรือมาเดี๋ยวมาตบท้ายก็ได้นะคร
8: ับ
9: น่าจะครบถ้วนไปแล้วนะครับบ้านเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหม
8: ใช่
9: เพราะว่าจบไปแล้วเมื่อวาน
8: ก็จะเหลือความเคลื่อนไหวเสริมทุ่งเสริมทับอะไรก็ว่ากันไป
9: ฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ ฟุตบอลโลก2026ก็ต้องถือว่าเราจะเริ่มที
8: ่ตามกลุ่มไหม
9: ตามกลุ่มก็คือทีมเจ้าภาพก่อนเนาะ
8: ได้เลย
9: เล่น
8: สหรัฐอเมริกาก่อน
9: ก็ดีเกินคาดนะหรืออาจจะเป็นที่ทีมร่วมกลุ่มก็ไม่แน่นะหลังจากที่ประเดิมชนะปารากวัยโมโหลานมา 4-1 ใช่ไหม
8: ใช่ครับ
9: เมื่อคืนนี้เป็นเกม2นะครับในการเล่นกับซ็อกเกอร์รูสออสเตรเลียนะครับก็ไปเตะกันที่ซีแอตเทิลนะคร
8: ับ
9: ที่วอชิงตันซึ่งทีมของมาริซิโอโปเชตติโน่ก็จัดการออสเตรเลียถือว่า2ประตูครึ่งแรกเลย
8: ใช
9: ่นะครับ
8: แล้วจบเลย
9: ก็ลูกแรกเป็นโอนโก
8: เป็นโอนโกของฝั่งออสเตรเลีย
9: บาลกุนมั้งนะครับแล้วก็เป็นเบอร์เกสที่ทำเข้าประตูตัวเอง
8: เบอร์เกสโอนโก
9: เราก็มาได้ดาวรุ่งอเล็กซ์ฟรีแมนนะครับ
8: โอ้ชื่อเท่มาก
9: นั่นเองนะครับนักเตะจากบีเรียนะครับจังหวะที่น่าจะเป็นเซนโยเดสนะครับ
8: จริงๆอยู่บีเรียนี่ก็ตัวสำรองยาวๆเนาะ
9: ครับ
8: เพิ่งจะ21อเล็กซ์ฟรีแมน
9: ที่คนชมก็คือเกมดูดุดันแล้วก็สหรัฐก็ไฮเพรสมากเลยนะครับถือว่าเป็นจุดที่ได้ผลนะครับในเกมที่ดุดันแล้วก็ถือว่าน่าจะรวมพลังกันมาดีหลังจากที่ผลงานกระท่อนกระแท่นอย่างแรงนะในช่วงที่ผ่านๆมานะครับ
8: โอ้มันกลายเป็น2ชาติที่ชนะ2เกมรวดคือเจ้าภาพทั้งคู่นะเม็กซิโกก่อนอันนี้แล้วก็ต่อด้วยอเมริกานะครับ
9: ครับก็ข้างหน้าก็คือฟัวราเรนบาลากุนกับริคาร์โดเปปี้ใช่ไหมครับที่เล่นด้วยกันตรงกลางก็พวกเวสตันแมคคินนี
8: ่ไทเลอร์ดัมมาริชิวแมนพวกนี้นะครับ
9: ริมเส้นอย่างอองตวนไม่ใช่อันโทนีโรบินสัน
8: ตัวจากฟูลแลม
9: แล้วก็เซนโยเดส
8: นี่ขนาดพูลิสิตเจ็บ
9: คือไม่ต้องไม่มีพูลิสิตก็ไม่เป็นไรที่ออสเตรเลียก็ครึ่งแรกเล่นไม่ดีนะครับค่อนข้างเฉื่อยถ้าใครดูก็คือไม่ทราบว่าคิดเยอะหรือเปล่านะครับว่าดาราอย่างอิรันคุนด้ายังไม่ได้สตาร์ทเลยนะครับเอามาลงมาเล่นในครึ่งหลังนะแล้วก็เหมือนจะดีขึ้นนะพอมีเนสตอรี่อิรันคุนด้ามีพวกเจ้าอีกฝั่งที่ทำประตูนัดแรกด้วยคอนเนอร์เมดคาร์ฟลงมาก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็ไม่พอนะครับที่จะตีไข่แตกได
8: ้
9: ก็ทำให้ทีมของโทนี่โปโปวิชต้องแพ้ไป
8: ครับ
9: สหรัฐก็6คะแนนเต็ม
8: แชมป์กลุ่ม
9: แ
8: ชมป์กลุ่ม
9: ซึ่งในกลุ่มเดียวกันเนี่ย
8: ตุรกีไง
9: ก็คือเล่นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
8: ก็เพิ่งจะจบ
9: โมง
8: เมื่อตอนเที่ยง
9: เที่ยงนี่เอง
8: เพราะว่าบอลเตะ10โมง
9: ใช่ครับก็รายงานไปเลยเนาะ
8: เอ
9: ากลุ่มเดียวกันจะได้สรุปสถานการณ์ได้เป็นเกมที่แข่งยิงเร็วกับไซบารีป่ะโอ้โหประตูตั้งแต่2นาทีแรกของวัติยัสกาลาซ่านะครับที่เป็นประตูชัยเลย
8: นี่เล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะอาร์เรนต้ายูไนเต็ด
9: ปรากฏว่าปารากวัยครับเอาชนะตุรกีได้นะครับจากที่โดนสหรัฐถล่มมานะ
8: ใช่
9: ก็จริงๆมันก็ผิดธรรมชาติของปารากวัยที่เล่นเหนียวแน่นมาตลอดนะครับแต่ว่ามาโดนอเมริกาถล่มยับเยินไปเกมนี้ก็เลยได้โชว์เกมรับเลยเพราะว่าโอ้โหตุรกี
8: ด้วยความจำเป็น
9: จำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าแพ้คือตกรอบใช่ไหม
8: พี่พศมองไงประเด็นไอ้ป้องปากและใบแดงเนี่ยมันก็
9: คือเขาคงคิดมาแล้วนะครับก็คงต้องดูยาวๆ
8: ป
9: ้
8: องกันไปเลย
9: ใช่
8: เขียนไงว่าป้องกันไปเลยเรื่องกันหยงกันเหยียดกันด่าทอ
9: ใช่ครับ
8: ก็ตัดไฟเนี่ยต้นลมเลย
9: ทุกกติกามันมี2มุมอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็คงเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลต้องปรับตัวนะครับก็เลยทำให้ปารากวัยต้องเล่น10คนไปครึ่งหนึ่งใช่ไหม
8: ก็ไปโดนท้ายทดเจ็บครึ่งแรก
9: มิเกลอามิรอนไปโดนไล่ออก
8: ใช่
9: แต่ว่าก็เหนียวพอนะ

0: เป็นรับดีเหลือเกิน
1: โอ้ที่สำคัญเนี่ยบิ๊กชานส์นี่5ครั้งเลยนะครับเฉพาะครึ่งหลังนะโอ้จริงไม่น่าเชื่อนะ
0: เหลือ10คน
1: น่ะจริงๆบิ๊กชานส์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย2หรือ3ครั้งมันจะต้องมี1ประตู
0: ได
1: ้อันนี้5ครั้งนะแต่ไม่ได
0: ้ก็เลยกลายเป็นตุรกีใช่ไหมครับกลายเป็นทีมแรกที่ต้องตกรอบไปเพราะว่าสถานการณ์ก็คือสหรัฐ6คะแนนออสเตรเลีย3เท่าปารา
1: ไกวก่อนหน้านี้มีเฮติตกละ
0: ไอเฮติตกไปแล้ว
1: เป็นทีมที่2ใช่ต่อจากเฮติ
0: อ๋อใช่ๆๆมันแข่งที่หลังใช
1: ่ใช่
0: แข่งที่หลัง
1: เฮตินี่วันก่อนนะนุช
0: ใช่ครับแล้วก็ออสเตรเลียกับปาราไกวที่มี3แต้มเท่ากันใช่มั้ยเพราะฉะนั้นน่าจะนัดสุดท้ายนะ
1: ก็ตามนั้น
0: น่าจะมีผลถ้าเสมอก็อาจจะกอดคอกันได
1: ้ก็ถ้าเสมอ4แต้มเข้าแหละ
0: น่าจะเข้าอ่ะ
1: ก็ถ้าไม่มีใครอยากลุ้นก็
0: เล่นแบบระวังตัวหรือเปล่ามันจะมีเกมที่แบบเล่นเอาแต้มหนึ่งหรือเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นทางเลือกออสเตรเลียจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าตัวที่เสียดีกว่า2ลูก
0: ดีกว่า
1: ถ้าเสมอนี่ออสเตรเลียลองแชมป์นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าปารากวัยก็น่าจะพอ4คะแนนเข้าอันดับ3ตุรกีกลับบ้านนะครับไม่มีผลในเกมสุดท้ายกับอเมริกาซึ่งเข้าทางอเมริกามากเลยเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็พักตัวผู้เล่นอะไรได้เลย
0: น่าจะโรเตชันได้คร
1: ับ
0: นั่นคือ
1: กลุ่มดี
0: กลุ่มดีครับ
1: ครับ
0: อีกกลุ่มที่ตกรอบไปก็คือเฮตินั่นเอง
1: ทีมแรก
0: ใช่ครับก็คือลงเล่นไปก่อนกับบราซิล
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าจริงๆก็มีเกมของโมร็อกโกนะ
1: โมร็อกโกเล่นก่อน
0: ที่ทำสถิติยิงเร็วนะครับจริงๆมันก็คือประมาณตีเซสว่านาทีที่2อ่ะนะครับก็คือ
1: แต่ว่าดูวินาทีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: จะเร็วกว่าคู่ปารากวัย
0: อิสมาอิลไซบารีอีกแล้วนะ
1: ตัวนี้ดีมากนะถ้าใครดูเอเรวิซีเนเธอร์แลนด์เนี่ยของหน้า PSV ตัวนี้มันเทคนิคดีและแข็งแรงด้วย
0: แล้วที่สำคัญคือเป็นการจัดให้เขามาเล่นศูนย์หน้าด้วยเพราะว่าเดิมเขาไม่ได้เล่นตำแหน่งนี้เท่าไหร่
1: เล่นได้
0: ใช่ครับแต่ว่าไซบารียืนศูนย์หน้าเลยแล้วก็จัดการสกอตแลนด์ได้ครับ1ประตูต่อ0สกอตแลนด์ซึ่งชนะเฮติมาเกมแรกใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาคืนไม่ได้นะครับที่จริงๆก็มีคนวิจารณ์เหมือนกันว่าโมร็อกโกก็เล่นรับมากกันเกินไปเพราะว่าจริงๆน่าจะเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ก็เหมือนจะพยายามเอาผลการแข่งขันไว้ก่อน
1: บอลทัวร์นาเมนต์นะ
0: ผลการแข่งขันไว้ก่อนก็สกอตแลนด์พยายามจะเร่งแล้วในครึ่งหลังแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็โดนตอบโต้ด้วยนะครับ สุดท้ายนี่โมร็อกโกชนะไป
1: 1-0
0: ก่อนที่บราซิลครับจะลงสนามเจอกับเฮติ
1: ครับ
0: ที่ฟิลาเดลเฟียลิงคอนฟินแลนเชียลฟิลด์นะครับก็หลังจากที่ทำได้แค่เสมอโมร็อกโกมาเกมแรกใช่ไหม
1: ก็เขาก็ปรับหน้าเป้า
0: แน่นอนมาเทียสคุณย่า
1: ก็เอาคุณย่าลงแทนเตียโก้เลยส่วนไล่ไปที่เหลือนี่เท่าเหมือนเดิมนะ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้หกตัวบนน่ะปรับแค่หน้าเป้า
0: ถูกต้อง
1: โอ้โหแล้วก็ตอบแท
0: นโอ้โห
1: อันเช่เลยนะ
0: จบข่าวตั้งแต่ครึ่งแรกเลย
1: 3-0 นะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: คุณย่า2ลูกแล้วก็วินิซิอุสอีก1
0: ใช่ครับ
1: แต่มีประเด็นของราฟินญ่านะ
0: เจ็บ
1: ก็ต้องเอารายานลงมาครึ่งแรก
0: ก็ต้องไปเช็คกันอีกครั้งนึงแหละสำหรับอาการของราฟินญ่านะ
1: ส่วนเนมานี่ยังนะ
0: ก็คงดีขึ้นแต่ว่าแหมการเล่นกับเฮตินะมันก็เหนือกว่าพอสมควรบราซิลก็คงต้องพิสูจน์ศักยภาพกันอีกทีนึงในเกมสุดท้ายซึ่งก็ต้องเล่นสกอตแลนด
1: ์สกอตแลนด์
0: ใช่ไหมฮะ
1: โอ้มันก็ยังแต่ว่า4แต้มมันมันเข้าอยู่แล้วแหละเฮติก็กลับบ้านทีมแรกนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ตกรอบยังเป็นทางการเป็นทีมแรก
0: ตุรกีด้วย
1: ทำให้สถานการณ์นี่เกมสุดท้ายบราซิลเจอสกอตแลนด์โมร็อกโกเจอเฮติแม่คือดูแล้วโมร็อกโกนี่ไม่พลาด7คะแนนแน่แหละ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าอยู่ที่บราซิลกับสกอตแลนด์เนาะว่าจะยังไง
0: ก็เดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวกันอีกทีก็แล้วกัน
1: พี่ว่าเขาต้องไปพิจารณาไหมว่าไข่ไปเจอใครอย่างนี้ไหมต้องขนาดนั้นไหม
0: โอ้มันยังไม่ทราบผลกลุ่มอื่นเลยด้วยซ้ำว่าเขาก็คงว่าเจอทีมไหนก็ไม่กลัวแล้วนะครับฟุตบอลระดับนี้เจอที่ไหนก็เจอได
1: ้
0: ก็นั่นคือ4คู่นะครับที่เตะไปเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: วันนี้จะสตาร์ทกันตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็เป็นเกมสำคัญซะด้วยนะครับถือว่าเกมในกลุ่ม Fซึ่งเป็นกลุ่มที่สนุกเนาะเพราะมีทั้งเนเธอร์แลนด์สวีเดนญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วเนเธอร์แลนด์ก็เสมอญี่ปุ่นไปในเกมแรกด้วยส่วนสวีเดนซึ่งเข้ารอบมาแบบกระท่อนกระแท่นเหลือเกินนะครับ
1: โอ้นัดแรกนี
0: ่ว่า
1: เล่นซะ 5-1
0: ใช่ครับเล่นซะซาบีลามูชีตกงานไปเลยนะครับโค้ชตูนิเซียก็
1: โดนปลดคนแรก
0: ตั้งแต่เกม

0: แรกเลยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้เนเธอร์แลนด์จะเล่นกับสวีเดนนะครับเป็นคู่แรกถือว่าเป็นเกมสำคัญเลย
1: น่าดูก็เนเธอร์แลนด์ลงไม่ได้แน่ๆคือคู่พี่น้องทิมเบอร์นะ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็เฟรงกี้นี
0: ่ต้องเช็คก่อนเล่นกันที่ฮิวสตันนะครับสนามของเท็กซัสนั่นเอง
1: ตกลงต้องใช้ดอนเยลมาเล่นใช่ไหมเนี่ย
0: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: เพราะว่าเมมฟิสนี่ร่างกายน่าจะ
0: ไม่ถึง
1: อาจต้องใช้มาเล่นก่อน
0: ก็อาจจะเป็นมาเล่นก่อนตอนนี้น่าจะเป็นสูตรของโรนัลด์คูมันแล้ว
1: แล้วก็คริสเตียนเซลซัมเมอร์วิลเนาะย
0: ิ
1: งได้เกมแรก
0: โคดี้กัปโต
1: อุ้ยกัปโตยังอยู่ใช่ไหม
0: น่าจะยังโดนแข็งอยู่นะ
1: เนี่ยแฟนลิเวอร์พูลก็จับตามองอยู่นะ
0: อันนี้ถ้าเดอยองไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องคอปไมเนอร์ส
1: คอปไมเนอร์ส
0: ครับพีเทิร์นคอปไมเนอร์สเนี่ยแหละเล่นกับกราฟเฟนแบกแล้วก็
1: ทิจานี่ไรเดอร์ส
0: จริงๆเกมรับอะโดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เกมที่แพ้ไม่ใช่แพ้คือเสียให้ญี่ปุ่นไป2ลูกนะครับก็แต่ว่าไม่น่าปรับนะก็คงเหมือนเดิมฟันเฮเกอร์กับฟันไดใช่ไหมครับ ที่เล่นเซ็นเตอร์แบ็กด้วยก
1: ัน แล้วก็มิกกี้ของสเปอร์ไปยินแบ็กซ้ายนะ
0: ซ้ายเร็วอยู่แล้ว
1: ขวาก็เป็นดูมฟรีสนะครับ
0: สวีเดนสิครับมาต้องถือว่าการจับคู่กันของอิซากับโจเคเรสใช่ไหมครับ
1: ผมว่า
0: ลิเวอร์พูลอาร์เซนอล
1: เขาคิดถูกมากเลยนะคือก็เล่นคู่กันไปเลย
0: สูตรของแกรนด์พอตเตอร์นะใช้หน้าคู่ไปเลย
1: เพราะว่าเวลาทิ้งไปข้างหน้านี่คือเป็นนักฟุตบอลที่ไปกับบอลได้อยู่แล้วทั้งคู่อ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: เออมันก็มีความเร็วทั้งคู
0: ่ก็เลยเป็นที่มาของสกอร์ 5-1
1: แล้วก็ยาซินยาวีนี่เด่นมาก
0: เลยยาวีก็ซัด2ประตูใช่ไหม
1: 2ประตูอีซัดกับเยอเคเรสคนละ1
0: นั่นก็น่าจะยังไม่เปลี่ยนนะ
1: นี่เกรนอย่างเงี้ยก็เล่นดี
0: เกรนก็เด่นกับเซลติกอยู่แล้วเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นสูตรนี้ตรงกลางเคลสตอร์มหรือแม้จะอาจจะ30แล้วเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นตัวเชื่อมเกมที่ดีเป็นตัวรับที่ดีนะครับ
1: ก็น่าจะเป็นตัวเลือกก่อนเบิร์กวาลไหม
0: น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: เข้าประสบการณ์ตรงนี้เนาะลินเดอร์เลิฟนี่
0: ต้องครับอิสักเฮียนอะไรเงี้ยอ
1: ิสักเฮียน
0: ที่เป็นหลังของสวีเดนนะครับมาถือว่าน่าสนใจ
1: สูสี
0: คือถ้าเอาทั้งทีมตัวผู้เล่นเนเธอร์แลนด์ก็อาจจะดูได้เปรียบแต่ว่าสวีเดนมาสดเหลือเกินนะครับกับการชนะตูนิเซียเกมแรกได
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดเสมออีกนี่เนเธอร์แลนด์จะยังเพิ่งมีแค่2แต้มเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่านัดสุดท้ายเจอตูนิเซีย
0: ตูนิเซีย
1: ก็อยู่ที่แผนในการวางนะว่าจะมองส่วนสวีเดนนี่เสมอหรือชนะก็น่าจะเข้า
0: ใช่ครับ
1: ชนะเสมอนี่ก็น่าจะเพียงพอ
0: จะชนะได้ไหมเนเธอร์แลนด
1: ์
0: ถูกมองว่าได้เปรียบไหม
1: ก็แน่นอนถูกมองว่าได้เปรียบนิดแต่ว่าผมว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะจริงๆผมตามเกมเขาเรียกอุ่นเครื่องของเนเธอร์แลนด์ผมว่ายังไม่ค่อยลงตัวนะพี่วศ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะวันนี้ถ้าเฟรงกี้เดยองลงไม่ได้นี
0: ่น่าจะมีผลอยู่เหมือนกัน
1: แล้วต้องยอมรับว่าเกมรับก็ยังมีปัญหานะผมว่าอาจจะเสมอนะคู่นี้
0: ก็เป็นไปได้
1: ก็ไม่เป็นผลเอาถ้าเสมอเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็
0: กดดันนิด
1: ๆนิดแต่ว่าแม่ถ้าดูฟอร์มตูนิเซียนี่มันก็ควรจะผ่านนะเกมสุดท้าย
0: ตูนิเซียวันนี้ก่อนว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่า
1: ไหนๆพูดถึงตูนิเซียแล้วเอาเล่นไหม
0: สวีเดนนี่เหมือนจะมีกาเบรียลกูดมันซอนคนหนึ่ง
1: ถูกเล่นวิง
0: ที่น่าจะอาจจะลงไม่ได้
1: เขาอาจจะลงไม่ได้นะฮะ
0: แต่ตำแหน่งนี้ก็สเวนซอนอะไรก็น่าจะได้ตัวของลีดใช่ไหมที่อาจจะลงไม่ได
1: ้ครับ
0: อ่ะก็อีกคู่นึงที่คุณเจตพูดถึง
1: ก็ข้าวเอากลุ่มนี้หมดเลยไหม11โมงเลย
0: ใช่ครับ
1: ญี่ปุ่นกับตูนิเซีย
0: โอ้โหก็หลังจากเจอไปนัดแรก5ประตูก็ปลดทางซาบีลามูชีครับจริงก็เข้ามาจริงๆก็เพิ่งเข้ามาตอนต้นปีนี่นะ
1: ไม่น่าเชื่อ
0: ตอนที่ตูนิเซียตกรอบแอฟคอน
1: คือจะปลดอะไร
0: แต่ว่าเขาก็อย่างที่เราพรีวิวว่ามีข่าวว่าการจัดการไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วก็เลยปลดแล้วก็แอฟเรนาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คนที่เคยพาซาอุดิอาระเบียล้มยักษ์มาแล้วนะครับงั้นก็เข้ามาคุมทีมเพราะฉะนั้นเรนาก็มีประสบการณ์คือรู้จักทีมในเอเชียพอสมควรคุมแม้กระทั่งทีมในเวียดนามมาด้วยแล้ว
1: ครับ
0: เรนาเนี่ยนะครับ
1: ก็ตัดสินใจเร็วจริงๆเน
0: า
1: ะโอ้โห
0: แล้วก็หรือว่าอาจจะติดต่อไว้อยู่แล้วไหม
1: อ๋อคือรู้เลยถ้าเกมแรกเตรียมตัวเพราะแกไม่ไปพักลงพักร้อนเหรอคือมาได้ทันที
0: แกก็เพิ่งจะพ้นงานซาอุดิอาระเบียเมื่อปีที่แล้ว
1: ครับ
0: นะแล้วก็มารับงานตูนิเซียต่อ
1: จริงๆตัวก็พอได้อยู่นะ
0: ใช่งั้นมันก็เลยแบบอาจจะมีแรงฮึดแต่ว่าเขาก็พูดชัดเจนครับว่าคงต้องมาเน้นเรื่องของเกมรับก่อนกับการที่เสียให้สวีเดนไปทั้ง5ประตู
1: ครับ
0: นั้นก็อยู่ที่ว่าน่าจะเล่นแบบตั้งรับแล้วเรนาก็ได้ขึ้นชื่อว่าชอบเล่นเคาน์เตอร์แอทแทคอยู่แล้วนะครับ กันสวนกลับเร็ว
1: แต่ถ้ามองเข้ารอบไปพี่วอตตูนิเซียก็ต้องมองถึงชนะเหมือนกันเนาะ
0: แต่ว่ามัน
1: ก็นัดหน้าเจอเนเธอร์แลนด
0: ์ใช่ครับจะไปแลกหมัดก็ผมว่าก็เสี่ยงนะเล่นกับญี่ปุ่นซึ่งก็โชว์ฟอร์มไม่เห็นมาแล้วเหมือนกัน
1: คือผมว่าคิดหนักเหมือนกันนะสองนัดคุณเจอญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยคุณจะเอาสามแต้มเกมไหนคือมันเสมอทั้งสองเกมไม่ได้ไง
0: แต่ก็คือถ้าผีผ่าไปก่อนจริงๆมันก็ฟุตบอลชนะหนึ่งลูกมันก็ชนะ
1: รานี่เคดิราอูเนียนเบอร์ลินเนาะ
0: ถูกครับ
1: ฮันนิบาลเมบรี
0: เมบรีก็
1: ของเบอร์ลี่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัวแฟรงก์เฟิร์ตนะ
0: เอลิสชายบี
1: ้ตัวแฟรงก์เฟิร์ต
0: ใช่ครับ
1: สองตัวนี้ก็เป็นตัวหลัก
0: อิสมาเอลกาบี้ก็ตัวของอัลส์บวกอะไรประมาณนั้น
1: ค่ะญี่ปุ่นฮาจิเมะมุริยาสึก็เกมแรกเสมอเนเธอร์แลนด์มาสอง
0: สกีรีสิ
1: ชิลี
0: สกีรีขอโทษนี่เป็นอาร์เจียนั้นอาร์เจียครับ
1: แฟรงก์เฟิร์ต
0: ใช่
1: ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: โอ้นัดแรกต้องถือว่าไล่ตามตีเสมอ2รอบไม่ธรรมดานะครับ
0: ครับแต้มจากเนเธอร์แลนด์ได้นะก็มันก็แสดงศักยภาพญี่ปุ่นในปัจจุบันอยู่แล้วเหมือนกันวันนี้ก็อาจจะทำให้กุนซือโมริยาสึจะปรับตรงไหนไม่ได้
1: แต่ปัญหาคือคูโบะเนี่ยไปเจ็บในเกมแรกจะลงได้หรือเปล่าคือถ้าลงไม่ได้อาจจะเป็นจุนยะอิโตะไหม
0: ก็เป็นไปได้
1: เพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาใช้เดซันไมดะกับอายาเซอุเอดะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าบางสื่อก็บอกริสุโดอัน
1: ริสุโดอันด้วย
0: อันนี้ก็แฟรงก์เฟิร์ตสอเข้าประกวดเหมือนกันถ้าลงนะครับ
1: ตรงกลางก็ไดจิคามาดะแน่ตัวหลัก
0: ไคชูซาโนะที่เล่นกับไมล์สที่ก็เล่นดีนะครับซีซั่นนี้กับไมล์สนะครับ
1: ค่ะ
0: ข้างหลังก็คงไม่ปรับเท่าไหร
1: ่อืม
0: ครับฮิโรกิอิโตะนำทีม
1: ใช่ทานิกุชิอย่างเงี้ยตัวกลาง
0: ก็ถ้ามองนี้ต้องถือว่าญี่ปุ่นคงได้เปรียบแหละเพราะว่าแม้ว่าเรนาคงจะพยายามเล่นรัดกุมแต่ว่าเข้ามาทำงานไม่กี่วันนะจริงแล้วโอกาสที่มันจะทำให้ดีขึ้นทันทีก็มันก็คงไม่ง่ายนะ
1: ครับ
0: แล้วคู่ต่อสู้เป็นอย่างระดับญี่ปุ่นซะด้วยเลยคิดว่าโอกาสที่ญี่ปุ่นจะชนะก็น่าจะได้เปรียบไหมเกมนี
1: ้เขามองญี่ปุ่นเหนือกว่า
0: เหนือกว่าแหละ
1: ผมก็ว่าน่าจะผ่านนะ
0: ครับ
1: อ่ะก็
0: ไปเตะกันที่เม็กซิโกเลยนะครับที่มอนเตเร่นะครับเกมนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันตอน 11:00 น.นะ
1: นั่นคือกลุ่ม F
0: เวลาอาหารกลางวันพอดีอีกกลุ่มคือกลุ่มของเยอรมนีครับก็คือกลุ่ม E
1: อาตี3นี่เวลาอะไรครับพี่วอชโหตี3
0: เราก็เวลาทำงานของพวกเราแต่ว่าแต่ก็คุณผู้ฟังคงตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมานะครับเพื่อจะมาดูอินซิเล็กนี้แหละ
1: ผมก็ต้องตั้งด้วยฮะ
0: หลังจาก
1: เยอรมันเจอกดดีบัว
0: ใช่ครับ
1: เขาอยากให้ออกแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ถูกตั้งแต่คราวที่แล้ว
1: เน
0: าะราชบัณฑิตก็เคยบอกแล้วว่าประเทศนี้ก็อยากให้เอาว่าโกติวัวดีกว่านะครับเราก็อ่ะตามนั้น
1: เยอรมันนี่แชมป์โลก4สมัยแต่ว่าถ้าดูในบอลโลกรอบสุดท้ายนี้ตกรอบแรกมา2สมัยติดนะ
0: ถูกต้องครับโดยฝีมือญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับประมาณนั้น
1: โอ้โหที่รัสเซียแล้วก็ที่กาตาร์นี่ล่วงรอบแรกหมดเพียงแต่ว่ารอบนี้เปิดหัวดีเนาะ 7-1
0: ก็เหมือนสมัยโครเซ่อยู่นะนัดแรกอะไรเงี้ย
1: ต้องอย่างนั้น
0: แต่ตอนนั้นได้แชมป์โลกป่ะไม่ได้
1: ผลล่าสุดเนาะปี14ไหม
0: ครับ
1: อ๋อพี่วศเยอรมันได้แชมป์โลก2024
0: ใช่
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย18กับ2022รอบบอลแรก
0: ถูกครับ
1: อ่ะผลนี้จะยังไงก็ตัวก็ไม่น่าเปลี่ยนอ่ะเกมแรกผมว่าก็ลงตัวแล้วแหละนาเกลส์มันนี่น่าจะลงตัวน้อยทาชลตเบกแล้วก็
0: ตอน2002เนี่ยที่สตาร์ทด้วยกันยิงซาอุ80
1: ต่อที่บ้านเราอ่ะนะไอ้ที่เกาหลีญี่ปุ่นนั่น
0: ใช่ๆ แต่ก็คือได้รองแชมป์ไงได้รองแชมป์ได้ชิง
1: ไปแพ้บราซิล
0: ตอนนั้นที่โครเซ่แฮตทริกได
1: ้ครับ
0: เที่ยวนี้ก็แหมยิงคูราซาวซะ 7-1 ในวันนี้ต้องดูครับตามข่าวก็คือไม่น่าปรับมั้ง
1: ใช่
0: 4ตัวรุกของนาเกลส์มันเนี่ย
1: เพราะว่าจะหนูข่าวนี้ยังไม่พร้อม
0: ใช่ครับก็เป็นซาเน่แหละ
1: ซาเน่มูเซียร่าโฟเรนเวียสคายฮาวเวส
0: กลางก็พาวลูวิชกับเมช่าใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ข้างหลังก็ไม่เปลี่ยนละนะครับแบ็กซ้ายนะเทเนลบราวก็ถือว่าน่าจะได้เล่นก่อน
1: ดาวิดรอมยิงได้ด้วยนะที่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: บราวด้วย
0: อันนี้ก็คือแฟรงก์เฟิร์ตเหมือนกันประตูก็หน่อยนะ
1: ครับคิมมิชก็แบ็กขวาเหมือนเดิม
0: ครับผมส่วนคู่แข่งอย่างโกตติบัวนะครับซึ่ง
1: โคดิบัวนี่หายจากบอลโลกใน2ครั้งหลังนะ
0: ฮะ
1: ผลล่าสุดคือ2 12ปีก่อน2014
0: ครับ
1: ก็กลับมาในรอบ12ปี
0: ก็น่าจะมีการเปลี่ยนละเพราะว่าเกมที่แล้วต้องถือว่าพลังจากสำรองนะทั้งอามัดดิอาโลที่เปลี่ยนลงไปแล้วเป็นคนทำให้ทีมชนะด้วย
1: ครับ
0: ในเกมที่เฉือนเอกวาดอร์นะครับเดี๋ยวเราไปทำประตูนาทีสุดท้ายได้หรือว่าจะเป็นอันช์บอนนี่ก็เป็นไปได้ที่จะได้สตาร์หรือเปล่านะครับเพราะว่านัดนั้นเป็นสำรองกันทั้งคู่ใช่ไหมมันก็อาจจะมีโอกาส
1: ใช่
0: เปลี่ยน11ตัวจริงอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูสำหรับกุนซือเอเมฟายใช่ไหมครับที่คุมทีมอยู
1: ่แต่ว่าตัวหลักๆก็ยานเดียวมองเด้นะครับ
0: โอ้นี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งเนื้อหอมอยู่ตอนนี้นะครับ
1: ตอนนี้เนื้อหอมไลฟ์ซิกเผลอๆนี่จะได้ย้ายเลย
0: มีสิทธิ
1: ์ฟรองเคซีเย่อิบราฮิมซองการ์เร่ในนัดที่แล้วสำรองซองการ์เร
0: ่เอวานเอนดิก้าจะหายหรือยัง
1: เอนดิก้ายังเจ็บตั้งแต่เกมแรก
0: โอ้โหเกมนี้ควรจะต้องหายเลยนะเจอเยอรมันด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือยังว่าถ้าเอามาด้วยเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในข่ายที่ว่า
1: ต้องได้ใช้อ่ะ
0: น่าจะได้ใช้อ่ะนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับจริงๆอาร์จิวันโบนี่ก็ลงมาครึ่งหลังเกมนั้นก็ไม่เลวนะครับแต่ว่าอาจจะยังเก็บไว้สำรองก่อนหรือเปล่าม องหน้าจะอินเตอร์มิลานนะครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีปรับบ้างผมว่าอย่างนั้น
1: อาจจะยังใช้กองหน้านิสหรือเปล่าเอาเอลีวาอีอ่ะ
0: ใช่ครับวาอีก็อาจจะเริ่มวาอีก่อนถ้างั้นก็คือบอนนี่ลงมาที่หลังแล้วก็ตรงกลางอย่างซังการ์เร่อะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: นัดที่แล้วก็ซื้อสำรองใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนลงมาแทนเซกูโฟฟาน่าอย่างเง
1: ี้ยก็สถานการณ์ก็พอชนะด้วยกันทั้งคู่เนาะคือเยอรมันเป็นต่อแน่แหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าผลเสมอก็ไม่แย่สำหรับทั้งสองทีม
0: แต่ว่าเยอรมันก็คงอยากจะให้โมเมนตัมไปต่อนะนี่พวกเขาชนะติดต่อกันมาถ้าตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ยาวล่ะ
0: เกือบน่าจะ10นัดละ
1: รวมอุ่นเครื่อง
0: ถ้ารวมอุ่นเครื่องคือ10เกมนะครับตั้งแต่แพ้สโลวาเกียตอนฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: รอบคัดเลือกใช่ไหม
1: แล้วก็หลังนั้นอุ่นเครื่องนี่โอ้โหก็ผลงานดีรวมไปถึงรอบคัดเลือกโค้ชดีวัวเนี่ยก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ก็ฟอร์มดีนะพี่วอ
0: นใช่ครับ
1: ชนะเครื่องชนะรัวๆเหมือนกันนะ
0: ชนะฝรั่งเศสได้ไงครับ
1: เออไม่ธรรมดา
0: ปราบเต็ง1ซะด้วยซ้ำครับถึงฝรั่งเศสวันนั้นอาจจะไม่เต็มทีมนะแต่ก็มีระดับโอ้โหเอ็มบัปเป้อะไรก็ลง
1: ใช่
0: นะครับแพ้ 2-1
1: โอ้นี่อุ่นเครื่องชนะเกาหลีใต้สกอตแลนด์เนี่ยมาเลยเนี่ยก็ผลงานดี
0: ก็ครั้งสุดท้ายก็คือสมัยดร็อกบาร์นั่นแหละกับฟุตบอลโลกนะครับ
1: เคยเจอกันอุ่นเครื่องครั้งเดียว2009เสมอ 2-2
0: ครับ
1: ก็อาจจะได้สนุกแล้วกัน
0: นิดนะแต่ขอให้สนุกครับ
1: พอตี 3
0: ด้วยฮะส่วนคู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือเตะ7โมงเช้า
1: ครับ
0: ตื่นมาก็ดูกันได้เลยนะครับเกมของเอกวาดอร์กับคูราซาวซึ่งก็ถือว่าแพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับ
1: ใช่
0: จริงอย่างเอกวาดอร์นี่แหละก็จริงๆคนก็มองว่ามีโอกาสแต่ว่าคือเสียท่านะกับการแพ้โกติวันแบบนาทีสุดท้ายอ
1: ่
0: ะคือมันควรจะอย่างน้อยก็คือเสมอ
1: ตัวมีแต้มมายังด
0: ีโอ้สุดท้ายกลายเป็นแพ้ไปเลยก็วันนี้คงต้องมาเน้นเกมรุกทั้งที่เอกวาดอร์เป็นทีมที่ไม่ได้เด่นเรื่องเกมรุกเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับเพราะวันนี้เล่นกับคือดาซาวยังไงก็ต้องยิงกระจายให้ได้นะครับวันจริงอยู่ที่พวกเกมรับของพวกเขาที่มีมอยเซสไคเซโดเป็นตัวเชื่อมเนาะ
1: ครับ
0: ก็วิลเลียนปาโชหรือว่า
1: คาปิเย่
0: เปียโรอินคาปิเย่อะไรเงี้ยนะครับข้างหน้าก็ยังต้องอาศัยเอนเนอร์วาเลนเซียละมั้ง
1: 36ปีกอนซาโลปราต้าก็อีกตัวหนึ่งก็ตัวสำคัญตัวด้านข้างนะครับจากฟลามิงโก
0: ใช่ครับ
1: คูราเซา
0: ก็ถือว่าได้ยิงใส่เยอรมันมาแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: ตัวมิดฟิลด์ลีวาโนโคเมเนเซียใช่ไหม
1: โคเมเนเซียที่เป็นคนยิงแล้วก็มีคู่พี่น้องบาคูน่าเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เลนโดกับจูนินโยทาฮิปชอง
0: เป็นเบอร์10ของทีมตอนนี้อยู่กับเชฟอยู
1: ่นัดที่แล้วเหมือนสำรองไหมทาฮิปชอง
0: ผ
1: มดูนิดนึงเหมือนไม่ได้ลงตัวจริงหรือเปล่าอ๋อตัวจริงขออภัยตัวจริงอ่ะวันนี้ก็น่าจะสตาร์ทเหมือนเดิมเอาละ
0: แต่ว่ามาก็โดยมาตรฐานเนาะ
1: ก็ต้องชนะนะแม
0: ่ก็คงเหนือแบบพอสมควรเลยอะ
1: แม่แต่จะมาบอกว่าเอกวาดอร์จะยิงกีราเซาแบบ 4-5-0 ผมว่า อันนั้นมันคือเยอรมันเนี่ย
0: ก็แต่มันก็ไม่แน่นะครับเพราะตอนนี้คือ

0: ถ้าแพ้ไปสักนัดหนึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นที่3ถึงพอที่3เนี่ยวัดกับกลุ่มอื่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็ต้องว่าประตูได้เสีย
0: มันเริ่มประตูได้เสียมันเริ่มมามีผลแล
1: ้
0: ว
1: แล้วในมุมเกเรเซาน่าจะต้องแลกมากขึ้นมากมากกว่าเกมกับเยอรมันนะครับ
0: โอ้เกเรเซาไงมันก็ถือว่าเป็นโบนัสแล้วครับ
1: ครับ
0: มาฟุตบอลโลกด้วยประชากร150,000
1: ครับอ่ะครบถ้วน4คู
0: ่ครับผม
1: 2กลุ่มก็จะเดี๋ยววางแผนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสะดวกทางทีวีก็ว่าไปใครไม่สะดวกก็ FM 99นะครับเนี่ยเขาส่งผิวคุณยายมาแล้วพี่วัดขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลย
0: ได้ครับ
1: เนเธอร์แลนด์สวีเดนเนี่ยเป็นคุณอูใหญ่กับน้องสนนะครับ
0: ครับผม
1: เยอรมันกับโกดีบัวเป็นคุณพยองเดช
0: คุณหยอง
1: และพี่หยองหยองแล้วก็คุณบอมประพลนี่คือเยอรมันกับโกดีบัวส่วนเอกวาดอร์กับกีราซาว7โมงเช้าไม่ใช่ใครที่ไหนฮะท่านผอ.เจ๋งของเรานี่เองจับคู่กับพี่ตุ๋ยพัชระตอนนี้ออกมา3คู่ละที่เห็นโปรโมทกันนะแล้วคู่11โมงใครเนี่ยเดี๋ยวรอทางเพจเขาแจ้งแล้วกันครบถ้วน
0: น่าจะประมาณนั้น
1: มีคนถามว่าวิมเบิลดันเริ่มวันไหน
0: ก็อีกสัปดาห์นึงครับ
1: ครับ
0: สัปดาห์นี้ยังนะครับคือว่าเริ่มวันจันทร์ที่29
1: แต่มันก็จะมีรอบจันทร์ก่อนไหมพี่วศ
0: ก็คือสัปดาห์หน้าเป็นรอบคัดเลือก
1: อ๋อแล้วรวมข้าวเรานี่เข้าเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: เ
0: ข้าเรียนรอเลยครับไม่ต้องคัดเลือกครับรอบคัดเลือกเผื่อก็มีถ่ายทอดนะครับ สโปนี่น่าจะถ่ายเราอาจจะได้เห็นการบรรยายของ AIปีแล้วใช่ไหม
1: ครับพวกเราจะตกงานกันแล้วนะฮะ
0: ใกล้แล
1: ้วแล้วเรามีคัดเลือกไหมพี่วอนมีคัดเลือกไหมมีใครหลุดมาไหม
0: ไม่มีครับน้องใหม่น้องใหม่ได้ไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนน้องใหม่
1: แต่รวมข้าวนี่เมนรอ
0: ใช่ครับเพราะรวมข้าวตอนที่จัดเนี่ยเขาอยู่ในท็อปร้อยก็เลยได้เล่นเมนรอเลยเดี๋ยวไปดูหน่อย
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงเบรกเราจะได้กลับมาพูดถึงได้ถ้างั้นเราพักเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากีฬาอื่นๆกันครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย บอลโลกสตอรี
3: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดการที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได
4: ้ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวก

0: และเจษดาศรีวิเศษ
1: อ่ะ 18:36 นะครับอืมแหมอ่ะเรื่องบอลโลกก็ว่ากันไป
2: ว่ากันไปเห็นสหรัฐกำลังจะผ่อนผันเรื่องการเดินทาง
1: ให้
2: กับอิหร่านนะ
1: ครับ
2: สำคัญเพราะว่าน่าเห็นใจนะครับ
1: ครับ
2: แข่งเสร็จต้องบินกลับคือคุณอยู่ประเทศนี้ได้แค่นี
1: ้เออ
2: บางทีกีฬามันก็มันทำให้เกิดความไม่เสมอภาคนะ
1: มันก็ได้เปรียบเสียเปรียบ
2: ถ้าคุณจะเป็นเจ้าภาพแล้วฟีฟ่าก็พยายามจะเน้นเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันได้เปรียบเสียเปรียบมันเยอะนะครับการเตรียมทีมแล้ว
1: นักฟุตบอลเดินทางไปกลับนี่เรื่องใหญ่
2: เจ็บแผลกันหนักเลย
1: เขาเรียกว่าเนาะเสียเวลาเสียพลังงานเยอะนะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคมาช่วงสุดท้ายผมไปดูสีในวิมเบิลดันนี่ยังไม่เห็นชื่อน้องใหม่เนาะในรอบควอลิฟาย
2: ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องประกาศนะฮะ
1: รอคอนเฟิร์มอีกทีใช่ไหม
2: แต่น่าจะได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าคือเขาประกาศไวคัทอะไรไปหมดแล้ว
1: เพราะว่าเดี๋ยวรอบคัดเลือกนี่จะเริ่ม22นี่แหละ
2: คร
1: ับ
2: คือ
1: ไม่วัน22มิถุนา
2: ใช่ครับก็คือสัปดาห์หน้าจะเป็นรอบคัดเลือก
1: ใครเปิดสิงหาไว้ปราบเซียนผมเดี๋ยวแล้วเนี่ยปฏิทินนึงนะอันนี้เปิดสิงหานะฮะเอาก็เริ่มวันจันทร์นี้แล้วนะพี่โอ๋เนาะ
2: ใช่ครับ
1: รอบการเลือกเนี่ย
2: ก็คือต้องแข่ง3รอบนะครับก็จะได้ควอลิฟายที่จะเข้าไปเพิ่
1: ม
2: ในเมนดรอให้ได้128นะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ดูจากชื่อที่เป็นอัลเทอร์เนทที่จะต้องมาเล่นควอลิฟายผมไม
1: ่มนัญชยาผม
2: ไม่แน่ใจว่าเจ็บหรือเปล่าหาไม่เจอนะครับ
1: ใช่ผมก็ไม่เจอ
2: แต่ผมเห็นนะ
1: มีใช่ไหม
2: ตอนนี้อันดับโลกของน้องใหม่เนี่ยอยู่ที่174นะครับตามที่การประกาศเพราะฉะนั้นน้องใหม่เนี่ยเป็นสำรองอยู่ในอันดับที่70
1: อ๋อสำรอง
2: 71ซึ่งส่วนเนี้ยถ้าข้างบนไม่มีใครถอนก็น่าจะต้องมาเล่นควอลิฟายนะครับซึ่งก็ยังคิดว่าน่าจะถึงนะจะเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ประกาศรอของควอลิฟาย
1: รอบ
2: ควอลิฟายยังไม่ได้ประกาศรอมานะครับ
1: โอเค
2: ส่วนลาลานาเนี่ยเข้าเมนรอไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: แต่ปีนี้โดยภาพรวมก็เนาะเอากันละผมว่ามันน่าจับตามองกันนะ
2: ทีมชาติอังกฤษจะเตะอยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่านะครับจะมีคนแอบดูมือถือเหมือนผมบรรยายเฟรนด์โอเพ่นแอบเชียร์ปารีสแซงต์แชร์กแมงอยู่แล้วแบบมีพลุอีกต่างหากในสนามเทนนิสพอวิลเลียมเอ้ยไม่ใช่กาเบียลมากาเยสยิงจุดโทษไม่เข้าปั๊บจุดพลุฉลองเฉย
1: ครับ
2: ให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมง
1: อิน
2: มากแล้วก็มีเฮด้วยแสดงว่าดูเทนนิสไปก็แอบส่องมือถือไปด้วย
1: ยี่ถึง12กรกฎา
2: ถ้าจะมีละอังกฤษ
1: ถ้าเอาตามไทม์ไลน์นี้เนี่ยอ๋อรอบ16นี่มันก็ประมาณวันที่4 5 6กันแล้วอ่ะ
2: แต่ว่าเวลามันอาจจะไม่ชน
1: ไงควอเตอร์ไฟนอลนี่9กับ10กรกฎาก็อาจจะไปชนประมาณรอบรองป่ะเท่านั้นวิมบัลดัน
2: วิมบัลดันก็มีเคอร์ฟิวอยู่แล้วไงแต่ว่ามันก็อาจจะถึงมั้ย
1: ใช่
2: อาจจะถึงนะ
1: ต้องมีคาบเกี่ยวกันบ้างแหละ
2: อ่
1: ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับแชมป์เก่าอีมาดันคือยานิกซินเนอร์นะใช่เดียวยิง
2: สภาพร่างกายดูแปลกๆนะครับ
1: ยิงคืออีกาชิออนเทค
2: ใช่ซินเนอร์ตอนนี้ต้องพบแพทย์เลยนะเพราะว่าดูสภาพร่างกายตั้งแต่ตอนเฟรนช์โอเพ่นแล้ว
1: ซาชานี่มีลุ้นไหมพี่ว่าไหนๆก็ไหนๆเบิ้ลเลยไหมเบิ้ลเลยไหมผมล็อกมาแล้ว
2: ซาชาเมื่อก่อนก็เล่นขอดยาผมจะไม่ผิดได้จะเคยชนะเฟเดอเรอร์เลยจ้ะนะครับอ่ะพูดถึงเทนนิสเลยก็ได
1: ้ได้เลยครับ
2: ก่อนก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เราไปแตะวิมเบิลดันซึ่งก็น่าจะมีน้องใหม่นะครับในรอบควอลิฟายว่าก็เป็นช่วงของฤดูกาลบนคอร์ตหญ้าซึ่งวันนี้ก็จะมีรายการอย่างเช่นที่ฮัลเลอร์ใช่ไหม
1: ครับ
2: สมัยเฟเดอเรอร์เล่นเนี่ยเขาเซ็นสัญญาตลอดชีพนะเพราะว่าถ้าเฟเดอเรอร์ไม่แขวนแล้วเกตคุณต้องมาเล่นทุกปีแต่ตอนนี้ไม่มีเฟเดอเรอร์ก็มีซาชาเล่นอยู่ซึ่งวันนี้จะตัดเชือกกับเทเลอร์ฟริตเนี่ยแย่งมือหนึ่งของสหรัฐกับเบนเชลตันแบบเจอกันตลอดนะครับแล้วรายการนี้ก็เพิ่งจะเจอกันอีกแล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็ชนะเชลตันได้เพราะว่าเป็นคู่ชิงกันที่สตุตการ์ดนะครับก็เชลตันชนะแล้วฟริตซ์ก็มาชนะคืน
1: โอ้เล่นไทเบรก3เซตเลย
2: ใช่ครับ
1: สูสีมาก
2: คือพอขอดย่าเนี่ยมันโอกาสที่จะต้องไปถึงไทเบรกเยอะมากคือต่างคนต่างโฮเซิร์ฟอะไรประมาณนั้นนะ
1: จริงมีเบรก
2: แต่ผมเดาว่าโฮเซิร์ฟหมด
1: โอ้โหใช่พี่โอ๊ต
2: เสิร์ฟหายหมดอ่ะ
1: เดี๋ยวนะ
2: เชลตัน
1: ผมไปดูในเซตปกตินี่ไม่มีเบรกเกมเสิร์ฟเลยอ่ะ
2: ครับ
1: คือไปเบรกกันในช่วงไทยเบรกอย่างเดียว โอ้โหแน่นอนจริง
2: ผมยายไม่ทันจะพูดอะไรจบ
1: ปิ้ว
2: เดินกลับไปนั่งอีก
1: แล้ว
2: ก็ไปนั่งอีกแล้วนะคร
1: ับ ง่ายดีงั้น
2: ก็วันนี้จะตัดเชือกกับเทเลฟริตสำหรับสเวเรฟนะครับเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวเฟรนช์โอเพ่นนะครับแล้วก็อีกสายนึงก็เป็นแดเนียลอัลไมเออร์ครับก็เป็นเยอรมันเจอกับบิ๊กโฟร์ก็คือเยอรมันเจอสหรัฐทั้งสองคู
1: ่เตียโฟ
2: ฟรานเซสเตียโฟครับ
1: ครับ
2: อันนี้คือที่ฮันเลอร์นะครับ
1: อ
2: ีกมีอีกรายการไหมฝ่ายชาย
1: ที่ลอนดอนไหม
2: ที่ควีนส
1: ์ที่ควีนส
2: ์ที่ควีนส์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเป็นฝ่ายหญิงนะครับที่น้องเอมม่าก็อกหักไปไม่ได้แชมป์ได้แค่รองแชมป์ก็ตัดเชือกวันนี้เหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับอเมริกันสองคนเบรนดอนนากาชิมาครับเป็นอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นตัดเชือกกับฟรานซิสโกเซรุนโดโล
1: ของอาเจน
2: คนละคนกับที่ชนะซินเนอร์นะเซรุนโดโลนี่มี2คนพี่น้องกันนะครับแต่คนนี้ไม่ใช่คนที่ชนะซินเนอร์ในเฟรนช์โอเพ่นนะครับ
1: ครับ
2: อีกคนนึงอีกคู่นึงก็เป็นเทลเลอร์ทอมมี่พออ
1: ันนี้ก็อเมริกัน
2: ตัดกับอูโกอุมแบร์ใช่ไหมครับ
1: ฝรั่งเศส
2: ครับ2รายการของฝ่ายชายหลักๆฝ่ายหญิงเนี่ยรายการใหญ่ไปอยู่ที่เบอร์ลิน
1: ครับ
2: นะครับขอดย่าที่เบอร์ลินเพราะว่ามีระดับอารีนาซาบาลินกาซึ่งตอนนี้กำลังเล่นอยู่ด้วยจริงๆมีถ่ายทอดแล้วเนี่ยนะครับเจอกับเจสเปกูล่าอยู่
1: โอ้โหเกมแรกนี่เปกูล่าได้ก่อน
2: โดนไปแล้วด้วย
1: 6-4 แล้วก็เกม2อ๋อมีโอกาสจะไปถึงไทยเบรก
2: ครับ
1: เปกูล่ากำลังจะปิดขึ้นเป็น 6-6 นะครับ
2: คือคอร์ตหญ้าก็เป็นคอร์ตที่ซาบาเลนกาดูเก่งน้อยที่สุดละเพราะว่าเธอยังไม่เคยถึงรอบชิงด้วยซ้ำ
1: ใน
2: วิมเบิลดันนะครับก็ต้องดูเที่ยวนี้เพราะว่าก็มาถึงรอบตัดเชือกแต่ว่าเปกูล่าได้เซตแรกไปก่อน
1: ครับ
2: แต่ว่าอีกสายครับโอ้โหอันนี้ต้องถือว่าคนฟิลิปปินส์เขาฮือฮามากสัปดาห์นี้สำหรับน้องอเล็กซ์เอล่านะครับเพราะว่าเธอปราบทั้งเอลินาริบาคิดคือปราบดอนน่าเวคิดก่อนเลยเวคิดเนี่ยเพิ่งชนะที่ควีนส์มาได้แชมป์มาหมาดๆนะครับแล้วก็โดนน้องเอล่านี่กดไป2เซตรวดอาจจะเหนื่อยมันก็ได
1: ้ริบาคิดนี่แชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นไหม
2: แชมป์วิมเบิลดันด้วยเป็นแชมป์วิมเบิลดันมาแล้วสมัยเล่นกับน่าจะออนจะเบอร์นะคร
1: ับแต่ถ้าปีนี้คือได้ที่เมลเบิร์น
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าผมจำได้ที่เธอไม่ยิ้ม
2: ก็คือเธอดีใจเหมือนกับว่าชนะแมตช์ธรรมดา
1: เรื่องธรรมดาน
2: ะครับ
1: มันตีกับเพื่อนเสร็จ
2: แล้วก็ไปพูดในห้อง
1: อุ้นเดียร์น่าชนะรีบาคิน่า
2: คุณอยากดูว่าฉันร้องไห้หรือไงอะไรคือมันชนะไม่เฉยๆอ่ะแต่ว่าโดนน้องอเล็กซิอาล่านี่ปราบ2เซตรวดเลยนะไม่น่าเชื่อนะครับปอดยา
1: ทำไมมัน
2: แล้วยังมาชนะสวิตโตลิน่าอีกต่างหาก
1: ครับ
2: นะครับชนะเอลินาสวิตโตลิน่าซึ่งก็ถึงรอบตัดเชือกอ่ะรอบ8คนมั้ยตอนเฟรนช์โอเพ่นแฟนภรรยาของกายอมงฟิสนั่นแหละนะครับ
1: ผมยังจำได้ตอนตีกับน้องใหม่ผมยังดูอยู่เลยเนาะเอียล่าเนี่ยเมื่อไม่กี่
2: ตอน4เกมไง
1: เออ
2: ล่าสุดก็เพิ่งเจอกันมา
1: แล้วก็เจอกันที่เบอร์มิงแฮม
2: ที่เบอร์มิงแฮมครับ
1: เมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยโอ้ตอนที่เธอชนะทั้งรีบากิน่าแล้วก็สวิตโตลีน่าแล้วเหรอ
2: ไม่ธรรมดานะคร
1: ับเขารอบตัดเชือกพัฒนาขึ้นนะเนี่ย
2: ถูกครับก็จะมาเจอกับลินดานอสโควาซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันคนที่ตีหนักเอาการอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าเอล่าจะลุ้นถึงชิงเลยหรือเปล่านะครับ รายการใหญ่ซะด้วยที่เบอร์ลินนะครับอีกรายการหนึ่งฝ่ายหญิงนี่น่าจะเป็นนอตติงแฮมนอตติงแฮมเพราะว่าเป็นรายการที่น้องรวงข้าวไปควอลิฟายแล้วไปตกรอบ
1: ครับ
2: การที่พาราดอนเคยได้แชมป์แหละสนามเดิมนั่นแหละครับสมัยก่อนแต่ว่าตอนนี้ฝ่ายชายไม่ได้เป็นรายการในทัวร์ใหญ่แล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่ารายการของฝ่ายหญิงยังเป็นรายการของ WTA นะครับวันนี้น่าจะชิงแล้วมั้ง
1: รับรอง
2: อ๋อรับรองแหละ
1: คู่แรกนี่เป็นสาวเช็คเจอกันเอง
2: โอ้โหคาโรลินาพริสโควาเนี่ยหยุดไปนานมากนะครับแบบเธอหยุดเล่นไปพักนึงเลยอดีตมือหนึ่งที่ไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์นะครับกลับมาแล้วก็รายการนี้เข้ามาถึงรอบตัดเชือกก็มาเจอรุ่นน้องนะครับก็คือมาเรียบุสโควา
1: เกมแรกนี่แพ้ไปแล้วนะเซตแรกนี่พริสโควาแพ้ไป4-6
2: ในวัย34แล้ว
1: ครับ
2: นะครับหยุดกลับมาเล่นอ่ะอดแบบคนเราบางทีก็อยากจะกลับมาเล่นนะก็คงคือก็คงยังเล่นอยู่นะแต่ว่ามาแข่งดีกว่าอะไรเงี้ยส่วนอีกสายก็คือเอมมานาบาโรนะครับ
1: ครับ
2: ลูกสาวมหาเศรษฐีใหญ
1: ่
2: นะครับเธอช่วงหลังเธอน่าจะมีโรคอะไรบางอย่างถ้าดูรูปร่างเธอเปลี่ยนไปเยอะมากเธออวบขึ้นไปเยอะมากเลยเพราะว่าน่าจะป่วยแล้วน่าจะต้องทานยาอะไรสักอย่างนะครับทำให้รูปร่างเธอเปลี่ยนไปก็มาเจอกับวิตเตอร์เลียโกลูบิช
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: สาวสวิต
2: โกลูบิชน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยังตีแบ็คแฮนด์มือเดียวจะหมดอยู่แล้ว จะไม่เหลือใครอยู่แล้ว ก็อ่ะประมาณนั้น
1: ครับ
2: นะครับ

0: เทนนิสใช่ทั้ง4รายการนะ
1: ใช่ครับ
0: หญิงและชาย
1: ส่วนกอล์ฟเป็นเมเจอร์ครับรายการ US Open ขึ้นชื่อว่า US Open ก็ต้องโหด
0: ขอดูสกอร์เดี๋ยวว่าอันเดอร์สนามกี่คน
1: คือ
0: 7 8 9 10คน
1: 10คนนะ
0: จาก100กว่านะ
1: ไม่ใช่ว่าสนามยากอย่างเดียวนะลมแบบว่าโหดมากเมื่อวานนี้นะครับมันเป็นความโชคร้ายของนักกอล์ฟที่ได้ออกรอบบ่ายเมื่อวานเพราะว่าบ่ายวันแรกกับบ่ายเมื่อวานเนี่ยลมไม่เหมือนกัน
0: ใครจะบอกว่าโชคไม่เกี่ยวเนาะมันมีผลแน่ๆมันว่าอากาศ
1: แล้วคือบ่ายกับบ่ายเทียบกันไม่ได้เลย
0: ใช่
1: เลยทำให้วินเดมคลาร์กเนี่ยซึ่งออกบ่ายวันพฤหัสแล้วมาออกเช้าวัน
0: โชคดี
1: โชคดีครับ
0: แต่ถ้าใครออกเช้าวันพฤหัสแล้วมาบ่ายวันศุกร
1: ์หนักเลยครับทั้งแม็กกินรอยทั้งเชฟเลอร์เพราะว่ามัน40ไมล์ต่อชั่วโมงนะโอ้โหเจอลมแบบนั้นเข้าไปก็ประสาทกินกันไปตามๆกันนะครับสกอร์มันก็เลยเอื้อกับวินเดมคลาร์ก
0: แต่อย่างว่ามันมีทั้ง4วันนะพี่วันเน
1: า
0: ะคุณก็คงไม่ได้โชคดีทุกวัน
1: วัน
0: สมมติมองในมุม
1: ไหนคุณต้องออกบ่าย
0: ถ้ามองในมุมกอล์ฟอ่ะคุณแต่ถ้าคุณโชคดีทุกวันก็อ่ะ
1: ก็อันนี้ต้องให้แล้วล่ะนะครับถือว่าดวงมาแล้วนะครับแต่คลาร์กก็จริงๆก็ระดับท็อปร้อยนะครับแต่ว่า2วันนี้ตอนนี้นำอยู่ที่7อันเดอร์เลยนะหนีกลุ่มตาม3อันเดอร์ 3-4 คนอยู่ถึง4สโตรก
0: 4สโตรก
1: ถ้าไม่พังจริงๆนี่ที่สนามชินิคอคฮิลนะครับคนตามก็มีทั้งแมตต์ฟิตซ์แพทริก
0: ด้วย
1: แล้วก็ทอมคิมด้วยเหร
0: อ
1: ทอมคิมนี่เคยเล่นกับจีโน่นะถ้าจำมาได้ก็เล่นทีมผสมทอมคิมมันเล่นกับจีโน่มาแล้วนะครับเจ้าหนุ่มเกาหลีใต้นะองค์ไม่ธรรมดา
0: ดูสกอร์แล้วหน้าดูแล้วน่าจะออกเช้า
1: ครับสงสัย
0: 67นี
1: ่น่าจะออกตอนเช้าแล้วก็ซันเดอร์ชอฟเฟเล่นะครับ
0: ชอฟเฟเล่
1: ก็ท็อป10ของโลกเหมือนกัน
0: น่าจะตีดีมาก
1: ใช่ชอฟเฟเล่นี่ก็เกาะกลุ่มรามตลอดนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตีสม่ำเสมอ
0: มาตรฐานสูง
1: หลายคนก็คือแซมสตีเวนส์ขณะที่มือ1มือ2เนี่ย
0: ไปไหนเนี่ย
1: แมคกินรอยกับเชฟเฟเลอร์
0: โอ้สกอร์เท่ากันเลย
1: อีเวนต
0: ์พา
1: เชฟเฟอร์นี่บ่นอุบเลยครับเจอลมแบบนี้ก็ไปบ่นอุบแม็กกันรอยนี่มีดับเบิลเลยนะเมื่อวานนี้เมื่อคืนรอบบ่ายดับเบิลเลยครับแล้วก็เชฟเฟอร์ก็น่าจะพอกันก็คือหาเบอร์ดี้ไม่ค่อยเจอ
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องว่ากันต่อในวันที่3แต่ว่าตอนนี้คือกลุ่มนำก็ต้องไปออกบ่ายกันทั้งนั้นแหละนะครับมันก็ต้องอยู่ที่สภาพลมด้วยนะครับว่าจะประมาณไหน21ล้าน5แสนเหรียญ21เลยนะครับอันนี้คือเงินรางวัลของ US Open นะครับก็มีหลายคนก็ตกรอบไปแล้ว
0: ครับ
1: ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วรายการนี้ก็ไม่มีนักกอล์ฟไทยเนาะ
0: ใช
1: ่ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนในงานในส่วนของเมเจอร์โอ้บางคนก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับวิกเตอร์ฮอปเลนอะไรพวกนี้ตกไปแล้วหลายคนเหมือนกันที่เป็นชื่อใหญ่ๆนะน่าจะรายงานเท่านี้ก่อน
0: ครับ
1: MotoGP ครับสัปดาห์นี้ไปอยู่ที่เบอร์โนสเซอร์กิตใช่ไหมสนามโอ้คนดูเป็นแสนเนาะแต่ละครั้งที่จัดที่เช็กเกียนะครับซึ่งวันนี้น่าจะมีสปรินท์เรสควอลิฟายแล้วก็สปรินท์เรสเดี๋ยวดูเวลาก่อนในรุ่น MotoGPQualify
0: โอ้โอกุระโอกุระได้โผล่
1: โอ้นี
0: ่โอกุระได้โผล่ไป
1: Track How Racing ใช่ไหมทีมต้องถือว่ามาดีมากแล้วนี่ได้โผล่เลยนะครั้งแรกหรือเปล่าในระดับ MotoGP
0: ปีนี้ครั้งแรกแน่แต่ปีที่แล้วไม่แน่ใจนั่นแหละเช่นโอกุระแต่ว่าปีนี้เป็นโผล่แรกนะคร
1: ับ
0: ปีนี้โผล่แรก
1: โอ้โหอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนนะไม่แน่ใจว่ามี
0: ปีที่แล้วก็ไม่ได้พี่วอท
1: ไม่เคยได้
0: น่าจะครั้งแรก
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนี้น่าจะครั้งแรก
1: แล้วไม่ใช่ทีมใหญ่ด้วยเป็นพวกซัตเทอร์ไลท์ทีมนะครับแต่เขาอยู่ทีมนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
0: น่าจะครั้งแรกในชีวิตนะ
1: ใช่ครับถ้าระดับ
0: ที่ได้โมโตจีพี
1: นะครับถ้าไม่รวมตอนอยู่โมโตทูกับกล้องอะไรเงี้ยครับก็คือเพื่อนร่วมทีมกันใช่ไหมก็อยู่ทีมเดียวกัน
0: สุดยอดก็
1: แต่เหมือนจะเคยได้หรือเปล่า
0: แต่ปีที่แล้วไม่มี
1: แต่เหมือนเขาจะเคยได้มาแล้วเหมือนกัน
0: ขอเสียงแฟนมอเตอร์สปอร์ตปีที่แล้วอ่ะไม่มีแน่ๆ
1: ครับ
0: 2

0: ค
1: โอเค
0: ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะผมดู 3-4 ปีหลังนี่ไม่มีนะ
1: โอเคครับได้โพลไปเดี๋ยวไงขอเช็คอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าก
0: ็
1: ปีนี้จริงๆผลงานรวมๆของเขาก็ดีซะด้วยนะครับสำหรับโอมูระนะครับสองเป็นดิจานันโตนิโอใช่ไหมครับ
0: คา
1: ร์เบลดิจานันโตนิโอจากทีมของรอสซี่อ่ะ VR 46 สามก็คือเปโก้นะครับฟรานเชสโกบันยาย่าจากดูคาติทีมก็ประมาณนั้นส่วนผู้นำทางเบสเซกี้เข้าที่4
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับคือตอนนี้การลุ้นแชมป์โลกปีนี้2นักบิดทีมเดียวกันก็คือทีมอัพริเลียทีมเดียวกันนะครับที่น่าจะมีลุ้นกันมากที่สุดก
0: ็
1: คือเบสเซกี้กับฮอร์เคมาตินใช่ไหมอดีตแชมป์โลกที่เจ็บไปในปีที่แล้วนั่นแหละปีนี้กลับมาก็แต่ว่าแต้มยังตามนะ
0: เพราะว่าที่ฮังการีไม่ได้แต้มไง
1: ใช่ครับ
0: ทั้งคู่เลยทั้งฮอร์เคมาตินแล้วก็เบสเซกี้ล่าสุดนี้เบสเซกี้180นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ฮอร์เคมาตินนี่160
1: ดิจานันโตนิโอ138
0: ก็ตามห่างอยู่นะ
1: เจ้าฉลามอะคอสตา132ส่วนมาเกสแชมป์เก่าเนี่ย108โองุระ105เลยนะครับ
0: ครับ
1: ต้องถือว่าทีมดีด้วยนะครับเพราะว่ารูเฟเนเดสก็คะแนนดีนะครับในทีม Track House Racing ด้วยกันอันนี้คือผลของควอลิฟายเลยล่าสุดนะครับในวันนี้นะ
0: เหมือนปีนี้จะเคยได้ขึ้นท่านมาแล้วด้วยนะอูรานี่อันดับ3
1: ใช่อันดับ3
0: ขึ้นโพเดียมมาละ
1: นั้นเดี๋ยวดูตอนสปรินต์นะ
0: ครับ
1: นะครับตอนสปรินต์เรสวันนี้เดี๋ยวก็จะแข่งช่วงประมาณ2ทุ่ม
0: 2ทุ่มตรง
1: จากเบอร์โนสกิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบสุดท้ายก็จะเป็นวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวตามกันต่อไปถึงแม้จะไม่มีนักบิดไทยนะเชียร์คนเอเชียกันแล้วกันว่าน่าจะคนเดียวแล้วด้วยล่ะตอนนี
0: ้ถ้า
1: จะนับแจ็คมิลเลอร์มั้ยล่ะออสเตรเลียแบบฟุตบอล
0: มอเตอร์สปอร์ตเขาไม่ได้นับใช่ไหม
1: ก็ไม่นับแล้วมั้งนะฮะก็ต้องมาจากโซนโอเชียเนียนู่นนะคร
0: ับ ก็ไม่น่าเชื่อเนาะไม่มีเอเชียจริงนะ
1: แต่ว่านักบิดญี่ปุ่นอ่ะไม่ค่อยหมดไปจากมอเตอร์จีพีอ่ะก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเป็นโองุระนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าผลงานดีเพราะก่อนอันนี้ก็ยังโหมีมาหลายรุ่นแล้วด้วยนะครับก็น่าจะตามนี้เนาะสำหรับมอเตอร์สปอร์ตนะครับรายการอื่นก็ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันอื่นนี่แบดมินเรามีอะไรกันหมดแล้วนี่แบดมินตันเราก็รายงานไปแล้วใช่ไหม
0: ก็จะแตะไปแล้ว
1: แข่งยัง
0: แต่ว่า
1: การพน
0: เดี๋ยวนะผมเช็คให้นิดนึง
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อคู่นี้เป็นคู่แรก
1: ครับผม
0: หมุนใช่ไหมหมุนใช่ไหม ถ้าหมุนนะมันจะไปมือถือไปโอ้แล้วนะโอ้โหเป็นอ้อล่าสุดแข่งอยู่ครับ
1: กำลังแข่งใช่ไหม
0: เกมแรกกับยูซูปนี
1: ่ไทยคุณ
0: กันตะพลนำ17-13นะในเกมแรก
1: ได้เปิดพอดี
0: อ๋อวันนี้เป็นน้องแนนไง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพี่ไทยนี่เขาจะเปิดแบตแน่นอน
1: อ่า
0: ตอนนี้ก็เกมแรกกันตะพลนำ17-13นะครับ
1: ครับ
0: เจอกับโมฮัมเหม็ดยูซูปจากอินโดนีเซียนะอันดับโลกเราเป็นรองนะครับแต่ว่าแม่ฟอร์มชั่วโมงนี้สู้ได้
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนอีกสายนึงเนี่ยเป็นจีนเข้านะเข้าชิงนะนั่นแหละเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับอย่างน้อยๆมีพรุ่งนี้ให้มีกันตะพลลุ้นกัน
1: เมื่อกี้ที่ผมรายงานฟุตบอลหญิงของจีนก็ลงสนามแน่เพราะทำประตูด้วยนะน้องรูนี่อีกแล้วจิรพรมงคลดีซึ่งเพิ่งยิงให้ทีมชาติไทยตอนเล่นกับเนปาลเนี่ยก
0: ็
1: ไปยิงให้ต้นสังกัดที่จีนนะแต่ทีมแพ้นะครับ1-2โอเคกีฬาอื่นที่สหรัฐก็หมดไปแล้วนะทั้ง NBA ที่เรารายงานไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วก็รวมทั้งไอซ์ฮอกกี้ที่คุณโสพลช่วยรายงานนะครับสุดท้ายก็คาโรลีนาเฮอริเคนส์ที่ได้แชมป์ไปนะครับชนะเวกัสโกลเดนไนท์ปีนี้เป็นปีของทีมที่แบบรอมานานๆทั้งสิ้นนะครับ
0: ทั้ง
1: เฮอริเคนส์ทั้งนิวยอร์กนิกส์อะไรเงี้ยนะครับก็มาได้แชมป์ NBA ด้วยก็ตอนนี้เป็นช่วงของเบสบอลละนะครับเป็นช่วงการแข่งเบสบอลอยู่ในลีกของถือว่าเป็นกีฬาหลักแต่ถ้าดูเรตติ้งของทีมสหรัฐที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกอ่ะถือว่าสู้ได้นะต้องเฉพาะเกมที่สหรัฐเล่นคนดูเท่ากับคนดู NBA
0: แล้วโดยฟอร์มมีเลยนะผม
1: นัดมันคือนัดเปิดเนี่ย คนดูประมาณ5ล้านน่าจะเท่ากับผู้ยอดผู้ชมของ NBA เลย
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าเกมอื่นมันก็เป็นธรรมดาของฟุตบอลโลกก็กระจายไปนะครับเรตติ้งก็ไม่ถือว่าน้อยละนะครับ
0: ครับ
1: ในประเทศเจ้าภาพนั่นเองตอนนั้นน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ
0: ครับ
1: จะไปเดี๋ยวยาว
0: ได
1: ้ไว้รอแบบพวกรายการหลักๆนะครับ เพราะว่าอย่างจักรยานTour de Franceก็จะเริ่มกรกฎา
0: ครับ

0: วันนี้ทาเดโปกาชาจริงก็ปั่นอยู่นะครับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ทัวร์เดอะสวิสก็มีโอกาสชนะซ
1: ึ่
0: งก็น่าจะสนุกนะครับตัวเดอะฟรองปีนี้ถึงจะชนกับฟุตบอลโลกก็เดี๋ยวน่าจะพอมีเวลารายงานได้
1: โอ้ถ้าดูเวลาฟุตบอลโลกนี่มันชนได้หลายชนิดกีฬาเลย
0: ฮะมันก็ เขาก็ต้องเดินหน้าตอบไปต้องเดินหน้าตอบ
1: เดี๋ยวตอบคุณเสียโก้พัทยานะเขาถามว่าสอบถามคุณเจนนะครับที่นั่งอ่านข่าวที่ทีสปอร์ตงานวิ่งบุรีรัมย์นี่จัดปีนี้หรือปีหน้าก็เขาจัดปีหน้านะคือที่จะจัดบุรีรัมย์มาราธอนนี่ก็คือวันที่23มกราค
0: ม
1: ปีหน้านะครับก
0: ็ปีนี้ก็จัดไปแล้วนะ
1: จัดไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าที่อ่านข่าวนี่หมายความว่าเขาจะเริ่มให้เปิดรับสมัครไงคือทางออนไลน์เนี่ย25กรกฎาคมอันนี้สำหรับนักวิ่งเก่านะที่เคยวิ่งในช่วงปี2017ถึง2026แล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนเนี่ย26กรกฎาคม
0: ใช่ครับ
1: ดังนั้นก็ตามนี้นะครับที่ช้างสนามช้างนั่นแหละ
0: ใช
1: ่ๆอันนี้ขยายความให้ที่ถามมาบอกว่าฟันธงจะจับไปเลยได้ไหมครับเดี๋ยวให้ช่วงหน้าเขาแล้วกัน
0: จะยังไง
1: เห็นสเปนไม่ใช่นะเคปเวิร์ดแล้วไม่อยากจะฟันธงพี่วัดว่ามันมีพลิกล็อกที่สุดเกมไหนไหมที่ผ่านมาม
0: ันก็น่าจะสเปนเลยมั้ง
1: นะไม่น่าเชื่อ
0: ใช่ครับยิงไม่ได
1: ้เป็นไปได้แต่ผมว่าตุรกีตกรอบแรกสำหรับผมก็เซอร์ไพรส์นะเน
0: าะเราก็ยังคิดว่าน่าจะเข้าได
1: ้
0: ตอนที่รีวิวกัน
1: น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนแบดมินตันล่าสุดโอ้เราจ่อจะได้เกมแรกแล้วครับ19-16นะกันตะพลหวังเจริญโอ้ส่วนหญิงเดี่ยวนี่พี่ว่าเกาหลียิงชิงกันเองนะเอ๊ะพี่น้องมาเนี่ยคิมกาอึนเข้าม
0: ีพี่น้องป่ะคิมกาอึนมีพี่น้องไม่แน่ใจ
1: อีกคนหนึ่งเนี่ยพักกาอึนเอ๊ะพี่น้องมาเนี่ยกาอึนเหมือนกันเนี่ยเอาแล้วสุจิตราเนี่ยพักกาอึนกับเนี่ยถ้าน่าจะใช่นะบังเอิญนะเดี๋ยวนะผมดูนิดนึงคิมกาอึนชิงกับพักกาอึนเอาละสิไม่น่าหาเรื่องให้ตัวเองเลยเอาเป็นว่าแบดมินตันหญิงเดี่ยวนี้ชิงกันเองนะครับเกาหลีใต้
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราก็จะตามผลแบตให้มันจบไปเลยตอนนี้ได้เกมพอยต์นะครับขึ้นนำ20-17ส่วนผลอื่นๆก็เดี๋ยวรอน้องๆมาอัปเดตแล้วกันพี่วศเพราะจริงๆมันก็มีฟุตซอลมีอะไรด้วยเนาะที่ยังตามมันต่อได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาเป็นว่าเดี๋ยวฝาก FM 99นะครับกับการบรรยายสดฟุตบอลโลกทุกคู่นะย้ำว่าติดตามได้ทุกคู่นะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มสตาร์ทตอนเที่ยงคืนนะครับเนเธอร์แลนด์กับสวีเดนเนาะแล้วก็ต่างไปยาวๆถึงช่วงเช้าไม่แน่ใจว่าช่วงเช้านี่จะเป็นปกติถ้าเป็นวันธรรมดานี่ต้องเป็นพอสุเทพกับป๋าแป๊ะนะ
0: น่าจะอย่างนั้น
1: เพราะว่าคิวพอดีไง
0: มาอยู่แล้ว
1: แ
0: ล้วบรรยายซะเลย
1: แต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไง ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคิวใครนะ
0: อ
1: ้าวครบถ้วนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทาง4689899แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับยังไงรักษาสุขภาพดูฟุตบอลโลกยังมีความสุขแล้วก็กีฬาอื่นด้วยนะครับพิวริติกรผมเจตเจษดาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ ฟัง Active Radio ไม่

0: ียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: NCORD Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สายช็อปสายชิมห้ามพลาดงาน Village True Town เลือกจัดทิปช็อปฟินในเมืองพบของดีของเด่นคัดสรรจากร้านดังในชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าเกษตรแปรรูปและงานคราฟต์สุดเท่จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมแถมมีเวิร์คช็อปให้ร่วมทำฟรีพิเศษช็อปคุ้มค่าใช้จ่ายสุดคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมลุ้นรับของรางวัลและคูปองส่วนลดภายในงานอีกมากมายระหว่างวันที่24-28มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
2: ปปคอนปปคอนเอ้ย

ฮู้บายบายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบ

0: ืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: 19:08 นครับเข้าสู่ช่วงไหนไหนไลฟ์บอลโลกช่วงแรกประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิศบุรีพงษ์แล้วก็พี่คมอธิคมครับผม
1: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีน้องเจมส์ด้วยนะครับ
0: ครับผม วันนี้ก็มาอยู่กับผมกับพี่คมช่วงแรกเลยในช่วงบอลโลกเลยพี่เพราะว่าเราจะเปลี่ยนจากสองไลฟ์เนี่ยเป็นไหนไหนไลฟ์บอลโลกในช่วงบอลโลกก่อน
1: ครับผมนะครับก็เดินทางเข้าสู่นัดที่2นะครับของรอบแบ่งกลุ่มกันแล้วสำหรับศึกฟุตบอลโลก2026เมื่อวานนี้เราได้เห็นบางทีมนะครับที่การันตีจริงๆ2วันแล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะครับที่เราได้เห็นว่าบางทีมที่การันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่แน่ๆ2ทีมที่ชัดมากว่าเข้ารอบเลยตั้งแต่2นัดแรกก็คือ2เจ้าภาพเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา
0: เป็น2ทีมเจ้าภาพที่ฟอร์มดีมากใน2เกมแรกนะพี่
1: ใช่
0: โดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยชนะรวดเลย
1: ใช่
0: แคนาดาก็ล่าสุดก็เพิ่งเก็บ3แต้มในเกมล่าสุดมาด้วยการชนะกาตาร์ 6-0 เลย
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็อย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นทีมอย่างสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะออสเตรเลียไปได้ 2-0 ก็ชัดเจนนะครับว่าปีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ได้มาเล่นๆนะครับก็มีสถิติที่น่าสนใจอยู่บางประการเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเม็กซิโกเนี่ยนะครับนี่เขาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมากที่สุดแล้วใช่ไหม
0: ครับ3สมัยใช่
1: ซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับ2ครั้งก่อนหน้านี้ก็คือ1970ใช่ไหมแล้วก็1974รอบหนึ่งแล้วก็
0: 1986
1: ใช่2ครั้งนี้เนี่ยเม็กซิโกคือเม็กซิโกเนี่ยอาจจะเคยไปเล่นฟุตบอลโลกมาแล้วหลายสมัยนะ
0: ครับ
1: แต่ท่านเล่นในบ้านตัวเองนะรอบก่อนรองชนะเลิศทั้ง2ครั้ง
0: ใช่เพราะ1970กับ1986เนี่ยตกรอบก่อนรองทั้ง2รอบ2ครั้งนะพ
1: ี่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยน่าจับตาเลยเพราะทีเนี้ยคือเม็กซิโกการันตีเข้ารอบ32ทีมไปแล้วเนี่ยต้องดูว่าในรอบน็อกเอาท์ต่อจากนี้เนี่ยพวกเขาจะต้องไปเจอกับใครหรือว่าจะผ่านไปจะทำสถิติ

0: ของที
1: ม
0: เผลอๆเนี่ยมีโอกาสไปถึงรอบก่อนรองเหมือนเดิมเลยพี่
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเออปีนี้นี่จะคือบางคนอาจจะมองว่าโอเคมันมีทีมเก่งที่แบบเป็นทีมเต็งอะไรเงี้ยน่าจะการันตีอย่างน้อยๆรอบก่อนรองอย่างเมื่อวานเนี้ยเรานั่งดูโมร็อกโกเจอสวิตเซอร์แลนด์แล้วเราก็รู้สึกว่าคือเขายิงแค่1-0นะ
0: ครับ
1: แต่เรารู้สึกว่าเก่งว่ะเก่งจังเลยวะอะไรเงี้ยทำไมมันเล่นแบบมันดูสอดคล้องมันดูสิข้อดีข้อเสียอย่างเดียวของโมร็อกโกคือพวกเขาไม่ใช่ทีมที่ตะบี้ตะบันบุกอ่ะนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูฟุตบอลคราวที่แล้วนะครับ2022เนี่ยคุณเห็นเลยว่าโมร็อกโกไม่ใช่ทีมที่จะต้องยิงเยอะ
0: ครับ
1: พวกเขาเล่นหวังผลแบบที่สุดนะครับก็คราวที่แล้วนี่ท่านจำกันได้นี่3นัดแรกชนะ2เสมอ1
0: อ่าใช่
1: นะครับแล้วก็เป็นการแบบชนะแบบ 2-0 2-1 เสมอ 1-1 อย่างเงี้ยก็คือแบบเอาแค่ตัวเองได้ไปเรื่อยๆอ
0: ่
1: ะแล้วพวกเขาก็ไปถึงรอบรองชนะเลิศได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้พอโมร็อกโกชนะมี4คะแนนบราซิลเนี่ยชนะเฮติก็ยังโดนด่านะ
0: ยิงครึ่งเดียว
1: เออคืออย่างสื่อนอกเนี่ยเขาตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นบราซิลที่แท้ทรูสักทีนะครับมีคนก็ไปวิเคราะห์กันถึงขั้นที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนน่ะติดภาพการตลาดของทีมชาติบราซิลหรือเปล่าคือย้อนกลับไปยุค1998-2002เนี่ยมันจะมีแคมเปญหนึ่งของ Nike ที่ชื่อว่าพี่ไม่รู้ว่าเจมทันหรือเปล่านะโจก้าโบนิโต
0: ไม่ทันเลย
1: เคยได้ยิน
0: ไหมแต่เคยได้ยินแต่ผมไม่เข้าใจความหมาย
1: โจก้าโบนิโตเนี่ยเป็นแคมเปญของบราซิลที่แบบว่าเอ้ยเป็นแคมเปญของ Nike นะครับผมพูดได้ใช่ไหมชื่อแบรนด์เนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับซึ่งคือเขาพยายามจะใช้คำนี้แทนคำว่าจิตวิญญาณซัมบ้
0: า
1: ประมาณนี้นะครับซึ่งคนก็จะไปเข้าใจว่าซัมบ้าจะต้องสนุกสนานต้องเล่นเกมเร็วต้องยิงถล่มทลายนะครับต้องความสามารถเฉพาะตัวสูงประมาณนี้ก็เลยติดภาพนี้หรือเปล่า
0: เขาบอกว่าโจก้าเบนิโตเนี่ยเป็นภาษาโปรตุเกสที่แปลว่าการเล่นฟุตบอลที่สวยงามนะพี่
1: ใช่
0: เป็นปรัชญาฟุตบอลของบราซิลที่เน้นความสนุกแล้วก็ความสร้างสรรค์แล้วก็การโชว์ยาทักษะสไตล์ซัมบ้า
1: ใช่แต่มันเป็นแคมเปญของ Nike ที่เกิดขึ้นในปี2006นะครับบันทึกโทษอาจจะผิดปีไปหน่อยแต่ผมจำคำว่าโจก้าเบนิโตได้แล้วเป็นการว่าคือคนก็จะคิดว่าบราซิลต้องเก่งมาก
0: ใช่
1: เออซึ่งย้อนกลับไปนะในวันที่บราซิลเป็นยุคคาฟูเป็นยุคโซคราเตสอะไรพวกนี
0: ้
1: อันนั้นเก่ง
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ถัดกลับมาเนี่ยก็จะเป็นยุค 3R นะครับโรนัลโดริวาโดโรเบโตคาร์ลอส
0: ครับ
1: อันนั้นก็เก่ง
0: คือถ้าเป็นยุครุ่นผมเนี่ยทันบอลโลก2002ในบราซิลชุดนั้นนี่โหดมากเลย
1: ใช่
0: แล้วก็หลายคนในยุคผมก็จะมองว่าบราซิลเนี่ยแหละคืออันดับหนึ่งของโลก
1: ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปย้อนกันดีๆเนี่ยจริงๆมันก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นมีการเปลี่ยนมียุคหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดที่บราซิลแบบขี้เหร่มากมีกองหน้าเป็นเฟสฮักโชอะ
0: น่าจะช่วงบอลโลก2010ประมาณนั้น2014
1: โหยุคนั้นบราซิลกองหน้าขี้เหร่กว่าตอนนี้อีกโอ้โหเมื่อวานมาจุสคุนย่านี่คือแบบเต้นกระจายเลยนะครับเต้นกระจายเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าพออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพอเป็นบราซิลแล้วพอผสมผสานกับอิตาลีอย่างอันเจลติแล้วมันก็เลยทำให้แค่ยิงแค่ครึ่งเดียวหรือเปล่า
0: ใช
1: ่แต่น้อยชัยชนะของบราซิลอ่ะมันก็ทำให้พวกเขาขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแซงโมร็อกโกขึ้นไปนะครับด้วยการที่มีประตูได้เสียมากกว่านะครับแต่ยืนยันแล้วนะครับว่าถ้าเป็นกฎการเข้ารอบ
0: ครับผม
1: เพราะเดี๋ยวฟุตบอลคราวนี้เนี่ยในรอบแรกมันจะมีกรณีของอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับ
0: 8 ทีม
1: ถ้าพี่จำไม่ผิดด้วยระบบนะครับกลุ่มต่างกันว
0: ั
1: ดด้วยประตูได้เสีย
0: ถ้ากลุ่มต่างกัน
1: กลุ่มต่างนะหมายถึงว่าสมมุติว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดแต้มมันเท่ากัน3คะแนนหรือ4คะแนนเนี่ยวัดประตูได้เสียครับ
0: กลับ
1: แต่ถ้าในกลุ่มเดียวกันแล้วแต้มเท่ากันวัด head to head ครับ
0: อย่างเช่นในกลุ่ม A เนี่ยเม็กซิโกเนี่ย6แต้มเกาหลีใต้3แต้มแต่ว่าเม็กซิโกการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วเพราะว่าวันเฮดกับเฮดเทกับเกาหลีเนี่ยดีกว่า
1: ใช่นะครับมันก็เลยกลายว่าก็ต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆว่าคือเหมือนกันว่าพออย่างเงี้ยนัดสุดท้ายมันจะสำคัญละนะครับนัดสุดท้ายมันจะสำคัญเลยว่าเราจะ ลุ้นทีมไหนให้มันเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบประมาณนี
0: ้บราซิลนี่อีกทีมหนึ่งในกลุ่มนี้เป็น

0: กอตแลนด์นะพี่ก็คือในโมร็อกโกชนะสกอตแลนด์ไป
1: ใช่
0: สกอตแลนด์ก็มี3แต้มก็ยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปเหมือนกันแต่ว่านัดหน้านี่ต้องเจอกับบราซิล
1: ใช่นะครับก็น่าสนใจจริงๆกลุ่มนี้ผมจะบอกว่าพวกเขาเคยเจอกันมาแล้วใน1998เลย
0: ใช่
1: 3ทีมนี้นะ
0: ครับ
1: ไม่นับเฮตินะครับ
0: อีกทีมนึงนี่ในตอนนั้นเป็นนอร์เวย์
1: ใช่ใช่
0: นอร์เวย์ปี98
1: ไม่นับเฮตินะครับแต่ว่า3ทีมนี้เคยฟัดกันมาแล้วในฟุตบอลโลกปี1998ซึ่งเดี๋ยวนัดหน้าสกอตแลนด์จะเจอกับบราซิลเนี่ยมันจะเป็นนัดเปิดสนามเอ้ยไม่ใช่เปิดสนามสิมันเป็นนัดในกลุ่ม A อ่ะสักอย่างนะครับสกอตแลนด์จะเจอกับบราซิลใช่ใช่
0: ก็เมื่อวานเนี่ยก่อนเกมก็มีแฟนบอลสกอตแลนด์ไงพี่รอแก้แค้นเพราะว่าโมร็อกโกเนี่ยทำให้พวกเขาตกรอบปี98และเป็นการเล่นฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายจนถึงตอนเนี้ย
1: ถูกต้อง
0: เกือบ30ปี
1: โอ้แล้วโมร็อกโกชุดนั้นมีใครอ่ะแต่เชื่อไหมว่าโมร็อกโกชุดนั้นแพ้บราซิล 3-0 เหมือนกันนะคือโมร็อกโกอ่ะปี98อ่ะชนะสกอตแลนด์ 3-0 แต่ก็แพ้บราซิล 3-0 เหมือนกัน
0: แพ้ในเกมที่2
1: ใช่
0: นัดเปิดสนามเนี่ยเป็นบราซิลกับสกอตแลนด์
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกไงว่านัดหน้าบราซิลสกอตแลนด์จะเป็นนัดเปิดสนามของ1998
0: ครั้งที่แล้ว
1: นะครับบราซิล1998
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะสนุก
0: แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยโมร็อกโกสกอตแลนด์ตกรอบคุยตอนนั้นเนี่ย
1: นะครับแต่ว่าถ้านับเฉพาะปีที่แล้วอย่างเดียวอ่ะโมร็อกโกเข้ารอบไง
0: ใช่เข้ารอบ
1: และได้รอบรองเลยด้วย
0: อันดับ4
1: ใช่อันดับ4นะครับก็ถ้าพูดถึงประเด็นของฟุตบอลเอาเมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับในเบรกแรกอยากพูดถึงเมื่อวานเยอะมากเราเห็นอะไรหลายอย่างมากอย่างเช่นบราซิลที่ยังไม่บราซิลสักทีอะไรเง
0: ี้
1: ยนะครับแล้วก็การตกรอบแรกของตุรกี
0: โอ้โหอันนี้พลิกล็อกสุด
1: ๆนะ
0: 67ครั้งโอกาสยิงประตู2เกมไม่ได้แม้สักประตูเดียวนะพี่
1: ใช่ไหม
0: อืม67ครั้งโอกาสยิงประตูเนี่ย
1: นะครับก็คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เราเห็นอะไรเยอะมากอย่างเช่นกฎใหม่ของฟีฟ่า 2-3 กฎนะไม่ใช่กฎเดียวนะอย่างคู่ปรากวัยเราเห็นที่เอามือป้องปากแล้วโดนใบแดงใช่ไหม
0: มิเกลอาเมรอน
1: มิเกลอาเมรอนใช่ไหม
0: ใช่คนแรกเลย
1: เฮติบราซิลมีจังหวะเฮติออกบอลช้าจากหน้าปากประตูผู้สินเป่าเป็นลูกเตะมุม
0: ใช่
1: นะครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้เห็นกฎใหม่นะครับก็เลยบอกว่าเออมันก็ว้าวดีนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจเมื่อวานนี้อย่างสหรัฐอเมริกาถ้าถามเจมรู้สึกว่าอะไรที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ผมว่าหนึ่งคือเสียงเชียร์จากแฟนบอลพี่การเป็นเจ้าภาพแล้วก็นักเตะชุดนี้ก็หลายคนก็ลงตัวอย่างอาร์เนลลุกมีปุริสิตมีเปปี้ที่เป็นแกนหลักกองกลางเนี่ยก็ไม่ธรรมดามีเวสตันแมคคินนี่ด้วยแนวรับก็มีอย่างแอนโทนีโรบินสันที่เล่นดี
1: เซจินโยเดส
0: ใช่
1: ทิมบรีมนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าในความเป็นเจ้าบ้านเนาะนะครับก็เลยการว่าแรงกดดันแล้วก็พลังงานหรือว่าผู้เล่นคนที่12เนี่ยมันสูงมากแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมชื่นชมเลยก็คือมาริโซโปเชติโน่
0: คุณเซอร
1: ์ใช่ๆย้อนกลับไปนะครับไอ้ยุคที่อเมริกาเป็นคนอื่นคุมบรูซอารีนาเอ้ยหรือว่าอีกหลายๆคนนะครับผมรู้สึกว่าอเมริกาไม่รู้หน้าที่ตัวเองเวลาแข่งนะหมายถึงว่าเวลาเล่นน่ะกองหลังก็บางทีก็สูงบ้างลอยโดนอะไรอย่างเงี้ยคือกองกลางเก็บบอลไม่ได้แต่พอเป็นมาริโซโปเชติโน่เรื่องหนึ่งที่โปเชติโน่สอนให้อเมริกาทำก็คือรู้ว่าในแต่ละตำแหน่งมันต้องทำอะไร
0: ดูหน้าที่ตัวเอง
1: กองหน้าต้องยิง
0: ใช่
1: กองกลางตรงนี้ต้องตัดบอลแบ็คซ้ายต้องเติมคือมันกลายว่ามันพอดีไปหมดนะครับตอนแรกอ่ะผมค่อนข้างประมาทสหรัฐอเมริกานะว่าเต็มที่ก็ในความเป็นเจ้าบ้านอ่ะก็ได้ความหวือหวาแหละนะแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำเล่นไปนะ
0: มีโอกาสเข้ารอบ
1: ผ่านไปเจออเมริกานี่ไม่ง่ายนะผมบอกก่อนนะ
0: แล้วนักเตะก็โหหลายคนก็เล่นในลีกสเปนลีกอิตาลีระดับทีมใหญ่ๆนั้นนะพี
1: ่คือไม่ใช่แบบหมูจะมารอทุบ
0: ใช่
1: โดนทุบง่ายๆแล้วอ่ะอเมริกาตอนนี้ก็คือเขาก็พร้อมสู้ทุกตำแหน่งเหมือนกันแล้วในความที่เขาเป็นเจ้าภาพอ่ะเขาไม่ยอมอยู่แล้วครับ
0: เล่นด้วยความมั่นใจ
1: เมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครดูเจอออสเตรเลียเล่นไม่แผ่วเลยนะหมายถึงว่าไม่มีผ่อนเลยแบบต่อให้แบบขึ้นนำเร็วจากการทำข้ามประตูตัวเองของออสเตรเลียก็ตามแต่ว่าตลอดเวลาเนี่ยก็คือออสเตรเลียก็บี้ยับแบบคือพยายามแล้วพยายามแก้ออกมาแล้วแต่แบบอเมริกาก็โดนแบบยื้อจนสุดท้ายโดนประตูที่2จนได
0: ้ครับ
1: นะครับแต่อเมริกาก็คือพอชนะ2นัดไม่มีความจำเป็นต้องเร่งละเขาก็จะแพ็คเกมละช่วงหลัง เน้นผล
0: ใช่แล้วอเมริกานี่2นัดที่ได้ประตูจากการทำเข้าตัวเองนะพี
1: ่อ
0: ย่างเกมแรกก็เป็นผู้เล่นของปารากวัย
1: ใช่
0: ไ
1: หมใช่นะครับคือการว่าเอ๊เหมือนมีคนบอกเอ๊ทำไมมันมีนักเตะเยอะกว่าคนอื่นวะทำไมอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับในความเป็นสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่ได้หมู่หมากระกายตัวเล่นเขาก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าสู้ใครไม่ได้เลยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐในบอลโลกก็ผ่านเข้ารอบ2ตลอดนะพี่อย่าง2ครั้งหลังสุดอ่ะ3ครั้งหลังสุดเนี่ยที่แอฟริกาที่ซาอาที่บราซิลแล้วก็ที่กาตาร์เนี่ยก็เข้ารอบ16ทีมหมดผลงานในบอลโลกก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าไปรอบลึกถึงขนาด8ทีมอะไรอย่างงี
1: ้
0: แต่ครั้งนี้มีโอกาสพอเล่นในบ้านด้วยแล้วชนะเกมต่ออ่ะเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปเนี่ยนัดหน้ายังเล่นในบ้านเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่สหรัฐเนี่ยจะเข้าไปรอบลึกเลยแล้วที่นักเตะกำลังมั่นใจแล้วแฟนบอลแบบให้กำลังใจอย่างเงี้ยทุกเกมเนี่ยมีโอกาส
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอย่างที่บอกว่าเราเห็นอะไรบ้างในนัดที่2ของฟุตบอลโลกซึ่งตอนนี้ผ่านมาได้ประมาณ3กลุ่มแล้ว A B แล้วก็4ตัดกลับมาที่ตุรกีนะครับตุรกีเนี่ยตอนยูโรที่ผ่านมาผมจำได้ว่าเขาได้รับเสียงตอบรับเยอะมากกับการแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการของสองดาวรุ่งอย่างเคนันยูนิสแล้วก็อาร์ตากูแล
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าฟุตบอลโลกคราวนี้ตกกระป๋องไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับคือปัญหาหนึ่งของตุรกีที่มีมาตลอดก็คือการไม่มีกองหน้าตัวเป้านะครับ
0: ใช่ครับ
1: พยายามแล้วพยายามที่จะสร้างขึ้นมาแล้วแต่มันไม่ทันครับผมนึกกลับไปว่าเอ้ยตุรกีแต่ก่อนมีใครเก่งๆบ้างวะในตำแหน่งกองหน้าเราก็จะนึกถึงฮาคาซูเคอร์ป่ะ
0: ก็คือ2002เลยฮาซานซาร์ดสมัยนู้นถ้า
1: ที่เป็นกองหน้าตัวเป้านะ
0: ใช่
1: เป็นกองหน้าตัวเป้านะ
0: แทบไม่มีเลย
1: เออนะครับแล้วมันงานว่าอย่างชุดเนี้ยชัดเจนเลยว่าคาร์เลมักเตโคกลัวไม่ไหวนะครับกับการเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับหรือมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าไปดูสถิติคนอื่นแต่มันก็ดีที่สุดแล้วอะในทีมที่มีอยู่นะเวลาเนี้ยแต่มันไปสู้กับฟุตบอลทีมอื่นเขาไม่ได้อะ
0: ครับ
1: นะครับอาร์เตโคกลูครับต่อให้จะมีเดนิสกูซึ่งเป็นดาวรุ่งจาก FC Porto นะครับแต่ว่าน้องก็กระดูกอ่อนไป
0: เมื่อเช้าเนี่ยมีโอกาส2ครั้งก็ยังไม
1: ่
0: ค
1: มใช่
0: ยิงทิ้งยิงคว้างไป
1: ใช่นะครับ
0: แต่ว่าอย่างกูแลทัวร์นาเมนต์นี้ก็ดูดรอปลงไปนะพี่จากตอนยูโร
1: ใช่
0: โอกาสเนี่ยเรียกว่าตุรกีเนี่ยโหโอกาสเยอะมากแต่ยิงไม่ได้เลย6อย่างที่บอกว่า2เกมสร้างสรรค์โอกาสยิงไป17ครั้ง67ครั้งไม่ได้เลย
1: ก็ถ้ามีคนถามว่านักเตะคนไหนที่แบบผลงานดรอปที่สุดในฟุตบอลคราวนี้1คนที่ถูกพูดถึงน่าจะเป็นอาดาคือแหละยังไม่ดีนะผมว่าซัมเมอร์นี้เขาโดนขาย
0: จากมาดริดนะ
1: ใช่เพราะว่ามาดริดก็เสริมเข้าไปเยอะแล้วนะเนี่ยได้แบรนโดซินวาอะไรไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะแบบปล่อยตัวหรืออะไรเงี้ยให้ยืมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะสำคัญกับมาดริดขนาดไหนในยุคของโจเซ่มูรินโญ่นะครับก็ผ่านไป3กลุ่ม A B และ C เราเห็นอะไรบ้างนะครับเราเห็นทีมเข้ารอบนะครับแน่ๆอย่างกลุ่ม A เนี่ยการันตีแล้วคือเม็กซิโกนะครับ
0: ครับ
1: กลุ่ม B ยังไม่มีใครการันตีเข้ารอบนะครับในขณะที่กลุ่ม C ก็ยังไม่มีใครการันตีเข้ารอบเหมือนกัน
0: ใช่ส่วนที่ตกรอบไปแล้ว2ทีมแน่ๆคือเฮติกับตุรกีนะพี่
1: ใช่
0: ก็กลับบ้านก่อนเลย2ทีมแรก
1: แล้วก็กลุ่ม D เนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาก็การันตีเข้ารอบก็คือเจ้าภาพเข้าไปก่อนละ2ชาตินะครับส่วนที่เหลืออยู่นะครับทีนี้พูดถึงที่เหลืออยู่หน่อยนะครับถามเจมหน่อยว่าหลังจากผ่านนัดแรกของทุกกลุ่มนะครับไม่รวมนัด2นะเจมว่าทีมใดเต็งแชมป
0: ์ถ้าดูจากฟอร์มนั้นแรกก็ต้องให้เยอรมันก่อนพี
1: ่
0: หัวเกมลุกนี้สุดยอดมากวันนั้นเนี่ยและอีกทีมหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คืออังกฤษวันนั้นอังกฤษก็เล่นดีแม้ว่าจะเจอโครเอเชียแต่โครเอเชียก็ต้องบอกว่าดรอปลงไปเยอะโดยเฉพาะโมดิชก็อายุเยอะแล้วนะพี่แต่ว่านั้นสุดท้ายอังกฤษก็ยังชนะได้แล้วก็เยอรมันก็เป็นอีกทีมที่ฟอร์มนั้นแรกเนี่ยสุดยอดมากรวมถึงแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาด้วย
1: อ
0: าร์เจนตินาก็ชนะขาดเลยวันนั้น
1: ครับผ
0: มว่า3ทีมเต็งเนี่ยผมให้เป็นเยอรมันอังกฤษก็อาร์เจนตินาพี่
1: เฮ้ยคุณมองข้ามฝรั่งเศสผมไปได้ยังไง
0: ฝรั่งเศสก็ฝรั่งเศสอะไรก็เล่นดี ใช่ๆเอ็มบัปเป้ก็วันนั้นก็ยิงไป2ประตูด้วย
1: คือ ถ้าแบบเอาที่เจมไล่มานะพี่มันนั่งคิดอย่างเยอรมันเนี่ยนัดแรกเจอคูเรซาวนะครับก็ตามมาตรฐานของพวกเขาเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ความรู้สึกของผมก็คือแผลจากคราวที่แล้วนะครับก็คือการตกรอบแรกในยูฟุตบอลโลก2022เนี่ยมันทำให้เยอรมันมีแรงขับในการที่จะต้องเปิดตัวให้สวยอ่ะ
0: ใช่
1: เปิดตัวให้แบบเรียกศรัทธาแฟนบอลตัวเอง
0: แต่ว่าช่วงต้นเกมก็มีเสียวเหมือนกันเพราะโดนตีเสมอก่อนด้วย
1: ใช่เข้าใจได้แต่ว่าในความเป็นเยอรมันมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นให้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นบททดสอบที่แท้จริงของเยอรมันจะมีขึ้นในเกมต่อไปครับที่จะเจอกับไอริโคด
0: คืนนี
1: ้นี่คือทีมที่แข็งที่สุด
0: ใช่ครับ
1: ของโซนแอฟริกาณเวลานี้แล้วนะผมนั่งดูทุกทีมในแอฟริกาลงเล่นนะครับรอบนี้แล้วผมรู้สึกว่าไอริโคดแข็งสุดละรองมาจะเป็นเซเนกัลพอๆกับเลื่อมๆกับเดียคองโกเซเนกัลอ่ะแพ้ฝรั่งเศสมาแต่ภาพรวมเขาดีนะ
0: ถูกต้อง
1: ผมไม่ได้มองว่าเขาเล่นไม่ดีเลยแต่มีความรู้สึกว่าถ้าไปเจอทีมอื่นที่ไม่ใช่ฝรั่งเศสผมว่าก็น่าหนักใจเหมือนกันนะครับ
0: ไอวอรี่โคนี่ในเกมอุ่นเครื่องก็ชนะฝรั่งเศสมา
1: ใช่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยคืออย่างเจอคูราซาวเนี่ยบางทีเยอรมันเขาวัดแบบเขาเรียกอะไรวัดกันปอนต่อปอนอ่ะผู้เล่นแบบตัวต่อตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งอ่ะเขาดีกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่พอไปเจอไอริโคดไม่แน่ผมบอกให้เลยนะในแต่ละตำแหน่งไม่แน่โดยเฉพาะแผงมิดฟิลด์หรือว่าในตำแหน่งตัวรุกเนี่ยครับถ้าคุณคิดว่าเยอรมันมีฟอร์เรียงเวียดไอริโคดก็มีแยนเดอมองเด้เหมือนกัน
0: ที่ฟอร์มดีมากในเกมแรก
1: ใช่นะครับหรือว่าอย่างกองกลางอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าโยชัวคิมิดยอดเยี่ยมเยอรมันก็มีไออาริโคก็มีฟรองเกซิเย่นะครับ
0: มีอิเมมซังกาเล่ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่นะครับมันก็เลยคือโอเคละในสโมสรมันน่ะจะไม่ได้แบบโดดเด่นมากแต่พวกนี้พอมันรวมตัวกันมันเก่งนะเว้ยนะครับเพราะว่าอย่างวันที่เจอกับเอกวาดอร์เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าจริงๆเอกวาดอร์เป็นทีมที่สู้ด้วยยากนะครับเนื่องจากว่าเป็นทีมที่สมรรถภาพร่างกายแข็งแกร่งเล่นบอลด้วยสปีดบอลที่เร็วมากนะครับเอกวาดอร์เนี่ยแต่อาริโคดยังเอาอยู่แล้วแถมได้ประตูชัยกลับมาด้วยผมว่าอาริโคดก็ไม่ธรรมดาหรอกเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นบททดสอบสำคัญของเยอรมันว่าพวกเขาจะผ่านถ้าผ่านได้เนี่ยผมว่าเยอรมันพร้อมเป็นตัวเต็งอีกรอบ
0: ใช่
1: แน่ๆ นะครับ
0: แม้ว่าก่อนหน้านี้จะบอกว่าไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์อะไรแต่ว่าเกมแรกเนี่ย
1: ใช่
0: ฟอร์มดี
1: ใช่แต่อังกฤษนะครับอันนี้ผมยอมรับว่าดีจริงนะครับอันนี้ผมยอมรับว่าดีจริงแล้วผมรู้สึกว่าการจัดตัวหรือว่าการทำทีมของโทมัสทูเคิลอ่ะหน้าหมั่นไส้มากไปมากขึ้นไปเรื่อยๆคืออะไรรู
0: ้ป่ะทำไมครับพี
1: ่อย่างวันแรกเนี่ยผมค่อนข้างช็อกกับการที่จอห์นสโตนเป็นตัวจริงแล้วให้มาร์กเกฮีสำรอง
0: ครับ
1: แล้วก็มาดูเอเก้เป็นตัวจริงอะไรเงี้ย
0: และเรียกจุดโทษด้วย
1: คือมันอย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่าทีมที่โทมัสทูเคิลกำลังพยายามจะตบหน้าใครก็ตามที่วิจารณ์เขาอ่ะทำไมเรียกตัวนี้มาเอาเดี๋ยวให้ลงเอาดิดูดิเอาดูมันเล่นดินึกภาพว่า
0: เ
1: อออ่ะทำไมเรียกตัวนี้มาเยสสเปนได้ลงก่อนคนอื่น
0: ถูกต้องวะนะ
1: ได้ลงก่อนคนอื่น
0: ได้ลงท้ายเกม
1: เออไม่ได้ลงก่อนแบบพวกบุกโยซาก้าแรดฟอร์ดอีกนะเว้ย
0: ครับ
1: ซึ่งผมมองว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ละนี่มันแบบมันตั้งใจท้าทายอ่ะมันรู้สึกว่ามันตั้งใจท้าทายแบบคำวิจารณ์หรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเออมันมีความตั้งใจในความท้าทายของมันมากแล้วก็เรื่องหนึ่งที่เราต้องยอมรับจริงๆก็คือผมว่าปีนี้แฮร์รี่เคนจะลุ้นบัลลงดอ
0: มีโอกาส
1: ไหมผมรู้สึกมากๆเลยว่าแฮร์รี่เคนจะลุ้นบัลลงดอ
0: เพราะว่าได้แชมป์บุนเดสลีก้ามาด้วย
1: เดฟเฟย์โพคาวด้วย
0: สองแชมป
1: ์แล้วกับอังกฤษเนี่ยโอ้โหเป็นทุกอย่างอ่ะเป็นทุกอย่างของอังกฤษจริงๆอ่ะดีแค่ไหนนี่หมองไปเลยคือแบบดูธรรมดาไปเลยอะไรเงี้ยเมื่อเจอกับแฮร์รี่เคน
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ยอมรับเลยว่าอังกฤษมาดีมากนะครับส่วน อีกชาติหนึ่งอาร์เจนตินา
0: ทีมของแชมป์เก่า
1: จริงๆมันมีบทเขาเรียกอะไรบทไม่ใช่บทหรอกคำถามมากกว่ามันมีคำถามนึงที่ผมว่าคนดูฟุตบอลในช่วงของเราอะได้รับมาตลอดก็คือเมสซี่กับโรนัลโดใครเก่งกว่ากันถูกไหม
0: ใช่คำถามนี้เกินทศวรรษแล้วนะพี่ตั้งแต่โอ้โหขับเคี้ยวกันมาเป็น10ปีที่แล้วเนี่ย
1: แต่ผมจะบอกว่ามาถึงตอนนี้ผมว่าเราได้คำตอบแล้วถูกไหมผมว่าตอนนี้เราได้คำตอบแล้วไม่ว่าจะด้วยเรื่องของความสำเร็จหรือว่าผลงาน การยอมรับหรืออะไรก็ตามนะครับผมว่าเราได้คำตอบแล้วย
0: ื
1: นระยะ

0: ะมาได้ทั้งคู่นะครับอายุอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราได้คำตอบแล้วคงไม่ต้องมานั่งอธิบายว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเง
1: ี้ยก็ถ้าวัดจากความสำเร็จนี้ตอนนี้เมสซี่ก็ได้แชมป์โลกไปแล้ว1สมัย
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าแชมป์ระดับทวีปเนี่ยก็ได้ทั้งคู่
0: คือเรื่องพวกนี้บางทีมันก็ต้องดูที่ตัวผลงานเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: นะครับที่ตัวผลงานต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าตอนนี้เดวิดซี่ไปไกลมากละนะครับในวันที่แล้วยิ่งเป็นคนที่ปลดล็อกทุกอย่างแล้วอะเป็นแชมป์โลกแล้วเป็นแชมป์อเมริกาใต้แล้วได้ทุกอย่างที่ตัวเองอยากได้แท็กติกแรกในฟุตบอลก็ทำมาแล้ว
1: ใช่แล้วกำลังจะเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลกด้วยอ
0: ี
1: กประตูเดียว
0: นะครับก็เทียบตอนนี้ทำสถิติเทียบมิโลสลาฟโคเซ่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วว่าแบบก็ต้องไปหาคู่แข่งยุคใหม่แล้วนะครับคู่แข่งยุคใหม่จะเป็นใครดี
1: โอ้โหผม
0: วินิซุจูเนียกับเอ็มบัปเป้เนี่ย
1: ก็สูสีแต่ก็อายุเนี่ยอาจจะไม่ได้ไล่เลี่ยกันเหมือนกับโรนัลโดกับเมสซี
0: ่
1: อาจจะเป็นแต่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีคนมองเนย์มาร์พี่แต่ว่าพอเนย์มาร์เนี่ยตอนนี้ก็หมดยุคไปแล้วเหมือนกันยุคใหม่ๆนี้พี่คมมองว่าใครพอที่จะสูสีกันอย่างไอ้วินิซิอุสหรือฮาแลนด์อะไรอย่างงี้ไหมพี
0: ่มันเทียบกันไม่ได้อะเพราะว่าวินิซิอุสกับฮาแลนด์เขาเล่นคนละตำแหน่งนะ
1: ฮา
0: แลนด์คือสไตรเกอร์แต่ว่าวินิซิอุสเป็นอินเวอร์สสไตรเกอร
1: ์ครับ
0: ใช้ทายกันไม่ได้วินิซิอุสจริงๆอ่ะผมว่าไปเทียบกับเคียร์มาเป้ได้เพราะว่า
1: เส้นเหมือนกัน
0: แต่ว่าก็แล้วมันดันอยู่สโมสรเดียวกันด้วยไง
1: ใช่ใช
0: ่มันดันอยู่สโมสร
1: เรียวมัดลิก
0: ก็ว่ากันนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมคือที่ผมจะบอกอย่างนี้กับเจมก็คือถ้าเจมจะมองข้ามฝรั่งเศสพี่จะบอกว่า7ครั้งหลังสุดนะครับในฟุตบอลโลกนะครับย้อนไปตั้งแต่1998
1: ครับผม
0: จนถึงตอนนี้นะครับมีฟุตบอลโลกมาแล้วทั้งหมด7ครั้งเกือบร่วม3ทศวรรษ7ครั้งก็28ปีเนาะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสเป็นทีมเข้าชิงเยอะที่สุดนะครับ4ครั้งแล้วก็เป็นแชมป์2ครั้งจาก4ครั้งเพราะฉะนั้นตราบใดที่ฝรั่งเศสยังเป็นแบบนี้อยู่ผมว่ายังไงพวกเขาก็ลุ้นแชมป์ทุกปี
1: โดยเฉพาะแต่ปี98เนี่ยเข้าชิงไป4ครั้งอย่างที่พี่คมบอก
0: ใช
1: ่แชมป์2สมัยก็ปี98กับ2018
0: คือระนับแค่เฉพาะยุคโมเดิร์นฟุตบอลนะ
1: ยุคใหม
0: ่โมเดิร์นฟุตบอลก็คือ1998นะครับลากมาจนถึงตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสเข้าชิงเยอะที่สุดนะครับก็เลยผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาเรียกอะไรนะขั้วอำนาจของลูกหนังโลกอ่ะมันไม่คือแต่ก่อนอ่ะเอางี้ถ้าย้อนกลับไป1998วันนั้นอ่ะวันที่ฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกผมจะบอกงี้วันนั้นผมเพิ่งเริ่มหัดเชียร์ฝรั่งเศสใหม่ๆนะครับแล้วมันก็ทุกคนเชียร์บราซิลแล้วเราเป็นคนสุขว่าเก่งอะไรนักหนาวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอนัดชิงอ่ะฝรั่งเศสชนะบราซิล 3-0 ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นแบบมันเหมือนกันเป็นการเกิดขั้วอำนาจใหม
1: ่
0: ของแบบลูกหนังโลกมาตลอด
1: ใช่
0: ซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยต่อจากฟุตบอลโลกพวกเขาก็จะมาเป็นแชมป์ยูโร
1: ปี2000
0: 2000
1: อืม
0: นะครับแล้วก็มาตกรอบแรกฟุตบอลโลกปี2002
1: ที่เกาหลีกับญี่ปุ่น
0: ใช่แต่มาเข้าชิงฟุตบอลโลกอีกรอบนึง2006
1: ที่เยอรมัน
0: ที่เยอรมัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่ว่าภาพความเป็นมหาอำนาจลูกหนังของฝรั่งเศสไปถูกลบเลือนนะครับจากมหาการสเปน
1: เพราะยุคนั้นสเปนครองโลก
0: ตั้งแต่ยูโร2008ขยับมาฟุตบอลโลกปี2010
1: แล้วก็ยูโร2012
0: แล้วก็ยูโร2012นะ3ครั้งนั้นอ่ะอันนั้นผมไม่เถียงเลยว่าสเปนอ่ะเขาแข่งใช่ไหมจริงผมเลยบอกว่าคือแต่ก่อนคนจะมองว่าอเมริกาใต้เนี่ยมันคือระดับแถวหน้าของโลกแต่ถ้าย้อนกลับมาเอาตั้งแต่1998จนถึงตอนนี้ผมว่าชั่วโมงนี้มันน่าจะต้องเป็นยุโรปแล้วหรือเปล่าไม่ว่าจะเป
1: ็น
0: ฝรั่งเศสหรือสเปนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือสเปนก็ตามนะครับแต่ปีนี้สเปนยังเงียบอยู่นะ
1: โอ้สเปนเกมแรกนี่โดนบ่นยับเลยนะพี
0: ่
1: เสมอกับเคปเวิร์ดก็ฝรั่งเศสเนี่ยเข้าชิงมา2ครั้งติดแล้วด้วยก็คือตั้งแต่ที่รัสเซีย2018แล้วก็รองแชมป์ที่กาตาร์
0: ครับ
1: ส่วนยูโรเนี่ยครั้งล่าสุดก็เข้ารอบรองแล้วพี
0: ่ใคร
1: ฝรั่งเศส
0: อ่ะใช่ไงผมเลยบอก
1: ไงว่า
0: ฝร
1: ั่
0: งเศสเป็นแบบเป็นพวกปีลึก
1: ใช่ใช่
0: คือถ้าเป็นแบบพรีเมียร์ลีกอ่ะพวกเขาก็ต้องเป็นแบบเวทพวกแมนซิตี้หรือพัวเซนอนอ่ะ
1: ทีมชั้นนำ
0: ทีมชั้นนำอ่ะอะไรประมาณนั้น
1: ไม่ได้
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่า แต่คนก็จะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสไงก็ต้องมีเคเอ็ม

0: มาเป้ก็ต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เออแต่ผมก็มองว่าเอ้ยผมว่าฝรั่งเศสก็เล่นสวยเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้เหมือนอังกฤษนะเครื่องอังกฤษเนี่ยค่อยๆมาค่อยๆมีแล้วก็ปรับแท็กติกตัวสำรองลงมามีประโยชน์นี่คือฝรั่งเศสนะครับไอ้นี่คืออังกฤษนะครับแต่ผมชอบฝรั่งเศสในความเป็นทีมที่มีสวิตช์เปิดปิดถ้าใครได้ดูวันที่เจอกับเซเนกัลอ่ะคุณจะเห็นเลยว่า45ทีแรกเนี่ยผมนั่งบรรยายอยู่ที่ FM 99นี่แหละนะครับนั่งคู่กับสนแล้วสนก็ถามว่าเฮ้ย45ทีแรกมันทำอะไรวะพี่แล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณดูครึ่งหลังดิพอพ้น60นาทีมันเปิดสวิตช์ลุยเว้ย
1: ครับ
0: โอ้โหทีนี้เป็นพายุบุกแคมเลยมาก็แบบชนิดที่เรียกว่าแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำจริงๆคือมันกลายเป็นทีมที่เน้นเมื่อไหร่ได้เสมอนะครับนี่คือฝรั่งเศสณเวลานี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: แต่ว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยผมดูซิตี้เนี่ยยังไม่เคยมีชาติไหนเข้าชิง3สมัยติดนะพี
0: ่ครับ
1: อ่ะอย่างมากเนี่ยมี2สมัยติดมีบราซิลปี58กับ62แล้วก็เยอรมันตะวันออกเนี่ยปี82กับ86
0: ปีนี้คุณกาชื่อได้เลย
1: ฝรั่งเศสสร้างสถิติใหม่เลย
0: ใช่
1: แชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้แต่สร้างสถิติก่อน
0: ใช่เราเน้นเข้ารอบไม่เน้นเข้าร่วม
1: แต่ดูแล้วขุมกำลังชุดนี้มีโอกาสนะพี
0: ่ก็ตึงอยู่ครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่ฝรั่งเศสจะคล้ายกับอังกฤษ
1: ครับ
0: นะครับที่แบบงงๆกับกุนซือว่าเอ๊ลูก้าแอนองเดสเนี่ยเอามาทำเพื่อ หรืออาจจะเอาไว้เผื่อเล่นแบ็คซ้ายเพราะว่านัดแรกเนี่ยที่โดน 3-1 เนี่ยเพราะว่าเตโอนะเตโอเลยผมพูดก่อนเกมเลยถ้าจะมีคนเดียวที่ผมกลัวคือเตโออย่างเด็ดแล้วเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าไปโดนทางด้านของเจ้าหนูอิบราฮิมเอ็มบายอ่ะมันสดกว่าไงแล้วมันลงมาท้ายเกมปุ๊บมันชนปิวเลยแล้วมันกระชากเข้าไปยิง 2-1 ดีเอ็มบาเป้มาแก้เจือนให้จากลูกยิงไกล 3-1 นะครับก็กลบความผิดพลาดของเตโออย่างเด็ดหมดผมก็รู้สึกว่าแบ็คซ้ายฝรั่งเศสไม่โอเคนะครับไม่ว่าแม้แต่ลูก้าดีนที่เป็นตัวสำรองก็ตามนะครับที่เอามาเนี่ยผมก็ยังข้องใจอยู่ว่าคือในความเป็นคนเชียร์ฝรั่งเศสผมจำเป็นคนจำฝรั่งเศสได้ทุกชุดนะ
1: ครับ
0: ผมก็มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าผมจะบอกว่าชุดนี้แบ็คซ้ายขี้เหร่มากไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในชุดมีเตโอมีลูก้าดีนมีลูก้าเอร์นันเดสที่พอจะแบบเล่นแบ็คซ้ายได้เพราะว่าเขาเคยเล่นให้ในทีมชุดแชมป์โลกปี2018
1: ใช่ถ้าย้อนไปแต่ก่อนเนี่ยแบ็คเนี่ยครับผมจำได้ฝรั่งเศสก็ปาติกเอบลาอันนั้นก็
0: โหกระจอกไอ้ผมพี่พูดคำนี้เลยปาติกเอบลาในความรู้สึกพี่เนี่ยไม่เก่ง
1: ครับ
0: เพราะผมเห็นบิเซนเต้ลิซาราซูครับ
1: ลิซาราซู
0: 1998เก่งมากบิเซนเต้ลิซาราซูเนี่ย
1: ชุดแชมป์
0: เวเดียวกับพวกของเยอรมันอ่ะไอ้ตัวเล็กแบ็คขวาฟิลิปลามอ่ะแต่มันอยู่ฝั่งซ้ายแต่มันอยู่ฝั่งซ้ายแค่นั้นเอง
1: ใช่ครับ
0: ลิซาราซูเป็นแบบนั้นครับแล้วยุคนั้นน่ะโหฝรั่งเศสนี่ผมเรื่องนึงที่ผมชมว่าพวกเขาได้แชมป์ตอนปี98คือเพราะว่ากองหลังเก่งมาก
1: ลียองตุลามไหมพี่
0: ลียองตุลามยิงขวาคร
1: ับ ใช่
0: เซเดแบ็คเป็นโลลองบรองกับมาร์เซลเดซายีคือแข็งอ่ะแข็งเป๊ะเลยแล้วพอมาชุดนี้ถ้าไปดูเซ็นเตอร์แบ็คเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้ย4เซ็นเตอร์แบ็คผมว่าโอเคนะผมชอบนะ
1: อุบาเมกาโน่คุนเด้กอนาเต้ซาลิบา
0: ใช่
1: แล้วก็เลอครัวด้วย
0: คุนเด้เนี่ยให้คิดว่าเป็นแบ็คขวาไปได้เลย
1: เพราะอยู่บาซ่าเล่นแบ็ค
0: เพราะงั้น4กองหลังมันจะเป็นอุบาเมกาโน่กอนาเต้ซาลิบาแล้วก็ลาครัวผมโอเคว่าผลงานเขาใช้ได้ทั้งหมดติดใจแบ็คซ้ายอย่างเดียวอันนี้พูดเรื่องจริ งถ้าฝรั่งเศสจะพลาดก็ที่แบ็คซ้ายนี่แหละเราก็ไปดูรายชื่อมันก็ไม่มีจริงนะครับทุกวันนี้นี่ดีที่สุดของแบ็คซ้ายฝรั่งเศสก็นี่แหละครับลูกาดีนลูก้าดีนเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ข้อเสียของเขาคือมันชอบเรียกใบแดงดูเล่นกับไอ้เล่นกับไอ้แอสเซวิลล่าโดนบ่อย
1: ใช่
0: โดนบ่อยจะได้ฮา
1: เดี๋ยว
0: ก
1: ็
0: เหล
1: ื
0: องเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แดงอะไรเงี้ยมันส่วนเตโอนี่ก็ขยันเติมเก่งอะไรเงี้ย
1: เป็นแบ็คตัวเติมเลยตอนอยู่มิลานเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่กับเอาฮิโร่
0: ใช่แต่ว่าลูก้านี่เขาไม่แข็งเหมือนเดิมแล้วไง
1: ส่วนกองกลางนี่ก็ยังมีกองเต้นะพี่มีวอร์เรนไซเอมิลี่มีไลอันเชอร์กี้แล้วก็มีทางด้านของชัวเมนี
0: ่พี่เลยบอกว่าพี่ไม่ติดตำแหน่งอะไรของฝรั่งเศสคือ
1: ครับ
0: พร้อมอ่ะปีนี้มีทีมที่มีลักษณะแบบนี้อยู่หลายทีมเหมือนกันนะครับมีฝรั่งเศสมีอังกฤษโมร็อกโกโปรตุเกส
1: โปรตุเกสนี่เกมลุกนี่โหแต่ละคนนี้
0: ใช่
1: ตัวท็อปอย่างนั้น
0: ทั้งทีมโปรตุเกสผมบอกว่าทั้งทีมแต่มันติดแค่ว่าถ้าโรนัลโดมันยิงไม่ได้ก็เอาคนอื่นลงมามันก็ได้
1: แล้วเกมแรกเนี่ยโหเพื่อนปั้นจังเลยพอได้บอลเขาก่อนเขตโทษนี่มองหาโรนัลโดก่อนเลย
0: ใช่

0: มีถึงขนาดที่ไปเดินแบบกวักมือเรียกอะว่าแบบว่าท้ายเกมเห็นไหม
1: ครับ
0: เตะมุมที่แบบมานี่
1: ใช่ใช่
0: มานี
1: ่ภาพจับเลยจังหวะที่โดมเปิดมาเปิดมา
0: เออไปยืนกวักมือ
1: ไอคอนไซเซลเนี่ยหลุดเข้ากรอบเขตโทษสองครั้งก็เปิดโดนสองครั้งแล้วพี่ท้ายเกมเนี่ย
0: ผมเลยบอกไงว่าแบบเราเห็นแล้วผมไม่เคยเห็นเลียวเนลเมสซี่ทำแบบนี้นะ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: อืมไม่เคย
0: ถูกไหมเราไม่เคยเห็นเลียวเนลเมสซี่ทำแบบนี้เลียวเนลเมสซี่มีความผมคิดอย่างนี้มันสองคนนี้คิดต่างความแตกต่างกันของสองคนนี้นะเมสซี่กับโรนัลโดนะเมสซี่จะคิดว่าฉันคนเดียวก็ทำให้ทีมประสบความสำเร็จได
1: ้อืม
0: แต่ในขณะเดียวกันเมสซี่จะเป็นคนไปบอกทุกคนว่าพวกแกต้องช่วยฉันนะ
1: อืม
0: เดี๋ยวฉันจะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จเอง
1: หมายถึงโรนัลโดเนี่ยคิดว่าคนเดียวสำเร็จได
0: ้มาที่ฉันดิรวมตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แต่เมสซี่จะเป็นคนบอกว่าทุกคนต้องช่วยกัน
1: เล่นเป็นทีม
0: เออผมว่านี่คือสิ่งที่แตกต่างเพราะว่าถ้าคุณดูการประสานงานของห้องเครื่องนะครับของอาร์เจนตินาไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกโรดริโกเดอร์ปอเอ้ยนะครับหรือว่าฮูเลียนอัลวาเรสอะไรเงี้ยคุณจะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้แค่แบบเขาไม่ได้แบบพอจับปุ๊บแล้วมองเมสซี่อยู่ไหนวะเขาก็จะมีวิธีไปของเขามีดิเรกชันของเขาที่ชัดเจนแล้วถึงเวลาเขาก็คือหน้าที่ใครเป็นหน้าที่ใคร
1: เล่นไม่ฝืน
0: ใช่เล่นไม่ฝืน
1: ตามเกม
0: ใช่
1: แตกต่างกับโปรตุเกสได้บทมองหาแล้วเบอร์7อยู่ไหน
0: ครับ
1: อืม
0: นะฮะก็เลยรู้สึกว่าเออนี่คือสิ่งที่โปรตุเกสต้องแก้นะครับอย่างดีที่มันเสมออ
1: ืมแต่วันนั้นก็คองโกก็เล่นดีด้วยอืม
0: พี่พูดมาตลอดแล้วว่าเดียคองโกไม่หมู
1: โอ้แล้วชื่อนักเตะแต่ละคนก็เราก็คุ้นกันอย่างฟามิซาก้าอะไรพี
0: ่
1: ซาดิกี้ลงมาเตือนสำรองเนี่ย
0: เซดริกบากัมบูโยอันวิซ่า
1: ใช่
0: โอ้เทโอบองกองด้าชาเซลเอ็มเบมบ้าเอ็กเซลตันเซเบ้
1: ครับ
0: เอ็นกาเยมูคาวนะครับถ้าเกิดใครดูบอลฝรั่งเศสก็จะได้เห็นเขาเล่นบ่อยๆนะครับก็คือผมว่าคือผมเห็นเขาตั้งแต่เห็นพวกเขาตั้งแต่อุ่นไอ้คัดบอลโลกโซนแอฟริกาที่ล้มแบบแคเมรูนล้มไนจีเรียมา
1: ผ่านเพลย์ออฟมา
0: แล้วว่ามาเล่นคอนติเนนทัลเพลย์ออฟด้วยกันชนะจาเมกาผมบอกเลยว่าโอ้ทีมนี้ไม่เบาหรอกไม่ง่ายดีไม่ดีเนี่ยอย่างเคเบิร์ตนะครับที่มาจากโซนแอฟริกาด้วยกันเนี่ยอาจจะหมูกว่าเดียคองโกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าแค่สเปนไม่ทำอะไรไม่ได้แค่นั้นเอง
1: ใช
0: ่นะครับข้อความส่งมาพูดคุยกันได้นะครับทาง4689899รวมถึงทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับ
1: ครับผมอ
0: ย่างคุณเทยลงทุนส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะนครพี่เจมส์และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะดูนครพูดถึงทีมที่เชียร์แบบเน้นๆเลยนะคะโทษนะคะนครเกิดที่ปารีสโตโดยกำเนิดหรือเปล่าคะขอเหตุผลที่เชียร์ทีมตะไก่ด้วยค่ะจากคุณเทยลงทุนแฟนนอนไม่ใช่ที่เมื่อกี้เน้นถึงฝรั่งเศสขึ้นมาเพราะว่าผมถามเจมแล้วว่าเจมคิดว่าใครจะเป็นแชมป
1: ์ใช
0: ่เจมยกฝรั่งเศสไอ้เจมยกเยอรมันอังกฤษมาแล้วผมอาร์เจนตินามาแล้วผมเฮ้ยแล้วเจมลืมฝรั่งเศสผมไปได้ยังไง
1: ฝรั่งเศสก็เป็นทีมหนึ่ง
0: ใช่ไหม
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความทาง Facebook นิดนึงครับทางฮักเขาบอกว่าผมดูบราซิลเล่นเจอเฮติถ้าใครดูสกอร์จะคิดว่างานง่ายแต่จริงๆแล้วเฮติยิงไม่คมเฉยๆครับระดับบราซิลเนี่ยเจอเฮติต้องคลองบอลช่วง20นาทีสุดท้ายเฮติบุกยับแต่โดนด่าหมายถึงเฮตินะพี
0: ่ก็คือเฮติยิงไม่คมเองผมว่าเมื่อวานเฮติซวยด้วยแหละอย่างลูกแรกเนี้ยกุกกักกุกกักกุกกักเข้าประตูตัวเองปัง
1: อ
0: ย่างเงี้ยนะครับแต่ลูกสองต้องยอมโอ้โหลูกนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นลายเซ็นของมาดูคุณย่าเลยอ่ะลูกสองซัดเสาแรกลูกนั้นนี่ลายเซ็นชัด
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: แล้วก็คุณสมเกียรติบอกว่าฝรั่งเศส4ทีมสุดท้ายอย่างน้อยครับชอบโอริเซ
0: ่
1: โอริเซ่ก็กำลังเนื้อหอมเลยพี่ตอนนี้เล่นดีด้วยทีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็คุณเพชรพิชิตเนี่ยบอกว่าจริงอย่างคุณคมว่าครับผมรู้สึกแบบนั้นสำหรับทูเคิลและอังกฤษจะไปไม่ถึงแชมป์โลกเพราะแกนั่นแหละพูดแล้วก็เสียดายแม็กไกว
0: ์จะได้ทำไมผมว่าถ้าอังกฤษจะเสียดายผมว่าเสียดายลูกชอดีกว่าเอาจริงนะ
1: ที่ผ่านมาเล่นดีมาก
0: คือผมมองว่าลูกชอเป็นนักเตะประเภทแบบลัคกี้แมนอ่ะเข้าใจป่ะก็คือถ้าได้เข้าไปรอบลึกๆอ่ะเขาเล่นดีตลอดนะ
1: ครับ
0: อย่างตอนยูโรเขาก็ยิงประตูนัดชิงนะจำได้ใช่ไหมเขาเป็นลัคกี้แมนนะครับสำหรับลูกชอผมว่าลูกชอน่าเสียดายคือเยสเปนผมก็ยังไม่เห็นความดีของเขาเนี่ยแค่นั้นเองนะครับมีข้อความส่งมาบอกเจมบราซิลไงชิง94-98
1: หมายถึง3ครั้งติด
0: 2002
1: ด้วย
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละเดี๋ยวรอฝรั่งเศส
1: อีกทีมนึง
0: ได้หรือเปล่าม
1: ีโอกาสเลย

0: มีถามว่าวันนี้พี่คมภาคไหมครับคืนนี้พี่คมชอบทีมอะไรบ้างครับผมคืนนี้ผมมีจะบอกว่าคืนไม่ได้พรุ่งนี้11โมงเช้าครับ
1: เที่ยงเลย
0: ตูนิเซียเจอญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะเข้ามาบรรยายร่วมกับพี่โจอี
2: ้ครับผม
0: นะครับพี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจมีถามบอกเมื่อคืนคู่เซนต์แพทริกยิงนาทีเท่าไหร่ครับ90+3ลูกแรก90+4ลูก2งงอ่ะ
1: คู่ไหนนะพี
0: ่ฟุตบอลไอแลนด
1: ์อ๋
0: อเอฟเอคัพ
1: เซนต์แพทริก
0: เออเซนต์แพทริก0-0มาตลอดนะจน90นาทียังคิดเลยเออคู่เพราะว่าทีมอื่นอ่ะเขายิงไปหมดแล้วเว้ยคอร์กซิตี้ยิงไป4-0
1: ครับ
0: ไอพวกไอเชลบอนอะไรพวกเนี้ยก็ยิงกันหมดแล้วดันดงดันด็อกเซนต์แพทริกไม่ยิงเว้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออสงสัยคู่นี้จบเสมอต้องยิงโทษมั้งยิง90+3ลูกแรก90+4ลูก2โอ้โหสุดยอด
1: ยิงช่วงทดเจ็บ
0: นะครับ
1: แล้วไอแลนด์นี่ก็แปลกไงพี่เตะช่วงบอลโลกพอด
0: ี
1: ไอแลนด์ไอซ์แลนด์อะไรพวกเนี้ยเตะช่วงนี้
0: อาจจะเป็นเพราะชาติเขาไม่ได้มาด้วยหรือเปล่
1: าอ๋อใช่
0: ไม่ได้มาก็เตะไปสินะครับใครจะดูบอลก็ดูบอลไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ฤดูกาลที่พวกเขาจะต้องพักไง
1: ครับ
0: นะครับมีคนบอกให้วิเคราะห์เอกวาดอร์หน่อยครับเอกวาดอร์นี่เดี๋ยวคืนนี้จะเตะกับเดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าดีกว่
1: าเดี๋ยวผมไปไล่โปรแกรมชั่วโมงหน้าให
0: ้นะครับชั่วโมงหน้านี่เดี๋ยวเราจะมาไล่ทุกคู่เลยว่า4คู่คืนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
1: ครับผมเอกวาดอร์นัดแรกก็แพ้วอริโคนมา 1-0 นะพี่เดี๋ยวเกมต่อไปเจอคูราเซาม
0: ีบอกว่าฝรั่งเศส4ทีมสุดท้ายอย่างน้อยครับชอบโอลิเซ่ครับฮอลแลนด์ได้ลุ้นชิงไหมครับ
1: โอ้โหฮอลแลนด์ก็
0: ถ้าหลังยังรั่วอย่างนี้ก็ยากครับ
1: โดนง่ายเลยเกิน
0: ใช่
1: แต่ก็โดนอันลูกสองเนี่ยโดนลูกเรียกว่าเซตพีทมา
0: ใช่อู้แต่ว่าอ่ะถ้าพูดถึงฮอลแลนด์ย้อนกลับไปนิดนึงก็ได้นะครับในวันที่เจอกับญี่ปุ่นวันนั้นน่ะคือไม่ได้บอกว่าฮอลแลนด์ไม่เก่งนะแต่ว่าคุณก็ต้องชมว่าญี่ปุ่นเขาก็สู้ค่ะ
1: โอ้โหญี่ปุ่นนี้โดน2ลูกแต่ก็สู้ตลอด
0: ใช่นะครับโดนนำ2ครั้งกลับไปได้ทั้งหมดแล้วก็ปัญหาของญี่ปุ่นที่แก้ได้แล้วก็คือเรื่องของกองหน้านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยปกติเนี่ยญี่ปุ่นจะต้องมีกองหน้าที่แบบชัดเจน1คนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ว่าอย่างปีที่แล้วคราวที่แล้วจะเป็นไดเซนไมดะ
1: ไดเซนไมดะจากเซลติก
0: ใช่ปีที่แล้วนะ2022นะคราวที่แล้วแต่ว่าคราวนี้ไดเซนไมดะมาด้วยก็จริงแต่ว่ากลายเป็นเหมือนแบบเขาถูกปรับมาเล่นในตำแหน่ง AFC AMC แล้วอะมิดฟิลด์ตัวรุกหน้าต่ำอะ
1: ครับ
0: ไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีหน้าเป้าแล้วไปได้โกกิโอกาวะนะครับกองหน้าจากเอ็นซีไนเมเกนที่อยู่ดีก็ยิง2นัดหลังสุดให้ทีมชาติทั้งวันที่ชนะไอซ์แลนด์ 1-0 แล้วก็วันที่เป็นคนตีเสมอฮอลแลนด์ 2-2
1: ใช่
0: นั่นน่ะนะโกกิโอกาวะก็น่าสนใจกองหน้าคนนี้ว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนถ้าสมมติว่าสามารถค้ำในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของญี่ปุ่นได้เพราะว่าญี่ปุ่นชุดนี้ก็ไม่ธรรมดาย
1: ังมีอายาเซะอุเอดะนะพี่จากเฟย์นูร์ด
0: จริงๆอ่ะญี่ปุ่นชุดนี้ผมแอบเสียดายคนนึงว่าทำไมพวกเขาไม่เรียกมาคือผมไม่เสียดายพวกทาคุมิมินามิโนะนะนะครับรวมไปถึงคารุมิโตมะแล้วก็วาโตรุเอนโดเรารู้อยู่แล้วว่า3คนนี้เขาเจ็บแบบอ่อนๆแดดมาตลอดนะครับแต่คนนึงที่แบบไม่เจ็บเลยแล้วก็เล่นดีมากแต่ไม่ถูกเรียกติดมาก็คือฮิเดมาซาโมริตะนะครับมิดฟิลด์จากสปอร์ติ้งลิสบอน
1: ใช่ครับ
0: คือผมเห็นเขาตอนเล่นตอนกับเจออาร์เซนอลไงในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะแล้วผมก็บอกเฮ้ยโอ้โหตัวนี้แข็งเป๊ะเลยไม่โดนเรียกมา
1: ไม่เรียกแล้วช่วงหลังไม่เรียกด้วย
0: ใช่นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าตรงกลางของญี่ปุ่นอ่ะมันแน่นไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไดจิคามาดะอาโอทานากะนะครับเคโตะนากามูระนะครับจุนยะอีโตะนะครับริสึโดอันเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นแบบมิดฟิลด์อยู่แล้วมันก็เลยไม่รู้จะไปแทรกตรงไหนเพราะว่าตำแหน่งของโมริตะเนี่ยเหมือนเขาจะเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับไงแล้วระบบของฮาจิเมะโมริยาสึเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ใช้ตัวรับแต่เขาจะใช้เป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์กับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อ่ะ
1: สองคนเลย
0: ใช่ใช่ใช่คือมันไม่ใช่ดิเฟนซีฟมันเป็นโฮลดิ้งกับบ็อกซ์ทูบ็อก
1: ซ์วันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคามาดะกับไคชูซาโนะลงไคชูซาโนะ
0: ใช่ใช่จะเล่นเป็นไคชูซาโนะนะคร
1: ับ
0: เสียดายคนนี้คนเดียวเลยฮิเดะมาซาโมริตะนะครับก็ที่เหลือก็ถือว่าพอสู้ได้นะครับแต่มันก็มีบางคนที่มีความรู้สึกว่าแบบ ไม่ควรติดอย่างอาจจะเป็นเพราะผมยังไม่เห็นว่าเขาเล่นได้ดีขนาดไหนก็ได้อย่างเคนโตะชิโอกะอิกองหน้าของวอลฟ์บวก
1: ครับ
0: วันที่เจอฮอลแลนด์ก็ได้ลงนะ
1: ลงช่วงท้าย
0: แล้วผมก็แบบไม่เห็นทำอะไรเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่อาจจะเพราะเวลายังน้อยอยู่อะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ย
1: เป็นคนม่งไปโดนคามาดะไหมพี
0: ่ใครนะ
1: ชิโออากาชิโออากาอีเนี่ย
0: หรอพี่จ
1: ะน่าจะเป็นคนม่งไปโดนคามาดะเข้าทายเกมลูกเตะมุม
0: 2-2อ่ะนะ
1: ใช่
0: 2-2ก็เกี่ยวกับวะม่ง
1: อ๋อเป็นโอกาวะม่งโดนคามาดะ
0: 2-2ก็เกี่ยวกับวะอันนี้พี่มั่นใจเพราะว่าพี่ตามมันอยู่พี่ภาคอยู่อันนั้นน่ะพ
1: ี
0: ่นั่งดูอยู่แล้วโกเกียวกาวะเป็นคนนะครับแล้วผมก็แบบผมชมฮาจิเมะโมริยะสื่อเพราะว่าผมมาดูญี่ปุ่นมาตั้งแต่ตอนอุ่นเครื่องแล้วนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีปัญหาแน่ญี่ปุ่นชุดนี้ก็คือกองหน้าไม่มีเลยนะเว้ยแบบหาใครที่แบบเป็นตัวค้ำในแดนหน้าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งพอได้โกเกียวกาวะมาก็เลยน่าสนใจแล้วผมมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนัดที่2อ่ะวันเจอตูนิเซียดีไม่ดีโอกาวะตัวจริงด้วย
1: พรุ่งนี้
0: ใช่ๆพรุ่งนี้เช้า
1: โอกาวะก็จาก NEC ในเมเกน
0: มีคนบอกว่าช่วยเช็คให้หน่อยครับเทนนิสคอร์ตหญ้าที่เบอร์ลินรอบรองระหว่างซาบาเรนก้ากับเปกูล่าเล่นเซต2อยู่แล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นถึงหยุดเกมชั่วคราวเป็นชั่วโมงแล้ว
1: เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับ
0: เช็คให้จูดเคนกับแรดจะสร้างตำนานมหาการแรดเลี้ยงเคนเป็นคนจ่ายจูดยกนิ้วโป้งบ้าจูดก็ยิงให้ดูแล้วไงเอาจริงนะแรดฟอร์ดนะนัดล่าสุดที่มันยิง 4-2 นะมันก็ยังออกลูกแบบเป็นคนทัศนคติไม่ดีต่อเรื่องอ่ะ
1: ครับ
0: มันมีเหมือนช็อตนึงเพื่อนไม่จ่ายมึงแล้วมันแบบทำหน้าแบบโอ้จ่ายอะไรวะอะไรเงี้ยแบบหงุดหงิดเพื่อนอ่ะแรดฟอร์ดอ่ะแล้วผมก็แบบไปแอคชั่นอย่างนี้ทำไม
1: ใช่แต่ว่านั้นแรดฟอร์ดไปยิงได้ด้วยช่วงท้ายเกม
0: มีถามว่านักฟุตบอลแคนาดาโดนเตะขาหักนี่จะเรียกตัวอื่นมาเติมได้ไหมครับก็เป็นชื่ออะไรนะอิสมาเอลอาเมดอามัดสักอย่างป่ะของแคนาดาที่ขาหัก
1: เดี๋ยวผมลองเช็คดูให้นะครับส่วนเทนนิสนี่ฝนตกนะพี
0: ่อ๋อฝนตกนะครับ
1: ครับ
0: เขาเช็คให้แล้วนะครับซาบาเรนก้ากับเปกูล่าฝนตกเนาะมีคนบอกว่าพี่คมไม่ภาคฟุตบอลเหรอครับภาค
1: ก็พรุ่งนี้
0: ภาคหลายคู่แล้ว
1: พรุ่งนี้ก็มาด้วย 11:00 น
0: ภาคจะตายแล้วภาคเหนื่อยมากอย่างวันนั้นก็ภาคล่าสุดก็คือสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
1: ที่นี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: นะครับที่นี่สวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับตูนิเซียญี่ปุ่น
1: ที่เป็นโมง
0: ก็เข้ามาให้กำลังใจกันได้เยอะอันทีนี้มีคนบอกว่าให้วิเคราะห์เอกวาดอร์หน่อยนะครับเอกวาดอร์นี่เดี๋ยวเอาเฉพาะทีมก่อนแล้วกันนะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปว่าถึงเกมที่จะเจอกับคูราเซาวันนี้นะครับในเบรกหน้าในเบรกหน้าเอกวาดอร์เนี่ยเรื่องหนึ่งที่พวกเขาเด่นมากนะครับก็คือสปีดบอลที่ค่อนข้างแบบรวดเร็วจัดจ้านแล้วก็แต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องของความแน่นอนอยู่นะครับเอกวาดอร์ก็เป็นทีมหนึ่งที่ยังต้องใช้กองหน้าแบบเอ็นเนอร์วาเลนเซีย
1: 36ปี
0: ยังต้องใช้
1: ทีมชาติ106นัด
0: คือมันไม่มีใครขึ้นมาแทนจริงๆนะครับแต่ว่าคนที่ผมอยากให้จับตามองก็คือบรรดากองกลางทั้งหลายของเขากองกลางดีมากนะครับเอกวาดอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาเชคไคเซโดอันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีอย่างเจ้าหนูไม่ใช่เจ้าหนูหรอกมันก็ตัวดีตัวมันก็โตเต็มที่แล้วล่ะ25แล้วกอนซาโลพลาต้
1: า
0: อันนี้จริงๆก็เด่นกับเอกวาดอร์มาพักใหญ่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ผมอยากเห็นจริงๆเลยคือเจ้าหนูเคนดี้ไพรส
1: ์นะหรือว่าเพจ
0: นะครับก็เป็นเด็กเชลซีนะครับที่ถูกปล่อยยืมไปทางนั้นทีทางนู้นทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสุดท้ายแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเล่นตำแหน่งไหนกันแน่ระหว่างมิดฟิลด์ตัวรุกมิดฟิลด์ตัวรับหรือว่าปีกซ้าย
1: นะครับอยู่19
0: คือมันเล่นได้หลายตำแหน่งมากอ่ะเจ้าหนูเคนดี้ไพรส์แล้วมันก็เด่นมากอยู่ช่วงนึงนะครับสำหรับเคนดี้ไพรส์นะครับปัจจุบันนี่โดนลิเวอร์พูลยืมตัวไปนะครับคือจุดหนึ่งที่พี่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นผมว่าไม่รู้คนถ้าเป็นคนไม่เล่นเกมอ่ะจะไม่รู
1: ้
0: แต่ผมเป็นคนเล่นเกม
1: เป็นวันที่คิดใช่ไหม
0: ใ
1: ช่
0: เกมฟุตบอลแมเนเจอร์อ่ะเคนดี้ไพรส์เนี่ยเป็นหนึ่งในวันที่คิดแล้วในฟุตบอลโลกคราวนี้วันที่คิดหลายหลายคนมันโผล่ขึ้นมาเว้ยเนสเซอรี่อิรันคุนด้าของออสเตรเลียนั่นก็เป็นวันที่คิดนะ
1: ใช่ใช่
0: นั่นก็เป็นวันที่คิดในเกมฟุตบอลแมเนเจอร์นะเว้ยเนสเซอรี่อิรันคุนด้าหรืออย่างใครอะ
1: ซีมอนเอลิงก้าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็มีแพทริกบีช
1: ออสเตรเลีย
0: มันก็เป็นวันที่คิดอะนะครับในเกม FM แล้วผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมเห็นพวกนี้เป็นตัวจริงขึ้นมา คือเราเห็นแต่ในข้อมูลในเกมแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เกม
1: ใช่ไหมพลังทำไมมันโหดจัง
0: แต่เราพอเห็นตัวจริงขึ้นมาเฮ้ย มันเก่งว่ะเออมันเก่งว่ะอะไรเงี้ยเอออันนี้คือความตื่นเต้นของผมในฟุตบอลคราวนี้ที่เริ่มจะได้เห็นเด็กพวกนี้ซึ่งเอกวาดอร์เนี่ยมีเคนิบาเอสเป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็กองหลังเอกวาดอร์เก่งมากนะ
1: มี
0: ผมบอกได้เลย
1: แต่ละคนนะพี่
0: เก่งแบบเก่งเรียงตัวเลยอ่ะ
1: อินคาเปียวิลเลียมปาโชเอสปิยานเนี่ย
0: ใช่ใช่นะครับก็ขวาเป็นออร์เดเนสนะครับจอยออร์เดเนสของคาร์บูธมีโอกาสได้เห็นบ่อยๆในยูฟ่าแชมเปี้ยน
1: ลีก
0: จอยออร์เดเนสเล่นแบ็คขวานะครับดีมากนะครับก็ถ้าเกิดเอกวาดอร์จะอ่อนเนี่ยก็น่าจะแค่ลูกสอดประตูนะครับอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากนะครับแต่ว่ากองหลังกับกองกลางดีมากนะครับก็จะแหว่งไปแค่โกกับกองหน้าแค่นั้นเองคือยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดเอกวาดอร์มีกองหน้าแบบเฉียบๆกว่านี้หน่อยที่แบบว่ายิงได้แบบหรือว่าเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยถล่มทลายอะไรเงี้ยโอ้ผมว่าเอกวาดอร์จะน่ากลัวกว่านี้เยอะมากเลยครับแต่ว่าคือมันยังต้องเป็นเอ็นเนอร์วาเลนเซียอยู่เลยอะณเวลานี้ยังต้องใช้เอ็นเนอร์วาเลนเซียอยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งเอกวาดอร์นี่นึกภาพกองหน้าตัวเก่งไม่ออกจริงๆนะ
1: ไม่ผมไม่คุ้นเลยนะพี่อาจจะมีเคยที่เล่นกับวัตฟอร์ดไหมเปยารันดาสักอย่าง
0: เป็นยารันดาอันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นโคลัมเบียนะ
1: โคลัมเบีย
0: ใช่ไห
1: ม
0: ก่อนหน้านี้มันจะมีออกุสตินเดลกาโดครับออกุสตินเดลกาโดเคยเล่นกับซัมตันนะครับอันนั้นก็ใช้ได้หน่อยนะครับแต่ว่าก็ยิงน้อยกว่าเอเนอร์วาเลนเซียอยู่ดีคิดดูว่าขนาดเอเนอร์วาเลนเซียเล่นมา106นัดยิง49ประตูออกุสตินเดลกาโดเนี่ย71นัด31ประตูมันมีความรู้สึกว่ามันแต่เอเนอร์วาเลนเซียก็คือแบบเกือบจะพีคที่สุดแล้วนะก็เกือบจะ2เกม1ลูกอ่ะ
1: ใช่
0: อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลายว่าเรามีอีกคนนึงก็คือเฟเป้ไคเซโดซึ่งโดดเด่นมากนะกับการเล่นในระดับสโมสรไม่ว่าจะเป็นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ว่าจะเป็นกับลาซิโอในช่วงก่อนหน้านี้นะ
1: สร้างทีมใหม่ๆ
0: ใช่แต่ว่ากับทีมชาติอ่ะเฟเป้ไคเซโดก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นครับ
1: ครับ
0: ก็เลยมาบอกว่าเอกวาดอร์เป็นชาติที่อาภัพในเรื่องของกองหน้า
1: ก็เลยต้องใช้วาเลนเซียจนถึงตอนนี
0: ้
1: วาเลนเซียนี้ปัจจุบันเล่นอยู่กับพาชูก้าในเม็กซิโก
0: ครับ
1: ยังเป็นตัวหลักทีมชาติเหมือนเดิม
0: มีคนถามเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับนักฟุตบอลทีมชาติอะไรที่จำชื่อยากเวลาพากย์ครับ
1: แต่เราพิคมทีมไหนพี
0: ่ถ้าฟุตบอลคราวนี้นะ
1: ครับ
0: แอฟริกาใต
1: ้แอฟริกาใต
0: ้โอ้โคตรบ้าเลยชื่ออ่ะไอตัวล่าสุดอ่ะซาเบเล่เบเล่ไอตัวที่ลงมาคนเนี่ยนัดล่าสุดเลยซาเบเล่เซเบเล่จนผมต้องการซาเบลซาเบลเบลอ่ะซาเบเล่ซาเบเล่อะไรสักอย่างโอ้ชื่อแอฟริกาใต้ยากสุดเอาฟุตบอลคราวนี้นะเพราะว่าไม่มีพวกกรีซไม่มีพวกแบบอันนี้ไงเดี๋ยวพักต้นชั่วโมงกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพูดถึงฟุตบอลที่จะเตะกันคืนนี้กันครับ
1: ครับผม
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะ

0: นี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสริยมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกภูมิตรยูโซกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และก็รับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442กลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรโรงเรียนบ้านแร่เหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนิแยตำบลบ้านแร่เมื่อวันที่19มิถุนายน2569และขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทณราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมลัดเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญญาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานีและยะลาเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ป๊อปคอร์น ป๊อปป๊อปคอร์น เอ๊ะ ป๊อป

0: รียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25ถึง27มิถุนายน2569พ. 101-102 ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: ชั่วโมงที่2ของนายนายไลฟ์ฟุตบอลโลกช่วงแรกงงไหมช่วงที่2
1: เป็นช่วงที่2
0: ช่วงแรกของนายนายไลฟ์ฟุตบอลโลก
1: เป็นนายนายไลฟ์ช่วงแรก
0: ในคืนวันเสาร์นี้
1: ใช่
0: แล้วในคืนวันเสาร์นี้ก็ยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมคมอดิคมแล้วก็น้องเจมส์ทันวิสิทธิ์นะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอไปไล่โปรแกรมแล้วก็ทีมภาคของค่ำคืนนี้หน่อยแล้วกันพี่คม
0: ครับ
1: ก็คู่แรก

0: ฟังพี่ต้นประวีณ
1: อ
0: ่ะแล้วก็
1: พี่ตั้ม
0: พี่ตั้มทันพิสิทธิ
1: ์พี่ตั้ม
0: ทันสิทธิ
1: ์พี่ตั้ม
0: ทันสิทธิ์ทันพิสิทธิ์เป็นเจม
1: ครับ
0: โหไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนฟังฟุตบอลในฟิลอเมริกันฟุตบอลน่ะคือสองคนนี้เป็นคนภาคอเมริกันฟุตบอล
1: เป็นอเมริกันเกมเป็นคู่พี่ตั้มก็ภาค NBA ด้วย
0: แล้วนั่งฟังแล้วเฮ้ยนี่กำลังฟังฟุตบอลด้วยน้ำเสียงของอเมริกันเกมเว้ยเจ๋งดีนะคร
1: ับ แต่ผมอย่างมันฟุตบอลโลกครั้งนี้มันก็มีกิมมิคของอเมริกันเกมอะไรนี่อย่างเกมที่สหรัฐลงสนามเนี่ยเวลาสหรัฐบุกเนี่ยเขาจะเปิดดนตรีเหมือนเวลาที่ NBA บุกกับพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมได้ยินจากเกมแบบแรกนะพี่
0: ไม่ได้เคยสังเกตผมรู้แต่ว่าผมอ่ะไม่เป็นคนไม่ชอบ hydration break มากผมมีความรู้สึกว่าคืออย่าง hydration break ที่2อ่ะคือในความที่อุณหภูมิมัน27 26 25ผมว่ามันไม่ได้ร้อนเกินไปขนาดนั้นนะ
1: ใช่
0: ถ้ามันแตกขึ้นหลัก30อะไรก็ว่าไปอย่างนะครับแต่ว่าอุณหภูมิมันยังอยู่เวท25 26อะไรอย่างนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นคือไฮเดรชั่นเบรกมันเหมือนแบบมันคือคุณเข้าใจไหมเวลาฟุตบอลมันเซตเริ่มจะเซตติ้งกันได้อะมันคือหลัง15นาที
1: ถูกต้อง
0: แล้วนี่มัน15นาทีแล้วมันผ่านไปอีกประมาณสัก7นาทีอ้าวไฮเดรชั่นอ้าวไม่ต้องทำอะไรกันละ
1: หยุดไปอีก3นาทีกลับมาเตะก็ต้องมาเซตกันใหม่อีก
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็รอว่าแต่ว่ามันก็แก้ไม่ได้ล่ะมันก็ต้องยอมรับแหละนะครับเข้ารายการด้วยขออนุญาตเปิด Celebrate the Day นะครับหนึ่งในเพลงธีมของฟุตบอลโลกปี2006นี่เป็นเพลงที่ฟุตบอลโลกที่ผมชอบที่สุด
1: ครับ
0: ชอบกว่าพวกแบบ To Be Number 1หรือว่าวากาวาก้าอีกนะ
1: มันฟังแล้วมีความเคลิ้มนะพี
0: ่
1: มีแรงกระตุ้น
0: ในการดูบอลมันเป็นเพลงแรกมันเป็นคือพี่อ่ะเข้ามาเริ่มทำงานครั้งแรกอ่ะ2006แล้วช่วงฟุตบอลโลกพอดีครับมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเพลงที่เหมือนแบบมันฝังอยู่ในเซเลบรัมของเราว่านี่มันคือจุดเริ่มต้นของอาชีพการทำงาน
1: อ
0: ะไรของเราในเวลานั้นซึ่งตอนนั้นก็ยังแบบยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เลยแต่ว่าก็เริ่มได้ทำงานแบบนี้แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่ามาเริ่มจริงๆอ่ะ2008
1: ยูโรพอดี
0: ใช่ๆนะครับมาเริ่มจริงๆ16เมษายนนี่ยังจำได้ถึงขนาดวันที่เริ่มทำงานวันแรกว่า16เมษายนหลังสงกรานต
1: ์หลังสงกรานต์1วัน
0: ใช่หลังสงกรานต์2008นะครับนั่นคือวันที่ผมเริ่มทำงานอาชีพผู้สื่อข่าวกีฬาครั้งแรกทั้งที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่สายการเมืองตลอด
1: อ๋อตอนแรกทำการเมืองก่อน
0: ใช่ๆที่ทำงานที่แรกของผมอ่ะคือสำนักข่าวอิสลาม
1: สำนักข่าวอิสลาม
0: ใช่แล้วก็ไปฝึกงานที่เนชั่น
1: ครับ
0: กับหนังสือพิมพ์ผมชั้นลึกก็อยู่โต๊ะการเมืองนะอยู่มาตลอด
1: เริ่มจากการเมืองก่อน
0: แต่ว่าพอถึงเวลาทำงานจริงได้ทำงานกีฬา
1: ใช่
0: ครับก็สนุกดี
1: ครับ
0: มีความสุขไม่หรอกปัญหาตอนนั้นที่สมัครงานอ่ะสมัครแบบกราดเลยนะคือวานสมัครจำได้เลยเราก็สมัครทั้งผู้จัดการสมัครเดชั่นสมัครหลายที่เลยนะครับแต่ว่า จำได้ว่ากีฬาเนี่ยเหมือนแบบสมัครแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเดือนน้อยที่สุด
1: อ
0: ันนี้เรื่องจริงนะตอนนั้นนะตอน10กี่ปีแล้ววะปีนี้2000 18ปีที่แล้ว18ปีที่แล้วเงินเดือนน้อยสุดแต่เรารู้สึกว่าเราจะได้ทำอะไรมากที่สุดหมายว่าคือพอเราเคยอยู่การเมืองมาเราจะรู้เลยว่าseniority ของการทำงานมันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยระบบเวลาแบบเข้าไปสมมติว่าคุณเป็นเด็กใหม่เข้าไปคุณจะต้องเจอกับอะไรโดนให้ไปทำอะไรคือเข้าใจป่ะเราทำมาประมาณปี2ปีได้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่ว่ะไม่เวิร์ค
1: ไม่ถูกใจ
0: แล้วก็ไม่ชอบเวลาไปยืนสัมภาษณ์นักการเมืองเว้ย
1: ครับ
0: เพราะว่าเหมือนเวลาเราจะสัมภาษณ์ใครอ่ะเราต้องทำกันบ้านไปก่อนเราจะรู้แล้วไอเนี่ยทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยบางทีแบบรู้ทั้งรู้ว่ามันโกหกอะแต่มันสัมภาษณ์แล้วเราก็ต้องเอาไปเขียนว่ามันพูดมาอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่ว่ะไม่ชอบ
1: มันไม่ใช่
0: แล้วก็เลยมาสมัครเนี่ยนักข่าวกีฬาแล้วก็เลือกกีฬาต่างประเทศด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะกีฬาต่างประเทศคุณจะไม่ต้องไปยืนสัมภาษณ์ใคร
1: ไม่ต้องออกไปเห็นนั่งรอแปลข่าวเดียว
0: ยกเว้นที่เวลาคุณแบบคุณไปทำภาคสนามอ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอะไรเงี้ย
1: คืออ
0: ย่างเราเคยไปยูโรมาใช่ไห
1: ม
0: ในทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยต้องไปยืนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็อันนั้นสนุกมีความสุขสนุก
1: ครับ
0: ยืนสัมภาษณ์แบบนักฟุตบอลที่เราแบบชอบอ่ะสมผมสัมภาษณ์ดาวเฟลฟันเดอร์ฟาสอย่างเงี้ยสัมภาษณ์โจนี่ตราปาโตนี่ทีมชาติไอร์แลนด์เชฟฟราเบกาสอย่างเงี้ยแล้วเรามีความภูมิใจ ภูมิใจกว่ายืนสัมภาษณ์

0: ไอ้พวกนักการเมืองไทยยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเออ
1: ตอนที่พี่คมไปยูโรนี่ปีไหนพี่
0: 2012คร
1: ับ2012
0: ใช่
1: ที่ออสเตรีย
0: ใช่ที่ยูเครน
1: ยูเครน
0: ยูเครนกับโปแลนด
1: ์ใช่
0: ครับยูเครนกับโปแลนด
1: ์
0: ครับก็เลยขออนุญาตเปิดเพลงเข้ารายการที่มันเป็นเพลงที่มันเป็นแบบอินสปิเรชันของตัวเองนิดนึงแล้วกันนะ
1: ครับผม
0: เอาล่ะพูดกันไว้ว่าในเบรกที่แล้วนะครับเราจะวิเคราะห์เกมแข่งขันของศึกฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: ค่ำคืนวันนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อไปที่คู่แรกเลยนะครับคืนนี้คู่แรกเตะเที่ยงคืนตรงนะครับฮอลแลนด์จะเจอกับสวีเดน
1: ครับผมก็วันนี้เตะที่ AT&T Stadium นะพี่เที่ยงคืนเกมที่แล้วเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็เสมอกับญี่ปุ่นมา 2-2 ครับส่วนสวีเดนเนี่ยโอ้เหลือเชื่อฟอร์มในช่วงเพลย์ออฟไม่อ่ะของเราคนเลือกไม่ค่อยดีแต่ว่านัดแรกนัดเปิดสนามเนี่ยถล่มโดนเซียไป 5-1 เลยโดยเฉพาะฟอร์มของอีซัก
0: และวิกเตอร์โยเกเรส
1: 2กองหน้าน
0: ะครับว่ากันว่านี่คือทีมที่มีกองหน้าราคาแพงที่สุดในโลกนะครับสวีเดนนะครับ2กองหน้าพวกเขาเนี่ยฟาดไป200กว่าล้านแล้ว
1: โคอีซักคนเดียวก็100กว่าล้าน
0: ใช่นะครับอันนี้ในการที่ถูกตีมูลค่าแล้วไง
1: ครับ
0: อ่ะอย่างถ้าคุณไปดูอย่างพวกแฮร์รี่เคนในอังกฤษอย่างเงี้ยมาคาร์ลฟอร์ดถ้าจะขายกันจริงๆค่าตัวอาจจะไม่เท่า2คนนี้นะ
1: ไม่ถึง
0: เพราะว่าอายุเขาเยอะแล้วไง
1: ครับ
0: ถ้าจะมีแบบทีมที่สู้เขาได้ก็จะมีฝรั่งเศสสู้ได
1: ้อืมใช่
0: ฝรั่งเศสเนี่ยกองหน้ามัน3คนเนี่ย
1: เดมเบเล่
0: เอ็มบัปเป้ดูเอ
1: ่า3คน
0: 3คนเนี้ยสู้ได
1: ้
0: นะครับพอจะสู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ในมุมของกองหน้าที่ถูกตีราคาแล้วนะครับสวีเดนคือทีมที่มีกองหน้าราคาแพงที่สุดนะครับในฟุตบอลโลกคราวนี
1: ้ครับผม
0: นะครับทีนี้หันกลับไปดูทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์นะครับนี่ก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าเป็นสีสันของฟุตบอลโลกในทุกสมัยนะครับถ้าผมพูดว่ามีทีมที่เข้าชิงมากที่สุดคือฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีมที่เป็นรองแชมป์มากที่สุดในฟุตบอลโลกมาไม่รู้ตั้งกี่สมัยดีไม่ดีจะเป็นฮอลแลนด์
1: สามสมัยพี่1974 1978แล้วก็ปี2010
0: ใช่
1: ที่แพ้สเปน
0: นะครับคือน่าจะเป็นที่มาของฉายาของพวกเขาก็คือฉายาที่เรารู้จักกันได้ดีก็คืออัศวินสีส้
1: ม
0: ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีฉายาหนึ่งก็คือราชันไร้บัลลังก
1: ์ราชันไร้บัลลังก
0: ์หรือไม่ก็ราชันไร้มงกุฎ
1: ครับ
0: บางคนก็ถูกเรียกแบบนั้น
1: ก็ไม่เคยได้แชมป์โลกแต่ยูโรเคยได้หนึ่งครั้ง
0: ใช่นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นฮอลแลนด์เนี่ยเป็น2จาก5ชาตินะครับที่เคยเข้าชิงฟุตบอลโลกแต่ไม่เคยได้แชมป์เลยนะครับประกอบไปด้วยฮอลแลนด์3ครั้งสวีเดน1ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: สวีเดนก็เป็นทีมที่เคยเข้าชิงฟุตบอลโลกเหมือนกัน1958นะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้ง2ทีมเนี่ยแน่นอนว่าต้องหวังกับการที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได
1: ้ครับผม
0: ฮอลแลนด์เสมอมาในเกมแรกในขณะที่
1: สวีเดน
0: ชนะมาต้องอธิบายจุดเปลี่ยนของสวีเดนก่อนนะครับถ้าเกิดใครได้ดูสวีเดนมาตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับคุณจะรู้สึกเลยว่าสวีเดนไม่ควรมาถึงจุดนี้ได
1: ้ถูกต้อง
0: ในวันที่สวีเดนอยู่ภายใต้การคุมทีมของกุนซือที่ชื่อว่ายอนดาวโทมัสซันนะครับห่วยมากเป็นบ๊วยของกลุ่
1: ม
0: นะครับแต่ว่ามันเหมือนมีหินชุบวิญญาณ
1: กับ
0: เขาเรียกอะไรแร่หินชุบวิญญาณเนี่ยในแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะ
1: ใช่เป็นเอาลับ
0: ใช่มันมีหินชุบวิญญาณอยู่แล้วมันก็เลยได้เนื่องจากว่าผลงานของพวกเขาในเนชั่นลีกค่อนข้างดี
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้พวกเขาอ่ะได้สิทธิ์ที่ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟของโซนยุโรปนะครับก็เหมือนได้ฟื้นขึ้นใหม
1: ่
0: แล้วก็เปลี่ยนกุนซือจากยอนดาวโทมัสเซนนะครับเป็น
1: แกรมพอตเตอร์
0: นะครับชัดเจนเลยว่าความสามารถต่างกันโอเคแกรมพอเตอร์อาจจะเคยอกหักกับทีมอย่างเชลซีหรือว่าเวสต์แฮมก็ตามนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยแกรมพอเตอร์ดีกว่ายอนดาวโทมัสเซนแน่ๆ
1: โทมัสเซนนี่อดีตตำนานเดนมาร์ก
0: ใช่
1: แต่ว่าคุมทีม
0: ผมงงนะเพราะว่ายอนดาวโทมัสเซนน่ะคือตอนเขาคุมทีมอ่ะเหมือนจะได้คุมแบล็กเบิร์นโรเวอร์มั้ง
1: ครับ
0: ก็งงว่าทีมชาติสวีเดนไปตั้งได้ยังไงเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลงานก็ห่วยแตกมากแล้วก็กลายว่าพอได้แกรมพอเตอร์มาชีวิตมันเปลี่ยนนะครับสวีเดนเองก็ไปเอาตัวรอดได้นะครับจากรอบเพลย์ออฟ
1: ก็รอบเพลย์ออฟเนี่ยนัดแรกเนี่ยบุกชนะยูเครนที่สนามกลางแล้วก็ในเกมนัดสุดท้ายที่เป็นเพลย์ออฟก่อนบอลโลกมาบอลโลกเนี่ยก็เปิดบ้านชนะโปแลนด์ 3-2
0: ครับแล้วสวีเดนก็ถือว่าโชคดีนะกับการมาเจอกับตุนิเซียนัดแรกในวันที่ตุนิเซียก็ไม่ได้แข็งแรงสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นสาเห

0: ที่ทำให้ซาบีรามูชีนะครับกุนซือของทูนิเซียเนี่ยโดนปลดออกจากกุนซือทันทีนะครับแล้ววันนี้เนี่ยวันที่ทูนิเซียเจอกับญี่ปุ่นช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จะเป็นอาร์เวเรนาละซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับอยู่ดีก็เพิ่งจะมาคุมทีมได้ไม่ถึง1อาทิตย์นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าฮอลแลนด์เนี่ยน่าสนใจในเรื่องของกุนซืออย่างโรนัลด์คูมันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเอาจริงๆคนก็คาดการพอสมควรเหมือนกันนะครับกับการที่ฮอลแลนด์จะทำผลงานได้ดีนะครับตั้งแต่นัดเปิดสนามในการที่เจอญี่ปุ่นอย่างที่ผมบอกญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นแผลของพวกเขามาตั้งแต่ตอนอุ่นเครื่องว่าไม่ได้เฉียบคมสักเท่าไหร่อะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่มันกลายเป็นว่าเรื่องนึงที่ญี่ปุ่นยังสู้ทุกทีมได้ก็คือเรื่องของสภาพจิตใจ
1: นักสู้
0: ใช่
1: คูชิโดนะพี
0: ่สู้มากจริงๆนะครับสู้มากจริงๆสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับมันก็เลยกลายว่าฮอลแลนด์โดนไล่ตีเสมอ2รอบซึ่งไม่รู้ว่าจะส่งผลกับความมั่นใจของฮอลแลนด์มากแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าฮอลแลนด์น่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับผม
0: นะครับเนื่องจากว่าในเกมแรกเนี่ยพวกเขาใช้ดอนยามาเล่น
1: เป็นหน้าเป้า
0: โคดี้กักโปแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่เป็นคือฮอลแลนด์อ่ะผมรู้สึกว่าวันนั้นคนที่เล่นที่ดีที่สุดคือแฟรงกี้เดยองมิดฟิลด์ตรงกลาง
1: ครับ
0: เก็บทุกหมดเก็บหมดจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ไหวไงนะครับบางทีมันก็ไม่ไหวว
1: ันนั้นอีกคนเนี่ยแนวลุกเป็นซัมเมอร์วิล
0: ใครเซอร์ซัมเมอร์วิลซึ่งผมงงเหมือนกันนะที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมว่าใครเซอร์ซัมเมอร์วิลเป็นนักเตะประเภทแบบเหมือนพวกราฮิมเซอร์ลิง
1: เร็ว
0: แต่ประโยชน
1: ์น้อย
0: เออแบบไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งถ้าไปดูแนวรับฮอลแลนด์อ่ะผมว่าถ้าดูจากชื่อมันได้อยู่นะดาเซดุมฟรีดเวอร์จิฟันไดชองพอแฟนเฮเคแล้วก็บิงกี้ฟันเดอร์เฟนในขณะที่กลางเนี่ยจะเป็นเดยองทีนี่ไรเดอร์กราเวนบัตส่วนตัวรุกเนี่ยผมว่าวันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่ายังต้องรอเช็คความฟิตอาการบาดเจ็บของเมมเฟสเดปายอยู่นะครับ
1: เดี๋ยวไปนี้นัดแรกลงมาเป็นสำรองช่วงท้าย
0: ใช่นะครับแล้วก็ลงมาพยายามจะเก็บบอลเก็บไปเก็บมาโดนฉกปุ๊บเรียบร้อยโดน
1: ยังมีแบรนด์บ็อบบี้ด้วยแล้วก็วูดแวคฮอนวอลแบงฮอนด้วยในแนวลุก
0: ซึ่งสถิติแต่ซับวิลเนี่ยเขาก็ยิงประตูได้นะ
1: เกมแรกสวยด้วย
0: ยิงสวยด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องดูว่าผมว่าน่าจะได้ลงต่อได้หมายว่าดีไม่ดีเนี่ยคอนแลนด์จะไม่เปลี่ยนเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวผู้เล่นชุดนี้ก็อาจจะดีที่สุดอยู่แล้วนะครับก็สวีเดนเนี่ยชนะมาก่อนนะครับด้วยการถล่มทีมอย่างตูนิเซีย 5-1 มันก็คือคุณเข้าจะมาคุณวันที่คุณเสมอมาในเกมแรกอ่ะมันจะกดดันว่าวันนี้คุณจะต้องชนะให้ได้เพื่อโอกาสในการเข้ารอบ
1: ถูกต้อง
0: แต่ในวันที่คุณชนะมาในเกมแรกอ่ะวันนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้ต่อให้เราเสมอเราก็ยังมีโอกาสเข้ารอบว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: ค
1: ิ
0: ดวิธีคิดมันต่างกันนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสองทีมนี้ค่อนข้างจะสูสีมากนะครับก็สวีเดนอ่ะผมว่าพวกเขาเขาเรียกอะไรนะตื่นในเวลาที่ควรตื่นพอดี
1: ครับ
0: มากกว่านะครับอย่างเช่นกลับมาได้ในเกมเพลย์ออฟนะครับรวมถึงมีผลงานที่ดีในนัดแรกในขณะที่ฮอลแลนด์เนี่ยจริงๆตื่นมานานแล้วล่ะแต่อยู่ที่ว่าจะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง
1: ก็ช่วงหลังนี้เจอกันมาก็ผัดกันแพ้ชนะนะพี่อย่างเกมล่าสุดเจอกันเมื่อปี2017เนี่ยก็เนเธอร์แลนด์ชนะไป 2-0 แต่ว่ามันก็นานมาแล้ว
0: ใช่นะครับเจอกันมา7ครั้งนะครับสวีเดนเนี่ยเคยชนะฮอลแลนด์ได้7ครั้ง
1: ครับ
0: ส่วนฮอลแลนด์เนี่ยเคยชนะ9ครั้งนะครับแล้วก็7นัดหลังสุดนี่ฮอลแลนด์ก็หนักไปทางไม่ค่อยชนะนะแต่ตอนที่ชนะก็คือได้ตั๋วไปยูโรเลย2012
1: ครับ
0: ตอนนู้นนะครับส่วนในฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นการพบกันครั้งที่2นะครับระหว่างฮอลแลนด์กับสวีเดนเนี่ยครับเคยเจอกันครั้งแรกในรอบแบ่งกลุ่ม1974จบลงด้วยผลเสมอ 0-0 แต่ว่าตอนนั้นนี่มันเหมือนเป็นเกมเขาเรียกอะไรครับเทิร์นอะเปิดตัวท่าครับเทิร์นของโยฮันครับ
1: ครับ
0: เกมที่เสมอ 0-0 น่ะกับฮอลแลนด์กับสวีเดนวันนั้นอะแล้วก็รวมถึงเป็นการเปิดตัว Total Football ของฮอลแลนด์อย่างเป็นทางการในปี1974
1: ยุค70
0: ใช่ใช่
1: Total Football
0: ก็คือเปิดในเกมกับสวีเดนนี่แหละนะครับเจว่าไงคุณนี
1: ่ผมยังชอบเนเธอร์แลนด์พี
0: ่
1: ยังเชื่อว่าวันนี้ขุมกำลังของเนเธอร์แลนด์น่าจะเบียดสวีเดนได้แต่อาจจะเหนื่อยหน่
0: อ
1: ยน่าจะ ชนะได้แต่อาจจะไม่ขาดสัก 2-1 ประมาณนี
0: ้
1: เพราะสวีเดนก็นัดแรกเล่นดีแต่ว่าตุนิเซียต้องบอกว่าเป็นรองเยอะวันนี้เนเธอร์แลนด์น่าจะผ่านได้ครับพี่คมว่าไงพี่คนนี
0: ้ผมมองแบบนี้สวีเดนเนี่ยกองหน้าเก่งมากแต่กองหลังยังก่อน
1: กองหลังของสวีเดน
0: เออยังเป็นพวกแบบวิกเตอร์ลินเดเลฟอิสักเฮียนนะครับลากาเบลเคนะครับผู้สาประตูก็เป็นแบบนอตเฟลอะคริสโตเฟอร์นอตเฟลอะไรเงี้ยคือแนวรับผมว่ามันไม่ได้คืออย่างวันที่เจอกับตูนิเซียผมว่าแนวรุกของตูนิเซียต่างหากที่ไม่สามารถกดดันแนวรับของสวีเดนได
1: ้ถูกต้องพี
0: ่นะครับแล้วมันกลายเป็นว่าพอกดดันแนวรับไม่ได้แล้วไปเจอแนวรุกของสวีเดนที่จัดจ้านระดับแบบกุตมุนสันนะครับอีซากโยเกเรสนะครับคิวยาซินายารี
1: คือจะเล่นดีด้วย
0: เบนจามินดีเกรนนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยกลายว่าตูนิเซียก็เลยเละเทะไปแต่วันนี้พอมาเจอฮอลแลนด์อ่ะผมว่าวัดกันแบบนี้ถ้าบอกว่าสวีเดนกองหน้าดีที่สุดหรือว่ากองหน้าแพงที่สุดกองหลังฮอลแลนด์ก็แพงสุดเหมือนกัน
1: โอ้โหฟานฮิกเก้ฟานไดนะพี
0: ่
1: ดูฟิต
0: ดัซเซดูฟิตเนี่ยถ้าคุณจะบอกว่าเฮ้ยผมไปอินเตอร์แค่20ล้านไอ้ไปมาดริดแค่20ล้านเองแต่คุณลองคิดดูว่าถ้าซื้อจากมาดริดตอนนี้มาดริดจะขายเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ถูกไห
1: ม
0: นะครับใช้งานได้ทุกคนนะครับสำหรับฮอลแลนด์ผมก็เลยมองว่าผมยังเชื่อในเรื่องของเกมรับว่าจะนำมาซึ่งผลการแข่งขันที่พอใจได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าฮอลแลนด์เกมรับดีกว่าครับแล้วก็น่าจะชนะสวีเดนได
1: ้แล้วกองกลางก็ดูดีกว่าเยอะเลยนะพี
0: ่
1: ทั้งกาเฟนแบกเดยองแล้วก็ไลเดอร์
0: ใช่
1: ดูแล้วเนเธอร์แลนด์น่าจะผ่านได้วันนี
0: ้แล้วในความฮอลแลนด์อ่ะนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพวกเขามีภารกิจมีเงื่อนไขว่าจะต้อง3คะแนนให้ได้ในวันนี้เนื่องจากว่าเพิ่งจะได้แค่คะแนนเดียว
1: พลาดมาในเกมแรก
0: นะครับมันก็เลยกลายว่ามันมีแรงขับแล้วในการสู้มากกว่า
1: ครับ
0: นะครับก็วันนี้เตะที่ฮูสตันนะครับที่ฮูสตันสเตเดียมผู้ตัดสินจ๊าบเลยไมเคิลโอลิเวอร
1: ์
0: ไง
1: คนคุ้นเคย
0: ไงสนุกแน่นอนโอ้โหยิ่งพอรู้ว่าแบบเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นี่สนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย
1: โอ้โหฟุตซิลจากอังกฤษโอลิเวอร์พูล
0: ไม่ใช่แต่จะบอกว่าคือมันน่าสนใจเหมือนกันนะอย่างวันที่อะไรวะบอสเนียเจอกับไอเนี่ยเจอกับสวิตเซอร์แลนด์อ่ะ
1: ครับ
0: ผู้สินเป็นชัวปินิเอโรนะครับก็คือผู้สินชาวโปรตุเกสที่ตัดสินในเกมรอบรองชนะเลิศของบาเยิร์นกับปารีสอ่ะจำได้ไหม
1: ครับ
0: ไอที่มันเปลี่ยนที่ไม่ยอมให้ใบเหลือง2นูโนเมนเดสอ่ะ
1: ใช่
0: ที่บอกว่าคอนราดไลเมอร์ไปฟาวก่อนอ่ะแล้วที่ตัดสินก็ห่วยอ่ะ
1: ครับ
0: เออแล้วมันก็ออกลูกแบบเหลือในเกมที่เจอกับบอสเนียอีกรอบเออในเกมบอสเนียกับสวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไมเคิลโอลิเวอร์จะงามหน้าขนาดไหนคือเราเห็นอ่ะไอชัวปิเนโร่ก็เรื่องนึงนะได้ดูเฟลิกซ์วอร์เยอร์มั
1: ้ยยังไม
0: ่เยอรมันคู่อเมริกา
1: เกมแรก
0: ไม่ใช่คู่ใช่คู่อเมริกาที่มันลงไปตะคิวแดก
1: เ
0: ฟลิกซ์วอร์เยอร์นั่นคือ
1: ใช่ๆ
0: เบอร์1ของเยอรมันนะเว้ย
1: ฟับชัวอ่าเห็นแล้ว
0: คือตอนเนี้ยผมนั่งดูแล้วผมมีความรู้สึกว่าผู้สินยุโรปเนี่ยบ้งสุดจะมีคนที่แบบทรงดีหน่อยคือเกมแบงตูแปงครับเกมแบงตูแปงนี่เนียบมากเป๊ะมากแต่ว่าเฟลิซวอร์เยอร์ตะคิวกินไปแล้วไอชัวปิเนโรก็ออกลูกแบบเหลือแบบตอนที่ภาคไอตอนที่ตัดสินสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียเพราะฉะนั้นขอดูไมเคิลโอลิเวอร์หน่อย
1: แต่เมื่อเช้าเนี่ยคู่ตุรกีปรากอยกุนซือไอกรรมการก็ไปนะพี่อีวานบาตันเนี่ยไปทุกจังหวะเลยมีจังหวะที่เปลี่ยนให้ปรากอยเสียเตะมุมไป2ทีจากเตะช้าเนี่ย
0: ใช่
1: ไปเมื่อช้าเนี่ยเป็นที่พูดถึงอยู่
0: ใช่ไง
1: วายบาตัน
0: ก็เลยบอกไงนะครับว่าแบบเว้ยฟิลิปปินส์ยุโรปเนี่ยท็อปฟอร์มทุกคนจริงๆมันไม่หรอกคือในเวทีระดับเนี้ย
1: ต้องไปนะ
0: พอพอคุณไปพลาดเนี่ยแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าโหยุโรปนี่ลีกชั้นนำของโลกนั้นนะครับ
1: ใช่แล้วมันผู้ตัดสินเวลาจะมานี่มันต้องเก็บแต้มมา
0: แล้วมีผู้ตัดสินส้นตึกพวกนี้ทำงานอยู่ได้ยังไง อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยส่วนตอนนี้นอกจากวิเคราะห์บอลแล้วเราก็ยังติดตามเกมวอลเลย์บอลนะครับในเนชั่นลีกคู่ระหว่างไทยกับแคนาดานะครับ ก็เกมที่แล้วเล่นดีมากเลยทีมชาติไทยอ่ะ
1: ชนะบัลแกเรีย
0: วันที่เจอบัลแกเรียวันนี้ขอสู้กับแคนาดาแบบมันๆหน่อย

0: โอ้โหคนเยอะมากนะพี่วันน
1: ี้โอ้โหอันดับ9ของโลกเว้ยแคนาดา
0: ใช่ก็เริ่มเซตแรกมายังเป็นไทยนำอยู่ 2-1 นะพี่
1: ใช่
0: 2-1 แต้มครับ
1: ใช่นะครับอ่ะฮอลแลนด์กับสวีเดนผ่านไปขอฟันธงฮอลแลนด์ไม่แพ้ครับ
0: ผมว่าฮอลแลนด์น่าจะชนะเลยวันนี
1: ้เ
0: พราะว่าเกมนี้เสมอเดี๋ยวลำบากเกมสุดท้ายวันนี้ต้องชนะไว้ก่อน
1: มีข้อความส่งเข้ามาทาง YouTube บอกว่าวิเคราะห์ฮอลแลนด์กับสวีเดนไปหรือยังวิเคราะห์แล้วนะครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: สวัสดีครับพี่คมคุณเจมเปิดมาขึ้นแล้วรู้สึกแปลกๆช่วงนี้เวลานี้ได้ยินเสียงพี่คมครับจะไปทุกรายการแล้วมั้งครับ
0: ก็เป็นช่วง
1: บอล
0: โล
1: กซูโลคราวนี้อ่อมมาก
0: เหนื่อย
1: มากอยากแบบจบทัวร์นาเมนต์แล้วได้ไหมอะไรเงี้ย
0: ยออีก4ปีข้างหน้าเนี่ยสบายแล้วเพราะเตะทางยุโรป
1: กูไม่น่าทำงานแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอดูก่อนรอดูก่อนมีบอกคืนนี้โมโน29ถ่ายคู่ไหนให้ชมฟรีครับ
0: แต่ผมต้องเช็คให้คร
1: ับ เดี๋ยวเจมส์เช็คหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: มีบอกสวัสดีครับคุณคมกับน้องเจมส์วรรณวิจิตรนะฮะแล้วก็มีบอกว่าน่าจะมีกฎห้ามเปลี่ยนโค้ชระหว่างทัวร์นาเมนต์นะครับเมื่อกี้เห็นมีคนถามมาเรื่องของตัวเล่นของสวิตเซอร์แลนด์ที่ขาหักไปนะครับว่ามีการเปลี่ยนใครบ้างหรือเปล่าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้24ชั่วโมงก่อนเกมแรกจะเริ่มขึ้นนั่นหมายความว่าสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับไอ้แคนาดา
0: ก็เรียกเพิ่มไม่ได้แล้ว
1: เรียกเพิ่มไม่ได้แล้วก็ต้องหายไป1สล็อตทันที
0: ก็เหลือ25คน
1: นะครับมีบอกว่าสวีเดนครับคืนนี้วิกเตอร์สวีเดนขอแค่1แต้มมุมเสมอมี
0: โอกาส
1: ผมบอกว่ามุมเสมอมีได้ผมก็เลยมองว่าฮอลแลนด์ไม่แพ
0: ้แต่ถ้าเสมอเนี่ยน่าเหนื่อยแรงก็จะเหนื่อยหน่อย
1: ใช่
0: เชตูนิเซีย
1: ครับมีบอกว่าเปาในลีกกับทัวร์นาเมนต์ไม่เหมือนกันหมายถึงอะไรเป่าในลีกกับในทัวร์นาเมนต์
0: ครับ
1: มันก็ใช่ไงเป่าในลีกกับในทัวร์นาเมนต์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมาบ้งต่อหน้าคนทั้งโลกไม่ได้
0: ใช่นี่บอลโลกเลยนี
1: ่มันน่าอายนะเว้ยแล้วก็พี่บอกว่าอังกฤษได้แชมป์โลกกับไทยไปบอลโลกเนี่ยจะเกิดกันครับผมว่าอังกฤษได้แชมป์โลก
0: มีโอกาสมากกว่าเผื่อๆอาจจะเป็นปีนี้ก็ได้
1: ใช่มีบอกดูวอลเล่ช่องไหนครับดูโมโนนะครับ
0: ก็โมโนแม็กแล้วก็ช่อง29ถ่ายด้วย
1: ใช่ๆ
0: ส่วนบอลโลกที่ถ่ายคืนนี้ผมดูแล้วพรุ่งนี้นะพี่เป็นเกมตุรกีญี่ปุ่นที่ถ่ายฟรีทางช่อง29
1: คู่ที่ผมบรรยายพอดีด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้คนก็ไปดูนู่นหมดเลย
0: ทางช่องมุนดูเลยส่วนแต่บางคนก็ดูแล้วก็เปิดเสียงร้องอยู่ในนี้ส่วนข้อความทาง SMS เนี่ยบอกว่าผู้ตัดสินคู่ตุรกีปารากวัยหน้ายังดูครับดูดันเข้มกระตือรือร้นมากฮะจากคุณหลงเหลง
1: ใครอ่ะ
0: มาชอีวานบาตันไงพี่มาช
1: ออ๋ออีวาน
0: ดูว่าแกเนี้ยทุกจังหวะเลยมีจังหวะที่ประตูของปารากวัยเนี่ยเจ็บแกไม่ปฐมวิวานแกลุกขึ้นมาเล่นต่อแล้วโคก็เจ็บอยู่อย่างนั
1: ้
0: น
1: เหมือนรู้สึกว่าผู้สินในฟุตบอลคราวนี้เขาจะถูกติวมาว่าแบบตลกไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ยแบบต้องเป๊ะมากอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานนั่งดูคู่สกอตแลนด์กับโมร็อกโกเนี่ยเป็นอิลกิสทันเดเชฟนะครับเป็นผู้สินชาวอุซเบกิสถาน
0: ครับ
1: นั่นก็จังหวะแบบคือแบบมันจะมีจังหวะที่แบบแม็กกินน่ะแม็กกินก็คือเหลี่ยมพรีเมียร์ลีกอ่ะประมาณว่าแบบลุยเข้าไปแล้วจะเรียกจุดโทษอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะไม่ได้ปล่อยแบบไปเลิกอย่าไปทำอย่างนี้อะไรเงี้ย
0: ใช่
1: อยู่กีทันเดอร์เชฟอะไรเงี้ย
0: ครับผมแล้วเมื่อเช้าเนี่ยคู่ปารากวัยก็มีไม้แดงวาสานไงพี
1: ่
0: มิเกลวิรอนเนี่ยป้องปากคนแรกเลยโดนเช็ควีอาร์ไปแล้วก็ข้อความบอกว่าคืนพรุ่งนี้สเปนจะผ่านซาอุไหมครับเจอซาอุไม่ง่ายครับจากน้องบอล
1: เหรอ เดี๋ยวมาว่ากันคู่สเปนกับซาอุดิอา
0: ระเบียครับผมแล้วก็เมื่อเช้าดูคุณย่าเล่นเสิร์ฟที่อเมริกาโชว์แดนซ์2ครั้ง2ลูกแล้วผมคาใจกลุ่มแฟนคลับโดครับไปทัวร์ลงนักบอลถึง3คนชาติเดียวกันอยากให้มีสติกันหน่อยครับน้องบอลอยากฟังมุมมองของพี่คมสำหรับอาร์เจนตินาชุดนี้สกาโลนี่ให้หน่อยครับจากน้องบอล
1: เดี๋ยวช่วงหน้าทำให
0: ้ครับ
1: ช่วงหน้าจัด การให้ติดคุณน้องบอลไว้ก่อนแล้วกันเรื่องของอาร์เจนตินานะครับ
0: ครับผม
1: ที่ผมไม่อยากพูดอาร์เจนตินาเพราะผมมีโอกาสได้ดูเขาน้อยมากดูแค่ไฮไลท์ยังไม่ได้ดูแบบเต็มเกมเพราะว่าช่วงเวลาที่อาร์เจนตินาเตะก็คือไม่ไหวแล้วคือตายไปแล้วอะไรเงี้ยอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในชาติเต็งแชมป์ที่ผม ได้ดูน้อยนะ
0: ครับ
1: ผมยังได้ดูโปรตุเกสแล้วฝรั่งเศสแล้วอังกฤษแล้วแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยครับเยอรมันก็ได้ดูแล้วมีบอกมีอัมซ่าส่งมาบอกว่าเมื่อกี้พี่กิติสิงหาปัตบอกว่าชอบฟัง FM 99แล้วก็จะได้ยินดีเจอ่านชื่อผมบ่อยๆผมดีใจจนแอบเสียอาการแล้วพี่กิติจำผมได้นะครับก็ยินดีกับอัมซ่าด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: มีบอกว่าเงินเดือนน้อยสุดแต่หมายแฮปเยอะสุดแถลงมวยแถลงเทนนิสแถลงฟินสุดขั้นต่ำ3หมายใช่ไหมครับ

0: ผมอยู่ฝ่ายข่าวต่างประเทศครับหมายพวกนี้ไม่ได้ไปครับไม่ต้องสืบเลยไม่ได้ไปครับ
1: ครับผม
0: ผมจำได้ว่างานภาพสนามงานแรกของผมอะเอ้ยแต่เอาจริงๆนะงานหมายอันนี้ผมก็กล้าพูดว่าเขาดูแลเราดีมากผมจำได้ว่าหมายแรกในชีวิตผมยังจำได้ทุกวันนี้เลยนะว่าหมายแรกในชีวิตของผมเกิดขึ้นจากจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยที่กฟผ.ตาก
1: ต้องไปตาก
0: ใช่โอ้โหนั่งเครื่องบินไปทำงานเลยเขาออกค่าตั๋วให้นั่งเรือการบินไทยนะครับ
1: ครับ
0: แต่นั่งไปลงเชียงใหม
1: ่ต้องนั่งรถย้อนลงมา
0: แล้วนั่งยดย้อนลงมาที่ตากคือตอนนั้นมันยังไม่ได้แบบมีสนามบินที่แม่สอดอะไรเงี้ยมันยังไม่มี
1: ครับ
0: นะครับก็เลยยังจำได้โอ้ยหมายนั้นดีมากการไฟฟ้าทุกวันนี้ยังสนิทกับพี่ PR ของการไฟฟ้าอยู่เลยอ่ะเออยังแบบเขายังแบบอวยพรเราทุกปีอะไรเงี้ยสนิทกันไปเลยอะไรเงี้ยน่ารักพี่อ้อมโคพอน่ารักมาก
1: ครับผม
0: ดูแลดีมาก
1: นะครับให้ไปอีกไปไหมพี
0: ่ถ้าไปอีกโอ้ไม่ไหวแล้วครับมันอ่อมแล้วคือเข้าใจไหมตอนนั้นมันอายุ20
1: กำลังวัยรุ่น
0: เออต้น18ปีที่แล้ว24
1: กำลังฟิต
0: กำลังแบบโอ้โหกำลังแบบว่าเฟรชชี่ถ้าเป็นแบบคนทำงานเป็นเฟรชชี่มันก็เลยแบบมันก็ตื่นเต้นแล้วผมจำได้ว่าหมาย2อ่ะพอหมายแรกเจอไอ้นี่ไปแล้วใช่มั้ยหมาย2พัทยามิวสิกเฟสติวัล
1: โอ้โห
0: งานโอ้โหงานนี้สนุกเลย จำได้เลยเพราะแบบเมาช้ำ
1: ก็มีนิดนึง
0: อันนี้คือมันต้องไปคือบางทีแบบด้วยความที่งานมันเยอะหมายมันเยอะแล้วก็คนไม่พอบางทีก็ต้องถูกส่งไปบ้างแต่ผมอ่ะจะโดนส่งไปน้อยมากหมายกทหมายแบบหมายสมาคมผมไม่รับเลยนะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ชอบแบบไม่ชอบทำข่าวกีฬาไทยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยสักเท่าไหร่อันนี้ก็พูดตรงๆนะเคยแบบสมัยแบบเข้ามาทำงานใหม่ๆเคยพูดกับหัวหน้าผมตอนนั้นก็คือพี่โบคณิษฐาคำชูซึ่งตอนเนี้ยแกเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านเกิดแกละที่พิจิตร
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยแกก็รุ่นเดียวกับพวกพี่โจอี้นี่แหละนะครับผมจำได้เลยบอกว่าตอนนั้นแบบมันเข้ามาใหม่ไงแล้วพี่โบก็เหมือนก็ถามว่าเอ้ยอยากทำข่าวแบบยังไงอะไรเงี้ยผมยังจำได้เลยผมพูดว่าไงรู้ป่ะผมอยากทำข่าวแบบข่าวจ่อข่าวแบบ
1: อินไซด์เลย
0: เออพวกงบประมาณสมาคมอะไรเงี้ยว่าแบบทำไมมันแบบหายไปเยอะจังอะไรเงี้ยจำได้เลยว่าแบบรุ่นใหญ่เขาก็จะถามบอกเราว่าอยู่นิ่งๆเหร
1: อ อยากเข้าไปยุ่งดีกว่า
0: เอออะไรประมาณนั้น
1: ครับผม
0: จำได้โอ้จำได้ครับโมเมนต์ของการทำงานนี่มันจำได้กันหมดมีคุณลุงเล้งถามมาบอกนอนพอไหมครับตั้งแต่บอลโลกเตะสู้ๆนะครับผมโอ้โห
1: เรียกว่านอนต้องหาเวลานอนดีกว่า
0: วันละ3ชั่วโมงถึงหรือเปล่าผมอะตอนเนี้ย
1: ใช่ไ
0: หมครับอย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยก็อยู่จนจบคู่ตุรกีนะแล้วก็แบบพยายามฝืนหลับแล้วก็เนี่ยตื่นมาทีเนี่ย5โมงเอาละต้องหาข้าวกินละเดี๋ยวมาทำงานต่อละอะไรเงี้ย
1: แล้วประเด็นคือเวลาเรานอนผิดเวลาแล้วพอไปหาช่วงเวลานอนมันนอนยากนะพี
0: ่
1: เพราะว่ามันไม่ตรงเวลาเราเนี่ยแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ดูบอลโลกโมโนแม็กซ์แต่ว่าเปิดเสียง99ภาคได้ค่ะ
0: อ๋อ
1: ประมาณนี
0: ้มีบอกว่าถ้ายังไม่ภาคกับเจมิงหรือรองปูสมชายซีฟู้ดตีเกได้ไหมครับแต่ผมเห็นคมภาคบอสเนียกับสนอยู่คนที่ปกติยกมือนิ้วก้อยออกโดดๆนะครับคนที่ปกติยกมือนิ้วก้อยออกโดดๆนี่คือไงคือสนเหรอหรือผมเหรอ
1: ไม่แน่ใจ
0: เออขอเออนี่ผมงงนะครับโอ้ยแต่ผมไม่กล้าภาคหรอกครับกับพี่หลีหมิงพี่ปูพี่สมชายเนี่ย
1: นั่นรุ่นใหญ่เลยพี่
0: ไม่ใช่คือ3คนนี้ถ้าคุณไปดูจังหวะเขาทันกันเว้ยแล้ววิธีการแบบบางทีมุกเขาหรือว่าบางทีแบบอุปมาอุปไมยของเขาว่ามันเป็นรุ่นเขาซึ่งบางครั้งผมไม่ทันเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าคุณไปภาคกับเขานี่คุณเหยื่ออารมณ์เลยนะเว้ย ผมจะบอกให้คุณเป็นเหยื่อสงครามเลยนะเว้ย
1: ครับ
0: เออเวลาแบบพูดอย่างสนกับผมเนี่ยยังแบบยังอาจจะรุ่นไล่ๆกันหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยก็อาจจะยังทันกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอย่าเพิ่งตีเก๊เลยครับผมว่าทุกคนก็ตั้งใจนะครับทุกคนก็ตั้งใจในการทำงานทุกคนแหละ
1: ครับผม
0: อ่ะไปต่อนะครับคู่ต่อไปครับเยอรมันจะเจอกับไอเวอรี่โค้ดนะครับ
1: ครับ
0: ที่เราฟันธงคู่แรกไปแล้วนะครับก็คือฮอลแลนด์กับสวีเดนเน
1: า
0: ะ
1: ครับเยอรมันกับไอเวอรี่โค้ดจะเตะตอนนี้ตี 3 แล้วพี
0: ่
1: ที่ BMO Field ที่แคนาดา
0: เยอรมันเนี่ย ก่อนเกมพวกเขาคือ FIFA Ranking อันดับ10นะครับส่วน Ivory Coast เนี่ยก่อนเกม FIFA Ranking อันดับ33
1: ครับผม
0: เกมแรกชนะคือราซาวมาสำหรับทีมชาติเยอรมันผมอยากบอกอย่างที่ผมบอกว่าเราคุยไปแล้วว่าเยอรมันอ่ะมันมีแรงกดดันจากคราวที่แล้วว่าพวกเขาตกรอบแรกเพราะฉะนั้นรอบนี้เปิดหัวต้องทำให้ดี
1: จริงจริงตกมา2รอบแล้วพี่
0: ใช
1: ่2รอบแรก2ครั้งแล้ว
0: ใช่นะครับแล้วเยอรมันคราวนี้ผมว่าก็ถูกมองว่าไม่ใช่ทีมเต็งแชมป
1: ์อืมครับ
0: เนื่องจากว่าผมเคยไล่กับเจมส์อย่างว่าผมเคยพูดว่าคืออันนี้ผมไปฟังพี่เม้งมา
1: อืม
0: พี่เม้งซัมเมอร์ฮิลนะพี่เม้งบอกว่าสังเกตได้นะทีมที่มันจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก
1: อ่าใช
0: ่มันจะต้องมีนักเตะระดับไอคอนวงเล็บคำว่าไอคอนก่อนนะครับนักเตะระดับไอคอนก็คือนักเตะที่พอแล้วคุณพูดถึงทีมนั้นขึ้นมาแล้วหน้ามันจะลอยขึ้นมาเลย
1: อืม
0: ซึ่งถ้าเราไปพูดถึงอังกฤษนักเตะระดับไอคอนคือ
1: แฮร์รี่เคน
0: ฝรั่งเศสนักเตะระดับไอคอนคือ
1: เอ็มบัปเป
0: ้โปรตุเกสนักเตะระดับไอคอนคือ
1: โรนโด
0: เยอรมันล่ะ
1: ไม่มีนี
0: ่มีแต่เป็นมานูเอลนอย
1: เออร์เป็นผู้สาประตู
0: ซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับ
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งการชนะคือเราเซา 7-1 ในนัดแรกมันก็ต้องใช้คำว่ารับน้องสยองขวัญนะเนาะนะครับแต่ถามว่าอันนี้ตีเก๊ได้ไหมอ้าวเห็นเขาใช้คำว่าตีเขาใช้คำว่าตีเก๊ผมไม่ได้ดูถูกเยอรมันแต่ผมแค่จะบอกว่าเยอรมันจะต้องเจอบททดสอบที่แท้จริงกว่านี้ก่อน
1: ทีมที่ระดับเหนือกว่านี้ก่อน
0: ใช่นะครับอย่างเช่นคืนนี้เดี๋ยวเขาจะเจอกับไอริโคดนะครับซึ่งถ้าไปดูขุมกำลังของไอริโคดเนี่ยโอ้โหเชื่อเถอะครับว่าแข็งแกร่ง
1: โดยเฉพาะแนวรุกนะพี
0: ่
1: มีเอลวาอีมียานยอมองเด้มีอามัดเดียโลด้วย
0: ใช่
1: ที่เป็นสำรองในเกมแรกกองกลางก็ไม่ธรรมดามีฟองเคซิเย่ที่เป็นกัปตันทีมชุดนี้ด้วย
0: ข้อเสียของไอริโคดชุดนี้ผมก็มองว่าคือตัวรุกเขาโดดนะไอวาฮีนิคลาเปเป้ยานเดียวมองเด้มีโมเมตตูเร่นะครับพวกนี้เป็นต้นนะแต่ว่ากลางเนี่ยยังเป็นพวกอักบาดูวิลเฟรดซิงโก้หรือว่ากุยล่าดูเออยู่เลยนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าพวกเขาชนะรวดมา5เกมติด
1: ครับ
0: อันนี้รวมอุ่นเครื่องด้วยนะ
1: ก็ตั้งแต่ปี2026อุ่นเครื่องรวมถึงบอลโลกเนี่ยทั้งหมด7นัดชนะไป6เกมแพ้แค่เกมนึงคือแพ้อียิปต์ในเกมเอฟคอนรอบรอบก่อนรองชาเลิศ
0: ครับผม
1: ช่วงต้นปี
0: ความน่าสนใจของเยอรมันวันนี้ก็คือจะเอาใครลงกองหน้าเกมที่แล้วใช้คาแวดยิง2ลูก
1: หน้าเป้าน
0: ะครับแต่เดนิสอุนดาฟลงมาก็ยิงได้เลยเหมือนกัน
1: ใช่
0: นะครับซึ่งมันก็นั่นหมายความว่าเขาก็จะเปลี่ยนสลับกันลงได
1: ้มีนิกวอเตอร์มาเดอร์ด้วยคนหนึ่งกองหน้า
0: ใช่นะครับแต่ว่าแนวรุก4คนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยังเหมือนชุดเดิมนะเลรอยซานเน่จะมามูเซียล่าฟอร์เรียงเวียดคายฮาร์แวดนะครับก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละนะครับในขณะที่แอบริโคดเนี่ยมีปัญหาเรื่องของไอวาฮีนะครับกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาเนี่ยถูกปฏิเสธการเข้าประเทศแคนาดาเนื่องจากปัญหาเรื่องวีซ่านะครับก็มีรายงานว่าถูกจับกุมในกรณีเกี่ยวกับว่าต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้รับอนุญาตว่าเดินทางเข้าได้แล้วแต่จะมีปัญหากับเรื่องสภาพจิตใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนกองหน้า
1: ครับ
0: นะครับในไม่มีไอวาฮีก็ยังมีโยอันบอนนี่นะนะครับยังมีโยอันบอนนี่ของอินเตอร์มิลาน
1: มี
0: อ
1: ิ
0: วาน
1: เกส
0: มีอูมาเดียคิเต
1: ้
0: มีอีวานเกซองอีก
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก็ยังถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าตัวรุกอ่ะบาซูมนาตูเร่น่าจะได้ลงตัวจริงนะครับส่วนหมัดว่าไงหมัดวันนี้ตัวจริงไหม
1: น่าจะเกมแรกนี่สำรองไหมพ
0: ี่ใช่
1: ดูแล้ววันนี้ก็อาจจะสำรองก่
0: อ
1: นลงมาเปลี่ยนเกมครึ่งหลังเพราะว่าลงมาในช่วงที่เยอรมันเหนื่อยๆก็อาจใช้ความเร็วของอามัดเดียโลได้
0: ใช่นะครับอาจจะเริ่มใช้ตัวเก่าก่อนใช่ไหมแล้วเอาอามัดเดียโลลงมาเป็นตัวเปลี่ยนจังหวะนะครับ
1: นิโคลัสเปเป้ก็ยังติดอยู่พี่ทีมชาติอายุเนี่ย31แล้วดีตั้งแต่เซนอน
0: เอ้ยในความ31ผมว่าเขาก็ยังเล่นได
1: ้เดี๋ยวนี้นักบอลเนี่ย3ต้นๆก็เล่นได้อยู
0: ่ใช่นะครับส่วนยานเดียวมองเด้เนี่ยคือเขาเล่นซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าจะถูกโยกไปทางไหนซึ่งถ้าผมเป็นไอริโคดนะผมจะโยกไปอยู่ฝั่งขวาเพราะว่าฝั่งขวาฮอลแลนด์ตอนนี้เป็นใครเอ้ยฝั่งขวาเยอรมันเป็นใครวะ เกมที่แล้วเป็น
1: นาทีเนียบราวน์
0: เป็นคิมมิด
1: อ๋อคิมมิดทางขวาใช
0: ่
1: บราวน์นี่ซ้าย
0: เออเพราะฉะนั้นแดนเดอเบเดต้องอยู่ฝั่งขวา
1: อืม
0: เพราะว่านาทีเนียบราวน์อ่ะผมว่าเขายังมีความใหม่นะ
1: ครับ
0: ใหม่แบบ

0: ว่าใหม่ในความเป็นทีมชาติอะไรเงี้ยแต่คิมิทเนี่ยคุณนิ่งนิ่งละนิ่งละเพราะฉะนั้นถ้าจะเจาะก็ต้องเจาะทางฝั่งซ้ายแหละนะครับต้องดูว่าแยนเดวงเด้จะไปได้หรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: ก็น่าสนใจนะสำหรับสถิติของแยนเดวงเด้นะเป็นนักเตะคนแรกที่มีสถิติสร้างโอกาส5ครั้งขึ้นไปเข้าสกัด5ครั้งขึ้นไปนะครับดวลกันเนี่ย10ครั้งขึ้นไปนะครับแล้วก็สัมผัสบอลในเขตโทษฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมากกว่า10ครั้งในการแข่งนัดเดียวนะ
1: ครับ
0: สำหรับแยนเดวงเด
1: ้ในฟุตบอลโลกนะพี
0: ่ไม่แปลกเลยว่าทำไมค่าเหนือค่าตัวถึง100ล้านยูโรแล้วปฏิเสธแล้วนะครับ
1: ครับผมก็เคยเจอกันมา1ครั้งเมื่อปี2009ก็เสมอกัน 2-2 ในเกมอุ่นเครื่องแต่ว่าผลงานช่วงหลังก็สูสีกันเพราะเยอรมันก็ชนะมา5เกมรวดเหมือนกันนะพี่รวมเกมอุ่นเครื่องด้วย
0: ผมว่าคู่นี้ไอรีโคสถ้าจะแพ้ก็แพ้ไม่ขาดครับเสมอได้ด้วย
1: ครับ
0: ผมอยากผมมีความรู้สึกว่านี่จะเป็นบททดสอบที่แข็งมากสำหรับเยอรมันและผมเชื่อว่าเยอรมันจะเจองานหนัก
1: ครับผม
0: เพราะว่าเยอรมันไม่น่าคืออย่างวันเจอคือราเซาเนี่ยมันผ่านตลอดมันบอลไฟเขียวเลย
1: มันห่างเกิน
0: เออมันบอลไฟเขียวเลยแต่ว่ารอบนี้ไม่น่าใช่เน
1: ี่
0: ยพอเป็นไอริโคดนี่ผมว่าน่าจะตึงมืออยู่แล้วก็ไม่น่าจะถึงขั้นที่แบบจะสามารถชนะแบบถล่มทลายได
1: ้
0: มุมเสมอมีเต็มที่แค่เบียด
1: ครับ
0: นะครับผมเชียร์ไอริโคดด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: คู่นี้เคยเจอกันมาในเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2009นะครับปีนั้นนี่ไอริโคดยังมีพวกแบบดีเดียร็อกบาร์อยู่เลยมั
1: ้ยยุคทอง
0: เออ
1: ดอกบาร์พวกนั้น
0: นะครับก็ครั้งนั้นที่เจอกันก็เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้เดี๋ยวไป2คู่ก่อนนะ
1: ครับ
0: ช่วงหน้าเดี๋ยวมาอีก2คู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปไล่ตอบข้อความกันหน่อยครับค่อนข้างเยอะทีเดียวครับเจม
1: ครับ
0: มีบอกว่าผมบอกกลุ่มนี้เข้า3ทีมฮอลแลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนฮอลแลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนอ๋อมันคือน่าจะนะ
1: น่าจะคือนี้ใช่แล้วก็ SMS บอกว่าผมเห็นรูปปกพี่คมมีชูมือนะครับนิ้วก้อยแยกพี่คมภาคบอลไม่มีเกย์ครับสนุกดีเสียงชัดครับต
0: ี
1: เกย์อํากันจากคุณลงเล
0: อ๋อหมายถึงว่าไม่ช่วงนี้นะผมบอกเลยมันจะมีดราม่าผู้บรรยาย
1: โอ้ยน่ากลัวมาก
0: เออแล้วแบบเวลาใครแบบต่อว่าเอาละเฮ้ยกูพลาดอะไรปะวะ
1: ใช่
0: กูทำอะไรผิดพลาดวะอะไรเงี้ย
1: ช่วงนี้
0: หลอนไปหมดแล้วนะ
1: ช่วงนี้นักพากย์นี่ขนลุก
0: เออ
1: บอกว่าโซเชียลนี่น่ากลัวช่วงนี
0: ้หลอนไปหมดแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับมีคนถามมาบอกเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยตอน2014เนี่ยที่เรามันเป็นแชมป์โลกอ่ะมีใครเป็นนักเตะระดับไอคอนมั่งผมนึกออกคนแรกเลยไม่ต้องถามเลยมาริโอเกอร์เซ
1: ่อ๋อใช่ยุคนั้นแจ้งเกิดสุด
0: ๆมาริโอเกอร์เซ่นี่โอ้โหโคตรชัดเลยยุคนั้นน่ะ
1: ซิลด้วยไหมพี่กับเซมิเคดีล่า
0: ใช่โอ้โหเยอรมันยุคนั้นนี่ไอคอนเยอะเพียบไปหมดมิโรสลาฟโครเซ่ยังมีอยู่เลย
1: ใช
0: ่โทนี่โครสเนี่ย
1: ครับ
0: เนี่ยโอ้โหเยอะครับเยอรมันยุคตอนที่แชมป์โลก2014อ่ะนะครับ
1: โ
0: อ้ไอคอนเพียบไอคอนเพียบ
1: ก็โหยุคนั้นนี่แข็งแกร่งมากสำหรับเยอรมัน
0: ใช่นะครับเยอรมันยุคนั้นนี่เก่งจริงนะคร
1: ับ แล้วก็ข้อความทาง
0: มุลเลอร์ยิง5ประตูยุคนั้นน่ะ
1: โทมัสมุลเลอร
0: ์เออโทมัสมุลเลอร์ยิง5ประตู
1: ก็เป็นไอคอนได้พี่มุลเลอร์
0: เป็นได้นะครับแต่ว่ามาริโอเกเซ่ผมจำได้ว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นเด็กใหม่ที่แบบเพิ่งขึ้นมาอะไรเงี้ย
1: จากดอทมุนแจ้งเกิดสุดๆชุดนั้น
0: มีคนบอกว่าอ๋อที่บอกว่าเห็นรูปปกมีชูมือนิ้วก้อยแยกอ๋อผมก็ไม่รู้ว่าใครเลือกรูปเหมือนกันนะเว้ย
1: น้องเบนน้องเบน
0: ไปเอารูปไปทางไหนวะ
1: น่าจะเป็นรูปเก่านะพี่
0: รูปตอนที่เข้ามาทำงานที่นี่แรกๆเลยคือผมจำได้ว่าจะมีฟิตมานานละมันจะมีที่เราฟิตติ้งที่ต้องถ่ายรูปรวม
1: ใช่ใช่
0: แล้วผมนึกไม่ออกว่าทำท่านี้ตอนไหน
1: คือรูปฟิตติ้งรวมตอนนั้นก่อนผมเข้ามาอีกที2-3ปีแล้ว
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอออยากจะให้เปลี่ยนเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้จะบอกใครถ้าเจมรู้เจมบอกเขาเปลี่ยน
1: ให
0: ้พี่หน่อย
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมจบรายการเดี๋ยวผมถ่ายรูปเก็บไว้ให้น้อง
0: นะครับขอรูปที่มันแบบคือรูปนั้นก็คือแบบเนิร์ดมากรู้สึกว่าเนิร์ดมาก
1: ครับผม
0: นะครับ
1: แล้วก็บอกว่าคุณหนุ่มนิยมบอกว่าสวัสดีครับผมไม่เชียร์สวีเดนเพราะอีซักทอยต์นิวคาสเซิลครับ
0: ขอบคุณอันนี้เป็นความเรียกความรู้สึกเฉพาะบุคคลเนาะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าดูวอลเล่ช่องไหนก็แจ้งไปแล้วนะครับเป็นช่องโมโนแม็กซ์
0: แล้วถ้าให้ตามเนี่ยตอนนี้เซตแรก21-21นะครับโคตรมันเลยครับ
1: ครับ
0: คือเมื่อกี้มีเรานำห่าง3แต้มอยู่พักหนึ่ง17-14สักพักแคนาดามันกลับมา17เท่าอีกแล้ว
1: อันนี้ทีมอันดับ9ของโลกไม่มี
0: ใช่
1: เราเจอสิ่งหนักเลย
0: 22-21ครับ

0: ้านำได้ก่อนในเซตแรกนี่ต้องบอกว่าสนุกเลยครับเมื่อวานนี้ดูที่เจอกับบัลแกเรียไม่ใช่เมื่อวานสิวันที่มาภาคบอสเนีย
1: วันก่อน
0: วันที่สวีเดนไอ้วันที่มาภาคสวิตกับบอสเนีย
1: ครับ
0: โอ้วันนั้นเล่นดีมากเล่นดีแบบชนิดที่ว่าแบบโหจีนก็จีนเหอะบราซิลก็บราซิลเหอะ
1: เล่นได้ถ้าเล่นอย่างนี
0: ้มีจังหวะเบรกผู้สินยังไม่เป่าเริ่มเล่นนะครับต้องขอโทษเลยครับ
1: ผู้สินนะจะชาวญี่ปุ่นเลย
0: อยากไปดูสักแมตช์นึงเหมือนกันว่ะ
1: โอ้โห
0: แต่เขาบอกว่าบัตรแบบ
1: หายากมาก
0: บัตรหายากมาก
1: ขนาดบัตรเพย์นี่ยังโดนรีเจ็คนะพี่เพราะว่าคนทำเยอะมาก
0: เหรอ
1: ใช
0: ่อุ้ยห่างเลยไหมล่ะ
1: โอ้โห
0: แคนาดาเขาเก่งนะครับ
1: อ่
0: ะเดี๋ยวไปดูข้อความในFacebook นะครับ
1: ครับผมคุณเบเบยูบอกว่าฮอลแลนด์ได้ลุ้นชิงไหมคะก
0: ็ต้องดูครับต้องดูระยะยาวคือเรายังไม่เห็นความมิราเคิลหรือว่าความว้าวซ่าของฮอลแลนด์เลยนะ
1: ครับ
0: หรือว่าคืออย่างโคดี้กักโปก็ยังเป็นโคดี้กักโปอ่ะ
1: เหมือน
0: เออ
1: ใช่ส่วน
0: มาเล่นดูแล้วผมก็กักโปก็คือกักโปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: มาเล่นก็ไม่ไหวนะพี่บางคนนี่บอกว่าลุนเฟนสลอยกลับมาได้ไหมตอนนี้เป็นสตาฟโค้ชอยู่หรือแม้กระทั่งโอ้โหถ้าย้อนกลับไปก็มีเฟนสลอยมีโรบินฟานเบอร์ซี่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าระดับโลกเลยแต่หลังๆเนี่ย
0: ฮอลแลนด์เนี่ยเอาจริงๆเป็นทีมที่ไม่เคยขาดกองหน้าระดับโลกนะ
1: ใช่
0: ไล่มาตั้งแต่แบบถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้ก็จะมีอย่างอะไรนะเพชรฆาตพลายกระซิบบางโกแวนบัสเทน
1: ใช่
0: ไหมแพทริกไคลเวิร์ตโรบินฟันเพอร์ซี
1: ่รูธฟานิสรอย
0: อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยขาดกองหน้าระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันดีสุดคือเมมเฟสเดปายเว้ย
1: ใช่
0: ซึ่งเมมเฟสเดปายก็แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณเตล่ายังดูดีกว่าไหมพี
0: ่หรอฮันเตอร์หร
1: อ
0: ติดมาด้วยหรอ
1: ไม่หมายถึงว่าหมายถึงก่อนยุคก่อนนั้นเนี้ยเทียบกับชุดนี้คุณเตล่า
0: ผมคุณเตล่าผมว่าเขาตีเกย์ได้นะ
1: ตี
0: ฮันเกอร์อันนี้จริงๆคือฮันเตอร์ตอนเด็กมันเก่งมากเว้ย
1: เทพเอ็ม
0: ใช่แต่ว่าพอแบบพอมาอยู่แบบปัญหาการบาดเจ็บมันทำให้มันแบบไม่ค่อยดีเฮ้ยจบภาวะเซตนี้แคนาดาตอนนี้24-21นะครับไทยได้เซตแล้วตบลูกนี้เรียบร้อยครับเซตแรกไทยนำก่อน 1-0 สกอร์รวม 25-21 ครับ
1: โอ้โหบรรยากาศที่อินดอร์สเตเดียมนี่คือคักเลยครับ
0: ยังไงภาควอลเลย์ก็ได้นะครับรับหมดนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนข้อความใน Facebook ส่งมาบอกว่าฝรั่งเศส4ทีมสุดท้ายเป็นอย่างน้อยครับชอบโอริเซ
1: ่
0: นะครับนักเตะวินสีส้มเก่งครับโค้ชฝีมือไม่ถึงจะทำอะไรก็ไม่ทำแล้ววันนี้มันเจอสวีเดนที่รอตั้งรับแล้วโต้วันนี้ครับเตรียมเก็บกางเกงในกลับบ้านได้เลยครับ
1: เกมที่แล้วเนี่ยครึ่งช่วงท้ายไปเน้นหลับไปเยอะนะพี่เน้นแรงเนี่ยเลยโดนญี่ปุ่นแต่ต้องบอกว่าญี่ปุ่นก็เล่นด้วยแรงฮึดด้วยช่วงท้ายเนี่ย
0: ใช่นะครับพอแลนไปถอดเอาพวกไอเอกลงมาไงไอเอกนาธานเอกอ
1: ่
0: ะ
1: นาธานเค
0: ผมชอบเรียกไอเอกนะครับเอาไอเอกลงมานะครับซึ่งไอเอกนั่นแหละตัวเกมข้อเสียอย่างหนึ่งของฮอลแลนด์อ่ะผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการไม่มียูรินทิมเบอร์ก็ได้นะ
1: ครับ
0: นะครับเสียดายนะไม่มียูรินทิมเบอร์นะครับ
1: มานี้ข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้ช่วงท้ายครับ4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube และ Facebook ด้วย
0: ผมงงว่าทำไมเขาไม่ใช้เตือนคุปไมเนอร์เล่นเป็นตัวรุกอะเล่นเป็นหน้าต่ำก็คือกลาง3คนยังเป็นการ์นบัชได้ยังเป็นไรเดอร์ได้ยังเป็นเดยองได้แต่ว่ามีคุปไมเนอร์แทนกักโปไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือไงหรือกักโปมันต้องได้ลงวะหรือยังไงอันนี้ผมข้องใจนะ
1: ครับ
0: ย
1: ังมีซาบิซิมอนก็ยังไม่ลง
0: เจ็บ
1: อ๋อเจ็บ
0: ซาบิซิมอนเจ็บยาว ACL เนี่ยไปผ่าย ACL ไง
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ผมเห็นข่าวนี้มันเด้งมาพอดีเขาบอกว่าจัดอันดับนักบอลที่หล่อที่สุดในบอลโลกครั้งนี้อันดับหนึ่งนี่เป็นเดปอร์โตริโกเดปอร์จากอาร์เจนตินาหล่อที่สุดในบอลโลกครั้งนี
0: ้เหรอไม่รู้ว่ะเราไม่รู้ว่าใครหล่อไม่หล่ออะไร
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมแจ้งผู้ตัดสินในเกมคู่เยอรมันกับอาริโคดก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เป็นทางด้านของควนกาเบรียลเบนิเตสนะครับนี่เป็นผู้ตัดสินชาวปรากวัยนะครับเป็นผู้ตัดสินจากอเมริกาใต้นะครับก็จะเป็นคนตัดสินเกมคู่นี้เตะกันที่โตรอนโตสเตเดียมนะครับ
1: ครับผม
0: โตรอนโตสเตเดียมนี่ก็ BMO Field
1: ที่แคนาดาน
0: ะครับ
1: ไปต่อที่คู่ช่วงเช้าครับ 7:00 นก็เป็นเอกวาดอร์เจอคูราเซา
0: อีก2

0: พูดไว้ช่วงหน้าไหมเพราะว่าอ๋อเราจะจบแล้ว
1: เราอยู่ถึง3ทุ่ม
0: อ๋อนี่คิดว่างานยังอยากทำงานเหรอโอเค
1: เล็กสามนาที
0: วางไม่ทันแล้วว่า
1: เอกวาดอร์คูลาซาวพี
0: ่โอ้ยเราก็ติดฝอยซะด้วยเอกวาดอร์ต้องชนะ
1: ต้องชนะแล้ว
0: และผมเชื่อว่าชนะผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับด้วยประการทั้งปวงนะ
1: เตะที่แอโรเฮสสเตเดียมที่มิสซูรี
0: เฮ้ยไม่คิดว่ามีอีกชั่วโมงจริงด้วยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลย
1: เราอยู่กันถึง3ทุ่มครับผมก็ว่าเอกวาดอร์น่าจะชนะได้แล้วน่าจะยิงขาดด้วยเกมนี้พอคุณละเสาไม่ไหวจริงๆนะพี
0: ่ใช
1: ่ๆมา
0: คือแพ้มาในเกมแรกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เอกวาดอร์ต้องทำเลยก็คือ3แต้มก่อนครับแล้วก็ถ้าอยากจะดีกว่านี้ก็คือต้องเขาเรียกอะไรต้องติดแต้มไอ้ติดประตูได้เสียเพิ่มเข้าไปนะครับ
1: ส่วนคู่พรุ่งนี้เช้า 10:00 นซึ่งพี่คมจะพากด้วยก็เป็นตุนิเซียครับเจอญี่ปุ่นที่สนามมอนเทเรย์สเตเดียมเม็กซิโก
0: ครับผมนะครับก็คู่นี้เนี่ยตุรกีเขามีการเปลี่ยนกุนซือนะครับเป็นแอฟเวเรนานะครับก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาทำได้ดีขนาดไหนแอฟเวเรนาเนี่ยเคยเป็นอดีตกุนซือซาอุดิอาระเบียมาก่อนนะ
1: ใช่
0: แล้วก็ผมว่าน่าจะคุ้นเคยกับญี่ปุ่นดีเพราะว่าเขาเจอกันในโซนเอเชียประมาณ
1: เลือกบ่อยด้วย
0: แต่ว่าแอฟเวเรนาเนี่ยไปโดนไล่ออกนะครับโดยสมาคมฟุตบอลซาอุดิอาระเบียก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มได้ประมาณสัก2เดือนได
1: ้ครับ
0: นะครับสิ่งที่ต้องดูวันนี้ของญี่ปุ่นเลยก็คือจะมีการปรับตัวผู้เล่นอย่างไรนะครับมันจะมีคนที่แบบเล่นไม่ดีในเกมนัดแรกอยู
1: ่
0: นะครับพอสมควรแต่ตูนิเซียเนี่ยมีให้เปลี่ยนไม่มากเพราะว่าตัวเขาก็จะเดิมๆโอมาเรกิกยานวาเรลี่อาลีอับดีฮันนิบาลเมบรีนะครับรานีเคดีรานะครับอิสมาเอลกาบีนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับฮาเซมมาสตูรีอะไรพวกนี้นะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยคาดว่าจะไม่มีทาเคะก็คือทาเคซากุโบะ
1: ที่เจ็บในเกมแรก
0: ใช่นะครับได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่านะครับก็อาจจะได้เห็นยูกินาริซึงอวระวิงแบ็กของบรูซิมันเช่นกระบักนะครับลงมาเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็จะขยับริซึโดอันเนี่ยไปอยู่ทางฝั่งของทาเคซากุโบะแทน
1: ไปเล่นตัวบนแทน
0: นะครับส่วนตัวรุกเนี่ยยังเชื่อว่าน่าจะเป็นไดเซนไมดะรอดูจะมีการเปลี่ยนตัวกองหน้าอย่างอายาเซอุเอดะเป็นโกกิโคคาวะหรือเปล่านะครับสำหรับญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรอดูเพราะว่าจะมีพวกรอลงรอโชว์ผลงานอย่างพวกอาโอทานากะเราก็ยังไม่ได้เห็นนะ
1: ใช่
0: โคอิตะคุระเราก็ยังไม่เห็นนะนะครับแต่ว่าพวกที่ลงแล้วเล่นดีในเกมที่แล้วอย่างเคโตะนากามูระเอ่ยไดจิคาวาดะพวกนี้ยังตัวจริงแน่นอน
1: มีกองหน้าชูโตะมาชิโนะด้วยที่เพิ่งถูกเรียกเข้ามา
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะครับ
1: พี่คมว่าคู่นี้ญี่ปุ่นผ่านได้ไหมพี
0: ่ญี่ปุ่นชนะเลยคร
1: ับ
0: ชนะเลยนะครับไม่แพ้ด้วยไม่เสมอด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับผมอ่ะประมาณนี
0: ้นะครับหมดเวลาของเราสองคนในช่วงนี้แล้วช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งเขาไว้ว่าเดี๋ยวช่วยไลค์ไอ้ช่วยวิเคราะห์เอกวาดอร์กับคูลาซาวเพิ่มให้หน่อย
1: ครับ
0: รวมถึงคู่ตุรกีกับญี่ปุ่นเพิ่มด้วยเพราะเราฝอยเกินจนแบบ จนลืมนะครับขอโทษด้วยนะครับก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วก็เดี๋ยวน้องเจมีจัดอีกไหม
1: ไม่มีแล้วพี่วันน
0: ี้ไม่มีผมมีที11โมงเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะครับ
1: ครับผม
0: รอติดตามกันได้กับเกมคู่ระหว่างตุรกีกับญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานายธนิตย้ำให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมทุกด้านทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและหน่วยปฐมพยาบาลตลอดจนการเตรียมมาตรการรองรับอย่างรัดกุมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเรียบร้อยประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในการเลือกตั้งครั้งนี้คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทมในบางพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้มีความเสี่ยงในการแจกบัตรเลือกตั้งผิดประเภทเจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีการใช้สัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทเพื่อป้องกันความผิดพลาดอีกเรื่องที่ประชาชนควรตรวจสอบคือสถานที่เลือกตั้งบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเพื่อกระจายความหนาแน่นและอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิ์โดยมีการแจ้งข้อมูลและทำเครื่องหมายในเอกสารแจ้งเจ้าบ้านอย่างชัดเจน ขณะที่กกต.ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมโจชัยวัฒน์เปิดรถแมป100วันแรกสร้างเมืองแคคนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนกล่าวในกิจกรรมเมืองแคคน Policy Phase แถลงวิสัยทัศน์และรถแมปการทำงาน100วันแรกสร้างเมืองที่แคคนโดยนำเสนอภารกิจเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันแรกของการทำงานไปจนถึงเป้าหมายภายใน1ปีเพื่อพลิกโฉมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอบอุ้มผู้คนลดต้นทุนชีวิตเปิดโอกาสประชาชนตั้งตัวได้และเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมซึ่งแบ่งเป็น4เป้าหมายหลักคือเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายและเดินทางง่ายภารกิจเร่งด่วนตั้งแต่วันแรกประกอบด้วยการทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อขอเพิ่มโควต้าการดูแลผู้ถือสิทธิ์บัตรทองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 800,000 คนเป็น1ล้านคนพร้อมเริ่มการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระบบไปส่งตัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกขึ้นสัปดาห์แรกจะเพิ่มบริการรถรับส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็น 150,000 เที่ยวต่อปีจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพที่มีอยู่รวมถึงเปิดเผยระบบ BKK Red Flag AI ร่วมตรวจสอบความเสี่ยงด้านการทุจริตการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครภายในเดือนแรกจะเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากโรงกำจัดขยะอ่อนนุชที่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชนจัดการขยะแบบปิดที่ได้มาตรฐานขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการทำงานของพวกเราตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนสิ่งสำคัญคือการฝันให้ใหญ่แต่เรายังทำไม่สำเร็จคือการทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งความฝันใหญ่ของพรรคประชาชนคือการผลักดันการเมืองท้องถิ่นให้ก้าวหน้าผลักดันวาระเมืองและการกระจายอำนาจกระบี่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีจับผู้ต้องหาทั้งคนไทยและต่างชาติมีทั้งภูวิลล่าหรูของชาวโปแลนด์บริษัททัวร์ที่นำชื่อผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของกิจการและโรงแรมจัดกิจกรรมเปลือยกายนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
3: ตำรวจกระบี่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยใช้นอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวม17บริษัทครอบครองที่ดิน25แปลงมูลค่ารวมกว่า499ล้านบาทพร้อมขออนุมัติหมายจับและหมายค้นหลายจุดทั่วจังหวัดซึ่งผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้31คนแบ่งเป็นคนไทย22คนชาวต่างชาติ9คนโดยพบการใช้นอมินีถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกระบี่ในคดีเด่นก็คือการจับกุมเครือข่ายบริษัทพัฒนาภูวิลล่าหรูของนักลงทุนชาวโปแลนด์ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง4ล้านบาทแต่ถือครองที่ดินมูลค่ากว่า200ล้านบาทโดยพบพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการควบคุมกิจการของชาวต่างชาติอีกคดีที่สำคัญเป็นการทลายเครือข่ายธุรกิจทัวร์และการบันเทิงในจังหวัดกระบี่พบการใช้เอกสารเท็จได้นำชื่อผู้เสียชีวิตมาใช้ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอีกหนึ่งคดีคือเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะโรงแรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีการโฆษณาและจัดกิจกรรมในรูปแบบรายจ่ายภายในสถานที่พักรวมถึงบริเวณชายหาดส่วนบุคคลและพื้นที่ชายหาดลับโดยวันนี้นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจกว่า200นายลุยตรวจธุรกิจคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเครือข่ายต้องสงสัยนอมินีนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
4: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: GameCode Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: บนโลกสตอรี
10: ่ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม F ของศึก World Cup หนนี้มากที่สุดคือเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเนื่องจากทั้งสองทีมมีศักยภาพและมาตรฐานการเล่นที่เหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างสวีเดนและตุนิเซียโดยทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีโอกาสเข้ารอบสูงมากภายใต้การนำทัพของโรนัลด์คูมันทีมชุดนี้มีเหล่าดาวดังที่ค้าแข่งในลีกยุโรปมากมายและถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข่งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตุนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตุนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ21:14 นนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่อีกหนึ่งช่วงของไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงนี้รับหน้าที่จนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับอยู่กับเราสองคนนะครับพี่จุ่นเพ็ญกวินและผมอู๋อัครเทพนะครับสวัสดีพี่จุ่นครับ
1: ครับผมสวัสดีน้องอู๋แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็มาเจอกันนะครับ3 ชั่วโมง
0: ครับ
1: ก่อนที่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเกมคู่แรกในค่ำคืนนี้จะเริ่มต้นขึ้นช่วงเที่ยงคืนเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: เกมคู่แรกก็อีก3 ชั่วโมงบางท่านก็อาจจะอยู่ยาวไปเลยก็ได้เพราะว่าไล่เรียนไปถึงโอ้โห11 โมงเช้าพรุ่งนี
0: ้เป็นพี่อยู่อ่ะ
1: โอ้อย่าถามว่าอยู่ไหมถามว่านี่ผมยังไม่ดูครบทุกคู่ในทุกๆวันใช้คำว่าสมมติว่าเข้าสู่คืนนี้ยันถึงเช้าเนี่ยยังไม่มีวันไหนที่อยู่ดูครบทุกคู่จริงนะ
0: เหมือนกันคือไม่ต้องถามว่าเอาตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เอาแค่วันนึงเนี
1: ่
0: ยให้มันครบทุกโปรแกรมที่มีอยู่ในนั้นแล้วดูแบบตั้งอกตั้งใจดูแบบว่าไม่ได้แบบไปหลับไปแอบทำอะไรแล้วไปนู่นไปนี่แล้วกลับมาดูไม่เอานะ
1: ครับ
0: ยังไม่เคยมีสมาธิกับการดูได้สี่คู่เลย
1: ไปแอบนิดนึงอะไรก็ตามนะแล้วคุณดูได้ครบสมมติ4 คู่ต่อวันเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าก็เก่งแล้วนะ
0: ใช่
1: คือไม่ต้องครบ90 นาทีทั้ง4 คู่นะเอาแค่ว่าอักคู่หนึ่งอย่างน้อยๆให้ได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วดูได้ครบทั้ง4 คู่ผมว่าเก่งมากนะ
0: อย่างเดี๋ยวคืนวันนี้บอลจบบ่ายโมงอ่ะไม่ไหวจริง
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: วันนี้อู๋มีคิวผ้าไหม
0: ไม่มีก็เนี่ยมีที่99เนี่ยแหละ
1: อ๋อคืนนี้มีภาคอ
0: ยู่กับพี่จุ่นไม่มีก็มีอยู่แค่นี้แหละโอ้โห3 ชั่วโมงก็กลับบ้านพอแล้วครับ
1: ก็คิดอยู่ว่าโอ้
0: โห
1: ใช้ได้เลย
0: 3 ชั่วโมงเดี๋ยวเนี่ยนั่งกันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะโอ้จะบอกว่าพักสายตาไม่ได้เพราะว่าอีกหนึ่งชนิดกีฬาก่อนบอลโลกนี่ก็กำลังลุ้นกันสนุกเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ขออนุญาตเดี๋ยวอัปเดตวอลเลย์บอลสาวไทยกันหน่อยในเนชั่นลีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหกำลังตบกันมันเลยวันนี้เราเจอกับ
1: แคนาดาครับผม
0: นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังโซยกันอยู่ในเซตที่2นะครับ
1: ครับผม
0: เรานำอยู่16-13
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเซตแรกเนี่ยเขาเสร็จเราไปแล้วเราชนะแคนาดาไปก่อน25-21
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้นำห่างอยู่4 คะแนนเซตที่2สำคัญนะ
1: ใช่
0: ถ้าขึ้น 2-0 ได้ก่อนนี่คือก่อนนั้นเราไปเก็บชัยชนะได้ถ้าวันนี้ชนะอีกเนี่ยก็น่าจะการันตีการไม่ตกชั้นได้แล้วแหละ
1: ครับผม
0: ใช่ไหม
1: ก็เราชนะบัลแกเรียมา3-0

0: แคทนะในนัดก่อนหน้านี้ก็วันนี้น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของฝนเนาะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหช่วงประมาณสัก 4-5 โมงเนี่ยเส้นศรีนครินทร์ซึ่งมันก็ใกล้ๆกับทางอินดอร์สเตเดียมอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหถล่มลงมา
1: ตัวท็อปเลยนะเส้นนั้น
0: ไปพายุเลยทีเดียวเชียว
1: ผมว่ามันตั้งแต่
0: ไปแถวนั้นพอดีโอ้โหกำลังกลับบ้านเลย
1: ตั้งแต่วันพฤหัสแล้วแหละผมว่าพฤหัสสุก
0: พฤห
1: ั
0: ส
1: ก็ฝนโอ้โหพฤหัสถล่มเลยฝนถล่มเลยแถวเนี้ย
0: ตรงไหนอ่ะตรงแถวนี้เลยเหรอ
1: แถวนี้เลย
0: จำไม่ได้ว่ะ
1: คือพฤหัสตกแต่ว่าวันศุกร์อ่ะเบาหน่อยแต่ว่าของพี่น่าจะสลับกันพฤหัสแถวนู้นเนี่ยอาจจะไม่มีแต่วันศุกร์ถล่มใช่ไหม
0: เมื่อวานเนี่ยช่วงประมาณสัก4โมงประมาณ5โมงอ
1: ่
0: ะโอ้โหก็ตรงข้างๆห้างเซ็นทรัลบางนาตรงน
1: ั้
0: นมันจะเป็นเส้นที่มันจะท่วมบ่อยอยู่แล้ว
1: ไอ้ซอยดังนั่นซอยดัง
0: ไอ้ซอยที่จะทะลุออกไปพวกแบบเส้นศรีนครินทร์ได้ทะลุไปอุดมสุขได้
1: มันจะมีตัวอ้อมหลังเซ็นทรัลใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่เรียกว่าเซ็นทรัล
1: รถแท็กซี่เคยพาผมไปอยู
0: ่โอ้โหซอยนั้นนี่ต้องบอกเลยแค่ช่วงตรงหน้าปากซอยนะที่เข้าจากข้างเซ็นทรัลม
1: า
0: ไปจนถึงประมาณสักผ่านเซ็นทรัล
1: อ
0: ่ะคือช่วงตรงนั้นพอดีอ่ะมันแบบโอ้โหอันนั้นช่วงวัดใจ
1: อ
0: ันนั้นคือช่วงแบบโอ้โหจะล้นเข้ารถเราหรือเปล่าวะ
1: กับซอยเราอ่ะกับซอยสมทกับซอยนั้นน่ะอันไหนพีกว่ากัน
0: อุ
1: ้ยอุ้ยอุ้ยนี่คือไงสูสีเหรอ
0: สูสีว่ะ
1: สูสีเหรอ
0: ใช่คือซอยเราเนี่ยอ๋อใช้คำว่ามันเป็นตำนานไปแล้วเป็นตำนานไปแล้ว
1: เป็นตำนานนั่นก็ตำนาน
0: แต่
1: ตำนานสองซอย
0: ผมรู้สึกว่าเอางี้ละกันด้วยประสบการณ์ตรงที่เห็นแบบจากตัวเองเลยอ่ะโอ้โหผมว่าที่เนี่ยที่ตอนนั้นเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: โอ้โห
1: หลังคอนโด
0: ที่รถ
1: มอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: เออที่มัน
1: มอเตอร์ไซค์ลอย
0: เออ
1: ลอยเป็นแพเลย
0: ใช
1: ่ใช่ไง
0: ซึ่งวันนั้นอ่ะผมมาก้าวๆด้วยวันนั้นผมต้องเข้ามาตอนประมาณช่วงเย็นๆอ่ะ
1: ก็เห็นรถใหญ่วิ่งมาพอมันเป็นคลื่นปุ๊บเนี่ยมันก็กวาดมอเตอร์ไซค์ลอยตุ๊บปองตุ๊บปองแล
0: ้
1: วมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้ลอยหรอกแต่ว่ามันไปกับกระแสน้ำ
0: ถูก
1: มันไหลไปเรื่อยๆโดนพัดซ้ายพัดขวา
0: หนักเลยหนักเลยวันนั้นหนักจริง
1: แต่
0: ถ้าเอาวัดสุดๆแล้วอ่ะก็คงจะนั่นแหละใกล้ๆหรอกเฮ้ยแต่หลังๆผม
1: ไม่เป็น
0: เออไม่เจอวะ
1: ไม่ท่วมนะหลังๆซอยสอบมาถอไม่ท่วมนะไม่ท่วมแล้ว
0: อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือเรารู้ทางหนีทีไล่ละเรารู้แค่ว่ามันตกหนักละ
1: ก็ส่วนหนึ่ง
0: ไม่ออกทางนั้นแน่ๆเราก็ไม่ออกอีกทางเลยไงเราก็เลยไม่เคยเจอ
1: แล้วหลังๆเขาเอาเครื่องมาสูบน้ำเร็วขึ้นพอน้ำมันขึ้นมาแป๊บหนึ่งมันก็ลงเร็วเมื่อก่อนไม่มีเครื่องมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะจนกว่ามันจะไหลออกเองตามปกติแต่ว่าพอเขาดูดปุ๊บเนี่ยอันนี้มันไปเร็ว
0: ผมเคยดื้ออยู่ทีนึงไอ้เส้นเนี้ย
1: โอ้ยรถเราสบาย
0: แล้วไม่ของพี่อ่ะอันนี้มันขับรถเก่งไม่ได้ขับรถกระบะแล้วพี่รู้ว่าไอ้ข้างล่างพี่อ่ะมันเหมือนฝาตัวน็อตมันจะหลุดง่ายแล้วเวลามันหลุดออกมา
1: อันนี้คือกันชนหรือว่าฝาปิดใต้เครื่อง
0: ติดใต้เครื่อง
1: ไอ้แผ่นพลาสติกใต้เครื่อง
0: นั่นแหละตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงเราเพิ่งเอาผมเพิ่งเปลี่ยนรถพอดีก
1: ็
0: ไม่คิดว่าโอ้ก็ผมก็ดูละอ๋อก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าก็ขับออกไปลุยไป
1: ธรรมดาสบาย
0: ไอ้ฝาหลุดออกมาโอ้โหหลังจากนั้นโอเคพอกันทีไม่ลุยน้ำละ
1: อย่าไปลุยเลย
0: ครับผม
1: ครับอ่ะแล้วช่วงนี้ก็คุยกันสบายๆเดี๋ยวเรื่องของฟุตบอลไม่ต้องห่วงเพราะว่าโอ้โหผมฟังช่วงที่แล้ว
0: เป็นไง
1: เขาก็เก็บกวาดกันเออแต่เขาก็มีเหลือพรีวิวให้เราน
0: ะ4คู่เดี๋ยวว่ากัน
1: ให้เราพูดถึงไอ้ในบางคู่ด้วยหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะฟังทัศนะจากเราทั้ง4คู่ใหม่อีกทีนึงก็ย่อมได
0: ้ครับผม
1: เพราะว่าโอ้โหสบายกว่าจะถึงเที่ยงคืนทำอะไรได้เยอะ
0: เออจะคุยนู่นนี่นั่นก็เข้ามาได้แต่ยังไงเรามีสลับเรื่องของฟุตบอลเข้ามาพูดคุยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเวลาประมาณ3ชั่วโมงได
1: ้
0: ที่จะมาพูดคุยกันในวันที่ข่าวเรื่องของฟุตบอลเรื่องของสโมสรมันอาจจะไม่ได้มีข่าวอะไรมากมายหรือมีก็มีนิดหน่อยไม่ได้มีประเด็นเยอะแยะมากมายเข้ามาพูดคุยกันก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทาง4689899เนาะ
1: แล้วก็ช่วงนี้ก็พิเศษหน่อยนอกจากช่องทางใน SMS แล้วเนี่ยนะครับออนไลน์ก็ทักได้หมดนะ
0: เอาเหรอช่วงนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: FM 99 Active Radio ใครอยากจะเห็นหน้าพี่จุนอยากคิดถึงอยากจะดูหน้าค่าตาเรา2คน
0: ครับผม
1: เข้ามาได้นะครับ
0: ท่านผิดหวัง
1: YouTube ก็ได
0: ้ครับผม
1: YouTube เนี่ยผมสังเกตแล้วหลายวันที่เราไลฟ์สดผ่าน YouTube อ่ะเอ้ยคนเข้ามาดูกันตอนดึกๆมืดๆเยอะเหมือนกันนะ
0: อ๋อก็เข้ามาเป็นเพื่อน
1: ใช่
0: ดูฟุตบอลด้วยกัน
1: ทิ้งข้อความไว้เดี๋ยวยังไงไปทักทายน่าจะเก็บกันหลายๆข้อความได้หมดแหละ
0: ใช่ครับ

0: น่าพลาด
1: อ่ะก็ใครที่อันนี้เอางี้ดีกว่าผมถามก่อนเลยใครที่สามารถดูได้ครบทุกคู่ของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบนี้เนี่ยส่งเข้ามาบอกหน่อยผมอยากจะรู้มากว่าท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมท่านได้แข็งแกร่งได้ขนาดนี้คือโอ้ถ้าท่านต้องเรียนหนังสือหรือทำงานทำการแล้วท่านสามารถดูได้ครบทุกคู่นี่ผมคารวะเลยอ่ะ
0: ผมเคยถามแล้วก่อนในช่วงหนึ่งอ่ะมีไว้พี่บางคนเขาบอกว่าที่เขาดูเออเพราะผมมองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนทำงานตามรูทีนหรือแม้กระทั่งทำงานอาจจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยากอยู
1: ่ใช่
0: แต่บางคนเขาบอกเฮ้ยเขาเป็นเจ้าของกิจการนะเขาดูได้เว้ย
1: เดี๋ยวต่อให้เป็นเจ้าของกิจการน่ะต่อให้คุณเป็นเจ้าของกิจการนะว่าตามตรงนะแต่ถ้าเปิดโดยปกติอ่ะบางคู่อ่ะโอ้โหสมมติมันแข่ง11โมงจบบ่ายโมงก็โหดอยู่นะ
0: คือถ้าใครแบบทำกิจการร้านตอนสายๆเช้าๆเนี่ยอย่างน้อยๆเก็บได้2คู่แล้วไงมันต้องมีละ2คู่8โมง
1: ไม่แต่กลางคืนคุณก็ต้องนอนไง
0: มันต้องมีสักวันเนี่ยที่เขาแบบ
1: ว่าคุณต้องนอนอาหารของคุณก็ต้องเตรียมของ เตรียมน้ำแกงไปซื้อของที่ตลาด
0: มีไหมแบบร้านโจ๊กร้านน้ำเต้าหู้เนี่ยเปิดตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองไงพี
1: ่
0: ปิดร้านทีเที่ยงอะไรเงี้ยอาจจะดูได้ทุกคู่นะทำเป็นเล่นไปนะบางที่นะ
1: โอ้แต่ถ้าทำได้ทุกวันก็ไม่ไหวมั้งอ่ะต่อให้
0: บาง
1: ว
0: ัน
1: ม
0: ัน
1: อาจจะไม่มีคู่11โมงก็ว่าก็อาจจะพอได้ลงมาหน่อยแต่ก็นั่นแหละโอ้โหที่เยี่ยมอยู่ดี
0: เพราะว่าช่วงเวลามันทำให้เวลาในการพักผ่อนเรามันดูสับสนไปหมดเลย
1: ถูกแล้วมันแบบโอ้โหมันดูทุกคู่มันคงไม่ไหวอ่ะ
0: ผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะช่วงคู่สายๆยอมรับ
1: ใช่ไหม
0: ผมก็ดูตอนไอ้สองคู่แรกอะส่วนใหญ่มีโอกาสได้ดูไอ้สองคู่หลังอะยาก
1: ผมว่าถ้าเป็นอย่างเราเงี้ยที่ต้องมาจัดรายการหรือดูบอลดึกของทางโซนยุโรปอะมันจะมาสไตล์นี้กันเยอะไอ้พวกปรับเปลี่ยนเวลานอนยากก็เอาว่าดูแค่2คู่แรก
0: จริงไหม
1: แล้วเวลาที่คู่ไหนอ่ะผมว่าให้เลทสุดเลยคู่แข่งตีห้าจบ7โมงอ่ะเนี่ยจะเป็นคู่สุดท้ายละ
0: โอ้นั้นผมไม่ไหวนะผมไปไม่ถึง
1: ผมอ่ะเออยังพอได้นะค
0: ู่
1: ต
0: ี
1: ห้าจบ7โมงอ่ะอย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ยไ
0: อ
1: ้คู่โมร็อกโกกับสกอตแลนด์อ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้คู่โมร็อกโกสกอตแลนด์ครึ่งหลังก็หลับตื่น
0: เริ่มมั่วแล้ว
1: เริ่มแบบเริ่มเซแล
0: ้
1: ว
0: เริ่มเผลอตื่นแล้ว
1: อ่ะหลับตาอ้าวตื่นมาที่อ้าวผ่านไป10นาทีแล้วอะไรเร็วจังเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคู่แบบเช้าเลยเนี่ยโหผมได้ดูแค่คู่เดียวนะแบบถ่ายทอดสดจริงๆนะแล้วไม่ได้ดูครึ่งหลังด้วยไอ้เกมออสเตรีย
0: ออสเตรีย
1: จอแดน
0: น่าจะ10โมง11โมง
1: ไหมคู่นั้นน่ะคู่ช้าสุดของวันนั้นผมจำไม่ได้ว่ากี่โมงน่ะผมตื่นมาดูครึ่งประมาณครึ่งหลัง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นคู่แบบออกสตาร์ทด้วยที่บ้านเราสว่างแล้วเนี่ยไม่ได้ดูสักคู่
0: เหมือนกัน
1: ตอนแรกว่าจะดูคู่เม็กซิโกกับเกาหลีใต
0: ้ไอ้คู่ที่มันพอตื่นมา
1: ก็10
0: โมงอ่ะอันนี้พอทันอยู
1: ่ครับผม
0: คือประมาณสักตีห้าถึง9โมงเนี่ยช่วงนี้ก็คือผมหายไปเลยนอน
1: จริงพอไม่นานนี่โอ้
0: อย่ามายุ่งผมเลย
1: ไปทำงานไม่ไหว
0: จริง
1: นะครับอ่ะก็ในช่วงนี้เริ่มต้นกันด้วยอะไรก่อนดีข่าวสารฟุตบอลก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอไปอัปเดตให้ก่อนแล้วกันไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงอะไรยังไงกันไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการทวนซ้ำไปทีมแล้วกันนะ
0: ครับ
1: อย่างทางคาเซมิโรนะครับก็ here we go จากตามรายงานของฟาบิโซโรมาโน่เมื่อช่วง2ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าก็สามารถเจรจาตกลงกันได้แล้วนะครับผมก็ตอนนี้รอเพียงแค่การเซ็นสัญญาแล้วก็การประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับที่เขาเองจะไปลงเล่นในศึก Major League Soccer เนาะกับทางอินเตอร์ไมอามี่นะครับตามรายงานที่มีออกมาก็คือคาเซมิโร่ต้องการร่วมเล่นกับเมสซี่นะคร
0: ับ
1: ก็หมดสัญญากับแมนยูนะครับแล้วก็สถานีต่อไปจากโอลด์แทรฟฟอร์ดก็จะไปไมอามี่แทนนะครับจะไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์กับทางลิโอเนลเมสซี
0: ่ก็ตอนแรกนึกว่า
1: เสียดายไหม
0: เสียดายไหมเสียดาย
1: โอ้เพราะว่าฤดูกาลที่แล้วนี่จริงๆก็มีบทบาทการทำประตูให้แมนยูนะ
0: คือมูโน่ได้หลายแอสซิสต์ก็เปิดให้เขาเนี่ยมง
1: ครับผม
0: เทียบเลยแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าเราก็ทำใจมาก่อนพักนึงแล้วแหละว่าโอกาสที่เขาจะอยู่ต่อก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีจนกระทั่งเขาประกาศอย่างเป็นจริงเป็นจังอ่ะเพราะเขาอำลาแมนยูแต่ผมก็รู้สึกว่าเสียดายเขาอีกอย่างหนึ่งเพราะอะไรไหมพี่จุ่นนอกจากฟอร์มการเล่น
1: อ
0: ่ะให้ดูเขารักแมนยูมากเลยนะความรู้สึกคือแบบ ทำไมอะไรอาวอนกับแมนยูดูรู้สึกแบบรักแมนยู
1: มาอยู่แล้วรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกซึมซับกับบรรยากาศอะไรเงี้ย
0: คือเพราะว่าทั้งครอบครัวของเขาภรรยาลูกได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนบอลแมนยูก็แฟนบอลแมนยูให้ความอบอุ่นกับครอบครัวเขาเยอะมากผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคาซิเมโร่เนี่ยรักแมนยูจังเลยรักมากแล้วก็ภรรยาเขาก็รู้สึกอินกับสโมสรแห่งนี้ไม่ต่างจากคาซิเมโร
1: ่
0: นั่นคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยพอไอ้นักเตะพอมันมีใจพอมันมีความอินความรักกับสโมสรเนี่ยแล้วกำลังเล่นดีเนี่ยโอเคแหละเขากำลังแก่แหมเดี๋ยวสักปีได้ไหมล่ะอะไรเงี้ยคิดแบบนี้สักเครื่องนึงแต่ว่ามันอาจจะไม่อยู่ในแผนของสโมสรอันนี้ก็เข้าใจได้ก็ต้องเป็นหน้าที่ที่แมนยูต้องไปหาคนมาแทนเขาให้ได้
1: ครับผม
0: เชื่อเหอะสมมติถ้าใครมาแทนแล้วมันไม่ได้อย่างนี้นะมันก็จะโดนพูดถึงคาเซมิโร่ไปตลอดในซีซั่นหน้า
1: ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันการเสริมทัพแมนยูก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: ซอนก็รอแค่ออฟฟิเชียลถูกไหม
0: ใช่
1: คนอื่นๆอย่างมาตุสแฟนันเดสก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องของราคาว่าสุดท้ายจะยืนได้มากน้อยแค่ไหนจะได้อย่างที่เวสต์แฮมต้องการหรือเปล่าเพราะช่วงหลังก็มีสเปอร์ถูกไหมเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยละนะครับว่าอยากจะได้มาทิวส์ฟันเดสหรือว่ามาทิวส์ฟานานไปจากเวสต์แฮม
0: ครับ
1: เกมลูกด้านข้างก็มีอย่างคาซิโอซัมเมอร์วิลที่ตอนนี้ก็มีข่าวกับแมนยูในช่วงมาอาทิตย์ที่ผ่านมานะ
0: มามีเยอะๆเลยมา
1: เอเลียตอันเดอร์สันคงจะไม่รอดซิตี้นะถ้าเกิดจะย้าย
0: ดูทรงแล้วไปฝั่งนู้นแน่นอน
1: ซานโดโตนาลี่นี่ก็มีข่าวกับทางฝั่งสเปอร์ด้วย
0: สเปอร์เนี่ยมันแบบเป็นม้าแรงแบบแรงปลายมาเลยนะ
1: สเปอร์นี
0: ่ทำเป็นเล่นไปนะพอเดซาบี้รอดได้
1: ลุ้นตกชั้นนี่ผมปีหน้านี่ผมว่าลุ้นท็อปโฟร์ได้สนุกนะ
0: จากที่เขามีอยู่แล้วอ่ะของดีทั้งนั้นแหละเอาจริงๆอ่ะ
1: ได้กุนซือดีมาตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วพาทีมหนีตกชั้นได
0: ้
1: การเสริมทัพยันพอฟานเฮเกอร
0: ์ครับ
1: มาแล้วมาช่วยเสริมหลังละมาร่วมงานกับทางด้านของมิกกี้ฟานเดอร์เฟนได้โรเบิร์ตสันมาอีกมาคอสเซเนซี่อีก
0: เนี่ย
1: โ
0: อ้แผงกองหลังเติมมา
1: แน่นปึก
0: ก็อาจจะได้2คนนั้นแล้วขายฟานเดอร์เฟนเนี่ย
1: ปล่อยถ้าจะปล่อยวอร์ฟแฟนสเปอร์บอกปล่อยโรเมโรดีกว่าครับ
0: นะฮะแต่นิดนึงเมื่อกี้ผมก็แบบพอเห็นคาเซมิโร่เลือกที่จะไปอินเตอร์ไมอามี
1: ่ครับ
0: แล้วก็เหตุผลว่าเฮ้ยเขาวอนที่จะไปร่วมงานกับเลโอเนลเมสซี
1: ่
0: เฮ้ยตอนแรกคิดอ่ะผมว่ามันนึกถึงความรู้สึกตรงนั้นไม่ได้เหมือนกันถ้าเราในฐานะแฟนบอลนะด้วยความเขาเป็นบราซิล
1: มาร์ตลิดด้วยอ่ะ
0: เนี่ย ผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยด้วยความเขาเป็นบราซิลเมสซี่อาเจนแล้วเขามาร์ตลิดแบบเนื้อเน้นๆเลยอ่ะเฮ้ยแล้วฝั่งนู้นก็สุดยอดแห่งความเป็นบาร์เซโลน่
1: าม
0: ันทำให้รู้สึกว่าเราคิดว่ามันไม่น่าจะมามีความต้องการตรงนี้ร่วมกันได้แต่ว่าด้วยเหตุผลล่าสุดที่มันเป็นแบบนี้ผมก็รู้สึกแบบ
1: แต่ผมว่าสุดท้ายมันถ้าเป็นเฉพาะนักเตะกับนักเตะมันไม่น่ามีปัญหาหรอก
0: ใช่ใช่อันนั้นก็เข้าใจ
1: เพราะอย่างลามอสกับเมสซี
0: ่
1: ก็เคยมาร่วมทีมกันถูกไหมล่ะผมก็เลยบอกว่าถ้ากับนักเตะด้วยกันมันมีความ
0: แบบ
1: ให้เกียรติมีความแบบ
0: เคารพฝีเท้ากันอยู่
1: เลสเปกซึ่งกันและกันและยิ่งแบบถ้าโอ้โหบอกว่าคุณจะได้ร่วมเล่นกับไมเมสซี่สักครั้งนึงอ่ะ
0: ครับ
1: ถูกป่ะอย่างเมสซี่อย่างคริสเตียโนโรนัลโดมันเป็นลักษณะใช้คำว่าปรากฏการณ์ของลูกหนังอ่ะถ
0: ู
1: กป่ะแล้วสมมุติอูก็ถือว่าเป็นแข้งที่เก่งมากๆคนหนึ่ง
0: ครับแล้ว
1: จะบอกว่าโปรไฟล์ชีวิตเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมเดียวกับทั้งโรนัลโดทั้งเมสซี
0: ่
1: โคตรละเท่นะ
0: ถูก
1: แล้วถือว่าเอาแค่ว่าคุณได้เล่นเป็นเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งมันก็แบบโหเก็บประวัติโปรไฟล์สุดยอดแล้วนะ
0: เฮ้ยแต่ในความรู้สึกเมสซี่เขาก็คงภูมิใจว่าให้คาเซมิโร่เลือกที่จะอยากร่วมงานกับเขาเหมือนกัน
1: เ
0: พราะว่าเกียรติยศของคาเซมิโร่มันก็ไม่ธรรมดามันก็สุดยอดมาก
1: นี่ก็คือแข่งระดับโลกอีกคนนึงถูกป่ะเพียงแต่ว่าอ่ะถ้าสมมติว่าโอ้โหเราเป็นหนึ่งไอ้ถ้าอย่างผมหรืออย่างใครก็ตามผมเชื่อว่าคนบอกว่าโหเราเคยร่วมเล่นกับทั้งเมสซี่แล้วก็โรนัลโดเคยเป็นร่วมทีมของทั้งคู่มาแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหมันเป็นแบบเรื่องที่แบบเล่าให้ลูกหลานฟังนี่ก็เท่ขึ้นมาแบบโคตรละเท่นะ
0: แต่จริงๆด้วยความรู้สึกเราก็พอลบภาพความที่มันแบบเป็นคู่อริกันไปทั้งเรื่องของทีมชาติทั้งเรื่องของสโมสรเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ทำให้เราแอบคิดไปเองเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าถ้าคิดถึงเรื่องอาชีพเส้นทางในการค้าแข่งอย่างเดียวเนี่ย เฮ้ยพออยากใครๆก็อยากจะไปเล่นกับสุดยอดนักเตะทั้งนั้นเลยแล้วเรื่องในอดีตมันก็เป็นสโมสรในอดีตที่มันผ่านไปแล้ว
1: คือว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมกับเพื่อนร่วมทีม
0: ครับ
1: ผมว่ามีปัญหาถ้าไปอยู่กับทีมอีกทีมนึงนะแต่ถ้าเป็นแบบ2อลีกันอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อันนี้อาจจะยากหน่อย
0: อ
1: หมายถึงว่าเราเคยอยู่ทีมนี้เป็นคู่แข่งกับทีมนี
0: ้ครับ

0: อย่างเช่นว่าคาสิมิโร่จะไปบาร์ซ่าอย่างเงี้ยอาจจะยากหน่อยอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดเคสกรณีแบบฟิกโก้เงี้ยยาก
1: อุ้ยแล้วตอนนี้นี่หลายๆที่โดยเฉพาะพวกโซเชียลต่างประเทศเขาก็ไปงัดเอาดอกที่คาสิมิโร่เตะเมสซี่มาก่อนไอ้พวกนี้ชอบเก็บเอาไว้ไม่รู้ไปหาได้ไง
0: เ
1: ออก็ไปเอามาแบบทำเป็นคลิปที่ผ่านมาก็โอ้เล่นกันมันเหมือนกันนะเออมันทำให้เห็นว่าโมเมนต์ที่ผ่านมาที่คาสิมิโร่ทั้งเตะทั้งแย่ในเอลกาซิโก้กับเรอัลเมสซี่เนี่ยโคตรมัน
0: อ
1: ่ะ
0: มันก็เป็นเรื่องความมืออาชีพในสนามนะ
1: ใช่
0: พอออกมาแล้วมันก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันอ
1: ่
0: ะคุยมันก็เคลียร์อะไรกันไปละ
1: โอ้นี่ทั้งดอกยันเสียบอะไรไม่รู้มาเต็มเลยอ่ะผมเมื่อก่อนนี่หน้าที่เขาเลยคาสิมิโร่เนี่ยจะอยู่เมสซี่เนี่ย
0: ส่วนอื่นๆอย่างรามัดเลดนี่ก็ตามรายงานก็บอกว่าอัลเบโรกาเลลาสก็ยังน่าจะอยู่กับรามัดเลดต่อไปในซัมเมอร์นี้นะ
1: ครับ
0: คือถึงแม้ว่าจะได้มาร์คกูกูเรย่าไปเติมในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับแต่ว่าตามรายงานที่มีออกมาก็คือโชเซ่มูรินโญ่ที่กลับไปคุมมาดริดอีกครั้งนึงเนี่ยอย่าที่จะเก็บทางกาเลลาสเอาไว้เพื่อเป็นตัวแบ็คอัพของคูกูเรย่าและคนที่จะโดนปล่อยไปคือฟรานกาเซีย
1: ปล่อยเด็กปล่อยเด็กออกไปแทนผมว่าในสควอดที่มันแข็งแกร่งจริงๆอ่ะมันควรมี2นักเตะที่มันสามารถทดแทนกันได้ในระดับ
0: ตำแหน่ง
1: ฝีเท้าที่มันไม่ต่างกันมาก
0: ใกล้เคียงกันแล้วคือคุณเป็นทีมระดับโลกอ่ะทีมระดับลุ้นแชมป
1: ์แล้วความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าอีกตำแหน่งเนี่ยเป็นคนที่ยอมที่จะเป็นสำรองสักหน่
0: อ
1: ยโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากแล้วฝีเท้าพอดิบพอดีไม่ห่างจากตัวจริงเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะแล้วเชื่อว่าถ้าการเลลาร์แบบไปเป็นตัวสำรองแล้วต้องสลับการลงเล่นเนี่ยก็น่าจะอยู่ในสถานะที่ไม่น่าจะงองแงมากนะ
0: แล้วผมมองว่า
1: น่าได้อยู่นะ
0: ฟุตบอลนะปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเรื่องของการโรเตชันมันก็สำคัญอยู่แล้วในการที่จะลุ้นแชมป์ในรายการต่าง
1: ๆ
0: นี่ถ้าคุณเป็นทีมใหญ่ในการลุ้นแชมป์หลายใบอ่ะผมว่าโอกาสในการลงเล่นมันค่อนข้างเยอะแหละนะครับแม้ว่าหลักๆคุณอาจจะสำรองแต่ว่าก็เป็นสำรองที่ก็ถือว่าลงสนามในระดับหนึ่งในเร
1: ื่อง
0: ของจำนวนการเล่น
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็คือพอเวลาโรเตชันแล้วทีมมันไม่ได้ยั่วมากจนเกินไป
0: โอ้มาดริดก็น่ากลัวนะ
1: ครับ
0: คุณได้โกนาเต้ได้แบราโดซิวามาร์กูกูเลย่า
1: ครับ
0: ดันเซลดุมฟรีที่จะเข้ามาเสริมกันเนี่ย
1: โหแล้ว
0: เดี๋ยวตัวลุกเดี๋ยวดูว่าจะเป็นใคร
1: ไอ้4คนที่พี่ไล่ไว้เนี่ยราคาไม่เท่าไหร่เองนะบางคนก็ไปซื้อเข้ามา
0: แล้วฉีกสัญญาดันเซลดุมฟรีประมาณ20
1: แค่นั้น
0: ถูกป่ะ
1: แค่นั้นเลย
0: แบราโดฟรีโกนาเต้ฟรีกูเลย่าแพงหน่อยเท่าไหร่ประมาณ52 50
1: ประมาณนั้นน่ะก็สมเหตุสมผลน่ะเพราะว่ามันก็ราคาพอๆตอนที่เชลซีไปซื้อมานั่นแหละเห็นเงียบๆอย่างนี้เขาฟาดเรียบเหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่น้ำมูเขาอยากได้ใครนี่ตอนนี้นี่เปเรสมาบอกเอามาเลย
0: ก็เดี๋ยวดูเกมรุกก่อนหน้านี้มีข่าวกับไมเคิลโอลิเซ
1: ่ครับ
0: แต่ก็แน่นอนว่าไม่ถูกเพราะบาเยิร์นเขาไม่อยากปล่อยอยู่ละฮูเลียนอัลวาเรสคงไม่ละมึงดูจากแอดมินของ
1: ทะเลาะกันขนาดนั้น
0: ก็มาดริดมาขนาดนั้นละ
1: น่าจะเผาสโมสรน่ะถ้าจะย้ายไปกันน่ะแล้วจริงๆ
0: เ
1: นี่ยพอไปยุ่งกับไมเคิลโอลิเซ่ไบเออร์มิวนิคก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาพูดในเชิงประมาณว่าถ้านักเตะคนไหนไม่ได้มีไว้ขายคุณก็อย่ามายุ่งกับเราแล้วก็อย่าเอานักเตะคือตอนนี้แล้วมาดริดพยายามเขาโดยเฉพาะการเลือกตั้งของประธานสโมสร
0: ฟอเรนโนไปแล้ว
1: เขาก็จะมีแบบนโยบายหรือแม้กระทั่งคนอื่นก็ตามที่เป็นคู่แข่งก
0: ็จะเอามีนโยบายออกมาขายฝันหน่อย
1: เฮ้ยถ้าผมได้เป็นประธานเนี่ยเดี๋ยวผมเอาคนนี้มาให
0: ้
1: โดยที่คนที่เป็นหลักประกันในการที่คุณเป็นนโยบายของคุณเนี่ยคุณไปเอานักเตะของคู่แข่งทีมอื่น
0: อ
1: ่ะอย่างโอลิเซ่อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นนโยบายหลักซึ่งไบเออร์นแบบโคตรเกลียดเลยแบบเนี้ยเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะซื้อนักเตะจากเขาโดยที่เขาไม่ต้องการปล่อยผมว่าทำอะไรแบบนี้กับไบเออร์มิวนิคไม่ได้หรอก
0: ครับผมตอนนี้ถ้าดูจะมีข่าวหน่อยๆหรือขึ้นมาในระดับหนึ่งอ่ะเอนโซ่เฟรนันเดส
1: ใช่
0: ถูกไหมที่ก็อาจจะเป็นสไตล์คนหนึ่งที่ออกจากเชลซีไปนะครับซึ่งจริงเนี่ยเอนโซ่เฟรนันเดสเนี่ยชัดเจนในเรื่องของข่าวในการจะไปมาดริดมากกว่ากูกูเลย่าเยอะ
1: โอ้เขาออกตัว
0: กูกูเลย่าดิโอ้แป๊บแป๊บเอาจบดิวเฉย
1: งงเหมือนกันนะ
0: เออ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่จะย้ายเนี่ยมันต้องมีข่าวลืออะไรสักอย่างที่มันแบบ
0: กูเลย่าน
1: าน
0: อ่ะคุ้นๆเหมือนมีข่าวกับแอตมาดริดมึงก่อนนะเนี่ยไม่ใช่ข่าวกับเรอัลมาดริด
1: ใช่ไง
0: เออแล้วมาดริดไปมีข่าวกับพวกคาราฟิโอรี
1: ่
0: อะไรพวกนี้ในตอนแรก
1: ครับ
0: ยอสโกกวาดิโอแต่ว่ากวาดิโอก็คงอยู่ซิตี้ต่อไปแล้วต่อสัญญาไปถูกไหมไปมาอ้าวมาจบที่กูเลย่าเฉยเลย
1: เราแป๊บเดียวปิดดีลเลยนะเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวขั้นด้วยวอลเล่หน่อยโอ้เพราะว่าเซตที่2นี่แคนาดาเขากลับมาชนะเราได้นะ
0: ครับ
1: 25-22ตอนนี้เสมอกัน1-1เซตละกำลัง

0: เล่นกันอยู่เซตที่3แล้ว
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ก็เห็นพี่เอกไปดูด้วยนะ
0: ใช่
1: เออวันนี
0: ้พาลูกไปดู
1: เต็มดูแล้วจากถ่ายทอดสดคนก็เต็มสนามอ่ะ
0: ถูกต้องนะครับ
1: อืม
0: ส่วนลิเวอร์พูลหน่อยนึงแล้วกันนะครับลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้ที่เขาปิดดีลวิกตอร์มุนยอสพี่จุ่นได้มีโอกาสภาคได้มีโอกาส
1: สเปนน้อยมาก
0: กับตาไหม
1: น้อยมาก
0: เพราะว่าผมก็ยอมรับผมก็ไม่ค่อยได้ดูโอซาซูน่าเล่นขนาดนั
1: ้
0: นแต่เห็นเซติส่วนตัวของมุนยอสเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เลื้อยเก่งมาก
1: อ๋อไปกับบอดี
0: เซติอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือได้ไปแล
1: ้
0: วแต่ทีนี้นะครับลิเวอร์พูลก็กำลังมีข่าวสนใจนักเตะจากลาลิก้าสเปนอีกหนึ่งคนก็คือแบ็คขวาของรายโยบาเยกาโน่ชื่อว่าอันเดรบราติว
1: เออนี่ดีเติมเกมลุกดีมาก
0: ใช่ไหม
1: คนนี้ดีเติมเกมลุกดีเลยนะ
0: ผมก็ไม่ค่อยได้ดูเหมือนกัน
1: เออ
0: แต่ราติวเนี่ยอายุ28ละ
1: โรมาเนีย
0: อายุไม่น้อยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้สนใจจะเซ็นสัญญากับแบ็คขวาคนนี้อยู่แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสความประเมินความเป็นไปได้ในการย้ายทีมเพราะว่าราติอูเนี่ยค่าสี่สัญญา25ล้านยูโรนะครับแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขที่คุยกันได้ไม่ยาก
1: ครับ
0: ซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ลิเวอร์พูลน่าจะผ่านได้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าบาร์เซโลนาก็กำลังสนใจอยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
0: ซึ่งถ้าบาร์เซโลนาสนใจเนี่ยจริงจังตามข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลก็อาจจะเจอคู่แข่งที่ยากอีกหนึ่งทีมเพราะว่าโอ้โหมันเป็นทีมจากสเปนด้วยกันเองอะ
1: ครับผม
0: นะครับราติอูนะ
1: อืม
0: นะครับแฟนๆก็อยากจะเข้าไปดูก็หาใน YouTube
1: ครับผม
0: หาใน YouTube ผมก็ยังไม่ค่อยได้ดูเขาเล่น
1: เหมือนกันเออผมได้ดูอันนี้ฟอร์มดีจริงเป็นแบบเติมเกมลุกดีมากน่ากลัวอันเดราติอู
0: แบบวิ่งตลอดพลังเยอะ
1: เออการเติมเกมลุกเขาดูเป็นแบบเป็นแบ็คที่เติมเกมลุกได้อันตรายอ่ะแล้วเติมมันราติอูถ้าได้มาก็โอเคนะ
0: คือแล้วผมว่าลักษณะคล้ายๆกับบิ๊กตอมุนยอสที่ลิเวอร์พูลได้ไป
1: อ
0: ันนั้นก็พลังเยอะ
1: อ
0: วิ่งแหลกตัวไม่ใหญ่นะครับพร้อมชนหนาแล้วก็พละกำลังเยอะมีความขยัน
1: อ
0: ันนี้แหละผมว่ามันน่าจะเข้าผมว่าการได้อิลาโอล่าเนี่ยพอมาเขาหูตาเขากว้างไกลในสเปนเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะ
1: ใช่
0: เขาไปหยิบแต่ละตัวเนี่ยอย่างแบบเฮ้ยมุนยอสก็ดีลาติอูก็เจ๋งอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์นะ
1: ใช่
0: แล้วสังเกตเห็นลักเตะเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกบอลมัดซื้อที่ผ่านมาแล้วเอามาปั้นดินให้เป็นดาวประมาณน
1: ี้พวกที่แบบพละกำลังวิ่งดีวิ่งเยอะเยอะเพสดีดีอะไรเงี้ย
0: แล้วมาปั้นขายไงซึ่งก็เป็นแนวทางของอิลาอุล่าที่เขาทำกับบอลมัดมาตั้งหลายคนแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งถ้าย้อนกลับไปหุ้ยสเปคแบบเนี้ยจริงๆแฟนๆอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นแต่มันเป็นตัวที่ถ้าใครมองดีๆพวกเนี้ยมันทำให้ทีมย้ายไปแล้วมันกลายเป็นแบบคนที่เล่นเก่งมากขึ้นเลยนะก็ขึ้นอยู่กับกุนซือที่เขาจะงัดศักยภาพนักเตะออกมาได้ไหมนะครับ
1: โอ้แล้วอีลาล่าก็เคยคุมลาโยอยู่แล้วด้วยไงก็อาจจะคุยง่ายด้วย
0: เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมซื้อเอาตังค์เข้าสโมสรหน่อยอาจจะรู้จักคนที่แบบคนในอยู่แล้วนะคร
1: ับผมอ่ะแล้วก็ส่วนยาดิโอมันเด้ยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมเนาะ
0: ครับ
1: ปีกเนื้อหอมตัวลูกด้านข้างเนื้อหอมของทางแอร์เบย์ไลฟ์ซิกตอนแรกเท่าไหร่นะ100ล้านแล้วโดนปฏิเสธใช่ไหมตามรายงานข่าวที่มีออกมา
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมในดีลของยาดิโอมันเด้มีข่าวกับหลายทีมนะ อย่างพวกทางเปเชอะไรพวกนี้ก็มีข่าวนะครับ
0: แต่ว่าพอวันนั้นเห็นเล่นเกมแรกในฟุตบอลโลกแล้วอ่ะโหซิ่งจริง
1: โอ้โห
0: โคตรซิ่งเลย
1: ตัวหยุดยาก
0: ซิ่งซิ่งเฮ้ย
1: ซิ่งจัดเลย
0: คือตอนแรกเราก็เห็นว่าไอ้นักเตะพวกนี้เมื่อก่อนเราจะเห็นเชอร์มิโดกูใช่ไหมซิ่งซิ่งยึกแล้วหนียึกแล้วหนี
1: ครับผม
0: เฮ้ยแต่ยานเดียวมองได้ผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันดีกว่าเชอร์มิโดกูเหมือนกันนะจากค่าตัวเห็นฟอร์มตรงนี้นะ
1: ก็
0: มันจริงอ่ะ
1: คือโดกูก่อนนี้มักจะมีฤดูกาลแรกกับซิตี้มักจะมีปัญหาในพวกการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายต่างๆแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็ดีขึ้นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคนที่เนื้อหอมมากๆแล้วลิเวอร์พูลต้องการคือดิโอมันเด
0: ้
1: นะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่ายังไงเพราะตามข่าวคือ100ล้านยูโรเขาไม่ปล่อยนะต้องการมากกว่านั้นน่ะ
0: ทั้งที่เพิ่งผ่านไปปีเดียวนะอะไรซิกซื้อมาปีเดียวนะปีเดียวนี่จะโขกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วยิ่งถ้าบอลโลก
1: มาสัก120ล้านนะ
0: ถ้ายิ่งบอลโลกอ่ะนะต่อไปยังเล่นได้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะค่าตัวมันหยุดไม่อยู่แน่นอน
1: คืนนี้เจอเยอรมันนี
0: ่ใช
1: ่ยิ่งเจอเยอรมันยิ่งโหถ้าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเข้าจริงก็โอ้โหมีโอกาส
0: เขาเล่นฝั่งไหนฝั่งขวาใช่ไหม
1: ฝั่งขวาแต่ก็เห็นมีข่าวว่า
0: เล่นซ้ายได้
1: วันนี้อาจจะสลับมาให้อามัดดิยาโล มาลงฝั่งขวานะเพราะอามัดลงมายิงน
0: ี่อามัดจะลงขวาแล้วยานโยมองเดอาจจะ
1: ไปเล่นซ้าย
0: ฝั่งนึง
1: ใช่ก็เดี๋ยวดูว่าสรุปสุดท้ายจะยังไงวันนี้เอลิโคส
0: เอาไว้ฝั่งขวาไว้เจอนาธานิเอลบราวน์เหมือนเดิมดีมั้งเจอโยชัวคิมิดเดี๋ยวต้องดูว่าคิมิดปวดหัวหรือเปล่าถ้าย้ายไปอีกฝั่งนึง
1: เออ
0: แต่เห็นเส้นทางในการค้าแข่งของเขาเห็นสตอรี่ของเขาเนี่ยเฮ้ยชีวิตน่าติดตามนะยานโยมองเดเพราะว่าอย่างจดหมายที่เขาเคยให้สัญญากับน้องสาวที่ล่วงลับเอาไว้บอกว่าเรื่องในอดีตชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นชีวิตของตั้งแต่แอฟริกันมากๆอ่ะก
1: ็
0: คือบ้านแบบลูกพ่อแม่ลูกเยอะ
1: ครับ
0: ครอบครัวก็อยู่กันแบบโอ้ก็คือเรียกว่าบ้านไม่ได้รวยอ่ะชีวิตก็ลำบากแล้วสัญญาว่าให้ชีวิตการเป็นนักเตะของเขาเนี่ยเขาจะทำทุกวิถีทางให้เป็นนักเตะระดับโลกเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อน้องสาวของเขาแล้วก็เหมือนสัญญากับครอบครัวสัญญากับน้องสาวไว้เหมือนกันว่าเขาจะยิ่งใหญ่ให้เทียบเคียงกับคริสเตียโนโรนัลโดให้ได้คือสตอรี่ผมไปอ่านแบบทั้งหมดในจดหมายที่เขาเขียนถึงน้องสาวเพราะว่าม
1: ุ่งมั่นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นคนที่แบบรู้สึกว่าคือมาจากเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยจนทุกวันนี้กลายเป็นนักเตะที่ทั้งโลกต้องจับตามองเขา
1: ครับ
0: แล้วเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรกำลังใจที่ดีที่มาจากครอบครัวด้วยผมไปอ่านแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยคนนี้ดูแล้วเป็นนักเตะที่มันชีวิตไม่ได้ง่าย
1: ใช่
0: แต่ว่ากำลังนะครับก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกแล้วเขาคิดว่าเขาจะต้องเป็นเวิลด์คลาสให้ได
1: ้
0: นี่คือความมุ่งมั่นของเดียวมองเด้นะครับ
1: ผมดูสถิติของเจ้าหนูวัย19ปีรายนี้นะครับกับสถิติที่ขึ้นมารวมในศึกฟุตบอลโลกคราวนี้คือรวมโปรแกรมทีมชาติแล้วก็บุนเดสลีกาแล้วก็DFM Pokal ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวเนี่ยเล่นทางฝั่งขวาเนี่ยถ้าเป็นตัวเกมลุกทางด้านขวานะ18นัด11ประตูกับ5แอสซิสต
0: ์โหดเหมือนกัน
1: อันนี้ทางฝั่งขวา
0: ครับ
1: ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยลงเล่นไป11นัดทํา1ประตูกับ3แอสซิสต์ก็มีถูกไปเล่นเป็นตำแหน่งแบบปีกขวาไปเลยก็มี3นัดด้วยกันทํา1ประตูแล้วก็ไปยืนทางปีกซ้ายก็1นัด
0: ครับ
1: เออแต่อายุยังน้อยครับยังพัฒนาได้เยอะ19ปีเท่านั้นเองนะครับนั่นคือผลงานกับ RB Leipzig แล้วก็ทีมชาติ Ivory Coast นะครับของโยมอนเด้แต่ว่าก็ดูแล้วย้ายแน่ๆแหละแต
0: ่
1: อยู่ที่ว่าจะไปไหน
0: ไลซิกไปซื้อมาค่าตัว20ล้านนะคร
1: ับโอ้
0: ปีเดียวเลยนะ
1: ปีเดียวเลย
0: แล้วฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกมันเป็นเวทีที่ทำให้เขารู้สึกว่าทั้งโลกหันมาสนใจเขามากขึ้นเรื่องค่าตัวเรื่องของความสนใจมันก็ยิ่งพุ่งกันขึ้นไปอีกอ่ะโอ้นะฮะ
1: ก็ถ้าตามรายงานเนี่ยที่มีออกมาก่อนหน้านี้1วันของทาง Florian Plettenberg
0: ครับ
1: ก็บอกว่าลิเวอร์พูลเองนี่ก็วางแผนที่จะกลับมายื่นข้อเสนอที่ดีกว่าขึ้นที่ดีขึ้นนะครับมากกว่านี้หลังจากที่แพ็กเกจมูลค่า100ล้านยูโรเนี่ยถูกปฏิเสธไปนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อเสนอมาจาก PSG นะลิเวอร์พูลมีข่าวใครยานเดียวมองเด
0: ้
1: แมตต์เลบาโคล่าเออสองคนที่เป็นข่าวหลักๆ กับลิเวอร์พูลในช่วงนี้นะโอ้เจ้าตัวเองนี่ก็นัดแรกนี่ก็เป็น Man of the Match นะในเกมที่Ivory Coast เอาชนะเอกวาดอร
0: ์เชื่อว่าวันนี้เนี่ยเวลาเจอเยอรมันผมว่าต้องหาทางปิดแกให้ดี
1: ๆ
0: ไม่งั้นเนี่ยรอดูได้เลยคืนนี้โหพร้อมบิดอ่ะ
1: ครับผม
0: เหมือนอยู่บนมอเตอร์ไซค์อ่ะพร้อมซิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะนะแต่ยานิโอมองเด้เองเขาก็เหมือนมีใจให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงจากบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าให้ทางครอบครัวคุณพ่ออะไรเงี้ยก็ชื่นชอบปารีสแซงต์แชร์แมงอยู่ด้วยก็อาจจะเขาเรียกว่าได้เปรียบในจุดนั้นอยู
1: ่
0: แต่ก็ไม่เสมอไปนะนะ
1: ฮ
0: ะคือตอนอยู่บุนเดสเนี่ยเราก็ดูเขาบ้างแต่ว่าดูไม่ได้เยอะขนาดนั้น
1: เออผมก็ดูประมาณสามสี่นัดแต่ไม่ได้ถึงกับว่ามีโอกาสได้ดูเยอะแต่ว่าเห็นแล้วแหละเป็นเด็กที่มีความสามารถไปกับบอดี้สปีดความเร็วแรงต่าง
0: ครับ
1: ในนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกเอาจริงจนตั้งแต่เปิดมาจนถึงตอนเนี้ยใครบ้างที่ฟอร์มเตะตาทั้งหู
0: โอ้ยนี่ต้องไอ้นี่เลยไอ้บูอัดดี้อ่ะวันเจอบราซิลอ่ะ
1: เมื่อวานนี่ก็ยังได้รับคำชมนะในเกมชนะสกอต
0: วันนั้นนี่คุณเจอบูโน่กีมาไลท์คุณเจอคาเซมิโร่ บ่อยันเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: ไอ้นี่อายุ18เองอ่ะ
1: โอ้โหจริงๆก็ดีกับริวมาส
0: ัก
1: พักนึงแล้วจริงๆเนื้อหอมมาสักพักนึงแล้วนะ

0: ต่พอหลังเกมกับบราซิลเนี่ย
1: เท่านั้นแหละ
0: กลายเป็นแบบกระแสที่พูดถึงหนักขึ้นไปอีกสำหรับทางอายุบูอันดี
1: ้คือตอนที่ไปในภาคลีกเอิงก็มีโอกาสได้ดูฟอร์มบูอันดี้หลายนัดคือในลีกเอิงอ่ะเก่งจริงๆเพียงแต่ว่าก็รู้สึกว่าเก่งแต่ว่าไอตัวเปรียบเทียบที่เป็นนักเตะคู่แข่งในลีกเอิงอ่ะมันก็จะเป็นตัวประมาณเกตประมาณนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งนะเพียงแต่ว่าพอยกระดับมาฟุตบอลโลกอ่ะเฮ้ยคุณไปเล่นกับไอสองคนนั้นที่ผมบอกอ่ะก็เล่นได
0: ้นั่นคลาสระดับโอ้โหเกรด A
1: ใช่
0: คลาสเลย
1: มันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฝีเท้าของเขาอ่ะมัน
0: นิ่งเกินไปด้วยเอางี้แล้วกันแค่อายุ18ปี
1: เขามีความรู้สึกหรือเปล่าพี
0: ่เออมันแบบโอ้ยบ้าบอไอเด็กคนนี้มัน18เองนี่หว่ามันนิ่งมันดูแบบ
1: ผ่านโลก
0: เลย
1: มันผ่านโลกหมดแล้ว
0: เออจังหวะการเล่นดูฉลาดไปหมด
1: แล้วแบบรู้สึกว่าเออจากการที่เขาเป็นนักเตะที่ลงเล่นครบ50นัดในลีกเอิงเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีกเอิงเลยนะนี่คือสถิติของบูอันดี
0: ้
1: แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าน่าจะจบซีซั่นน่าจะเนี่ยเดี๋ยวก็รอย้ายแล้วแหละจะเล่นได้ขนาดเนี้ยไม่น่าจะอยู่นานแล้วแหละแล้ว
0: ดี
1: ลด้วย
0: มาเพียบเลยทั้งอาร์เซนอลทั้งลิเวอร์พูลแมนยูก็มีข่าว
1: ครับ
0: แล้วมีใครอีกมั้ยที่น้องอู๋ให้ความสนใจว่าเฮ้ยโอเคมั้ย
1: ส่วนใหญ่
0: ที่ผมนึกออกเร็ว
1: ๆใครอ่ะอ
0: ิสมาอิลไซบาลี
1: อ๋อนั่นยิง2นัดเลย
0: เออแล้วก็ยิงโหยเมื่อวานก็ยิงอย่างสวยนะก็จริงๆมีข่าวกับบาเยิร์น
1: ครับ
0: บาเยิร์นน่ะอยากจะได้ตั้งแต่ก่อนที่จะปิดเปิดฟุตบอลโลกแล้วด้วยเพราะว่าก็คือพลาดจากแอนทิโกดอนไปให้กับบาร์ซ่าใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเนี่ยก็หันเหมาที่ไซบาลีซึ่งไซบาลีก็กับ PSV ผลงานดีนะครับแล้วบาเยิร์นน่ะอยากจะได้มาตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มโอ้โหแล้วยิ่งฟอร์มแบบนี
1: ้โอ้ยิ่งอัพค่าตัวเข้าไปอีก
0: เออก็ไม่น่าพลาดอยู่แล้วแหละนะครับเพียงว่ายังไม่ออฟฟิเชียลกันเท่านั้นเองสำหรับไซบารีกับทางเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะ
1: ครับ
0: มีใครอ่ะที่ฟอร์มดีมากๆผมขอนึกก่อน
1: ที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่อยู่ในสายตาเราใช่ไหมพี่แล้วแบบอยู่ดีผุดขึ้นมา
0: หรือถ้าผู้ฟังมีใครคนไหนที่แบบนึกออกเร็ว
1: ๆโวซินโย
0: โอ้ดานะอายุเยอะไปหน่อยไง
1: อ๋อแก่ไปหน่อย
0: แล้วก็ดีแล้วก็ดีแต่40มันก็ยากแล้วในการที่จะย้ายทีม
1: พี่ตอนนี้ IG เขาจะแซงหน่อยเออนะ
0: ตอนนี้กี่ล้านแล้วเนี่ย
1: 14ล้านแล้วจะแซงหน่อยเออแล้ว
0: ขึ้นเร็วขนาดนั้นนะ
1: จาก 40,000 ไง
0: เออ
1: 14ตอนนี้ผมเช็คเมื่อ2วันก่อนวันนี้ผมยังไม่ได้เช็คเลยโวซินโยตอนนี้ผมเปิดแป๊บนึง14ล้าน14ล้าน6เฮ้ยนี่เท่าหน่อยเออร์แล้วนะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เท่าหน่อยเออร์ก็ประมาณ14ล้าน6ถ้ายอด follower นะ
0: แล้วเดี๋ยวถ้าแคปเวิร์ดทำผลงานดีกับอูรุกวัยนี่โอ้โหน่าจะเยอะขึ้นอีกมั้ย
1: แต่ก็ไม่รู้แหละผู้รักษาประตูบางทีมันก็ดีนัดเดียวนะอันนี้เราไม่ได้ว่าเขาไงบางทีเราก็จะเห็นว่านัดนึงเนี่ยเล่นแบบเทพเลยแต่นัดนึงก็อาจจะกลับมาเป็นปกติ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ก็ไม่รู
0: ้แต่จริงโอ้วันนั้นมันก็ต้องชมทั้งแผงนะนักเตะทุกคนของแคปเวิร์ดที่ช่วยปิดเกมรับไว้ดีมากจังหวะไหนที่มันหลุดไป
1: ใช
0: ่ก็โวซินย่าก็ช่วยเซฟ
1: อันนั้นก็เกินไปเล่นได้เกินเป้าเกินเบอร์กันไปหน่อย
0: เออผมว่าหลายคนเพิ่งเคยจะมาได้ยินชื่อเขาในเกมนัดที่แล้วนั่นแหละ
1: โอ้เราคงไม่ไปนั่งดูลีกโปรตุเกสเล่นหรอก
0: ใช่
1: เพราะเขาเล่นอยู่ในลีกรองด้วยมั้งหรือว่าลีกสูงสุดแต่กับทีมเล็กๆนั่นแหละ
0: อยู่กับชาเวส
1: ชาเวสลีก
0: ย่า
1: ลีกบนหรือลีกล่างผมยังไม่แน่ใจเลย
0: เดี๋ยววันนะขอเช็คกันลีกล่าง
1: ลีกล่างใช่ไหมไอ้ลีกบีใช่ไหม
0: กลางตาราง
1: ใครจะไปนั่งดู
0: ใช่นอกนั้นอื่นๆถ้าฟอร์มการเล่นดี
1: ๆ
0: ขอไล่เลียงดูแป๊บหนึ่งนะว่า
1: เอาตัวที่มันผุดขึ้นมาเดี๋ยวผมต้องนั่งไล่ดูตามทีมชาตินิดนึง
0: บางทีมันต้องไล่
1: ดู
0: ตามทีมชาติอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ต้องมองธงก่อนมองธงแล้วอาจจะมีนักเตะที่มันปื๊ดทะลุขึ้นมาอย่างเกมแรกเนี่ยคนที่เหนือความคาดหมายผมนะผมว่าฟอร์มของสวีเดนละหนึ่งเล่าจริงๆยาซินอายาลี่ผมว่านัดแรกเล่นได้เกินเป้าไปมากเลยนะคือเรารู้แหละว่าเขามีของอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าในบอลโลกเกมแรกที่คุณเจอตุนิเซีย
0: ทั้งสองประตูยิงอย่างสวยเลย
1: นี่คือคนที่รู้สึกว่าเกินเป้าแล้วสวีเดนทั้งทีมด้วย
0: ครับผม
1: ที่ผมรู้สึกว่าตอนแรกผมปรามาสผมยอมรับนะผมปรามาสสวีเดนว่าโอ้โหนัดแรกเจอตุนิเซียชนะไม่ได้หรอกผมคิดว่าโดนตุนิเซียมันเหนียว
0: ที่ไหนได้เล่นซาบีลามูชี่อยู่ต่อไม่ได้เลย
1: โดนปลดกลางอากาศเลยโหดร้ายมาก
0: เอาไปเอาเวลานามาคุมทีมแทน
1: ลามูชี่บอกเขาไม่ให้ผมแบบอธิบายไม่ให้ผมทำอะไรเลยอ่ะจบเกมไล่ผมออกไปเลย
0: แต่เกมนั้นหัวตุนิเซียก็พลาดเยอะแหละเสียง่าย
1: ผมว่าอายาลี่คนหนึ่งเนี่ยน่าสนใจ
0: เออแต่ว่าด้วยการที่ก็ถือว่าก็อยู่ทีมใหญ่เนี่ย

0: ระดับนึงอยู่แล้วคุณอยู่กับไบรตันเน
1: าะเรารู้จักเขาอยู่แล้วไง
0: ใช่ใช่เราเห็นหน้าค่าตาเขามาพอสมควรละ
1: ครับ
0: นอกนั้นจริงๆโดยรวมผมขอนึกก่อนนะขอไล่เรียงไปทีละชาติก่อนนะ
1: อีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาน่าจะทำได้ดีเพราะผมประทับใจมากในลีกเอิง
0: ก็คือ
1: ลามินกามาร่านักเตะของเซเนกัล
0: แต่วันนั้นก็เหมือนถูกเปลี่ยนตัวออกนี่ใช่ไหม
1: ฝรั่งเศส
0: กับฝรั่งเศส
1: คือลามินกามาร่าเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นในลีกเอิงนี่คือแบบโหคนนี้เก่งเก่งแบบเก่งเหลือเกินเล่นกับโมโนโกคือบอลอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นน่ะ
0: ครับผม
1: เหมือนเราเห็นเอ็นโกโลกองเต้เล่นตอนหนุ่มๆเลยอ่ะผมเลยรู้สึกว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่พวกฝั่งยุโรปทีมใหญ่ๆเนี่ยจะต้อง
0: สนใจ
1: ให้ความสนใจ
0: ครับผม
1: เพียงแต่ว่าเสียดายนิดนึงว่าเขาเปิดตัวเกมแรกในฟุตบอลโลกเนี่ยเขาไม่ได้เด่นเหมือนการเล่นกับโมโนโกแต่คนนี้เอาจริงๆนะผมดูทีไรผมแบบเห็นเขาทีไรเล่นดีตลอดเล่นดีตลอดเลยลามินกามาร่าทั้งบู๊ทั้งบุ๋นเกมรับก็ได
0: ้
1: จะตัดบอลเสร็จจะเปิดเกมรุกทะลุขึ้นไปทำทางทะลุขึ้นไปจ่ายทะลุขึ้นไปยิง
0: ครับ
1: เฮ้ยตัวนี้ครบเครื่อง
0: เ
1: ห็นพวกทีมพรีเมียร์ลีกพวกนิวคาสเซิลก็อยากซื้ออยู
0: ่
1: แต่เกมแรกเขาเล่นกับฝรั่งเศสอ่ะมันเงียบไปหน่อย
0: แต่ก็เข้าใจได้แหละคุณเจอฝรั่งเศสก็ยากอยู่ดีเนาะ
1: ใช่
0: เออนอกนั้นโดยรวมก็อาจจะยังเฉยเฉยไหม
1: ใช่ก็เฉย
0: มีเคโตะนากามูระของแรงของญี่ปุ่นนะก็หลายคนพูดถึงแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะรวมว่าหน้าตาดีด้วย
1: ครับ
0: หน้าตาดีด้วยหล่อด้วยหล่อด้วยหล่อด้วยน่าจะประมาณนี้เนาะในช่วงแรก
1: ครับทีมอื่นๆก็ยังไม่น่าจะมีนะครับพวกที่พุ่งขึ้นมาจัดๆนะหรือว่าคุณผู้ฟังมีส่งมาบอกได้นะ
0: เผื่อเราลืมนึกชื่อคนไหนไปอ่ะส่งมาบอกได้จริงๆก็ต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ได้ดูแบบทุกเกมขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยอย่างที่บอกไปบางเกมเราอาจจะแบบได้เห็นแค่ไฮไลท์อ่ะแล้วจริงๆในเกมเขาอาจจะโดดเด่นแต่เราก็ไม่ได้ดูฟอร์มขนาดนั้นอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าส่งมานี่ครับพี่เมสซี่ครับที่แฮตทริกไม่เอานะ
0: อันไหนที่เขาดีมากๆอยู่แล้วไม่ต้องนะฮะจริงๆผมก็อยากจะเห็นฟอร์มไอ้นี่แหละเจ้าหนูนะเทนนิสบราวน์แบ็กไซด์ทัฟแฟนเฟิร์ตที่ก็เตรียมที่จะปิดดีลกับบาเยิร์นมิวนิกซึ่งจริงมีข่าวกับทางอาร์เซนอลด้วยนะครับแต่เห็นว่าตัวนักเตะก็อยากเล่นในเยอรมันต่อไปแล้วก็นั่นแหละจะเป็นไบเออร์มิวนิกที่ได้ไปโอ้โหถ้ากับไบเออร์ก็จะได้ถ้าทุกอย่างออฟฟิเชียลถูกไหมไซบารีนาทีนึงบราวแบ็กซ้าย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาก็ยิงด้วยในเกมกับคูลาซอแต่ว่าผมก็ไม่นับละกันเพราะว่า
1: คูลาซอ
0: มันแต่จริงผมให้ค่าใช่ไหมให้เครดิตคูลาซอก่อนลงสนามเจอเยอรมันว่าโอ้โหไม่น่าเละนะตอนแรกเพราะผมคิดว่าโอ้โหคุณมีดิกเวอร์คาร์ดเป็นกุนซือ
1: เฮ้ยนักเตะเราบางคนเราก็คุ้น
0: โอ้โหเพียบเลย
1: ไอ้พวกเก่าๆที่อยู่ในลีกอะ
0: ลิชลีบาซัวโอบิสโป
1: ครับ
0: ยูเกโลคาเดียสองพี่น้องบาคูน่าพวกนี้ผ่านการเล่นในเอเอ็นบีซีลีกหรือลีกในพรีเมียร์ลีกในอังกฤษมาหมดแล้วอะ
1: ก็กล่าวว่าแบบเอ้ยก็มีเป็นบอลเหมือนกันน่ะไม่ได้หมูอะ
0: โ
1: อ้ผมว่าเขาไปยิงไปเขาไปยิงเยอรมันนั่นแหละ
0: แต่ก็ไม่ควรให้เยอรมันกดได้ขนาดเนี้ย
1: ผมว่ามันเสียเร็วนะมันห้า
0: ว
1: ินาที
0: ม
1: ันเสียแล้ว
0: เหมือนหมดสภาพไปเพิ่มดูแบบบางลูกก็ดูไม่ควรเสียก็เสียง่ายเหลือเกิน
1: ครับส่วนวอลเลย์บอลนะครับตอนนี้นี่ไทยนำอยู่เซตที่3
0: ครับ
1: 22-15นะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยเราเจอกับแคนาดาอยู่นะเสมอกันอยู่1-1เซตตอนนี้เล่นเซตที่3อยู่เดี๋ยวเซตที่3จบยังไงเดี๋ยวอัพให้อีกทีนึงนะคร
0: ับ ครับผมช่วงท้ายไปดู SMS หน่อยไหมน้องอู
1: ๋ได้ครับเราเข้ามาตั้งแต่3ทุ่มนะครับ
0: ใช่ครับ
1: บอกดูใช้ไลฟ์สดวันนี้บอกว่าจุ่นคือคนสุดท้องตระกูลพิบไหวจะยอมรับไหม
0: ไม่จริงฮะไม่จริงฮะคนสุดท้องคือไอ้มดนะฮะ
1: เอาเหรอพี่สองคนนี้นี่คือเขาเป็นน้องพี่อีกทีนึงแล้วมีน้องอีกคนนึงไหมจากมดไปเนี่ยมีไหม
0: จากมดไป
1: หรือว่าปิดอู่แล้ว
0: อันนี้ต้นตระกูลนี้จริงๆเนี่ยคือคนที่สามถ้านับตามอายุนะคือคนที่สามคือ
1: จ
0: อนวาวเป็นต้นตระกูลพิบไหว
1: ครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าพี่ใหญ่จริงๆอ่ะคือเอาว่าใหญ่ที่แบบลึกจริงๆอ่ะคนที่เรียกว่าลึกสุดๆเลยจริงๆต้องเป็นพี่มนด้วยซ้ำ
1: หรอนั่นคือNumber 1เลย
0: Number 1เลยตามมาด้วยพี่ใช้สลุด
1: นึกว่าพี่ใช้เป็น Number 1นะไม่ใช่เหรอ
0: คนที่3นี่มาที่หลังจะมาแรงพี่ฟุ๊กแฟมิลี
1: ่เฮ้ย
0: เอ้าโอ้ไม่รู
1: ้พี่ฟุ๊กเนี่ยนะ
0: พี่ฟุ๊กนี่แหละอาจารย์ฟุ๊กธีรยุทธ์บรรหนองสานี่แหละ
1: บ้าไม่ใช่แล้ว
0: เอาจริงๆฟลุกแฟมิลี่จริงๆอ่ะมันมีชื่อการอยู่ตรงนั้น
1: รอ
0: ฟลุกพริบไหวแฟมิลี
1: ่รอ
0: ใช่ไม่ใช่แค่ฟลุกแฟมิลี่ฟลุกพริบไหวแฟมิลี
1: ่เอ้แต่ว่าผมเห็นเขาก็มีคลิปร่วมกันบ่อยเหมือนกันนะ
0: กระจายไปละ
1: แล้วเวลาเขามีคลิปอะไรเนี่ยเขาไปแซวเขาด้วยอะไรกันตล
0: อ
1: ด
0: กระ
1: จาย
0: ไปละ
1: เออเขาปุ้งยิง
0: นั่นแหละพี่มนต์คนที่3เออจริงๆพี่ว่าต้องเป็นคนที่4เพราะอย่างที่ผมบอกพี่มนต์จริงๆคือต้นตระกูลหลัก5คือไอ้มดน้องเล็ก5คนผมไม่เกี่ยว
1: เอาตัวเองออก
0: แค่คนร่วมงานเป็นรุ่นน้องเลย
1: แล้วมีน้องน้องจากมดไปอีกมั้ย
0: แต่ก่อนนี่ก็เคยมีไอ้นัทไอ้นัทอรินพัฒน
1: ์อ๋อเหรออ ่
0: าดูบอลกับแนท
1: ครับ
0: อันนั้นก็เป็นน้องเล็กแต่ว่าช่วงหลังด้วยการที่นัทมันอาจจะย้ายไปทําตั้งอะไรของตัวเองไป
1: แ
0: ล้วก็อาจจะห่างๆไว้หน่อย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ตกลงพี่ไม่ยอมรับนะ
0: ใช่แล้วก็อย่างที่ผมบอกที่หลายคนอาจจะไม่นับพี่มนต์เพราะพี่มนต์อาจจะห่างๆมาหน่อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่า4คนเนี่ยเขายังแบบคอยเจอคอยอะไรด้วยกันอยู่ตลอดเนี่ยเออเรื่องของความสัมพันธ์ยังเจอหน้ากันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ย4คนนี้ก็จะเป็นหลักๆก็คือพี่ชัยพี่ฟลุ๊กพี่วาวและไอ้มดนะฮะ
1: บอกตอนแรกคนบ่นอยากดูเยอะบอลโลกเข้าจริงดูฟรีวันละคู่ฟังคู่หนึ่งหมดแรงแล้วครับเวลาโหดเกินเนี่ยคุณล้งเล้ง
0: เออเวลามันแบบ
1: มันโหด
0: เพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกไปฤดูกาลเนี่ยแบบผมไม่รู้ว่าด้วยงานด้วยอายุหรือเปล่านะถ้าเป็นแต่ก่อนผมจะรู้สึกว่าผมภาคบอลที่นี่เสร็จใช่ไห
1: ม
0: หรือว่าภาคทางทีวีเสร็จก็ตามผมยังสามารถจะกลับไปดู NFL ตอนเช้า
1: ครับ
0: หรือว่าดู NBA ได
1: ้คือพวกนั้นมันจบสายเลยนะ
0: ใช่ไหมมันก็คือ
1: เก้าโมงสิบโมง
0: เก้าโมง
1: สิบโมง
0: เก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงบางทีล่อไปเที่ยงเนี้ยผมยังดูได้แต่ผมรู้เลยอ่ะปีล่าสุดอ่ะสภาพร่างกายผมไม่ได้ NFL ผมก็ดูน้อยมากNBA ไม่ต้องพูดถึง NBA Final ผมไม่ได้ดูสักเกมเลยนะที่เป็นถ่ายทอดสด
1: เพราะว่ากลับบ้านไปสลบ
0: สลบแล้วไม่ไหวแล้ว
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: มันอยู่ไม่ไหวอ่ะอยู่ไม่ไหวบ้านนี้ น่ากลัว
1: น่ากลัวหนูกลัว
0: ไม่ไหวดูไม่ไหวจริงๆมันก็เลยทำให้ฟุตบอลโลกคราวนี้นี่โอ้ผมดูน้อยจริง
1: ๆ
0: ก็โหอย่างที่บอกถ้าคู่เริ่มต้นฟ้าสว่างปุ๊บไม่ได้ดูแล้ว
1: ครับ
0: ร
1: ักษาสุขภาพไว้ดีกว่านะครับ
0: กวนน็อกก่อน
1: ตอนนี้4ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนข้อความเดี๋ยวช่วงหน้าใน Facebook ใน YouTube เดี๋ยวไปไล่ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนวอลเลย์บอลก่อนไปพักกันเซตที่3จบแล้วนะครับเราชนะแคนาดา 25-18 เราขึ้นนำ 2-1 เซต
0: ครับผม
1: เดี๋ยวลุ้นกันต่อในเซตที่4นะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวพักกันก่อนตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเรา2คนต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี่
6: จอลึก4ทีมกลุ่ม A เยอรมนีถูกยกให้เป็นเต็ง1ของกลุ่มภายใต้การทำทีมของยูเลียนนาเกลมันส์ทับอินซิเล็กกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งด้วยแกนหลักอย่างจามาลมูเชล่าและฟลอเรนเวสทำให้พวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงถึง 74% นัดเอลกวาดอร์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มทีมรองแชมป์จากรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุ่มและมีเกมรับที่เหนียวแน่นทำให้พวกเขาถูกมองว่ามีภาษีดีที่สุดในการเบียดแย่งตั๋วใบที่2 Ivory Coast อดีตแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์มีจุดเด่นเรื่องพละกำลังและความสามารถเฉพาะตัวแม้จะเป็นรองเยอรมนีและเอลกวาดอร์แต่พวกเขาคือตัวแปรสำคัญ ันที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมื่อหากทีมใหญ่เผลอส่วนกระซาวทีมมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย World Cup ได้เป็นครั้ง

0: แรกในประวัติศาสตร์แม้จะเป็นทีมเต็งบ๊วยของกลุ่มแต่การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081658346199 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: แล้วครับกลับมาติดตามมาต่อในชั่วโมงที่2นะครั รบยังอยู่กับผมแล้วก็น้องอูเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มต้นด้วย A Little Less Conversation
1: ครับ
0: โอ้โหก็กลับมาเชื่อว่าน่าจะเริ่มต้นเมื่อวานมึงที่สลาตันเขาแชร์ที่เขาไปเล่นดอกบอลในสตูกับทิลิองลีเนี่ยแหละก็เอาเพลงนี้มาประกอบในคลิป
1: คือแต่ว่าในที่เขาเล่นกัน2คนนะโอ้โหสุดยอดเลย
0: โอ้โหแค่เล่นแค่นั้นนะ
1: นี่ใส่รองเท้าคัตชู
0: ยังรู้ว่าโคเทพ
1: ใส่คัตชูด้วยนะ
0: ใส่สูทใส่แล้วเล่นแบบ
1: แล้วดูลูกเล่นอองลีแบบหลอกปุ๊บเกี่ยวบอลมาเล่นต่อตอกซ้ายตอกขวาดีดบนดีดล่างอะไรกัน
0: จะผ่านไปกี่ปีคือคนที่มันเก่งดูยังไงก็เก่ง
1: ใช่คือแบบดูสเต็ปแล้วรู้สึก
0: อาจจะไม่อาจจะไม่นำพาสถานที่อยู่ในสตูดิโอแต่ก็ยังสุดยอด
1: เมื่อวานนั่งดูดูแบบเพลินมาก
0: ใช่
1: เพลินมาก
0: เออดูแล้วเราก็ยิ้มไปด้วยแบบโหเราได้เห็นแบบยอดนักเตะในสมัยที่เราแบบดูบอลแบบยังมีความสุดยอดอยู่แล้วแบบ
1: ครับ
0: เล่นในลักษณะที่แบบสถานที่ที่แบบเออมันก็ไม่ง่ายที่จะเล่นชุดก็ไม่เป็นชุดที่จะเล่นได้ง่ายๆโอ้ก็ยังโชว์ทักษะได้อย่างยอดเยี่ยม
1: อย่างซาลาตันเวลาดอกเวลาแบบผมชอบช็อตนึงที่เขาเอาฝ่าเท้าเคาะบอลเหมือนบาสเกตบอลอ่ะเฮ้ยพี่มันไม่ง่ายนะเว้ยสำหรับคนเล่นบอลนะ
0: ใช่
1: แต่ซาลาตันเอาเท้าตบบอลเหมือนบาสอ่ะ
0: เขาทำทุกอย่างเหมือนง่าย
1: เออ
0: ในขณะที่พวกเราเนี่ยทำทั้งชีวิตยังไม่ได้เตะบอลมันจะ30กว่าปีในชีวิตก็ยังทำไม่ได้อย่างที่เขาทำได้ในคลิปสั้นๆไม่กี่นาทีตรงนั้น
1: ผมยังลองนึกเลยคุณผู้ฟังลองนึกครับคุณเอาฝ่าเท้าเด้งบอลเหมือนเวลาเราเบิ้ลบอลบาสเกตบอลแต่ใช้ฝ่าเท้าเด้งนะแล้วเด้งให้มันสมูทเหมือนคุณใช้มือ
0: ถูก
1: ไม่ได้นะยากนะ
0: โอ้แค่ดอกบอลหากันด้วยน้ำหนักแบบนั้น
1: อ
0: ่ะเป็นพวกเราเล่นกันเองนะเลยไปนู่น
1: แล้วพี่เห็นเขา
0: แล้วยิงใส่รองเท้าแบบอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วเขาดอกกัน2คนเห็น
0: ไหมโอ้สุดจริง
1: เมื่อวานนี้ดูแล้วเพลินมาก
0: ใช่แล้วคือมันเพลง
1: ถึงเลย
0: คือชอบมากสมัยตอนนั้นช่วงโฆษณาของไนกี้มันเป็นซีเครตทัวร์นาเมนต์ที่เขาจะแบบทีมละ3คนมึง
1: ครับ
0: บูน่าจะจำได
1: ้
0: ช่วงปี2002อ่ะที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: จะเป็นในที่มันจะเป็นในเรืออ ๋
1: อแล้วเขาวิ่ง
0: แข่งในเรือแล้วว
1: ิ่งวิ่ง
0: เออองลีก็อยู่ในนั้น
1: อันนี้วิ่งไปเรื่อย
0: แล้วมีคาร์ล่าปล่อยบอลลงมาจากข้างบน
1: แล้วก็เคลื่อนตัวไปเรื่อย
0: มันจะมี3ทีมละ3คนอ่ะก็เพลงนี้นั่นแหละประกอบอันนั้นโอ้โหเราฟังแล้วเราก็แบบเออคิดถึงเลยอ่ะเออผมยังให้1เป็น1ในเพลงหรือหนึ่งในโฆษณาที่คลาสสิกแล้วก็เท่สุดๆของฟุตบอลอันนึงนะ
1: สมัยนี้ไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นเลยนะ
0: มีแต่ผมมันก็อาจจะรู้สึกว่ามัน
1: เบสิกอ่ะ
0: ด้วยอายุของเราที่มันพอผ่านประสบการณ์ผ่านการเห็นอะไรมาที่มันว้าวไปแล้วอันนี้เราก็จะรู้สึกแบบก็ดีนะแต่ก็แบบเฉยๆไม่ได้แบบรู้สึกตื่นเต้นเหมือนในอดีตอะในอดีตเราอย่างพี่จะรู้สึกว่าเออพี่ชอบโฆษณาอันนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นในสนามบินจำได้ไหมบราซิลอ่ะ
1: อ๋อสนามบินจำได
0: ้ที่สุดท้ายโรนัลโดอาร์9ยิงไปเองเหมือนลักษณะว่าเป็นเสาที่ตั้งไว้แล้วยิงชนเสาอ่ะที่กระโดดเตะผ่านเครื่องบินนู่นนี่นั่นโรเบโต้คาร์ล
1: เครื่องบินก็บินด้วยอะไรเงี้ย
0: อะไรนั่นอ่ะเออน่ะพี่ก็ชอบอันนั้นกับอันเนี้ยแหละเออแต่ว่าหลังๆก็อาจจะเห็นบ้างแต่ก็เฉยๆ
1: ใช่
0: อูพี่ชอบโฆษณาฟุตบอลไหนพิเศษไหม
1: เมื่อวานโอ้โหแค่นี้ก็เต็มที่แล้ว
0: ใช่ไหมสองอัน
1: เ
0: นี้ย
1: สองอันนี้มันก็เต็มที่แล้วเราเป็นการรวมซูเปอร์สตาร์อยู่ในโฆษณาเดียวกัน
0: จริงจริงจริงจริงจริง
1: อ่ะใครได้ดูเมื่อวานนี้ส่งมาบอกกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นคลิปไวรัลเลย
0: เออ
1: สองคนนั้นเล่นกันอ่ะ
0: ยังหยุดที่จะไม่แชร์ไม่ได้เลยชอบมาก
1: เออนะครับกลับมาที่วอลเล่กันหน่อยนะครับกลับมาเล่นกันในเซตที่4ละสาวไทยเซต4อู้ออกตัวดีมากครับนำแคนาดา10ต่อ5คะแนนเซตนี้ถ้าเราปิดได้เราก็เก็บแมตช์นี้ได้นะ
0: ครับผม
1: นะครับเอาใจช่วยกันต่อนะครับ
0: ส่วนชั่วโมงนี้นี่ก็อาจจะไปตาม SMS ให้หมดก่อนแล้วกันเนาะ
1: เออได้ได้พี่อ่าน SMS นิดนึง
0: ครับ
1: เมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าคุณจุนสุดหล่อช่วยอวยพรวันเกิดย้อนหลัง29พฤษภาให้คนสู้ชีวิตยูกิยูสุรุทีครับจากคุณจืดเอง
0: ยูกิยูสุรุ
1: พี่รู้จักไหมใครอะ
0: ไม่แน่ใจอ่ะ
1: ยูกิยูซูรุ
0: ชื่อชื่อจริงของคุณจืดเขาอะ
1: เฮ้ยคุณจืดเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเลยเหรอ
0: ไม่คือจืดจริงๆที่คนไทยผู้ชมชาวไทยเราตั้งให้อ่ะ

0: เกิดย้อนหลังอ๋อ29พฤษภา
1: 29พฤษภา
0: โอเคอายุน่าจะมากก็แหละ
1: เออผมว่าน่าเพียงแต่ว่าหน้าเขาดูเขาชอบรับบทบาทเป็นเด็กอายุน้อยแต่จริงๆเขาอายุเยอะแล้วผมจำได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาอายุเท่าไหร
0: ่บางทีเขาทำตัวเหมือนเป็นเด็กอนุบาล
1: เขาจะสวมบทบาทเด็กมากอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาจะสวมบทบาทเป็นเด็กอนุบาลบางบทบาทบางเรื่องของเขานะ
1: ใช่ครับ
0: ผม
1: หมกมุ่นเหมือนกันแล้วเราเนี่ย
0: คุณจืดนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันเนี่ย
1: แล้วเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหพูดถึงจืดผมเห็นตอนนี้กำลังมีเทรนอะไรนะ
0: ปรุงจืด
1: ปรุงจืดแต่งหน้าปรุงจืด
0: ปรุงจืดนี่คืออะไรผู้หญิงเขาไม่แต่งหน้า
1: แต่งเหมือนไม่แต่ง
0: เออปรุงจืด
1: ปรุงจืดแบบแต่งให้เหมือนไม่แต่งปากก็อาจจะแบบซิดซิดหน่อยรองพื้นอาจจะซิดซิดหน่อยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่แต่งนะ
1: แต่แต่งนะ
0: เอาแต่ว่าสีมันไม่ได้โดดเด่น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ให้ให้แต่งลิปสติก
1: แต่งให้ดูเหมือนไม่แต่งอันนี้ละกัน
0: ครับมันเริ่มต้นมาได้ยังไงปรุงจืด
1: ผมรู้สึกว่าน่าจะที่เกาหลีมั้ง
0: อ๋
1: อเออเทรนเกาหลีมาอุ้ยเขาอยู่39แล้วนะยูกิยูซุรุเนี่ย
0: เราก็ได้รับอิทธิพลจากเกาหลีมาพอสมควร
1: ครับผมเออเดี๋ยวนี้ฮิตปรุงจืด
0: ใช่
1: อืม
0: โหวอลเลย์บอลตอนนี้นี่กำลังมันเลยนะ
1: ครับผม
0: แต่ละช็อตที่เราตีแต่ละช็อตที่เราตบนี่โอ้อินดอร์แทบแตกครับ
1: อ่
0: ะสาวไทยกำลังนำแคนาดาอยู่ในเซตที่4 12ต่อ8นะ
1: ครับผม
0: ถ้ารักษาระยะห่างไว้4คะแนน5คะแนนไปเรื่อยๆเนี่ย
1: มีโอกาสจะเก็บเซตนี้ได้
0: แคนาดาน่าจะมีโอกาสเซตเราได
1: ้ครับผม
0: จูดเคนกับแรชจะสร้างตำนานมหาการนะครับแรชเลี้ยงเคนเป็นคนจ่ายจูดยกนิ้วโป้งนะครับ
1: โอ้ยแต่นัดแรกฟอร์มดีโอเคอยู่แม้ว่าจะต้องปรับหลังหน่อยเสียงง่ายไปหน่อย
0: เป็นลูกยิงนิ่งนะแรดฟอร์ดลูกนั้น
1: โอ้ผมตกใจนะ
0: ผมรู้สึกเขาดูแบบทำไมเขาดูนิ่งมากเลยอ่ะสุขุมสุดๆเลย
1: รู้สึกคนที่โดนล็อกหนีโยซิฟสตานิซิชด้วยนะเออถือว่าดีถือว่าดี
0: แล้วแปลด้วยขวาแบบถ้าคนมันไม่มั่นใจมันแบบไม่แบบไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆอ
1: ่
0: ะแล้วก็ไม่นิ่งจะยิงแบบนั้นไม่ได้เลยนะคร
1: ับผมเก็บไว้ไม่ต้องปล่อยแล้วในเมื่อบาซ่าเขาไม่ยอมเซ็นขาด
0: ก็เอาจริงๆฝีเท้าไม่มีใคร
1: ยังอยู่กับทีมไหมสำหรับโ
0: อ้ฝีเท้าอ่ะไม่มีใครปฏิเสธเขาหรอก
1: อืม
0: แต่ว่าเรื่องความประพฤติ เรื่องmindsetเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพอมันกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่แน่มันอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได
1: ้เออมันไม่ใช่อมอลิมแล้วนี
0: ่เออเป็น
1: ไมเคิลคาริกแล้วเอออาจจะทุกอย่างอาจจะเคลียร์อะไรลงตัวก็ได
0: ้ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีเราจะได้นักเตะที่ฝีเท้าดีอีกหนึ่งคนกลับมาแล้วก็ถ้าทัศนะคติอะไรต่างๆมันกลับมาโอเคผมว่าก็ยินดีนะครับไม่ได้เลวร้ายอะไร
1: ครับผม
0: ตอนนี้ม้าลายมีข่าวจะได้ใครบ้างหรือเปล่าครับ
1: ม้าลายเอาเดี๋ยวผมเช็คให้แป๊บนึง
0: อันนี้บอกทั้งโกด้วยแล้วก็กองหน้าแล้วก็ตัวอื่นๆขอบคุณมากครับ
1: ยูเวนตุสอเล็กซานเดอร์โซลอสที่มีข่าวก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เปิดฤดูเปิดฟุตบอลโลกเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมานะครับเออแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
0: ผมรู้สึกว่า
1: วิคาริโอก็ยังตกเป็นเป้าหมายของยูเวนตุสอยู่
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่ายังไงกองหน้าต้องเสริมอยู่แล้วแหละโลอิสโอเปนด้าคุณก็คงจะต้องปล่อยออกไปถูกไหมดูซานวาราฮูวิชก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทีมออกไป
0: นั่นก็ปล่อยแล้ว
1: แล้วก็ไอประตูที่มีอยู่ทั้งดิเกกอริโอฟอร์มก็เชื่อถือไม่ได้จริงๆนะครับมาเก็บเปรินก็เจ็บเรื่อยๆนะครับ
0: พูดถึงดิเกกอริโอนี่แฟนยูเว่ก็ไม่เอา
1: โอ้คือตรงเป็นตรงอ่ะ
0: ใช
1: ่เออส่วนมาเก็บเปรินก็เจ็บอยู่นั่นนะฮะเวลาอุตส่าห์ได้กลับมาเป็นมือหนึ่งก็เจ็บอีก
0: ครับ
1: ถ้าตอนนี้นับเฉพาะข่าวขอดูนิดนึงนะครับที่มีข่าวมีข่าวกับทาแลสโมริบ้านะครับมิดฟิลด์ของเซลตาบิโก้นี่ก็เด็กเก่าบาร์เซโลนา
0: อ๋อนี่คือสุดยอดดาวรุ่งของบาร์ซ่าคนหนึ่งเลยนะโมริบ้า
1: ใช่มีข่าวกับทางอเล็กซ์เมเลตของนาโปลีด้วยนะครับที่ก็มีข่าวมานอกนั้นก็อาจจะไปดึงอดีตเซนเตอร์ของตัวเองดาวรุ่งของตัวเองก็คือทาริกมูฮาเลโมวิชนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็ไปมีผลงานดีมากๆกับทางซาซูโร่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเขาเองก็มาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายกับทางบอสเนียด้วยนะครับจอร์ลูคูมี่นี่ก็มีข่าวนะครับเซนเตอร์โคลอมเบียของโบโลญญาโอ้นอกนั้นมีข่าวกับทางบราฮิมดิอาสนะครับเอมิลิโนมาร์ติเนสนี่ก็มีข่าวกับทางเจ้ามลายูเวนตุสนะ
0: ครับ
1: เออจริงมีข่าวกับหลายคนอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้ยังมีข่าวกับทางด้านของลูกาชวาลิเย่ที่กลายเป็นมือ2ของเปเช่เลย
0: ครับอ
1: ันนั้นก็มีข่าวนะครับโอ้โหข่าวเยอะนะสำหรับทางเจ้ามาลาย
0: อีกคนหนึ่งนิโคโลซานิโอโล ก็ไป

0: ตัวผลงานโอเคกับอูดิเนเ
1: ซ
0: ่เนี่ยเขามองว่าที่อูดิเนเซ่ไปซื้อขาดมาจากกาลาตาสไลเรียบร้อยแล้วหล
1: ัง
0: จากยืมมาใช้งานเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับก็มีข่าวกับยูเวนตุสเหมือนกันนะซาเนโลอีกหนึ่งคน
1: ครับผม
0: เอาจริงเอาแค่ข่าวนะไม่น้อยนะยูเวนต
1: ุ
0: ส
1: เยอะเยอะยูเว่ข่าวมาเรื่อยๆนะครับ
0: แต่จะยัดได้ใครหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึง
1: เพราะว่าก็อาจจะปล่อยพวกทางโจนาธานเดวิดที่มาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จกับทีมออก
0: ครับ
1: เอดอนเชโกว่าที่ก็มาจากลิวเช่นกันนี่ก็ไม่ประสบความสำเร็จก็อาจจะถูกปล่อยออกไป
0: ตอนแรกที่เขาได้มาว่าจะเป็นโจนาธานเดวิดเชโกว่าเนี่ยเหมือนจะดีนะ
1: คือตัวที่ดึงมาช่วงหลังต่อให้ฟรีหรือไม่ฟรีกลายว่าไม่ค่อยดีนะครับแม้กระทั่งเทิร์นคอปไมเนอร์ก็ไม่ดีนะครับก็มีข่าวว่าคงจะปล่อยทิ้งแหละไปดึงมาจากแอตแลนต้าแสนแพงแต่ว่าโอ้ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้นะครับคอปไมเนอร์เนี่ย
0: แต่ว่าคนที่จะเสียไปตอนนี้ก็ยังต้องลุ้นพวกอันเดียคัมเบียโซ่ด้วยนะ
1: แต่คัมเบียโซ่ถ้าได้ราคาหลายคนก็มองว่าก็ปล่อยก็ได้นะเพราะว่าฟอร์มในฤดูกาลที่ผ่านมาก็
0: ไม่ได้ดีมาก
1: ไม่ได้ดีเหมือนในช่วงที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนหน้านี
0: ้ครับนี่ก็พอข่าวคร่าวๆนะครับบอกชไมเคิลกับแกรี่ไงครับย้ายไปทีมตรงข้ามจับมือแกรี่มองหน้าแล้วเดินหนีเลยเดี๋ยวคุณล้งเล้งนะฮะ
1: อ๋อเออที่มันก็มีภาพเป็นไฮไลท์ให้เห็นอยู่ตอนไมเคิลย้ายอยู่แมนซิตี
0: ้นะจุนผมสงสัยมากทำไมวาวถ้าทางไม่เคารพใช้เลย
1: เคารพแหละโอ้ยรักกันจะตายพูดเนี้ยเออข้างหน้าเขาอาจจะแสดงแบบไม่ถูกกันไม่ชอบกันไม่รักกันแต่จริงๆแกก็เคยออกมาเปิดปากยอมแล้วคนรักพี่วาวพี่ชายอ่ะน้องชายแท้
0: บอกลูกยิงจ่อๆไปตรงตัวประตูถือว่าเป็นซุปเปอร์เซฟหรือเปล่าจาก FC เจ๋ง
1: เซฟสิเพราะว่ามันก็ต้องใช้คำว่ามันก็ต้องมีเรื่องของปฏิกิริยาอะไรด้วยนะ
0: ใช่ครับคือจะยิงเบายิงตรงมันก็ถือว่าเป็นสถิตินะแต่อย่างที่บอกเวลาดูสถิติบางอย่างเนี่ยเราจะไปดูแต่ตัวเลขไม่ได
1: ้
0: บางทีตรงกรอบ8หน
1: อ
0: าจจะเป็นตรงกรอบแบบเบาหวิวก็ได้นะทั้งหมดเลยอ่ะอาจจะต่างกันนะครับนี่เขาบอกว่าดูที่องรีกับสลาตันเดาะบอลเนี่ยพลิ้วมากเทพเลย
1: ใช่
0: จริงจริง
1: ที่เปิดเพลงเมื่อสักครู่นี้
0: แล้วชุดเขาเนี่ยโอ้โหดูเขาใส่สูทผูกไทกันอยู่เลย
1: ก็ถือว่าเป็นนักเตะทักษะสูงด้วยกันอยู่แล้วทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องการเดาะบอลเดาะบอลอะไรไม่มีปัญหาองรีเนี่ยผมไปดูภาพนี่จริงๆทั้งคู่ดูจะแต่งเต็มยศกางเกงของสลาตันอาจจะดูสบายสบายหน่
0: อ
1: ยแต่ว่าของอองลีนี่ผมดูนี่แทบจะเข้ารูปเลยนะ
0: ครับ
1: เออแล้วดูจังหวะเขาเดาะบอลขึ้นมานี่อย่างโหดนะฮะ
0: มันจะมีช็อตที่แบบเหมือนจะหลอกจ่ายบอลให้กับสลาตัน
1: แ
0: ล้วเขาปลึ๊บพลิกกลับมาเล่นต่อแล้วก็พากันทั้งสตูเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ผมชอบโรนัลดินโญยิงชนคาน3ครั้งอ่ะบอกโฆษณาน่าจะรองเท้าเมื่อก่อนเนี่ยคุณล้งเล้งนะครับ
1: อ๋อเออเออที่ยิงในสนามใช่ไห
0: ม
1: เออเห็นอยู่แต่นั้นก็น่าจะหลังมาหน่อยนะ
0: ครับ
1: ของโรนัลดินโญใช่ปะ
0: กองหน้าสำรองฮอลแลนด์ยุคก่อนๆยังดูอันตรายกว่ายุคตัวจริงปัจจุบันเช่นฮัสเซลเบงรอยมาคายฟานฮอยดองเดี๋ยวคุณศรีฮนาด
1: ก็จริง
0: ทุกวันนี้เอาจริงๆผมว่าเขาไม่สามารถผลิตกองหน้าขึ้นมาเป็นสายเลือดใหม่ได
1: ้ก็ดูตอนนี้ที่ดูว่าจะโอเคหวังพึ่งได้หน่อยก็ฟอร์มของดอนเดียมาเล่นที่ไปอยู่กับโรม่าในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังอ
0: ่
1: ะ
0: แต่อยู่กับโรม่าก็เล่นได้เกินเบอร์ไปมาก
1: ยิงกระจุยกระจายแบบโอ้โหยิงแหลก
0: ลั่นเลย
1: ฟอร์มอย่างโหดเลยนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่แค่เนเธอร์แลนด์หรอกเอาเทียบง่ายๆคุณเทียบกับอิตาลียุคก่อนหน้านี้ดิถูกป่ะ
0: เยอรมันด้วย
1: เออคุณมีโอ้โหอิตาลีแต่ก่อนคุณมีเอาว่าเฉพาะตัวสำรองนะผมไม่พูดถึงตัวจริงนะ
0: ครับ
1: คุณมีอย่างมอนเตลล่าเอริโกเคียซ่าจานฟังโกโซล่าโหแล้วถ้าไปรวมกับตัวอื่นคริสเตียนวิเอลี่จูเซปเป้ซินยอรี่โรเบโตบาโจโอ้โห
0: นี่คือตัวที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าบางคนยังไม่สามารถสอดแทรกขึ้นทีมชาติชุดใหญ่ได้มาก
1: ใช่
0: ยังไม่สามารถเป็นตัวหลักได้ขนาด
1: ตัวหลักจริงมันเป็นวิเอรี่นี่ผมยังไม่ไปนับพวกเดลเปียโรตอตติ
0: ครับ
1: ปิโป้อินซากี้ซิมูเน่อินซากี้อะไรพวกนี้นะ
0: อันนั้นขึ้นหิ้งไปแล้ว
1: คุณดูดิว่าแบบโอ้โหหน้าอิตาลีแต่ก่อนขนาดไหน
0: คือไม่งั้นเนี่ยชุดนี้ฮอลแลนด์คงไม่ต้องไปลากสังขารเอาเดปายมาติดเอาวาวเวกฮอสมาเล่นผมเสียดายอย่างนึงเพราะว่าผมถือว่ากองหลังของฮอลแลนด์ในยุคนี้เป็นกองหลังที่แบบน่าจะดีที่สุดในทีมชาติหนึ่งเลยนะ
1: แน่นอนจะมีฟันไดมาแต่จะไม่ได้อยู่ในช่วงพีคขนาดนั้น
0: แล้วแต่ว่าชื่อเสียงไงชื่อเสียงของกองหลังของฮอลแลนด์เนี่ยผมว่าพอไปวัดกับชาติอื่นในยุโรปด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งทั้งโลกผมว่ากองหลังฮอลแลนด์น่าจะ
1: ชุดนี้โอเคมาก
0: มีเกรดที่ดีมาก
1: แบ็คขวาถ้าถามผมอ่ะถ้ายูเลียนทิมเบอร์มานะ
0: ครับ
1: ผมว่าถ้าเขามาเนี่ยหรือว่าฟอร์มณปัจจุบันผมว่าท็อปทีก็ได้นะผมว่าไม่ขัดเขินไม่เขินนะ
0: ครับ
1: ให้เรียกติดท็อปทีได้ของโลกณตอนนี้นะสำหรับยูเลียนทิมเบอร์ฟานไดยังไงอาจจะมีเรื่องของการโดนวิจารณ์ฟอร์มการเล่นที่ดูจะดรอปลงมาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับคลาสระดับโลกอยู่แล้ว แล้วก็อ่ะยานพอฟานฮึกเกอร์นี่ก็เพิ่งจะย้ายจะไปสเปอร์ในระดับค่าตัว52ล้านปอนด
0: ์ครับ
1: มิกกี้ฟานเดลเฟนนี่ก็ทั้งแบ็คไซด์ทั้งเซนเตอร์นี่ก็เป็นแบบโอ้โหระดับเรียกว่า
0: ตัวนี้ก็เล่นได้หมด
1: ความเร็วสูงแต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจบางช่วงการทำฟาวล์อะไรงี้ไปเออกองหลังดีมากกองหลังดีมากกลางก็โอเคกลางคุณก็มี
0: อย่าง
1: เฟรงกี้เดอยองมีอย่างเทียนี่ไรเดอร์สมีแลนด์กาเฟนแบกยังไม่รวมตัวที่สุดท้ายเจ็บไม่ได้มาเหมือนอย่างพวกชาร์ฟี่ซิมอนอะไรพวกเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นคลาสที่ดีมากๆอาจจะนั่นแหละแค่เกมรุกที่เป็นกองหน้าที่แบบวอลเวกคอสเมมฟิสเดอะปายถ้าเกิดมีตัวที่มันมากกว่านี้ก็น่าจะดีซัมเมอร์วิลนี่ก็ถือว่าขึ้นมาแล้วโอเคเพิ่งจะติดทีมชาติมาไม่นานแต่ว่า
0: วันนี้ได้เป็นตัวจริงไหมซัมเมอร์วิลนะที่เรา
1: ผมว่าตัวจริงตัวจริงเพราะเขายิงได้แล้วฟอร์มดีวันนี้ที่มีข่าวออกมาก็คือเฟรงกี้เดอยองที่ไปเจ็บตอนซ้อมปะทะกับทางด้านของควินตันจิมเบอร
0: ์ครับ
1: เห็นโรนัลด์คูมันบอกว่าต้องรอประเมินสภาพอาการของเฟรงกี้เดยองอยู
0: ่ก่อนเตะอะไรอย่างงี้นะ
1: ใช่ครับว่า จะพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการที่จะลงเล่นให้กับเนเธอร์แลนด์วันนี
0: ้แล้วดูกองหน้าตัวเลือกที่เหลืออยู่อะไรอะโนอาลังอย่างเงี้ย
1: โนอาลังก็
0: เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
1: ก็จะไม่ใช่ก็มันส่วนใหญ่คือมันจะเป็นตัวด้านข้างไงไม่ใช่หน้าธรรมชาติโนอาลังกับนาโปลีในฤดูกาลที่แล้วก็สุดท้ายก็พยายามจะให้โอกาสลงก็ยังกลางๆสุดท้ายก็ต้องปล่อยไปอยู่กับกาลา
0: ผมว่ามันเป็นแบบนี้หลายๆทีมชาติที่เป็นชาติยักษ์ใหญ่ค
1: ือ
0: เอาจริงๆอังกฤษอะถ้าหมดยุคแฮร์รี่เคนไปเนี่ยผมว่าก็หากองหน้าตัวโป้งปิดบัญชีมันก็เหมือนประเทศอื่นๆ
1: DCL ได้ไหมพอไปอยู่เลนที่คนละเรื่องนะเจ็บยากจ้ะ
0: อุตส่าห์ยิง
1: เอาไม้ตีขายไม่เป็นไรมึงตอนเนี้ย
0: อุตส่าห์ยิงขนาดนี้ทีมชาติยังไม่ติดอีกยิงดีที่สุดในชีวิตแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่ติดทีมชาติทั่วโลกเลย
1: มันก็ยังพอโอเคเพียงแต่ว่าอายุมันอาจจะไม่น้อยอย่างพวกโอลิวัตกินส์อย่างพวกทางแอบันโทนี่อ่ะมันไม่ใช่เป็นพวกเด็กดาวรุ่งขึ้นมาแต่ถือว่าถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนแต่เทียบกับชาติอื่นผมว่ามันก็ยังพอโอเคก็ยังพอโอเคอยู่
0: คือเราจะเห็นทรัพยากรนักเตะของอังกฤษที่มันเป็นพวกปีกกึ่งกองหน้า มันมีตัวที่แบบเล่นปีกแล้วมันสามารถยิงประตูได้เยอะอยู่หลายคนไงมันยังมีหลายคนที่มันแย่งลงสนามมันไม่เหมือนประเทศอื่น
1: อ
0: ่ะที่ผมรู้สึกว่าแบบกองหน้าเมื่อไหร่เยอรมันเขาจะหากองหน้าที่เก่งเรามีนิกกัวเทอร์มาเดอร์สุดท้ายแล้วก็ยังไงก็อย่างที่เห็นนะก็ไม่ได้เวิร์กอย่างที่เราวาดความหวังเอาไว้ขนาดนั้นนะ
1: มันไม่ได้รู้มันทำให้เราไม่ได้อยู่ในรู้สึกว่ามันคลาสเดียวกับพวกทางลูดี้โฟลเลอร์อย่างเยอร์เก้นคลินส์มัน
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งว่าโอลิเวอร์เบียโฮบอะไรเงี้ยไม่ได้หมายถึงสไตล์นะเอาไว้แค่คลาสระดับการเล่นนะ
0: ครับ
1: มันก็เลยอาจจะต้องรอดูอีกสักหน่อยแล้วก็แต่ถ้าเนเธอร์แลนด์อย่างแบรอันบ็อบบี้เนี่ยกับซันเดอร์แลนด์ในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าน่าสนใจนะ
0: อ
1: ายุยังพัฒนาได้นะ
0: ยังบึกบึนอยู
1: ่ยังแข็งแกร่งยังอะไรยังลองดูว่าจะพัฒนาได้นะสำหรับทางแบรอันบ็อบบี
0: ้เนี่ยอย่างสเปนก็ไม่มีโปรตุเกสก็ไม่มีเอาจริง
1: สเปนหน้าเป้าตอนนี้เป็นใครมิเกลโอยาซาบาลซึ่งก็ผมก็เฉย
0: ๆโอ้โหนัดที่แล้วนี่โดนยับได้บอลนับครั้งได้เลยโอยาซาบาลอ
1: ่
0: ะ
1: แต่สเปนมันก็พักใหญ่ๆแล้วก่อนหน้านี้
0: เพราะว่าเขาไม่ต้องการกองหน้าอยู่แล้วแต่ว่าโปรตุเกสอย่างเงี้ยคุณไม่ใช้โรนัลโดคุณจะใช้กอนซาโลลามอสเหรอ
1: ลามอสก็ไม่ได้ดีลองอยู่เลย
0: ใช่ไงมันเลยทำให้รู้สึกว่ากองหน้าที่มันจะเป็นกองหน้าแบบตัวที่เป็นตัวชูโรงของแต่ละทีมชาติตอนนี
1: ้
0: มันเหลือแค่บางทีมชาติเท่านั้น
1: เนี่ย
0: มันจะไปสมกันอยู่ที่นอร์เวย์สวีเดนซะมากกว่าไอ้พวกดาวยิงเก่งๆอ่ะ
1: สวีเดนนี่ก็มีทั้งสองคน
0: นะครับนอร์เวย์ก็มีหลายคนส่วนวอลเล่ครับวอลเล่เอาละเราขึ้นแมตช์พอยต์แล้วนะ
1: ครับ
0: 24-20เรานำอยู่ในเซตที่4ถ้าแต้มนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยเราจะชนะแคนาดา3-1เซตนะ
1: ครับผม
0: ดูหน่อยเราเสิร์ฟมาก่อนเลยครับ ล้นมาเรียบร้อยทีครับเขารับเสิร์ฟเราล้นมาเราตบสวนกลับคืนไปครับเราชนะครับ25-20ก็ทำให้เราชนะแคนาดาไป3-1เซตนะนี่ครับตัวลิเบโร่เขารับล้นมา
1: อันนี้น่าจะเป็นแต้มเราได้แต้มที่24นะ
0: เอาเหรออ
1: ่าใช่เมื่อกี้ผมเห็นมันขึ้นมาเป็น24
0: อ๋อเพราะว่านี้มันอ๋อนี่มัน25แล้วผมนึกว่าแต้มเดียวกันเพราะผมดูในเว็บ
1: อ๋ออันนี้เว็บมันเร็วกว่า
0: เว็บมันเร็วกว่า
1: เอออันนี้มันอ่านเรื่องของสัญญาณเนี่ย
0: อ๋อแล้วแมตช์พอยต์คือเขาโดนเราบล็อก
1: ครับผม
0: โหช้ากว่ากันเยอะเลย ผมก็นึกว่านึกว่ามันพอดีกันโอ้โหตายเลย
1: เมื่อกี้24เมื่อกี้24
0: ดีนะชนะ
1: ครับผม
0: ดีนะชนะโอ้โห
1: ครับผม
0: โอ้ขอโทษด้วยแหมเราก็นึกว่าเอ้ยทำไมเขาดีใจไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: อ๋ออ่ะสุดท้าย
1: จบเรียบร้อย
0: เขาโดดตบนี่เราขึ้นบล็อกแล้วก็บล็อกลงด้วย
1: ครับผม
0: นะครับ25-20เราชนะ2แมตช์ติด
1: ครับผม
0: ไม่ตกชั้นแล้ว
1: อ่าโอเคก็มีความสุขกันไปแฟนวอลเล่ชาวไทยในโอ้โหเห็นในสนามเนี่ยคึกคักกันใหญ่เลย
0: ก็คนเต็มน่ะนะครับก็เดี๋ยว
1: เห็นข้างหน้านี้ที่เขาจัดจอให้ดูคนก็เยอะนะเยอะเพราะว่าผมจำได้ว่าคราวที่แล้วที่ผมไปดูอุ้ยมันข้างหน้าข้างหน้าไอ้ตรงข้างหน้าสนามอ่ะคึกคักไม่แพ้กันไอ้ก่อนที่จะทางเข้าไปเขาจะมีไอ้นั่นให้นะโอ้คึกคักไม่แพ้กันไม่รู้ว่าของจะมีขายเยอะอยู่เหมือนเดิมเปล่านะก่อนคราวที่แล้วผมไปมันจะมีพวกพัดมันเป็นรูปหน้าของนักกีฬาอะไรเงี้ยตอนแรกก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวออกมาค่อยไปซื้อ
0: ครับ
1: ที่ไหนได
0: ้หมด
1: หายไปไหนหมดไม่รู้
0: คือแม่ค้าหาย
1: เออแม่ค้าหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อุตส่าห์จะออกมาซื
0: ้อแม่ค้าน่าจะขายแค่ก่อนเกมการแข่งขันหรือเปล่า
1: เพราะผมกะเอาไว้ให้แบบนักกีฬาเซ็นหน่อยแล้วผมไปดูเกมมีได้ไปดูอิตาลี
0: ครับ
1: เออได้ไปดูตุรกีเนี่ยแหละ
0: อื
1: มครับ
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกับเนเธอร์แลนด์นะ
1: อือ
0: ฮึเออพรุ่งนี้จะทำการแข่งขันเจอเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: ก็สองทุ่มครึ่งเหมือนเดิ
1: ม
0: ไทยเจอกับเนเธอร์แลนด์ก็สบายแล้วนะครับเพราะว่าเราหลังจากเอาชนะบัลแกเรีย 3-0 วันนี้ชนะแคนาดา 3-1 นะคร
1: ับครับผม
0: อ่ะขายต่ำวอลเลย์บอลเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: อืม
0: เออหวัดดีน้องจุ่นน้องอู่ครับช่วยตามวอลเล่เป็นระยะให้หน่อยนะ
1: จบแล้วนะเราชนะไปนะ
0: ช่วยตามผลออดาบาซี่โอ้โหบอลโลกเตะกันโคมคามพี่ไวลิกคาซักด้วยเดี๋ยวดูให้ทีมนี้น่าจะเป็นยักษ์ใหญ่ในลีกเพราะเห็นเล่นบอลยุโรปเลยนะออดาบาซี่เนี่ยน่าจะเป็นพวกเต้ยในลีกคาซักอ่ะ
1: ครับผม
0: ลีคาซักอยู่ตรงไหนก่อนผมยังหาไม่เจอเลยในเว็บเนี่ย
1: หมายถึงในเว็บ
0: ในเว็บนะ
1: สรุปผลใช่ไหม
0: ครึ่งชั่วโมงเจอแล้วออดาบาซี่นำโอ้โหนำคู่แข่งแล้วกันทีมไม่อ่านชื่อแล้วกัน
1: ยากเหรอ
0: นำคู่แข่งอยู่ 1-0
1: ไหนขอดูหน่อย
0: คาสยี่อะไรประมาณเนี้ยคาสยี่แล้วกัน
1: ครับผม
0: นำอยู่ 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปทักในออนไลน์บ้างดีกว่าพี่จุน
1: ได้เลย
0: ผมไปดูในFacebook ให้แล้วกัน
1: อ
0: ัน
1: นี้เรามีใน YouTube ได้ป่ะ
0: มี YouTube อ่ะข้อความน่าจะเยอะพี่
1: อ๋อเหรอ
0: เดี๋ยวผมเคลียร์ใน Facebook ให้จบๆไปก่อน
1: โอเค
0: สวัสดีคุณสกายแมนสวัสดีนะครับ
1: ครับ
0: ขอถามบิ๊กจุนกับคุณอู๋ครับนโยบาย AI Passport ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ครับหรือคุณหมูน้อย
1: ไม่รู้เลยครับ
0: คุณหมูน้อยหัวใจสีแดงเนี
1: ่
0: ยโยนแต่ละเรื่องมาให้นะเอาเรื่องฟุตบอลสิเหมือนเขาแกล้งเราอ่ะโดนแน่นอนนะฮะพี่เอกฮิมตอนวัยรุ่นกระโดดตบจากเส้น3เมตรได้ไหมพี่จุ่นด้วยช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ
1: ไม่น่าถึงนะสงแล้วกระโดดสุดๆผมว่ายังไม่พ้นเน็ตด้วยซ้ำ
0: เหรอ
1: ครับผม
0: เขาเดินลอดเน็ตได้ไหม
1: บล็อกไม่ได้
0: เดินลอดเน็ตได้ไหม
1: โอ้ยไม่ต้องกลมเลยมึงเดินผ่านสบายนี่อูปูมาให้นะ
0: ไม่เกี่ยว
1: กับผมนะ
0: ผมถามไงก็ขึ้นอยู่กับพี
1: ่
0: เขาชอบให้พี่ลามปามคนฟังเขารอช็อตแบบนี้อยู่โอ้ยแต่ช่วงนี้พี่เอกคิมทำงานหนัก
1: เยอะเพราะว่ามันมีเรื่องของการลุ้นโชค กับทาง FM 99ด้วยนะ
0: ครับ
1: แจกลงแจกรถก็ติดตามกันได้นะครับมีของแจกกันแล้วเป็นรางวัลใหญ่ซะด้วยเป็นรถ
0: ตู้ไฟฟ้าร
1: ถตู้ไฟฟ้ามีมอเตอร์ไซค์ถูกไหม
0: รถตู้ไฟฟ้านี่ล้าน5ล้าน6
1: เลยอ่ะใช่ใช่ใช่มอเตอร์ไซค์สุดก็เป็นแสน
0: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
1: เออแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์ที่จะไปรถทองมึงหมื่นนึงมึง
0: แล้วก็ตั๋วเครื่องบิน
1: อ่าใช่ใช่ใช่ตั๋วเครื่องบินอีก
0: บางกอกแอร์เวย์ด้วย
1: ครับผม
0: เข้าไปร่วมสนุกได้ที่ cheer.mcord.net นะครับ
1: ครับ
0: ท่านนี้บอกว่าหรือว่าสวีเดนจะเกือบไม่ได้มาบอลโลกกลายเป็นเข้ารอบ4ทีมครับแบบว่าลงสุดขึ้นสุดเพราะมีกรัมพอตเตอร์
1: ก็อาจจะเป็นไปได้นะจริงคุณภาพตัวผู้เล่นสวีเดนผมว่าก็ไม่แย่อยู่แล้วอ่ะถูกว่าคุณก็มีเกมรับอย่างทางอิสักเฮียนนี่ก็เซนเตอร์ตัวหลักแอตแลนต้าถูกไหมมีตัวประสบการณ์อย่างทางลินเดอร์ลอฟมีลาเกบิเกอร์ตรงกลางมีอายาลี่ที่ก็ฟอร์มดี
0: มีกุดมุนสั้นนะ
1: กับกุดมุนสั้นของลีสวิงทางฝั่งซ้ายมีทางคาร์ลสตอมจากอูดิเออก็โอเคมีเกรนของเซลติกในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาก็ทำผลงานได้ดีนะ
0: ครับ
1: เออแล้วคุณมีโยเคเลสมียังมีพวกตัวที่รอโอกาสอย่างพวกลูคัสเบิร์กวาวแอนโทนีเอลังกาพวกนี้ก
0: ็
1: เป็นไปได้ก็อาจจะไปได้อย่างฟุตบอลโลกปี94ก็ได้ไปถึงรอบรองคว้าที่3อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดอ
0: ่
1: ะ
0: แต่เส้นทางการควอลิฟายแบบปกตินะมันขี้เละไหมไง
1: ใช่ใช่ฟอร์มใน
0: รอบ ในรอบปกติอะ
1: รอบปกติไม่ดีแต่ว่า
0: ห่วยมากอะ
1: ผมมองว่าบางทีฟุตบอลที่มันดูตะกุกตะกักคุณอาจจะมาดีขึ้นในทัวร์นาเมนต์ก็ได้ใครจะรู้
0: เดี๋ยววันนี้แหละบททดสอบ
1: ครับผม
0: นะครับว่าการเจอกับทีมจากยุโรปด้วยกันเองอย่างฮอลแลนด์เนี่ยถ้าเขายังรับมือได้ดีอันนี้ผมว่าน่าจับตามองแล้ว
1: ผมมองว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะที่เนเธอร์แลนด์จะชนะผมว่าถ้าชนะก็แค่เฉียดฉิวอ่ะ
0: บอลมันเจอกันบ่อยๆมันรู้ไส้รู้พุงกันอยู่แล้วทาง YouTube เลยดีกว่าพี่จุน
1: ได้เลยครับ
0: ดู YouTube กันหน่อยนะครับนะครับ YouTube เนี่ยคุณปลั๊กเข้ามาเป็นอันดับ1ตลอดช่วงนี้นี่เขาจะเป็นคุณปลั๊ก WC 2026
1: โอ้ครับผม
0: เขาก็ไปตามเทรนหมดเลยนะ
1: คุณปลั๊กนอนบ้างมั้ยเนี่ยคุณปลั๊กผมเห็นผมมาตี3มาตี4มาตี3ตี2คุณปั๊กก็
0: เข้ามาเป็นคนหนึ่ง
1: โอ้สุดยอด
0: คืออยู่แล้วอยู่ดูต่อไปหรือว่า
1: ผมว่าคุณปั๊กเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ดูฟุตบอลโลกครบทุกกูก็เป็นได้อัน
0: นี้แหละเราเจอละ
1: คุณปั๊กจะมีโอกาสอยู
0: ่สวัสดีครับพี่จุ่นพี่อู่ด้วยนะครับคุณณัฐสรนะครับคุณมัลติโจโจ้บอกว่ารถใหญ่ยังยากอ่ะมอไซค์ไม่เหลือแถวนั้นน่ะ
1: หมายถึงที่ไหนอ่ะหมายถึงที่แถวเราหรือว่าแถวตรงข้างๆเซ็นทรัลบางนา
0: ทั้งสองที่อ่ะวันนั้นสองที่อ่ะ นั่นจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับเจ้าของกิจการอะไรนะฮะโอ้ดูครบนะจะคุณกิตตินะครับ
1: ไม่นั้นคือคุณต้องมีผู้จัดการสาขา โอ้โหต่อให้เป็นเจ้าของกิจการผมว่าไม่เอางี้วันนั้นผมยังคุยกับพี่เอกเลยต่อให้เป็นพนักงานทีมงานของโมโนเป็นโปรดิวเซอร
0: ์บ้าน
1: เป็นใครก็ตาม
0: เขาเปลี่ยน
1: ยังไงต้องเปลี่ยนเวรอยู่คนเดียวไม่ไหวหรอก
0: ไม่มี
1: เออ
0: แต่ผมเข้าใจคุณกิตตินะคุณกิตติเขาบอกเจ้าของกิจการอะไรฮะดูครบอ่ะแล้วมีขำเข้ามาเนี่ย
1: อ๋อ
0: ผมเข้าใจผมเข้าใจ
1: โอ้ยเปลี่ยนเวร
0: ผมเข้าใจคุณกิตติ
1: ยังไงก็เปลี่ยนเวรอ
0: ะไรก็เปลี่ยนเหรอ
1: โอ
0: ้
1: ไม่ไหวหรอกไหวหรอ
0: คนไม่ใช่หุ่นยนต์เออทำงานมันมีพักมีพอร์ตกันบ้างผมว่าพอบอลโลกมันจัดแบบเนี้ยแล้วมันมีช่องว่างระหว่างคู่ชั่วโมงนึงเนี่ยมักจะไปหลับไอ้1ชั่วโมงนี่แหละที่มันจบคู่นั้นน่ะ
1: ผมไม่เป็นว่ะ
0: ผมเป็น
1: ผมอ่ะไอ้พักชั่วโมงนั้น
0: เรียบร้อย
1: แวะจะไปดู YouTube จะไปดูนี่ไง
0: ดูอะไร
1: ทนายปีศาจ
0: เออเมื่อกี้เราคุยเรื่องทนายปีศาจเนี่ยเดี๋ยวว่าแล้วเดี๋ยวจบ
1: หลายเกมนะผมเข้าไว้ทันดูเกมแบบตั้งแต่คิกออฟเพราะอะไรรู้ป่ะ
0: ทนายปีศาจ
1: นี่แหละ เออแบบเอาว่าดูไปแล้วก็ดูให้มันจบๆไปจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวไป
0: เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมวางแผนแล้วผมจัดรายการจบตอนเที่ยงคืนถึงบ้านประมาณเกือบตีหนึ่งไม่ได้ไปดูบอลด้วย ดูทนายปีศาจด้วย ดูเนเธอร์แลนด์กับสวีเดนด้วย ดูทนายปีศาจควบคู่ไปด้วย
1: เอาจริงนะผมว่าต่อให้เป็นพวกเราเองอะดูเยอะๆติดๆกันก็มันก็เอียนเหมือนกันนะถูกไหมมันจะยังต้องการความพักสมองไปดูอย่างอื่นบ้างซึ่งนั่นแหละเวลาผมเนี่ยใช้ช่องว่างระหว่างคู่เนี่ย
0: ครับ
1: ไปดูทนายปีศาจ
0: อ๋ออย่างนั้นก็พอมีอะไรทำให้ไม่นอนเพราะว่าฟุตบอลมันไม่ได้สนุกทุกคู่ถูกป่ะพี่
1: ใช่
0: บางคู่มันก็เอื่อยๆบางทีมันเพิ่งมาสนุกกันสักครึ่งชั่วโมงหลังอย่างเงี้ย
1: จริงจริงจริงจริง
0: ผมยกตัวอย่างอย่างโปรตุเกสเล่นครึ่งแรกอ่ะพี่นัดแรกที่โปรตุเกสเล่นกับอียิปต์อ่ะ
1: เดียคองโก
0: เออเดียคองโกขอไปขอไปไอ้โปรตุเกสเล่นกับเดียคองโกครึ่งแรกเล่นไม่ได้เรื่องเลยคือแบบโอ้โหจะหลับให้ได้เลยเออผมไปจำสลับไอ้เบลเยียมกับอียิปต์นะฮะแล้วก็ใน YouTube บอกให้ดูทุกคู่ไม่ได้หรอกบางคู่น่าเบื่อเล่นไม่สนุกก็เลยเลือกดู
1: บางคู่ก็อาจจะดูแล้วเฉยๆบางทีดูแล้วก็เอาโทรศัพท์มานั่งอ่านไปด้วยไม่นั่งเดี๋ยวหลับก็มี
0: อย่างวันเนี้ยเอาจริงๆผมว่าการที่ฮอลแลนด์กับเยอรมันมาเตะ2คู่แรกก่อนโอเคเลยนะ
1: ดี
0: ถ้าคุณจะเลือกพักสักคู่นึงเนี่ยช่วงเวลาที่เอกวาดอร์กับคูราซาวเล่นเนี่ยช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่นอนได้สัก5ชั่วโมง
1: ผมว่าแฟนบอลบ้านเราจะมีไหมอ่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับคูราซาวไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับเอกวาดอร์แต่เป็นการเชียร์2ทีมนี้แบบด้วยฟุตบอลล้วนๆมีไหม
0: มีผมว่ามีเอาแบบไม่ต้องเป็น
1: แ
0: ฟนบอล
1: เอาแบบแฟนมันแท้นะเหมือนเราเชียร์เยอรมันเราเชียร์อังกฤษ
0: ไม่น่ามีไม่มีหรอก
1: ต่อให้คุณเชียร์คุณบอกคุณเชียร์เพราะว่ามีฮินคาเบียมีมอยเซสไคเซโดมีวิลเลนปาโช
0: เพราะว่ามีนักเตะสโมสรเราอยู
1: ่แต่ผมว่าก็อาจจะยาก
0: ไม่หรอก
1: ม
0: ั้งคือนอกจากคุณจะมีญาติมีญาติ
1: เคยไปทำงานเคยไปอยู่อาศัยหรือไม่ว่าไปอย่าง
0: ดูแบบแฟนพี่สาวแฟนน้องชายเลยเป็นคนเอกวาดอร์เลย
1: เป็นได้แต่ว่าก็ยากอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ส่วนใหญ่คู่เอกวาดอร์กับกุลาเซาอาจจะไม่ค
0: ่
1: อยมีคนดูในหมายถึงว่าในฐานแฟนบอลบ้านเรานะ
0: ถูกครับ
1: ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพักได้หลังจากจบเกมเยอรมันกับไอวอรี่โคสต์แล้วคุณก็ไปต่อ11โมงเช้าตูนิเซียกับญี่ปุ่น
0: พอมันจบตี5แล้วคู่ตูนิเซียญี่ปุ่นมา11โมงมันได้นอนตั้งเท่าไหร่อ่ะ6ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่พอดีเลย
1: แก
0: ป
1: มันเยอะมากเลยนะ
0: ใช่ช่วงนั้นคือเอาจริงๆถ้าคุณจะตัดทิ้งไปเลยเพื่อพักผ่อนผมว่า
1: ได้อยู่
0: ไม่ต้องไปโอดตลับขัดตานอนอะไรขนาดนั้นผลปรากฏว่าเอกวาดอร์คูราซาวเล่นกันโคตรมัน
1: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะแพ้มาด้วยกันทั้งคู่ในเกมแรก
0: เพราะว่าบางคู่ที่เรามองข้ามอ่ะบางทีผมก็ไม่ได้ดูยอมรับผมก็ไปดูไฮไลท์โอ้โหเล่นโคตรมันเลยบางคู่
1: จริงๆ
0: ที่คู่ที่บางทีแบบอาจจะไม่ใช่บิ๊กเนมชนกันนะมันสนุกจริง
1: ครับ
0: มากสุด3คู่ครับแค่นั้นก็และสมองครับสุคุณมาติโจโจ้บอกมานะครับถึงแม้จะจบบอลโลกไปแล้วอยากให้มีไลฟ์ฟุตบอลลีกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ไหมครับจากคุณอโล555666นะฮะ
1: หัวนี้ไม่แน่ใจเลย
0: ก็เป็นเรื่องในเรื่องอนาคตนะนะครับแมนยูไม่ได้กองกลางตัวท็อปน่าผิดหวังใจเย็นสิ
1: โหคุณมีข่าวชัวเมนี่ด้วยนี่คุณก็มีข่าวกองกลางเยอะใจเย็น
0: ๆตลาด
1: เปิดยาวไกล
0: แล้วแต่ว่าบางคนถ้าไปซื้อหลังบอลโลกมันบางคนถ้าฟอร์มดีมันก็จะแพงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นตัวกลางๆที่ไม่ได้อะไรกับบอลโลกอันนี้ก็ผมว่าก็ปกติ
1: คือถ้าตัวที่เก่งอยู่แล้วตัวที่ความสามารถดีมากๆอยู่แล้วมันก็ราคาคงไม่ต่างเท่าไหร
0: ่ใช่นะครับอย่าเพิ่งไปผิดหวังสินะคร
1: ับ
0: ต้องเสริมเป็นตำแหน่งที่ต้องเสริมแล้วก็อาจจะต้องซื้อเยอะๆด้วยนะครับนัดก่อนครึ่งหลังเล่นซ้ายก็กระชากหายหมายถึงเดียวมองเด้ป่ะ
1: น่าจะหมายถึงเดียวมองเด้
0: ครับบอกถ้าเองแน่ก็ย้ายมันเลยพรีเมียร์ลีกอ๋อเดียวมองเด้เหรออ
1: ๋อน่าจะหมายถึงน่าจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลอยากให้ย้ายมาร่วมทีมนั่นแหละ
0: โอ้นี่ท้าทาย
1: อาจจะอย่างนั้นนะไม่แน่ใจ
0: ท่านนี้สมองบอกว่าจุ่นพริบไหวนะครับ อุ๊ยสวมแจ็คเก็ตยีนยิ่งเหมือนเฉินห้าวหนานแห่งแก๊งหงซิ่งผู้คุมเขตถงหลอวานจากฮ่องกงนะฮะ
1: ผมหลิวเต้าหัวครับมันออกหนาว
0: หนาวว
1: ันนี้หนาวตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่เสื้อตัวนอกมาหรอก
0: หนาวแต่เมื่อวาน
1: พอขึ้นมาถึงชั้น5
0: หนาว
1: แน่นอนแล้วลบเอาเสื้อดีกว่า
0: คือถ้าหน้าลิฟต์หนาวเนี่ยในห้องไม่ต้องห่วง
1: ไม่เหลือ
0: ใช่ถ้าหน้าลิฟต์แบบอากาศปกติเนี่ยต้องมาลุ้นอีกทีนึงแล้วมีโอกาสจะไม่หนาวนะครับ
1: ครับ
0: อเมรอนครับผมประทับใจท้าทายระบบดีพูดถึงอเมรอนหน่อยพี
1: ่ก็ปิดปากก็นั่นแหละเจอกฎใหม่ในเรื่องนี้คนแรกไป
0: คือในบรรดากฎทุกกฎที่เขามีเข้ามาใหม่เนี่ยตอนแรกที่ผมอ่านปุ๊บผมว่ากฎเนี้ยน่าจะเป็นกฎที่ไม่น่าจะ มีคนหลงกลง่ายและเร็วขนาดนี้ที่แบบไปเผลอทำอ่ะ
1: บางทีมันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาแล้วก็ลืมคิดว่ามันมีกฎนี้ขึ้นมาไง
0: คือถ้าเป็นกฎอื่นเนี่ยมันเราเห็นมาหมดแล้วแล้วคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นผมว่าไม่ได้แปลกเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าพวกนั้นมันเป็นกฎที่มันเล่นกับเวลาซะเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: แต่ว่ากฎไอ้ที่แบบเอามือป้องปิดแล้วคุณห้ามพูดไปเนี่ยผมว่านักเตะพอรู้แล้วมันต้องระมัดระวังตัวกันมากๆ
1: แต่บางทีอารมณ์มันมีปะทะอารมณ์กับคู่แข่งอะนะบางทีมันอาจจะลืมคิดไปหน่อยเรียบร้อยเลย
0: พี่เห็นช็อตนั้นว่าพอป้องปากปุ๊บไอ้นักเตะตุรกีฟ้องเลยอะมันไวมากเลยนะมันเห็น
1: คนนึกได
0: ้เร็วไงมันไวตัวนั้นมันแม่นกดด้วย
1: เรียบร้อยเลย
0: พอเขาไปนะครับดู VR ก็เกมโอ้โหมันเป็นใบแดงที่จริงๆมันก็ดู
1: ครั้งแรกในฟุตบอลโลกอ่ะรอบสุดท้าย
0: มันเป็นใบแดงที่แบบถ้าย้อนกลับไปผมเขาก็คงคิดว่าแบบตัวเองก็คงแบบไม่น่าไปตัดสินใจทำอะไรแบบนั้นน่ะแต่ยังดีทีมยังชนะไง
1: บางทีก็ใช้ว่าสงบปากสงบคำไปอารมณ์อะไรก็ต้องเก็บเอาไว้คือก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีอ่ะเวลาจะมีปัญหามีปากเสียงกับคู่แข่งอ่ะก็ต้องพยายามแบบเก็บอารมณ์เอาไว
0: ้แต่ผมว่ากฎนี้โอเคเหมือนกันนะ
1: ผมว่าก็ป้องกันปัญหาเหมือนตอนวีดีซูสไง
0: ใช่ผมว่าด
1: ีเรื่องของการเหยียดอะไรเข้ามาไง
0: เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าคนมันมีเจตนาดีบางทีมันก็ไม่ต้องป้องปากกันแล้วป่ะวะ
1: ใช่
0: ถ้าคนมันมีเจตนาไม่ดีบางทีมันต้องปิดบังตัวเองผมว่ากฎเนี้ยค่อนข้างเวิร์กเพื่อเป็นการแบบตัดไฟแต่ต้นลมเลยว่าไม่รู้แหละบางคนบอกเฮ้ยปิดปากอาจจะชมก็ได้นะก็ไม่ต้องก็ได้ถ้าชมก็เปิดปากไปเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าไปปิดปุ๊บเนี่ยมันเป็นข้อครหาไง
1: จะเล็กๆน้อยๆไม่ได้โหดร้ายอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาไงหมายถึงว่าจะบ่นกับคู่แข่งหรืออะไรก็ตามนะ
0: อันนี้ทำกันเองไม่เป็นไรนะ
1: ทำ
0: กันเองไม่เป็นไรนะเวลาจะวางแท็กติก
1: บอกแผนกับเพื่ออะไรไม่เป็นไรแต่แล้วคุณกำลังต่อล้อต่อเถียงกับคู่แข่งแล้วคุณไปปิดปากก็เรียบร้อย
0: เห็นคอมเมนต์เขามีเขาบอกโอ้โหนี้แล้วเวลาวิกตอร์เยเชเลสยิงเข้าแล้ว
1: ทำได้ไหมนะไม่เกี่ยวแล้วท่า
0: ใจอันนั้นหยอกนะฮะแต่ว่าต้องชมปารากวัยเลยว่าโอ้เล่น10คนตั้งแต่ครึ่งหลังอ่ะยังเอาอยู่นะ
1: โอ้แต่ตุรกีก็เป็นปัญหาที่จบไม่ได้โอกาสยิง2เกมเท่าไหร่62ครั้งไม่ได้ประตูเลยมอนเตล่าบอกก็ไม่รู้จะทำไง
0: นัดแรกเท่าไหร่ยิงกับ30
1: นัดแรก30มึงแล้วนัดเนี้ย32
0: นั่นแหละแล้วให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละนี่คือทีมที่เราคิดว่าน่าผิดหวังที่สุดอ่ะ
1: ใช่
0: คือตกรอบไปแล้วนะครับ
1: ใช่ตกรอบไปแล้ว
0: ตกไปรอบไปแล้วเลย
1: มีเฮติที่ตกรอบไป
0: แล้วโดนล้อเลยว่าไอ้ตอนที่จะเดินทางมาสหรัฐอเมริกามาบอลโลกครั้งเนี้ยคือเขาก็เหมือนเป็นคาราวานเลยนะส่งนักเตะไปที่สนามบินแล้วปิดถนนแล้วรถนักเตะหรือว่ารถเจ้าหน้าที่อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็ประชากรชาวตุรกีเนี่ย มาส่งที่สนามบินแบบยิ่งใหญ่อลังการแบบเหมือนปิดเมืองส่งอะพี
1: ่
0: แล้วก็เลยบอกว่าตอนนี้พอกลับไปแล้วไม่รู้จะมีใครต้อนรับหรือเปล่าเออหายไปเลย
1: หรือถ้ากลับมาต้อนรับก็อาจจะโดนด่า
0: แต่เรารู้สึกกับตุรกีว่าเขาน่าจะไปได้ไกลมากกว่านี้จริงจริง
1: คุณมีตัวผู้เล่นดีๆเยอะ
0: ใช่เกมรุกอะ
1: ฮาคานชาโนลูอะไรพวกเนี้ยแคนันยูดิสก็เห็นทางอดักแลก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะ
0: ครับ
1: แน่นอนแหละมันน่าผิดหวังมันน่าอับอายแหละแล้วก็แต่ก็เห็นว่าก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาในไม่มีปัญหากันในห้องแต่งตัวนะอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่ว่าพอไปย้อนไปดูตุรกีจริงๆแล้วแบบเราก็นึกว่าแบบเขาจะต้องดีกว่านี้แต่ความรู้สึกคือแบบ
1: มันควรต้องดีกว่านี
0: ้แต่ว่าเรื่องของบอลโลกกับตุรกีอาจจะไม่ใช่ของคู่กันนะเพราะว่ามันเขาก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะ
1: โอ้แต่ว่าตั้งครั้งนู้นมาก็
0: 2002อ่ะเออตั้งแต่ที่3อ่ะก็เพิ่งมาเล่นหนเนี้ยแล้วดูดิหนเนี้ยพอเล่น2นัดก็แบบโอ้โห
1: ผมว่าเกมกับปารากวัยอาจจะเสียเร็วด้วยล่ะเสียเร็วเพราะกดดัน
0: อ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่คู่แข่งเหลือ10คนแล้วหรืออีกตั้งครึ่งหลังเต็มๆอ่ะมันเอาคืนสักแต้มนึงมันยังได้พอได้ต่อลมหายใจไง
1: ก็มอนเตล่าบอกก็ทำแล้วแต่มันยิงเขาไม่ได
0: ้บุกแล้วบุกอีกนี่โชคร้ายจริงๆนะครับเอามิลอนนี่ท้าทายระบบนะครับบอกเขาพวกกันจุนไม่เกี่ยว
1: หมายถึงอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้ดิ
1: กูไม่ไหว
0: แต่กูไม่ไหวเปล่า
1: น่าจะอย่างนั้น
0: อยู่นิวยอร์กดูทุกคู่สบายครับ
1: เฮ้ยเออเว้นแต่ว่าคุณไปอยู่เมกาอยู่เม็กซิโกอยู่แคนาดาโอเคแต่ว่าหมายถึงว่าเฉพาะบ้านเราสิ
0: ครับ
1: เออเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเจอเวลาแบบนี้เข้าไปใครดูจบทุกคู่ที่สุดยอด
0: อยู่ที่นู่นคู่แรกมันอะไรเที่ยงเนี่ยใช่ไหม
1: เฮ้ยแต่อาจจะมีนะคนที
0: ่แบบบ่ายโมง
1: คนที่แบบไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานออนไลน์ work from home และลิงก์กับต่างประเทศทำงาน
0: ตามช่วงเวลาตรงนั้น
1: อเมริกาอะไรพวกนั้นไป
0: งั้นก็ดูได
1: ้
0: จุนคือกูรูอีกคนครับแต่คุณตีใหญ่นะฮะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ผม
0: นะครับแล้วก็บอกว่าดีครับมีไลฟ์ให้ฟังแนะนำหลังจบบอลโลกช่วงคืนวันเสาร์อาทิตย์อยากให้มีไลฟ์ฟอยดูย้อนหลังได้ที่สำคัญกับคลื่นเพราะอัลกอริทึมของ YouTube จะทำให้มีคนติดตามใหม่ๆแต่ถ้ามีวิทยุคนฟังก็จะเป็นกลุ่มเดิมนะครับแต่คนก็ติดตามกันหลายคนเหมือนกันนะดูจากยอดคอมเมนต์มานี่ก็รู้เลยนะครับเดี๋ยวดูหน่อยว่ารายชื่อคู่ของฮอลแลนด์มาหรือยังนะครับน่าจะมาแล้วนะเดี๋ยวผมขอเปิดดูแป๊บนึงนะ
1: ครับ
0: เผื่อจะบอกรายชื่อแล้วก
1: ็
0: วิเคราะห์วิจารณ์กันตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์จะเตะนะครับคืนวันนี้คู่แรกกับสวีเดนนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์โกเป็นบาสฟราบุคเคนนะครับ
1: ครับผม
0: เกมรับจะมีเฟอร์จิลฟันไดกับตันทีมยานพอฟานเฮเกอร์อันนี้เป็นนะครับเซนเตอร์คู่กัน
1: ใช่ครับ
0: แบ็กซ้ายจะเป็นมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแบ็กขวาเดนเซลดูมฟริสมิดฟิลด์จะมีไรอันกราเฟนแบกทิสยานีไรเดอร์สแล้วก็เฟรนกี้เดยอง
1: สุดท้ายก็ลงไหวนะ
0: เกมรุกนะครับดอนเยลมาเล่นโคดี้กักโปและอีกคนหนึ่งเปลี่ยนครับเป็นไบรอันบ็อบบี้นะพี่จุ๊บ
1: โอ้เรากำลังพูดถึงเจ้าไบรอันบ็อบบี้อยู่เลยอ่ะว่าก็เป็นกองหน้าที่น่าสนใจวันนี้สุดท้ายได้ออกโอ้ยกลายเป็นว่าซัมเมอร์วิลหลุดดิ
0: ใช่ซัมเมอร์วิลหลุดไปเป็นตัวสำรองคนเดียว
1: ว่าดอนเยลมาเล่นก็น่าจะไปเล่นทางขวาบ็อบบี้ก็มาเป็นหน้าเป้า
0: ก็เปลี่ยนตัวเดียวเนาะจากเกมแรกนะครับที่ลงเล่นกับญี่ปุ่นไปขณะที่สวีเดนนะครับสวีเดนผู้รักษาประตูเป็นคริสโตเฟอร์นอตเฟลเกมรับจะมีกูสตาฟนะครับลาเกอร์บิเล็กวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟ
1: ลาเกอร
0: ์บิเกอร์นะครับแล้วก็วิกตอร์ลินเดอร์เลิฟอีสักฮีเอนกราเวียลกุดมุนซันแล้วอเล็กซานเดอร์เบิร์นฮาสันแล้วก็มิดฟิลด์จะมีนะครับเบนจามินนิเกรนเจสเปอร์คาวสตอ
1: ม
0: ยาซินอายารีแล้วก็หน้าจะเป็นวิกตอร์เยเคเรสกับอเล็กซานเดอร์อีซากนะครับ
1: ก็วันนี้ถ้าดูจากทางฝั่งของแกรฮัมพอตเตอร์ไม่เปลี่ยน11ผู้เล่นตัวจริงเลยนะชุดเดิมหมดเลย
0: กำลังไล่อยู่นะตัวเดิมๆเลย
1: ตัวเดิมหมดเลยก็ส่วนเนเธอร์แลนด์เปลี่ยน1นะ
0: ครับ
1: ร้านบ็อบบี้จากซันเดอร์แลนด์ออกสตาร์ทตัวจริงซัมเมอร์เวลหลุดไปโหผมมองว่าก็ไม่ง่ายสำหรับเนเธอร์แลนด์นะแม้ว่าฟอร์มโดยรวมก่อนหน้านี้เนี่ยจะดูดีกว่าซันเดอร์แลนด์ที่ดูดีกว่าสวีเดนที่ตะกุกตะกักนะครับแต่สวีเดนก็เปิดหัวดีอาจจะได้ความมั่นใจดูสภาพร่างกายของทางอเล็กซานเดอร์อิซักก็ดูดีด้วยเกมนัดแรก
0: วันนี้นี่ฝั่งของเนเธอร์แลนด์ก็ถูกมองว่าควรที่จะมีโอกาสชนะสวีเดนมากกว่าชนะไหมเพิ่งเสมอมานะเพิ่งเสมอมาจะเสมออีกก็เรื่องใหญ่เลยนะฮอลแลนด์เนี่ยวันนี้เหมือนไฟบังคับเลยนะว่าต้องชนะเพราะว่าถ้าไม่ชนะนัดสุดท้ายก็ลำบาก
1: แต่กองหน้าสวีเดนก็น่ากลัวไงถ
0: ูกป่ะเพราะว่านัดที่แล้วถ้าใครเห็นอีซักเล่นจะรู้สึกว่าโ
1: อ้ดูแบบเป็นอีซักคนเดิมขึ้นมาเลยอ่ะ
0: นั่น
1: แหละ
0: ดิ
1: แล้วฟอร์มของยาซินอายาลีนี่โอ้ยิงไกลน่ากลัวมากนะในขณะที่เนเธอร์แลนด์ผมก็มองว่าเกมนัดแรกก็ดูเสียง่ายอ่ะแต่ผมมองว่าเฉือนได้นะเนเธอร์แลนด์เฉือนได้เฉือนได้เฉือน
0: ผมว่าเฉือนได
1: ้มีโอกาสเฉือนได้คือถ้าแบ่ง 100% ผมอาจจะให้คู่นี้โอกาสชนะเนเธอร์แลนด์มีมากกว่าสักยากจัง
0: 60-40
1: 60-40อ่ะโอเคได้ได
0: ้ถ้าจะทีมใดทีมหนึ่งชนะเพราะในมุมของผมผมว่าถ้าจะให้สวีเดนชนะมันก็เกิดขึ้นได้นะ
1: มันก็จะนึกย้อนกลับไปว่าเอ๊ะแต่สวีเดนก่อนหน้านี้มันอาจจะเพราะว่ามันเจอตูนิเซีย
0: ใช่ใช่
1: ตูนิเซีย
0: ผมคิดแบบนั้นพี
1: ่เกมก็ใหม่ดีเสียประตูง่ายผิดพลาดกันเองเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารอบสุดท้ายก็มีไปเกมโดนเบลเยียมถล่มมา 5-0 นะตูนิเซียผมก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือว่าภาพในนั้นมันหลอกเราหรือเปล่าเกมนัดแรกเพราะตูนิเซียไม่ดีจริงๆเงี้ย
0: ผมพยายามคิดแบบนั้นเพราะผมกำลังจะมองว่าเฮ้ยสวีเดนเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราปรามาส
1: ไม่ค่อยดี
0: เราปรามาสเขามันไม่ใช่ว่าเราไปจงเกลียดจงชังอะไรเขานะคือในโซนยุโรปด้วยกันเองเนี่ยจากรอบคัดเลือกที่เขาเล่นเนี่ย เฮ้ยถ้าเขาโอเคเนี่ยเขาไม่ต้องกระเสือกกระสนมา
1: เพลย์ออฟ
0: เนชั่นลีกหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอกับฝั่งยุโรปด้วยกันเองที่เป็นของเคยๆกันแบบนี้เนี่ยผมว่าการรับมือกับฮอลแลนด์วันนี้ผมว่ามีโอกาสแพ้ได้เลย
1: ใช่
0: แล้วก็คิดว่าการเจอกับตูนิเซียมันเป็นบอลโซนแอฟริกาแล้วตูนิเซียมันเล่นได้น่าผิดหวังจากความรู้สึกของเราไปเยอะมากแล้ววันนั้นเนี่ยลูกมันมาจากลูกยิงไกลบางส่วน
1: อ่ะคือแล้วมันมีความผิดพลาดในเกมรับที่มันดูพลาดง่ายด้วยอ่ะทางตูนิเซีย
0: ครับผมก็เลยทั้งหมด
1: แล้วจริงๆว่าคุณภาพตัวผู้เล่นของตูนิเซียเฉยๆหมดเลย
2: เฉยๆ
0: มันไม่มีตัวแบบ
1: ไม่ตัวแบบว้าวอาจจะมีตัวที่อยู่ในลีกดีๆอย่างทางลานิเคดีล่า

0: กิลลี่มียาฮันนิบาลเมเบรี่แต่โดยรวมถ้าเทียบกับทีมอื่นๆผมก็ยังรู้สึกว่ายังเฉยๆอ่ะสำหรับตุนิเซีย
1: นั่นแหละพอเจอกับฝั่งยุโรปด้วยกันเองเนี่ยพอย้อนกลับไปในรอบคัดเลือกอ่ะเจอโคโซโวยังแพ้เจอสโลเวเนียก็ชนะไม่ได
0: ้
1: ผมว่าถ้าเจอบอลยุโรปด้วยกันเองสวีเดนจะไม่เหมือนเดิมเหมือนวันที่เจอกับตุนิเซียนะ
0: ใช่ครับ
1: คิดว่าแบบนั้นเลยทำให้รู้สึกว่าวันนี้พอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่เราคิดอ่ะผมว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะครบเครื่องแล้วก็ดีกว่านะครับอย่างน้อยๆเนี่ยแต่ยังเชื่อเหลือเกินว่าคู่นี้น่าจะเล่นกันสนุก
0: ลูกเกมว่าชนะไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาด
0: สีเต็มที่ก็เฉือนเม็ดเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อาจจะวัดกันที่ประตูใดประตูหนึ่งหรือแม้กระทั่งอาจจะยิงกันเยอะแล้วก็อาจจะเฉือนกันแบบสนุกนะครับผมให้เนเธอร์แลนด์ชนะ
0: อู้เชียร์ใครอ่ะคู่ในบอลโลกคราวนี
1: ้บอลโลกคราวนี้ผมอยากให้อังกฤษนะเอาจริงอยากให้อังกฤษได้แชมป์โลก
0: สักที
1: หนึ่ง
0: หลังจากที่ครั้งสุดท้ายก็66นู่นเลยเรายังเป็นวุ้นกันอยู่เลย
1: ยูโรคุณเข้าชิงแล้วเข้าชิงอีกคุณก็ไม่ได
0: ้
1: ครั้งนี้พอเห็นแบบทูเคิลทำทีมแล้วก็เออไม่เบาไม่เบานะครับแต่คู่แรกก็คิดเห็นเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: นะครับเนเธอร์แลนด์น่าจะเบียดชนะสวีเดนไปได้นะครับ
0: ผมไม่แน่ใจจะมีคนบอกว่าวันนี้ให้เชียร์สวีเดนบ้างไหม
1: มีผมว่ามี
0: ใช่ไหม
1: มีแหละ
0: มันก็ลิงก์กับฟอร์มนัดแรกได
1: ้เห็นฟอร์มการเล่นแล้วมันยังพอมีหวังได
0: ้
1: คือถ้าเล่นได้วูบวาบเหมือนเดิมเนี่ยวันนี้ก็ยังพอมีหวังอยู่บ้างโอ้โหวันนี้ไมเคิลโอลิเวอร์เป็นผู้ตัดสินด้วยก็มีมือหนึ่งของพรีเมียร์ลีกนะครับ
0: ครับ
1: คู่นี้ก็เดี๋ยวกำลังจะลงเตะละอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับ
0: ครับใครบรรยายเกมคู่นี
1: ้ต้องดูเลยนะพี่ผมไม่ดูเลย
0: ติดตามแบบ FM 99ได้เดี๋ยวผมบอกให้วันนี้นี่แต่ละคู่จะมีใครบรรยายบ้างไปดูในหน้าจอที่เป็นกราฟิกดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเป็นในรายชื่อมันอาจจะมีสลับ
1: ครับ
0: ไล่เรียงกันไปคู่แรกเที่ยงคืนเนเธอร์แลนด์กับสวีเดนเป็นจานอูกับน้องสนนะครับคู่ตีสามเยอรมันกับไอวอรี่โคสต์ก็เป็นคู่หูจันหยองกับพี่บอม
1: ครับ
0: นะครับ7โมงเช้าเอลกวาดอร์กับกุลาเซาเป็นพี่เจ๋งกับพี่ตุ๋ยพัชระนะครับแล้วก็คู่11โมงนู่นเลยพี่โจอี้กับน้องคม
1: โอเค
0: เมื่อกี้เพิ่งเจอคมเองก็ต้องโอ้คมมันจะดูได้ป่ะวันนี
1: ้ก็
0: เพราะถ้าคมดูคมต้องตื่นใช่ไหมมานี
1: ่ผมว่าเขานอน
0: เข้า10โมงป่ะถ้า11โมงหมายถึงว่าที่เนี้ยเข้า10โมง
1: เขาก็น่าจะนอนคู่เอกวาดอร์แหละ
0: เออจริงจริงจริงจริงจริงจริง
1: นอนคู่เอกวาดอร์เพราะว่าฮอลแลนด์กับเยอรมันนี่มันน่าดูกว่าตามนี้นะครับ
0: ครับ
1: กรณีเอามือป้องปากแล้วพูดโดนใบแดงโดยตรงโดนแบนกี่นัดครับ
0: ถ้าโดนมนัดก็1 นัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องของเหยียดเชื้อชาติมันอาจจะมีการเรียกว่าไปสอบสวนอะไรกันเพิ่มเติมอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าถ้าอัตโนมัติคือ1นัดนะครับ
1: เพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็ไม่ใช่การฟาวล์ที่รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับมันเป็นการพูดแบบผิดกฎเฉยๆนะแต่ผู้ตัดสินเมื่อวานนี้เขาก็เป๊ะปังเหมือนกันนะเวลาเขาตัดสิน
0: อ
1: ะไอ้เมื่อวานผู้ตัดสินจากน่าจะเมกา
0: เสียงดุนี
1: ่เออเสียงดุตอนที่เขาประกาศอะโ
0: อ
1: ้โหประกาศลั่นเลยดีใจกับสาวไทยด้วยครับสุดยอดเลยดีใจด้วยนะครับฮอลแลนด์เตะกี่โมงเที่ยงคืนนะกองหน้าทีมอื่นยังพอว่ากองหน้าบราซิลกับภาพตอนนี้สิมีใครใกล้เคียงกับคำว่าบราซิลบ้าง
0: ขออีกทีอะไรนะ
1: คือกองหน้าทีมอื่นยังพอว่าแต่ว่าถ้าเป็นบราซิลอ่ะภาพตอนนี้มีใครใกล้เคียงกับคำว่าบราซิลบ้าง
0: เนมาร์ไงเห็นสัมภาษณ์ของอันเช่หลังจบเกมบอกว่าเนมาร์จะมีชื่อในเกมกับสกอตแลนด์ได้นะครับ
1: นัดสุดท้าย
0: นัดสุดท้าย
1: กลุ่ม
0: เนมาร์จะกลับมาได้แล้วก็แต่ว่าต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของราฟินญา
1: ครับ
0: เจ็บมาจากเกมที่เอาชนะเฮตินี่แหละแต่ถามว่าบราซิลชุดนี้ก็วินิซูสก็โอเคไงวินิซูสเนมาร์ราฟินญาจริงผมว่าก็ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าแบบคุณจะไปเทียบกับยุคสุดยอดสมัยก่อนในพวกโรมาริโอก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อย
1: แต่เห็นลูกยิงของมาติอุสคุนย่าแล้วก็ไม่เบานะโดยเฉพาะลูกสอง
0: อ
1: ่ะผมว่าเขาก็เฉียบคมในระดับที่แบบมันเอาจริงๆมันก็เขาดูมีความเป็นบราซิลเลียนมากกว่าอีกอเตียโก
0: ้ดูแล้วอีกอเตียโก้ก็เหนื่อยละ
1: เพราะว่านัดแรกลงไปมันดูแบบดูไม่เข้ากับพวกอ่ะ
0: แต่คู่แข่งมันอาจจะยาก

0: ด้วยไงถูกป่ะมันเจอกับโมร็อกโกไงแต่ว่าก็ถ้าคุณยิงได้2ประตูแบบนี้โอกาสก็สดใสอ่ะสำหรับคุณย่าในการออกสตาร์ตตัวจริง
1: เมื่อวานเมื่อเช้านี้ผมก็ลุ้นอยู่แม่น่าจะโตขึ้นอีกสักลูกนะน่าจะแฮตทริกเลยจะได้ดังๆหน่อยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าที่ผ่านมามันมีแฮตทริกแค่2คนใช่ไหมล่ะ
0: ม
1: ีเมสซี่กับโจนาธานเดวิดนะ
0: ครับผม
1: แต่ถือว่าพอดีเลยนะเมื่อเช้ากับเฮติอ่ะ 3-0 ครึ่งแรกก็นึกว่าแบบเฮ้ย 3-0 ครึ่งหลังเงียบเลยไม่มาเลยหายไปเลยนัดแรกเปิดเจอน้องใหม่อีกแล้วครับ FC ปืนโตอ๋อเจอโคเวนทรีใช่ไหมอาร์เซนอลคือเมื่อวานนี้แฟนเขาแฟนรายการเขาคุยกันอยู่ก็แชมป์ชนแชมป์ก็บอกแชมป์ชนแชมป์อ๋อ
0: แชมเปี้ยนชิพกับพรีเมียร์ลีก
1: ใช่ใช่ใช่ก็เตะวันศุกร์ก่อนเลยนะครับ
0: แมนยูนัดแรกเจอใครนะ
1: เจอเฮาไปเยือนเฮาซิตี้สวัสดีครับพี่จุนค่ายแดงกับพี่อู่ค่ายส้มครับ
0: อ้
1: าวจากคุณนันทพงศ์นะครับ
0: ครับ
1: บอกมาไม่ทันพี่ปั๊กตลอดเลยครับคุณไม่ทันเขาหรอกคุณนันทพงศ
0: ์
1: เขามาก่อนตลอดเลยครับ
0: เขาเป็นแอดมินของเราหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ใช่นึกถึงทนายปีศาจนึกถึงเพลงพี่หญิงเลยครับเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆครับเจ็บเหมือนมดกัดนิดเดียวใครได้ดูแล้วเป็นไงบ้าง
0: ทนายปีศาจบอกหน่อยแต่อย่าสปอยนะผมมันไม่มีปัญหาเพราะผมดูจบแล้วแต่อู๋ยังดูไม่จบ
1: ยังเดี๋ยวคืนนี้น่าจะไปจัดการให้จบๆไป
0: ยาย่าหญิงเขาออกกี่ชุดอะ
1: โหพี่ไม่รู้เลย
0: เหรอผมมาเรียนรุ่นเดียวกับเขา
1: โรงเรียน
0: มหาลัยเรียนรุ่นเดียวกัน
1: มหาลัยคือรุ่นเดียวกันมหาลัยเดียวกันคณะเดียวกันไหม
0: คนละคณะคนละคณะ
1: คนละคณะ
0: แต่เรียนรุ่นเดียวกัน
1: อ๋อเข้าปีเดียวกัน
0: เข้าปีเดียวกันเข้าป
1: ี
0: เออแต่ผมจำไม่ได้แต่น่าจะสองอัลบั้มอะเป็นอย่างน้อยนะ
1: ครับ
0: เออเขาไปมีไอ้นั่นด้วยป่ะเขาอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยป่ะฮุลลาฮุลลา
1: เออใช่ฮุลลาฮุลลา
0: เออ
1: ไอเขาเรียกอะไรนะอะไรลาตีลาตีนะ
0: เออเออลาตีลาตีอะไรวะลาตีลาตีอะไรสักอย่างไม่ใช่กูลาตีวิทวัฒน์นะ
1: เออ
0: เออเออเออลาตี2000อะไรสักอย่าง
1: เออ2002ลาตี
0: เออ2002
1: โอเคจะตายละ
0: เออนั่นแหละ
1: เออที่เขามี4คนใช่ป่ะ2002ป่ะ4คนป่ะ
0: เกินป่ะมีแคทน่ะแน่ๆ
1: พี่แคทแล้วก็
0: เบลวาวา
1: ไปกันเรื่อยแล
0: ้วคุณเจนนี
1: ่เกินใช่ไหม
0: ยัย5คนมึง
1: 5คนใช่ไ
0: หมน่าจะ5คน
1: 2002ลาตีเมื่อกี้2000ลาตีแล้ว
0: 5 สาว
1: แล้ว
0: 5สาว
1: โอเค
0: แต่น่าคุณย่าย่าหญิงน่าจะออกก่อนเพราะว่าผมจำได้ว่าเพราะไม่น่าผมไม่มีทางรู้จักคุณย่าย่าหญิงเพราะผมตอนเข้าเรียนอ่ะผมรู้จักอ๋อเนี่ยคือคุณยาย่าหญิงหรืออาจจะเป็นปีเดียวกันที่ออกนั่นแหละเออนะครับ
1: แต่ถ้าใครดูซีรีส์ทนายปีศาจผมว่าเรื่องการตีบทแตกในบทละครเนี่ยสุดยอดจริงนะเป็นสุดยอดนักแสดงอีกคนหนึ่งแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่
0: พี่ตู่ภพธรนี่ก็คนพูดถึงเยอะ
1: ออกน้อยแต่หนักมาก
0: ครับผม
1: ออกมาแต่ละบทพี่ตู่นอนอย่างเดียวเลย บทนี่อยู่บนที่นอนก่อนเลย
0: ดูเบรกก่อนแล้วกันนะคร
1: ับ
0: 23:01 เบรกคู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญ ทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: บอลโลกสตอรี่
6: จอลึก4ทีมกลุ่ม B สหรัฐอเมริกาแต่ง1ของกลุ่มภายใต้การนำของคริสเตียนพูลิซิชและกุนซือมาริโซ่โปเชติโน่สหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงที่สุดเพราะการเล่นในบ้านที่สนามโซฟาสเตเดียมและลูเมนฟิลด์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเก็บแต้มได้ตามเป้าหมายตุรกีถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นเป็นอย่างมากนำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอาดากึแลนักวิเคราะห์มองว่าตุรกีเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดและมีโอกาสเบียดแย่งอันดับหนึ่งของกลุ่มได้เลยทีเดียวปารากวัยทีมจอมตื้อจากอเมริกาใต้ที่มีจุดเด่นด้านเกมรับเสียเพียง10ประตูในรอบคัดเลือกอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลุ่มนี้พลิกผันได้เนื่องจากพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่มีวินัยและความแข็งแกร่งด้านออสเตรเลียขุนพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็นหนึ่งในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
7: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้5ทุ่มกับอีก10นาทีเหลือเวลาอีกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเกมฟุตบอลโลกคู่แรกวันนี
1: ้
0: ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นโอ้โหนี่เหลืออีกประมาณ50นาทีผู้บรรยายมาแล้วนะครับ
1: สุดยอดการเต็มตัวจริง
0: ๆโอ้โห
1: นี่แหละไอดอล
0: สุดยอดเลย
1: ไม่รู้ว่าเตรียมตัวดีหรือว่าว่างนะโอ้จันทร์โอ้จะรีบมาไปไหนฮะ
0: จะคิดเดี๋ยวก่อนนะเขาเพิ่งยกนิ้วโป้งให้พี่พอแบบเลย
1: เปลี่ยนนิ้วเลยเปลี่ยนนิ้วทันที
0: เป็นนิ้วอื่นเลยอ่ะ
1: โอ้ขยันจริงๆก็เดี๋ยวอยู่กับพี่อู๋ได้นะช
0: ่
1: วงเที่ยงคืนนะครับเกมคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับสวีเดนนะที่จะออกสตาร์ทนะครับก็ไลฟ์เราบอกไปแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวให้น้องอู๋ทวนอีกทีก็ได้นะครับ
0: ก็
1: ยังไง
0: เดี๋ยวคู่ดึกๆเนี่ยเดี๋ยวมีคุณผู้ฟังเขาส่งมาถามทัศนะ
1: ได้ด้วย
0: เดี๋ยวเราค่อยไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: เพราะว่ามีบางท่านบอกแหมเยอรมันกับไอวอรี่โค้ชนี่เยอรมันจะชนะในรูปแบบไหนมีคนก็ถามมาเหมือนกัน
1: เดี๋ยวไปดูเรื่องของที่คาดการณ์ด้วยก็ได้
0: ดูเลยไหม
1: พี่เยอรมันเท่าที่ผมดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะจากตัวจริงในเกมนัดที่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ประตูก็จะเป็นอย่างมาเนลนอยเออร์แบ็คขวาโยชูคิมมิชซ้ายเป็นนาธานเอลบราวน์คู่เซ็นเตอร์ก็เป็นยูนาธานทากับชลอตเตอร์เบกนะครับตรงกลางก็จะมีอย่างทางด้านอเล็กซานเดอร์พับโลวิชกับทางฟลิกเมช่าด้านบนลีรอยซานเน่เกมนัดแรกอาจจะโดนใช้คำว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเหมือนกันเรื่องของฟอร์มการเล่นแต่เขาก็มองว่าก็มีโอกาสจะยังได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็นอกนั้นทางฝั่งซ้ายฟอร์เรนเบียสตรงกลางจามอมูเซล่าหน้าเป้าก็เป็นคาฮาเวสแต่ก็มีเขาบอกว่าอาจจะมีโอกาสสำหรับทางเดนิสอุนดาฟเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าฟอร์มก็ดี
1: ใช่เขาก็มองว่าก็มีโอกาสที่จะได้สอดแทรกออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้เหมือนกันสำหรับทางเดนิสอุนดาฟเพราะว่าลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยโอ้โหก็ทำทั้งแอสซิสต
0: ์
1: ทำทั้งประตูให้กับทีมได้ในเกมนัดที่ชนะกุลาเซา 7-1
0: แต่มันก็อีกแล้วแหละมันก็กุลาเซา
1: สุดท้ายมันคือกุลาเซาที่แบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: วันนั้นเนี่ยอุนดาฟเนี่ยแอสซิสต์2แล้วก็มี1ประตูในเกมน
0: ั้
1: นนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ลง3หรือเปล่าส่วนเอลลูโคสเองหลักๆก็คือกองหน้าอย่างเอลิวายีแหละที่ก็

0: ด้านบนเนี่ยเขามองกันว่าบอนนี่จากทางอินเตอร์มิลานมีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมวันนี้นะครับที่จะเจอกับเยอรมันแล้วก็จะจับคู่กับทางด้านของบาซูมาน่าตูเล
1: ่พี่เคยพากเขากับอินเตอร์ไหมเคยไหม
0: เคย
1: เขาชื่ออะไรอังเก้หรือแอน
0: ท์ถ้าส่วนใหญ่ก็เรียกบอนนี่ไปเลย
1: อ๋อบอนน
0: ี่เพราะส่วนใหญ่เขาก็เรียกเป็นบอนนี่ไปเลย
1: อ๋อเ
0: ออก็ดึงมาจากปาม่าแล้วก็ผลงานดี
1: เห็นชื่อมันยาวเหลือเกินตัวนี
0: ้
1: เออ
0: ครับผม
1: แต่เชื่อว่าคู่นี้นะคือด้วยสไตล์ฟุตบอลของไอวอรี่โค้ดอ่ะผมว่ามันเป็นบอลแอฟริกาที่พร้อมสู้พร้อมไปอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ด้วยอายุผมว่าชุดนี้เป็นชุดแบบวัยรุ่นเลยอ่ะวัยกลางแบบ20กลางๆอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าความแบบวูบวาบกากันแล้วเนี่ยมันมีเยอะแล้วยิ่งเห็นเกมแรกที่เขาเล่นไปแล้วเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าเอาแน
0: ่อืม
1: แต่ว่าการจะไปสู้รบปรบมือกับเยอรมันแบบในทุกๆช็อตจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะ
0: โอ้โหเยอรมันถ้านับจากทุกรายการชนะมา10เกมรวด
1: นั่นน่ะดิ
0: แล้วก็ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมคือมันมองได้2แง่ในเกมที่ชนะกุลาซาว 7-1 อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะเยอรมันดีมากๆจนกุลาซาวสู้ไม่ได้เลยกับใช้คำว่ากุลาซาวแย่มากๆจนเยอรมันไล่ขย่มแม้จะพลาดโดนยิงไปแล้วก็ตาม
1: ผมว่ามันถูกทั้งสองอย่างแล้วสิ่งที่มันเป็นคำตอบคือนี่แหละถ้าอีกฝั่งมันดีมาก
0: อ
1: ีกฝั่งมันแย่มากสกอร์ออก 7-1
0: อ
1: ่ะผมว่าก็สมเหตุสมผลนะกับฟุตบอลระดับทีมชาติอ่ะยิงได้7ประตูไม่ง่ายนะครับ
0: แต่เราไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนมากกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าการเจอกับวิลโคสเนี่ยเยอรมันจะยังดีได้แบบนั้นหรืออาจจะโอเคละมันไม่ได้ถล่มอะไรอย่างนั้นหรอก
1: ครับ
0: แต่จะดีแบบมากน้อยแค่ไหน
1: พี่กำลังจะบอกว่าเราจะประเมินเยอรมันยังไม่ได้เต็มที
0: ่
1: เพราะว่าคู่แข่งมันเป็นบททดสอบที่มันยังหลอกตาอยู่นะ
0: ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มสตาร์ทอ่ะเรามองว่าเยอรมันเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่อย
0: ู่ไม่ได้ติดสี่อันดับแรกรู้สึกประมาณอันดับ5มึงเต็งอ่ะแล้วเรา
1: ดู
0: ตัวผู้เล่นของเยอรมันเราก็รู้สึกว่าก
1: องหลังไม่ได้
0: ใครเวอร์คลาสเรายังนั่งแบบเออนอยเออแต่นอยเออก็ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนะถูกไหมโยชัวคิมมิชก็น่าจะเรียกว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้วอะไรเงี้ยจามามูเซล่าก็ยังไม่ใช่คนเดิมหลังจากที่เจ็บหนักไป
1: เวียดก็ยังหา
0: ฟอร์มกับลิเวอร์พูลก็ใช้คำว่ายังแค่ทรงๆอ่ะเออถูกปะล่ะคนอื่นเราก็เฉยๆก็เลยแบบเอยังไงดีในขณะที่เอลิโคสเกมนัดแรกสูสีสู้ได้สนุกเอกวาดอร์นะต
1: ่
0: างฝ่ายก็ต่างมีโอกาสที่ยิงประตูได้แต่ว่าสุดท้ายเป็นอาหมัดมาทีเด็ดช่วงนาทีสุดท้าย
1: มันกลับกลายเป็นว่าไอริโคสเนี่ยการชนะเอกวาดอร์เหมือนได้เรตติ้งได้ความรู้สึกจากเราว่าเฮ้ยเหมือนเราต้องยกระดับไอริโคสแล้วการชนะเอกวาดอร์ไม่ง่ายนะมันยากมากเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าเอกวาดอร์เขาก็อันดับ2
1: ในรอบ
0: เลือกในโซนอเมริกาใต้มา
1: เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบททดสอบที่ไอริโคสผ่านมาแต่เกมแรกเนี่ยมันเหมือนแบบเรารู้แล้วว่าอันนี้เล่นได้ประมาณนี้
0: ใช่
1: แต่เยอรมันเนี่ย
0: ใช่เราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงวะเยอรมันดีมากๆนะว่าอาจจะสตาร์ไม่ได้แบบโอ้โหระดับเวอร์คลาสขนาดนั้นแต่เล่นออกมาแล้วมันโอเค
1: แต่ผมมั่นใจว่าวันนี้ไอวอรี่โค้ดบู๊กับเยอรมันแน่ๆแล้วมันทีมที่มันตั้งรับมันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ
0: ครับผม
1: ผมว่าเขาสู้รบปรบมือกับเยอรมันแน่นอนอ่ะ
0: ความมั่นใจมาด้วยคือผมมองว่าทั้งสองทีมมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมอ่ะเพราะเก็บ3แต้มมาด้วยกันทั้งคู่ในนัดแรกอ่ะแต่
1: พี่จุนก่อนเลย
0: โดยรวม ผมยังไว้ใจความเป็นเยอรมันมากกว่
1: า
0: ถ้าคุณหยุดความวูบวาบของยาเดียวมันเด้ได้
1: นั่นแหละ
0: หยุดอามาเดียโลได้สมมติตัวจริงนะมันก็มีโอกาสที่จะชนะแล้วเยอรมันโอ้โห
1: ตรงนั้นไม่น่าหยุดยากมั้งอามาเนี่ย
0: อาจจะดีบอลโลกก็ได้ไงแต่ว่าคุณก็ต้องให้เครดิตเขาลงมายิงประตูชัยให้กับทีมนะ
1: ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ตัวนั้นนี่ถ้าหยุด
0: แล้วแต่นัด
1: เลย
0: ใช่แล้วแต่นัด
1: ถ้าโดนแล้วหยุดแล้วก็ไปไหนไม่ได้นะ
0: แต่ถ้ามองความแกร่งโดยรวมจริงๆทั้งหมดก็ยังต้องให้เยอรมันแหละผมยังมองว่าเยอรมันเฉือนชนะได้อาจจะไม่ใช่ง่ายแต่ก็ยังเก็บ3แต้มได
1: ้แต่คำถามของคุณผู้ฟังคือชนะไม่ชนะเนี่ยเขาอาจจะก้าวผ่านไปแล้วเขาถามว่าจะชนะเนี่ยชนะแบบเยอะไหมชนะแบบก้าวผ่านได้หรือเปล่าชนะแบบมากกว่าการเฉือนชนะไหมมันไม่แบบสกอร์มันจะออก 1-0 2-1 หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งอาจจะแบบ 2-0 ได้ไหมล่ะเจอไอวอรี่โค้ดอ่ะ 3-1 ได้เปล่าเขาต้องการคำตอบแบบนี้มากกว่าอันนั้นยากเลยนะ
0: ยากเลย
1: ยากเลย
0: ยากจริงคืออ่ะแต่ถ้าดูจากเกมแรกที่เจอกุลาเซาอ่ะนำห่างแล้วยังก็ยังจะเอาอ่ะ
1: เขายี่ห้อเยอรมัน
0: ผมก็เลยบอกว่า

0: มัน
1: ถ้าจะต้อง
0: ลุ้นเป็นรถลาวา2ให้ใครทั้งนั้น
1: ลุ้นเยอรมันดีกว่าถ้าจะเชียร์นะ
0: เนี่ย
1: ผมก็
0: คิดแบบพี่ประมาณนึงว่าด้วยความเป็นไอวอรี่โค้ดอ่ะไอวอรี่โค้ดเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยนักเตะอายุน้อยสุดในบอลโลกครั้งนี้นะแล้วดูจากการเล่นนัดแรกที่เขาชนะเอกวาดอร์มาเนี่ยผมว่าเขามั่นใจเขากล้าบวกกล้าสวนกับเยอรมันแน่ๆวันเนี้ยซึ่งมันทำให้เยอรมันหนึ่งแหละผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเล่นยากแล้วแต่ฟุตบอลโลกอ่ะมันจะมั่นใจอย่างเดียวไม่ได้อ่ะผมว่ามันต้องหวังประสบการณ
1: ์
0: ลูกบู๊ลูกบุญลูกนิ่งลูกประสบการณ์เข้ามาช่วยซึ่งถ้ามันเล่นด้วยเกมบุกด้วยกันทั้งคู่แล้วปุ๊บเนี่ยผมยังมั่นใจในเยอรมันมากกว่าความละเอียดหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ลูกล่อลูกชนอะไรบางจังหวะที่มันควรผ่อนควรแบบเบาได้เบามันไม่เหมือนไอวอรี่โค้ชผมเชื่อว่าไอวอรี่โค้ชเองน่าจะมาตลอดอ่ะเลยคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยหนึ่งวันนี้เกมน่าจะยิงกันมันแล้วกองหลังเยอรมันเองก็ไม่น่าไว้ใจอยู่แล้วแต่ว่าเกมรุกความเป็นทีมเวิร์กที่มันเป็นบอลฝั่งยุโรปที่ผมว่าอย่างน้อยพื้นฐานการเล่นบอลเป็นทีมเนี่ยมันดีกว่าไอวอรี่โค้ชแน่ๆ
1: ครับผม
0: เลยคิดว่าวันนี้เยอรมันน่าจะถลกหนังไอวอรี่โค้ชได
1: ้เออคือว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเนาะเอาตัวรอดได้ไอวอรี่โค้ชนี่ในรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาเนี่ย10นัดชนะ8เสมอ2ยิงได้25ไม่เสียประตูเลยนะครับแต่นั่นแหละมันคนละเรื่องกับการเจอกับเยอรมันนะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้ถ้าเทียบฟอร์มพักหลังก็คือเยี่ยมทั้งคู่
1: ใช่แต่เยอรมัน
0: เนี่ย
1: ชนะ10นัดรวดจากทุกรายการมานี
0: ่โอ้แต่ไอวอรี่โค้ชก็มีสะดุดแพ้นิดเดียวก็มีรอยแผลนิดหน่อยนอกนั้นก็ชนะรัวๆมาเหมือนกันนั่นแหละ
1: แต่ถ้าชื่อชั้นโดยรวมทั้งหมดนะก็เยอรมันแล้วกัน
0: ก็หนึ่งเลยถ้าวันนี้คุณหาแผนในการปิดพื้นที่ของยานดิโอมองเด้ได้เยอะๆหน่อยความอันตรายของไอวอรี่โค้ชมันก็จะลดน้อยลงไปพอสมควร
1: ถูกใช่ใช่ใช่
0: ผมว่าเยอรมัน
1: เหมือนกัน
0: เยอรมัน
1: ครับผม
0: ถ้าประตูแรกมาเยอะแล้วยิ่งคุณ
1: ยิ่งมาเร็วนะ
0: ไปเปรี้ยวเขามากๆนะผมว่าโดน
1: ถูก
0: โดนวันนี้โดนแน่นอนปรากฏว่าจบไอว
1: อ
0: รี่โค้ชชนะเยอรมัน
1: ฮาเลยทีนี้คลาสสิกเลย
0: เป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นไปไม่ได
1: ้ไอวอรี่โค้ชเองถ้ารวมจากทุกนัดนี่ก็โอ้โหก็ชนะมา5นัดรวดนะ
0: ครับ
1: เออนั่นแหละ
0: เนี่ยๆๆเพราะว่าพรีวิว
1: ซื้อความเป็นเยอรมันไป
0: อย่างพรีวิวบางเว็บไซต์ข่าวที่เขาพรีวิวเสร็จเนี่ยเขาจะลงสกอร์ให้ด้วยอย่างที่แรกที่ผมดูมาเนี่ยเขาให้เยอรมนีชนะ 3-2 นะ
1: ก็เฉือนแค่เฉือน
0: แต่เกมมันจะดุเดือดไงมันจะยิงกันถึง5ประตูอะไรแบบนั้นน่ะนะครับก็เราๆนี่แหละนะครับก็ลุ้นกันหนักคืนนี้แต่ผมว่าอย่างหนึ่งน่าจะยิงประตูกันพอสมควรนะคืนนี
1: ้เออผมว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะเหมือนกัน
0: เออ
1: เพราะว่าโอ้คุณมีอย่างพวกดิโอมันเด้มีอย่างบอนนี่เงี้ยมันก
0: ็
1: น่ากลัวอยู่อะ
0: ครับคืนน
1: ี้ขนาดกุลาเซายิงยิงเยอรมันได้เลย
0: ก็น่าก็คิดแค่นั้นแหละเพราะว่ากองหลังเยอรมันนี่แบบก็ผมว่าก็ไม่ได้เท่าไหร่อ่ะเอาจริงๆชั่วโมงเนี้ยนะชลอตเทอร์เบกคู่กับยูราธานทาคร
1: ับ
0: อ่ะนี่ตอบคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับ
1: ครับ
0: อ่
1: ะแล้วคู่ต่อไป
0: ได้คู่
1: คู่เอกวาดอร์กับกุลาเซา7โมงเช้าในกลุ่ม Eเล่นกันที่แคนซัสซิตี้สเตเดียมเกมเยอรมันกับทาลูโคสหรือว่าโกดิวัวนี่เล่นกันที่โตลอนโตนะ
0: ครับ
1: ส่วนเกมเนเธอร์แลนด์กับสวีเดนเที่ยงคืนเป็นที่ฮูสตันที่อเมริกา
0: ครับ
1: อ่ะที่แคนซัสซิตี้เอกวาดอร์กับคูลาเซาเกมในกลุ่มอีก
0: คือบอลด้วยความแพ้ทั้งคู
1: ่
0: มันมัวแต่จะมาเล่นเพื่อเอาคะแนนสักแต้มเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องดีย
1: ิ่งคุณเป็นเอกวาดอร์ด้วย
0: ใช่แ
1: ล้วเห็นว่าเยอรมันถล่มได้7-1เน
0: ี่
1: ย
0: พี่แล้วอย่าลืมนะถ้าวันนี้เขาทำอะไรคูลาเซาไม่ได้นะสุดท้ายคุณเจอเยอรมันนะเอกวาดอร์หนักเลยเช่นเดียวกับคูลาเซานี่แหละวันนี้ถ้าคุณเจอเอกวาดอร์แล้วยังแพ้อีกนะสุดท้ายคุณเจอไอวอรี่โค้ดอ่ะคือทุกทีมที่คูลาเซาเจอด้วยในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันหนักหมด
1: ถ้าคุณเป็นคูลาเซายังไงก็หนัก
0: ใช่หนักหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าเอกวาดอร์เองต้องมีความละเอียดในการเล่นเพื่อที่จะหาชัยชนะให้ได้อ่ะ
1: ก็หลักๆอ่ะเกมรับคุณมีอย่างพวกปิโลอินกาเบียมีอย่างวิลเลนปาโชตรงกลางมาเซสไกเซโตเปโดวิต้าด้านบนเป็นเอ็นเดอร์วาเลนเซียหอกจอมเก๋า กอนซาโลปราต้าอะไรพวกนี
0: ้ครับ
1: เจอกุลาเซาที่ก็อย่างที่บอกไปนะพวกทาง2พี่น้องมาคูน่าตรงกลางนะครับมีเอเกโลคาเดียเป็นหน้าที่เป็นตัวหลักเกมรับมีพวกลิชลิบาซัวโอบิสโปไหวไหม
0: หมายถึงกุลาเซา
1: เอลกาดอต้องยิง3ลูก
0: อันนี้แหละอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ทำให้รู้สึกว่าผมดูเอกวาดอร์

0: เป็นอ่ะเวลาเขาบุกมันดูอันตรายนะแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายอ่ะ
1: แต่ไม่คม
0: เออมันดูยิงนกตกปลาไปเรื่อยยิ่งถ้าวันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับคูราซาวด้วยว่าคุณจะกล้าเปิดเขาแค่ไหนถ้ายังเล่นในลักษณะรัดกุมแล้วแบบไม่ยอมเปิดพื้นที่เยอะๆเนี่ยผมว่าการที่เอกวาดอร์จะยิงถล่มไม่ง่ายนะ
1: แต่ถ้าคุณเล่นรับแต่รับได้อย่างเกมกับเยอรมันเนี้ยผมก็เละอยู่ดี
0: เออแต่วันนั้นก็ถือว่าเป็นเกมรับที่แบบโอ้ดูไม่น่าไว้ใจเลย
1: ดูแบบสภาพไม่ได้แล้วอ่ะถ้ากั้นใจผมก็ยังเอกวาดอร์ไว้แล้วกันให้ศักดิ์ศรีเอกวาดอร์ไปว่าคือผมอุตส่าห์เชื่อใจคือเราเซาในเกมนะก่อนเจอเยอรมันนะแต่พอดูสภาพ
0: เดี๋ยวก่อนนะพี่เป็นคนเชื่อใจคือเราเซาม
1: าคือผมมองว่าเกมนั้นน่ะคือเหมือนว่าโอ้โหผมมองว่าเห็นว่าเยอรมันต้องยิงระดับ4ประตู
0: ใช่ๆๆ
1: ผมเลยรู้สึกแบบ
0: เฮ้ยบอลโลกนะ
1: คุณดูเราเซาดูตัวผู้เล่นก่อนดู
0: แล้วมันเป็นนัดแรกด้วยนะ
1: ที่ไหนได
0: ้เอาที่ไหนได้ล่อไป7ลูก
1: เออผมก็เลยเอ๊ะ
0: พี่เราพี่มีอคติกับอูคุราซาวแล้วหรือเปล่า
1: หรือเราไว้ใจเกินไปแล้วผมมองเออมันก็เขาเอลกอดอร์น่าจะเชียร์สนุกกว่าถ้าประตูแรกมาเร็วก็มีโอกาสหลาย
0: จริงจริงจริงขึ้นอยู่กับเกมรับนะครับถ้าผ่านไปสัก25นาทีครึ่งชั่วโมงยิงไม่ได้เนี่ยไอเกมรับที่มันเล่น
1: อ
0: ่ะมันจะยิ่งมั่นใจขึ้น
1: แต่ถ้าคุณโดนเร็วเลยเนี่ย
0: ออกไป
1: มีโอกาสจะทะลุเหมือนกัน
0: ก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาธิในช่วงต้นเกมเหมือนกัน
1: อู้ว่าไทยเลือกเชียร์
0: ผมว่าวันนี้นี่ผมว่าถ้ามันเหมือนกันมันจะไม่สนุกนะครับผมเลยคิดว่าวันนี้เอกวาดอร์จะชนะคือลาซาวสัก 2-0 พ
1: อ อ๋อคือชนะแหละ
0: เออชนะ
1: ชนะไม่ขาด
0: บ้าใคร
1: คิด 2-0 ก็เรียกว่าขาดเหมือนกันแล้วนะ
0: ไม่ขาด
1: ไม่ขาด
0: แถวบ้านบอกยังขาดอีกเยอะขาดแต่ขาดอีกเยอะ
1: โอเคโอเคยังขาดอีกนิดนึงยังขาดอีกนิดนึงเออต้องชนะ 3-0
0: 3-0 ผมว่าไม่น่าผมว่าลุ้นลุ้นสนุกอ่ะไว้ใจคือลาซาวแล้วกันแพ้แบบไม่เละเทะแล้วกัน
1: ปิดท้าย 11 โมงตูนิเซียกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแน่ๆก็คือไม่มีคูโบะที่เจ็บเข่ามาจากเกมนัดแรก
0: ครับ
1: ส่วนทางตูนิเซียก็ปรับเปลี่ยนตัวกุนซือนะครับโดนปลดออกไปซาบีลามูชีอดีตมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็เอาทางด้านของแอคเวเลนามาแทน
0: เนี่ยการได้แอคเวเลนามาเนี่ย
1: พาซาอุชนะอาเจนนะ
0: บางทีเนี่ย
1: สุดท้ายอาเจนจะแชมป์โลกก็เหอะ
0: ประสบการณ์กับระดับทีมชาติในโซนแอฟริกาเนี่ยเขาโชคโชนนะเอาโอเคแหละคุณอาจจะเพิ่งแบบเข้ามารับงานจับทีมเลยเนี
1: ่
0: ยแต่มันก็น่าลุ้นไงว่าเฮ้ยด้วยประสบการณ์ที่เขามีเขาอาจจะทำได้ดีก็ได้
1: เจอญี่ปุ่นไหวไหม
0: เจอญี่ปุ่นชั่วโมงนี้เหรอ
1: ญี่ปุ่นเองก็ฟอร์มดีดีเนเธอร์แลนด์สุดท้ายก็ยังได้แค่เสมอ
0: ถ้าคุณไม่ดีจริงชั่วโมงนี้นะคุณเอาญี่ปุ่นลงยากจริงนะ
1: จริง
0: นัดที่แล้วคุณตามหลังฮอลแลนด์2รอบก็กลับมาได้ทั้ง2รอบอ่ะนั่นคือจุดที่ทำให้รู้สึกว่าญี่ปุ่นชั่วโมงนี้นี่คือแข็งแกร่งมากๆแล้วก็เห็นตูนิเซียเล่นละไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องก่อนบอลโลกหรือแม้กระทั่งโดนสวีเดนถล่มอ่ะเฮ้ยช่วงเนี้ยตูนิเซียพระสุขเข้าก็เสาแซงจริงไม่ไหวอ่ะ
1: ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือฟอร์มการเล่นเลย
0: 2นัดโดนไป10ลูกอ่ะรวมอุ่นเครื่องด้วยอ่ะกับเบลเยียมอีก5แล้วก็โดนสวีเดนไปอีก5
1: ครับผม
0: ผมว่าญี่ปุ่นดูเนี๊ยบใช้คำว่าเนี้ยบอ่ะถ้าเป็นผ้านี่คือเรียบแบบแบบเรียบแบบกรีบคมกริบเลยอ่ะผมว่าจุดละเอียดความเนี้ยบความอะไรของญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ไม่พลาดหรอครับ
1: ชนะแน่นอน
0: ผมว่าเก็บงานกับตุรกีได้แน่นอน
1: แต่เขาบอกว่าต้องชนะเกิน1ประตูล่ะ
0: อ๋อนี่ปัญหาเลย
1: เอออันนี้ปัญหาละแต่ถ้าคุณคิดว่าชนะอยู่แล้วอ่ะถูกไหม
0: ใช่
1: ก็ไม่มีปัญหา
0: ผมว่าได
1: ้เออผมมองว่าถ้าญี่ปุ่นไม่น่ามีปัญหาการเก็บ3แต้มอ่ะ
0: ผมว่าญี่ปุ่นเนี้ยพอการเล่นเป็นระบบระเบียบผมว่าเขาทำได
1: ้
0: แล้วยิ่งนัดที่แล้วเขาเสมอกับฮอลแลนด์มาวันนี้ยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ
1: ่ครับผม
0: นะครับตุนิเซียไม่รอดหรอกดูทรงแล้วโดนแน่นอนวันนี้คิดเหมือนกันไหมครับ
1: คิดเหมือนกันผมมองว่าญี่ปุ่นชนะ
0: ครับ
1: เท่ากับว่าเราอาจจะแตกต่างกันแค่คู่เดียวเนาะ
0: คู่เอกวาดอร์
1: เอกวาดอร์กับคุณลาซาวคือเราชนะเหมือนกันแต่แค่ความห่างของประตูเราไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง
0: เออแต่อย่าลืมนะฟุตบอลโลกในแต่ละวันเนี่ยทีมที่มันดูแรงกิ้งดีกว่าทีมใหญ่กว่าบางทีบางวันมันก็ไม่ได้ชนะทุกทีมนะ
1: จริงอ่ะง่ายๆอ่ะอย่างตุรกีอ่ะคุณเห็นปะล่ะ2เกมที่ลงเล่นไปอ่ะคุณเหนือกว่าเขาก่อนเกมทั้ง2นัดอ่ะสุดท้ายคุณตกรอบเรียบร้อยแพ้ทั้ง2เกม
0: อันนี้คือชัดเจนเลย
1: เออ
0: นะคร
1: ับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกับทาง FM 99แล้วกัน
0: ครับ
1: ครับส่วนข่าวอื่นๆผมมาเก็บข่าวให้ก่อนแล้วกันนะ
0: ออ
1: แล้วเดี๋ยวค่อยสลับไปพวก SMS กับข้อความที่ส่งเข้ามาพูดคุยกัน
0: มีอะไรเพิ่มเติมมาเดี๋ยวผมไล่ดูให้หน่อยแล้วกันนะคร
1: ับ ได้ได้สลับกันดู
0: ระดับสโมสรก่อนแล้วกันเนาะ
1: อ
0: ุ้ยแมนยูตอนนี้นี่ โอ้มีข่าวกับโอซิมเฮนอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ
1: โ
0: อ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ
1: ครับผม
0: นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มตัวเลือกของแมนยูนะครับแต่ว่าการาตาสไลเนี่ยโอ้โหตายแล้วเรียกร้องค่าตัว
1: เท่าไหร่
0: 130จะบ้าบอคอแตกว่าไม่น่าซื้อครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเห็นข่าวโอซิมเฮนล่าสุดนะครับนี่แล้วก็มีสเปอร์ที่พี่จุนบอกไปกับมาติอุสนะครับเฟร์นันเดสของเวสต์แฮมที่เพิ่งตกชั้นไปนะครับ
1: โอ้แล้วก็เห็นแถลงการอย่างเป็นทางการของเรอัลมาดริดออกมานะ
0: ครับ
1: ว่าปฏิเสธข่าวลือข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางไมเคิลโอลิเซ่นะก็เขาบอกว่าก็เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ดีกับทางบาเยิร์นมิวนิกเพราะว่ามันไปมีรายงานของสื่อมวลชนหลายสำนักนะครับไปรายงานเกี่ยวกับความสนใจของสโมสรที่มีต่อกับไมเคิลโอลิเซ่นักเตะของบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็ทางมาดริดขอแถลงไขให้ทราบว่าสโมสรไม่ได้มีการติดต่อทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้เล่นคนดังกล่าวนะหรือแม้กระทั่งตัวแทนของนักเตะหรือบุคคลใดๆนะครับผมแล้วก็มาดริดก็ขอเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีและยอดเยี่ยมของทางสโมสรกับบาเยิร์นมิวนิกที่มีความสัมพันธ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการเคารพซึ่งกันและกัน
0: ครับ
1: ครับผม
0: ถ้าไม่ออกมาแบบนี้บาเยิร์นด่ายับอะ
1: ทั้งนี้สโมสรรู้สึกเสียใจที่มีข่าวแพร่กระจายข่าวลือออกมาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
0: ครับ
1: ครับโอเค
0: แ
1: ล้วก็นอกนั้นเวสต์แฮมที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองกลับคืนสู่ศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนี่ก็มีข่าวเรื่องการเซ็นสัญญานักเตะคนใหม่นะก็คือเป็นปีกเวเนซุเอลานะครับ
0: ครับ
1: เคเบอร์ลามาดริดอยู่กับทางเดปอร์ติโวลาเกียร่านะครับเป็นนักเตะเวเนซุเอลานะไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าเวสต์แฮมมีการยืนยันในการเซ็นสัญญา
0: โอ้นั่นนี่เกี่ยวไหมอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุดอีกแล้ว
1: โอ้
0: ปิดอีกแล้ว
1: ไม่เปิดเจรจาอะไรเห็นไม่ลงตัวอะไรกันอีกก็ไม่รู
0: ้
1: งั้นน้ำมันจะยังไงอ่ะ
0: เพิ่งลดมาหลายบาทเลยนะตอนนี้พี
1: ่ใช่ใช่
0: 95 เนี่ยเหลือ38บาทแล้ว
1: E20 แล้วมัน 33 ไม่รู้ข่าวนี้มันจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะ
0: เนี่ยเมื่อสัก2ชั่วโมงก่อนประมาณก็ปิดช่องแคบฮอร์มูดอีกแล้ว
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าละเมิด MOU
1: ก็ต้องไปลุ้นราคาน้ำมันอีกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไง
0: ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวมาดูข้อความช่วงที่เหลือกันนะครับ
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลไทยเป็นยังไงบ้างชนะแคนาดาไป 3-1 แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ฟังป๋าภาคบอลช่วงเช้าทำไมพี่สุเทพนั่งอมยิ้มกุ้มกริ่มแบบมีความสุขจังเลยแบบแกมภูมิใจในตัวป๋ามากเลยคุณโจผีครับ
1: เป็นยังไงบ้างผมไม่ได้ฟังเลยอ่ะเป็นช่วงเวลาป๋าจัดเป็นช่วงเวลาผมหลับ
0: ผมนอน
1: ยอมรับเลยผมหลับนะเป็นช่วงเวลาหลับจริงๆ
0: นี่พี่อู๋บอกไม่ได้พี่อู๋บอกไม่ได้ไอ้สองคนนี้
1: อยู่ไม่เป็นเนี่ย
0: พี่อู๋เมื่อกี้พี่อู๋เขาทำตาแบบเฮ้ยไอ้สองคนนี้ทำไมไม่ดูอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่ไหวจริงๆโอ้โห
0: โอ้ยขึ้นเลยนะเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ยอมนะไม่ยอมนะ
1: ไม่อยู่เป็น
0: ไม่ได้เลยนะ
2: เรื่องนี้ถึงป๋าผมบอกเลย
0: ไอ้สองคนนี้ไอ้สองคน
1: แต่ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณภาพของป๋าครับแก้วเพราะผมเคยจัดรายการกับป๋าผมรู้อยู่แล้วมันคือไม่ต้องฟัง
2: คุณยังนอนอยู่เลยก็นอน
1: ไม่แต่ก่อนครั้งก่อนก่อน
2: ยังเหลือคิวอีกไหมไม่ได้มาจัด
1: อย่าเพิ่งเซ่
2: แต่คิวเพิ่มเ
1: ว้แต่ผมรู้ถึงคุณภาพป๋าอยู่แล้วประสบการณ
2: ์ช่วงนี้เขามีอัดนะ
1: อัดอะไรฮะ
2: ก็ช่วงนี้เขาอัดเป็นเทปป๋ามาฟังได้ที่บอกว่าช่วงป๋าช่วง
0: นี่ไงดู YouTube ได้
1: เดี๋ยวดีลีททิ้งเลยนะเดี๋ยวดีลีททิ้งให้หมดเลย
2: ช่วงป๋าจัดต้องยอมรับป๋าเก๋าจริง
1: เก๋า
2: แต่ไม่สนุก
0: เฮ้ยหายแล้ว
1: ไม่จะดูเฮ้ยยังไง
0: ไม่เป็นไรคือถึงแม้ว่าผมอ่ะจะไม่ได้ตื่นมาฟังไม่ได้มาดู
1: ดีๆนะอู๋นะ
0: แต่ว่าผมมีคลิปผมพี่สังเกตแบบช่วงเช้าอ่ะพี่เต่าลงคลิปถี่มากแล้วมีทั้งภาพนิ่งภาพขยับมีหมด
1: ประสบการณ์ความเก่าโอ้โหป๋าเป็นนักข่าวกี่ปีแล้ว
0: ช็อตสำคัญ ผมดูจากเฟซพี่เต่าก็รู้แล้วว่าทำอะไรบ้าง
1: สุดยอดใช่ไหม
0: ละเอียดเลย
1: ไอ้นี่อยู่เป็น
0: แล้วเมื่อกี้พูดสองพูดพร้อมกันด้วยหลับไม่

0: ดู
1: เราก็พูดความจริงไงเออแต่เรารู้อยู่แล้วระดับป๋าไม่ต้องพูดเยอะ
0: ผมจำได้ไอ้ช็อตป๋าภาคนี่ไงเกาหลีในวันที่โกทำพลาดป๋าแป๊ะด่าโกยับเลย
1: เอาหรอ
0: ออกมาทำไม
1: ป๋าเชื่อเกาหลีใต้อย่างงี้
0: ไม่รู้ออกมาทำไมเนี่ย มันออกมาแล้วทำบอลหลุดไง
1: กลายเป็นเสียประตูไปเลย
0: ว่าจะเขาบอกว่าเขาจะออกมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออนี่บอกเยอรมันเคยเจอไอริโคนมากี่ครั้งเอ้ยเดี๋ยวดูให้หน่อย
1: ผมดูแล้วเจอกันครั้งเดียวนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2009นู่นเลยนะ
0: โอ้นานแล้ว
1: เกมนั้นนี่เสมอใน2ประตูต่อ2นะครับขอดูก่อนว่าเขามี
0: รายละ
1: เอ
0: ีย
1: ดคนทำประตูให้
0: เออมีคนยิงให้เห็นไหม
1: ไม่มีรายละเอียดคนทำประตูให
0: ้ไปเล่นที่
1: บอกแค่สถิติ
0: เออเพราะมันเก่าแล้วอ่ะ
1: เดี๋ยว
0: หาได้
1: ไม่ได้เก่าขนาดนั้นมากนะ
0: ครับ
1: 2ไอ้2009 022
0: เดือนพฤศจิกายน
1: ใช่ใช่ใช่18พฤศจิกายนเกมอุ่นเครื่อง
0: ฟีฟ่าเดย์พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวหาคนยิงประตูแป๊บหนึ่งตอนนี้บรรยากาศนะครับเกมระหว่างฮอลแลนด์กับสวีเดนทางหน้าจอกันไหนก็สดทางโมโนแม็กซ์นี่ก็นะครับนักเตะลงมาวอร์มลงมาอะไรแล้วนะ
1: เกมนั้นนี่เล่นกันที่สนามของชาเก้นะ
0: ครับ
1: เออเกมนั้นเล่นกันที่สนามของชาเก้โดยที่เยอรมันเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลูคัสโพโดสกี้ในนาทีที่12
0: ครับ
1: แต่ว่าเอลิโคสมายิงแซงได้จากเอบูเอนาทีที่57แล้วก็เซดูดุมเบียนาทีที่85
0: เอมูเรลเอบูเอนะคร
1: ับ ใช่ครับแล้วก็เยอรมันมาตีเสมอได้ในช่วงทดเวลานาทีที่3นะก็จากลูคัสโพโดสกี้นั่นแหละ
0: โอ้ก็แพ้เนาะ
1: ใช่สุดท้ายก็เลยจบที่การเสมอไป2ประตูต่อ2
0: นะครับก็สู้สนุกนี่คือนัดเดียวนะ
1: ใช่ครับนัดเดียวที่เจอกัน
0: เพราะว่า
1: พยายามผมพยายามจะหาไลน์อัพเกมคู่นั้นด้วยนะแต่ว่า
0: เห็นแค่บางคน
1: น่
0: ะ
1: ใช่มันเห็นแค่บางคนไม่ได้เห็นทุกคน
0: มันไม่มี11ตัวจริงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเห็นแค่แบบบางทีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใครเข้าเปลี่ยนใครออก
1: เออมันเห็นแค่นั้นนะมันไม่ได้เห็นแบบ11ผู้เล่นตัวจริงมีใครอะไรยังไงอ้าวผมเจอละ
0: โอเค
1: เยอรมันวันนั้นเนี่ยมีทิมวีเซ่นะครับมีไฮโกเวสต์มันแพมเมตเตซักเกอร์ฟิลิปลาเป็นกัปตันทีมมีเจอร์ลอมโบเตงโทมัสฮิสเซอร์สแปเกอร์บาสเตียนชไวสไตเกอร์เปียร์เตอร์โทชอฟสกี้เมซุตเออร์ซิลลูคัสโปโดสกี้แล้วก็สเตฟานคิสลิงนะ
0: ครับ
1: นี่คือตัวจริงที่ออกสตาร์ทในเกมวันนั้นนะครับส่วนทางฝั่งของไอวอรี่โคสต์เองเนี่ยมีทางด้านของอาริสติเดซอกโบเป็นประตูนะครับนอกนั้นก็มีโคโลตูเล่เป็นกัปตันที
0: ม
1: มีโซบัมบ้านะครับมีอาตูโบก้ามีทางกิเดเมลตรงกลางก็มีดิเยโซโกล่าชิกติโอเต้ยายาตูเล่ด้านบนมีสมอนกาลูเอบูเอเกมนั้นถูกขึ้นไปยืนเป็นแบ็คขวานะเป็นปีกขวาสมอนกาลูเป็นปีกซ้ายแล้วกองหน้าเป็นทางเซกูซิเซ่นะคร
0: ับ ครับ
1: นั่นคือเกมวันนั้นนะวันนั้นนี่ชาวินโยเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ได้ลงสนามด้วยกุนซือตอนนั้นของทางเยอรมันเป็นโยกิเลิฟตอนนั้นนี่49ปีส่วนทางด้านของเอลิโคสนี่เป็นทางวาฮิตฮาริฮอสซิชตอนนั้นฮาริฮอสซิช57ปี
0: ครับ
1: นะครับโอเค
0: เจอกันไม่บ่อยแค่ครั้งเดียวนะคลิปอองรีสลาตันเปิดดูที่ไหนครับ
1: เหมือนของทางสลาตันเองเลยอ่ะที่ผมแชร์ใน Facebook เดี๋ยวก่อน
0: ในโซเชียลก็มีเยอะใน Official ของเขามีไหม
1: ใช่ๆผมเนี่ยผมเปิดใน Facebook ของสลาตันเองเลยเนี่ยคนตาม40ล้านเนี่ยสลาตันเป็นคนแชร์เองเลย
0: อ๋อใช่เปิดได้เลยครับใน Facebook ของเขาเขาโพสต์เอาไว้ล่าสุดเลย
1: ใช
0: ่ๆกับอองรี
1: ครับผม
0: ความยาวประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณนาทีเศษนะครับ
1: ครับ
0: ไปหาดูได้ใน Facebook ของเขาเลยนะครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชขอผลโอดาบาซี่อีกรอบ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอริคาซักเมื่อกี้ใช่ไหม

0: อดาบาซี่อืมอ๋อนี่มันอีกวันหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเปิดวันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ แล้วมันหายากซะด้วย สักครู่สักครู
1: ่ครับผม
0: แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ20นาที80ละ
1: โอเค
0: ได้ประตูเพิ่มอีก1ลูกนะฮะ
1: ครับผม
0: กลับมาดูใน YouTube กันหน่อยแล้วกันนะครับอืมพี่เอกฮิมกระโดดตบหัวเสาจะมีใครบล็อกได้ไหมรบกวนพี่จุ่นวิเคราะห์ด้วย
1: บล็อกไม่ได้ครับเพราะว่าบอลมันไม่ผ่านเน็ตมาครับผมติดเน็ตเองครับ
0: เอกิจะกลับมาได้ช่วงไหนครับคุณจุ่นคุณอู๋สิ้นปีเลยไหมเอกิติเก้
1: โอ
0: ้
1: โหเดี๋ยวเขาด
0: ูกี่เดือนอ่ะ8เดือน
1: 8 9เดือนนะไหนคุณจะต้องเลือกรวมกับสภาพความฟิตร่างกายที่เจ็บมาแล้วต้องเร่งจังหวะของตัวเองกลับมา
0: จำได้ว่าน่าจะเร็วสุดคือช่วงต้นสิ้นปีนะครับ
1: เดี๋ยวผมขอลองดูว่าเดทคัมแบ็กคร่าวๆว่าจะประมาณไหนมันอาจจะดีจนเกินคาดก็ได้หรืออาจจะช้ากว่านั้นก็ได้นะครับเขาบอกว่าเร็วสุดที่มันเป็นไปได้นะครับเร็วสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยก็จะเป็นช่วงมกราคมเลยนะ
0: ทำนองนั้นน่ะ
1: ห
0: รือแม้กระทั่งบางที่บอกว่า Boxing Day พี่
1: ใช่บางอันบอกว่าอาจจะเป็น
0: Boxing
1: Day กลับมาได้คือโอ้โหมันก็แทบจะห่างกันอาทิตย์เดียว
0: ก็ปีใหม่นั่นแหละ
1: ก็คือไม่อาทิตย์สุดท้ายของปีนี้ก็จะเป็นมกราสัปดาห์แรกนะครับในรายของอุโกอิกิติเก้
0: คือแล้วอย่างที่บอกพอกลับมาแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอีกสักระยะหนึ่ง
1: คือกว่าจะหายเจ็บกลับมาลงซ้อมแล้วจังหวะจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มันต้องใช้เวลานะมันได้แต่คาดการเท่านั้นนะครับแต่นั่นแหละไม่ปลายปีปีเหยเลยปลายปีซึ่งอาจจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมก็อาจจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปีหน้า
0: แฟนๆลิเวอร์พูลก็รอกันนานหน่อย
1: ครับ
0: บอกไทยลีกเราจะใช้กฎไหนในบอลโลกไหมครับผมว่ากฎที่เจ็บแล้วให้ออกนอกสนามค่อนข้างเวิร์กเซฟนักเตะแถมป้องกันพวกดึงเชงอีกด้วย
1: ผมว่าที่น่าสนใจแล้วได้รับคำชมเยอะอ่ะเรื่องของการทุ่ม5วิอะไรพวกเนี้ย
0: ลูกมันเปิดจากปากประตูเร็วๆหน่อย
1: 5วิอะไรพวกเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันช่วยลดความการถ่วงเวลานู่นนี่นั่น
0: แต่ว่าเรื่องการแบบว่าแกล้งเจ็บอะไรเงี้ยผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเอาจริงๆอย่างในฟุตบอลไทยบางทีมันก็เราได้เห็นพฤติกรรมแบบนั้นค่อนข้างบ่อย
1: โอ้แล้วอู๋เห็นกับทุกสัปดาห
0: ์แล้วถ้าคนมันแกล้งเจ็บโดยที่คุณไม่มีเหตุผลจากการทำฟาวล์ในคู่แข่งเนี่ยคุณจะมาแบบนอนออดแอดไม่ได้นะ
1: ครับผม
0: คุณเสียผู้เล่นไป1คนเต็มๆ1นาทีอ่ะผมว่าข้อนี้ดี
1: ครับผม
0: มันจะได้แบบลบไปพวกที่มันชอบตกตาถ้าคุณโดนเสียบจริงอันนี้ก็ว่าไปอีกเรื่อง
1: ครับผม
0: นะครับของดีอะไรอันเนี้ยแต่ว่าบ้านเราไม่ต้องถึงขั้นเอามือป้องปากอะไรนะถึง
1: ผมไม่ต้องถึงขนาดนั้นอาจจะแค่บางอันบางส่วน
0: เพราะดูแล้วบอลไทยบางทีก็ด่าก็ด่าเลย
1: แต่ว่าถ้าแต่เรื่องของการเหยียดมันไม่ค่อยอยู่แล้วไงถูกป่ะล่ะ
0: มันก็ลดเรื่องตรงนั้นไปได้เยอะ
1: ครับผม
0: บอกตะลุงแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลกดูครบทุกคู่ไหมครับพี่เอกเหรอ
1: โอ้ยไม่เลยงานเงินเขาบอกไม่ไหวยิ่งพี่เอกเนี่ยยิ่งยากเลยเพราะว่าแกมีงานประจำที่อสมทเนี่ยเข้า9โมงจะดูยังไงไหวต่อให้ตื่นแล้วนะในช่วงที่บอลเตะบางทีก็ประชุม
0: อย่างวันที่เขาเลิกผ้ากับพี่ตีห้าเนี่ยเขากลับไปนอนต่อเลย
1: เขานอนก่อนเขานอนมาก่อน
0: อ๋อแล้วเขาไม่ใช่พอจบเขาไปทำงานต่อเลยไหม
1: จบแล้วกลับไปนอนก่
0: อ
1: นเท่าที่คุยกับแกนะ
0: หรือว่าเขาออฟฟิศไปทำงานเลย
1: แต่ผมว่าคนที่เขานอนได้แบบผมใช้ว่าคนนั้นมีบุญผมเป็นคนอยากเป็นคนนั้นนะ
0: เขาแบบอยากนอนตอนไหนก็ได้
1: แบบกดสวิตกดปุ่มหลับได้ทันทีอ่ะซึ่งผมเป็นคนแบบนั้นไม่ได้จริงๆอ่ะ
0: ผมอ่ะเป็น
1: เหรอ
0: ผมอ่ะสมมุติถ้าอยู่ในช่วงตอนกลางคืนที่มันควรต้องนอนนะ
1: นอนได้เลยเหรอ
0: แล้วถ้าแบบอยากจะนอนตอนไหนผมนอนได
1: ้โอ้โหโคตรเก่ง
0: นอนได้เลย
1: พี่ไม่ได้เลย
0: แต่ไม่ใช่ตอนกลางวันนะต้องเป็นตอนกลางคืนนะ
1: โอ้พี่จะตอนไหน
0: ก็ได้นะ
1: ตอนไหนก็เหอะไม่ได้ยิ่งถ้ารู้ว่าตัวเองนะพรุ่งนี้อ่ะมีงานก่อนที่ฟ้าจะมืดอ่ะ
0: อ
1: ันนั้นยากละ
0: เหรอ
1: บางทีนะประจำบ่อยมากสมมุติว่ามีงานบ่าย2
0: ครับ
1: ตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะนอนไม่หลับละ เคยมีเนี่ยในช่วงประมาณสักปีเนี้ยมีอยู่วันหนึ่ง
0: ครับ
1: อู๋เชื่อไหมทั้งอาทิตย์นะใช้คำว่าหลับจริงๆของพี่นะไม่เกิน12ชั่วโมง
0: เดี๋ยวก่อนนะวันละกี่ชั่วโมงวะพี่วันละ3ชั่วโมง
1: โอ้บางวันไม่ถึง3บางวันชั่วโมง
0: เฮ้ยไม่ได้พี่มันเกินไป
1: ใช่มันโอ้โหก็ยังคุยกับพี่ชิดเลยคุยกับพี่ชิดพี่ถมเลยว่าแบบโอ้ช่วงนี้อยากหนักจริงคือพอมันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอะไรแล้วเราเป็นคนขี้กังวลในการนอนว่าแบบ
0: เดี๋ยวมันจะไปยาวใช่
1: มั้ยเดี๋ยวมันจะไปยาวเนี่ยยิ่งถ้าเป็นบ่ายเมื่อไหร่ที่มีบ่าย2นะ
0: ครับ
1: แล้วพี่เสร็จงานตี5หรือตี4ก็ตามนะแทบไม่ได้นอน
0: โอ้เพราะว่าร่างกายมันพวักพวงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วเป็นคนหลับยากมันมีเคยคุยกับบ้วยปาล์มที่มันแบบโอ้โหมันรับงานได้แบบไม่มีปัญหาเรื่องการนอนคือถามว่าปาล์มมีปัญหาไหมปาล์มบอกไม่มี
0: อันนั้นคืออยากนอนตอนไหนนอนได้อ
1: ยากนอนอยากปาล์มเนี่ยโอ้โหคนมีบุญอ่ะอยากหลับตอนไหนก็หลับได้บอกมีเวลาชั่วโมงนึงก็หลับได
0: ้ครับ
1: พี่กุ๋ยอย่างเงี้ยมีเวลา15นาทีพักครึ่งแกก็นอนได้โคตรเก่งผมนี่แบบงงมากเลยแต่ก่อน
0: รถเขาก็นอนได
1: ้
0: เขาชอบนอนบนรถ
1: ใช่แล้ววันนั้นเอาง่ายๆสมัยผมยังทำงานอยู่ที่หนึ่งอ่ะผ้ากันอยู่เนี่ยครึ่งแรก
0: ครับ
1: ง่วงจนเดี๋ยวครึ่งหลังมาปลุกพี่ด้วยแล้วก็แกก็สามารถลงไปนอนได้แล้วก็หลับจริง
0: แล้วก็หลับแบบของจริง
1: ขอแค่15นาทีแกก็หลับได้ผมนี่แบบโอ้โหทึ่งจริงอยากเป็นคนแบบนั้นบ้างจังครับผม
0: แล้วก็ท่านนี้บอกว่าไมเคิลโอลิเวอร์พูลที่เป็นผู้ตัดสินคืนนี้ใช่ไห
1: ม
0: ใช่ครับอยากรู้ว่าในประวัติศาสตร์เคยมีกรรมการเป็นตะคิวระหว่างแข่งขันไหมครับเห็นเมื่อวานแล้วงงเลย
1: ใช่เมื่อวานโอ้แต่ก่อนหน้านั้นผมไม่แน่ใจนะ
0: คนมันก็ต้องมีแหละ
1: มันต้องมีแหละยิ่งสมัยยุคก่อนยิ่งอาจจะมีด้วยซ้ำไปนะเรื่องของสภาพร่างกายที่มันแบบผมว่าเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนักเตะนักปัจจุบันรวมไปถึงกรรมการมันดีกว่าสมัยก่อนเยอะ
0: ครับ
1: นะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรก็ตามคุณดูดินักฟุตบอลสมัยเราเด็กๆอ่ะเล่นได้3-3นี่ก็สุดยอดแล้วนะ
0: โอ้ยแก่มาก
1: ทุกวันนี้เลข4นี่เราเห็นกันแบบเฉยๆแล้ว3-5นี่ยังสบาย
0: ๆยังมาเล่นฟุตบอลโลกกันอยู่เยอะเลย
1: ใช่ไหมล่ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหถ้าขึ้นเกิน3-3ไปมันอาจต้องเป็นพวกประตูซะเยอะ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้นี่โอ้โหเลข4เลข3กลางๆปลายๆยังวิ่งปุเรงกันอยู่เลยนะครับ
0: เอามี2002ราตรีกับ2005ที่ว่าฮูลาฮูล่าครับอ๋อเหร
1: อ
0: ฮูลาฮูล่า
1: เออ
0: ที่จะไปทะเลเลยใช่ไหม
1: เออใช่
0: จำไม่ได้แล้วนะครับคุณจิมบอกว่าคุณหนูเล็กมีไปภาคบอลโลกคู่ไหนต่อไปครับอย่าลืมแซวกรรมการ VR หน่อยนะครับยังไม่รู้เลยครับ
1: ทำไมอู๋ไปแซวไว้หรอเกมก่อนนะ
0: ไม่ใช่มันมีพี่สังเกตเวลากล้องเขาโคสอัพไปที่กรรมการ VR ในห้อง
1: อ่
0: ะแล้ววันนั้นผมกับพี่กุ้ยก็ขำกันเพราะว่าพี่กุ้ยบอกว่าเดี๋ยวเองลองดูนะกรรมการห้อง VR ในแต่ละคู่มันจะทำไม่เหมือนกัน
1: อ๋อแอคหลอกบ้างอะไรเงี้ย
0: หลอกมอง
1: กล้องบ้าง
0: มองไม่มองบ้างแล้วไอ้คู่นั้นกรรมการ VR นั่งอยู่แล้วกล้องมันอยู่ข้างๆมันใช้หางตามองไว้พี
1: ่
0: มันใช้หางตามองแล้วแบบมองอย่างเงี้ยมองแบบกวนๆ
1: เล
0: ยเออผมก็เลยแบบพี่กุ๋ยก็แซวผมก็เลยแอบแบบคำๆนิดนึงแต่ไม่กล้าแซวคืนเยอะเพราะว่ามันออกอากาศแล้วไง
1: โอเคมันต้องทางการหน่อย
0: แต่ขำนะแต่ฮ
1: าน
0: ั่งอยู่เงี้ยมันนั่งอยู่โต๊ะ VR แล้วตัวมันก็เก่งๆแล้วกล้องอยู่นี่ทันทีคุณจะหันมาทักทายกับกล้องก็จบมันนั่งเอาหางตาอย่างเงี้ยแบบมันก็มองด้วยความแบบมีจริตอ่ะเออใช่หางตามองพี่กุ๋ยก็เพื่ออะไรวะเนี่ยจะไม่หันมามองเลยวะเขาบอกมันเป็นแบบนี้หลายสนามเลยนะ
1: เออหรอ
0: บางคู่มันก็ยืนบางที่มันก็นั่งหรือมันมองมันจะไม่เหมือนกัน
1: อ๋อ
0: แต่ผมว่ามันก็แล้วแต่กรรมการบางคนแล้วแหละมันอาจจะทำไม่เหมือนกัน
1: อ
0: าจจะต้องดูว่าเป็นยังไง
1: ครับผม
0: แต่ท่านนี้เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยบอกโอ้เขาบอกว่ากล้าแซวหน่อยไอ้เราก็คิดโหแล้ววันนั้นมันออกโมโนช่องฟรีทีวีด้วยเราก็อย่าพึ่งเลยแล้วกันอยู่เฉยดีกว่าไม่แซวดีกว่าถ้าแซวไปเดี๋ยวเป็นเรื่องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มี2007โชว์เกิลครับเพลงอูลาลาครับแต่ MV โดนคุณระเบียบรัฐด่าไปครับอ้าวเอาเหรอ
1: เฮ้ยทำไมผมจำอันนี้ไม่ได้
0: เหรอที่คุณระเบียบรัฐที่เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมมาก่อนใช่ไหม
1: เออที่แต่ก่อนพวก
0: ไม่ได้เลยใช่ไหม
1: MV
0: ว้าวๆไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เออ
1: แต่ผมก็ไม่ได้ยินชื่อ
0: คุณระเบียบรัฐ
1: คุณระเบียบรัฐนานมากแล้วเออหลายคนที่เคยอยู่ในสื่ออะไรพวกนี้ผมก็เออหลังๆเราก็บางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าเออเขาอาจจะด้วยเกษียณด้วยอะไรอ่ะเนาะ
0: ฟุกแฟมิลี่กำลังถ่าย TikTok ครับเต จคุณจอมพลนะ
1: ฮะโอ้ช่วงหลังนี่โอ้สุดยอดจริงไม่หลับไม่นอนนะพี่ฟุกเนี่ย
0: บอกฮอลแลนด์ไม่พลาดแน่นี่คุณรับบิดบอกมาครับบราซิลฟื้นคืนชีพแล้วครับรันยาวไหมครับบราซิลเนี่ยมันเฮตี้อ่ะ
1: เออเอาจริงแหละเลยเกมอ่ะผมยังไม่ค่อยไว้ใจหรอกเออคือเกมเจอกับเฮตี้มันก็ควรจะชนะอืม
0: แล้วครึ่งหลังทำไมคุณไปทำอะไรคุณไม่ยิงเลยครึ่งหลังอ่ะ
1: เห็นไม่ยิงเข้าด้วยมึงใช่ป่ะ
0: แต่ไม่ได้เอนดิ้ง
1: แต่เราก็ไม่ดูเกมอ่ะผมก็ดูเฉพาะในไฮไลท์อ่ะ
0: อืมครับบอกจานเฟรงค์มาเฉยเลยก็คิวพี่เฟรงค์อยู่แล้วนะครับบอกแอป99เรดิโอฟังไม่ได้เหรอครับใช่ครับไปโหลดอันใหม่มานะเป็น M-Cod Connect โหลดมาแอปเก่าอันนั้นไม่ใช้ละ
1: ครับผม
0: นะครับจะฟังวิทยุทุกรายการทุกเครื่องของอสมทเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน M-Cod Connect นะครับ
1: ครับ
0: M-C-O-T แล้วก็ Connect ที่เป็นภาษาอังกฤษปกตินะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้บอกอูอยู่เป็นนะฮะเยอรมันชนะเอลรี่โคตรยากคิดเหมือนกันแต่น่าจะชนะคงเป็นเกมที่ไม่ง่ายหรอกครับ
1: ใช่แต่ผมยัง
0: ต้องเหนื่อย
1: ซื้อใจเยอรมันแล้วซื้อใจฟอร์มนัดแรกไป
0: ครับ
1: แม้ว่าอาจจะยังสงสัยอยู่ก็ตาม
0: ใช่สวัสดีครับฟิลโฟเดนมีประเด็นอะไรครับตามให้หน่อยครับตอนนี้หรอฟิลโฟเดนหรอนะ
1: มีข่าวหรอ
0: ไม่รู้ไปเขาว่างๆเขาไม่ได้ไปบอลโลกไงเขาไปทำอะไรไว้หรือเปล่าผมยังไม่เห็นเลยนะ
1: นั่นสิ
0: เดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่เห็นข่าวความวุ่นวายของทีมชาติเซเนกัลแล้วก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะ
1: อ๋อเรื่องของคุณซื้อก็ไม่ได้โบนัสอะไรพวกนี้ไม่ได้เงิน
0: ไม่ออกสัญญาก็ไม่ได้เซ็นถาวรอะไรประมาณนี้คือทำงานแบบล่องลอยอยู่อ่ะเงินก็ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าโบนัสที่เซเนกัลจะได้จากการที่เขามาลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมันควรได้แล้ว
1: อ่ะฮะ
0: แต่เงินก็ไม่ออกหรือแม้กระทั่งคุณซื้ออย่างปั๊บเชียวใช่ไหมก็ยังไม่มี
1: ปั๊บเจ้าอะไรนะ
0: ปั๊บเช่าอะไรเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรยังเป็นทางการ
1: ครับ
0: แล้วทำงานแบบไม่ได้เงินมาหลายเดือนแล้วด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของนักเตะหลายคนก็ไม่พอใจกับที่พักที่ในฟุตบอลโลกคนนี้
1: อ๋อหรอ
0: ทีมชาติตัวเองเมื่อเงินมันไม่ออกมันขัดสนเนี่ยที่พักมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกินด้วยเขาบอกว่าหัวหน้าพ่อครัวของทีมชาติเนี่ยก็ถูกตัดออกจากชุดเดินทางตรงนี้ไป
1: ม
0: ันทำให้มีปัญหาในการรับประทานอาหารที่แบบจะวิ่งให้ดีหน่อยต้องกินอาหารท้องถิ่นหน่อยอ่ะ
1: ครับผม
0: อย่างทีมชาตินอร์เวย์พี่ดูข่าวว่าทีมชาตินอร์เวย์เขาไม่ไว้ใจอาหารอเมริกันเลย
1: อ๋อเหรอ
0: เขาไปยกพ่อครัวแล้วก็ส่งอาหารมาจากนอร์เวย์นะทีมชาตินอร์เวย์
1: สุดยอด
0: สุดยอดอ่ะเขาบอกว่าทั้งผักทั้งปลาทั้งอาหารต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาเนี่ยถูกส่งมาจากนอร์เวย
1: ์
0: ไม่ได้กินอาหารแบบอเมริกัน
1: อ
0: ่ะ
1: อ
0: ันนี้คือแบบนอร์เวย์นี่คือเคี่ยวมาก
1: เต็มที่อ่ะอำนวยความสะดวกเต็มที
0: ่แล้วส่วนของเซเนกัลเนี่ยเขาบอกว่าพอมันมีปัญหาพ่อครัวถูกตัดออกจากคณะเดินทางปุ๊บเนี่ยมีรายงานว่านักเตะบางคนเนี่ยสั่งอาหารนะครับจากนอกโรงแรมมากินเพราะว่าแบบมันไม่เวิร์กอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วทีเนี้ยพอสั่งอาหารจากนอกโรงแรมมันก็มีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร
1: อ๋อเดี๋ยวมันอาจมีส่งผลต่อสภาพร่างกายท้องเสีย
0: คือหรือแม้กระทั่งคุณเป็นนักกีฬามันต้องมีการคำนวณแคลอรี่หรือแม้กระทั่งความต้องการของนักกีฬาว่าเฮ้ยอันนี้นัดนี้นัดต่อไปคุณต้องกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบการจัดการตรงนั้นของเซเนกัลไม่
1: ม
0: ีเขาบอกว่าทีมชาติวันนี้นี่ก็แต่สุดท้ายเขาบอกว่ามันเป็นทุกๆปัญหาที่ทุกคนเนี่ยรู้ดูอยู่แก่ใจแล้วก็คิดว่าทุกคนจะต้องรวมใจกันก้าวผ่านไปให้ได้
1: อ
0: ันนี้คือหนึ่งปัญหาของทีมชาติเซเนกัลเลยนะครับ
1: ครับผม
0: เห็นเขาวิ่งๆเนี่ยโอ้โหเขามีปัญหาภายในอยู่พอสมควรนะส่วนฟิลโฟเดนนี่ลากๆดูยังไม่เห็นนะครับ
1: มันเกี่ยวกับเขานอกสนามหรืออะไรยังไงส่ง
0: ไป
1: หน่อยแต่มันก็ไม่ทันแล้วมันเราจะต้องออกไปแล้วด้วยล่ะ
0: หรือมันมีข่าวลืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเวลาของเราใกล้หมดละ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสลับไปแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวบอลมันเที่ยงคืนด้วย
0: ให้เขาแบบเซตข้างนอก
1: ใช่ครับใช่ใช่
0: บอกเลือกเชียร์ไม่ถูกเลยอ่ะผมว่าเป็นปัญหาหมดเลย
1: จริงผมว่าวันนี้โอ้โหเชียร์ยากเชียร์ยากเชียร์ยาก
0: ผมก็เป็นแบบพี่เลยครับโรคนอนไม่หลับยิ่งรู้ว่าพรุ่งนี้มีงานนอนไม่เคยหลับเลยอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: มันพะวักพะวง
1: มีผมจำได้ที่ใกล้ๆผมมีพี่ท็อปทุสอเนี่ยเป็นโรคเดียวกัน
0: เ
1: ออนอนแบ มักจะนอนไม่ค่อยหลับเวลา

0: ถ้าต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ย
1: ผมก็เป็นเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีสมมติว่าเราต้องทำอะไรตอนเช้าๆเนี่ยตอนดึกๆเราจะหลับๆตื่นๆละมันจะเหมือนแบบ
0: พะวงหัวมันจะแล่นไปเรื่อยมันไม่หลับสนิทอ่ะ
1: อันนี้ถูกผมก็เคยเป็นเหมือนกันแบบสมมติพรุ่งนี้เช้าต้องออกไปธุระตอน 6:00 นตอนนึงคือแทนที่จะหลับสนิทมันก็จะหลับหรือจะหลับตื่น
0: ๆลุดดี้มีปัญหาไหม
1: โอ้ยนั่นน่าจะนอนได้ทั้งวันนะครับ
0: อีก5นาทีมันจะจัดมันหลับได้เลยยอดจริง
1: นะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะก็ข้อความต่างๆก็เก็บให้เรียบร้อยวันนี้ขอบคุณมากนะคร
0: ับ
1: แล้วทำนายสกอร์คู่ก่อนเริ่มเกมคู่นี้ให้หน่อยอ่ะปิดท้ายข้อความนี้เลยคู่นี้สกอร์ยังไงเนเธอร์แลนด์กับสวีเดน
0: เนเธอร์แลนด์ชนะ 2-1
1: อ่ะผมว่าชนะ 3-2
0: อุ้ยครับผม
1: ไปเลยเกมจะได้สนุกสนุกไปเต็มที่ไปนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะครับซ็อกเกอร์ไลฟ์ได้เลยนะครับไลฟ์บอลโลกนะครับคู่แรกเดี๋ยวคืนนี้เริ่มแล้วเนเธอร์แลนด์กับสวีเดนนะครับ ตอนนี้5:55 เดี๋ยวเราขออนุญาตออกกันเลยแล้วนะ
0: ครับผม
1: ให้เวลากับช่วงหน้าในการเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการบรรยายสดนะครับเจอกันได้ใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
2: ับ 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหน

0: แอมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงในช่วงของในที่นายบอลโลกนะครับในไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับผมจันหนูอุดมศักดิ์แล้วก็คุณสนวิรุณนะครับสวัสดีน้องสนแล้วก็คุณผู้ฟังทั้ง41สถานีด้วยนะครับ
8: ครับสวัสดีพี่อู๋ครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้มาดูเกมระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับสวีเดนครับ2ชาติจากยุโรปด้วยกันเองนะครับซึ่งก็เนเธอร์แลนด์เกมแรกได้แค่เสมอญี่ปุ่นมานะพี่อู๋นะ
7: ครับ
8: ส่วนสวีเดนก็โอ้โหเกมแรกเวอร์วังถล่มตูนิเซียมา5-1
7: ครับ
8: เกมนั้นผม
7: มากครับ
8: ซาบิลาซาบิลามูชีถึงขั้นปลิว
7: นะครับหลังจากจบเกมไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าต้องลุ้นกันนะครับว่าสุดสรุปแล้วไอ้เกมแรกที่ถล่มตูนิเซียมาเนี่ยของจริงของปลอมเพราะว่าทั้งอีซักทั้งโยเคเลสหลายๆคนอายารีพวกนี้ครับผลงานดีนะครับเกมก็เริ่มแล้วนะครับประมาณ1นาทีนะครับจะยังไม่มีเหตุการณ์อะไรสักเท่าไหร่นะครับก็พยายามจะดึงบอลกับตัวช้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้การวางยาวมาจะให้ยูเคเลสพักบอลให้บอลยาวมาครับดูมเฟรสเอาจับแล้วบอลไปโดนแน็กแข้งครับมาเล่นทะลุปล้องตรงกลางมาแล้วยังเกี่ยวได้ครับไอซากินยังเหนียวอยู่ครับหมุนตัวแล้วเกี่ยวได้ก่อนนะครับ
8: โอ้โหเกือบหลุดไปเหมือนกันครับทางไรเดอร์อาจารย์อู๋ยังให้ผมไลน์อัพอยู่ไหม
7: ครับผม
8: ไลน์อัพหน่อยก็ได้ให
7: ้คุณสนจัดให้ว่าไลน์อัพมีใครบ้างนะครับ
8: ครับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์นะครับระบบ4-3-3นะประตูเป็นบาร์ดแฟร์บุคเคนนะครับแบ็คขวาดุนเซลดุนฟรีสว่าที่แข้งใหม่แล้วมาริดนะครับแบ็คซ้ายเป็นมิกกี้ฟาเรนเฟนเซนเตอร์เป็นเบอร์คิวฟันไดกับแทนพอฟานเฮเกอร์นะครับกองกลางนั้นกาเวนแบชเฟนกี้เดยองแล้วก็ทีนี่ไลเดอร์นะลูกตอนเยอร์มาเล่นไบอันบล็อบบี้หน้าเป้าแล้วก็ด้านซ้ายเป็นโคดี้กัคโปนะครับส่วนทางฝั่งสวีเดนนะครับ3-1-4-2นะครับเสมอประตูเป็นทางด้านนอตเฟลนะครับ3เซนเตอร์มีทางด้านดีเคอร์บีเคอร์นะครับมีอิซาคเฮียนแล้วก็มีวิกตอร์เรียนเดเลฟมีผู้ตัวรับเป็นทางด้านจัสเปอร์คาวสตอมนะครับตัวกองกลางในมีอัสซินอายารีกับทางด้านนีเกรนนะครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นทางด้านเลซันเดอร์เบิร์นฮัตสันด้านซ้ายเป็นกูดมุนสันจากลีดนะครับคู่หน้าเป็นเซอร์อิซักแล้วก็วิกตอร์เยอร์เคเลสครับ
7: จากก็นี่ถือว่า2นาทีมาสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปแล้วครับวิกตอร์เยอร์เคเลส
8: วันนี้นี่สวีเดนชุดน้ำเงินนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์นี่โอ้โหสมชายากางหันสีส้มครับเสื้อนี่เขียวส้มแป๊ดมาเลยกางเกงดำนะยังกับกวยยลาจรบุกจากซ้ายไปขวานะครับทางด้านเนเธอร์แลนด
7: ์ก็ถือว่าสวีเดนมาแบบชุดแปลกตาเหมือนกันเนาะนะชุดไม่เคยได้เห็นนะครับในชุดสีน้ำเงินนะครับกางเกงก็จะเป็นเหลืองๆอ่อนๆนะครับ
8: ขอทัศนะอาจารย์อู๋หน่อยทีเด็ดบางนา
7: ผมยังชอบสวีเดนนะผมว่าวันนี้ไม่แพ้เออโอ้โหว่าวันนี้เผลอบุกเพลินๆเนี่ยโดนอีซักเนี่ยผมว่าฮอลแลนด์มีเท่งทึงได้เหมือนกัน
8: แล้วถ้าฮอลแลนด์ไม่ชนะเนี่ยเท่ากับว่าอย่างนี้2เกมแรกไม่ชนะเลยอ่ะมันจะส่งผลการเข้ารอบนะ
7: ก็ผมแล้วแต่ฟอร์มก็ไม่เกี่ยวเลยครับก็คุณแพ้คุณก็คือแพ้ชนะก็คือชนะ
8: เสมอ
7: เออผมจะมองว่าสวีเดนไม่น่าแพ้
8: เท่าไหร่
7: แต่คู่นี้ผมเชื่อว่านะด้วยความคมของตัวรุกทั้งคู่อ่ะอาจจะแบบไม่2-2ก็ชนะกันก็มี3-2อ่ะน่าจะยิงกันเยอะนะคู่นี
8: ้ขอให้สนุกเถอะนี่ครับกล้องจับมาที่โรนัลด์คูมันนะครับกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับเกมแรกน่าเสียดายครับเล่นดีกว่าแต่ว่าโดนญี่ปุ่นตีเสมอ2ครั้งนะครับ
7: คือช่วงท้ายก็ไปยวบเองโดนญี่ปุ่นไล่อัดมาครับจนเสมอได้ครับดุมฟรีสครับโมงตั้งมาตรงกลางมีจังหวะกระแทกกันอยู่มาฟานิเกอร์เปิดมาแบนบ็อบบี้พักอกให้ครับมาเล่นช้าไปหน่อยครับแต่งช้าไปนิดนึงโดนสกัดทิ้งออกไปได้ครับแต่ยังมาเล่นวันนี้ก็ไม่ได้เล่นกองหน้านะครับต้องไปเล่นเป็นปีครับเพราะว่าส่งกองหน้าอย่างบ็อบบี้ลงมานะครับ
8: ไม่ได้พี่อู๋ต้องบล็อบบี
7: ้หรืออันบล็อบบี
8: ้เออจะบ็อบบี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะลงจะเฟรงกี้หรือจะแฟรงกี
7: ้เฟรงเขาต้องเฟรง
8: มิกเฟรงเหรอ
7: ใช่ใช่
8: เฟรงนะ
7: เฟรงต้องเฟรงวันนี้ลงได้นะพี่เฟรงเพราะว่าไปชนกับทางด้านของพินทัททิมเบอร์แต่ทิมเบอร์ไม่ได้ครับเป็นอาการคอนคัชชันไปครับ
8: อย่าลืมนะบล็อบบี้นะจะบ็อบบี้เดี๋ยวโดนพิมพ์เข้ามาบ่นนะ
7: ได้ไม่มีปัญหาครับ
8: ดราม่าอีกนะ
7: จ้าไม่มีปัญหา
8: ออกชื่อไม่ถูกอะไรอย่างงี้ผู้บรรยายออกชื่อไม่ออกเสียงไม่ดีอ
7: ันนั้นก็เลอะเทอะ
8: เหรออ
7: ันนั้นก็เลอะเทอะนะครับคือฝรั่งมันเองมันยังภาคไม่เหมือนกันเลยนะครับอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้อะลุยทะลุขึ้นมาอ่าครับทางซ้ายลุยมาแล้วล็อกคัตแบ็กมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ฮอลแลนด์ครับขึ้นนำไปแล้ว 1-0 ครับ
8: นี่เป็นไง
7: โอ้เป็นคือริชาร์ดโปเปิดมาให้ครับไบอันเบลเบอรี่ครับ
8: เออเป็นไง
7: โดนจนได้ครับอ่ะไปคู่นี้มีประตูเยอะพลาดนะประตูเยอะแน่ครับ
8: มาเร็วครับตั้งแต่นาทีที่5ครับดาวยิงจากซันเดอร์แลนด์ครับแล้วโอ้โหตัวเทพแอสซิสต์คนชาร์จไบอันเบลเบอรี่1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ออกนำไปแล้วเกมจากฝั่งซ้ายนะครับปาดมาแล้วก็โอ้โหไม่มีใครสกัดได้ครับนักสวีเดนแม่กองเชียร์ออเรนเจ้นี่ได้แดนซ์ก่อนบอลทิ้งมานะครับแล้วโอ้โหบ๊อบบี้ครับพิงใส่อิซักเฮียนแล้วเนี่ยให้มากักโปด้านซ้ายกักโปปาดมาแล้วโอ้โหวิ่งมาชาร์จด้วยขวา1-0ที่ครับรออะไร
7: นี่คือกักโปล่างจริงนะครับ
8: เหร
7: อโอ้โหจ่ายลูกนี้ต้องชมจริงครับเพราะว่าเขาปาดอ้อมกองหลังมาแล้วก็ระยะ2หลาเนี่ยดูปั่นมาดีมากนะครับโอ้แค่วางเท้าอย่างเดียวครับแบ๊อบบี้โอ้โหแล้วประตูมาเร็วนะครับเอาละครับเดี๋ยวมีจุดชนวนแน่ครับเพราะคู่นี้ตัวรุกมันข้างหน้ามันคมอยู่แล้วนะครับโอ้บ๊อบบี้นี่เหลือเชื่อเนาะ
8: ใช่
7: ยังจำภาพอยู่ไลฟิกได้อยู่เลยนะเล่นไม่ได้เลยครับอ่ะ เวลายังเหลือเยอะครับ6นาทีผ่านนะครับแต่ว่ามีประตูอย่างน้อยคู่เราไม่แรงแล้ว
8: ใช่
7: มีประตูเกิดขึ้นก่อนแล้วนะครับ
8: คู่นี้นี่เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะพี่หูคุณผู้ฟังสวีเดนเนี่ยชนะครั้งเดียวเนเธอร์แลนด์ชนะ3ครั้งเสมอกัน1สถิติเนเธอร์แลนด์เหนือกว่า
7: ครับ
8: เจอกันล่าสุด2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็ชนะสวีเดนได้ 2-0 อื้อห
7: ือบอลวางทะลุมัดยิงตามน้ำเลยโอ้โหติดขานิดเดียวครับต้องชมครับโยเคเลสได้วางเท้าแล้วก็โอ้โหฟาบุเกนเนี่ยครับเซฟด้วยขาครับ
8: โอ้โหตรงนี้นี่คือยิงผ่านบล็อกฟานเทเคอร์มาแล้วนะครับทางวิกเตอร์โยเคเลสครับแต่ว่ายังเซฟได้ครับทางบาร์ทแฟบุเกนครับยิงยัดเข้ามาเลยนะครับแล้วบอลโดนสกัดออกหลังก็เป็นเตะมุมของสวีเดนครับนาทีที่7
7: ลูกตั้งเตะเดี๋ยวต้องวัดกันครับว่าลูกกลางอากาศใครดีกว่ากันครับจากเตะมุมเล่นสั้นนะครับสวีเดนเคาะ 1-2 กันก่อนแล้วก็วางยัดมาด้านในอีซากโอ้โดนจับล้ำหน้าครับขยับไปรอสุดเส้นแล้วก็เลยทำให้ล้ำเลยครับ
8: นัดที่แล้วนี่1ประตู2แอสซิสต์ครับดาวยิงลิเวอร์พูลไปเซอร์อีซากแต่ตรงเนี้ยคือโอ้โหจะให้ช่องนั้นจริงๆก้ำกึ่งมากนะครับแต่ว่าแม่เหมือนผู้ช่วยตีธงมาก็ล้ำหน้า
7: ช็อตแบบเนี้ยผู้ช่วยควรต้องปล่อยให้เล่นครับแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับคือถ้าดูจากภาพมันก็ต
8: ้
7: องตีเส้นเน
8: า
7: ะ
8: ดูลำบาก
7: ถือว่าดูแล้วไม่ได้ชัดเจนแบบล้ำจ๋าๆนะครับบอลยาวของแฟบุเกนนะครับวางลึกมาก็ไม่มีอะไรครับ
8: เอ้ยวันนี้ดูพี่แบบเสียงสดใสดอนมาเต็มนะหรือแบบ
7: เสียงผมก็สดใสอยู่ตลอด
8: สกิดตลอดแหละช่วงนี
7: ้เสียงสดใสตลอดอยู่แล้วครับพอดี
8: พร้อมแบบคือสมมติรอบน็อกเอาท์เรียกไปนี่พร้อมเลย
7: รอบไหนก็มาครับพร้อมหมดเลยครับรอบไหนก็มาครับตอนนี
8: ้
7: เพราะว่า
8: พร้อมนะ
7: ขับรถผ่านมาพอดีนะครับจัดไป2ขวดครับ
8: จัดอะไรฮะ
7: น้ำน้ำดื่มน้ำชาต้องดื่มชาจีนอย่างเงี้ยครับ
8: ครับ
7: สูตรหวานครับเอ้าอุ้ยอ่ะผู้สินเอาบ๊อบบี้พังพิงไว้ให้มีจังหวะมันอัดกันไปอัดกันมาแล้วผู้สินให้เป็นได้เปรียบครับสุดท้ายเป่าให้ครับ
8: เฮ้ยวันนี้โอ้ยท็อปฟอร์มผู้สินอาจารย์โอ้

0: เออไอ้อาริบ้า
1: อาริบ้าจากอังกฤษจากอังกฤษผู้ภาษาอังกฤษ
0: ไงครับ
1: โอ้ตายแล้ว
0: ผลงานอย่างนี้มาตัดสินบอลโลกกับเขาได้ด้วยนะคร
1: ับ ไอ้วันนี้มีจุดโทษแน่นอนโอลิเวอร์มาเนี่ยบอกเลย
0: เดี๋ยวได้ลุ้น
1: โอ้
0: แล้วคู่นี้บอลเปิดด้วยนะครับแล้วมีประตูแล้วครับเดี๋ยวได้เห็นครับออลิเวอร
1: ์ส่วนใครอยากได้ผลคู่อื่นสอบถามได้นะครับ468-9899ครับ468-9899มาคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมสนได้เหมือนเดิม
0: ดูกาเฟนแบกหักมาลูกนี้มันย้อนหลังมันเอาไปพักโอ้โหเกือบไปครับอิซักเฮียนจับบอลลูกนี้ไม่ดีมาโยเคเลสพยายามจะไปเกี่ยวเอาคืนกลับมาครับฟานเดเฟนต้องคืนหลังเกมมันก็ถือว่าเริ่มเปิดกันแล้วส่วนฮอลแลนด์ก็ไม่สนแล้วครับนำ 1-0 ขอเรียกฮอลแลนด์นะติดฮอลแลนด์ตลอดเลยนะครับ
1: ติดฮอลแลนด์หรือแต่อัมสเตอร์ดัม
0: ครับ
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีปัญญาไปครับแพง
1: แต่ถ้าช่วงนี้ไปได้แต่ปิดไปแล้ว
0: ปิดไปแล้วครับ
1: เ
0: กมผ่านมา10นาทีก็ถือว่าครองบอลได้เยอะกว่านะครับพยายามจะเซตกันมาครับตักมาให้แบรนด์บล็อบบี้ตู่พยายามจะพิงอันนี้คราวนี้ง่ายไปหน่อยครับกะจะดีดตัวผู้สินโอ้โหแต่ว่าก็ขยันเซตกันเหลือเกินครับทางด้านของสวีเดนครับโอ้โหแทนที่จะเตะทิ้งนะครับนอตเฟลไปจ่ายมาแล้วก็เบเก้ก็
1: โอ้โหวันนี้มาครบเอ็ดวินฟานเดซาพัตติกไคเวิร์ดโอ้โหจอห์นนี่อินฟานติโน่
0: ครับมีทางด้านเวนเกอร์
1: แต่เมื่อกี้นี่คล้ายเอริกเฮนฮาร์กแต่ไม่ใช่นะ
0: โอ้โหตอนนี้สกัดบอลสเปะสปะไปหน่อยนะครับทางด้านของสวีเดนครับเตะเปิดกันไม่ดีนะครับก็เสียบอลให้กับเนเธอร์แลนด์บ่อยมากนะครับวันนี้ฟานเทเกอร์ครับดุมเฟรสเลาะขวามาแล้วครับดุมเฟรสวันนี้บอลคู่หน้านี่โดนบอลกันไปฝั่งละครั้งเลยครับเฟรงกี้เดยองครับฝากขวามาครับดุมเฟรสตัวเติมมาอยู่ด้านในแล้วมันไม่มีมุมนะครับดุมเฟรสค่อยๆไปก่อนครับมองแล้วโอ้โหตรงกลางก็ให้ไม่ได้ครับเลือกฝากขวามาชิง 1-2 กันไปมาเล่นได้เปิดไปเสาไกลมงตั้งมาก็ไม่มีอะไรบอลมันเบาไปครับคักโปครับมงย้อนตั้งมาให้ตัวชาร์จครับแต่ว่าจังหวะชาร์จของเพื่อนมันเบาครับหวดยาวมาครับนัทเฟลบอลตกมาครับมาไปติดแต่นั้นก็ฟันได้ครับไม่มีอะไรครับเดยองไปเร็วเลยครับเดยองฝากตรงกลางมาครับกาเฟนแบกทะลุขวามาครับดุมฟรีสลุยมาแล้วหยอดจะให้ตัวไกลแต่ว่าโอ้โหขามาแย่สกัดก่อนครับเป้าหมายเลือกเป็นกักโปครับโอ้โหได้เตะมุมเลยครับตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับเนเธอร์แลนด
1: ์โอ้โหตอนนี้เกมลุกเริ่มทำงานนะครับอัศวินสีส้มครับดุมฟรีสเปิดมาโอ้โหไม่ล้ำนะตำแหน่งยืนของกักโปแต่ว่ายิงไม่ได้ครับแล้วโดนสกัดออกไปครับเบิร์นฮาร์สันก็เตะมุมต่อครับของเนเธอร์แลนด์แล้วโอ้โหฟานไดเติมมาแล้วครับน่ากลัวครับลูกมงมิกกี้ฟานเดนเฟนแล้วก็พวกตัวเซนเตอร์ใหญ่ๆอย่างฟานเนคเกอร์นะครับ
0: 11นาทีนี่โอ้โหสวีเดนยังโดนบอลยังไม่ครบทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะปีก2ฝั่งครับกุดมุนสันเบิร์นฮาร์สันเตะมุมหยอดเข้ามาโดนมงสกัดทิ้งเอาไปครับยอเคเลสบอลออกข้างได้ทุ่มกินแดนเข้ามาครับวันนี้นี่ห้ามให้โยเคเลสยิงประตูนะครับ
1: ทำไมฮะ
0: เอาโดนใบแดงนะ
1: อ๋อปิด
0: หน้านะสองมือด้วยโดนแดงสองใบนะครับ
1: ไอ้โดนมันต้องพูดอันนั้นเขาแบบเป็นท่าดีใจแหมผมเห็นแล้วมุกนี้นี่คนเล่นเต็มโซเชียล
0: แล้วก็ห้ามง่วงนะ
1: ทำไม
0: นักเตะหาวปุ๊บโดนเลยนะ
1: หรอปิดปาก
0: ดูจังหวะเปิดโอ้ดูนี่เปิดไม่ดีครับบอลออกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เตะมุมด้วยครับ
1: ครับ
0: จังหวะเปิดกักโปครับพยายามจะฟ้องไม่ได้ครับผู้สินไม่ให้ครับ
1: โอ้โหขวัญใจแฟนลิเวอร์พูลครับโคดี้กักโปไว้รับบทบาทเยอะครับของเนเธอร์แลนด์ส่วนอีฟักเนี่ยวันนี้ยังเงียบๆนะครับนี่ครับกองเริ่มจับปนิกรัมพอตเตอร์ครับกุนซือสวีเดนนะครับก็เป็นคนชุบชีวิตสวีเดนนะครับหลังจากไม่ผ่านรอบคัดเลือกในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าได้มาเพย์ออฟในโคต้าของ
0: เน
1: ชั่นลีกนะครับแล้วก็ได้กลับมาแล้วก็นัดแรกสตาร์สวยเกมเนี้ยเริ่มมีปัญหาครับสวีเดน
0: กุดหมุนสั้น
1: มันให้
0: มาแบบ
1: มันให
0: ้ใครไม่มีคิดอะไรเลยครับเตะงัดขึ้นมาดื้อๆครับโอ้โหกาเฟนแบกพลิกดีแล้ววางทิ้งมาทางซ้ายไม่ถึงกักโปสกัดก่อนโอ้โหตอนนี้กลายเป็นสวีเดนสกัดกันมั่วตัวไปหมดเลยครับคาร์ลสตอมเตะมาก็ไม่ดีเอาตามไปไล่บี้ก่อนพยายามจะเซตกันมาครับไม่ไหวครับเดี๋ยวแถลงกลับมาครับเดยองให้เดยองเป็นคนคอยแกะเอาครับทั้งซ้ายมันแน่นเกินแล้วครับเดยองบอกขยับมาขึ้นมาหน่อยครับ

0: อันนึงเลยครับทางไรเดอร์เมื่อกี้ข้างล่างผมก็เห็นนะไรเดอร์เนี่ย
1: ครับ
0: เขามาส่งอะไร
1: ก็กลับไปเล่นทันด้วยนะโอ้โหเนี่ยเป็นไงเนียนบ้านเนียนโอ้โหเจอย้อนกลับโอ้โหมีอึ้งมีอึ้งโอ้โหน้องรักน้องรักผมเพิ่งจุด
0: วันนี้มังกรมาไหมมังกร
1: คิดมีอยู่ครับ
0: เห็นที่อู่ชอบบุกนี้เห็นชอบอ๋อโอเคไม่ได้มาดิเวลอ่ะมังกรแดงอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับอันนี้ของผมมันหิวอยู่กินมีอยู
0: ่ไม่ได้กินสปาเกตตี้ฮะ
1: ครับโอ้กินหรูครับอันนั้นพยายามโอ้โหนี่เซตบอลกันแย่จริงนะครับจ่ายพลาดอีกแล้วแล้วก็ลุยมาในกรอบไอ้ทศจะยิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหจ่ายบอลกันเสียแบบรัวๆเลยครับโอ้โหนี่กลางสวีเดนจ่ายบอลแย่จริงครับทีนี้ไรเดอร์ได้ลองซัดดูครับ
0: คือสวีเดนวันที่ครองเกมเหนือใส่ตูนิเซียนะวันนี้เป็นรองเลยครับพอเจอ3กองกลางอย่างทั้งไรเดอร์เดยองแล้วก็ทางตัวเก่าๆนะครับเนี่ยแล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียบอลกลางทางครับดีครับที่จังหวะยิงของไรเดอร์มันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับก็เลยไม่ตรงกรอบ
1: คือพยายามจะเซตบอลจากประตูของตัวเองนอตเฟลนะครับแต่ว่ามันเซตไม่ได้แกก็พยายามจะฝืนนะฮาฮูสินบอกยังไง
0: บอลเป็นไรอ่ะบอลมันบอลมันนิ่มนี่แอคเลยโอลิเวอร์นี
1: ่บอกนี่มือชีพ
0: บอกพี่เมียดีกไม่มีบอลแบบแข็งลูกๆวันนี้ต้องดูฟอร์มยาซินไอเอรี่ด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงสุดสวยวันนี้นี่โอ้โหพอเจอกลางของเนเธอร์แลนด์ยังเงียบอยู
1: ่วันนี้เงียบหมดเลยครับทั้งนีเกรนทั้งคาร์ลสตอมนะหาบอลไม่เจอเลยครับแดนกลางกลายเป็น15นาทีเนี่ยจนถึงประตูนำ 1-0 เนี่ยโอ้โหเกมของเนเธอร์แลนด์ดีกว่านะครับฟานเดเคอร์ให้ทะลุมากาเฟนแบกจะเล่นยากนะจะพยายามจะพลิกแกะได้ครับโอ้โหออกซ้ายทันทีครับฟานเดเฟนพยายามจะลุยเลาะซ้ายมาครับฟานเดเฟนคืนมาเดยองกาเฟนแบกลากตะลุยมาครับมาเล่นขวามีเติมมาแล้วมาเล่นทะลุตามช่องมาดูฟริตให้มาแล้วแย่ดูได้ 2-0โอ้โหดูครับแนวรับแล้วก็เหมือนเดิมครับตามเข้ามาชาร์จสไลด์มาครับบรานบอบบี้2-0แล้วครับโอ้โหเละเทะเลยครับวันนี้สวีเดนเกมรับนี่ถือว่าแย่จริงครับวันนี
0: ้โอ้โหบอลขึ้นขวาขึ้นซ้ายนี่ได้ลุ้นหมดเลยครับทางเนเธอร์แลนด์นี่แล้วกองเชียร์นี่อุ้ยน้ำรวนใบแดงนะเมื่อกี้กองเชียร์มือปิดปาก
1: หรือว่าจะกลับมาแบบที่ผมพูดอยู่
0: ล่ะคุณบอก2-2ไม่เลยผมมองวันนี้เนเธอร์แลนด์ชัดเจนโอ้แล้วเป็นไบรอันบรอบบี้ครับยิงลูก2ของตัวเองให้เนเธอร์แลนด์หนีห่างออกไปครับจากนี้ครับมาเล่นแล้วให้ข้างขวาไม่ล้ำครับดุนเซลดุมฟรีสว่าที่แบ็คตัวใหม่แล้วมาลิดแล้วโอ้โหตำแหน่งการยืนของดุมฟรีสครับอยู่สูงกว่า
1: ไปไหนครับ
0: อยู่สูงกว่าบรอบบี้แล้วก็ป่าเข้าไปบรอบบี้ชาร์จที่เสาไกล 2-0 ครับเนเธอร์แลนด์ทะยานนำครับ
1: แล้วฝั่งนั้นน่ะฝั่งซ้ายเป็นของลินเดเลิฟดินเดเลิฟหายตำแหน่งหายครับอ่ะ 2-0 ไปแล้วนะครับ17นาทีครับมีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
0: จานเจี๊ยบอัศวินสีส้ม
1: ครับอ่ะก็ยังว่ากันไปครับตอนนี้อยู่ที่ประตูของสวีเดนเหมือนกันนะครับถ้าไล่มาได้ก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าเกิดเจอในเนเธอร์แลนด์อีกเม็ดนึงเนี่ยกลับบ้านเลยครับโอ้โหต้องรีบงัดออกมาก่อนนะครับพยายามจะแกะลูกนี้โดนลุมอยู่2แม่บอลชันแลบนะครับมันบังหน้าจ
0: อ
1: มองไม่เห็นครับ
0: จริงๆที่บ้านพี่อู่นี่จอเท่าไหร่90นิ้ว
1: 100นิ้ว
0: 100นิ้ว
1: 100นิ้ว
0: หนังกลางแปลงอ่ะฮะ
1: ไว้ในห้องน้ำ
0: เนี่ยแล้วจอหลักอ่ะกี่นิ้ว
1: 14 family โอ้แต่ขยันกับขยันเซตบอลกันด้วยนะจากบ้านประตูครับเคาะกันไปเคาะกันมาครับแล้วก็วางยาวซะเลยครับสุดท้ายครับเป้าหมายข้างหน้าโหโดนฟันได้ดักไว้ได้ฟาเดอร์เฟนเจอชนแล้วก็โอ้โหเสียเหลี่ยมครับลูกนี้ยืนรอให้ชนเลยครับแล้วก็ได้ฟาวไปครับจังหวะไปพลาดครับคาสตอม
0: คือวันนี้ต้องบอกว่าแทคติกของคู่มันยังดูดีเลยนะครับเพราะว่าตัดทางอิซักแล้วก็ยืนเคเลสออกจากเกมเลยครับทำให้สวีเดนเนี่ยหมดพิษสงเลยครับแล้วตอนนี้เนเธอร์แลนด์ครองบอลต่อเนื่องด้วยครับ
1: กลายเป็นตอนนี้หาบอลไม่เจอแล้วนะครับแล้วก็
0: บอลอยู่ข้างหลังแล้วไงพี
1: ่ครับผมอันนี้คือขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะ
0: ของนี่ห้ามเอามาวางนะของนี่ห้ามเอามาวางนะ
1: ตะกี้โดนไปละโดนโบกไปเนี่ยตาบวมๆอยู่เจอช่างด่าอยู่ก็ห้ามวางของข้างหลัง
0: เ
1: ลย
0: เมื่อวานครั้งที่แล้วผมก็วางโดนแบบเกมจับผิดรูปภาพอะวงมาเลยอ๋อ
1: เจอตัวแล้วนะครับโอ้19นาทีที่ต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับในช่วง19นาทีเดี๋ยวโอ้โหพอนำ2-0เนี่ย เหมือนลิงชิงบอลแล้ว

0: ครับพยายามจะเคาะบอลกันไปมาให้ทางสวีเดนได้ไล่บอลบ้างนะครับแล้วดูเดยองโอ้โหยกมาครับลุยมากาเฟนแบกเลือกตัดเข้าในมาครับกาเฟนแบกฝากขวามาเล่นเจอซ้อน2เลยครับเซตกันตรงกลางมาแต่ว่าโอ้โหดูจังหวะมันมีปัญหาอยู่ครับสวีเดนคือเน็ตมันติดอยู่ครับวิ่งอยู่ครับอ่ะมาแล้วครับโอ้โหก็ไม่ถึงอีซักอีกครับเปิดยาวมาลึกเกินครับอีซักก็พยายามจะไล่กดดันฟานเฮเกอร์ได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษครับฟานเดเฟนที่ทั้งฝั่งสวีเดนเองแกก็ไม่ได้บีบไล่บอลด้วยนะครับพอเนเธอร์แลนด์ได้บอลเนี่ยก็จะวิ่งถอยลงไปกันนั่นนะครับก็เลยทำให้เนเธอร์แลนด์มีโอกาสได้แทงทะลุตามช่องนะครับแล้ววันนี้เจอสุดเส้นแล้วก็คัตแบ็กมาทั้ง2ลูกเหมือนเดิมเลยนะครับ
1: ก็ต้องชมคูมันด้วยนะครับที่วันนี้ใช้กองหน้าตัวเป้าอย่างบล็อบบี้ลงมาแล้วก็ทำได้2ประตูคือวันที่เล่นกับญี่ปุ่นก็เลือกใช้มีอย่างซอมเมอร์วิลมาเล่นริมเส้นแล้วก็โยกมาเล่นมาฟอลไนน์นะซึ่งก็ผมว่ายังดูมันขัดไปหน่อย
0: จะดูวันนี้เล่นกัน
1: วันนี้เล่นเปลือดเล่นเปลือด
0: เล่นกันไม่ดีเลยครับลาเกเบเก้นี่โอ้โหเตะมั่วมาทิ้งมาให้กับเดยองครับโอ้โหเตะสกัดมาก็ไม่ดีเนี่ยเดยองวันนี้ดูเหมือนมีปัญหากับฟันได้เหมือนกันนะเนี่ยพยายามมากวักมือบอกให้ฟันได้ช่วยเติมมาหน่อยนะครับอ่ะบอลจังหวะไปตัดได้แทงทะลุตามช่องมาเหมือนกันเจออาดลูกนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เสียฟาวด้วยครับโอ้กลายเป็นฟาวซะเองครับนีเกรน
1: โอ้โหวันนี้เห็นได้ชัดว่าตรงกลางของสวีเดนเป็นรองนะครับพอจะตัดบอลได้ก็ต้องไปฟาวกลายเป็นเนเธอร์แลนด์ได้มาครองบอลอีกแล้วนะครับโอ้โหก็เนี่ยครับจังหวะคือดูมฟรีสถึงก่อนแล้วนีเกรนมีใช้แขนไปเหนียวครับแหมกองกลางจากเซลติกครับนีเกรน
0: จะถือว่าทำได้ดีครับดูมฟรีสคือจังหวะแดนกลางมันหลุดไปหมดแล้วครับเนี่ยให้บ๊อบบี้มาบังแล้วก็เริ่มจะโดนอัดอีกแล้วครับบ๊อบบี้โดนตาม2เลยครับนากิบิเก้ครับตามมาเตะครับวันนี้นี่จ่ายบอลทุกลูกที่ออกจากเท้าเขาเสียทุกลูกเลยครับโอ้วันนี้มีปัญหาครับเซนเตอร์ทางฝั่งขวานะครับได้ฟรีคิกระยะไกลเลยครับเดยองครับหยอดทิ้งไปทางซ้ายให้มากักโปเจอบีบเข้ามาครับกักโปเปิดยัดเข้ามาด้านในก็ยังโมงได้ครับลีเดอร์เลิฟยกเข้ามาใหม่อีกทีนึงโมงเสยไปก่อนครับเพียนเอาโมงมาไม่ดีบอลจังหวะฟานได้โมงตั้งมาด้านในพักได้แล้วก็ผวดทิ้งไปก่อนเลยครับกลับตัวไม่ทันเอาไกลๆไปเลยครับลูกนี้
1: โอ้โหก็ต้องเคลียร์ขาดครับนะครับสวีเดนเนี่ยตรงนี้คือแหมเดินโดนชาร์จเข้ามาครับแต่ว่าเพื่อนต้องเคลียร์ทิ้งจังหวะ2ครับเป็นเฮียนครับโอ้แฟนสวีเดนในสนามที่ฮูสตันบอกเลยวันนี้งานเข้าครับตามหลัง2สกอร์แต่ยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกอ่ะแล้วตามธรรมเนียมครับนาทีที่22ครับไฮเดรชั่นเบรกครับไปดื่มน้ำปัสสาวะกันหน่อย
0: ครับผมก็ได้จะได้รสชาติอยู
1: ่ครับวันนี้นี่ทั้งเสื้อส้มกับเสื้อเหลืองเลยนะถ้าสวีเดน
0: โดนเร็วไปหน่อยแต่วันนี้ดูแล้วผมดูจากภาพไกลๆนะ
1: ครับกองเชียร์สวีเดนมีนิดเดียว
0: ไม่เจอเลยนะมีกลุ่มหนึ่งเล็กๆนอกนั้นโอ้โหดูมุมบนมุมไกลนี่มีแต่ทับอัศวินสีส้มนะครับเพียบเลยครับ
1: ครับพี่โอ๋ประชาสัมพันธ์หน่อย
0: ครับ
1: ใครอยากร่วมกิจกรรมนะของอสมทนะครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับโดยการให้แฟนบอลครับร่วมส่งใจเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัล นะมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับกับกิจกรรมทางด้านเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์นะครับเชียร์ได้เลยที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนครับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับ1 2คือซื้อบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์ครับร่วมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับ3ครับใช้บัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์เริ่มต้นง่ายๆครับเพียงสตาร์เตอร์นะแพ็คเกจ20บาทได้รับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยต้องมีแพ็คเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์ไดมอนด์นะครับ500บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยเพียบเลยนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาไรซอนMPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะครับภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับก็ร่วมสุขกันได้นะครับ M-Cord Super Fan นอกนั้นมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมาร่วมสุขที่ cheer.mcord.net นะครับสำหรับตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับ
0: ครับผม ใครจะไปร่วมสนุกกันก็ไปว่ากันเนี่ยก็ช่วงวอเตอร์เบรกนะครับก็ต้องเรียกลูกทีมมาหน่อยครับเรียกสติหน่อยครับวันนี้หลายๆคนหลุดตำแหน่งตัวเองแล้วก็โหโดยเฉพาะแดนกลางวันนี้สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแฟนบอลก็จับไปที่โอ้โหนั่งเครียดเลยครับสวีเดนเพราะถือว่ารองเยอะนะครับรูปเกมก็เป็นรองเยอะประตูก็ตามหลังถึง2ลูกนะครับแล้ววันนี้ถือว่าจังหวะอาจจะส่วนร่วมไม่ค่อยเยอะนะแต่จังหวะการชาร์จบอล2ครั้งทำให้ทีมได้2ประตูนะครับก็มีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
1: ครับเดี๋ยวถามมาว่าถ้าผมจามใส่เมสซี่ผมจะโดนแล้วผมป้องปากจะโดนใบแดงไหมครับจากคุณศูนย์137
0: อันนี้ผมว่ามันก็โหดไปนะ
1: นอกสนามอ่ะไม่เกี่ยวแต่ถ้าในสนามก็ห้ามนะครับ
0: เผลอหาวเผลอหาวนี่จบเลยนะ
1: โปรแกรมพรีเมียร์ลีก5นัดแรกของปืนพี่อุพิสนมองว่ามีโอกาสเก็บได้ถึง15แต้มไหมครับจากคุณศรีเฮนาด
0: ไม่หนักเท่าไหร่นะ
1: นัดแรกเจออะไรเจอโคเวนทรี
0: เจอโคเวนทรีน้องใหม่จดจัดไป
1: 3แต้ม
0: น้องใหม่น้องใหม่จัดไปว่าวิธีการเล่นในลีกสูงสุดมันเล่นยังไงนะจัดไป
1: งั้นเดี๋ยวเรื่องอาร์เซนอลเดี๋ยวคุยตอนพักเบรกดีกว่าตามบอลโลกก่อนข้อความยังมาได้นะครับ4689899ถึง
0: 03:00
1: น.
0: จบเกมก็
1: ดู
0: ต
1: ่อชั่วโมงนึงให้เราทำอะไรต่ออ
0: ่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆครับดีลงฝึกลงข่าวอะไรก็ได้หมดนะครับ ก็เก็บตกหลังเกมไปด้วยครับในเกมคู่นี้เพราะว่าดูแล้วก็มันเป็นทีมที่เล่นเกมรุกทั้งคู่นะครับก็ยังมีโอกาสแล้วก็น่าจะยิงกันเยอะนะครับ2ลูกผมว่ามันยังไม่น่าอยู่นะครับผ่านมา25นาทีเอง
1: ใน Facebook Live ก็ทักทายมาได้นะใน YouTube ก็ทักได้ใน Facebook ก็ถามว่าคู่เอกวาดอร์กับญี่ปุ่นนี่ดันอู๋ชอบไปทางไหนครับ
0: เอกวาดอร์กับญี่ปุ่น
1: ไม่เอกวาดอร์กับไอ้นี่ไง
0: อ๋อเอกวาดอร์ผมเชื่อว่ากิลาซาวไม่น่าต้านอยู่ล่ะ
1: เออ3
0: ล
1: ู
0: กมีอ่ะดูสวีเดนบ้างเอ้าโอ้โหจะไปคล้องบอลไม่ดีซะอีกครับดีเกรนเอ้านานๆจะได้เก็บสักทีครับเอรี่ให้มาจะพลิกบอลฝากขวามาใหม่ครับข้างในรออยู่ชาร์จมาแล้วเปิดยัดมาก็ออกข้างครับผู้ญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นนะ
1: ผมก็ชอบญี่ปุ่น
0: ผมมองว่าไม่น่ามีปัญหา
1: ตูนิเซียมันมีปัญหาภายในเพราะว่าเห็นไอ้กุนซือใหม่อย่างเอฟเวเลนาที่เพิ่งเข้ามาแทนซาบีรามูชิเนี่ย
0: แคมป์มีปัญหา
1: บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจบบอลโลกผมก็ออกแล้วเพราะผมดูแล้วมีปัญหาภายในเยอะการวงการเมืองแบบมันดูแล้วไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอ่ะสู้ญี่ปุ่นไม่ได้หรอก
0: แล้วตัวผู้เล่นชุดนี้ก็ไม่ดีด้วย
1: ไม่ดี
0: อ่ะลูกทุ่มนะครับเกือบสุดมุมธงให้จากคว้างไกลเข้ามาครับวางโด่งมาโมงเสยมาแล้วก็เตะยัดเข้าไปจะฟ้องเอาแฮนด์บอลไม่มีอะไรครับมีจุกแป๊บหนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวขอไปดูก่อนครับลินเดเลิฟ
1: นี่ครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับไมเคิลโอลิเวอร์กับวิกตอร์ลินเดเลิฟครับแนวรับจากแอสตันวิลล่านี่ครับจังหวะทุ่มไกลมาแล้วโอ้ยไปโดนมือคือไอ้เบิร์นฮาร์ดสันเนี่ยไปสกัดแล้วแหมกำลังจะยิงบอลมันไปโดนลินเดเลิฟครับเล่นเพื่อนซะแล้วแต่ตรงเนี้ยไอ้ช็อตเปิดเข้ามาที่ให้บ๊อบบี้ลูก2เนี่ยไม่ล้ำนะครับนี่แล้วตีเส้นมาเป็นสมิออโตเมตครับชาร์จเข้าไปโอ้โหก็เคลียร์ครับเกมรุกของเนเธอร์แลนด์วันนี้แล้วสวีเดนเนี่ยก็แหมเพิ่งได้มีลุ้นมาสักครู่นะครับที่ทุ่มไกลมาแต่ก็ยังไม่ค่อยจะแจ้งครับ
0: จำหน้าไว้แล้วครับสำหรับลีเดอร์เลิฟนะครับไอ้คาวซอมครับพวกเดียวกันเองโอ้โห
1: เล่น
0: โดดวอลเล่มาเต็มหน้าเลยครับเต็มหน้านะลีเดอร์เลิฟนะครับโอ้วันนี้ใช้กักโปเป็นหลักเลยดูเป็นไงกักโปเจอบราคิเบเก้กักโปวนตัดนายมามีมาจะตอกส้นเท่าไหร่ไม่ได้ดีคืนกลับมาครับเดยองเนี่ยอันเนอร์ใช้ไม่เป็น
1: ใช่กักโปที่เขาล้อเนี่ยที่เด็กหงล้อวันนี้ล่อแอสซิสต์แล้วนะ
0: ครับวันนี้นี่ถือว่ากดดันได้ดีครับตัดบอลตรงกลางได้วางโอ้โหต้องหันไม่มองหน้าเลยครับโอ้ให้บอลแรงเกินครับเบิร์นฮาร์ดสันโอ้จะให้ใครครับเพื่อนเอาได้กินตัวอีกแล้วครับกักโปเจอลุม 2-1 แล้วเกอร์บิเก้กับเบิร์นฮัสเซนต้องถ่ายคืนกลับมาครับเดยองวันนี้เดยองต้องติดตัวหน่อยนะครับให้เขาออกบอลไม่ได้ครับอันตรายครับเป็นคนที่ออกบอลแม่นเอาแตะหลบมาครับอีซักมาแล้วเพื่อนทำทางไปแล้วอีซักทะลุมาครับโยเคเลสตัวไกลมีฉีกไปโยเคเลสวางมาให้พักอกรูเดโรโอ้โหพักอกแรงเกินไปไม่งั้นเนี่ย 2-1 แน่ๆครับโอ้โหโยเคเลสส่งมาถึงที่แล้วครับอายารี่
1: โอ้โหคือประสานงานกัน3คนครับ3จังหวะเริ่มจากอิซักนะครับกระชากมาฝั่งซ้ายครับแล้วก็ให้ที่เยเคเลสเยเคเลสจะให้กับยาซินอายารีครับคือพยายามจะพักอกแล้วตามไปยิงครับแต่ว่าพักอกแรงครับบอลก็เลยออกหลัง
0: ลูกนี้เสียดายนะครับที่เป็นอายารีแกไปเลือกพักอกเพราะแกอยู่คนเดียวโล่งๆถ้าเป็นโยเคเลสหรืออิซักเนี่ยเล
1: ือ
0: กโมงหรือยิงไปเลยเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่าเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วนะครับโอ้แต่ช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีครับ3ประสานข้างหน้าลุยกันมา
1: 3ประสานซีเมลีกนี่
0: อ
1: ันนี้เห็นเขาบอกว่าอาจารย์เอกทีมสกุลมาแอบดูด้วยนะ
0: ครับ
1: นี่ยังไงขอเอกขอเอก
0: ครับ
1: ช่วงนี้เขาบอกพักผ่อนน้อยงานเยอะ
0: ไม่มาเช็คดูว่าใครวางข้างหลังอะไร
1: เอออย่าที่อู๋อย่าวางนะ
0: ไม่มีเพราะว่าคราวที่แล้วเป็นจันสนวางของเขาวง
1: ไม่ผมนึกว่าพี่เอาขาเขอที่3ไปวาง
0: ไม่มีผมพลาดบ่า
1: เอาพี่พลาด
0: เกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่ายกระดับขึ้นมาได้บ้างนะครับจากจังหวะได้ลุ้นของสวีเดนครับนานๆจะมีสักทีบอลให้มาอีซักครับโยเคเลสตบเข้าในมาอีซักโอ้โหขวาว่างอีซักเลือกแทงทะลุกลางมาตัวเติมทางขวามาแล้วจ่ายลูกนี้ไม่ดีโอ้โหเบาเกินไปครับไม่ดีครับดีเกรนโอ้โหเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลุดไปแล้วนะครับแต่จ่ายไม่ดีกันเองครับในเกมรุก
1: คือก็ต้องชมฟานเดนเฟนด้วยนะครับยังดักบอลจังหวะเมื่อสักครู่ได้แต่ยังลุยต่อครับสวีเดนยังไงก็แพ้อยู่ถ้าตามหลังแบบนี้ก็แพ้อยู่แล้วครับ
0: บอลเคาะชิงมาแล้วลองยิงดูก็เลี่ยม
1: ยิงไปไหน
0: ไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ยยารี
1: ไม่เห็นยิงลูกไฟเหมือนนัดที่แล้วใส่ตูนิเซียนี่มีเชื้อสายตูนิเซียด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงได้ก็เลยไม่ดีใจ
0: ช็อตนั้นเนี่ยมันได้ซัดแบบไกลๆแบบเต็มๆครับแต่ว่าช็อตแบบนี้มันฝืนยิงไปหน่อยนะครับอายารีไม่น่ายิงเพราะว่าแนวรับเนเธอร์แลนด์แกบล็อกไว้อยู่นะครับแล้วพยายามจะปั่นมันออกไปเยอะครับแต่พอบอลอยู่กับพวกอีซักกับทางตัวรุกอย่างโยเคเลสแล้วมันดูดีขึ้นเหมือนกันนะครับจังหวะการชิงบอลเร็ว 1-2 ครับเริ่มดึงช้าเหมือนกันครับเนเธอร์แลนด์เพราะว่าทางสวีเดนก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับปล่อยให้เนเธอร์แลนด์นี่เล่นง่ายวันนี้เดยองไม่มีตัววิ่งเข้าหาเลยนะครับออกบอลมองซ้ายมองขวาได้เลยเนี่ยวิ่งจ๊อกๆกันมา
1: เมื่อเช้าพี่อู๋ได้ดูบราซิลป่ะ
0: ครับ
1: เจอบราซิลดึงช้าครึ่งหลังเป็นไงตอนแรกนึกว่าจะมีอีกเป็นงานครึ่งหลังอันเช่ไม่เอาเลย
0: พอแล้วพอแล้วเมื่อวาน
1: โอ้โห
0: เมื่อเช้าดีแล้ว
1: มันพอดีแล้วใช่ไหม
0: เมื่อเช้าดีแล้วเพราะว่าไม่ได้เชียร์บราซิลแต่บราซิลก็ยังดูแล้วเจอกับทีมใหญ่ก็เหนื่อยนะ
1: เหนื่อยแต่
0: เจอเฮติ
1: มันดันเป็นเฮติไงแล้วเจอทีมอื่นผมว่าบราซิลก็ไม่ได้ชนะขาดขนาดนั้นหรอก
0: ไอ้เรื่องของราฟินญาด้วยนะครับว่าเจ็บแค่ไหนด้วยนะครับ
1: คุณเทพมทุนทักทายมาบอกสวัสดีค่ะนะอู่นะสน2กูรูทีมรักเดียวกันและแฟน FM 99ทุกท่านคืนนี้ถึงช่วงเช้าสายๆเนี่ยมีทีมตัวแทนของเอเชียเราไหมคะนะเพราะทีมจากโซนยุโรปเจอกันไม่ค่อยสนุกค่ะจากคุณเทพมทุนแฟนนอนญี่ปุ่นเดี๋ยวเจอกับ
0: ตู
1: นิเซีย
0: แต่ญี่ปุ่นจะเป็น11โมงและครู่นี้จะเป็นคู่ที่ถ่ายทางฟรีทีวีด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็รอลุ้นกันสำหรับใครที่ไม่ได้มีงบประมาณเนาะส่วน FM 99ของเรานี่สบายครับครบทุกคู่แน่นอนบรรยายกันครบเลยนะครับติดตามกันได้ครับ
1: เกมครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับเนเธอร์แลนด์2สวีเดน0ครับ
0: เนเธอร์แลนด์ดูจะเผาๆเกมไปเหมือนกันนะคุณเสาร์นะดูไม่กลายเป็นทางฝั่งของสวีเดนได้มีโอกาสครองบอลบ้างครับลินเดเลิฟครับให้มาครับอิซาเคียนเลือกทางขวาครับจะไหลทะลุตัดในมาเอาสวยครับพลิกได้แล้วลุยทะลุมาโอ้โหโยเคเลสเกี่ยวแล้วก็ยิงโดนไม่เต็มเลยครับจะแต่งเข้าขวาครับเบาไปหน่อยครับโยเคเลส
1: โอ้โหคือบอลมันพันแข้งพันขาครับจังหวะนี่ครับคือให้มาครับแล้วโยเคเลสแต่งบอล1ทีแล้วพยายามจะตามไปยิงแต่ว่านักชมฟานเทเกอร์ครับตามเบียดได้แล้วก็กลายเป็นว่ายิงแล้วมันบดแล้วเบาครับไม่มีปัญหาสำหรับบาสแฟร์บุเคนครับ
0: คือกลายเป็นว่าบอลอยู่ที่อีซักเนี่ยจ่ายบอลดีกว่าบรรดากองกลางของทีมอีกนะครับจ่ายบอลสวยๆหลายทีแล้วครับกราฟเฟนแบกมองก่อนจะจ่ายยอดแม่เพื่อนล้ำหน้าอยู่ครับต้องยกมือขอโทษเลยครับต้องเลือกทางซ้ายก่อนครับฟานเดเฟนคาร์โปกลับมาครับฟานเดเฟนมัดเซตกันตรงกลางก่อนครับเดยองเพราะว่าถ้ามีเดยองเนี่ยเดยองจะเป็นคนที่สวิตเกมเองครับ
1: เฟรงกี้เดยอง
0: ใช่ครับเฟรงกี้เดยองครับเนี่ยมองกลับมาแล้วครับเดยอง นะครับ
1: เดยองเหรอ
0: เ
1: ดยองนี
0: ่เดยอง
1: คิวเยอะเลยนะคิวเยอะสุดในคืนแล้วนะเดยอง
0: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วตะกี้ยิ่งสดใส
1: เดยองเหรอเลยตะกิดเดยองเป็นไงบ้างเดยองตอบนะ
0: เงียบเลยนะครับเนี่ยเดยองก็รอเพื่อนเติมอยู่แบบนี้ออกสายมาอีกทีตอนนี้ก็ต้องลงไปรับกันหมดแล้วเหมือนกันนะครับไปช่วยแพ็กกันก่อนครับเพราะบอลของฮอลแลนด์ก็จะถ่ายไปถ่ายมาอยู่ครับเดยองวันนี้เป็นคนสวิตเลยครับจะออกซ้ายออกขวาก็อยู่ที่เท้าเขาเลยครับกักโปเริ่มจะลุยยากเหมือนกันครับกักโปเจอตัวซ้อนนะครับเบิร์ดฮัตสันก็ลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับฟันไดก็บอกเพื่อนเรียกมาเก็บบอลหน่อยครับก็ต้องกลับมาเดยองอยู่ดีครับเดยองมองก่อนขวามีอยู่ครับดุมฟริสเลือกฟานเฮเกอร์เดยองใหม่ครับโอ้แต่ทางสวีเดนลงไปรับลึกนะครับแล้วหยอดทะลุมาเกี่ยวไม่ถึงอู้ยนิดเดียวครับอ่ะอุตส่าห์ล่อซื้อครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็มาเล่นพุ่งไปแล้วแล้วแกหยอดมันห่างไปก้าวเดียวครับเกือบไปครับ
1: แต่ทิ้งให้กับตอนเยอะมาเล่นนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันแดงครับเล่นไม่ได้แล้วก็บอลออกหลังสวีเดนพยายามจะเร่งนะครับแต่นะดันไลน์เกมรับขึ้นมาสูงเลยครับหลังผ่านไป35นาที
0: เริ่มโอ้โหดูจ่ายบอลโอ้โห
1: ทำอะไรกัน
0: โอ้เกมทางขวานี่ไม่ไหวจริงครับเบอร์ทาสันเบอร์ทาสันแกก็มาเล่นอยู่ตรงนี้นี่ก็แปลกๆตาเหมือนกันนะ
1: คือเขาไม่มีวิงแบ็คขวาที่ดีกว่านี้แล้วนะตอนนี้ต้องปรึกษา
0: เบอร์ทาสันเนี่ยตอนอยู่กับโฮไซคิวก็เป็นเล่นเป็นกองหน้าด้วยนะเล่นเป็นกองหน้าเลยครับบางทีก็เล่นเป็นกองหน้าเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกบ้างวันนี้นี่โอ้พอมาอยู่ทางขวาวันนี้จ่ายบอลผิดพลาดเยอะนะครับดูจังหวะจะพลิกเบียดกันเนี่ยบ๊อบบี้ไม่ได้ครับยังเก็บตกได้บอลเซตกันตรงกลางก่อนต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ก่อนครับเดเลิฟลุยทะลุขึ้นมาข้างหน้ามีตัวพุ่งอยู่ขวาว่างอยู่เอ้าไม่ส่งอีกโอ้โหเพื่อนโมโหโอ้เดเลิฟเอากลับมาทางซ้ายแล้วดูแน่นเชียวครับโอ้ทางด้านสุดท้ายอีซักวางเองครับข้ามมาทางขวาครับเบอร์นาสันโอ้เมื่อกี้โล่งเลยนะครับเบอร์นาสันถือหลังกลับมาจะหาจังหวะเปิดก่อนครับโดนบีบมาครับคาสซอมกลับหลังมาใหม่เลยครับเนี่ยพอจังหวะมันว่างๆอ่ะเพื่อนดันไม่ให้ครับเหลี่ยมง่ายๆเลยเดลิฟแทงตรงกลางมาโยเคเลสครับตบตัดเข้าไหนมาเลือกแทงมาอีซักล็อกก่อนแล้วมีโยเคเลสโอ้โหปัดทิ้งออกมายังตามมาเก็บตกได้ครับเบอร์นาสันบันจงปั่นมาใหม่โดนโขกทิ้งออกมาครับเดยองลงมาช่วยเกมรับอ้าวมาเป็นชุดเหมือนกันครับตอนนี้สวีเดนคาวสตอมครับเซตบอลตรงกลางกลับหลังไปก่อนครับเฮียน
1: ได้ลุ้นสุดคือลูกยิงของเยอร์เคเลสเมื่อสักครู่นะครับแต่มันไม่หนีมือบาร์ดแฟร์บุเคนครับเอาแล้วมาต่อครับสวีเดนมีปั๊มกันอยู่เอาโหล้มลุกคุกคานแล้วเป็นบอลของเนเธอร์แลนด์ครับ
0: ดุมฟรีดไปดึงช้ามาอย่างดีครับเกือบโดนฉกยังกลับหลังมาได้ครับฟานเฟนดึงช้าก่อนครับพอบอลอยู่ที่2ตัวรุกข้างหน้าของสวีเดนทั้งโยเคและกับอีซักอ่ะถือว่าทำได้ดีเลยครับแต่พออยู่กับตัวอื่นนี่โอ้โหบอลของสวีเดนไม่มีอะไรเลยครับวันนี้อยู่ได้ด้วยคู่หน้าครับพยายามจะบีบไล่พื้นที่มาก็ฟานเดอร์เฟนก็กลับหลังไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่ด้วยครับเดยองวนหนีก่อนครับโดนบีบไล่มาเดยองเพื่อนเลาะซ้ายไปให้แล้วแทงมาครับฟานเดอร์เฟนลุยทะลุมาฟานเดอร์เฟนมาต่อไปต่อฟานเดอร์เฟนสุดถึงเส้นหลังนะเปิดไม่ดีลินเดเลฟก็เตะสกัดไปก่อนพยายามใช้ตัวบังไว้อยู่นะครับดีเกรนเอาโดนแย่งครับจับพิวเลาะตรงกลางมาไปไม่ได้ครับกาโปโอ้ตอนนี้กลับมาใหม่ครับกาแฟนแบกแทงทะลุตรงกลางขวามีมาเล่นนะครับเข้ามาในกรอบแก่โทษอยู่มาเล่นหยอดไปตัวไกลไม่ถึงโดนโมงทิ้งออกมาก่อนกาแฟนแบกพักอกแล้วก็ไม่เอาครับไม่มีโอกาสได้สองแถวไกลต้องกลับหลังเลยครับเดยองโอ้โหตอนนี้มาหมดแล้วครับฟานเดอร์เฟนออกซ้ายครับคักโปกักโปหนีเบอร์นาสันกักโปเข้าขวาแล้วยิงมันตรงตัวครับไม่มีอะไรครับลูกนี
1: ้ลูกซิกเนเจอร์กักโปครับนี่ครับตบิดาบันเลี้ยงมาแล้วก็ซัดด้วยขวาครับจากดิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่หนีมือทางประตูของสวีเดนนะครับยังเซฟได้ครับนอตเฟลโอ้โหแต่ก็เป็นโอกาสได้ลุ้นครับของเนเธอร์แลนด์ช่วงท้ายครึ่งแรกครับครึ่งแรกนี่เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับ
0: สกูนี้ก็ต้องชมแฟบุเคนด้วยนะครับที่ไปเซฟลูกยิงของโยเคเลสเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเกือบได้ลุ้นสองโอ้โหดูจังหวะเตะสกัด วันนี้จังหวะเตะสกัดทิ้งเนี่ยมงทิ้งมันไม่ค่อยไปไหนครับเนี่ยมงไปมงมาก็อยู่หน้าปากประตูตัวเองครับสวีเดน
1: เกมรับมีปัญหาเนี่ยสวีเดนเพราะว่าคือถ้าตัวประสบการณ์เยอะอย่างลินเดเลฟมันก็ขาลงแล้วอะแล้วก็อย่างเฮียนก็ซีซั่นที่ผ่านมาฟอร์มแอตแลนต้าก็พื้นๆเลเคบีเคนี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่ามาจากบราก้าเท่านั้น
0: ใช่ครับแล้ววันนี้ก็ผิดพลาดเพียบเลยครับจ่ายอย่างเบอร์ทัสันก็ไม่ถึงนะเพราะแกก็อยู่ระดับบุนเดสลิกา2นะตกชั้นไปกับโคไซคิวครับแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงของคิวเท่าไหร่ด้วยนะครับลุยมาอีกแล้วครับตอนนี้เน้นซ้ายก่อนครับดูครับมหาเทพกักโปกระชากไปสุดเส้นแล้วหยอดมาย้อยหลังเอามุงแล้ววืดโอ้โหพี่กดกะเต็มหลอดเหลืองนะครับโอ้โหมุงแล้วมันวืดครับแต่ว่าต้องแก้ไขก่อนคือหลังกลับมาลินเดเลฟพยายามจะแกะอยู่โดนไล่เตะแล้วก็ไม่ฟาวเข้าวันนี้ก่อนไปโทษมาเล่นจ่ายโอ้โหมาเล่นจ่ายให้ใครนะครับต้องสามไปแล้วนะครับแต่มาเล่นจ่ายไม่ดีนะครับ
1: โอ้โหตรงนี้นี่คือแย่งบอลมาได้นะครับแล้วก็ปาดไปหน้ากรอบไม่เจอเพื่อนครับจังหวะที่ไอเอรี่เนี่ยโดนทางเฟรงกี้เดยองหวงบอลไปครับแล้วก็มาเล่นตามมาเล่นต่อครับในกรอบเฮดโดด้านขวามี2เป้ารออยู่ตรงนั้นนะครับทั้งบ็อบบี้แล้วก็กัคโปแต่ว่าโอ้โหไปให้แรงครับเพื่อนก็เข้าไม่ถึงพลาดโอกาสทองไปครับจะบวกลูก3ครับเนเธอร์แลนด์
0: จังหวะอายารี่โดนเดยองแซะเนี่ยมันต้องได้แล้วนะครับโอ้โหจ่ายไปตรงนั้นน่ะมีอยู่2คนสุดท้ายแกจ่ายแรงแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหจ่ายไม่ดีเลยครับมาเล่นแต่ว่าเบิร์นฮัสซันเหมือนอยู่ในตำแหน่งพื้นที่ว่างบ่อยๆเพื่อนให้ช้านะครับเนี่ยมาจนได้ครับเบนทัสันทางขวาครับต้องกลับหลังก่อนครับเบนทัสันพยายามจะเลาะบ้างหนุ่มหูมันจู่คนเดียวไม่มีเพื่อนมาเชื่อมเลยครับเนี่ยอยู่กองกันข้างหน้าเต็มไปหมดนี่ต้องตวัดมือเรียกเพื่อนมาหน่อยครับกูเบนทัสันบอกให้เติมหน่อยครับแทงตรงกลางมาให้แล้วบอลทะลุมาหนีเกรนเข้าขวาจริงแล้วนี่โอ้โหเต็มแรงครับเป็นยารีนะครับได้ซัดแต่ว่ามันไม่ได้ลุ้นนะครับมันข้ามคานออกไปในโอ้โหเริ่มต้องโงยแล้วครับโอ้แต่เคาะกันมาดีครับจังหวะให้ของนิเกรนแล้วก็มาจบที่อายารี่นะครับวิ่งกดหลังเท้าเลยครับเอาแรงครับนี่โวยแล้วครับไฟบุกเกน
1: จะยิงลูกไฟอีกลูกหนึ่งครับนัดที่แล้วทำได้นะครับแต่ว่าข้ามคานส่วนเยอเคได้ยิงก่อนหน้านี้โอ้โหคือบอลเนี่ยมันหนักพิษน้ำหนักดีแต่ว่าทิศทางมันไม่หนีมือไฟบุกเกนเยอะครับคือยิงเอาแรงเขาว่า
0: ฟอร์ดินเวียสครับวันนี้มาลงให้กับทางประตูก่อนนะเช่นหน้าแกเหมือนนะครับ
1: หน้าเหมือนเป๊ะหน้าม้าเหมือนกันด้วย
0: ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีทดอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่นาทีที่41แล้วนะครับถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกือบจะได้เป็น 2-1 หลายต่อหลายครั้งนะครับเนเธอร์แลนด์ก็มีโอกาสจะเป็น3เหมือนกันแต่ว่าไม่ดีกันเองในจังหวะสุดท้ายนะครับโดนสวีเดนไปชุดใหญ่ก็ไปผ่อนเกมเองครับฟันเฮเกอร์คือหลังกลับมาครับฟันไดส์ให้กับฟันเดอร์เฟนออกซ้ายมาครับกักโปโดนติดอยู่ครับกักโปไม่ไหวกลับหลังดีกว่าครับก็ดึงช้าไปเลยครับเดยองโอ้พยายามจะพลิกครับเดยองปัญหาคือตอนนี้พลิกยังไม่ได้ครับ
1: นี่บอลมาอยู่ที่เดยองแล้วแบบมันคลายยากไงมันบอลมันแบบติดขัด
0: ใช่ครับเพราะว่าก
1: ำคิวแน่นเลย
0: เนเธอร์ 4G ครับ
1: นี่ไง
0: อืออ้าวด่าไม่ได้ด้วยในกระตุก
1: โอ้โห
0: นี่ก็อาจจะมีสัญญาณปัญหาเล็กน้อยนะครับก็เหมือนดึงเวลาแล้วนะครับเล่นดึงเวลาเอาชัวร์นี่ครับกลางแขนเรียกกันไปเรียกกันมาครับฟันไดดึงบอลกับตัวไว้แล้วปู่ดูสวีเดนโดนนำสองลูกแกก็ไม่ไล่ด้วยนะครับเนี่ยปล่อยให้เขาเซตบอลกันมาเอาลุยมาครับมาเล่นทะลุทางขวามาดมเฟรดเปิดมาแล้วบอลชันแล้วพอดีมาเข้ามือโอ้ไม่ไล่บอลสักนิดเลยครับปล่อยให้เขาจ่ายบอลกันดื้อเลยครับสวีเดน
1: กลายเป็นว่าช่วงหลังนี่มีโอกาสจะ 3-0 มากกว่า 1-2 นะครับเนี่ยได้ปาดมาแต่โอ้โหแล้วเหมือนเมื่อกี้มีโดนแขนนิดหน่อยหรือเปล่าครับแต่ปล่อยเล่นไปแล้วเออ
0: โดนหัวไหล่นิดนึง
1: คือถ้าคมๆอีกหน่อยนะครับเนเธอร์แลนด์มีโอกาสบวกลูก3ไปแล
0: ้
1: ว
0: ลุยมาเองครับกุดมุนสันต้องฝ่ามาเองแล้วไถมาโดนกระแทกฟาวล์แล้วครับฟรีคิกนะกรอบเขตโทษครับเฟนแบกครับต้องใช้ไหล่กระแทกจากด้านหลังของกุดมุนสันนะครับ
1: เนี่ยครับต้องลงมาช่วยเกมรับครับไลออนกาเวนแบชแล้วก็ต้องกระแทกกุดบุนซันล้มไปคือจริงๆก็มีไฟนิเคอร์มาประคองแล้วนะครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับเบรกเกมไว้แล้วเป็นฟรีคิกของสวีเดนนะครับนาทีที่44ครับ
0: มาลุ้นจากลูกตั้งเตะว่ามีทีเด็ดไหมครับ
1: เออนี่ฟอร์เรนเวียดอีกแล้ว
0: เหรอนะเวียดสั่งก่อนครับเวียดสั่งก่อนครับ
1: เวียดเวียดแฟร์บุเคน
0: ก็เห็นไหมมีตัวชื่ออย
1: ู่เวียดแฟร์บุเคน
0: ก็จะเป็น
1: นี่ใช่บาสแฟร์บุเคน
0: นิเกลนจะรับหน้าที่ในการเปิดเข้าไปครับระยะถือว่าได้ลุ้นนะครับมุมกรอบเขตโทษหยอดเข้าไปดีๆได้ลุ้นนะครับวางลึกมาแล้วก็เรียบร้อยครับโขเข้าไปมีอะไรไหมนะครับไล่มาแล้วครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหลอยมาโขกเต็มๆอ้าวยังไงพุทธิน
1: มีอะไรไหม
0: เหมือนจะมีธงไหมครับ
1: เดี๋ยวต้องดูครับ
0: ก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับผู้ตัดสินเข้าไปคุยกับอีซักกันอยู่2คนครับ
1: โอลิเวอร์ไปเคลียร์
0: ต้องรอดูนะครับถ้าโอลิเวอร์ป้องปากหรือว่าโดนไฟแดงเหมือนกันนะครับ
1: เนี่ยดูครับ
0: หน้าหรือเปล่าน
1: ี่เกรนโยนโอ้โหใช่ครับตำแหน่งการยืนของเดียร์เคอร์บิเค่ครับเนี่ยคือขึ้นได้ถึงก่อนทางบาสแฟบุเคนครับแต่ว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเจ้าตัวยืนตำแหน่งล้ำหน้าครับไม่ฟาวครับมงถึงก่อนแต่ว่า
0: ลูกนี้ก็แฟนบุเคนก็ต้องบอกว่าพลาดนะครับ
1: แต่เดี๋ยวดูครับต้องเช็คกับVAR ครับเพราะว่าเหมือน
0: ต้องรอเซ็นเซอร์นะ
1: มีแนวโน้มจะล้ำเดี๋ยวดูนิดนึงครับยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยล้ำหน้าครับไม่ได้ดีไง
0: ล้ำไปนิดนึงครับไมเคิลอารูเออร์ครับ
1: ขโมยไป1ซีนนี
0: ่ครับ
1: ยกอย่างมั่นใจทด4นาทีไปอย่างน้อยนะครับครึ่งแรก
0: แล้วก็ไม่ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับว่ายกธงไว้เอาเสียบอลอีกแล้วโอ้นี่เกรนโมงเสยมาก็ไม่มีใครครับเดยองตามมาเก็บตกก่อนครับเข้าสู่ช่วงทด4นาทีนะครับฟานเดอร์เฟนครับออกซ้ายมากักโปกเจอกับเบอร์นาร์ดซังกักโปกเผาอีกแล้วล้มสุดเส้นหลังเปิดย้อนหลังกลับมายังจิ้มได้ครับอีซักตามมาเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับกุนมุนซันเตะไปไกลๆโดนโมงติ้งกับมาอีกทีนึงก็ออกข้างไปแล้วครับ
1: โอ้โหคือกักโปนี่ลากเลื้อยนี่เต็ม10แต่จังหวะเปิดอ่ะถ้าไม่นับจังหวะที่ได้ประตู 1-0 ที่เหลือคือยังไม่แม่นเลยนะครับ
0: คือวิงแบ็คทางซ้ายมันมีเดนนิสเบนซอนของทางดอทมุนเนาะ
1: ใช่
0: เลือกคุณมุนสั้นนะอายุเยอะแล้วด้วยนะครับ
1: จริงๆสเวนซันของดอทมุนฟอร์มก็คล้ายๆกับไอ้ไลเยอร์สันเลยนะฟอร์มดีอ่ะแต่ว่าเขาเลือกกูดมุนสั้น
0: เปิดบอล
1: หรือเอาสเวนซันไปเล่นวิงแบ็คขวาแทนไอ้เบิร์นฮัตสันได้ป่ะล่ะเพราะเบิร์นฮัตสันนี่ไม่ไหว
0: เบิร์นไม่ไหวจริงๆครับเบิร์นอ่ะลุยทะลุมาสวยครับบอลแทงตรงกลางมาโยเครสปล่อยให้มาอายาริสจัดโอ้โหโดนกระแทกล้มลงไปหน้ากรอบเขตโทษเลยครับอายารีดุมฟรีสครับไปฟาวเลยครับโอ้โหระยะถือว่าได้ปั่นเลยนะครับอีกก้าวเดียวครับจะเข้ากรอบเขตโทษครับ
1: คืออายารีเลี้ยงบอลหนีไปแล้วนะครับแล้วโอ้โหดุมฟรีสจับเครื่องชนฟรีคิกระยะได้ลุ้นครับของสวีเดนครับแม่จะกลับมาได้สักหนึ่งประตูหรือเปล่าไม่งั้นครึ่งหลังอ่ะถ้าไล่มาสักหนึ่งประตูครึ่งหลังสนุกขึ้นนะครับโอ้แล้วระยะนี่มันชิดกรอบเขตโทษเลยครับตรงหัวกะโหลกนะครับ
0: เท้าขวาจะได้เปรียบนะครับขยับออกมาทางซ้ายนี่เท้าขวาได้ปั่นเลยครับจับเอาพวกตัวใหญ่ๆครับกักโปฟานไฮเกอร์ฟานเทอร์เฟนฟานไดครับเน้นตระกูลฟานมายืนเป็นกำแพงนะครับโยเคเลสมีถือบอลอยู่นะจะขอคุยกันก่อนครับว่าใครจะขอซัดครับมีอีซักนะครับมีนีเกรนแล้วก็โยเคเลสครับ3คนยืนอยู่อีซักเหมือนขยับมาแล้วครับตอนนี้ก็รอนีเกรนกับทางโยเคเลสนะครับ
1: หรือถ้าเอาแรงนี่ก็โยเคเลสครับแต่ว่าถ้าเปิดเข้าไปก็จะเป็นนีเกรนเหลี่ยมเท้าซ้ายนี่ครับ
0: เหลี่ยมนี่ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับนะรอลุ้นกันครับจะมีทีเด็ดอะไรไหมหรือจะเคลียร์เปลี่ยนจุดครับโยเคเลสวิ่งมาปัดลูกนี้โอ้โหทุบทิ้งออกมาแต่ว่าก็ยืนปักหลักรออยู่แล้วนะครับฟาบุเคนครับปัดทิ้งออกไปได้ครับฟรีคิกของโยเคเลส
1: เขี่ยมาแล้วก็ให้โยเคเลสนะครับได้สัตว์ด้วยขวาแกนี่ยิงบอลแตกทุกลูกเลยครับไม่มีเล่นทางครับน้ำหนักอย่างเดียวก็เลยถูกปัดโดยบาร์ฟาบุเคนแต่ยังได้ทุ่มต่อนะครับสวีเดน
0: แกเน้นหลอดเหลืองอย่างเดียวนะคร
1: ับ
0: เต
1: ็
0: มหลอดเหลืองครับ
1: ยิงเบาเป็นไหมไม่เป็น
0: ไม่เป็นครับลูกทุ่มไกลทิ้งเข้ามาโดนโมงตั้งไปแล้วซัดลูกดีครับไม่ดีครับมาพยายามยิงจากแถว2ครับนี่เกรนใส่ด้วยซ้ายแล้วมันโดนใต้ลูกไม่ได้ลุ้นอะไรครับ
1: โอ้โหเนี่ยครับดูย้อนมาดูช็อตเจอเคเลสขวาครับซัดไปแล้วเหมือนก็ไม่หนีมือบาสแฟร์บูเคนเยอะเลยครับเพื่อนก็ซ้ำไม่ได้เพราะว่าแฟร์บูเคนปัดทิ้งออกไปดียังไล่มาไม่ได้
0: เหมือนเป็นมุมที่เขารออยู่แล้วนะครับ
1: ใช่
0: ครับแบบพุ่งออกไปปัดได้ครับใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับทด4นาทีก็มีการฟาวล์โอ้โหเริ่มฟาวล์กันบ่อยขึ้นนะครับฟันได้ครับไปเหนี่ยวเยอร์เคเลสครับเหลืออีก20วินะครับจะได้บอมเข้าไปครับเล่นเร็วครับเลาะขวามาแล้วพื้นที่มีจะพยายามเปิดพยายามจะวนตัดในมาเบิร์นฮัตสันเจอศอกเบิร์นฮัตสันก็ไปไม่ได้แล้วก็มาอยู่คนเดียวครับไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยพยายามจะสวนเอาอย่างดีเบอร์นาร์ดซันไปแย่ได้แล้วเปิดตัดเข้าในมาโดนฉกได้ครับตอนนี้สวีเดนนิกเลน

0: ครองหนีมาเอ้ายังไปได้อยู่เอ้าไถมานะก่อนไปโทษแทงมาไม่ทะลุครับยังได้อยู่นะก่อนไปโทษแปะออกขวามาให้ครับโยเคเลสเข้าไปในกรอบเขตโทษโยเคเลสคืนกลับหลังมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหปัดอีกแล้วแฟร์บูเคนโอ้เกือบจะ 2-1 แล้วครับผู้อายารี่ครับเริ่มออกรายแล้วนะครับว่าลูกยิงไกลครับ
1: ตอนนี้คือเริ่มเหมือนเสียวจะโดนครับทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วครูมันพยายามฟ้องเลยครับว่ามันหมดเวลาแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์แต่ว่าเนี่ยโอ้โหพอยิงด้วยทิศทางแต่ไม่เน้นน้ำหนักของอายารี่เกือบเสียบเสาแรกครับดีที่แฟร์บุเคนยังทันแล้วเตะมุมต่อครับของสวีเดน
0: น่าจะเตะครั้งสุดท้ายครับเตะมุมครับรอลุ้นกันเตะมุมทางกราบซ้ายครับสวีเดนวางมาแล้วปัดลูกนี้มาเล่นเป่าจบแล้วครับเพราะว่าปล่อยให้เล่นเลยมาอีก1นาทีไปแล้วครับก็นำอยู่ครับ2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูเร็วครับเนเธอร์แลนด์ครับ
1: ก็ได้2ประตูครับช่วงต้นเกมเลยครับจากแบนบ็อบบี้ครับ1-0นาทีที่5แล้วก็2-0จากบ็อบบี้คนเดิมนะครับนาที17ก็ลูกแรกนี่กักโปแอสซิสต์ลูกที่2เป็นดูมฟริสนะครับก็เป็น2ประตูที่ทำให้เนเธอร์แลนด์นำแบบไม่ต้องเหนื่อยมากถึงแม้รูปเกมท้ายครึ่งแรกจะแผ่วไปหน่อยนะครับโอกาสเข้าทำเนี่ยสแตทขึ้นมาเป็นทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นี่ได้ยิง5ครั้งนะพี่หู
0: ครับผม
1: ตรงกรอบไป4แล้วก็ได้2ประตูนะครับส่วนสวีเดนโอ้โหกันเมื่อช่วงหลังได้ลุ้นยิงเยอะนะยิงไป7ครั้งตรงกรอบ3แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4แล้วก็ยังไม่ได้ประตู
0: จ้ะหลาย3ครั้งเนี่ยก็ได้แฟบุคเคนเนี่ยแหละครับเซฟเอาไว้ได้นะครับตื่นช้าไปหน่อยนะ
1: แต่เดี๋ยวเชื่อว่าครึ่งหลังคงแลกกันมากขึ้น
0: อ่ะใช่แต่ดูแล้วบอลเปิดแบบเนี้ยไม่โดนเพิ่มก็ได้คืนอ่ะนะเพราะดูแล้วบอลมันเปิดกันมากนะครับใส่กันยับๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอลุ้นการแก้เกมของแกรนด์พัตเตอร์นะ
1: ใช่
0: เพราะวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าไอ้เกมทางขวาของเบิร์นฮาร์สันเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะคือกุดมุนสันเนี่ยลุยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายังน้อยก็เกมรับก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับ
1: คือถ้าสวีเดนตัวสำรองดีๆก็ยังมีดูคัสเบิร์กวาลของสเปอร์มีอย่างแอนโทนีแอรันกาของนิวคาสเซิลไง
0: ที่เป็นตัวรุกนะ
1: แล้วก็พวกทางด้านมาเทียสสวานเบิร์กของวอร์บวก
0: ใช่เป็นมิดฟิลด์ที่ตอบชอบเติมมายิงประตูได้บ่อยนะครับ
1: แล้วก็ถ้าอย่างเนเธอร์แลนด์พวกตัวลุกดีๆก็ยังมีซัมเมอร์วิลนะครับมีโทนคอปไมเนอร์มีพวกทางเมมฟิสเดปายไงแล้วก็ไอ้จัสตินไคเวิร์ดพวกนี้แล้วก็พี่เวลเวกฮอสรออยู่นะฮะส่วนผลบอลนะครับรายการอื่นๆนะใครตามมันอยู่ก็มีอย่างบอลเบลุตนะครับโกเมลกับทางด้านเมกิเยฟยัง 0-0 นะครับฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับฮูก้านำโอลาฟสวิกนะครับ 1-0 นอกนั้นก็อ่ะถ้าอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็468-9899นะครับ468-9899ส่วนวันนี้เดี๋ยวตี2นะพี่อู๋มีเซกุนด้าเพย์ออฟอัลเมเรียกับมาลาก้าจะรู้แล้วว่าใครจะเล่นขึ้นไปเล่นลาลีก้าเพราะเกมแรกที่บ้านมาลาก้าเสมอมา 0-0
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้
0: อเมริกันนี่ก็ทีมของพี่โด
1: ทีมเก่าพี่มุ้ย
0: มีหุ้นอยู่
1: 25%อ๋อโรนโดมีหุ้น
0: ใช่ใช่ไปซื้อไปแล้วมีหุ้นอยู่ 25% สำหรับอเมริกันนะครับส่วนมาลาก้าก็เป็นทีมดังเนาะ
1: ก็ยุคปี2000
0: ยุคนั้นนี่โอ้โห
1: ที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ถึงรอบก่อนรองไงตอนนั้นมีอิสโก้มีคัวคิน
0: เซกีดาเด
1: พวกนี้มีไอ้นี่ไงเซเลมี่ดูลาลอง
0: ครับ
1: บิลลี่กับไบเอโล
0: ครับผม
1: อ่ะก็ตามกันได้นะครับส่วนข้อความเดี๋ยวตามเก็บนิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ย
0: จัดให้ครับ
1: พักพอดีไม่มีช่วงเบรกเลยอาจารย์อู๋นี่ไม่รู้หายใจทางไหน
0: พอดีเกม
1: มันไม่หยุดเลย
0: มันเปิดอ่ะแล้วก็เลยต้องตามเกมไปนะครับ
1: ครับมีบอกว่าสนที่บีจีกับโมโนมีที่ว่างให้พี่อู๋บ้างไหมโอ้โหให้พี่อู๋ต้องไปสะกิดคนอื่นผมก็ลำบากเหมือนกันช่วงนี
0: ้
1: ผมลำบากเลย
0: ตายแล้วสนน้องรักโอ้โหไปบอกเที่ยวไปบอกใครไปทั่วน้องรักโอ้โหตายแล้ว
1: ไปสะกิดเฟงกี้เดยองดีกว่า
0: สะกิดแล้ว
1: เดยองว่าไง
0: สะกิดแล้วมัน
1: ยองยองเอเอสอ่ะ
0: มันเฉย
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาภาคบอลไทยปากหนึ่งเลย
0: ครับผม
1: เออนะฮะ
0: ผมปากสามก็ได้
1: เหรอโอ้ยแต่เมื่อกี้ที่นี่ปากศูนย์เลย
0: น
1: ำอยู่คนเดียวเลยผมหาช่องเข้าไม่ได้เลย
0: ไม่เราเป็นแฟนสวีเดนไง
1: สกิดนะสกิดนะ
0: เราก็ลุ้น
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวไปชอ
1: บผมบอกพี่แล้วว่าเดทแลที่ไปฝากผม
0: ใจเย็นยังไม่หมดเวลาเลยโอ้ยังมีเวลาอยู
1: ่นะฮะนี่บอกว่าน้องพี่อู๋น้องสนขอผลออดาซี่ลีคาซักสถานหน่อยครับชนะถึง2ลูกไหมครับโอ้โหลีคาซักเลยเหรอ
0: ลีคาซัก
1: พี่อู๋ชอบไหมคาซักชอบไหม
0: ไม่
1: เราก็คล้ายๆรัสเซียไงคาซักไม่ได้เหรอ
0: ผมเป็นแฟนบอลไอซ์แลนด
1: ์
0: ชอบอากาศเย็น
1: คาซัก

0: ทักใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้นะฮะโอ้โหน่าจะต้องย้อนกลับไปของเมื่อวานนะเพราะว่ามันน่าจะเตะก่อนเที่ยงคืนนะครับ
1: เดี๋ยวจะช่วยกันดู
0: ขาซัก
1: แต่ระดับสนอยู่แล้วนะ
0: เจออยู่แล้ว
1: สนไม่ต้องกลัวนะครับแล้ววันนี้สนอยู่ด้วยนะครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็บอลเช้าๆได้อยู
0: ่
1: เช้านะพวกชิลีอะไรพวกนี้อาเจนพวกนี
0: ้เออช่วง
1: น
0: ี้
1: เขาเยอะยังทิ้งไอ้นั่นไว้ให้เลยอ่ะ
0: ทิ้ง
1: ซานโต
0: ้เอ้ยซานโต้มาวันนั้นมา นี่โอดาบาซี่ชนะทางด้านคาปิชอักทู 2-0 สบายโอเคตามนั้นนี่บอกว่าโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอ๋ออันนี้พี่อู๋ว่าไง5นัดแรกมองว่า15แต้มได้ไหมจากคุณศรีชนะเดี๋ยวผมเปิดก่อน
1: ว่าก็ไม่น่ายาก
0: คือผมรู้แค่ว่านัดแรกเจอโคเวนทรีอ
1: ่
0: ะ
1: โชว์โคเวนทรีวันนั้นที่ฟังจันเอกกับจันมนเงียบไล่ๆอยู่ไม่เจอหนักเท่าไหร
0: ่หรอแล้วโคเวนทรีนี่เขาจะต่อสัญญาแลมพาร์ดแล้วนะไหวไหมโคเวนทรีเพราะว่าคือในแชมเปี้ยนชิพดีแต่ไม่รู้ว่าในพรีเมียร์จะไหวไหม
1: ต้องรอเสริมทีมนะผมว่าแลมพาร์ดอ่ะถ้าไม่เสริมก็ไม่ไหวอ่ะเสร็จแน่เพราะว่าหลายทีมที่เราเห็นว่าขึ้นชั้นมาแล้วพอไม่เสริมนะมันเอาไม่อยู่นะ
0: แต่ระบบบดีนะผมชอบผมรู้สึกว่าแบบก็
1: อารมณ์จะเหมือนไอ้นี่ไงกัมปานีกับเบอร์ลี่ไงถามว่าระบบมันก็ดีแต่ตัวมันไม่ได้ก็ไม่ไหวอ่ะ
0: โปรแกรมอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มตั้งแต่คอมมูนิตี้ชีลด์เล่นกับแมนซิตี้วันที่16เดือน8นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นในบ้านเจอโคเวนทรีวันที่22
1: อ่ะ3แต้มไป
0: แล้วก็ไปเยือนวิลล่าวันที่29
1: 3แต้มไป
0: มั่นใจเหรอ
1: เฮ้ยวิลล่า
0: เฮ้ย
1: ไม่ดีก็ได้
0: มอร์แกนโรเจอร์เดี๋ยวก็ยิงทีมเก่า
1: ไม่แน่มอร์แกนโรเจอร์อาจจะมาอยู่กับเซนนอนแล้ว
0: มาอยู่แล้ว
1: กำลังตามซื้ออยู่นะคร
0: ับโอ้โหแล้วก็นัดที่3นี่เล่นในบ้านเจอเชลซี
1: เฮ้ยโอ้โหทุ่มไข่จัดโปรแกรมวะเนี่ย
0: โอ้โห15แต้มยังไงเจอโปรแกรมยากๆนั้นอ่ะ
1: คอมพิวเตอร์ที่ไหน
0: ไม่แพ้เสมอหรือชนะเจอเชลซีในบ้านนัดที่4ไปเยือนสเตียนบอลไลท์ของซันเดอร์แลนด
1: ์ครับ
0: อันนี้น่าจะโอ้โหนัดที่แล้วก็ไม่ทีท่านที่แล้วก็เสมอเจอฮันเดอร์แลนด์อ่ะ
1: จะแข็งอยู่ฮันเดอร์แลนด์ในบ้านเนาะ
0: 5ไปเยือนไบรตันโอ้ใครจัดวะ
1: ใครเนี่ยใครจัดให้
0: คือถ้าตัดโคเวนทรีออกไปอ่ะนัด2เจอวิลล่านัด3เจอเชลซีนัด4เจอฮันเดอร์แลนด์นัด5เจอไบรตัน
1: เกมเลย
0: โอ้โห
1: กูใช้คอมพิวเตอร์อะไรวะ
0: เกิน10แต้มได้ผมว่าโอเคแล้ว
1: ใช้คอมพิวเตอร์อะไรจัดเนี่ย
0: เ
1: ออคอมพิวเตอร์ป่ะ
0: ไม่รู้อ่ะตามนี
1: ้เหนื่อยๆๆดูแล้วไม่น่า15แต้ม
0: เกิน10แต้มโอเคแล้ว
1: ครับ
0: นี่บอกว่าโค้ชตุรกีโดนไล่ออกอย่างวินเซนโซมอนเตล่า
1: ผมว่าไม่น่าจะอยู่ต่อละ
0: โค้ชหมู
1: ผลงานไม่ดีจริงนะ
0: แบบนักเตะดีกว่าเยอะเลยดีกว่าทั้งปารากวัยดีกว่าออสเตรเลียแล้วคือแบบยิงไม่ได้นะ2นัดยังยิงไม่ได้
1: ไม่ใช่
0: 3ลูก
1: 2นัดคุณมีโอกาสยิง60ครั้ง
0: ไม่ใช่ไง
1: ใช่ป่ะเออแย่จริง
0: คือเขาไม่มีกองหน้าดีกว่าแอคเตโคกูเมื่อก่อนตุรกีจะมีฮานซูเคอร์มีแบบฮานซาร์ตัวดีนะแต่ยุคนี้มันเมื่อก่อนให้แย่ๆอ่ะพี่อู๋ยังมีนี่ฮัตคาเวชี่
1: อ่ะมันก็ยังโอเค
0: แต่ยุคนี้คือทำเกมได้แต่จบไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไง
1: กลางนี่อย่างดีเลยอ่ะ
0: เออ
1: ไอ้เจ้ายิวมาร์คือ
0: ชาฮานาลู
1: ชาฮานาลูอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คอชูเออแต่ยังไม่ปลดอ่ะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าได้ไปต่อหลังจบบอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนี่บอกว่าส่วนเมื่อกี้คุณเธอลงทุนถามค้างมาว่าม ีทีมเอเชียไหมก็ญี่ปุ่น
1: ก็ญี่ปุ่นเช้านี้
0: 11โมงฮะ
1: 11โมงนะ
0: ครับ
1: ถ้าทนไหวนะ
0: เดี๋ยว11โมงผม11โมงผมไปรีแอคชั่นที่ BG ฝากด้วย
1: ต้องสกิดอีกแล้วเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าผมไม่มีมันหยามใช
0: ่ไหมอย่างพี่อู๋ต้องไปภาคพี่อู๋รีแอคชั่นไม่ได้มันไม่มันแบบม
1: ัน
0: ให้เด็กๆเขาไปทำ
1: ตรงรีแอคชั่นพี่แบบ
0: เหรอ
1: เอาจะเป็นภาษาได้แล้วพี่ตอแหลเลย
0: แสดงเลยอ่ะ
1: พี่กรี๊ดเลยกรี๊ดแบบหูเบ้อเป็นตัวประกอบอลองเลย
0: สกิดเลยสกิดนี่อาจารย์เชายันเชาสกิดอาจารย์เชา
1: โอ้เงียบเลยลายเดี๋ยวเราพักกัน
0: เดี๋ยวเอานี่ก่อนนี
1: ่เอา
0: ว
1: ่า
0: อาจารย์อู๋คองโกแล้วก็เซนสนคิดว่าฟังอยู่แล้วก็กำลังไปส่งของที
1: ่
0: อะไรเนี่ยแม่สอดิฟแถวไหนอ่ะจากคุณเด็กผีบางบ่อ
1: ไม่รู้จักเหมือนกันนะ
0: เหรอเดี๋ยวขอดูนี่ก่อน
1: ฟังเราไปด้วยเนาะ
0: YouTube เพียบเลย
1: ได้ครับ
0: นี่คุณโอ๋เนี่ยรันใหญ่เลยอาจารย์อู๋ไม่อ่านเนี่ย
1: โอ้ยไปอ่านตอนไหน
0: เขารันใหญ่เลย
1: ไม่ก็ให้อาจารย์สนนะอ่านไงเดี๋ยวรอเรียนชั้นเดี๋ยวฝึกไว้ก่อน
0: เนี่ยเขาบอกว่าเปิดแอป M-Cod Connect ฟังได้เพราะหลายคนบ่นในแอปฟังไม่ได้นะครับ
1: ครับก็มีหลายคนมายืนยันนะ
0: คุณคมขวัญถามว่าฟานไดจะกล้าแต่อีซักไหมครับทีมเดียวกัน
1: ผมว่าก็ ตอนนี้ต้องตัดไปก่อนเพราะว่ามันเส้นทางของมืออาชีพเนาะ
0: ครับ
1: เพราะบางทีเราเห็น
0: ที่
1: เดียวกันเนี่ยโอ้โหมันใส่กันแต่ละทีที่มันไม่ยอมกันนะผมเชื่อว่าตอนนี้มันตัดความเป็นเพื่อนร่วม

0: ทีมออกไปแล้วอ่ะ
1: ครับคุณธนกิจบอกให้3ต่อ1คุณปีชาบอกว่าเห็นลูกศิษย์กับอาจารย์ภาคคู่กันแล้ว
0: อันที่จะเรียกว่าลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะเรียกว่าน้องรักนะครับ
1: นี
0: ่แต่ตั้งแต่บอกว่าพรุ่งนี้มีคิวผมไม่รักแล้วผมเลิกรักตะกี้เอง
1: นี่บอกว่าเห็นพี่อู
0: ๋ครับ
1: ถ้าฟังแต่เสียงนึกว่าจะหุ่นดีผอมสูงดูสมาร์ทแต่พอเห็นตัวจริงหน้าคล้ายอดีตนายกอ๋อจากคุณวันนี
0: ่อ๋อคนไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทราบ
0: ไม่บางทีกล้องอ่ะมันไม่ดีกล้องคุณภาพมันไม่ดีกล้องมันเป็นกล้องเลนส์วาย
1: ครับ
0: ถ้าบีบจริงๆตัวผมจะโอ้ยผมผอมมากเลย
1: ใช่แต่กล้องมันทำให้ดูแบบดูอวบ
0: ใช่กล้องทำดูอวบกล้องมันเป็นแบบกล้องเลนส์วาย
1: แล้วเราทุบทิ้งเลยไหมกล้อง
0: แค่นี้ก็ไม่มีกินโดนค่ากล้อง
1: แล้วพี่บอกกล้องมันไม่ดีอ่ะ
0: ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีกินอยู่โดนค่ากล้องอีกค่าภาคไม่พอเลย
1: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับเฟ้งอู๋ใหญ่นะอาจารย์สนนะฮะ
0: ค
1: ุณทีแล้วบอกภาคมันดีครับ
0: ครับ
1: นี่บอกว่าบล็อบบี้เนี่ยฟอร์มแบบนี้จะอยู่ซันเดอร์แลนด์อีกนานไหมครับโอ้โหรถถังสเตรียมออฟไล
0: ท์แต่เขาได้ไปเล่นยุโรปนะผมว่าอาจจะอยู่ต่อก่อน
1: เฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่ชาร์จ2ลูกนี่เน้นๆเลยนะ
0: ใช่ใช่โอเคอยู่
1: นี่บอกว่าอะไรเนี่ยอยากถามว่าเส้นสนามเป็นกลางแบบนี้ใช้เกณฑ์ยังไงใครชุดเย้าชุดเยือนก็เสี่ยงทายก็อยู่ที่ว่าใครได้เลือกก่อนนะครับนี่บอกว่าฮะคืนก้าวฟังไม่ได้หรอคุณรังสรรค์บอกมาไม่จะฟังได้นะเมื่อกี้ผมขับรถมาผมก็ฟังยี่ผมฟังบิ๊กจุ่นมาเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่ตอนมาผมก็ฟังจุ่นมาอยู่ครับ
1: ครับนี่บอกว่าเออกักโปแอซิดแบบนี้เนี่ยกลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวทีมรักผมจะเก็บเขาไว้จากคุณตักกี้ LFC แม่สอด
0: เฮ้ยจะเชื่อผมเถอะ
1: ใช่ไหมทาง
0: กักโปจะกลับมาดี
1: ดีลาโอล่าจะใช้ไหม
0: ถ้าไม่ใช่อาร์เนอร์นะเพราะดูกักโปเล่นกับทีมชาติเล่นดีอยู
1: ่ครับเซฟกักโปเขาได้บิ๊กตอนั่นมาแล้วนี
0: ่มุนยอด
1: บิ๊กตอมุนยอด
0: ก็เจ็บอยู่เนี่ย
1: ตำแหน่งเดียวกับกักโปอ่ะ
0: มาปุ๊บก็เจ็บเลยอ่ะ
1: นี่บอกว่าฮอลแลนด์ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับแล้วบอกว่าสวีเดนเจอตุนิเซียมันทองลอกเก่งไม่จริงตุนิเซียหมู
0: ก็รอลุ้นกันเรามันยังมีอีก45นาทีเนาะก็อยู่ที่ประตูต่อไปนะเกิด 2-1 ขึ้นเพราะว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยเกือบโดนหลายลูกเหมือนกันนะครับ
1: นี่บอกเสียงอาจารย์อู๋เสียงเบาเหมือนปิดไมค์ฮะจริงเหรออาจารย์อู๋เสียงดังจะตาย
0: เฮ้ยนี่ผมขนาดดันไมค์ออกไปนะผมดันไมค์ไปเพราะว่าบางทีท็อปสดเนี่ยเสียงก็ยังไม่ดังก็เลยต้องดันไมค์ออกไป
1: นี่บอกว่าสกอร์เท่าไหร่ครับเนเธอร์แลนด์นำ 2-0 นะ
0: นำ 2-0 จ้ะ
1: ส่วนปิดท้ายที่ Facebook สั้นๆนะครับก็อันนี้บอกว่าทางด้านข้อความนะครับมีบอกสวีเดนยิงบอกด้วยจากคุณชุติเทพ
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็มีบอกว่าสนหน้าตาเหมือนพระเอกลิเกอ๋อโอเคโอเค
0: นะครับบอกผมจริงนึกว่าเป็นคุณชัยยาอยู่เลยนะ
1: เหรออันนี้ชัยยา
0: คุณชัยยาไม่จัดชีพ
1: ชัยยาสแกมเมอร
0: ์ครับ
1: อันนี้บอกว่ากักโปลงไหมครับ
0: ลงแอซิดด้วยแอซิดด้วยนะครับ
1: คุณประสิทธิ์บอกว่าตัดยางไปด้วยฟังรายการไปด้วยจากเขาพระทองชะอวดนครศรี
0: ก็ช่วงกรีดช่วงที่กำลังลากอ่ะอย่าเพิ่งลุ้นนะครับเสียวนิ้วไม่ใช่หรอก
1: เออไงพี่อู๋ต้องเข้าใกล้ไมค์หน่อยเพราะว่าคุณวิชิตศักดิ์ใน Facebook ก็บอกว่าเสียงอาจารย์อู๋เบา
0: เหรออ่ะเดี๋ยวผมขยับไมค์เข้ามาใกล้ๆนะครับ
1: ครับอ่ะตอนนี้ 1:03 นเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามเกมระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางสวีเดนกันต่อครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วัน

0: ผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือแต่ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: Mcot Radio Networkชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: กลับเข้าสู่ FM99 ของเรากันต่อนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็มีเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวนะครับกลายเป็นว่าซัมเมอร์วิลนะครับลงมาแทนทางด้านของดาเดียวมาเล่นเรียบร้อยนะครับกลายเป็นทีมที่นำตอนนี้เปลี่ยนตัวไปแล้วครับ1คนนะครับ
6: ก็น่าจะเกิดจากรูปเกมที่ท้ายครึ่งแรกนะครับโดนสวีเดนบุกเยอะก็เลือกเปลี่ยนตามตำแหน่งครับทางโรนัลด์คูมันตอนเดียวมาเล่นตัวริมเส้นด้านขวาครับโดนถอดออกแล้วก็คาซิโอซัมเบอร์วิลครับตามตำแหน่งก็เท่ากับบ็อบบี้ยังมีดูแทคติกเพราะว่าก็ณตอนนี้ยิงไป2ประตูเนี่ย
5: ก็ยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับโดยที่เกมริมเส้นทางขวาก็กลับมายึดตำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเกมแรกเขาได้ลงสำหรับซัมเบอร์วิลนะครับเพราะว่าไปโดนบุกยับอยู่อะลูกเปิดทะลุมาเอาแย่ก่อนแล้วไม่ดีบอลล้นมาพยายามจะเกี่ยวหมุนกลับมาเตะทิ้งไม่ได้ครับคาวซอมเอาเคลียร์ไปก่อนเลยครับถูกกลายเป็นว่าตามหลังอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับสำหรับทางด้านของทีมตามอย่างสวีเดนนะครับซัมเบอร์วิลครับพากทั่วไปถึงหน้าปากประตูเข้าไปในกรอบไปโทษดุมฟริตยัดมาแล้วก็เรียบร้อยครับประตูที่3เสร็จเลยครับแล้วก็ทำจนได้ครับโอ้โหเป็นซัมเบอร์วิลที่พาทั่วเข้าไปก่อนนะครับแล้วแจกออกริมเส้นโอ้โหเรียบร้อยครับกักโปหรือเปล่าหรือไปดูฟริตนะครับต้องดูครับภาพจังหวะที่ชาร์จมาเนี่ยครับ
6: แต่เป็นเกมริมเส้นอีกแล้วนะครับที่เปิดมาด้านไกลแล้วก็ได้ชาร์จเข้าไปเหมือน2ลูกแรกเลยครับฉายหนังซ้ำเนี่ยตรงนี้เป็นซัมเบอร์วิลครับจ่ายต่อให้ดูมฟิตแล้วโอ้โหแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเช็คครับ
5: เช็คล้ำหน้า
6: ตำแหน่งการยืนของโคดี้กักโปครับคือดูมฟิตอ่ะรับบอลมาจากซัมเบอร์วิลโอ้แล้วปาดมาโอ้โหแต่เหมือนบอลเนี่ยมันอยู่หลังกว่าทางกักโปครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่า
5: คือบ๊อบบี้อ่ะแกสไลด์มาแล้วแล้วมันไม่โดนบอลนะครับสุดขาไปแล้วครับแต่ว่ากักโปมาเก็บที่เสาไกลจะดูมันเลื่อมๆอยู่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีสัญญาณจาก VAR มาไหมนะครับ โอ้โหแต่แกรมพอตเตอร์นี่ถือว่าของแ

0: จริง
1: โดนไม่เปลี่ยนตัวด้วยแล้วก็โอ้โหนี่ไอ้กูดบูนสั้นกับบอทั้งคู่เลยเรียบร้อยครับยืนยันว่า 3-0 นะครับ
0: โอ้โหไม่ล้ำนะครับดูภาพช้าเหมือนจะล้ำแต่สุดท้ายให้เป็นประตูครับโอ้เนเธอร์แลนด์ครึ่งหลังได้เร็วอีกแล้วครับครึ่งแรกนี่ก็ตั้งแต่นาทีที่5ครึ่งหลังนี่เล่นมา2นาทีก็ยิงได้ละ
1: คือความเก่าโค้ชนี่คนละเรื่องเลยครับคือทีมโดนนำ2แต่ไม่เปลี่ยนไอ้ทีมตำนำเนี่ยดันเปลี่ยนเกมรุกนะครับให้มันดีขึ้นครับโอ้แล้วก็โดนไปเลยแล้ววันนี้โอ้โหแบ็คยิงแบ็ค2ฝั่งนะครับเห็นเลยครับว่ามันโดนเจาะกุดมุนสันแกก็เอาไม่อยู่อ่ะครับ
0: ยิ่งกว่านี้
1: จังหวะที่โดนแทงทะลุก็เป็นกุนมุนสั้นนะครับ
0: ยิ่งเจอซัมเมอร์วิวตัวที่เพิ่งลงมาใหม่กำลังสดๆนี่โอ้โหบอกเลยเมื่อกี้โดนพาทัวร์ครับ3-0ครับโอ้โหยอมอาจารย์อูอีเกียยอมยังอีเกียสวีเดนนะ
1: ยังมีอีกแบบนึง
0: เหรอ
1: คือยิงกันไปเลยต่อเนื่องได้อยู่ยังมีวิถีทาง
0: คือตอนนี้แบบเสมอไม่ไหวแล้ว
1: เพราะตอนแรกกะว่าสัก 3-2
0: เออพี่บอก 3-2
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องยิงอีก2
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ใครก็ได้
1: เพราะเวลายังเหลือเยอะเพราะนี่49นาทีเองนะครับดูทรงแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคือถ้าเดี๋ยวบุกมากๆอาจจะโดนเพิ่มไปเลยก็ได้นะครับ
0: ตุ๊บตับๆเนี่ย
1: อูตบอลฮอลแลนด์มาเป็นชุดจริงๆครับลากตัดไหนมาแล้วโอ้ไปฝืนยิงไม่ยอมจ่ายนะครับกักโปครับโอ้โหกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับ
0: เฮ้ยแต่วันนี้ไปด่าเขาไม่ได้กักโปที่คุณล้อวันนี้ล่อ1แอสซิสต์1ประตูแล้วนะ
1: ครับ
0: โอ้อย่างนี้อยู่ยาวเป็นตำนานแอนฟิล
1: ด์แต่พอ1แอสซิสต์1ประตูนะกลับมามุดเหมือนเดิมโอ้โหสักครู่
0: อยู่ยาว
1: ไว้จะยิงให้ได้ครับแล้วดูบอลมันยืนกองเลยข้างหน้ากันตี5คนไม่มีใครลงมาเอาบอลนะครับโอ้เดี๋ยวต่อบอลกันไหมเนี่ยลินเดเลิฟเริ่มบวยแล้วนะครับเพื่อนไม่ลงมาเอาบอลนะครับเกียร์ไปยืนแพ็กกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็โอ้โหแนวรับก็ไม่รู้จะจ่ายบอลยังไงกลายเป็นเนเธอร์แลนด์กันลงไปอุดกันอยู่ครับลูกจ่ายตัดในมาอ่ะมีช่องเลยครับเลาะขวามาให้แล้วก็วางข้ามมาก็แรงไปหมดเลยครับเลยมากุนบุนซันกุนบุนซันจิ้มลูกนี้ก็โดนซัมเมอร์วิลไล่มาครับยังได้ทุ่มอยู่นะครับสวีเดนครับ
0: คือจริงๆอ่ะไม่ใช่สวีเดนไม่มีโอกาสนะครับแต่ว่าความคมอ่ะเป็นรองครับ
1: ใช่ครับซึ่งแรกอ่ะจริงๆโอกาส 2-2 ยังได้เลยถ้าคมๆนะครับจังหวะที่ได้ยิง3ลูกที่ได้เซฟอ่ะครับ
0: ไหนจะรีเคียบิเค่ม่งเข้าไปแล้วด้วยแต่ว่าคือไม่ยอมเช็คไลน์ตัวเอง
1: ได้แต่ขึงนะครับตอนนี้ก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่ลงไปตั้งรับกันอยู่นะครับพยายามจะดึงไว้ก็พยายามจะโล้ไปโล้มานะครับตรงกลางมันเจาะไม่ได้ครับเนี่ยลากไปลากมาครับโอ้โหมองแล้วตัวขวามีเติมมาครับทะลุขึ้นมาอ่ะเบอร์ทัสเซนได้วางหยอดมาโมงเสยมาครับลูกนี้งงตั้งใหม่ๆอีกทีนึงยังอยู่ในกรอบเขตโทษเอาฟันได้หาไม่เจอบอลตามมาโขกทิ้งอีกทีนึงแล้วก็ได้เป็นลูกทุ่มเลยครับบริเวณมุมทงทางขวาครับสวีเดนนะครับ
0: ก็ต้องหาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับสวีเดนเวลาเหลือเยอะครับโอ้แต่ว่าพอครึ่งหลังโดนเร็วก็ตามหลังไกลแล้วครับ3ลูกแล้วจะทุ่มไกลครับจากกุดมุนสั้นครับทีเด็ดอยู่แล้วทุ่มไกลแนวรับจากลีสยูไนเต็ดนะครับ
1: กุดมุนสั้นทุ่มโด่งๆไปก่อนครับโมงเสยมาแปะคืนมาแล้วจริงลูกนี้ก็ไปติดบล็อกนะครับจ่ายยัดมาอีกทีก็โอ้โหแรงเกินวันนี้เนี่ยโอ้โหลูกจ่ายของสวีเดนนี่ไม่ได้ลุ้นสักลูกเลยครับแทงมาแรงมากนะครับบอลกลางอากาศเอาบ๊อบบี้เลยข้ามไปก่อนครับเฮียนจ่ายตัดตรงกลางมาให้ครับนิเกรนเพื่อนก็ไม่ออกข้างให้ครับนิเกรนก็มันช้าไปแล้วครับวิธีการขึ้นบอลของสวีเดนนะครับเนี่ยโอ้โหฮอลแลนด์มาเต็มพื้นที่แล้วครับจ่ายยัดตรงกลางเลยไอซักจะดีต่อให้เยอร์เคลสไม่ดีครับบอลทะลุมาซาเมอร์วิลโดนจิ้มฟาวแล้วครับแล้วก็รอดไหมครับใบเหลืองไหม
0: ใบเหลืองเข้าไป
1: ครับเรียบร้อยครับไม่รอดครับ
0: ไม่แก้ให้ด้วย
1: ใบเหลืองก็ไปผัดไข่ครับ
0: โดนไปครับกุดมุนสั้นโอ้โหไปเข้าหนักใส่ใครเซซิโอซาเมอร์วิลนะครับโอ้โหไม่เจอบอลเลย
1: นี่ยังอยู่ต่อยกัน
0: เออนี่ก็เจอกันเยอะในพรีเมียร์ลีกคุณมุนสันของลีดซัมเมอร์วิลของเวสต์แฮมอ๋อแต่ว่าเวสต์แฮมไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็มีข่าวแมนยูนะซัมเมอร์วิลกับมาทูสแฟนเดส
1: ตอนนี้มีข่าวหนาหูเยอะมากซัมเมอร์วิลผมว่าน่าจะได้โอกาสย้ายสูง
0: ครับ

0: คืนครับบอลทะลุขึ้นมาเอาแล้วครับได้สวนคืนแล้วลุยมาข้างหน้ามีบ็อบบี้วิ่งฉีกไปออกซ้ายมาให้กักโปกักโปวนเข้าขวายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0โอ้โหต้องเป็นแมตช์นะค่าตัวน่าจะไป300ล้านแล้วครับกักโปครับ
1: ง่ายคิงกักโปโอ้โหจังหวะนี้คือเริ่มตั้งแต่อีซักเนี่ยไปบอลลั่นในกรอบนะครับแล้วก็เลยโดนเนเธอร์แลนด์สวนกลับมาครับแล้วบอลถึงกักโปแตะสั้นๆในกรอบนะครับแล้วยิงยัดเสาแรก
0: จุดเริ่มมาจากตัวเองทำบอลลั่น
1: ไป
0: ครับ
1: อีซักรับผิดชอบไป
0: โอ้แต่อีซักจังหวะนั้นก็ไม่น่าแย่ขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าโอ้โหแนวรับวันนี้มีปัญหาจริงครับ
1: เละครับสวีเดน
0: โอ้โหลาเกเบเก้ลินเดเลิฟวันนี
1: ้ด้านขวาโดนเผามาเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ซัมเมอร์วิลครับเริ่มต้นเกมสวนกลับมาแล้วให้ไปกักโปด้านซ้ายลูกเก่งครับตัดมาแล้วอื้อหือตวัดยิงเสาแรกนอตเฟล
0: มีการหัน
1: เอาไม่อยู่ครับ
0: ไอ้ลาเกเบเก้โอ้โหตัวรั่วเลยครับเนี่ยโดนล็อกหลังหักไอ้ขันมาด่าเพื่อนครับ
1: โอ้โห
0: ตัวเองก็โดนล็อกครับเนี่ยดูโวยวาย
1: มันด่าอะไร
0: แล้วด่าใครครับเนี่ย
1: ยิงดีมากครับเพราะว่าคือถ้ายิงเสาไกลเนี่ยทางนอตเฟลรอไปป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าหักข้อยิงเสาแรกครับ 4-0
0: ครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่าไม่น่าจะจบที่4ครับดูครับ
1: จะเปลี่ยน
0: โดนไป4เพิ่งจะมาเปลี่ยน
1: เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นคาวสตอมเนี่ยออกแล้วครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับเพราะว่า
0: เชเนรี่แล้วก็เบิร์กวาวครับ
1: ขาออกนี่คาวสตอมนีเกนแล้วก็เบิร์นฮัดสันเปลี่ยน3คนเลยก็เท่ากับว่าเบิร์นฮัดสันเนี่ยน่าจะออกแล้วก็วิงแบ็คเนี่ยใช้เป็นทางเอรันก้าเลยแล้วก็เบิร์กวาวนี่ลงมายืนตรงกลางแทนคาวสตอมลงมาออกบอลนะฮะ
0: เป็นยอดโค้ชจริงครับโดนไป4แล้วเพิ่งเปลี่ยนตัวครับโอ้แกก็อาจจะงงอยู่นะพอลงมาแล้วมันโดนเร็วนะครับ
1: คือตอนนี้สวีเดน
0: วันนี้ไม่ดีจริงครับ
1: อาจต้องมองถึงเรื่องของการเสียประตูให้น้อยด้วยเพราะว่าประตูได้เสียบางทีถ้าไปโดนเยอะๆก็เหนื่อยนะสุดท้าย
0: เพราะว่ามันไปโดนมาก่อนแล้วนะครับ
1: ใช
0: ่เซเนรี่กับทางด้านของเบิร์กวาวนะครับลงมา2คนครับก็ต้องดูว่าเกมมันจะดีขึ้นไหมครับตรงกลางคาวสตอมกับนิเกรนออกไปแล้วแล้วก็นี่เป็น2คนที่ก็เล่นไม่ดีทั้งคู่นะไม่มีบทบาทเลยครับบอลเซตมาเบิร์กวาวล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับพยายามจะวนหาช่องมาแล้วก็ล็อกยิงไกลดูหูได้เสียวเหมือนกันอายารีแล้ววันนี้อายารีนี่ได้ลองยิงไกลนี่ได้เสียวทุกลูกเหมือนกันนะครับ
1: แฟนสวีเดนก็พยายามจะลุ้นให้ยิงตีไข่แตกครับอายารีครับตวัดยิงด้วยขวาโอ้บอลเกือบเสียบใต้คานครับแต่ว่ามันสูงไปหน่อยครับหลุดออกหลังไปโอ้กักโป2ประตู1แอสซิสต
0: ์ครับ
1: ไปล้อไม่ได้
0: เป็นไงผมบอกว่าไงว่าไม่มีอาร์เนอร์แล้ว
1: อา
0: ร
1: ์โหน่ง
0: มาเล่นดีนะครับ
1: อาร์โหน่งใช้ไม่เป็น
0: เพราะว่าก่อนนั้น
1: มีมาอีกแล้ว
0: มาแล้วดูครับลุยทะลุมาโคดี้กักโปลากจากซ้ายมาขวาแล้วจะจิ้มต่อให้บ๊อบบี้บอลติดขาอยู่นะครับคืนกลับมาแล้วแถว2ยิงไม่ดีครับโอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับรีบยิงไปครับกาเฟนแบกข้ามคานไปครับตอนนี้คือคงแบบด้วยสกอร์มันห่างแล้วครับคง
1: อยากจะ
0: ขอส่องบ้างนะครับโอ้ตัวนี้กากโปเอาไม่อยู่จริงครับลากตะลุยมาอย่างมันเลยครับวันนี้กากโปเฮ้ยทำไมทุกตัวเล่น
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: เลยนะครับ
1: ตกลงคือกากโปเก่งหรือสวีเดนวันนี้ไม่ไหว
0: ไม่แต่ตัวที่อยู่ลิปูที่ตัวไม่ฟอร์มไม่ดีอย่างแม็กก้าก็ฟอร์มดีเวียดก็ดีนะ
1: มันอยู่ที่คนใช้แล้วแหละ
0: น่าจะเป็นที่โค้ชแล้วแหละครับอ่ะแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับโอ้บอลของสวีเดนไม่ดีจริงครับดูต้องแทงจากหลังขึ้นหน้ามาก็เสียบอลบ่อยมากครับเบิร์กวาเข้าแล้วไม่ถึงเลยครับโดนฉกตัดไปได้ครับนี่ยองคือหลังกลับมาเลยครับ
1: อ๋อเขาบอกมีโจทย์จันอู๋บอกว่าคือก็ในไทยแลนด์ต้องยิงเยอะเพื่อที่จะหนีบราซิลไงเพราะประตูได้เสียอาจจะมีผล
0: ครับ
1: ไม่งั้นรอบหน้าเจอบราซิลก็เหนื่อยไง
0: ไม่แน่บราซิลอาจจะอยากหนีในไทยแลนด์ก็ได้ตอนที่โหเห็นฟอร์มแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ท้อเลยท้อ
0: คือบราซิลเองก็ไม่ได้ดีนะ
1: สวีเดนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: เอ้ยไม่อยากอยู่เอาบอลแทงทะลุบาวิ่งแซงมาเลยนั่นก้าลุดเดี่ยวจริงๆแล้วก็เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ1อ้าวแล้วครับลงมาแป๊บเดียวครับเอลังก้า
1: ต้องให้ด่า
0: โอ้ความเร็วครับต้องบอกแล้วก็อยู่ไม่ไหว
1: เนี่ยสวีเดนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวไล่มา 1-4 ครับนาที59
0: ดูดิครับแล้วพี่เก็บไว้ทำไมครับเอาเบอร์ฮัสซันลงตัวจริงแทนเอลังก้าเพื่อ
1: นี่บอลตัดได้ตรงกลางครับไรเดอร์เนี่ยไม่เด่นเลยแล้วไปเสียกัน

0: ของบอลครับแล้วอิซักครับอิซักให้โอ้โหทะลุช่องปานไดได้แต่ดูเบอร์ครับแล้วเอลันก้าครับซัดด้วยขวา 1-4 บาร์แฟร์บุคเคนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเซฟไม่อยู่ครับลูกนี
1: ้โอ้โหดูครับ
2: ป้านี่มันน่ากลัว
1: โอ้ดูเอาเอลันก้าสำรองเบอร์ฮัส
0: ซันโอ้ตาย
1: ลงมาแป๊บเดียวมีประตูเบอร์ฮัสซันเล่นไม่ดีเลยครับแต่ความเร็วของเขาต้องยอมรับจริงครับจังหวะทะลุของอีซักก็ต้องเอาไปด้วยนะครับเครดิต
0: อ้าว
1: คูปไมเนอร
0: ์มาแล้ว
1: ไปเลยครับตอนนี
0: ้นี่ไม่ด้วยเวียแบตวีเฟอร
1: ์หรือว่าจะเป็นเดยองเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ฟิตที่ว่ามีข่าวที่เขาอัดกับไอ้เจ้าเคนทิมเบอร
0: ์แต่วันนี้อ่ะเฟงกี้เดยองกับไรเดอร์วันนี้ไรเดอร์ไม่เด่นเลยนะครับ
1: โอ้ไรเดอร์วันนี้ถือว่าคนอื่นดีหมดนะครับ
0: วันนี้ตอนนี้ใช้เป็นกูสทีวกับคูปไมเนอร์ลงมาก็เปลี่ยนตรงกลางนะครับทางเนเธอร์แลนด์อ่ะยังไงครับจะ 5-1 หรือจะ 2-4
1: ก็ต้องรอดูเกมเปิดแต่ว่าเอลังกามหาเทพลงมาแล้วนะครับบอลจ่ายทะลุมาจับบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับอีซักโอ้ยเอลังกาแทงทะลุมาจะแปะแล้วหมุนนะครับก็ต้องอยู่ที่ประตูต่อไปเหมือนกันถ้า 4-2 ไม่แน่อาจจะมีโมเมนตัมเตะทรงอะไรกลับมาหรือเปล่านะแต่เวลายังอีกเยอะนะครับ
0: ครับ
1: อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าสวีเดนก็ต้องดีจริงนะครับเพราะว่าโดนไปเยอะแล้วครับเล่นกันเซตกันมาดีครับฟันได้แกะได้ครับบอลออกซ้ายมาให้กักโปรออยู่นะครับเอ้าไปจ่ายย้อนหลังครับกักโปต้องแก้ไขช็อตแก้วม้วนไปม้วนมากุสทิลคืนหลังกลับไปได้ครับไปเซตกันใหม่เลยครับ
0: นี่อาจารย์เจษดานี่ฟังอยู่นะ
1: ครับ
0: สงสัยขับรถไปภาคคู่เยอรมันเขาบอกขอแบบฮ่าฮ่า
1: เปลี่ยนไปดูตลกเถอะครับเปลี่ยนไปดูพี่หนูเลยครับพี่หนู
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: ช็อตนี้จ่ายคืนหลังมาแฟบุเกนยกมาไม่ดีครับดูเอลังกาจะไปอีกไหมครับเอลังกาโอ้โหชิงตัดไหนมาอ้าวลุยมาเอลังกาล็อกขวามาแล้วล็อกคัตแบ็กลูนิดได้ไหมโอ้โหยิงข้ามคานออกไปครับได้ลุ้นเตะมุมหรือเปล่าอีซักครับโอ้โหเกือบลุ้นเป็น 4-2 เหมือนกันนะครับ
0: โอ้โหตรงนี้คือพอมีเอลังกาลงมานี่คึกคักครับด้านขวาครับเนี่ยเปิดผ่านฟานเดนเฟนครับแล้วโอ้โหฟานเทเกอร์ถึงก่อนอีซักนิดเดียวครับแม่ไม่งั้นนี่ชาร์จเข้าไปนี่มีโอกาสจะเป็น 2-4
1: อันนี้ถือว่าแก้เกมช้ามากครับพอตเตอร์เพราะว่าเอลังกาลงมาชัดเจนเลยนะครับ1ประตูกับเมื่อสักครู่นี้อ่ะเตะมุมของทางสวีเดนนะครับ
0: ดีกว่าเบิร์นฮัสซันเยอะ
1: ใช่ครับโอ้โหอ่ะได้ลุ้นเปิดเข้าไปครับเตะมุมนะครับอายารีครับเตะมุมทางขวาอายารีหยอดเข้าไปแล้วฟันได้มงลูกนี้มันยังอยู่ในกรอบเขตโทษมงตั้งไม่ที่ไม่ดีครับโอ้โหจังหวะให้บอลไม่ดีโขงลูกนี้ออกไปเลยครับ
0: นี่ครับย้อนมาดูไอ้ลูกที่ตอนแรกเหมือนจะมีปัญหาคือลูก 4-0 ของทางเนเธอร์แลนด์
1: เหลือนะ
0: ใช่
1: เหลือเลยขึ้นเก้าครับ
0: ใช่ลูกที่4เนี่ยจังหวะที่กักโปชาร์จเข้าไปไม่ล้ำเหมือนนะ
1: ครับถือว่าเนี่ยภาพจับมาครับเวคฮอสครับ
0: ว้าวเวคฮอส
1: ไหมครับ
0: มาอีกแล้ว
1: ลุยมาครับซัมเมอร์วิลทะลุตามช่องมาครับดุมฟรีสไปที่มุมทงก่อนเคาะคืนกลับมาใหม่จะหาช่องเปิดอยู่นะครับไล่กลับมาเปิดโอ้โหให้แบบนี้มันเล่นยากครับเพื่อนก็ต้องแก้ไขครับกลับมาก่อนครับฟันไดทะลุมาครับกุสติลแล้วเปิดเร็วเข้ามาบ๊อบบี้โอ้โหลูกเปิดทางกากโปจะหมุนตัวยิงลูกนี้โดนบล็อกซะก่อนนะครับโอ้ยังลุ้นอยู่ครับแบนบ๊อบบี
0: ้ลุ้นจะยิงแฮตทริกนะแบนบ๊อบบี้เนี่ยครับพวกตำนานนักเตะเนเธอร์แลนด
1: ์รอลุ้นลูกชายไหม
0: ใช่ใ
1: ครจะได้ล
0: งไ
1: ท
0: เวิร์ดเนี่ยลุ้นลูกชายว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ได้เตะมุมนะครับเนเธอร์แลนด์
1: ไปมุมของตอนนี้สวีเดนเนี่ยถ้ายังหวังอยู่เนี่ยต้องห้ามโดนเพิ่มแล้วนะครับเพราะ 4-1 ไปแล้วครับเซิร์นคูปไมเนอร์หยอดมาตรงกลางโมงเสยไปก่อนครับเฮียนบอลจะวางไม่ได้การเป็นแบกรอเพื่อนเติมดีกว่าครับฝากมาทางซ้ายเลยครับฟานทูเฟนโอ้โหเปิดมาไม่ดีครับลูกนี้ก็ข้ามฝั่งไปเลยไม่ถึงดุมฟรีนะครับหลุดออกไปเลยครับ
0: ก็พยายามจะลุยต่อนะครับเนเธอร์แลนด์ผ่าน64นาทีเนี่ยก็ ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับยิงกันเยอะเลยเนี่ยครับคือไอ้จังหวะอิซักเนี่ยคือเหมือนแพทย์จะคึงให้เพื่อนครับแต่ว่าไปโดนเป็นกิเลยองตัดได้แล้วก็นำมาซึ่งจังหวะสวนกลับแล้วก็เสียลูกที่4นะครับโอ้แต่ต้องชมกักโปรที่ว่ายิงดีมากเลยครับ
1: คือล็อกไอ้เจ้าแล้วก็บิเก้เนี่ยหลังหักไปเลยหาบอลไม่เจอเลยครับโอ้นี่ไม่เจอบอลมานานแล้วครับทางนักโยเคเลสแต่พักไม่ได้ครับเจอไล่ตันอยู่แล้วโอ้โหโยกมาดีครับซัมเมอร์วิลอ้าวฝากตรงกลางมาแล้วกักโปรออยู่กุสซิลให้ไหมซ้ายมีกักโปก็เข้าเร็วครับแม่สไลด์ทิ้งเอาไปก่อนครับแล้วก็บิเก
0: ้คือตรงนี้นี่ต้องเอาให้อยู่ครับไม่งั้นนี่หยุดกักโปไม่อยู่ครับโอ้โหแต่ว่าโดนบอลเต็มๆครับแล้วก็บิเก้หลุยต่อครับเนเธอร์แลนด์แล้วทุ่มเร็วไปในกรอบ
1: บ็อบบี้พักอกก่อนแล้วเจอเฮียนแล้วก็ไฟฟาวล์แล้วครับพักลูกนี้เจอตัดหน้าไปแล้วนะครับเตะตัดขาซะเลยครับดูจะเบาไปหน่อยเนาะหล
0: ัง
1: จาก 2-0 ไปแล้วนะทางด้านของบ็อบบี้นะครับบอลไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับแต่ว่าตรงกลางก็เก็บบอลได้มากขึ้นนะครับแล้วเจอเบเก้ลุยมาแล้วโอ้เบิร์กวาวบอกออกบอลคืนหลังดีกว่าจ่ายคืนให้เบิร์กวาวครับพยายามชี้แล้วให้ไปตั้งทั้งหลังก่อนนะครับพอสวีเดนได้บุกเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็ลงไปรับนะครับนะลุยมาครับจะให้แทงมาข้างหน้าพยายามจะพลิกก่อนเอลังกาจะหมุนจิ้มแล้วบอลเพื่อนให้เร็วมายังตัดได้ครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวจะวนคืนหลังกลับมานะเซตออกขวามาเลยครับมีเอลังกาจะพุ่งอยู่อีซักอีซักจะแหวกไปเองก็อีซักให้มาเอลังกาอีซักหลุดมาถึงเส้นหลังวนก่อนรอคัตแบ็กอยู่อีซักยกมาลูกนี้แถวศอกไม่มีก็วิ่งตามบีบมาก่อนครับต้องมาช่วยก่อนครับซัมเบอร์วิลเตะสกัดทิ้งออกมาครับพยายามจะผักบอลแล้วก็สุดท้ายเบียดกันไปเบียดกันมาเตะบอลออกไปเองครับสวีเดนครับจุดทิวพยายามจะตื้อกับอายารี่ครับ
0: เป็นทุ่มของเนเธอร์แลนด์นะครับด้านขวา
1: หกสิบห้านาทีผ่านนะครับคู่นี้นี่โอ้โหตอนนี้เราเอาสกอร์กันอย่างเดียว
0: มีห้าลูก
1: เลยครับห้าประตูเกิดขึ้นนะครับเนเธอร์แลนด์นำสวีเดนอยู่4-1ครับบาร์นบอบบี้ก็ยังรอลุ้นแฮตทริกอยู่นะครับกับธนากักโป
0: ยังอยู่ทั้งคู
1: ่คนละ2ลูกครับ
0: จะเป็นแฮตทริกที่2ของฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือเปล่าต่อจากเมสซี
1: ่เดนเมสซี่แฮตทริกแล้วตอนนี้มีจ่ออยู่ถึง2คนนะครับลูกวางทะลุมาบ๊อบบี้บอลตกพื้นพาไปก่อนครับสุดเส้นวนคืนกับลามหน้าไปแล้วครับบรานบ๊อบบี้
0: คือพยายามจะวิ่งฉีกลายเกมรับของสวีเดนขึ้นไปครับบ๊อบบี้แต่ว่าเพื่อนให้ช้าครับก็เลยเหลื่อมไปหน่อย
1: พยายามจะบิ้วขึ้นไปครับลีเดอร์เลิฟบอกเพื่อนขยับมาเอาหน่อยครับลีเดอร์เลิฟไอ้นี่ก็ยืนอยู่ข้างหลังนักเตะฮอลแลนด์ก็ไม่ขยับด้วยครับลีเดอร์เลิฟต้องคืนกับหลังมาครับอิซาเคียนตีตัวพุ่งไปแต่ว่าคือปีกพยายามจะพุ่งแต่ว่าเพื่อนไปเซตบอลกันตรงกลางนะครับเลือกทางขวาแล้วครับอ่ะได้ลุ้นเหมือนกันเอลังกาทะลุมาครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวให้มาเอลังกาปลายจุดเส้นหลังดึงจังหวะโอ้โหเอลังกาควายหนีไปเอลังกาจ่ายมาโนได้โอ้โหมงสกัดได้อู้ดูจังหวะการควายไปของเอลังกานี่สุดสวยเลยครับแต่เปิดไปแล้วไปโดนฟานไฮเคอร์เตะทิ้งครับ
0: โอ้ตรงนี้นี่เผาแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่เกรียมครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเปิดเร็วไปหน่อยครับนี่คือฟานเดนเฟนวิ่งจะเอาทางแต่ว่าเอเลนก้าเท้าเร็วครับควายหนีไปก่อนแม่เปิดไม่แม่น
1: อีซักยกมาโดดโมงไว้ได้ครับเอาบอลตกมาข้างหน้าอีกทีนึงดึงจังหวะไว้ครับอีซักหน้ากรอบไปโทษอีซักแทงทะลุตามช็อกล้มตัวสกัดทิ้งออกมาตอนนี้มาเป็นของสวีเดนบ้างครับเบิร์กวาลต้องคลึงก่อนครับตั้งกันใหม่ครับตอนนี้ไปรับอยู่ครับวันทะลุกล้องตรงกลางมาอันนี้เลยให้มาอีซักซ้ายมีขยับเติมอยู่ครับเลือกเคาะ 1-2 กันก่อนครับอีซักพยายามจะแหวกไปเองฝากซ้ายมาไปสุดเส้นแล้วเลี้ยงตัดในมาได้แล้วแทงทะลุบอลโอ้โหตัวแย่ไม่มีครับไม่รู้กันโอ้เสาไกลไม่มีตัวชาร์จเข้ามานะครับโอ้โหแต่ว่าใกล้เคียงขึ้นครับแล้วก็ต้องพักวอเตอร์เบรกก่อนนะครับ
0: พอตีไข่แตกได้ก็มั่นใจขึ้นครับนักเตะสวีเดน นาทีที่68ครับเดี๋ยวไฮเดรชั่นเบรกกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าจะมีการออกอากาศทั่วประเทศเนี่ยให้เราสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุของอสมททั้ง48สถานีด้วย
1: ครับ
0: ทักทายคุณผู้ฟังทางต่างจังหวัดทักทายเป็นภาษาเหนือหน่อยอาจารย์โอ๋
1: ผมทักทายไปแล้วทักทายไปแล้วเมื่อวานเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ไม่ทันแล้ว
0: ก็เล่นอีกก็ได้
1: ไม่ได้โอ้มันเล่นซ้ำมันจะเกินไปเจ้าช่วงนี้ก็กินน้ำพักกินน้ำปลาปลาแหมปลาแหมกันหน่อย
0: มีเพิ่มไหมล่ะมีเพิ่มไหม
1: โอ้ยผมว่ายังมีโหเวลายังเหลืออีกตั้ง
0: ยี่สิบนาทีสู้ไม่สู้อ่ะ
1: ต้องให้สนุกนะต้อง 4-2 ก่อน
0: ไม่ 4-4 ไปเลยไหมล่ะ
1: ก็แล้ว 4-4 ก็ดีนะ 4-4 ก็ดีเลย
0: 4-4 Family Game นี่เปลี่ยนอีกอ่ะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตัวลุกนี่ยังมีของสวีเดนเนี่ยยังมีนี่ไง
1: สวีเดนก็ไม่กล้าแรกนะ
0: เทเวนซันเนี่ยยังได้ลงเนี่ยดาเนียลสเวนซันเนี่ยวุฒมุนซันวันนี้เล่นไม่เห็นออกเลย
1: แล้วโดนเหลืองแล้วด้วยนะสเวนซันน่ะนะครับก็ต้องระวังเหมือนกัน
0: เนี่ยเคนเซม่ามั้ยล่ะ
1: ก็เอาความเร็วเกมลุกอะไรเงี้ยนะ
0: มาเทียสสแวนเบิร์ก
1: สแวนเบิร์กก็ไปเติมตรงกลางหน่อยนะครับ
0: เดปาย
1: ลุกลงมาไง
0: เดปายยังไม่ลงเลยเนี่ยเชฟเมมฟิส
1: จะไม่ได้ลงแล้วมั้งเพราะว่าร่างกายก็ไม่ฟิตอยู่ดิ
0: ครับ
1: น่าจะเก็บเอาไว้ครับแต่วันนี้นี่คงไม่อยากเปลี่ยนหรอกมั้งเพราะว่ารอลุ้นแฮตทริกอยู่2คนน่ะ
0: ใช่
1: คือถ้าเปลี่ยนตอนนี้ผมว่าทั้งแรนบ๊อบบี้กับทางกักโปมีงอนน่ะแล้วมันมีโอกาสเพราะเกมมันเปิดนะครับโอกาสที่จะเขา2คนจะทำแฮตทริกได้อยู
0: ่เนี่ยลุดฟานิสลอยนี่อยู่ในทีมสตาฟของโดนัลด์คูมันด้วยนะ
1: ครับ
0: นี่กองเชียร์สวีเดนก็โอเคขึ้นครับหลังจากตีไข่แตกได้ประตูนึง
1: แต่มันก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะพอตีไข่แตกปุ๊บแล้วเกมก็ดูเงียบๆไปนะครับก็ช่วงพักวอเตอร์เบรกกันนะครับก็มีส่งแผนส่งซิกอะไรกันเดี๋ยวรอดูการแก้เกมด้วยครับ
0: ดีบอกว่าเอ็ดเดอร์ฮุยไลซีเกอร์วิมยองฮัสเซอร์เบงฟิตลงนัดนี้ไหมครับแต่คุณปูโย
1: ไม่ฟิตครับทั้งคู่ตอนนี้อยู่บ้านพักบางแครอแต่ลองลุ้นเงินบำนาญอยู่
0: ฟานเดซาอยู่ในสนามด้วย
1: ฟานเดซานั่งอยู่
0: มานั่งดู
1: มานั่งดูวันนี้ไปเหมือนน่าจะเป็นพวกอะไรเกสใช่ป่ะ
0: เป็นแขกรับ
1: เป็นแขกรับ
0: เชิญนี่บอกว่าเมื่อกี้ท่านอู๋บอกว่าพักวอเตอร์เบรกพอแปลแล้วมันออกมาแปลกๆนะครับพี่
1: อ้าวมาแล้ว
0: นี่ไงเห็นป่ะผมเรียกปุ๊บมาปั๊บ
1: แล้วครับ
0: เรียกปุ๊บมาปั๊บเฟรงเมมฟิสกองหน้าจากโคลินเทียน
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นอ้าวโอ้โห
0: อ้าวเปลี่ยนไบอันบล็อบบี้เฉยอ่ะ
1: เดินหน้าบูดไปเลยครับโอ้โหรอ
0: เฮียเฮียโรนัลคูมันไม่ให้ผมแมททิกเลย
1: จริงๆแหมปล่อยให้ก็ได้เนอะเดี๋ยวไปเก็บเอาตัวอื่นออกก็ได้นะ
0: แต่อย่างว่าแหละอบุโสของไอ้บ๊อบบี้มันน้อยกว่ากักโปไงไม่ต้องเลือกเปลี่ยนตัวนึงอ่ะ
1: ตรงกลางก็ได้มั้งเปลี่ยนนะ
0: ไปต่อ
1: เอายกมาก็ไม่ดีครับลูกนี้บอลลึกมาลินแล้วปล่อยให้ครับ
0: แต่กักโปนี่แต่ทางบ๊อบบี้นี่ยังดูเร็วกว่าเดอปายนะเดอปายสปีดลดไปเยอะ
1: ยังดูคล่องกว่าเดอปายด้วยความที่อายุเยอะแล้วนะครับแต่กูดูสั้นนี่ก็ยังได้อยู่ต่อนะนะไม่เลือกสเวนเซ่นที่เป็นตัวรุยจากตัวลุยจากทางนั้นของรัตมุลเนี่ยนะเบิร์กวาวให้มาควักควายกันสวยครับโยกเลสจ่ายทะลุตรงปล้องตรงกลางมาจะแหวกไปลูกนี้เจอตัดขาฟาวเลยครับเตะตัดซะก่อนเลยครับอายารีกูสติลครับ
0: ต้องเบรกหน่อยครับกูสติลคือเกมสวีเดนอ่ะเริ่มมานะครับอายารีเริ่มมีส่วนกับบอลได้ลากจี้ไปแล้วก็เรียกฟาวได้ฟรีคิกสวีเดนนะครับแต่ระยะอาจจะไกลครับ30หลา
1: ก็คงบอมเข้าไปลุ้นกันแหละครับหยอดเข้าไปเลยครับโดนมงดักทิ้งเข้าไปครับดุมฟรีสได้ไปลูกทุ่มทางกราบซ้ายนะครับกูสมันซ่อนจะทุ่มไกลครับจะทุ่มสั้นก็ไม่ได้ครับกูสมันซ่อนต้องทุ่มไกลเอาแล้วครับควักลึกมาโดนมงดักไม่ได้เบิร์กวาวซ้ายมียกข้ามมาให้ครับกูสมันซ่อนอีกทีนึงแปะทะลุมาให้ครับอีซักพาไปบุมธงก่อนครับจ่ายย้อนตัดในมาพยายามจะหาช่องยอดมาลูกนี้ก็โดนมงกลับไปแล้วก็ฟาวไปแล้วครับ มีฟานเดอร์เฟนไปโดนผลักล่วงไปนะครับได้ฟาวไปก่อนแล้วครับ
0: จังหวะ

0: ลินเดเลิฟไปกระแทกฟาเดนเฟนนะครับโอ้คู่นี้นี่นักเตะในพรีเมียร์ลีกเพียบเลยครับลินเดเลิฟไปฟาวฟาเดนเฟนนะ
1: คิดดูแล้วเนี่ยตัวที่เปลี่ยนมาจริงๆเนี่ยแล้วมันมีบทบาทจริงๆก็มีเอลังก้ากับเบิร์กวาวเนี่ย
0: ใช่
1: นะตัวเหลือไม่ค่อยได้เซเนลี่อะไรก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่ครับกักโปครับซ้ายมีขยับรออยู่ครับคือทิวเลือกให้มาเดอไปใช้ตัวขืนไว้ไปไม่ได้โดนลุม2ครับแต่ลิทะลุมาโดนจิ้มทิ้งออกมาครับวนกับมาร์กโยเคเลสโอ้โหปาดเข้ากลางมาแล้วสวนจับยาวไปเองครับโอ้โหจับแล้วไม่เดียเยรี่เอาสวนมาครับกราเฟนแบกเจอตันแล้วก็ฟาวครับกายาริอาจารย์นั้นอายารี่ครับ
0: มาตรงนี้ดึงชัดเจนครับโดนใบเหลืองไปครับยาซินอายารี่ไปดึงใส่กาเวนแบชนะครับใบตันลึงดึงเลี้ยวภูเนี่ยพรีเมียร์ลีกเทียบ2ทีมนี้โอ้โหแต่วันนี้กาเวนแบชก็ไม่ได้เด่นเยอะครับแต่จังหวะนี้พามาเองแล้วก็ให้บอลช้าครับก็เลยโดนดึง
1: นอกจากลูกยิงไกลแล้วเนี่ยยังอื่นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับอายารี่ก็ตัดเสียฟาวบ่อยจับลั่นก็บ่อยนะครับแต่ลูกยิงไกลก็ได้เสียวเลยครับได้แค่เสียวครับแบบเกนเล่นสั้นๆครับพยายามจะกดดันครับเอลังก้าพยายามบีบอยู่ครับแกะได้ครับลุยมาครับฟาเดเฟนทางซ้ายกินแดนมาก่อนครับฟาเดเฟนกักโปให้ไม่ได้ขอบอลอยู่แต่เพื่อนไม่ให้ครับตอนนี้เนี่ยแนวรับสวีเดนลงมาแพ็กกันก่อนนะครับเพราะว่าฮอลแลนด์ได้บุกครับซัมเบอร์วิลครับซัมเบอร์วิลจะชิงอะดุมเฟรสคืนหลังกลับมาตันซะแล้วครับเกมริมเส้นฟันแฮกเกอร์จ่ายทางซ้ายมาให้ครับลุยลุยขึ้นมากักโปแทงไปถึงฟานาเฟนตูเปิดไม่ดีครับโอ้เปิดด้วยซ้ายแล้วโอ้ผิดเหลี่ยมปลิ้นออกหลังไปเลยครับ
0: โอ้โหตรงนี้กักโปอุตส่าห์จะให้นานๆจะให้ครับแต่ฟานาเฟนเท้าหลักมันลื่นครับก็เลยเปิดออกหลังเฉยเลยโอ้โหส่วนลูกยิงอายาลี่ก่อนหน้านั้นก็ได้ลุ้นนะครับ
1: โดนบีบอยู่กดดันเข้ามาครับเอลังก้ามงเช็ดมาติดฟันได้ครับเอลังก้าไปตามดักอยู่แต่ว่าดักไม่ได้ครับหยอดทิ้งมาริมเส้นทางซ้ายพยายามจะเบียดตัดในอยู่โดนบังแล้วครับออกหลังไม่แล้วครับบังได้ดีครับเพียนได้เตะเปิดขึ้นมาครับกุดทิวเบียดสู้อิซักเคียนไม่ได้นะครับเบิร์กวาวครับเก็บบอลตรงกลางครับจะสวนเร็วครับเบิร์กวาวตะลุยฝ่ามาเองครับให้มาอิซักมองดูข้างหน้ามีเอลังก้าเลาะขวามาเรื่อยๆครับเอลังก้าพาไปสุดเส้นหลังเอลังก้าเปิดยัดในมงฉลับมายังดูดบอลลงมาได้ครับเฮียนจิ้มมาครับเบิร์กวาวยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับใช่ไหมพยายามจะแหวกไปแล้วออกไปเส้นหลังอีกทีนึงอีซักได้เปิดแย่ ลูกนี้ออกหลังเอายังแย่ได้อยู่จังหวะโยเครสพักอกจิ้มคืนหลังกลับมาก็โดนเคลียร์ทิ้งเอาไว้ได้แล้วก็เดือบปลายเอาไปจิ้มมาฟาวไปแล้วอีกครับโอ้โห
0: จังหวะ
1: ให้สุดท้ายเนาะ
0: ใช่สวีเดนบอลถึงโยเครสแล้วครับแต่ไปยิงช้าครับก็เลยไม่ได้ลูกสองครับนี่คือทำกันมาสวยนะครับแต่จังหวะที่ฟาวกลายเป็นว่าลินเดเลอร์ไปดึงเดือบปลาย
1: จังหวะของเลบรอนเจมส์ครับ
0: โอ้ใส่ที่ขาหัวมาอย่างกับนักบาส
1: มาอย่างกับนักบาสครับ
0: โอ้ลินเดเลิฟนี่วากใส่เยอร์เคเลสเลยครับคือไปเสียบอลครับในกรอบโมเดลดึงจังหวะไม่ยอมยิงครับ
1: คือพักบอลให้เพื่อนแล้วจ่ายไม่ดีครับแต่บอลของฮอลแลนด์เนี่ยความแม่นยำในการจ่ายดีกว่าครับครับซัมเมอร์วิลล์เลาะมันแล้วลูกนี้ทำอะไรครับซัมเมอร์วิลล์จะยิงหรือจะเปิดหรือทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างไม่มีทิศทางเลยครับ
0: ในปลายบอก what ทำอะไรโอ้โหเนี่ยแต่ช็อตเนี้ยคือเอเดนก้าเนี่ยลูก 1-4 ไงก็ถือว่าสปีดถึงเร็วกว่าเกมรับเนเธอร์แลนด์นะครับเนี่ยดีใจเองกันนำมอเตอร์ดีไข่แตก
1: ปัตเตอร์ดูจากเกมนี้ถือว่าสอบไม่ผ่านเนาะเรื่องการเปลี่ยนตัวการจัดตัวมาไม่ดีครับแล้วก็เปลี่ยนตัวช้าครับตอนที่เขาเปลี่ยนนะโดน4ไปแล้วนะครับเอาเฮียนโดนบีบมาต้องรีบเตะทิ้งครับรัฟเฟลเอาไงดึงช้าแล้วก็ยกข้ามาไม่ดีนะบูจังหวะจะดูดบอลมันหลุดออกไปเองครับเปลี่ยนตัวแล้วก็อายารี่ออกแล้วครับ
0: ก็เรียกส่งทางด้านนักเตะสำรองนะครับเป็นทาห้าอาลีนะ
1: ทาห้าอาลีครับ
0: ทาห้าแอปดี้อาลีนะครับกองกลางจากเมาโม่
1: ครับดูว่าเพราะวันนี้อายารี่นอกจากยิงไกลจ่ายเสียเยอะเกินครับมาลงมาแล้วครับอาลีเลาะซ้ายมาก่อนใช้ความเร็วพยายามจะตัดในรอจากแถว2ครับลุยมาลีเดอร์เลิฟแทงมาให้กลับตัวได้ครับอิซักแทงทะลุตรงกลางมาเองมายังมีตัวดักอยู่ไม่ถึงเอลังก้านะครับเคลียร์ทิ้งไปเลยเตะทิ้งเลยครับไม่สนแล้วครับเหลืออีก10นาทีสุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์ยังนำอยู่4ประตูต่อ1นะครับ
0: คืออีซักพยายามจะเชื่อมกับเอลันก้านะครับแต่เมื่อสักครู่ก็ติดแนวรับของเนเธอร์แลนด์นิดเดียว
1: โอ้เบิกวาวจ่ายพลาดอีกครับโอ้โหยกมือขอโทษเพื่อนแล้วโดนสวนซะแล้วแต่ยังแย่ได้ลีเดอร์เลิฟโอ้โหโดนเอาเบิกวาวเก็บตกได้ตรงกลางครับเบิกวาวฝากขวามาให้นะครับลุยไปเองครับต้องลุยมาครับอาลีเอลันก้าครับเบิกวาวโอ้โหไปเปิดปุ่มใส่เขาโอ้ยถือว่ารอดใบเหลืองโชคดีไปครับกากโปโดนครับ
0: คือกากโปตัดบอลไปได้แล้วครับเบิกวาวต้องเบรกโอ้โหแต่เปิดปุ่มค่อนข้างสูงยังเหลือ10นาทีนะครับ
1: แต่ลูกนี้จริงน่าโดนใบเหลืองเนาะเบิกวาวเปิดมาแบบนี้อันตรายครับ
0: แต่มาตรฐานไม่เคิร์นโอลิเวอร์ไง
1: ครับ
0: เปล่าแบบพรีเมียร์ลีก
1: ใช่เปล่าเหมือนพรีเมียร์ลีกเลยโอ้โหเบิกวาว
0: ลู
1: กนี้ควรโดนไปโดนใบเหลืองโดนไห
0: มไม่โดน
1: โอ้เปิดปุ่มมานี่มาใส่กักโปครับฟาบุเคนให้มาครับวันนี้ก็ถือว่างานไม่หนักเนาะฟันไดจังหวะไอเอลังก้ามันก็หลุดทีเดียวเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับยิงกันก็ไม่ดีแต่วันนี้โยเคเล็กก็มีส่วนร่วมน้อยไปหน่อยนะครับ
0: ใช่อีซักดูมีประโยชน์กว่า
1: ใช่ครับอีซักวันนี้ลูกคลองบอลจ่ายบอลให้เพื่อนดูดีกว่านะครับคืออย่างน้อยก็โดนดิลเลอร์วักไปทีครับโยเคเล็กครับก็เล่นดึงเวลาแล้วครับตอนนี้เนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้เร่งอะไรแล้วนะครับคือบรรดาตัวสำรองลงมากันพยายามเล่นช้าครับใช้บอลยาววางข้ามาเดี๋ยวไปดูดลงมาสวยครับเดี๋ยวไปแต่ว่าล้ำหน้าครับเป็นกัปโปครับ
0: แจมมอเตอร์นี่ก็ยังลุ้นลูกทีมอยู่นะครับอยากให้ไล่มาเพิ่มสัก1ประตูคือถ้าลบ2ประตูมันยังพอได้ตอนนี้ลบอยู่3นะครับเพราะว่าประตูได้เสียเนี่ยมันห่างกัน
1: ลูกจอดตรงกลางมาอีซักยกคืนมาให้เบิร์กวาวโอ้ยโดนยกเปิดปุ่มมายังดักไว้ได้นะครับบอลทะลุมาครับเอลังก้าเจอผลักฟาวครับมือมาก่อนเลยครับ
0: เริ่มฟาวกันเยอะนะครับช่วงท้ายเกม
1: กิตสวีเดนก็เหมือนหมดมุกนะก็ต้องรอลุ้นพวกไอ้เจ้าเอลังก้าพวกฟานเดอร์เฟนพวกนี้ครับ
0: ท็อปสปีดเร็วสุดเกมนี้นี่เป็นฟานเดอร์เฟน
1: ฟานเดอร์เฟนครับ
0: กองหลังหรือจริงหรือเปล่า
1: อยู่แล้วนะตั้งแต่บุนเดสแล้วแกก็ขึ้นระดับต้นๆอยู่นะครับเล่นบอลกันช้ามากครับกว่าจะเซตบอลกันไปเนี่ยแกเคาะคืนหลังคืนหลังแล้วก็โดนไล่บีบมาแล้วก็มาจับยาวลูกนี้ยังดีครับตั้งได้ครับทางขวาลุยมาครับเอลังก้าเอาได้ดวลเดียวหน่อยเจอฟานเดอร์เฟนลุยมาเอลังก้าเปิดมาตัวไกลก็แรงไปอีกโอ้โหอารีแกก็บ่นเลยครับว่าเปิดแรงเหลือเกินครับอุตส่าห์เติมมาเสาไกลแล้วครับ
0: คือจังหวะสปีดอ่ะชนะเกมรับเนเธอร์แลนด์ได้ครับเอลันก้าแต่ว่าจังหวะเปิดอ่ะไม่เจอเพื่อนกันแล้วเปิดไปไหนไม่รู้หลุดไปอีกฝั่งนึงเลยทุกทุ่มครับเนเธอร์แลนด
1: ์ไกลทิ้งเข้ามาครับมาเตะสกัดทิ้งไปก่อนครับลีเดอร์เลิฟ
0: ไม่เร่งแล้วครับเนเธอร์แลนด
1: ์สวีเดนนี่ดูแล้วเจอญี่ปุ่นน่าจะเสร็จนะ
0: ใช่
1: นะดูทรงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะจังหวะที่ได้ 4-1 ก็จังหวะพลาดแล้วก็เป็นเอลังก้าที่ทำได้นอกนั้นก็ในรูปเกมก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นครองบอลแล้วก็นานๆจะได้ลุยสักทีครับคอนแลนด์ดูมีลุ้นกว่าด้วยนะครับนี่คือคอนแลนด์เริ่มเก็บตัวแล้วด้วยครับมันก็เลยทำให้เกมมันสูสีขึ้นเอ้าจะทุ่มไม่ทุ่มสักทีเดี๋ยวโดนจนได้ครับกุนเซนเป่าแล้วดูมเฟรชทุ่มไกลๆไปก่อนนะครับทุ่มทิ้งมาด้านหน้าดีเดลเลอร์หม่งตั้งมาด้านในครับเบิร์กวาวดีดไม่ทีก็ไม่ดีครับโดนตัดได้เอา บอลตรงกลางบอลเข้าทางเอลังกาพอดีจ่ายทะลุมาชิง1 2แล้วออกซ้ายมาเอาลุยมาแล้วครับดึงก่อนไปสุดเส้นครับอาลีโยกคืนกลับมาอีซักลองส่องลูกได้มูโหทุบทิ้งอีกแล้วครับแฟร์บูเกนโอ้โหซักเสียดายครับ
0: ตรงนี้ได้ซัดตรงหัวกะโหลกเลยครับเลเซอร์อีซักขวาครับซัดเต็มข้อบอลจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแต่ว่าสาบุเคนยังปัดได้ครับ
1: ได้โชว์เลยครับบินมาปัดทิ้งครับนะเป็นเตะมุมเลยครับเอลังก้าครับจะรับหน้าที่เตะมุมทางกราบขวานะครับยอดมาตรงกลางมงเสยมาแถว2มีไม้เอาสกิดได้แล้วลองยิงไกลดูก็เหมือนเป่าฟาวไปแล้วนะครับซีเนรี่ได้ยิงไกลมันมีเป่าฟาวไปก่อนแล้วครับ
0: แต่คือถ้าไม่ฟาวก็ไม่ตรงไม่หนีมือแฟบูเคนอยู่ดี
1: ฟันไดไปโดนอะไรครับเนี่ย
0: เพื่อนต้องดึงให้ลุกครับคอปไมเนอร์คอปไมเนอร์ลงมาครับไม่มีบทบาทคือตัวสำรองของเนเธอร์แลนด์กลายเป็นว่าเกรดห่างกับตัวจริงนะครับ
1: ดูแล้วพอเปลี่ยนแล้วมันดูดรอปไปนะ
0: ใช่
1: กุสทิวที่ลงมาเดอร์ปายอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีพิษสงอะไรนะครับจะอาจจะด้วยที่การเพลาเกมด้วยเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็จบ3แต้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่า5นาทีแล้วโอ้โหนำอยู่ตั้ง3ลูกนะครับโอกาสแทบไม่มีเลยครับนักเตะสวีเดนนี่รีบเกินครับมาจะไปบล็อกลูกยิงแกบอกเดี๋ยวก่อนครับโอลิเวอร์เนี่ย
0: โอลิเวอร์บอกโดนแขนแต่จริงๆคือก็ไม่น่าโดนนะ
1: โยคิเลสโดนบวยเลยครับจะได้เตะเปิดขึ้นมาครับแฟบูเคนวางยาวๆมาครับแฟบูเคนทิ้งบอมมาด้านซ้ายมงเช็ดไปก็ไม่มีอะไรครับบอลออกข้างไปแล้วครับลูกบงกักโปอิสักเคียนต้องรีบออกบอลเลยครับดาเกเบเก้โดนบีบมาครับต้องคืนหลังกลับไปประตูครับนัทเฟลนอตเฟลขวดด้วยซ้ายทิ้งบอมมายาวๆครับดุมฟรีดมงตั้งกลับไปใหม่บอลตกแล้วก็ออกหลังไปเลยไม่ทันเลยครับคุสทิว
0: พยายามจะมงต่อไอ้คุสทิวครับแต่บอลมันแรงสวีเดนจะไล่มาอีกได้เปล่าครับเหลืออีกแค่4นาที
1: เหมือนกุสทิวมายืนเป็นหน้าเป้านะตอนนี
0: ้
1: เนี่ยมายืนปักหลักอยู่ครับน่าจะรอแล้วก็เดอร์ปายก็คงต้องลงไปหน่อยบอลล้นมาครับลีนเลิฟในกรอบเขตโทษครับลีนเลิฟม้วนหนีมาก่อนฝากมาครับโรเกเบเก้ล็อกหนีได้ครับตอนนี้จะลุยแล้วแทงทะลุตรงกลางมาพักได้ครับเบิร์กวาวมีเอลังกาขออยู่เลาะขวามาครับเอลังกาตัวพุ่งไปแล้วเอลังกาแทงทะลุตามช่องมาให้แล้วคืนกลับมาเอลังกาแทงลูกนี้มันก็โดนดักได้ก่อนแล้วออกมาคว้าไว้ได้ครับแฟร์บูเคนโอ้โหเอลังกาเสียดายครับจะให้กับอีซักนะครับ
0: คือถ้ายิงเองก็มีลุ้นนะครับทางด้านเอลังกาแต่ว่าเลือกจะไปให้ต่อกับอีซักก็เลยโดนตัดได้ครับ
1: ปีดมาไอ้นี่ก็หล่อเลยครับจังหวะเก็บบอลกลางครับโอ้เชิญจังหวะนี้ทำได้ดีแต่ว่าโอ้โหโดนแย่งไปได้ครับอ่ะลุยมาแล้วครับไปเล่นมากจังหวะกันเองครับอ่ะดูอีซักฝากซ้ายไปก่อนครับลุยขึ้นมาครับอาลีจะแหวกอาลีไปเส้นหลังแล้วล็อกคาดแบกโอ้โหไม่เลือกยิงหลุดกรอบออกไปเลยครับอาลีโอ้หันมายิ้มแบบเขินๆนี่ครับเพื่อนบ่นนะครับไม่ยอมคัตแบ็กกลับมาครับ
0: โอกาสมีครับสวีเดนแต่ว่าไม่คมครับจังหวะสุดท้ายอาลีคือหลุดไปทางด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่จ่ายให้เพื่อนครับยืนรออยู่ข้างหน้าเนี่ย 3-4 คนเลย
1: ลงมานี่ก็พลาดยากเหมือนกันนะ
0: ถ้าห้าอาลีกับอีซัก
1: ครับ
0: ทำไม
1: เหมือนสนเลยครับนึกว่าสนครับแต่ว่าพอเปลี่ยนนี่คูบันคงรู้เลยครับวันหลังนี่ไม่เปลี่ยนแล้ว
0: เ
1: ขาเปลี่ยนตัวเดียวโอ้โหแลนดูดรอปไปเลยครับหายไปเลยครับโอ้เดปายที่ลงมาตอนนี้หายไปไหนเลยโอ้โหกับคริสคิวครับต้องลงไปหลวงบอลตรงกลางครับสมเวลบอลแปะตัก กลับมาแล้วแทงมาให้บนตัดมาเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหถือว่าดี5

0: ประตูต่อ1ครับซัมเมอร์วิลโอ้ยิงลูกนี้ถือว่าสวยมากนะครับ
1: ถ้าดีใจบอกหลับครับสวีเดนโดนลูกนี้ไป5ต่อ1หลับสบายหลับเต็มตื่นครับซัมเมอร์วิลโอ้โหหมดสิทธิ์ครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: อย่างนี้ชัดเลยว่าลงมาแล้วดีกว่าตัวอื่น
0: ซัม
1: เมอร์วิลลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้แอสซิสต์1และยิง1ครับ
0: ก็ถือว่าดีกว่ามาเล่นชัดเจนนะครับลูกนี้ทำเองเลยครับชงเองกินเองแล้วแนวรับโอ้โหก็ถือว่าวันนี้แนวรับสวีเดนที่ไม่ไหวจริงครับ
1: ขนมกรุบ
0: ขนมกรุบเลยครับโดนล็อกแต่ละทีที่หลังขาดเลยครับ
1: โอ้โหเนี่ยคือจริงๆคือก็เหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วครับแต่ว่าชิ่งกันมาแล้วไม่ล้ำนะครับแล้วให้ช็อตนี้ลากจี้ครับสมมติวิวแล้วขวาตวัดยิงเรียบร้อยครับ
0: ลินเดเลฟแกก็หลงตำแหน่งแกวิ่ง
1: ถอยอย่างเดียว
0: เดิน
1: ถอยไงสายยาเขาเดินถอยไงวิกตอร์ลินเดเลฟ
0: ถอยอะไรครับถอยให้สมมติวิวแกก็ลากเขาหาเลยนะครับก็ยิงฟรีครับโอ
1: ้เรียบร้อย
0: ดีด้วยครับสมมติวิวหมดสิทธิ์เลยครับ
1: นี่ไงว่าที่แข้งใหม่แมนยูต้องเข้าแล้วไคเซนซิโอสมมติวิว
0: ก็รอลุ้นกันนะครับเห็นมีข่าวบอกว่าส่งแมวมองมาจับตาดูด้วยนะซัมเมอร์วิลครับจี๊ดจ๊าดดีมากนะครับเกมนี้ลงมาแป๊บเดียวครับ
1: ตัวลุกจากเวสต์แฮมนี่แล้วกองจับมาลินเดอร์เลิฟกับตันที
0: ม
1: ต้องมอบครับนี่แล้วอิซักบอกโอ้
0: โหเจอลินเดอร์
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: บ้านนี่มันน่ากลัวกลัวกลัวโอ้ยไอ้ไหนจะจืดๆโอ้โหเรียบร้อย
1: เอาทด5นาทีมีไหม
0: โอ้เอายังทดอีก
1: มีเอากักโปออกแล้วกักโปออกแล้วเป็นโนอาลังลงมา
0: ใจร้ายจังเลยโอ้โหกักโปรอลุ้นแฮตทริกอยู่อ่ะ
1: มีไหมตอนนี้มี6ลูก
0: อ่ะลุยฝ่ามาเบิร์กวาวเรียกฟาวได้ครับจานก็ยังทดต่ออีก5นาที
1: โอลิเวอร์บอกโอ้ใจร้ายเหลือเกิน
0: คือตูวิเดนบอกพอแล้วครับทดอีกเดี๋ยวโดนอีกนะครับเพราะตอนเนี้ยโอกาสจะยิงคือไม่มีแล้วอ่ะวนไปวนมาออกเองโอ้โห
1: ตาห้าอาลีโคตรดู
0: เอาลงมาทำไมโอ้แอคด้วยครับเอาอาลีได้ลุยแทงทะลุตามช่องมามีครับโยเคเลสโยเคเลสโลกโยกจัดยิงนู่นนี่ก็แย่ขาดักไว้ได้ครับอาลีจิ้มคืนมาใหม่อาลีวนมาก่อนครับฝากซ้ายมาให้อาลีทีครับจะเลาะจากซ้ายครับอาลีแหวกหนีดุมฟรีดจ่ายตัดในเข้ามาแล้วก็โ
1: หโหโหให้ใคร
0: ครับกุดมุนซัน
1: โอ้กุดมุนซันวันนี้นี่ลงมามีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์
0: ยังได้อยู่ต่อ
1: โอ้ยนี่แล้วจังหวะเนี่ยเช็คล้ำหน้าไม่ล้ำนะครับก่อนหน้านั้นของกักโปครับเทียบลายกับตัวหลังสุดของสวีเดนก็เลยได้ลูกที่5ครับเนเธอร์แลนด์แล้วนี่อะไรเนี่ยเฮียนลุงหลังอีกแล้วเฮียนเฮียนโอ้ยเฮียน
0: โอ้
1: วันนี้โดนบุกจนเฮียนอ่ะบอกเลยวันนี
0: ้เหมือนเจ็บแขนหรือเปล่า
1: อ๋อกักโปเจ็บแขนเขาทำอะไรเยอะใช้แขนเยอะ
0: จังหวะวิ่งมืออาจจะไปฟาดเฟิร์สอะไรชี้ให้ดูเจ็บแขนครับเจ็บแขนครับไม่งั้นแฮตทริกแล้วครับก็ที่คัคโป
1: คัคโป the king วันนี้2ประตู1แอสซิส
0: ต์โอ้แต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกมรุกได้ดีก็ถือว่าน่าจะพอรู้แล้วนะ
1: แ
0: น
1: วคร
0: ั
1: ้
0: งต่อไปว่าใครจะได้ลงเป็นตัวจริงของเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: โอ้โห
0: ชัดเจนเลยครับมาเล่นวันนี้เทียบฟอร์มกับทางด้านของซัมเมอร์วิลนะซัมเมอร์วิลดีกว่าครับส่วนเดปายกึสทิวเนี่ย
1: โอ้โห
0: น่าต้องเก็บก่อนส่วนโนอา
1: ลงมาทำไม
0: แต่หลังช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ดีนะก็ต้องย้ายทีมนะครับแต่ก็แฟนๆสวีเดนดูก็ยังสบายอกสบายใจนะ
1: จะยิงได้ประตูหนึ่งนี่เปลี่ยนสเตลลงมาสเตลนี่ไงลงไปแทนกูดมุนสั้นโอ้โหมันอยู่ต้อง93นาที
0: โอ้เซนเตอร์ลงมาด้วยนะแอนแบ็กด้วยอ่ะสตาร์ครับลงมาโอ้เอาไปโมงกันไปโมงกันมาหน้ากรอบเขตโทษเอาเดี๋ยวโดนจนได้ครับดูดบอลลงมาซัมเมอร์วิลพาทัวร์ก่อนซัมเมอร์วิลเจอหลุม 2-1 ครับเข้ามุมธงแล้วก็เบียดสู้ไม่ได้ทำบอลหลุดไปเองครับ
1: ลงไปล้มปิดหน้าอยู่เนี่ยโชว์เยอะไปซัมเมอร์วิลจริงๆเมื่อกี้น่าจะออกบอลง่ายๆนะครับเราเรียกเปไปเลย
0: คือตอนนี้ถ้าล้มตัวเนี่ยต้องยอมนะต้องยอมลงเปลนะครับน่าจะโดนเหยียบเปล่านิ้วหรือเปล่านั่นไงเออเจ็บจริงครับโดนเหยียบนิ้วครับ
1: โดนเซเนลี่นี่จังหวะเดอะถอยเดอะถอยเดอะถอยลินเดเลิฟแล้วก็เลยโดนซัมเมอร์วิลยิงเข้าไปด้วยลูกความเร็ว67กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: จังหวะ

0: ที่ซัมเมอร์วิลเลี้ยงกระชากเข้าหาเนี่ยใช้จังหวะดิฟพุ่งเข้าไปนะครับ
1: เลยอ่ะ
0: แล้วก็ลินเดเลิฟแก้ไขด้วยการใส่เกียร์ R ครับถอยปูดเหยียบเรียกว่าดับเบิลคิกด้วย
1: ลินเดเลิฟเกียร์ R
0: โอ้เดี๋ยวถอยมีรูบล้อมเลยนะครับเข้าสู่ช่วง1นาทีสุดท้ายแล้วโอ้โหดับเบิลนี้ก็กูกับ
1: มีอีกม
0: ั้ยล่ะปัตเตอร์นี่ของจริง
1: หมูจริง
0: หมูจริงครับโอ้การแก้เกมพูดตัวแต่ละนักเตะแต่ละคนบางคนก็ไม่น่าได้อยู่ต่อแกก็อยู่จนครบนะครับโอ้จัดตัวไม่ดีครับวันนี
1: ้ต้องใช้โอกาสเปลืองนะ
0: ครับเอลังกาต่อบอลมาเอ้าลุยมาจะได้คืนบ้างไหมครับออกมาอาลีอาลีเลี้ยงตัดในมาอาลีจ้าวเองเลี้ยงมาเข้าขวาอาลีสุดท้ายไม่ไหวก็โดนจิ้มอยู่ไม่ไหวครับ โอ้เบิร์กวาว
1: อาลีเลี้ยงไปสะพานควายเลยเลี้ยงไปเรื่อยไม่จ่าย
0: โอ้เอ้าชิง 1-2 กันมาบอลชันแลบเบิร์กวาวไปเก็บก่อนครับมุมธงยังไม่ยอมไม่ออกวนกลับมาหมายจิ้มมาโยเคเลสโยเคเลสวนก่อนครับมาดีดย้อนหลังกลับมาแล้วเปิดยัดเข้าไปก็เตะสกัดไม่ดีบอลออกหลังนะครับได้เตะมุมเลยครับฟันได
1: ลุ้นเทสุดท้ายครับของสวีเดนครับเตะมุมพัตเตอร์ลุ้นครับตอนนี้ลบ4ประตูเลยนะเกมนี้เพราะว่าโอ้แต่ว่าเนี่ยซัมเมอร์วิลล์ต้องเย็บสดนะ
0: เหมือนซัมเมอร์วิลคิ้วจะมีปัญหานะครับเพราะตอนที่เราเห็นโดนเหยียดยิบยิบนิ้วแล้วก็น่าจะมีอะไรกระแทกเข้าไปด้วยเพราะเป็นมุมที่เราไม่เห็นนะครับเตะมุมยอดไปเสาไกลมุกสวนมาครับแฟร์บุกเคนอีกแล้วตะครุบไว้ได้ครับโอ้มองมานี่ก็ติดมืออีกครับ
1: ตอนนี้เนี่ยถ้าแลนเล่น10คนไปก่อนนะซัมเมอร์วิลที่ยังปฐมพยาบาล
0: ก็น่าจะจบช็อตนี้แหละครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ถือว่าเนเธอร์แลนด์ทำได้ดีนะครับแต่น่าเสียดายครับนักเตะสองคนที่มีลุ้นแฮตทริกแต่ว่าสุดท้ายโดนเปลี่ยนออกก่อนทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: โคดิกักโปแล้วก็อีกหนึ่งคนคือไบรอันบ็อบบี้นะครับ
1: จบเกมครับเป็นชัยชนะที่ท่วมท้นของเนเธอร์แลนด์ครับถล่มสวีเดนไป5ประตูต่อ1นะครับโดยได้จากแวนบ็อบบี้1-0นาทีที่5 2-0บ้านบ็อบบี้เบิร์นลูก2นาที17 3-0 นะครับจากโคดิกักโปนาที47แล้วก็4-0จากกักโปคนเดิมเบิ้ลลูกที่2นาที54หลังจากนั้นเอเดนก้ามายิงให้สวีเดนตีไข่แตกไล่เป็น1-4นาที59แล้วก็ปิดท้ายไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลครับยิงให้เนเธอร์แลนด์หนีเป็น5-1นาที89ครับก็จบเกมเนเธอร์แลนด์ชนะขาดลอยแล้วก็พร้อมกับผลต่างประตูที่เกมนี้ได้ถึงบวก4ประตูนะครับ
0: กับก็ถือว่าสวีเดนเท่าที่เราเห็นตรงนี้ตีเก๋
1: ใช่
0: ตีเก๋ต
1: ี
0: เก๋
1: ไม่ไหว
0: คร
1: ับ
0: อืม
1: อ่ะก็รูปเกมนี่ทางด้านเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้ยิง9ครั้งนะครับตรงกรอบถึง7แล้วก็ได้5ประตูส่วนสวีเดนเนี่ยโอ้โหได้ยิง13ครั้งอ่ะกันโอ้ยิงเยอะกว่าอีก
0: ยิงเยอะจริงครับ
1: แต่ว่าเก๋หมด
0: เก๋เก
1: ๋โอ้โหยิงตรงกรอบไป8แต่ได้ลูกเดียวก
0: ็
1: ไอเยเคเลสอ่ะซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งทุกลูกอ่ะติดเซฟหมดอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าไฟบุคเคนวันนี้ก็ถือว่าได้เซฟเยอะนะได้เซฟอยู
1: ่เลย
0: หลายล
1: ู
0: กเลย
1: ไฟบุคเคนเลย
0: เวียดบุคเคนนะครับ
1: ก็เรียบร้อยนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้นะครับก็ทำให้ตอนนี้เนเธอร์แลนด์ขยับมีเป็น4แต้มนะจาก2นัดส่วนสวีเดนก็มี3แต้มเหมือนเดิมนะครับชนะ1แล้วก็แพ้1
0: ครับก็ต้องไปรอลุ้นในช่วงเช้านะตูนิเซียกับญี่ปุ่นจะจบแบบไหนนะครับถ้าญี่ปุ่นชนะได้3แต้มก็ลุ้นกันยาว
1: ๆคร
0: ับ
1: ฮะ ช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะ 1:58 ละแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูไลน์อัพคู่ต่อไปแล้วก็มาพรีวิวกันรวมถึงเก็บ SMS กับข้อความที่มาพูดคุยส่งมาได้เลยนะครับ4689899คุยกับอาจารย์อู
0: เดี๋ยวเราได้เก็บให้เพราะว่าเรามีเวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: อาจารย์อูสวีดิชเป็นไง
0: ยังไม่เป็นไร
1: เฮ้ยไรอ่ะ
0: เพราะว่ามันยังมีไอ้51อยู่ไง
1: อ๋อ51นะ
0: เพราะมั่นใจว่าวันนี้น่ะมันน่าจะซัดกันเยอะ
1: โอเค
0: อ
1: ่ะช่วงนี้เบรก
0: อาจจะผิดหวังครึ่งนึง
1: ก็ไม่เชื่อไงไม่เชื่อเนเธอร์แลนด
0: ์ไม่ชอบไอ้นี่ไงชอบอีซักกับโยเคเลสกะว่าจะคม
1: เดี๋ยววันนี้โยเคเลสไม่ได้เลย
0: โยเคเลสไม่ได้นะ
1: โอเคอ่ะเบรกสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกสถูกยกให้เป็นหนึ่งของกลุ่มอย่างไม่มีข้อสงสัยหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกโซนยุโรปขุมกำลังของทัพไฟท้องอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมีจุดเด่นที่เกมรุกอันหลากหลายและแทคติกการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงมาตรฐานทีมที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งในสายนี้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกเขาถูกคาดหมายว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างไร้แรงกดดันโคลอมเบียถูกยกให้เป็นเต็ง2ที่จะได้ตามโปรตุเกสเข้ารอบต่อไปในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของโคลอมเบียคือสไตล์การเล่นที่ดุดันความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกและแนวกลางที่แข็งแกร่งคอยไล่บทขยี้คู่แข่งศักยภาพโดยรวมของพวกเขาเหนือกว่าอุซเบกิสถานและดิยาคองโกหากพวกเขารักษามาตรฐานในระดับสูงเอาไว้ได้โอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะหลุดมือส่วนอุซเบกิสถานสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจุดแข็งของทีมคือระบบทีมเวิร์คและระเบียบวินัยทางแทคติกความกระหายชัยชนะที่ไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาน่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านดิอาคองโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่ดิอาคองโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: อ่ะก็เรียบร้อยไป
1: ครับ
0: ในสักครู่นี้กับคู่แรกนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะคู่นี้ว่ามันน่าจะยิงกันเยอะ
1: ใช่
0: เป็นทีมที่เล่นเกมรุกแล้วก็โอ้โหแต่ก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับคุณสนนะช่วงที่หลังไมค์นะบอกโอ้โหเห็นอนาคตสวีเดนแล้วดูแล้ว
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยมากแล้ว
1: แสดงว่าเกมแรกเป็นภาพลวงตาที่ชนะตูนิเซียน่าจะมองว่าตูนิเซียเนี่ยแย่มากกว่าสวีเดนฟอร์มลงตัวนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องไปรอลุ้นกันโอ้โหแล้วการแก้เกมตัวผู้เล่นก
1: ็ด้วยอย่างที่หนูบอกอ
0: ่ะแล้วเกมพัตเตอร์โอ้โหกว่าจะมาเปลี่ยนตัวเนี่ยโดนไป4ลูกไปแล้วนะครับ
1: อัน
0: นี้เราก็คงจะมาตามเก็บตกให้นะ
1: อีกชั่วโมงนึงก่อน
0: ที่
1: จะด
0: ู
1: ค
0: ู
1: ่ตีสาม
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวตีสามเนี่ยมีดันหยองมาดูเกมระหว่างเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งอะไลน์อัพก็ออกมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งเลยเผื่อหลายท่านกำลังพิจารณาแบบ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนสุดท้าย
0: ไฟ
1: นอล
0: คอล
1: ไฟนอลคอล
0: ไฟนอลคอลดูว่าจะเล่นสูตรเดิมไหม
1: เออวันนี้เยอรมันนะครับประตูเป็นเมเนลนอยเออร์นะครับแบ็คขวาโจชัวคิมมิชแบ็คซ้ายเป็นนาธานิเอลบราวน์นะครับเซนเตอร์เป็นนิโก้ชลอตเตอร์เบกกับโจนาธานทานะครับ
0: ชุดเดิมนะ
1: กองกลางมีอเล็กซานดราพาฟโลวิชกับเฟลิกเบช่านะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยมีฟอร์เรนเวียสจามามูซาร่าแล้วก็เลยลอยซาเน่ชุดเดิมหน้าเป้าวันนี้เป็นทายฮาวแบบ
0: ก็ยังเล่นฟอร์นายเหมือนเดิมเพราะเกมแรกมันชนะมา 7-1 เนาะ
1: ครับ
0: ก็นาเคลสมันก็ใช้ชุดเดิมมาเลย
1: อ
0: ัน
1: นี้ copy paste เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: เหมือนเดิมทุกตำแหน่ง
0: แปะเลยนะครับ
1: ซาเน่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะไงทำไมยังได้ลงต่อดันโ
0: อ้อ้าวแต่ว่าก็ลูกรักเขาอะ
1: จริงๆควรจะเป็นเลนาร์ดคาวนะถ้าไม่เจ็บหรือจริงๆคือแซนนาบี้อะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ใช่จริงๆน่าจะเป็นนาบี
1: ้
0: แต่นาบี้ดันเจ็บนะครับแต่ว่าซาเน่เขาเอามาตลอดอยู่แล้วอะ
1: หรือว่าตัวอื่นที่ติด
0: ตอนติดก็มีดราม่าแล้วไง
1: เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นตัวจริงของกาลาตาสไลด้วย
0: ใช่ไปก็เป็นสำรองด้วย
1: หรือตัวสำรองอย่างพวกไอ้เลเวลลิ่งเล่นไม่ได้เลยจันหนูมันก็
0: ไม่ยังงงแกไม่ลองเลเวลลิ่งก็ยังไม่
1: เลเวล
0: ลิ่งกับสตุตการ์ดก็ทำได้ดีนะ
1: อ
0: ุ
1: นดา
0: ใช
1: ่ไหมเอาอุนดามาเล่นหน้าต่ำแล้วโยกอาจจะมูซาร่ามาด้านขวาก็เดี๋ยวต้องดูนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนไอวอรี่โคสต์วันนี้ทางหน้าประตูเป็นโฟฟาน่านะครับแนวรับแบ็คขวาเป็นฟิตซินโก้ด้านซ้ายเป็นโคนองนะครับเซนเตอร์เป็นอักบาดูจับคู่กับทางด้านเอลเดียนคาสูนูนะแล้วก็กองกลางมีฟองเคสซิเย่แล้วก็ซังกาเล่ครับด้านขวาเป็นอามัดดิอาโลด้านซ้ายเป็นยานดิโอมองเดคู่หน้าวันนี้เป็นอาเนาโออูไรครับเกือบทางด้านอังเก้บอนนี
0: ่
1: นี่ริมเส้นทีเด็ดของไอวอรี่โค้ชจากแมนยูเต็ดอามัดดิยาโลด้านซ้ายเป็นยานดิโอมองเดว่าที่ลิเวอร์พูล
0: ไอที่เด็กไทยปะ
1: ใช่ครับ
0: อีเนาอูไรเนี่ย ชื่ออ
1: ูไรอ่ะอูไร
0: เอออูไรอูไรครับ
1: โออูไรก็อีเนาโออูไรมาจากแท็บซอนสปอร
0: ์ครับก็ถือว่าเอาเดียวมองได้มาเล่นซ้าย
1: ใช่ไ
0: อเพราะตัวนี้ได้อยู่วันในบูเดเห็นมันมาเล่นแล้วมันเล่นได้สองฝั่งนะคร
1: ับ แล้วสรุปเขาถนัดเท้าไหนนะดู
0: ไปเล่นขวาปกติเล่นทางขวา
1: ถนัดขวา
0: ใช
1: ่ไม่มาถึงเท้าที่ถนัด
0: ขวาเนี
1: ่ยอ้าวอย่างนี้มันจะไม่ใช่สไตล์ซาร่าที่แบบสมมติลิเวอร์พูลไปใช้ด้านขวาแล้วแบบถนัดซ้ายตัดในมายิงก็ไม่ใช
0: ่มันก็ตัดในก็ยิงขวาได้ไงใช่ไหมไม่แต่ผมว่ามันยิงได้เป็นนักเตะที่เล่นได้ดีอยู่แล้วดิมองเด้โอเคอยู
1: ่เพราะฉะนั้นก็คู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งตอนปี2009ก็คือโอ้โห17ปีที่แล้วดันโอ
0: ้ครับ
1: เสมอกัน 2-2 เป็นเกมอุ่นเครื่องยุคนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนยุคนั้นเป็นโอ้โหนานมากนะฮะแล้วก็ถ้าช่วงหลังอุ่นเครื่องในเยอรมันถ้าเจอทีมทรงคล้ายๆไอวอรี่โคสต์ก็คือเล่นกับกาน่าชนะแค่ 2-1
0: ครับ
1: ส่วนไอวอรี่โค้ชเนี่ยมักจะทำแสบกับทีมจากยุโรปบุกชนะฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าถึง บ้านเลยอ่ะ 2-1 ตอนอุ่นเครื่องแล้วก็มีชนะสกอตแลนด์ 1-0
0: เพราะนั้นเครื่องมาดีหมดเลยนะ
1: อุ่นเครื่องดีหมดก็เลยจะถามจันอู่ว่าเนี่ยฝรั่งไอวอรี่โค้ชเจอเยอรมันทีมจากยุโรปวันนี้จะมีปัญหาไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเยอรมันวันนี้นี่ต้องชนะไว้ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันเรื่องประตูต่อไป
0: ผมว่าชนะได้นะแล้วไปลุ้นเพราะว่าดูตัวผู้เล่นดูทรงดูหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าไอวอรี่โค้ชอ่ะมันมีดีที่กองกลางเนี่ยกลางฟองเคสซี่อะไรพวกเนี้ย
1: ใช่
0: อะไรมันยังโอเคเออซังกาเล่พวกเนี้ยโอเคอยู่แต่ว่าตัวรุกก็ไม่เท่าไหร่นะไอตัวริมเส้นเนี่ยอามาเดียโลก็ธรรมดาแต่ว่าไอเดียวมงเด้เนี่ยน่ากลัวนะครับ
1: ต้องป้องกันให้ดี
0: ก็แต่มันน่าจะคุ้นเคยกันอยู
1: ่ครับ
0: เพราะเดียวมงเด้มันอยู่ไลซิกนะก็เจอนักเตะในเยอรมันก็น่าจะรู้ทางกันอยู่นะความเร็ว อาจจะต้องซ้อนหน่อยนะวันนี้ซานเน่อาจต้องช่วยคิมมิดหน่อย
1: อืม
0: พอเจอเดียวมงเด้นี่อาจจะโดนเผาได้เหมือนกันเพราะนัดที่แล้วอิงกาบีโดนคือโดนเผาซะยับเลย
1: ก็วันนี้ถ้าตัวสำรองของไอวอรี่โค้ชยังมีพวกไซมอนเอดินกราม ีพวกไอเกตโตดูเอนี่วันนี้หลุดเป็นสำรองไปแล้วไอพี่ชายดิซิเล่ดูเออ่ะเอวันเกตซองเนี่ยกองหน้าของพาเลตแล้วก็อีวันเอนดิก้าวันนี้มีชื่อเป็นก็สำรอง
0: ก็เอนดิก้าจริงๆมีข่าวว่าเจ็บด้วยนะครับ
1: อู้จะสำรองดีอ่ะไอวอรี่โค้ชมีนี่พี่อู๋มีนิโคล่าเปเป้ลืมยัง
0: อ่าใช่เพราะตอนแรกเขามองว่าน่าจะเป็นตัวจริงนะเปเป้
1: แล้วก็มีเอเล่เอเย่วาฮีไงกองหน้าของนิส
0: แต่วาฮีไม่ดีตอน

0: โอ้ไอ้นี่เลยนะไอ้ดีมองเด้เลยนะครับแต่ว่าดันไปเจ็บก่อนช่วงหนึ่งเป็นเด็กที่น่าลุ้นเหมือนกัน
1: นะ
0: คร
1: ับโอ้ยเดลโก้นี่ปีกข้างไหน
0: ส่วนใหญ่ชอบเล่นตรงกลางมากกว่านะเล่นตรงกลางถนัดกว่านะ
1: เคยถูกเรียกมาแทนเลนาร์ดคาวอ
0: ่
1: ะคือเสียดายอยากเห็นแบบเลนาร์ดคาวไง
0: ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มองว่ากับระดับแบบนี้ผมว่ามันช่วยยกระดับเขาได้นะมาเล่นทีมแบบบอลโลกอย่างเงี้ยเจอระดับทีมชาติผมว่าเลนาร์ดคาวได้ประโยชน
1: ์
0: พอเด็กมันได้เรื่องของประสบการณ์นะดันจะเจ็บซะงั้นนะครับ
1: อันนั้นผมมองว่าเยอรมันน่าชนะได้นะ
0: เออผมว่าชนะได้แล้วก็ไปลุ้นเม็ดสองอ่ะนะจะขาดไหมส่วนคุณสนว่าไง
1: ผมก็มองว่าเยอรมันแต่คงไม่ได้ขาดแบบง่ายๆหรอกก็คงเหมือน
0: แต่น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดอยู
1: ่
0: เพราะดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมารับเหนียวแหละ
1: ครับ
0: ที่โค้ชหรือว่าโค้ชที่บัวนะครับ
1: คู่ในเล่นที่โตรอนโตนะ BMO Field นะครับก็มาดูว่าเยอรมันจะชนะเพราะว่าคู่นี้ทั้งคู่เกมแรกชนะมานี
0: ่ครับ
1: หรือถ้าจบเสมอแล้วก็จูงมือกันเข้ารอบไหมเพราะว่านัดหน้าในเยอรมันเดี๋ยวไปเจอเอกวาดอร์โอ้โหเยอรมันงานหนักนะ
0: ก็อาจจะต้อง
1: แต่เอลดีโค้ชผ่านเอกวาดอร์มาแล้วไง
0: ต้องเล่นเกมนี้แบบระมัดระวังหน่อยเราอาจจะได้เห็นเกมที่มันไม่ได้บุกแบบหวือหวานะ
1: แต่เอลดีโค้ชนัดสุดท้าย
0: มันมี3แต้มกลุ่มไว้แล้วอ่ะ
1: แต่เอลดีโค้ชนัดสุดท้ายเจอคือลาซาวไงมันก
0: ็
1: ทิวอ่ะ
0: ไม่แต่จริงๆมันเข้ารอบแบบมันยากหรอกนะระดับอย่างเงี้ยมันเก็บเกมแรกมาแล้วอ
1: ่
0: ะสายนี้มันไม่น่ายากอะไรนะครับ
1: อ่ะก็เป็นคู่ที่เดี๋ยวจะคิกออฟตีสามนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนในเวลานี้เนี่ยมีโอบอลเบลารุสนะโกเมลนำโมกิเยฟ 2-0 แล้วก็บอลหมู่เกาะไฟโรผ่านเลยนะครับนอกนั้นเป็นสเปนอีกรองๆส่วนจริงๆตอนนี้มันตี 2:17 แล้วจันอู๋ทำไมอัลเมเดียกับไอ้เจ้ามาลาก้าไม่เตะ
0: ตอนนี้มันขึ้นมาว่ามีดีเลย์เกมยังไม่ได้เตะนะครับ
1: มันไม่ยังไม่เตะอ่ะจริงๆเวลาเดิมมันคือตีสอง
0: อันนี้เขาบอกว่าดีเลย์เกมไปอีก30นาทีนะครับก็จะเตะกันตอนตีสองครึ่งถ้ากับว่าตอนนี้อเมริกับอมาราก้ายังไม่ได้เตะกันนะ
1: อมาราก้าเลย
0: อมาราก้านะครับ
1: เป็นไงอมารา
0: อมาราก้านะครับ
1: เขาไม่บอกนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงดีเลย์นะ
0: ครับ
1: หรือยังไม่ออกแต่จริงๆอ๋อไอ้คู่เนี้ยไอ้เซกุนด้าน่ะมีถ่ายผ่านทางทูวิชั่นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ดันอู่พักลาเซกุนด้าไปก่อนระหว่างรอตีสามแต่ยังไม่เตะนะฮะโอเคก็ถ้าใครอยากได้คู่ไหนที่จบไปแล้วหรือเพิ่มเติมก็4689899นะครับ
0: จ้ะ
1: หรือปีวิวดันอู่คู่7โมงเช้าด้วยเลยเอกวาดอร์กับกือลาเซา
0: ครับผม
1: ก็เอกวาดอร์นี่อันดับ23 FIFA World Ranking กือลาเซา82เกมแรกเอกวาดอร์นี่โดนไอวอรี่โค้ชเฉือน 1-0 เกมนั้นน่ะผมไม่ได้ดูยันอู๋มันยังไงอ่ะตอนแรกผมนึกว่าเสมอแล้ว
0: เกมก็ดูตื้อๆแหละก็เป็นตามสไตล์พวกไอ้บอลเหนียวๆอ่ะก็พิชิตกันได้ลูกเดียวนะ
1: ไม่แล้วทำไมไอประตูท้ายเกมมันมาจากจังหวะยังไง
0: จังหวะนั้นผมไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าผมว่าวันนี้คือลาซาวดูแล้วไม่น่ารอดอ่ะยังไงตัวผู้เล่นถ้าเทียบเนื้อตัวนะ
1: แต่ปัญหาคือมัน
0: ยังดูดีกว่า
1: แต่ยิงเยอะไหมเพราะเกมลูกเอกวาดอร์มันก็ไม่ได้ดุมากไง
0: แต่เกมรับคือลาซาวมันก็ไม่ได้ดีไงก็เลยมองว่าน่าจะได้นะ
1: แต่ถ้าเอกวาดอร์เนี่ยอุ่นเครื่องแล้วเขาจำลองเหมือนวิธีการเล่นคล้ายคือลาซาวคือเจอกัวเตมาลา
0: คล้ายกันนะ
1: เจอกัวเตมาลาเอกวาดอร์ชนะมา
0: 3-0
1: ส่วนคือลาซาวเนี่ยเคยอุ่นเครื่องกับสกอตแพ้เละเลย 1-4 อุ่นกับ
0: คืออุ่นมาเละหมดเลยนะครับ
1: แ
0: พ้กระทั่งจีน
1: อ
0: ะ
1: แพ้จีนถูน2ม
0: ี
1: ชนะอารูบ้าเนี่ยประเทศนี้อยู่ตรงไหนของโลกนะหนู
0: อารูบ้า
1: อารูบ้า
0: น่าจะอยู
1: ่ชนะ 4-0
0: เขาไหนก็ไม่รู้นะโอ้โหอันดับฟีฟ่า189อ่ะ
1: โอ้โหยิ่งกว่าแบบโอ้โหเกือบ
0: หนักเลยอ่ะอ๋อเป็นคอนคาเคฟ
1: เ
0: ออทีมจากโซนคอนคาเคฟนะครับ
1: แถวแถว
0: ก็แถวๆนู่นแหละคอนคาเคฟนะมันใกล้ๆนะเลือกดึงมาอุ่น
1: แถวอเมริกากลาง
0: ครับ
1: ทะลุไหมไอเอกวาดอร
0: ์ผมว่า4-0มี
1: พอดีเหรอ
0: เออน่าจะมี
1: กองหน้ามีเอแนวาเลนเซียมีทางด้านกอนซาโลพลาต้า
0: จับ
1: อันนี้อยู่แถวปิด9
0: ใช่นะครับไปดูอิงคองนะครับ
1: กอนซาโลพลาต้า
0: ไงลื่นไม่มีจะดูดยาอย่าสนอย่าไม่เอาลงไปแต่นี้ยาหัก
1: กองกลางนี่มีมอยเซสไกเซโดนะแนวรับนี่โอ้โหจุดแข็งเขาอยู่ที่แนวรับเอกวาดอร์เนี่ยวิลเลียนปาโช
0: ใช่ใช่บาโชนครับ
1: พ
0: ี่
1: เอ
0: พ
1: ีเอโร่เดอะตูดทินครับพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งออโดเนส
0: ไอพีเซโดก็โอเคอยู่นะ
1: พีเซโด
0: นายแบ็คขวาพีเซโด
1: แบ็คจากแอตเลติโกมิเนโรในบราซิลส่วนไอคือลาซาวก็ตาฮิตชองโจ โจเก้น

0: เลือกคดี
1: ไม่มีลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเฮ้ย
0: ใครครับ
1: จอนใหญ่บัว
0: อ๋อจอนเยบัว
1: ครับ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เป็นปีกนะครับ
0: ครับมีตา
1: ส่วนว่าไงคู่นี
0: ้ผมว่าเอกวาดอร์ชนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะถึงสามไหมมันเสียวไงมันยากอาจารย์อู๋คือแบบผมว่าเกมลุกเอกวาดอร์มันไม่ได้ดุดันแต่ถ้าจะให้มาเชียร์คือลาซาวมันก็ไม่ใช่ที่อ่ะผ่านดีกว่า
1: เอ้ยใจเราไม่ได้อ่ะใจนิดเดียว
0: งั้นผมมองว่ายิงน้อยยิงน้อยเพราะผมมองว่ากีราซาวน่าจะยิงเอกวาดอร์ไม่ได้อะ
1: กีราซาวเนี่ยมีตัวที่อันตรายอยู่ตัวเดียว
0: ก็ตาฮิตชองกับโลคาเดียไง
1: ชองโลคาเดียไม่มีอะไรเลยโหโลคาเดียก็ไม่มีอะไรเลยตอนน
0: ี้แล้วหรือพี่น้องบากูน่าม
1: ันก็
0: เลอันโดบากูน่ากับไอ้เนี่ย
1: ไอ้2ตัวหลักของเขาอ่ะไอ้โคเบเนเซ
0: ีย บากูน่า
1: โคเบเนเซียถ้าไม่ได้ยิงประตูเยอรมันมานั้นก็ไม่มีอะไรนะผมว่ามีดีอีกคนหนึ่งก็คือแนวรับอย่างอูบิโซ่อ่ะ
0: ของ
1: PSV อ่ะ
0: อ
1: ี
0: กคนหนึ่งก็ริชาร์ลีบัตซัวไงเคยอยู่อาจากเคยอยู่นี่ได้หนิว่าบวกของจันอูอ
1: ่
0: ะ
1: แต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวจริงไงพวกแบบทะลุปล้องมาเป็นตัวจริงไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: อ่ะก
0: ็อาจารย์อูมองว่าขาดเหรอ
1: เออผมมองว่าเละอ่ะเพราะว่าใครเจอคือลาซาวมันเหมือนแจกอ่ะ
0: ครับ
1: อ่ะ
0: ปิดท้ายไปวิวตูนิเซียญี่ปุ่นหน่อยตูนิเซียอันดับ45ของโลกญี่ปุ่นอันดับ18แล้วตูนิเซียเนี่ยเปลี่ยนเป็นเอิร์ฟเว่เรนาละแต่ก็ดูแล้วก็ยังเหมือนกับรวมใจนักเตะไม่ค่อยได้อ่ะ
1: เพราะว่าดูตรงเนี้ยแกก็ถอดแล้วอ่ะจะมาที่แกบอกคือกูไปเอาไว้คุมต่อแล้วอ่ะเรนาบอกกูมีปัญหาเยอะนะครับก็ดูแล้วผมว่าเปลี่ยนโค้ชก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะมาตอนนี้ถือว่าอย่างมากก็ยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยด้วยซ้ำ
0: ใช่ยังไม่รู้จักตัวเล่นเลย
1: ตัวเดิมๆไม่ก่อนนะ
0: เหมือนมารับเผือกร้อนอ่ะ
1: ใช่
0: มารับค่าชดเชยเกมแรกก็สวีเดนที่ว่าแย่ๆตูนิเซียโดนไป5
1: ครับ
0: แล้วก็มีอุ่นเครื่องแพ้เบลเยียมอีก0-5
1: ครับ
0: แพ้ออสเตรีย0-1มีเสมอแคนาดา0-0แย่มากตูนิเซียนี่5นัดหลังคือมีชนะเฮติทีมเดียวอ่ะที่เหลือคือแพ้กับเสม
1: อ
0: ส่วนญี่ปุ่นนัดที่แล้วก็ผมว่าอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยแต่ก็ยังมีแต้มกว่าเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: มีชนะไอซ์แลนด์ชนะอังกฤษชนะสกอตอุ่นเครื่องช่วงหลังก็ใช้ได
1: ้ครับ
0: ก็คู่นี้โถเจอกันบ่อยพี่โอ๋แปลกนะทำไมตูนิเซียชอบอุ่นกับญี่ปุ่นบ่อยนะ
1: ครับ
0: อ๋อใช่เพราะว่าญี่ปุ่นมันชอบเชิญตูนิเซียไปเล่นกีดินครับ
1: ครับ
0: เจอล่าสุด2023ก็คือ3ปีแล้วญี่ปุ่นก็กินสบาย
1: 2-0 สลับกันไปสลับกันมานะคู่นี้
0: ใช่
1: แต่ส่วนใหญ่ถ้าโดยรับโดยรวมๆอ่ะอุ่นเครื่องทีไรก็มักจะเสร็จญี่ปุ่น
0: วันนั้นนี่เคียวโกะฟูรุฮาชิกับไอจุนยะอิโตะยิงคนละลูก
1: ญี่ปุ่นนี่ฟอร์มดีเกมแรกที่สู้กับเนเธอร์แลนด์ก็สู้ได้ดี
0: ครับ
1: นะครับไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับตัวก็น่าจะไม่เปลี่ยนเยอะนะ
0: วันนี้ก็น่าจะเดิมๆอ่ะญี่ปุ่นนี่ข้างหน้าเป็นอายาเซะอุเอดะ
1: ครับ
0: ผมมองว่า
1: วันนี้ไม่มีคูโบะแค่คนเดียว
0: ใช่โอ้แต่ไม่มีสำคัญยันอู๋คือเป็นผมว่าไม่มีมินามิโนะอ่ะแต่มีคูโบะพอได้แต่พอไม่มีทั้งคู่อ่ะผมว่าโดอันกับมาเอดะมันดูเป็นแบบกองหน้ามันดูเป็นตรงอยู่ตรงกลางมากกว่ามันไม่มีตัวริมเส้นตัวเนี้ย
1: ครับแต่จริงโดอันที่ตอนพีคจริงก็เป็นริมเส้นทางขวา
0: ตอนนี้เขาอยู่ไหนไฟบวกปะ
1: อ
0: ่
1: าใช่ครับ
0: ดีไหม
1: ไฟบวกมันอยู่แฟงเฟิร์ตแล้ว
0: อยู่แฟงเฟิร์ต
1: อยู่แฟงเฟิร์ตนะครับแต่ผมว่าปัญหาคือกองหน้าญี่ปุ่นมัน
0: ไม่คม
1: นะคือเป็นสายพวกไอ้พวกแบบเทคนิคอ่ะนะครับไม่มีสายช่างเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าดีที่ตัวคู่กลางอ่ะไอซาโนกับไอคามาดะ
0: เขาก
1: ำลังดีได้เก๋าอยู
0: ่คาชูซาโนนี่มันดีถึงขนาดว่าเบียดไม่ให้ไอฮิเดมาสะโมริตะติดเลยแต่หนูผม
1: ใช่ใช่
0: เป็นไงฟอร์มคาชูซาโน
1: กับไมล์เล่นดีเลยนะครับแล้วทีมชาติหลายๆเกมที่เขาอุ่นเครื่องก็ฟอร์มดีครับซาโนนะ
0: วิงแบ็คขวาเป็นซูกาวาระที่เคยอยู่ซาลัมตันแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวเลยด้านซ้ายเป็นนากาอุระเซนเตอร์มีทานิกุจิมีจุนยะอิโตะแล้วก็มีวาตานาเบะประตูเป็นซอนซูซูกิส่วนตูนิเซียนี่โอ้ข้างหน้านี่เปลี่ยนเป็นใช้เป็นชาอูอัดเลยอะที่เหลือมีฮานิบาลเบบรีมีอาจูรี่มีฮันนันกาบี้จาบี้นี่มาจากไหน
1: กาบี้นี่คุ้นนะเดี๋ยวก่อน
0: กาบี้นี่มาจาก
1: เอาบวกใช่ใช่ใช่แล้วก็ไอเอลกาบี
0: ้เอลเยสคิลี่นี่มาจากแฟรงเฟิร์ต
1: ครับ
0: เอ้ยนักเตะเยอรมันนักเตะตูนิเซียเล่นในเยอรมันเยอะนะ
1: ก็อย่างเคดิล่าก็
0: โอ้โหลานี่เคดิล่าดิ
1: เหมือนพี่ไม่ได้ไงก็เลยต้องมาเล่นตรงนี้
0: ไม่ได้มีทรงตูนิเซียนะลานี่เคดิล่าเนี่ย
1: แต่ก็ถือเป็นจอมเก๋าอยู่นะแต่มันก็ไม่พอนะ
0: แนวรับมีโอมาเลกิกในอดีตเด็กน่อนด้วย
1: แต่ประตูอาจจะมีปัญหานะ
0: ทำไมครับ
1: ประตูเขาช้ามากอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเขาไม่ได้ว่าเอามารุยานชามักไปเล่นใช่ไหม
1: ครับอันโอ้โหนะคนนั้นรอสักตัวเก่าเลย
0: โอ้ก็ประตูเป็นชามักแนวรับมีทาวบี้มีทางยานวาเลรี่พวกนี
1: ้อ่
0: ายังไงครับญี่ปุ่นได้ข่าวว่าไอเสาไฟฟ้านี่มันเท่ากับเยอรมันเลย
1: เออผมว่าไม่น่าพลาดผมว่าอารมณ์น่าจะเหมือนเยอรมัน
0: อ
1: ่ะญี่ปุ่นชนะได้อ่ะแล้วก็ไปลุ้นเอาเพราะดูตัวเล่นแล้วมันเป็นเหมือนเกรดบีรองๆตัวรองๆอ่ะนะ
0: ใช่ยิงกันเยอะไหมคู่ตุรกีกับญี่ปุ่น
1: ผมว่าไม่เยอะผมว่าไม่เยอะผมว่าอาจจะ 1-0 2-0 ประมาณนี้นะ
0: เพราะว่าแนวรับเอ้ยแนวลุกญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ดุดันเหมือนสวีเดน
1: ใช่ใช่ญี่ปุ่น
0: ที่จะยิงแบบขาดเหมือนตอนตุรกีเจอสวีเดน
1: นะเหนียวแน่นแล้วก็แพ้ยากแต่ว่าไม่ได้ยิงเยอะอะไรมากมายเนาะ
0: โอเคอ่ะก็เป็นฟุตบอลโลกของค่ำคืนวันนี้ต่อเช้าอ่ะนะ
1: นะครับอันนี้บอกด้วยความห่วงใยนะอูนะคะการพักบอลแต่ละครั้งรับค่าแรงชั่วโมงหลักร้อยแต่เล่นหนักจัดใหญ่เหมือนชั่วโมงหลักพันหนูอยากให้นะอูเซฟแรงลงหน่อยค่ะพักไม่หยุดพูดไปพักแบบนี้อันตรายนะคะถ้าเกิด น็อกช็อกวูบขึ้นมามันไม่คุ้มกันนะคะเป็นห่วงนะอูค่ะจากเธอลงทุนแฟนนั้นไม่สบายเพราะว่ามันแค่วันละคู่เอง
0: ไม่ได้เยอะนะครับ
1: เพราะว่าก่อนนั้นตอนซันชาแนลเนี่ยสูงสุดทำไว้แล
0: ้
1: วในนั้นเลย
0: กี่คู
1: ่4
0: โอ้โหตอนนั้นกี่ปี
1: ม
0: าแล้ว
1: ไม่มีคน
0: ตอนนั้นเป็น10ปีแล้ว
1: คนภาคยาวเลย
0: ภาคคนเดียวเลยปะ
1: บ้าๆ
0: 2
1: คนนั่นแหละแต่ว่าก็สลับกัน
0: แต่ตอนนั้นจันอู๋ยังอายุน้อยกว่านี้ไงใช่ไหมตอนนี้ก็อายุเริ่มเยอะ
1: ตอนนี้ก็อายุก็ไม่เท่าไหร่
0: 20กว่า
1: ใช่ใช่เพิ่งจะเบนเจอเพศเอง
0: น่าจะอีก20กว่าจะ70อ่ะ
1: ครับ
0: เอ้ยแต่อาจารย์อู๋ไหวเขาอยู่ถึงแล้ว
1: มืออาชีพจริงๆก็มันก็เป็นมันเราก็ไม่ได้เต็มที่อะไรเท่าไหร่
0: มืออาชีพเขา
1: ไม่แต่ว่าก้าวๆไม่ได้ผมต้องเต็มที่นะครับถ้าเราก้าวผมเต็มที่นะครับ
0: ใช
1: ่เพราะมีที่เดียวตอนนี้เราไปที่อื่นก็เต็มที่อยู
0: ่เนี่ยเดี๋ยวสกิดเฟงกี้เดยองเดี๋ยวเดยองมาเดยองมาตีสาม
1: ตอนนี้มีสองอย่างไม่สกิดแล้วไม่มีเพิ่มเติมก็เปลี่ยนเป็นกระทืบ
0: ก็เปลี่ยนใช้อย่างอื่นสกิด
1: ก็เปลี่ยนเป็นกระทืบแทนนี่ครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วกันอ่ะคุณสนไปทางไอ้ YouTube บ้างเนี่ย
0: ได้แล้ว
1: ไปถ
0: ึ
1: งไหนแล้วอ่ะดูให้คุณสนแต่น่าจะเยอะอยู่เนาะเราไม่ได้เก็บมานานอยู่นะ
0: เพราะว่าบอลวันนี้อ่ะเอ้ยดันอู๋เนี่ยไอ้อัลเมเรียกับมาลากานี่ก็ยังไม่เตะเลยอ่ะเดี๋ยวถามซัมเมอร์วีเป็นอะไรกับซัมมากรครับ
1: คนละคนกันครับ
0: ซัมมากรเลยอ่ะอ่ะก็มีหลายคนก็มา
1: สัมภาระโอเคนะ
0: ถ้าเป็นอย่างอื่นนะ
1: ถ้าสัมภาระเนี่ยอันนี้งานเข้า
0: จ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่
1: โดนไปแล้ว
0: โดนไปแล้วโดนไปเท่าไหร
1: ่โดนไปแล้วโดนไปไม่เยอะหรอกผมไม่มีรายได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร
0: ่โอ้ยแล้วที่พี่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของตลาดอ่ะ
1: ม
0: ีคนเขาฟ้องมานะว่าอาจารย์อู๋เป็นรวย
1: โอ้โหเกือบไปยังดีนะออกเสียงชัดนะครับเกือบเป็นอย่างอื่นแล้วยังดีสนไม่คนที่ออกรอเรือชัดเกือบเป็นอย่างอื่นแล้วเกือบขึ้นละ
0: อ่ะนี่บอกว่าทาง Facebook นะบอกเชียร์สวีเดนไปโหโดนรับประทานนะฮะจากคุณพุทธิพงศ
1: ์ครับ
0: ต้องแก้จากเยอรมันป่ะต้องแก้มั้ยหรือว่าปล่อยผ่าน
1: ก็พอได้นะ
0: นี่บอกใบเหลืองผมแฮปปี้ครับจากคุณฮักเขา
1: อ๋อเหรอ
0: โอ
1: ้
0: โหเกมเดือดเกมเดือด
1: ไม่ได้ไปทางนั้นเลย
0: นี่ไงมาแล้วเฟนกี้เดยอง
1: เฟนกี้เดยองนะครับ
0: นี่ยังไงนี่บอกว่าขอบอลคู่เช้าหน่อยครับจากคุณพงศ์ขอวันนี้เชียร์สวีเดนเรียบร้อยผมไม่เชื่อผมนะผมบอกว่าเนเธอร์แลนด
1: ์
0: นะมีบอกเลิฟบอกไม่อยากอยู่อยู่ไม่ไหวลินเดอร์เลิฟลินเดอร์เลิฟมีบอกรับชมรับฟังในสวนยาจากคุณเกษมนะครับมีบอกว่าฟังที่ลาดพร้าวโชคชัย4ซอย55ครับผมจากคุณพิชัย
1: สวัสดีด้วยครับ
0: มีบอกคอแลจะเป็นแชมป์โลกได้ไหมครับจากคุณผีเสื้อบินได
1: ้อุ๊ยแต่ฟอร์มแบบนี้ก็ทำไปเล่นไปผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่อาจจะต้อง
0: แก้ขันเกม
1: รายละเอียดนิดนึงนะเรื่องของตัวสำรองผมว่ามีปัญหาเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: พอเปลี่ยนจากตัวจริงไปพอเป็นสำรองแล้วโอ้โหมาตรฐานดับฟุบเลย
0: ครับ
1: มีตัวเดียวที่ดูดีขึ้นก็คือซัมเมอร์วิลนะเพราะว่ามันเป็นปีกอาชีพมากกว่ามาเล่นเนาะ
0: นี่บอกสวัสดีอีกรอบครับพี่สนพี่อู๋จากคุณประสิทธิ์นะครับ
1: ครับผม
0: ทาง YouTube นี่มีตั้งแต่แรกๆเลยพอดีทาง YouTube ยังไม่ค่อยได้อ่านนะครับมีบอกว่าวิเคราะห์คู่เยอรมันด้วยครับก็จัดไปแล้ว
2: ไปแล้วเนาะ
0: อันนี้บอกว่าอีซักห่วยแท้โหแต่ก็ผมว่าดูดีสุดในแนวลุคสวีเดนวันนี้
2: ผมว่าดูดีสุดนะผมว่าไอเนี้ยแย่กว่าอีกกับคิคุยสนนะ
0: โยเคเลส
2: โยเคเลสหนักกว่าอีกนะคร
0: ับ ชัดเจนเลยว่ากองหน้าเกรดระดับท็อปของพรีเมียร์ทั้งคู่แต่ว่าอีซักดูแบบดูโอเคกว่า
2: คีซักยังมีลูกจ่ายทะลุนะ
0: แล้วแบบ
2: แล้วไอ้ลูกที่ได้ประตูอ่ะก็เป็นจังหวะแทงให้แต่ว่าโอ้ไอ้โยเคเลสไม่ไหวเลยนะครับ
0: คุณ APPK พิมพ์มาสั้นๆยับ
2: เข้าใจครับอันนี้เข้าใจเลยครับ
0: อันนี้บอกว่าเออนี่คนละคนอ่ะกักโปรที่เดียวภูใช่ไหมครับเฮ้ยแต่โคตรด
2: ีทำไมแต่ละคนที่เคยเล่นไม่ดีในลิเวอร์พูลมันเล่นดีทุกคน
0: ใช่ไหมอาริเตอร์กับอาเจนก็ดีนะ
2: ทีมชาติเล่นดีหมดเลย
0: ก็ใช้ได้
2: เวียดก็ดี
0: เวียดสงสัยต้องเปลี่ยนโค้ชอ
2: ่
0: ะหรือเอาคูมันมาคุมลิเวอร์พูลไหมล่ะจะได้มีคู่มือกัตโปอ่ะ
2: อ๋อก็ลองดูไหมโค้ชแรงลองดูนะ
0: ครับนี่บอกว่ากัตโปคนเดียวกันจ้านะครับแล้วบอกว่าสวีเดนมีแค่อาเยลี่กับกองหน้าที่เหลือพื้นด้วยนะครับนี่บอกว่าโง่หัวไม่ขึ้นเลยสวีเดนนะครับนี่บอกว่าคุณอู๋ครับภาคแบบเบอร์เสื้อแบบเมื่อวานหน่อยครับฮาดีครับเมื่อวานมีเหรอภาคเบอร์เสื้อด้วยเหรอ
2: มี
0: โหนี่แย่งมุกเจดีหมิงเลยเหรอ
2: ครับลองดูอยู่
0: เดี๋ยวต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเจมาเก็บลิขสิทธิ์นะนี่บอกว่าลูกแรกมาแล้วอย่าอมโอ้โหเป็นไงโดยไป5
2: เรียบร้อย
0: อมเลย
2: อ่วมเลยตอนนี้ทุกไม่อมแล้วก็เป็นอ่วมไปแล้วตอนนี
0: ้ครับนี่บอกว่า
2: 4-2ดิจะได้มันมันกลายเป็น5-1แทนนี่ครับ
0: ครับ
2: แต่กักโปดันไม่แฮตทริกนะก็น่าเสียดายนะครับ
0: นี่บอกว่าอ๋อเชียร์ทั้งยิงน้อยๆแล้วก็เชียร์สวีเดนแย่เลยนะครับนี่บอกว่าโจนาธานเดวิดคืออะไรครับโจนาธานเดวิดไม่ได้อยู่ไงโจนาธานเดวิดมันอยู่นี่เปล่าอยู่แคนาดาม
2: ันมีเดวิด2ตัวไงตัวมีเดวิดอ่ะแต่มันดูดีกว่าเนอะเออไอโจนาธานเดวิดมันไม่ไหวอ่ะ
0: เอาง่ายๆโจนาธานเดวิดแค่เทียบกับคายลาลินน่ะคายลาลินมันยังดีกว่าอยู
2: ่คายลาลินยังดู
0: มีประโยชน์กว่านะดูยิงคมอ่ะ
2: เออยังดูได้ลุ้นได้อะไรมากกว่านะ
0: ใช่
2: แต่โจนาธานเดวิดผมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าแฟนยูเว่หูโอ้ด่ากันยับเลย
0: คือถ้าไม่สี่นี่แบบโอ้โหโคตรเสียดายตังค์อ่ะถ้าซื้อมาแล้วโจนาธานเดวิดเนี่ย
2: ฟอร์มไม่
0: ดีเคยมีข่าวอาร์เซนอลด้วย
2: รอดไป
0: โจนาธานเดวิด
2: รอดไปโอ้โหรอดไปไอ้เดวิดนี่โอ้โหดูแล้วของบอมมากเลย
0: นี่บอกว่าสวีเดนมีแค่อายาลีเอรันกาโยเคเดสอินซักที่เหลือไม่มีอะไรโอ้ก็หลายคนก็บอก
2: อ๋อแต่อันนี้ไงไอ้โจนาธานเดวิดมาแฮตทริกใช่ป่ะ
0: ตอนไหนอ่ะ
2: ที่เจอกาตาร์ป่ะ
0: โอ้ก็กาตาร์ไง
2: แต่ก็แฮตทริกได้ป่ะแฮตทริ
0: กกาตาร์เหลือ9คนน่ะ
2: ไม่แต่เขาแฮตทริกก็คือแฮตทริกไงมันไม่เกี่ยวว่าจะเหลือกี่คน
0: ก็เข้าใจแต่ก็9คน
2: ก็แสดงว่าเป็นคนที่2ต่อจากลืมไปนะ
0: เมสซี่โจนาธานเดว
2: ิด
0: แต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าวันนี้ไอ้จัคโปกับไอ้บล็อบลี่เนี่ยยิงแค่คนละสอง
2: ไอเดี๋ยวสนจะรู้สึก
0: ทำไมอ่ะ
2: อ้าวไปประมาทเดวจนทานเดวิดได้ไงมันยิงทั้ง3เม็ดนะ
0: ฮะให้มัดรวมกับไอ้นี่ตัวด้วยเลยไอ้บูแคนเนน
2: ครับ
0: เมื่อวานยันเบ่งบูแคนเนนนี่เลย
2: บูแคนเนนนะบูแคนเนน
0: บูแคนเนนนี่บอกว่าฟานเอนเฟนจริงๆเป็นเซนเตอร์แบ็กไม่ใช่แบ็กซ้ายแต่ก็เห็นเขาวิ่งเร็วไงก็เล่นได้
2: แต่เติมเกมลุกดีเร็วอยู่แต่ว่ามันต้องดักเล่นดักนะเนอะเออมันผิดธรรมชาติไปหน่อยแต่ว่าอยู่กับสเปอร์บางทีก็ต้องไปเล่นแบ็คนะ
0: นี่บอกว่าสวัสดีทั้งสนและอาจารย์อู๋ครับญี่ปุ่นเอกวาดอร์แล้วก็เยอรมนีดีไหมครับ
2: ครับผม
0: ก็ตามทรงหมดเลย
2: ญี่ปุ่น
0: เยอรมนีแล้วก็เอกวาดอร์นะ
2: ครับ
0: นี่บอกว่าเอาจริงๆนะถ้ามันไม่ดีเลย์จะมีคนมาอีกเยอะครับ
2: อ๋อคืออะไรใช่ไห
0: ม
2: อ๋อฟังทางนี้มันดีเลย์เหรอครับดีเลย์เยอะไหมอ่ะ
0: เสียงในหัวสวีเดนครับฉันไม่อยากอยู่
2: ปวดหัว
0: นี่บอกว่านัดที่แล้วยิงตูนิเซียเยอะวัดอะไรไม่ได้เลยตูนิเซียไม่สู้เองได้ข่าวว่าเปลี่ยนโค้ชแล้วด้วยใช่ครับตูนิเซียเปลี่ยนโค้ชแล้ว
2: แต่ตูนิเซียเองก็แย่จริงนะครับ
0: นี่บอกว่าไปรษณีย์ไทยรัฐส่งนายผลมีหรือยังครับผมว่าไม่น่ามีนะอาจารย์โอ
2: ้ไม่
0: มีข่าวเลย
2: เพราะช่วงหลังผมว่าไปรษณีย์เองน่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์นะจะมีลุ้นนะ
0: ถามไปรษณีย์มีไหมไปรษณีย์มีไปรษณียบัตรไหมครับ
2: มีโปสการ์ด
0: เฟนกี้เดยองครับ
2: ไม่ได้ยินมั้ง
0: โอ้ยไม่ได้ยินเลยอาจารย์บอม
2: ไม่เหลือเหมือนว่า

0: แอคแอคอยู่แอคไม่ได้ยิน
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่ได้ยินอยู
1: ่น่าจะไม่มี
0: ครับแต่ผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะ
1: ใช่
0: เนอะไปซีนิบัตร
1: ก็นี่ไงมันไม่เห็นจำเป็นต้องไปธนีเลยมานี่ไงเอ็มคอร์ด
0: เอ็มคอร์ดแฟนเราเนี่ยแหละ
1: เอ็มคอร์ดแฟนดีกว่า
0: อ๋อลุ้นพวกรถ
1: แจกแล้วก็รวมไปถึงไฟฟ้ามาใส่ตั๋วเครื่องบิน
0: จับ
1: นะฮะอันนี้บอกว่าปีหน้าจันอู่ภาคอยู่ค่ายอะไรครับ
0: ยังไม่มีเลยครับยังรอลุ้นอยู่นะครับ
1: แต่คือ PP เขาไม่มีแล้วใช่ไหม
0: ไม่น่าไม่น่ามีแล
1: ้
0: วเพราะว่าเห็นไอ้พอบอกตอนนี้แจ้งเข้าไปแบบเราอยากได้ราคาเดิมอะไรเงี้ย
1: อ๋อแต่ว่าเขาไม่ยอม
0: เขาไม่ตอบเมลเลยเขาไม่อ่านไลน์เลยตอนน
1: ี้ไม่แต่ว่าไอ้ที่เขาบุนเดสไป AS มันเป็นแบบออนไลน์นี่แต่ในทีวียังไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหม
0: มันก็มีทั้งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันมีรูปแบบหลายรูปแบบเหลือเกินมันมีทั้งบีอินนี่ใช่ไหมบีอินก็มีถ่ายแล้วก็รวมไปถึงไอ้ AAS มีถ่ายอยู่นะครับ
1: นี่ไงสกิดเฟงกี้ได้หยองอ่ะดันหยองตอนนี้เดดินิวยังมีไปธนียบัตรฟุตบอลโลกไหมไม่มีแล้วโอ้ขนาดเดดินิวยังไม่มีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี
1: แสดงว่ามันก็แบบต้องยอมแล้วว่ามันไปตามยุคตามสมัย
0: ไม่ไปธนีมันจะไปให้คนมันไปซื้อมาแล้วก็มันยากแล้วนะคือถ้าไปผ่านทางออนไลน์โอเคกว่าเพราะไม่งั้นมันต้องไปพิมพ์ไปสนีอีกต้องไปซื้อแล้วมันต้องมานั่งไอ้เดี๋ยวนี้เขียนนะเมื่อก่อนเรานั่งเขียนนะเดี๋ยวนี้มันต้องใช้ไอ้ตัวอะไรนะแปะเอา
1: ปั๊มอ่ะ
0: ปั๊มเอา
1: ไอ้นี่ไงง่ายๆเนี่ยตามข้างล่างจอเลยนี่ cheer.mcord.net สแกนได้เลยเนี่ยมาร่วมเฟ้นหา mcord super fan กับเราแทนไปสนียาบัตรนะฮะนี่ถามอาจารย์เพชรกับผู้การไปอยู่ค่ายไหนทำอะไรต้องถามอาจารย์อู๋ว่าทีมงานสปอร์ตอีแดกอ่ะก็มีนี่ก็มีใช่ไหม
0: ครับ
1: ยังมีอยู่ไหม
0: ครับ
1: สปอร์ตอีแดก
0: สปอร์ตอีแดกยังมีอยู่
1: อาจารย์เพชรกับผู้การมา
0: ครับ
1: นี่บอกว่ารัสเซียยูเครนไม่ได้ยิงมาโลกแต่ยิงกันนอกขอบสนั่นเลยอ๋อไม่เกี่ยวนะ
0: สัตว์กันอยู่เนี่ย
1: โดนเหรอโดน
0: ครับ
1: โดน
0: สัตว์กันอยู่นะครับ
1: นี่บอกว่าเฮียอู๋ภาคเหมือนกลัวไม่โดนจ้างต่อเลยโอ้ยวิถีมืออาชีพเขาไม่ว่าจะภาคที่ไหนเขา 100%
0: ก็เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ
1: เขามืออาชีพอยู่แล้วเขาต่อไปเตรียมไปค่ายเขียวแล้ว
0: จะภาคในไลน์ภาคในไลน
1: ์ไปย่านสะหน
0: ครับ
1: อันนี้บอกว่าสวัสดีครับเชียร์บราซิลแต่ก็ตกรอบทุกทีเลยครับพักหลังๆแล้วรักษาสุขภาพด้วยคุณไพโร
0: ธแต่ว่าฟอร์มหลังๆที่เห็นชนะเฮติก็ยังดูไม่เท่าไหร่นะ
1: ผมรู้สึกว่าครึ่งหลังเขา
0: ดูไม่มีอะไรเลย
1: ดูแบบเน้นผลเกินไปอ
0: ่
1: ะ
0: แบ็กก็ยังไม่ดีนะเกมรับผมว่าก็ยังน่ากลัวถ้าเจอพวกไอ้บรรดาทีมใหญ่อย่างเนเธอร์แลนด์อาร์เจนอย่างเงี้ยนะ
1: แบ็กนี่ต้องไปขุดดานิโลมาเล่น
0: อ่
1: ะแล้วแบ็กซ้ายไอ้ดักกาซานโตสโคตรหมู
0: ก็อีบานเยสก็ตอนแรกออกมาลง
1: โอ้ย
0: อีบานเยสก็ไม่ใช่ไง
1: อีบานเยสมาจากเอาอาลีอ่ะเอาเนเธอร์ดีกซ้
0: ายอีบานเยสมันก็ไม่ใช่แบ็กอาชีพไง
1: ใช่
0: ไหม
1: แล้วต้องแบบไปเรียกอเล็กซานโดอ่ะโอ้โหรุ่นไลคามอ่ะ
0: เออแทบไม่มีตัวใหม่ๆแล้วนะ
1: ก็ผมมองว่าบราซิลก็ยังอ่ะแต่มีอันเช่อาจารย์อู๋ว่าด้วยบารมีอันเช่พาไปถึงแบบรอบรองรอบก่อนรองไหวไหมล่ะผมว่าคงแชมป์คงยากอ่ะแต่รอบก่อนรองรอบรองไหวมารอบ8รอบ4ทีม
0: ผมว่ารอบ4ยากเนอะดูทรงแบบนี้รอบ4น่าจะยากอ่ะผมว่ายังไม่น่ากลัวแล้วกองหน้าก็มีปัญหาเนอะ
1: ก็จริงๆก็
0: ใช้คุณย่า
1: จริงๆอ่ะผมชอบคุณย่ากับเอนดิกไออีกอร์เทโก้ผมว่ามันดีเพราะเนี่ยกับเบนฟอร์ดอ
0: ่
1: ะแต
0: ่
1: กับทีมชาติยังพื้น
0: ก็เล่นไม่ได้เลยนะดูงี้หน้าดึงไอเจ้าเปโดมาด้วยเนาะ
1: จริง
0: เสียดายเหมือนกันนะครับอ
1: ีกอร์เทโก้นี่ไอวันเจอโมร็อกโกนี่หายแต่เกม
0: ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ใช่อันนี้บอกว่าผมว่าคู่ที่3ก็ยังเดือดเหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
0: เยอรมันเดือดอยู่ละ
1: เฮ้ยมีหลายคนเขาถามว่าเยอรมันชนะไหมเนี่ยคุณป้าป้าก็ถามมาดัน
0: ผมยังชอบเยอรมันนะผมว่าไม่น่ามีปัญหาวันนี้เก็บ3แต้มแน่ๆแต่ว่าไปลุ้นว่าจะยิงเยอะไหมแต่ก็ไม่แน่ครับเกิดสมมติสัก 1-0 แล้วทางไอวอรี่โค้ชต้องสู้อ่ะมีสิทธิ์โดนเพิ่มนะ
1: แต่ไอวอรี่โค้ชหลังเขาเหนียวไงจะเจาะเข้าไหมแนวลุกเยอรมันชุดนี
0: ้จะได้อยู
1: ่ได้นะ
0: ตัวผู้เล่นยังมีโอนดวงอุนดาฟอะไรอยู
1: ่
0: ตัวผู้เล่นยังโอเคอยู่นะครับ
1: ครับนี่บอกสวีเดนหน้ารถถังหลังรถไถ
0: โอ้โหแต่จริงๆก็ข้างหลังนี่ก็ไม่ถึงกับรถถังนะ
1: ค
0: ือรถจี๊บเหมือนกันโอ้สวีเดนไม่ไหวจริงเกมรับนี่อย่างรั่วเลยนะครับ
1: ก็คิดดูเลนเดลเลิฟเป็นกับดันทีมอ่ะมันจะดีไหม
0: ครับ
1: นี่บอกว่าชัดเจนดีครับฟังแถวรามคำแหง
0: ครับ
1: นี่บอกว่าเขาบอกว่าคุณจุ่นบอกภาคที่99ได้คู่ละ 5,000
0: มันน่าจะ
1: ก็เดี๋ยวที่เหลือก็ไปเก็บที่จุ่น
0: ครับ
1: นะ
0: น่าจะมีภาคไปขโมยของไปแล้วมั้งฝันออกจากไหน
1: โอ้โหผมบอกเลยขนาดภาคที่อื่นยังไม่ถึงเลย
0: ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะครับ
1: นี่บอกว่าคืนนี้ทีมไหนในใจครับอาจารย์อู๋อาจารย์สนอันดับหนึ่งทีมไหนอันดับหนึ่งในใจคือแบบไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยเอาอันเดียวเลยแบบทับหลวงทับใหญ่เลย
0: ของผมถ้าผมชอบจริงๆวันนี้คือเยอรมัน
1: ที่สุดเลย
0: คือเยอรมันใช่แล้วลองมาเป็นญี่ปุ่น
1: ผมชอบญี่ปุ่นเยอะสุดเพราะผมมองว่าเทียบกันอ่ะผมว่าตูนิเซียมันแย่กว่าไอวอริโคสถ้าเทียบกับสมมติหมายถึงเทียบความแข็งแกร่งนะ
0: เป็นตัวอย่างนะลองไล่ดูนะครับ
1: ครับนี่ถาม1นาทีครับลูกพี่คืออะไรฮะอ๋อหมายถึงดีเลย์กว่า
0: อ๋อประมาณ1นาทีเหรอครับอุ๊ยถือว่าเยอะฮะ
1: เ
0: พราะตอนแรกผมยังคิดอยู่ว่าถ้าแบบเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสัก20วิก็โอเคเนาะ1นาทีเลยเหรออุ๊ย1นาทีถือว่าเยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: ก็คงต้องประมาณนี้แล้วมั้งผ่านหลายช่องทางเกินนะกว่าจะผ่านมานี่แล้วไปผ่านแอปผ่านอะไรอีกนะ
1: คือขั้นตอนแรกคือเราก็ดูออนไลน์ผ่านโมโนแม็กซ์เสร็จแล้วก็กว่าเราจะออกอากาศไปใช่ไหมใช่ไหมถ้าวิทยุอาจจะเร็วหน่อยแต่ถ้าออกอากาศไปยัง YouTube อีก Facebook อีกมันก็2ต่อไง
0: ใช่ๆมันก็มีหลายช่องทางมันก็เลยยิ่งทำให้มันช้าลงไปเนาะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นทางไอ้นี้ป่ะทาง YouTube ป่ะ
1: น่าจะใช่แต่เหมือน Facebook อาจจะเร็วกว่า
0: ครับ
1: แต่ถ้าวิทยุอ่ะเร็วสุดของเราตอนนี้เกมระหว่างอาร์เมเนียกับมาลาก้าเตะมา10นาทีแล้วจ้าหนู
0: ครับผม
1: 0-0
0: ก็คิกออฟตอน 2:30 น นะเพราะว่าเขาบอกเขาดีเลย์แต่ยังไม่มีเหตุผลเหมือนกันว่าดีเลย์เพราะอะไรนะ
1: ยิงไหมเนี่ยเพราะว่าเกมแรกก็0-0โ
0: อ
1: ้แล้วมาลาก้านี่เล่นมา10นาทีครองบอลเยอะกว่านะ
0: ครับ
1: ยิงไป2ครั้งแล้วอ่ะโอ้โห
0: แต่ผมชอบมาลาก้านะผมว่ามาลาก้าน่าจะคู่นี้น่าจะเผื่ออาจจะจบ0-0ก็ได้
1: อะไรนะมาลาก้าชื่อไทยชื่ออะไรนะมาลิกา
0: เราบางทีเราก็ฝืนอ่ะโอ้ยน่ากลัวอยู่ไม่ไหว
1: อยู่ไม่ไหวเลย
0: อยู่ไม่ไหว
1: ก็ยังไม่มีประตูนะครับส่วนนี้ทาง SMS นี่มาต่อเนื่องเลยนี่บอกว่าพี่อู๋น้องสนครับวิ่งเนี่ย4คนครับ 1,000 เมตรครับรอเยอรมันคนเดียวเลยเนี่ยไหวไหมเนี่ย
0: อย่าไปกลัวครับ
1: ออ
0: คนเป็นใหญ่ใจต้องสู้ครับ
1: เออ
0: จะมาทำตัวเหมือนฝนไม่ได้นะครับ
1: ทำไมอ่ะนี่บอกว่าทำไมไม่เห็นมีพี่ชิดมาบรรยายเลยครับจริงๆอ่ะวันนี้ต้องเป็นพี่ชิด
0: ใช่ๆวันนี้ผมมาแทนคุณชิดนะ
1: แต่ว่าพี่ชิดติดภารกิจ
0: ครับผม
1: เออก็เดี๋ยวก็มาพี่ชิดก็เดี๋ยวก็มา
0: ชิดหน้าในบอลโลกนี้น่าจะไม่ว่าง
1: เอ้าทำไมฮะ
0: แกบอกอยู่แกไม่ว่างนะครับ
1: เพราะว่าอาจารย์อู๋ไม่ให้มา
0: เปล่าเปล่าก็ไม่เห็นก็คุยกันแป๊บเดียวแกบอกท็อปตอนแรกแกบอกอยู่ว่าถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์แกไม่เอาเอาแค่แค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปมาแกก็กลายว่าน่าจะอยากอยู่ดูบอลหรือเปล
1: ่าอยากพักผ่อนหรือเปล่า
0: บางทีอยากพักผ่อนอะไรแบบเนี้ย
1: ก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคงถ้าไม่มีติดขัดอะไรพี่ชิดก็น่าจะมาอาจจะมารอบลึกๆก็ได้ถ้ามาเสาร์อาทิตย์นะ
0: อาจจะมาอีกทีก็4ปีหน้าก็ได้
1: ครับ
0: ยูโรไกลหน่อย2ปี
1: นี่บอกว่ารออยู่ตลาดยิ่งเจริญครับพี่อู๋จากจ่าชาทออ
0: ครับผม
1: โอ้ตลาดยิ่งเจริญนี่คนละทางกับบ้านพี่อู๋เลยนะ
0: ยิ่งเจริญนี่ตรงไหนอ่ะ
1: อยู่นี่ไงสะพานใหม่ดอนเมืองอ่ะยิ่งเจริญไง
0: โอ้โหคนละทางเลยจ่าชาโอ้ของผมไปสุวรรณภูมิ
1: ตลาดยิ่งเจริญไงที่ตลาดดัง
0: เคยคุ้นชื่ออยู่แต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่แถวสะพานใหม่
1: ใช่จะใกล้ผมเพราะผมอยู่รัชโยธินขึ้นไปนิดนึงก็สะพานใหม่ดอนเมืองอะไรเงี้ยตลาดยิ่งเจริญ
0: ผมอยู่แถวสุวรรณภูมินู่นเลยนู่น
1: ครับ
0: โอ้คนละทางเลยคนละยอดเลย
1: นะอันอู๋มีอะไรไหมข่าวสารเพิ่มเติมเดี๋ยวผมดูให้วันนี้นี่มีข่าวใครที่จะมาตลาดซื้อขายอันอู๋มีไหมอาร์เซนอลมีไหม
0: อาเซนอลก็น่าจะตัวเดิมๆไอ้เจ้าบูอัดดี้อ่ะพอเขาบอกว่าให้เหมือนแต่มีข่าวบอกว่าให้เบต้าดูอยู่นะ
1: เออ
0: ให้เบต้าดูอยู่บูอัดดี้เพราะจริงๆมีข่าวว่าไอ้ตามมาบูอัดดี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ
1: มันเก่งตั้งแต่ตอนอยู่ริวแล้วผมภาพ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมดูโรมาโน่หน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวนะครับในช่วง
0: ก็ตัวเดิมๆช่วงหลังเดวิดออนสตีนกับไอ้เจ้าโรมาโน่ก็อัพตัวเดิมๆอ่ะไอ้ตัวพวกเฟร์นันเดสอะไรพวกเนี้ยมีในข่าวนะ
1: เขาบอกว่านี่เป็นแค่ครั้งที่2ในฟุตบอลโลกนะที่มีนักเตะ นักเตะดัชยิงได้คนละ2ประตูตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นปี2014ก็คือ12ปีที่แล้วตอนนั้นคือมีฟานโดซี่ยิงได้2แล้วก็ล็อบเบนยิงได้2ในเกมกับสเปน
0: ครับ
1: แล้วครั้งนี้มีก็คือบ๊อบบี้ยิงได้2แล้วก็ก็อตโปยิง2ในเกมเดียว
0: ครับจริงๆถ้าได้อยู่ต่อผมแต่ก็แต่ว่าคูมันนะให้อยู่ต่อเนอะนะอย่างน้อยมันใครก็อยากจะทำสถิติอะไรเนาะนิดเดียวเองนะเผื่อยังน้อยเกิดปุ้งป้านขึ้นมาแค่แฮตทริกได้ก็มันก็เป็นเกียรติประวัติเขาอะนะ
1: ไม่แล้วคือไอตัวส่งลงมาพี่อูมันไม่ได้ดีกว่าเลยไงไอเดปายอะแล้วก็แบบ
0: อุสติวไม่ไหวจริง
1: แล้วไอซัมเมอร์วิลไอนี่ไม่ใช่ไอคอปไมเนอร์โอ้โหจริงๆคือก็แย่งแหละยูเว่
0: แต่คอปไมเนอร์เข้าใจได้ว่าอาจจะเก็บเดยองใช่ไหมเพราะเดยองก็ไม่ได้ฟิตมาเพราะจากข่าวเพราะอาจจะต้องลุ้นด้วยแล้วลงเล่นแกรีบเก็บก่อนเลยเพราะเดยองเป็นตัวสำคัญนะเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนมีข่าวความเคลื่อนไหวของบูโยซาก้าพี่อู๋เขาบอกว่าซาก้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ซ้อมกับทีมชาติอังกฤษเลยนะมีโอกาสที่จะพลาดในการเล่นกับทีมชาติกาหน้า
0: อ
1: ู๋แต่ว่ากลายเป็นบอลโลกครั้งนี้ไอ้มาดูเอเก้ฟอร์มดีอะมันไม่เห็นเหมือนเล่นกับอาร์เซนอลเลยมั่วแบบโอ้โหพอไปเล่นทีมชาติ
0: มั่วตุ้ย
1: มั่วตุ้ยมากโดยเฉพาะไอ้วันเจอเปเชอ่ะไอ้นัดชิงอ่ะส่งมานี่โอ้โหเหมือนเอาตัวมาต่อให้เขา
0: แต่นี่เล่นดี
1: เ
0: จอทีมชาติกันเล่นดีนะ
1: เล่นจุดโทษนะแฮร์รี่เคนยิงอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็บอกตกลงฟุตบอลโลกประเทศไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทางทีวีอะไรไหมครับผมไม่ได้ตามข่าวเลยก็ถ่ายทางโมโน
1: ใช่มีทางออนไลน์อย่างเดียว
0: เขาก็มีโปรแกรมอย่างวันเนี้ยเช้านี้นะครับก็จะเป็นคู่ของตูนิเซียกับญี่ปุ่นตอน11โมง
1: ยังมีให้ดูผ่านช่องโมโน29
0: ใช่ครับเป็นฟรีทีวีที่เขาให้เปิดให้ดู
1: นะคร
0: ับ
1: ก็วันละคู่
0: ใช่
1: ในรอบแรก
0: คู่
1: นะครับจะเราเลือกไหมดูว่าคู่น่าสนใจวันนี้ญี่ป
0: ุ่
1: น
0: น่าดูญี่ปุ่นผมว่าแฟนบอลก็เยอะบอกสอบถามหน่อยครับกรณีห้ามป้องปากของฟุตบอลโลกครั้งนี้ถ้าหากว่าทีมเดียวกันปรึกษากันแล้วป้องปากจะต้องโดนใบแดงไหมครับกรรมการเขาจะหาว่าด่ากันเองแล้วผิดกฎไหมไม่มีถ้ากันเองไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากับคู่ต่อสู้อันนี้โดนไปละอามิลอนไปท้าทายระบบ
1: แต่จริงๆอะผมว่าอย่างนี้มันก็รุนแรงไปนะ
0: จริงๆผมว่านะแค่ใบ
1: เหลือง
0: เ
1: หลืองจริง
0: ใช่ไหมเพราะอย่างน้อยมัน
1: ถ้าคุณทำสองครั้งเนี้ยเตือนแล้วก็อ่ะค่อยแดง
0: เพราะว่าโอ้โหกลายเป็นว่าคุณสไลด์เปิดปุ่มยังไม่เท่าป้องปากเลยถูกไหม
1: ใช
0: ่ป่ะสไลด์อย่างข้างหลังเสียบคู่ต่อสู้โอ้โห
1: คือเข้าใจว่าแบบไม่อยากแบบให้มีการแบบพูดเหยียดหรือว่าแบบพูดอะไรที่ไม่ดีกันแต่ว่ามันก็โอ้โหมันถ้าเทียบกับสมมติเข้าบอลหนักๆเนี้ยมันก็แล้วแบบมันจะดุแรงกว่ามันก็ไม่ใช่ไง
0: ก็ถึงบอกห้ามง่วงนะหาวขึ้นมาเงียบร้อยเลยไอ้นี่อาปากจบแต่ผมว่าจริงๆถ้าเป็นพวกเรื่องเหยียดเดี๋ยวนี้มันอ่านปากได้เนอะใช่ไหมนะครับก็ไปผมว่าโทษมันโหดไปหน่อยแต่ว่าผมชอบกติกาใหม่นะไอ้ที่ว่าห้ามถ่วงอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาเปลี่ยนตัวต้องรีบออกไม่งั้นคุณจะต้องเล่น10คน1นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้านอนแล้วเปลมาต้องลงไม่งั้นก็ต้องโดนอีกอะไรโทษพวกนี้อันนี้ดีโอเคนับเวลาอะไรไปนะครับแต่ต้องกรรมการก็ต้องแม่นกฎนะแต่อามิลอนก็ถือว่าซวยสุดๆนะไปเดินคนแรกก็ประวัติศาสตร์นะโดนเข้าไป
1: ก็เห็นตอนแรกที่มันโดนนี่หน้าเหลือหลาบอกจริงดิแบบโอ้โหจานจริงเหรออันนี้มีข่าวว่าสเปอร์สนใจเมสันสเปอร์ไม่ได้สนใจเมสันกรีนวูดเพราะกีบูตอนนี้อยู่ในตลาดซื้อขายเพราะว่าเขาบอกว่ามาร์คเซยต้องปล่อยเพราะว่าต้องเหมือนกับว่าหาเงินไปเคลียร์เรื่องของกฎทางด้านการเงิน
0: แต่ผมว่าทีมอังกฤษยาก
1: ใช่ไหม
0: ไม่งั้นน่ะแมนยูดึงกลับแล้ว
1: แต่ยูเว่ก็มีข่าว
0: ผมว่าไม่โดนต่อต้านแน่ใช่ไหมเพราะว่าในกรณีนี้อังกฤษของไอ้เจ้ากีบูตอ่ะมันหนัก
1: ครับ
0: นะไม่งั้นดึงกลับแล้วล่ะฟอร์มก็ดีอยู่นะใช่ไหมน่าจะต้องไปนอกจากอังกฤษอ่ะ
1: ผมก็เชียร์ให้ไปยูเว
0: ่
1: หรือไม่ก็พวกโอ้โหแต่ในสเปนแกเคยไปอยู่เกตาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยลีกเอิงก็อยู่มาร์เซยผมว่าเซเรอาแกเล่นสบาย
0: แต่กินวูดอะผมว่าไปได้สบายๆเนะเพราะฟอร์มมันดีจริงนะครับยิงประตูได้เล่นได้หลากหลายด้วยเป็นทั้งกินวูดอะ
1: แล้วมีเฮียวีโกจันโอเขาบอกว่าอินเตอร์แมมี่เนี่ยเฮียวีโกเซ็นสัญญากับคาเซมิโร่นะ
0: ครับ
1: ก็จะมาเล่นร่วมกับเลโดเมซี่ในฤดูกาลหน้า
0: ก็เป็นไปตามคาดนะเพราะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าจะไปอินเตอร์มามี
1: ่แต่ก็เข้าใจนะว่าแบบคาเซมิโร่ก็ยังเล่นได้แต่ว่ากลายเป็นอินเตอร์มามี่มันจะมีแต่ตัวแก่ๆโอ้โหหลุยส์ซัวเรสนี้ ใช่ไหมเมสซี่
0: ก็ได้อยู
1: ่ไหนจะ
0: ไม่แต่ผมว่าลีกอเมริกันมันไหวอยู่อย่างโทมัสมุลเลอร์ไปเห็นไหมปีแรกก็โหกระฉูดเลยฟอร์มผมว่าได้อยู
1: ่แล้วมีนี่ด้วยไงไออินเตอร์มิลานมีเดอปอลไงโรดิโก้เดอปอล
0: อันนี้เขาคู่ขาเลย
1: บอดี้การ์ดเมสซี
0: ่บอดี้การ์ด
1: เออวันนี้ผมอ่านข่าวในโซเชียลจันอู๋เขาบอกว่าไอผลโหวตของไอ้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียมันให้นักเตะที่ได้รับการโหวตว่าหล่อที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้อาจารย์อู๋ทายว่าใคร
0: หล่อสุดเหรอโหเจ๋ได้นะถ้าอิตาลีเนี่ยสบายเลยนะ
1: มันคนโหวตให้เดอเปาจริง
0: เดอเปาเหรอ
1: เออโรดิโก้เดอเปาเนี่ย
0: เดอเปาผมว่ามันได้เข้มคมเข้มตามสไตล์ลาตินอยู
1: ่ส่วนเห็นบอกโรนัลโดอันดับ40กว่าเลยอ่ะเอออ
0: าจจะแก่ไปแล้ว
1: ใช่
0: นะแต่โด40กว่ามันก็เกินไปมั้ย
1: ครับ
0: เนื้อไม่น่าถึงขนาดนั้นนะคุณอันนี้คุณตั๊กกี้บอกว่าพี่อู๋ผู้ยิ่งใหญ่พี่สนผู้ยืนยงผมไม่ได้ตามบอลโลกเลยครับช่วยบอกสกอร์ตั้งแต่คู่เปิดสนามจนถึงคู่ตะกี้หน่อยครับ
1: โอ้โห
0: เวลาของเราไม่น่าทันแล้วเดี๋ยวให้หยองได้นะครับ
1: นี่ไงเขาบอกว่าจากบริษัทผู้ผลิตด้านปัญญาประดิษฐ์และทำข้อมูล AI วิเคราะห์รูปลักษณ์นักเตะฟุตบอลแต่ละคนในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ครับ
1: ผลอันดับที่1เป็นโรดิโก้เดอเปาเออ AI วิเคราะห์พิจารณามาแล้วแล้วก็อันดับ3ผมว่าจะหูช็อกแน่นอน
0: ครับ
1: โนนี่มาดูเอเคจริงอันดับ2คายฮาวเวิร์ตได้ไหม
0: ถ้างั้นต้องเปลี่ยน AI ตัวนี้ละตัว AI ตัวนี้ไม่ได้พัฒนาต่อแล้ว
1: เอ้ยทีมเรานี่มีแต่นักเตะหล่อเนี่ยฮาวเวิร์ตอันดับ2อันดับ3
0: ไม่ติด
1: อันดับ3โรดิโก้เดอเปาอันดับ1อันดับ1โรดิโก้เดอเปา 74% 74.18 อันดับ2คายฮาวเวิร์ต 74.10 อันดับ3โนนี่มาดูเอเก้ 73.29 ส่วนคริสเตียโนโรนัลโดอันดับ45
0: โอ้มันใช้ AI ตัวไหนวะเน
1: ี่
0: ย
1: น่าโดน
0: ยังไงโรนัลโดมันก็ได้อยู่ใน1ใน10นะ
1: เ
0: ออโรนัลโดฮาเมสอ่ะ
1: ฮาเมสโรดิเกสของโคลัมเบีย
0: เออฮาเมสก็ยังได้อยู่นะยังดูหล่ออยู
1: ่ใช่
0: โอ้โหแต่อันนั้นโหดไปนะครับ
1: อืม
0: เขาบอกว่าที่มีข่าวเดอปอลเนี่ยหล่อแบบสัดส่วนสามเหลี่ยมทองคำนะครับ
1: เ
0: ออไอ้เรื่อง
1: เขาบอกว่าความนี่ไงความสมมาตรของแบบใบหน้าจมูกปากคิ้วตาอะไรงี้เออ AI เขาวิเคราะห์มาแล้ว
0: เรื่องความหล่อมันก็เป็นเรื่องของเทสนะ
1: อืมใช่เออมันของใครของมัน
0: ครับอันนี้คุณเขาบอกว่าวิเคราะห์เยอรมันหน่อยจะเตะละจ้าชอบ
1: วิเคราะห์ไปแล้ว
0: ฟิลิปลามก็ชอบเยอรมันทั้งคู่นะทั้งผมทั้งคุณสนนะเขาชอบเยอรมันมองว่าเยอรมันน่าจะผ่านได้เพราะตัวผู้เล่นเนี่ยดูดีกว่าเนาะเขาบอกว่าบอลโลกปีนี้ถ้าจะบอกว่าไม่สนุกไม่มีนักเตะพรสวรรค์เหมือนยุค94ถึง98เลย
1: จริงทุกวันนี้มันเป็นแบบเป็นแท็กติกเป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์หมดมันไม่ค่อยแบบมีศิลปินลูกหนังแบบเล่นตามจินตนาการ
0: มันไม่มีแบบนั้นอีกแล้วมันหายากนะยุคนั้นนี่โอ้โหมันเอาเฉพาะในบราซิลอ่ะ
1: ครับ
0: เพียบเลยเกือบทั้งทีม
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้ไหมหนูเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขาเตรียมพร้อมเตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวตีสามเตะแล้วแต่ว่าใครถามทัศนะมาเราก็มองว่าเยอรมันก็น่าจะเบียดได้นะ
0: ครับผม
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราคงต้องออกก่อนนะวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงของช่วงฟุตบอลโลกนะช่วงหน้าเดี๋ยวคุณหยองมารับหน้าที่ต่อ
1: เฟกี้เดยหยอง
0: เฟกี้เดยหยองนะครับเราสองคนฉันหนูกับทางด้านของคุณสนนะลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม Jอาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีโอนีล เมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมอย่างแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์คและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมามืดจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะอาศัยความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: สวัสดีครับสวัสดีจะอื้อทำไม
11: จะอื้อทำไมเอ้า
10: อะไรฮะ
11: ไม่มีพนักวางแขน
10: ไม่มีไม่มี
11: งงงง
10: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ FM 99 Active Radio ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการรายงานสดฟุตบอลโลกนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้ตั้งแต่ตีสามเป็นต้นไปถึง 6:00 น.นะครับอยู่กับเราสองคนพี่บอมประพลปัญหานะฮะและผมหยอง
11: ครับ
10: สุภโชคหนุ่มนิ่มนะครับ วันนี้เกมที่เราจะติด เกาะติดเกาะกันเนี่ยคือเกมในกลุ่ม E นะครับเยอรมนีเจอกับโคตดิวัวนะครับเล่นกันที่โตรอนโตสเตเดียมนะครับในประเทศแคนาดาเกมเริ่มนะครับเยอรมันในชุดเก่งนะครับเสื้อขาวกางเกงดำเขี่ยเริ่มเกมก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนโคตดิวัวนี่ก็ส้มแปรด
11: เราจะเรียกว่าโคตดิวัวนะ
10: โดนหูมาถึงได้ยิงเลยครับมาคายฮาแวดก็พลิกตัวยิงตูมเดียวข้ามคานไปนู่น
11: โอ้เขี่ยมาไม่ถึงนาทีนะฮะเยอรมันได้ทักทายก่อนเลยครับจากลูกยิงว่ายตามน้ำนะของคายฮาแวดคือหันมาเจอบอลจากฟูรินเวียดก็ตวัดเลยครับบอลก็ข้ามคานไปไกลครับฮาแวดนี่นัดแรกยิงไป2ประตูเลยนะ
10: ครับ
11: เออนะฮะเอารายชื่อหน่อยไหม
10: เอาไป11ตัวจริงก่อน
11: เอาเยอรมนีก่อนนะฮะทวารเป็นมานูเอลนอยเออร์นะครับอย่าทำกับพี่อย่างนี้สิ
10: ทำไมอ่ะ
11: อยู่ๆก็นี่ไงแม่กำลังขานรายชื่ออยู่ๆเว็บก็หมุนให้เองนะฮะแนวรับมีทางด้านโยชัวคิมมิดนะครับยูนาธานทานิโกชิรอตโตเบกแล้วก็นาธานิเอลบ่าวครับตรงกลางเนี่ยใช้ทางด้านเฟริกเมชาครับคุมเกมคู่อเล็กซานดราพาโลวิชตัวรุกนี่มีฟูเรียนเวียดครับมีรอยแซนเน่แล้วก็จามาโมเซล่าหน้าเป้าวันนี้ก็เป็นคายฮาเวสครับฝั่งโกดิวัวนะครับในตะวันเป็นยาเฮียโฟฟาน่าครับแนวรับก็มีอิสแลนด์โคนันครับเป็นฟิตซิงโก้ครับโอดิลอนคอสซูนูนะครับก็เอ็มมานูเอลอักบาดูนะครับตรงกลาง3คนก็เป็นฟองเกซีเย่นะครับอิบราฮิมซองกาเล่แล้วก็คิสเอนาโออูไรนะฮะขณะที่3แนวรุกวันนี้มีอามาดิเยโรดครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับเล่นกับยาดิโอมองเดแล้วก็หน้าเป้าเป็นอองยอนบอนนี่นะ
10: ครับเยอรมันไม่เปลี่ยนเลยนะครับจากเกมแรกที่ชนะคือราซาว 7-1 ขณะที่ฝั่งของโกดิวัวนะครับก็เปลี่ยนหลายตำแหน่งนะครับเปลี่ยนจากเกมแรกที่ชนะอะไรนะเอกวาดอร์จำไม่ได้แล้ว
11: ชนะเอกวาดอร์1-0
10: เปลี่ยนหลายตำแหน่งทีเดียวอามาเดียโลลงมาเป็นตัวจริงนะครับมีบอนนี
11: ่
10: ของอินเตอร์มิลานก็ลงมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับ
11: ครับ
10: แทนที่ของวาฮีที่มีเขาบอกอะไรนะมีคดีโดนจับล็อกผลอ่ะ
11: ตอนแรกนี่จะเข้าแคนาดาไม่ได้แต่ก็ช่วยกันตู้นะจนได้วีซ่าเข้ามา
10: แต่ว่านัดแรกนี่เล่นที่อเมริกานะก
11: ็
10: ไม่มีปัญหาแต่เกมนี้เป็นแค่สำรองนะครับ
11: ไอ้คดีล็อกผลนี้ก็ยังไม่จบเลยนะเขาบอกว่าแกไปเจตนาเรียกใบเหลืองให้ตัวเองไงแล้วมันมีคนโทรไปรายงานฟุตบอลลีกฝรั่งเศสว่าเอ๊ะคนเดิมพันว่าวายีได้ใบเหลืองเยอะผิดปกตินะ
10: ครับ
11: ก็เลยเช็คกันแล้วก็โดนจับเลย
10: แต่ว่าตอนนี้โกดิวัวขึ้นมาทางซ้ายนะครับล็อกไปแล้วครับเดียวมงเดมาลูกนี้เปิดเข้ามาครับยังติดต้นเกมนี่สวนกันไปสวนกันมาครับเยอรมันก็ขึ้นมาครับเมชาโดนอัดร่วงลงไปเข้ากันเร็วครับตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนครองบอลได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับในช่วง3นาทีแรก
11: ขอความกรุณาครับนักเตะก็ดีวันนี้ออกมาเล่นกลางแดดครับ อย่าเข้าร่มครับ
10: สนามมันร่มเร็วมองยากนะดูนะ
11: ไม่รู้ใครเป็นใครเลยต้องดูเบอร
10: ์ก็เกมนี้ใครชนะก็การันตีเข้ารอบแน่นะครับก็มี3คะแนนมาแล้วจากเกมแรกทั้งคู
11: ่
10: ผู้ตัดสินนี่เป็นฮวนกาเบรียลเบติเตสนะครับจากปารากวัยผู้ช่วย2คนก็เป็นเอดูอาร์โดกาโดโซแล้วก็มิเชียเดสซาวดิวานะครับจากปารากวัยทั้งคู่ส่วน VR วันนี้เป็นอันโตนิโอกาเซียนะครับจากอุรุกวัย
11: อุรุกวัย
10: อ
11: ุรุกวัย
10: แล้วก็ AVR นี่เป็นกิเยโมปาเชโกนะครับของเม็กซิโกเอาครับโกดิวัวขึ้นมาทางขวาเปิดลูกนี้ฉลับครับเตะมุมแต่ว่ามีธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับแล้วก็ภาพกระตุกนิดหน่อย
11: โอ้โหกิเยโมนี่จำหน้าจำตากันแทบไม่ได้นะ
10: เหรอไปเล่นอยู่กับเอาอาลีนะครับในซาอุดีอาระเบียส่วนนี้ครับดาวเด่นของโกดิวัวทีมชุดนี้ครับยานเดียวบองเด
11: ้นี่มีข่าวลิเวอร์พูลนี่ก็เสนอล่าสุดนี
10: ้ร้อยล้านไม่เอานะ
11: เออร้อยล้านยูโรไลฟ์ซิงไม่ขายนะเออจะเอา120
10: เกมแรกนี่ปั่นป่วนเอกวาดอร์แล้วโอ้โหลากฉุดกระชากลากถูแล้วป่วนไปหมด
11: ครับ
10: เยอรมันขึ้นมาครับในเขตโทษแหมโดนดักเอาไว้ประตูของโกดิวัวนะครับก็คือยาฮิโฟฟาน่านะครับ
11: กล้องก็จะจับบ่อยหน่อยนะดิโอมองเด้นะกำลังขึ้นหม้อเดียวฟอร์ม
10: ในกอริโวชุดนี้นี่มีเล่นอยู่ในตุรกี4คนนะครับ11ตัวจริงเนี่ย
11: ครับ
10: นี่ตอนนี้นี่วัฒนธรรมการเชียร์เนี่ยหยุดตบมือเฮ้ยเฮ้ยนี่แบบแพร่หลายนะ
11: ก็ดีกว่าเอาบูบูเซล่ามาเป่า
10: เขาห้ามก็ช่วงเวลานี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีเครือข่ายของ

0: สมท. 41จังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ช่วง 01:00 ถึง 05:00 นี่ออกอากาศสดทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีครับต้องทักทายเป็นภาษา
1: ใต้
0: ภาษาถิ่นหน่อยสวัสดีครับเจ้าเดินนี่ฮิ
1: อะไรฮะ
0: ทีเดียว4ภาคไปเลย
1: คนที่ไหนฮะอ๋อครบ4ภาค
0: เ
1: จ้าเดินนี่ฮิต้องค่อยๆพูดเลยดีๆประคองเสียงดี
0: ๆบอลอยู่ที่คิมมิชครับโดนไล่ต้องคืนไปถึงพี่น้อย
1: พี่น้อยเออน้อยเออนี่40ปีนี่คือเป็นนักเตะเยอรมนีที่อายุเยอะที่สุดนะครับเยอรมนีในฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: โอ้เกิน40ปีปกติเขาไม่เล่นแล้วจริงๆแกก็ไม่ได้อยากจะมาเล่นหรอก
0: เออ
1: นี่ไงนาเกมันไปตามกลับมาเล่นไง
0: บอกพี่นาเกมันเรียกพี่นะ
1: ต้องเรียกพี่ดิ
0: แกว่านาเกมันนะ
1: เออมัน38เอง
0: เออนาเกมัน38ครับน้อยเออ40พี่กลับมาหน่อยแต่ละคนที่ผมมีเนี่ยแหมหาทำยายากเหลือเกิน
1: คุณจะให้เขาใช้โอลิเวอร์เบามัน
0: ก็ในช่วงหลังจริงๆก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์บอลโลกนี่ก็เบามันก็เป็นมือหนึ่งมาตลอดนะ
1: เขาลองมาแล้วไง
0: เออดูแหมกับทัวร์นาเมนต์นี้อย่างบอลโลกนี่มันเบามันไม่เบาฮะ
1: เออ
0: เบาต้องเบาไว้ก่อนเลยเบามัน
1: ใช
0: ่วันนี้ครับกระชากขึ้นไปทางซ้ายกองหน้าจากอินเตอร์มิลานคืนมาก่อนครับเดียวมองเด้เจอรุม2ล็อกลักล็อกผมพูดอะไรวะ
1: มันล็อกหลายทีจัดไงเป็นทั้งล็อกทั้งลักโอ้โหลิ้นพันกันเลยหมดพิ้วเหลือเกิน
0: ตายแล้ว
1: อ่า
0: ไอพี่เปิดคอมเมนต์ไว้ไอเอเดเมสไว้ด้วยนะ
1: คอมเมนต์อ่ะ
0: เอเดเมสเอเดเมส
1: เปิดไว้แล้วเปิดไว้แล้ว
0: เดี๋ยวเราช่วงไฮโดรเจนเบรกนี่เดี๋ยวเราไปไล่ตอบกัน
1: ไฮโดรเจนโอ้ไฮโดรเจนเบรกนี่หัวทองกันเป็นแถวเลย
0: พี่เลนนิ่งก็เรียกไฮโดรเจนเบรก
1: นี่ผมนี่พูดถึงหัวทองนี่ล่าสุดนี้ผมไปโกรกผมไงปิดงอกปิดงอกปรากฏว่าเอ๊ะมันปกติไอ้ยาโกรกผมมันต้องมีตัวสีแล้วก็ตัวน้ำยาผสมใช่ไหม
0: ครับ
1: วันนั้นผมก็เอกใจเอ๊ะทำไมมีซองเดียวก็ทาไปเต็มหัวเลยปรากฏว่าทาไปแต่สีฮะไอ้ตัวเดเวลลอปเปอร์ไม่ได้ผสมไปฮะไม่ติดฮะ พยายามใช้เดเวลลอปเปอร์ทาไปที่หลังก็ไม่ได้ผลนะ
0: เ
1: ลยเออหัวเหลืองเลยทีเดียว
0: หัวเหลือง
1: คนเราเลยนะ
0: เรียบร้อย
1: ก็เป็นโกดิวัวนะครับช่วงนี้คลองบอลลุยก็ใส่เยอรมันบ้างครับพยายามจะพลิกผิวไปก็ไม่ผ่านเมชา
0: ทาง YouTube Facebook ก็มีไลฟ์เหมือนเดิมนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยพิมพ์เข้าไปอย่างงี้มีไลฟ์ขึ้นไลฟ์อยู
1: ่ครับ
0: นะครับก็ติดตามกันได้เข้ามาคุยกันได้ครับมีเวลาจะเข้าไปตอบนี่เหมือนมีเวลาจะเล่าให้ฟังเลย
1: นี่ไง MS มาแล้วใช่ไหมไม่เอาโอลิเวอร์คาร์มาเล่นละครับแต่อย่างที่เขาเก่าอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาเซฟไมเออร์มาไหมล่ะเอาสักเก่าใช่ไหม
1: คุณตอบปากตอบคำ
0: หยอกเย้ากันกูสินเบนิเตสครับจากปารักไฟ
1: ทำไม
0: มีความปารักไฟละ
1: ปารักไฟอุลุกไฟปารักไฟ
0: แล้วตอนนี้โคโปรแกรมเราเอาข้าวมากินยั่วนะฮะ
1: ก็วัดดวงฮะ
0: ข้าวมาตั้งแต่เช้าบูดเรียบไม่รู
1: ้ข้าวกล่องไม่ถึงร้อยค่ายาอะไรจะแพงกว่ากัน
0: กล่องไม่ถึงร้อยอะไรพี่เต่าทำเอง
1: อ้าว50บาทแล้วไง
0: เอออ้าวแต่ว่าเยอรมันตัดมาได้ครับเวสเข้ากลางเมช่าไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษพาวโลวิชให้มาเมช่าแหมแน่นไปหมดแล้วครับสีส้มๆของโกดิวัวคีมิชหยอดเข้าไปควิกลูกนี้โอ้โหตัดได้ครับโอ้โหจังหวะขึ้นไปมงลูกนี้แต่ว่าฟอร์ฟาน่าครับยังพุ่งปัดได้จะเสียบโคนเสาอยู่แล้วลูกมงของคายฮาเวดส์ครับ
1: นิดเดียวเกือบเป็นประตูที่3ของฮาเวดส์ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโยชิคิมิดครับเออริคอสเข้ามาครับโอ้โหบอลจะข้ามเส้นอยู่แล้วครับแต่ฟอร์ฟาน่าแกนี่ยาวครับ
0: อะไรยาว
1: มือฮะยื่นปัดออกไปได้ฮะ
0: แหมนาเกลส์มันนี่ลุ้นครับทำไมมันไม่เข้าไปวะนาเกลส์มันบอกนี่เป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ38ปี
1: จริงๆแกก็เป็นคนที่ทำลายสถิติกุนซืออายุน้อยมาเรื่อยๆอยู่
0: เ
1: ป็นโค้ชอายุ28
0: ดังดังตั้งแต่28กลุ่มเขาเฟนไ
1: ฮม์แต่เยอรมันนี่เริ่มใจคอไม่ดีแล้วฮะมีชอตโตเบกนี่มีการบาดเจ็บอยู่ยังท้ามียังลงน้ำหนักมากไม่ได้ดูอีกทีครับลูกมงฮาเวส
0: โอ้ขึ้นได้ก่อนคอสุนูนี่แบบกอสุนูนี่ไม่ทันขึ้นนะครับกาจังหวะไม่ทันฮาเวสเลยครับ
1: กอสุนูแค่ยืนเหมือนณจังงังนะไม่ยอมกระโดด
0: อ่ะ กอดีวัวครับบอกทักทายกันแรงเหลือเกินขอบ้างขึ้นมาทางซ้าย

0: ับเดี๋ยวบองเด้ยาวไปแล้ว
1: อามัดเล่นตัวอามัดดิยาโลนี่ยังไม่ได้ขานชื่อเลยโอ้โห
0: หมูเสียล่าครับโดนเตะทันทีได้ฟาวครับเฟซิงโก้นะครับซัดเข้าไประหว่างเลย
1: แบ็คขวาครับตามมาประกบมูซิน่าถึงกลางสนามเลยครับไม่ยอมให้พลิกครับตัวนี้อันตราย
0: นี่อยู่คนละฝั่งกับเลรอยซาเน่นะเพื่อรวมทีมกาลาตาซาราย
1: เดี๋ยวก็ได้ข้ามฝั่งมาหวดกันบ้างผมว่า
0: ครับไปแย่งไม่ได้ครับตวัดขึ้นหน้าไปก็ไม่ได้ครับจุลธันทาครับดักไว้โอ้ยชลตเบกไหวหรือเปล่าครับ
1: แม
0: ่กระโผกกระเพกขยโยกขยเอกอยู
1: ่นี่ทาก็ยังจะส่งพยายามจะส่งบอลคืนให้ชลตเบกอีกนะ
0: ตอนนี้ทีมงานเยอรมันนี่เตรียมยามองแล้วครับแต่ว่าบอสเกมยังไม่หยุดครับให้มาทางซ้ายกอริวัวลุยขึ้นมาเดี๋ยวบังเด้ตัดเข้าได้ไม่โอ้โหเยอรมันลุม3คนครับต้องเขี่ยโซนคืนมาเปิดเข้าไปตรงกลางลูกนี้มาบงสกัดยิงสวนอีกทีครับซิงโก้ติดบล็อกโอ้โหเอาครับได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกมบุกของโกดิวัว
1: ริมเส้นฝั่งซ้ายโกดิวัวนี่อันตรายนะครับคืนทางเดียวมงเด้นะครับแล้วคนเปิดก็ไปตรงกลางนี่เป็นโคนันนะครับแล้วก็ซิงโก้วิ่งมาซัดติดบล็อกนะครับ
0: ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
1: อันนั้นคนละโคนันนะตกลงชื่อโคแนนหรือโคนัน
0: โกนองมั้ยโกนองโกนัน
1: ไปกันใหญ่ถามโคนันกับโคแนนมันบอกโกนองแต่ก็ได้นะโคนันแล้วกัน
0: เล่นอยู่คิววิเซนเต้ครับไม่เคยได้ยินชื่อมาก่
1: อ
0: นแบ็คไซด์ของโกดิวัวนะครับเติมให้เปิดสวยครับจังหวะเมื่อสักครู่แต่ว่าตอนนี้ต้องลงมาตั้งรับครับซาเน่กระชากเข้าไปยังไปไม่สุดนะครับคืนมาตั้งกันใหม่เมช่าชลตเบกน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับให้มาจุฬาธานี่ขึ้นไปสูงเลยนะครับขึ้นไปถึงในแดนประมาณสัก40หลาครับบีพื้นที่เข้าไปเปิดขึ้นหน้ามาคาฮาแวดจะพักลูกนี้ก็ไม่ได้ครับบอลเลยไปถึงโฟฟาน่า
1: ต้องชมซิงโก้นะครับตามคุมคาฮาแวดได้ดีครับเอาบอลลงมาเล่นต่อไม่ได้ช่วง13นาทีแรกนี่ก็ยังหาโอกาสเขาทำกันไม่ค่อยได้นะครับมีเยอรมนีนี่แหละที่ได้จัดแจ้งหน่อยจากลูกหม่งคาฮาแวด
0: คู่นี้นี่เคยเจอกันมาครั้งเดียวนะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับปี2009นู่นเสมอกัน 2-2 นะครับที่เกอร์เซนเกเชน
1: เยอรมันนี่เป็นกองหน้าดาวรุ่งนะครับปูดอสกี้นะครับยิงไปเดียว2ลูก
0: ดาวรุ่งนะตอนนั้นก็ไม่รุ่งแล้วมั้ง2009เนี่ยดังแล้ว
1: ปูดอสกี
0: ้
1: พอดี้ไงพอดี้อดีตกองหน้าเซนอล
0: พอดี้นี่ตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยมั้งยังเล่นอยู่เลยมั้งเล่นอยู่ในโปแลนด์
1: อ๋อเขามีเชื้อโปรอยู่นะ
0: ใช่เดี๋ยวมองเด้เด้ลากไปสุดเส้นนะครับแต่ว่าแรงโอ้ชโรตเบกถอดไอ้ดีแล้วครับไม่ไหวแล้ว
1: ภาพแล้วฮะนี่ก็ชโรตเบกนะครับก็โบกมือเรียกให้นาเกมันลงมาดูอาการนะ
0: นาเกมันบอกจะมีทีมแพทย์ไปทำมะเขืออะไรฮะอย่างนั้นขออนุญาตดมยาแป๊บ
1: เจ็บข้อเท้าซ้ายนะครับก็ตัวสำรองเยอรมนีก็วอร์มแล้วครับเห็นมีอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับแล้วก็วันดูมาอันชอน
0: เป็นเซนต์ฮาร์ฟอีก2คนนะครับเอากินยาอะไรฮะเอ้ย
1: เฮ้ย
0: มีกินยาด้วยในสนาม
1: อ๋อกินนี่ไง
0: อะไร
1: พารานะฮะซัดพาราไป1เม็ดแล้วก็เอายาหม่องทาเดี๋ยวเล่นต่อได้โอ้ปะทะกับอามัดนี่เอง
0: แล้วข้อเท้าเหมือนข้อเท้ามันพลิกอะครับชนกันเข้าไปนี่ข้อเท้าซ้ายนะครับของชอร์ตเบก
1: อามัดนี่ไม่เจอกันไม่เท่าไหร่นี่ตัวดูหลบขึ้นนะ
0: คุณต้องไปเล่นไปนะเขายิงประตูชัยนะเกมที่แล้วน่ะ
1: แม้ลงมาแป๊บเดียวเองเกมนี้ได้เป็นตัวจริง
0: ยิงประตูชัยที่เวียงจันทร์น่ะ
1: ประตูชัยมีตั้งหลายที่ทำไมต้องเลือกที่เวียงจันทร์
0: เลือกได้ที่เวียงจันทร์พอด
1: ีช่องซิลิเซ
0: ่โอ้ยเชฟเป็ด
1: เชฟเป็ดนี่ไม่รู้อยู่ภัตตาคารไหนนะ
0: เราไม่ใช่ทีมเชฟครับลูดี้ฟอลเลอร์ครับขาวไปทั้งหัวแล้วตอนนี้ทั้งผมทั้งหนวด
1: ตอนนี้ยังเรียกฉายาเขาได้ไหมเจ้าเป็ดน้อยได
0: ้ไม่น้อยแล
1: ้วผมจำได้ดูความในใหม่ฉายาเขาเจ้าเป็ดน้อยนะดูที่โฟลเลอร์
0: ใช
1: ่หน้าเหมือนเป็ดคืออันนี้ตรงๆเลย
0: ดูที่โฟลเลอร์นี่เล่นบอลโลก3สมัยนะ8 6 9 0 9 4นะครับ
1: จะเป็นแชมป์โลกนะปี90
0: แชมป์ยูโร88ชุดยูโรติดเปล่าเอ้ยไม่ใช่แชมป์ยูชุดแชมป์ยูโรดิยูโรไม่ได้ชิง
1: ของเนเธอร์แลนด์ตอนนั้นยังชื่อฮอลแลนด์อยู
0: ่ครับเหมือนกันแหละ

0: นะครับ
1: โอ้โห
0: ยังลุยต่อได้นะครับจอร์จตูเบก
1: นี่ทีมชาติเยอรมันนะเฮ้ยมีปัญญาเตรียมของมาแค่นี้แหละ
0: เอ
1: ายาหม่องนี่เอายาวัดไหนนวดเราก็ได้ฮะแหม
0: ใช้ยาหม่องนี่ก็ปานีแล้วดีไม่ใช่น้ำมันเหลือง
1: โอ้ล้างยากเหลืองหัก
0: ครับผม
1: อ่ะเกมว่ากันต่อนะครับ16นาทีผ่านยัง 0-0 เกมที่โตรอนโต 40,000 กว่าที่นั่งนะครับเดี๋ยวหลังบอลโลกนี่ก็อัธจันทร์ยุบนะลงไปเหลือ 30,000 อ่ะเปิดเข้ามาครับย้อนหลังฮาเวสซาเน่จะตามก็ไปยิงก็ไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งออกมาก่อน
0: เป็นจังหวะลุยขึ้นมาของแบ็คซ้ายครับเนเธอร์เนนบราวน์นักสายดาวรุ่งของไอทรัคแฟรงเฟิร์ตนะ
1: ครับเราจะออกสำเนียงเยอรมัน
0: แฟรงเฟิร์ต
1: ไอทรัคแฟรงเฟิร์ต
0: แฟรงเฟิร์ต
1: แฟรงเฟิร์ต
0: แฟรงเฟิร์ตของเรา
1: โดนด่าแน
0: ่ครับผม
1: ต่างเกมขึ้นมาครับเยอรมันทางซ้ายโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกฟอร์ดินเวสนะครับไทยมาตรงกลางแทงต่อพาฟโลวิชล
0: ู
1: กนี้หมูเซียนล่าครับมายิงขวาลูกเดียวมันไม่โค้งครับหลุดกรอบออกไป
0: ยิงเสร็จนี่ตบอกเลยว่ะผมเองพี่ my bad ผมยิงไม่ดีเอง
1: เหมือนจะได้ฉลับได้เต็มมุมหรือเปล่าครับ
0: ดูอีกทีครับระยะประมาณ20หลาหมูเซียนล่าตัดสินใจยิงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะนี้ว่าฉลับหรือเปล่า
1: ไม่
0: โดนใครเลย
1: มีคอสูนูครับตามเข้ามาบล็อกแต่ว่าบอลเฉียดตัวเฉียดสะดือเขาสนูไปครับเมื่อสักครู่โอ้เยอรมันไล่บีบนะครับไม่ให้กอดิวัวตั้งเกมขึ้นมาได้ง่ายๆเอาบอลสุดท้ายกระเด้งไปโดนซิงโก้ออกว้า
0: อ๋อซิงโก้
1: ไม่ใช่ดันดี
0: คุณมากเลยซิงโก้จะมีใครทันมุกซิงโก้ดิงโก้
1: ต่ำกว่า30เนี่ยไม่รู้
0: เ
1: น
0: ี่ยโอ้นี่ฮะมีข่าวด่วนเด้งมานะฮะ
1: อะไรครับ
0: ท็อตเนียมสเปอร์นะครับยื่นข้อเสนอซื้อซานโดโตนารีไป80ล้านปอนด์นะฮะ
1: เป็นยังไง
0: นี่ก็เซิร์นบอกกลับไปเขียนมาใหม่ข้อเสนอไม่ขายฮะ
1: ปฏิเสธพอเป็นพิธี
0: ตั้งสักร้อยน่าจะมี
1: ไอพี่เปิด YouTube ไปด้วย
0: ฮะดูอะไรนะคนแถวไหนเนี่ยดู
1: หรือว่าเครื่องผมมันเปิดไม่ได้มันเต็มไอผมเปิด Facebook ไว
0: ้ดู
1: เปิด YouTube ไปด้วยเดี๋ยวว่าไปได้ไล่แบบมีเวลามาไล่ตอบข้อความกันYouTube เยอรมันยังเป็นฝ่ายของเกมได้มากกว่านะครับในช่วงต้นนี่ไม่ใช่นั้นฮะ
0: ยังเราไม่ยังเรา
1: ไม่ใช่ฮะเซิร์ฟ99นิดนึง
0: สาธุ99
1: เอาหลุดขึ้นมาครับลาวแทงเข้าช่องในเขตโทษว่าแล้วมันลึกไปครับคายฮาเวสตามเข้าไปไม่ทันมีฟอฟาน่าครับออกมาคว้าไว้ได้ก่อน
0: มานี่ไงฟอฟาม
1: เยอะเหมือนกันนะ
0: ฟาร์มวิ่งอยู่ฟาร์มวิ่งอยู
1: ่เดี๋ยวช่วงไฮเดรเย็นเบรกนะฮะเดี๋ยวเราตอบกัน
0: ไฮเดรชั่นเนี่ยโ
1: อ้กอดิบัวดิเกมรุกหายเหมือนกันนะครับตั้งเกมไม่ได้ครับโดนเยอรมันไล่ติดเลยครับในแผงมิดฟิลด์นี่ไม่มีโอกาสได้ครองบอลได้พลิกเลยเหมือนวันนี้นี่ยืนหลัง3แล้วเยอรมันเนี่ยเหมือนถอยคิมิชนะครับลงไปเป็นเซนเตอร์อีกคนนะครับทางขวาใช้ซาเน่ทางซ้ายเป็นอัลเทเนนบราวน
0: ์น
1: ะแต่ว่าเป็นหลัง3แบบหน้ากระดานนะหลัง3ชนิดที่มีลิเบโร่นี่0,000ไปแล้วนะครับ
0: ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเช็คน้ำหน้าลำบาก
1: บอลยุคนี้นี่ไม่มีแล้วครับเอาบราวครับขึ้นมาทางซ้ายให้ไปเวสล็อกเจอซิงโก้ตัวมันเริ่มเลยครับเวสพลิ้วครับบุดรอดจักรแล้วมาให้มาตรงกลางให้แรงไปหน่อยเอาแต่ยังตัดได้นะครับแล้วกดลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับโอ้เฟลิกซ์เมช่าครับแต่ว่าเหมือนจะมีชาแลบนะครับกลายเป็นเตะมุม
0: อันตรายมากครับเฟลิกซ์เมช่าครับมีพื้นที่มีเวลาให้ลองหนาบบอลไปฉลับกองหลังก็ดีวัวออกหลังนะครับได้เป็นลูกเตะมุมครับให้ใครเตะดี
1: ถ้าเป็นจาวจำก็คิมมิชเตะแต่ว่านี่มันเท้าซ้ายไง
0: บ่าวมาแล้ววิ่งมาแล้วแต่เทโรตูเบกโทรจันจานบอกเปลี่ยนตัว
1: ไม่ไหวอ่ะ
0: เมื่อกี้ทำมือหมุนๆ นี่ใช่ไหมเช็คบินเช็คบิน
1: ควงควงบอกอ๋อหมดเวลาแล้วครับไม่เล่งปิดเบรก
0: ที่ว่าเช็คบิน
1: ไม่ได้อยู่ในสตู
0: เ
1: สัญญาณเดียวกัน
0: แสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวสัญญาณเดียวกันหมุนหัว
1: เล่นสั้นครับเขียคิมิดโยนเข้าไปขึ้นไม่มงแต่ว่าน่าจะ

0: โดนเป่าฟาวครับ
1: เอ้ากรรมการให้
0: ให้ไหมให้หรือเปล่าครับพับลูกวีนขึ้นไปมงชนกับโฟฟาน่านะครับไม่ได้
1: โอ้เห็นแกชี้ไปกลางสนามด้วยแกจะให้
0: ไม่ได้ครับไม่ได้แกชี้เป็นฟาวนะครับไม่ได้ชี้ไปเป็นประตู
1: ถ้าอยากได้ประตูต้องไปยืมกรรมการคู่แรกมานะครับมิเกลโอลิเวอร์อาจจะ
0: โอ้ยมีศอกเข้าไปด้วยทำไมโอลิเวอร์ทำไม
1: อาจจะให้ถูกไหมนึกว่าพรีเมียร์ลีกไง
0: โอ้ยนี่ฟาวชัดเจนครับชนเข้าไปใส่โฟฟาน่านี่มีแขนค้ำไปด้วยนะครับพับลูกวีมิดฟิลด์จากบาเยิร์นมุนเช่น
1: นี่บาเยิร์นมิวนิกนะโอ้ฟูบาน่าก็เลยถือโอกาสเลย
0: นอนซะเลย
1: ปลดลาง
0: โดนเข้าไปกระโดงคางครับฟูบาน่าบอกเนี่ยตูสินก็จริงๆเนี่ยเป่าไฮโดรเจนเบรกเลยก็ได้เนี่ยมันครึ่งทางครึ่งแรกเลยครับไหนๆก็ไหนๆเลยเนี่ย
1: เป่าให้ไปดื่มน้ำดื่มท่าก่อน
0: เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยพอฟูบาน่าลุกขึ้นมาเล่นอีกหน่อยก็พักอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าจริงๆอะพับลูวิทขึ้นไปนี่ไม่โดนบอลเลยนะ
0: ครับ
1: ไปโดนมือของโฟฟาน่าแล้วก็เข้าประตูตัวเองไปนี่แต่ลาเกมันบอกไม่เห็นด้วย no foul
0: ไปแล้วครับพักดีกว่าพักบอลพักบอลวิ่งเข้าซุ้มแล้ว
1: ไอ้อย่างเงี้ยหน้าพักเพราะแดดเนี่ยโหแดดจ้าเลย
0: เอายังครับผู้สินบอกยัง
1: บอกเฮ้ย
0: ยังไม่ให้พัก
1: ยังไม่ให้พักกลับมาก่อน
0: ยังไม่ถึงเวลาแหมนักบอลกันด้วยว่าคืออันนี้เป็นกฎเหมือนกันนะกฎใหม่ของฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะครับว่าเวลาปฐมพยาบาลนักเตะเนี่ยไม่สามารถไปที่เขตเทคนิคอลแอเรียได้นะพวกนักบอล
1: ใช
0: ่ไปรับการติวแท็กติกอะไรงี้เขาไม่ให้นะครับ
1: เขาห้ามเสียเวลานะฮะ
0: เขาไม่ให้คร
1: ับ ปกติจะตีเนียนวิ่งไปดื่มน้ำแล้วก็ฟังโค้ชติวแท็กติกไง
0: ก็ไม่ให้ครับไม่ให้
1: นะครับอาจารย์เบนิเตสบอกว่าไม่ได้กลับมานี่ไงพับโลวิทนี่หลายคดีนะยื่นทำฟาวนี่ก็จะวิ่งไปกินน้ำจริงแกก็ไม่น่ามาเถียงนะพับโลวิทไม่โดนบอลเลยขึ้นเมื่อกี้นะ
0: เต็ม
1: 24นาทีผ่านไปครับยัง 0-0 นะเยอรมนีกับโกดดีวัว
0: เปิดยาวขึ้นมาครับเก็บได้ครับแดนกลางของเยอรมันไม่ช้า
1: ของดีตัวเท่าไหร่ในตอนนี
0: ้เฮ้ยตอนมากระดอดมุนมาอุ่นกับบีจีที่โดนชราทิพย์แย่งไปยิงไปลากไปแล้วส่งไปเพื่อนยิงมาแล้วนะ
1: โอ้หมูนี่
0: อ้าว
1: ดีไม่ช้าถ้าไม่เจ็บนี่ดีมากเลยตัวนี
0: ้คนดีวัวก็พยายามจะไล่นะครับแดนบนนี่แต่ว่ายังเอาไม่อยู่เยอรมันแก้กันไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ชอลต์เบกพาบอลข้ามแดนขึ้นมาข้อเท้าน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับคิมมิชตัวนี้ทางขวาไม่เติมนะครับคิมมิชให้เป็นหน้าที่เลรอยซาเน่จัดการไปครับซาเน่กระชากตัวเข้าใส่โคนองบล็อกแต่ตัวของโคนองเท่านั้น
1: แล้วแต่พี่เลยฮะ
0: โคนองแล้วกันนะผมมันฝรั่งเศสนี่นะตอนนี้เนี่ยรับอย่างเดียวนะครับโกดิบัว
1: โอ้โหไม่จ่ายบอลหน้าเขตหัวเข่าแล้วเกิน
0: โดนไล่ติดเลยครับชลตเบกแปรบอลเบลไปเลย
1: อ่ะคราวนี้ของจริงไปเชิญไปดื่มน้ำปัสสาวะกันได
0: ้ก็เป็นบอกพักแต่กับเมื่อกี้หมดเลือกแล้วอาจารย
1: ์แกมีเลขในใจแล้วไงกรรมการแกชอบเลข24
0: ต้องครึ่งทางของ
1: ครึ่งทาง45นี่25ปุ๊บก็เอาเลย
0: ครับเอาช่วงของไฮเดชันเบรกนะฮะก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนุกๆของเรากันอีกสักครั้ง
1: ครับ
0: นะครับก็บริษัทอสมทรวมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก
1: ซุปเปอร์แฟนนี่เหมือนซุปเปอร์แมนมั้ย
0: คล้ายๆจะบ้าแล้วผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทสามารถเข้าไปร่วมภารกิจร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนนะครับโดยการต้องมี Google บัญชี Google แอคเคาท์ก็สมัครได้เลย
1: นึกว่าต้องตรวจลายนิ้วมือยืนยันตัวตน
0: แต่ถ้าคุณไม่มี Google แอคเคาท์นี่คุณก็เข้าไปแล้วเขาก็จะให้ไปยืนยันตัวตนในเมลอะไรประมาณนั้นว่าคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ตอบว่าไม่ใช่นี่ก็เรียบร้อยไม่ได้เล่น
1: คุณก็ต้องไปเล่นยังไงไอ้เกมเลื่อนภาพ
0: นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปได้แล้วก็จะมีซื้อสิทธิ์นะครับแพ็กเกจในการโหวตว่างั้นเถอะ
1: ใช้คำว่าซื้อสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจเนี่ยซื้อแพ็กเกจ
0: แพ็กเกจ

0: เอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นนี่เอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนสตาร์เตอร์นะ20บาทได้10 10
1: เฮ้ยโหเล่นได้หลายรอบเลย
0: 10ใบในการโหวต
1: นี่เหมือนฝอยดาวเลยนะ
0: ก็ยิงโหวตเยอะยิงได้ลุ้นไงถ้าคุณแบบว่าเป็นสายเปเป็นป๋า
1: ครับ
0: จัดไปเลยแพ็กเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนไดมอนด์500บาทได้310
1: ระดับเพชร
0: 310 300ใบในการโหวต
1: 110นี่เล่นกันเพลินเลย
0: คุณบัวไปเลยแล้วก็รางวัลนี่รางวัลที่1นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Supervan
1: รถตู้เหรอ
0: 159,900บาทเออไม่ใช่1,500,000
1: ทำไมถูกจังวะว่าจะไปหาซื้อเลยเนี่ยเหลือ
0: ไป1,599,000บาท1รางวัลเป็นรถตู้เอกประสงค์รถตู้ไฟฟ้ารางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้ารุ่นHonda รุ่น UC3 นะพารางวัลที่เห็นข้างหลังนี่นี่
1: ตอนนี้เป็นจักรยานเหรอ
0: จักรยานยนต์ดิ
1: คุณปกจักรยานไฟฟ้า
0: จักรยานยนต์ไฟฟ้า
1: เออ
0: แล้วก็รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินBangkok Airwaysครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลรางวัลที่4 Go Gift Voucher นะครับ5รางวัลแล้วนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษนะครับ M Core Super Fan สำหรับสมาชิกอะไรอะสิริขึ้นเฉยยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ M Core สมาชิก M Core Super Fan นะครับแล้วก็มีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ซามูเอลเอโต้
1: เขามานั่งดูบอลนะไม่เกี่ยวกับเราฮะ
0: แล้วมีนี่แคเมรูนมาดูอะไรที่นี
1: ่
0: ฮะนี่โกดีวัว
1: รู้จักกันเนี่ยรู้จักกัน
0: ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเงื่อนไขต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ไม่มีค่าใช้จ่ายนะ
1: ครับ
0: ยกเว้นจ่ายตอนซื้อแพ็กเกจนั่นแหละ
1: คล้ายๆซื้อไปสัญญาบัตรอย่างเง
0: ี้ยร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็คือก่อนนัดชิงนั่นเองกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับ
1: ครับ
0: จัดไปจัดไป
1: เออเนี่ยเชียร์โกดีวัวนี่ก็ได
0: ้
1: ครับ
0: เราจะคิดว่าจะเป็นแชมป์ไหมล่ะ
1: ทุ่มกลับมาสู้กันต่อครับหลังจากพักดื่มน้ำดื่มท่ากันแล้วสงสัยโชตเบตนี่ไม่น่าจะไหวแล้วเพราะว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์นี่เริ่มถอดไอ้นี่แล้วฮะมงคลแล้วฮะ
0: ไม่ใช่มวยคือจะเล่นไปเล่นมาแล้วมันอาจจะไหวแหละแต่มันเจ็บมันเสี่ยงที่จะเจ็บเยอะขึ้นแล้วทัวร์นาเมนต์เส้นทางมันยังยาวไกลนะครับไม่ชัวร์ก็เปลี่ยนดีกว่าอะไรนะใครพูดอะไรแว๊บ
1: ๆเสียงอะไรลอยมา
0: ตกใจกินแล้วโอ้โหแล้วโกโปรดิวเราได้มานั่งกินข้าวอร่อยเลยโอ้โหจัดไป
1: เออ
0: โอ้โหหิวหิว
1: พี่เต่ามาม่าหมดแล้วฮะ
0: เอาเอาโกดิวัวครับขึ้นมาทางซ้ายยาเดียวมองเด้ครับวันนี้ยังไม่ได้แผลงฤทธิ์เท่าไหร่กระชากใส่คิมมิดมีซาเน่ไปช่วยซ้อนนะครับเปิดลูกนี้เอาหน้าประตูยิงปีบล็อกยิงซาไปที่เข้าไปแล้วครับโอ้โหเอาละครับรับมาตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงครับบุกไม่กี่ทีครับแต่ว่าโกดิวัวนำไปแล้วฟองเกสเย่ครับยิงจ่อๆเข้าไป
1: ผมบอกเลยใส่ชื่อโกดิวัวอันที่30ฮะก็นำเฉยนะโกดิวัว
0: ใช้คำนั้นได้นำเฉย
1: เรียกว่าโดนกดทั้งเกมเลยฮะอยู่ๆก็ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จังหวะแรกนี่เป็นอามัดดิยาโลยิงไปติดเซฟก่อนนะครับแล้วก็เป็นเกสเซียนี่ซ้ำดาบ2เข้าไปเลยครับนอยเออร์ก็หมดสิทธิ์รับนะฮะอ้าวกองเชียร์เยอรมันยังเฮอยู
0: ่คือเป็นทุกชาติทุกภาษาเห็นกล้องไม่ได้ครับ
1: โอ้เริ่มจากเดียวมงเด้ครับจ่ายผ่านมาทุกด่านครับแล้วก็อามัดจับบอลทีนึงก็ยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ติดบล็อกในทีเนียนบาวครับมาแต่เกสเซ่นี่มาถึงบอลก่อนใครครับซ้ำเข้าไป
0: ยิงสวนจังหวะเดียวเข้าไปเลยครับต้องชมเดียวมองเด้ถึงเส้นหลังแล้วผ่านมาสไลด์ไม่โดนนะครับที่เสาแรกของเยอรมันนะครับจนันทาครับบอลเลยมาตรงกลางนี่อามัดจับหนึ่งจังหวะยิงติดบล็อกกระดอนมาเข้าทางเกสเซ่ซ้ำไม่เหลือครับ
1: แหมโชคดีเหลือเกินมีเกสเซ่อยู่ตรงนั้นไม่งั้นอามัดนี่น่าจะเป็น
0: อะไรแล้วแผลเหรอโอ้โหเอ็มเอสไฟเอครับกระโดดกอดกับทีมงานน้ำหนักตัวร่วมร้อยโลครับโดนไปที
1: เลยใครตบกระบาลเกสเซ่ไปทีนะเมื่อกี้มือลึกลับนะอามัดนะฮะ
0: มีรุ่นเยาว์นะเกสเซ่เนี่ยรุ่นใหญ่
1: เอาละกล้องจับมาที่นาธานิเอลบาวนะตายแกบุกปลื้ออยู่นะ
0: ก็เป็นคนสกัดจังหวะที่อามัดยิงนะครับกระดอนไปเข้าทางเอสเกซิเย่นั่นแหละครับ
1: แต่ก็ว่าเขาไม่ได้หรอกฮะ
0: ถูก
1: เป็นจังหวะบล็อกอย่างนั้นใครจะไปคุมทางบอลได
0: ้ขึ้นมานาที30นะครับลูกยิงของเกซิเย่ครับก็ดูบวนนำแล้วครับ 1-0
1: โอ้น่าจะสนุกแล้วครับแบบนี
0: ้งานเข้าที่โตลอนโตครับสำหรับดอยช์แมนทั้งหลาย
1: โอ้นัดแรกนี่ออกตัวมาชนะ 7-1 นะครับเยอรมันทีมาแล้วนี้โดนก่อนแล้วนะครับ
0: เยอรมันนี่

0: เจอทีมจากแอฟริกาในฟุตบอลโลกมาก่อนหน้านี้นี่8ครั้งนี่แพ้ไปครั้งเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: ชนะ5เสมอ2
1: เ
0: ออวันนี้นี่โดนนำไปแล้วครับอ้าวตัดได้แล้วครับซิงโก้ใหญ่ฝ่านะครับนี่เป็นไงเบียดฟอเรนเวียดกระเด็นจะแหวกมาคิดว่าตัวเองเป็นซีดานหรือไงเอาแต่จะลุกเร็วครับซิงโก้ลุกขึ้นมาเจอบอลพอดีเกซิเย่ปาดออกมาซ้ายเลยครับที่เดียวมองเด้โอ้คิมมิดแต่ไม่มีคนช่วยซ้อนนี่เหนื่อยนะครับทางขวาเนี่ยเจอเดียวมองเด้นี่เร็วเหลือเกินกอสุนูครับให้ไปทางขวาอามัดอามัดเดียโลโย่เข้าเขตโทษโดนแย่ไว้นิดนึงบอลยังไม่พ้นนะครับสกัดไปสกัดมาเกซิเย่มงซิงโก้คืนไปเลยครับถึงโฟฟาน่าก็ไปตั้งกันใหม่ อะไร
1: นี่มีสถิติน่าสนใจนะครับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกปี2014เป็นต้นมาผมเล่นฟุตบอลโลกมา7นัดหลังสุดนี่ไม่เคยรักษาคลีนชีทได้เลย
0: เยอรมันเหร
1: อเออนะครับเรียกว่าหลังนี้รั่วใช้ได้เหมือนกัน
0: มีคนพบเธอที่เยอรมัน
1: ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
0: เธอลูกไก่กัน
1: เพลงใคร
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เอออ
0: ้าวกลายเป็นกอดิวัวของเกมบุกเฉยเลยครับตอนนี้
1: แถวบ้านเรียกช็อตนะช็อต
0: ใครช่วยไปปิดสวิตช์แดดทีได้ไหมฮะมองยากมากเลยฮะอีกฝ่ายมืดอีกฝ่ายสว่างอ้าวคืนไปทางขวาแล้วครับซิงโก้เปิดหักเข้ามาในเขตโทษโดนดักเอาไว้ครับชอร์ตเบกกระชากหนีลูกนี้โอ้โหแข็งกว่าเยอะครับซิงโก้ที่เบียดเฟรนเวสไปไม่เป็นครับหลุดออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของโกดิวัว
1: เวียแกก็ไม่มีสปีดต้นเร็วๆที่กระชากหนีนะกระโดนเบียดกระเด็นออกไป
0: เหมือนถ่างมายืนริมเส้นทางซ้ายเลย
1: อ่าฮะ
0: ฟอเรนเวสวันนี
1: ้ก็นี่ไงใช้สูตรเดียวกับอันเนอร์ชาร์ลอตไง
0: สถิติมันขึ้นอะไรครับล่างจอเราไม่เห็น
1: อ้าวมีอะไรขึ้นมาด้วยเหรอ
0: เออ
1: ไม่เห็นฮะ
0: โกดิวัวเด้สองสมัยหลังนี่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะ
1: ใช่
0: ครั้งล่าสุดที่พวกเขาไปนี่คือ2014นะครับ
1: อ่าฮะแล้วก็ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะครับปีนี้มีลุ้นเลยนะครับถ้าชนะนัดนี้เนี่ยโอ้โหแต่เป็นรอบ32ทีป่ะนะ
0: ครับนาเกลส์มันเนี่ยเดินพลาดเลยครับคุมทีมมา10เกมหลังสุดนี่ชนะรวดนะเกมนี้ตกเป็นรองครับเปิดยาวแรงไปนิดเดียวครับอามัดไล่ไม่ทัน
1: อามัดรู้สึกสปินไปเต็มที่นะฮะยังไม่ทันเลยเปิดแรงจริงมันเป็นไรฮะกองเชียร์เยอรมันนี่ยังอารมณ์ดีครึ่งแรกเอง
0: ได้ถือผิดขวดปะเนี่ย
1: ข้างในอาจจะไม่ใช่ไอ้ที่ขวดอยู่ก็ได้ฮะ
0: สีน้ำสีดำๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะ
1: อาจจะเป็นเป็นอะไรฮะมีแอลกอฮอล์โอ้เกมลุกเยอรมันนี่หายไปเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้ครับกลายว่าเล่นยิ่งเล่นยิ่งเรื่อยๆมาเรียงๆตอนนี
0: ้ช็อต
1: อ
0: ิน
1: ซีเล็ก
0: ทาง Facebook นี่มีสวัสดีมาแล้วก็มีสอบถามนะแอป99ทำไมฟังไม่ได้ไม่ใช้แล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าแอปที่เป็น Active Radio อันเดิมเนี่ยที่เป็น99เนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับให้ย้ายไปฟังในแอปที่ชื่อว่า Mcord Connect นะเข้าไปโหลดได้เลยนะครับทุกช่องทางของอสมทก็คือทั้งทีวีวิทยุทุกคลื่นนี่เข้าไปฟังเข้าไปดูสดๆได้ในนั้นเลย Mcord Connect นะครับ99ก็ไปอยู่ในนั้นเช่นกันสวัสดีพี่บอมสวัสดีพี่หยองสวัสดีจากจังหวัดตรังครับมาส่งเค้กปลาช่อนมาให้กินหน่อยเอ้ยใช่ผม
1: เค้กปลาช่อนอยู่สิงห์บุรีนี
0: ่อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ตรังนี่ต้องอะไรหมูย่าง
1: หมูย่างเมืองตรัง
0: ครับจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองอำเภอชะอวดและจังหวัดนครศรีธรรมราชสบายดีบ่พี่เปาบ
1: ่สบายดีบ่คนใต้แถวไหนวะใต้ตะวันออกเชียงใต้เงี
0: ้ยแรงไม่เป็นไงยากกี่แรงนะพันพื
1: ้
0: นเอาเยอรมันครับคืนมาปาบโลวิดจ่ายติดอมัดเกซิเย่มงปาบโลวิดมงสวนขึ้นไป
1: โอ้โ
0: หต้องเคลียร
1: ์
0: อักบัดดูครับไม่ไว้ใจครับเอ้าบราวครับล่วงลงไปอามัดบอกผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไร
1: โอ้อามัดนี่วันนี้ตัวเก็บเลยฮะมีสอยชล็อกตัวเบรกไปแล้วคนหนึ่งมาเล่นงานแต่ท่านยังบราวอีก
0: ไปดูนี่ตัวมันล่มเลยครับมันสักครู่เลยสักเคลียร์ไปเล่นอยู่กับเบสิกตัสนะครับเดี๋ยวอักบัดดู กลางปั๊มกันเกซีเอกระดกมาครับให้อุไลอีดาอุไลนะครับผู้สินบอกว่าไปยันใส่ครับเอาไปโดนมือครับแผ่นบอลครับปากหลังเสื้อว่าอีนาวนะครับเล่นอยู่กับทรับซอนสปอร์ในลีกตุรกีเยอรมันในช่วงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับขึ้นมาทางซาเน่ฮาเวตส์ตอนนี้นี่กลายเป็นโคดิวัวก็ลงไปตั้งโซนกันแน่นเลยครับซาเน่ฝากที่ฮาเวตส์เล่นกันใกล้ๆนะครับริมเส้นทางขวาฝากเข้าในชิงกับมูเซล่ายังได้นะครับจีมต่อไหมฮาเวตส์มูเซล่าตัดเข้าในฝากซาเน่ซาเน่จะคืนมูเซล่าติดครับหน้ากรอบเพโทนี่แน่นไปหมดปาโบวิชเอาลื่นครับก้นจับเป้าเกซิเย่เหยียบเลี้ยวยื่นไปแล้วว่าดีว่าเยอรมันก็ไม่ได้เจาะช่องตรงนั้นนะครับให้มาโอ้ดูโกดิโกไล่เข้าไปครับชนลูกนี้ไม่ฟาวครับผู้สินไม่ว่าอะไรตัดได้แล้วไปแล้วครับเดี๋ยวมองเด้ออกทางซ้ายบอนนี่บอนนี่ปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหดอยเออร์ยังดักถูกครับบินไปคว้าได
1: ้โอ้วิธีบอลน่ากลัวมากครับลูกปั่นโคของบอลนี่ครับแต่นอยเออร์นี่ยืนรออยู่นะส่วนพาลูวิทนี่ลุกขึ้นมาเช็ดจมูกก่อนเลยฮะอาจจะดั้งเคลื่อนนะเมื่อกี้คู่โดนชน
0: ชนเปียงเข้าไปนี่เป็นไซนัสกับทันหันครับไซนัสเฉียบพลันอ้าวลุยขึ้นมาครับบราทางซ้ายมูเซล่าจี่เขาหามูเซล่า
1: โอ้
0: จอดเจออาหมัดกับจอดสนิทอ้าวจ่ายมาหน้ากรอบเขตโทษอาหมัดเกือบโดนตัด
1: นี่นิสัยเดิมเลยนะอยู่แมนยูไนเต็ดก็ชอบจ่ายเข้าไปตรงกลางเป็นอะไรก็ไม่รู
0: ้ชอบไว้มาได้กองแกโต้ตัวเองอะโอ้โหโกดิวัวนี่หลังได้ประตูนี่ดีขึ้นกว่าเดิมเห็นลูกนี้ไปฟาว
1: เฮ้ย
0: ผู้สิน
1: ฟาว
0: ผู้สินว่าไงผู้สินไม่เป่านะครับแค่แวนดิ้งนิ่ม
1: ๆจาน
0: ไม่ให้ครับแล้วก็ไม่เป่าซะตั้งนานแล้วจาน
1: แกดูเพี้ยนๆนะ
0: เหมือนคือเหมือนกับว่าลูกเนี้ยให้ยิงไปก่อนแกคงไม่กล้าเป่าทีแรกอ่ะเพราะว่ามันมี VR ไง
1: ปล่อยให้เพย์จบไปก่อน
0: ให้เพย์จบให้พอเพย์จบปั๊บแกก็เป่าฟาวนะแล้วก็คอยไปดู VR อีกทีว่ามันฟาวไม่ฟาวโดนไหมครับ
1: โอ้โหไม่เหลืออะไรล่ะ
0: มูเซล่าแล้วเตะเข่าเอาควันดูคว่ำเลยเอาเป็นคอสูนูนะครับขออภัย
1: หัวขมับเนี่ยเตะแล้วหัวทิ่มเลยครับแต่ตอนแรกผู้ตัดสินบอกให้เล่นต่อไปแล้วพอยิงเข้าปุ๊บก็บอกมือบอกว่าฟาวแล้วฟาวแล้ว
0: โบกมือเป็นกรรมการมวยโบกยุติการชกเลยครับ
1: คนที่ยิงเข้าไปเป็นไคฮาเวสนะ
0: ฮะยัง 0-1 นะครับโกดิวัวยังนำเยอรมันอยู่แชมป์โลก4สมัยนะครับไอ้เขานายมูเซล่าครับโดนชนความลงไปไอ้ฟาวนะครับคือพวกแนวรุกเยอรมันนี่มันตัวเล็กๆเปลี่ยวๆทั้งนั้นนะเจอโกดิวัวเกมรับแต่ละคนนี่ตัวยังก็ตึก
1: แล้ววันนี้มาไม่ยอมให้นักเตะเยอรมันนี่พลิกเลยครับโดยเฉพาะจามาโมเซล่ากับโฟรินเวียสเนี่ยโอ้โหจับปุ๊บถึงปั๊บก็แต่ก็ฟาวจริงครับจังหวะก่อนหน้านี้นะครับที่เยอรมันยิงเข้าไป
0: ครับ
1: โมเซล่าไปฟาวก็สนุกก่อนเลยโอ้แต่จังหวะยิงของฮาเวสยิงฉลาดมาก
0: ปั่นย้อนทาง
1: ครับลุ้นจากฟรีคิกครับเยอรมันโยชัวคิมิดอยู่ที่บอลจะเปิดเข้าไป
0: ต้นเกมนี่มีเปิดแม่นๆให้ฮาแวร์สโคไปทีนึงแล้วนะครับโอ้แดดดีจริงที่โตลอนโตวันนี้ฝรั่งนี่ชอบจริงๆแดดอย่างนี้ถ้าไม่ได้เตะบอลนะอยู่เฉยๆเนี่ยชอบเตะบอลนี่เหนื่อยใจจี้ขาดคิมิดเปิดเข้าไปบอลตกลูกนี้เคลียร์โอ้โหเตะทิ้งออกมาก่อนครับซองกาเร่แล้วเก็บได้ด้วยครับอามัดข้างหน้าตัวกับเราอามัดจี้เข้าหาครับมีมาช่วยครับโอ้โหเมช่า
1: ถ้าปล่อยให้บราวคนเดียวนี้อาจจะไม่อยู่นะ
0: แต่ว่าเยอรมันก็โตเร็วขึ้นมาครับมูเซล่าทางซ้ายเจอซิงโก้มูเซล่าจะไปเองครับมุดไปซิงโก้ขายาวมูเซล่าเปิดติดยังได้นะครับไหลมาฟอร์เรียนเฟียสจริงโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดออกหลังแต่ว่าน่าจะมีฉลับนะครับไปเตะมุ
1: มทำกันสวยมากครับจังหวะนี้การประสานงานระหว่างมูเซล่ากับโฟรินเวสนะครับแล้วก็กองเชียร์สวยด้วยครับไม่เกี่ยวครับกองก็ตัดมาไม่ดูภาพช้าโอ้โหยกหลอกซิงโก้2ทีครับเปิดจังหวะแรกนี่ติดบล็อกก่อนนะครับแล้วก็เขี่ยให้เวสอีกที เวียดที่จับบอลแรกดีมากนะครับจับปุ๊บยิงได้เลยนะครับแต่จังหวะยิงนี้ก็ยังมีผู้เล่นโกดิวัวครับมาบล็อกเอาไว้ได้ครับ
0: แต่มุมทางซ้ายนะครับของอินซีเล็กอินซีเจอกับช้างดำครับวันนี้เปิดเข้ามาครับคิมิชขึ้นไปมองทาไม่ได้ครับบอลตกยิงสวนลูกนี้เอาสกัดไม่ขาดจอร์แดนเบกมาแห่แกกองหลังครับงุมง่ามไปหน่อยโดนเตะทิ้งออกไปครับยังเป็นลูกทุ่มของอ้าวผู้สินว่าไงอ้าวเหมือนจะมีเช็ค VR แต่ว่าเช็คจบอย่างรวดเร็วครับไปเล่นต่อไปเลยให้มาครับเวสจะให้มูซิล่าโดนจิ้มครับแล้วตรงกลางมาในเขตโทษนะครับเยอรมันเกือบแย่งคืนได้โอ้ตอนนี้นี่เอ้าล็อกหนีมาสวยนะครับให้มาทางซ้ายเจ้าเก่าครับเดียมงเด้พื้นที่เพียบเลยครับ
1: เจ
0: อมีนาธานเอล บราวน์นะครับข้ามฟากมาบักไว้บังไว้ก่อน
1: แต่วิ่งเร็วจริงครับทางด้านเดียมงเด
0: ้สปีดต้นจัดมากนะครับสิบ3นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกก่อนทดเจ็บ
1: ก็ช่วงท้ายครึ่งแรกนี่เยอรมนีก็พยายามเปิดเกมรุกเต็มที่ครับบทหนักขึ้นครับแต่ก็เหมือนเดิมครับยังหาทางเจาะไม่ได้คร
0: ับเยอรมันนี่เล่นรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกนี่ไม่ชนะ2เกมแรกคือแบบชนะเกมแรกเกมที่2ชนะติดกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ชนะมาตั้งแต่2006แล้วนะ
1: เออ
0: 2006นี่ชนะคอสตาริก้ากับชนะโปแลนด์นะครับหลังจากนั้นนี่ไม่เคยแบบชนะ2นัดแรกเลยนะ
1: ไม่เคยชนะติดต่อกัน
0: เออวันนี้นี่โดนน้ำอีกซะแล้ว
1: โอกาสยิงน้อยมากเยอรมันเอง5ครั้งเองตรงกรอบไป1นะครับก็ดีวันนี้2ครั้งเป็นประตูไป1นะ
0: พี่บอมพี่หยองสู้ๆครับ
1: ครับ
0: สวัสดีพ่อหยองโมโนผมไปเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะ
1: ครับคุณไปโมโนแล้วเหรอ
0: ไม่ได้ไปฮะไม่รู้เลือกเลยฮะสวัสดีครับคืนนี้เชียร์เยอรมันครับเหลือแหมม้าตัวเดียวแล้วครับ
1: โอ้โหเหนื่อยเลยฮะ
0: สกอร์ยังไงล่ะคะโดนตามอยู่ครับเยอรมันตามอยู่ศูนย์หนึ่งนะครับฟังอยู่ในสวนยางครับระวังงูด้วยนะครับพี่สวัสดีครับได้เห็นหน้าเห็นตาครับตอนนี่ไม่มีวิทยุฟังครับธานินเสีย
1: ยังใช้ธานินอยู่เหรอเนี่ย
0: เปลี่ยนไปซันโยได้พี
1: ่อุ้ยนั่นพัดลม
0: วิทยุก็มี
1: มีไหม
0: มี
1: โอ้ซันโยนี่ปัจจุบันที่บ้านนี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าซันโยอยู่ไ
0: หมเหรอ
1: มีไหมคุณมีไหม
0: ไม่มีแล้วโอ้โหเสียไม่รู้ซ่อมที่ไหน
1: เออ
0: โอ้เกมรับวันนี้โกดิวัวที่เหนียวนะครับช่วยกันเล่นดีนะครับโยกสักทีหนึ่งโกนองไหลครับ
1: โอ้โหเนี่ยที่พี่อาร์ดีบอกชอบพูดว่าจ่ายด้วยความรู้สึก
0: จ่ายตามฟอร์ม
1: จ่ายด้วยความรู้สึกนะฮะไม่มีเพื่อนเลยฮะ
0: คือมีตัวยืนรออยู่ในไลน์ครับแต่ว่าเกมรับเยอรมันก็ดันขึ้นนะครับเมื่อสักครู่จ่ายไปบอลนี่กันล้ำนะคร
1: ับ
0: อ้าวเมช่าดิคือตรงกลางเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเมช่าเป็นปั๊บโลวิชเนี่ยได้บอลปั๊บนี่รุม2รุม3ทันทีนะครับ
1: เดี๋ยวก็ต้องดูครับว่าเตะกอดีวัวจะมีแรงไล่อย่างนี้ตลอดทั้งเกมหรือเปล่า
0: อ้าวซาเน่ครับตัดเข้าในซาเน่แน่นไปหมดครับโอ้โหโกนองดักไว้เดี๋ยวมองเด้ข่าวหมูมาบแล้วเตะยัดเอาทุ่มไปก่อนครับ
1: ก็ครึ่งแรกถือว่าเด่นสุดนะครับของกอดีวัวนะครับอย่าเดียวมองเด้ว่าหาเล่นแบบนี้ลิเวอร์พูลก็ยิ่งอยากได้
0: แกเหมือนนี่
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ใช่
1: ฮะ
0: เหม
1: ือ
0: น
1: เชวินโย่
0: เ
1: ลย
0: เออกำลังนึกอยู่แบบ
1: หน้ามันคุ้นอยู่ไง
0: ปากขาดหัวอย่างเงี้ยเหมือนเชวินโย่เลย
1: สมัยก่อนที่นักเตะอาร์เซนอลนะเชวินโย่เนี่ยไอชาติเดียวกันนี
0: ่เออใช่
1: เออ
0: เป็นนักเตะโกดิวัวที่ชื่อเป็นโปรตุกีส
1: อะฮะ
0: เป็นบราซิลนะ
1: เป็นบราซิล
0: เยอรมันอยากจะตีเสมอให้ได้ในครึ่งแรกนะครับอีก7นาทีนะครับช่วงทดเจ็บให้เข้ามาตรงกลางพับโลวิชยูนาธานทาครับดันขึ้นมาด้วยให้มาเวสสลับเข้ามาอยู่ตรงกลางครับฝากที่เมช่าทางขวาซาเน่ตัวกับโกนองครับซาเน่กระชากเส้นหลังเปิดเลียดเข้าไปครับแต่ว่ายังมีอักบาดูครับดักไว้เป็นด่าน2ครับเตะมุมของเยอรมันทางขวา
1: ครึ่งแรกนี่ทดเบาๆครับ7นาทีนะ
0: ส่งผมแกนี่ทรมานใจชายเหลือเกินครับอักบาดูเหมือนมีหอยหลอดอยู่บนหัว
1: อุ้ยหูสะหิว
0: เคมิช เล่นสั้นมาแล้วนะครับเตะมุมเคมิสตั้งป้อมเปิดข้ามไปสิงโก้มงที่เข้ามาบอลมาเข้าทางชลอตเบกมูเซล่าโยกเปิดยอดเข้ามาได้กับเคโตสมาย้อนหลังฮาเวสแต่ว่าแถว2เมช่ายิงสวนติดบล็อกอีกคอสูนูครับดักไว้แล้วมูเซล่าเกี่ยวโดนแย่คอสูนูให้สิงโก้แต่อ้อมซะเลยครับโอ้โหเป็นไงวิฟิตซิงโก้บอกอยู่ต่อเลยได้ไหมอันนั้นสิงโต
1: โอ้แต่เมช่านี่แกมาเก็บกวาดได้ดีเหลือเกินนะครับเห็นสองครั้งแล้วก็พี่นาซันเยบ่าวนี่เอาไม่อยู่นะครับแล้วเมช่ามาช่วยซ้อนไม่ได้ส่วนพี่สิงโตก็ปล่อยผ่านไปก่อน
0: จังหวะไม่ค่อยดี
1: โอ้นึกมุกต่อไม่ออกเลยว่าอยู่ต่อเลยได้ไหม
0: มันดูเพลงแล้วเพลงเก่าซะด้วยนะเพลงใหม่ๆไม่มี
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ผมจัดรอบโลกเนี่ยผมเปิดเพลงวิสิงโตเข้ารายการจนพี่โอ๊คบอกผมเปิดเพลงอื่นเข้าใจว่าชอบ
0: ก็อย่าเก่งจริงนะคุณสิงโตนะเป็นศิลปินที่ผมชอบเลย
1: หาด้วยไง
0: เซิร์ฟมิวสิกอ้าวไหลทางซ้ายครับเซิร์ฟมิวสิกแล้วบอลเตะตูมๆพูดเรื่องเพลงเกี่ยวมามูเซล่าไปแย่งมาจากอามัดครับแหวก2แหวก2เข้าเขตโทษร่วงไปแล้วมันโดนชนมาจากนอกเขตนะครับแล้วตุปัตตุเป๋ทะเลาะทะแลกเข้าไปในกรอบเขตโทษ
1: นี่เหมือนกำลังจะเสียลากแล้วครับมูเซล่าจะขึ้นได้ก็ทิ้งตัวดีกว่าเนี่ยครับจริงๆก็โดนสกิดจริงๆนะแต่สกิดนอกเขตโทษนะฮะอามาสกิดนิดนึงแต่แกเนี่ยแม่เปลี่ยนใจตอนแรกเหมือนจะไปต่อ
0: คือไม่ได้จะทิ้งตัวหรอกผมว่าแกจะฝืนเล่นต่อแหละแต่ว่ามันเสียหลักไปแล้วครับไปล่วงในเขตโทษชนกันตรงกลางครับกองไปแล้วครับโอ้โหภูสินยังให้เล่นต่อนะครับนักเตะโกดิวัวได้คว่ำอยู่ตรงนั้นคนนึงภูสินไม่หยุดด้วยครับเยอรมันก็ไม่หยุดครับลุยต่อแต่ว่าโดนแย่งเตะทิ้งก่อนดีกว่าอ้าวไม่ทิ้งเหรอ
1: เตะ
0: อยู่ด้านล่างมันบังนึกว่าเตะทิ้ง
1: แต่คือไม่ให้ฟูฟาน่าลงเลย
0: ตรงกลางที่เจ็บอยู่ก็ลุกแล้วนะครับน่าจะเป็นซองกาเล่นะเมื่อสักครู่เกสซีเย่ครับมาได้ใหญ่ครับปังมิดแล้วก็หมุนหนีออกมาสวยครับลูกนี้แล้วให้เข้าช่องบอนนี่บอนนี่ในเขตโทษทางขวาหมาไม่มีมุมแล้วครับพักเข้ามายังติดชาร์ลอตเบกได้แต่มุมครับ
1: จะถือว่าทำได้ดีครับบอนนี่จังหวะสุดท้ายครับยังเตะบอลไปอัดชาร์ลอตเบกแล้วได้เป็นเตะมุมครับก็ดีวัวทดเจ็บนี่ผ่านไปเกือบ4นาทีแล้วครับตอนนี้เหลือประมาณ2นาทีเศษนะครับ
0: เสียเท่าไหร่ก็ไม่รู
1: ้สิดูกล้องเล็บแคมนะครับก็มีโดนอามัดเตะขาหลังไปนิดนึงนะมูซิล่านักบอลนี่จะมีขาหลัง
0: สองขายืนโฮโมเซเปียนนี่ก็ยืนขาเท่ากัน
1: เวลาเล่นบอลมีขาหลังโผล่
0: เตะมุมของกอดิบัวทางขวานะครับเปิดยอดมาเสาแรกบราวมงไรเป็นทุ่มครับ
1: กองจับบ่อยครับโยมองเดวินโย
0: ขาดหัวยังไปเตะตะก้อ
1: ฮะ
0: กรรมการนับเลยครับทุ่มช้าเหรอ
1: สามนะ
0: สี่
1: สอง
0: พอดีเลยสิงโก้ครับหาเป้าไม่เจอกว่าจะทุ่มได้เอามาอีกครับโกดิบัวทางซ้ายเดี๋ยวมองเดโกดองให้มาล็อกหนีซาเน่ไปครับฝากที่เดียวมงเด้ย้ำกลับมาทางซ้ายอินาอุไลฝากชิงแล้วแต่ว่าโดนยูโรทันทาครับตัวยังกระตึกเหมือนกันเดียวมงเด้ดักได้จ่ายโอ้โหเร็วยิงทันนะครับยังไม่ออกนะครับนั่นน่ะแต่คิมิด
1: ทันได้ยังไงก็ไม่รู
0: ้โอ้คิมิดเอาไปกินครับลูกนี้มีผลักเดี๋ยวเนี่ยหมั่นไส้โอ้เยอรมันหลังจากเสียประตูนี่ตื้อไปเลยนะครับ
1: ต้องชมโกดิวัวเลยครับโอ้โหไล่เพลจนเยอรมันนี้ขึ้นเกมไม่ถนัดเท่าไหร่
0: เกมรับนี่ก่อติดคิดตังยิงครับเนี่ยครับไม่มีให้เยอรมันได้พลิกง่ายๆเลยครับเอาจ่ายไม่ดีอีกลูกนี้ซองกาเล่ปั๊มเอากลายเป็นเวสเซิร์ฟได้มาทะลุขึ้นมาครับข้างหน้ามีฮาเวสคนเดียวนะครับฝากที่ฮาเวสตาแวสเนี่ยครับโดนไล่ติดแล้วชนเข้าไปลูกนี้ไม่ฟาวอีกครับแย่งดื้อๆเลยครับอามัดแต่ว่าก็โดนแย่งคืนเหมือนกันครับโอ้โหตรงกลางนี่สู้กันสนุกเลยครับคู่นี้เวสออกซ้ายบราวเอาครับมีพื้นที่ครับบราวนาธานเอลบราวฝากที่มูเซล่าเอาครับเคาะหาช่องกันเหลืออีกนาทีนึงนะครับทดเจ็บ ปาโปรวิชวีเอสชิงจะให้มูเซล่าโดนดักอีกครับพื้นที่นี่ตีไปหมดตรงนั้น
1: จ่อตรงกลางนี้น่าจะลำบากกับผู้เล่นของโคดิวอนีซ้อน2ซ้อน3นะครับ
0: เปิดข้ามมาเอาเกี่ยวได้ลูกนี้ว่าเมช่าครับแต่ว่าตามไปยิงไม่ได้ในกรอบเขตโทษนะครับเมื่อสักครู่อ้าวแล้วแย่งมาได้เกซิเย่หมายดึงจังหวะรอนิดนึงไม่รอดแล้วครับอุไลเดี๋ยวมันจะเร่งนะครับเมช่าฝากที่มูเซล่าให้มาเมช่าฮาเวสทางขวาครับกรอบเขตโทษไปไม่ได้ครับคืนคิมมิชเรียบร้อยที่สุดในสนามครับโจชัวคิมมิชเสื้อทับในตลอดซาเดนเลื้อยครับฝากเกี่ยวส้นมาเวสโยกเข้าซ้ายยิ้มขวาโอ้มันต้องจวนตัวครับจิ้มด้วยขวาแล้วมันเบาหวิวเลยครับลูกนี้ฟอฟาน่ารับสบาย
1: น่าเสียดายครับบอลมันพันแข้งพันขานะครับโฟเรียนเวียดยิงไม่ถนัดครับไม่ล้ำด้วยนะครับจังหวะที่เมช่าดีต่อมาให้นี่ครับมีผู้เล่นโกดิวัวขวางหน้าอีก3 4ครั้งสุดท้ายทำได้แค่จิ้มเบาๆครับมาบอลก็ไปเข้า2ฟอฟาน่าสบาย
0: ก็คือต้องยิงจังหวะนี้แหละครับช้ากว่านี้ก็โดนเลยครับเพราะว่าลุมอยู่ตรงนั้นนะ3 4คนนะครับสีส้มๆเนี่ย
1: ก็น่าจะจบแล้วครึ่งแรก
0: โอ้เป็นครึ่งแรกที่อึดอัดเหมือนกันนะครับสำหรับสาวกของอินเซเล็กแชมป์โลก4สมัย
1: อะไรวะเนี่ย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
1: โอ้โหเมาปฏิหาร
0: มา
1: โอ้โหยุบขยับเองยุบเขายุบออกเองโอ้ย
0: ก็เป็นโกดิวัวนะครับที่นำเยอรมนีอยู่1ประตูต่อ0นะครับจากประตูของฟองเกสเย่ในนาทีที่30นะครับแล้วก็ในรูปเกมที่ไม่ได้เป็นรองเลยครับสำหรับโกดิวัวดูว่ายูเลนเกสมันจะแก้ยังไงนะครับครึ่งหลัง
1: ดูเป็นผลการแข่งขันที่เซอร์ไพรส์ใครหลายคนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เฉพาะเมื่อฟอร์มมองจากฟอร์มของเยอรมนีในครึ่งแรกทำไมอย่าไปใช้มันเมาวิญญาณ
0: เสียบใหม
1: ่เออก็จะหายแล้วถ้าถอดแล้วเสียบใหม่แล้วหายจะมีตำรวจไว้ทำไม
0: อ่ะนะครับช่วงบักครึ่งก็ไปดูข้อความทางไอ้นี่เลยว่
1: า
0: พี่
1: อะไรฮะ
0: ทาง SMS
1: ท
0: ำไมเรียกมันยากเข้าไป
1: ไหนวะถึงได้ถ่าย
0: อันนี้ดิ
1: อ
0: ัน
1: นี้โหเยอะแล้วกันนะต่าง
0: ตั้งแต่ตีสาม
1: นิสัยกินแรงน้องอยู่แล้วผมเ
0: ดี๋ยวได้ต่อไปเป็นชุดๆไป
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวมีส่งมาต่อในช่วงวันนี้เราอยู่กันถึง6โมงนะ6โมงมีบอกว่าไก่อะไรเดินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยไม่เหนื่อย
1: ไก่จ้า
0: ผิด
1: ไก่นะฮะ
0: ไก่อดทน
1: โอ
0: ้ไก่อะไรเดินจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพโดยไม่เหนื่อย
1: ถ้าผมตอบไก่อดทนนี่ต้องคำตอบต้องเปลี่ยนใหม่แน่เลยไก่อดทน
0: ไก่ตัวเดิมมาแหละ
1: ครับ
0: ขยันเนาะ
1: ผมก็รู้จะเล่นไงจะได้หา
0: ไอ้ไก่ตัวนี้ต้องน่องใหญ่กว่าตัวแน่เลยหยองภาคภาษาใต้หน่อยอยากฟังจากคุณผีนครศรีย ังไงก็ผีแดง
1: ตายบอกมีบ่อเลยตาย
0: เดี๋ยวยิงลูกนี่ไม่แคร์เท่าไหร
1: ่นี่คุณนี่เหมือนนักจัดพิธีในตำนานคนหนึ่งนะ
0: ไก
1: ่คนมีสีฮะพี่เขาพากภาษาอินเดียแล้ว
0: พี่เก้เก้เก
1: ้พี่เก้เก้เก้ผม
0: ทำไมเรียกโกดีวัวครับมันไม่ขมนะไปเรียกดีทำไมไม่เรียกโกดีปลี
1: อุ้ย
0: ดีปลีมันพลิกฮะเผ็ดนะโกดีวัวดีวัวได้ขี้เพี้ย
1: อ๋อเป็นมีขี้เพี้ยด้วยใช่ไหม
0: ขี้เพี้ยนี่คือก็ไอ้ขี้เพี้ยกับดีนี่คนละอย่างกันนะ
1: ถ้าไอ้ขี้เพี้ยอยู่ในไส
0: ้ขี้วัว
1: อยู่ในไส้ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเรียกโกดีวัวเดิมก็ไอวอรี่โคสนั่นแหละ
1: ครับ
0: สวัสดีครับผมทายคือราซาวได้แชมป์1ต่อ500มีโอกาสรวยไหมครับ
1: โอ้โห
0: ตัวไป7เม็ดอะเกมแรกก็คิดดูแล้วกัน พี่อู๋คูมันสมัยเป็นนักเตะกองหน้าผ่านแกยากไหม
1: คูมันเหรอ
0: ผมว่าแกก็ไม่ใช่สไตล์ปะทะเท่าไหร่นะ
1: เขาเป็นกองหลังจอมบุกมากกว่า
0: เออ
1: นะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: จุดเด่นนี้ไม่ใช่เกมรับนะเป็นการเปิดบอลแล้วก็การยิงฟรีคิก
0: ป้าบอม
1: จ้า
0: ตอนอายุ14ใครน่ารักสุดหมายฟาร์มว่าไงเนี่ยใครอายุ14ตอนเด็กๆอายุ14ตอนพี่บอมอายุ14
1: ตอนผมอายุ14นี่น่ารักหลายคนเลยฮะ ผมนี่ฝูงตานี่แพรวพรา
0: วเรียกว่าช่วงนั้นกำลังแตกตื่นทางเพศตามอเมริกาให้ด้วยครับยิงน้อย
1: ยังไงเจอเมาส
0: ์เมาส์ผีสิง
1: เมาส์ผีสิงเมาส์ใช่นี
0: ่โอ้ยปวดหัวเมาส์มันค้างอเมริกาเหรอเ ดี๋ยวดูให้นะเอาเมเรียเอาเมเรียเอาไม่เอาเมเรีย
1: อืม
0: อ่ะตึงไว้ก่อนแล้วกันก็คือยังโหลดอยู่นะครับส่วนทางช่องทางอื่นก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับบอลโลกรอบนี้แปลกๆฮอลแลนด์เตะชนะมาเมื่อกี้ให้มาเตะกับเยอรมันต่อเลยไม่ใช่ฮะสีส้มเหมือนกันเฉยๆฮะ
1: เออนี่ห่า
0: ก็บอกว่าพี่ยอมพี่บอมเข้ากล่องวันนี้เมนูอะไรครับเลิกงานพอดีเข้าไปทานด้วยครับ
1: ออกมาไม่ทันนะฮะ
0: หมดแล้วเสร็จจันไปไปแล้วฮะ
1: เอออ
0: เมริกาไอ้นี่ป่ะใช่ไหมไอ้เพย์ออฟซึ่งได้ใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวดูให้นะครับทำไมมันหมุนติ้วติ้วขนาดนี้ล่ะผมดูในนี้ก็ได้มันใช้เน็ตตัวเองไหม
1: ฮะ
0: เน็ตสวทเน็ตสวทช้า
1: เอ้า
0: เน็ตตับเต่าขึ้นอยู่ริมเต่าย่านาง
1: นี่ไงอเมริกาตามหลังมาราก้าอยู่0-1นะครับ
0: โดนไปแล้ว
1: นาทีที่67ละ
0: ครับนะ
1: ดูสถิตินะเขาให้เทียบกองหน้าของ2ทีมครับฮาแวนมีโอกาสยิง2ครั้งนะครับตรงกรอบทีมจากลูกโมงนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่เดียวมึงได้นี่0หมดเลยนะเรื่องลูกยิงลูกแอสซิสต์เนี่ย
0: คือเขาไม่ได้ไปอยู่หน้าประตูอ่ะเป็นคนทำเกมเข้าไปมากฝ่า
1: แต่คุณดูท็อปสปีดดิ
0: โอ้โห 33.5
1: โอ้วิ่งเร็วมาก
0: ครับ
1: กี่โมงต่อชั่วโมง
0: ก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนแล้วกันนะครับ เด
1: ี๋
0: ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับนาทีนายไลฟ์บอลโลกคู่เยอรมนีกับโคดิวัวนะครับ
1: ครับ
2: นาทีนายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มเมื่อรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเอลิงฮาลันด์ปาตินโฟเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลต์ด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาด อัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิติวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
9: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและ

0: เรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
2: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทย

0: ติดตามรับฟังเรียกข้าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รับประทานหรือยัง
4: กลับมาก็ไอเลย นะครับกลับเข้าสู่ช่วงของ99 Live บนโลกนะครับเกมครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E นะครับเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นักเตะทั้งสองทีมกลับมาลงสนามแล้วนะครับหลังจากครึ่งแรกเป็นไอวอรี่โคสต์นำอยู่ 1-0
3: ก็ได้ประตูจากฟองเกซิเย่นะครับนาทีที่30ครับตามซ้ำลูกยิงของอามาดิยาโลที่ยิงไปติดบล็อกของจาร์ดินบาวเข้าไปนะครับครึ่งหลังแล้วเยอรมนีก็เปลี่ยนตัวนะครับเอาอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับลงมาแทนนิโก้ชลัตูเบตที่บาดเจ็บนะ
4: ครับ
3: ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
4: สถิติครึ่งแรกนี่เยอรมันครองบอลมากกว่านะครับ 53% ไอวอรี่โคสต์ 39ครับบางคนบอกเอ๊หายไปไหน 8%
3: เป็นบอลที่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองอีก
4: 8% ครับบอกอินคอนเทสต์ฟีฟ่านี
3: ่ละเอียดมากรอบนี
4: ้อยากละเอียดก็ละเอียดขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็โอกาสยิงเยอรมัน8ครั้งเข้ากรอบ2นะครับไอวอรี่โคสต์หรือว่าโกดิวัวเนี่ยยิง4เข้ากรอบ2นะครับยังไม่มีใบเหลืองนะครับครึ่งแรกมาดูกันต่อครับครึ่งหลังครับรูดิเกอร์นะครับลงมาแทนนิโก้ชลอตเทเบกครึ่งหลังนี่เยอรมันชุดเสื้อขาวเกงดำนะครับสลับมาบุกจากขวาไปซ้าย
3: ตอนครึ่งหลังนี่สนามยังโล่งอยู่นะฮะแฟนบอลยังกลับเข้ามาที่นั่งไม่ทัน
4: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู
3: ่ออกไปหลบแดด
4: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู่น่าจะลงไปแบบราชมังลงไปลงไปแบบแล้วเดินขึ้นบันไดมาตอนนี้โกดิวัวลุยเข้ามาในเขตโทษแหมเปิดหักเข้าไปครับโดนสกัดทิ้งออกมาก็ยัง
3: ตกใจประตูเปิดเอง
4: โอ้ได้ยินเสียงประตูดักแอ๊ด
3: ฟิลิปลามา
4: ฟิลิปลามมาดูเยอรมันนะยิงแล้วโอ้โหโกนองครับเจ็บเข้าไปอีก
3: โอ้โหดูสิเดินจะเพลก3ทีวิ่งปลอแล
4: ้
3: ว
4: แข็งแรงจริง
3: ๆแดดดีจริงครับวันนี้ที่โตรอนโต
4: คือถ้าว่ากันตามสถิติดูจังหวะนี้คนหงายลงไปครับแหมไม่มีอะไรคือโกดิวัวเนี่ย10เกมหลังเนี่ยนะครับชนะ8นะครับเสมอ1แพ้1แล้วก็ในจำนวนนั้นนี่คลีนชีทถึง6นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงที่ฟอร์มใช้ได้นะครับลูกทีมของ MS Fire
3: ใช่
4: แล้วก็ในแมตช์ยังเป็นทางการ6นัดหลังสุดนี่ยิงได้ทุกนัดนะครับ
3: ก็รวมถึงนัดนี้ด้วยนะก็ซัดไปแล้ว1ประตูครับอยู่ที่เยอรมนีละจะเอาคืนได้ไ
4: หมเจสเย่ครับโดนยอร์ธันทาดักไว้บราวให้ต่อมาที่ฟอร์เรนเวียสเจอสิงโก้ไม่รอดแต่ว่ามีเมชามาช่วยนะครับฮาเวสบังก็ไม่รอดนะครับโดนเตะทิ้งออกไป
3: เล่นยากครับเยอรมนีวันนี้พอนะเตะโกดิวอนี่ถึงทุกจังหวะเลยครับ
4: ครับ
3: นี่ดูแกอวบๆขึ้นนะอยู่เล่นนาเกลแมน
4: อายุเยอะขึ้น
3: นมตั้งเท่าเลย
4: นี่ก็ช่างสังเกตครับ
3: อุตส่าห์ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์แล้ว
4: อ้าวขึ้นมาครับอ้าวบราวหลุดขึ้นมานะครับมีตัววิ่งทำช่องมูเซล่าบราวให้ลูกนี้มูเซล่าตัดเข้าในแต่ยาวแล้วลูกนี้โอ้โหปั๊มกันนะครับมูเซล่าได้วิ่งมันจะยิงมีคอสูนูตามมาปั๊มแต่บอลออกหลังนะครับผู้สินให้เป็นเตะมุม
3: จังหวะปาริบอลเกือบปริ้นเข้าตัวเองกันนะครับกอสโนดูอีกทีครับบาวจี้เข้ามาครับแล้วก็จ่ายมูเซล่าครับ
4: คนปั๊มนี่เป็นซองกาเร่เ
3: ข้าไปมาถึงเร็วครับซองกาเร่คิดว่าจะเป็นกู้ภัยได้ถึงที่เกิดเหตุเร็วมากเลยครับ
4: ครับผมปีปอปีปอเตะมุมทางซ้ายครับของเยอรมันครับโจชูคิมมิชชูมือขวาขึ้นมาครับพี่หนุ่ยบอกว่าได้เลยน้องเวสคืนคิมิชเล่นสั้นนะครับตากไปเสาไกลเข้ามือฟอฟาน่าครับนิ่มๆ

0: แล้วก็กลิ้งบอลหลุนๆออกมาครับจะสวนนี่ฝากที่เดียวมันเด้โกนองไม่รีบแล้วครับโกดีบัวค่อยๆขึ้นบอลมาซองการเร่มิดฟิลด์จากนอตติงแฮมฟอเรสต์ซิงโก้คืนไปที่โฟฟาน่าครับโดนฮาวเวสไลน์แหมแกใจเย็นเหลือเกินเอาครับเจอเพลสนะครับพยายามจะแกะกันขึ้นมาให้ไปโกน้องเปิดฉลับยังมาเข้าทางของบันนี่ครับมีจนาธาตามไปบังนี่มองหลังนี่ยังกับพี่น้องให้มาจะพลิกไม่ได้ครับเดียวมองเด้ครับโดนจิ้มทิ้งออกข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่มของไอวอรี่โคสต์นะเป็นเรื่องไอวอรี่โคสต์ครับเผลอลูกทีแล้วชิน
1: บอดนี้วันนี้ก็ยังไม่ได้ง้างนี่ครับของงานตัวปลาของโกดิวัว
0: นักเตะจากอินเตอร์มิลาน
1: ครับเยอรมันไม่ไล่ฟูฟาน่าก็ไม่ออกบอลลูกสับประตูโกดิวัว
0: เปิดข้ามไปทางซ้ายครับเยอรมันมงโตมาเมชากระดกลูกนี้บอลมาเข้าทางมูเซล่านะครับไหลต่อจะให้ฟอร์เรนเวสไม่ถึงแล้วล็อกหนีไปครับเอาละครับอุไรเป็นเกซิเย่นะครับเกซิเย่แทงออกมาทางขวาดิอาโลอามัดดิอาโลให้มาตรงกลางฟองเกซิเย่ยิงติดบล็อกโอ้โหที่เกือบไปครับยังดีที่เข้ามาหาก้าวเข้ามาดักเร็วนะครับเมชาไม่งั้นเกซิเย่ได้ยิงเด้ง
1: ๆโอ้โหเยอรมนีจังหวะนี้คุ้มกันหลวมนะครับแล้วก็โชคดีด้วยที่เกซิเย่จับบอลยาวนะครับ
0: กล่องนี้ขยันหลอกเราเหลือเกินนะ
1: เมื่อกี้เป็นจอร์แดนทานถ่าแล้วที่โดนบล็อกนะแต่กล้องนี้จับไปที่เมชา
0: เมชายืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างไป2ก้าวฮะ
1: ดูว่าจะเจาะยังไงดีครับเยอรมนี
0: โอ้เจอพวกเล่นเกมรับแบบแข็งแรงแข็งแรงนะผ่านยากจริงๆนะตัวนี่เบียดยุง
1: แต่โกดิวัวในช่วงอุ่นเครื่องก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ก็ชนะฝรั่งเศสมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับ
0: ยังไงเราเอาเลื้อยหนีมาได้ครับเอาธนาอุไลให้มาอาหมัดทางขวาก่อนขอโทษนะครับโยกหลบคืนยิงลูกเที่ยวโอ้โหเด้งๆเลยครับธนาอุไลครับแต่ว่าข้ามคานออกไป
1: โอ้โหอยากจะเรียกมาเคข่าวข้างสนามเลยเกินนะยิงข้ามคานไปได้ยังไงครับโอ้จังหวะนี้แกลุยมาเองครับอุไลแล้วก็ฝากบอลไปที่อามัดนะครับแล้วอามัดก็จ่ายกลับให้ยืนโล่งๆเลยครับโอ้โหแปะช้อนใต้ลูกเฉยเลย
0: บราวมาไม่ทันแล้วนะครับ
1: เฮ้ยแบ็คซ้ายเยอรมันนี่ดูมีปัญหาเหมือนนะมันจะเน้นบราวเลย
0: แต่ต้องชมอูไลนะจังหวะเมื่อสักครู่นี่คือเขาหลบตรงกลาง2คนมานะครับแล้วก็มีรันเวย์วิ่งจี้เข้ามาเขตโทษครับก่อนจะฝากให้อามัดชิงคืนมาให้อายุแค่20เองนะครับในอูไลนี่แหมอนาคตยาวไกลพาโลวิชครับเยอรมันขึ้นทางขวาซาเน่ให้มาเอาตรงกลางเวสว่างเลยครับไม่มีจังหวะยิงกระโดดเข้าเขตโทษโดนเตะสกัดทิ้งออกมาโอ้โหสกัดท่ายากเลยครับคอสโนูโมออกมาเดี๋ยวมองเด้ของบอลโอ้โหหันลุงเข้าไป3คนครับไม่รอดครับโดนแย่งแล้วไหลลูกนี้ฮาวเวสนักบาดูยังดักไว้ครับมียุงด้วยนี่แน่นี่แน
1: ่ทำบาปออกเลยถ่ายทอดสดนะ
0: ปิ่นตอบหูตอบตายวิอยู่เดี๋ยว
1: ยุงโชว์ไปหนึ่งทีอะ
0: ครับผม
1: เนี่ยยุงนี้ก็เก่งนะขึ้นลิฟต์มาได้ด้วยชั้น5เนี่ย
0: โอ้เยอรมันอาจจะต้องเร่งหรือว่าหาทีเด็ดมากกว่านี้นะครับเจาะยากนะครับอย่างนี้เนี่ย
1: ขึ้นหน้าจอ
0: ไม่ใช่ไอแพดอ้าวโยครับซาเน่เปิดเข้ามาเลยมาเสาไกลนะครับแปะจังหวะเดียวขึ้นมาฮาเวสจับบอลแรกแล้วหมุนตัวได้ปาบอลไปคนละทาง
1: เรียกว่าจินตนาการนี่เหลือเกินนะครับคือกะจะเกี่ยวบอลนะครับแล้วก็พลิกตัวไปเล่นครับแม
0: ่บอลมันเด้งห่างเท้าไปนี่นึกว่าตัวเองเป็นเดนนิสเบิร์กแคมป์แน่เลยเมื่อก
1: ี้นั่น
0: น
1: ่ะเซ่ท่าเดียวกันเลยนะ
0: จังหวะที่แตะหลบนิโคสดาบิซาร์ดแล้วก็จำกันได
1: ้อันนั้นพรีเมียร์ลีก
0: ไหมนั่นพรีเมียร์ลีก
1: แ
0: ต่เราหมุนอ้อมหมุนตัวอ้อมไปอ่ะเมื่อกี้นี้แต่ว่าผิดกันตรงที่ฮาวเวสนี่บอลห่างออกไปประมาณ3เมตรนะครับ
1: ดูแนวรุกสำรองเยอรมนีนะครับ
0: มีอุนดาฟ
1: มีนี่ไง อาอุนดับคนหนึ่งมีนิกวอเตอร์มาเจอร์นะครับมีทางด้านของไบเออร์ของดอทมุนด้วยของนายยุงโด
0: แม็กซิมิเลียนไบเออร
1: ์ที่จะพอลงมาพิชเกมได้

0: ยิงจังหวะแรกเลยครับพอแตะทีลูดิเกอร์ถึงตัวเลย
1: เอาเป็นว่าเท่าที่ดูเกมตอนนี้โอกาสที่เยอรมันจะตีเสมอกับโกดี้วัวจะได้ประตูที่2เนี่ยกลายเป็นว่าดูโกดี้วัวจะมีโอกาสได้ประตูที่2เยอะกว่านะเนี่ยคุณเป็นหลวมมากนะครับเกซิเย่ยืนโล่งเลยจังหวะนี้
0: แล้วบราวนี่เอาอามัดไม่อยู่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยตัวเลย
1: ยังดีว่าเมช่านี่แกกลับมาช่วยได้เร็วมาก
0: เตะมุมของโกดี้วัวครับทางขวาข้างในนี่ยืนประชุมกันอยู่ครับอามัดเปิดไปเสาไกลไกลเลยเสาสองครับไปเสาสามไปคว้าคอครับเดียวบงเดฟาวใส่พับโลวิช
1: ผู้ตัดสินต้องมาเตือนเลยนะครับผู้ตัดสินเบนิเตสบอกว่าไม่เอานะอย่างนี้นะ
0: อ
1: ีกทีโดนนะ
0: วิ่งมาเตือนแล้วก็วิ่งจากไปครับ
1: ครับ
0: อ้าวเยอรมันเสียบอลในแดนตัวเองครับลูดิเกอร์ลั่นนะครับเมื่อสักครู่โดนโกดิบัวเอาบอลกลับมาบุกอีกแล้วครับโอ้โหแฟนๆอินซิเล็กนี่ช่วงนี้นี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับอักบาดูครับพายไปทางซ้ายก็น้องเดี๋ยวมองได้เล่นกันใกล้ๆครับบอนนี่แทงต่อโกนอนไปแล้วครับทางซ้ายมีเปิดเข้ามาเสาสองโอ้โหบราวไปทำลายจังหวะอามัดไว้ครับยิงไม่ถนัดบอลเลยมาทางขวานะครับซิงโก้จี้เข้าหามูเซล่าสับหนึ่งทีสับสองทีมีดไม่คมครับสับไม่ขาดหมุนกลับมาใหม่ครับซิงโก้ซองกาเร่ซองกาเร่เอามีพื้นที่ลากจี้เข้าไปครับฝากที่อามัดแทงคืนซองกาเร่หมุนตวัดกลับมาหน้ากองไปโทษยิงปิ้นครับโอ้โหเดียวมองเด
1: ้
0: ว่าตรงหัวกะโหลกพอดีเลยครับไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยแต่ว่ายิงแป๊กเอง
1: ค่าตัวลงไป10ล้านยูโรฮะยิงแบบนี้ฮะโอ้โหดูครับมีพื้นที่มีเวลานะครับตัดสินใจไม่จับเลยครับเดียวมองเด้แล้วก็ยิงแป๊กออกหลังไปโอ้
0: โหแต่เกมรับเยอรมันมีปัญหานะครับเห็นเลยครับมีตัวสอดขึ้นมาจากมิดฟิลด์นี่ยืนว่างๆเลยออกไปโทษใน 2-3 จังหวะแล้วนะครับ
1: โดนพวก2แถวเล่นงานตลอด
0: เออส่งแอลเหรอแอลแอลไม่อยู่แอลเรียนอยู่ครับ2แถวมาแถวนี้ลีรอยซาเน่จ่ายตีติ๊กว่าในอีกไม่กี่ไม่นานนาทีนี้ครับยูเลียนนาเกสมันจะต้องขยับอะไรบางอย่างเลยครับ
1: ฮะ
0: ซาเน่ฮาเวตส์คืนมาซาเน่แน่นไปหมดนะครับคืนมาที่รูดิเกอร์คูเซนเตอร์ของเยอรมันนี่ขึ้นมาถึงประมาณ45หลานะครับมูเซล่าตีโอบเข้าไปครับรูดิเกอร์รูดิเกอร์ก้มหน้าแล้วยิงโอ้โหนู่นครับยิงจากโตโรโต้ครับไปโพแวนคูเวอร
1: ์ไม่ต้องลุ้นนะบอลลอยข้ามเมืองไปแล้วลูกยิงไกลของนั่นไงมาแล้วเดนิสอุนดาฟนะครับลุกขึ้นมาแล้วครับส่วนคนหัวฟูนี
0: ่ไข่วะ
1: ไข่วะเนี่ย
0: วัตเทอร์มาเดอร์วัตเทอร์มาเดอร
1: ์โอ้ยนี่มันดูที่โฟลเลอร
0: ์ซ้ายแบ็คเคนบาว
1: โอ้โหเรียกว่าตำนานทั้งนั้นเลยฮะ
0: แฟนบอลนี่คอสเพลย
1: ์คอสเพลย์เป็นตำนาน
0: งงไปหมดเลย
1: โตแต่ดูหน้าตาก็ดูมุกนะไม่ใช่หมายถึงหน้าตาแบบไม่ตลกเหมือนการแต่งตัว
0: ช่วงนี้ช่วงนี้เอาสองว่าป่าไปให้ครับมีตุ้ยทองกันได
1: ้เดี๋ยวดูว่าจะถอดใครออกนี่เห็นอุนดาฟมายืนรออยู่คนละแล้วก็มีคนหนึ่งด้วยยังเห็นไม่ชัดว่าเป็นใคร
0: บุรุษนิรนาม
1: น่าจะมีชื่อแหละแปะข้างหลังไว
0: ้ฟลอเรนเวสครับให้มาตรงกลางปาบโลวิชมีทางขวาซาเน่ออกตัวนะครับแต่ว่าไม่มีจังหวะจ่ายรูดิเกอร์ยูนาธานทาหรือโคดิวัวเนี่ยตั้งโซนรับลึกก็จริงครับแต่ว่าพอบอลเยอรมันกลับหลังเนี่ยเขาก็เดินขึ้นนะครับเดินขึ้นกันเป็นโซนเป็นระบบนะครับทำให้เยอรมันก็พลิกยากครับพับวิดข้ามฟ้าก็ไปขวาครับที่ซาเน่จี้เข้าหาโกนองซาเน่ตัวนะครับเข้าเขตโทษซาเน่แหมมันล็อกเข้าในก็โดนซ้อนแล้วคิมมิชยอดจะให้เวสเลยมาถึงจนได้นะครับเวสคืนมามูเซล่าโดนจิ้มทิ้งออกหลังไปครับโดยอามัดดิอาโล
1: ครับต้องมาหวังจากเตะมุมแล้วนะครับเยอรมนีครับโอเป็นเพลย์เจาะไม่เข
0: ้
1: า
0: เล่นเตะมุมเร็วไปแล้วนะครับอามัดไม่เผลอครับเตะทิ้งออกหลังอีก
1: ถ่ายขึ้นมารอม่วงจะได้เก็บโทษครับเมื่อสักครู่นี้เล่นบอลสั้นไปเตะมุม
0: นี่ไม่น่าเชื่อเลยที่เราเห็นในภาพ

0: เนี่ยอาจารย์ข้างหลังนี่ชั้นบนนี่ต่อเติม
1: อ่ฮะ
0: โอ้สุดยอดเลยนะนวัตกรรมเดี๋ยวนี้คิมมิชเปิดไปกลางประตูโอ้โฟฟาน่าคว้าสบายครับคาเวสนอนกองไปแล้วนะไม่รู้โดนอะไรเข้าไป
1: กลุ่มบริเวณศีรษะครับคายฮาแวด
0: ก้มลงไปไหว้ครูครับ
1: โอ้ยนี่ฮะโดนซองการ์เร่ครับใช้ศอกจามศีรษะไปหนึ่งที
0: เฉยเผลอๆก็จะโดนเปลี่ยนออกอ้าวซาเน่ครับคนแรกครับที่โดนถอดออก
1: เอาเลเวลลิ่งมาครับแทนซาเน่ครับมีอเมรี่มาแทนมูเซล่านะครับหลายคนที่ถอดออกไปเป็นพาบโลวิชนะครับแล้วก็เอาอุนดาฟลงมาครับโอ้โหน่าสนใจครับเปลี่ยนชุดนี้3คนเลยครับของเยอรมนีตัวรุกล้วนครับช็อตกลางไปตัวโอ้เพราะว่าซาเน่กับทางด้านของฟอรินเวียที่ทำอะไรไม่ได้จริงๆครับ
0: เงียบกริบ
1: ดูครับว่าเกมรุกจะดีขึ้นไหมครับเยอรมนี
0: ได้ผลไม่ได้ผลไหม
1: ตอนนี้ก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ได้ผลนี่ก็เรียบร้อยนะ
0: อ้าวโดนแย่งไปครับฮาเวิร์สไม่ฟาวนะครับไม่ผู้สินไม่เป่า
1: ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่าฟาวแต่ไม่มีนกหวีดเอ้าไม่มีนกหวีดก็ไม่ฟาวเลยดูบอลเป็นปะเนี่ยน
0: ี่
1: เป็นไงเก๋าเลย
0: เอาแล้วเถียงกับคนภาคอังกฤษแล้วโอ้แต่ว่าไอ้พี่โค้ชกอดิวัวในกลางสนามนอนอยู่คนนะครับเยอรมันไม่สนก็บุกต่อเวสไทยลูกนี้อุดฟไม่ได้ครับจะเกี่ยวมายิงซ้ายลูกนี้โอ้โหเลเวลลิ่งครับบอลหลุดออกไปเยอะ
1: ตัวสำรองลงมันใหม่ครับลองออกคิวสักหน่อยครับเจมี่เลเวลลิ่ง
0: มันจะสนุกครับมีออกคิวด้วยกองหน้าจากสุดการนะครับเลเวลลิ่ง
1: นี่ครับเกซิเย่ก็มาฟ้องผู้ตัดสินแล้วครับว่าอุนดาฟน่าจะไปทำฟาวซิงโก้แล้วครับไปคว้าไหล
0: ตอนนี้นี่ข้างหน้านี่เป็นสุดการคอนเนคชั่นอุดาฟเลเวลลิ่งนะครับประสานงานกันโอกาสยิงนี่เยอรมัน10เข้ากรอบ2นะครับไอวอลีโกดิวัวนี่8เข้ากรอบ2ครึ่งหลังนี่ไม่มียิงเข้ากรอบกันเลยนะ
1: ฮะ
0: สถิติอยู่ต่ำก็ต้องชะเง้อไปมองคือหน้าทีวีหน้าจอเราเนี่ยหายไปประมาณ1ใน5ครับ
1: ครับ
0: จอมันต่ำต้องชะเง้อมองหน่อย
1: คงผิดทางวะเนี่ยโกดิวัวนี่ตอบวันกลับหลังมานี้เรื่อยจนถึงประตูแล้วตอนนี้
0: เกมผ่าน1ชั่วโมงนะครับยังเอาคืนไม่ได้ครับเยอรมันเลเวลลิ่งครับเลเวลลิ่งฝากมาลูกนี้ใหม่ฮาเวสโดนแย่ไว้นิดนึงดึงโอ้โหยูทันทาครับแต่ว่าบอลยังคลากมาเข้าทางคิมมิชเหมือนขยับขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์เลยครับคิมมิชตอนนี้เนี่ยเปิดโค้งเข้ามาเสาไกลมาซิงโก้ครับโผล่ขึ้นไปมงสกัดทิ้งเอาไปได้ครับไม่อย่างนั้นนี่รออยู่แล้วครับเลเวลลิ่ง
1: เล่นมา1ชั่วโมงเสร็จนี่เกมรับของโกดิวัวยังไม่พลาดเลยนะโอ้โหว่าเยอรมนีจะมาไม้ไหนนี่รับมือได้หมดเลยครับเตะมุมอีกครั้งนึงครับอินซีเล็กโอ้โหเท้าน่าจะบวมเลยเมื่อกี้มิดเนี่ยเตะมุมเนี่ย
0: ตะโกนบอกแผนเพื่อนเลยครับบอกอุนดาฟบอกอยู่ไหนดีโอ้แขนขวาพี่หนุ่ยอัมพลขึ้นมาแล้วครับลูกนี้คิมิชเปิดไปเสาไกลอปัดไม่ถึงนะครับมงโอ้โหฮาวเวดฟอฟาน่าออกมาแล้วปัดไม่ถึงครับบอลตกใส่หัวฮาวเวดแต่ว่าหลุดกรอบออกไป
1: โอ้โหดูครับฟอฟาน่าพลาดที่แล้วนะครับออกมาคว้าบอลจั่วรมครับแต่ว่าไม่ก็มงไม่ถนัดแล้วครับฮาวเวดมีซองการ์เร่นี่เกาะติดเป็นปลิงเลย
0: คือตัวมันกระโดดถอยหลังนะแล้วว่าตั้งศีรษะมงได้นี่มันเผื่อไม่พอครับลูกนี
1: ้โอ้โห
0: คล่องจริงๆครับเนี่ยอุไลใช่ไหม
1: ครับ
0: ชื่อเหมือนผู้หญิงไทยเหมือนกันนะ
1: อุไลชื่อคุณ
0: หรือฟรีซิงโก้ครับให้มาตวัดขึ้นมาลูกนี้อาหมัดได้เจอกับบราวทั้งวันนะครับวันนี้เมช่าแย่งได้เมช่าไถไปลูกโอ้โหตรงกลางปั๊มกันครับอเมรี่คว่ำไปแล้ว

0: แล้วแต่ว่าบอลไปเข้าทางโอ้โหยังไม่ลุกเลยครับอาเบเล่บอลยังเข้าทางเยอรมันนะครับเลเวลลิ่งให้มาโซเลนเวสคิมมิชคิมมิชโดนไล่ครับตรงเกลียวคืนโอ้โหแต่ยังไม่ลุกเลยครับอาเมรี่นะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงใหม่ๆขยโยขยเยขึ้นมาครับแต่ว่าเยอรมันลุยต่อเลเวลลิ่งเข้าเขตโทษทางซ้ายสับจิ้มลอดขาโอ้โหดิเขาสนูก็ปล่อยโฟวาน่าไปเลย
1: ใจคอยจะไปดื้อๆเลยครับเวดดิ้งจิ้มแล้วจะทำเหมือนพบป่องนะฮะเหมือนจิ้มแล้ววิ่งลอดใต้ท้องหมาไปเงี้ย
0: เออแต่ไม่รีดนี่ร้องไห้ทำไม
1: เจ็บแล้วแข้งไง
0: โอ้เจ็บโดนขวางเอาไว้นะครับเข่าชนเข่าครับเมื่อสักครู่เนี่ยกับเกสเย่
1: โอ้โหกระโปงกระเพกเลย
0: บอลขึ้นทางขวานะครับเยอรมันอามิรี่ฝากลูกนี้บังก่อนครับฮาเวสยังได้โยกแน่นไปหมดนะครับคิมิชตรงกลางมีโยธันทาครับดันขึ้นมาเรียกเบาลงมารับบอลหน่อยครับโดนไล่ตามฟอร์ม วิ่งหน้าเริดกลับมาครับโยธันทาหรือดิเกอร์คิมิชฝากที่เมชาแทงมาเอาบราวครับหลุดนะครับบราวจะปาดต่อให้วอลเลนเวสครับติดโอ้โหออกหลังครับเป็นเตะมุม
1: ก็มาซ้ายทีขวาทีครับเกมรุกเยอรมนีก็ยังเจาะไม่เข้าเลยครับ65นาทีแล้วครับผม
0: นี่เท่ากับเยอรมันนี่เปลี่ยนไป4คนแล้วนะแต่ว่ายังเหลืออีก1คนแต่ว่ายังเปลี่ยนได้2ครั้งเออจะเหลือ1คนทำไม
1: ก็ลงมาทีละครึ่งคนก็ได้เอาขาลงมาทีละข้าง
0: เออเพราะว่าเปลี่ยนตอนพักครึ่งไปคนนึงใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเมื่อกี้ไป3คนส่วนกอดิวัวนี่ยังไม่เปลี่ยนนะครับเตะมุมอีกแล้วครับทางซ้ายคิมิชเปิดไปโชกออกมาครับโฟฟาน่ากับปั้นคู่กูโลกแล้วก็นอนดินปัดๆๆไปแล้วโอ้โหสินเป่า
1: ต้องไปดูอาการโฟฟาน่ากันครับแกไม่ยอมลุกนะครับนี่เกสิเย่แกก็ตามดูแลอาจารย์ดีแล้วเกินผมว่าน่าจะโดนสักใบอะไปเหลือเดี๋ยว
0: ก็กับแกกับตันไงคุยได
1: ้อ๋อดูโหลีลาแกคุยดูดันเลยแก
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูภาพช้าว่าฟูฟาน่าโดนอะไรเข้าไปครับตอนนี
0: ้เดี๋ยวในสนามนี่มีภาพช้าแล้วนั่น
1: โอ้มีเสียงโห่ตามมาด้วยเนี่ยดูอีกทีโดนดันดับผักนิดนึงแล้วก็ไปชนกับพวกเดียวกันหรือเปล่า
0: น่าจะเป็นท่อนแขนของโยธันทาครับอุ้ย
1: ไหลสิ
0: ไหลไอ้นี่ครับเบอร์เจ็ดของไอ้คอสโนครับโดนโยธันทาชนเป๋เข้ามาใส่โฟฟาน่าโอ้โหแฟนเยอรมันบอกนอนเลยนักหนา
1: เนี่ยบางเกมมันก็เห็นว่าเออไม่เห็นฟาวเลยเหมือนช่วยกันเองมากกว่าดูครับโอกาสทำประตูเยอรมัน11ครั้งนะครับโคดี้วัว8นะครับ
0: โอ้ขึ้นสถิติในสนามด้วยนะเออดีเว้ยเมื่อก่อนไม่มีนะ
1: ใช่
0: ก่อนไม่มี
1: คือที่สหรัฐนี่จอเยอะอยู่แล้วตามสนามจอยักษ์เพียบเลย
0: เออจริงๆนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น
1: แคนาดาดีกว่าคล้ายๆกันคล้ายๆกัน
0: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันเป็นจอ LED ที่มันสั่นได้นะเส้นได้หลากหลายอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นจอสกอร์บอร์ดก็เป็นสกอร์บอร์ดแช่อยู่งั้นนะแต่ว่าตอนนี้แช่แล้วครับเรียบร้อยโอ้เยอรมันก็ตีเสมอครับบูนดาฟ
1: จริงเว้ย
0: โอ้นาทีแล้วก็ยิงได้ครับนัดนี้ลงมายิงอีกแล้วครับเจนิสุนดาฟแล้วลูกเปิดของอามิรี่ครับโค้งมาตกใส่ตาอุนดาฟชาร์จท่าหลาครับไม่เหลือ
1: นาทียก18ครับเยอรมนีกลับมาแล้วครับ
0: ไปไหนมา
1: โอ้ไม่ทราบว่าไปไหนมาเหมือนกันแต่โทมัสมุลเลอร์บอกเยี่ยมเยี่ยมนี้มาบรรยายคู่กับทางด้านของคืออะไรนะเซนเตอร์เมื่อกี
0: ้พี่มัด
1: มัดฮุมเมิลนะฮะมาคือเลิกเล่นไปแล้วทีมชาตินะครับก็เลย
0: เลิกเล่นบอลไปด้วยฮะ
1: เออแต่ลูกนี้ครับโอ้โหเปิดสวยมากครับแล้วก็เป็นอุนดาฟที่เข้าฮอตนะครับอามิรี่เปิดอุนดาฟเข้าฮอตนะครับนัดที่แล้วนี่ยิง1ใจ2นัดนี้ยิงไปแล้ว1ครับ
0: วิ่งชนกล้องโชว์อีกที
1: เออโอ้โหสะใจวิลเลียมนาเกมัน 1-1 นะครับเยอรมันตามตีเสมอโกดิวัวได้แล้วครับตอนนี้ก็ลุ้นแซง
0: จริงๆเนี่ยเกมลุกของพวกเขานี่โอกาสจบก็ไม่ค่อยมีด้วยนะเยอรมันนะแต่ว่าแบบดูครับลูกนี้นี่มันเป๊ะจริง
1: ๆแต่ก็น่าเสียดายดันโกดิวัวกว่าแต่ประตูที่2เยอะเหมือนกันนะ แต่จังหวะจบยังไม่เด็ดขาด

0: เอาละครับโมเมนตัมนี่เทกลับมาทางฝั่งอินซีเล็กแล้วตอนนี้เหลืออีก20นาทีหน่อยๆนะครับก่อนทดเจ็บนะครับดูว่าจะแสงได้ไหม
1: คุณดาฟนี่ประตูที่8นะในนามทีมชาติยิงเยอะนะเล่น10นัดที่11ยิง8ลูกนะครับอ้าวมาอีกครับดาวเข้ากลางคายฮาแวดโอ้โหจับยาวครับโดนเตะยัดและบอลไม่ออกด้วยครับโฟฟาน่าออกมาคว้า
0: ต้องดูครับว่าโกดีวัวเนี่ยจะเสียสมาธิหรือเปล่าเพราะโดนตีเสมอแล้วเนี่ยดูแนวรับนี่ปั่นป่วนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เออ
1: ส่วนข้อความทาง YouTube นี่เดี๋ยวบอลกำลังสนุกนะครับเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีกชั่วโมงเดี๋ยวไปไล่ต่อกันช่วงนั้นก็ได้นะครับ
0: ฮะ
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าแหมบอลกำลังเจ็มจนครับเอาครับเยอรมันตอนนี้นี่เหมือนฟื้นครับมาอีกแล้วทางขวาคืนไปตั้งกันใหม่เลเวลลิงครับไพ่มาโอ้โหแกสไลด์ดักพวกดึงยึกหลอกทีเดียวครับเลเวลลิงจั่วลมไปเลยคิมมิชออกไปขวาครับเลเวลลิ่งคือสำรอง3คนนี่ลงมาดูเกมรุกเยอรมันคึกคักขึ้นนะครับแล้วประตูที่ได้มานี่ก็มาจากการประสานงานของ2ตัวสำรองนะครับ
0: ครับ
1: อาเมรี่ที่เปิดได้คุณดาฟชาร์จจ่อ
0: ได้ถึงบ้างแล้วเยอรมันนี่ตอนนี
1: ้ลูดิเกอร์แหมเปิดหักเข้ามาครับโดนสกัดทิ้งไปตูมเดียวไปเลยครับซองกาเล่ครับชักปวนเหมือนกันนะครับเกมรับของโกดิวัวเดี๋ยวมองเด้เงียบไปเลยครับหายจ้อย
0: ช่วงหลังนี่หายเงียบครับครับพัดดื่มน้ำดื่มท่านก่อนนะทีที่72นะครับ
1: เป็นไฮเดรชันเบรกนะครับมีคนถามเข้ามาว่าไฮโดรเจนเบรกคืออะไรแล้วไม่เล่นบ่อยจัง
0: เล่นแก้ง่วงเลย
1: เป็นมุกของพี่หลี่หมิงเขาครับ
0: อ๋อ
1: จริงๆไม่ใช่มุกด้วยฮะเปลี่ยนจริง
0: อ้าว
1: มันคือไฮเดรชันเบรกใช่ไหมแกไปเลยครับไฮโดรเจนเบรก
0: เรียบร้อยนะฮะ
1: แล้ววันนั้นแบบเพนัลตี้ครับผู้สินแบบเพนัลตี้โอ้ยพินาเคิลครับ
0: อันนี้ปล่อยขึ้นยอดเขาไปเลยครับพินาเคิล
1: เอานะครับ
0: ก็ถือว่าปรับเกมได้ผลนะยูเรนนาเกลมันนะครับ
1: เ
0: พราะว่าได้ประตูจากการประสานงานตัวสำรองนะครับเอเวลี่แล้วก็ทางด้านของเดนิสอุนดาฟนะครับ
1: คลาบ
0: จริงๆมันมีข่าวก่อนเกมเลยนะว่าอุนดาฟมีลุ้นตัวจริงนะแต่พอถึงเวลาก็ยังไม่ได้ลงจะเป็นตัวจ็อกเกอร์เหมือนเดิม
1: ส่วนเพลย์ออฟเซกุนด้านี่ใครที่ตามอยู่เนี่ยอเมริกากับมาลาก้านี่จบแล้วนะครับอเมริกาแพ้มาลาก้าไป 1-2 นะครับก็สกอร์รวมก็เป็น 1-2 เหมือนกันอเมริกาแพ้มาลาก้าไปนี่เพลย์ออฟขึ้นชั้นนี
0: ่ใช่ๆโอ้โหนั้นแม่ลูกเปิดของอเมริกานี่สวยจริงๆเรียกว่าโค้งเข้าหาอุนดับตรงจุดนัดพบพอดีเลยวิ่งมาก็แปรเปรี้ยงเดียวหายเลย
1: แต่จุดนัดพบนี่ก็แต่แดดแดดแดมแทมแทมแทมแต่แดดแดดแทมแทมแทมความรักความรักเจ้าค่ะ
0: ตอนนี้คือเพลงจุดนัดพบแหละ
1: นัดพบหน้าอำเภอ
0: เกี่ยวอะไรกับจุด
1: นัดพบ
0: เพลงของพี่พึ่งพี่พึ่งเบนฟอร์ดนะฮะคือคักกันใหญ่เลยคิมมิดเดินมากระชากคอดับ
1: อ้าวทำไมอ่ะจ่ายยิง
0: อย่ามาหลอกกับพี
1: ่เหร
0: อโอ้แต่สาวโกดิโวนี้ใช้ได้ไปเลย
1: อะไรเง
0: ี้ยอ่ะดูดิดีไหมคนที่ใส่แว่นดำข้างหลัง
1: มีข้อความทาง YouTube หน่อยก็แล้วกันนะครับคุณนันทพงศ์บอกสวีดัตพี่หยองพี่บอมครับไอทิศของพี่หยองรายงานตัวเอาไปไหนมาฮะ MS ไฟ
0: ห้องน้ำแหละฮะจังหวะนี้ฮะตัวเบามาเลยเดินตัวเบามาเลย
1: ตับเบนดีไม่ได้นะเพย์ออฟทีสาม
0: ครับ
1: เป่ากูลิกเบกอาจารย์ใช้เลิกวิ่งไ
0: ปเพื่อสินละเรียบร้อยตอนที่คุณลิเบกนี่ไม่ใช่คุณลิเบกให้นักบอลดื่มน้ำแหละตรงๆแล้วเนี่ย
1: ธรรมชาติมันเรียกร้อง
0: เออ
1: บอกมาแล้วครับชอบพวกพี่บอกสีชุดแข่งด้วย
0: อ
1: ันนี้บอกผมอยู่อเมริกาครับสวัสดีครับคุณแล้วดูผ่าน YouTube ไม่ได้เลยต้องดูผ่านเฟซครับงง
0: ครับ
1: มีถ่ายทั้งเฟซด้วยแล้ว เอาหมายถึงเราใช่ไห
0: ม
1: สวัสดีค่ะพี่บอมพี่หยองนักเตะหงแดงทีมยิ่งใหญ่ที่สุดของกีฬาทำได้กี่ประตูแล้วครับในฟุตบอลครั้งนี้คนถามว่าน้องหงรอดไม่ต้องสงสัย
0: มีซักหนึ่งประตูไง
1: ครับ
0: มีใครอ่ะคนที่กักโปไงกักโปนี่ยิง2นะฮะยิง2จ่าย1
1: ครับ
0: เออแล้วก็รวมเป็น3คนแล้ว
1: จะเปลี่ยนแล้ว
0: เอาเว้ย
1: มีเบอร์22ใจใจเย็นดิค่อยๆเฮ้ยโอ้โหค่อยๆกันทีละคน18 9 15ออก
0: มีซองการ์เร่ออกไปอามัดออกไปแล้วก็บอนนี่ออกไปที่จากที่ลงมาเดี๋ยวขอดูด้านล่างจอนิดนึงนะ
1: 22มีเบอร์10
0: มีเกสซองอาดิงก้าแล้วก็
1: โฟฟาน่า
0: โฟฟาน่านะฮะดิงก้าในกันนาคุ้นๆอยู่แหละ
1: ครับ
0: เล่นในพรีเมียร์ลีก
1: เกสซองก็พรีเมียร์ลีก
0: สบงดิงก้า
1: ดิงก้านี่ก็อยู่กับก็ลืมไปแล้วอยู่กับอะไรวะจำไม่ได้แล้ว
0: อยู่กับไบตันอยู่มั้ยมีเซโกฟูฟาน่าลงมาด้วยเป็นมิดฟิลด์จากปอร์โต้อะไร
1: ครับ15 minutes of the 90 remain plus whatever is tagged on to the end อลิงกานี่อยู่กับโมนาโก
0: นะ
1: อ่ะเหลืออีก15นาทีนะครับเกมนี้ยุ่งได้ไงวะ
0: เข้าใหม่นิดหน่อยนะ
1: ขอไปนึกว่าใครครัวป๊อปคอร์นแบบนี้เสียงแป๊ะๆเอาชนกันเองแล้วครับโอ้โหลงมานี่ก็ชนแหลกครับโฟฟาน่าโดนตัดได้ครับเมช่าแผงออกขวาฮาเวสคืนมาเมช่าคืนฮาเวสอ้าวแล้วก็โดนปั๊มแล้วโอ้โหคืนเฟือกให้เพื่อนครับเมช่าตัวน้องโดนไล่เหมือนกันนะครับมุมอับต้องคืนไปตั้งกันที่เฮียโฟฟาน่าเลยครับเปิดข้ามออกมาทางขวาสิงโก้ขึ้นไปโหนหม่งลูกนี้บอลออกข้างครับ
0: จะดูเกมรุกจะให้หายไปเหมือนกันครับก็ดีว่ะ
1: 43,000 คนนะครับผู้ชมในโตโรโตสเตเดียมวันนี้ก็เสริมอัศจรรย์ออกมาอีก 10,000 กว่าเป็นอัศจรรย์ชั่วคราวสนามเดียวนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้ฮาเวสโตนเตะนี่ผู้สินไม่เป่านะครับบริวัวลุยต่อโฟฟาน่าครับอ้าวมีนอนฟังละคน
0: ไม่ลุกแล้วครับ
1: ของโกดิวัวนี่เป็นมินาอุไลครับแต่ลุกแล้ว
0: จะเป็นโตสเตเดียมนี่เต็มๆนี่ก็ 50,000 ที่นั่งนะก็ถือว่าเกือบเต็มเหมือนกันนะ
1: ครับแต่ปกติพวกนี้ฟีฟ่าเขาจะกันพื้นที่บางส่วนว่าเป็นที่นั่งสื่ออะไรเงี้ยนะไม่รู้คนนับไปด้วยป่ะที่นั่งสื่อกินพื้นที่น่าดูต้องวางโต๊ะเลยแต่ผมไปนี่ไม่ค่อยได้นั่งโต๊ะนะ
0: ทำอะไรฮะ
1: คือมันสื่อมันเยอะไงบางคนก็ได้โต๊ะได้โต๊ะก็จะมีปลั๊กไฟให้มีโคมไฟให้มีอะไรเงี้ยมีจอให้ดูส่วนที่ล้นมาเนี่ยก็ไปนั่งเก้าอี้เหมือนแฟนบอล
0: ฟรีเสริม
1: แต่ว่าก็เป็นเก้าอี้โซนที่ก็จัดให้สื่ออะไรเงี้ยจะใครเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยก็วางตากพิมพ์กันก็แกก็แกะแต่ว่ากดิวัวขึ้นมาทางขวาครับเดียวมองเด้นี่ย้ายมาอยู่ทางขวานะครับไปไม่ได้ครับเจอขวางอยู่2ขึ้นทางซ้ายนะครับโกดิบัวโกนองตรงกลางครับเกสเย่ให้มาเอนาอุไลซิงโก้ครับคลองบอลใส่เยอรมันบ้างนะครับโกดิบัวเกสเย่ชี้ให้ขยับเพื่อตรงกลางโฟฟาน่านะครับทางซ้ายแน่นเหมือนกันนะครับ
0: ก็ไม่มีช่องก็ไม่เข้าครับไม่อยากเสียบอลโกดิวัวเคาะกันไปเรื่อยครับหาช่องไป
1: คือวันนี้เนี่ย1แต้มนี่ก็โอกาสเข้ารอบก็สดใสลันลาไปแล้วทั้งคู่4แต้มนะครับ
0: อย่างน้อยก็ไปลุ้นอันดับ3ให้ดีที่สุดนะฮะ
1: สี่แต้มนี่ไม่น่าพลาดแล้วผมว่า
0: ใช่
1: คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มเดียวกันเองเนี่ยใช้ head to head ก่อนนะ
0: ครับ
1: มีการเปลี่ยนกติกานะครับเมื่อก่อนนี้เราจะคุ้นว่า FIFA ในใช้ลูกได้เสียทุกกรณีใช่มั้ยแต่คราวนี้นี่ใช้ head to head ก่อนในกลุ่มเดียวกันน่ะแต่ว่าพอมาถึงการนับอันดับ3เนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ลูกได้เสียนะครับ
0: เพื่อ
1: เพราะมันไม่เจอกันเองนับแต้มแล้วก็นับลูกได้เสียนะครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: เราจะท่องจำกันว่าทัวร์นาเมนต์ของ FIFA นี่เป็นลูกได้เสียยูฟ่านี่เฮดทูเฮดตอนน
1: ี
0: ้ยูฟ่าฟีฟ่าตามยูฟ่าแล้ว
1: เอาครับคาร์เวตกระชากมาแต่ซิงโก้เร็วกว่าครับวิ่งแซงเฉยบังจะไปเบียดซิงโก้ยังไงครับตัวบอลเริ่มโอ้ยกระตุกโอ้โหซิงโก้ครับแหมแล้วแกล้มลงไปนอนในสนามครับ
0: เมื่อกี้
1: แ
0: กเจ็บเขาเรียกล้มเป็นล้มเป็น
1: เมื่อกี้แกเจ็บข้างนอก
0: นะนี่บาวนี่ฉุนเลยบอกไอ้ทิศเอ้ยทำไมกิ้งลงไปเจ็บในสนามนี่ไงทาเกมันก็บอกสมตั้งใจเฮ้ย
1: กูสีที่4บอกว่าเบา
0: ๆโอ้โหแกเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาข้างซ้ายนะครับเอ้านาเกมันไปคว้างบอลทิ้งแม่
1: เดนนี่เดวินมาเป็นสตาร์ทเลย
0: เหมือนกันนะดูอีกทีจังหวะนี้ฮะเกรงเยอะไปหน่อยสงสัยจะกระตุก
1: ไม่ได้โดนอะไรนะ
0: กระตุกเองอะไร
1: เองครับเนี่ยบอลยังไม่ออกซิงโก้ยกมือแล้วเขี่ยบอลทิ้งเลยครับว่ามันกระตุกครับต้นขาซ้ายครับ
0: โอ้โหแล้วดูสตาร์ฟโกดิวัวนี่สบตาจ้องตากระเหม็งเลยไหวไหมน้อง
1: โอ้10นาทีสุดท้ายนะครับ
0: ตามกติกานะต้องออกไปปฐมพยาบาลกลางสนามก่อน
1: 1นาทีนะ
0: นี่ก็ดิบัวก็เล่น10คนไปก่อน
1: เนี่ยต้องมีตัวมายืนแทนก่อนนะครับเป็นโฟฟาน่าอ้าวบอลโดนผู้สินเอาละบอลชิงมานี่แย่งกันดีครับว่าใครได้ครองครับเกซีเอบอกผมสิคือบอลมันจ่ายแรงเข้าไปแล้วมันกระชกก็เรียกอะไรแคนนอนมาครับมาโดนผู้สินอีกทีนึง
0: โทรให้เยอรมัน
1: ผู้สินต้องจริงๆจังหวะแบบนี้ผู้สินก็ต้องฟีเลยนะว่าใครได้ครองบอลนะครับไม่งั้นแย่งกันตายครับ
0: มันจะมีบอลพรีเมียร์ลีกสมัยก่อนนะที่ตบบอลแล้วให้เตะแยกกันนะผมจำได้เลยมีเวียนลูนี่แยกกับใครสักคนโอ้โหเตะกันยับ
1: ผลจังหวะพอแยกปั๊บตามลูนี่ตามไปเตะพัว
0: อ
1: ้าวตัดได้ครับโฟฟาน่าอดิงก้า
0: ไม่ให้จังหวะแรก
1: อดิงก้าจะเลื้อยครับอดิงก้าผ่านมา1ผ่านมา2ผ่านมา3ครับเอาเกซองครับให้มาทางขวาเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวมองได้คืนโอ้โห
0: โ
1: หเนี่ยฟอร์มนัดแรกหายไปไหน
0: ราคาหายไป10ล้านยูโร
1: แล้วตรงนี้โดนเดี๋ยวมองได้ออกด้วยนะครับนั่นน่ะแต่ผู้สินเป่าให้ฟรีคิกครับ
0: อย่าไปทะเลาะกันนะเผื่อได้อยู่ทีมเดียวกันนะเวียดกับเดียวมองได
1: ้เมื่อกี้ผมหรือใส่ใหม
0: ่เฮ้ยดูเอ้ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: เกล่าดูเ
0: อ้อนี่เป็นพี่ชายนะ
1: พี่ชายของเดซิลี่ดูเอ้ครับ
0: เคยไอช่วงเตะอุ่นเครื่องกับทีมชาติฝรั่งเศสนี่ก็มีถ่ายรูปคู่กันด้วยเอ้าดูท่าทางจะ
1: ไม่ไหวครับ
0: ไม่ไหวแล้วฮะแล้วดูโอ้น่าเป็นห่วงนะเพราะเจ็บบริเวณแฮมสตริงอะฮะรูปเผ
1: ลอทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะไม่ทันแล้วโอ้เล่นดีมากเลยครับซิงโก้ตั้งแต่แมตช์แรกแล้วนะครับวันนี้นี่ก็เก็บนาเธเนียนบาวเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่หมดนะครับ
0: ต้องรอดูว่าดูเอ้จะเล่นดีหรือเปล่านะน้องนี่เป็นตัวรุกไหมครับพี่เล่นเป็นกองหลัง
1: เปลี่ยนไปฝั่งละ4คนแล้วนะครับยังเหลือโคต้าเปลี่ยนอีกฝั่งละคนชาร์ตโอ้ชาร์ตชาร์ตอะไรวะ
0: ชาร์ตชาร์ตชาร์ตเข้าไป
1: พูดอะไร
0: เ
1: กตซองครับ
0: โอ้โหร้องไห้เลย
1: สงสารเลยครับ
0: คือเรียกว่ารู้ชะตากรรม
1: ใช่แล้วบอลโลกนี่มันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่มากันได้บ่อยๆครับ อย่างที่เรียนไปว่าไอวอรี่โคสต์หรือโกดิวัวนี่ก็ห่างหายไป2สมัยนะครับ
0: ก่อนอันนี้ก็มีโคเน่นะของแคนาดาคนนั้นนี่ขาซ้ายหักเลย
1: ครับ
0: นะครับก็ปิดเทอมยาวไป
1: แต่มุมของโกดิวัวครับเปิดเข้ามาบอลตกมงเสยไปเคลียร์กันไม่ค่อยขาดเนนฮาเวตเกี่ยวมาเอาละครับจะได้สวนจิมเลเวลลิ่งติดครับฟอฟาน่าดักไว้ให้ไว้ลูกนี้พิงฟอฟาน่าพลิกเข้าขวายิงติดบล็อกตัวนี้ตันยังกระตึกเลยครับฟอฟาน่าให้มา เดี่ยวมองเด้ลั่นอีกแล้วครับแหมวันนี้นี่สมาธิไม่รู้ร้อยไปไหนเอ้าแต่บอลทะลักไปเข้าทางเกซองอ่า

0: อันนี้ก็จูราธันทายังไม่เผลอครับดักทิ้งออกไปได้
1: เกือบไปครับอุนดาไปทำเสียบอลหน้าประตูเกือบเป็นเรื่องเลยครับครับเอาเดียวมงเด้ก็สุดไปอีกคนแล้ว
0: ผมว่าแกเซ็งฟอร์มตัวเองมากกว่าวันน
1: ี
0: ้ดูไม่ค่อยดีครับ
1: ไปแล้วเหมือนกัน
0: เปลี่ยนเลยครับเดียวมงเด้ครับโดนถอดออก
1: ตามกติกาใหม่ครับใกล้สนามตรงไหนก็ออกตรงนั้นเลยต้องออกภายใน10วินาทีนะครับเอานิโคลาเปเป้ลงมาเล่นแทนเปเป้ตอนแรกเป็นตัวจริงครับเล่นดีจัดฮะนาที2เลยเป็นแค่สำรองฮะ
0: เอาเฮ้ย
1: เอ้าเยอรมันก็เปลี่ยนด้วยครับเอาคายฮาเวลไว้พักละในนาทีที่85แล้วนะ
0: เปลี่ยนคนสุดท้ายทั้งคู่นะคร
1: ับ อุ้ยเอาหนุ่มกล้ามโตนะครับเรออนโกเลสก้าลงมาเล่นแทน
0: โอ้แท็กตรงกลางว่ะ
1: เออแต่ตอนนี้ผมว่าเยอรมันก็หนึ่งก็เอาแล้ว
0: คือเพราะว่าข้างหน้าเยอรมันตอนนี้ตัวลุกเพียบไปหมดแล้วนะครับแวร์สออกไปครับเอาตรงกลางลงมาเสริมนะครับกอเลสกาเปลี่ยนครบ5คนไปทั้งคู่แล้วนะครับเหลืออีก5นาทีอักบาดูให้มาดูเอลงมายืนแบ็คขวาแทนซิงโก้ไปเลยนะครับ5 minutes to playโฟฟาน่าเปิดยาวคิมมิชดักไว้ครับแล้วบอลไปเข้าทางอุนดาฟซะด้วยครับพลิกเข้าหาประตูยิงเลยครับลูกนี้มาตรงกรอบนะครับแต่ว่าโฟฟาน่าดักได้ครับ
1: ก็หาจังหวะยิงได้ดีครับเจนิตอุนดาฟครับใช้ตัวบังบอลนะครับจากผู้เล่นของโกดิวัวแล้วก็ลองยิงไกลเลยครับ
0: บอลเฉียวหัวนมของบักวาดูไปครับ
1: ใช้คำว่าปฐุมถัน
0: ไปเป้พลิกโอ้โหหลบมา2
1: วันแล้วทำไมค่าตัว73ล้านยูโร
0: เป็นไงเล่า
1: เป็นอย่างนี้นี่เอง
0: ตอน73ล้านเมนเป็นงี้เลย
1: อุ้ยว่าเนี่ยนิโคลาเปเป้นี่แหละต้องมีทีเด็ดวันนี้
0: เหรอ
1: เ
0: ออนี่ผู้สินบอกว่ากินแดนหรือเปล่า
1: ฮะ
0: เอเอสไฟเอครับมีปัญหาทีมงานนะครับของโกดิวัวผู้สินต้องมาเคลียร์ผู้สินบอก this is it
1: นึกว่าบอกหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะ
0: this is it เหมือนนึกว่าคอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็คสัน
1: this is the book
0: ผู้สินเบนิเตสจากปารากวัยนะครับวันนี้นี่ไม่ได้แจกไปเหลืองเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวก็มาคุณจะไปทักสิ
0: เอาครับโกดิวัวขึ้นทางซ้ายครับโฟฟาน่าเจเข้าหาลูดิเกอร์โฟฟาน่าปาดมาหน้ากองเขตโทษโอ้โหเมช่าดักไว้ครับขืนเอาโดนล้วงเมช่าเกตสองโอ้ผู้สินเป่าฟาวครับแม่เกตสองจะแย่งได้อยู่แล้ว
1: ลงมาได้หนักไปทางทำฟาวนะเกตสองโอ้โหไม่มีเชิงเลยฮะทำฟาววิ่งมาผัดนี่เมช่าดื้อเลย
0: ก็ปังอยู่นะผัดหลังให้ด้วยนะครับเกตสองก็ชนเข้าไปอ้าวสกัดออกมาไม่ขาดนะครับมาเข้าอุนดาฟเวสราวเอมิรี่ครับไพ่บราวเปิดเข้าไปในกองเขตโทษโฟฟาน่าก็ลงไปช่วยสกัดแล้วจะโตอ่ะไปแล้วครับเปเป้ครับแตะหนีไปแล้วครับไปเป้โอ้ทางขวาพื้นที่เพียบเลยครับเปเป้ตรงกลางมีแค่2เสา2ก็มีครับไหลไปลูกนี้อดีก้าวโอ้ยบอลแรกไม่ดีครับไม่ยิงจังหวะแรกครับตัดสินใจแต่งแล้วเดินเสร็จเลยครับโอ้โห
1: แล้วก็ชูมือขอบอลมาแต่ไกลเลยอดิก้าครับบอลแรกจับลั่นนะครับหมดโอกาสยิงไปเลยอ่ะ
0: โอ้กูหัวเงยหน้ามองฟ้าเลยครับอดิก้า
1: เปเป้บอกมองหน้าพี่ก่อนต้องมองฟ้า
0: โอ้ไปอย่างสวยเลยครับเปเป้เมื่อสักครู่อ้าวเยอรมันครับอามิรี่ต่อเดเดคลายแม็กแล้วนะครับเวลาเหลือน้อยเต็มที
1: โอ้ใครโดนตอนนี้ก็ช้อยเก็บฉากนะฮะ
0: ใครอะช้อยเน
1: ี่
0: ย
1: นั่นสิทำไมเป็นช้อยเก็บฉากที่ดีเลย
0: เ
1: ป็นเจ๊มอยเก็บฉาก
0: ชื่ออื่นก็มีเยอะแยะ
1: มันนึกขึ้นมาในหัวว่าช้อยต้องเป็นชื่อนี้เลย
0: ยิมไม่ตักลูกเด้เบิร์นคืนมาแล้วดาวยิงติดเซฟครับโอ้โหเวสแปะคืนไม่ดาวยิงซ้ายบอลจะเข้าอยู่แล้วฟอฟาน่าล้มปัดทัน
1: โอ้โหเหลือเชื่อจริงครับดูครับฟูฟาน่าเซฟได้อย่างไรครับลูกนี้ยิงเต็มเท้าซ้ายเลยครับโอ้บราว
0: โอ้ผู้สาประตูจากลิเซสปอร์ครับในตุรกี เหนียวจริงๆเอาเยอรมันขึ้นมาใหม่ทางขวา

0: ยึกยักยึกยักเปิดติดครับมาเลเวลลิ่งไม่ผ่านคนนอง
1: ถึงไกลไหมได้ทุ่มระยะได้ลุ้นอยู่โหกล้องจับไปที่ดาทินเยี่ยนบ่าวเอาเอาทีมด้วย
0: เออถือบอลแล้วทุ่มเร็วๆครับเปิดทุ่มเข้ามาครับตรงกลางดับทิ้งไปแล้วเกซองเก็บได้นะครับจะโตโฟฟาน่าครับขึ้นมา
1: โอ้โหดูสิ
0: ทางขวาเป้ไปแล้วครับแทงลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับโอ้
1: โหเนี่ยเราเจอโจนาธานทากดในตรัสนะฮะคือโอเคสปินหน้าตั้งเลยทั้งคู่แล้ววิ่งไปดักบอลไว้
0: คือเข้าช่องไปแล้วบอลมันไซไปเข้าทางผู้เล่นเยอรมันนะครับตอนนี้นี่ไม่มีแบบตั้งโซนแล้วเปิดหน้าประตูถึงหน้าประตูครับเลเวลลิ่งเปิดเข้ามาเข้าซองโฟกาน่า
1: โฟกาน่าบอกพวกเองพอหรือวะเอาแต้มนึงก็เอา
0: โอ้บราวน่าได้มากครับลูกคู่เลยปลายมือ
1: ก็ยิงดีแล้วนะ
0: เออปลายมือซ้ายครับของโฟกาน่า
1: แต่นี่ครับเขาให้ดูโอกาสของโกดิวอีกครั้งครับเป็นจังหวะที่เป๊ะพามาครับแล้วโอ้ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยอยู่คนเดียวอดิก้าจับบอลลั่นมาโถ
0: คือเหมือนกะจังหวะเข้าบอลไม่ดีวิ่งเลยไปนิดนึงครับก็เลยจะแต่งนะครับบอลมันเลยย้อนหลังไม่ได้ยิงเลยอ้าวเยอรมันมาครับอุนดาฟอุนดาฟไหลหน้ากรอบเขตโทษแปรลูกนี้โอ้โหอาบินรี
1: ่โอ้พอกันเลยฮะ
0: โอ้ลูกนี้นี่ยิงไม่ดีครับโฟฟาน่าล้มตัวคว้าไว้ได
1: ้โอ้โหได้ยิงระยะถึง10หลาก็อเมรี่ครับอุนดาฟนี่จ่ายให้แบบเนียนกริปเลยครับแล้วดูแกยิงครับยิงเหมือนคืนบอลให้ประตูระยะประมาณจุดโทษนะครับ
0: มีอักวาดูพุ่งเข้ามาเร่งนะครับทำไมต้องรีบยิง
1: แล้วก็เกมนี้ทดเจ็บ6นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบ1นาทีละ
0: ตอนนี้นี่แลกกันแล้วครับทีต่อทีโอ้นี่ผู้สินแจ้งสถิติมาครับอุนดาฟนี่เป็นตัวสำรองคนที่21แล้วนะครับที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยตัวสำรองยิง23คนนะครับนี่21เข้าไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางดีฮิมมิชเปิดลูกนี่ลึกครับข่าว2ฟอฟาน่า
1: วันนี้เล่นดีจริงๆครับรู้สับประตูฟอฟาน่านี่เหนียวมากครับแต่คิมบิแกไม่หมดแรงเลยนะไม่มียุบ
0: เสื้อในเกงตลอดเคซิเย่โดนบังแต่ว่าไถไปครับโอ้โหนี่แกหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเคซิเย่เนี่ยจับต้นขาเหมือนกันครับ
1: ตึงฮะตึงช่วงนี้ตึงไปหมดแล้วฮะผู้เล่นโกดิวฮะวิ่งเยอะ
0: กูก็ตึงกับมึงก็ตึงกับตึงกันละสิ
1: ดีที่หูไม่ตึงนะ
0: เคซิเย่นี่เหมือนหลายคนบอกอายุเยอะนี่เพิ่ง29เลย
1: ใช
0: ่เป็นคนเดียวในชุดนี้ที่เล่นทีมชาติเกิน100นัดไปแล้วนะครับนี่เป็นเกมที่104นะครับของเคซิเย่ลูกนี้เยอรมันได้ฟาวนะครับเวียสโดนทำฟาวนี่ทดไป2นาทีแล้วนะครับจาก6เล่นสั้นมาครับเมช่ายนทันทาออกมาทางซ้ายครับเวียสไปอยู่ริมเส้นนี
1: ่นะไม่เข้านะ
0: ม
1: ไม่มีความเร็ว
0: ไอมาเวียสครับรูดิเกอร์เนี่ยเยอรมันนี่ก็ไม่ได้ถึงกับรีบที่จะบอลไปพื้นที่อันตรายนะครับเพราะว่าแหมเสียบอลโดนโตขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกัน1แต้มนี่โอกาสเข้ารอบก็เรียกว่าเปิดกว้างขึ้นอีกเยอะนะครับ
1: ใช่ครับมี4คะแนนนะพอเจ็บก็เหลืออีกไม่ถึง3นาทีนะครับตอนนี้
0: ให้มาไม่ถึงครับจะถึงอเมรี่ครับในกรอบเขตโทษ yes คืนมาครับเอาไหลต่อเข้าเขตโทษยิงสวนลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับอุนดามอีกแล้วครับโอ้โหแสบจริงๆนาทีที่90บวก4ครับเดนิสอุนดาฟโอ้โห
1: นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ซับครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับเดนิสอุนดาฟมากโอ้โหครับ

0: ผมว่าโกดิบัวเผลอลูกเนี้ยคิดว่าเยอรมันไม่เอาแล้วครับ
1: เหมือนสมาธิหลุดไปนิดนึงครับเพราะว่าทดเจ็บนาทีที่4นะฮะ
0: เจอเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีจำไม่แน่ใจว่าใครจ่ายครับลูดิเกอร์หรือเปล่าครับจ่ายชั่วเดียวครับถึงอุนดาฟในกรอบเขตโทษครับพลิกยิงโอ้โห
1: แต่แกนิ่งมากครับจังหวะพลิกยิงนะของเจนเจตุนดาฟมาโอ้โหลูกหัวเป็นลูกเลยนะเมื่อกี้เป็นเบลลิงนะเล่นหัวใหญ่ได้โอกาสนะ
0: โอ้โหแสบจริงๆครับ
1: โอ้โหนี่สามประตูแล้วนะครับในฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้เมช่าครับเมช่าครับไม่ล้ำด้วยครับกวนนองยืนห้อยอยู่ครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับต่ำห้อยต่ำอยู่คนเดียวครับกวนนองเผลอไปนิดเดียวก็สมาธิหลุดครับแล้วอุนดาฟกับตัวยิงหายเลยครับฟูฟาน่าหลงทางนะครับ
0: คือโกนองยืนห้อยอยู่ครับไม่ได้ยืนอยู่รายเดียวกับเพื่อนครับแล้วอักบาดูเองก็เหมือนเหม่อครับไม่ได้ดูแลอุนดาฟที่อยู่ใกล้ๆครับพออุนดาฟได้บอลนี่ก็ไม่ทันแล้วครับ
1: โอ้ของดีอย่างนี้ฮะเดี๋ยวนี้อุนดาฟทัวร์นาเมนต์นี
0: ้โอ้โหจากที่หลังโดนนำนี่ลูกเกมไม่ดีเลยครับเยอรมันแต่ว่าสุดท้ายกำลังจะชนะครับ
1: ไปดูอดิก้านี่เอาเสื้อปิดหน้าเลยครับส่วนอุนดาฟนี่โชว์ชื่อฮะนี่ฮะให้โชว์ชื่ออยู่ทักจะจะอ่ะ
0: UNDAV
1: ดาก่ะ
0: Remember it
1: โอ้ต้องชมทางด้านของเมช่าด้วยตาไวมากครับคือเห็นอุนดาฟอยู่โล่งๆในเขตโทษนี่เกตยัดให้เลยครับ
0: อันนี้อุนดาฟหรือโมซาร่าวะเนี่ย
1: ครับช้า
0: สแกนมาเป็นโมซาร่าเลยฮะ
1: ส่งได้แค่กัน
0: เออ2-1ครับโอ้โหนาทีที่90บวก4ครับอุนดาฟแล้วเกมต่อไปนี่นัดสุดท้ายนี่จะเล่นวันที่25นะครับโคดีบัวจะเจอกูราซาวที่ฟิลาเดลเฟียนะครับส่วนเยอรมนีจะเจอเอกวาดอร์ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เยอรมันนี่ก็ถ้าวันนี้ชนะการันตีเข้ารอบนะครับ
1: โคดีบัวก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูคู่6โมงเช้าเนี่ยกูราซาวกับเอกวาดอร์เนี่ยครับว่าผลจะออกยังไง
1: ครับ
0: กลุ่มนี้นี่คุณนัดสุดท้ายนี่น่าจะมันครับแต่ถ้าวันนี้เอกวาดอร์ชนะเอกวาดอร์ก็ยังไม่มีแต้มนี่ว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นกันยาวครับถึงเกมสุดท้ายครับสายอีเนี่ยครับเอมิลี่บอกหมดแล้วโทษไป6นาทีครึ่งแล้วนะครับจาก6นาทีเอาเกตซองดีด
1: ไม่พูดไปจ้า
0: ไปไกลๆเลยครับแม่แล้วหมดเวลาครับโอ้โหหมดยัง
1: นกหวีดปอมฮะ
0: นกหวีดใครวะ
1: นกหวีดปอมฮะโอ้โห
0: นกหวีดใครวะ
1: นาเกลมันนี่แกยังโวยไม่เลิกเลยนี่ไงนี่ไง
0: บอก
1: ชี้ที่บอกอีกนาทีนึง
0: ชี้ให้ดูวันละจันครับคนสกอร์บอร์ดว่า6นาทีกว่าแล้วจัน
1: เอออ
0: ้าวหมดครับ
1: เป่าหมดดิ๊ก
0: โอ้โหเหลือเชื่อครับเยอรมันเกมนี้พลิกกลับมาชนะครับ 2-1 ครับ
1: โอ้ต้องบอกว่านาเกลมันแกก็แก้เกมได้ผลนะส่งเดนิสตุนดาฟลงมากลายเป็นตัวโจ๊กเกอร์ครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
0: ก็มาดีครับ
1: เออนะครับก็เป็นเยอรมนีครับแซงชนะโกดิวัว2ประตูต่อ1แต่โกดิวัวนำก่อนนะครับจากฟองเกสเยนาทีที่30นะครับแล้วก็เยอรมนีเนี่ยมาเร่งเครื่องในครึ่งหลังนะครับตามที่เสมอเป็น 1-1 ได้จากเดนิสตุนดาฟครับนาทีที่68นะครับแล้วก็มาแซงเข้าวินครับ 2-1 จากอุนดาฟคนเดิมครับนาทีที่90บวก4ครับ
0: ก็จริงๆ
1: มี6คะแนนเต็มนะครับเยอรมนี2นัดนี่ยิงไปจุกๆกับ9ลูก2นัดเสียไป2ประตูนะครับ
0: คือเยอรมันยิงเยอะๆครั้งหลังสุดถ้าจำได้นี่ก็น่าจะ2-2นะนัดแรกยิงซาอุไป8ลูกอ
1: ่
0: ะใช่ไหม
1: 2014ยิงบาซิลไป7-1ไง
0: เออรอบแรกนะไอ้บาซิลรอบแล้วบาซิลนั้นรอบรอง
1: รอบลึก
0: นะครับแต่ว่าโกดิวัวก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะครับ
1: ใช่ครับตอนนี้อยู่อันดับ2นะมี3คะแนนประตูได้เสียนี่0นะครับโกดิวัวเยอรมนีในบวก7นะ
0: ครับ
1: โอ้แต่กระเซานี่ไม่ต้องลุ้นแล้วเขาแล้วมั้งลบ6นะสุขได้เสีย
0: ไม่มันเฮทูเฮสไง
1: มันเฮทูเฮสใช่ไหม
0: ถ้าคือวันนี้กระเซา
1: ชนะ
0: ชนะเอกวาดอร์ขึ้นมาเนี่ยคู่ต่อไปเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะมันจะ
1: คุณเชื่อมั่นในฝีเท้าของตาฮิชงใช่ไหม
0: ผมเชื่อมั่นในบิ๊กดิ๊ก
1: โอ้โหชื่อดิ๊กก็ขาด
0: นะครับก็จบไปเรียบร้อยครับฟุตบอลโลกคู่ที่2ของวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: คู่ตี3เยอรมันชนะแบบแหม ต่ว่าเนี่ยคือผมว่าใครมองเยอรมันว่าไม่เต็งเนี่ยผมว่าเริ่มต้องเริ่มมองได้บ้างแล้วนะ
1: เอ้ยมีแซงมีฮึด
0: ว่าคือบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันผ่านเกมที่ยากไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยคือมันอยู่ที่ 7-8 เกมที่อยู่ในแคมป์ด้วยกันเนี่ยมันสร้างบรรยากาศค่อยๆบิวขึ้นไปได้ยังไงบางทีมนี่เกมแรกดีแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: เนี่ยพอยองฟันธงปุ๊บเดี๋ยวนัดต่อไปก็เยอรมันก็ไปแล
0: ้วอ้าวกลับรอบแล้ว
1: เออ
0: นะครับ
1: เขารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
0: เดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงนี่จะเป็นเอกวาดอร์กับกราซาวนะครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็รับชมแน่นอน
0: หลับอะ ไม่ไหวจริง
1: แล้วจริงๆอะดูฟุตบอลโลกอะดูคู่แรกจบอะถ้าใครไม่ไหวสักตีสี่ใช่ไหมไอ้คู่กลางๆนี่ก็นอนกันไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าเขามีย้อนให้ดูกันเต็มเกมเหมือนกันนะ
0: ถ้าใครซื้อดูของเขาเนี่ยเขาก็มีให้ดูย้อนหลังได้ดูไฮไลท์ก็ได้
1: ใช่
0: แต่ว่า
1: ตื่นมาดูคู่สายๆเอา
0: คือบางคนนี่มันก็อาจจะบางคนเขาก็แบบเหมือนผมเนี่ยผมอยากแบบสด
1: อยากสัมผัสความสดเนี่ย
0: เออผมชอบสดสด
1: ระวังนะชอบสดสด
0: มาดูบอลระวังสุขภาพไงใช่ไหมผมเนี่ยอยากแตะให้ได้ทุกคู
1: ่
0: คู่ละครึ่งนึงก็ยังดีเลยคู่ละ15 นาที
1: หลุดยังหลุดยังตอนนี้หลุดยัง
0: หลุดไปคู่นึงออสเตรเลียกับตุรกี
1: อยากไม่ทันถึง
0: เดี๋ยวแล้วไอ้คู่6โมงเนี่ยมีทีท่าว่าน่าจะหลุด
1: ไม่น่าร
0: อเพราะผมอยากดูญี่ปุ่นผมจะตื่นมาดูญี่ปุ่นตอน11โมงเดี๋ยวเอกวาดอร์กับกราซาวนี่จะเป็นผอ.สงศักดิ์นะฮะกับผอ.ตุ๋ยพัชระล้อมลื่นผอ.เยอะที่สุดแล้วทีเนี้ย
1: มีแต่ผอ.นะไม
0: ่
1: มีพนักงาน
0: ส่วนคู่ญี่ปุ่นกับตุนิเซีย11โมงนี่จะเป็นผอ.โจอี้นะครับกับผอ.อธิคม
1: โอ้คมนี่ก็เป็นผอ.แล้วเหรอ
0: เปลี่ยนหมดแล้ว
1: เ
0: ออพออ
1: ย่างไม่ต้องไม่พอ
0: ผมก็พอ
1: พอย
0: อเออผัวน้องแอม
1: อุ้ยผมยังไม่เอานะ
0: นะครับอ้าวก็เดี๋ยว
1: แล้วกลายเป็นว่าอะไรไอ้สมองวาติก้าแกรู้สึกผิดไอ้จังหวะที่ล็อกกันน่ะเนี่ยเพื่อนมาปอบอยู่เนี่ย
0: โคตรแบบผมว่านอนไม่หลับอ่ะคืนเนี้ยอยากจะชนะกลายมาเป็นแพ้เลย
1: ใช่ไหมพอแกพลาดปุ๊บก็พลิกกลับไปก็เป็นเยอรมันตีเสมอ
0: มันเดี่ยวเลยครับลูกนั้น
1: แบ
0: บมันคือมันเดี่ยวไม่รู้จะเดี่ยวถ้ายิงจังหวะแรกมีโอกาสได้ประตูสูงครับเพราะไม่ทันแล้วครับ
1: ไปคิดเยอะไง
0: เออคิดเยอะไปแตะแล้วก็เนี่ยเพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์นะครับซูเปเรียเขาใช้คำว่าอะไรซูเปเรียเพลเยอร์ออฟเดอะแมตช
1: ์คาถาสรรหาคำมาเลย
0: เออเป็นเดนิสซูนดาฟนะครับก็จะเป็นใครไปเสียได้ครับ
1: ใช่
0: ต้องเป็นเขาเท่านั้น
1: เออ
0: เดี๋ยวพักสักครู่นะครับในที่นายไลฟ์บอลโลกช่วงนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราอยู่ต่ออีก1ชั่วโมงนะครับถึง6โมงในช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกับพี่บอมกับผมหยองต่อนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ชัยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกานาทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกานาตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกานาขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกานาและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: อ่ะกลับไปอยู่กันต่อนะครับในช่วงนาทีนายไลฟ์บอลโลกบอลโลกบอลโลกสิอยู่กับผมยองกับพี่บอมเหมือนเดิมนะครับอยากจบกันไปในคู่เมื่อสักครู่นี้นะครับในกลุ่ม E เยอรมนีนะครับได้ทีเด็ดของเยนิสุนดาฟนะครับลงมาเป็นสำรองมายิง2ลูกเลยนะครับแซงชนะกดดิวัวไป2ประตูต่อ1
2: ครับ
1: นะครับก็เก็บ6แต้มเต็มนะครับเข้ารอบไปเรียบร้อยขณะที่โคดีวัวต้องไปลุ้นนัดที่3นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มต
2: ่อ
1: แล้วเดี๋ยวอีกคู่หนึ่งเมื่อสักครู่ที่บอกไปว่าเตะ6โมงไม่ใช่6โมงนะฮะขออภัยเตะ7โมงนะครับกุนเซา
2: หนักกว่าเดิม
1: ครับเอกวาดอร์บายบายฮะ
2: เออ
1: โอ้โห7โมงนี่ถึงบ้านกำลังนอนเลย
2: เวลาเฝ้าพระอินทร์เลยทีเดียว
1: นะครับคู่นั้นนี่ก็ต้องดูว่าถ้ากุนเซามีแต้มเนี่ยลุ้นกันยาว
2: ๆ
1: ถึงนัดสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเกือเซาเอกวาดอร์ชนะนี่ก็เกือเซาก็บ๊ายบายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลโลกเนี่ยอย่างที่เรียนไปว่ามันใช้ head to head ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะ head to head ในรอบในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ก่อนที่จะไปใช้ลูกเรเซียในการคัดอันดับ3ดีสุดเนี่ยนะครับ
2: ครับผม
1: head to head เนี่ยตอนนี้นี่มีตกรอบไปแล้ว2ทีมนะครับก็คือตุรกีกับเฮติ
2: โอ้ตุรกีนี่เซอร์ไพรส์เหมือนนะโอ้โห
1: แพ้รวด2เกม
2: คือรูปเกมไม่เป็นรองเลยนะแต่หญิงยังไงก็ไม่เข้า
1: ครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่ก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวของคู่ที่จบลงไปนะครับบทสัมภาษณ์หลังกงหลังเกมใด
2: ๆ
1: นะครับก็คงจะมีต่อเนื่องมาแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปไล่ตอบข้อความกันก่อนดีกว่าจากช่วงที่รายการสดกันเมื่อสักครู่เพราะว่าบอลมันเหลือเกินเราไม่ได้แวะไปดูข้อความเลยนะครับก็จะได้ไล่ตอบกันสักนิดหนึ่ง
2: ครับผม
1: มีบอกว่าตามอเมริกาให้ด้วยยิงน้อยนะครับยิงน้อยยิงด้วยแพ้ไป 1-2 คูมันไลกาดกุลิตบัตเทนทำไมไม่ถึงบนโลก
2: โอ้โห
1: ทำไมไม่ถึงบนโลก
2: ก็ช่วงที่พวกเขาพีคๆอ่ะทีมอื่นก็มีตัวที่พีคกว่าเพราะเขาพีคสุดช่วงเนี่ยยูโร88
1: จริงๆ3คนเนี่ย
2: เ
1: ล่นบอลโลกทุกคนนะปี90ใช่ไหม94เนี่ยกุลิตไม่มาแฟนบัตเซนไม่มาไลกาดคูมันไปใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงเนี่ยคือช่วงนี้ก็4คนเนี่ยพีคที่สุดเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งอ่านเพจของพี่ทีอุทิศ1986มั้ง
2: พี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มทีอุทิศ
1: แกบอกแกก็เขียนเรื่องฮอลแลนด์นี่แหละใช่เพจพี่ตุ๋พี่กุ๋ยไม่รู้จำไม่ได้แล
2: ้
1: วแกบอกว่าจริงๆอ่ะทีมไอ้ฮอลแลนด์ชุดเนี้ยมันเรียกว่าก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเริ่มจะแจ้งเกิดกันตั้งแต่ยุคสักปี84 85แล้ว83 84 85อะไรพวกเนี้ย86บอลโลก86เนี่ยกำลังพีคเลยแต่ว่าไปตกรอบกันเลือกซะอย่างนั้น
2: เรียบร้อย
1: นะครับก่อนจะมาพีคในยูโร88แล้วก็บอลโลก90ก็หลายคนก็บางคนก็บอกอาจจะบอกว่าเลยไปแล้ว
2: ใช่
1: เขารถไฟมันเลยไปแล้วยิ่งมาบอลโลก94นี่กุลิตทะเลาะกับโค้ชแฟนบัตเทนเจ็บนะ
2: แฟนบัตเทนเขาเริ่มเจ็บกระสอบกระแสมาเรื่อยตั้งแต่หลังจบยูโร88นะฮะมาอยู่กับมิลานเนี่ยโหน่วมบอกเลย
1: ครับนั่นแหละก็วาสนาได้เล่นบอลโลกมีแค่นั้นครับสำหรับทีมชุดโกลเด้นเจเนเรชันของเนเธอร์แลนด
2: ์วาสนาผู้ใดเนาะ
1: ขอบคุณวันนี้ที่หยองมาภาคครับทำให้ประหยัดยานอนหลับไปได้หนึ่งเม็ด
2: อ้าวแสดงว่าภาคสนุกกระเซ่
1: นะครับส่วนทาง Facebook เหรอโอ้ Facebook เราไม่ได้ตอบเลยนะไ
2: ปดูหน่อยสิดูหน่อย
1: คุณอ้าวคุณชวันกรฮะ
2: อ้าวน้องต้น
1: ในหลับไม่นอนนะต้นเอ้ย
2: น่าจะตื่นมาทำงานนะถ้าทรงเนี้ยนะฮะ
1: ตอนนี้น่าจะล่วงไปแล้วแหละผมว่าเพราะว่าส่งมาเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้ว
2: เฮ้ยไม่แน่จะกำลังทำงานอยู
1: ่
2: ต้นทำงานตอนเช้า
1: อ๋อสวัสดีนะจ๊ะ
2: จ้ะ
1: สวัสดีผอ.ยอโมโนผมไม่ได้ไปเป็นอะไรกับเขาเลยฮะไม่รู้เรื่องเลยฮะ
2: เปลี่ยวข่าวที่ไหนกันมาเนี่ย
1: คุณพงษ์บังพลีบอกสวัสดีครับคืนนี้เชียร์มันอ๋อนี่อ่านไปแล้วนะ
2: ครับ
1: สกอร์ยังไงล่ะฮะจบเยอรมันชนะนะครับ
2: ครับ
1: บอกว่าเข้ากล่องอันนี้ว่าไปแล้วบอลชนเสาเสียงปะแปะหน่อยค่ะ
2: ยังไงฮะ
1: บอลชนเสา
2: อ้าวนี่เล่นหิ่งแล้วไงหนึ่งคน
1: ก็วันนั้นใครส่งมาแซวนักเตะเกาหลีล้อมในกรอบเขตโทษฮะ
2: กิริยาล้อมนี่เป็นประมาณไหนฮะ
1: ล้อมในกรอบเขตโทษล้ม
2: เลยอ๋อ
1: ล้อมในกรอบเขตโทษ
2: เออ
1: ไม่แซวป่าอยู่พวกนี้นี
2: ่เออเองเนี่ยแหละตัวดี
1: ฮะอุไรก็ชื่อเจ๊หวยมาฟิลี่
2: ยังไงผมพูดสาวไม่พูดนะ
1: ตอนสาวๆแกน่ารักจริงจริงนะตอนนี้ก็น่ารักอยู่
2: ฮะนี่อยู่เป็นนี่อยู่
1: งั้นโดนพี่หมวยด่า
2: ฮะเอา
1: อุ้ยโอ้นี่เป็นระดับผ้าจานของผมฮะ
2: ฮะ
1: ตอนไปบอลโลกด้วยกันที่รัสเซียนี่ใครเห็นพี่หมวยแกห้าวๆเลยแกแม่บ้านมาก
2: เอานี่คุณใช้พี่หมวยทำกับข้าวให้กิน
1: แกทำเองปัดกวาดเช็ดตู้โอ้พี่หมวยเนี่ยแม่บ้านแม่บ้านเลย
2: เ
1: ลยนะครับ
2: แกเห็นไม่มีใครทำหรือเปล่
1: าอาจจะอย่างนั้น
2: ฮะ
1: คุณกำพลนะฮะบอกว่าชอบเยอรมันมาตั้งแต่ลูมินิเก้โฟลเลอร์คลินส์มันแต่ทำไมรู้สึกชุดนี้มันหมดเสน่ห์เยอรมันไปแล้ว
2: คือมันไม่มีสตาร์แบบนั้นแล้วไงใช่ป่ะ
1: ต้องถามว่าเสน่ห์เยอรมันคืออะไร
2: เสน่ห์เยอรมันก็ต้องประมาณนี้แหละฮะนี่ก็เสน่ห์เยอรมัน
1: ผมว่าวันนี้ก็แสดงให้เห็นพอสมควรนะ
2: เป็นทีมที่ใจสู
1: ้เยอรมันนี่เมื่อก่อนเขาจะมีคำพูดบอกว่าเยอรมันนี่เป็นประเภท never say die
2: ใช่นะครับอย่างเราก็เคยเห็นอย่างบอลโลกรอบชิงปี86นะก็โดนก่อน 2-0 ใช่ไหม
1: เฮ้ยนี่แม่บ้านที่ไหนไปเนี่ย
2: อันนี้แม่บ้านปลอม
1: อันนี้เขายังมีบรรยากาศในสนามในแฟนบอลยังออกไม่หมดนะคร
2: ับ เออโอ้แม่บ้านอะไรนี่คนอกคลึ้มมาเจอนะอย่างรอบชิงปี86ก็โดนก่อน 2-0 แล้วก็ตีเสมอได้ไงแต่ก็มาโดนบรูชก้านะหรือวาราโน่ที่ยิงลูก 3-2
1: บาราโดน่าจ่ายให้ฮอกเก้บรูชก้าลากเขายิงประตู 3-2
2: นั่นแหละครับเนี่ยยี่ห้อเยอรมันจะเป็นแบบนี้คือใจสู
1: ้เห็นแฟนบอลเมื่อกี้เนี่ยผม

0: กว่าแบบเซ็กซี่อ่ะ
1: เอาไปเห็นภาพไปทีเด
0: ีย
1: ว
0: โอ้โหหัวเราะกันล้วน
1: ม
0: ัน
1: สีสันบนโลกนะแต่อาจจะปิวได้นะฮะ
0: ใช่คือเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสไปสัมผัสนะผมแนะนำเลยถึงหน้าสนามก่อนเกมสัก2ชั่วโมงอ่ะเดินเนี่ยโอ้อย่างมันเลยสนุกก
1: ัน
0: ก็ได้เดี๋ยวมีกองเชียร์มีเป็นกลุ่มเป็นก้อน
1: แต่ต้องระวัง
0: ทำเพลงกัน
1: ระวังโดนเด็กเจ้าถิ่นไถเบียอันตราย
0: คิดถึงคู่หูสถานพบพยองเดชปอเจ๋งครับ
1: โอ้เดี๋ยวก็มาแล้วพ่อเนี่ย
0: เดี๋ยวแกมาเข้า6โมง
1: ฮะ
0: ลูกบรรเทาความเร็วมันมีจริงไหมคืออะไรลูกบรรเทาความเร็ว คุณกัญญารัตน์นะย้องแกล้งเอาภาพขึ้นจอหลังหน่อยภาพอะไรฮะคุณพี่อู
1: จอหลังข้างนอก
0: พี่อูสวัสดีนะครับคุณกรบอกน่าจะจบ 1-1 ไม่อย่างนั้นสิฮะ อยากให้พี่พูดชื่อเต็มคนยิงประตูแบบเน็ตครับวันอาร์เจนีน่าเมสซี่แฮตทริกนี่ชื่อเต็มเมสซี่เลยครับ
1: คือ
0: เลโอเนลอันเดสเมสซี
1: ่เน็ตเขาจัดให้เต็มยศเลยเน็ตเขาจะเป็นสายเขาเรียกไงนะแอปพีชีเอตต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างหน้าอะไรเง
0: ี้
1: ยเขาเห็นอะไรเขาจะมองแบบสวยงามพวกเรากักขละ
0: อีกอย่างนึงคือเราไม่รู้ฮะ
1: เราไม่รู
0: ้พวกนี้จริงมันมีชื่อกลางชื่ออะไรกันหมดนะ
1: มี
0: แต่เราไม่รู้ฮะ
1: บางคนมันไม่แค่ชื่อกลางอะสิ
0: ยาวเฟย
1: แล้วคนสเปนนี่มันโ
0: ผล่พวกบาซินทั้งหลายเนี่ย
1: ฮะ
0: เกิดโอ้ยิงกำลังกับเอ็กซันอารันเตสโดนาซิเมนตู
1: เปเล
0: ่ผมเพิ่งดูซีรีส์เปเล่ในNetflixมา
1: Netflix
0: ตุสเตาตุสเตา
1: ท็อตเทาบ้านเราเรียกท็อตเทา
0: ตุสเตาตุสเตา
1: เปาโล
0: เซซ่าเออพีซีผมนึกตั้งนานอะไรไข่ว่าพีซีไม่คุ้น
1: ฟังยังไงก็ไม่ใช่คนเดียวกันนะฮะ
0: คือเปาโลเซซ่านั่นเองบ้านเราจะคุ้นเปาโลเซซ่า
1: ใช่
0: ก็พีซีเป็นตัวย่อ
1: พีซีไหนอ่ะ
0: พีซีเปาโลเซซ่า
1: โ
0: อ้เป็นตัวย่ออ
1: ๋อเขาเรียก PC
0: เรียก PC ผมก็ดั้งนึกตั้งนานว่าใครว่า PC
1: PC นึกว่าคอมพิวเตอร
0: ์ PC
1: บ
0: อกว่าน้องนิ้นอดีตนักข่าวเดลีนิวลงประกวดมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์จังหวัดลพบุรีครับพี่บอมมีพาวเวอร์ในการหาสปอนเซอร์ในลพบุรีมาสนับสนุนน้องมันไหม
1: ผมนี่ก็กว้างขวางอยู่ฮะในหมู่ลิงสันประการเนี่ยฮะใช่ว่าจะลากกล้วยไปสักลังนะให้ลิงไปลงคะแนนให้นิ้นมันสักหน่อย
0: นี่ไม่เจอหน้าเจอหนวดมันเลยแล้วเนี่ยมันเป็นไงบ้างไม่รู้นะ
1: มันนี่ไงมันไปเป็นนางงามนี่ไง
0: เออผมไม่ได้เป็นเพื่อนกับมันในเฟซว่ะ
1: มันไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณหรือเปล่า
0: ไม่รู้
1: มันหลอกให้คุณเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมันก็ทิ้งคุณ
0: บ้าเจอหน้าเตะพับไหนเลย
1: นิ้นนี่แบบเอาจริงนะไม่ได้มองเป็นผู้หญิงเลยนะ
0: ใช
1: ่มันออกเป็นแมนหน่อยนะ
0: ปวดหัว
1: แต่ก็จะมีบางคนแหละในออฟฟิศอ่ะทำก็โรแกติกตาหวานตาคม
0: แต่ไม่ใช่พี่ๆโต๊ะกีฬา
1: ไม่ใช่ฮะโต๊ะอื่นจะเรียกน้องคนสวย
0: โอ้โหผมไปบนโต๊ะทีพีกับวันเนี้ยปวดหัวเช้ากับวันเย็น
1: ต้องเหมือนดูแลลูก
0: อะไรกอกมันวะ
1: เ
0: ออก็สไตล์ผู้หญิงแหละ
1: ฮะ
0: พูดถึงตัวโจ๊กเกอร์เห็นอเลฮันโดกานาชัยเนี่ยสักโจ๊กเกอร์เต็มหลังเลยครับโอ้โหพูดแล้วหิวอ่ะเขาต้มมาด้วยดิ
1: กานาชัยนี่ที่สั่งก็ชอบป้าการ์ตูนป้าหนังคนเนี้ยมีพวกแบบสักพวกฮีโร่มาเวลอะไรเงี้ยถ้าท่านก็ชอบดู
0: น้าบอมเมื่อวานได้ไปงานเอลิกเดอะคิงเฉยๆนะไม่มีเทคนะคิงเทคเนี่ยเป็นอีกอย่างนึง
1: โอ้โหงานกลางวันนี
0: ้เดอะคิงคันโตน่าเนี่ย
1: ผมไม่ได้โผล่ไปไหนเลยงานกลางวันเรียนตามตรง
0: พี่ๆดูทนายปีศาจยังครับยังไม่ได้ดูเลย
1: ยังไม่ได้ดู
0: คุณวิทย์บอกปีนี้มีส่งโปสการ์ดไหม
1: มีเล่นของอสมทก็ได้นะ
0: นี่นะของเราเนี่ยนะครับ
1: ของเราซื้อ
0: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันซูเปอร์แฟนเนี่ย
1: คล้ายๆกันนะฮะรางวัลนี้โอ้โหรถตู้ไฟฟ้านะล้านกว่าบาทนะ
0: ผมว่าผมไปเห็นรถตัวรถแล้วโอ้ใช่น่าใช้เหมือนกันนะกว้างขวางนั่งได้ประมาณจุกได้ประมาณ
1: 1หมู่บ้าน
0: 12คน
1: ก็ยังมินิบัส
0: นั่ง7นอนกับพื้นอีก7เอาเกินแล้ว14
1: แล้วเฮ้ยแต่ก่อนรถตู้บ้านเราก็อย่างนั้นนะมีโต๊ะเสริมด้วยนะไอ้รถตู้ด้วยซ้ำ
0: เอ้ยผมเคยมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆรถตู้ที่วิ่งประจำเนี่ยนะเบาะพาดตรงทางเดินไอ้เอาไม้พาดตรงทางเดินให้เรานั่ง
1: ผมไปเจออย่างเงี้ยผมนั่งไปเมืองทองจำได้เลยเข็ดเลยเข็ดเลย
0: เอาไม้พาด
1: โอ้
0: ตั้งตัวแข็งเลย
1: ผมเคยเจอรถตู้แอร์เสียกดกิ่งกลางทางบอกพี่
0: ไม่ไหวแล้วอย่าไปลง
1: อาจจะไม่ออก
0: ยิ่งเชียร์ยิ่งมันครับสงสัยต้องจัดแล้วครับวันนี้อีก300สิทธิ์พอจัดไปก่อนหน้านี้แล้ว600สิทธิ์โอ้โห
1: เอาแฟนตัวจริง
0: แฟนแท้เอาสมท
1: ไปเลย300สิทธิ์นี่ระดับเพชรนี
0: ่

0: ไดมอนด
1: ์500อ่ะ
0: เออ
1: ราคาแพ็คเกจ
0: 500นี่เป็นระดับอะไรยอดมงกุฎ
1: เ
0: ออคล้ายๆขายตรง
1: เออคล้ายๆเหมือนกลุ่มนี้น่าผ่าน3ทีมครับ
0: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวรอดูนะทาง Facebook หมดแล้วทาง YouTube มีบอกว่ายานเดียวมงเด้ยิงแน่นอน
0: โอ้โหแต่วันนี้กับยานสมชื่อเลยแต่ครึ่งแรกนี่ปื๊ดซะเกิน
1: เออวันนี้นี่ครึ่งหลังไม่ดีเลยนะครับยานเดียวมงเด
0: ้น่าจะแพ้แดด
1: คุณวีระช็อปวีระชน
0: วีระช็อปไปเปลี่ยนชื่อ
1: เขาเรื่อยๆก่อนตอนนี้มันร้อน
0: เออคุณวีระช็อป
1: สบายหูเลยครับเอาไฮเดรเย็นเบรกล้างหูครับ
0: อย่าไปโดนศีรษะนะฮะหัวทองทั้งหัวเลยนะ
1: นี่มันเอโดงาว่าโคนันหรือเปล่าฮะไอ้โกนองอะฮิชแลงโกนองสวัสดีครับนะคุณหมู
0: อันนั้นชื่อฮะ
1: ไฮโดรเย็นคืออะไรทำไมเล่นบ่อยจังว่าไปแล้วนะเป็นมุกพี่หลิมิงเขาครับ
0: มุกที่มาจากเรื่องจริงอ่ะ
1: เออมาจากความผิดจริง
0: อ่า
1: ตอนเช้ามีคนส่งข้อความด่าพอเจ๋งว่าฝืนอ้าวว่าจะฝากการบีไปให้
0: ทำไมว่าลบหลู่ไปงั้นล่ะ
1: แต่งทนายฟ้องนะอาร์เมเนียสกอร์เท่าไหร่แพ้ 1-2 นะครับถ้าพักเบรกจะเป็นไฮโดรเย็นเบรกแต่ถ้าเป็นความชัดสูงจะเป็นไฮเดฟินิชันเบรกครับ
0: อุ้ยนี่หากว่า
1: พี่ยองภาคทูวิชั่นใช่ไหมจำได้อ้าวไปนู่นอีกแล้วเหรอ
0: ยองไปหลายค่าย
1: ไม่เคยไป
0: เออ
1: ไม่เคยไป
0: ไปหลายค่ายนะเรา
1: เอออะไรอีกตามบุกไม่ทันอ้าว ต้องปรับตัวได้เดือดนึกว่าเขาจะถามเหมือนพระครับมนุษย์โซซีอามะพันเตเป็นคนหรือเปล่าใช่ครับโอเยอ้าว
0: อภะมีโอเยด้วยนึกว่านกแร
1: อันนี้มันเพลงไงนี่นี่ว่ะเพลงไอ้มนุษย์สามสี่อะชื่ออะไรนะ
0: บุตรเบส
1: บุตรเบสมนุษย์โซซีอามะพันเตเป็นคนหรือเปล่าใช่ครับโอเย
0: เดี๋ยวนี้ก็เขาเข้าทางธรรมะนะ
1: ไอ้มนุษย์โซซีนี่ก็จะถามกันตอนบวชไง
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: พระครูสวดก็จะถามมันก็ต้องแบบให้นาคตอบว่ามนุษย์โซซีคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า
0: เย่
1: ถ้าตอบนัตถิพันเตก็เรียบร้อยกลับบ้านเลย
0: นัตถิพันเต
1: แปลว่าไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ามะพันเตเนี่ยใช่
0: อามาพันอ๋อนี่แปลว่าใช่หรอครับว่ามาพันเตเลยส่วนปาไม่รู้เรื่องเลย
1: คือรับอ่ะไม่ได้ปฏิเสธประมาณนั้นเยอรมันอย่าแผ่วเอาซาเน่ออกไม่มีประโยชน์เลยนะไอวอริโคสนี่แหละจะเป็นแชมป์โลก
0: อุ๊ย
1: เหนือความคาดหมายครับชนะเข้ารอบ 100% หลังมันรั่วนะผมว่าเสมอเยอรมันชนะยากอะไรประมาณนั้นนะหัวขมำคนละที ตอนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ฮะถ้าพี่ยองภาคเยอรมันแพ้กับเพชรวันไหนบอกนะจะดักตี
0: อุ้ย
1: จากคุณระดับเทพเพชรบุรี
0: ไม่ใจร้ายอย่างนั้นนะครับ
1: ไม่ได้กินผมบล็อกเยอรมันชนะซะแล้วนะครับคนจะดักตีพี่ยองด้วยโอ้ยคนเพชรน่ารักมีหรอกฟังอยู่จากบอสตันครับโอ้โหได้ไปดูบอลโลกมาเปล่าครับเนี่ยนายจ่านะ
0: มีบอสตันสเตเดียมเลยใช่ไหมที่จัดบอลโลก
1: ที่ยินเลสสเตเดียมอ่ะบ้านของนิวแลนด์
0: เพทริอต
1: ยิงหน่อยกดอ้าวใจเย็นนะ FC ทั้งคู่ครับ
0: ขอบคุณ
1: ซอย9พาเลทคู่ถ่ายทอดกี่โมงคู่ไหนฮะ
0: 7โมงเนาะคู่ต่อไป
1: คู่ต่อไป7โมงแล้วก็ญี่ปุ่นใน11โมงแหมบอกมาตรงๆราคานู้นราคานี้เราก็ออกอากาศไม่ได้นะฮะ มุกไก่นี่เฉียบเลยฮะ
0: อ๋อ
1: คุณผู้ฟังส่งมาไก่เดินไปเชียงใหม
0: ่แล้วไก่ตัวไหนเดินกลับไปล่ะ
1: ไก่ตัวเดิมบอกว่าผมว่าไม่แพ้หรอกเยอรมันนี่ใช่ไหมพอไปอีกอย่างหนึ่งก็ดันไม่ยิงนี่ยั่ว
0: เห็นไหมมันตรงกันข้ามไปหมดนะ
1: เอาไงงั้นนะอินซิเล็กนัดแรกยังโหดเนี่ยใจเย็นๆ
0: อะไรก็ไม่เป็นใจ
1: ครับบอกไม่น่าแพ้เมื่อเช้าเนี่ยบางบอกลูกนี้กรรมการไม่มีเงินสดครับพี่โอ๊คบอกอะไรครับบางบอกไม่เช็ค พี่โอ๊คหัวเราะฮะบางบอกเนี่ยแม่บางบอกเป็นไงเหนือชั้น
0: เขาหัวเราะแบบเซ็งๆก็เหรอพี่โอ๊
1: คไม่รู้ไงหัวเราะคืน
0: ๆคำคืน
1: บอกว่ามุกนี้เนี่ยบางบอกว่าหยองบอมห้ามใช้ครับจดลิขสิทธิ์แล้ว
0: อุ้ย
1: ไม่มีเงินสดไม่เช็คตกลงไม่มีอะไรสักอย่างเลยนี่ว่า
0: คือไม่คือไม่ทำอะไรเลยไม่มีเงินสดก็ไม่มีเช็คก็ไม่มี
1: แต่เงินสดแต่ไม่เช็ค
0: เห
1: รออ
0: ะไรก็ผมไม่ค่อยเข้าใจมุกเขาหรอกนะ

0: 11แล้วครับนะอีก2มาบอเว็บเด้งแล้วครับ
1: หมายถึงเว็บใคร
0: เว็บเช็คกดบอล
1: อ๋อ
0: มันจะเด้งก่อนเป็นเรื่องธรรมดา
1: บางทีเราลืมปิดนะแล้วเราก็นั่งดูถ่ายทอดสดฟุตบอลอย่างเงี้ยแบบโอ้โหเต็ม
0: ๆคุณแฟมิลี่ถามว่าง่วงไหมครับ
1: ง่วงมากเลยคร
0: ับ ตอบเลยว่ามาก
1: เขาบอกเลยว่ามาก
0: คุณพุทธ1988บอกอ้าวพี่เล่นสาวแอมเบอร์โค้ดแล้วเหรอ
1: เฮ้ยมีสวยอยู่คนหนึ่งเมื่อกี้กองเชียร์เห็นรูปแบบ
0: ข่าวล่าสุดปูตินไม่สนบอลโลกครับประกาศอ้าวไม่รู้เหมือนกันนะสวัสดีครับรายงานตัวคุณวัฒนะนะมารามิงมารามิง
1: มารามิงมารามิงมารามิง
0: อะไรเอ่ยฟรีแต่มันครับคุณเคนโตะโมโมตะ
1: อะไรครับ
0: บอกว่าตอบบอลหูครับ FM99อย่าเรียกว่าบอลหูนะฮะว่ามันส่อไปทางการพนันเรียกว่าฟังรายการสดดีกว่า
1: เอออ
0: ะไรวันนี้อ้าวลำคาญไอวิลลี่โค้ดครับนอนอย่างเดียว
1: อ๋อหลังหลายทิ้งตัวบ่อยแต่แกเจ็บจริงนะ
0: ครับเก็บออกเป็นคนนะซิงโก้นะ
1: ซิงโก้นี่ก็ท่าทางจะปิดเทอมเหมือนกันนะ
0: เยอรมันปีนี้มาดูใช้ได้ครับลูก2มาแล้วนาทีบาป
1: ครับผม
0: ทำไมอุนดาฟแกท้วมจังครับเออดูหนาหนา
1: ดูเป็นหนาเหมือนกันแต่หนาแล้วเล่นดี
0: สมน้ำหน้านอนดีนักเอาที่เยอรมันตอนนี้ไม่หลับไม่นอนครับลางานดูบอลกันเลยทีเดียวบ้านเราตีสามเยอรมันเท่าไหร่ล่ะสี่ทุ่ม
1: เวลากำลังดีสี่ทุ่ม
0: ขออีกลูกครับสวยครับเห็นจุนบอกว่าบรรยายบอลทั้ง99ได้คู่ละ 5,000 เลยเหรอประมาณ
1: แยกบรรยาย
0: บรรยายประมาณ8คู่ได้ 5,000
1: ครับผม
0: ถ้าแมนยูได้ซัมเมอร์วิวราคาขึ้นแน่เออยิง2นัดเลยเนี่ย
1: แมนยูสนใจอยู่นะซัมเมอร์วิวอ่ะแต่ต้องเป็นสำรองแรดฟอร์ดแหละครับ
0: นัดหน้าซ้อมหน่อยครับทรงไม่สวยเลยเยอรมัน
1: เออแต่ก็ยังชนะไง
0: อันนี้บอกโจ๊กหมูปิ้งน้ำเต้าหู้ครับโอ้โห
1: หิว
0: หิวคุณนัทพงศ์ถามว่าหยองบรรยายกับเจสมหรือเจหมิงแบกใครมากกว่ากันไม่มีเขารุ่นเยาว
1: ์รุ่นเยาว
0: ์
1: สนุกสนานเหมือนกัน
0: คู่นี้จะยาวถึง7โมงเลยเหรอครับใจเย็นๆนะ
1: เดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงก็ไปแล้วฮะ
0: ครับกั๊กโปจะพากังหันสีส้มคว้าแชมป์นี่
1: ทำเป็นเล่นไปนะ
0: ป่าแปะแกตั้งใจบรรยายภาษาใต้เหรอครับเปล่าฮะมันเป็นเองฮะ
1: ปั้นนี่ปั้นนี่ทองแดง
0: ไม่นะ
1: ไม่ติดพ่อเลย
0: เออไม่ได้เจอนานแล้วนะปั้นนะ
1: อยากเจอไหมล่ะจัดรายการเกมไง
0: เดี๋ยวนี้ทำไมไม่เห็นคนมาวิ่งปวดในสนามเลยครับไม่มีดีแล้วครับ
1: เขาไม่ถ่ายให้ดูด้วย
0: ตอนผมอยู่ในสนามนัดชิงปี2018ไอ้ที่ใส่สูทลงมาไอ้ที่ใส่เชิ้ตผูกไทยวิ่งลงมากันสามสี่คนผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะอยู่บนระดับจันทร์
1: อ๋อไม่เห็นเหมือนกัน
0: มันไม่เห็นมันดันนู้น
1: เอออ
0: ะไรวะอะไรวะเกมหยุดทำไมวะหันไปโอ้ตำรวจกำลังรวบปุ๊บๆๆ
1: เต็มตาทีเดียว
0: พี่เก่งยิ่งยศหายไปไหนแล้วครับนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: อยู่กับพ่อป๋องนั่นแหละ
0: ไม่ได้เจอแกนานเหมือนกัน
1: เห็นแกไปวิ่งเนี่ยวิ่งโอ้โหตอนนี้วิ่งตัวลีนเลย
0: แกบอกว่าวิ่งอย่างเก่งเพจแก
1: เออแต่จริงแกวิ่งเก่งจริง
0: แกวิ่งอย่างเก่งยิ่งยศ
1: เอออ
0: ุนดับอยู่ไบตันไม่เห็นเก่งอย่างนี
1: ้นั่นไงตอนมาอยู่อังกฤษนี่หงอยเลย
0: ญี่ปุ่นวันนี้จะชนะไหมครับเจอตูนิเซียแต่ตูนิเซียนัดแรกแย่งยิงผมพลาดอยู
1: ่ก็นี่ไงเขาไล่โค้ดออกแล้วไงเปลี่ยนโค้ด
0: กระดุกกระดิกมากเลยเสียบอลจ่ายไม่ตรงอะไรต่อใหม่รู
1: ้แต่ดูฟงก็ไม่น่ารอดอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยฮะญี่ปุ่นนี่ปัญหาเดียวคือจังหวะจบสกอร์เนี่ยแหละแต่นัดแรกยิงทั้งสองลูกไง
0: เออฮะ
1: ญี่ปุ่นไงนัดแรกยิงทั้งสองลูกนะครับ
0: อยากเห็นยู่ยี่นักข่าวสาวไทยรัฐทีวีไปลงโลกสีสวยเดลีนิวครับ
1: ใครคือยู่ยี่นักข่าวสาว
0: นักข่าวนักข่าวกีฬาไทยรัฐ
1: ชื่อยู่ยี่เหร
0: อ
1: น่ารักเหรออ
0: ่ะพี่จะเซิร์ชทำไมมาได
1: ้ฮะเออวะเออมาก็หาย
0: เอ้ยไม่แน่นะเดี๋ยวนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
1: โอ้ผมก็ไม่กล้าแ
0: ต่มันต้องช่วยกันทำมาหากิน
1: ผมไม่กล้าหาเรื่องเลย
0: เอาแต่ทุกสปอยสกอร
1: ์
0: ไม่เป็นไรครับก็ไม่ว่ากันพี่ยอมพี่บอม
1: จะ
0: อะไรเนี่ยรวมกันสู้นาเล็กกระชุนอันดับหนึ่งสนามกีฬาได้ไหมไปสู้กันเรื่องอะไรครับนาเล็กกระชุนนี่รุ่นเก่ามากแล้วนะ
1: ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนดูทรงเราดูน่าจะเอามาจากรายการคอบอนคาเฟ่แน่นอนนะทรง
0: ผมโดนลุมครับคุณธีนกรบอกว่าโดนใครลุมฮะเมื่อใหญ่เมื่อใหญ่
1: เมื่อไหร่เมื่อไหร่
0: เมื่อไหร่พี่หยองจะพาเน้นไปดินเนอร์เอาดินเหนียวไปก่อนแล้วกันฮะตอนนี้ผ้าป่าเยอรมันตกข้างถนนครับเรียบร้อยอุนดาฟขั้นเทพต้องลงตัวจริงทุกนัดแล้ว
1: จริงๆนัดนี้เขาก็มีข่าวว่าเกือบจะได้ลงตัวจริงเหมือนกันนะแต่ก็ทูเคิลแกก็
0: ไม่ใช่ทูเคิลใช่ไหม
1: แต่ทูเคิลมันแกก็ยังใช้ชุดเดิมเป๊ะเลย
0: เออ
1: นะครับแต่นัดหน้าเนี่ยยังไงต้องตัวจริงแล้วเล่นขนาดนี้
0: นะ
1: ที่สามลูกนี่นำดัซซันโวเลยใช่ไหม
0: เท่า
1: เออ
0: เท่าเมสซี่เท่าไอ้โจธานเดวิด
1: เออ
0: นะครับมีบอกว่าติดตามน้องจีโน่หน่อยอ้าวเดี๋ยวไปดูให้ก็ได้นะจีโน่แข่งกอล์ฟอยู่นะครับ
1: ครับ
0: การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้วอ้าวมีโฆษณานี่ว่ะฟังอยู่จากแอฟริกาเหนือฮะอ้าว
1: แอฟริกาเนี่ยนี่ประเทศอะไรบ้างเอ่ยแอลจีเรียเงี้ย
0: พวกแขกขาวอ่ะ
1: แขกขาว
0: นะครับเอาไปดูกีฬาประเภทอื่นหน่อยก็ได้นะ
1: เ
0: ป็นไงมั่งกอล์ฟ
1: กอล์ฟเดี๋ยวผมกำลังเปิดอยู่นะของจีโน่กำลังหมุนอยู
0: ่โอ้โห
1: กอล์ฟรายการ
0: เมเยอร์LBA Classic
1: นะครับแข่งกันที่มายอามี่นะนะครับผู้นำนี่เป็นหยานจิ้งนะโปรสหรัฐชื่อจีน
0: จริงเหรอ
1: เออนะครับ14
0: อันเดอร์ไม่ต้องย้ำขนาดนั้นก็ได้หยานจิ้ง
1: เออส่วนน้องจีนนะไปหาน้องจีนกันจีนจ้าอยู่ไหนเนี่ยของไทยที่ดีสุดเป็นชเนติวรรณแสนนะครับ6อันเดอร์พาที่22ร่วมจีโน่จีโน่โหจีโน่หายจีโน่หาย
0: มีจัสมินอยู่อันดับ 3-4
1: เออ
0: 4อันเดอร
1: ์เออ
0: นะครับนี่จบวันที่3ไปแล้วใช่ไหมอ้
1: าวหรือว่าจีโน่เราไปแล้วมั้ง
0: ปาจารีอันดับ 3-4 นะครับ4อันเดอร์เหมือนกัน
1: มาเล่นแบบของจีโน
0: ่เออไม่รู้เหมือนกันเลยผมไม่ได้ตามเลยครับช่วงนี้ดูดวงบอลโลก
1: ไม่ผ่านตัวเออก็คือจอดไปตั้งแต่วันที่2แล
0: ้
1: วนะครับนี่เป็นรอบ3แล้วตอนนี้ของไทยที่มีลุ้นมากสุดก็อย่างที่เรียนครับชเนตติวรรณแสน6อันเดอร์ก็ตามผู้นำอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล8ใช่ไหม8สโตก
0: เล่นอุนดาฟนี่เล่นทีมชาติ11เกม9ประตู
1: นึกว่าอุนดาฟตีกอล์ฟ
0: เ
1: ข้าใจ
0: 5เกมหลัง6ประตู
1: โหดมากอ่ะโอ้โห
0: เออเว้ยเปิดเพจไอ้เปิดฟีดมาขึ้นมาพอดีเลย
1: ครับ
0: โอ้สุดยอดจริง
1: เรียกว่าฟอร์มกำลังเรียกว่ามาฮอตถูกจังหวะพอดีนะไงจังหวะที่เยอรมันโอ้ชุดนี้ก็กองหน้าดีๆนี่ก็ไม่มีจริงๆนะ
0: ครับ
1: เขาคงไม่ใช้ไข่ฮาวแวดยืนหน้าเป้า
0: เนี่ยเล่น2เกมรวมกัน56นาที3ประตู2แอสซิสต์นะครับคุณดาว
1: เล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆ
0: โหดแท้เหล่าน
1: ะฮะ
0: บทสัมภาษณ์น่าจะยังไม่มานะเดี๋ยวรอแป๊บ
1: ใช
0: ่รอแป๊บรอแป๊บ
1: ยังไม่เห็นยังไม่เห็นบทสัมภาษณ์อ่ะกู๊ดไนท์ไปแล้วทาง BBC
0: อ่ะเหรอไปแล้วล่ะ
1: BBC ก็ไม่ดูของสกายอาจจะมีติ่งติ่งติดนะสกายจะชอบมีติดปลายข่าวมาสำหรับบทสัมภาษณ์นะของฟีฟ่านี่ไม่ต้องไปหวังเลยโอ้โหบางวันไม่เจอเลย
0: อ่ะก็งั้นไปกีฬาอื่นก็ได้วอลเลย์บอลเป็นไงบ้างพี่วันนี
1: ้วอลเลย์บอล
0: ผมหลับไม่ได้ดู
1: เรียบร้อยวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับ2026ก็สนามที่2ไทยนี้ลงเป็นเกมที่3นะครับในบ้านเรานะหมายถึงในบ้านเรานะครับก็ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยเอาชนะแคนาดาไปได้3-1เซตนะคร
0: ับ
1: ก็เซตแรกนี่ก็เรียกว่าชนะสบายอ่ะเอ้ยนะฮะแล้วทำไมกดยากกดเย็นแล้วกันนะฮะจะดูสกอร์ซะหน่อยชนะไปเงี้ยนะฮะ
0: เดี๋ยวดูให
1: ้เออ
0: เครื่องนัดนี่มันหมุนใช่ไหมถล่มแคนาดานี่เป็นไง
1: เออ
0: สามเซตรวดนะครับก็เอ้ยไม่ใช่สามเซตรวดสามต่อหนึ่ง25-21 22-25 25-18 25-20
1: ใช่นะครับก็คือตอนแรกก็คิดว่าจะสบายแหละเพราะว่าเซตแรกมันชนะไป25-21แต่เซตสองนำต้อง6แต้มนะครับแล้วไม่รู้ไปเล่นอีท่าไหนแคนาดายืนเสิร์ฟก็ให้มันลงอยู่นั้นตกโป๊ะตกโป๊ะ
0: กักกัก
1: เออก็เลยกลายเป็นว่าแคนาดาตีเสมอ1-1ซึ่งตอนนั้นอะผมไปฟังสัมภาษณ์ของนุสราต้อมคำที่ก็เป็นคอมเมนต์ตัวเตี้ยอยู่ที
0: ่
1: ว
0: อนโ
1: ดเขาบอกในใจนุสราบอกว่าหมาอีกแล้ว คิดว่าทรงนี้ก็น่าจะโดนอีกแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าสาวไทย

0: แล้วก็ฮึดกันดีนะครับ
1: ครับ
0: ก็มาเก็บได้อีก2เซตนะครับและแคนาดาวันนี้ตีเสียเยอะด้วยก็ทำให้เราชนะไป3และ1เซตนะครับสำคัญเลยนะเพราะว่าก่อนหน้าที่ไทยจะชนะแคนาดาเนี่ยคู่แข่งนี
1: ้ตก
0: ก
1: ันชนะ
0: มันดันชนะญี่ปุ่นโอ้โหแล้วผมนี่นะหลงเข้าไปในเพจวอลเลย์บอลน
1: ี่โอ้ด่าญี่ปุ่นกันเละ
0: โอ้โหออกก็แทบไม่ทัน
1: เพราะว่ามันสำคัญนะเพราะว่า
0: ใช่
1: โดมินิกันกับเราเนี่ยพุ่งตรงก็คือหนีตกชั้น
0: แล้วเอาจริงแอบไปดูญี่ปุ่นมาหน่อยมันก็เล่นผิดฟอร์มจริงโอ้บ้านเรานี่หูด่าเป็นละครเลย
1: คือด้วยคะแนนเนี่ยถ้าสมมติคะแนนเท่ากันเนี่ยเขาจะนับจำนวนแมตช์ที่ชนะก่อน
0: ใช่ใช่
1: แล้วทีนี้เนี่ยโดมินิกันชนะเนี่ยก็มาเท่ากับเราเพราะเราก็ชนะไปแล้ว
0: คือไม่ว่าเราจะเก็บแต้มได้เท่าไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ชนะนี่คือไม่มีความหมายเลยนะเพราะเขานับที่ผลก่อนอันดับแรกนะครับแล้วค่อยมาวัดคะแนนทีหลัง
1: ครับ
0: ซึ่งพอชนะแมตช์เนี้ยใช่ป่ะกลายเป็นว่าไทยเนี่ยก็กระโดดเลยนะมี9คะแนนนะครับก็ขยับ
1: ที่12
0: ตอนแรกเนี่ยเราก่อนลงสนามที่2เราอยู่รองบวยนะนะครับแล้วก็การนี้กลายเป็นว่าไทยกระโดดขึ้นมาอยู่ตอนนี้ตกเป็นที่13แล้วน่าจะมีผลที่ตามหลังเรามาด้วย
1: จาก18ทีม
0: นะครับก็ส่วนโดมินิกันเนี่ยก็ขยับไปอยู่ที่16ตอนนี้กลายเป็นว่าบวยที่เป็นบัลแกเรียที่แพ้เราไปเมื่อวันก่อน
1: ตกชั้นทีเดียวใช่ไหม
0: ตกชั้นทีมเดียวโอ้โหหนีกันดูตลุดอะพอตกแล้วไม่รู้จะได้กลับกันเมื่อไหร
1: ่ตอนนี้เนี่ยพวกอะไรเวียดนามอะไรเขาก็ตีจะเลื่อนชั้นกันอยู่เนี่ยเขาก็แข่งกันอยู่เหมือนกัน
0: คืออย่างที่หยองเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าเขายกระบบคอทีมใช่ไห
1: ม
0: คราวนี้มันมีทีมตกชั้นแล้วอะ
1: ใช่
0: และอีกจะขึ้นมามันไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์สมัยก่อนมันจะมีทัวร์นาเมนต
1: ์
0: ที่แข่งชนะแล้วได้ขึ้นคราวนี้มันใช้ระดับโลกไงโอ้โหและไอ้ทัวร์นาเมนต์ล่างๆอันดับโลกกว่าจะเก็บได้แต่ละแต้มลำบาก
1: ใช่แต่ที่สำคัญที่สุดชัยชนะวันนี้นี่ครับรับไปอีก1ล้านเงินสดๆ
0: โอ้เป็นผมเป็นโมโนผมก็อัดฉีดเต็มที่อ่ะเพราะว่าเซ็นสัญญาไว้7ปีในชั้นลีกอ่ะถูกป่ะ
1: ถ้าไม่มีไทยนี่ก
0: ่อ
1: นปล่อยไปขีด
0: ขายแพ็คยากอ่ะถูกป่ะ
1: เ
0: ออพอนั้นอัดฉีดเท่าไหร่ก็คุ้มอัดฉีด
1: เดี๋ยววันนี้นัดสุดท้ายของสนาม2นะครับ
0: เ
1: จอเนเธอร์แลนด์ 2:30 น.เหมือนเดิม
0: เอ้ยมีลุ้นนะไม่เล่น
1: หลายคนก็บ่น
0: ว่า
1: วอลเล่เลิก5ทุ่มกลับบ้านยาก
0: อ๋อคนที่ไปดูที่อินดอร์ใช่ไหม
1: โอ้ดึกก็บอกงี
0: ้โอ้คืออินดอร์ไม่ว่าจะเลิกตอนไหนกลับบ้านยากตลอดแล้วฮะนะครับ
1: ก็ตามเชียร์กันต่
0: อ
1: หมดจากสนามนี้แล้วไปไหนต่อเนี่ยของเราเดี๋ยวดู
0: สนาม3มีเชียงที่ไหนวะแต่ว่าน้องๆประกาศแล้วว่าจะไออัดฉีดที่เหลือของนั้นจะเอา6ล้านน
1: ่
0: ะ
1: หรอ
0: ครับ
1: โอ้ยเอามาน้องสู้เราก็สู
0: ้
1: พิมพ์เนชั่นลีกขึ้นไปครับขึ้นมาเป็นยูฟ่าเนชั่นลีกนะฮะ
0: เรียบร้อยฮะ
1: เยอะเนชั่นลีกวอลเลย์บอลแซ่
0: นะครับแต่ผมชอบคำพูดโค้ชออสอย่างนี้นะ
1: ทำไม
0: ทำไมนะเขาบอกว่าอยากให้แฟนบอลไทยก็แฟนบอลเลสไทยใจเย็นๆหน่อยเพราะว่าบางทีนักกีฬามันต้องใช้เวลาสร้างทีมันต้องใช้เวลาสร้างขึ้นมาบางทีอาจจะไม่ถูกใจโอ้โหตบหูเขาด่ากันเลยอย่างนี้
1: ก็ไม่ใจเย็นๆหน่อยบางทีนะ ผมก็เห็นใจคนทำงานเหมือนกันนะบางทีอะแบบผมเป็นผมเป็นโค้ชเดี๋ยวผมฝากลูกทีมห้ามอ่านโซเชียลเด็ดขาด
0: แล้วมันอย่างมันเมื่อวันก่อนมันมีดราม่าที่โค้ชญี่ปุ่นของไทยชื่ออะไรนะชินอะไรนะโค้ชชินเลยนั่นแหละ
1: ที่เป็นสุดยอดเป็นแฟนน้องบีม
0: นั่นแหละแฟนน้องบีมนั่นแหละนะฮะก็ประมาณว่าโค้ชออสเขาทำแฟ้มตกอะไรเงี้ย
1: อ๋อผมเห็นคลิป
0: แล้วก็มีคนมาปั่นดราม่า
1: ว่
0: า
1: แล้วพี่ออสแกก็ไม่ได้เก็บไงแกก็มีดะแกก็เดินไปเลยอะไรงี
0: ้แกไม่ได้มันมีอะไรเลยคนบูชนาบอกไม่มีอะไรเลยแค่โค้ชออสเขาคิดว่าจังหวะนั้นมีคนเอามารับไปแล้วก็เลยปล่
1: อ
0: ยเขาบอกว่าไม่พอใจโค้ชชินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ปั่นไปนู่นบางทีแบบ
1: แต่ถ้าสมมตินะอ้าวในมุมผมนะถ้าสมมติโค้ชออสจะหงุดหงิดแล้วทิ้งแฟ้มเนี่ยผมว่าเรื่องธรรมดานะ
0: เอาธรรมดาก็คนเป็นโค้ชบางที
1: ก็เป็นโค้ชแล้วโค้ชออสเนี่ยผมเคยสัมผัสตอนไปกับแกตอนทัวร์นาเมนต
0: ์
1: บางงานในช่วงนู้นนะ2011
0: อ่าฮะ
1: แกดุจะตายโคตรดุเลย
0: แต่ครั้งสนามแกก็จะมาดุอย่างนั้นก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องให้กำลังใจลูกทีมไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: เคยแบบว่าซ้อมๆอยู่แล้วซ้อมไม่ได้อย่างใจแกเป่ายุดนั่งแบบด่าแบบโอ้ผมนี่ตัวเย็นเลยผมเดินไปนอก
0: เรียกย้อมมาดิให้พี่ด่าเลย
1: แกไม่รู้จักผมด้วยตอนนั้นเป็นนักกาวใบไปเนี่ยตอนจะไปเขียนในใบเข้าตม.
0: ครับ
1: ผมยังเขายืมปากกาต่อๆกันมาผมก็มีปากกาผมก็ไปยืมอ่ะพี่ครับเดี๋ยวยืมปากกาเขียนต่อหน่อยครับผมจะไปก็ด้วยไงผมกับเจ้าหน้าที่ทีมมันเป็นปากกาโค้ชออสเว้ย
0: เอาเหร
1: อ
0: ไปคืนเขาไหมเนี่ย
1: ก็ถึงเวลาแกก็หาแกก็เดินมาเจอเห็นปากกาที่ผมขออนุญาตเอาปากกาผมคืนนะครับผ อกครับ

0: ตอนนี้คุณ
1: ยังเขียนไม่เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวไปยืมคนอื่นก่อนก็ได้เพราะผมต้องไปแล้ว
0: โอ้
1: ผมก็ต้องไปกับพี่แหละครับผมไม่ต้องเขา
0: แล้วเขาว่าไง
1: อ๋อเหรอเหรอผมไม่รู้ไม่รู้ใกล้ๆยืมไม่เป
0: ็
1: นไรอ๋อ
0: คิดว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนึกว่าไม่ได้มากับทีม
1: เออนึกว่าไปดัวเช็คอินอยู่แถวนั้น
0: ถ้าปกติอ่ะถ้านักกีฬากับนักข่าวก็เดี๋ยวมันก็ไปด้วยกันอยู่แล้วเขาไม่ทวงอีกแล้ว
1: ผมเป็นนักข่าวใหม่ๆผมเป็นนักข่าวใหม่ไงไม่มีใครรู้จักผมเลย
0: ไม่คุ้นหน้า
1: ผมก็ไม่รู้จักใครเลย
0: ครับผม
1: ไปใหม่งานแรกเลย
0: เออ
1: บินต่างบินไปทำข่าวต่างประเทศงานแรกเลย
0: โอ้โหอ๋อไปงานวันเล่ห์เหรอฮะ
1: เออ2011
0: อ๋ออ๋อเดี๋ยวของไทยสนาม3ไปเล่นที่ญี่ปุ่น
1: เออ
0: เล่นที่โอซากะนะฮะเจอกับโอ้โหผมว่าถ้าอยากชนะก็เอาสนามนี้เสร็จแล้วฮะเพราะว่า
1: สนามหน้าเนี่ยเจออเมริกาเจอญี่ปุ่น เจอบราซิลเจอตุรกี
0: โอ้โหแต่ละทีมต้องการเนเธอร์แลนด์นี่ต้องใส่เต็มละผมว่านะถ้าชนะเนเธอร์แลนด์นี่โอกาสเราตกชั้นสูงเลยสบายแล้วเพราะว่าข้างล่างนี่ก็ปล่อยฝรั่งเศสพวกบัลแกเรียอะไรก็ตบตีด้วย
1: มีข้อความมาเพิ่มนะครับ
0: ครับ
1: มีมอะไรเนี่ยมีมในเล่นอยู่หยองจากลุงแมนยู
0: what
1: ไม่รู้ครับนินเปิดตัวแฟนใน IG พี่หยองเศร้าไหมจะไปเศร้าทำไมฮะแฟนมันผมก็รู้จัก
0: ไม่ได้เพิ่งมี
1: มือมานานเนกาเลแล้วแฟนมันชื่ออะไรวะผมลืมชื่อไปแล้วเป็นอดีตอะคาเดมี่เมืองทองด้วยนะ
0: อ่ะจริงมาก
1: แต่ว่าไม่ผ่านครับตัวอะไรอย่างเงี้ยไปแบบว่าไปทำงานชะอำยังไปนอนนั่งกินข้าวด้วยอยู่เลย
0: ไอ้คุณแฉน้อง
1: เอ้าเออรอดูเจ้าขุนทองฮะเอ้าย
0: ังมีไหม
1: ตะวันอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินร้องได้ด้วยนะทำไปเล่นไป
0: ออกหากินล่าเลื้องแจ่มใส
1: เราเบิกบานหลีมาเร็วไว้รับวันใหม่ยิ้มให้แก่กัน
0: เจ้าขุนทอง
1: เพราะ
0: มีแรปด้วยท่อนแรป
1: เพื่อนพบหน้าพี่น้องเพื่อนอะไรเพื่อนฝูงต่างมาดูรายการสุขสันต
0: ์ฮะ
1: เจ้าขุนทองขับขานแล้วนั่นเพื่อนบอกมากันยินดีปีดาบางร้องบางเล่นบางเต้นสื่อภาษาขับขานเจรจาเริงล่าเจ้าขุนทอง
0: ไปเรื่อย
1: ผมสาวกหงครับแต่ทีมชาติเชียร์ทีมชาติเยอรมันมาตั้งแต่ปี81ครับผมเกิดปี68ครับ
0: โอ้โห
1: พี่คนพนมไพร
0: 68นี่ทันอังกฤษคว้าแชมป์โลกสมัยแรกนะ
1: ไม่ทันเดียวนั้น66
0: ก็68กลางไงโอ้วะเกิดไม่ทัน
1: ไม่ทันเนี่ยยองบอมบอกหน่อยได้ไหมทีมไหนจะได้แชมป์โลกครับจะเอาไปทายผลทางไปรษณีย
0: ์แต่ผมรู้ผมทายก่อนแล้วฮะ
1: โอ้เมื่อก่อนนึกถึงตอนเดลีนิวสายผลแล้วต้องมาเกณฑ์คนทั้งโรงงานไอ้ทั้งออฟฟิศมานั่งคัดที่ส่วนกันโอ้ม
0: ือละแท้ๆ
1: อ
0: ้
1: าวเยเจ๋งชอบส่องช่วงล่างนักบอลครับทำไมตอนนักบอลล้มเห็นอ้าวใจเย็นๆนะปิปุบอกสุภโชคเอ้ยกินพักกินน้ำของนักเตะเรียกว่ามาซิมัมเบรกไหมเฮ้ยโยะอะไรครับพี่ปุใจเย็นตอนนั้นนักข่าวใหม่ไม่มีใครรู้จักตอนนี้ครับชงหวานๆเลยก็ไม่มีใครรู้จักเหมือนกันเหมือนเดิมตอนนั้นนักข่าวใหม่ตอนนี้ไม่ใช่นักข่าวใหม่แล้วเป็นอดีตนักข่าวไปแล้วอะ
0: นะฮะ
1: ครั้งนี้มีชื่อทีมชาติที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนหลายชาติ
0: ใช่ครับ
1: เห็นฟีฟ่าเขามีสถิติอยู่นะว่าครั้งนี้มีชาติใหม่4เท่าไหร่วะ4-5ชาติมั้ง
0: เฮตินี้ไม่ใหม่นะ
1: เออเฮติเคยมา
0: เคยมา
1: จอแดนอุซเบย
0: ์คือ
1: ลาซาว
0: เออ
1: มีอะไรกะ
0: เออมีอะไรนะประเทศแปลกๆเคเบิร์ตมั้ย
1: เออ
0: เ
1: นี่ยในฟีฟ่ามันมีนะ
0: อ
1: ่
0: า
1: เออผมจำไม่ได้แล้วเปิดทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้
0: กับบูเวดี้เนี่ย
1: คือเข้าไปดูใน FIFA Media Hub นี่มีให้ดูแบบว่าละเอียดยิบอ่ะแต่ว่ามันเยอะไง
0: ครับ
1: คุณต้องแบบว่าขยันเปิดหน่อยนะไม่รู้อยู่ตรงไหน
0: ข้อมูลเยอะแยะไปหมด
1: เออนะทำอะไรข้ามไปก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: บอกว่าอาลีฮานครับโยฮันนิสเกนโยฮันคลัฟสมัยนั้นเก่งไหม
0: เก่งเนี่ยแก๊งนี้ก็แก๊งราชาไรมงกุฎไง
1: เ
0: ขาชิงแชมป
1: ์อาริฮานนี่ยุคปี74ด้วยไหม78แน่แน่แน่74ไม่แน่ใจ
0: แก๊งเดียวกันก็คือได้แชมป์รองแชมป์โลก2สมัย
1: อาริฮานนี่78มีอยู่ลูกยิงไกลแบบโอ้โหอย่างงามอ่ะยิงใส่อิตาลีมั้งยังไงเนี่ยยิงใส่ดิโนซอฟอ่ะโอ้ยิงแบบ
0: แอโรซอฟ
1: นะพี่รู้จักจะไปรู้จักได้ไง
0: เรียบร้อย
1: โอ้โหออกอากาศไม่ได้เลยนะครับบอกว่า

0: ฟ้าขาวไปถึงแชมป์โลกไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: อุ้ยดีนะเย็นรับแรกอ่ะ
1: เพราะว่าไอ้ครั้งก่อนเขาก็ไม่คิดว่าจะถึงกันนะ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ผมว่าอาเจนกลายเป็นทีมออลราวไปแล้วตอนนี้เล่นได้ทุกเล่นได้ทุกแท็กติก
1: เออแล้วกลายเป็นว่าเมสซี่อ่ะทำไมมันยังเก่งอยู่เลยอ่ะ
0: คือ
1: ยิงแต่ละลูก
0: จะเล่นจะเล่นเปิดเกมบุกก็ได้ เล่นแบบรอ
1: ยืดหยุ่นได
0: ้รอจังหวะก็ได้
1: อ
0: ะไรอย่างงี้นะญี่ปุ่นเนี่ยมิยาบิโซล่าเอาเอกกลับมาลงสนามไหวไหมครับ
1: ไม่น่า
0: เขาอาจจะไหวเราเนี่ยแหละไม่ไหวฮะ
1: เออแล้วเขาก็คงแขวนสตั๊ดไปแล้วล่ะ
0: นักเตะโดนดึงเสื้อขาดเห็นศีรษะมิวนี่จะเอาอุจารไหม
1: อ๋อไม่นะฮะแต่ว่าบางทีเขาก็เซ็นเซอร์กันนะอย่างในยูทูบเนี้ยกล
0: ั
1: วปลิว
0: ชนะ2นัดนี้รอดตกชั้นแล้วไม่ใช่หรือการันตีย
1: ังก็ลุ้นก่อนแต่ว่าโอกาสรอดสูงแล้วล่ะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้โหดูแล้วอีเวนเอลที่ชนะยากนะแต่ละแมตช์
0: เออใช่
1: บ
0: อกว่าสรุปสุธีนี่เล่นให้ชาติไหนครับปะกระบอกสุธี 3-4 ชาติก็มันนิยายอ่ะ
1: ไม่ใช่พี่เบิร์ด
0: เ
1: ออชื่ออะไรพี่เบิร์ด
0: เขาชื่อขอชื่อสุธี 3-4 ชาติ
1: แล้วนักบอลสุธีเรา
0: พี่เบิร์ด
1: อู้ตอนนั้นเก่งมากนะตอนเล่นเยาวชน
0: เมื่อก่อนนี่ทีมชาติไทยนี่มี4สุ
1: ใครบ้าง
0: มีสุชาวสุธีสุรีสุขะ
1: ใช่สุขะนี่นามสกุลนะ
0: เรียกว่ามี4คน
1: เออ
0: บอกว่าอยากกินไก่ย่างอร่อยๆแถววิภาวดีไปจนติดบางปะอินครับมีแนะนำไหม
1: โอ้โหมันมีไก่ย่างตั้งกี่ร้านแล้วเนี่ย
0: ผมไม่เชี่ยวชาญเลยฮะไก่ย่าง
1: แม่สมหวังไง
0: เออ
1: แม่
0: แต่มันไม่ได้อยู่วิภาวดีสิ
1: อ๋ออ
0: ยู่บางพูนผ่านสี่คิ้วอำเภอสูงร้องเพลงมาทำไมฮะ
1: เชตกิวฮะอร่อย
0: รู้จักจอร์ดสมาร์ทไหมจอร์ดกอสสมาร์ทเหรอทีมชาติกรีซอ่ะ
1: ตัวนี้รู้จัก
0: ทำไมฮะมีอะไร
1: เป็นเพื่อนกันใช่ไหม
0: ไม่รู้ทำไมญี่ปุ่นเงียบจังเขาจะไม่เตะฮะเตะ11โมงนักเตะทำมือป้องปากทำไมไม่โดนทำไมโดนใบแดง
1: ยองอธิบาย
0: มันเป็นกฎใหม่ฟีฟ่าไง
1: เ
0: ขาป้องกันการปิดปากด่าชนิดเหยียดเชื้อชาติเหยียดแบ่งแยกอะเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คือก็เขาให้ตีว่าถ้าไม่ได้คุยแท็กติกกับเพื่อนร่วมทีมกันเองอะไรเงี้ยถ้าเป็นการป้องปากพูดใส่นักเตะตรงข้ามเนี่ยให้ตีเป็นแดงหมดเลย
1: แล้วความเฟื่อยผมคิดว่าไออันเมลอนเนี่ยคงไม่คิดจะด่าใครหรอกแต่ด้วยความเคยชินอะนักฟุตบอลบางคนมันติดป้องปาก
0: อันนี้ก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าเขาพูดอะไร
1: เพราะว่าคู่แข่งอ๋อคู่แข่งมันโวยตอนป้องปากไม่ได้คู่แข่งโวยก็โดนด่านะ
0: ตอนที่มันยกมือไอ้นักเตะตุรกีไปชี้จานมันป้องปากแต่ว่าไอ้เมลอน
1: เ
0: นี่ยหันมาพูดกับไอ้คนนั้นแหละถ
1: ู
0: กไหมหันมาพูดกับนักเตะตุรกีคนนั้นแหละแล้วก็ป่อมือป้องปาก
1: แต่ผมมันก็ไม่ได้มีประเด็นว่ามันไปด่าหรืออะไรนะแต่คือผิดกติกาไง
0: ไม่แต่คืออยู่ตรงสนามอยู่ในสนามตรงนั้นเราไม่รู้ความรู้อะไรกันไง
1: ใช่ใช่ไหมแต่ว่าไม่มีประเด็นต่อเนื่องมาไงว่าด่า
0: ว่าไอ้นักเตะตุรกีเอามาบอกว่าไอ้เมลอนพูดอะไรไม่มี
1: ถ้ามันโดนด่ามันนักเตะตุรกีเขาก็คงมาฟ้องจะให้มันแบนเพิ่มอะไรไป
0: แล้วแต่ว่าฟีฟ่าเขาก็ตัดไฟเลยคือเพราะว่ากรณีไอ้เปสเดียนี
1: ่
0: มันก็เนี่ยเอาเสื้อดึงเสื้อขึ้นมาปิดแล้วด่าวินิซิอุสอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ตอนแรกคิดว่าเหยียดเชื้อชาติตอนนั้นกลายเป็นว่าเหยียดเพศเป็นอะไรนะพูดจา
0: เขาก็ไม่ได้หมดเลยฟีฟ่าก็ตัดหมดเลย
1: เออ
0: บอกไม่ต้องทำห้ามทำเด็ดขาด
1: จบไปแต่ละคนคือเขาบอกว่าไอ้อย่างของนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยมีการอบรมไอ้เรื่องกติกาใหม่เนี่ย2-3ชั่วโมงอ่ะก่อนจะมาเข้าทัวร์นาเมนต์บอลฟุตบอลโลกเพราะว่าโอ้โหมันเสี่ยงนะเกิดพบนักเตะทุกคนผมเชื่อว่ามันติดเอามือป้องปากนะเวลาพูด
0: ช็อป
1: เพราะขนาดเขาคุยกับเพื่อนอ่ะ
0: ใช่
1: เขาไม่อยากให้แบบว่าโดนอ่านปากใช่ไหมล่ะเขาก็มือป้องปากเออมันเหมือนจะพูดไม่สุภาพอะไรกันอย่างเงี้ย
0: ไอ้แต่ฟีฟ่าเขาบอกว่าถ้าคุย
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร
1: เออ
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าป้องปากแล้วพูดใส่คู่แข่งโดน
1: เออเอาไป
0: ซึ่งผมก็โอเคนะ
1: ผมว่าแก้ปัญหาง่ายๆนะก็คือถ้าจะด่าอะไรก็เอามือไปปิดตาคู่แข่งแล้วพยับปากแล้ว
0: ปิดหู
1: เออปิดหูปิดตา
0: หรือว่า
1: ป้องปาก
0: กฎฟีฟ่าเขียนไว้ห้ามเอามือป้องปากห้ามดึงเสื้อมาปิดปากอันดึงเกงมาปิด
1: เออไม่ได้เขียนไว้เนี่ยเอาถอดสตั๊ดมาปิดก็ได้
0: ถอดสตั๊ดมาปิด
1: เออสตั๊ด
0: ไม่โดน
1: ปากไว
0: ้ไม่อยู่ในกฎ
1: พูด
0: อาจจะยิงเอายิงผมเห็นด้วยนะกฎเนี้ย
1: อ๋อกฎที่เอาสตั๊ดมาปิด
0: คือถ้าจะให้เรื่องนี้มันลดก็ต้องมีมาตรการแรงๆ
1: ใช่
0: บางคนก็ผมเห็นในเพจหลายเพจเขาก็แบบโอ้ ปิดปุ่มบางทียังไม่โดนแดงเลยอะไรเงี้ย
1: มัน
0: ผมว่ามันคนละเร
1: ื่อง
0: คนละ
1: กรณีกัน
0: มันคนละเรื่องกันมันมีสิ่งที่ทำไม่ได้ในสนามเนี่ยหลายอย่างมันเทียบความรุนแรงกันไม่ได้กฎเขาเขียนไว้อย่างนั้น
1: ถูกต้อง
0: และนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้ในสนามอย่างเดียวด้วยในชีวิตทั่วไปก็ไม่ควรทำด้วย
1: คล้ายๆไอ้ตอนที่พี่เบียร์กดเนี่ยห้ามทำมือขอใบเหลืองโอ้โหตอนเอามาใช้ใหม่ๆนี่แบบเหลืองกันละนาวอัตโนมัติแบบยกฮึบไม่ทันแล้ว
0: อันนี้มีพี่เข้ามาตอบว่าทำไมโดนใบแดงเพราะไม่เรียนรอดอมั้งครับเซฟานกีวาร์ดกับซีเว่นเจ๋งใครฝืนกว่ากันนะ
1: โอ้โหเรียกว่าสูสีที่เดียว
0: ดึงเสื้อขึ้นมาปิดปากด่าได้ไหมไม่ได้สิครับ
1: นี่ไงอย่างหยองบอกดึงกางเกงอ่ะ
0: ทุกวันนี้พี่หยองยังเป็นสารถีขับรถไปรับไปส่งพี่บอมไหม
1: โอ้โหจนกว่าจะแยกจากกันนะเดี๋ยวบ้านโฟตถาที่บ้านอยู่ใกล้กันนะ
0: สวยมึงจะอยู่กับกูนี่แหละไปตลอดที่มี
1: อยู่อย่างเงี้ย
0: เอฟซีหยองอะไรกันตัวครับบอกพอสุเทพได้กลับมาเล่าเรื่องที่ค้างไว้บ้างไหม
1: เรื่องอะไร
0: จะบอกว่ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: อ๋อแกคงยังไม่มีเวลาแล้วทั้งนั้น
0: ทำไมมีบอกว่าถ้าทีมเดียวกันมือป้องปากคุยกันแต่ตาเหล่ไปมองคู่ต่อสู้พิมพ์ไหมครับ
1: ด่าชิงด่าชิงเหรอ
0: เอาละวะ
1: ก็ดีนะถ้าไม่ต่างอยากด่าใครหันหน้าหาเพื่อนเนี่ย
0: อะไรคนที่เราจะด่ามันเนี่ยเราจะรู้ไหมล่ะ
1: มันไม่รู้หรอกแต่เราสะใจ
0: ด่าไม่เจ้าตัวรู
1: ้
0: อะไรเนี่ยวันไหนพี่หยองกับพี่ลิมิงบรรยายฟุตบอลโลกพร้อมกันครับพาสุดๆชอบครับ โอ้ยผมมีคิวกับพี่เจลิมิงอีกทีเมื่อไหร่วะคุ้นๆว่ามีอยู่นะเดี๋ยวคิวต่อไปผมเข้ากับพี่สมชายเช้าวันพุธโคลอมเบียดีอาร์คองโกแล้วก็ไปเข้ากับพี่ลีหมิงเช้าวันศุกร์ที่26คู่กลุ่มดีตุรกีสหรัฐปารากวัยออสเตรเลียเอาละวะ
1: ติดกระร้องอาละวะเลยทีเดียวนะฮะ
0: วลีเด็ดครับประตูอยู่ทางนี้ค่ะอ้าวก็ละเรื่องแล้วเดี๋ยวเจ๋งมาบรรยายให้พูดชัดๆหน่อยครับเรียกชื่อนักฟุตบอลไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรอ้าว
1: ใจเย็น
0: ๆสวัสดีท่านทั้งสองครับเดินมาปางฝนตกช่วงนี้วัดผาหลังหมีมีโชคเข้าหลายงวดครับได้อานิสงส์บ้านพักพออยู่ได้ครับ
1: มีสักเล็กสัก2เลขมั้ย
0: สักตัวมั้ย
1: ตัว2ตัวมั้ย
0: ดีพอหยองเลขาบอมจัดไปเต็ม
1: ๆเลขาบอม
0: อยากให้หยองนินทาพอเจ๋งให้ฟังหน่อยครับปกติได้ยินแต่พอเจ๋งนินทาหยอง
1: โอ้คนดีไม่มีอะไรให้นินทาแล้วคนดีรีวิวตัวเองบ้างนะ
0: ล่ะ
1: รีวิวตัวเอง
0: ใครพูดเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลย
1: นี่ไงเขามีประเด็นที่เจ้าของเพจตุ๊ดรีวิวมั้งเขาไปวิจารณ์พี่หนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญชัยก็เลยบอกรีวิวตัวเองบ้างนะ
0: ป้องปากนี่โดนแบนกี่นัดครับ
1: ก็หนึ่งใบแดงปกติก็หนึ่งนัดแหละครับ
0: แต่ว่ามันต้องมันต้องดูอ่ะ
1: แต่ว่าจังหวะป้องแล้วไปด่าเขาด้วยเนี่ย
0: ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวฟีฟ่าเขาจะมี discipline preview ก็คือโทษแบนในแต่ละวันออกมาต้องไปไล่เช็คดู
1: ครับ
0: นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่นัดนะครับ
1: แต่ว่าถ้ามีด่าด้วยมันมากกว่าหนึ่งนะถ้าด่ายิ่งเหยียดนะ
0: คนฟังบอลเวลาขับรถเยอะนะครับนัทเต้ยแกมาอยู่นี่แล้วเหรอครับ
1: ต้องมา
0: แ
1: ล้ว
0: จ็อบสิจ็อบ
1: ต้องมาแล้ว
0: เห็นช่วงภาคบอลช่วงของป๋านึกถึงพี่บัณฑิตขึ้นมาทันทีเลยครับอยากเห็นภาพตอนป๋านั่งภาคบอลกับพี่มันดีจังจะออกมาแบบไหนพี่บัณฑิตเหรอก็ไม่เจอแกนานแล้วนะคิดถึงแกเหมือนกันนะ
1: คิดถึงแกก็ไปหาแก
0: ไม่ใช่ยายบอกว่าเพื่อนทีมเดียวกันเล่นชาติต่างกันแล้วป้องปากคุยกันขำๆโดนแดงวะสโมสรเดียวกันเลย
1: ผมว่าโดนนะ
0: อันตรายเหมือนกันนะบางที
1: ใช่
0: อย่างนี้หมอลำก็เป็นนักบอลไม่ได้เนี่ยหมอลำนั่นป้องหูอะจบนัดแรกพี่ๆให้ใครเป็นนักเตะยอดเยี่ยมมีใครที่ฟอร์มแบบโดดเด่นเป็นสง่าเข้าตาไหม
1: ผมว่าอุนดาฟเนี่ยเด่นมากก็คือนอกจากเมสซี่นะคุณดาฟนี่แหละ
0: เมื่อวานนี่ผมไม่ได้ดูบางแกลเลียไอ้ดูโมร็อกโกดูแบบดูหลับๆอ่ะ
1: โมร็อกโกมันจะ
0: นัดแรกนี่ผมชอบไอ้อายุบัวดี้มากเลยนะ
1: โอ้ไม่ใช่แค่คุณที่ชอบครับตอนนี้แย่งกันอุตลุดเลยนะตัว
0: ดีมากเป็นเด็ก18ที่แบบโอ้โหดีเลยอ่ะ
1: อาร์เซนอลก็จะเอานะเอาไปเล่นไปค่าตัวนี้70 ล้านยูโรนะ
0: ครับ
1: อู้

0: ล้านเลย
1: โ
0: อ้เออแล้วอะไรนะอยู่ลิวใช่ไหม
1: อยู่ลิว
0: ปีหน้าเป็นลูกทีมไอ้ดาวิเดอันเชลตีกนะตอนนี้เจอในทีมชาติบราซิล
1: เผื่อไม่ได้คุ้มดู
0: คู่ชิงขอป่าแปะคู่ซ้อได้ไหมฮะ
1: ซ้อไหน
0: ซ้อหมิง
1: ซ้อหมิง
0: ไม่ผมว่าน่าจะเละ
1: เอ้าทำไมงั้นล่ะประตู
0: ไม่มีใครฟังใครอ่ะโอ
1: ้น่าจะฮา
0: อ่ะก็ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นบัวดีเล่นนี่นึกถึงเซกิบุสเกตครับ
1: เซกิบุสเกตอ๋อแต่ว่า
0: บัวดีวิ่งเยอะกว่านะ
1: ใช่วิ่งเยอะกว่าบุสเกตจะเป็นตัวพวกดักทาง
0: นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดิว่าคู่ไอ้นี่ชื่อออกยังคู่กุลาเซาน่าจะยังนะเพราะปกติมันจะ1ชั่วโมงก่อนเกมนะครับเตะที่แคนซัสนะคู่นี้นะ
1: ครับ
0: ที่เอโลเฮดสเตเดียมนะครับหรือว่าแคนซัสสเตเดียมบ้านของแคนซัสซิตี้ชีฟ
1: ช
0: ีฟที่แล้วที่อาร์เจนตินาเล่นที่แคนซัสนี่มาโฮมมาดูด้วยนะ
1: ว่าง
0: กล้องฉายไว้ดินึกตั้งนานว่าใครอ๋อพาติกมาโฮม
1: มาโฮมมาโฮม
0: อ้าวชื่อออกแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: สักหน่อยครับทิ้งท้ายเอกวาดอร์นี่352นะครับประตูเอนันการินเดสนะครับกองหลังก็เปียโรอิกาปิเย่วิเลนปาโชแล้วก็ปาวิสเอสซูปิญญานโอ้ยทองร้อง
1: หิวหิวเหมือนกัน
0: มิดฟิลด์นี่จอร์ดี้อาร์ซิวานะครับเปโดบิเต้อารันฟังโกแล้วก็มอยเซสไกเซโดนะครับแล้วก็กองหน้าจอห์นเยบัวกอนซาโลปาต้าแล้วก็เอนเนอร์วาเลนเซียนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนฝั่งกุราเซาประตูเอลอยรูมนะครับกองหลังมียูเรียนการีเชอรี่ฟารานุส
1: อ
0: ามาโดโอบิสโปโจชัวเบเนตนะครับแล้วก็เดเวรอนฟอนวิลฟอนวิเย่เหรอ
1: ชื่อแล้ว
0: ไม่รู้จักเมดฟิลนี่จูนิโยบาคูน่าครับลิวานโนโกเมเนนเซียแล้วก็เลียนโดบาคูน่านะครับสองพี่น้องบาคูน่าลงทั้งคู่แล้วก็ไตฮิชงแล้วก็นาเปาเป็นยูเกนโลกาเดียครับคู่นี้เตะกันที่แคนซัสอย่างที่บอกสตาร์ทกี่ออฟ7โมงนะครับ
1: ใครจะดูก็ดูเถอะครับ
0: โอ้ทำไมพูดอย่าง
1: นั้นผมรอชมไฮไลท์แล้วกัน
0: อูสินี่เป็นหมาหนิงนะจากจีน
1: มาล่า
0: หมาหนิง
1: น
0: ะครับอ้าว6โมงแล้วนะครับก็หมดเวลาของพี่บอมและผมแต่เพียงเท่านี้
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวคู่ต่อไปก็จะเป็นพออกับพี่จุ๋ยพัชระรอมลื่น
1: ครับ
0: นะครับก็จะเข้ามารับช่วงต่อไปรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผ่านมาหลายวันเริ่มงอมแล้ว
1: ใช
0: ่ฮะอ่ะไปแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: บอลโลกสตอรี
5: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ

0: 32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีโอนีล เมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมยังแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์คและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมาเมื่อจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะอาศัยความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: McotRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: บอลโลกสตอรี
0: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียม ทีมฮาร์วาร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได
1: ้ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: าแล้ววันนี้มาเร็วจริงเลยนะครับ6:12 นครับต้อนรับเข้าสู่เน็ตทนายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงแรกครับเรามาอยู่ด้วยกันเร็วนิดนึงปกติเราจะเข้าตอนมอนิทอล์ก7 โมงเช้าแต่ว่าด้วยช่วงนี้เป็นมากรรมรุ่นหนักโลกนะฟุตบอลโลกนะครับที่ประเทศอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันเราก็เลยนะครับมาอยู่ปีเวกันก่อนสั้นๆนะช่วงนี้อยู่กับพี่ตุ๋ยพัชระล้อมรื่นและผมเจนทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: สวัสดีทุกฟังครับสวัสดีคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับผม
0: มีคนถามว่าพี่ตุ๋ยไปไหนอ๋อพี่ตุ๋ยเพิ่งไปทำงานกีฬาของตัวเองใช่ไหมพ
1: ี่ใช่ครับไปทำข่าวกีฬาอาวุโสที่สุราษฎร์ธานี
0: ครับ
1: แล้วก็กลับมาก็ต่อเนื่องด้วยการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลหญิง Nations League 2026สัปดาห์ที่2ครับผม
0: เมื่อวานนี้เห็นว่าพี่ก็ไปทำข่าวด้วยใช่ไหมโอ้โหทีมชาติไทยสุดยอดผลงานช่วงนี้
1: ใช่ครับ
0: ชนะ2 แมตช์ติดแล้ว
1: ก็เดี๋ยวมีข่าวเกี่ยวเรื่องของวอลเลย์บอลหญิง Nations League มาฝากกันด้วยเนาะก่อนที่จะไป
0: เรื่อง
1: ของฟ
0: ุ
1: ตบอลโลกสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไปเกาะติดอยู่ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากจนถึงเกือบเที่ยงคืนนะคุณเจ๋ง
0: โอ้คุณนี่สายวอลเลย์นะคุณเนี่ย
1: ก็พอได้อยู่นิดหน่อย
0: โอ้ผมเห็นน้องคุณใครไปทำร้ายว่าเขียนแบบนี่แหละไปกดดันแล้วก็เหมือนไปเม้นใส่น้องเฟอร์เนี่ยวิลิสตาสตาเลอร์เนี่ย
1: ครับ
0: น้องร้องไห้เลยล่ะผมเนี่ยก็อยากจะเข้าไปแบบให้กำลังใจน้องเขานะ
1: อ่ะแล้วทำไมไม่ไปฮะกลัวอะไรฮะ
0: ไม่มีบัตรฮะ
1: อ๋อ
0: ครับไม่มีบัตรก็ไม่มีสิทธิ์นะ
1: จริงผมอยากชวนคุณไปในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาวุโสก็เหมาะสมกับคุณเหมือนกัน
0: เออทำไมฮะ
1: ก็อยากชวนไปด้วยเพราะว่าไปแล้วเนี่ยมันได้แบบว่าผ่อนคลายได้ทำงานที่เรารักด้วยไงคุณเจ๋ง
0: ผมนี่ไงติดบอลโลกช่วงนี้โค้ชโชคเริ่มต้นมันยุ่งนิดนึงทำโน่นทำนี่นะฮะ
1: ครับ
0: เออก็ธรรมศาสตร์นะพอเราโตขึ้นนะฮะก็หน้าที่การงานก็เป็นไงฮะ
1: ก็โตตามไปด้วย
0: ก็ยังอ้าว
1: ยังอยู่ที่เดิมนะฮะ
0: ยังอยู่ที่เดิมเอ้นี่สิเอ้ยนะครับชีคนเรานะอ้าวก็วันนี้คุยกันก่อนนะครับ489899นะแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube และส่วนของเรานะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือบ้านดำนะ TikTok ของเราเข้ามาคุยโอ้เมื่อสักครู่เนี่ยบรรยายบ๊ะมาก
1: คู่ไหนฮะ
0: คู่สนกับอูใหญ่อะ
1: เออใช่ผมได้มีโอกาสได้ฟังมันตอนดึกใช่ไหม
0: หลังจากตอนดึกไง
1: ผมขับรถกลับบ้านอ่ะเมื่อคืนเสร็จภารกิจจากวอลเลย์บอลหญิงสเตชันลีก
0: รถไปเนี่ยโหเจอมุกเจออะไรต่างขับไปเนี่ยเมกเลยฮะ
1: แต่พี่อู๋ผมชอบพี่อู๋นะพี่อู๋
0: ยังไง
1: สนก็ข้อมูลค่อนข้างแน่นทีเดียวเนี่ยแล้ววันนี้ผมต้องมาบรรยายกับคุณเจ๋งใน
0: เพราะว่าสัปดาห์ก่อนคือตามนโยบายของว่าคือถ้าลงรายการไหนก็ไปรายการได้เลย
1: ครับผม
0: จะได้ไม่ต้องยังไงจะต้องแบบเปลี่ยนอะไรนี่ไงอะไรครับเพราะรายการป่าก็รายการไปเลยเป็นไงป่าบรรยายเป็นไง
1: โอ้โหป่ากับพี่พอสุเทพ
0: ใช
1: ่โอ้โหบ๊ะป๊าโพเลย
0: ป่าเนี่ยคือโอ้โหพี่สุเทพเขาเปี่ยมหาดิแซกไม่ได้เลยอ่ะป่าไม่ชอบไฟให้เลยอ่ะ
1: แต่ว่าพี่สุเทพเขาจะสายข้อมูล
0: สายข้อมูล
1: นะคร
0: ับ
1: ส่วนผมเนี่ยวันนี้ยอมรับว่ากดดันเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้บรรยายฟุตบอลนานแล้วคุณเจ๋ง
0: ก็ตั้งแต่ไอสัปดาห์ก่อนเนี่ยพี่โจอี้เนี่ยโอ้โหวางมาตรฐานไว้ดีมาก
1: เออหลายๆ
0: ส่งไปก็ขายไม่กันนะส่งไปจนขี้เกียจรับอ่ะแกปล่อยว่าแกบอกฮะ
1: ผมสังเกตหลายๆคู่ที่บรรยายคู่กับคุณเจ๋งเนี่ย
0: ครับ
1: จะรับในช่วงมุก2มุกแรกฮะ
0: ยังไงฮะ
1: พอมันเริ่มซ้ำเขาก็จะนิ่งๆแหละ
0: เหรอ
1: ผมก็จะยึดแนวทางนั้นคุณเจ๋ง
0: อ้าว
1: อย่างเช่นอะไรนะที่คุณบรรยายเมื่อสัปดาห์ก่อนนะ
0: มีอะไร
1: เอ๊ชื่ออัสเดเฮหรืออะไรสักอย่าง
0: อ๋อเอ๊มันชื่ออัสเร่
1: อ
0: ัสเร่
1: ใช่
0: อ
1: ั
0: สเร่
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คุณอัสเดเฮรอบแรกคุณออสสินพงศ์ก็อัสเร่พอมารอบที่2คุณก็อัสเดเฮอีก
0: ครับ
1: คุณออสสินพงศ์ก็อัสเร่พอรอบ3รอบ4รอบ5
0: เริ่มปล่อยละ
1: คุณออสบอกอ่ะแล้วแต่คุณแล้วกันเกินเยียวยาละไม่รู้จะแก้ไขยังไง
0: อ้าวว
1: ันนี้ผมก็กดดันเล็กน้อยก็เลยเตรียมข้อมูลมานิดหน่อยแต่ว่าหลักๆแล้วเดี๋ยวให้คุณเจ๋งเฉิดฉายเหมือนเดิมแหละ
0: อ๋อเหร
1: อ
0: เออนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันนะเดี๋ยวรีวิวช่วงประมาณสัก15 นาทีสุดท้ายเมื่อกี้ก็เห็นหยองกับบอมบรรยายแล้วนะครับโอ้โหหยองเนี่ยบรรยายได้แบบบอมเนี่ยเข้าช่องไฟไม่ได้เลยอะไม่มีที่แทรกเลยอะ
1: แต่ว่าอันดับหนึ่งในใจผมตอนนี้เนี่ยต้องยกให้พยองเดชนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เมื่อสักครู่เจอกันหน้าลิฟต
0: ์ครับ
1: เขาก็ยิ้มหวานมาเลยอะ
0: เหรอ
1: สวัสดีครับพี
0: ่เหรอ
1: บอส
0: แล้วถ้าเดินก็ยังถ้าเดินเหมือนเป็ดอยู่อ่ะพี่ถ้าเดินแบบ
1: เออคล้ายๆเหมือนกัน
0: ทางโก
1: คุณเขาบอกว่าคุณเนี่ยไปวิจารณ์
0: ชาริชปินนะ
1: ไปวิจารณ์เขาเยอะ
0: อ๋อเหรอ
1: นะฮะ

0: ใจอ่ะ
1: ผมว่าก็มีทั้งคนชมคนคนชอบคนไม่ชอบอะไรอย่างนี้วัดยังไงเพราะว่าข้อความเข้ามาตลอดใช่ไหม
0: เข้ามาตลอดนะ
1: แล้วอ่านไหม
0: ไม่อ่านข้อความไหนที่ทำให้เราท็อกซิกในการทำงานก็ไม่อ่านนะ
1: บั่นทอนจิตใจหรอ
0: บั่นทอนจิตใจฮะไม่อ่าน
1: เดี๋ยวผมอ่านให้
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: นะครับก็มีคนว่าพี่เวลาบรรยายฟุตบอลอย่านอกเรื่องนอกราวนะครับก็ตามให้หน่อยได้ไหมผมก็ว่าอ๋อทำไม่ได้ครับเอา
1: คุณซึมเศร้าจริงนะเวลาเจอข้อความพวกนี้คุณจะแบบจะดาวลงไปนิดนึงเวลาจัดรายการความสนุกสนานของคุณมันจะหายไป
0: หายไปเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าเจอข้อความที่ชื่นชมให้กำลังใจเน
0: ี่ยบวบะเลย
1: โอ้โหน้องเจน้องเจหนังสือพิมพ์อะไรนะ
0: ข่าวสดครับ
1: ฝากมา
0: ว่า
1: บอกว่าพี่ผมฝากบอกพี่เจ๋งหน่อย
0: ว่า
1: เวลาฟุตบอลเข้าเนี่ยอย่าแบบตกใจเยอะผมขับรถผมตกใจไปด้วย
0: เอาเลยเอา
1: จะเข้าข้างทางตลอดเลย
0: ตกใจเหรอ
1: คุณเจงบรรยายโอ้
0: ยเจคุณเจเหรอ
1: เออค
0: ุ
1: ณเจฝากมาคุณเจฝาก
0: คุณเจที่ดูแล้วน่าจะเนี่ยถ้าตำรวจตั้งด่านเนี่ยต้องตรวจคนแรกเลยแหละเป็นผู้ชายที่น่าคนตัวที่สุดละ
1: ทำไมฮะบุคลิกเขาเป็น
0: ไม่ใช่นักคนหาได้ว่าอะไรนะครับผมเป็นผู้ชายที่แบบอะไรนะเอ้ก้านไอใบเสด็จเม็ดขี้ตาเลยทรงนี้ฮะครับพี่เจผมเนี่ย
1: ปุ้นปุ้นแหละแต่ว่าดูบุคลิกลักษณะเขาค่อนข้างจะเจ้าชู้เหมือนกันนะ
0: เจ้าชู้นะ
1: ใช่ฮะ
0: ไม่เหมือนเรานะ
1: เมื่อวานก็เจอที่สนามวอลเลย์บอลที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
0: เอาเหรอ
1: รายงานผลนิดนึงคุณเจ๋ง
0: เออเป็นไงเมื่อวานนี้เห็นว่าผลงานเรายอดเยี่ยมนะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: คือเหนือความคาดหมายมากๆผมใช้คำนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเราเอาชนะบัลแกเรียมา3-0เซตคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: แล้วก็เก็บชัยชนะเป็นครั้งแรกใน VNL 2026เลย
0: อืม
1: แล้วแมตช์เจอกับแคนาดาก่อนเกมเนี่ยถ้าถามผมนะผมบอกว่า
0: เป็นรอง
1: แคนาดาเพราะแคนาดาเนี่ยเก็บชัยชนะมา2นัดรวดเลย
0: ครับ
1: แล้วก็มาเจอเราแต่ว่าโอ้โหเล่นกันด้วยความมั่นใจผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนาน
0: อืม
1: โค้ชออสเนี่ยสั่งเลยบอกว่าอย่าไปกดดันตัวเองเล
0: ่
1: นให้สนุกเพราะว่าแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยมาเชียร์เราเยอะมากให้กำลังใจเราเยอะมากแล้วก็ทำสำเร็จเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: เล่นโดดเด่นมากทุกคนเลยนะยอดเยี่ยมเลยครับเอาชนะแคนาดาไป3-1เซตคุณเจ๋งตอนนี้ก็ทำให้ทีมสาวไทยของเราเนี่ยเก็บเพิ่มอีก3แต้ม
0: ครับ
1: นะฮะตอนนี้เนี่ยมี6แต้มครับคุณเจ๋งนะฮะก็ขยับขึ้นมาม
0: ี6มั้ยมี8นะพี่เพราะเราเสมอเราแพ้2-3ไง
1: ครับ
0: สนามแรกอ่ะพี
1: ่3แต้ม3แต้มแล้วก็3แต้มเป็น9แต้มคุณเจ๋ง
0: 9เลยนะ
1: เป็น9แต้มขออภัยนะฮะเป็น9แต้ม9แต้มจาก6นัดคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: นะฮะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่13ของตารางคะแนนนะครับก็เรียกว่าดูจะปลอดภัยในการตกชั้นมากขึ้น
0: ใช่
1: นะฮะเดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยจะเจอกับเนเธอร์แลนด
0: ์
1: วันนี้แหละตอน2:30เดี๋ยวผมก็จะไปรายงานข่าวบรรยากาศหน้าสนาม
0: คุณเดี๋ยวไปใส่วอลเลย์นะคุณได้นะ
1: ก็ภารกิจที่บอสแมวมอบหมายมาผมก็ทำให้เต็มที่ครับพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: ผมรับงานมาแล้วเนี่ยผมสุดเต็มที่เสมอก็เที่ยงคืนทุกวันฮะเพราะว่าตี2:30ใช่ไห
0: ม
1: เกมกว่าจะจบก็ประมาณ5:00กว่าๆแล้วก็รอสัมภาษณ์นักกีฬานะครับก็ในช่วงก่อนเกมเนี่ยก็ไปบรรยาไปรายงานบรรยากาศของแฟนๆวอลเลย์บอลที่เข้าไปเชียร์กันเยอะมากนะครับ
0: ครับผม
1: อันดับโลกของเราก็ขยับขึ้นอีก1อันดับคุณเจ๋งจากอันดับที่20ของโลกขึ้นไปอยู่อันดับที่19ของโลกนะครับ
0: สุดยอดนะ
1: ก็เดี๋ยวลุ้นและเชียร์กันต่อนะครับวันนี้ก็จะเจอกับเนเธอร์แลนด
0: ์บรรยากาศเป็นไงเมื่อวานก็มีฝนตกเลยแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะต้านทานแฟนวอลเลย์บอลได้นะเพราะว่ามีคนมาขอบัตรเยอะเราบอกไม่มีบัตรเลยหายากมาก
1: ครับ
0: นะครับก็ลองไปลองหาดูแล้วกันหรือว่าไปมั่วหน้างานเราแล้วกันนะเอา
1: หน้าสนามมีขายจริง
0: คนเขาจะบอกบัตรหมดแล้วพี
1: ่บัตรผีนี่ฮะ
0: เอาบัตรเป็นยูเหรอ
1: เพียบเลย
0: ครับ
1: นะเดินมาถามมีตั๋วขายได้นะครับมีตั๋วขายได้นะครับหมายถึงว่ามาถามหาซื้อจากเราอ
0: ่
1: ะแต่ความหมายก็คือถ้า
0: เขาจะรีเซลใช่
1: ไ
0: หม
1: ถ้าคุณไม่มีตั๋วอะไรคุณมาติดต่อซื้อได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปดูหน่อยแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับพวกนี้ก็ผิดกฎหมายเนาะ
0: ผิดกฎหมายไง
1: แต่ว่าก็ความต้องการบัตรมันมีสูงไงคุณเจ๋งราคามันก็จะขยับขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไปลุ้นไปเชียร์กันในการเจอกับเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ง่ายครับเกมนี้เพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นทีมอันดับที่9ของโลก
0: ใช่ฮะ
1: ที่9ทีมอันดับที่9

0: เอาของตารางคะแนนตอนนี้นะครับ
1: ครับก็โหเออเราเนี่ยเล่นดีนะ
0: ครับ
1: โดนวิจารณ์เยอะแมตช์สนามแรกไงเจอจีนอะไรอย่างเงี้ย
0: สนามแรกที่หนานจิงเนี่ยเราแพ้หมดเลยจริงสี่เกมรวดเลย
1: แต่ว่าเราแพ้ด้วยจะแพ้จีน 2-3 ใช่ไหม
0: ใช่
1: เบลเยียม
0: ครับ
1: โอซิลาชนะ2เซตแรก
0: ก็ได้มา2แต้ม
1: แพ้2-3เนี่ย
0: นะฮะได้มา2แต้มนะครับในสนามแรกก็โดยภาควิจารณ์เยอะเด็กๆก็ค่อนข้างจะกดดันพอสมควร
1: เราให้น้องเฟิร์นอ่ะโอ้โหตอนนี้ก็ผมมองว่านะบางครั้งนะแฟนวอลเลย์บอลเราเนี่ยอาจจะหนักกว่าแฟนบอลทีมชาติไทยอีกนะ
0: เออ
1: เวลาวิจารณ์น้องๆและน้องผู้หญิงด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: โค้ชออสก็พูดประเด็นนี้เมื่อวานนี้ตอนให้สัมภาษณ์เหมือนก
1: ันยังไงพี่
0: บอกว่าต้องค่อยๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะผลงานดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่มีใครชนะได้ทุกแมตช์เลยคุณเจงแต่ว่าการเจอกับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยมันผลการแข่งขันมันพลิกผันมันผันผวนได้เสมอแหละ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าเราเองก็เป็นทีมที่ระดับโลกเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะเล่นให้ดีที่สุดในแต่ละแมตช์ตั้งเป้าก็คือเก็บชัยชนะทุกแมตช์แหละแต่ว่าพอมันไม่ประสบความสำเร็จก็อยากได้กำลังใจโดยเฉพาะเด็กใหม่ที่เข้ามาหลายๆคนเนี่ยก็ต้องเขาเรียกนะต้องให้ประสบการณ
1: ์ครับ
0: ต้องให้กำลังใจนะครับหากว่าคือหลายคนที่ส่งลงสนามไปอย่างเมื่อวานน้องอมทรัพย์พัชยาพลธรรมเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีคุณเจง
1: ครับ
0: หมายถึงว่าการขึ้นตีการช่วย
1: กล้าเล่นเนาะ
0: กล้าเล่นแล้วก็ทำแต้มให้กับทีมช่วยพี่ๆนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ต้องชื่นชมก็คือ
1: ใคร
0: อมสินสัสิภาพร
1: สัสิภาพา
0: สัสิภาพรจันทวิสูตรนะก็ท็อปสกอร์เป็นสนามที่สอง
1: อมสินไปเล่นที่ต่างประเทศมาเล็กดูดีขึ้นได้ไหมเนาะ
0: ดูแข็งแรง
1: ด
0: ูสวยขึ้นด้วยเจ้าตัวบอกว่าน้ำหนักลดลงนะฮะก็ทำให้แบบมีความคล่องตัวมีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นแล้วก็ไปเล่นที่ต่างประเทศนะครับก็ทำให้มีมุมมองมีทัศนคติอะไรที่ดีขึ้นนะคุณเจ๋งนะกลับมาก็เมื่อวานทำสกอร์ไปคนเดียว22แต้มคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: สูงสุดเลยนะครับในแมตช์บัลแกเรียก็21แต้มสูงสุดเช่นกันนะฮะก็ถือว่าผลงานดีต่อเนื่องเดี๋ยวแมตช์ที่เจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับมาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อ
1: ก็ยอมรับเป็นรองในทะเลเนาะพี่นะ
0: ก็เป็นรองแน่นอนแหละเอาจริงเราด้วยอันดับโลกเนี่ยเป็นรองทุกทีมเลยนะจริง
1: ครับ
0: แต่ว่าผลการแข่งขัน
1: หัวใจแต่เมื่อวานนี้โอ้โหในกีฬาไทยเราเนาะสุดยอดนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: กองเชียร์ก็สุดยอด
1: เออเหรอ
0: คุณเจ๋งต้องไปชมในสนามนะฮะที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยทุกแต้มอ่ะคุณเจ๋งค
1: ือ
0: มันลุ้นมันเชียร์ทุกแต้มสนุกอ่ะแล้วเจอนักกีฬาที่สูงใหญ่นะฮะก็บล็อกแน่นอนอ่ะมือมาเนี่ยคุณจะตบไปทางไหนแล้วคุณเจงขวางเน็ตอยู่อย่างนั้นนะฮะสี่มือบางทีหกมือเหมือนกันบล็อกสามคนอย่างเงี้ยก็ตบยากแต่ว่าก็ได้ความยอดเยี่ยมก็ต้องชื่นชมนะคุณเจงเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: ชื่นชมทั้งทีมสตาฟด้วยแล้วก็น้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะครับที่ทำผลงานได้ดีก็โอกาสอยู่รอดในเนชั่นลีก
1: ไม่ต้องลุ้นเหมือนอันนั้นไอ้พี่ไม่ต้องลุ้นเหมือนฤดูกาลที่แล้วนะก็เกาหลีใต้อะไม่ถึงขนาดนั้นไหม
0: เอาจริงก็สัปดาห์สุดท้ายที่ญี่ปุ่นนะคุณเจ๋งโอ้โหมีแต่ทีมระดับพักการทั้งนั้นเลย
1: เ
0: ก็บแต้มเนี่ยน่าจะโอกาสน้อยแหละเจอบราซิลเจอสหรัฐอเมริกาเจอญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: อีกหนึ่งทีมก็น่าจะเป็นตุรกีหรือว่าตุรกีเนี่ยนะครับก็ผมว่าโอกาสได้แต้มยากมากในสนามสุดท้ายเพราะนั้นเนี่ยสนามนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะฮะที่จะเก็บแต้มก็ถ้าได้จริงๆแล้วอยากได้3แต้มจากเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะคุณเจ๋งนะ
1: โอ้ได้เหรอพี
0: ่อันนั้นการันตีเลย
1: ครับ
0: ก็นี่แหละเดี๋ยวค่ำนี้สองทุ่มครึ่งไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับ
1: ครับมีบทสัมภาษณ์อะไรบ้างล่ะพี่ก็ที่จริงก็มีเมื่อวันนี้มีโค้ชออสให้สัมภาษณ์ด้วยนะ
0: ใช่
1: โค้ชออสและจะปลุกและตัดเกียงไกลนะฮะโค้ชออสบอกว่าไงบ้างโค้ชออส
0: ก็ขอชื่นชม
1: ครับ
0: นะฮะขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนเลยนะฮะที่ร่วมมือร่วมใจกันทำตามแผนที่วางไว
1: ้
0: แล้วก็สามารถเอาชนะได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับคือเก็บชัยชนะ2เกมติดต่อกันเลยไงคุณเจ๋งนะฮะก่อนหน้านี้ชนะบัลแกเรียแล้วก็เมื่อคืนก็โอ้โหร่วมมือร่วมใจกันจนเอาชนะแคนาดาได้นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็คนออสก็ชื่นชมแหละแล้วก็

0: พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของดราม่าต่างๆที่ผมเล่าให้เสียงฟังเมื่อสักครู่นี่ไงน้องๆหลายๆคนโดนวิพากษ์วิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นถึงความยังไม่ควรจะดึงมาติดทีมโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาแต่ว่ามันก็เป็นดุลพินิจของของโค้ชแหละนะคุณเจ๋งนะในการที่จะเลือกนักกีฬาเข้ามาใช้ตามแทคติกต่างๆที่โค้ชได้วางไว้ผมว่าก็ถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโค้ชตัดสินใจถูกต้องนะคุณเจ๋งนะเพราะว่าทีมเราผลงานดีไง
1: ใช่
0: แม้ว่าสัปดาห์แรกอาจจะมีตะกุกตะกักเพราะว่าเราแพ้หมดเลยสัปดาห์นี้เราเก็บชัยชนะได้2แล้วก็เราแพ้ไป1แล้วก็ยังเหลืออีก1เกมนะครับที่จะเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนคนอื่นๆก็นั่นแหละครับก็ดีใจแล้วก็อย่างออมสินก็บอกว่าคือทุกคนรวมใจกันอะเล่นแล้วพยายามจะไม่เครียดไม่ตึงเกินไปเพราะว่าด้วยความกดดันจากสัปดาห์แรกแหละคุณเจ๋งพอมาสัปดาห์ที่2มันก็พยายามจะผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าเรามีแฟนวอลเลย์บอลคอยซัพพอร์ตอยู่
1: ในดับเสียงเชียร์เนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ครับ
0: คนไปเชียร์เยอะเมื่อวานโคสิโก้เกียรติศักดิ์ศรีนาเมืองก็ไปเชียร์เหมือนกัน
1: พี่โก้ใช่ไหม
0: พาครอบครัวไปเชียร์
1: พี่โก้ในคนกีฬาจริงเนาะ
0: ถูกต้องฮะ
1: เออ
0: คุณเจ๋งก็อยากผมอยากให้คุณเจ๋งไปลองเชียร์บรรยากาศในสนามนะถ้าหากว่าไม่มีบรรยายในช่วงสักสองทุ่มครึ่งวันนี้ก็ไปดูได
1: ้
0: ถ้าไม่มีบัตรก็เดี๋ยวผมพาเข้าด้านหลัง
1: อ้าว
0: เหมือนตอนดูหนังกลางแปลงสมัย
1: ก่อนใช่ไหม
0: สมัยก่อนไงเวลาเขาล้อมรั้วล้อมผ้าไว้ไงคุณเจ๋ง
1: ออ
0: พามุดได้เดี๋ยวพามุดมันมีเทคนิคแต่ก็ไม่ดีหรอกมันผิดกติกาผิดกฎหมายเขา
1: เหรอดีเหรอ
0: ดูแต่ถ้าสดอยู่หน้าสนาม
1: โมโนแม็กโมโนแม็กเขายิงสดอยู่ไหมเหรอ
0: ใช่แล้วหน้าสนามเนี่ยเขามีจอยักษ์ให้ชมด้วยคุณเจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
0: ถูกฮะแล้วก็โอ้โหเมื่อวานแฟนๆวอลเลย์บอลก็โอ้โหเต็มเลยอ่ะมาชมกันด้านนอกสนามก็เยอะเหมือนกัน
1: เออ
0: ในสนามมันแน่นแล้วเนี่ยก็นั่งชมข้างนอก
1: ครับ
0: มีอาหารการกินมีซุ้มกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยคุณเจ๋งรับของรางวัลนะฮะอยู่ด้านหน้าสนามไม่ต้องเข้าไปดูในสนามก็ได
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: เออนะฮะเอ้าก็เป็น
0: ประมาณนี้เนาะ
1: ติดตามกับวอลเลย์บอลสั้นๆแล้วกันนะ
0: ครับผม
1: เห็นว่าทีมชายของเราก็ชนะส้มข้าว
0: ไปแข่ง AVC ใช่ไหม
1: AVC พี
0: ่ครับ
1: AVC ครับ2024นะครับก็เปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมนะชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตอันนี้คือการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Men Cup 2026นะครับที่ประเทศอินเดียครับ
0: ครับ
1: รอบแรกกลุ่ม B ไทยอันดับ61ของโลกนะเกมแรกเจอเกาหลีใต้ซึ่งอันดับดีกว่าอันดับที่27ของโลกปากีวอนนะครับที่หน้าตาคล้ายพี่ลิมิงเนี่ยหัวหน้าผู้สอนทีมรู้ยังหนุ่มไทยชาวเกาหลีใต้ก็จัดผู้เล่นตัวจริงลงสนามครบการนะพี่
0: ครับ
1: อนุรักษ์พันรามันดังกันเนาะอนุชิตพักดีแก้วครับนภาเดชพินิจดีไง
0: ครับ
1: นะครับก็แมตช์นี้เราชนะไปครับ3-2เซตนะ25-17 24-26 21-25 25-18และ15-7ครับ
0: ครับ
1: โอ้3ครั้งก่อนหน้านี้เราแพ้รวดนะ
0: ใช่ก็เริ่มที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ตามลำดับเนาะสำหรับทีมวอลเลย์บอลทีมชายนะครับคุณเจ๋งนะในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยผมลืมแจ้งไปนิดนึงก็คือรับเงินอัดฉีดด้วยนะคุณเจ๋งนะ
1: ครับยังไงฮะ
0: ก็ชนะได้แมตช์ละล้านไงก็ตอนนี้ก็2ล้านแล้ว
1: ครับ
0: จากแจ๊สโมโนนี่แหละครับ
1: โอ้โหเพราะว่าได้เงินอัดฉีดใช่ไหมพี
0: ่ถูกต้องครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็2ล้านแล้วบีมนี่ยิ้มเลย
1: ยิ้มหวานนะ
0: พิมพิชยากกรำบอกว่า1ล้านแตกแล้วเมื่อเกมที่เจอกับบัลแกเรีย
1: อ๋อเหรอ
0: มาเกมที่2เนี่ยหวานเจี๊ยบเลย2ล้านแล้วครับ
1: 2ล้านนะ
0: ครับผม
1: สุดยอดผมว่าอันนี้ก็คนดาวลงดาราก็ไปดูเยอะมีท่านรัฐมนตรีก็ไปดูด้วยเนี่ยเห็นแบบในภาพอ่ะ
0: รัฐมนตรี
1: กีฬา
0: อ๋อเหรอผมอันนี้ผมไม่ได้เจอท่าน
1: กีฬาไปหรือเปล่าอ่ะเออแต่ว่าไม่ใช่รัฐมนตรีดิจิตอลกับไอทีอะไรนะครับพี่
0: ท่านคุณจะพูดถึงประเด็นไหนฮะไทยพาสปอร์ตอะไรนะ AI พาสปอร์ตอะไรแหละฮะ
1: ใช่ใช่ AI ฮะโอ้โหคนมาคนแต่คนก็มาดูเยอะนะ AI นะพี่คนมาดูมาหรือว่าฟังบทสรุปเป็นยังไงบ้างมีคนมาดูเยอะเลยอ่ะผู้ชายผู้แก่มาเยอะมาก
0: อ๋อหมายถึงว่าตอนที่เขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นใช่ไหม
1: เออใช่ใช่
0: โอ้นี่คุณย้อนไปค่อนข้างไกลมากเลยนะเหตุการณ์มันเดินหน้าไปแล้วคุณเจ๋ง
1: อ๋อผ่านไปแล้วนะ
0: ท่านปลัดบอกว่าต้องไปต่อ
1: ไปต่อนะ
0: เลิกไม่ได
1: ้เหรอชงไปแล้วเหรอยังไงฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องตามต่อแหละเนาะเพราะว่าเป็นงบประมาณเป็น
1: งบประมาณภาษีเรานะพี
0: ่ภาษีเรา
1: ใช้ให้คุ้มค่าหน่อยนะยังไง
0: ทำไมแวะไปเรื่อง AI passport ได้จริง
1: อ๋อแวะไป
0: มีอะไรในใจหรือเปล่ามีอะไรในใจ
1: มีฮะมีเยอะเลยล่ะครับอ้าวพอแล้ว
0: ชอบ

0: โครงการไทยช่วยไทยมากกว่าใช่ไหมฮะ
1: ใช่อันนั้นดี
0: คนละครึ่ง plus
1: หรือว่า
0: หมดยังเดือนนี
1: ้ช่วยคนโรงพยาบาลอะไรมากกว่านะ
0: คุณเจ๋งของเจ๋งหมดยังไทยช่วยไทย
1: หมดไปแล้ว
0: เดือนละพันหมดแล้วเหรอ
1: หมดแล้วฮะ
0: ทำไมใช้ไวใครใช้วันละ200บาท
1: ผมหมดแล้วมาที่ทำไมเราผมหมดตั้งแต่ต้นเดือนที
0: ่ห้าวันแรก
1: เหรอหมดแล้วผมใช้เต็มที่เลยผมไม่สนแล้วครับ
0: ใช่ไหมชอบใช่ไหมโครงการน
1: ี้โครงการนี้โอเคฮะ
0: ครับผม
1: ครับผมตอนนี้บรรยากาศเป็นไงพี่ที่คาซัคสตี้เป็นยังไง
0: มาอย่างภาพการ
1: มาแล้วเนี่ยครับ
0: เกมระหว่างเอกวาดอร์ใช่ไห
1: ม
0: กับกิเลเซา
1: คร
0: ับก็ส่วนผลคู่ในกลุ่มเดียวกันในคุณเฉงที่จบไปก่อนหน้านี้ก็เยอรมนีเก็บชัยชนะได้นะคุณเฉงนะ
1: โอ้เยอรมันนี่ก็เกือบไปเหมือนกันนะพี่นะเกือบโดนใช่
0: ได้ดูไหม
1: ก็ไม่ได้ดูฮะ
0: เจอกับกอตติวัวใช่ไหม
1: ครับผม
0: หรือว่าแอเวอริโคสเนี่ยนะครับ
1: ก็อุนดาต้องมาสวมบทซูเปอร์ซับอ่ะเพราะว่าแอเวอริโคสนำก่อนด้วยครึ่งชั่วโมงแรกก็เป็นจังหวะที่ไออามัดดิเยโลนะครับผมยิงไปติดบล็อกก่อนไงแล้วฟองเกเซียก็ซ้ำเข้าไปครับแต่ว่าเยอรมนีก็เดินหน้าบุกแหลกแล้วแต่ว่าเขาว่าแมตช์นี้ใครที่ได้ดูนะสนุกมาก
0: ครับ
1: เปิดฉากแรกก็ใส่กันเลยนะเยอรมันก็มาได้ตีเสมอ1-1นาที68นะฮะจากการยิงของเดนิสอุดดาฟนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็โทษเจ็บไงประตูชัยฮะจากฟิลิปเมชา
0: อุดดาฟไหมหรือเมชา
1: ก็จากจังหวะที่เมชาเนี่ยจ่ายบอลให้อุดดาฟไง
0: ครับ
1: ยิงเข้าไปแบบสวยๆครับ
0: ก็อุดดาฟ2ประตู
1: 2ประตูเลยเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: สุดยอด
0: ก็เยอรมนีชนะ 2-1 ก็เก็บอีก3แต้มคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็6คะแนนเต็มจาก2นัดการันตีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ในการผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มนะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์นะฮะสำหรับทีมชาติเยอรมนีนะครับส่วนกอตติวัวก็มี3แต้มเท่าเดิม
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาลุ้นกัน อีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้ก็คือเอกวาดอร์กับกีราเซาใครจะได้แต้มนะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้รู้สึกว่าไลน์อัพจะออกมาแล้วเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะคุณหญิงเนาะ
1: ได้เลยได้เลย
0: เข้าช่วงรายงานสดแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนผลในกลุ่ม F คุณเจ๋ง
1: เป็นไงบ้าง
0: เนเธอร์แลนด
1: ์โห
0: ถล่ม
1: สวีเดนนัดแรกก็ชนะ5-1ใช่ไหมพี
0: ่ครับผม
1: ครับผมนัดนี้สวีเดนแพ้5-1เช่นกันครับ
0: โดนสกอร์เดียวกันที่ไปยิงเข้ามาเลย
1: โอ้กักโปทำไมเล่นทีมชาติเล่นดีจังเลยฮะ
0: เห็นเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ย100ล้านแฟนหงไม่ขายแน่จริงนะ
1: ครับ
0: โหราคาค่าตัวขึ้นเลยฮะ
1: โอ้ยค่าตัวขึ้นเลยฟอร์มดีมาก
0: ครับ
1: ครับกาโปยิง2เมื่อวานเนี้ยแล้วก็ไอ้บ๊อบบี้ยิง1พี
0: ่บ๊อบบี้ก็2มั้ยคุณเจ๋ง
1: บ๊อบบี้เอ้ยบ๊อบบี้ยิง2พี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: กาโป2แล้วก็ซัมเมอร์วิล1
1: ครับ
0: ทีมสวีเดนเนี่ยตีไข่แตกได้จากเอลังกาก็เนเธอร์แลนด์ถล่มสวีเดนไป5-1คุณเจ๋ง
1: ครับ
0: ฤดูกาลหน้ากลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษคุณว่ากัคโปจะเล่นฟอร์มนี้ไหมฮะกัคโปอ่ะขวัญใจคุณอ่ะ
1: ไม่หรอกครับผมก็เหมือนเดิมอะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะนั่นหรือเปล่าพี่เขาจะอยู่ต่อหรือเปล่าเว้ยเพราะว่าไม่มีพี่เข้าไปแล้วเด้อพี่นะ
0: ไม่มีพ่อโหน่งนะ
1: พ่อโหน่งไงแอนเนอร
0: ์น้องไปแล้ว
1: น้องไปแล้วเอาลูกรักไปด้วยสิฮะมีไหมพี่ว่า
0: ผมว่ายังอยู่แหละคุณเจ๋งฟอร์มแบบนี้เนี่ยต้องเอาไว้ก่อน
1: อ๋อเหรออ
0: ืมๆต้องอยู่
1: ต้องอยู่ก่อนนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ในกลุ่มนี้นะครับเนเธอร์แลนด์ก็นำเป็นจ่าฝูงครับคุณเจ๋ง2นัดเนี่ยมี4แต้ม
1: ครับ
0: นะครับสวีเดนมี3แต้มเท่าเดิมนะครับจาก2นัดก็อยู่ในอันดับที่2แล้วก็ญี่ปุ่นกับตุนิเซียจะลงเตะในเวลา11นาฬิกาเนาะ
1: วันนี้ก็ติดตามกันนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะมีบรรยายคู่ต่อไปด้วยนะฮะเป็นพี่คมกับพี่โจอี้
0: อ๋อพี่โจอี้พรชาติเหรอ
1: ใช่พี่โจอี้ที่สัปดาห์ก่อนก็มาบรรยายแทนพี่ไงนะครับ
0: บ๊อบบ้าเลย
1: บ๊อบบ้าบ๊อบบ้าเลยแต่หลังๆเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าผมปล่อยแบบปล่อยเป็นเสื้อกางเกงแล้วก็ถูกเท้าเลยฮะ
0: ปล่อยเป็นอ๋อเป็นชุดเลยเหรอ
1: เป็นชุดเลย
0: มีถุงเท้าด้วยเหรอ
1: มีถุงเท้าด้วยครับ
0: โอ้แล้วคุณไปเฉิดฉายโดยไม่ห่วงไม่พะวงพี่เขาเลยอ่ะ
1: เออใช่ฮะก็เอา นานๆทีฮะ
0: ครับ
1: เออเราต้องจัดเตรียมแซ่ใช่ไหมฮะ
0: ครับวันนี้ออมมือให้ผมหน่อยนะ
1: อืมเตะรอบเวทีเลยวันนี้เตะรอบเวทีเลย
0: ผมเริ่มเครียดกดดันเหมือนนักกีฬาวอลเลย์บอลก่อนลงสนามแล้วฮะเนี่ย
1: เอาเหรอ
0: แต่ว่าเวลาลงสนามไปจริงเดี๋ยวคุณดู
1: เ
0: ฉิดฉายเลยเดี๋ยวคอยดู
1: เหรออ
0: ย่าไปคาดหวังเยอะนะครับ
1: ครับ
0: เออผมว่าเดี๋ยวจะตามคุณเจ๋งไปแล้วกันนะฮะ
1: ก็วันนี้ก็มี4คู่เนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราก็ส่งข้อความมาได้นะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดกันต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นไงได้ดูฟุตบอลตลอดทุกบ่ายพี่ช่วงนี้ฮะ
0: เอาจริงนะผมตั้งแต่กลับมาจากคือได้ดูในช่วงที่อยู่สุราษฎร์ธานีบ้าง
1: ครับ
0: ในบางแมตช์มาฮะเสร็จสิ้นการทำข่าวกีฬาอุโสแล้วเนี่ยไปทานข้าวอะไรตอนค่ำตอนอะไรพอดึกๆก็มีโอกาสได้ชมบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่าพอกลับมาจากสุราษฎร์ธานีแล้วคุณเจ๋งเจอภารกิจไปรายงานข่าวกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะครับก
1: ็
0: ต้องบอกว่ามันเลิกดึกอ่ะคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เลิกเที่ยงคืนอย่างเงี้ยกลับถึงบ้านตีหนึ่งผมก็ต้องนอนนะเพราะว่าเช้าก็ต้องมาทำงานอะไรเงี้ยพอตื่นเช้ามาจะนั่งดูสักคู่หนึ่งก็ไม่ได้คุณเจ๋งต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็มาทำงานต่อนะฮะบอสแมวก็ค่อนข้างจะรักแล้วก็เป็นห่วงผมช่วงนี้
1: อ๋อเหรอ
0: ก็เลยจ่ายงานให้เยอะหน่อย
1: เยอะหน่อยนะ
0: นะครับก็เลยไม่ค่อยได้ดูคุณเจ๋งเอายอมรับตรงๆนะไม่ค่อยได้ดูเลยก็เดี๋ยวต้องมาอาศัยข้อมูลจากคุณเจ๋งแล้วก็มาศึกษาจากคุณเจ๋งนี่แหละ
1: ครับ
0: นะฮะยังไงก็ปราณีผมด้วย
1: เหรอ
0: ครับผม
1: พอสุดพี่สุเทพเนี่ยสายข้อมูลแต่พี่จิงทรงศักดิ์สายสม่ำเสมอจริงหรือเปล่าครับพี่ตุ๋ยอ้าว
0: ช่วงหลังคุณเจ๋งมาเช้ามาก
1: ครับ
0: แต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจจะเป็นภาพจำของท่านฟังนะครับ
1: ยังไงฮะ
0: ก็เดี๋ยวอีกสักครู่คุณเจ๋งจะตามมานะฮะคุณเจ๋งนี่ก็เป็นแนวทางเนาะที่จะขึ้นในตำแหน่งผู้บริหาร
1: เออไม่เป็นแค่งานธรรมดาไหม
0: ครับ
1: เออเรื่องของกอล์ฟเห็นว่าจีโน่เนี่ยไม่ผ่านตัดตัวเลยพี
0: ่กอล์ฟ LPGA เหรอ
1: ใช่แต่ว่าเห็นกอล์ฟทีมชาติไทยของเราล่าสุดเนี่ยกว่าสี่รางวัลเลยนะ
0: ครับ
1: ในศึกเอเชียแปซิฟิกที่ศรีลังกาไงไฮไลท์ก็คืออยู่ที่วันออนนะอาชิรยาศรีวงศ์ครับมือสมัครเล่นอันดับ22ของโลกก็คว้าแชมป์บุคคลหญิง6อันเดอร์พาร์นะครับพร้อมจับคู่ยิ้มมาริสาโตใจคว้าแชมป์เพศทีมหญิงอีก1รายการด้วยน
0: ี
1: ่สุดยอดนะครับผมส่วนจีโน่ของเรานะครับไม่ผ่าตัดตัวเลยพี
0: ่ครับ
1: พี่จะไม่ผ่าตัดตัวแต่วันศุกร์แล้วเนาะในฤดูกาลนี้นะครับผมเป็นการไม่ผ่าตัดตัวเป็นครั้งที่2ในฤดูกาลนี้จากการลงเล่นไป11รายการครับ
0: ครับ
1: ในศึกเมเยอร์แอร์พีจีคลาสสิกพี่ที่มิชิแกนอเมริกาเป็นไงบ้างอ่ะ
0: ครับผม
1: ชเนตตีปัจจรีจัสมินพี่ที่เข้ารอบ3คนในของเราพี่ลองเช็คก่อนดีก่อนที่จะไปบรรยายฟุตบอลกันครับเป็นยังไง
0: ก็ตอนนี้เนี่ยผู้นำเดี่ยวเป็นหยานจริงจากสหรัฐอเมริกาครับคุณเจ๋งสกอร์รวมเนี่ยมี14อันเดอร์พาร์นะจบวันที่3ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าโปรจีโน่หรือโปรจีเนี่ยไม่ผ่านการตัดตัวในการเล่น2วันสุดท้ายเนาะคุณหญิงเนาะไม่ผ่านเข้ามาเล่นในวันที่3แต่ว่าวันที่3เนี่ยหยานจริงจากสหรัฐขึ้นเป็นผู้นำนะครับ14อันเดอร์พาร์นะครับก็ตามมาด้วยร็อตตี้วอร์ดนะครับจากอังกฤษนะฮะ13อันเดอร์พาร์ก็ตามหลังเพียงแค่1สโตรกเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนโปรสาวไทยของเรานะครับดีที่สุดเนี่ยเป็นโปรพาวชนิดติวรรณแสนนะครับคุณเจ๋งสกอร์รวม3วันมี6อันเดอร์พาร์นะครับ
1: ครับ
0: อยู่ในอันดับที่22ร่วมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโปรเจสมินธิดาภาสุวรรณปุระครับคุณเจ๋งสกอร์รวมมี4อันเดอร์พาร์อยู่ในอันดับที่34ร่วมแล้วก็โปรเมียวปาจารีอนันตลิการครับอยู่ในอันดับที่34ร่วมเช่นกันครับสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์นะครับก็3คนเนาะที่ผ่านการตัดตัวมาเล่นใน2วันสุดท้ายนะครับ
1: ครับตอนนี้สัญญาณภาพนะครับที่แคนซัสซิตี้นะครับมาแล้วนะครับพี่
0: ครับ
1: วันนี้เป็นยังไงเอวาดอร์นะครับนี่อันนี้น่าจะเอวาดอร์ได้มั้ยนะ
0: ใช่
1: สีเหลือง
0: น้ำเงินแดง
1: เ
0: อกวาดอร์นะครับ
1: ครับ
0: คุณเจ๋งกำลังพิมพ์รายชื่ออยู่ใช่ไหม
1: ฮะ
0: ขอด้วยนะ
1: อ่ะ
0: แฮปมั้ย
1: คุณไอ้คุณกุลเซาคุณเห็นว่าคุณเช็คข้อมูลมาคุณเตรียมข้อมูลมาใช่ไหมฮะ
0: โอ้โห
1: กุลเซาเนี่ย
0: ปวดหัวเลย
1: ทำไมฮะ
0: กุลเซาเนี่ยคุณเจ๋งนักกีฬาหรือว่านักฟุตบอลเนี่ยมาจากเนเธอร์แลนด์
1: เนเธอร์แลนด์เยอะ
0: เกือบทั้งทีมเลย
1: เห็นเมื่อกี้หยองบอกว่าอะไรไงพี่น้องจูนิโยกับเลอันโดรบาคูน่าลงสนามด้วย
0: ครับหมายถึงว่าสิบเอ็ดคนแรกใช่ไหม
1: บาคูน่าเป็นกัปตันทีมมาเลเซีย
0: อ
1: ่ะวันนี้ก็ในระบบ3-3-5-2แล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: นะครับของเอวาดอร์ครับประตูก็ใช้เอดันการินเดสนะครับกองหลังฝั่งขวาลันฟรังโก้นะครับตรงกลางวิลเลียมปาโชนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เอ้าปีโรอินกาปิเย่ฮะนัดแล้วเจออาวุธีโค้ดเนี่ยโดนยาเดียวมังเน่เนี่ยเผาแล้วเผาอีกฮะหลังไหม้เลยอ่ะ
0: ใช่
1: ครับสุดท้ายไม่ไหวนะนะครับอีกการพิเศษเมื่อวานนัดแรกนะครับส่วนตรงกลางนะครับก็มียอร์ดี้เอาซีวานะครับแนวรุกมีจอนเยบัวนะครับตรงกลางก็มีมาเซตไกเชโดเปโดวิเต้นะครับเปอร์วิสเอสตูเปียนฝั่งซ้ายกอสโลปราต้าแล้ววันนี้หน้าเขาให้เอ็นเดอร์วาเลนเซียกับตันทีมนะพี่นะ
0: ครับ
1: หน้าคู่พี่วันนี้หน้าคู่ปราต้ากับไอ้วาเลนเซียหน้าคู่กัน
0: ก็แน่นอนอ่ะชื่อชั้นแล้วก็
1: เอกวาดอร์ดีกว่า
0: ชื่อนักฟุตบอลเอกวาดอร์คุ้นชื่อมากกว่า
1: ใช
0: ่แล้วเกราเซาเนี่ยแทบน้อยมากอ่ะไม่รู้จักเลย
1: เกราเซาเนี่ยมา5คนพี
0: ่ครับ
1: ในระบบหลัง5เนี่ยพี่นะ
0: อืม
1: เออครับอืม
0: มีใครบ้างฮะโอเค
1: อ้าว
0: ทำไมเงียบไปอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวอ้าวประตูก็มีอีลอยรูม
0: ครับ
1: โจชัวเบรเนตฮะยูเลียนการีอามาโดโอปิสโปครับและเชลเรโอฟอรานุสนะครับส่วนตรงกลางมีไทชองไงพี
0: ่
1: ดังๆไง
0: อดีตเด็กเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: ใช่
0: ตอนนี้เล่นให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในจริง
1: มีเดวารอนฟอนวิลนะครับลิบาโนโคเมนเนเซียนะครับเรียนโดบาคูน่าแล้วก็จูนิโยบาคูน่านะครับหน้าเป้าใช้เจอเกนโรคาเดียพี่ก็เป็นสุดหน้าตัวเกมเข้าอยู่แล้วนะพี่ฮะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อ่ะวิเคราะห์เกมสักนิดหนึ่งก่อนที่จะบรรยายคุณเจ๋งมองไงฮะคู่นี้เอกวาดอร์เนี่ยเกมแรกแพ้กอติวัวมา 0-1 นะครับส่วนกุราเซาเนี่ยแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมนีมา1ประตูต่อ7ยิงได้1ลูกด้วยนะ
1: อ๋อก็ยิงตีเสมอไง
0: ครับผม
1: ดูประวัติศาสตร์ของพวกเขาฮะ
0: มองยังไงฮะคู่นี
1: ้เพราะว่าเอกวาดอร์อีเกมแรกแพ้มาไงพี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมนะ
0: แพ้โกติวัว
1: แพ้โกติวัวมา
0: อืม
1: ไม่น่าพลาดน่าจะ3ตามอยู่ว่ายิงกี่ประตูฮะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เนาะดูจากชื่อชั้นของนักเตะแล้วเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 2-3 ลูกแหละคุณเ
1: จ
0: น่าจะมีประตูแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ลุ้นให้กุราเซายิงได้เหมือนกับแมตช์ที่เจอกับทีมชาติเยอรมนี
1: ใช่
0: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนาะ
1: อืม
0: นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นแล้วก็เชียร์กัน7โมงตรงนะคุณจริงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่7โมงตรงนะครับ
0: ครับผม
1: โอ้โหเข้ามาทักทายกันเยอะเลยนะพี
0: ่
1: สวัสดีคุณปลั๊กพี่ตุ๋ยนะครับมีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับเขาถามมาฮะ
0: ผมเหรออ
1: ืม
0: ประมาณสัก19คุณจริง
1: อ๋อ19นะ
0: ตอนอยู่มหาวิทยาลัยปี1
1: ครับ
0: ครับผมก็มีเรื่องเล่ามากมายทั้งดีและร้าย
1: ก็ธรรมดาวัยรุ่นธรรมดาแต่คุณสมัยก่อนก็รูปหล่อนะ
0: ก็สมัยนี้ก็ยังรูปหล่ออยู่
1: จริ
0: ง
1: เอา
0: คุณจะพูดว่าตอนนี้ผมไม่หล่อละ
1: ไม่หล่อฮะครับผม
0: คือเอาผมยอมก็ได้เพราะว่าช่วงหลังๆผมความหล่อผมลดลงไปเยอะอายุมันเยอะไงคุณเจ๋ง
1: ใช่ใช่
0: นะฮะ
1: แต่ถ้าสมัยก่อนล่ะ
0: โอ้สมัยก
1: ่
0: อ
1: น
0: ก็เหมือนปิบเสมือนช้างเผือกอะที่อยู่ในป่าใหญ
1: ่โอ้เหรอ
0: ใช่ฮะ
1: ขอบคุณป๋านะครับที่ช่วยบรรยายเป็นภาษาใต้ด้วยนะเป็นไง
0: โอ้โหมีทุกรูปแบบเลยเหรอ
1: ป๋าหลายคนป๋าคนใต้ไงก็วันก่อนเนี่ยเอบรรยายเนี่ยครับก็นักเตะไปล้อมไว้ครับผมนักเตะล้อมแล้ว
0: ล้อมอะไรฮะ
1: นักเตะล้อมแล้วอะไรเนาะครับพี่บีเล่าให้ฟังไงพี่บีบอกโอ้โหพี่ก็ตกใจเหมือนกันพี่บีบอกนะครับ
0: คือหมายถึงว่าไปรุมแย่งบอลอะไรเงี้ยเหรอ
1: ล้ม
0: อ๋อล้ม
1: นักเตะ
0: ภาษาใต้ออกสำเนียงยังไงฮะ
1: นักเตะล้อมแล้ว
0: ล้อมแล้ว
1: พี่บีบอกเอ้ยจริงเปล่าฟังผิดหรือเปล่าป๋าไม่ใช่เจ้าออกทองแดงขนาดนะฮะ
0: คุณก็พยายามจะปกป้อง
1: ปกป้องป๋าใช่
0: เ
1: ดี๋ยวป๋าเนี่ยวันพรุ่งนี้เช้านะ
0: ครับ
1: ไอ้พรุ่งนี้เช้าป๋ามาป่ะน่าเหมือนป๋าจะมาด้วยนะ
0: เอ้าวันจันทร์ก็คิวป๋าดิ
1: ต้องคิวป๋า
0: ใช่ป๋ากับพอสุเทพอย่าไปตัดคิวแกนะ
1: ทำไมฮะ
0: คุณโดนนะ
1: ป๋ากำลังแบบพอเวลาขึ้นบ่อยนะ
0: ถูกครับมันเขาเรียกอะไรฮะ
1: เลเวลคนชมเยอะแยะ
0: เลเวลมันอัพขึ้นมาเรื่อยๆไงคุณเจ๋งมีความมั่นใจในการบรรยายขึ้นมา

0: เรื่อยๆ
1: ใช่
0: ตอนหลังๆก็บรรยายชื่อนักฟุตบอลเยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: ช่วงแมตช์แรกๆก็อาจจะยังจำชื่อนักบอลไม่ค่อยได้
1: แต่พอเปลี่ยนนักเตะเนี่ยปวดหัวเลยฮะ
0: หมายถึงก็เปลี่ยนตัวแหละ
1: พอเปลี่ยนตัวมาเนี่ยโอ้ยกำลังจะจำชื่อได้ฮะโอ้โห
0: เปลี่ยนทีม3คนอะไรงี้ปวดหัวเหมือนกันนะจริงๆนะ
1: พี่สมชายไงกำลังจะจำนักเตะ11คนแรกได้ฮะอ้าวเปลี่ยนทำไมเนี่ยหาใหญ่เลยฮะพี่ปูบอก
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็กังวลอยู่ประเด็นนี้คุณเจงเดี๋ยวคุณเจงพอตอนเปลี่ยนตัวคุณเจงว่าเลยนะ
1: มันบรรยายไม่ได้โดยเฉพาะเอกูลาซาวเนี่ยไม่มีคนจับได้เลยฮะ
0: อ้าวไม่ได้คุณเจงเราต้องข้อมูลโบ๊ะ
1: หมู่บ้านนะ
0: ครับผม
1: กักโปเล่นดีมากครับแบบนี้มาดริดต้องซื้อแล้วซื้อไปหน่อยก็ดีนะกักโปนะฮะ
0: เอา
1: สวัสดีครับคุณเจ๋งคนหล่อคุณตุ๋ยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ทำไมไม่เอาหยองมาพรากคู่เจ๋งแกบอกคงต้องแบกเจ๋งหลังแอดนะฮะใช่ครับผมนี่เลยจะแบกเขานะฮะสวัสดีครับคุณยุทธชัยไม่เห็นมาบรรยายเลยนะครับยุทธชัยเขาตอนนี้เขาขอพักผ่อนเขางานเยอะช่วงนี
0: ้ครับ
1: สวัสดีครับคุณเจ๋งคุณตุ๋ยรากไม้7โมงไปเที่ยวประเทศไหนดีครับพี่เอกวาดอร์หรือเกลาซาวพี
0: ่เอกวาดอร์ครับ
1: ฮะ
0: เอกวาดอร
1: ์เอกวาดอร์นะ
0: เอกวาดอร์น่าจะ
1: ดีกว่านะ
0: เย็นมากกว่าหมายถึงว่า
1: น่าจะ
0: สบายใจอะ
1: สบายใจอะน่าจะแล้วเข้าข้างเขาก่อน
0: รอลุ้นประตูดีกว่า
1: ว่าจะประตูช่วงไหนเนาะวันนี้ขอ3แต้มนะครับเมื่อวานได้ไปดูคาโตน่าหรือเปล่าเข้ามาคาโตน่า
0: เมื่อวานมาเมืองไทยเมื่อวานผมไปคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: แต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปข้างในใกล้ชิดมากผมอยู่ห่างๆไปทำข่าวคุณเจ๋งก็ที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
1: ์ครับ
0: นะฮะเอริกคันโตน่าครับตำนานนักเตะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไปถึงในช่วงที่เขากำลังแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆทีมปีศาจแดงอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แจกลายเซ็นถ่ายรูปที่ผมเห็นมีน้องโฟนตุงด้วยนะ
1: เหรอ
0: พาครอบครัวไปถ่ายรูปเลยอ่ะลูกชาย2คนแล้วก็ภรรยา1คน
1: ก็มีภรรยาคนเดียวอะ
0: เอาไปให้เอริกคันโตน่าเซ็นชื่อเสื้อแล้วก็เนี่ยเอาลูกชายไปถ่ายรูปด้วย
1: ใช่
0: อีกคนที่เห็นมีชัดๆก็คือไมเคิลเบิร์น
1: อ๋อเหรอ
0: ไมเคิลเบิร์นเป็นตำนานนักเตะไทยลีกของเราอะคุณเจ๋งก็เอาเสื้อไปให้เอริกคันโตน่าเซ็นด้วยคุณเจ๊ดำเขาถามเอริกคันโตน่าบอกว่าทำไมคุณโดนแบนกี่เดือนนะ8หรือ9เดือนเอริกคันโตน่าบอกว่าก็ผมไปใช้กังฟูคิกถีบแฟนบอล
1: ครับ
0: ผมเสียใจอยู่เรื่องเดียวอ่ะ
1: ในชีวิตนะ
0: ในชีวิตก็คือถีบเบาไปหน่อยครับจริง
1: อ้าว
0: เนี่ยสไตล์เอริกคันโตน่าแต่งตัวมาเท่เลยอ่ะ
1: เท่นะ
0: ใช่ฮะ
1: เอลดอจะโดนกี่ลูกครับชนตรีวันละแสนอ้าวครับผม
0: วันละแสน
1: วันละแสนจ
0: ้ะ
1: มีความคิดยังไงนะครับกับกฎอะไรป้องปากอ๋อเมื่อวานนี้เจ้าอันนั้นก็โดนเป็นคนแรกในปราสาทของอันนี้ที่เอามือป้องปากงานมิเกลอาเมรอน
0: อาเมรอน
1: นัดที่แล้วก็พุ่งล้มโดนไปเหลืองนัดนี้โดนไปแดงเลยแกมีทุกอย่างนะจงเว้นประโยชน์นะคร
0: ับ
1: ตอนน
0: ี้ อย่าไปพูดอย่างนั้น
1: เขาพลักไวเนี
0: ่
1: ย
0: แกป้องปากแล้วแกพูดอะไรคุณเจงพอจับข้อความได้ไหม
1: ด่านักเตะไปด่านักเตะเอาเมิร์ดเมิร์ดโมดูอะ
0: เ
1: มิร์ดโมดูแกก็แม่นกดแล้วแกบอกเอ้ยป้องปากจานสงสัยสมัยอนุบาลแกชอบฟ้องไหมหรือว่าไง
0: ฮะก็เนาะเมื่อสักครู่ผมก็ฟังคุณพยองเดช
1: ครับ
0: คุยเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะมีคุณฟังถามเข้ามาก็ผมว่ากฎมันก็
1: ใช่กฎคือกฎอะ
0: ถูกฮะเขาตั้งกติกามาแล้วนะคุณเนาะเพราะว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวว่ามันมีเหตุการณ์ที่คนแบบเอามือป้องปากแล้วบางคนเอาเสื้อขึ้นมาอุดไว้ไม่ให้รู้ว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยคุณเจ๋งแล้วไปเหยียดเขาไปด่าเพื่อนร่วมอาชีพอย่างงี้มันก็ไม่ดีอ่ะคุณเจ๋ง
1: ใช่ฮะ
0: นะผมว่าก็อย่าไปทําอ่ะถ้าเขาตั้งกฎกติกามาว่าห้ามทำแบบนี้ก็อย่าไปทำนะครับแต่ว่าป้องคุยกับเพื่อนแรก็น่าจะได้อย
1: ู่ก็น่าจะได้อยู่เพราะเขากลิ่นมันปลาฮะ มันไม่ใช่มาเฉพาะเสียงกลิ่นมาด้วยไง
0: ฮ่าเยอะเหร
1: อโอ้เดี๋ยวเราออกก่อนแล้วกันเนาะ
0: ครับผม
1: พี่เดี๋ยวไปเตรียมตัวข้างนอกนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดข้างนอกแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันได้นะ468-9899นะครับแล้วก็ทาง Facebook ก็ YouTube นะแล้วก็อย่าลืม TikTok ของเราด้วยครับช่วงนี้เราขอพักสั้นๆก่อนนะช่วงหน้าเราไปตามกันต่อนะครับในช่วงของรายงานสดนะครับคู่ระหว่างเอวาดอร์กับเกลาซาวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บนโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: 99.99
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจากับคู่ธุรกิจวันที่25-27 มิถุนายน 2569พ.101-102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สนับสนุนโดย

0: สตอรี
1: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
2: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ไร้มลพิษเป็น

เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ไข่แข็งแรง
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcord connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
7: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: มาแล้วครับได้จะได้ไลฟ์บอลโลกนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในคู่ที่3นะครับของแมตช์เดย์ที่2นะครับในค่ำคืนนี้นะ
10: ครับ
9: นะครับค่ำคืนวันที่20มิถุนายนเข้าสู่เช้าของวันที่21มิถุนายนนะครับช่วงนี้เราจะไปรายงานสดการแข่งขันคู่ระหว่างเอวาดอร์ครับเจอกับกือราเซาทีมน้องใหม่ครับช่วงนี้อยู่กับคุณพัชระล้อมด้วยผมทรงศักดิ์วันนวจิตนะครับ
10: ครับสวัสดีคุณเจ๋งครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมด้วยครับผม
9: ครับก็วันนี้นะครับทางฝั่งของเอวาดอร์ครับเปลี่ยนสอนตำแหน่งนะจากเกมที่แล้วนะครับที่แพ้มานะครับก็ทรงบาวิสเอสตูเปียนะครับมาเล่นทางฝั่งซ้ายครับอีกคนหนึ่งที่ลงมาก็คือเอาชื่อว่าหมายเลข5
10: ครับ
9: นะครับเปลี่ยนสอนได้มั้ยนะ
10: อืม
9: ครับผม
10: นะฮะก็วันนี้มาในชุดเหลืองทั้งชุดนะครับทีมชาติเอกวาดอร์นะครับส่วนกือราเซาครับมาในชุดสีน้ำเงินแถบเหลืองนะครับก็จากเกมแรกอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับก็เอกวาดอร์ครับแพ้โคติวัวมา 0-1 นะครับส่วนกือราเซาแพ้กับทีมชาติเยอรมนีมา1ประตูต่อ7นะครับ
9: ครับ
10: ยังไม่มีแต้มทั้ง2ทีมครับ
9: ใช่ฮะก็ต้องชนะนะนะครับถ้าหากว่าเอลดอร์นะครับกับกือราเซาไม่มีแต้มนะพี่โอกาสที่ไปต่อน้อยมาก
10: น้อยมากเพราะว่าตอนนี้ทีมชาติเยอรมนีเก็บไปแล้ว6คะแนนเต็มจาก2นัด
9: ครับครับ
10: ใช่ครับเกมล่าสุดนะฮะก็เอาชนะโคติวัวมา2ประตูต่อ1นะครับเกมนี้เล่นกันที่สนามแคนซัสซิตี้นะครับความจุ 69,045 ที่นั่งครับ
9: ครับผม
10: ทีมชาติเอกวาดอร์เนี่ยเป็นทีมอันดับที่29ของโลกนะครับส่วนกือราเซาครับอยู่อันดับที่83ของโลกครับ
9: ก็มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะทีมชาติกือราเซาครับหมอยาครับในชุดสุดๆเอาทิ้งยาวขึ้นหน้ามาครับให้กับทาเจเกนโลคาเดียจ่อๆและยิงลูกเดียวโอ้โหโอ้โหเกือบจะประตูประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหจังหวะลุ้นของวาเลเซียนะพี
10: ่โอ้โหผ่านไป2นาทีกว่าๆเท่านั้นเองครับได้ลุ้นประตูแรกแล้วครับเอกวาดอร์ครับโอ้ต้องชมผู้รักษาประตูครับ โอ้ซุปเปอร์เซฟเลยครับประตูของกุราเซาครับ
9: เอลารูม
10: เอลารูมครับ
9: ครับ
10: ก็เพิ่งย้ายจากคลับวุชนะครับมาอยู่กับมามี่ FC ในปีนี้นะครับทางเอลอยรูม
9: เกือบได้แล้วหยอดเข้ามาครับกุราเซาแต่ที่ไปก่อนที่เสาแรก